0: แล้ววันนี้นะคะเด็กๆคนไหนน่ารักนะคะให้เข้าเล่นมุมตามจินตนาการของเด็กๆเลยแต่เล่นร่วมกันกับใครคะเด็กน่ารักต้องเข้าเล่นร่วมกันกับเพื่อนๆแย่งกันเล่นได้ไหม
1: ไม่ได
0: ้ไม่ได้ต้องเล่นอย่างไรคะ
1: แบ
0: ่งเพื่อนเล่นด้วยและเมื่อได้ยินเสียงสัญญาณหมดเวลา
1: เก
0: ็บของเล่นเข้าที่ให้เรียบร้อยด้วยได้ไหมคะถ้าพร้อมแล้วค่ะเดี๋ยวเรานะคะไปทำกิจกรรมกันเลยค่ะให้เด็กๆทำกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์เมื่อทำเสร็จตามที่กำหนดให้เลือกเล่นมุมตามความสนใจค่ะ

0: พร้อมที่จะทำกิจกรรมแล้วหรือยังคะกิจกรรมอะไรคะ
1: ปั้นดิน
0: กับหลังหันครับกิจกรรมอะไรคะโอเคไปปั๊มสัญลักษณ์เลยค่ะกิจกรรมอะไรจ๊ะทำอะไรคะประดิษฐ์ใช่ไหมคะประดิษฐ์ที่ค่าศีรษะไปปั๊มรูปผลไม้นะคะ

ขาซื้อลูกโป่งให้หนูกับพี่เหรอคะกับพี่น้องอันตาโอเคค่ะสวยมากค่ะไปเก็บได้นะคะ

0: วาดรูปอะไรบ้างคะ
1: ต
0: ้
1: นไม
0: ้มีอะไรอีกคะต้นไม้กับตัวเลขเหรอคะน้องกุ้ยชายนะคะเรียบร้อยค่ะไปได้ค่ะ

จะทำอะไรกันจ๊ะอ้าวแล้วพี่ซีไปไหนนะคะต้องเอาไว้เสียตรงนี้นะคะสำหรับมุมนี้นะคะก็จะเป็นมุมดนตรีค่ะเด็กๆนะคะจะเข้ามาเล่นเครื่องดนตรีชนิดต่างๆไม่ว่าจะเป็นเครื่องเขย่า

เครื่องเคาะนะคะเด็กๆก็สามารถนะคะทดลองเล่นได้ค่ะร้องเพลงก็ได้นะคะโอ้โหเป็นนักดนตรีกันเหรอคะ

0: มาช่วยกันเก็บเก็บเก็บเก็บเก็บเก็บมาช่วยกันเก็บของเล่นทีเร็วคนดีมาช่วยกันเก็บเก็บเก็บเร็วเข้าสี่เร็วเข้าสี่นับดีดีนับให้ดังดังนกฟูงหนึ่งมากมายเสียจังนับดังดังนับให้ดีดีหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบมือวางลงที่ตักค่ะวันนี้เด็กๆนะคะเก็บของเล่นเข้าที่ได้เรียบร้อยหรือเปล่าคะเยี่ยมมากเลยค่ะวันนี้นะคะเพื่อนๆอยากออกมาโชว์ผลงานให้เพื่อนๆห้องเรียนปลายทางดูแล้วหรือยังคะพร้อมแล้วขอเชิญคนแรกเลยค่ะน้องอันตาค่ะน้องอันตาวันนี้น้องอันตาสร้างสรรค์ผลงานอะไรบ้างคะ
1: หนูวาดภาพ
0: วาดภาพด้วยสีเทียนอีกกิจกรรมหนึ่งล่ะคะทำอะไรคะประดิษฐ์อะไรคะ
1: ประดิษฐ
0: ์ที
1: ่ที่คาดหัวสระ
0: ที่คาดศีรษะใช่ไหมคะประดิษฐ์ที่คาดศีรษะกับวาดภาพด้วยสีเทียนวันนี้คุณครูปิ๊งนะคะเห็นหนูอยากออกมาโชว์วาดภาพด้วยสีเทียนหนูวาดเป็นใครอะคะ
1: ภาพพันภาพไปซื้อลูกโป่งให้หนู
0: พ่อคุณพ่อไปซื้อลูกโป่งให้หนูกับใคร
1: กับพี
0: ่ไหนล่ะคะลูกโป่งเป็นแบบไหน
1: ของหนูอันนี้ของพ่อของพี่อันนี
0: ้อ๋อมีคนละแบบใช่ไหมคะ
1: ใช่
0: น่ารักมากๆเลยค่ะคุณครูปิงนะคะเห็นหนูตั้งใจทำผลงานมากๆเลยปรบมือให้เพื่อนหน่อยได้ไหมคะโอ้โหน่ารักมากค่ะเด็กๆนะคะสามารถสร้างสรรค์ผลงานค่ะตามความคิดจินตนาการของตนเองได้ดีขึ้น

0: นะคะแล้ววันนี้ค่ะเด็กๆนะคะได้สร้างสรรค์ผลงานกิจกรรมใหม่ของเราคืออะไรคะประดิษฐ์ที่ค่าสีสันนะคะรูปผลไม้ต่างๆค่ะหลากหลายชนิดเลยจะสังเกตว่าเด็กๆนะคะสามารถระบายสีผลไม้นะคะตามภาพของจริงนั่นเองค่ะขอเชิญคนนี้หน่อยค่ะใครนะน้องซินค่ะน้องซินขอมาโชว์ผลงานหน่อยได้ไหมคะวันนี้หนูประดิษฐ์ที่ค่าศีรษะรูปอะไรคะ
1: ร
0: ู
1: ปส้ม
0: รูปอะไรนะลูก
1: รูปส้ม
0: รูปส้มทำไมถึงใช้สีนี้คะเพราะว่าอะไรคะเพราะว่าอะไรถึงระบายสีแบบนี้คะ
1: มันเป็นสีส้ม
0: เพราะว่าส้มของจริงเป็นยังไงคะเป็นสีนี้ใช่ไหมคะโอ้โหเพื่อนๆว่าสวยไหมคะแล้วคุณครูปิ๊งยังสังเกตว่านะคะน้องซินระบายสีพยายามไม่ให้ออกเส้นใช่ไหมคะลูกแล้วก็กดสีเข้มไหมคะเข้มไหมคะเด็กๆเข้มสวยมากๆเลยมีทั้งใบสีเขียวและส้มที่เป็นสีส้มค่ะและน้องซินคะเวลาตัดกระดาษเด็กๆสังเกตไหมว่าน้องซินตัดกระดาษเป็นอย่างไรไม่เห็นมีเส้นสีดำตรงนี้เลยเห็นไหมคะตรงมากๆเลยแสดงว่านิ้วมือของน้องซินเริ่มจะแข็งแรงแล้วนั่นเองแล้วการที่เด็กๆตัดกระดาษนะคะได้ตรงขึ้นแบบนี้แสดงว่าเด็กๆเก่งขึ้นหรือยังคะปรบมือให้น้องซินด้วยค่ะเยี่ยมมากเลยค่ะวันนี้นะคะเด็กๆสร้างสรรค์ผลงานนะคะได้ดีขึ้นกันทุกคนเลยไม่ว่าการตัดกระดาษโดยใช้ตาประสานสัมพันธ์กับมือได้ดีขึ้นกล้ามเนื้อมือของเด็กๆนะคะขยับนะคะจับสิ่งของต่างๆได้คล่องแคล่วยิ่งขึ้นค่ะเพราะว่าเด็กๆนะคะฝึกการใช้มือของเด็กๆนะคะในการระบายสีใช่ไหมคะมือก็จะแข็งแรงขึ้นนั่นเองเก่งมากๆเลยค่ะเดี๋ยวเราจะให้เด็กๆนะคะไปพักล้างมือดื่มน้ำเข้าห้องน้ำให้เรียบร้อยค่ะแล้วเดี๋ยวเราจะกลับมาพบกันในกิจกรรมช่วงต่อไปค่ะ

0: ช่วงนี้ค่ะเราก็มาถึงช่วงกิจกรรมสนุกๆ กันแล้วค่ะกับช่วงกิจกรรมเกมการศึกษาค่ะเด็กๆอยากเล่นเกมแล้วหรือยังนะวันนี้ค่ะคุณครูปิงก็มีเกมนี้ค่ะมาให้เด็กๆได้เล่นกันด้วยเกมนี้ชื่อว่าเกมเรียงลำดับขนาดผลไม้ค่ะเดี๋ยวเด็กๆนะคะมาเตรียมความพร้อมกันก่อนที่จะเล่นเกมดีไหมคะยกมือขึ้นมาเลยค่ะสะบัดมือค่ะสะบัดแรงๆเลยค่ะกำค่ะแบค่ะกำค่ะ0 2 5 10 0 2 5 10 0 2 5 10ปรบทางซ้ายปรบทางขวาแล้วก็มาหัวเราะกันฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าเอามือวางไว้ที่ตักเลยค่ะวันนี้นะคะภาพเกมของครูปิ๊งค่ะก็จะเป็นภาพผลไม้ค่ะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าภาพผลไม้มีอะไรบ้างค่ะ
1: แอปเปิ
0: ้ลมีอะไรบ้างคะอย่างแรกแอปเปิ้ลใช่ไหมคะต่อมาล่ะคะองุ่นค่ะ
1: แก้ว
0: และภาพด้านล่างเป็น
1: แก้
0: วมังกรค่ะเด็กๆสังเกตไหมคะว่ามีขนาดเหมือนกันไหม
1: ม
0: ี
1: ขนาดเล็กกับขนาด
0: มีขนาดเล็กกับขนาดใหญ่ใช่ไหมคะแตกต่างกันเวลาเด็กๆเล่นเกมเรียงลำดับเด็กๆก็สามารถสังเกตภาพนะคะจากเล็กที่สุดไปถึง
1: ใหญ
0: ่ที่สุดได้และบางคนก็บอกว่าแต่หนูอยากสังเกตใหญ่ที่สุดไปก่อนไปจนถึงทำไมที่สุดคะ
1: เล
0: ็กที่สุดได้ไหม
1: ได้
0: ไหมคะ
1: ได
0: ้เช่นเดียวกัน

0: ันค่ะอยู่ที่ว่าเด็กๆอยากเล่นใหญ่ที่สุดก่อนหรือว่าเล็กที่สุดก่อนอยากเล่นใหญ่ที่สุดก่อนลองดูไหมคะถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวมาดูภาพแรกกับภาพแอปเปิลค่ะเด็กๆลองสังเกตสิคะว่าภาพไหนใหญ่ที่สุด
1: อัน
0: ไหนนะใหญ่ที่สุดเลยขอเชิญน้องน้องอะไรนั่งตัวตรงๆแล้วช่วยคุณครูปิ๊งตอบเมื่อกี้นะเอาน้องน็อตค่ะเชิญค่ะน้องน็อตภาพไหนใหญ่ที่สุดคะจะเป็นภาพที่หนึ่งก็จะเอาไปวางตรงไหนคะภาพข้างบนภาพแรกใช่ไหมคะมาอีกนิดนึงนะจะได้วางพออ่ะปรบมือให้หน่อยค่ะแล้วคราวนี้ค่ะเราจะดูต่อว่าภาพที่เหลืออยู่ภาพไหนนะใหญ่ที่สุดอีกขอเชิญน้องนับตังค่ะภาพไหนลูกใหญ่ที่สุดวางเลยค่ะต่อกันปุ๊บใช่ไหมคะเพื่อนๆปรบมือให้นับตังหน่อยค่ะแล้วคราวนี้เราก็เหลืออยู่3ภาพแล้วภาพไหนใหญ่ที่สุดอีกล่ะขอเชิญน้องอันตาค่ะน้องอันตาภาพไหนใหญ่ที่สุดอีกคะลูกเห็นไหมคะถูกต้องไหมคะเพื่อนๆ
1: ถ
0: ู
1: กต้อง
0: และภาพที่เหลือภาพไหนใหญ่ที่สุดอีกคะอันตาวางเรียงขึ้นไปเลยวางเรียงขึ้นไปหมดเลยค่ะถูกต้องไหมคะเด็กๆเห็นไหมคะว่าเราสามารถเรียงใหญ่ที่สุดไปเล็กที่สุดได้ไหมคะ
1: ได
0: ้แต่บางคนบอกว่าเรียงเล็กที่สุดไปใหญ่ที่สุดได้ไหมคะได้เช่นเดียวกันค่ะขอบคุณอาคันอันตาเดี๋ยวให้เด็กๆลองไปเล่นเกมอาจจะเล่นเรียงลำดับใหญ่ที่สุดก่อนก็ได้หรือว่าเล็กที่สุดก่อนก็ได้ดีไหมคะถ้าพร้อมแล้วค่ะเดี๋ยวคุณครูปิ๊งนะคะจะให้เด็กๆไปเล่นเกมการศึกษาค่ะโดยเล่นร่วมกันกับเพื่อนๆนะคะและช่วยกันเก็บเกมการศึกษาเข้าที่รวมกันกับเพื่อนๆด้วยค่ะเมื่อเด็กๆนะคะได้ยินเสียงสัญญาณนะคะคุณครูให้เสียงสัญญาณเด็กๆก็สามารถเก็บเกมการศึกษานะคะแล้วนำไปสลับสับเปลี่ยนหมุนเวียนกันเล่นกับเกมเดิมที่เคยเล่นไปแล้วได้ไหมคะถ้าพร้อมกันแล้วค่ะเดี๋ยวคุณครูปิ๊งนะคะจะให้เด็กๆไปเล่นเกมการศึกษาวันนี้กันเลยค่ะ

1เชิญค่ะกลุ่มที่2เชิญครับกลุ่มที่3กำลังหารตัวนู้นเลยค่ะเดินเลย

กลายเป็นเจ้านอนกระดึบชูนิ้วขึ้นมาสองนิ้วกระต่ายกระโดดไปมาชูนิ้วขึ้นมาสามนิ้วแมวเหมียวร้องเรียกเพียกหาชูนิ้ว

0: เอามือวางลงที่ตักค่ะน่ารักมากค่ะตอนนี้เด็กๆเก็บเกมการศึกษาเข้าที่เรียบร้อยแล้วค่ะและเด็กๆคนไหนช่วยเพื่อนบ้างคะเพราะว่าเด็กๆมีน้ำใจใช่ไหมคะลูกใช่แล้วค่ะการเล่นร่วมกันนะคะเด็กๆก็จะต้องช่วยเพื่อนนะคะเก็บเกมการศึกษาเข้าทีร่วมกันนั่นเองค่ะวันนี้เด็กๆได้เล่นเกมอะไรคะเรียงอะไรคะเรียงลำดับของขนาดว่ามีขนาดอะไรบ้าง
1: เล
0: ็กหรือใหญ่นั่นเองค่ะและเด็กๆนะคะยังสังเกตภาพผลไม้นะคะว่ามีผลไม้กี่ชนิดคะกี่ชนิดลูก3ชนิดมีอะไรบ้างคะแอปเปิ้ลองุ่นแล้วก็แก้วมังกรค่ะโอ้โหคิดว่าเด็กๆจะไม่รู้จักซะแล้วแล้ววันนี้นะคะเด็กๆนะคะเล่นร่วมกันกับเพื่อนๆได้ดีขึ้นมากๆเลยค่ะในการทำกิจกรรมนะคะนอกจากกิจกรรมเกมการศึกษาที่เด็กๆได้เล่นไปแล้ววันนี้เราทำกันมากี่กิจกรรมแล้วคะโอ้โหเด็กๆทำกิจกรรมกันตั้งแต่เช้าแล้วใช่ไหมคะลูกกิจกรรมที่หนึ่งนะคะกิจกรรมอะไรคะสนทนาข่าวและเหตุการณ์ค่ะเด็กๆก็ออกมาสนทนาข่าวกันในทุกๆเช้าค่ะเด็กๆจะได้บอกเล่าเรื่องราวนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องราวของตนเองที่เกิดขึ้นค่ะก็สามารถนำมาบอกเล่าให้เพื่อนๆและคุณครูได้จดบันทึกกันด้วยนะเด็กๆสามารถฝึกเล่าได้ในทุกๆวันเลยและกิจกรรมที่2ล่ะคะเด็กๆทำอะไรกันต่อคะ

0: ใช่แล้วค่ะเมื่อคุณครูให้ข้อตกลงว่าอย่างไรเด็กๆก็ต้องฟังและปฏิบัติตามข้อตกลงเมื่อได้ยินเสียงสัญญาณหยุดคุณครูนะคะอาจจะให้บอกนะคะว่าเป็นผลไม้ชนิดใดแต่คุณครูมีการบอกข้อตกลงไว้ก่อนแล้วใช่ไหมคะว่าต้องทำอะไรใช่ไหมคะเด็กๆก็สามารถจดจำนะคะว่าคุณครูให้ข้อตกลงกันว่าอย่างไรค่ะและปฏิบัติตามได้อย่างถูกต้องนั่นเองและกิจกรรมต่อมาเป็นกิจกรรมเสริมประสบการณ์วันนี้เราเรียนรู้ในหน่วยอะไรคะหน่วยผลไม้เราเรียนเรื่องอะไรลูก
1: รสชาติของผลไม้
0: ใช่แล้วมีรสชาติอะไรบ้างล่ะ
1: เ
0: ปรี้ยวมีอะไรที่เปรี้ยวบ้างตะลิงปิงอะไรอีกคะบลูเบอร์รี่ใช่ไหมคะแล้วมีอะไรที่หวานคะแคนตาลูปกับ
1: มะม
0: ่วงสุกใช่ไหมคะแล้วเด็กๆคะนอกจากผลไม้ที่คุณครูปิ๊งนำมาให้ชิมแล้วเด็กๆทราบไหมว่ามีอะไรอีกที่หวานมีผลไม้อะไรอีกคะที่หวานหวานอะไรนะคะอะไรที่หวานหวานอีก
1: แก้วม
0: ัง
1: กร
0: มีอะไรอีกคะองุ่นใช่ไหมคะสตรอเบอรี่บางทีก็เป็นยังไงคะ
1: เปร
0: ี้ยวได้ใช่ไหมคะบางทีก็หวานบางทีก็เปรี้ยวใช่ไหมลูกมีอะไรอีกคะ
1: เง
0: าะใช่ไหมคะแล้วมีอะไรที่เปรี้ยวบ้าง
1: มะนาว
0: มะนาวมีอะไรอีกคะส้มใช่ไหมคะมีอะไรอีกคะ
1: เลมอน
0: อ๋อเลมอนเหรอคะมีอะไรอีกไหมคะอะไรที่เปรี้ยวๆอีกเชอร์รี่ก็ได้ใช่ไหมคะโอ้โหหลากหลายอย่างเลยค่ะเด็กๆนะคะจะรู้ว่าผลไม้ชนิดนั้นเปรี้ยวหรือหวานต้องทำอย่างไรทำยังไงคะชิมรสชาติถ้าเด็กๆไม่ชิมแล้วเด็กๆจะรู้ไหมคะไม่รู้นั่นเองกิจกรรมต่อมาค่ะเป็นกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์และเล่นตามมุมวันนี้เด็กๆได้ทำอะไรบ้างลูกทำอะไรคะปั้นดินน้ำมันวาดภาพด้วยสีเทียนและ
1: ประด
0: ิษฐ์ที่ข้าศีรษะผลไม้นั่นเองเด็กๆสามารถประดิษฐ์ได้ไหมคะประดิษฐ์ได้ใช่ไหมลูกบางคนก็บอกว่าหนูสังเกตจากผลไม้ของจริงก็เลยสามารถระบายสีได้ถูกต้องไหมคะถูกต้องนั่นเองค่ะและเมื่อเด็กๆสร้างสรรค์ผลงานศิลปะเสร็จแล้วตามข้อตกลงกี่กิจกรรมลูก2กิจกรรมใน3กิจกรรมค่ะเด็กๆไปทำอะไรต่อเล่นตามมุมที่คุณครูเปิดให้เล่นนั่นเองเล่นร่วมกันกับเพื่อนๆและก็เก็บของเล่นนะคะเข้าที่รวมกันกับเพื่อนๆเช่นเดียวกันค่ะและกิจกรรมสุดท้ายเมื่อสักครู่นะคะเด็กๆได้เล่นเกมการศึกษาในกิจกรรมเกมการศึกษาค่ะเล่นเกมเรียงลำดับนะคะขนาดของผลไม้ใช่ไหมคะทำได้ไหมลูกทำได้กันทุกคนเลยค่ะคุณครูก็ขอบปรบมือแล้วก็ชื่นชมเด็กๆทุกคนเลยนะคะที่ตั้งใจทำกิจกรรมนั่นเองแล้ววันนี้ก็หมดเวลาสนุกๆ กันแล้วเดี๋ยวเรามาใครคะ
1: เพ
0: ื่อนเพื่อนห้องเรียนปลายทางค่ะยกมือขึ้นมาเลยวันนี้หมดเวลาบายบายนะเธอคิดถึงเธอเสมอโบกมืออำลาพบกันด้วยรอยยิ้มพบกันวันหน้ายิ้มกันหน่อยสิ

บกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

0: จจุบันไปกับน้องดีเอลทีวีปกป้องอิงฟ้าอะตอมและต้นกล้าในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบการ์ตูน
1: ต้นเพื่อนใหม่จากนอกโลก
2: นายคือใครเนี่ย
1: ฉันชื่อ DLTV
2: ดูด้านสิกิ่งไม้มันลอยมาตามน้ำไกลๆนู่นล่ะ
1: ฉันขอค้นหาข้อมูลก่อนนะพลังแห่งความคิด
2: โอ้โหมีพลังดังวิเศษด้วย
0: ออกอากาศช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครั้งที่1เวลา 11:30 นถึงเวลา 12:00 นและออกอากาศซ้ำครั้งที่2ในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 18:06 นถึงเวลา 18:30 วันเสาร์และวันอาทิตย์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 6ออกอากาศเวลา 5:30 นถึงเวลา 18:00 นและออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 นถึงเวลา 20:00 นช่อง DLTV 7-9 ออกอากาศเวลา 5:30 นถึงเวลา 18:00 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 20:35 นถึงเวลา 21:00 นและช่อง DLTV 10-12 ออกอากาศเวลา 5:45 ถึงเวลา 18:00 และออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 ถึงเวลา 20:00 ร่วมรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติทั้ง30ตอนไปกับเราได้ทางช่อง DLTV และทางเว็บไซต์ www.dltv.ac.th
3: ในปัจจุบันนะคะอาหารเองนี่ก็มีส่วนสำคัญค่ะที่จะทำให้คนเนี่ยเป็นโรคเกาต์มากขึ้นนะคะหรือว่าระดับยูริกในเลือดสูงขึ้นเพราะฉะนั้นเนี่ยเราต้องให้ความสำคัญแล้วก็เลือกรับประทานอาหารให้ดีขึ้นค่ะในส่วนของอาหารนะคะเราจะไม่มีอาหารที่บอกว่าอาหารสำหรับยูริกสูงที่เรากินเข้าไปเนี่ยมันจะเป็นอาหารที่มีพิวรีนแล้วพิวรีนเนี่ยค่ะจะเข้าไปในร่างกายแล้วร่างกายจะเป็นตัวสร้างกรดยูริกเองเพราะฉะนั้นในคนที่มีปัญหาเรื่องกรดยูริกเช่นยูริกสูงขึ้นหรือเป็นเกาต์หมอจะให้เลี่ยงก็คือจะให้เลี่ยงอาหารที่มีพิวรีนสูงพิวรีนเนี่ยมีอยู่ในอาหารเกือบทุกประเภทเลยนะคะมีมากมีน้อยไม่เหมือนกันนะคะทีนี้เอาง่ายๆก่อนเราจะแยกเป็น2กลุ่มกลุ่มแรกคือมาจากพืชแล้วก็กลุ่มที่2มาจากสัตว์นะคะในกลุ่มที่มาจากพืชเนี่ยถ้าพืชที่กำลังโตเร็วๆนะคะพืชที่มันมีเซลล์เยอะๆอะไรอย่างเงี้ยพวกนี้ก็จะมีพิวรีนสูงยกตัวอย่างเช่นเราอาจจะเคยได้ยินกันผักที่มันทอดยอดเร็วๆตำลึงนะคะยอดชะอมยอดกระถินนะคะยอดฟักแมวกลุ่มของพืชตระกูลถั่วทั้งหมดเนี่ยค่ะถั่วดำถั่วเขียวถั่วแดงก็เป็นอาหารยอดฮิตที่เรากินกันเมื่อกี้เราพูดถึงพืชไปละคราวนี้ก็จะมาพูดถึงสัตว์บ้างในกลุ่มของสัตว์เนี่ยพิวรีนสูงจะอยู่ในกลุ่มของเครื่องในค่ะตับไตไส้ทั้งหมดนะคะอันที่2ก็จะเป็นกลุ่มของอาหารทะเลที่มีเปลือกทั้งหลายนะคะเช่นหอยกุ้งพวกนี้นะคะแล้วก็อีกกลุ่มนึงที่รองลงมาก็จะเป็นกลุ่มที่เป็นเนื้อแดงอันนี้คืออาหารที่เราควรจะหลีกเลี่ยงค่ะนอกเหนือจากกลุ่มของอาหารที่มีพิวรีนสูงนะคะอีกกลุ่มนึงที่อาจจะยังไม่ค่อยมีคนพูดถึงกันก็จะเป็นกลุ่มของแอลกอฮอล์หรือว่ากลุ่มที่เป็นเครื่องดื่มที่มีน้ำตาลสูงโดยเฉพาะที่มีน้ำตาลพวกฟรุกโตสอันนี้เนี่ยจริงๆอาจจะไม่ได้เป็นตัวที่มีพิวรีนสูงด้วยตัวมันเองแต่เวลาที่เข้าไปในร่างกายแล้วเนี่ยจะมีผลทำให้ร่างกายเนี่ยมีการจัดการกับพิวรีนในร่างกายเนี่ยผิดปกติเลยทำให้ยูริกในเลือดเนี่ยสูงขึ้นได้ค่ะสำหรับอาหารที่ควรเลือกในกรณีที่เรามียูริกสูงหรือว่าเราเป็นเกาต์นะคะอันแรกเลยพวกไข่นมนะคะโดยเฉพาะนมที่เป็นนมไขมันต่ำแล้วก็เลือกเนื้อที่เป็นสีขาวแทนนะคะในที่นี้ยกตัวอย่างเช่นเนื้อปลาหรือจะมีไขมันชนิดพิเศษชื่อว่าโอเมก้า3คือจะช่วยในเรื่องของการลดการอักเสบตามข้อต่างๆของคนไข้ได้ด้วยค่ะกลุ่มผักนะคะต่อให้มันมีพิวรีนสูงเนี่ยอย่างไรก็ตามเวลาที่ร่างกายเรารับประทานเข้าไปเนี่ยประโยชน์ที่ได้จากผักนะคะรวมทั้งผลที่จะเกิดจากเรื่องของยูริกในเลือดมันก็จะไม่สูงมากเท่ากับกลุ่มของเนื้อสัตว์เพราะฉะนั้นผักก็ยังสามารถที่จะทานได้หรือว่าเราจะเลือกผักที่มันมีพิวรีนต่ำหรือปานกลางอันนี้ก็จะดีกว่านะคะสำหรับหลายๆท่านที่อาจจะไปมองหาอาหารเสริมนะคะหรือว่าสมุนไพรสำหรับเรื่องของเกาต์นะคะจริงๆแล้วเนี่ยมันยังไม่ได้มีข้อมูลชัดเจนว่าอาหารเสริมหรือสมุนไพรตัวไหนที่จะไปช่วยลดยูริกหรือว่าช่วยลดเรื่องของพิวรีนในอาหารแต่มัน

0: มีประเด็นหนึ่งที่อาจจะต้องระมัดระวังนะคะถ้าเราไปซื้อมาแล้วปรากฏว่าข้อเราดีขึ้นชัดเจนเลยให้เราระวังไว้นิดนึงว่ามันอาจจะมีสเตียรอยด์ผสมอยู่ซึ่งการที่มีสเตียรอยด์ผสมอยู่ในสารหรืออาหารพวกนี้ค่ะมันจะไปทำให้เรื่องเกาเนี่ยดีขึ้นแต่ระยะยาวเนี่ยไม่มีผลดีกับสุขภาพข้อสังเกตเราจะรู้ได้ยังไงว่ามันจะมีสเตียรอยด์ผสมอยู่สิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยเราจะรู้สึกดีขึ้นชัดเจนเลยเรื่องปวดข้อนะคะอันที่สองจะทำให้เรารู้สึกเจริญอาหารขึ้นกินอาหารอร่อยนะคะน้ำหนักขึ้นได้หรือบางคนเนี่ยน่าจะกลมขึ้นมาเลยเพราะว่าได้สเตียรอยด์เข้าไประยะยาวผลที่จะเกิดขึ้นเนี่ยมันก็จะทำให้กระดูกเราบางลงนะคะอาจจะทำให้น้ำตาลในเลือดเราสูงขึ้นระบบภูมิคุ้มกันทานในร่างกายเราลดลงแล้วมีโอกาสจะติดเชื้อได้ง่ายขึ้นดังนั้นขอเตือนนะคะถ้าใครที่อยากจะไปซื้อพวกอาหารเสริมหรือสมุนไพรมาคุยกันก่อนกับคุณหมอที่ดูแลทีนี้ถ้าใครที่มีข้อสงสัยไม่แน่ใจสำหรับเรื่องของอาหารสามารถจะเข้าไปเช็คได้นะคะในเว็บไซต์ของสถาบันโภชนาการมหาวิทยาลัยมหิดลเราก็จะมีรายละเอียดของอาหารที่มีพิวรีนแบ่งออกเป็นพวกสูงกลางแล้วก็ต่ำนะคะซึ่งจะทำให้เราเนี่ยสามารถที่จะเลือกรับประทานอาหารได้เหมาะสมกับระดับของยูริกในเลือดของเราได้อ่ะค่ะถ้ามีปัญหาเรื่องเกาอย่าลืมมาพบหมอนะคะ
1: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
2: ้พลังแห่งความคิด
1: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ
1: ์หากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิต

0: แน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
1: ตอนที่12เพลงนิทานตัวสะกดไม่ตรงมาตรากกกดกบก้นเพลงยินดีที่ได้รู้จัก

วนสัตว์เจอยีราฟคอยาวๆเป็นเพื่อนกันไหมไปกัน

0: ว้าวเป็นยังไงบ้างเพื่อนๆเพลงนิทานของพวกเราสนุกไหม
1: ไม่โทสนุกมากเลยเรามาช่วยทบทวนกันอีกครั้งนะว่าตัวสะกดไม่ตรงมาตราคืออะไรและคำไหนเป็นคำที่มีตัวสะกดไม่ตรงมาตราบ้างและเป็นคำที่มีตัวสะกดอยู่ในแม่อะไร
0: ได้เลยแถมไทยขอตอบมาตราตัวสะกดไม่ตรงตามมาตราหรือไม่ตรงแม่คือมาตราที่มีพยัญชนะหลายตัวเป็นตัวสะกดซึ่งต่างก็ออกเสียงเหมือนตัวสะกดเดียวกันโดยมีอยู่4มาตราได้แก่แม่กบแม่กดแม่กลและแม่กบโดยในเนื้อเพลงมีคำว่าเมฆสุนัขความสุขมีคำที่สะกดด้วยแม่กกคำว่าสัตว์สมเสร็จมีคำที่สะกดด้วยแม่กดคำว่ายีราฟฮิปโปมีคำที่สะกดด้วยแม่กบคำว่าการและคำว่าวานมีคำที่สะกดด้วยแม่กล
1: ใช่แล้วเก่งมากทุกคน
0: เย้ yeah! แล้วเจอกันใหม่นะทุกคนฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องมหิดลคิดส์ของพวกเราด้วยนะบ๊ายบาย

0: ความรู้ทำให้ทุกอย่างเป็นไปได้มหาวิทยาลัยมหิดลปัญญาของแผ่นดิน
1: เมฆและตะวันกับการผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปด้วยกันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 10ถึงช่อง DLTV

0: 2022เริ่มเวลา 7:55 น.และออกอากาศซ้ำเวลา 12:25 น.และในเวลา 18:01 น.เวลา 20:30 น.ออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายวันเสาร์และวันอาทิตย์เริ่มออกอากาศเวลา 8:25 น.และ 10:55 น.ในเวลา 18:01 น.และเวลา 20:30 น.ออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายร่วมค้นหาคำตอบของประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง BLTV และทาง www.bltv.ac.gh
1: Safety Kids เพลงหยุดมองฟังคิดเดิน

้องฟังคิดและเดินหยุดมองฟังคิดและเดิน5ขั้นตอนง่ายๆจำให้ได้นะเอาล่ะเด็กๆมาร้องเต้นไปพร้อมๆกันอีกสักรอบแล้วมาข้ามถนนอย่างปลอดภัยไปพร้อมๆกัน

0: พร้อมจะข้ามหรือยัง
1: พร้อมแล้วค่ะ
0: เอ๊ะลืมอะไรหรือเปล่า
2: เอ๊ะเด็กๆลืมของอะไรกันไหมอันนี้ของใครครับ
0: เอ๊ย
2: อันนี้สีชมพูของใครครับอันนี้อันสุดท้ายสีแดงโอเคครับ
0: โอเคพร้อมยังมาข้ามถนนกันดีกว่าป่ะมองรถกันไม่มี
3: หยุดฉันหยุดฉันหยุดบนไหลทาง

พิ่มโอกาสทางการเรียนรู้ที่เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาของช่อง DLTV ผ่านทาง www.dltv.ac.th สมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์กดเข้าสู่ระบบเลือกสมัครสมาชิกกรอกอีเมลและพาสเวิร์ดพร้อมชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของผู้สมัครหรือล็อกอินผ่านทาง Facebook จะพบกับหน้าจอโฮมเพจสุดทันสมัยสีสันสบายตามาพร้อมกับเมนูต่างๆที่ใช้งานง่ายกดเมนูหน้าแรกจะพบกับช่องรายการทั้ง15ช่องหน้าโฮมเพจและข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆของ DLTV คลิกตารางออกอากาศเลือกช่องรายการที่ต้องการชมผังรายการออกอากาศประจำวันและยังสามาร

0: ดาวน์โหลดตารางสอนออกอากาศได้อีกด้วยเลือกเมนูชมสดเลือกช่องรายการที่จะรับชมออนไลน์คลิกลูกศรซ้ายขวาเพื่อรับชมช่องรายการอื่นๆเพิ่มเติมขั้นตอนการดาวน์โหลดกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงและคู่มือครูเลือกเมนูชมล่วงหน้าหรือชมย้อนหลังเลือกช่องรายการที่จะรับชมเลือกรายวิชาการเรียนการสอนคลิกกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงหรือคู่มือครูเพื่อทำการดาวน์โหลดจากนั้นเลือกหน่วยการเรียนรู้แล้วเรื่องที่ต้องการรับชมกดปุ่ม Play การดาวน์โหลดวิดีโอการเรียนการสอนคลิกสัญลักษณ์ลูกศรเพื่อทำการดาวน์โหลดวิดีโอสามารถดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอนและใบงานได้ที่มุมขวาล่างคลิก1ครั้งเพื่อทำการดาวน์โหลดอย่าลืมนะครับสามารถติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์หรือพูดคุยเสนอแนะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้ทาง www.dltv.ac.th
1: 7มหัศจรรย์จากดาวเรขาคณิตผจญภัยในโลกเพื่อทำดีเพิ่มพลังได้ช่วยสัตว์ต่างๆมาแล้วหลายตัวจนคราวที่แล้วรวมกันแปลงร่างเป็นว่าวยักษ์ช่วยลูกนกและพามาส่งยังฝูงได้

0: ันใดนั้นจ่ายตะไคร้มาอีกแล้วคราวเนี้ยมาบนฟ้าฟึบไม่ทันเห็นตะไคร้จับนกเลยโอ้ยโอ้ย
1: จับไม่ได้เลย
0: รวมพลังกันแปลงร่างได้ไหมรวมพลังรวมพลังขยับไม่ได้ไม่มีแรงส่ง
2: แล้วทำยังไงล่ะ
3: รอจนกว่าม
0: ีคนมา
4: ว้ายถ้าคนมาเขาก็จับเราไปขายนะสิหรือจับไปกิน
0: ฮะว้ายนี่นี่ร้องไปก็ไม่มีประโยชน์หรอก
4: ฮะว้าย
3: ใช่อย่าตื่นตกใจ
1: พวกเราต้องชาวโลกเขาเรียกกันยังไงนะ
0: มีสติ
1: ใช่มีสติ
4: เงียบสิ
0: อย่าสนใจเริ่มเลยดีกว่าเริ่มเหอะเริ่มเหอะเอา
4: เจ็ดมหัศจรรย์พลิกผันแปลกปะปะ
3: โอ้ย
0: ระบบขัดข้อง
1: หยุดก่อนหยุดก่อน

0: เพื่อนยาและฉันเองเอามือวางที่ตักค่ะตัวตรงๆเลยแสดงว่าตอนนี้เด็กๆพร้อมที่จะออกมาเล่าข่าวแล้วแน่ๆเลยค่ะเด็กๆคนไหนนั่งตัวตรงแล้วยกมือค่ะขอเชิญน้องก้าวค่ะน้องก้าวครับวันนี้อยากมีเรื่องราวอะไรมาบอกเล่าให้เพื่อนๆฟังบ้างครับ
1: เมื่อวานแม่ซื้อปลาแกะมาให้หนู
0: ปลาแกะเป็นอย่างไรคะ
1: อร่อย
0: อร่อยด้วยใช่ไหมคะหนูรับประทานปลาแกะกับอะไรคะ
1: แตงโม
0: โอ้มีแตงโมรับประทานด้วยใช่ไหมคะหลังกินข้าวกับปลาแกะใช่ไหมลูกแล้วหนูก็รับประทานแตงโมใช่ไหมคะ
1: ใช
0: ่แล้วมีอะไรอีกไหมคะ
1: แล้วก็หนูก็ไปดูการ์ตูน
0: อ๋อหนูไปดูการ์ตูนมาด้วยแล้วหนูดูการ์ตูนดึกหรือเปล่าคะลูก
1: ไม
0: ่ไม่ดึกใช่ไหมคะดูไปกี่เรื่อง
1: สองเรื่อง
0: สองเรื่องและหนูนอนเลยหรือเปล่าคะนอนเลยเหรอลูกได้อาบน้ำแปรงฟันก่อนนอนไหมคะอาบไหมคะ
1: อาบ
0: อาบครับอาบครับ
1: อาบครับ
0: อาบและหนูแปรงฟันเพราะว่าหนูรับประทานอะไรมา
1: แตงโมข้าว
0: แตงโมและข้าวมาใช่ไหมคะเพราะว่าเด็กๆรับประทานอาหารตอนเย็นแล้วก็ต้องแปรงฟันก่อนที่เราจะเข้านอนด้วยใช่ไหมคะเด็กๆดีไหมคะปรบมือให้ก้าวหน่อยค่ะเวลาที่เด็กๆนะคะได้รับประทานอาหารเย็นค่ะไม่ว่าจะเป็นเมนูใดก็ตามนะคะเด็กๆก็สามารถนำมาบอกเล่าให้เพื่อนๆฟังได้เช่นเดียวกันค่ะเห็นไหมคะว่าน้องก้าวรับประทานอะไรบ้างคะ
2: แตงโม
0: มีอะไรบ้างนะคะ
2: ข้าวแกะ
0: ข้าวอะไรนะคะ
2: ข้าว
0: แกะข้าวกับปลาแกะค่ะแล้วก็รับประทานผลไม้เป็นอะไรคะ
2: แตงโม
0: นั่นเองค่ะเด็กๆขาวเวลาเด็กๆรับประทานอาหารต้องรับประทานอาหารให้ครบกี่หมู่นะ5หมู่นั่นเองค่ะเด็กๆก็จะมีร่างกายที่เป็นยังไงคะน้องก้าว
2: แข็งแรง
0: น้องก้าวคะร่างกายน้องก้าวแข็งแรงหรือเปล่าแข็งแรงใช่ไหมคะโอ้โหเยี่ยมมากเลยค่ะวันนี้ใครอยากจะออกมาบอกเล่าเรื่องราวต่างๆให้ฟังอีกนะขอเชิญขอผู้หญิงบ้างนะคะขอเชิญน้องริตต้าค่ะเชิญค่ะริตต้าวันนี้ริตต้าอยากจะมีอะไรมาเล่าให้เพื่อนๆฟังบ้างนะ
3: วันนี้หนูไปเก็บผักที่สวนผลไม้แม
0: ่มีทั้งผักทั้งผลไม้เหรอคะที่สวนคุณแม่มีอะไรบ้างคะ
3: ผลไม้มีแตงโมส้มกล้วยมะละก
0: อมีหลายอย่างเลยใช่ไหมคะคุณแม่ปลูกไว้เหรอลูก
3: ปลูกไว้ค่ะ
0: ดีมากๆเลยค่ะหนูก็เลยได้กินผลไม้เยอะแยะเลยเหรอคะ
3: ใช่
0: ดีจังเลยค่ะแล้วหนูเก็บผักอะไรมาคะ
3: หนูเก็บผักบุ้ง
0: หนูเก็บผักบุ้งมาทำอะไรลูก
3: มาทำผัดผักบุ้ง
0: โอ้โหแสดงว่าคุณแม่ผัดผักบุ้งให้หนูรับประทานกับข้าวเหรอคะ
3: ใช่ค่ะ
0: แล้วทานอะไรอีกไหมคะ
3: แล้วหนูก็ผลไม้หนูทานส้ม
0: หนูรับประทานส้มหลังจากที่รับประทานข้าวกับผัดผักบุ้งใช่ไหมคะแล้วหนูได้ช่วยคุณแม่ทำไหมเนี่ย
3: ช่วย
0: ทำอะไรบ้างคะ
3: ช่วยคุณแม่เอาผักบุ้ง
0: ช่วยเอาคุณแม่เอาผักบุ้งตอนที่ไปเก็บมาเหรอคะจากสวนนะคะแล้วไปล้างหรือเปล่า
3: เอาไปล้าง
0: ไปล้างอย่างไรคะ
3: เอาไปล้างน้ำ
0: ล้างน้ำเสร็จแล้วก็เอาไปทำอะไรต่อคะ
3: เอาไปหั่น
0: เอาไปหั่นก่อนใช่ไหมคะแล้วถึงจะนำไปผัดใช่ไหมคะโอ้โหปรบมือให้ริตต้าหน่อยค่ะเยี่ยมมากเลยค่ะริตต้าออกมาเล่าเรื่องอะไรคะเด็กๆ
2: ไปสวนผ
0: ัก สวนผักไปเก็บอะไรมา
2: ไปเก
0: ็บผักอะไรคะ
2: กุ้ง
0: ไปเก็บผักอะไรคะผักอะไรนะลู
2: ก
0: ผักบุ้งค่ะเอามาทำอะไรเอาผักบุ้งมาทำอะไรคะ
2: กิน

0: รับประทานใช่ไหมคะเอาไปทำเมนูอะไรล่ะคะผัดผักบุ้งใช่ไหมคะเสร็จแล้วก็นำมารับประทานกับข้าวและลิต้าบอกว่าที่สวนของคุณแม่มีผลไม้ด้วยมีอะไรบ้างจำได้ไหมคะส้ม
1: แตงโม
0: มะละกอฮะ
1: กล
0: ้วยโอ้โหเยี่ยมมากเลยค่ะมีกี่อย่างคะมีกี่อย่างคะ4อย่างแต่พอริต้ารับประทานข้าวกับผัดผักบุ้งเสร็จแล้วริต้ารับประทานผลไม้เป็นอะไรโอ้โหปรบมือให้ตัวเองดังๆเลยค่ะเยี่ยมมากค่ะเด็กๆนะคะตั้งใจฟังเพื่อนออกมาเล่าดีมากๆเลยริต้าก็เลยดีใจมากเลยค่ะที่เพื่อนๆตั้งใจฟังเวลาออกมาเล่าใช่ไหมคะดีมากๆเลยค่ะเด็กๆปลายทางล่ะคะวันนี้ออกมาบอกเล่าเรื่องอะไรกันบ้างคะมีข่าวหรือเหตุการณ์อะไรแปลกใหม่ก็สามารถนำออกมาบอกเล่าให้เพื่อนๆฟังได้เช่นเดียวกันค่ะเดี๋ยวเราไปเล่าข่าวกันต่อนะคะเด็กๆปลายทางเช่นเดียวกันค่ะให้เด็กๆสนทนาข่าวเกี่ยวกับข่าวสร้างสรรค์หรือเหตุการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นจดจำเรื่องราวและนำมาบอกเล่าให้คุณครูและเพื่อนๆได้ฟังกันค่ะ

0: เด็กๆคนไหนอยากจะออกมาบอกเล่าอีกคะขอเชิญน้องอันตาค่ะน้องอันตาวันนี้อยากจะออกมาบอกเล่าเรื่องอะไรลูก
1: จะทำข้าวกล่องให้หนูตอนเช้า
0: ข้าวอะไรนะคะ
1: ข้าวกล่อง
0: ข้าวกล่องโอ้มีอะไรอยู่ในกล่องคะข้าวอะไร
1: ข้าวผัด
0: ข้าวผัดใส่อะไรบ้างลูก
1: ใส่ไส้กรอก

0: ไส้กรอก
1: ไข่เจียว
0: อ๋อมีใส่ไข่กับไส้กรอกใช่ไหมคะและ
1: ้
0: วทำและหนูรับประทานอร่อยไหมคะ
1: อร่อย
0: อร่อยใช่ไหมคะตอนเช้าก่อนมาโรงเรียนเหรอลูก
1: ใช
0: ่แล้วหนูรับประทานอะไรบ้างนะคะ
1: ไม่รู้
0: นมช็อกโกแลตใช่ไหมคะเมื่อรับประทานอาหารเสร็จแล้วหนูก็รับประทานนมช็อกโกแลตด้วยใช่ไหมลูก
1: ใช่
0: อร่อยไหมคะ
1: อร่อย
0: โอ้ดีมากๆเลยค่ะเพราะว่านมช็อกโกแลตมีประโยชน์ไหมคะ
1: ม
0: ีประโยชน์เช่นเดียวกันค่ะปรบมือให้เพื่อนหน่อยค่ะตอนเช้าก่อนที่อันตาจะมาโรงเรียนใครทำอะไรคะคุณยายทำอะไรนะลูกข้าวผัดใส่ในไหน
2: ใส่กล่อง
0: ใส่กล่องใช่ไหมคะเสร็จแล้วนอกจากอันตาจะได้กินข้าวผัดแล้วอันตาได้รับประทานอะไรด้วยคะ
2: ไส้กล่อง
0: รับประทานอะไรนะคะ
2: ไส้กล่อง
0: นมอะไรนะคะ
2: นม
0: ช็อกโกแลตค่ะและในข้าวผัดอันตาบอกว่าใส่อะไรบ้างคะ
2: ใส
0: ่ไส้กรอกกับใส่อะไรอีกใส่ไข่ใช่ไหมลูกเยี่ยมมากเลยค่ะนั่งตัวตรงๆเลยนะเดี๋ยวขอเชิญคนต่อไปดีกว่าค่ะพร้อมแล้วเอามือวางไว้ที่เข่าแล้วยกมือค่ะกุ้ยช่ายค่ะกุ้ยช่ายคะวันนี้มีเรื่องอะไรจะออกมาบอกเล่าให้เพื่อนๆฟังคะ
3: ตอนแม่เล่านิทานให้หนูฟัง
0: อ๋อตอนก่อนจะนอนใช่ไหมคะ
3: ใช่ค่ะ
0: อ๋อเล่านิทานเรื่องอะไรหนูจำได้ไหม
3: จำได้ค่ะ
0: เรื่องอะไรคะ
3: หนูน้อยหมวกแดง
0: อ๋อมีหนูน้อยหมวกแดงด้วยใช่ไหมคะ
3: ใช่ค่ะ
0: แล้วหนูคิดว่าสนุกไหมคะ
3: สนุก
0: หนูชอบไหมลูก
3: ชอบค่ะ
0: อ๋อแล้วหนูรู้ไหมหนูน้อยหมวกแดงจะโดนใครจับตัวอะไรรู้ไหมตัวอะไรคะตัวอะไรจำได้เปล่าหมาป่าหรือเปล่า
3: ใช่ค่ะ
0: ใช่ไหมคะอ๋อเห็นไหมคะว่าคนแปลกหน้าอันตรายไหมคะเด็กๆอันตรายใช่ไหมลูกเหมือนกับหนูน้อยหมวกแดงเลยใช่ไหมคะ
3: ใช่ค่ะ
0: หนูปรบมือให้กุ้ยช่ายหน่อยค่ะเยี่ยมมากเลยค่ะเด็กๆก็สามารถนำนิทานนะคะมาบอกเล่าให้เพื่อนๆฟังได้นะลูกว่าคุณพ่อคุณแม่หรือเด็กๆเคยฟังนิทานเรื่องอะไรก็นำมาบอกเล่าข่าวในตอนเช้าได้เช่นเดียวกันเลยค่ะเด็กๆคนไหนนั่งตัวตรงๆแล้วนะโอ้โหน่ารักมากค่ะมือวางที่ตักเลยวันนี้เด็กๆปลายทางนะคะก็ตั้งใจนะคะออกมาสนทนาข่าวและเหตุการณ์ดีขึ้นมากๆเลยค่ะมีการบอกเล่าเรื่องราวต่างๆนะคะเหมือนกับเพื่อนๆห้องเรียนต้นทางเลยค่ะที่นำข่าวสารหรือเรื่องราวที่จดจำได้ค่ะมาบอกเล่านะคะให้เพื่อนๆในห้องเรียนของตนเองฟังค่ะเดี๋ยวเรานะคะจะให้เด็กๆค่ะไปพักกันสักครู่แล้วเดี๋ยวจะกลับมาพบกันในกิจกรรมช่วงต่อไปค่ะ

ช่วงนี้ค่ะเราก็มาถึงช่วงกิจกรรมใช่แล้วค่ะเด็กๆวันนี้นะคะคุณครูปิงค่ะก็จะให้เด็กๆฟังเสียงสัญญาณจังหวะจากเครื่องดนตรีนะคะชิ้นนี้ค่ะอะไรคะกรับกรุ้งกริ้งค่ะและให้เด็กๆเคลื่อนไหวตามเสียงสัญญาณจังหวะเหมือนเดิมเลยเด็กๆจำได้หรือยังคะทำอะไรบ้างนะคะเคลื่อนไหวจังหวะช้าจังหวะเร็วและเมื่อได้ยินเสียงสัญญาณหยุดต้องหยุดนิ่งทันทีเลยค่ะเด็กๆปลายทางเช่นเดียวกันนะคะฟังเสียงสัญญาณจังหวะต่างๆที่คุณครูจะให้ดีๆนะคะมีทั้งเสียงจังหวะสัญญาณช้าค่ะและสัญญาณจังหวะเป็นยังไงเร็วค่ะหยุดค่ะถ้าพร้อมแล้วลุกขึ้นยืน

ยืนก่อนนะคะยืนก่อนนะคะพร้อมแล้วเคลื่อนไหวร่างกายอยู่กับที่นะคะทำท่าทางตามจินตนาการได้เลยอยู่กับที่นะคะ

0: ใครทำท่าไม่เหมือนเพื่อนบ้างนะคุณครูปิ๊งขอเรียกคนทำท่าที่ไม่เหมือนเพื่อนอันตาทำท่าอะไรลูกเก็บผลไม้ดีมากค่ะที่ไม่เหมือนใครกรีนทำท่าอะไรอยู่จ๊ะ
1: ฉีกขา
0: ฉีกขาใครอีกนะน้องเอ๋ยทำท่าอะไรอยู่คะ
1: กำลังวิ่งจะไปโรงเรียน
0: กำลังวิ่งไปโรงเรียนเยี่ยมมากค่ะทำกันต่อเลยค่ะอยู่กับที่นะคะเปลี่ยนท่าแบบอยู่กับที่ทาร่าทำท่าอะไรอยู่จ๊ะวิ่งเหมือนกันเลยเอ๊ใครอีกนะน้องเชอร์เต็มล่ะคะทำท่าอะไรอยู่ลูกกบน่ารักมากค่ะใครอยู่นิ่งๆแล้วคะเข้าเมาล่ะคะหมุนตัวอยู่ใช่ไหมคะเดี๋ยวคุณครูปิ๊งนะคะจะสังเกตเด็กๆคนไหนนะคะที่เปลี่ยนท่าทางบ้างเด็กๆปลายทางเช่นเดียวกันนะคะเด็กๆสามารถทำท่าทางนะคะต้องเหมือนเพื่อนไหม
1: ไม
0: ่ต้องค่ะเปลี่ยนท่าทางหลากหลายได้เลยนะคะตามคิดความคิดจินตนาการเลยค่ะ

โอ้โหเยี่ยมมากเลยค่ะเดี๋ยวให้เด็กๆนะคะเคลื่อนไหวเคลื่อนที่ไปทั่วๆบริเวณห้องเรียนของเรากันต่อค่ะ

0: ตัวแข็งแล้วนะคะโอ้โหตัวแข็งมากๆเลยน้องมาลิทำท่าอะไรอยู่ลูกที่ชั่งน้ำหนักเหรอคะน้องซินล่ะคะทำท่าอะไรอยู่คะนางเงือกโอ้โหมีท่าแปลกใหม่หลายคนเลยค่ะสกายล่ะลูก
1: ทำ
0: หมาอ๋อทำเป็นสุนัขอยู่เหรอคะเดี๋ยววันนี้คุณครูปิ๊งนะคะจะให้เด็กๆถือผลไม้ไว้ในมือต้องเดินเข้ามาหาคุณครูไหมคะไม่ต้องเพราะว่าตอนนี้จังหวะหยุดตัวแข็งๆอยู่เดี๋ยวคุณครูปิ๊งนะคะจะแจกผลไม้กับเด็กๆนะคะให้ถือไว้ในมือเพื่อเคลื่อนไหวประกอบอุปกรณ์กันค่ะคนไหนอยู่เฉยๆคุณครูปิ๊งจะแจกก่อน

ร้อมไหมคะตอนนี้เด็กๆมีผลไม้นะคะอยู่ในมือกันแล้วลุกขึ้นยืน

กเราจับคู่ผลไม้ที่มีสีเดียวกันค่ะสีเดียวกันเป็นอะไรก็ได้ที่มีสีเหมือนกันสีเหมือนกันนะใครมีสีเขียวสีเขียวก็จับคู่กับสีเขียวได้ใช่สีเดียวกันได้ไหมคะสีเดียวกันค่ะสีแดงก็จับคู่กับสีแดงได้อ๋อสีแดงขาดคนนึงเหรอคะไม่เป็นไรจับคู่นะคะไม่ใช่จับกลุ่มจับคู่คือหันหน้าเข้าหากัน2คนแบบนี้หันหน้าเข้าหากันใช่ไหมคะไม่เป็นไรค่ะแย่ เปลี่ยนที่วางผลไม้ค่ะเอาไว้อย่างไรดีนะจะหนีบไว้ตรงไหนดีนะอย่าให้หล่นนะพร้อมแล้วยังคะพร้อมแล้วไปกันต่อค่ะให้เด็กๆจับคู่ผลไม้ที่ไม่เหมือนกันไม่เหมือนกันแล้วนั่งลงค่ะใครได้คู่แล้วนั่งลงค่ะหันหลังไปสิหันหลังไปนั่งเอ้าเหมือนกันต้องไปเปลี่ยนคู่ต้องไม่เหมือนกันไม่เหมือนกันใครสลับคู่กับเพื่อนหน่อยเร็วคนที่2คนนั้นก็ได้ค่ะสลับกับเพื่อนเลยไปจับคู่จับคู่แล้วก็นั่งลงลิต้าจับคู่เพื่อนแล้วนั่งลงแบบนี้ทำได้ถูกต้องเลยปรบมือให้ตัวเองหน่อยเด็กๆต้องสังเกตดีๆนะไปกันต่อค่ะเปลี่ยนที่วางผลไม้ค่ะเปลี่ยนที่ค่ะวางตรงไหนดีนะค่อยๆเคลื่อนไหวอย่าให้ผลไม้ร่วงหล่นนะคะเด็กๆจับกลุ่ม3คนไม่ให้เหมือนกันผลไม้3คนแบบนี้นะ3คนต้องเป็นกลุ่มนะคะไม่เหมือนกันต้องไม่เหมือนกันไม่เหมือนกันนะในกลุ่มต้องไม่เหมือนดูผลไม้ในมือก่อนเหมือนกันหรือเปล่าแบบนี้ค่ะยืนขยับมาฝั่งนี้หน่อยนั่งลงค่ะอันนี้เหมือนกันไหมไหนดูสิคะไม่เหมือนกันใช่คนไหนเหมือนกันแสดงว่าเด็กๆหันมามองเพื่อนกลุ่มนี้เพื่อนกลุ่มนี้มีสตรอเบอรี่อยู่3คนเลยจริงๆแล้วสตรอเบอรี่ต้องแยกกันไหมคะต้องแยกกันเพราะว่าซ้ำกันได้ไหมไม่ได้ให้โอกาสอีกหนึ่งรอบพร้อมไหมคะลุกขึ้นยืนค่ะลุกขึ้นยืนค่ะไปกันต่อค่ะสตรอเบอรี่ต้องแยกกันนะถ้าสตรอเบอรี่มีเยอะก็อย่าอยู่ใกล้กันเพราะว่าเวลาจับกลุ่มเด็กๆต้องสังเกตผลไม้ของเพื่อนๆด้วยให้เด็กๆจับกลุ่มผลไม้ที่ไม่เหมือนกันค่ะ3คนจับกลุ่ม3คน3คนแล้วนั่งลง3คนแล้วนั่งลงใครได้3แล้วนั่งลง3แล้วนั่งลงเป็นกลุ่มจับมือเป็นกลุ่มค่ะได้ไหมคะสลับกันสิเนี่ย
ลับหันไปปึ๊บปึ๊บปึ๊บปึ๊บเหมือนไหมดูในมือตัวเองเอามือออกมาดูผลไม้ของตัวเองเป็นอะไรกันบ้างเอาผลไม้วางตรงกลางวงเอาผลไม้วางตรงกลางหรือยังดูสิว่ามีผลไม้อะไรบ้างของหนูมีอะไรบ้างคะชมพู่อะไรคะมะนาวอันนี้ล่ะคะส้มเหมือนกันไหมคะเหมือนเปล่าไม่เหมือนปรบมือให้หน่อยค่ะให้10จังหวะกลับเข้าที่เดิม1 2 3 4 5 6 7 8 9แล้วก็10เด็กๆค่ะตอนนี้เด็กๆมีผลไม้อยู่ในมือนะคะเดี๋ยวให้เด็กๆนำผลไม้เก็บใส่แล้วก็ส่งตะกร้าต่อนะคะส่งลังต่อไปเลยวางแล้วก็ส่งต่อไปเลยนับ1 2ใครยังช้าอยู่3 4 5ช่วยกันนับค่ะ6

ค่อยๆลืมตาค่ะเดี๋ยวให้เด็กๆผ่อนคลายกล้ามเนื้อกันต่อค่ะยืดเหยียดร่างกายนะคะผ่อนคลายกล้ามเนื้อเมื่อสักครู่เด็กๆนะคะได้เคลื่อนไหวร่างกายนะคะประกอบอุปกรณ์ไปแล้ว

เอามือวางไว้ที่ตักค่ะยืดตัวตรงๆนั่งตัวตรงๆก้มหัวลงปรบมือคุณครูอยู่ทางไหนหันหน้ามาหรือยังคะยืดตัวตรงๆเลยนะคะสำหรับกิจกรรมวันนี้เด็กๆนะคะได้ทำอะไรกันบ้างเคลื่อนไหวร่างกายวันนี้เด็กๆฟังเสียงสัญญาณจากเครื่องดนตรีอะไรคะกลับกรุ๊งกริ๊งแล้วเด็กๆเคลื่อนไหวร่างกายได้หรือเปล่าได้หยุดไหมคะหยุดในสัญญาณหยุดนั่นเองค่ะและเด็กๆนะคะยังได้เคลื่อนไหวประกอบอุปกรณ์วันนี้เป็นอะไรคะลูกผลไม้นะคะเด็กๆได้สังเกตสีของผลไม้จับคู่จับกลุ่มนะคะของอุปกรณ์ที่ถืออยู่ในมือค่ะเด็กๆปลายทางอาจจะได้อุปกรณ์เป็นอย่างอื่นนะคะก็สามารถจับคู่จับกลุ่มได้เช่นเดียวกันค่ะฟังเสียงสัญญาต่างๆนะคะจากคุณครูของตนเองค่ะเดี๋ยวเราจะให้เด็กๆนะคะไปพักสักครู่ค่ะไปดื่มนมเข้าห้องน้ำให้เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราจะกลับมา

0: ช่วงนี้ค่ะเราก็มาถึงช่วงกิจกรรมเสริมประสบการณ์กันแล้วค่ะเด็กๆเด็กๆเห็นไหมคะว่าวันนี้คุณครูปิ๊งนำอะไรมาเยอะแยะเลยโอ้โหใช่ผลไม้อย่างเดียวหรือเปล่าใช่ไหมคะมีทั้งผลไม้สดนะคะและมีทั้งผลไม้อะไรเยอะแยะเลยตรงนี้ค่ะใช้ผลไม้สดไหม
1: ไม
0: ่
1: ใช
0: ่ไม่ใช่ค่ะแล้วก็สัปดาห์นี้นะคะเด็กๆยังเรียนรู้ในหน่วยอะไรจำได้ไหมลูกหน่วยผลไม้ค่ะและวันนี้เราจะมาเรียนรู้ในเรื่องประโยชน์ของผลไม้และการแปรรูปผลไม
1: ้
0: เรื่องประโยชน์ของผลไม้
1: และการแปรร
0: ู
1: ปผลไม
0: ้ใช่แล้วค่ะวันนี้เราจะเรียนถึงประโยชน์แล้วก็การแปรรูปเราก็จะมีผลไม้เรียกว่าผลไม้อะไรคะแบบนี้ผลไม้สดใช่ไหมคะและแบบนี้ล่ะคะ
2: ผลไม้ที
0: ่อะไรนะคะที่แปรรูปพูดสิคะแปรรูป
2: แปรร
0: ู
2: ป
0: ใช่แล้วค่ะคุณครูปิ๊งนะคะก็มีทั้งผลไม้สดและผลไม้แปรรูปมาให้เด็กๆสังเกตกันค่ะมีหลากหลายเลยเด็กๆเห็นไหมคะอันนี้อะไรนะกล้วย
3: สตรอเบอร
0: ี่เด็กๆคิดว่าอะไรคะมะม่วง
3: ลำไย
0: ลำไยเงาะโอ้โหเก่งมากๆเลยค่ะ
4: แล้วก็แยม
0: ใช่ค่ะเดี๋ยววันนี้คุณครูปิ๊งจะพาเด็กๆนะคะมาเรียนรู้กันว่าผลไม้นั้นมีประโยชน์อย่างไรเดี๋ยวเด็กๆลองฟังเพลงนี้ก่อนค่ะเพลงนี้ชื่อว่าเพลงส้มเด็กๆเคยได้ยินหรือเปล่านะร้องแบบนี้ค่ะ

0: โชคใครช่วยขับถ่ายให้เป็นไปตามเวลาโอ้โหเด็กๆคิดว่าคุณครูปิ๊งร้องเพลงอะไรนะคะส้มแล้วเพลงส้มบอกว่ามีประโยชน์อย่างไรนะคะมีวิตามินอะไรขอเชิญขอเชิญน้องมารีค่ะน้องมารีคะเพลงส้มที่คุณครูปิ๊งร้องให้ฟังมีอะไรคะ
1: วิตามิน
0: วิตามินอะไรคะส้ม
1: วิตามินแคลเซียม
0: วิตามินอะไรนะคะเพื่อนๆวิตามินอะไรนะคะ
1: วิตามินซี
0: วิตามินซีค่ะปรบมือให้มารีหน่อยค่ะส้มนั้นมีวิตามินซีทำให้ร่างกายเป็นอย่างไรนะคะแข็งแรงใช่ไหมคะทำให้ร่างกายเป็นอย่างไรอีกช่วยเรื่องระบบอะไร
2: ของ
0: อะไรนะคะของขอเชิญน้องนอตค่ะส้มช่วยระบบอะไรคะ
1: ข
0: ับ
1: ถ่าย
0: ระบบอะไรนะคะพูดได้ไหม
1: ขับถ่าย
0: ระบบขับถ่ายของเราให้เป็นอย่างไรคะดีหรือไม่ดีคะ
1: ดี
0: ดีใช่ไหมคะปรบมือให้น้องนอตหน่อยค่ะส้มนั้นมีวิตามินซีมากมายช่วยทำให้ผิวพรรณสดใสและยังช่วยในเรื่องระบบขับถ่ายนั่นก็คือประโยชน์ของส้มนั่นเองเขาบอกส้มมีรูปร่างเป็นอย่างไรคะลูกผลเป็นยังไงคะกลม

0: นกลมใช่ไหมคะวันนี้คุณครูปิ๊งจะพาเด็กๆค่ะมาเรียนรู้เกี่ยวกับประโยชน์ของผลไม้กันก่อนเอว่าแต่นอกจากวิตามินซีที่มีในส้มแล้วผลไม้ชนิดอื่นๆมีวิตามินไหมคะเด็กๆมีค่ะเพราะว่าเราเคยเรียนรู้เรื่องวิตามินของผลไม้จากหน่วยอาหารไปแล้วใช่ไหมคะวิตามินจากผลไม้ก็มีมากมายเลยเพราะว่าวิตามินนะคะของผลไม้จะช่วยให้เด็กๆท้องไม่ผูกมีระบบขับถ่ายที่ดีแบบนี้เลยเขาทำอะไรอยู่คะเข้าห้องน้ำอยู่ทำธุระในห้องน้ำอยู่ใช่ไหมคะเขาบอกว่าประโยชน์ของผลไม้ช่วยการทำงานของระบบขับถ่ายลดอาการท้องผูกท้องผูกก็คือขับถ่ายไม่ดีนั่นเองนะคะและต่อมาค่ะนอกจากทำให้ระบบขับถ่ายดีแล้วผิวยังเป็นอย่างไรคะลูกโอ้โหสวยเลยใช่ไหมคะเขาบอกว่าบำรุงผิวพรรณ
1: บำร
0: ุ
1: งผ
0: ิ
1: วพรรณ
0: ใช่แล้วค่ะวิตามินทำให้เด็กๆมีผิวพรรณสดใสนั่นเองอีกทางนะคะยังช่วยสร้างภูมิคุ้มกันสร้างภูมิ
1: ค
0: ุ้
1: มกัน
0: ให้ร่างกาย
1: บ
0: ำ
1: ร
0: ุ
1: งสายตา
0: ใช่แล้วค่ะประโยชน์ของวิตามินยังมีอีกไหมนะเด็กๆคิดว่ามีอีกไหมคะ
2: ว
0: ิ
2: ตาม
0: ิน ซีวิตามินอะไรคะวิตามินซีนั่นเองวิตามินซีมีประโยชน์มากๆเพราะว่าทำให้เด็กไม่เป็นฮัทชิเป็นอะไร
2: ไม่สบาย
0: ไม่สบายเป็นหวัดเด็กๆถ้าเด็กๆได้รับวิตามินซีจากผลไม้แล้วเราจะช่วยให้นะคะป้องกันโรคไข้หวัดด้วยนะคะดีไหมคะ
2: ดี
0: แต่วิตามินซีนะคะจะได้จากผลไม้ที่มีรสค่อนข้างเป็นยังไงดูซิเนี่ย
2: ไม่แข็งเลย
0: รสชาติเป็นยังไงรสชาติกีวีรสชาติเป็นอย่างไรเปรี้ยวส้มล่ะเปรี้ยวๆหวานๆมะนาวล่ะเปรี้ยวสตรอเบอรี่ล่ะคะ
2: เ
0: ปรี้ยวๆหวานๆใช่ไหมคะผลไม้ที่มีรสค่อนข้างเปรี้ยวหวานนะคะจะมีวิตามินซีสูงนะคะแต่ละผลไม้แต่ละชนิดมีวิตามินเท่ากันไหมไม่เท่านะคะเด็กๆต้องเลือกรับประทานนะคะผลไม้แต่ละชนิดนั่นเองนอกจากผลไม้นะคะวันนี้ที่คุณครูปิ๊งนำมาให้เด็กๆได้สังเกตแล้วผลไม้สดนะคะเด็กๆรับประทานได้ทุกอย่างเลยเพราะว่ามีวิตามินทำให้ร่างกายของเด็กๆนะคะมีประโยชน์แบบที่คุณครูปิ๊งบอกไปเมื่อสักครู่เลยมีอะไรบ้างนะคะประโยชน์ของผลไม้มีอะไรบ้างนะคะช่วยทำให้อะไรคะระบบขับถ่ายดีทำให้อะไรอีกคะผิวเป็นยังไงผิวพรรณเป็นยังไงคะผิวพรรณสดใสนะคะและทำให้อะไรอีกคะทำให้อะไรอีกนะลูกนอกจากระบบขับถ่ายดีแล้วผิวพรรณสดใสแล้วเมื่อสักครู่ครูปิ๊งบอกว่าช่วยในเรื่องอะไร
2: บำร
0: ุ
2: งอะไร
0: บำรุงสายตาและช่วยป้องกันอะไรด้วยไข้อะไรนะคะไข้หวัดด้วยค่ะวันนี้คุณครูปิ๊งนะคะก็ยังมีเรื่องผลไม้แปรรูปถ้าเราซื้อผลไม้มาเยอะมากเลยกินทันไหมรับประทานไม่ทันใช่ไหมคะผลไม้ก็จะเน่าเสียอุ๊ยทำอย่างไรดีล่ะเมื่อที่บ้านของเด็กๆนะคะปลูกกล้วยไว้แล้วรับประทานไม่ทันค่ะเด็กๆก็อาจจะเห็นคุณพ่อคุณแม่นะคะนำผลไม้ที่มีอยู่ไปแปรรูปแบบนี้ก็ได้กล้วยมีเยอะเกินไปทำอย่างไรดีคะอันนี้เรียกอะไรรู้ไหมคะ
2: กล้วยทอด
0: ใช่กล้วยทอดหรือเปล่า
2: ใช่
0: เขาเรียกอะไรรู้ไหม

ขาเอาไปใช้โดนแสงแดดเยอะๆเขาเรียกเอาไปทำอะไรเอาไปทำอะไรคะเอาไปทำอะไรนะคะเอาไปตากค่ะโอ้โหปรบมือให้ตัวเองหน่อยค่ะเอากล้วยนะคะไปตากที่แดดส่องถึงกล้วยก็จะค่อยๆแห้งลงแต่ดีมากๆเลยเพราะว่ากล้วยไม่เสียค่ะพอกล้วยแห้งลงเพราะว่าน้ำระเหยออกไปแล้วกล้วยก็จะเป็นกล้วยตากแล้วก็สามารถเก็บไว้รับประทานได้นานขึ้นเก็บไว้รับประทานได้นานยิ่งขึ้นตอนแรกกล้วยใกล้จะเป็นอย่างไรแล้วใกล้จะเสียแล้วเพราะว่าเยอะเกินไปใช่ไหมคะรับประทานไม่ทันอุ๊ยคุณแม่ก็บอกว่าอุ๊ยเอากล้วยไปตากไว้ก่อนดีกว่าเพราะว่าถ้าตากแล้วเราจะเก็บไว้กินได้เป็นยังไงขึ้นนานขึ้นใช่ไหมคะเด็กๆ เคยรับประทานไหมคะเคยรับประทานกล้วยตากไหมลูกไม่เคยใช่ไหมวันนี้คุณครูปิงค่ะมีเกมมาให้เล่นแล้วก็จะให้เด็กๆปลายทางเล่นเกมนี้ไปด้วยกันค่ะคุณครูปิงนะคะจะให้เด็กๆนะคะไปเรียนรู้เรื่องประโยชน์ของผลไม้แล้วก็การแปรรูปผลไม้นะคะกับคุณครูห้องเรียนปลายทางค่ะแต่วันนี้คุณครูปิงจะขออาสาสมัครเด็กนะคะออกมาเล่นเกมปิดตาปิดตาไว้แบบนี้ปุ๊บมองเห็นไหมไม่เห็นแล้วก็ให้ชิมว่าเด็กๆได้ชิมอะไรไปที่เป็นผลไม้หรือของแปรรูปเหล่านี้ค่ะคุณครูปลายทางเช่นเดียวกันนะคะให้เด็กๆค่ะขออาสาสมัครนะคะออกมาสักคนหรือ2คนนะคะเพื่อมาเล่นเกมปิดตาชิมกันค่ะแล้วก็ลองทายดูนะคะว่าได้ชิมรสชาติของผลไม้ประเภทใดค่ะเดี๋ยวเราไปทำกิจกรรมกันเลยค่ะยกมือค่ะ

สชาติหวานค่ะเพราะว่ามะม่วงที่อันตานะคะได้ชิมเป็นมะม่วงที่นำไปทำอะไรรู้ไหมเด็กๆอันตาเคยกินไหมมะม่วงแบบนี้

ยายเคยทำของมาให้กินไหมเคยใช่ไหมคะคุณยายทำมะม่วงเอานี้เอาไปทำอะไรถึงจะหวานเดี๋ยวคุณครูปิงจะบอกให้ฟังอยากฟังไหมคะเชิญค่ะขอบคุณนะคะถูกต้องไหมคะอันตาบอกถูกต้องเรียกว่ามะม่วงแช่อิ่มพูดสิคะมะม่วงแช่อิ่มมะม่วงแช่อิ่ม

0: ทานได้อีกนานใช่ไหมคะแต่ต้องเอาแช่ไว้ในตู้อะไรคะตู้เย็นนั่นเองค่ะ
1: ต่อมาขอเชิญ
0: ขอเชิญ

แล้วรู้สึกเป็นอย่างไรอีกคะกรอบไหมคะกรอบใช่ไหมคะเหมือนสตรอเบอรี่ที่หนูเคยกินป่าที่เป็นนิ่มๆอ่ะเหมือนไหมกรอบกว่าหรือว่านิ่มกว่าก รอบกว่าใช่ไหมคะปรบมือให้ดินหน่อยค่ะเพราะว่าสตรอเบอรี่ที่ดินได้กินเป็นสตรอเบอรี่แปรรูปจานนี้เรียกว่าสตรอเบอรี่อบแห้งพูดสิคะสตรอเบอรี่อบแห้งปรบมือให้ดินหน่อยค่ะเยี่ยมมาก

0: พื่อนอะไรคะรู้จักไหมรู้จักไหมคะหนูคิดว่าหนูรับประทานจานไหนอาชีสิหนูคิดว่าหนูได้รับประทานจานไหนอันนี้เรียกว่าอะไรคะเรียกว่าอะไรรู้จักไหมเพื่อนๆลองบอกสิจานนี้เรียกว่าเรียกว่าอะไรนะลูก
1: ลำไยค่ะ
0: ลำไยใช่ไหมคะลำไยในน้ำเชื่อมพูดสิคะ
2: ลำไยในน้ำเช
0: ื่อ
2: ม
0: ลำไยในน้ำเชื่อม
2: ลำไยในน้ำเช
0: ื่อ
2: ม
0: โอ้โหปรบมือให้ซินหน่อยเยี่ยมมากค่ะวันนี้เด็กๆนะคะเดี๋ยวคุณครูปิ๊งจะให้ชิมตอนที่ทำกิจกรรมเสร็จแล้วอยากชิมไหมคะแต่ว่าเด็กๆต้องนั่งให้เรียบร้อยก่อนเดี๋ยวบอกเพื่อนๆปลายทางกันก่อนค่ะว่าวันนี้เด็กๆนะคะได้เรียนรู้เรื่องอะไรบ้างจำได้ไหม
2: จำได
0: ้จริงหรือเปล่าเด็กๆปลายทางล่ะคะวันนี้ได้ชิมผลไม้นะคะอะไรกันบ้างคะที่เป็นผลไม้ที่คุณครูปลายทางให้เด็กๆได้ชิมกันค่ะวันนี้ห้องเรียนของครูปิ๊งนะคะเดี๋ยวจะให้เด็กๆนะคะชิมผลไม้แล้วก็ทายกันนะคะว่าผลไม้ชนิดใดที่เด็กๆได้ลองชิมดูค่ะและอย่าลืมนะคะประโยชน์ของผลไม้มีอะไรบ้างนะลูก
3: ส้ม
0: มีส้มหรอประโยชน์ของผลไม้ช่วยทำให้อะไรบ้าง
3: ระบบข
0: ับ
3: ถ่าย
0: ระบบขับถ่ายทำงานได้ดีนั่นเองอะไรอีกคะผิวพรรณ
3: สดใส
0: สายตาบำรุงสายตาแล้วเป็นยังไงอีกมี

0: วิตามินซีช่วยป้องกันอะไร
1: ไข
0: ้
1: หว
0: ั
1: ดใหญ
0: ่ไข้หวัดใหญ่นั่นเองใช่ไหมคะเอาใหม่เด็กๆทำท่าทางพร้อมกันด้วยช่วยให้ระบบขับถ่ายดีช่วยให้ระบบขับถ่ายดีทำอะไรอีกนะผิวพรรณ
1: สด
0: ใสบำรุงสายตาป้องกันไข้หัดใช่ไหมคะป้องกันไข้หวัดด้วยเด็กๆค่ะวันนี้ค่ะเด็กๆได้เรียนรู้เกี่ยวกับประโยชน์นะคะของผลไม้ต่างๆรวมถึงประโยชน์นะคะของผลไม้ที่เด็กๆบอกเป็นท่าทางเมื่อกี้แล้วเรายังได้ชิมรสชาติของผลไม้ที่นำเอาไปทำอะไรคะแปรรูปอีกด้วยใช่ไหมคะเดี๋ยวคุณครูค่ะจะให้เด็กๆไปพักสักครู่แล้วเดี๋ยวเรากลับมาพบกันในกิจกรรมช่วงต่อไปนะคะ

0: ช่วงนี้ค่ะเราก็มาถึงช่วงกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์และเล่นตามมุมกันแล้วค่ะเด็กๆวันนี้นะคะคุณครูปิ๊งมีกิจกรรมใหม่มาให้เด็กๆได้ทำกันด้วยนะอยากทำไหมคะอยากทำใช่ไหมคะเดี๋ยวเด็กๆนะคะมาเตรียมความพร้อมนิ้วมือกันก่อนเลยค่ะยกมือขึ้นมากำมือค่ะแบมือค่ะกำมือค่ะแบมือค่ะขยับนิ้วมือหน่อยขยับเร็วๆยืดแขนออกไปค่ะหมึกหนวดยาวตัวขาวน่ารักเวลาหยุดพักชอบยักไหล่เล่นยักเช้ายักเย็นยักเล่นเล่นหนวดหมึกผูกโบตอนนี้นะคะเด็กๆนั่งเรียบร้อยแล้วใช่ไหมคะวันนี้คุณครูปิงค่ะก็มีกิจกรรมมาให้เด็กๆได้เลือกทำถึง3กิจกรรมเช่นเคยกิจกรรมที่1ปั้นค่ะวัสดุอุปกรณ์มีอะไรบ้างคะดินน้ำมันรองปั้นค่ะกิจกรรมที่2นะคะวาดภาพด้วยสีเทียนอุปกรณ์มีอะไรบ้างคะใช่แล้วค่ะกระดาษสำหรับสร้างสรรค์ผลงานและสีเทียนค่ะส่วนกิจกรรมใหม่วันนี้ค่ะกิจกรรมที่3นะคะเป็นกิจกรรมการพันเชือกนะคะพันเชือกผลไม้พูดสิคะ
1: ผลไม
0: ้วันนี้คุณครูปิงก็มีแบบรูปนะคะโครงร่างผลไม้ค่ะโดยคุณครูนะคะใช้กระดาษแข็งนะคะเวลาตัดทำรูปผลไม้ให้เด็กๆค่ะอย่างที่สองค่ะเป็นไหมพรมนะคะสีต่างๆเดี๋ยวเรานะคะจะใช้อุปกรณ์เยอะไหมคะไม่เยอะเลยมีแค่สองอย่างนะคะจะให้เด็กๆค่ะเลือกภาพนะคะที่เด็กๆอยากจะพันเชือกวันนี้คุณครูปิ๊งมีให้3ภาพนะคะให้เด็กๆเลือกมา1ภาพเมื่อเลือกมาแล้วเด็กๆ ก็เลือกไหมพรมนะคะเลือกไหมพรมที่เด็กๆจะใช้เช่นองุ่นวันนี้คุณครูปิ๊งจะใช้สีน้ำเงินเพราะว่าสีม่วงคุณครูปิ๊งไม่มีคุณครูปิ๊งจะใช้สีน้ำเงินมาแทนนะคะคุณครูปิ๊งก็จะพันเชือกให้เด็กๆมาให้คุณครูผูกให้ก่อนเมื่อคุณครูผูกเสร็จแล้วเด็กๆถึงจะเอาเชือกไปพันนะคะผูกเสร็จแล้วปุ๊บเด็กๆก็จะนำเชือกไปพันโดยใช้แบบนี้ค่ะจับหมุนหมุนไปรอบๆเลยหมุนไปฝั่งไหนก็ได้สลับกันด้านนู้นด้านนี้ด้านซ้ายด้านขวาหมุนไปทั่วๆรอบๆทำได้ไหมคะยากไหมคะ
1: ไม่ยาก
0: หมุนจนไหมพรมหมดหมุนจนหมดเลยหมุนให้เต็มเลยเด็กๆก็จะได้แบบนี้หมุนให้เต็มๆและเด็กๆก็จะได้เป็นสีเข้มๆใช่ไหมคะจนเต็มรูปเลยพยายามให้เยอะปิดตรงกระดาษสีขาวๆให้ได้มากที่สุดใครหมุนปิดกระดาษสีขาวได้มากที่สุดภาพก็จะเป็นภาพที่เด็กๆคิดว่าสวยไหมคะ
1: สวย
0: สวยใช่มั้ยลูกเพราะว่าจะเต็มไม่เห็นสีขาวๆนะคะเด็กๆอยากทำไหมคะเมื่อหมดแล้วมาหาคุณครูเดี๋ยวคุณครูจะเก็บปลายเชือกให้นะคะถ้าเด็กๆพร้อมที่จะทำกิจกรรมแล้วค่ะเดี๋ยวเรามาทบทวนข้อตกลงกันก่อนดีไหมคะข้อตกลงของเรามีอะไรบ้างทำกิจกรรมศิลปะ2กิจกรรมแล้วทำอะไรต่อคะใน3กิจกรรมแล้วเด็กๆถึงจะได้ไปเล่นตามมุมต่างๆนะคะที่คุณครูเปิดให้เล่นค่ะวันนี้คุณครูปิ๊งขอเปิดมุมนะคะหนังสือค่ะ

วันนี้เด็กๆคนไหนทำกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์เสร็จแล้วสามารถเข้าเล่นตามมุมได้โดยอย่าลืมข้อตกลงในการเข้ากิจกรรมตามมุมด้วยนะคะเด็กๆต้องใช้สัญลักษณ์ที่หนีบไว้ที่เสื้อตกของเด็กๆด้วยได้ไหมคะและเก็บของเล่นเข้าที่ทุกครั้งเมื่อเล่นเสร็จค่ะหรืออยากจะเปลี่ยนกลุ่มนะคะทำกิจกรรมค่ะเด็กๆขาพร้อมแล้วเดี๋ยวเราไปทำกิจกรรมกันเลยให้เด็กๆทำกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์เมื่อทำเสร็จตามที่กำหนดให้เลือกเล่นมุมตามความสนใจค่ะ

เด็กๆพร้อมที่จะทำกิจกรรมแล้วหรือยังคะตัวที่หนึ่งทำอะไรครับกับหลังหันครับตัวที่สองล่ะคะเดินไปปั๊มสัญลักษณ์เลยค่ะทำอะไรคะพันเชือกใช่ไหมคะพันเชือกเดี๋ยวเข้าโต๊ะกิจกรรมเลยเดี๋ยวคุณครูเอาเชือกให้นะคะ

0: เก็บเก็บเก็บมาช่วยกันเก็บของเล่นทีเร็วคนดีมาช่วยกันเก็บเก็บเก็บเก็บเก็บเก็บมาช่วยกันเก็บของเล่นทีเร็วคนดีมาช่วยกันเก็บเก็บเก็บปรบมือทางซ้ายซ้ายซ้ายปรบมือทางขวาขวาขวาเรามาสนุกเฮฮาปรบมือทางซ้ายปรบมือทางขวาแล้วนั่งตัวตรงๆค่ะสำหรับกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์และเล่นตามมุมค่ะวันนี้เด็กๆนะคะเก็บของเล่นเข้ามุมได้เรียบร้อยเลยค่ะก็ขอชื่นชมเด็กๆทุกคนเลยปรบมือตัวเองหน่อยค่ะเยี่ยมมากๆเลยค่ะเดี๋ยวให้เด็กๆนะคะออกมาโชว์ผลงานเพื่อนๆปลายทางกันหน่อยค่ะขอเชิญน้องอันตาค่ะน้องอันตาวันนี้น้องอันตาสร้างสรรค์ผลงานเป็นภาพอะไรคะ
1: ภาพพ่อพาหมาตัวอื่นไปเดินเล่น
0: คุณพ่อพาหมาไปเดินเล่นค่ะแล้วเป็นยังไงคะ
1: แล้วฝนก็ตก
0: แล้วฝนก็ตกค่ะโอ้โหมีการใส่ละเอียดของฝนใช่ไหมลูกแล้วก็มีคุณพ่อจุงหมาอยู่ใช่ไหมคะ
1: ใช่
0: น่ารักมากเลยเพื่อนๆว่าสวยไหมคะปรบมือให้อันตาหน่อยค่ะเยี่ยมมากค่ะขอเชิญน้องดินค่ะน้องดินวันนี้น้องดินทำผลงานอะไรครับผลงานอะไรครับลูกพันอะไร
1: พันเชือก
0: พันเชือกใช่ไหมคะเป็นรูปอะไรคะเนี่ย
1: องุ่น
0: องุ่นใช่ไหมคะยากไหมคะไม่ยากทำอย่างไรบ้างคะ
1: เย็บพันเชือก
0: พันเชือกไปตรงแบบไหนลองทำท่าสิหมุนหมุนรอบรอบใช่ไหมคะเพราะว่าเด็กๆจะได้ฝึกการใช้มือของเด็กๆเองนั่นเองเก่งมากค่ะปรบมือให้ดินหน่อยค่ะเยี่ยมมากค่ะเด็กๆนะคะสามารถสร้างสรรค์ผลงานค่ะต่างๆได้ดียิ่งขึ้นแล้ววันนี้คุณครูปิ๊งสังเกตเห็นเด็กๆไปเข้าเล่นตามมุมด้วยใช่ไหมคะเด็กๆเล่นร่วมกันกับใครคะ
2: ก
0: ับ
2: เพ
0: ื่
2: อน
0: กับเพื่อนๆค่ะเด็กๆปลายทางล่ะคะวันนี้เล่นร่วมกันกับเพื่อนๆแล้วเก็บของเล่นเข้าที่เรียบร้อยหรือเปล่าคะเยี่ยมมากๆเลยค่ะเดี๋ยวคุณครูนะคะจะให้เด็กๆค่ะไปพักล้างมือดื่มน้ำเข้าห้องน้ำให้เรียบร้อยค่ะแล้วเดี๋ยวเรานะคะจะมาพบกันในกิจกรรมเกมการศึกษาสนุกๆวันนี้ค่ะไปพักกันเลยค่ะ

0: จิบจิบจิบนกกระจิบบินมาจอกจอกจอกนกกระจอกบินมาจิบจิบจิบฉันชื่อนกกระจิบจอกจอกจอกฉันชื่อนกกระจอกจิบจิบจิบนกกระจิบบินไปจอกจอกจอกนกกระจอกบินไปน่ารักมากค่ะช่วงนี้นะคะก็มาถึงช่วงกิจกรรมเกมการศึกษาสนุกๆ กันแล้วค่ะเด็กๆพร้อมที่จะเล่นเกมแล้วหรือยังคะถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวเรามาดูชื่อเกมวันนี้กันก่อนค่ะเกมนี้มีชื่อว่าเกมจับคู่ภาพที่สมบูรณ์กับภาพแยกส่วนค่ะเรามาดูภาพที่สมบูรณ์กันก่อนว่าเป็นอย่างไรนะคะภาพที่สมบูรณ์ค่ะเดี๋ยวเด็กๆลองดูนะว่ามีภาพอะไรบ้างนี่คือภาพที่สมบูรณ์นะคะมีเตามีกระทะมีหม้อมีพานมีเยอะแยะมากมายเลยแต่ว่าเด็กๆขาภาพที่สมบูรณ์ของครูนะคะมีเยอะคุณครูก็เลยวางให้ดู2แถวแบบนี้และมาดูนะคะภาพแยกส่วนเป็นแบบนี้ค่ะสังเกตสิคะมีอะไรบ้างนะมีเหมือนเดิมเลยค่ะเหมือนกันกับภาพที่สมบูรณ์เลยแต่ชิ้นส่วนเป็นอย่างไรกันอยู่ชิ้นส่วนเป็นอย่างไรอยู่คะแยกกันอยู่ใช่ไหมคะเช่นพานเห็นไหมคะดอกไม้ก็แยกส่วนหนึ่งพานกับพุ่มก็แยกส่วนกันฉะนั้นเด็กๆต้องสังเกตและนำมาจับคู่ให้ได้ทำได้ไหมคะเดี๋ยววันนี้ให้เด็กๆคนไหนมาสาธิตให้เพื่อนๆดูดีนะขอเชิญน้องเชิญแตมค่ะเชิญแตมลองบอกเพื่อนๆหน่อยได้ไหมคะว่าจับคู่ภาพไหนดีนะที่เป็นภาพแยกส่วนให้สมบูรณ์ภาพไหนดีคะหนูอยากภาพแรกเป็นภาพอะไร
1: เป็นภาพ
0: กระทะมีฝาปิดกลมๆแบบนี้อยู่ไหนนะถูกต้องไหมคะเพื่อนตอนนี้ภาพกระทะนะคะที่สมบูรณ์กับภาพกระทะที่แยกชิ้นส่วนกันอยู่นะคะเชอแตมก็นำมาจับคู่แบบนี้เลยถูกต้องไหมคะปรบมือให้เชอแตมหน่อยค่ะขอบคุณนะคะขอเชิญน้องน้องอะไรดีนะที่นั่งตัวตรงๆนะน้องข้าวเม้าค่ะน้องข้าวเม้าครับภาพไหนเป็นภาพบัวรดน้ำที่เป็นแยกส่วนกันอยู่ครับบัวรดน้ำสีนี้วางเลยครับวางคู่กันถูกต้องไหมคะเพื่อนปรบมือให้ข้าวเม้าหน่อยค่ะเยี่ยมมากค่ะเห็นไหมคะยากไหมคะลูก
1: ไม
0: ่ยากเลยเด็กๆต้องสังเกตสีแล้วก็ชิ้นส่วนต่างๆนะคะ

ภาพองค์ประกอบนั่นเองค่ะเดี๋ยวคุณครูปิ๊งนะคะจะให้เด็กๆไปช่วยกันสังเกตในกลุ่มค่ะก่อนอื่นเดี๋ยวเรามาบอกข้อตกลงกันก่อนนะเวลาเล่นเกมเด็กๆเล่นอย่างไรเล่นรวมกันกับเพื่อนๆแบ่งปันกันเล่นนั่นเองและเมื่อได้ยินเสียงสัญญาณคุณครูปิ๊งให้สัญญาณเปลี่ยนกลุ่มเด็กๆต้องทำอย่างไรคะเก็บเกมการศึกษาเข้าตะกร้าแล้วก็นำไปสลับสับเปลี่ยนกันนะคะกับกลุ่มอื่นค่ะเพื่อจะได้เล่นเกมนะคะทั้งเกมใหม่ในวันนี้แล้วก็เกมเดิมที่เคยเล่นไปแล้วค่ะและเมื่อได้ยินเสียงสัญญาณหมดเวลาเมื่อไหร่เด็กๆต้องเก็บเกมการศึกษานะคะเข้าที่เดิมแล้วก็กลับมานั่งรอคุณครูเลยค่ะพร้อมแล้วเดี๋ยวเราไปทำกิจกรรมกันเลยค่ะพร้อมที่จะเล่นเกมกันแล้วหรือยังคะกลุ่มที่1เชิญค่ะกลุ่มที่2ตรงนี้นะคะกลุ่ม3กับหลังหันครับ

้นให้ถูกที่เก็บดีดีอย่าวิ่งซุกซนมาช่วยกันเก็บทุกคนมาช่วยกันเก็บทุกคนหนูหนูอย่าสนช่วยกันคนดีช่วยกันช่วยกันคน

0: มายเสียจังนับดังดังนับให้ดีดี1 2 3 4 5 6 7 8 9 10มือวางที่ตักค่ะโอ้โหเด็กๆเก็บเกมการศึกษาเข้าที่เรียบร้อยแล้วหรือยังคะ
1: เรียบร้อยแล้วค
0: ่
1: ะ
0: แล้ววันนี้เด็กๆเล่นเกมสังเกตร่วมกันกับเพื่อนไหมคะสังเกตภาพที่เป็นภาพแยกส่วนและภาพที่สมบูรณ์ใช่ไหมลูกสังเกตสีหรือเปล่า
1: ส
0: ังเกตใช่ไหมคะถึงจะเล่นเกมจับคู่ภาพได้ค่ะเด็กๆต้องรู้จักการสังเกตและนำภาพนะคะมาวางจับคู่กันนั่นเองเด็กๆถึงจะเล่นเกมได้ถูกต้องค่ะวันนี้นะคะเด็กๆหลายคนค่ะช่วยกันเล่นนะคะเกมร่วมกันได้ดีมากยิ่งขึ้นค่ะและคุณครูปิ๊งสังเกตว่าเด็กๆก็เก็บเกมเข้าที่เรียบร้อยกันเลยค่ะนอกจากกิจกรรมเกมการศึกษาที่เด็กๆได้เล่นแล้วค่ะวันนี้เด็กๆได้ทำกิจกรรมอะไรกันบ้างคะเมื่อมาถึงตอนเช้าเด็กๆนะคะก็จะได้สนทนาข่าวและเหตุการณ์ค่ะวันนี้เพื่อนๆก็นำเรื่องราวข่าวสารออกมาเล่าให้ฟังเรื่องอะไรบ้างนะ
1: เรื่องปลาเก
0: ๋อ๋อเรื่องอาหารเช้าอาหารเย็นใช่ไหมคะเรื่องอะไรอีกนะไปไหนมานะคะโอ้โหเยี่ยมมากเลยค่ะเด็กๆนะคะออกมาสนทนาข่าวกันได้ดีมากยิ่งขึ้นค่ะมีการใช้ภาษาของตนเองและพูดเป็นประโยคได้ต่อเนื่องมากยิ่งขึ้นนั่นเองและกิจกรรมต่อมากิจกรรมที่2ทําอะไรลูก
1: เคลื่อนไหวและจังหวะ
0: เคลื่อนไหวและจังหวะวันนี้เด็กๆนะคะได้เคลื่อนไหวร่างกายนะคะตามเสียงสัญญาณจังหวะต่างๆและได้ถืออะไรไว้ด้วยนะ
1: ผลไม้
0: ใช่ไหมคะวันนี้ค่ะเด็กๆได้เคลื่อนไหวประกอบอุปกรณ์ก็คือผลไม้จำลองของเรานะคะและเด็กๆยังได้จับคู่อะไรคู่ผลไม้ที่เป็นยังไงกันบ้างเหมือนกันแตกต่างกันหรืออาจจะเป็นการจับกลุ่มนะคะตามที่คุณครูบอกเลยใช่ไหมคะเด็กๆเด็กๆต้องตั้งใจทำอะไรถึงจะรู้ตั้งใจฟังใช่ไหมคะเด็กๆถึงจะจับคู่หรือจับกลุ่มได้อย่างถูกต้องนั่นเองค่ะวันนี้เด็กๆนะคะก็เคลื่อนไหวร่างกายได้คล่องแคล่วมากยิ่งขึ้นค่ะและรู้จักการทำกิจกรรมตามข้อตกลงนั่นเองค่ะเด็กๆนะคะได้จับคู่จับกลุ่มนะคะหรือใช้อุปกรณ์นะคะวางไว้ในที่ต่างๆและไม่ล่วงหล่นลงพื้นใช่ไหมคะเยี่ยมมากๆเลยค่ะกิจกรรมต่อมากิจกรรมเสริมประสบการณ์วันนี้เด็กๆได้เรียนรู้ในหน่วยอะไรคะหน่วยผลไม้แล้ววันนี้เราเรียนเรื่องอะไรอะลูกเรื่องอะไรคะ
1: ประโยชน์ของผลไม้
0: ประโยชน์ของผลไม้เป็นอย่างไรบ้างมีประโยชน์อย่างไรลองทำท่าสิคุณครูปิงให้ทำท่าแบบไหนทำให้อะไรคะทำให้อะไรนะคะระบบขับถ่ายดีอะไรอีกคะผิวพรรณสดใสทำอะไรอีกนะคะ
1: บำร
0: ุ
1: งสายตา
0: ทำท่าไหนอีกคะทำท่าไหนอีก
1: ม
0: ี
1: ว
0: ิ
1: ตาม
0: ิน
1: ซ
0: ีช่วยอะไรล่ะ
1: ช่วยให้สบาย
0: ช่วยให้ป้องกันไข้หวัดใช่ไหมคะเห็นไหมล่ะเด็กๆต้องทำท่านะจะได้ไม่ลืมใช่ไหมคะและวันนี้เด็กๆยังได้รู้จักอาหารแปรรูปเด็กๆได้ชิมไหมได้ชิมไหมคะอาหารแปรรูปได้ชิมค่ะอาหารแปรรูปทำให้เด็กๆมีอาหารมีผลไม้เก็บไว้รับประทานได้เป็นอย่างไรนานยิ่งขึ้นนั่นเองค่ะเด็กๆนะคะก็สามารถเลือกรับประทานอาหารหรือไม้ที่มีประโยชน์กับร่างกายได้นะคะและกิจกรรมที่4ค่ะเป็นกิจกรรมอะไรคะลูกศิลปะสร้างสรรค์และเล่นตามมุมค่ะวันนี้นะคะเด็กๆได้สร้างสรรค์ผลงานศิลปะนะคะ3กิจกรรมใช่ไหมคะคุณครูปิ๊งนำมาให้เลือก3กิจกรรมเด็กๆต้องสร้างสรรค์อย่างน้อยกี่กิจกรรมคะ2กิจกรรมกิจกรรมอะไรบ้างปั้นวาดภาพด้วยสีเทียนและวันนี
1: ้
0: พันอะไรคะพันเชือกโครงร่างผลไม้พูดสิคะพันเชือกโครงร่างผลไม้ใ ใช่แล้วค่ะเด็กๆนะคะก็ได้ทำกิจกรรมกันครบทุกคนเลยเมื่อสร้างสรรค์ผลงาน

0: ามข้อตกลงเสร็จแล้วเด็กๆถึงจะได้เล่นตามมุมประสบการณ์ต่างๆค่ะวันนี้คุณครูปิ๊งนะคะก็เปิดมุมให้เด็กๆได้เข้าเล่นเด็กๆคนไหนได้เล่นบ้างคะเล่นอย่างไรลูก
1: แบ่
0: งกันกับเพื่อนใช่ไหมคะทำอย่างไรอีกคะเมื่อเล่นเสร็จแล้วทำอย่างไรนะคะ
1: เก
0: ็บของเล่นเข้าที่ให้เรียบร้อยเหมือนเดิมเลยค่ะและกิจกรรมเมื่อสักครู่ที่ผ่านมาค่ะเป็นกิจกรรมเกมการศึกษาค่ะเด็กๆนะคะก็จะได้เล่นเกมการศึกษาต่างๆที่คุณครูนำมาให้เล่นนะคะได้สังเกตภาพจดจำสีรูปร่างลักษณะและจับคู่ภาพได้อย่างถูกต้องค่ะวันนี้เด็กๆทำกิจกรรมเหนื่อยแล้วหรือยังถ้าอย่างนั้นค่ะเดี๋ยวเรานะคะมาปิดกิจกรรมนี้กับการบอกลาเพื่อนๆปลายทางดีไหมคะยกมือขึ้นมาเลยวันนี้หมดเวลาบายบายนะเธอคิดถึงเธอ

0: จพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมเมย์และน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขา
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี๊ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.เริ่มออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป
4: Safety Kids ตอนคนแปลกหน้า
5: ถูกใจจ๋า
6: ค่ะแม
5: ่ลูกวันนี้เดี๋ยวแม่เนี่ยจะต้องไปตลาดค่ะเดี๋ยวจะทำกับข้าวเย็นนี้แต่ว่าหนูจะต้องอยู่ที่บ้านคนเดียวอยู่ได้ไหมคะลูก
6: อยู่ได้ค
5: ่
6: ะ
5: โอ้โหเยี่ยมเลยค่ะแต่ว่าหนูอยู่บ้านคนเดียวเนี่ยหนูจะต้องห้ามไม่ให้คนแปลกหน้าเนี่ยเข้ามาในบ้านนะลูกเอาที่ไหนมาพูดคนแปลกหน้าก็คือคนที่ไม่ใช่ครอบครัวเราไงคะไม่ใช่คุณพ่อไม่ใช่คุณแม่
6: คุณตาคุณยายคุณป้าคุณน้าคุณอา
5: ที่ไม่ใช่คนในครอบครัวของเราอะค่ะเข้าใจไหมคะ
6: เข
5: ้
6: าใจ
5: แล้วก็ไม่ต้องไปพูดคุยด้วยเข้าใจไหมคะเด
6: ี๋
5: ยวจะอันตรายอ๋อแล้วที่สำคัญเนี่ยหนูอะต้องจำลักษณะของคนในครอบครัวแล้วก็เสียงบุคลิกท่าทางของคนในครอบครัวให้ได้เสียงของคุณแม่เป็นยังไงคะแหมต้องเสียงอย่างนี้ล่ะคะและที่สำคัญเนี่ยถ้าเกิดว่าเขาชวนออกไปข้างนอกเนี้ยค่ะหนูก็ไม่ควรไปนะคะลูก
6: ค่ะแม่
5: แล้วอย่างที่สองเนี่ยหนูต้องจำเบอร์โทรศัพท์ของคุณพ่อคุณแม่ให้ได้ค่ะเพราะว่าเมื่อเกิดเหตุอะไรขึ้นแล้วเนี่ยหนูจะได้โทรหาคุณพ่อคุณแม่ได้ทันทีไหนจำเบอร์คุณแม่ได้ไหมคะ
6: อ๋อ09
5: กระซิบบอกคุณแม่หน่อยสิคะเก่งมากเลยค่ะโอเคเยี่ยมเลยเท่านี้แม่ก็หายห่วงละอย่าลืมที่แม่บอกนะ
6: ค
5: ่
6: ะแม่ไป
5: ไปละค่ะเดี๋ยววันนี้คุณแม่ค่ะจะมาทดสอบน้องถูกใจค่ะว่าจะแก้ไขสถานการณ์ที่เจอคนแปลกหน้าได้ยังไงบ้างนะคะแล้วจะจำที่คุณแม่เนี่ยบอกและสอนไว้หรือเปล่านะคะเดี๋ยวเราจะมาเรียนหน้าแต่งตัวกันค่ะจะไม่ได้ผลเดี๋ยวต้องเจออีกวิธีนึงแม่ไม่ได้ผลอย่างนี้ต้องลองเปลี่ยนอีกสักชุดนึงค่ะ
7: หนูหนูแม่สั่งต้นไม้ไว้อะลูกเร็วเร็วเร็วเปิดให้น้าเอาต้นไม้เข้าไปบ้านหน่อย
6: เดี๋ยวหนูโทรบอกแม่ให้แม่คะ
7: โอ้ไม่ต้องโทรหรอกนี่มาตามที่อยู่เนี่ย
6: แต่มันไม่เห็นมีอะไรเลยเนี่ยคะ
7: มีสิมองไกลขนาดนั้นมองเห็นได้ยังไงแล้วเนี่ยอยู่กันกี่คนนะฮะ
6: แม่หนูบอกว่าห้ามบอกค่ะ
7: โอ้ยจะเป็นอะไรไปล่ะเนี่ยจะได้เช็คไงว่าเนี่ยสั่งต้นไม้มาเนี่ยส่งถูกหลังพูดยากจริงเด็กคนนี้
6: ไม่เอาค่ะไม่เอาถ้างั้นหนูโทรหาคุณแม่ดีกว่า
7: ไม่ต้องโทรจะโทรทำไมฮะ
6: ไม่เอาแล้วไม่สนใจ
5: เห็นมีใครโทรมาเลยไหนดูสิโอ้โหโถูกใจนี่แม่เองจ้าเปิดประตูให้แม่หน่อย
6: อ๋อแม่เหรอคะ
5: มาเปิดประตูให้คุณแม่หน่อยค่ะโอ้ยเมื่อไรจะแย่อยู่แล้วเนี่ยดีมากเลยจ้ะลูกที่เชื่อฟังที่แม่บอกนะมาเข้าบ้านแล้วเข้าบ้านเร็วถูกใจเก่งมากๆเลยค่ะเนี่ยคุณแม่อยากจะทดสอบสถานการณ์ที่แบบว่าหนูเนี่ยถ้าเจอคนแปลกหน้ามาเรียกแล้วก็ให้เปิดประตูเนี่ยที่จะเข้ามาในบ้านเนี่ยหนูจะทำยังไงตกใจไหมคะลูก
6: ใจมากเลยค่ะแต่ต้องมีสติ
5: โอ้โหเยี่ยมเลยค่ะถ้าเราเจอสถานการณ์แบบนี้นะเราต้องตั้งสติเลยค่ะแล้วที่สำคัญเนี่ยไปพูดไปคุยไปเปิดบ้านให้คนแปลกหน้าเข้าบ้านเนี่ยไม่ได้เลยนะคะเข้าใจไหมคะ
6: ค่ะแม
5: ่มันอันตรายมากๆเลยค่ะ
6: เออแม่ค่ะว่าแต่กับข้าวละคะ
5: โอเคดีอ่ะช่วงเนี้ยแม่เห็นว่าต้นไม้อ่ะเขากำลังแบบว่าอินเทรนนะลูกแม่ก็อยากเป็นยาย่าแม่ซื้อต้นไม้มาอยากถ่ายรูปกับต้นไม้ค่ะลูกมาถ่ายรูปกับต้นไม้ให้แม่หน่อยนะ
6: ถ่ายเธอค่ะ

ติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186ถึง200ช่อง186ถึง191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6

่อง192-194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง195-197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆ

0: 10:40 น.
1: หลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24 ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186-200

0: เซฟตี้คิดส์ตอนภัยร้ายโลกออนไลน์
1: ถูกใจคุณแม่ว่าหนูเล่นนานไปแล้วนะคะลูกโทรศัพท์เนี่ย
2: หนูเล่นแป๊บเดียวเองค่ะแม
1: ่แต่แม่ว่าหนูเล่นนานไปแล้วนะคะพอแล้วมั้งลูก
2: ขออีก5นาทีได้ไหมคะ
1: เอางี้เดี๋ยวคุณแม่เนี่ยลุกไปเข้าห้องน้ำแล้วถ้าแม่กลับมาเนี่ยต้องเลิกเล่นโอเคไหมคะ
2: โอเคค
1: ่
2: ะ
1: อย่าลืมนะ
2: ผิดใจไปเล่นข้างนอกกันไหมอืมแม่ขาแม่ขา
3: ว่าไงลูก
2: หนูไปเล่นกับพี่อาย่าก่อนนะคะ
3: โอเคโอเคแล้วอย่ากลับเย็นมากนะคะลูก
2: ค่ะค่ะ
3: รีบไปรีบมานะ
2: ค่ะโหสนุกจังเลยอันนี้

0: ่ถูกใจใช่ไหมคะ
1: พี่รู้เธอหนูได้ยังไง
0: ฉันรู้มากกว่านั้นอีกนะพ่อแม่หนูฉันก็รู้แม่หนูชื่อครูนกเล็กส่วนหนูอยู่โรงเรียนหอนกฮูกใช่ไหม
1: ทำไมพี่รู้อ่ะ
0: ฉันมีรูปหนูทุกรูปเลยก็หนูโพสลงในโซเชียลไง
1: แม่ขาช่วยด้วยแม่ขาช่วยหนูด้วย
0: คงจะไม่ได้แล้วแหละ
1: ทำไมล่ะ
2: แม่ขาไปไหน
1: แม่ขา
2: ช่วยหนูด้วย
3: แม่ก็โดนไม้เหมือนกันอ่ะถูกใจแม่บอกแล้วใช่ไหมว่าอย่าลงข้อมูลส่วนตัว
4: เดี๋ยวก่อนไหนแม่ไม่เข้าใจเลย
1: ฟังได้เหรอคะเนี่ย
4: ก็ใช่นะสิคะแม่ไปเข้าห้องน้ำแป๊บเดียวเองค่ะแล้วร้องเอะอะโวยวายนี่คืออะไรคะเนี่ย
1: ก็ในฝันนะคะหนูฝันว่ามีคนนะคะมาจับตัวหนูค่ะแผ่แม่นะคะก็เอาข้อเขาอะค่ะก็เอาข้อมูลแม่ข้อมูลหนูไปหมดเลย
4: เนี่ยเป็นเพราะว่าเล่นโทรศัพท์มากแน่ๆเลยแล้วเอาเก็บไปฝันร้ายแบบน
1: ี้มันเกี่ยวกันเหรอคะแม่
4: เกี่ยวกันสิจ๊ะรู้ไหมว่าในโลกโซเชียลเนี่ยมันอันตรายค่ะลูกถ้าเกิดว่าเราใช้อย่างไม่ระมัดระวังถ้าเราโพสรูปส่วนตัวหรือข้อมูลส่วนตัวไม่ว่าจะเป็นเบอร์โทรศัพท์มือถือหรือรูปครอบครัวข้อมูลชื่อจริงนามสกุลจริงอะไร

0: ก็แล้วแต่เนี่ยเราอาจจะเจอคนร้ายที่ไม่หวังดีกับเราก็ได้ค่ะลูกเข้าใจไหมคะ
1: เข้าใจค
0: ่
1: ะ
0: เพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาเราใช้เราก็ต้องระมัดระวังเข้าใจไหมลูก
1: เข้าใจค่ะต่อไปหนูจะไม่ทำอีกแล้วค่ะ
0: ใช่ดีแล้วค่ะแล้วที่สำคัญเนี่ยก็อย่าเล่นโทรศัพท์มือถือจนนานเกินไปนะ
1: ค่ะแล้วหนูจะดูโทรศัพท์ได
0: ้ไหม
1: คะ
0: ได้แต่ว่าต้องใช้อย่างระมัดระวังจำกัดเวลาเล่นด้วยแล้วอีกอย่างนึงนะคลิปที่ไม่สมควรดูบางทีเนี่ยก็อาจจะเป็นในแง่ลบหรือไม่เหมาะกับวัยของหนูเนี่ยหนูก็อย่าไปดูเข้าใจไหมคะ
1: เข้าใจค
0: ่ะแม่ว่าหนูเนี่ยเล่นโซเชียลมากเกินไปละแม่ว่าไปทำอย่างอื่นดีกว่าไปไปทำกิจกรรมอย่างอื่นลูกใช่วันนี้อยากทำอะไรคะ
1: หนูอยากระบายสีค่ะ
0: งั้นไประบายสีค่ะไป

0: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
1: 7มหัศจรรย์จากดาวเรขาคณิตผจญภัยในโลกเพื่อทำดีเพิ่มพลังได้ช่วยสัตว์ต่างๆมาแล้วหลายตัวจนคราวที่แล้วรวมกันแปลงร่างเป็นว่าวยักษ์ช่วยลูกนกและพามาส่งยังฝูงได้

0: ทันใดนั้นจ่ายตะไคร้มาอีกแล้วคราวเฮียมาบนฟ้าฟึ๊บไม่ทันเห็นตะไคร้จับนกเลยโอ้ยโอย
1: จับไม่ได้เลย
0: รวมพลังกันแปลงร่างได้ไหมรวมพลังรวมพลังขยับไม่ได้ไม่มีแรงส่ง
2: แล้วทำยังไงล่ะ
3: รอจนกว่าม
0: ีคนมา
4: ว้ายถ้าคนมาเขาก็จับเราไปขายนะสิหรือจับไปกิน
0: ฮะว้ายนี่นี่ร้องไปก็ไม่มีประโยชน์หรอก
4: ฮะว้าย
3: ใช่อย่าตื่นตกใจ
1: พวกเราต้องชาวโลกเขาเรียกกันยังไงนะ
0: มีสติ
1: ใช่มีสติ
4: เงียบสิ
0: อย่าสนใจเริ่มเลยดีกว่าเริ่มเหอะเริ่มเหอะเอาเจ็ดมหัศจรรย์พลิกผันแปล
3: โอ้ย
0: ระบบขัดข้อง
1: หยุดก่อนหยุดก่อน
4: เดี๋ยวเสียพลังไปเปล่าๆเราทำไม่ได้หรอก
0: หมายความว่าเราต้องถูกจับจริงๆนะเหรไม่นะพวกเธอนี่พวกเธอฟังนกแกอย่างฉันพูดบ้างพวกเราที่ติดตะข่ายด้วยกันในนี้มีนับสิบ

0: เมื่อกี้พวกเธอออกแรงบินพร้อมเพรียงกันเลยเกิดพลังยกตาข่ายและหนีรอดมาได
1: ้ต้องขอบคุณลุงที่แนะนำพวกเรา

0: ครั้งนี้7มหัศจรรย์ไม่ได้แปลงกายช่วยเหลือนั่นหมายความว่าจะไม่ได้พลังความดีเพิ่มแต่พวกเขารู้สึกบางสิ่งบางอย่างเกิดขึ้นข้างในตัวมันอบอุ่นมีกลิ่นหอมหวานเบาสบายและทันใดนั้นพลังแสงสีส้มก็เรืองขึ้นพลังนั้นได้มาเพราะความปลื้มปิตินั่นเองบางครั้งพลังความดีก็เกิดขึ้นได้เมื่อมีความรู้สึกดีๆอบอุ่นใครอยากเห็นรอยยิ้มของ7มหัศจรรย์บ้าง
1: มหัศจรรย์พลังเพื่อทุกคน
2: เพิ่มโอกาสทางการเรียนรู้ที่เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาของช่อง DLTV ผ่านทาง www.dltv.ac.th สมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์กดเข้าสู่ระบบเลือกสมัครสมาชิกกรอกอีเมลและพาสเวิร์ดพร้อมชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของผู้สมัครหรือล็อกอินผ่านทาง Facebook จะพบกับหน้าจอโฮมเพจสุดทันสมัยสีสันสบายตามาพร้อมกับเมนูต่างๆที่ใช้งานง่ายกดเมนูหน้าแรกจะพบกับช่องรายการทั้ง15ช่องหน้าโฮมเพจและข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆของ DLTV คลิกตารางออกอากาศเลือกช่องรายการที่ต้องการชมผังรายการออกอากาศประจำวันและยังสามารถดาวน์โหลดตารางสอนออกอากาศได้อีกด้วยเลือกเมนูชมสดเลือกช่องรายการที่จะรับชมออนไลน์คลิกลูกศรซ้ายขวาเพื่อรับชมช่องรายการอื่นๆเพิ่มเติมขั้นตอนการดาวน์โหลดกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงและคู่มือครูเลือกเมนูชมร่วงหน้าหรือชมย้อนหลังเลือกช่องรายการที่จะรับชมเลือกรายวิชาการเรียนการสอนคลิกกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงหรือคู่มือครูเพื่อทำการดาวน์โหลดจากนั้นเลือกหน่วยการเรียนรู้แล้วเรื่องที่ต้องการรับชมกดปุ่ม Play การดาวน์โหลดวิดีโอการเรียนการสอนคลิกสัญลักษณ์ลูกศรเพื่อทำการดาวน์โหลดวิดีโอสามารถดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอนและใบงานได้ที่มุมขวาล่างคลิก1ครั้งเพื่อทำการดาวน์โหลดอย่าลืมนะครับสามารถติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์หรือพูดคุยเสนอแนะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้ทาง www.dltv.ac.th

เราจะมาดูกันว่าเราจะให้อะไรกับกระต่ายกินได้บ้างกระต่ายกินเฉพาะแครอทจริงๆหรือเปล่านะคะเมื่อเราได้ลูกกระต่ายมาเลี้ยงนะคะหรือว่าเป็นลักษณะของกระต่ายกำพร้าที่คลอดออกมาแล้วดูแลนะคะเราจะมีวิธีในการดูแลยังไงนะคะเราดูง่ายๆค่ะกระต่ายเป็นลักษณะของตัวกระต่ายตัวเล็กๆนะคะสามารถถือได้อยู่ในกำมือของเราเองกระต่ายมีลักษณะของหูที่มีขนาดเล็กฟันที่มีซี่เล็กๆที่มีสีชมพูพวกนี้นะคะจัดอยู่ว่าเป็นกระต่ายเด็กจะหย่านมที่อายุประมาณ2เดือนนะคะเพราะฉะนั้นกระต่ายเป็นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมเราจึงแนะนำให้มีการป้อนนมเสริมสำหรับกระต่ายในกลุ่มนี้ค่ะได้ตั้งแต่นมลูกสุนัขนมลูกแมวนะคะหรือนมแพะก็ได้ทั้งนี้เราจะดูว่ากระต่ายได้นมเพียงพอไหมเราให้สังเกตที่ผิวหนังของลูกกระต่ายค่ะผิวหนังจะต้องมีการเต่งตึงกระเพาะจะต้องขยายใหญ่เต็มในช่องท้องนะคะปริมาณของการป้อนจะขึ้นอยู่กับน้ำหนักตัวของลูกกระต่ายประมาณ 10% ของน้ำหนักตัวในหน่วยที่เป็นกรัมนะคะนมที่ไม่ควรเลือกใช้นะคะได้แก่นมวัวและนมเปรี้ยวนะคะเนื่องจากว่ากระต่ายเองไม่สามารถที่จะย่อยนมกลุ่มนี้ได้ส่วนนมเปรี้ยวนะคะอาจจะมีส่วนประกอบของน้ำตาลกระต่ายไม่สามารถย่อยน้ำตาลได้เช่นกันมักจะทำให้กระต่ายท้องอืดและท้องเสียตามมาได้นะคะในลูกกระต่ายวัยตั้งแต่ประมาณ2เดือนขึ้นไปนะคะเราจะมีการให้กลุ่มของตัวหญ้าแห้งอัลฟาฟาเป็นหลักนะคะอัลฟาฟาก็คือสายพันธุ์หนึ่งของหญ้านะคะที่เป็นอาหารหลักของกระต่ายสามารถใช้ได้ไปจนถึงอายุ1ปีเราจะต้องมีการปรับเปลี่ยนหรือลดปริมาณของหญ้าอัลฟาฟาลงเนื่องจากหญ้าอัลฟาฟาเป็นหญ้าที่มีโปรตีนและมีแคลเซียมสูงเหมาะกับการเจริญเติบโตของกระต่ายหากเราให้กระต่ายกินอัลฟาฟาไปตลอดชีวิตอาจจะทำให้กระต่ายเกิดนิ่วในทางเดินปัสสาวะเกิดขึ้นได้นะคะเมื่อกระต่ายอายุประมาณ 5-6 เดือนเราอาจจะต้องมีการเสริมกลุ่มของหญ้ากลุ่มอื่นเข้ามาโดยเวลาที่เรามีการปรับเปลี่ยนชนิดของหญ้านะคะไม่ว่าจะเป็นการเสริมกลุ่มของตัวทิโมธีเข้ามานะคะหรืออาจจะเป็นในกลุ่มของหญ้าโอ๊ตนะคะซึ่งหญ้าโอ๊ตจะมีความหนาของเส้นใยที่ค่อนข้างสูงนะคะจะสามารถรับฟันได้ค่อนข้างดีหรืออาจจะเป็นหญ้าในกลุ่มของตัวออชาร์ดนะคะออชาร์ดจะมีลักษณะของใบที่ค่อนข้างเป็นเส้นยาวมีความนุ่มนะคะเวลาที่เราจะมีการปรับเปลี่ยนเราจะค่อยๆที่จะมีการเพิ่มเติมเข้าไปนะคะโดยที่เราไม่ควรที่จะเปลี่ยนชนิดของหญ้าเฉียบพลันอาจจะส่งผลทำให้การย่อยของตัวแบคทีเรียที่อยู่ในทางเดินอาหารทำงานผิดปกติได้ผักบุ้งกวางตุ้งหรือแตงกวานะคะจริงๆแล้วเป็นสิ่งที่ไม่ควรให้กระต่ายกินนะคะเนื่องจากว่าแบคทีเรียต่างๆที่อยู่ในลำไส้ส่วนท้ายไม่สามารถที่จะย่อยสารอาหารในกลุ่มพวกนี้ได้อาจจะทำให้เกิดปัญหาของการท้องเสียขึ้นมาได้นะคะสามารถถึงแก่ชีวิตได้ค่ะแครอทเราสามารถให้ได้แต่ให้เป็นเพียงแค่ขนมหรือกระตุ้นของความอยากอาหารเท่านั้นเองนะคะโดยที่ให้ในปริมาณที่เพียงเล็กน้อยและอาจจะไม่จำเป็นที่จะต้องให้ทุกวันและยังมีเรื่องราวของกระต่ายที่น่ารู้อีกมากมายโปรดติดตามตอนต่อไปค่ะ

0: มรู้ทันและรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบต่างๆที่เกิดขึ้นตามการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคปัจจุบันไปกับน้อง DLTV ปกป้องอิงฟ้าอะตอมและต้นกล้าในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบการ์ตูน
1: ต้นเพื่อนใหม่จากนอกโลก
2: นายคือใครเนี่ย
1: ฉันชื่อ DLTV
2: ดูด้านสิกิ่งไม้มันลอยมาตามน้ำไกลๆนู่นล่ะ
1: ฉันขอค้นหาข้อมูลก่อนนะพลังแห่งความคิด
2: โอ้โหมีพลังแห่งความคิดด้วย
0: ออกอากาศช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครั้งที่1 11:30 น.ถึงเวลา 12:00 น.และออกอากาศซ้ำครั้งที่2ในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 18:06 น.ถึงเวลา 18:30 น.วันเสาร์และวันอาทิตย์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 6ออกอากาศเวลา 5:30 น.ถึงเวลา 6:00 น.และออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 น.ถึงเวลา 20:00 น.ช่อง DLTV 7-9 ออกอากาศเวลา 5:30 น.ถึงเวลา 6:00 น.ออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 20:35 น.ถึงเวลา 21:00 น.และช่อง DLTV 10-12 ออกอากาศเวลา 5:45 น.ถึงเวลา 6:00 น.และออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 น.ถึงเวลา 20:00 น.ร่วมรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติทั้ง30ตอนไปกับเราได้ทางช่อง DLTV และทางเว็บไซต์ www.dltv.ac.th

0: กองทัพเมฆไปพร้อมโจมตีบุ้มบุ้มเดี๋ยวโจมตีมึงตะวันตกแพ้แล้วเฮ้กองทัพตะวันตกจะพวกขี้คลาดจะไม่มีทางสู้พวกข้าได้หรอกได้ไงเจ้าแมวนิสัยไม่ดี
1: โถเอ้ยเมฆก็แค่ของเล่นแค่เนี้ยทำใหม่ก็ได้
0: เราอุตส่าห์สร้างเมืองจำลองตามแบบกรุงศรีอยุธยาทำตั้งหลายชั่วโมง
2: โอ้เมฆรู้จักบ้านเมืองสมัยอยุธยาด้วยเหรอ
0: ครับผมไปเห็นมา
1: โอ้ย
0: ในหนังสือประวัติศาสตร์ของคุณปู่นะครับ
2: เก่งมากเลยหลานค้นขวายหาความรู้ด้วยตนเองและนี่มีอะไรบ้างล่ะเล่าให้ปู่ฟังหน่อยสิ
0: อันนี้หัวเมืองชั้นในแล้วก็อันนี้หัวเมืองชั้นนอกหัวเมืองชั้นในก็แบ่งเป็นชั้นเอกโทตรีจัตุวา
2: โอ้ยน่าสนใจแล้วเมฆกับตะวันรู้ไหมว่าทำไมถึงมีการแบ่งกันแบบนั้นน่ะ
0: ทำอะไรน่ะตะวัน
1: ถามได้ก็จะไปดูที่กรุงศรีอยุธยานะสินายน่ะแอบไปคนเดียวใช่ไหมถึงได้รู้เรื่องพวกนี
0: ้เปล่านะเราไม่ได้ไปคนเดียวสักหน่อย
1: ฉันไม่เชื่อต้องไปดูให้เห็นกับตาร
0: อด้วย
3: ลาที่นั่งสันเพชรปราสาทพุทธศักราช2006รัชกาลสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถ
0: โอ้ย
1: เอ้ยมาพังสิเมฆนี่เราอยู่ที่ไหนกันเนี่ยและผู้ชายสาวคนนั้นเป็นใคร
4: ตอนนี้สมเด็จพระบรมไตรโลกนาถทรงรวบรวมอาณาจักรสุโขทัยเดิมเข้ากับพระนครศรีอยุธยาเมื่ออาณาเขตบ้านเมืองกว้างขวางขึ้นประชาชนก็หลากหลายเลยต้องมีการปรับเปลี่ยนระบบระเบียบการบริหารราชการแผ่นดินจึงแบ่งเป็นฝ่ายสมุหานายกและฝ่ายพระกลาโหม
5: ขอรับ
4: เมื่อข้าไปสมุหาพระกลาโหมก็ดูแลฝ่ายทหารอย่างพวกเจ้าทุกคนส่วนฝ่ายพลเรือนของทั้งหัวเมืองชั้นในหัวเมืองชั้นนอกก็ให้สมุหานายกเป็นผู้ดูแลต่อไปนี้ประชาชนทุกคนต้องมีสถานภาพหน้าที่และความรับผิดชอบของตนเองเพื่อความสงบสุขของบ้านเมืองเป็นสำคัญเสียงแมวเหรอทำไมในท้องพระโรงมีแมวเจ้าไปดูทีสิ
5: ขอรับ
1: แย่แล้วรีบหนีกันเถอะ
5: อ้าวเด็กๆนี่ขอรับ
4: หรือจะเป็นไส้ศึกรีบไปตามจับตัวมาสอบสวนทุนความบัตรเดี๋ยวนี
5: ้ขอรับ
1: หยันแก้วได้เวลาเปิดประตูมิติหรือยังเฮ้ยทำไมต้องไปเปิดตรงนั้นด้วยเนี่ยหวาดเสียวจัง
0: รีบไปกันเถอะ
5: เ
6: ฮ้ยหายไปไหนแล้ว
0: เสร็จแล้วห้ามทำพังอีกละ
2: ดึกแล้วไปนอนได้แล้วเมฆ
0: ครับขอแม่จดบันทึกก่อนแล้วจะรีบเข้านอนนะครับคุณปู
2: ่โอเคฝันดีนั่นเมฆนะปู่ไปบ้างละ
0: ในสมัยอยุธยาพระมหากษัตริย์ทรงปรับปรุงรูปแบบการปกครองเพื่อให้ดูแลประชาชนของพระองค์ได้อย่างทั่วถึงเพิ่งรู้ว่ามีการแบ่งระบบเป็นฝ่ายพลเรือนกับฝ่ายทหารมาตั้งแต่สมัยนั้นแล้วเรามีสมุหากลาโหมและสมุหานายกช่วยทำงานให้กับพระมหากษัตริย์ยาวนานประมาณ400ปีเพราะในหนังสือของคุณปู่บอกว่าการปกครองแบบนี้ใช้ต่อไปจนถึงสมัยรัชกาลที่5

0: ็แม้ผู้หญิงจะชนะผู้ชายไม่ได้ฮะ
1: ก
0: ็ไม่รู้หรอว่าในสมัยก่อนก็มีนักรบที่เป็นผู้หญิงเหมือนกันนะใช่ไหมคะคุณปู
2: ใช่จ้ะ
0: นั่นไงนั่นไงกองทัพของสมเด็จพระสุริโยไทย
2: จึงสะอึกช้างของพระองค์ขวางช้างพระเจ้าแพรพระองค์ทรงรบบนหลังช้างอย่างกล้าหาญ
0: ฮะ

0: อะไรอ่ะทำไมหน้าดูหม่นหมองเครียดเป็นอะไรเครียดอะไรหรือเปล่าเนี่ย
1: ผมเครียดอะดิผมไม่เข้าใจเลยว่าทำไมคนมีลูกถึงให้ความสำคัญของลูกต่างกันรักน้องมากกว่าว่าแต่อีกคน
0: เฮ้ยทำปัจจุบันเนี้ยให้เต็มที่ก็พอเล่าต้องเครียด
1: นี่พี่ดูเรื่องเดียวกับผมใช่ไหมเนี่ยผมคุยกับใครก็ไม่มีใครเข้าใจผมเลย
0: เดี๋ยวไอ้ที่เครียดอยู่เนี่ยแย่ๆอยู่เนี่ยคือหมายถึงละคร
1: ใช่
0: ไม่ได้หมายถึงชีวิตเลยไม่ได้หมายถึงครอบครัวตัวเองเลย
1: ก็ใช่พูดแล้วผมก็เศร้าเลย

0: นี่น้ำตาลว่าผมควรจะทำยังไงดี
1: อ่ะอยากรู้ใช่ไหมว่าควรทำไงเวลาเนี้ยเวลาอะไร
0: เวลางานครับ
1: ก็ควรไปทำงานไหมล่ะคะ
0: โอ้โหคุณน้ำตาลอ่ะดับฝันผมหมดเลย
1: จะไปดีๆหรือว่าจะต้องหักเงิน
0: อ๋อไปก็ได้ครับ
2: ไอ้เจม
0: ครับ
2: นั่งลงเดี๋ยวนี้เลย
0: มีอะไรครับพี
2: ่ทำงานอะไรของแกวะถ่ายรูปอะไรของแกฮะนี่แกไม่เข้าใจงานหรือแกไม่ตั้งใจทำกันแน่ลูกค้าเขาไม่เอาแล้วเนี่ย
0: พี่ผมขอโทษมันเกิดอะไรขึ้นวะพี่ผมก็ตั้งใจทำแล้วนะ
2: ไม่รู้อะลูกค้าเขาไม่โอเคมากๆกับงานแก
0: งั้นเดี๋ยวผมแก้ไขให้พี่ช่วงนี้ผมเครียดๆอะผมขอโทษ
2: ไม่ต้องอะลูกค้าเขารีบพี่ส่งให้คนอื่นทำแทนไปแล
0: ้
2: ว
0: เฮ้ยแต่นี่มันงานของผมนะเว้ยพี่มาแย่งผมทำได้ไงอะ
2: เจมฟังนะคำว่ามืออาชีพเนี่ยเขาไม่ทำงานตามอารมณ์เข้าใจปะวันไหนมืออารมณ์ดีมึงก็ทำงานดีวันไหนอารมณ์ไม่ดีงานก็พังไง
0: เออมันพี่ก็ทำไป
1: เอ้าพี่
3: ท
1: ุกคนไปกินข้าวกันนั่นน่ะร้านข้างๆออฟฟิศร้านป้าแดงเร็วๆ
3: อุ้ยเขาทำงานกันอยู
4: ่เออนี่มีใครเห็นหนุ่มหล่อของป้าไหมเนี่ยฮะ
2: เจมส์นะ
4: เออสิ
5: อ๋อเมื่อเช้าเห็นคุยกับคุณกันอยู่นานสองนานเลยแล้วไงแล้วหายไปไหนก็ไม่รู้อ่ะ
2: เมื่อเช้าอ่ะผมดุมันไปอ่ะดิ
4: เอ้าไปดุน้องเจมทำไมอ่ะ
2: ก็มันทำงานไม่ได้เรื่องไงพี
4: ่โอ้ยหัวใจเขาบอกบ้างนะช่วงเนี้ย
5: เฮ้ยรู้ได้ไง
4: สเตตัสแบบเฟซบุ๊กเขาอ่ะเขียนว่าคนไร้ค่าทำอะไรก็ผิด
2: ผมอ่ะไปดุมันก็จริงแหละแต่ที่ผมดุมันเมื่อเช้าเนี่ยเพราะว่าส่วนนึงนะพี่มันทำงานไม่มีสติเลยช่วงนี้ผมก็อยากให้มันพัฒนาไงอยากให้มันได้ดีไงเวลาทำงานเนี่ยคือมันชีวิตจริงไงพี่เวลาทำงานมันก็ต้องทำงานให้ได้คุณภาพป่ะลูกค้าเขาก็ต้องการงานที่มันดีไงพอมันทำไม่ได้ผมก็แค่ดุอยากให้มันพัฒนาตัวเองแค่นั้นเองแล้วมันก็มาทำเวียงๆอะไรก็ไม่รู้
6: ใช่พี่แต่ว่าช่วงนี้ก็สังเกตพี่เจมเหมือนกันนะว่าทำหน้าเวียงๆแล้วก็รู้สึกแบบซึมๆยังไงก็ไม่รู้อะแล้วมีด้วยนะคือเอาแต่ใจตัวเองด้วย
2: ใช่ไง
4: แต่ฟังจากที่คุณการพูดเนี่ยนะ ก็ไม่น่าจะโกรธอะไรนะเพราะว่าติกันเรื่องงานไงเพราะปกติคุณการก็ปากหมาด่าเยอะกว
2: ่
4: าน
2: ี้ดีกันน้องๆทั้งนั้น
5: มันก็บ่นให้ผมฟังอยู่นะว่าเหมือนแกป่วยหรืออะไรก็ไม่รู้แล้วก็บ่นออกมาว่าไม่มีใครเข้าใจเลยอยากกลับไปอยู่บ้านไปเลี้ยงวัวอะไรพวกเนี้ย
1: สี่คนนี้ไม่ทำงานกันเหรอเนี่ยยืนเมาอะไรกัน
4: หนูขา
1: ขา
4: คือตอนเนี้ยเรากำลังจะคิดว่าเจมมาอยู่ที่ไหนไงหายไปไหนก็ไม่รู้อ่ะ
2: ติดต่อก็ไม่ได้ด้วยครับ
4: ผิดปกติอยู่ด้วยอ่ะกลัวว่าจะทำร้ายตัวเองอ่ะ
1: จริงจริงเมื่อเช้าน้ำตาลก็ยังเจออยู่เลยนะคะนั่งเพ้อนั่งเครียดใส่น้ำตาลคือไอเราก็คิดว่าคงมีปัญหากับครอบครัวอะไรอย่างนี้หรือเปล่าก็ให้คำปรึกษาไปสรุปเอาละครปรึกษาดินี่ก็คงแอบไปดูละครตรงไหนของออฟฟิศเรานี่แหละค่ะ
6: โอ้ยแล้วยิ่งพี่กันไปเวียงอย่างนั้นด้วยอ่ะคืออ้วนว่านะมันคล้ายๆกับโรคอะไรที่ตอนนี้เขากำลังแบบฮิตๆอยู่นะ
2: โรคอะไรอ่ะ
6: อ๋อโรคซึมเศร้า
2: โรคซึมเศร้า
4: เออใช่นะโรคซึมเศร้าเนี่ยเพราะว่าช่วงหลังๆเนี่ยเห็นเจมจะเป็นประเภทแบบว่าเก็บตัวเงียบอ่ะแล้วก็เหมือนแบบว่าอะไรที่เคยชอบทำก็ไม่อยากจะทำแล้วก็รู้สึกเหมือนตัวเองไม่มีค่า
6: ใช่แล้วจำตอนนั้นได้ไหมตอนที่พี่เจมอกหักอ่ะแล้วเขาอ่ะไม่คุยกับใครไม่สูงสิงกับใครเลยแล้วคนที่เป็นโรคซึมเศร้านะอ้วนพอที่จะรู้มาด้วยว่าถ้าเขาเกิดอาการเครียดมากๆแล้ววิตกกังวลมากๆอ่ะบางครั้งเขาอาจจะคิดถึงเรื่องตายก็ได้นะ
2: เฮ้ยไม่มีทางหรอกไอ้เจมเนี่ยมันเป็นคนอารมณ์ดีจะตายไป
5: เฮ้ยน่ากลัวเราจะมีวิธีทำให้เจมกลับมาเป็นเหมือนปกติได้ไหมพาไปกินหมูกระทะที่มีกุ้งไม่น้ำเลยอร่อยอร่อยตัวใหญ่
2: ๆโอ้ยไม่เกี่ยวหรอกผมว่าที่จริงแล้วที่เจมเป็นแบบนี้อาจจะเป็นเพราะว่าผมดุมันมากไปแหละเมื่อเช้าอ่ะ
1: จริงๆน้ำตาลก็มีส่วนผิดเหมือนกันนะคะที่ไม่ได้สนใจความรู้สึกเขาเลยอ่ะก็เห็นเอาเรื่องละครมาเพ้อใครจะไปคิดอะไรอ่ะ
2: เฮ้ยไอ้เจม
5: เฮ้ย
2: ร้องไห้เลยเนี่ย
5: เฮ้ยเจมเป็นไรอ่ะ
2: เฮ้ย
1: โอ้โห
2: มาถึงอ้อนอ้อนหัวหน้าน
0: ี่ผมก็เพิ่งรู้ตัวนะครับ
2: ว่า
0: จิตใจผมเปลี่ยนแปลงไป
2: ยังไงวะ
0: รีบไปปรึกษาหมอหมอบอกว่าผมเป็นโรคซึมเศร้าแต่ที่ผมร้องไห้แบบนี้ไม่ใช่เพราะโรคครับ
2: เพราะอะไรอ่ะ
0: ก็เพราะผมแอบได้ยินว่าพวกพี่เป็นห่วงผมและรักผมขนาดนี้
2: โอ้ยมึงอยู่แฟนอีกแล้ว
5: เด็กน้อยในบริษัท

0: องเป็นห่วงผมหรอกนะครับหมอบอกว่าผมทำดีแล้วนะที่รู้ตัวว่าเป็นก็รีบมาดีกว่าบางคนที่รู้ตัวแล้วแต่ไม่กล้าไปหาหมอ
1: โอ้พี่ไอ้เจมพี่ๆทุกคนก็ยังห่วงแล้วก็รักแกเหมือนเดิมแหละพี่ขอโทษด้วยที่ดูแกเกินไปอ่ะ
2: รู้ด้วยนะที่ไม่ได้สนใจเลย
1: เออ
3: โอ้
1: โ
3: ห
1: เดี๋ยวนะเดี๋ยวนะ
0: น้องกำลังเศร้าอยู่ขอหน่อย
4: นี่แม่นี่สนใจป้านิดนึงป้าก็ขอโทษเหมือนกันนะที่ไม่ได้มีเวลาใส่ใจเจมเลยอ่ะคือช่วงนี้คุณน้ำตาลก็ใช้งานป้าเยอะเยอะเออทำไม่ได้เดี๋ยวป้าจัดก่อนให้หายเศร้าเร็ว
3: โอ้ยโอ้ยโอ้ย
4: นี่คนเป็นโรคซึมเศร้าเลยนะถ้าเรากอดเขาเราให้ความอบอุ่นเขาเนี่ยมันจะทำให้เขารู้สึกดี
1: จริงจริงจริงไหมเนี่ย
4: แล้วเขาบอกว่าจริงอย่าพยายามให้คนประเภทนี้อยู่คนเดียวเพราะฉันเดี๋ยวนะเดี๋ยวคืนนี้ป้าจะไปขนของที่บ้านแล้วก็ย้ายมาอยู่ด้วยกันกับเจมเลยนะแล้วก็ทำทุกอย่างเพื่อเจมนั้นแล้วพอเราอยู่แล้วเรารู้สึกว่าโอเคแล้วเราก็แต่งงานกันเลย
1: ป้าป้าผมว่าแทนที่ไอ้เจมมันจะหายนะ
2: หนักกว่าเดิม
4: อ
2: ีก
4: คนกัน
5: เอ้าลงทุนมากเลยเนี่ยเอาตัวเข้าแรก
4: โอ้โหนี่ไม่ได้ตัวเข้าแรกนี่เป็นห่วงจริงๆ
1: ไอ้เจมถ้ารู้ตัวก็ดีแล้วแล้วก็รักษาให้มันหายพี่ขอโทษด้วยแล้วกันไปแยกย้ายไปทำงานไปกินข้าวอะไรก็ไปกินไป
5: ไปไป

0: สวัสดีครับผู้ชมครับพบกันอีกแล้วนะครับผมวันนี้ครับมีอยู่โรคหนึ่งแหมเป็นบอกว่าเป็นโรคฮิตมากๆนั่นคือโรคซึมเศร้าบอกหลายครั้งคนที่เป็นตัวว่าตัวเองเป็นโรคซึมเศร้านะฮะเราเห็นเหตุการณ์ต่างๆมากมายอย่างเช่นบางทีเขามีการฆ่าตัวตายแล้วก็มีการวิเคราะห์ว่าฆ่าตัวตายจากอาการซึมเศร้าโรคนี้มันเป็นได้อย่างไรสาเหตุมาจากไหนนะฮะวันนี้เราจะพูดคุยกับคุณหมอครับรองศาสตราจารย์แพทย์หญิงดาวชมพูนาควิโรภาควิชาจิตเวชศาสตร์คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดลคุณหมอสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะคุณพันธ
0: ์อ้าววันนี้พูดถึงโรคซึมเศร้า
1: ค่ะ
0: อันนี้ก็ถือว่าเป็นโรคหนึ่งไหมคุณหมอ
1: ใช่ค่ะโรคซึมเศร้าแต่มันก็มาจากอาการซึมเศร้าหรือว่าอารมณ์ซึมเศร้าที่คนเราทุกคนก็เจอได้เป็นปกติใช่ไหมคะตั้งแต่เด็กแรกเกิดคนก็ร้องไห้ใช่ไหมคะอันนั้นก็เป็นเหมือนภาวะที่เราเจอได
0: ้แต่มันแปลกไหมคุณหมอบางครั้งเราไอเรามีน้ำมูกเนี่ยเรารู้เราเป็นหวัดแต่ว่าโรคซึมเศร้าอ่ะบางทีเราไม่รู้ตัวเองว่าเราเป็นโรคซึมเศร้า
1: บางคนอาจจะไม่ทันได้สังเกตตัวเองหรือก็คิดว่ามันก็เป็นอารมณ์ที่เกิดขึ้นได้แต่บางคนก็คุ้นชินกับอารมณ์นี้เนื่องจากอาจจะเป็นคนที่รู้สึกว่ามองตัวเองในแง่ลบหรือรู้สึกมีความเศร้าอยู่เรื่อยๆก็อาจจะไม่ได้เห็นตัวเองว่าเอ๊ะช่วงเนี้ยมันเป็นเยอะแล้วถ้าเป็นถึงขั้นตัวโรคก็คือมีลักษณะเรื่องของการรบกวนการใช้ชีวิตประจำวันอาจจะไม่สามารถเรียนหรือไปทำงานได้ตามปกตินะคะ
0: คุณหมอครับเริ่มยังไงฮะอาการอะไรที่ส่งผลว่าเราน่าจะมีผลในการเป็นโรคซึมเศร้ามีอาการอะไรบ้างครับ
1: เนื่องจากอาการซึมเศร้าเนี่ยเป็นอาการที่เกิดได้พบได้
0: ท
1: ั่
0: วไป
1: แต่ถ้ามันเริ่มต่อเนื่องอย่างเช่นเป็นประมาณสัก2สัปดาห์แล้วยังไม่ดีขึ้นอารมณ์เศร้าเนี่ยมันเป็นต่อเนื่องเลยนะคะบางคนก็อาจจะมีร้องไห้
0: ร้องไห
1: ้บางคนอาจจะม
0: ีร้องไห้นี่รู้สาเหตุไหมคุณหมอหรือว่ามีอะไรมันทำให้เขาร้องไห
1: ้แล้วแต่อย่างคนจะคล้ายๆกับใช้คำว่าบ่อน้ำตาตื้นมีอะไรมากระทบนิดนึงก็อาจจะรู้สึกแบบเสียใจแล้วก็ร้องไห้ง่าย
0: นะคะมีใครเป็นแบบนี้นะฮะติ๊กไว้ก่อนนะฮ
1: ะ
0: เข้าขายหรือเปล่านะฮะ
1: แล้วก็มีอันที่สองก็คือมีเรื่องของภาวะที่สนใจสิ่งแวดล้อมน้อยลงอย่างคนที่อาจจะเคยทำอะไรแล้วสนุกสนานเพลิดเพลินในกิจกรรมบางอย่างอย่างที่ชอบดูทีวีมีอารมณ์ร่วมสนุกสนานได้แต่ว่าเอ๊ะอยู่ก็แบบเบื่อดูทีวีแล้วก็เต็งไปหมดคือถ้ามีอย่างใดอย่างหนึ่งก็เริ่มมีความเสี่ยงแล้วนะคะ
0: เริ่มมีความเสี่ยงนะฮะแต่คุณยังไม่ได้เป็นนะครับผมอ
1: าการสำคัญใช่ค่ะแล้วหลังจากนั้นก็จะมีอาการประกอบ
0: ครับ
1: อีกนะคะก็คืออย่างเช่นมีอาการอ่อนเพลียร
0: ู
1: ้สึกร่างกายไม่ค่อยมีแรงสมาธิลดลงคนก็จะมีนอนไม่หลับมีเรื่องของกินได้น้อยอันนี้ก็คือเป็นกลุ่มอาการทางร่างกายนะคะแล้วก็จะมีเรื่องของความคิด

0: อย่างเช่นคิดในแง่ลบคิดไม่อยากอยู่อยากทำร้ายตัวเองอันนี้ก็เป็นกลุ่มทางด้านความคิดหรือที่รบกวนตัวเองนะคะ
1: ใช่อย่างที่คุณหมอบอกว่าเมื่อกี้คำพูดหนึ่งคือคิดว่าไม่อยากอยู่ก็เลยเป็นผลทำให้เขาคิดสั้น
0: ใช่ค่ะ
1: นำมาซึ่งการฆ่าตัวตาย
0: ค่ะก็เป็นอาการที่สำคัญของโรคที่เรียกว่าโรคซึมเศร้าแบบรุนแรงนะคะซึ่งถ้าถึงขั้นตรงนี้แล้วก็ต้องรีบรักษาอย่างเร่งด่วนนะคะเพื่อจะได้ดูแลได้ทันท่วงทีนะคะ
1: แสดงว่าสาเหตุหลักๆก็จะมาจากตัวเองไหมคุณหมอเป็นหลักนะ
0: ฮะได้จากหลายปัจจัยเลยค่ะโดยทั่วไปก็จะมีตั้งแต่เรื่องของกรรมพันธุ์อาจจะมีการเรื่องของการในครอบครัวซึ่งอาจจะส่งผลทั้งเรื่องกรรมพันธุ์แต่อันนี้เป็นลักษณะที่คล้ายๆกับมีแนวโน้มจะเป็นนะคะแต่ไม่ได้บ่งบอกได้เป็นเปอร์เซ็นต์อะไรแบบที
1: ่อาจจะเกิดขึ้นได้
0: ใช่ค่ะแล้วก็เรื่องของการเลี้ยงดูแล้วก็เรื่องของที่มีผลต่อเรื่องของสารสื่อประสาททำงานผิดปกติในสมองนะคะและจะเป็นความเครียดอะไรต่างๆแล้วสารสื่อประสาททำงานผิดปกติและทำให้เกิดอาการตรงนี้ได้นะคะ
1: ถึงขั้นไหนที่เราควรกลับมาปรึกษาคุณหมอหรือปรึกษาแพทย์ขอความช่วยเหลือฮะ
0: คือถ้าเป็นขั้นที่เป็นแบบรุนแรงนะคะก็คือเรียกว่า major depressive disorder นะคะตัวนี้เนี่ยอาจจะเป็นลักษณะที่เห็นได้ในประมาณ2สัปดาห
1: ์2สัปดาห
0: ์ว่าอาการต่อเนื่องมากแล้วก็อาจจะเริ่มมีความคิดที่ไม่อยากอยู่นะคะรู้สึกตัวเองไม่มีค่า
1: เริ่มคิดแบบนี้แล้วนะถ้าเริ่มคิดแบบนี้นี่อันตรายใช
0: ่
1: ไหมเหมือนกับสัญญาณเตือนเราแล้วว่าควรจะต้องมาพูดคุยมาปรึกษา
0: ใช่ค่ะอันนี้คือสัญญาณเตือนแต่ถ้าถึงขั้นแบบคิดวางแผนแล้วว่าจะทำร้ายตัวเองอันนี้ถ้าได้ไปปรึกษาใครหรืออะไรก็อาจจะต้องให้ญาติรีบแนะนำให้มาพบแพทย์หรืออะไรที่จะได้ช่วยดูแลตรงนี้นะคะเพราะนั้นก็คือเป็นช่วงที่อาการรุนแรงแล้วด้วยนะคะ
1: คุณหมอครับถ้าเป็นเคสลักษณะนี้ถ้าเข้ามาปรึกษาคุณหมอเนี่ยเบื้องต้นน่ะทางแพทย์หรือทางคุณหมอจะแนะนำหรือช่วยเหลือยังไงบ้างครับ
0: ค่ะก็ส่วนใหญ่ก็จะมีการประเมินอาการก่อนนะคะ
1: ประเมินอาการก่อน
0: ใช่ค่ะเนื่องจากสาเหตุของโรคซึมเศร้าเมื่อสักครู่พูดมาเป็นทางด้านของสารสื่อประสาทเป็นหลัก
1: ครับ
0: จริงๆแล้วลมซึมเศร้าก็อาจจะเกิดจากสาเหตุอื่นได้ด้วยอย่างเช่นโรคบางโรคที่มีผลกับสมองนะคะอย่างบางคนเป็นโรคเนื้องอกในสมองบางทีก็ทำให้เกิดอาการซึมเศร้าแล้วก็บางคนก็เป็นจากยาบางตัวทำให้มีผลจากซึมเศร้าหมออาจจะตัดเรื่องของตัวโรคทางกายหรือยาหรือสารภายนอกอื่นที่มีผลนะคะแล้วก็เสร็จแล้วก็อาจจะมาดูว่ามีภาวะที่สารสื่อประสาททำงานแปรปรวนผิดปกติไหมอย่างถ้าเป็นโรคที่เรียกว่าโรคซึมเศร้าแบบแรงอันนี้ค่ะที่จำเป็นต้องใช้ยาช่วยที่เป็นยารักษาต้านเศร้าโดยตรงนะคะ
1: คุณหมอครับนี้คนรอบข้างล่ะครับจะช่วยเหลือยังไงบ้างเช่นจะดูยังไงจะช่วยกันพาเข้ามาหาคุณหมอไงเพราะบางครั้งคนที่เป็นแต่พยายามต่อต้านฉันไม่ได้เป็นก็เลยไม่อยากหาแพทย์เนี่ยคนรอบข้างก็จะช่วยสังเกตดูยังไงครับคุณหมออ
0: ันดับแรกคือการสังเกตการเปลี่ยนแปลงนะคะ
1: สังเกตการเปลี่ยนแปลงของเพื่อนเราหรือว่าคนในครอบครัวเรานะฮะ
0: ใช่ค่ะอย่างบางคนก็อาจจะมีคล้ายๆบุคลิกค่อนข้างแบบเศร้าง่ายหรืออะไรง่ายแต่เขาเป็นแป๊บเดียวละหายอันนี้ไม่เป็นไร
1: ไม่เป็นไร
0: ค่ะแต่ว่าถ้าสมมติว่าเป็นคนที่เดิมก็ดูร่าเริงปกติดีอยู่ๆ
1: เปลี่ยนไป
0: ช่วงนี้ดูเปลี่ยนไปชัดเจนมันคล้ายๆว่าเป็นช่วงอาการหนึ่งที่เห็นชัดเนี่ยค่ะอันนี้ค่ะอาจจะลองคุยกับเขาเพิ่มเติมว่าเขามีอาการอื่นร่วมไหมนอกจากอารมณ์เศร้าและที่บอกถ้าเริ่มมีอาการทางกายร่วมด้วยมีกินได้น้อยนอนไม่หลับด้วยหรือว่ามีเรื่องของความคิดในแง่ลบเยอะขึ้นอันนี้ค่ะเป็นอาการบ่งชี้ว่ามีแนวโน้มจะเป็นโรคซึมเศร้าแบบรุนแรงนะคะ
1: วิธีป้องกันและคุณหมอสำหรับคนที่เป็นโรคซึมเศร้าเราจะป้องกันยังไงไม่ให้เกิดขึ้นสำหรับคนที่คิดว่าตัวเองน่าจะเข้าข่ายแล้วเริ่มป้องกันก่อนที่จะเป็น
0: อันดับแรกก็คือเรื่องของโรคซึมเศร้ามันจะมาจากความคิดในแง่ลบหรือมาจากเรื่องในอดีตที่รู้สึกว่าติดค้างอยากจะไปแก้ไขหรืออะไรต่างๆนะคะอันนี้บางทีเขาก็มองในมุมหลายๆมุมได้นะคะในเหตุการณ์หนึ่งอาจจะมองได้หลายด้านอาจจะเป็นด้านบวกด้านกลางๆนะคะซึ่งบางทีไม่ได้ต้องเป็นแง่ลบเสมอไปอันนี้อยากให้ลองมองตามความเป็นจริงนะคะแล้วก็นอกจากนี้แล้วก็มีการที่กลับมาอยู่กับปัจจุบันคือสุดท้ายแล้วเรื่องมันผ่านไปแล้วทำอะไรไม่ได้ก็คืออยู่กับสิ่งที่ทำอยู่ตรงหน้านะคะแล้วก็เรื่องของการที่รู้ทันความคิดอย่างบางคนคิดแง่ลบหรือบางคนก็มีความคิดที่ไม่อยากอยู่จริงก็รู้ว่าตัวเองไม่น่าคิดแบบนี้นะคะแต่เขาก็รู้สึกไม่ชอบตัวเองที่เป็นแบบนี้อีกทีนึงอันนี้ค่ะถ้า

0: รู้ตัวปุ๊บมันมีความไม่ชอบอารมณ์ตรงนี้ค่ะแล้วพอรู้ทันก็อาจจะทำให้คลายไม่ได้เพราะว่าบางคนก็พอไม่ชอบตัวเองที่เป็นซึมเศร้าก็จะยิ่งเหมือนที่ไอ้ไปตีตัวเองซ้ำเอ๊ะทำไมฉันยังไม่หายทำไมฉันอะไรเงี้ยมันยิ่งเป็นวงจรที่ไปรบกวนให้ตัวเองซึมเศร้ามากขึ้น
1: แล้วเคสที่คุณหมอเจอบ่อยๆล่ะฮะส่วนใหญ่เป็นประมาณไหนฮะที่มาหาคุณหมอ
0: ก็จะเป็นลักษณะที่ถ้ามาถึงแพทย์ส่วนใหญ่ก็จะเป็นโรคแบบซึมเศร้าแบบรุนแรง
1: เข้ามาเองหรือครอบครัวหรือเพื่อนๆพามาฮะ
0: ก็อันนี้แล้วแต่กรณีแต่จริงๆคิดว่าทางด้านสื่อหรืออะไรก็ทำให้คนรู้จักโรคนี้มากขึ้นนะคะส่วนใหญ่ที่เจอบ่อยๆส่วนมากก็จะมาเองแล้วก็พอใจที่จะเข้าใจตัวเองเบื้องต้นนะคะแล้วก็ก็สามารถดูแลตัวเองเบื้องต้นได้ก่อนในหลายๆท่านนะคะ
1: เห็นก็บอกว่าเคยมีเคสหนึ่งคุณหมอเคยไปดูภาพยนตร์แล้วอยากจะแบ่งปันที่แบบว่าเหมือนกับแม่เป็นแล้วมาส่งผลต่อลูกเป็นได้
0: ใช่ค่ะ
1: ยังไงคุณหมอให้ฟังหน่อยฮะ
0: ก็เป็นอันนึงจริงๆโรคซึมเศร้าเนี่ยที่มันเกิดในภาวะหนึ่งเขาเรียกว่าภาวะหลังคลอดที่เจอบ่อยนะคะอย่างภาวะหลังคลอดเนี่ยจะมีเรื่องของฮอร์โมนที่เปลี่ยนไปเยอะและทำให้ตัวแม่ในหนังนะคะเป็นโรคซึมเศร้า
1: ในหนังนะคุณแม่เป็นหลังคลอดก็เริ่มเป็น
0: ใช่ค่ะก็คือลูกก็เริ่มตัวเล็กๆอยู่นะคะและจริงๆเด็กเนี่ยเป็นช่วงสำคัญที่ต้องรับการได้รับความรักจากแม่เป็นหลักลูกก็ในภาพในหนังจะเห็นเลยว่าเด็กเนี่ยไม่ได้รับการดูแลจากแม่นะคะแล้วก็เสร็จแล้วเนี่ยก็ส่งผลเขาก็จะเป็นภาพชีวิตของลูกตอนโตลูกก็มีภาวะซึมเศร้าตามมาอาจจะเนื่องจากมีเรื่องของกรรมพันธุ์ด้วยเด็กทีนึงจะเห็นภาพของการดูแลเลยนะคะก็อันนี้ก็เป็นตัวอย่างนึงนะคะที่โดยเฉพาะหญิงหลังคลอดหรือที่เป็นสัมพันธ์เกี่ยวกับฮอร์โมนอันนี้ก็มีผลได้ด้วยเหมือนกันนั้นจริงๆถ้าได้มีการดูแลตรงนี้ตั้งแต่เบื้องต้นเนี่ยค่ะดีในการรักษาเนี่ยก็จะทำให้ผลกับลูกก็น้อยลงนะคะ
1: คุณหมออยากฝากอะไรให้คนทำงานได้ระวังตัวป้องกันตัวเองไหมฮะเจิดครับ
0: ทุกชีวิตมีปัญหาจริงๆว่าเราจะหาทางออกกับปัญหาตรงนั้นยังไงเป็นสิ่งสำคัญแต่บางคนถ้าจมกับปัญหาปุ๊บมันมีโอกาสที่จะคิดในแง่ลบโดยเฉพาะไม่ได้แยกตัวเองออกจากปัญหาจริงๆแล้วตัวตนเนี่ยเป็นอะไรที่มีคุณค่าเสมอนะคะคือมันไม่ต้องไปพึ่งอยู่กับงานไปพึ่งอยู่กับสิ่งอื่นถึงจะบอกว่าฉันดีฉันมีคุณค่าแต่เมื่อไหร่ถ้าเราเริ่มไปพึ่งกับตัวอื่นปุ๊บเนี่ยมันจะมีผลกับตัวเราละนะคะงั้นถ้าอะไรที่มันเป็นปัญหามันก็คือปัญหาภายนอกนะคะแต่เรายังรักษาใจที่มีคุณค่ามีความรู้สึกสุขสงบในใจเราได้อยู่เสมอนะคะอันนี้คือเบื้องต้นที่สังเกตตัวเองและแยกตัวเองออกมาได
1: ้นะเพราะฉะนั้นอย่าซึมเศร้านะฮะมีความสุขกับทุกวันดีกว่านะฮะใช้ชีวิตมีความสุขมีรอยยิ้มกับทุกวันแค่นี้เราก็ห่างไกลจากโรคแล้วนะครับผมแม่วันนี้ต้องขอขอบคุณครับรองศาสตราจารย์แพทย์หญิงดาวชมพูนาควิโรภาควิชาจิตเวชศาสตร์คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดลนะครับขอบพระคุณมากครับคุณหมอครับ
0: สวัสดีค่ะ

โรคซึมเศร้าหรือภาวะซึมเศร้า depression เป็นภาวะความผิดปกติทางอารมณ์คนส่วนใหญ่ไม่รู้ว่าตัวเองเป็นโรคซึมเศร้าทำให้ผู้ป่วยรู้สึกเศร้าสิ้นหวังช่วยเหลือตัวเองไม่ได้ร้องไห้จนส่งผลกระทบกับการใช้ชีวิตประจำวันจนไม่สามารถไปทำงานได้สาเหตุของโรคซึมเศร้าคือการทำงานของสารสื่อประสาทในสมองทำงานผิดปกติอาจจะเกิดจากกรรมพันธุ์การเลี้ยงดูและความเครียดต่างๆลักษณะอาการของโรคซึมเศร้าที่ต้องรีบมาพบแพทย์มีอาการซึมเศร้าอย่างต่อเนื่องประมาณ2สัปดาห์มีความคิดไม่อยากอยู่รู้สึกตัวเองไม่มีค่าเป็นสัญญาณเตือนให้รีบมาพบแพทย์คนในครอบครัวหรือคนรอบข้างสามารถสังเกตพฤติกรรมของผู้ป่วยโรคซึมเศร้าเพื่อช่วยเหลือให้คำปรึกษาหรือพาไปพบแพทย์มีความเปลี่ยนแปลงทางอารมณ์มีความเศร้านานกว่าปกติร่วมกับมีอาการทางร่างกายเช่นนอนไม่หลับกินได้น้อยและมีความคิดแง่ลบเป็นอาการบ่งชี้ว่าจะเป็นโรคซึมเศร้าขั้นรุนแรงควรอยู่กับปัจจุบันคิดในแง่บวกมากขึ้นการรักษาจะประเมินจากอาการถ้าพบว่าเป็นโรคซึมเศร้าขั้นรุนแรงจำเป็นต้องใช้ยาช่วยในการรักษา 1. การใช้ยาต้านซึมเศร้า 2. การพูดคุยบำบัดทางจิตโดยส่วนมากแพทย์จะรักษาด้วยการใช้2วิธีนี้ควบคู่กันไปเพื่อรักษาผู้

0: วย 3. การกระตุ้นเซลล์สมองและประสาทวิธีนี้สามารถใช้ได้ทันท่วงทีจึงใช้กับผู้ป่วยมีอาการรุนแรงมากมีพฤติกรรมมุ่งทำร้ายตัวเองทั้งนี้แพทย์ยังต้องพิจารณาอีกด้วยว่าจะใช้ยาตัวใดการพูดคุยบำบัดและการกระตุ้นเซลล์สมองรูปแบบใดจึงจะปลอดภัยและเหมาะสมกับผู้ป่วยรายนั้นๆที่สุดค่ะ
1: เป็นไรน้องอ้วน
2: ก็ช่วงนี้สิมันรู้สึกว่าแบบใส่กางเกงแบบรัดรูปเก่าๆอ่ะมันไม่ได้แล้วอ่ะมันรู้สึกแบบแน่นแน่นมันแน่นไปหมดเลยอ่ะ
1: เราไม่ได้ทำตามที่คุณหมอบอกเขาก่อนใช่ไหม
2: ก็ทำตามนะคะแต่ว่าทำไมมันก็ยังแบบก็รู้สึกว่ามันไม่ได้เป็นที่พุงแล้วมันเกิดอยู่ที่แบบต้นขารู้สึกบ้างไหมว่าแบบใช่รู้สึกขาแบบบวมๆขึ้นไหม
1: มันเป็นทรงนี้ใช่ไหม
2: สังเกตไหม
1: อ่ะไม
2: ่แต่ก็ยังสวยอยู
1: ่อ่ะสวยสวยเอางี้เอาปรึกษาหมอไหม
3: อ
1: ่
3: ะยังไงนะ
1: น้องอ้วนมีเรื่องจะปรึกษาครับ
2: คือตอนนั้นอ่ะมันเป็นเรื่องพุงใช่ไหมคะแต่ว่าตอนนี้มันรู้สึกว่าขาจะเริ่มบวมๆขึ้น
3: ใส่กางเกงแล้วครับต้นขาใช่ไหมคะ
2: ไม่มั่นใจ
3: ปัญหาที่สาวๆทุกคนเจอ
2: ค
3: ่
2: ะ
3: แล้วก็ออกกำลังกายให้กระชับสัดส่วนกันดีกว่าเนาะให้กล้ามเนื้อต้นขาแข็งแรงแล้วก็กระชับรูปร่างด้วยนะคะเดี๋ยวมาเริ่มท่าออกกำลังกายท่าแรกกันเลยละกันเนาะคือท่าสควอตติ้งนะคะกางขาเท่ากับหัวไหล่ตัวเองเสร็จแล้วก็ย่อทิ้งก้นลงไปข้างหลังให้คิดเหมือนจะนั่งเก้าอี้แต่ไม่มีเก้าอี้อยู่จริงทิ้งก้นมาข้างหลังโอเคเกรงไว
2: ้
3: เกรงไว้ใช่คิดเหมือนจะนั่งเก้าอี้แต่ว่าไม่มีเก้าอี้อยู่จริงเราก็จะได้เกรงกล้ามเนื้อก้นแล้วก็สะโพกเกรงค้างไว้นับ1ถึง10แล้วก็ผ่อนแล้วทำอย่างเงี้ย10ครั้งนับเป็น1เซต
2: โอ้แล้วก็อยู่อย่างนี้แล้วก็กลับไปเหมือนเดิม
3: ใช่10 3เซตนะคะท่าแรกท่าต่อไปกลับมาที่เดิมก็คือยืนขาชิดกัน
2: ขาชิดกัน
3: ย่อตัวลงปึ๊บแล้วก็เอากลับสลับกัน
2: แล้วก็อีกขา
3: อันนี้เรียกว่าเลกหลังนะคะก็คือก้าวไปข้างหน้าทีนี้สำคัญเหมือนกันก็คือว่าเวลางอเข่าไปข้างหน้าเนี่ยไม่ให้เข่างอเลยปลายนิ้วเท้าตัวเองเราจะได้ไม่มีอาการปวดเข่าหลังจากออกกำลังกายเนาะแล้วก็เด้งกลับทำอย่างนี้สลับกันเหมือนกัน15ทีก็ได้นะคะนับเป็น1เซตทํา3เซตชันขึ้นมาเอามือกับเข่ายันพื้นไว
2: ้
3: เหมือนเป็นท่าคาน
2: ไม่ได้แน
3: ่โอเคเสร็จแล้วงอเข่าข้างนึงเหยียดชิดอกนะคะแล้วก็เหยียดไปข้างหลังให้ขนานกับแนวเสื่อเหยียดไปข้างหลังให้สุดแล้วก็งอกลับมาข้างหน้าเหยียดไปให้สุดทําอย่างนี้นะคะ10ครั้งสลับกัน2ข้างนับเป็น1เซตทํา3เซตเหมือนกันนะคะก็กล้ามเนื้อด้านหลังสะโพกด้านหลังเนาะต่อไปก็คือเป็นท่าฟรายไฮแดรนนะคะก็คือเป็นท่ากางสะโพกไปด้านข้างนะคะก็คือให้แยกคิดเหมือนจะแยกหัวเข่าออกไปด้านข้าง
2: ไปด้านข้าง
3: ใช่โดยที่ลำตัวตรงไม่บิดตัวข้างซ้าย15ทีแล้วก็ข้างขวา15ทีทำ3เซต
2: เอาลงมาใช่ไหมคุณหมอ
3: แล้วก็ใช่เริ่มเมื่อยแล้วเนาะมันจะได้แรงสะโพกด้านข้าง
2: รู้สึกเฟิร์มขึ้นแล้วนะใช่แล้วใกล้แล้ว
3: นั่นแหละ
2: รู้สึกเฟิร์มเลยค่ะตอนนี้ก็คิดว่าถ้าเราทำหนักแน่นกว่านี้แล้วก็ทำเป็นประจำกว่านี
3: ้
2: เราก็จะกลับมามั่นใจเหมือนเดิมแล้วค่ะคุณหมอค่ะวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณคุณหมอมากๆเลยนะคะที่โอ้โหมาสอนท่าที่ทำให้ผู้หญิงทุกคนเนี่ยเชื่อได้ว่าต้องดูเลยนะคะเพราะว่าเป็นประโยชน์มากๆเลยค่ะ
1: แล้วก็ง่ายด้วยนะ
2: ใช่
3: ทำได้เองที่บ้านไม่ต้องมีอุปกรณ์เสริมเลย
2: ฟิตเฟิร์มแน่ๆค่ะวันนี้ต้องขอขอบคุณคุณหมอมากๆค่ะ
1: ครั้งหน้าเราจะมาพิชิตโรคออฟฟิศซินโดรมด้วยท่าไหนนั้นต้องรอติดตามและห้ามพลาดนะครับ

0: จัง
1: สวัสดีวิตตี้ทำอะไรอยู่หรออ
2: ้าวพี่แว่นวิตตี้กำลังมองดวงจันทร์อยู่ครับแล้วพี่แว่นวิตตี้สงสัยจังเลยว่าบนนั้นจะมีกระต่ายไหม
1: ถ้าวิตตี้อยากรู้ก็ลองส่องดูสิ
2: มาอนุญาตนะครับ
1: พื้นผิวดวงจันทร์ครุขระเต็มไปด้วยล่องรอยของอุกกาบาตมากมายพวกเรามองดวงจันทร์จากโลกเราจะเห็นภาพเงาดำแล้วเราก็จะจินตนาการว่าเงาดำที่เราเห็นเป็นรูปกระต่ายแต่มนุษย์เราก็เคยไปดวงจันทร์มาแล้วก็ไม่พบสิ่งมีชีวิตอะไรเลยนะงั้นแบบนี้เราไปดูดวงจันทร์จริงๆกันเถอะ
2: จริงเหรอครับ
1: ใช่แล้ววิตตี้กดเข็มกลัดเพื่อเรียกยาเลยสิ
3: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย
1: ก็คือแพ้แบบเกมศูนย์แบบไม่ชนะใครเลยโอเคเดี๋ยวออกจากโรงเรียนนะแล้วก็มาซ้อมเต็มที่เลยให้เวลาตัวเอง2ปี
2: สวัสดีครับใบพัด
3: สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับ
3: สวัสดีค่ะ
2: โอ้ยสนามใหญ่มากเลยอันนี้คือสนามแข่งเลยป่ะ
3: อันนี้เป็นสโมสรของ S1 ค่ะเป็นอะคาเดมี่
2: เอาเป็นที่ฝึกซ้อมเนี่ย
3: ใช่ค่ะแล้วก็เป็นทั้งให้ลูกค้าเล่นด้วย
2: โอ้ยตื่นเต้นนะเนี่ยไม่เคยเข้ามาในสนามสนุกเลยวันนี้จริงๆอยากมาให้ใบพัดช่วยสอนหน่อยเพราะว่าอย่างที่บอกว่าไม่เคยเล่นสนุกเกอร์เลยแล้วก็ตะกี้ก่อนเจอกันตะกี้ก็ลองแบบยิงไปหน่อยก็ยิงไม่เข้าสักลูกเลย รู้สึกว่าเหมือนพอแบบเปรียบเทียบมันกับครูแล้วคนละเรื่องเหมือนกันนะ
3: ใช่อันนี้มันหลุมมันค่อนข้างที่จะเล็กกว่าพื้นที่มันกว้างกว่าลูกมันเล็กกว่า
2: ลูกเล็กกว่าด้วยเหรอ
3: ใช่ค่ะใช่
2: หลุมก็เล็กกว่า
3: ใช่ค่ะ
2: ขนาดโตก็กว้างกว่าก
3: ว้างกว่าง
2: ั้นเดี๋ยววันนี้ให้ใบพัดลองสอนได้ไหมครับว
3: ่
2: าแบบเฮ้ยเราต้องถ้าเราเล่นไม่เป็นเลยเนี่ยเราต้องเริ่มจากตรงไหน
3: ได้ค่ะได
2: ้
3: จะลองแนะนำเพราะหนูก็ไม่เคยสอน
2: จริงเหรอ
3: ใช่ใช่
2: ปกติเล่นอย่างเดียว
3: ใช่ปกติเป็นคนถูกสอนซะส่วนใหญ่
2: ซึ่งจริงๆต้องบอกก่อนว่าสนุกเกอร์กับผมเนี่ยเป็นอะไรที่ค่อนข้างแบบห่างไกลกันก่อนหน้านี้เรารู้จักสนุกเกอร์ผ่านแค่เป็นชื่อของกีฬากับเคยเห็นผ่านในทีวีได้เข้ามาถึงเนี่ยก็รู้สึกเซอร์ไพรส์กับสถานที่มากเพราะว่าที่นี่คือ S1 Signature Snooker Club คือมันเป็นคลับที่เขามีสนามแข่งจริงจังมีสนามซ้อมจริงจังซึ่งเป็นครั้งแรกเลยด้วยมั้งที่ผมได้เข้ามาที่สนามสนุกเกอร์มันก็เลยเป็นภาพที่เหมือนเราแบบเราไม่เคยเห็นปกติเราจะเห็นสนุกเกอร์ก็เป็นแบบภาพเหมือนในซีนหนังอะไรอย่างเงี้ยที่มันจะดูมีความเป็นแบบเล้าๆหน่อยอะไรเงี้ยที่ผ่านมาเราอาจจะแค่รู้จักแค่เคยเล่นพูลเวลาเราไปแบบปาร์ตี้แต่ว่าเราไม่เคยได้ลงมาสัมผัสสิ่งที่เรียกว่าสนุกเกอร์จริงๆซึ่งวันนี้ก็เลยจะมาลองนะครับเรียนรู้สนุกเกอร์แล้วก็มารู้จักชีวิตของนักสนุกเกอร์หญิงก็คือน้องใบพัดนะครับปกติไม้นี่มีหลายประเภทป่ะครับหรือว่า

0: หรือความยาวส่วนมากก็จะเท่าๆกัน
1: แล้วแต่ความถนัดแล้วก็ส่วนสูงด้วยสมมติหนูสูง159มันก็ควรจะใช้ความยาวของไม้ประมาณ56หรือ55ประมาณนั้น55 56ครึ่ง

0: มันเหมือนกับว่า
1: วางมือไปก่อนแบมือประมาณนี้โทษนะคะต้องแบแบบนี้แล้วก็งอขึ้นมาแล้วก็นิ้วโป้งติดอย่างนี้เขาเรียกแบบสะพานมือการวางมือให้มันมั่นคงไม่โยกเยกหรือแบบเนี้ย
2: มันดูแบบมั่นคงกว่าแล้วหลังจากนั้นเราก็
0: หลังจากนั้นมันต้องมีท่ายืนอันนี้แค่การวางมือแล้วนะ
2: โอเคครับ
0: ท่ายืนเราอาจจะให้สะดือตรงกับขาวสีแล้วก็หลุ
2: ม
0: เหมือนการยืนเคารพธงชาติแต่ให้สะดือตรงกับขาว
2: ตรง
0: ยังคะ
2: ตรงแล้ว
0: แล้วก็กะระยะเวลาเดินยืนแล้วก็ตอนเข้าต้องก้าวขาขวาเข้าลงเหลี่ยมแล้วก็ไปขาซ้ายงอขาซ้ายตึงขาขวาแล้วก็ก้มพี่ต้องเอาขาขวาตรงนี้ให้ตรงกับขาวสีหลุม
2: ตะตุ่มขวานี
0: ้อ่ะฮะ
2: โอเค
0: ก้าวไปข้างหน้านิดนึงน่าจะยืนค่ะแล้วก็ไปขาซ้ายค่ะซ้ายมาฝั่งนี้ค่ะงอขาซ้ายอ่ะฮะแล้วก็มือก้มลงไป
2: แล้วก็วาง
0: ค่ะมันน่าจะยืนใกล้ไปถอยออกมาค่ะเอาใหม่
2: มันยากจังเลย
0: ใช่มันค่อนข้างยากสมมติดูหนูนะคะสมมติหนูยืนประมาณนี้อ่ะตรงละทุกอย่างกะระยะว่าก้าวขาขวาประมาณไหนที่จะทำให้ตัวเราอ่ะมันมั่นคงขาขวาปุ๊บซ้ายตามก้มลงเป็นลักษณะประมาณนี
2: ้
0: ทุกอย่างมันจะเป็นแบบถ้ายืนมันจะประมาณนี้ค่ะ
2: โอเคเดี๋ยวขอลอง
0: พี่ลองค่ะลอง
2: สะดือตรง
0: อือฮึ
2: ปุ๊บ
0: ลองดู
2: แล้วก
0: ็น่าจะไกลไปมั้งค่ะไม่หมายถึงขาขวาไกลไปเพราะว่ามันจะทำให้พี่ยืนแบบโย้หลัง
2: เอามันห้ามโย้หลังอันนี้ใกล้ไป
0: ใกล้ไปหรือเปล่า
2: จะได้เล่นไหมคน
0: ตึงขาขวาประมาณนี้คางติดกับคิวคางติดกับคิวอ่ะฮะอย่าลืมมือค่ะมือต้องอย่างนี้มือต้องวางแล้วก็งอขึ้นมาแขนซ้ายต้องงอไม่ตึงค่ะงอต้องให้สบายสบายที่สุดเหมือนอย่างนี้เนี่ยอย่าแบบนี
2: ้
0: ต้องแบบนี้ขับขยับตัวเข้ามาเอาใหม่ขาเมื่อยไหมคือถ้าสมมติคนที่ไม่เป็นเลยอ่ะเรามาฝึกตั้งแต่เบสิกอ่ะวันแรกก็เมื่อยมากๆ
2: รู้สึกเลยว่าหรือว่ามันไม่ต้องมีใช้กล้ามเนื้ออะไรเยอะจริงๆใช้เยอะมากเหมือนกัน
0: มันแค่ช่วงแรก
2: ช่วงแรกใช่ไหม
0: ลองแทงลูกเป่าลงหลุมก่อนขวาซ้ายขาซ้ายออกมานิดนึงค่ะโทษนะครับโอเคตัวโยค่ะเอาใหม่ยืนใหม่ไม่ให้ตัวโยแบบนี้จับคิวต้องจดกับลูกขาวประมาณนี้ด้วยนะคะพี่ต้องจับคิวแบบนี้โอเคติดราวนมนะค่อยๆสาว1 2เอ้ยมีแรงอยู่ถือว่ามีแรงอยู่ต้องใช้เวลา
2: ก็จะได้ยิงก็คือหมดแรงตอนท้ายถูกแล้วแหละ
0: พี่รู้ไหมว่าตอนหนูฝึกครั้งแรกอ่ะพ่อหนูให้สาวเขาเรียกว่าสาวลงอย่างเช่นแบบทำอย่างเงี้ย
2: ไปเรื่อย
0: ๆสาวคิวใช่ทำเรื่อยๆวันละพันรอบเห็นปากขวดโซดาใช่ไหมคะหนูสาวห้ามโดนปากขวดโซดาอยู่อย่างนั้นอ่ะวันละพันรอบ
2: ไม่ถึงว่างปากขวดโซดาไว้อย่างเงี้ยหรอ
0: ใช่
2: ถึงเก่งขนาดนี้ไง
0: ค่ะก็มันค่อนข้างที่จะต้องใช้เวลาแต่พี่ก็เป็นเร็วเหมือนกันนะ
2: เดี๋ยวก็ต้องทำมันต้องทำไปเรื่อยๆเนาะของมันต
0: ้
2: อง
0: ฝึ
2: กก็ถือว่าถ้าเดี๋ยวเราต้องคงต้องแบบเตือนกันเรื่อยๆนะเวลาเข้าท่ายืน
0: ฝึกท่าก่อนใช่ฝึกท่าก่อนอันดับแรก
2: สมมติว่าถ้าสมมติว่าพอเรายืนถูกต้องแล้วเบสิกท่ายืนเราถูกต้องแล้วสเต็ปต่อไปมันคือต้องทำอะไร
0: แทงลูกเป่าลงหลุม
2: อย่างเดียวเลย
0: ใช่ค่ะแทงให้ลงหลุมมันเหมือนกับส่วนตัวหนูนะคะเหมือนฝึกกับว่าแทงให้มันดูว่ามีแรงขนาดไหนอ่ะการส่งถูกไหมอะไรอย่างเงี้ย
2: เป็นเรื่องของการใช้แรงการฝึกการลงน้ำหนัก
0: ใช่ค่ะใช่ไหม
2: คร
0: ับ
2: ว่าลูก
0: ฝึกให้มันมีแรงก่อน
2: เท่าไหร
0: ่เพราะว่าคนที่ฝึกครั้งแรกอ่ะอย่างพี่ฝึกครั้งแรกมันอาจจะยังไม่ค่อยมีแรงแล้วยิ่งถ้าไปแทงสองลูกอ่ะมันจะต้องเอาแรงลงหลุมด้วยอ่ะมันก็ค่อนข้างที่จะแบบต้องแบบใช้มีหนักมีเบามีปานกลางอะไรเงี้ย
2: ก็คือเรื่องระยะอีกใช่ไหมครับอันนี้ก็คือเป็นสเต็ป2คือฝึก
0: แทงลูกเป่า
2: ลูกเป่าให้เข้าหลุมอย่างเดียว
0: ใช่
2: เดี๋ยวลองอีกสักลูก
0: โย่ไปค่ะ
2: เดี๋ยว
0: ขาซ้ายโอเคคางติดคิวค่ะแขนซ้ายอย่าตึงนะ
1: แขนซ้ายต้องงออ่า

0: สะพานมือต้อง
1: ประมาณนั้น
0: ได้ได้อยู่เก่งค่ะถือว่าได้อยู
2: ่ยากเหมือนกันนะพอมันเป็นท่าที่แบบปกติพอเล่นแบบผูอ่ะมันก็มัวๆก็แบบป้องๆๆๆแล้วแต
0: ่สนุกเกอร์เข้าแค่ตรงนี้ก็ไม่ลงแล้วมันต้องประมาณนี
2: ้
0: แต่ผูอ่ะเข้าตรงนี้ก็ลงตรงนี้ก็ลงเบาๆก็ลงอะไรเง
2: ี้
0: ย
2: แล้วจริงความสนุกของมันคืออะไร
0: สนุกเกอร์เหรอคะถ้าเป็นคนนอกก็อาจจะใช้เวลานานที่อยู่ในเกมเล่นสังสรรค์กับเพื่อนแต่ถ้าเป็นนักกีฬาหนูมองว่ามันให้อะไรหลายๆอย่างมันมีให้การคิดก่อนทำการวางแผนแล้วก็สมาธิใช่มันฝึกตรงนี
2: ้ต้องเป็นคนใจเย็นมากเลยเนี่ย
0: ใช่จากที่ใจร้อนหรือคนที่แบบ
2: ก็พอมาเล่นก็ใจเย็นลง
0: ใช่ค่ะมันต้องใจเย็นเพื่อจะต้องพัฒนาตัวเองให้มันระดับนึง
2: เพราะตะกี้ก่อนที่จะเจอกันนะนั่งแทงไม่ลงสักทีจะแบบเลิกเล่นละปกติเป็นคนแบบใจร้อนเนี่ยเป็นคนแบบมันต้องคามดาวต้องแบบช้าๆอะไรเงี้ยไม่งั้นจะแบบสติแตกมีอะไรต้องฝึกไหมเบสิกนอกเหนือจากท่ายืนแล้วก็เป็นการฝึกยิงลูกเปล่าๆให้เข้าหลุมมันมีเบสิกอะไรที่แบบต้องฝึกอีก
0: จริงๆแล้วมันมีรายละเอียดเยอะมากเลยค่ะอย่างเช่นถ้าสมมติพี่แทงลูกเปล่าลงหลุมได้แล้วพี่ก็ต้องมาเริ่มจากแทงลูกพวกเนี้ยลงหลุม
2: ต่อกัน
0: อย่างเงี้ยง่ายก่อนแล้วหลังจากนั้นถ้าพี่ตรงนี้แม่นยำแล้วมันก็จะขยับมาเป็นการแทงอย่าง
2: น
0: ี้มุมหลุมยาวมันก็จะระยะไกลมากกว่าเดิ
2: มก็จะมีลูกที่เราต้องปีนอะไรอย่างงี้ด้วยป่ะ
0: ใช่มีเวลาแข่งเจอทุกอย่าง
2: ให้ใบพัดโชว์สักลูก
0: ได้
2: ตรงง่ายมากแล้วลูกไหนที่ยากที่สุด
0: ยากที่สุดจริงๆสนุกเกอร์มันยากทุกลูกแต่ที่เขาจะแบบว่าลงกันแล้วตบมือกันอ่ะก็จะเป็นลูกไกลๆลงปุ๊บเข้าเบรกได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะมันเป็นแบบลูกที่แบบช็อตที่แบบเซเลชั่นอ
2: ่
0: ะ
2: สมมติอันนี้คือลูกยาก
0: อ่ะฮะอ่ะฮะ
2: การจะเล่นให้เก่งมันมีปัจจัยอะไรบ้างที่แบบเราต้องมีอ่ะ
0: หลายอย่างนะเล่นให้เก่งนี่มันต้องแบบสมาธิจินตนาการ
2: ไอ้อย่างสมมุติว่าพอพูดคําว่าจินตนาการแล้วน่าสนใจมากเลยว่าทําไมเราต้องจินตนาการใช่มั้ยว่าถ้าสมมุติเราจะยิงไปตรงนี้มันจะไปชนกับอะไรหรือว่าม ันคือการวาดภาพไปก่อน
0: ใช่ค่ะใช่
2: เดี๋ยวก่อนตะกี้ที่พี่พัดบอกว่าแบบการยิงลูกขาวใช่มั้ยมันสามารถคอนโทรล
0: ได
2: ้มันแปลว่าอะไรอ่ะเราสามารถบังคับมันได
0: ้
2: หรอ
0: ได้ค่ะสมมุติเนี่ยลูกเนี้ยหนูจะแทงให้ขาวหยุดอยู่แค่ตรงแดงหรือว่าต้องจดประมาณนี้ก็หยุดแล้วใช่
2: แล้วที่บอกว่าถ้าสมมติจะให้ขาวมันถอยหลังเนี่ย
0: ก็ต้องต่ำกว่านั้นเดี๋ยวเรามาเรียนรู้กันไหม
2: ได
0: ้ขาวมันเป็นลูกกลมๆค่ะพี่อาจเห็นนาฬิกาใช่ไหมคะมันจะเป็นแบบนั้น1ถึง12
2: อ่
0: ะฮะแต่มันจะใช้ข้างลูกซึ่งมันจะไซส์ขาวส่วนใหญ่สนุกเกอร์เขาจะใช้นี่ตรงกลาง
2: อ๋อขึ้นมาอย่าง
0: ท้ายบนลงล่างข้างบนคือ12นาฬิกาตรงข้างล่างสุดคือ6นาฬิกา6นาฬิกาก็คือพี่สามารถทำให้ขาวถอยได้เริ่มข้างล่างก่อน6นาฬิกา
2: โอ้ my god
0: ใช่ขาวมันจะทำงานแต่ละจุดมันจะทำงานไม่เหมือนกัน
2: มันไม่ใช่ยิงอะไรเนาะมันมีทุกอย่างมันมีการแบบ
0: เราต้องรู้ด้วยว่าจุดขาวคอนโทรลยังไงลูกแบบนี้ต้องใช้จุดแบบไหน
2: แล้วจุดมันต่างกันนิดเดียวเองเน
0: า
2: ะ
0: ใช่มันต้องใช้ความชำนาญแล้วก็ความบอกความรู้สึกด้วยอย่างโฟลโล่ตอนแรกที่หนูทำให้ดูก็คือขาวมันจะวิ่งไปข้างหน้าอย่างนี้จุดที่จะทำให้หยุดอยู่ตรงแทนที่อ่ะมันก็มีจุดของมัน
2: กลางเหรอ
0: ไม่ประมาณจุด B ประมาณนี้พี่ลองไหม
2: ลองเหรอ
0: โอเคเดี๋ยวยื่นใหม่มันต้องอย่างนี้ค่ะตรงทุกอย่างตรงไปอย่างนี้
2: ทุกอย่างตรงเหรออ
0: ่าเหมือนขาขวาพี่อาจจะทำให้โยนะพี่อาจต้องยืนขาขวาไปประมาณซ้ายใช่เวลาสาวพี่อาจต้องสาวอย่างนี้

0: ดึงอย่างนี้ดึงอย่างนี้แล้วก็ส่ง
1: ตรงตรง
0: ใช่ไหมใช่จริงๆมันต้องสาวลมก่อนแหละมันลงอย่างนี้ไม่ได้มันเหมือนแบบอะไรสักอย่างอะ
1: พี่อ
0: า
1: ร์ต
0: ใช่พี่อาร์ตต้องติดทุกอย่างเลยติดราวนมติดคาง
1: ยากจริงด้วยทุกคน
0: พร้อมที่จะยากๆยัง
1: ยิงระยะใกล้เหรอ
0: ใช่พี่บอกอยากยากมานี่มานี่เลย
1: หลุมนู้น
0: หลุมนู้นค่ะเดี๋ยวซะฝนหัวคิวก่อนค่ะ
1: ฝนทำไมเอาจริงฝนตามที่เขาฝนนะไม่ได้รู้สึกว่าแบบ
0: เพราะว่าถ้ามันไม่ฝน
1: มันดูต้องทำอ่ะ
0: มันดูต้องทำอ๋อ
1: ไม่ได้เข้าใจหรอว่าฝน
0: โอ้โหมันไม่ได้เนี่ยถ้าสมมติพี่ไม่ฝนพี่ก็จะเกิดแบบนี้ขึ้นอย่างนี้
1: อ๋อมันแป๊บมันแบบ
0: ใช่เพราะพี่มีฝนหัว
1: ก็เห็นเวลาเล่นเขาทำแล้วมันดูเท่ดีก็เลยทำเป็นแบบ
0: ใช่เหมือนหนูตอนเด็กอะ
1: อย่างงี้ได้ไหม
0: โอเคโอเคคิวเข้าไปใกล้ๆโอเค
1: แต่มันห้ามโดนใช่ไหม
0: ห้ามโดนใช่
1: ถ้าโดนคือฟาวล์
0: ฟาวล์ค่ะเฮ้ยใกล้อยู่เข้านี
1: ่เข้านี
0: ่ถือว่าใกล้เคียงมองยากไหมคะพอระยะมันหลุมมันไกลขึ้น
1: มันมองยากขึ้นแต่ว่าเหมือนพอสนามมันไกลอ่ะพอมันไกลแล้วเราไม่รู้ว่าเราต้อง
0: หลุมประมาณไหน
1: ใช่
0: งั้นเทคนิคง่ายๆเลยหลุมมันอยู่ตรงนู้นใช่ไหม
1: ครับ
0: พี่ย่อหลุมมาอยู่นี
1: ่
0: แทงให้มัน
1: จินตนาการว่าหลุมอยู่ตรงนี้
0: เพื่อที่จะทำให้ตัวเองแบบรู้สึกว่าง่ายขึ้นเหมือนเปลี่ยน mindset ตัวเอง
1: โอเค
0: โอเคท่าดีขึ้นแต่ท่ามันคงขึ้นนะ
1: ท่าม
0: ันคงขึ้นแต่อาจจะต้องมาปรับเรื่องการเหลี่ยมแทงอะไรแทง
1: อันนี้คืออ
0: ย่างเงี้ยเขาเรียกว่าเหลี่ยมเต็มใบเต็มใบก็คือขาวจะกระทบกับแดงลูกนี้ที่จองหลุมอ่ะคือเต็มใบอันนี้เขาเรียกเต็มใบถ้าขาวมาอยู่ตรงนี้เขาเรียกว่า 3/43ส่วน4ก็คือบางกว่าเต็มใบนิดนึงพี่อาจก็ต้องมาดูตามข่าวค่ะเนี่ยเห็นไหมมันแค่เปลี่ยนมุมถ้าอยู่ตรงนี้เขาเรียกว่า1ส่วน2เขียบไหมอันนี้เขาเรียกว่ามันก็จะบางกว่าอีกนิดนึง
1: ครับ
0: ส่วนนี้ปุ๊บมาอยู่ตรงนี้ปุ๊บขาวไปกระทบตรงนั้นมันก็จะบางเลยก็คือ1ส่วน4เหลี่ยมก็จะมีแค่นี้เราต้องมองเหลี่ยมให้เป็นดูเหลี่ยมให้ออกก่อนอันดับแรกด้วย
1: ว่าเราจะใช้เหลี่ยมไหน
0: ใช่3ส่วน4มาดูเหลี่ยมปุ๊บเดินมาตรงขาวตาจ้องที่เหลี่ยมไว
1: ้มันมีเหลี่ยมอีกมากมายที่ยากกว่านี้
0: ใช่มันก็จะมีบางเหลี่ยมที่จะต้องแบบเขาเรียกว่าเช็ดหักคออ
1: ๋อที่แบบว่ามัน
0: ตุ๊บใช่มันแบบมันต้องทำอ่ะอันนี้ก็จะแบบ
1: บางเป็นขวัญเขาเรียกขวัญตา
0: เพราะว่าเหลี่ยมมันอยู่ตรงนี้ถูกไหมคะแต่ขาวมันแบบทะยังมากมันก็ต้องบางมาก
1: ๆเรียกว่าต้องมีอาวุธให้ครอบ
0: ต้องเล่นให้ได้ทุกๆใช่
1: แล้วก็เลือกใช้ให้ถูกต้องด้วย
0: ใช่ค่ะ
1: เหมือนเราต้องมีอาวุธให้ครบก่อนเหมือนมีคัมภีร์รูปแบบนี้ใช่ไหมมันไม่ได้แปลว่ารู้แล้วจะทำได้อย่างเดียวต้องเลือกให้ถูกกับจังหวะรูปที่เราจะเล่นด้วย
0: แล้วก็ต้องรู้จากการคอนโทรล
1: น้ำหนัก
0: ขาวน้ำหนักดีๆด้วยเพราะถ้าสมมติเราคอนโทรลขาวไม่ดีมันก็จะแบบกลายเป็นผิดแผนไปหมดเลย อะไรอย่างเงี้ยค่ะ
1: เข้าใจแล้วจริงเป็นกีฬาที่มันแบบอย่างที่บอกวางแผน imagination แล้วก็ดีเทลมากๆในการแบบ
0: ใช่รายละเอียด
1: เข้าใจแล้วถึงบอกว่าเล่นได้ทุกคนเล่นได้แต่เล่นให้เก่งอะยาก
0: ใช
1: ่ซึ่งจริงๆมันก็ได้เรียนรู้นะแต่ถามว่าแบบนำไปใช้ได้เลยวันนี้ก็คงยากอยู่ดีเพราะว่ามันคือครั้งแรกแต่ว่าอย่างน้อยเราได้เห็นเราได้เข้าใจเบื้องต้นว่าอ๋อวิธีการเล่นจริงๆแล้วดีเทลของมันเทคนิคของมันความลึกของมันเนี่ยมันมีเยอะมากก็เลยรู้สึกว่าวันนี้แบบได้เห็นอีกมิตินึงเหมือนเปิดโลกผมดีกว่าเกี่ยวกับสโนว์เกอร์ว่าโหกว่าที่แบบคนที่เขาเล่นเป็นนักกีฬาเราเล่นได้เก่งขนาดเนี้ยเขาต้องทุ่มเทกับมันขนาดไหนโอเคครับไปพัดถึงเวลาที่เราต้องมาเล่นเกมอันนี้เขาเรียกว่าเป็นเกม6
0: แดง
1: 6แดงใช่ไหมครับงั้นเดี๋ยวเริ่มกันเลยใครเริ่มก่อนดี
0: เดี๋ยวหนูเปิดให้แล้วกัน
1: โอเคจะได้มีชีวิตในการเล่นต่อ
0: โอ้ทำให้พี่อาจแบบแทงได้ในระยะสั้นๆก่อนเพราะเราเสยคิวขึ้น

0: นี่พี่อาจต้องใช้เล็บใช้เล็บยาวตัวนี
1: ้ต้องไหม
0: ง่ายไหม
1: ง่ายไหม
0: มันรู้สึกว่ามันแบบสาวได้สบายสบายจับอันนั้นไว้ด้วยค่ะตรงนี้ให้ตรงกับเขาได้ไหมตรงไหมเอ้ยแทงแรงมากเลยเดี๋ยวระวังโดนออกก่อน

0: แต่สนุกเกอร์ส่วนใหญ่เขาแบบไม่ค่อยเบิ้ลกัน
1: เจ็บไหมอ้าวมือมันฝืดอ่ะ

0: เขาไม่ได้ใช้เบสิกที่หนูสอนเลย
1: แล้วการที่แบบได้เห็นว่าแบบนักกีฬาสนุกเกอร์หญิงเนี่ยเก่งมากในประเทศเรามีแบบคนที่ได้แรงระดับโลกอะไรเงี้ยก็รู้สึกว่าชีวิตเขาแบบน่าสนใจแล้ววันนี้พอได้มาเจอน้องใบพัดได้มาพูดคุยก็รู้สึกว่าโหจริงๆแล้วแบบกว่าที่เขาจะก้าวมาสู่การเป็นนักกีฬาสนุกเกอร์มืออาชีพจนไปถึงระดับโลกได้เนี่ยมันมีสิ่งที่เขาต้องแลกหรือมันเป็นสิ่งที่เขาต้องแบบเสียสละหรือทุ่มเทเพื่อให้ได้มาถึงจุดณปัจจุบันที่เขาอยู่แต่เหมือนอยากรู้ว่าจุดเปลี่ยนที่แบบทำให้เราตัดสินใจที่จะดันตัวเองมาเป็นแบบนักกีฬาอาชีพเนี่ยมันเริ่มได้ยังไง
0: คงเป็นการที่คุณพ่อเขาแบบว่าอยากให้เราเล่นกีฬานี้จริงจังแล้วก็ส่งแข่งทุกรายการอย่างเช่นไม่ว่าจะเป็นรายการในสมาคมหรือว่าตามโต๊ะทั่วไปที่เขาจัดการแข่งขันอะไรเงี้ยก็ร่วมสนุกกับเขาด้วยพอมันยิ่งมีแบบนั้นอะทำให้การปะทะการชนะมันมากขึ้นมันก็เลยทำให้เรารู้สึกแบบว่าเราต้องเก่งกว่านี้เราต้องดีกว่านี้เราอยากจะชนะบ้างอะไรเงี้ยแรกๆที่พ่อส่งแข่งอะก็คือแพ้แบบเกมศูนย์แบบไม่ชนะใครเลยจนกระทั่งแบบว่าไม่ได้ดิเราต้องชนะบ้างอ่ะเราต้องรู้จักคำว่าชนะได้แล้วก็มันก็เลยทำให้
1: เราแบบแล้วอย่างจุดไหนที่ใบพัดแบบเด็กกับครอบครัวตัดสินใจว่าเฮ้ยเรามาเดินเส้นทางสู่การเป็นแบบนักกีฬาสนุกเกอร์อาชีพเลยดีกว่าด้วยการแบบให้ฟูลไทม์กับการซ้อมเลยอ่ะมันคือช่วงเวลาไหนนะที่แบบตัดสินใจว่างั้นเราแบบหยุดเรียนกันก่อนดีกว่าอะไรเงี้ย
0: ตอนอายุ13จะขึ้นม.1ตอนนั้นอยู่ในระหว่างที่แบบพ่อแม่คิดอยู่ว่าจะเอายังไงส่วนใหญ่แม่จะไม่ค่อยเท่าไหร่แต่คือพ่อจะแบบตัดสินใจเลยว่าโอเคเดี๋ยวออกจากโรงเรียนนะแล้วก็มาซ้อมเต็มที่เลยให้เวลาตัวเอง2ปีถ้า2ปีไม่ได้อะไรค่อยกลับไปเรียนใหม่ด้วยความที่หนูตอนนั้นอะรู้สึกว่าคลั่งกับสนุกเกอร์ด้วยอยากจะซ้อมทุกวันอะไรอย่างเงี้ยมันก็เลยรู้สึกว่าเฮ้ยพ่อเขาอยากให้เราออกอะเขาต้องมองเห็นอะไรบางอย่างในตัวเราสิเขาต้องเชื่อมั่นในตัวเราสิว่าเราทำได้เราก็เลยบวกกับอยากพิสูจน์ตัวเองด้วยให้เวลาตัวเองปี2ปีมันไม่เสียหายเลยค่ะ

0: ก็เลยแบบโอเคป้าว่าไงโอเคหนูออกมาเต็มที่ซ้อมทุกวันเต็มที่อัด12ชั่วโมง10ชั่วโมงเงี้ยออกมาจากโรงเรียนได้ปีนึงหนูได้แชมป์6แดงโลกแชมป์6แดงโลกของผู้หญิงแล้วที่แบบอายุน้อยที่สุดใช
1: ่เฮ้ยคนลุกเลยอ่ะ
0: ใช
1: ่สิ่งที่ทำให้เราอยู่กับสนุกเกอร์ได้ถึงแบบ2ปีมันคืออะไรเราหลงไหลอะไรในกีฬาชนิดนี
0: ้คงเป็นการที่ทุกครั้งที่ตัวเองแข่งแล้วตัวเองรู้สึกว่าชนะตัวเองได้กีฬาสนุกเกอร์มันเป็นกีฬาที่แบบว่าใช้ความเงียบเล่นสู้กับตัวเองซะส่วนใหญ่แล้วก็ทุกครั้งที่ไม่ว่าเราจะไปแข่งแล้วก็เราจะแทงแย่ขนาดไหนแต่วันนั้นเราสามารถทำให้ตัวเองชนะได้มันเป็นอะไรที่แบบว่าเก่งขึ้นในระดับหนึ่งแล้วมันค่ะมันเป็นการพัฒนาทักษะ
1: เป้าหมายคืออยากให้กีฬาเนี้ยมันไปอยู่จุดไหนในประเทศนี้ภาพที่ใหญ่ที่สุดแล้วกันที่อยากเห็น
0: หนูรู้สึกว่าทุกวันนี้ถามว่ารู้จักสนุกเกอร์ไหมบางคนเขายังไม่รู้รู้จักแต่เขาไม่รู้ว่ามันเป็นยังไง มันยังไม่ทั่วถึงเท่ากับฟุตบอลหรือว่าแบดอะไรเงี้ยอันนั้นคือพอพูดแบดปุ๊บเขารู้ว่าเล่นยังไงฟุตบอลเตะยังไงกีฬาเนี้ยมันยังแบบไม่มีการโฆษณามากพอแล้วก็อาจจะติดที่พ.ร.บ.การพนันเพราะว่าทุกวันนี้สนุกเกอร์ยังเป็นพ.ร.บ.การพนันอยู่แล้วอะไรหลายๆอย่างอะถ้ามันจะพัฒนาวงการนี้มันต้องมีการขอสปอนเซอร์ซึ่งการขอสปอนเซอร์มันต้องไม่มีพรบการพนันนี่คะเพราะว่าบางทีสปอนเซอร์นั้นอะเขาก็อาจจะแบบว่าก
1: ฎหมาย
0: ใช่เขาอาจจะไปสมัครสนับสนุนกีฬาอื่นไม่ดีกว่าหรอที่แบบไม่มีการพรบใช่ก็อยากจะให้ผู้
1: มีอำนาจ
0: ผู้มีอำนาจอะช่วยพิจารณาในเรื่องนี้ด้วยค่ะแล้วก็มันจะเป็นผลดีให้กับนักกีฬาทุกๆคนด้วยซึ่งแบบคนที่แบบอยากจะไปแข่งขันรายการอื่นๆเขาจะแบบสามารถไปขอ
1: มีทุนทรัพย์มีสปอนเซอร์ในการ
0: ไปขอสปอนเซอร์ได้ง่ายมากขึ้นแล้วก็หนูเชื่อว่าถ้าเป็นแบบนั้นนะคะเมืองไทยเราจะเห็นเด็กๆให้ความสนใจสนุกเกอร์มากกว่านี
1: ้ต้องมีสักวันเราต้องมีความหวังเอาไว
0: ้
1: สู้ต่อไปวันนี้ขอบคุณมากเลยครับได้พาขอบคุณมากเลยสนุกมากว
0: ัน
1: นี้ก็วันนี้เอาจริงรู้สึกมันเป็นอีกครั้งนึงนะที่ได้มาเล่นกีฬาแล้วก็ได้มาสัมผัสเรื่องราวชีวิตของแบบนักกีฬาที่เอาจริงมันก็อินสปายตัวเราเหมือนกันแล้วก็หวังว่าแบบวันนี้ทุกคนที่ได้ดูเทปเนี้ยก็จะได้อินสปิเรชันหรือได้แบบแรงบันดาลใจกำลังใจหรือแพชชั่นบางอย่างของน้องใบพัดที่แบบส่งต่อมาให้ทุกคนนะครับสำหรับตัวผมแฮปปี้แล้วก็ดีใจมากๆที่ได้มาเล่นสนุกเกอร์แล้วก็ได้มาคุยกับน้องใบพัดแล้วก็หวังทุกคนจะแฮปปี้แล้วก็ได้แรงบันดาลใจเหมือนกันครับ

0: ู้ทันและรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบต่างๆที่เกิดขึ้นตามการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคปัจจุบันไปกับน้อง DLTV ปกป้องยิ่งฟ้าอะตอมและต้นกล้าในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบการ์ตูน
1: ต้นเพื่อนใหม่จากนอกโลก
2: นายคือใครเนี่ย
1: ฉันชื่อ DLTV
2: ดูด้านสิกิ่งไม้มันลอยมาตามน้ำไกลๆนู่นล่ะ
1: ฉันขอค้นหาข้อมูลก่อนนะพลังแห่งความคิด
2: โอ้โหมีพลังสิด้วยด้วยนะ
0: ออกอากาศช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครั้งที่1เวลา 11:30 นถึงเวลา 12:00 นและออกอากาศซ้ำครั้งที่2ในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 18:06 นถึงเวลา 18:30 นวันเสาร์และวันอาทิตย์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 6ออกอากาศเวลา 5:30 นถึงเวลา 18:00 นและออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 นถึงเวลา 20:00 นช่อง DLTV 7-9 ออกอากาศเวลา 5:30 นถึงเวลา 18:00 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 20:35 นถึงเวลา 21:00 นและช่อง DLTV

ี 10-12 ออกอากาศเวลา 5:45 น.ถึงเวลา 6:00 น.และออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือ 19:30 น.ถึงเวลา 20:00 น.ร่วมรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติทั้ง30ตอนไปกับเราได้ทางช่อง DLTV และทางเว็บไซต์ www.dltv.ac.th

0: เอ็กซ์เรย์ห้องตรวจซีรีส์ที่จะพาคุณผู้ชมไปเห็นการทำงานของเราคุณหมอถึงในห้องตรวจและเรื่องแรกเป็นเรื่องความกังวลใจของคุณผู้หญิงที่อยากมีใบหน้าใสผู้สูงวัยที่เกิดอาการเคืองตาคันตาและมีน้ำตาไหลอย่านิ่งนอนใจเพราะโรคต้อกำลังจะมาเยือนและเรื่องสุดท้ายสำหรับน้องๆนักเรียนที่เกิดอาการปวดไหล่การปวดนี้อาจนำไปสู่การปวดที่หนักขึ้นในอนาคตป้องกันไว้ก่อนดีที่สุดแต่จะป้องกันได้อย่างไรต้องติดตามชมในรายการของเราวันนี้ครับ
1: วันนี้มาหาหมอเพราะว่าเป็นปัญหาหน้าเกิดกระขึ้นที่หน้าค่ะบริเวณโหนกแก้มแถวนี้ค่ะเป็นมานานแล้วค่ะอาจจะเป็นเพราะว่าเป็นกรรมพันธุ์ด้วยค่ะเพราะว่าคุณแม่ก็มีตรงนี้ก็เลยทำให้ตัวเองก็มีแล้วก็บวกกับตากแดดหน้าโดนแดดบ่อยก็เลยอยากจะมาปรึกษาหมอค่ะว่ามันเกิดขึ้นเพราะอะไรแล้วมีวิธีรักษายังไงอะค่ะอันนี้ก็กลัวเจ้ากระเนี่ยค่ะมันจะลามขึ้นมากกว่านี้ทำให้เห็นเด่นชัดกว่านี้เกิดปัญหาค่ะเวลาพบปะผู้คนอย่างเงี้ยจะรู้สึกไม่มั่นใจไม่สบายใจอะค่ะ
2: กระที่คุณกังวลเนี่ยคือตรงเม็ดไหนเหรอคะ
1: ช่วงบริเวณเนี้ยค่ะ
2: ค่ะโอเค
1: มันจะขึ้นเยอะ
2: ค่ะอันนี้เป็นตั้งแต่อายุเท่าไหร่คะ
1: เป็นตั้งแต่วัยรุ่นนะคะอาจจะเป็นเพราะกรรมพันธุ์หรือเปล่าอันนี้ไม่แน่ใจเพราะว่าคุณแม่ก็เป็น
2: ค่ะ
3: เข้มขึ้นไหมฮะ
1: เข้มขึ้นค่ะ
3: เข้มขึ้นด้วยแต่ดูก็ไม่เยอะนะครับ
2: ใช่ค่ะคือกระอย่างเงี้ยค่ะเราเรียกว่าเป็นกระแดดหรือเรียกง่ายๆเป็นกระตื้น
3: ไม่ใช่กระลึก
2: ไม่ใช่กระลึกค่ะคือกระในขณะที่กระลึกเนี่ยจะเป็นเฉพาะบริเวณโหนกแก้ม2ข้างกระตื้นหรือเป็นกระแดดเนี่ยจะกระจายอยู่ทั่วๆไปบริเวณใบหน้าโดยเฉพาะบริเวณที่โดนแสงแดดมากกว่าที่อื่นเพราะฉะนั้นไม่แปลกเลยที่จะเห็นเป็นพาดผ่านอยู่ตรงครึ่งใบหน้าจริงๆบนจมูกก็อาจจะพอเห็นบ้าง
3: การเกิดกระขึ้นมาแบบนี้ฮะมันเกิดเป็นเพราะอะไรฮะเพราะกรรมพันธุ์หรือว่าแต่ละคนได้มาไม่เหมือนกันจะมีป้องกัน
2: มันเป็นการตอบสนองของเซลล์ผิวของเราต่อการโดนแดด
3: ค
2: ือปกติเนี่ยการที่ผิวเราคล้ำขึ้นเนี่ยมันเป็นกลไกในการป้องกันการทำลายจากแดดอย่างนึงเวลาที่เราโดนแดดปุ๊บผิวเราถึงคล้ำขึ้นเพราะฉะนั้นเนี่ยไอ

0: ุดกระเนี้ยมันเป็นแค่การสร้างเม็ดสีเพียงแต่แทนที่มันจะสร้างแบบเขาเรียกว่าสร้างแบบกระจายทั่วไปมันเกิดการสร้างชนิดที่เป็นกลุ่มๆแล้วก็ถึงเห็นว่ามันเป็นจุดๆกระตื้นเนี่ยมีวิธีการรักษาอยู่2อันเท่าที่ทำได้นะคะอันแรกเราสามารถใช้กรดที่มีความเข้มข้นสูงๆเนี่ยจี้ไปตามตำแหน่งที่เป็นกระแล้วมันก็จะเกิดตกสะเก็ดแล้วก็หลุดได้
1: แบบที่เขารับจี้กันแถวตลาดอะไรที่มีงั้นเหรอ
0: ใช่ค่ะคือกรดกลุ่มนั้นเนี่ยเท่าที่ทราบเนี่ยเขามักจะเอาพวกกรดราคาถูกพวกแบตเตอรี่รถยนต
1: ์น้ำกรด
0: มาใช้ใช่ค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยกรดพวกนี้มันควบคุมความลึกไม่ได
1: ้
0: คือบางทีจี้ไปหรือจี้โดยคนที่ไม่ชำนาญเนี่ยมันก็จี้ลึกจนกลายเป็นแผลเป็นก็มีเหมือนกันมาหลายรายแต่ในกรณีของทางการแพทย์ทำเนี่ยเราจะใช้กรดชนิดที่เป็นกรดผลไม้ที่มีความเข้มข้นสูงหน่อยแล้วก็มาจิ้มเป็นจุดเล็กๆนะคะข้อดีของการทำวิธีนี้ก็คือว่ามันง่ายเร็วคือหลังทำก็ใช้เวลาประมาณสัก5นาทีทั้งหมดเนี่ยก็เสร็จละ
1: เหรอทั้งหมดนี่เลยเหรอครับ5นาท
0: ีใช่ค่ะประมาณ5นาท
1: ีเร็วมาก
0: แล้วก็หลังทำก็จะตกสะเก็ดเป็นจุดดำๆสีเข้มขึ้นแล้วก็จะค่อยๆหลุดไปภายในระยะเวลาประมาณสักหมอว่าอาทิตย์นึงก็หลุดหมดแต่ข้อเสียก็คือว่าต้องทำซ้ำบ่อยๆเพราะว่าเนื่องจากอย่างที่ว่าพอมันเป็นกรดอย่างเงี้ยจี้ไปบางทีหลุดบ้างไม่หลุดบ้างก็ต้องมาทำซ้ำหรือบางทีถ้าเกิดสมมติว่ายังเหลืออยู่กระมันก็ขึ้นกลับมาใหม่ได
1: ้แต่อันที่หลุดไปแล้วจะกลับขึ้นมาใหม่ที
0: ถ้าหลุดไม่หมดก็บางทีก็ขึ้นกลับมาใหม่ได้
1: แต่ถ้าหลุดหมดแล้วก็จะไม่ขึ้น
0: ใช่แต่ถ้าสมมติว่าเราโดนแดดอีกก็ขึ้นกลับมาใหม่ได
1: ้มีโอกาสอยู่ดี
0: ใช่เพราะฉะนั้นต้องทำแบบหลายครั้งมากในคนกลุ่มที่เลือกอย่างนี้กว่าจะน่าจะเกลี้ยงนะคะอีกวิธีนึงที่ทำได้คือเราใช้เลเซอร์นะคะการทำเลเซอร์เนี่ยจะใช้เลเซอร์ที่มีฤทธิ์ในการกำจัดเซลล์เม็ดสีอย่างเดียวเท่านั้นซึ่งการทำเลเซอร์เนี่ยข้อดีของมันคือกระลักษณะแบบนี้หมอว่าทำครั้งหนึ่งเนี่ยหายไปประมาณ 90% ค่อนข้างได้ผลค่อนข้างดี
1: เพราะมันอยู่ตื้น
0: เพราะมันอยู่ตื้นค่ะแล้วก็สามารถกำจัดออกไปได้ง่ายคือทำครั้งหนึ่งก็เห็นชัดว่าหน้าเกลี้ยงขึ้นอย่างมากข้อเสียของการทำเลเซอร์ก็คือคุณต้องหลบแดดเพราะว่ามันจะทำให้หน้าเป็นสะเก็ดเป็นแผลถ้าไปโดนแดดในช่วงประมาณสัก 1-2 สัปดาห์หลังจากการทำเนี่ยมันอาจจะทำให้เกิดรอยดำจากการทำเลเซอร์ตามมาได้
2: ค่ะ
1: อริยาจะเลือกยังไงตัดสินใจไงดีครับ
2: ก็อยากจะทำเป็นเลเซอร์มากกว่า
0: ค่ะค่ะคราวนี้หมอขออนุญาตอธิบายขั้นตอนในการทำเลเซอร์ก่อนนะคะคราวนี้ในกรณีที่คุณอริยาเนี่ยอยากจะทำเลเซอร์เต็มพื้นที่นะคะหมอก็จะมีการใช้ เหมือนกับดินสอที่ลบได้นะคะวาดพื้นที่ที่เดี๋ยวเราจะทำเลเซอร์กันเสร็จแล้วเนี่ยจะมาปิดยาชาค่ะจะทายาชาตรงพื้นที่ที่เราจะทำเลเซอร์รอยาชาออกฤทธิ์ประมาณ1ชั่วโมงหลังจากนั้นเนี่ยเราก็จะทำเลเซอร์ในระหว่างที่เราทำเลเซอร์เนี่ยคุณอริยาอาจจะต้องถูกปิดตาเนื่องจากแสงเลเซอร์ที่จะกำจัดเซลล์เม็ดสีเนี่ยมันจะเป็นอันตรายกับลูกตาเราได้
1: หมอครับเครื่องนี้ก็ต้องมีแว่นซึ่งหน้าตาไม่เหมือนเครื่องอื่นๆเลย
0: ใช่ค่ะก็คือเลเซอร์ส่วนใหญ่เนี่ยแว่นแต่ละเครื่องจะเฉพาะเจาะจงกันเป็นเครื่องต่อเครื่องเพราะฉะนั้นเนี่ยเป็นหน้าที่ความรับผิดชอบของที่จะทำเลเซอร์ว่าจะต้องเช็คว่าทุกคนเนี่ยมีแว่นแล้วก็ป้องกันรวมถึงตัวคนไข้ด้วยเพราะว่าเลเซอร์ที่จะเอาไว้ใช้สำหรับกำจัดเซลล์เม็ดสีเนี่ยมันก็สามารถทำลายเม็ดสีที่อยู่ในจอประสาทตาได
1: ้
0: ถ้าเกิดยิงแล้วคนไข้ไม่ได้โปรเทคดีคนไข้จะตาบอดได
1: ้
0: ค่ะ
1: อันนี้เป็นกระแบบตื้น
0: แบบตื้นค่ะอันนี้นี่ยิงแค่แบบครั้งเดียวก็น่าจะหมด
1: แล้วก็ทายาชามาเรียบร้อย
0: ใช่ค่ะขอทดลองเทสนิดนึงนะคะเป็นไงคะโอเคไหมคะ
1: เจ็บไหม
0: เจ
1: ็
0: บไหมคะ
1: เห็นไหมคร
0: ับ เนี่ยค่ะเดี๋ยวหลังจากยิงก็จะเห็นเป็นเนี่ยค่ะมันจะมีจุดเป็นสีขาวๆขึ้น
1: อ๋อใช่ครับ
0: หลังทำเนี่ยก็จะเกิดเห็นจุดเป็นจุดสีขาวๆก่อนช่วงประมาณสัก10นาทีแรกหลังจากนั้นทุกจุดสีขาวจะเปลี่ยนกลายเป็นสะเก็ดสีดำๆดำๆสีจะเข้มขึ้นกว่ากระจริงไม่ต้องตกใจอันนี้เรื่องปกติ
2: ค่ะ
0: หลังจากนั้นสะเก็ดพวกนี้จะหลุดล่อนไปภายในเวลาประมาณ1อาทิตย์หลังจากสะเก็ดหลุดก็จะเห็นเลยว่าผิวใต้สะเก็ดที่มันซ่อนอยู่เนี่ยเป็นสีขาวบางทีอาจจะขาวกว่าผิวที่อยู่ทั่วไปของเราก็ได้แต่ในที่สุดประมาณไม่เกินสักเดือนนึงสีผิวทั้งหมดก็จะกลืนกันไปเองจะเห็นว่าเนี่ยจะเริ่มเป็นสะเก็ดเห็นเร็วมากเลยเนี่ยค่ะขึ้นเป็นสะเก็ดเป็นจุดดำดำดำดำดำดำเข้มขึ้นพวกนี้ก็จะตกสะเก็ดแล้วก็จะหลุดไปรอบๆแผลจะเห็นเป็นสีแดงแดงอย่างเงี้ยค่ะก็คือปฏิกิริยาหลังจากที่ถูกยิงสะเก็ดพวกนี้จะหลุดไปภายในระยะเวลาประมาณสักไม่เกิน7วันอย่างเดิมนะคะหลบแดดแล้วก็พวกนี้เนี่ยไม่โดนน้ำสักวันนึงนะคะแล้วเราก็จะให้ทายา

0: านไปนานประมาณ2สัปดาห์ค่ะรู้สึกว่าหน้าตัวเองโอเคขึ้นใสขึ้นมีคนทักมากขึ้นว่าไปทำอะไรมาทำไมดูโอเคอะไรอย่างเงี้ยค่ะส่วนตัวก็พึงพอใจกับผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นนะคะเพราะว่าหน้าใสขึ้นก็พยายามเดินหลีกเลี่ยงแดดหลบแดดค่ะทาครีมกันแดดทุกเช้านะคะเพื่อที่จะไม่ให้กระบนหน้าหนูกลับขึ้นมาอีกค่ะ
1: มาตรวจตาน้ำตาไหลแล้วระเคืองตาเราคิดว่าเนี่ยจะเป็นต้อหรือจะเป็นอะไรลูกเราคันคิดว่าเราโดนฝุ่นโดนแดดอะไรอย่างเงี้ย
2: อาการของเราเป็นยังไงครับคุณป้าครับ
1: ตามันพอจะมีน้ำตาไหลอะไรเงี้ยแล้วคัน
3: เนาะเนี่ยเป็นคุณป้าเป็นมานานเท่าไหร่แล้วคะ
1: ประมาณเดือน
3: ประมาณสัก1เดือนนะคะมีคันตาน้ำตาไหลตาแดงเป็นข้างไหนคะคุณป้า
1: เป็นทั้ง2ตา
3: เป็นทั้ง2ตานะ
1: ตอนแรกก็ไม่เป็นนะคราวนี้เราทำบ้าน
3: ทำบ้าน
1: ขี้ฝุ่นอะไรเงี้ย
3: พอโดนขี้ฝุ่นก็รู้สึกจะเคืองก็คือมันจะเป็นปัจจัยที่ทำให้คนไข้มีอาการเหล่านี
2: ้ฝุ่นแสงนี่มีไหม
3: แสงแดดก็เป็นตัวหนึ่งค่ะที่ทำให้เกิดอาการเคืองตาหรือว่ารู้สึกแสบตาได้เนาะคุณป้านะแล้วนอกจากที่มันแบบเคืองๆคันๆอย่างเงี้ยคุณป้ามีอาการอย่างอื่นด้วยไหมคะตามัวหรืออะไรมีไหมคะ
1: มี
3: มัวด้วยใช่ไหมคะคือก็ชัดบ้างเป็นบางช่วงที่น้ำตาไหล
2: ไออาการที่น้ำตาไหลนี่มันเกิดจากอะไรครับคุณหมอครับ
3: จริงๆแล้วค่ะน้ำตาไหลจริงๆมันเกิดขึ้นได้จาก2สาเหตุใหญ่ๆก็คือ1ก็คือมันมีการระคายเคืองที่ตาแล้วมันก็มีน้ำตาไหลออกมาแต่อย่างที่2ก็คือน้ำตามันออกมาปกติเนี่ยค่ะแต่ว่าท่อน้ำตาที่จะเรนน้ำตาออกเนี่ยมันตันท่อน้ำตาเนี่ยปกติมันจะเชื่อมกับตรงหัวตาเนี่ยเข้าไปที่จมูก
2: ครับ
3: ค่ะคือถ้าเกิดว่าคนที่อายุมากเนี่ยเนื้อเยื่อที่อยู่รอบเนี่ยมันหย่อนมันจะทำให้ท่อที่เคยกลวงเนี่ยค่ะมันตีตันลงมาเพราะไม่มีเนื้อเยื่อที่มันตึงแล้วดึงให้มันโป่งอยู
2: ่
3: พอมันตันนานๆเนี่ยมันก็จะติดกันไปเลยค่ะน้ำก็จะไหลเข้าลงสู่จมูกไม่ได้มันก็จะเอ่อตามตา
1: แล้วเนี่ยมันจะเกี่ยวไหมอย่างที่มันมีเยื่อแดงๆตาเน
3: ี่ยอันนี้ก็เกี่ยวเหมือนกันค่ะเพราะว่าอันนี้คือที่เราเห็นลักษณะแบบนี้คือต้อลมอันนี้คือข้างนี้คือต้อลมนะคะส่วนข้างนี้คือต้อเนื้อ
2: แสดงว่าคุณหมอดูก็รู้เลยฝั่งนึงเป็นต้อลมฝั่งนึงเป็นต้อเนื้อ
3: ใช่ค่ะ
2: มันเป็นแยกข้างแบบนี้ได้ด้วยเหรอครับ
3: จริงๆแล้วต้อลมกับต้อเนื้อเนี่ยกลไกการเกิดเนี่ยคือเกิดจากการที่มันโดนแสงแดดหรือว่าภาวะฝุ่นหรืออะไรก็ตามที่มันระคายเคืองมาเป็นระยะเวลานานๆแล้วทำให้เยื่อบุตาเนี่ยมันผิดปกติไปเกิดจากการระคายเคืองซ้ำๆแล้วซ้ำอีกนะคะก็เกิดอย่างของคุณป้าเนี่ยถ้าเกิดสังเกตด้วยตาเปล่าอย่างเงี้ยค่ะยังไม่ต้องไปตรวจด้วยเครื่องก็จะเห็นว่าตาของแกข้างซ้ายเนี่ยมันจะมีเหมือนวุ้นๆที่ตรงตาขาวอย่างเงี้ยคือต้อลมปกติมันจะเรียบดีค่ะแต่ถ้าเกิดว่าเป็นต้อลมเนี่ยมันก็จะเป็นวุ้นๆขึ้นมาเนื้อนูนๆพวกนี้มันจะแดงง่ายค่ะเวลาโดนฝุ่นโดนลมปัจจัยอะไรก็แล้วแต่ที่ทำให้ระคายเคืองค่ะส่วนต้อเนื้อก็ถ้าเกิดวันนี้ดูด้วยตาเปล่าก็เห็นแล้วค่ะว่ามันคืบเข้าไปในตาดำถ้าเมื่อไหร่ก็ตามที่เห็นเป็นแผ่นเนื้อที่คืบเข้าไปในตาดำก็จะเรียกว่าต้อเนื
2: ้ออ๋อก็คืออาการเดียวกันแต่แสดงว่าต้อลมเนี่ยมันเกิดจากตาขาวก่อน
3: ค่ะ
2: นะครับแต่เมื่อเกิดจากตาขาวแล้วอักเสบมากเข้าพัฒนาไปลามก็ไปถึงตาดำจะกลายเป็นต้อเนื้อ
3: ใช่ค่ะค่ะเดี๋ยวต่อไปก็จะเป็นการวัดสายตาค่ะก็ใช้คุณป้าอ่านตัวเลขจากชาร์ตอันนี้นะคะแล้วก็จะมีเครื่องมือที่คุณกิฟต์ถืออยู่ก็จะเป็นเครื่องมือที่ใช้ปิดตาวัดทีละข้างนะคะเดี๋ยวคุณป้าลองอ่านเลยค่ะตัวเลขตั้งแต่แถวแรกลงมา
1: 9 4 6 0 5
2: ครับ
1: 2 8 3 9 4 5 3 2 5 9 3 4 9 5 8 5 3 0 2 5 0 4 8 3 5 2 9 4อะไรอ่ะ

0: ห้าศูนย์ป่ะหรือแปดศูนย
1: ์ไม่เป็นไรครับคุณป้าย
2: เดาได้ค่ะเดาได้ค่ะ
1: มาทัดต่อไป
0: ห้าสามเก้าสองห้าได้แล้ว
1: มองไม่เห็นแล้ว
2: ทีนี้ต่อไปก
1: ็
2: ให้มองผ่านรูเข็มเล็กๆ
3: เดี๋ยวผมจะปิดนี้นะฮะ
2: ค่ะปิดลงมาแล้วก็คุณป้า
3: เหมือนเดิมครับ
1: เป็นยังไงบ้างครับสำหรับคุณป้า
2: ก็ของคุณป้าเนี่ยน่าจะมีปัญหาหาเรื่องสั้นยาวเอียง อะไรก็ไม่รู้ละเดี๋ยวต้องมาวัดต้องมาตรวจเพิ่มเติมดูเพราะว่าคุณป้าสามารถอ่านได้ถึงบรรทัดประมาณหนึ่งอะค่ะแล้วก็พอใส่ไอ้พินโฮเนี่ยหรือรูเข็มอ่านค
1: ุ
2: ณป้าอ่านออกมาได้อีกประมาณอีกเกือบบรรทัดกว่าเลยนะคะ
1: อันนี้คือการทดสอบในเบื้องต้นแต่ทีนี้ก็จะมาดูอีกทีว่าในเรื่องละเอียดขึ้นละโดยใช้เครื่องมือต่อไปนะครับตอนนี้เรากำลังจะทำอะไรต่อไปครับคุณหมอ
2: ก็จะตรวจด้วยเครื่องมือที่หมอตาต้องมีทุกคนนะคะก็คือใช้กล้องตัวนี้ก็จะขยายนะคะทำให้เห็นลูกตาได้ชัดขึ้นแล้วก็ทำให้เรามองเห็นไปถึงข้างในจอตาได้เลยนะคะ
1: ด้วยเครื่องนี้นะฮะ
2: ใช่ค่ะก็คือตาข้างเห็นไหมคะว่ามันมีขยายออกมาค่อนข้างใหญ่มากนะคะแล้วก็นี่คือตาข้างที่คุณป้าเนี่ยมีต้อเนื้อตอนนี้แสงที่หมอส่องอยู่ตรงหัวของต้อเนื้อพอดีนะคะจะเห็นว่ามันลามเข้ามาในตาดำของคุณป้านะคะ
1: ครับ
2: นี่เห็นนะคะมองลึกเข้าไปตรงนี้เป็นม่านตาแล้วก็จะเห็นข้างในเนี่ยของคุณป้าเนี่ยมีต้อกระจกด้วยเล็กน้อยนะคะเริ่มเป็น
1: อ๋อที่สะท้อนออกมาเล็กๆนั่นนะครับ
2: ใช่ค่ะที่ตรงกลางรูม่านตานะคะ
1: ครับ
2: สิ่งที่อยู่ด้านหลังรูม่านตาก็คือต้อกระจกก็คือเลนตาซึ่งของป้าเนี่ยมีขุ่นขึ้นมาเล็กน้อยส่วนตรงนี้ก็จะเป็นรูเปิดของ
1: ท่อ
2: น้ำตานะคะซึ่งตอนนี้ที่ดูรูก็ไม่มีปัญหาอะไรค่ะไม่ได้มีอาการอุดตันอะไรนะคะจะเห็นว่าตาเนี่ยมีเส้นเลือดที่ขยายขึ้นมาค่ะแดงขึ้นมาเล็กน้อยอันนี้ก็จะเป็นลักษณะของการอักเสบของต้อเนื้อนะคะทำให้คุณป้าเคืองได้นะคะอื่นๆที่จะดูก็คือดูลักษณะของน้ำตาของคุณป้าเนี่ยจะเห็นว่าบริเวณขอบตาล่างนะคะจะมีแนวเหมือนแนวแหววๆขึ้นมาเป็นน้ำตาเนี่ยค่ะ
1: ครับ
2: ตรงนี้นะคะปกติแล้วมันควรจะเยอะกว่านี้ของคุณป้าก็มีลักษณะของตาแห้งด้วยคือน้ำตาค่อนข้างน้อยนะคะพวกนี้ก็จะเคืองได้ง่ายส่วนทางหางตาเนี่ยของคุณป้าจะเห็นว่ามีเส้นเลือดใหญ่ตรงนี้ใช่ไหมคะ
1: ครับ
2: แล้วก็มีลักษณะตาขาวที่ไม่เรียบนักอันนี้ก็จะเป็นลักษณะของต้อลมตาข้างซ้ายคุณป้าก็มีอาการเคืองด้วยจะเห็นว่าเห็นไหมคะว่าตาขาวของป้าเนี่ยไม่ได้เรียบๆลงไป
1: มันจะนูนๆขึ้นมา
2: ใช่ค่ะจะมีลักษณะเป็นเนื้อวุ้นๆขึ้นมาแล้วก็มีเส้นเลือดแดงเนี่ยใหญ่ๆอยู่แถวเนี้ยนะคะขยายตัวขึ้นมาก็เป็นการอักเสบ
1: ปกติในตาเส้นเลือดในตาขาวเนี่ยมันจะไม่ชัดขนาดนี้ใช่ไหม
2: ใช่ค่ะอันนี้ชัดขึ้น
1: คุณหมอครับอาการของคุณป้าเนี่ยจะว่าไปแล้วก็ยังถือว่ายังไม่แรงเท่าไหร่นะครับเป็นอาการแค่เริ่มต้นใช่ไหมครับ
2: ค่ะก็คือจริงๆแล้วกลุ่มคนไข้แบบนี้ค่ะจะแบ่งออกเป็นการรักษาจะแบ่งออกเป็น2อย่างก
1: ็
2: คือการใช้ยาก็จะเป็นการใช้ยาหยอดตาเพื่อลดการระคายเคืองกับอีกแบบก็คือการผ่าตัดซึ่งก็ต้องมีข้อบ่งชี้นะคะข้อบ่งชี้ในการผ่าตัดก็คือถ้าต้อเนื้อเนี่ยมันลามเข้ามาจนบังการมองเห็นนะคะอันนี้ก็เป็นข้อบ่งชี้ที่เราต้องลอกมันออกนะคะก็คือมันต้องลามมาบังตรงกลางของตาดำเลยล่ะค่ะไม่ใช่ว่าแค่อยู่ขอบขอบ
1: แต่ของคุณป้ายังอยู่ขอบขอบ
2: ค่ะยังอยู่ขอบขอบค่ะยังไม่ถึงตรงกลางตาเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณป้าก็ไม่ต้องยังไม่จำเป็นที่จะต้องผ่าตัดนะคะการใช้ยาก็จะเป็นการใช้ยาตามอาการเนี่ยคุณป้าตอนนี้มีปัญหาเรื่องเคืองตาใช่ไหมคะเราก็จะให้ยาที่ลดอาการเคืองลดอาการแดงอักเสบค่ะ
1: แต่อะไรอย่างนี้ถามเผื่อคุณผู้ชมทางบ้าน
2: ค่ะ
1: อย่างของคุณป้าที่เราได้พูดคุยเนี่ยคุณป้าเขามีอาการผิดปกติทางการมองเห็นเนี่ยประมาณเดือนเดียวเท่านั้นเองแล้วเขาก็มาหาคุณหมอถ้าเกิดสมมติว่ายังนิ่งนอนใจเป็นไปเรื่อยๆไม่หาเป็นปีหลายปีเข้าผลที่เกิดขึ้นมันจะเป็นอะไรฮะมันจะเป็นไปมากกว่าคุณป้าไหมครับ
2: ใช่ก็มีโอกาสที่มันจะเป็นไปได้มากกว่านี้คือมันถ้ามันคืบขึ้นมาตรงกลางอะค่ะต่อให้เราผ่าตัดลอกมันออกเนี่ยมันก็จะยังมีแผลเป็นของรอยที่เนื้อมันเกาะอยู่อะค่ะอยู่บนตาดำอยู่ดีเพราะฉะนั้นเนี่ยมาเร็วก็จะดีกว่า
1: ใครที่มีอาการนะครับอย่างที่คุณป้าระคายเคืองน้ำตาเริ่มไหลอักเสบเนี่ยควรจะมาหาหมอแต่เนิ่น
2: ๆใช่ค่ะ
1: นะครับเพื่อการรักษาที่ดีขึ้น
2: ค่ะ
1: นะครับแล้วอย่างคุณป้านี่ก็แค่หยอดตาไม่ต้องผ่าตัด
2: ค่ะคุณป้าเริ่มมีสายตายาวนิดหน่อยนะคะก็สามารถตัดแว่นใส่ได้คุณป้าก็จะชัดขึ้นไม่ต้องเพ่งถ้าเพ่งมากมันก็จะยิ่งน้ำตาไหลว่าตามันจะแห้งเวลามันเบิกตาต้องเพ่งใช่ไหมคะ
1: คุณหมอครับแล้วอย่างของคุณป้าเนี่ยก็คือไม่น่าเป็นห่วงในกรณีถ้าเกิดสมมติรักษาไปแล้วเนี่ยมีโอกาสกลับมาเป็นอีกได้ไหมครับ
2: ถ้าเกิดว่าในกรณีที่ทำการผ่าตัดไปแล้วค่ะก็มีโอกาสที่จะกลับมาเป็นซ้ำได้อีกเหมือนกัน
1: มันขึ้นอยู่กับอะไรครับ
2: ถ้ายังต้องโดนปัจจัยเสี่ยงอย่างคือแสงแดดมันก็จะเป็นการระคายเคืองและทำให้เนื้อเนี่ยที่มันเดิมมันสงบดีอยู่แล้วเนี่ยโตขึ้นมาใหม่ได้
1: อ
2: ๋
1: อได้ใหม่
2: ได้ค่ะ
1: นะครับและสำหรับคุณผู้ชมบ้านที่ยังไม่ได้มีอาการแบบนี
2: ้ค่ะ
1: เขาจะมีวิธีการป้องกันตัวในการที่จะเป็นต้อเนี่ยเขาคนจะมีวิธีไหนในการป้องกันครับ
2: ค่ะก็อย่างที่บอกค่ะป้องกันที่ปัจจัยเลยละกันปัจจัยที่ทำให้เกิดก็คือแสงแดดค่ะก็พยายามใส่แว่นกันแดดตลอดนะคะเวลาเราถึงเวลาเราเป็นคนเมืองเนี่ยขับรถอยู่ในรถเนี่ยก็ต้องใส่แว่นกันแดดด้วยนะคะ
1: คือบางคนอาจจะเข้าใจว่าแหมใส่เป็นแฟชั่น
2: ค่ะ
1: แต่จริงๆแล้วมันป้องกันดวงตาของเรา
2: ใช่ค่ะดวงตา
1: แต่ก็ต้องเลือกแว่นตาด้วยนะ
2: ใช่ค่ะ
1: นะครับเลือกแว่นตาเลือกเลนส์ที่มันกันรังสี UV ได้จริงๆ
2: ใช่ค่ะอันนี้สำคัญมากเหมือนกัน
1: ถ้างั้นเดี๋ยวคุณป้าก็ต้องใส่ยาหยอดตาใส่แว่นตาตัดแว่นนะครับจะได้ไม่กลับมาเป็นอีกวันนี้ขอบคุณคุณหมอมากๆเลยนะครับที่มาให้ข้อมูลเกี่ยวกับคุณป้าขอบคุณครับขอบคุณคุณป้าครับ
2: สวัสดีค่ะ

0: วันนี้ที่หนูมาหาหมอก็มีอาการปวดตรงช่วงบ่าค่ะแล้วก็แบบจะลามแบบช้าๆมาตรงแขนหน่อยๆแต่นานๆทีค่ะเดินไปอยู่ดีอย่างเงี้ยแขนฝั่งนี้ก็จะค่อยลงมาค่ะก็ไม่แน่ใจว่าสาเหตุนี้เกิดมาจากจุดไหนอะ
1: สวัสดีครับคุณหมอครับ
2: สวัสดีคร
1: ับ สวัสดีครับนะครับต้องถามน้องก่อนนะครับวันนี้น้องมีอาการอะไรถึงมาพบคุณหมอครับ
0: เจ็บตรงช่วงนี้ค่ะแล้วก็ไหล่ข้างนี้ก็จะห้อยลงอะค่ะเวลาตอนนอนก็ขยับตัวไม่ได้นอนหงายได้อย่างเดียวค่ะเพราะว่ามันปวด
2: เป็นมากี่วันแล้วครับ
0: ได้ 2-3 วันแล้วค่ะ
2: 2-3 วันแล้วก่อนปวดเนี่ยพอจะสังเกตได้ไหมว่าไปทำอะไรเข้าซ้ำซากหนักๆมาก
0: ๆน่าจะเป็นทำตรงช่วงทำงานก็จะยกของอะค่ะก็จะเป็นแบบพวกโหลแก้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะเป็นกล่อง
1: คือเจ็บมาก่อนยกของหรือเปล่าหรือว่าหลังจากที่เรายกของมันก็เจ็บมา
0: เจ็บมาก่อนก่อนหน้านั้นค
2: ่ะแล้วหนูปวดตรงนี้ตรงไหนอีกตรงนี้ที่ไหนอีกมีที่ไหนอีกไห
0: มหน้าตรง
2: ๆแล้วแขนไม่ปวดไม่ปวดไม่ชาไม่ปวดปวดไหม
0: รู้สึกชาๆค่ะ
2: รู้สึกแปลกๆเหรอ
0: แปลก
2: ๆหนูก้มคอสิคะมีอาการอะไรไหมเงยคอสิคะมีไหมไม่มีหันซ้ายหันขวามีอาการอะไรไหมคะไม่มีเอียงเอียงอีกข้างนึงมีอาการอะไรไหม
0: ปวดตรงนี้หน่อยนึง
2: ปวดหน่อยนึงแขนนี้ยกแขน

0: นี่ที่หมอจับนี่หนูมีอาการอะไรไหมจ๊ะ
1: มีค่ะข้างนี
2: ้ปวดนะข้างนี้
0: ข้างนี้เป็นยังไงนะ
1: ก็แบบปวดหนูค่ะ
0: ปวดที่หมอบีบอยู่เหรอแล้วข้างขวาปวดไหม
1: ไม
0: ่ตรงนี
1: ้ข้างนี
0: ้เป็นไหม
2: เป็น
0: อันนี้เป็นตำแหน่งของกล้ามเนื้อบ่านะกล้ามเนื้อบ่าเนี่ยก็เป็นกล้ามเนื้อที่ช่วยพยุงหัวไหล่แล้วมาที่คอนะเป็นกล้ามเนื้อที่ขึงอยู่ระหว่างนี
2: ้
0: นะเพราะฉะนั้นถ้าเราต้องใช้สายตาใช้คอใช้หัวหรือใช้แขนที่มันเกินกำลังมันก็จะมีอาการ
2: เส้น
0: ปวดได
2: ้แล้วการแบกกระเป๋าเป้ที่อยู่กระเป๋าหนักๆของเด็กนักเรียนในวัยเรียนแบบนี้นะครับ
0: คือถ้าหนักเกินจะเป็นเรื่องการบาดเจ็บเลย
2: ฉีกขาดอันนั้นคือกล้ามเนื้อฉีกขาด
0: เจ็บชัดเจนนะแต่กรณีซึ่งแบบอยู่ๆก็เจ็บขึ้นมาอันนี้ก็มักจะเป็นเรื่องการสะสม
2: ใช้กล้ามเนื้อเส้นนั้นอยู่เป็นเวลานานสะสมใช้หนักอยู่เป็นประจำ
0: ครับ
2: เป็นไปได้ไหมครับที่น้องไม่ขลาเนี่ยหลับสนิทเลยไม่พลิกตัวเลยนอนทับอยู่ท่าเดิมเนี่ยเลยเจ็บกล้ามเนื้อเส้นนี้เป็นไปได้ไหม
0: ก็เป็นไปได้คือถ้าเป็นลักษณะเช่นนี้คือเช้าตื่นขึ้นมาปุ๊บเมื่อวานยังดีๆแล้วอันนี้ตื่นขึ้นมาตอนเช้าปวดที่ชาวบ้านเรามักจะบอกว่าตกหมอนตื่นเช้าขึ้นมาปวดคอ
2: ก็
0: เลยนึกว่าตกหมอน
2: จริงๆ
0: ความจริงอาจจะไม่ได้ตกหมอนเรายังอยู่บนหมอนตลอด
2: จะอยู่ท่าเดียวทั้งคืน
0: อยู่

0: ถ้าดี
1: เส้นตรงนี้มันก็เลยยึดตลอดเวลาทั้งคืน
0: ครับ
1: หลายคนบอกว่าเนี่ยคำว่าปวดเส้นที่ชาวบ้านเขาเรียกกันกับเส้นในภาษาของคุณหมอเนี่ยมันแตกต่างกันยังไงครับ
0: คือ
1: เส้นกับกล้ามเนื้อเนี่ย
0: โดยง่ายๆคือตำแหน่งที่เป็นกล้ามเนื้ออย่างเงี้ยนะฮะตำแหน่งที่เป็นกล้ามตรงเนี้ยมันเป็นกล้ามเนื
1: ้อ
0: ตรงนี้ก็เป็นกล้ามเนื้อตรงนี้ก็เป็นกล้ามเนื
1: ้อนะคือปวดตามพวกกล้ามเนื้อก็คือ
0: ตาม
1: กล้ามเนื้อ
0: ตามกายวิภาค
1: ครับ
0: คือปวดตามเส้นประสาทมันก็จะปวดไปตามแนวที่เส้นประสาทนั้นวิ่งไปให้ความรู้สึกเรา
1: อ๋อมันจะปั๊บแป๊บไปเลย
0: เช่นถ้าเป็นเส้นประสาทคอเนี่ยอาจจะเริ่มปวดตั้งแต่คอร้าวลงมาที่หัวไหล่ลงมาที่แขนลงมาที่ปลายแขนบางคนลงมาถึงนิ้วมือไม่ว่าจะเป็นนิ้วไหนก็แล้ว
1: ปลายนิ้ว
0: ตามแนวของเส้นประสาทที่สำคัญครับ ถ้าปวดเส้นประสาทเป็นจากเส้นประสาทอาจจะมีอาการชาแบบชาตลอด
1: ชาตลอด
0: ชาตลอดเวลา
1: ชาเป็นหายหายนี่ไม่ใช่
0: เป็นหายมักจะไม่ใช่
1: แต่ฟังดูแล้วอาการมันก็ใกล้เคียงกันทางที่ดีควรจะมาให้คุณหมอตรวจดีกว่า
0: ถ้าสะดวกควรเป็นเช่นนั้น
1: แต่สำหรับน้องเมฆลาได้ปกติดี
0: คือปวดตำแหน่ง ที่เป็นกล้ามเนื้ออันที่หนึ่งหนูต้องไปหลีกเลี่ยงเหตุนะถ้าเราไปทำอะไรนานๆซ้ำซาก
1: กิจกรรมเดิม
0: ๆเราก็ต้องทำสักครู่สักชั่วครู่นะครึ่งชั่วโมง15นาทีเราต้องละเราต้องเปลี่ยนแล้วมันก็จะได้ไม่เกิดความปวดล้าสะสมนะประการที่สองหนูกดนวดตัวเองได้นะเอามือเนี้ยแล้วก็กดลงไปตรงตำแหน่งที่เจ็บๆนะพอรู้สึกตื้อๆหนักๆอ่ะหนูกดเองสิสี่นิ้วกดลงไปกดลงไปโดนไหม
2: โดน
0: โดนกดลงไปด้วยน้ำหนักที่พอสมควรรู้สึกตื้อๆไม่ถึงกระเจ็บนะกดค้างไว้อึ๊บประมาณ 5-10 วินาทีแล้วหนูก็คลายผ่อนอันนี้เป็นการนวดตัวเอง
1: คือเป็นกล้ามเนื้อส่วนนั้น
0: ครับ
1: นะครับ
0: นะประการที่3ดึงยืดหนูนี่หนูเอามือจับหัวมุมตรงนี้แล้วหนูก็ดึงมาอย่างนี้ตึงไหมตึงที่เจ็บไหมเป็นยังไง
1: ตึงยังฮะอันนี้เจ็บแล้วตึงเส้นที่เจ็บแล้วใช่ไหมครับ
2: มันก็เริ่มเจ็บแล้วค่ะ
1: เริ่ม
0: หนูก็ดูทิศทางนะว่าหนูจะดึงเฉียงมาอย่างนี้หรือหนูจะเอียงลงข้างหน้าหน่อยนึงดูว่าให้มันโดนจุดที่
1: ปวด
0: ที่หนูปวดตรงเนี้ยแล้วหนูก็ดึงยืดค้างเอาไว
1: ้
0: นะสัก10วินาทีช่วงนี้ถ้าปวดเป็นที่รบกวนกินพาราเซตามอลได้แล้วก็ทำอย่างที่หมอบอก3ประการอาการก็จะคลายไปแล้วถ้าหนูไปทำอะไรก็ไม่รู้ซ้ำซากอยู่นั่นแหละนะสนุกเพลิดเพลินรู้อีกทีปวดอีกแล้วหนูก็จะปวดอยู่เรื่อย
1: ๆนะฮะวันนี้ก็ต้องขอบคุณคุณหมอนะครับที่มาร่วมพูดคุยวินิจฉัยอาการปวดของน้องเมฆลานะครับขอบคุณน้องเมฆลาด้วยนะครับขอบคุณครับคุณหมอครับ
0: ครับขอบคุณครับสวัสดีครับ
1: ครับ

0: เอ็กซเรย์ห้องตรวจวันนี้จะพาคุณผู้ชมไปเห็นการทำงานของคุณหมอถึงในห้องตรวจกันเลยครับการนอนกรนเสียงดังเป็นเวลานานร่วมกับมีอาการภูมิแพ้อาจส่งผลให้เกิดภาวะหยุดหายใจขณะหลับก็เป็นได้สาวๆที่อยู่ดีๆก็มีผื่นขึ้นที่หน้าทั้งคันทั้งแสบไม่ต้องกังวลวันนี้มีทางออกแน่นอนครับและหากคุณเป็นคนหนึ่งที่ปวดหลังจนร้าวลงขาเป็นเวลานานๆอย่าปล่อยทิ้งไว้รักษาก่อนโอกาสหายเป็นไปได้อย่างแน่นอนครับ
1: วันนี้มาหาหมอโรคนอนกรนค่ะเสียงดังมากเลยมันสามารถแบบกรนได้ภายในแบบเป็นชั่วโมงเลยค่ะสงสารลูกบางทีลูกนอนข้างๆแล้วแบบอาจจะแบบนอนไม่เต็มที่เพราะว่าเราอ้วนด้วยกระเป๋าไม่แน่ใจเหมือนกันนะคะเขาบอกว่าถ้านอนตะแคงแล้วจะไม่กรนแต่ก็นี่ก็ยังกรนเหมือนเดิมอะค่ะการหายใจแล้วก็หยุดหายใจไปโดยแบบฉับพลันอะไรอย่างเงี้ยค่ะเป็นภูมิแพ้อย่างเงี้ยมันจะมีผลแบบในลำคออะไรหรือเปล่า

0: ี้ยค่ะก็อยากเรียนรักษาตั้งแต่เริ่มต้นจนถึงแบบผ่าตัดเราก็ลองดูว่าโอเคหรือเปล่าอะไรเงี้ยค่ะ
1: มันเป็นมานานไหมแล้วมันมีอาการอะไรบ้างฮะ
0: นานค่ะเป็นแบบเสียงดังมากเลยค่ะก็คือจะแบบอยู่ข้างล่างเนี้ยสามารถได้ยินนะคะ
2: นอนชั้น2ข้าง
0: ใช่ค่ะ
2: ข้างล่างได้ยิน
1: แล้วนอนหลับดีไหมครับ
0: นอนหลับดีค่ะไม่มีปัญหาเรื่องแบบนอนไม่พอเลยค่ะเวลาทำงานก็แบบทำงานแบบปกติดีค่ะ
1: ไม่ง่วงไม่อะไร
0: ไม่มีเลยค่ะ
1: ปกตินอนกี่โมงตื่นกี่โมง
0: ประมาณ3ทุ่มตื่นตีห้าค่ะ
1: 3ทุ่มตื่นตีห้าแล้วกลางคืนตื่นบ้างไหม
0: ไม่มีเลยค่ะ
1: มีโรคอะไรอย่างอื่นไหมฮะ
0: เพิ่งไปตรวจเมื่อเจอความดันนะคะ
1: ความดันสูง
0: ใช่ค่ะ
1: ทานยาหรือยังฮะ
0: หมอให้เริ่มทานประมาณเดือนนึงแล้วอะค่ะ
1: โรคอื่นมีไหม
0: ไม่มีค่ะ
1: แพ้ยาไหมครับ
0: ไม่มีค่ะ
1: ช่วงปีที่ผ่านมาน้ำหนักเท่าเดิมไหม
0: เพิ่มขึ้นค่ะ
1: เยอะไหมฮะ
0: ประมาณสัก 2-3 กิโล
1: 2-3 กิโลทานกาแฟทาน
0: ไม่ค่ะไม
1: ่เครื่องดื่มแอลกอฮอล์มีไหมฮะ
0: ไม่มีค่ะน้อยมากอาจจะแบบสังสรรค์อะไรเงี้ยค่ะ
2: มีอาทิตย์ละเท่าไหร่คร
0: ับโอ้โหปีนึงสักครั้ง2ครั้งค่ะ
2: ดื่มแอลกอฮอล์อะไรเงี้ยมีผลต่อการกลนครับ
1: มีผลแอลกอฮอล์นี่ทำให้กล้ามเนื้อในเนี้ยร่างกายเนี้ยหย่อนลงทางเดินหายใจก็หย่อนลงแล้วทำให้ระบบคลื่นสมองอะไรพวกนี้มันถูกกดงั้นอาการกลนหรือว่าหยุดหายใจก็อาจจะเยอะขึ้น
2: แล้วกาแฟครับ
1: กาแฟเนี่ยมันจะทำให้บดบังอาการเช่นบางคนง่วงตอนกลางวันเนี่ยแต่คือบางคนเป็นโรคแต่กินกาแฟไปเยอะเลยบอกว่าไม่ง่วงไม่อะไรเลยนะ
2: แต่
1: พอถามกินเข้าไป3แก้ววันหนึ่ง หรือว่าบางคืนตอนกลางคืนนอนแล้วหลับไม่ค่อยลึกหรือว่าปรากฏว่าไปกินตอนเย็นก็เลยกวนทำให้ลักษณะการนอนมันมีผลไม่ธรรมชาติหายใจจมูกโล่งไหม
0: เป็นภูมิแพ้ค่ะคือเป็นหวัดบ่อยมากคือเป็นหวัดแบบอาทิตย์นึงประมาณ 2-3 ครั้งอะไรอย่างเงี้ย
1: จมูกบ่อยนะ
0: ใช่ค่ะหายใจไม่ทันอะไรเงี้ยค่ะพูดอะไรเงี้ยค่ะเพื่อนจะซักตลอดเลยว่าเป็นหวัดตลอดเลยหรือเปล่าอะไรเงี้ยเพราะว่าเราพูดไม่เสียงมันจะแบบขึ้นจมูกค่ะ
1: แล้วรักษายังไงฮะ
0: ก็แบบปล่อยแล้วก็หายเองอะค่ะ
1: ไม่ได้ทำอะไร
0: ใช่ค่ะไม่ได้รักษาอะไร
1: โอเคคือตอนเนี้ยเราต้องเช็คดูนิดหนึ่งว่านอนกรนกับความดันเนี่ยมันเป็นกรนชนิดที่เกี่ยวไหมมันมีแบบที่ถ้าบางชนิดเป็นเยอะๆมันก็เกี่ยวนั่นเป็นเหตุผลที่ความสำคัญของโรคเนี้ยนอกจากเสียงดังรำคาญแล้วเนี่ยก
0: ็
1: คือเนี่ย
0: ความดัน
1: การเกิดผลแทรกซ้อนโรคอื่นตาม
2: แล้วอย่างนี้มาหาพ่ออะไร
0: กลัวว่าแบบนอนๆไปแล้วแบบหยุดหายใจอะไรเงี้ยค่ะสำคัญที่สุดคือเนี่ยกลัว
2: มีแฟนหรือยังครับ
0: มีแล้วค่ะ
2: แล้วแฟนนอนด้วยห้องเดียวกัน
0: ใช่แต่เขาตัวอ้วนนะคะแต่เขาไม่กรนนะคะก็เลยแบบสงสัยว่าทำไม
2: มากลที่เรากลแทนด้วย
1: เนี่ยเดี๋ยวผมขออนุญาตเรียนเชิญ
2: เกิดนั้นจันวิทย์ครับนี่กำลังทำอะไรครับจัน
1: ครับนี่คือการส่องกล้องทางเดินหายใจส่วนบนดูจมูกดูช่องคอธรรมดาไม่เจ็บนะฮะไม่ต้องกังวลนะครับเดี๋ยวผมจะแสดงให้ดูว่าดูด้วยกันก็ได้ว่าในจมูกเป็นยังไงนะครับชำเลืองดูได้นะนี่จะดูเข้าไปเห็นไหมฮะจมูกค่อนข้างจะบวมเลย
2: บวม
1: ใสเป็นลักษณะที่ของ
2: น้ำมูก
1: มีที่บอกว่ามีอาการคล้ายๆภูมิแพ้เนี่ยมันก็อย่างเงี้ยเนี่ยอย่างที่เมื่อกี้บอกว่ายังไม่ได้รักษาเห็นไหมฮะจมูกติดกับผนังเลยทางช่องหายใจนี่เข้าไปได้น้อยเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เป็นต้นเหตุอย่างนึงที่น่าจะทำให้นอนกรนได้ก็คือว่าในกรณีนี้ของคุณยุพดีเนี่ยก็คงจะมีความผิดปกติอย่างน้อยหนึ่งอย่างก็คือเรื่องจมูกก็เห็นชัดเจนว่าบวมใสก็เป็นลักษณะที่ค่อนข้างชัดของคนที่เป็นโรคภูมิแพ้แล้วยังไม่ได้รักษานั่นก็เรื่องที่หนึ่งนะครับเรื่องที่สองที่เราเจอก็คือว่าช่องคอเนี่ยค่อนข้างที่จะแคบหน่อยโดยเฉพาะอย่างยิ่งเนี่ยแถวคนลิ้นเนี่ยโอเคช่องคอนี่ก็ลิ้นไก่เพดานซึ่งอย่างนี้เนี่ยไม่ถือว่าเป็นผิดปกติอะไรมากอันนี้เดี๋ยวเราจะดูตรงหลังจมูกนะครับหายใจสบาย
2: จะลึกเข้าไปหน่อยนะคร
1: ับ สบายสบายเห็นไหมข้างบนลึกๆคือจมูกอยู่ข้างหลังเนี่ยก็ดูไม่มีก้อนไม่มีอะไรนะครับโอเค
2: ครับวันนี้มันเชื่อมกันแบบนี้เลยใช่ไหมคร
1: ับใช่จมูกกับคอเดี๋ยวเราดูตรงกล่องเสียงนะฮะขออนุญาตแลบลิ้นยาวๆนะครับสบายๆหายใจทางปาก
2: กล่องเสียงอยู่ไหนอาจารย
1: ์อ
2: ย่างนี้ครับ
1: อ
2: ย่างนี้
1: ใช่
2: ปิดมากเลยเหมือนเป็นลิ้นอีกทีเลย
1: มันลิ้น ลิ้นเนี่ยขนาดลิ้นจะเห็นว่าค่อนข้างใหญ่แล้วทำให้กล่องเสียงมันอยู่ข้างหลังเห็นฝาปิดกล่องเสียงนะฮะคือเมื่อกี้จะเห็นว่ามันแคบมากซึ่งเป็นลักษณะของคนที่เป็นนอนกรนมันจะเห็นได้ยากถ้าเป็นคนธรรมดาเนี่ยผมส่องเข้าไปนี่มันโล่งอะเพราะฉะนั้นเนี่ยลักษณะที่เราตรวจเจอเนี่ยแปลว่าตอนขนาดเราตื่นเนี่ยแล้วนั่งอยู่เนี่ยมันยังแคบเลยงั้นถ้าเรา

0: ทำให้การนอนกรนก็มีโอกาสที่จะมีเรื่องของหยุดหายใจร่วมด้วยนะครับสาเหตุอีกอย่างนึงส่วนที่ทำให้ช่องคอแคบด้วยอาจจะเป็นไขมันที่มาพอกแถวบริเวณคอนะฮะทีนี้ขั้นถัดไปเราจะทำอะไรก็ข้อที่หนึ่งคือเราก็ยังไม่ได้ต้องไปกังวลว่ามันจะมีอะไรกระฉุกเฉินกระทันหันอะไรคืออย่างนี้นะครับอันที่หนึ่งเนี่ยเดี๋ยวเราต้องตรวจทดสอบการนอนก่อนดูว่ามันเป็นชนิดไหนรุนแรงมากน้อยแค่ไหนมีขาดออกซิเจนไหมแล้วมีหยุดหายใจจริงหรือเปล่าเป็นชนิดไหนคุณภาพการนอนเป็นยังไงซึ่งเราต้องวัดออกซิเจนเลยตอนที่เราหลับจริงๆน
1: ะ
0: เราต้องตรวจคลื่นสมองตรวจการหายใจอันที่สองเนี่ยที่เราเริ่มทำได้เลยทันทีคือเราต้องตั้งเป้าหมายเลยว่าเราต้องลดน้ำหนักให้ได้
2: อาจารย์ครับและอย่างคุณยุพดีครับต้องลดน้ำหนักเท่าที่ดูที่ต้องลดประมาณกี่กิโลถึงจะมีการเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้น
0: ก็อย่างถ้าจะเห็นชัดเนี่ยสักประมาณอย่างน้อย
2: 10% อย่าง 10% ของน้ำหนักตัว
0: เช่นตอนนี้80กว่า
1: ก็
0: ต้องการอย่างน้อย 8-9 โลนี่คืออย่างน้อย
1: แล้วคุณหมอคะถ้าสมมุติว่าน้ำหนักได้อย่างเงี้ยมันจะมีผลกับการนอนคะเหมือนกับมันจะน้อยลงมั้ยคะ
0: น่าจะช่วยได้แต่จะช่วยถึงระดับไหนเนี่ยยังไม่สามารถพยากรณ์ได้ขนาดนั้นแต่ช่วยได้แน่ๆอย่างน้อยระดับหนึ่งแล้วก็ในส่วนของจมูกผมก็คงจะให้ยาพ่นจมูกไปใช
2: ้ระยะ
0: ใช้ในระยะอย่างน้อยก็ช่วงหนึ่ง
2: คนไข้เองเนี่ยพึ่งทางหมออย่างเดียวไม่ได้ก็ต้องแบบช่วยกันซึ่งกันและกัน
0: ถูกต้องการรักษาโรคแน่นอนว่าตัวคนไข้เองมีส่วนที่สำคัญต่อสุขภาพสุขภาพของแต่ละคนความรับผิดชอบเป็นเรื่องของคนนั้นสำคัญมากเลยหมอก็จะช่วยในส่วนที่ดีที่สุดเท่าที่หมอช่วยได
1: ้
0: นะฮะ
3: คือวันนี้มาหาหมอค่ะมีอาการรู้สึกแบบเป็นผื่นขึ้นที่หน้าค่ะแล้วก็แบบมันสักสากค่ะอยู่ดีก็รู้สึกว่าแบบผิวหนังมันไม่เหมือนเดิมแล้วอะค่ะอาการโดยทั่วไปก็แบบคันๆนะคะคันๆเสร็จรู้สึกว่ามันจะมีขุยเราก็แกะมันก็ไม่ได้สนใจอะค่ะกังวลกับอาการที่เป็นผื่นนะคะทำให้แบบมันเครียดแล้วก็นอนไม่หลับอะค่ะจากวันนึงเคยนอน8ชั่วโมงก็เหลือแค่ 5-6 ชั่วโมงค่ะกลัวว่าถ้าเกิดปล่อยทิ้งไว้นานๆนะคะมันจะลามไปทั้งหน้าค่ะจากที่เป็นอยู่แค่ข้างจมูกกับปากอะค่ะจะไปเป็นที่แก้มหรือหน้าผากด้วยค่ะก่อนหน้านี้ก็เคยไปซื้อยาใช้เองอะค่ะเป็นยาแบบเขาก็แนะนำให้ทาค่ะจนกว่าจะหายก็ไม่ได้ดีขึ้นนะคะ
4: สวัสดีค่ะคุณสุรี
5: สวัสดีค่ะ
4: ค่ะอยากจะให้หมอดูแลเรื่องอะไรให้เป็นพิเศษ
5: เรื่องผิวหน้าค่ะบริเวณแก้มค่ะ
4: ค
5: ืออยู่ดีก็มีผื่นขึ้นนะคะ
4: ค่ะ
5: ตอนแรกคือจับๆมันก็แค่สักๆอะค่ะคุณหมอและทีนี้พอรุ่งเช้าค่ะหนูก็ไปส่องกระจกดูปรากฏว่ามันก็เป็นสีแดงอะค่ะคือมันก็เป็นจุดเล็กๆอะค่ะ
2: เหมือนเป็นปื้นด้วยนะฮะ
5: ใช่ค่ะแต่หนูก็ไม่ได้สนใจก็ทิ้งไว้ค่ะทิ้งไว้แบบ2อาทิตย์เลยอะค่
4: ะ
5: มันก็เริ่มลามมาที่ปากที่คางอะค่ะ
4: ค่ะค่ะ
5: ค่ะ
4: ก่อนหน้าที่จะเกิดผื่นลักษณะแบบนี้ค่ะไปทาครีมอะไรแปลกๆหรือไปโดนแดดอะไรเยอะๆหรือเปล่าคะ
5: ช่วงก่อนหน้านั้นนะคะใช้กระดาษซับหน้ามันนะคะปกติไม่เคยใช้เลยค่ะแล้วก็เลยแบบลองใช้ซับหน้าดูอะค่ะ
4: มันมีอาการคันหรืออะไรร่วมด้วยไหมคะ
5: มีค่ะแบบว่าตอนนอนจะรู้สึกคันยิบยิบอะค่ะอยากจะเกาอะค่ะ
4: ค่ะคราวนี้เคยเป็นลักษณะอย่างนี้มาก่อนบ้างไหมคะหรือว่ามันเป็นหายมีมาก่อนบ้างไหมคะ
5: ปกติไม่ค่อยสังเกตเลยค่ะมีช่วงปีที่แล้วหน้าหนาวค่ะอากาศเย็นหนูรู้สึกว่าจะมีเหมือนผื่นขึ้นตรงเนี้ยแต่หนูไม่ได้สนใจเพราะมันเล็กมากอะค่ะ
4: บนหนังศีรษะเนี่ยมีรังแคหรือมีอะไรที่แบบเหมือนกับทำให้หนังศีรษะคันบ้างไหมคะ
5: มีนะคะรู้สึกเวลาเหงื่อออกอะค่ะจะรู้สึก
4: แล้วเคยขึ้นขุยตามบริเวณคิ้วบ้างไหมคะ
5: ไม่เคยเลยค่ะ
4: ค่ะคราวนี้ในช่วงที่มีผื่นลักษณะอย่างเงี้ย
5: ค่ะ
4: อดนอนไม่สบายหรือว่าเครียดอะไรหรือเปล่า
5: ก็มีนอนน้อยค่ะพักผ่อนน้อยปกติก็จะนอน8ชั่วโมงแต่ช่วงหลังก็นอนแค่5ชั่วโมงอะค่ะ
4: ในครอบครัวหรือตัวคุณสุรีเองมีใครที่ป่วยเป็นโรคภูมิแพ้ลักษณะที่อย่างเช่นเป็นหอบหืดผิวหนังอักเสบหรือแบบแพ้อากาศที่แบบจามบ่อยๆไหมคะ
5: มีค่ะมีพี่ชายกับพี่สาวค่ะ
4: ค
5: ือทั้งพี่ชายพี่สาวแล้วพี่ชายจะเป็นไซนัสค่ะส่วนพี่สาวจะเป็นภูมิแพ้อากาศค่ะ
4: ค่ะ
5: ค
4: ก็มีหลายคน คืออย่างนี้นะคะผื่นที่คุณสุรีเป็นเนี่ยมันเป็นผิวอาการของผิวหนังอักเสบชนิดหนึ่ง
3: ค
4: ่ะเราชื่อภาษาไทยเราเรียกเหมือนกับเป็นคล้ายๆเขาเรียกเป็นรังแคที่หน้าแต่ว่าภาษาอังกฤษเขาจะเรียกว่า seborrheic dermatitis

0: คืออาการพวกนี้เนี่ยจะเป็นในตามตำแหน่งแบบที่คุณสุรีเป็นเลยค่
1: ะ
0: ถ้าสังเกตดูดีๆเนี่ยจะเป็นตามบริเวณแก้มร่องแก้มอย่างเงี้ยค่ะใหญ่บางทีจะมีอาการขุ่ยขึ้นที่คิ้วหรือบางทีมีรังแคที่หนังศีรษะเนี่ยเกิดร่วมด้วยคราวนี้พวกนี้เนี่ยมันจะเป็นหายๆ
1: ค
0: ่ะเพราะว่ามันเกิดจากการที่เหมือนกับร่างกายเรามีภูมิแพ้อยู่ส่วนนึงหรือบางทีเจอในคนที่มีประวัติครอบครัวคล้ายๆอย่างที่คุณสุรีมีเนี่ยล่ะค่ะมีใครในครอบครัวบางทีเป็นหอบหรือว่าเป็นแพ้อากาศอะไรอย่างเงี้ยค่ะคราวนี้อาการเนี่ยมันจะขึ้นลงๆได้จากปัจจัยหลายอย่างอย่างเช่นความเครียดการอดนอนหรือบางคนไม่สบายคือพวกนี้ก็จะเผลอขึ้นมาได้คราวนี้โดยทั่วไปหมอมีทั้งข่าวดีและข่าวร้ายที่จะบอก
2: ขอข่าวอะไรก่อนดี
0: ข่าวดีก็คือว่าจริงๆโรคนี้รักษาไม่ได้ยากต่อการเป็นครั้งหนึ่งอย่างเช่นสมมุติอย่างเงี้ยทาครีมสั่งยาทาไปประมาณไม่เกิน7วันผื่นพวกนี้ก็จะเรียบไปละ
1: ค่ะ
0: แต่ข่าวร้ายก็คือพวกนี้มันไม่หายมันจะเป็นกลับมาได้อีกคือเมื่อไหร่ก็ตามที่มีปัจจัยในเรื่องความเครียดการอดนอนบางคนโดนแดดอย่างเง
1: ี้
0: ยผื่นมันก็จะเหอขึ้นมาได้อีกเหมือนกัน
2: อย่างของคุณสิริปัจจัยหลักที่ทำให้เป็นนี่เป็นเพราะอะไร
0: คือหมอคิดว่าจริงๆเนี่ยก็คือหนึ่งอาจจะมีกรรมพันธุ์ที่เป็นโรคภูมิแพ้อยู่เดิมอันที่สองคือเนี่ยอาจจะมีความเครียดหรืออดนอนอย่างที่ว่ามันก็จะขึ้นผื่นในลักษณะนี้ขึ้นมาได้
2: นะคะนี่เป็นมาหลายครั้งแล้วไหมฮะ
3: เพิ่งเป็นครั้งแรกเลยค่ะที่สังเกตเห็นว่ามันเป็นเยอะอะค่ะ
0: แต่เดิมเนี่ยอาจจะมีบ้างนิดๆหน่อยๆอาการไม่เยอะขึ้นคนพวกนี้บางทีพอยิ่งอายุเยอะขึ้นยิ่งเห็นชัดมากขึ้นเป็นบ่อยเป็นมากขึ้น
2: แล้วจะมีโอกาสหายไปเองโดยธรรมชาติไหมครับ
0: สมมุติว่าอายุบางคนเยอะๆไปหายก็มีแต่ว่าส่วนใหญ่มักจะไม่ค่อยหายมันจะเป็นอย่างเงี้ยพอเราเครียดขึ้นบางทีก็ขุยขึ้นตามคิ้วบ้างหรือมีรังแคให้เห็นบ้างอย่างเงี้ยค่
1: ะ
0: คราวนี้เนี่ยดังนั้นเนี่ยวิธีการรักษาที่ดีที่สุดนะคะคืออธิบายให้คุณเข้าใจว่าสิ่งที่คุณกำลังเป็นเนี่ยคืออะไร
1: ค่ะ
0: เพราะว่าถ้าคุณเข้าใจอย่างนี้แล้วเนี่ยคุณก็จะรู้แล้วว่าเออเฮ้ยถ้าฉันอดนอนเดี๋ยวผื่นอันนี้ก็ขึ้นอีกหรือบางทีเครียดมากก็ผื่นขึ้นอย่างเงี้ยค่ะเวลาที่อย่างที่ว่าการรักษาแต่ละครั้งมันไม่ได้ยากเราทาครีมในกลุ่มที่มีสเตียรอยด์เนี่ยได้แต่ปัญหาคือหมอไม่อยากให้คุณใช้ครีมสเตียรอยด์ต่อเนื่องกันเป็นเวลานานเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็ต้องคุยกันให้เข้าใจว่าหมออาจจะมีการสั่งสเตียรอยด์ให้คุณในช่วงระยะที่มันเหอะมากๆได้แต่ใช้เสร็จปุ๊บสัก7วันไม่เกิน14วันผื่นหายไปเราควรจะหยุดละแต่ถ้าใช้ต่อเนื่องเป็นเวลานานจะเกิดผลเสียในระยะยาวอย่างเช่น1ทำให้ผิวหนังบางลงชั้นของผิวหนังเนี่ยมันจะบางอันที่สองคืออาจจะเกิดเส้นเลือดขยายตามบริเวณผิวหน้าก็จะแดงเหอหรือเกิดการอักเสบได้มากขึ้นไปอีก
2: อ๋อเหมือนกับอักเสบมากขึ้น
0: ใช่เพราะว่ามันจะทำให้เส้นเลือดเกิดมากขึ้นเวลาที่โดนแดดเส้นเลือดนี้ก็ขยายหน้าก็จะแดงมากขึ้นได้อีกหรือบางคนอาจจะทำให้เกิดคล้ายๆกับเป็นรอยแตกลายหรือผิวหนังอาจจะมีสีที่มันขาวกว่าปกติกระดำกระด่างอย่างเงี้ยเราก็เจอเหมือนกันแต่คุณอาจจะจำเป็นจะต้องใช้ครีมบางชนิดเพื่อที่จะเหมือนกับเป็นการเมนเทนมันอาจจะเป็นครีมที่ลดการอักเสบของผิวโดยที่ไม่มีสารสเตียรอยด์ปนซึ่งสามารถใช้ได้อย่างปลอดภัยเป็นเวลานานๆอย่างเงี้ยต่อเนื่องไปเพื่อป้องกันไม่ให้ผื่นมันเหอขึ้นมาเรื่อยๆเพราะฉะนั้นทางที่ดีที่สุดที่จะอธิบายให้คนไข้ที่เป็นภูมิแพ้และเป็นหายๆอย่างเงี้ยอย่างคุณสุรีเป็นเนี่ยก็คือ1เข้าใจโรคที่ตัวเองเป็นอธิบายไปเลยว่าการใช้สเตียรอยด์เนี่ยในระยะสั้นเนี่ยใช้ได้ปลอดภัยไม่ต้องกลัวมากจนเกินไปแต่ทันทีที่หน้าหายแดงหายมีผื่นแล้วต้องหยุดแต่เราอาจจะต้องบอกคนไข้ว่าเรามีครีมอย่างอื่นนะที่ช่วยลดการอักเสบของหน้าได้เพียงแต่ประสิทธิภาพอาจจะสู้สเตียรอยด์ไม่ได้แต่มันไม่เกิดผลข้างเคียงในระยะยาวที่สามารถจะใช้ต่อเนื่องกันไปได้เป็นระยะเวลานานๆ คนไข้ส่วนหนึ่งเราก็มักจะให้ยาคู่กันไปเพื่อลดการใช้สเตียรอยด์ลง
3: แล้วแบบมือมีส่วนให้เชื้อแพร่กระจายไหมคะ
0: พวกนี้ไม่ใช่เชื้อโรคนะคะ
1: ค
0: นไข้บางคนเข้าใจผิดคิดว่านี่คือเชื้อโรคแล้วเราจะไปติดต่อเกิดจากความสกปรกอะไรหรือเปล่าจริงๆไม่ใช่เลยพวกนี้เป็นจากภายในของร่างกายที่ร่างกายเราเป็นภูมิแพ้อยู่แล้วทำให้มันเกิดเหอเป็นครั้งครั้งจริงๆโรคแบบนี้เราเจอเยอะนะคะ 30% ของประชากรทั่วไป
2: เกี่ยวกับอากาศไหมฮะสภาพอากาศเดี๋ยวมัน
0: อากาศที่แห้งอาจจะมีผลทำให้เกิดได้แต่มันไม่ใช่ปัจจัยหลักที่ทำให้เกิดค่ะ
4: ที่มาหาหมอก็มีอาการปวดหลังนะคะปวดตรงช่วงเอวทั้งสองฝั่งเลยอะค่ะแล้วมันก็ร้าวลงเท้าด้วยอะค่ะแล้วก็จะปวดตรงสะบักมาถึงคอเลยแล้วมันเหมือนกับว่าแขนเวลายกของอะไรพวกนี้มันจะไม่ค่อยไหวอะค่ะก็เป็นมาประมาณครึ่งปีแล้วอะจริงๆที่ว่าศึกษามากลัวเป็นหมอนรองกระดูกทับเส้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะกลัวเป็นตรงนี้มากเพราะว่าเห็นเวลาเซิร์ชดูคนอย่างเงี้ยเขาก็จะบอกว่าเวลาปวดตรงเอวร้าวลงเท้าเนี่ยจะเป็นเพราะว่าหมอนรองกระดูกทับเส้นประสาทอย่างเงี้ยค่ะก็เลยกลัวอยู่เหมือนกันค่ะ

0: วันนี้คุณพี่มาพบคุณหมอด้วยอาการ
1: มันจะปวดตรงด้านหลังสองข้างอะค่ะคุณหมอแล้วพอเวลานั่งอย่างเงี้ยค่ะนั่งนานๆอย่างเงี้ยมันก็จะร้าวรองเท้าทั้งสองข้างเลยอะค่ะแล้วก็ถ้าเวลาแบบว่าไปเหมือนกับเหมือนจะเล่นโยคะเองเนี้ยกดเอวอย่างเงี้ยค่ะถ้ากดนานๆปุ๊บมันเจ็บจี๊ดจี๊ดแบบชาไม่มีแรงเลยค่ะคุณหมอแล้วก็ตอนนี้มันก็จะปวดตรงสะบักแล้วก็ร้าวมาที่คอค่ะคุณหมอแล้วถ้าตอนนี้ถ้าถือของหรืออะไรนานๆค้างๆเนี้ยไม่ได้แล้วอะค่ะก็คือจะไม่มีแรงแล้วอ่อนเลยอะค่ะ
2: ปวดหลัง
1: ใช่ค่ะถ้า
2: ปวดบริเวณเอว
1: จะปวดตรงนี้ค่ะสองข้างเลยค่ะคุณหมอ
2: บริเวณเอวสองข้าง
1: ใช่ค่ะ
2: แล้วก็ปวดลงขาไปถึงไหนนะ
1: ตรงข้อเท้าตรงเท้าเลยอะ
2: ปวดปื๊ดลงไปหรือปวดตรงนี้ทีนึงแล้วไปปวดข้างล่างทีนึง
1: มันจะปวดเอวกับสะโพกสัมพันธ์กันนะคะแล้วบางทีถ้าบางครั้งเนี่ยนั่งนานๆเนี่ยมันก็จี๊ดลงไปที่ข้อเท้า
2: เป็นข้างไหนมากกว่ากัน
1: จริงๆข้างขวาจะเป็นเยอะแต่ตอนนี้มันก็จะเท่าๆกัน
2: แล้วมักจะปวดเวลาไหน
1: จริงๆ
2: ถ้านั่งอ
1: ยู่ในรถอะค่ะคุณหมอแบบจะเดินทางประมาณชั่วโมง2ชั่วโมงเงี้ยค่ะพอนั่งได้แค่ประมาณ10นาที15นาทีก็จะร้าวแบบร้าวมากเลยต้องนอน
2: ในรถแล้วทำยังไง
1: ก็คือต้องนั่งหลังตรงอย่างเงี้ยค่ะจนบางครั้ง
2: นั่งหลังตรงอยู่เป็นชั่วโมงนั่นแหละ
1: ค่ะแล้วก็มีแอ่นบ้างมีอะไรบ้างแต่ว่าถ้าได้ลงมายืนก็โอเคขึ้นนะคะ
2: แล้วก็เล่นโยคะทำอะไรนะ
1: จริงๆแบบก็เล่นเองอะค่ะก็จะเหมือนกับดัดโค้งๆอะไรอย่างเงี้ยเพราะเขาบอกว่าเกี่ยวกับแอนอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ละเท้าราดใช่
2: หรือว่าก้มหนัง
1: ก้มๆอะค่ะแล้วเท้าก็ราดอย่างเงี้ยค่ะ
2: เดี๋ยวเรามาดูกันปวดหลังปวดสะบักปวดข้างสะบักปวดคอปวดบ่า
1: คุณหมอขออนุญาตค่ะถ้ามันปวดตรงนี้มากว่ามันหายใจไม่ออกด้วยค่ะแน่นหน้าอก
2: ครับ
1: ก็เลยทรมานเหมือนกัน
2: เอาครึ่งบนก่อนหรือเอาครึ่งล่างก่อนดี
0: ครึ่งบนก่อนดีกว่า
2: ครึ่งบนก่อน
1: ค่ะ
2: เราก็จะดูว่าค้มคางชิดอกมีอาการอะไรไหมฮะ
1: มันก็จะปวดข้างปวดข้างหลัง
2: เงี้ยพอเพดานมีอาการอะไรไหม
1: มันจะปวดข้างหลังอ่ะ
2: ปวด
1: ปวดลงไปที่หลังเลยอ่ะ
2: หันซ้ายหันขวาหันได้หันไปหันมา

0: แถวที่หมอจับจับบีบบีบนี่มีอาการอะไรไหม
1: แค่ปวดปวดนะคะแต่ว่าไม่หนักปวดเฉยๆอะค่ะแต่ก็ไม่สบายอันนี้ก็เริ่มรู้สึกนะคะคุณหมอ
0: ต้นคอ
1: ต้นคอปวดค่ะ
0: ตรงนี้เป็นยังไง
1: ไม่ค
0: ่
1: ะ
0: ไม่เป็นอันนี้เป็นกล้ามเนื้อทั้งหลายทั้งแหล่นะ
2: ครับ
0: ที่หมอจับจับคลำคลำไปทั้งหลาย
1: เจ็บนิดนึงอะค่ะ
0: ดูว่ามีกล้ามเนื้อที่จับแล้วเจ็บเจ็บอย่างที่เจ็บ
1: อันนี้เจ็บปวด
0: เท้าเจ็บแล่นไปตามแนวที่เคยเป็นหรือไม
2: ่ไม่แต่คุณแหม่มเขาเจ็บบริเวณหลังมันสามารถลามขึ้นมาถึงบริเวณหูแบบนี้ได้เลย
0: อ๋อเป็นได้กล้ามเนื้อบางมาก
2: เหรอ
0: นะแล้วตรงกลางสะบักนี่ล่ะ
1: อันนี้กดแล้วหายใจไม่ค่อยออก
2: หายใจไม่ออก
0: กดแล้วหายใจไม่ออก
1: ค่ะมันจะแน่นๆนิดนึง
0: หายใจเข้าสิครับหายใจออกพอกดไปปุ๊บมันตื้อจุกเลยเหรอ
1: ใช่ค่ะมันจะแน่น
0: แล้วตรงสะบักนี่เป็นไหม
1: เป็นค่ะมันจะเหมือนกับช่วงตรงนี้มันจะปวดไปหมดจนถึงปลายนิ้วใช่ค่ะ
0: คือที่หมอจับๆปวดๆนี่คือกล้ามเนื้อทั้งสิ้นนะ
2: อ
0: ันนี้เป็นกล้ามเนื้อสะบักในกล้ามเนื้อข้างสะบัก
1: ค่ะเนี่ยหนูจะเจ็บตรงนั้น
0: ต้นคอนี่บ่าพวกกล้ามเนื้อพวกนี้มีอาการแบบปวดแล้วก็ล้าแล้วก็เปรี้ยแล้วก็เกร็งตึงแล้วก็ส่งอาการประหลาดๆได้หลายอย่าง
2: อาการที่ว่าถึงขนาดที่ทำให้คุณแม่หายใจไม่ออกได้เลยหรือ
0: เป็นได
1: ้เวลานั่งในรถนะคะจะปวด
0: เอาครึ่งบนนี่ก่อนนะ
1: ได้ค่ะ
0: เคยดึงอย่างนี้ไหม
1: เคยค่ะ
0: ดึงซิดึงไปให้ตึงนะดึงแล้วตึงที่ไหนตึงตรงที่เจ็บ
1: ตรงนี้
0: บ้างไหม
1: ค่ะใช่ค่ะ
0: ดึงคราวนี้ดึงข้างนี้

0: ยกแขนอย่างนี
1: ้เอาข้างนี้ก่อน
0: ยกแขนอย่างนี้สมมติแขนหมอเนี่ยเป็นผนังแล้วคุณทิ้งตัวไปข้างหน้า
2: ถึงมันจะเจ็บก็ไม่เป็นไรใช่ไหมคะ
0: เจ็บที่ไหน
2: มันจะร้าวมันจะ

0: ก็เป็นการช่วยยืดกล้ามเนื้อด้านนี้
1: เหนี่ยวหัวลงอย่างนี้อันนี้ตึงไปที่ไหน
2: ที่คอค
1: ่
2: ะ
1: คอเคยดึงไหมท่านี
2: ้ยังค่ะ
1: ยังดึงเองนะ
2: แต่มันจะสัมพันธ์ไปที่หลังด้วย
1: เหนี่ยวหัวลงนะ
3: มันเป็นกล้าม
1: เนื้อลงมาก็จะตึงเนี่ยตึงแถวต้นคอ
2: นะ
1: จะลงมาถึงนี
2: ่ค่ะ
1: นะถ้าเราปวดแถวนี้เราก็ดึงเฉียงด
2: ึ
1: งเฉียงลงทางทิศทางนี้
4: อาการแสดงว่าคุณแบบที่ปวดหลายกล้ามเนื้อหลายส่วนแบบนี้เนี่ยคือเกิดจากการเส้นมันยืด
1: มันปวดล้าง่าย
4: ไม่ได้เกี่ยวกับโรค
1: ไม่ใช่เป็นกระดูกทับเส้น
2: ไม่ใช่ใช่ไหม
1: นะถึงแม้ว่าไปตรวจเอ็กซเรย์จะเจอกระดูกเสื่อมกระดูกข้อเสื่อมกระดูกเอวเสื่อมก็เป็นเรื่องธรรมดานะคือกระดูกมีอายุกระดูกถูกใช้งานมาแต่ที่เป็นอยู่เนี่ยกล้ามเนื้อมันเปรี้ยมันล้านะให้ยืดนี่เพื่อผ่อนคลายนะให้ทำกายบริหารคือทำเองต่อไปจะให้เกรงกล้ามเนื้อนะหน้ามองไปตรงๆนะฮ
2: ะ
1: เกรงหัวมาดันสู้กับมือหมอเกรง

0: แล้วก็ไอ้เรื่องหายใจไม่เคยออกเนี่ยมันเป็นความไม่สบายที่เกิดจากกล้ามเนื้อแถวนี
1: ้ใช่ค่ะ
0: หมออันนี้ก็จะมีลองห่อไหล่เข้ามาสิฮะนี่ดูหมอนะอันนี้แบะไหล่นะแบะไหล่ไปข้างหลังนะ
1: ค่ะ
0: ไหล่ไปข้างหลังเยอะๆแบะไปนะอันนี้ห่อไหล่มาข้างหน้าดูไหล่ไหล่ไหล่ห่อไหล่มาข้างหน้าเนี่ยห่อไหล่เพื่อดึงสะบักมาเนี่ยหมุนเข้าไปข้างในแล้วก็ดึงไหล่มาข้างหน้าเยอะๆนะก็ไปหมั่นทำ
1: ตึงค
0: ่
1: ะ
0: นะก็อีกประการหนึ่งลองทำเช่นนี้เอามือจับกันเอาไว้ใต้ขาเราจับเอาไว้เฉยๆจับไว้แล้วอย่าเกร็งนะแล้วเราเงยเพื่อให้ไหล่เราขึ้นมาแต่อันนี้จับไว้เฉย
1: ๆ
0: แขนนี่ไม่ต้องเกร็งมือจับกันไว้เฉย
1: ๆ
0: แล้วก็เงยตัวขึ้นมาตรงนี้เจ็บไหมที่หลังเนี่ย
1: ไม่ค่ะ
0: ไม่เจ็บเนี่ย
1: ไม
0: ่เจ็บ
1: ไม่
0: เจ็บ
1: ไม
0: ่นะ
1: จะเป็นด้านข้างเยอะ
0: ข้างไหน
1: ทั้งสองข้างด้านซ้าย
0: ตรงข้างคือตรงไหนสองข้างนี่เหรอ
1: ใช่ค่ะเจ็บ
0: ใช่ไหม
1: ใช่ค
0: ่
1: ะจะเป็นหนัก
0: คือตำแหน่งที่เจ็บก็เป็นเจ็บด้านข้างสี่ข้างกล้ามเนื้อน
1: ะ
0: เหยียดขาไปหนึ่งขา
1: ขอโทษนะคะ
0: กดขาตรงๆแล้วก้มตัวลงไปงอศอกมือกดกระดกเท้าขึ้นกระดกขึ้นมาก้มลงไปก้มลงไปนะต่อไปยกข้อเท้ามาวางบนเข่าม
2: ือข้อเท้าจับกันเอาไว
0: ้แล้วก้มลงไปก้มๆๆเป็นยังไงบ้าง
3: เส้นตรงต้นขาหลังยังยืดไหม
1: ครับใช่ค่ะเจ็บ
0: ไปทำนะ10วินาทีคราวนี้สี่ข้างเหรอ
1: แล้วมัน สัมพันธ์ที่สะโพกปวดมา
0: ถ้ามายืนนี่ที่มาทดสอบนี่แล้วก็ทิ้งสะโพกเข้าไปเป็นยังไงบ้าง
1: ค่ะก็ปวด
0: ที่ไหน
1: ตรงเอวอะค่ะตรงช่วงเอวด้านข้างนะคะ
0: ใช่ตำแหน่งที่ปวดเองไหม
1: ใช่ค
0: ่
1: ะ
0: ใช่หรือไม่ใช่
1: ใช่ค่ะใช่ตำแหน่งแต่ปวดฝั่งนี้ค
0: ่
1: ะ
0: คิดว่าเหตุที่ปวดทั้งหลายทั้งแหล่นะปวดหลังปวดเอวปวดคอปวดสะบักอะไรพวกนี้เหตุหลักๆคือปวดจากกล้ามเนื้อเนี่ยปวดล้าปวดเกร็ง
3: แต่ซึ่งมันสามารถเกิดขึ้นได้โดยชีวิตประจำวันปกติแต่เท่าที่เราคุยกับคนไข้หลายๆท่านที่เข้ามาหาคุณหมอ

0: เขาจะวิตกกังวลเกี่ยวกับเรื่องของ
1: กระดูกทับเส้น
0: ทับเส้นประสาทบ้างล่ะจะเดินไม่ได้คือตอนนี้รู้สึกว่าคนไข้ที่เข้ามาคุณหมอเนี่ยจะเกิดความวิตกกังวลแต่จริงๆแล้วคุณหมอเนี่ยเหมือนก็จะบริหารยืดเส้นก็ถือว่าจบแล้วแสดงว่าคน
1: ก็บำบัดตัวเองได้ก็จะไม่เป็นบ่อยถ้าให้หมอแนะนำคือทำทุกชั่วโมงทำไปคลายไปทำไปยืดเส้นยืดสายไป
0: เพราะฉะนั้นอย่างคุณแม่นี่ก็คือไม่ได้พักกล้ามเนื้อจนทำให้ปวดส่งผลไปหลายๆส่วนเลย
1: เพราะฉะนั้นให้ไปทำนะเป็นกิจวัตรประจำชั่วโมงเกรงหัวเกรงคอถ้า6ครั้ง10ครั้งแล้วก็ไปยืดเส้นยืดสายท่าต่างๆแล้วก็ก้มยืดเส้นยืดสายแล้วก็ไปหย่อนเอวถ้าปวดสีข้างก็ไปทำท่าที่หย่อนสะโพกเข้าหากำแพง
2: อันนี้ก็คือว่ามันก็จะช่วยทั้งหมดเลยใช่ไหมคะเพราะแบบจะเหมือนกับเอวกับตรงสะโพกมันจะสัมพันธ์กันก็คือมันจะช่วยทั้งหมดด้วยใช่ไหมคะ
1: ทำให้ครบนะ
0: วันนี้ก็ต้องขอขอบคุณคุณหมอนะครับแล้วก็ต้องขอขอบคุณคุณแม็กนะครับที่มาร่วมพูดคุยเกี่ยวกับเรื่องอาการปวดหลังของทางคุณแม็กนะครับขอบพระคุณครับขอบพระคุณครับคุณหมอครับ
1: สวัสดีครับ

นี่คือนราธิวาสเสน่ห์ไทยที่ซ่อนอยู่ปลายด้ามขวานเมืองที่ชายแดนไม่ใช่เส้นแบ่งแต่คือสะพานเชื่อมผู้คนและวัฒนธรรมวิถีเรียบง่ายที่เต็มไปด้วยเสน่ห์รอยยิ้มน้ำใจและความงดงามของความหลากหลาย

ทุกจานคือเรื่องเล่าเสน่ห์รสชาติของนราธิวาสอบอวลไปด้วยความรักและความเป็นครอบครัวนี่คือเสน่ห์ของธรรมชาติงดงามอุดมสมบูรณ์และยังคงเติบโตเคียงคู่ผู้คนศรัทธาและมิตรภาพคือเสน่ห์ที่เชื่อมใจคนต่างวัฒนธรรมให้อยู่ร่วมกันอย่างงดงาม

นราธิวาสเสน่ห์ไทยที่ไม่ใช่แค่ภาพความทรงจำแต่คือความรู้สึกที่ตราตรึงในหัวใจของทุกคนที่ได้มาสัมผัส

สวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะมาพบกันเช่นเคยค่ะกับรายการลัดคิวหมอรามานะคะทางรามา Channel ค่ะวันนี้ดิฉันมินดานิตยวัฒนะมาเจอกัน1ชั่วโมงเต็มๆกับเรื่องราวดีๆเกี่ยวกับสุขภาพนะคะใครมีคำถามก็เตรียมไว้ได้เลยนะคะเพราะว่าในช่วง1ชั่วโมงเต็มๆนี้เราจะมีทั้งคำถามนะคะที่เป็นประเด็นที่เราคุยกันในแต่ละวันรวมไปถึงคำถามจากคุณผู้ชมทางบ้านด้วยติดต่อสอบถามกันเข้ามา2ช่องทางหลักๆเลยค่ะถ้าเกิดว่าใครกำลังชมอยู่ทางเพจรามา Channel นะคะดูในระหว่างที่เราไลฟ์สดเนี่ยก็สามารถคอมเมนต์มาใต้โพสต์ได้เลยหรือว่าถ้าเป็นทาง TrueVision 42ก็เป็นเบอร์โทรศัพท์นะคะโทรเข้ามาที่023547105ค่ะ023547105คำถามของท่านจะถูกหยิบยกขึ้นมาถามในรายการแน่นอนนะคะถ้าเกิดว่าคิวไม่เต็มนะคะเราจะค่อยๆไล่กันตามลำดับค่ะขอข้อมูลที่ชัดเจนนะคะชื่อนามสกุลส่วนสูงน้ำหนักอายุรวมไปถึงแพ้ยาอะไรหรือเปล่านะคะแล้วก็อาการของโรคที่ตอนนี้คุณกำลังประสบอยู่บางทีอาจจะไม่ได้ถามให้ตัวเองก็ได้ถามให้คนรอบข้างถามให้เพื่อนถามให้ลูกหลานได้เช่นเดียวกันนะคะและฝากค่ะสำหรับช่องรามา Channel ของเราเนี่ยถ้าเกิดว่าดูแล้วอย่าลืมกดติดตามนะคะแล้วก็ช่วยกันกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยจะได้ส่งต่อข้อมูลดีๆเกี่ยวกับสุขภาพไปยังคนอื่นรอบๆตัวของคุณด้วยนะคะเผื่อบางคนยังไม่เคยดูช่องของเราจะได้รู้จักกันในวงกว้างมากขึ้นค่ะส่วนอีกหนึ่งช่องทางที่สามารถอัปเดตเรื่องของสุขภาพแล้วก็ความปลอดภัยในการใช้ชีวิตได้เป็นอย่างดีเลยก็คือทางนิตยสาร @brahma นะคะตอนนี้ล่าสุดเป็นฉบับที่44แล้วใครสนใจอยากรู้ข้อมูลดีๆเข้าไปดูได้เลยนะคะที่ทางด้านของrama.mahidon.ac.th นะคะ @rama.mahidon.ac.th หรือว่าสแกน QR code แบบนี้ได้เลยค่ะเพราะว่าเราจะมีข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องของสุขภาพแบบครบวงจรเลยเรื่องของการแพทย์ก็ดีนะคะหรือว่าหัวข้อที่หลักๆยกตัวอย่างอย่างเช่นนะคะเด็กอ้วนจ้ำมั่งคือเด็กที่แข็งแรงจริงหรือไม่หรือว่าจะเป็นประเด็นเกี่ยวกับข้ามถนนตรงทางม้าลายอย่างไรให้ปลอดภัยไว้ก่อนหน้าร้อนๆแบบนี้เก็บอาหารอย่างไรให้มีคุณภาพนะคะหรือว่าจะเป็นประเด็นออกกำลังกายด้วยดัมเบลที่บ้านเป็นอย่างไรบ้างเออนะคะมันได้ผลมากน้อยแค่ไหนนะคะก็สามารถเข้าไปดูได้ค่ะรับชมได้ที่นิตยสารนี้สุขภาพดีเริ่มต้นได้ด้วยปลายนิ้วคลิกนะคะโอเคค่ะวันนี้เข้าสู่เนื้อหาที่เราจะคุยกันนะคะประเด็นแรกที่จะคุยกันวันนี้ก็คือเป็นโรคที่ไม่แน่ใจเหมือนกันนะคะว่าคนรอบตัวท่านเป็นหรือว่าตัวท่านเองกำลังประสบปัญหาอยู่หรือเปล่าเพราะมันไม่ใช่เกี่ยวกับเรื่องของแค่สุขภาพร่างกายอย่างเดียวแต่มันเป็นเรื่องของความมั่นใจความสวยงามด้วยนั่นก็คือปัญหาคางค่ะคางที่ยื่นยาวหรือว่าเบี้ยวผิดรูปนะคะบางคนอาจจะมีปัญหามาตั้งแต่เกิดอาจจะไม่ได้รู้สึกนะว่าตัวเองเนี่ยเป็นปมอะไรแต่ปรากฏว่าเจอบูลลี่ค่ะเจอคนรอบข้างว่ามาตั้งแต่เด็กจนกลายเป็นว่าเฮ้ยเออฉันเริ่มผิดปกติจริงๆแล้วเรื่องนี้เนี่ยมันมีเกิดขึ้นมาตั้งนานแล้วนะคะแล้วก็มีหลายคนพยายามที่จะรักษาแล้วก็รักษาได้ด้วยเพราะฉะนั้นวันนี้เราหยิบยกเรื่องของประเด็นคางนี่นะคะเรื่องใกล้ตัวมากๆมาพูดคุยกันนะคะถ้าเกิดว่ามีปัญหาแบบนี้จะทำอย่างไรวันนี้คุณหมอที่อยู่กับเราสองท่านค่ะขออนุญาตแนะนำเลยนะคะท่านแรกค่ะอาจารย์นายแพทย์ศิระกอไพศาลนะคะ

0: สาขาวิชาโรคต่อมไร้ท่อและเมตาบอลิซึมภาควิชาอายุรศาสตร์นะคะหรือว่าอาจารย์ปีแอร์ค่ะและอีกท่านหนึ่งนะคะอาจารย์บอยค่ะอาจารย์นายแพทย์ชรายุทธ์ดำรงวงศ์สิริสาขาวิชาศัลยศาสตร์ตกแต่งและแม็กซิโลเฟเชียลภาควิชาศัลยศาสตร์คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีนะคะตอนนี้อาจารย์ทั้งสองท่านมาอยู่กับเราแล้วนะคะแต่ว่ามาทางซูมนะคะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับคุณปู
2: สวั
1: สดีครับอาจารย์บอย
2: สวัสดีครับพี่แอร์
0: อาจารย์
1: จริงๆวันนี้เรื่องวันนี้น่าสนใจมากเลยคุณโบผมมาอยากรู้มานานแล้วเรื่องทางยืนเราจะแก้ยังไงดี
0: โอ้เพราะเราเห็นเยอะนะมีคนที่เป็นแบบนี้บางคนเขาก็แก้แต่บางคนเขาก็ใช้ชีวิตอยู่ต่อได้นะโดยที่แบบเขาไม่ได้รู้สึกอะไรแต่จริงๆมันไม่ใช่มีผลแค่เรื่องความสวยงามเดี๋ยววันนี้ก็จะต้องคงต้องถามรายละเอียดกันเยอะเหมือนกันนะคะว่ามันมีผลกับการใช้ชีวิตยังไงบ้างด้วยนะคะแต่ก่อนอื่นเลยก่อนที่เราจะคุยกันอยากให้ไปดูละครเรื่องนี้ค่ะสะท้อนถึงปัญหาที่เกิดขึ้นนี่แหละว่าถ้าเกิดว่าเราไปเจอคนคนนึงนะคะที่เขามีความผิดปกติทางด้านใบหน้าแบบนี้แล้วเนี่ยนะคะแล้วเรารู้สึกว่าเฮ้ยเราอยากจะให้เขาแก้ไขอยากจะช่วยเหลือเขาหรืออะไรแบบนี้นะคะมันมีวิธีการแก้ไขได้อย่างไรบ้างหรือทำได้จริงหรือเปล่าไปดูละครวันนี้ก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวกลับมาคุยกันค่ะ

0: Thing.
1: อะไรอุนซ่า
0: โอ้โหเซ็งไงดิ
1: เป็นไรพี่
0: เมื่อวานนัดคนใน Facebook ในแอปหาคู่อ่ะนัดมาเจอโอ้โหตอนแรกเดินมาใส่แมสมาเห็นไกลๆไปกินข้าวโอ้โหออร่ามาเลยพอถอดแมสกินข้าวเท่านั้นแหละ
1: สวยกว่าในรูปอีกเหรอ
0: โอ้โหแม่นางเขาไม่ตรงปกอ่ะดิ
1: ไม่ตรงไงอ่ะ
0: ก็น้องเขาอ่ะพอไปเจอใช่ไหมนี่ดูในรูปไหมสวยคือหน้าเรียวเลยนะพอไปเจอตัวจริงน้องเขาคางแบบเหมือนปากเบี้ยวคางยิ้มยื่นอ่ะตกใจเลยพอถอดแมสมาเหมือนในรายการทีวีอ่ะแบบปากคางอย่างเงี้ยแบบ
1: แล้วพี่อินที่คางยื่นมากหน้าแปลกๆหน้าเบี้ยวอะไรเงี้ยหรอ
0: เหมือนคางเขาเบี้ยวเหมือนปากเขาเบี้ยวเลยเราก็แบบว่าแล้วว่ามันทำแม่งอยู่
1: อ้าวแล้วจะยังไงต่อชอบเขาปะล่ะ
0: พี่ก็คุยกับเขาพี่ก็ตอนนี้พี่ไม่ได้ชอบน้องเขาแล้วนะตอนนี้พี่น่าจะรักเขาแล้วล่ะ
1: โอ้โหหนักแล้วล่ะถ้างั้นอ่ะ
0: เออพี่อยากจะทำยังไงให้แบบเขาสวยเหมือนในรูปพอจะมีวิธีไหม
1: พี่เมื่อกี้พี่พูดถึงเลดมีอินใช่ไหมรายการนั้นยังทำได้เลยเดี๋ยวนี้เขาสัญญกรรมจากคนที่แบบหน้าแปลกๆหน้าผิดรูปคางเบี้ยวคางยืดอะไรเงี้ยเขายังทำให้กลับมาสวยได้บางคนสวยกว่าเดิมอีกด้วยซ้ำและรายการนั้นทำได้และหมอในประเทศไทยทำไมจะทำไม่ได้พี
0: ่จริงเหรอมีคนทำได้เหรอ
1: มันเป็นการผัดขัดกันไกลอ่ะ
0: พอจะรู้จักไหมหมอที่ไหนบ้าง
1: มี
0: ใครอ่ะ
1: หมอรามานี่ไง
0: จริงเหรอ
1: จริงถ้าอยากรู้ต้องไปถามหมอรามาแล้วแหละ
0: แต่ว่าจะพอไหม
1: อะไร
0: เงินที่พาน้องไปสัญญกรรมเนี่ย
1: ถ้ารักน้องเขาก็ต้องได้นะแหละพี
0: ่ต้องโทรหาแม
1: ่ทำไม
0: ขายที
1: ่หนักแล้วแหละ
0: บ้านไม่ต้องอยู่เพื่อผู้หญิงเราคนสายนี้อยู่แล้วแม่อยู่บ้านหาคนชราพาน้องมาอยู่เราใช่ไหมโทร
2: หาแม่นะคะดูละครแล้วนี่เพื่อผู้หญิงทำได้ทุกอย่างขายที่เพื่อที่จะให้น้องนางของเขาเนี่ยนะคะบอกเขาบอกว่ารักไปแล้วนะเออตอนแรกใส่แมสใช่ไหมไม่พอเปิดแมสมาอ้าวทำไงล่ะแต่รักไปแล้วก็เลยอยากที่จะหาทางแก้ไขถึงขนาดจะขายที่ให้แม่ไปอยู่บ้านพักคนชราอันนี้เกินไปนะคะอันนี้ละครเนี่ยเราทำแค่ตลกๆเสียดสีสังคมเล่นๆเฉยๆแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันเป็นปัญหาที่เกิดขึ้นจริงๆหลายคนเนี่ยอายแบบบางทีบอกรู้สึกว่ามีความสุขเวลาใส่แมสมากกว่าช่วงนี้ดีเนาะเพราะว่าปิดบังปมด้อยของตัวเองอะไรแบบนี้นะคะเลยขออนุญาตมาคุยเรื่องนี้กันแบบเต็มๆหน่อยก็แล้วกันนะคะก็ขอสอบถามเลยนะคะปัญหาคางยื่นคางยาวคางเบี้ยวผิดรูปใช่ไหมคะอันนี้เนี่ยคือมันเป็นปัญหาที่มันเกิดขึ้นกับสรีระของเราเลยใช่ไหมคะหรือว่ามันเกิดขึ้นตั้งแต่เกิดใช่ไหมคะคุณหมอหรือมันเป็นยังไงคะ
3: ใช้คำว่ามันเกิดตอนที่เราโตครับตอนที่กำลังเข้าวัยรุ่น
2: อ๋อมันไม่ได้เป็นตั้งแต่เกิด
3: ใช่ไม่ได้เป็นตั้งแต่เกิดเพราะว่าถ้าเราจำได้เนี่ยตอนเราโตขึ้นมาเนี่ยสัก6-7 ขวบเราก็จะมีเริ่มมีฟันน้ำนมหลุดแล้วก็มีฟันแท้ขึ้นใช่ไหมครับ
2: ค่ะ
3: เพราะฉะนั้นเนี่ยจริงๆแล้วการเจริญเติบโตของขากรรไกรคือตัวหัวว่าคางไหนจริงมันคือขากรรไกรนะคือขากรรไกรคือบนและล่างนะครับก็คือขากรรไกรบนและล่างเนี่ยมันจะถูกกระตุ้นให้เจริญเติบโตเป็นรูปร่างใบหน้าเราที่สมบูรณ์เนี่ยก็ด้วยการที่ผัดเปลี่ยนชุดฟันนี่แหละนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันไม่ได้เป็นความผิดปกติ

0: ามว่าคนที่เป็นความผิดตั้งแต่เกิดมีไหมมีแต่นั้นอันนั้นส่วนน้อยอันนั้นก็ถือว่าเป็นโรคอีกกลุ่มหนึ่งแต่ว่าคนทั่วไปที่ปกติดีแล้วพอโตขึ้นมามีปัญหาเรื่องหากรรไกรยื่นไม่สบฟันสบฟันไม่ได้เนี่ยส่วนใหญ่มักจะเป็นตอนที่เริ่มโตขึ้นมาแล้วนะครับก็เริ่มเป็นวัยรุ่นเพราะฉะนั้นไม่ได้เป็นตั้งแต่เด็กนะครับ
1: อ๋อไอ้อย่างนี้มันหมายความว่าบางคนอาจจะเป็นบางคนอาจจะไม่เป็นแล้วมันเกี่ยวกับพฤติกรรมของเราในช่วงที่เรากำลังโตไหมคะมันมีพฤติกรรมอะไรที่เกี่ยวข้องไหมคะหรือว่ายังไงมันไม่เกี่ยวอยู่แล้วเขาไม่ได้ทำอะไรผิดปกติแต่มันเกิดเป็นอย่าง
0: น
1: ี้เอง
0: อันนี้เรายกกลุ่มที่เป็นโรคออกไปก่อนนะครับกล
1: ุ่
0: มที่เป็นโรคงั้นผมพูดถึงกลุ่มที่เป็นโรคนิดนึงก่อนก็ได
1: ้ค่ะ
0: กลุ่มที่เป็นโรคก็เช่นโรคปากแหว่งเพดานโหวหรือโรคความผิดปกติทางศีรษะและใบหน้าแตกกำเนิดอันนั้นก็คือเป็นโรคที่จะมีผลกับการเติบโตของขากรรไกรแน่นอนนะครับอันนั้นไม่เป็นไรอะไรก็คือเป็นโรคที่เขาต้องเป็นแหละแต่กลุ่มคนปกติที่โตขึ้นมาแล้วมีความผิดปกติทางขากรรไกรเนี่ยก็มีแต่น้อยนะครับน่าจะสักประมาณแบบผมว่าไม่น่าจะเกินสัก 10% ประมาณ 2-5% นะครับที่โตขึ้นมาแล้วจะมีความผิดปกติทางขากรรไกรเช่นขากรรไกรล่างยื่นมากทำใหสบฟันไม่ได้เวลากัดฟันแล้วฟันล่างไปอยู่ข้างหน้าฟันบนนะครับหรือว่าขากรรไกรบนยื่นมากก็มีขากรรไกรที่ยื่นเนี่ยไม่ใช่ล่างอย่างเดียวนะครับบนก็ยื่นได้ก็คือขากรรไกรบนยื่นมากหรือว่ายิ้มแล้วเห็นเหงือกเยอะสมัยก่อนเราจะล้อกันว่าแก้วหน้าม้าเนี
1: ่
0: ยแก้วหน้าม้าคือคนที่ขากรรไกรบนยื่นมากยิ้มแล้วเห็นเหงือกมากนะครับ
1: ค่ะ
0: อันนี้ก็เป็นความผิดปกติอย่างนึงครับแต่โดยรวมๆคืออย่างที่ว่าครับก็คือเป็นการผิดปกติที่เกิดตอนที่เราเข้าสู่วัยรุ่นแล้วนะครับ
1: เข้าสู่วัยรุ่น
0: แล้วก็ใช่แล้วก็ไม่มีการไม่มีอะไรที่เป็นปัจจัยเสี่ยงเป็นพิเศษนะครับมันเป็นความผิดปกติของการเจริญเติบโตของขากรรไกร
1: ค
0: ือไม่ได้มีอะไรที่ทำแล้วเป็นแล้วก็เพราะฉะนั้นมันก็เลยไม่มีการป้องกันที่ทำอะไรแล้วจะทำให้ไม่เป็นมันบอกไปได้มันถึงเวลาก็คือมันก็จะต้องมาติดตามตอนที่การเจริญเติบโตขึ้นในคิง
1: ค่ะอ๋อโอเคก็คือก็ชัดเจนว่าไม่ใช่ว่าพฤติกรรมของเราอะไรที่ทำให้เป็นมันไม่ใช่มันเป็นการเจริญเติบโตที่เป็นแบบนั้นเองธรรมชาติของคนคนนั้นใช่ไหมคะทีนี้นอกจากเรื่องของความสวยงามแล้วเนี่ยคือเรื่องของการใช้ชีวิตด้วยการรับประทานอาหารการเคี้ยวการอะไรพวกนี้ค่ะคุณหมอมันทำให้เกิดปัญหายังไงบ้างอะคะ
0: ก็หลักๆก็เวลาเราจะดูคนไข้ก็จะแบ่งเป็น2อย่างนะครับก็คือเรื่องการใช้งานกับเรื่องความสวยงามซึ่งทั้ง2ด้านจะมีความสำคัญพอๆกันหมดเลยนะครับก็คือเรื่องการใช้งานเนี่ยก็เป็นเรื่องการเคี้ยวนะครับถ้าคุณขากรรไกรด้านหน้าไม่ว่าจะบนหรือล่างมันไม่สัมพันธ์กันไม่สมดุลกันเนี่ยคุณก็จะไม่สามารถสบฟันได
1: ้
0: พอคุณสบฟันไม่ได้ปุ๊บคุณก็เคี้ยวด้วยฟันหน้าลำบากยกตัวอย่างเช่นเราอาจจะมีความสุขกับการเคี้ยวกัดครัวซองกัดปลาต้
2: อง
0: โป๋แต่ว่าคนกลุ่มนี้เขาก็จะทำไม่ได้เพราะว่าฟันเขาไม่สามารถเคี้ยวได
1: ้
0: เขาก็ต้องเอาเข้าไปลึกๆใช้ฟันด้านข้างเคี้ยวนะครับอ
1: ัน
0: นี้ก็คือเรื่องการใช้งานส่วนเรื่องความสวยงามก็เป็นอย่างที่เราทราบกันก็คือตอนรูปร่างใบหน้าหรือโครงหน้าไม่ดีก็อาจจะมีความเขินอายนะครับอาจจะโดนล้อเลียนมาตั้งแต่เด็กๆนะครับก็มีปัญหาในการเข้าสังคมหรือว่าการใช้ชีวิต
1: ค่ะถ้าเกิดว่าเราไม่ได้มองเรื่องความมั่นใจหรือว่าความสวยงามนะคะคุณหมอแล้วเราบอกว่าเราทนได้ถ้าเราไม่แก้ไขไม่ผ่าตัดไม่จัดฟันอะไรแบบนี้นะคะเราสามารถอยู่กับทางที่ผิดรูปแบบนี้ได้ไหมคะจริงๆแล้วอะค่ะ
0: อยู่ได้ครับ ม
1: ัน
0: ไม่ได้เป็นโรคที่ทำอันตรายอะไรกับร่างกายเราโดยรวมนะครับ
1: ค่ะแต่ส่วนใหญ่เนาะมันก็มีความเรื่องของความมั่นใจอันนี้สำคัญมากๆเลยก็เลยทำให้ตัดสินใจกันว่าต้องการจะแก้ไขทีนี้ก็เข้าสู่กระบวนการแก้ไขคุณหมอคือมันเริ่มตั้งแต่แค่จัดฟันก็ได้ใช่ไหมคะมันแล้วแต่ระดับของการเป็นใช่ไหมของความผิดปกติ
0: ครับคือเวลาเราคนส่วนใหญ่ใช้คำว่าคนส่วนใหญ่จะไปหาหมอจัดฟันแล้วกัน
1: ค่ะ
0: นะครับแต่ว่าคุณหมอจัดฟันเนี่ยก็จะมีหน้าที่ในการดูว่าความผิดปกติที่เกิดขึ้นในคนไข้แต่ละคนเนี่ยสามารถจัดฟันอย่างเดียวก็พอหรือว่าไม่พอในกลุ่มคนที่ไม่พอก็คือต้องมีการผ่าตัดร่วมด้วย
1: ค่ะ
0: มันก็จะสุดท้ายก็จะแบ่งเป็น2กลุ่มก็คือจัดฟันอย่างเดียวหรือว่าเป็นการจัดฟันร่วมกับการผ่าตัดครับ
1: แล้วแต่กรณีไปนะคะ
0: แล้วแต่ความรุนแรงของความไม่เท่ากันของขัดกันใจ
1: ค่ะนึกภาพคือจัดฟันอะเข้าใจเนาะเพราะเหมือนกับทำกันเยอะก็อาจจะเจ็บนิดนึงตอนดึงฟันอะไรแบบนี้แต่การผ่าตัดขากรรไกรค่ะคุณหมอคือมันเป็นการแบบผ่าตัดเลยเนี่ยฟังมันดูค่อนข้างน่ากลัวเหมือนกันเนาะคุณหมอเล่าให้ฟังหน่อยได้ไหมคะว่ามันทำยังไงให้ผ่าตัดขากรรไกรเนี่ยค่ะ
0: ยิ่งให้ผมเล่าให้ฟังจะยิ่งดูน่ากลัวนะคร
1: ับหนักกว่าเดิมใช่ไหมคะ
0: ก็คือการผ่าตัดเนี่ยปกติถ้าคนไข้มาหาผมเนี่ยพอผมอธิบายไปคนไข้ก็จะเริ่มกลัวนะก็คือว่าหลักการมันคืออย่างนี้ครับหลักการคือเราจะย้ายขากรรไกรบนนะครับหรือนะครับแบบว่าเราเลือกได้ว่าจะผ่าตัดขากรรไกรเดียวหรือสองขากรรไกรนะครับขากรรไกรเดียวก็คือบนหรือล่างและถ้าเป็นสองขากรรไกรก็คือบนและล่างซึ่งอันนี้คุณหมอจะเป็นคนพิจารณาให้นะครับหลักการมันคือผมหมอผ่าตัดทำกระดูกคุณให้หักก่อนหักออกจากที่เดิ
1: ม
0: แล้วก็ย้ายมันไปอยู่ในที่ใหม่ที่เราต้องการที่เราแผนไว้แล้วก็ค่อยยึดกระดูกไปอยู่ในที่ที่ใหม่ด้วยรางเหล็กแล้วก็สกรูหรือน็อตนะครับสรุปว่าคือผมต้องทำให้กระดูกขาดก่อนซึ่งในปัจจุบันก็คือการเลื่อยให้กระดูกขาดออกจากที่เดิม
1: ค่ะ
0: ครับ
1: ฟังดูนะฟังดูน่ากลัวกว่าเดิม
2: ฟังแล้วน่ากลัวกว่าเดิมจริงด้วยอาจารย์บอย
0: ใช
1: ่ทำให้หักก่อนแล้วก็แก้ตำแหน่งใหม่แล้วก็ใช้สกรูยึด
0: ใช่เหมือนเอาคิดจะข้ามเหมือนจะสร้างบ้านหรือจะซ่อมบ้านแล้วกันเราจะย้ายผนังหรือย้ายไม้เนี่ยเราก็ต้องทุบของเก่าให้มันหักออกจากกันก่อนแล้วก็ค่อยย้ายไปที่ใหม่แล้วก็ค่อยยึดมันไปในที่ใหม
1: ่ค่ะคุณหมอคือฟังดูมันก็ดูง่ายๆเนาะก็คือทำให้หักแล้วก็ย้ายที่ยึดที่ใหม่แต่มันอยู่กับปากเราอะค่ะคุณหมอถามว่าเวลาที่เราทำแบบนี้แล้วเราจะทานข้าวเราจะใช้ชีวิตในหลังจากที่เราผ่าตัดแล้วเนี่ยคุณหมอเราต้องทำยังไงบ้างอะคะ
0: อ๋อครับก็ปกติถ้าหลังผ่าตัดเรียบร้อยแล้วเนี่ยเราก็จะให้คนไข้ทานอาหารแบบเป็นอาหารน้ำนะครับเป็นของเหลวแบบว่าเป็นของเหลวเลยแบบไม่ให้เคี้ยวเลยอ่ะสักประมาณ 1-2 สัปดาห์หลังจากนั้นเราก็จะเริ่มให้คนไข้เริ่มเคี้ยวได้เบาๆนะครับเป็นอาหารอ่อนๆพวกโจ๊กหรือว่าหมูสับเละๆข้าวต้มเละๆเนี่ยไปอีกสักประมาณ 2-3 สัปดาห์เพราะฉะนั้นในเดือนแรกจะทรมานหน่อยคือไม่สามารถเคี้ยวได้อย่างปกตินะครับแล้วก็พอกระดูกที่เรายึดไว้เริ่มแข็งแรงและเริ่มมีการหายของกระดูกปุ๊บก็ค่อยๆเริ่มกลับมาเคี้ยวได้เหมือนเดิมสุดท้ายแล้วกว่าจะเคี้ยวได้เหมือนเดิมปกติน่าจะใช้เวลาสักประมาณ 2-3 เดือนครับ
1: โอ้โหคือตอนแรกอาจจะใช้เป็นหลอดดูดไหมคะคุณหมอหรือว่า
0: ก็หลอดดูดก็ได้หรือว่าช้อนป้อนก็ได้หรือเอาไซลิงก็ได้นะครับบางคนก็เอานมใส่ไซลิงแล้วก็กดแสบเข้าปากหลอดเข้าปากนะ
1: คือเหมือนคางเราต้องถูกยึดจะอ้าปากไม่ได้ใช่ไหมต้องมีพันอะไรเอาไว้อย่างนี้ใช่ไหมคะ
0: มันจริงเราไม่ได้ห้ามอ้าปากแต่ด้วยความที่ว่าหลังผ่าตัดใหม่ๆมันจะอ้ายากครับ
1: ค่ะ
0: มันก็ต้องรอให้แบบความบวมจากการผ่าตัดมันดีขึ้นความฟกช้ำจากการผ่าตัดมันดีขึ้นซึ่งก็ใช้เวลานิดหน่อย
1: เราไม่อยากอ้าเองว่าอย่างนั้นเถอะอ้าแล้วมันก็เจ็บ
0: ส่วนใหญ่คนไข้ก็จะมักจะมีความกังวลหรือกลัวหรือว่าบางทีเขาก็จะคิดไปว่าอุ้ยเดี๋ยวอ้าปากมากแล้วกระดูกที่ยึดไว้จะเคลื่อนหรือเปล่าอะไรเงี้ยนะครับก็อาจจะอยากจะอยู่เฉยๆมากกว่าแต่ว่าโดยทางการแพทย์ของผมคือผมไม่ได้ห้ามอะไรเป็นพิเศษในเรื่องการอ้าปากนะครับ
1: ค่ะ
0: ได้ครับที่คุณอยากจะอ้าคร
1: ับ
0: ผม
1: ค่ะคุณหมอคะอย่างถ้าเราผ่าตัดขากรรไกรแล้วเนี่ยเราต้องไปจัดฟันต่ออีกรอบไหมคะหรือว่าจบแล้วส่วนใหญ
0: ่ครับคือการผ่าตัดเนี่ยมันจะการผ่าตัดในเทคนิคดั้งเดิมเนี่ยคือเราต้องจัดฟันก่อนไปพักหนึ่งครับแล้วก็มาผ่าตัดแล้วพอผ่าตัดเสร็จคุณก็จัดฟันต่อจนจบเพราะฉะนั้นมันจะเป็นสามสเต็ป
1: ค่ะ
0: คือจัดฟันผ่าตัดแล้วก็จัดฟันต่อ
1: ค่ะ
0: นะครับในปัจจุบันมันจะมีเทคนิคที่เราพยายามจะย่นระยะเวลาการจัดฟันก่อนผ่าตัดให้มันสั้นที่สุดเลยนะครับก็จะเริ่มมีการทำกันมากขึ้นนะครับก็เป็นจัดฟันหรือว่าติดเครื่องมือผ่าตัดติดเครื่องมือจัดฟันแป๊บนึงประมาณ2สัปดาห์ถึงเดือนนึงแล้วก็ค่อยมาผ่าตัดแล้วก็ไปจัดฟันต่อจนจบนะครับก็ต้องมีตัวเลือกหลายแบบก็แล้วแต่คุณหมอที่ทำให้นะครับ
1: ค่ะระยะเวลา

0: ก็น่าจะประมาณสัก2ปีได้ไหมคะคุณหมอ
1: ใช่ครับใช่ครับคือในสมัยก่อนอย่างที่บอกคือเทคนิคดั้งเดิมที่ต้องจัดฟันก่อนนานๆเนี่ยเราจะจัดฟันสักประมาณ9เดือนถึง12เดือนก็คือเกือบปีฮะ
0: ค่ะ
1: แล้วก็มาผ่าตัดแล้วก็จัดฟันต่ออีกประมาณ10ปีเช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นครั้งกระบวนการก็น่าจะประมาณ2ปีครับ
0: ค่ะ
1: แต่ในปัจจุบันถ้าอย่างที่บอกถ้าวิธีที่2ก็คือฟันบางคนไม่ต้องจัดเยอะเราสามารถย่นระยะเวลาผ่าตัดไอ้ย่นระยะเวลาการจัดฟันก่อนผ่าตัดได้นิดนึงมันก็จะทำให้ระยะเวลาการรักษาโดยรวมทั้งหมดอาจจะประมาณปีหรือปีครึ่งครับก็ย่นไปได้พอสมควร
0: ค่ะหลังจากที่เสร็จเรียบร้อยแล้วผ่านกระบวนการหายดีแล้วเงี้ยนะคะคุณหมอสามารถใช้ชีวิตได้ตามปกติเคี้ยวอาหารได้เหมือนคนปกติทั่วไปเลยไหมคะหรือว่ามันยังมีอะไรที่แตกต่าง
1: ต้องบอกว่าเคี้ยวแล้วดีกว่าเดิมด้วยซ้ำครับเพราะว่าอย่างที่บอกก็คือว่าตอนแรกเรามีปัญหาเรื่องการเคี้ยวเนาะฟันเราสบกันไม่ดีนะครับพอเราผ่าตัดและจัดฟันเนี่ยฟันจะสบหรือว่าจัดกันได้ดีขึ้นเพราะฉะนั้นความสุขในด้านการเคี้ยวเนี่ยน่าจะดีกว่าเดิม
0: ค่ะชีวิตจะมีความสุขมากกว่าเดิมแน่นอน
1: ใช
0: ่นะคะแล้วหน้าตาเราก็จะเปลี่ยนไปด้วยที่สำคัญภายนอกก็สวยด้วยการเคี้ยวอาหารก็ดีด้วย
1: ใช
0: ่
1: เลยคร
0: ับ ก็เลยอยากจะถ้าเกิดว่าใครกลัวอยู่นะคะก็เนี่ยมาฟังแบบนี้ก็อาจจะรู้สึกตอนแรกแน่นอนมันก็ต้องผ่านช่วงที่มันลำบากเนาะแต่พอระยะยาวมันก็จะดีขึ้นทีนี้คุณหมอคะมันมีเคสไหนไหมคะที่ทำไม่ได้หรือว่าแนะนำว่าไม่ควรจะผ่าตัดนะคะคุณหม
1: อไม่ควรจะผ่าตัดหลักผมว่าน่าจะเป็นที่ไม่ควรผ่าตัดเลยคือการที่เราคุยกับคนไข้หรืออธิบายกับคนไข้แล้วคนไข้มีความกังวลหรือรับไม่ได้กับการผ่าตัดหรือว่ามีความคาดหวังกับการผ่าตัดที่ไม่เป็นจริงอันนี้ตามหลักการทั่วไปคือไม่ควรผ่าเพราะว่ามีโอกาสที่ผ่าไปแล้วเนี่ยจะเกิดปัญหาหรือว่าความไม่พอใจสำหรับคนไข้ได้สูงนะครับ
0: อ
1: ันนี้คือเป็นเรื่องเกี่ยวกับเรื่องเกี่ยวกับแรงเรื่องเกี่ยวกับความคิดความอ่านหรือว่าจิตใจของคนไข้
0: ค่ะ
1: แต่ถ้าด้วยเรื่องสุขภาพของคนไข้เองเนี่ยถ้าคุณถ้าคุณแข็งแรงดีไม่ค่อยมีโรคประจำตัวอะไรก็ถือว่าผ่าตัดได
0: ้ค่ะ
1: อาจจะมีแบบกรณีที่แบบหายากมากๆเช่นมีเส้นเลือดผิดปกติอยู่ในกระดูกเราคาดไว้แล้วว่าตอนตัดกระดูกจะทำให้เลือดออกมากแล้วไม่สามารถหยุดได้ประมาณนั้นอันนั้นคือก็มีเหมือนกันแต่ว่ามันเป็นกรณีที่มันน่าจะเกิดทีหนึ่งครับผ่ายากมากคือสรุปว่าโดยส่วนใหญ่ผ่าได้แล้วก็เห็นว่าเราอยากให้คนไข้มีภาพในสมองหรือว่ามีความคาดหวังที่เป็นไปทางเดียวกับคุณหมอที่รักษาเราจะได้สามารถรักษาแล้วก็โคกันได้อย่างมีความสุขนะครับไม่มีปัญหาใด
0: คือมันต้องอยู่บนพื้นฐานของความจริงด้วยพื้นฐานเดิมของเราด้วยใช่ไหมคะคุณหมอว่ามันจะเปลี่ยนไปได้มากน้อยแค่ไหนคือไม่ใช่ว่าทุกคนออกมาแล้วจะเหมือนกันหมด
1: ใช่ครับ
0: ใช่ไหมคะ
1: ใช่ครับแล้วก็มันก็ครับก็อยู่ที่การคุยกับคนไข้ว่าตรงไหนมันจะเปลี่ยนไปบ้างหรือตรงไหนที่มันไม่ได้ช่วยอะไรประมาณนี้ครับก็ต้องคุยกันก่อน
0: นะคะบางทีเข้าใจคุณหมอเลยเนาะบางทีเนี่ยคนไข้คาดหวังเยอะมากเลยแต่ความเป็นจริงเนี่ยมันทำไม่ได้ขนาดนั้นแล้วตอนหลังคุณไข้มาว่าเราว่าไอ้ทำไมมันไม่ได้อะไรแบบเนี้ยมันก็กดดันเนาะจริงๆแล้วคุยกันอย่างที่คุณหมอบอกกันเน
1: ี่
0: ยจะดีที่สุด
1: หรือว่าถ้าคุณมีความหวังคุณมีความคาดหวังเยอะๆเนี่ยมันก็ต้องมีอย่างอื่นร่วมด้วยที่ไม่ใช่เป็นการผ่าตัดเงื่อนไขกันไกลอย่างเดียวนะครับอาจจะมีเช่นการยุบหนกแก้มแล
0: ้
1: วก็มีการอะไรพวกนี้ซึ่งมันก็มันคือมันเป็นอีกการผ่าตัดนึงแต
0: ่
1: ว่ามันสามารถพอที่จะทำร่วมกันได้แต่ว่าพอเป็นการผ่าตัดคุณก็ต้องใช้เวลาการผ่าตัดนานขึ้นหรือว่าอาจจะมีแผลผ่าตัดเพิ่มขึ้นซึ่งอันเนี้ยก็ต้องคุยกันอีกทีนึงคือการผ่าตัดหนึ่งอย่างมันอาจจะสามารถแก้ปัญหาได้ไม่ทุกจุดตามที่คนไข้ต้องการครับก็ต้องดีลกันดีๆครับ
0: อู้เดี๋ยวนี้เขาทำได้ทั้งหน้าเลยนะคะเปลี่ยนหน้าอีกคนเป็นอีกคนได้เลยนะคุณหมอนะคุณหมอเบียร์ใช่ไหมคะเราเลยไม่ค่อยกังวลแล้วเพราะว่าเดี๋ยวนี้เนี่ยแบบศัลยกรรมนี่ไปไกลมากจริงๆเลยนะคะ
2: ถามนิดนึงปรึกษาจันบอยเลยคุณโป
0: ใช่ไหมคะถามเรื่องค่าใช้จ่ายนิดนึงได้ไหมคะคือจัดฟันเดี๋ยวนี้ถ้าไปเทียบกับเมื่อก่อนนะเมื่อก่อนจัดฟันแพงมากเลยเดี๋ยวนี้อาจจะแบบมีถูกลงบ้างและการผ่าตัดขากรรไกรเลยคะคุณหมอคะต้องมีงบเท่าไหร่ถึงจะทำได้อะคะ
1: ก็ผมมุดราคาของที่รามาธิบดีแล้วกันนะครับก็ราคาที่รามาเนี่ยถ้าผ่าตัดในเวลาราชการจะประมาณรวมค่าผ่าตัดรวมค่านอนโรงพยาบาลด้วยเนี่ยอาจจะประมาณอยู่ที่ประมาณ

0: 130,000ถึง150,000แต่ถ้าเป็นพรีเมียมคลินิกอาจจะประมาณ250,000ถึง300,000
1: ค่ะ
0: แต่ถ้าคุณไปโรงพยาบาลเอกชนเลยหรือว่าไปเจอคุณหมอบางท่านที่ได้รับการรีวิวดีๆคิวแน่นมากๆก็อาจจะแพงกว่านั้นครับคือมันราคามันต่างกันมากครับในคุณหมอแต่ละท่านอาจจะต้องไปถามดูการส่งตัวไปคลินิก
1: ค่ะอันนี้เฉพาะผ่าตัดขากรรไกรถูกไหมคะไม่รวมการจัดฟันเนาะ
0: ใช่ครับใช่คร
1: ับ
0: อ๋อ
1: นะคะอ่ะก็ลองดูงบประมาณว่าเราไหวไหมนะคะหรือว่าเหมาะกับโรงพยาบาลประเภทไหนแบบนี้ลองศึกษาข้อมูลดูก่อนก็ได้แต่ถ้าคนที่เขาไม่มีงบจริงๆคุณหมอเอาที่สำหรับคนที่เขาไม่มีงบจริงๆเลยอ่ะคุณหมอมีวิธีการอะไรยังไงแนะนำเขาก่อนได้ไหมเบื้องต้นนะคะหรือบางทีเขาอาจจะไม่ได้เหมาะกับการที่จะต้องผ่าตัดมากขนาดนั้นแค่จัดฟันเล็กๆน้อยๆก็ได้แบบนี้นะคือยังไงต้องปรึกษาคุณหมอถูกไหมคะ
0: ใช่คือมันจะมีอีกอย่างนึงครับในกรณีที่ไม่สามารถผ่าตัดได้ด้วยกรณีใดๆก็ตามอาจจะเป็นเรื่องงบประมาณเรื่องความไม่อยากเก็บตัวอะไรประมาณนี้นะครับ
1: ค่ะ
0: แต่อยากให้มันดีขึ้นบ้างเล็กน้อยก็สามารถทำได้ด้วยการเค้าเรียกว่าจัดฟันแบบกลางๆไปหมายความว่าจริงๆแล้วอ่ะคุณต้องผ่าตัดแหละแต่ว่าถ้าคุณไม่อยากผ่าตัดเราก็จะจัดฟันให้มันพอที่จะสกฟันกันได้นิดหน่อยพอกล้อมแกล้มให้มันดูดีขึ้นได้บ้างเล็กน้อยแต่มันก็ตรงไปตรงมาคือผลก็อย่าไปคาดหวังว่าผลมันจะเป๊ะตามที่ต้องการและสุดท้ายเนี่ยในคนที่จำเป็นต้องผ่าตัดแต่ไม่ผ่าตัดแล้วไปจัดฟันแทนเนี่ยต้องรู้ก่อนว่ามันเป็นการจัดฟันแบบฝืนธรรมชาตินะครับเพราะฉะนั้นอะไรที่มันฝืนธรรมชาติเนี่ยมันมักจะไม่กี่รังอยู่ไม่นานอาจจะกลับมาใหม่หรืออาจจะกลับมาสู่ปกติเหมือนได้วันนี้ก็ต้องบอกคนไข้ไว้ก่อน
1: โอ้ละเอียดอ่อนเหมือนกันนะคะต้องยังไงเข้ามาปรึกษาคุณหมอก่อนดีกว่านะคะให้คำแนะนำเบื้องต้นก่อนดีกว่าจะได้รู้ว่าควรจะไปในทิศทางไหนกับงบประมาณที่เรามีด้วยนะคะบางคนเราก็เข้าใจว่าไม่มีเงินที่จะจ่ายเยอะจริงๆก็ต้องปรึกษาว่าแบบไหนที่ทำได้ดีที่สุดแต่ไม่ใช่ว่าแบบไปทำเองมั่วๆอะไรอย่างนี้ไม่ได้นะคะ
0: ครับมันเป็นการผ่าตัดที่โดยส่วนใหญ่คนมักจะตีไปว่าเป็นเรื่องของความสวยงามเป็นหลัก
1: ค
0: ือขออนุญาตพูดตรงๆก็คือด้วยความที่มันอาจจะไม่ได้เป็นโรคเพราะฉะนั้นเนี่ยมันไม่โอกาสที่มันจะไปเบิกจ่ายกองทุนพวกนี้เช่นกองทุน30บาทรักษาทุกโรคกองทุนข้าราชการหรือกองทุนประกันสังคมเนี่ยมันจะไม่ได้ครับเพราะว่ามันไม่ได้เป็นโรคที่ต้องรักษาเพราะฉะนั้นคนไข้มันจะต้องเสียเงินเองแต่ผมขออนุญาตโมนิดนึงว่าจริงๆราคาที่ผมบอกไปอ่ะที่นายมาเมื่อกี้ที่กลับไปอ่ะที่ที่เรานี่ถูกถือว่าถูกมากแล้วนะครับ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: บางที่นี่ครึ่งล้านได้ครับ
1: โอ้โหเขาใช้อุปกรณ์ที่ไม่เหมือนแบบว่าคนละประเภทไปเลยหรือยังไงคะทำไมราคามันต่างกันขนาดนั้นคะคุณหมออ
0: ันนี้เดี๋ยวเราหลังใหม่แล้วกันพอดีเป็นราคาของคุณหมอท่านอื่นไม่อยากไปพูดถึงครับ
1: โอเคแล้วคะก็อันนี้เดี๋ยวก็เราก็จริงๆเราก็ไปศึกษาดูหลายๆที่ก็ได้นะคะว่าแต่ละที่เป็นยังไงนะคะเราเหมาะกับแบบไหนอะไรแบบนี้นะคะอันนี้ให้อยากให้รู้สโคปราคาคร่าวๆก่อนประกอบการตัดสินใจสำหรับท่านที่กำลังมีปัญหาอยู่นะคะเดี๋ยวตอนนี้ถ้าเกิดว่าใครยังมีคำถามเกี่ยวกับเรื่องของคางยื่นคางยาวนะคะหรือว่าการขบฟันอะไรที่มันแบบผิดปกติเดี๋ยวยังคงสอบถามได้แต่เดี๋ยวขออนุญาตทักทายคุณผู้ชมที่ทักมาทาง Facebook รามาชาแนลของเราก่อนนะคะมีคุณพิกุลนะคะคุณรังสรรค์คุณนานาคุณครูนุ้ยนี่นะคะเป็นแฟนประจำของเราทั้งนั้นเลย
2: ส
1: วัสดีทุกท่านเลยนะคะขออนุญาตยกคำถามขึ้นมานะคะสลับกันไปนะคะของคุณนานาค่ะสวัสดีค่ะอยากทราบว่าเรารู้สึกเหมือนฟันขบกันแน่นตลอดเกิดจากกระดูกขากรรไกรเราผิดปกติได้ไหมคะเช่นข้อต่อกระดูกขากรรไกรทรุดอะไรแบบนี้ค่ะ
0: ครับส่วนใหญ่ถ้ากัดฟันตลอดนี่มันจะเป็นปัญหาเรื่องกล้ามเนื้อครับ
1: ค่ะ
0: กล้ามเนื้อที่ใช้ในการอ้าปากอาจจะมีการแข็งเกร็งในระหว่างที่เรานอนหลับหรือเราเผลอๆนะครับก็ไปหาคุณหมอได้ครับส่วนใหญ่เป็นคุณหมอฟันคุณหมอฟันเขาจะช่วยดูให้แล้วก็ถ้ากลัวเรื่องความผิดปกติของกระดูกขากรรไกรเนี่ยก็ตรวจไม่ยากคุณหมอเขาจะตรวจร่างกายแล้วก็เอ็กซเรย์ดูกระดูกขากรรไกรว่ามีปัญหาอะไรหรือเปล่าพวกข้อต่อกระดูกนะครับ
1: ส่วนใหญ่
0: กระดูกไม่เป็นไรครับส่วนใหญ่เป็นเรื่องของกล้ามเนื้อมากกว่า
1: คุณหมอถ้ามันผิดปกติเนี่ยเราจะสังเกตตัวเองยังไงคะบางทีเราเป็นแบบนี้มาตลอดเนาะจนเราไม่รู้ว่ามันผิดปกติอะค่ะแบบไหนที่สังเกตได้คะคุณหมอ
0: ถ้าสมมติว่าเป็นเรื่องเก ี่ยวกับการกัดฟันเนี่ยส่วนใหญ่เจ้าตัวอาจจะไม่ค่อยรู้นะครับ
1: ค่ะ
0: อาจจะเป็นญาติที่อยู่บ้านเดียวกันหรือว่าคนใกล้ชิดที่นอนด้วยกันอาจจะเป็นคนเล่าให้ฟังนะครับว่าตอนนอนหลับไปมีการบดเคี้ยวเกร็งของฟันนะครับประมาณนี้ครับคนเพราะพอคนใกล้ตื่นมาคนใกล้ก็จะไม่รู้ตัว
1: คือเวลานอนจะกัดฟันกรอบๆอย่างเงี้ยเหรอคะคุณหมอ
0: ใช่ครับก็จะกัดฟันแบบกรอบ
1: อันนั้นก็คือส่วนหนึ่งอาจจะเป็นเพราะขากรรไกรผิดปกติก็ได้หรืออาจจะมาจากสาเหตุอื่นก็ได้ใช่ไหมอ
0: ย่างที่บอกคือส่วนใหญ่เป็นเรื่องของกล้ามเนื้อครับส่วนใหญ่ที่เราคือส่วนใหญ่เป็นเรื่องนิสัยด้วยซ้ำไปเป็นเรื่องความเคยชินและนิสัยซึ่งก็ต้องแก้กันไปแต่ว่าถ้าให้คุณหมอฟันเขาช่วยดูเนี่ยว่ากระดูกไม่มีปัญหาอะไรส่วนใหญ่เขาก็จะรักษาเป็นแบบกล้ามเนื้อพอดเปลงไป
1: ค่ะเรื่องกรนไม่เกี่ยวใช่ไหมคะคุณหมอ
0: กรนก็เป็นอีกโรคหนึ่งครับที่ไม่เกี่ยวข้องกับเป็นกับฟันใช่
1: อ๋อโอเคค่ะของคุณครูนุ้ยทิติกัลยาบ้างนะคะคุณครูนุ้ยบอกว่าเป็นแฟนประจำค่ะอายุ65แล้วน้ำหนัก45สูง153นะคะวันนี้ขอเรียนถามปัญหาของตัวเองนะคะบอกว่าไปเจาะเลือดเพราะว่ารักษามะเร็งต่อมน้ำเหลืองประเภทมอลระยะที่4มาเกือบ20ปีแล้วค่ะพรุ่งนี้จะหาหมอประจำตัวแต่ปัญหาที่จะเรียนถามคือวันนี้วัดความดันเลือดได้ตัวบน96ตัวล่าง51เวลาเดินก็จะเอียงๆเซๆค่ะจะมีอันตรายไหมคะหมอไม่ได้ให้ทานยาอะไรเพียงแต่บอกว่าระวังจะหน้ามืดวูบเป็นลมตอนนี้ลูกสาวไม่ให้ขับรถแล้วค่ะเพราะว่าชอบหลับเวลาขับรถต่อมน้ำเหลืองก็ขึ้นย้ายที่ไปเรื่อยๆเหมือนวิ่งเล่นตามกันไม่มีที่สิ้นสุดอยากจะยุติการรักษาแล้วค่ะ
2: โอเคครับจริงๆก็ต้องแยกเป็น2ปัญหาเนาะปัญหาแรกคือเรื่องความดันสูงความดันโลหิตนะครับตัวข้างบน90ตัวล่าง50ก็ถือว่าค่อนต่ำไปนิดนึงนะครับอันดับแรกเลยอาจจะต้องดูว่าการบริโภคการดื่มน้ำเนี่ยเพียงพอหรือเปล่าอย่าปล่อยให้ตัวเองขาดน้ำเนาะอันนี้เป็นอะไรที่ดูง่ายๆที่สุดนะครับอันที่2คืออาจต้องดูสังเกตอาการดูว่าเรามีอาการของความดันต่ำหรือเปล่าอาการง่ายๆเลยก็คือเวลาเปลี่ยนท่าจากท่านั่งลุกขึ้นมาหรือว่าท่านอนลุกขึ้นมาเนี่ยครับมีอาการหน้ามืดเหมือนเวียนหัวมันจะเป็นลมหรือเปล่านี่เป็นอาการที่บ่งบอกแล้วว่าความดันที่เราต่ำเนี่ยมันเริ่มจะส่งผลเสียต่อร่างกายแล้วแต่ถ้าเกิดว่าความดันอยู่90 50แล้วก็ยังฟังก์ชันได้ดีทำงานได้ดีไม่มีหน้ามืดไม่มีวูบอะไรจริงมันก็สามารถที่จะใช้ชีวิตได้โดยไม่เป็นอันตรายนะครับ
1: ค่ะ
2: งั้นอันดับแรกดูก่อนเราดื่มน้ำเพียงพอมั้ยขาดน้ำมั้ยนะครับแล้วก็สังเกตอาการตัวเองแล้วก็พรุ่งนี้ไปเจอคุณหมอประจำตัวก็ลองปรึกษาคุณหมอดูส่วนเรื่องมะเร็งต่อมน้ำเหลืองเนี่ยผมยังแนะนำให้ยังไงก็ควรจะต้องตรวจติดตามเรื่อยๆนะครับเป็นมา20ระยะที่4แต่ว่ายังบอกว่ายังแบบมาตรวจติดตามคุณหมอได้ถึง20ปีเนี่ยผมว่าแสดงว่าอาการรักษาเนี่ยมันได้ผลมันก็ประคับประคองมาได้ทำให้เรามีบอกว่ายังเหมือนตัวโรคเราควบคุมได้ทั้งนานนะครับยังไงควรจะต้องตรวจติดตามอยู่เรื่อยๆครับผม
1: บอกว่าแหมเหนื่อยจนอยากจะยุติการรักษาแล้ว อย่าพึ่งนะคะคุณหมอให้กำลังใจหน่อยได้ไหมคะ
2: ผมเข้าใจว่า20ปีมันเป็นแบบวิ่งมาราธอนเนาะมันหมอรักษามาตั้งนานแต่คิดได้ทางกลับกันเรารักษามาได้ตั้ง20ปีหลายคนน่ะเคยได้ยินว่าเป็นมะเร็งระยะที่4อยู่ได้ไม่กี่เดือนอันนี้คืออยู่มาตั้ง20ปีนะครับผมเพราะฉะนั้นผมว่าผมเป็นกำลังใจให้แล้วกันในการที่จะตรวจติดตามแล้วก็ดูแลสุขภาพตัวเองต่อไปครับ
1: นะคะอย่าเพิ่งหมดกำลังใจนะคะอย่างที่คุณหมอบอกเลยมออีกมุมนึงโอ้โหรักษามาขนาดนี้แล้วเนาะยาวนานสู้มาขนาดนี้แล้วนะคะแล้วบอกที่บอกว่าชอบหลับเวลาขับรถนี่เกี่ยวกับอาการโรคอะไรไหมคะคุณหมอ
2: จริงๆอาจจะพูดยากนิดนึงนะคุณปูบางทีผมก็แอบหลับเวลาแบบว่าแอบนี้บ่อยๆนะครับเวลาทำงานผมว่าไม่ถ้าเกิดว่ายังมีความดันค่อนข้างต่ำแล้วบางทีเดินเซอะไรเงี้ยครับจริงๆอย่างที่ลูกสาวแนะนำในการที่เลี่ยงการขับรถผมก็เป็นความคิดที่ดีเลยเนาะจะได้ป้องกันตัวเองด้วยครับไม่ให้เกิดอุบัติเหตุเวลาขับรถครับ
1: คุณลูกจะได้สบายใจด้วยไม่ใช่อะไรหรอกเพราะเวลาถ้าคุณแม่ขับทีไรคุณลูกก็จะรู้สึกแบบโอ้กลัวอุบัติเหตุจะเกิดขึ้นกับคุณแม่นะคะอีกท่านหนึ่งคุณสุภัตราเพ่งพินิจค่ะบอกว่าสวัสดีค่ะจะรบกวนถามว่าน้ำเกลือขวดใหญ่ที่คุณหมอจ่ายมาให้ใช้พ่นจมูกแล้วก็คือเวลาแบ่งเทออกมาใช้แล้วเหลือเนี่ยถ้าไม่เททิ้งสามารถนำมากลั้วคอได้ไหมคะ
2: จริงๆได้ครับสามารถใช้ได้เลยครับผมแต่จริงๆน้ำเกลือมันก็เอาใช้ล้างใช้พ่นจมูกใช้กลั้วคอได้นะครับครับผม
1: ค่ะไม่มีปัญหานะคะไม่จำเป็นต้องทิ้งเนาะคุณนานาถามอีกบอกว่าอยากทราบว่าค่า FTC ต่ำแต่ TSH ปกติเป็นอะไรไหมคะ
2: โอเคอันนี้เป็นค่าผลเลือดเจาะไทรอยด์เนาะ FTC ก็คือเป็นฮอร์โมนไทรอยด์ที่ต่อมไทรอยด์สร้างออกมานะครับ ส่วน TSH เนี่ยเป็นฮอร์โมนไทรอยด์อีกตัวนึงที่สมองเป็นตัวสร้างออกมานะครับโดยปกติเวลาเราเจาะค่าผลเลือดไทรอยด์เนี่ยครับตัวที่มีความไวในการวินิจฉัยโรคที่สุดคือค่า TSH นะเพราะฉะนั้นโดยส่วนใหญ่เราจะดูตัว TSH ก่อนเลยถ้า TSH ปกตินะครับโดยส่วนใหญ่ไม่เป็นอะไรเนา
1: ะ
2: PTG ตัว FTC นะครับบางทีมันจะแปรปรวนได้ค่อนข้างเยอะเลยนะครับเพราะฉะนั้นตั้งต้น TSH ปกติ PTC ต่ำนิดหน่อยเนี่ยผมสบายใจ

0: พอไปเจาะอีกทีอาจจะปกติแล้วก็ได้ครับม
1: ัน
0: ผมว่าเบื้องต้นสบายใจได้สังเกตอาการแล้วอาจจะต้องเจาะเลือดไทรอยด์ซ้ำอีกสักประมาณ 2-3 เดือนครับ
1: ค่ะโอเคขอบคุณนะคะคุณนานานะคะสำหรับคำถามสบายใจได้นะคะมาที่คุณกมลชนกบอกว่าสวัสดีค่ะแชร์รายการแล้วนะคะขอบคุณมากเลยนะคะที่ช่วยแชร์กดไลค์ให้เราด้วยนะคะคุณปุ้ม CH บ้างสอบถามหน่อยครับตอนนี้มีอาการคันนิ้วมือนะคะแล้วมันก็แห้งๆอดใจเกาไม่ไหวจนเป็นแผลค่ะก็คือแตกเป็นแผลเลยอยากทราบว่าสาเหตุเกิดมาจากอะไรครับแล้วต้องหายาอะไรมาทาครับควรจะไปหาหมอไหม
0: จริงอาจารย์บอยมีอะไรเสริมได้เลยนะครับ
2: ครับผม
0: อาการ
2: พยากร
0: ณ์ได้ครับอาการคันนิ้วแห้งเนี่ยเจอจริงๆเจอได้เรื่อยๆเลยนะแล้วก็สาเหตุที่เจอได้บ่อยที่สุดเลยคือผิวแห้งนะครับเพราะฉะนั้นลองดูก่อนผิวเราจริงช่วงนี้เนี่ยช่วงโควิด 2-3 ปีที่ผ่านมาเนี่ยครับเราล้างมือกันบ่อยเราใช้แอลกอฮอล์บ่อยมันผิวมันจะค่อนข้างแห้งแล้วพวกนี้ครับมันก็มีโอกาสที่จะเกิดอาการระคายเคืองได้ง่ายคันได้เป็นผื่นขึ้นได้เพราะฉะนั้นอันดับแรกเลยก็คือทำให้ผิวชุ่มชื้นก่อนนะครับต้องดูครับว่าไอ้ที่คันเนี่ยมันมีผื่นอย่างอื่นขึ้นหรือเปล่าเช่นมีผื่นเป็นขาวๆมีผื่นอะไรผิดปกติขึ้นด้วยไหมถ้ามีผื่นผิดปกติขึ้นเช่นเป็นผื่นแดงปื้นๆหรือเป็นขาวๆพื้นอันนั้นอาจจะเป็นสัญญาณของโรคผิวหนังอื่นแล้วนั่นผมคิดว่าควรจะเข้ามาตรวจดีกว่ามันผมว่าง่ายๆอันดับแรกเลยคือรักษาความชุ่มชื้นของมือครับทาครีมบ่อยๆครับผม
1: ก็คือทาแฮนด์ครีมทั่วๆไปอะไรแบบนี้นะคะคุณหมอ
0: ใช่ครับ
2: ก็ครับก็เสริมก็คือทาครีมหรือทาเป็นโลชั่นก็ได้ครับง่ายๆก
0: ็
2: เบบี้โลชั่นทั่วๆไปครับทาได้บ่อยๆครับก็คือโลชั่นเนี่ยมันทาได้วันจริงๆวันหนึ่งมากกว่า2ครั้งนะครับ3ถึง4ครั้งก็ทาได้นะครับลองก่อนลองแก้ปัญหาตรงนี้ดูก่อนถ้าสมมติว่าไม่ดีขึ้นจริงๆก็มาหาหมอทีนั้นครับอาจจะเป็นพวกเชื้อราหรือติดเชื้ออะไรประหลาดๆก็ได้ครับ
1: บางทีมันมีอาการแบบคันตามง่ามๆเหมือนกันเนาะแต่มันไม่ได้เป็นอะไรเป็นอาการทางจิตมีไหมคะคุณหมอคะบางทีเคยเป็นนะแต่มันคันแล้วมันเกามันหาจุดคันไม่เจอด้วย
0: อันนั้นเป็นได้คุณปูแต่ว่าบางทีเราจะดูว่ามันมีอะไรที่เราต้องแบบได้รับการรักษาหรือเปล่าเนาะก็คือดูมันมีแบบความผิดปกติเกิดขึ้นที่ผิวหนังหรือเปล่าครับถ้าเกิดเริ่มมีขุยหรือมีผื่นแดงๆหรืออะไรเงี้ยอันนั้นผมว่าเข้ามาตรวจดูจะปลอดภัยที่สุดครับ
1: ค่ะคุณหมอการที่ทาแอลกอฮอล์นะเจลแอลกอฮอล์กับครีมทาอันไหนยังไงก่อนดีคะทาเจลเสร็จแล้วไปทาครีมเจลมันจะหายไปไหมหรืออะไรยังไงดี
0: ก็ควรจะต้องทาแอลกอฮอล์ก่อนเนาะฆ่าเชื้อก่อนแล้วก็ใส่ความชุ่มชื้นครับ
1: แล้วตัวเจลมันจะประสิทธิภาพมันจะลดลงไปไหมคะ
0: หมายถึงเจลอะไรครับเจลแอลกอฮอล์
1: เจลแอลกอฮอล์ก็คือเราฆ่าเชื้อเสร็จแล้วเราก็ทาครีมแบบนั้นทั่วไป
0: ใช่ครับเราฆ่าเชื้อว่าเราเอามือไปแตะสัมผัสที่อื่นไอจาม
1: แล้วก็
0: ฆ่าเชื้อทิ้งไปก่อนเจลแอลกอฮอล์อยู่แป๊บเดียวเองครับเดี๋ยวมันก็ระเหยไปแล้วแล้วฉะนั้นเราก็ใช้ทราครีมเพิ่มความชุ่มชื้นครับ
1: ค่ะบางคนไม่ค่อยใช้เจลบ่อยๆกลัวมือเหี่ยว
0: ครับ
1: มันเพราะมันแห้งมากใช่ไหมคะคุณหมอแต่มันไม่ถึงส่งผลขนาดนั้นเนาะคุณหมอเนาะ
0: เพราะแต่จริงๆมันมือแห้งได้มากๆเลยนะคุณปู่ยิ่งแบบเราล้างมือบ่อยๆเราทาแอลกอฮอล์บ่อยๆนะครับแล้วบางคนก็ล้วงกระเป๋าบ่อยๆมันเกิดการเสียดสีบริเวณกระเป๋ากับมือของเราที่มันแห้งอยู่แล้วนะครับก็จะเป็นผื่นหรือว่าแบบคันขึ้นมาได้เลยครับ
1: นะคะแต่ก็ยังไงช่วงนี้ก็ต้องทนหน่อยนะเพราะว่าเราก็กลัวกันนะคะก็จะได้พ้นจากโควิดแต่กลายเป็นมือเหี่ยวแทนพูดเล่นนะคะอีกท่านนึงนะคะบอกว่าออกเขาบอกว่าโรคตับก็ชอบง่วงนอนอันนี้จริงป่ะคะอันนี้คุณพิกุลเขาเสริมมาเป็นโรคตับแล้วจะง่วงนอนจริงไหมคะคุณหมอ
0: ถ้าเป็นโรคตับแล้วง่วงนอนนี่คือจะเป็นโรคตับแบบระยะท้ายๆแล้วครับคือตับมีหน้าที่ในการกำจัดของเสียถ้าเกิดว่าตับระยะท้ายๆเขาไม่สามารถกำจัดของเสียได้ของเสียข้างนะครับก็จะมีอาการซึมลงแล้วก็ง่วงนอนได้บ่อยครับผม
1: โอเคค่ะอีกท่านหนึ่งคุณณภัทรนะคะคุณณภัทรถามมาบอกว่าสวัสดีค่ะสอบถามเรื่องฟันบนค่อนข้างยื่นค่ะทำให้มีแค่ฟันกรามที่สบกันด้านละ 1-2 ซี่อายุ60ปีแล้วนะคะเคยเป็นมะเร็งเต้านมมา7ปีปัญหานอนกัดฟันตอนนี้กำลังรักษาอยู่ค่ะในเรื่องของฟันสบกันข้างละ 1-2 ซี่ต้องรักษาอะไรเพิ่มเติมไหมคะ
2: ก็ผมคิดว่าถ้าฟังแบบนี้น่าจะเป็นฟันบนยื่นเยอะและฟันข้างหน้าดูไม่ค่อยสบกันใช่ไหมครับ
1: ค่ะ
2: ตอนนี้พออายุ60แล้วพูดตามตรงคืออายุ60แล้วเนี่ยด้วยสุขภาพร่างกายแล้วก็สุขภาพของกระดูกเนี่ยมันอาจจะไม่ค่อยเหมาะสำหรับการผ่าตัดแล้วนะครับก็แนะนำให้ไปปรึกษาคุณหมอฟันครับให้เขาช่วยดูว่าฟันยังเต็มอยู่หรือเปล่าต้องใส่ฟันปลอมไหมนะครับหรือว่าจะมีอะไรที่ทำให้ช่วยได้บ้างผม
1: นะคะก็แต่ว่าอายุ60เนี่ยยังไงก็ปัญหาเรื่องฟันมันต้องตามมาอยู่แล้วใช่ไหมคุณหมอคือสรีระของฟันหรืออะไรพวกนี้มันเปลี่ยนไปตามอายุอยู่แล้วเนาะ

0: โอเคคุณภัทรก็ลองไปหาคุณหมอฟันดูนะคะว่าจะต้องรักษาเพิ่มเติมหรือเปล่านะคะอันนี้เราบอกเบื้องต้นนะคะคุณดาราแสงค่ะบอกว่าน้องสาวเนี่ยอายุ42ปีทำจมูกมา10ปีแล้วค่ะแต่ว่าจมูกเบี้ยวแล้วก็ทนมาตลอดตอนนี้เริ่มทนไม่ไหวควรจะไปหาหมอถอดออกแล้วทำใหม่แต่ไม่แน่ใจว่าจะทำใหม่เนี่ยดีกว่าเดิมหรือเปล่าคือกลัวว่ามันจะไม่ดีกว่าเดิมอะไรแบบนี้นะคะหรือว่าจะดีกว่าเดิมแค่ไหนอยากถามคุณหมอว่าเราสามารถทำและแก้จมูกได้กี่ครั้งคะ
1: ไม่มีตัวเลขระบุว่าต้องแก้กี่ครั้งนะครับแต่ว่าคือทุกครั้งเราก็อยากทำให้ดีที่สุดแล้วก็จบนะครับคือคงไม่มีใครอยากทำแล้วก็เผื่อว่าเดี๋ยวจะต้องมาแก้อีกเรื่อยๆนะครับ
0: ค่ะ
1: ตอนนี้ก็คือโดยส่วนตัวเองก็เคยเจอคนที่ทำมาแล้ว 6-7 ครั้งก็ยังมีครับเขาก็ยังมาแก้อยู่นะครับก็มาได้ครับแก้ได้ก็มาคุยกันว่าเรามีตัวเลือกอะไรได้บ้างนะครับในการแก้จมูกแต่ถามว่าแก้ได้ไหมแก้ได
0: ้ค่ะมันไม่ได้มีปัญหาว่ากี่ครั้งพี่เดี๋ยวว่าแต่ละครั้งมันต้องมีการทิ้งระยะเวลาใช่ไหมคะคุณหมอคะให้เนื้อให้อะไรมัน
1: ส่วนใหญ่ก็ถ้าไม่ได้มีปัญหาอะไรที่เร่งด่วนเรามักจะขอทิ้งเวลาอย่างน้อยสักประมาณ6เดือนถึง1ปีขึ้นไปในการพิจารณาว่าจะแก้ครั้งใหม่หรือเปล่านะครับ
0: ก็คือต้องไปคุยกับคุณหมอด้วยเพราะบางทีมันมีเคสเรื่องของซิลิโคนเหลวอะไรแบบนี้ด้วยใช่ไหมคุณหมอคะมันอาจจะยากกว่าอะไรแบบนี้ด้วยป่ะคะ
1: ครับก็ซิลิโคนเหลวมันเป็นลักษณะการฉีดซึ่งอันนี้ถือว่าถ้าโดยทางการแพทย์เราถือว่าเป็นสิ่งที่ผิดอย่างร้ายแรงนะครับคือปัจจุบันเนี่ยทำจมูกเนี่ยเรายอมรับแค่ซิลิโคนแท่งที่เป็นซิลิโคนเกรดทางการแพทย
0: ์
1: หรือว่าเป็นใช้กระดูกตัวเองนะ
0: ค่ะ
1: ส่วนซิลิโคนเหลวเนี่ยยังไม่ได้รับการยอมรับแต่ว่าในสมัยก่อนอาจจะมีคนที่เคยฉีดมาบ้างก็ต้องมาตามแก้กันอยู่ในปัจจุบันครับแต่ว่าก็ถ้าเป็นซิลิโคนเหลวจริงก็แก้ยากอยู่ครับ
0: ค่ะก็ต้องมานั่งล้ออาจจะติดเชื้ออะไรแบบนี้ใช่ไหมคะคุณหมอ
1: ใช่ครับใช่ครับ
0: เดี๋ยวนี้เห็นว่ามีเป็นกระดูกซี่โครงใช่ไหมคะคุณหมอคะที่ทำได้กระดูกอ่อนหลังหูก็ทำได้ใช่ไหมคะ
1: ใช่ครับ
0: อันนี้มีความมันจะดีกว่าไหมคะคุณหมอคะพวกนี้ปลอดภัยกว่าไหม
1: ก็ถ้าเป็นกระดูกอ่อนตัวเราเองเนี่ยก็จะปลอดภัยที่สุดในแง่ของการติดเชื้อน้อยแล้วก็โอกาสที่จะทะลุก็น้อยนะครับ
0: ค่ะ
1: แต่ว่าเราก็ต้องมาดูว่าเราต้องการใช้กระดูกอ่อนแค่ไหนคือถ้าเราอยากจะเสริมหลายจุดตรงนู้นก็ไม่พอใจตรงนี้ก็ไม่พอใจตรงนี้ก็อยากเสริมแต่ถ้าต้องการใช้ปริมาณกระดูกอ่อนเยอะเนี่ยก็ต้องเป็นซี่โครงเพราะซี่โครงจะมีปริมาณให้เราใช้ได้เยอะกระดูกอ่อนหลังหูที่เราเอามาได้เนี่ยมันชิ้นไม่ใหญ่มากครับเพราะฉะนั้นส่วนใหญ่เขาก็จะไปเสริมบริเวณปีกจมูกหรือว่าตรงปลายจมูกนะครับได้แค่นั้น
0: ได้แค่นั้น
1: ใช่ส่วนคือถ้าเป็นคนไทยหรือคนเอเชียฮะถ้าจะเสริมดั้งให้สูงขึ้นหรือให้ยาวขึ้นด้วยกระดูกอ่อนหลังหูมันจะไม่พอครับมันต้องเป็นกระดูกซี่โครง
0: ซี่โครงเดี๋ยวนี้มันมีปัญหาค่ะนี่มากันเรื่องความงามนะคะคุณผู้ชมค่ะเรื่องศัลยกรรมละเห็นบอกว่าบางคนเนี่ยคุณหมอถ้าซี่โครงเนี่ยมันไม่ได้เป็นกระดูกอ่อนแล้วค่ะมันจะกลายเป็นซี่โครงที่เหมือนแบบมีแคลเซียมมาเกาะเยอะๆซี่โครงบางทีก็ใช้ไม่ได้ด้วยใช่ไหมคะคุณหมอ
1: มันจะยังมีความเป็นกระดูกอ่อนอยู่บ้างครับแต่ว่าขนาดหรือว่าปริมาณกระดูกอ่อนเมื่อเทียบแล้วมันจะน้อยลง
0: ค่ะ
1: แต่ว่ามันก็ยังพอใช้ได้อยู่ครับคือพูดง่ายๆคือคนเราอายุมากขึ้นเนี่ยไอ้กระดูกอ่อนเนี่ยมันจะเปลี่ยนแปลงสภาพเป็นกระดูกแข็งมากขึ้น
0: ค
1: ือมีแคลเซียมมาเกาะมากขึ้น มันก็จะใช้ทำให้เราใช้ยากขึ้นแต่ว่าสุดท้ายแล้วยังไงมันไม่ได้เป็นกระดูกแข็งทั้ง 100% หรอกครับม
0: ัน
1: ยังพอมีกระดูกอ่อนที่ใช้อยู่บ้างครับ
0: ค่ะก็ยังใช้ได้ไม่ใช่ว่าพอบอกว่าอายุมากแล้วแคลเซียมเกาะเยอะจะทำจมูกด้วยซี่โครงไม่ได้อันนั้นไม่ใช่ขนาดนั้นเนาะ
1: ใช่ไม่ขนาดนั้นครับผม
0: โอเคค่ะอ่ะทีนี้ขออนุญาตย้ายมาที่คำถามทางโทรศัพท์กันบ้างนะคะมีทิ้งไว้หลายสายอยู่เหมือนกันนะคะเอาเป็นของคุณป้าบุญกว้างลายทองนะคะคุณป้าอายุ70ปีแล้วค่ะมีอาการเสียงในหูดังตลอดเวลาคุณหมอที่รักษาครั้งแรกบอกว่าน้ำในหูไม่เท่ากันเพราะว่ามีอาการวิงเวียนแต่ว่าหลังจากนั้นก็ยังไม่ดีขึ้นค่ะเสียงในหูจะดังตลอดทั้งกลางวันแล้วก็กลางคืนเลยอยากปรึกษาคุณหมอค่ะว่าจะทำยังไงดีคะเคสแบบนี้ค่ะ
2: โอ้จริง ถ้าไปเจอคุณหมอหูมาแล้วน่าจะให้ความแนะนำได้ดีกว่าพวกผมนะครับเพราะว่าเราอาจจะไม่ใช่ผู้เชี่ยวชาญเนาะแต่ว่าถ้าเป็นโรคน้ำในหูไม่เท่ากันจริงๆนะครับผมต้องเรียนก่อนว่าจริงๆมันรักษาค่อนข้างต้องใช้เวลารักษานิดนึงนะครับส่วนตัวมันก็จะมีตัวยาที่ให้รักษาเพื่อรับประทานแล้วก็ปรับตัวน้ำในหูไม่เท่ากันแต่ว่าผมคิดว่าต้องปฏิบัติตามแล้วก็ติดตามคุณหมอหูซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญน่าจะให้คำแนะนำได้ดีกว่าผมครับแต่ว่าบอกว่ามันจะรักษาต้องใช้เวลานิดนึงครับ
0: นะคะเพราะว่าคืออาการเบื้องต้นน้ำในหูไม่เท่ากันส่วนใหญ่ก็คือบ้านหมุนใช่ไหมคุณหมอคะ
2: ครับตัวน้ำในหูไม่เท่ากันเนี่ยครับก็นะครับเวียนศีรษะบ้านหมุนแล้วก็มีเสียงในหูแล้วถ้าปล่อยไว้โดยที่ไม่รักษาเนี่ยก็มีโอกาสที่จะการได้ยินลดลงด้วยเพราะฉะนั้นจำเป็นมากที่ต้องตรวจติดตามครับ
0: ค่ะค่อนข้างอันตรายเหมือนกันอันนี้น่าจะปรึกษาคุณหมอที่เป็นเฉพาะทางไปเลยน่าจะได้คำตอบที่ชัดเจนกว่านะคะคุณป้าบุญกว้างคะ
2: ครับ
0: ยังไงเป็นกำลังใจให้นะคะคุณป้ามาที่คุณปูบ้างคุณปูหนัก47สูง148บอกว่าเป็นโรคกระดูกพรุนค่ะอยากถามว่าแคลเซียมชนิดเม็ดกับชนิดฟู่อันไหนดีกว่ากันคะแล้วควรซื้อแบบไหนคะ
2: จริงๆแบบไหนก็ได้เลยครับโดยปกติเนี่ยเราอยากที่จะให้กินแคลเซียมวันละประมาณสัก 1,000 ถ้าเกิดเป็นคุณสุภาพสตรีนะวัยหลังหมดประจำเดือนแล้วนะครับก็วันละประมาณสัก 1,000 มิลลิกรัม 1,000 มิลลิกรัมเนี่ยคือเป็นแคลเซียมคือเวลาเราดูยาแคลเซียมอะครับต้องไปดูว่าเม็ดหนึ่งเนี่ยมันมีกี่มิลลิกรัมและไอ้มิลลิกรัมนะครับมีแคลเซียมจริงๆอยู่กี่มิลลิกรัมอย่างเช่นโดยปกตินะแคลเซียมคาร์บอเนตซึ่งเป็นแคลเซียมที่ขายทั่วไปนะครับมันขนาด 1,000 มิลลิกรัมเนี่ยจริงๆแล้วจะมีแคลเซียมอยู่แค่400มิลลิกรัมให้ไปดูนะครับว่าไอ้ยาที่เรากินอยู่มีปริมาณแคลเซียมจริงๆเนาะอยู่กี่มิลลิกรัมโดยคำแนะนำคือให้กินให้ 1,000 มิลลิกรัมต่อวันเพราะฉะนั้น7เม็ดฟูก็ได้หรือว่าจะเป็นเม็ดๆก็ได้แต่ขอให้กินครบ 1,000 มิลลิกรัมต่อวันนะครับคราวนี้โดยปกติในอาหารที่เรากินอยู่เนี่ยครับก็จะมีแคลเซียมอยู่แล้วเนาะอยู่ส่วนหนึ่งเช่นถ้าใครที่ชอบกินนมกินพวกผักใบเขียวปลาตัวเล็กอะไรเงี้ยครับกินง่ายๆนมแก้วนึงมีประมาณสัก200ถึง300มิลลิกรัมเพราะฉะนั้น 1,000 มิลลิกรัมคือทั้งหมดทั้งวันครับคุณโป๋มันก็บวกกันอาหารด้วยแล้วก็กินยาเสริมไปด้วยนะครับให้เท่า 1,000 เพราะโดยส่วนใหญ่คำแนะนำโดยทั่วไปเราแนะนำให้กินแคลเซียมเสริมเนี่ยต่อวันนะครับดูตัวแคลเซียมในยานะประมาณสัก500มิลลิกรัมแล้วก็บวกกับอาหารที่เรากินเองจากทั่วไปเนี่ยอีก500บวกกันก็ได้ 1,000 พอดีเพราะฉะนั้นจะยาเม็ดก็ได้เม็ดฟูก็ได้ขอให้ดูที่ปริมาณแคลเซียมที่อยู่ข้างในครับ
0: ค่ะแต่ถ้าเป็นคนปกติไม่ได้มีปัญหาโรคกระดูกพรุนเนี่ย ไม่จำเป็นต้องทานพวกแคลเซียมเสริมก็ได้ถูกไหมคะคุณหมอทานอาหารปกติทุกวัน
2: ใช่ครับต้องดูครับคุณปู่จริงๆแล้วเนี่ยทุกคนควรจะต้องได้รับแคลเซียมให้เพียงพอแม้ว่าจะเป็นคุณผู้หญิงผู้ชายก่อนหรือหมดประจำเดือนอายุน้อยเยอะก็แล้วแต่เนาะถ้าเกิดว่าเป็นคนที่ไม่บริโภคอาหารที่มีแคลเซียมเลยไม่กินนมไม่กินชีสไม่กินโยเกิร์ตไม่กินเขียวไม่กินนั่นเลยนะครับจริงๆก็ควรจะกินเสริมเพราะไม่งั้นก็จะขาดได้เหมือนกันครับ
0: อ๋อกินเสริมก็ถือว่าช
2: ่
0: วยเสริมไปถ้าพฤติกรรมเรากินอาหารจริงๆไม่ไหวอะไรอย่างเงี้ยนะคะ
2: ใช่ครับหรือถ้าเกิดใครบางคนที่เอ้ยฉันหมดประจำเดือนแล้วก็จริงนะฉันต้องกินครบ 1,000 มิลลิกรัมแต่วันนึงกินนม3แก้วอย่างเงี้ยแล้วก็กินเนี่ยก็ไม่จำเป็นต้องกินเสริมเพราะว่าแคลเซียมจากอาหารก็เพียงพอแล้วประมาณนี้ครับงั้นดูบาลานซ์แต่ทุกคนได้แคลเซียมไม่เพียงพอครับ
0: ค่ะ 1,000 มิลลิกรัมจำตัวเลขนี้ไว้นะคะคุณผู้ชมคะจำง่ายๆเลยนะคะ
2: ได้แต่จริงไม่มีรายละเอียดปีกย่อยนะแบบอายุน้อยได้800 อะไรเงี้ยครับผมให้จำเลขกลมๆแล้วกันคุณผู้หญิงวัยหมดประจำเดือนให้ประมาณสัก800ถึง 1,000 มิลลิกรัมต่อวันครับ
0: โอเคอ
1: าจารย์เปียถ้างั้นผมถามแทนคนทั่วไปว่าถ้ายิ่งกินเยอะยิ่งกินเยอะยิ่งดีไหมหรือยิ่งกินเยอะมีผลเสียไหมครับ
2: จริงๆถ้ากินเยอะเกินไปก็มีผลเสียเหมือนกันมันทุกอย่างมันอยู่ในสมดุลในปริมาณบางคนกินแคลเซียมแบบว่าวันกินแบบ 3-4 เม็ดได้วันละ 2-3 พันนะครับว่าไอแคลเซียมที่เกินเนี่ยจะไปที่ไหนก็จะไปที่ไตได้เกิดเป็นนิ่วได้นะครับบางคนกินเยอะเกินไปบางทีแคลเซียมไม่ไปที่ไตก็ไปที่อื่นไปเกาะที่อื่นได้เหมือนกันนะครับมันมีการถกเถียงกันว่าการกินแคลเซียมเยอะๆเกินไปจะส่งผลทำให้เป็นโรคหัวใจเยอะขึ้นหรือเปล่าข้อมูลณปัจจุบันเนี่ยยังถือว่าไม่ค่อยยังคุมเครืออยู่ไม่ได้มีข้อมูลชัดเจนว่าการกินแคลเซียมที่เยอะไปจะส่งผลต่อโรคหัวใจนะครับแต่ว่าถ้ากินเยอะไปมันอันตรายอยู่แล้วโดยเฉพาะเรื่องนิ่วครับผม
0: ค่ะคุณหมอคะยกตัวอย่างไอ้ 1,000 มิลลิกรัมเนี่ยถ้าจำง่ายๆเลยค่ะถ้าเป็นอาหารเป็นนมทั่วไปเนี่ยมันคือเท่าไหร่บ้างเพราะเราไม่รู้ว่ามันเท่าไหร่เนาะ
2: ครับจริงๆนมเนี่ยแต่ละอย่างก็มีไม่เท่ากันอีก
0: คุณ
2: ปู่เพราะฉะนั้นต้องไปดูฉลากข้างกล่องไปครับว่ามันมีแคลเซียมอยู่เท่าไหร่ นมโดยทั่วไปนมจืดทั่วไปนะแก้วนะครับแก้วละ200ซีซีมีอยู่ตกประมาณสัก200มิลลิกรัมของแคลเซียมเพราะฉะนั้นถ้าเราจะกินนมจริงๆต้องกินวันละลิตร

0: าะหรือแต่กิวารีก็จะอ้วนอีกมันก็จะเป็นบาลานซ์กันระหว่างแคลอรี่กับแคลเซียมมันโดยปกติเราก็เลยบอกว่าอยากรู้อะไรนะคุณปู่ Google ได้หมดทุกอย่างกินนมซื้อนมชนิดนี้มาลอง Google เลยว่าเนี่ยมันมีแคลเซียมเท่าไหร่เราจะกินบล็อกเกอรี่กินผักบวยเล้งผักใบเขียวอ่ะ Google เลยว่าเนี่ย1กรัมกินเท่าเนี่ยประมาณแคลเซียมเท่าไหร่ถ้าจะให้เป๊ะๆจริงๆนะครับแต่ถ้าเกิดเอาเลขกลมๆก็นม1แก้วตกประมาณสัก200มิลลิกรัมของแคลเซียมแต่ต้องไปดูนะว่าเป็นนมชนิดไหนครับ
1: ค่ะนะคะเอาง่ายๆก็คืออ่ะเรากินนมด้วยเรากินผักใบเขียวด้วยนะคะหรือเรากินอะไรเสริมๆเข้าไปเนี่ยมันก็น่าจะพอดีพอดีแหละมันไม่ได้เยอะเกินไปไม่น้อยเกินไปคร่าวๆคร่าวๆนะคะ
0: คร
1: ่
0: าวๆครับ
1: ค่ะมาที่คุณธนชนกันบ้างคุณธนชนบอกว่าถามให้เฮียกิมใช้ค่ะน่ารักมากๆเลยเฮียกิมใช้เนี่ยอายุ74ปีแล้วสูง164หนัก59มีไขมันแล้วก็ความดันสูงค่ะถามว่าเมื่อวันที่21ที่ผ่านมาเนี่ยมีอาการไอแล้วก็เป็นหวัดไปหาหมอที่โรงพยาบาลมีการตรวจ ATK แล้วก็ RT-PCR ค่ะเพราะว่าติดโควิดหมอก็จัดยามาให้5วันวันนี้เป็นวันสุดท้ายแต่ว่ายังมีอาการไอเป็นระยะไม่หายอยู่เลยควรจะกลับไปหาคุณหมออีกไหมคะ
0: อาจจะต้องดูก่อนนะว่าตอนที่เป็นเนี่ยอาการมีแค่อาการไออย่างเดียวนะครับออกซิเจนเป็นยังไงเนาะแล้วก็เปรียบเทียบจากวันแรกจนถึงตอนนี้ครับแนวโน้มอาการเป็นยังไงบ้างมันถ้าเกิดว่าเป็นโควิดแต่ว่าอาการไม่รุนแรงเนี่ยก็จริงรักษาประคับประคองแล้ว5วันจริงๆมันยังอยู่ในช่วงแรกของการติดเชื้อเท่านั้นเองนะโดยปกติที่เรารักษาดูแลกันเนี่ยกว่าจะดีขึ้นอะไรเนี่ยครับก็กินเวลาประมาณสัก 1-2 อาทิตย์ด้วยซ้ำไปเนาะมันบอกว่าถ้าเกิดอาการมันทรงๆหรือดีขึ้นเนาะออกซิเจนดีไม่เหนื่อยไม่มีไข้จริงๆอาจจะพอดูได้ครับอาจจะรอดูอาการก่อนได้แต่ถ้าเกิดว่าทิ้งไปสักอาทิตย์7ถึง10วันแล้วไอไม่ดีขึ้นเลยไอเยอะขึ้นเรื่อยๆเนาะมีไข้หรือว่าหอบเหนื่อยวัดออกซิเจนไปเนี่ยเราดูไม่ค่อยดีเท่าไหร่เนาะต่ำกว่า95อันนั้นผมคิดว่าควรจะต้องกลับไปปรึกษาคุณหมอครับ
1: นะคะยังไงก็มีเครื่องวัดออกซิเจนก็มีขายเยอะแยะเลยนะคะเอาไว้ที่บ้านแล้วก็วัดตัวเองอย่างสม่ำเสมอแต่อาการไอก็อย่างที่คุณหมอบอกนะคะให้เวลามันอีกนิดนึงเพิ่ง5วันเองนะคะอย่าเพิ่งออกไปไหนนะคะไม่ใช่พอ5วันแล้วออกแล้วนะไม่ได้นะยังอยู่ในช่วงที่อันตรายอยู่นะคะเหลืออีก2นาทีสุดท้ายขอคำถามของคุณน้ำแล้วกันเนาะยังได้อยู่อีก1คำถามนะคะคุณน้ำอายุ30ปีค่ะบอกว่ามีอาการคันคอแล้วก็ไอแห้งๆตรวจ ATK แล้วขึ้นขีดเดียวค่ะไม่ได้ปวดหัวปวดตัวนะคะมีโอกาสเป็นโควิดไหมคะหรือว่าเป็นแค่ภูมิแพ้ขอวิธีการสังเกตตัวเองหน่อยค่ะคือแยกไม่ออกง่ายๆเถอะว่ายังไงดีไม่มั่นใจในผลตรวจด้วยนะ
0: เป็นคำถามที่ยากมากเลย
1: ค่ะ
0: เอาจริงๆถ้าเกิดมันก็ต้องดูเนาะว่าเราเป็นสุ่มเสี่ยงมากแค่ไหน
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ถ้าเป็นคันคอแต่ก่อนหน้านี้คุณน้ำไม่ได้ไปไหนมาเลยอยู่บ้านไม่มีใครคอนแทคอะไรบอกว่าโอกาสก็เป็นน้อยก็ใช้วิธีการสังเกตอาการตรวจ ATK บ่อยๆถ้าเกิดว่าเพิ่งไปเที่ยวมาเลยสงกรานต์มาแบบที่แล้วไปอยู่คนแออัดอันนั้นโอกาสสุ่มเสี่ยงก็น่าจะเยอะตรวจ ATK ใหม่อย่างเงี้ยนะครับมันบอกว่าจะต้องดูหลายๆอาการเนาะมีนอกจากอาการไอคันคอมีอาการอื่นไหมช่วงนี้ฝุ่นเยอะอาการคันคอก็อาจจะเป็นได้อะมีไข้ไหมมีน้ำมูกไหลเสียงแหบดมกลิ่นเป็นยังไงบ้างนะครับดูอาการหลายๆอย่างรวมแล้วก็ดูประเมินตัวเองว่าเราสุ่มเสี่ยงมากน้อยแค่ไหนครับคุณนะแล้วก็ตรวจ ATK บ่อยๆครับ
1: ค่ะไอการตรวจตอนนี้คนเริ่มไม่แน่ใจใน ATK ค่ะคุณหมอคะมันเหมือนตรวจบางทีขึ้นบางทีไม่ขึ้นการที่เราจะตรวจซ้ำบ่อยๆนี่มันมีหลักยังไงไหมคะคุณหมอคะ
0: จริงๆไม่มีหลักเลยครับคุณปู่ ATK เนี่ยเป็นแค่ตัวคัดกรองเพราะฉะนั้นถ้ามันขึ้น2ขีดก็โอเคมันแบบน่าจะเป็นนะครับเนี่ยก็ต้องน่าจะเป็นแต่ถ้าเกิดมันขึ้นไปขีดเดียวมันแค่คัดกรองนะคัดกรองในโลกนี้ไม่มีอะไร 100% ในการคัดกรองถ้าขึ้นขีดเดียวแต่ว่าอาการชัดมากสุ่มเสี่ยงชัดมากเพิ่งไปคุยกับคนที่เป็นโควิดมาเราก็จะไม่เชื่อ ATK เงี้ยครับก็อาจจะต้องหา ATKอาเซอื่นแบบอื่นที่ลองตรวจดูอะไรเงี้ยครับว่ามันจะขึ้นหรือเปล่าครับ
1: นะคะ
2: ผมว่าอาจจะต้องเปลี่ยนยี่ห้อนิดนึงครับอาจจะต้อง
0: ใช่คร
2: ับไว้สัก 2-3 วันแล้วก็ลองตรวจอีกครั้งนึงอาจจะเป็นยี่ห้อเดิมก็ได้หรือถ้าไม่แน่ใจก็ลองเปลี่ยนยี่ห้อดูเพราะว่าโดยส่วนตัวก็เคยเจอคนที่ยี่ห้อหนึ่งขีดเดียวอีกยี่ห้อหนึ่ง2ขีดบางทีมันก็จะมีความ
0: แ
2: ตกต่างตรงนี้ได้อยู่แต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นผมว่าถ้าคิดว่าตัวเองเป็นกลุ่มเสี่ยงแล้วก็มีอาการเนี่ยแล้วยังไม่แน่ใจก็อย่าเพิ่งไปพบหน้าผู้คนมากมายนะ
1: ค่ะเขาบอกบางคนเนี่ยเหมือนจะรู้ตัวแหละว่าอันนี้มันไม่ใช่ความปกติของฉันแล้วอ่ะต่อให้ฉันไอแต่ฉันไม่เคยไอแบบนี้อะไรแบบนี้นะคะตัวเองจะค่อนข้างรู้ด้วยซ้ำนะคะแล้วก็อย่างที่คุณหมอบอกนะคะก็หมั่นตรวจเสมอแล้วก็ถ้าจะให้ดีลองหลายยี่ห้อมาพร้อมๆกันนะคะจะได้มั่นใจว่าอ่ะถ้าเป็นก็จะได้ตรวจเจอด้วยโอเคค่ะวันนี้หมดเวลาเรียบร้อยแล้วนะคะคำถามไหนที่ยังค้างไว้อยู่ขออภัยด้วยที่ถามไม่ทันนะคะเราเก็บคำถามไว้แน่นอนดูรายการของเราวันต่อๆไปนะคะเราจะนำคำถามของท่านมาถามให้กับคุณหมอที่อยู่ในรายการของเราด้วยนะคะวันนี้ขอบพระคุณคุณหมอทั้งสองท่านมากๆเลยนะคะสำหรับข้อมูลดีๆนะคะโอกาสหน้าได้เจอกันใหม่นะคะขอบคุณนะคะค
2: ุ
1: ณหมอ
2: บ
1: อลคุณหมอพี่แอร์นะคะแล้วก็ขอบคุณเสื้อผ้าของดิฉันวันนี้ที่ใส่ของแบรนด์มรินดาด้วยนะคะลากันไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ

0: องรู้ทันและรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบต่างๆที่เกิดขึ้นตามการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคปัจจุบันไปกับน้องดีเอลทีวีปกป้องอิงฟ้าอะตอมและต้นกล้าในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบการ์ตูน
1: ต้นเพื่อนใหม่จากนอกโลก
2: นายคือใครเนี่ย
1: ฉันชื่อ DLTV
2: ดูด้านสิกิ่งไม้มันลอยมาตามน้ำไกลๆนู่นล่ะ
1: ฉันขอค้นหาข้อมูลก่อนนะพลังแห่งความคิด
2: โอ้โหมีพลังด้วยเหรอ
0: ออกอากาศช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครั้งที่1เวลา 11:30 นถึงเวลา 12:00 นและออกอากาศซ้ำครั้งที่2ในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 18:06 นถึงเวลา 18:30 นวันเสาร์และวันอาทิตย์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 6ออกอากาศเวลา 5:30 นถึงเวลา 6:00 นและออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 นถึงเวลา 20:00 นช่อง DLTV 7-9 ออกอากาศเวลา 5:30 นถึงเวลา 6:00 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 20:35 นถึงเวลา 21:00 นและช่อง DLTV 10-12 ออกอากาศเวลา 5:45 ถึงเวลา 6:00 นและออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 ถึงเวลา 20:00 ร่วมรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติทั้ง30ตอนไปกับเราได้ทางช่อง DLTV และทางเว็บไซต์ www.dltv.ac.th
3: ผู้ชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตอัดแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: You are listening to Mahidol Channel Podcast. Listen for a better life. ฟังเพื่อชีวิตที่ดีกว่าและนี่คือรายการ Podcast ของช่อง Mahidol Channel โดยมหาวิทยาลัย Mahidol.เพราะเป้าหมายของเราทุกคนคือการมีชีวิตที่ดีมาพัฒนาตัวเราให้มีชีวิตที่ดีขึ้นกับรายการ Well-being สุขภาพดีชีวิตดีสร้างได้กับผมอาจารย์เต้ระพีบุญเปลื้องจากคณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดลคุณผู้ชมครับหัวเข่าของเราเนี่ยถือว่าเป็นข้อต่อที่ใหญ่ที่สุดในร่างกายมันทำหน้าที่ที่ทำให้เราสามารถที่จะเคลื่อนไหวแล้วก็เดินได้อย่างสะดวกสบายเราจะนึกถึงมันก็เมื่อเกิดอาการปวดเข่าครับแต่การปวดเข่าที่ว่าเนี่ยมันจะมีสาเหตุจากอะไรและปวดเข่ามันเท่ากับเข่าเสื่อมหรือเปล่าวันนี้ครับเราจะมาคุยกับคุณหมอไผ่อาจารย์นายแพทย์นิติศรีอุเทนชัยอาจารย์ประจำสาขาวิชาออร์โธโปดิกส์สถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดลครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
0: สวัสดีครับขออนุญาตเรียกอาจารย์ไผ่นะครับ
1: ได้ครับอาจารย์เต้ครับ
0: อาจารย์ไผ่ครับในวันนี้เราจะมาเจาะกันเรื่องของเข่าเสื่อมกันก่อน
1: ครับอาจารย
0: ์ผมคงจะถึงวัยที่จะต้องคิดแล้วว่าอาการปวดเข่าหรือว่าเจ็บเข่าของผมเนี่ยมันเสื่อมหรือเปล่าอันดับแรกทำความรู้จักกับเข่าเสื่อมหน่อยครับว่าโรคข้อเข่าเสื่อมเนี่ยมันคืออะไร
1: ถ้าพูดถึงเรื่องโรคข้อเข่าเสื่อมเลยเนี่ยจริงๆเราคุยกันเรื่องของตัวกระดูกอ่อนที่มันอยู่ในผิวข้ออ
0: ืม
1: ครับตัวนี้มันพังไปแล้วมันค่อยๆสึกลงมาเรื่อยๆอันเนี้ยเราเรียกว่าข้อเข่าเสื่อมข้อเข่าเราเนี่ยจริงๆประกอบไปด้วยตัวผิวข้อจาก3ฝั่งคือมีตั้งแต่ฝั่งกระดูกหน้าแข้งขึ้นมาเจอกับกระดูกต้นขาด้านบนด้านหน้ามีลูกสะบ้าอีก1ลูก
0: ครับ
1: มี3ฝั่งมาเจอกันประกอบกันเป็นผิวข้อเข่าทีเนี้ยตอนที่มันมาเจอกันเนี่ยมันหันเอาด้านกระดูกอ่อนเข้าหากัน
0: โอ้
1: ครับความสําคัญคือถ้ากระดูกอ่อนตรงที่มันหันเจอกันเนี่ยมีการสึกการพังไปเมื่อไหร่อันเนี้ยถึงเรียกว่าเป็นข้อเข่าเสื่อมครับอาจารย
0: ์อ๋อก็คือถ้ากระดูกอ่อนที่มันคลุมผิวกระดูกอยู่มันสึกมันบางมันกร่อนไป
1: ครับอาจารย์
0: ทีนี้กระดูกมันเริ่มมาฝนกันอย่างเงี้ยเหรอครับ
1: ครับใช่ก็กลายเป็นตัวเนื้อกระดูกแข็งมาถูกัน
0: อ๋ออ
1: ันนี้ก็จะเจ็บจะมีปัญหาของข้อเข่าเสื่อมครับ
0: ครับทีนี้ผมเริ่มสงสัยว่าอาการที่รู้สึกเจ็บหรือปวดที่หัวเข่าของผมเนี่ยมันจะถูกเรียกว่าเป็นข้อเข่าเสื่อมหรือว่าเป็นปวดหรือว่าเจ็บเนื่องจากการบาดเจ็บอย่างอื่นมันมีวิธีที่จะเช็คไหมครับว่านี่อาการแบบเนี้ยมันคืออาการของโรคข้อเข่าเสื่อมละ
1: โรคข้อเข่าเสื่อมจริงๆถ้ามีอาการจริงๆโดยมากจะเริ่มต้นจากมีความเจ็บขึ้นมาในหัวเข่าซึ่งมักเกิดขึ้นเวลาใช้งานเข่ามากๆเข่าเราใช้งานมากคือเกิดการงอขึ้นเยอะๆกิจกรรมที่สังเกตง่ายๆเลยคือขึ้นลงบันไดฮะจันถ้าขึ้นลงบันไดแล้วเริ่มเจ็บเนี่ยอันนี้คือใช้งานเข่าเยอะแล้วเจ็บที่จะเจอได้บ่อยอีกปัญหาคือเช้าเช้ามีความตึงมีความเจ็บในการเริ่มลงมาเดินเริ่มลงมาเหยียดมันจะติดตึงแต่ว่าจะต้องเป็นไม่นานเกินครึ่งชั่วโมงถ้านานเกินครึ่งค่อนชั่วโมงเนี่ยจะกลายเป็นภาวะอื่นไปแล้วพวกเข่าอักเสบแบบพวกรูมาตอยหรืออะไรอย่างเงี้ยครับ
0: ผมแอบกังวลว่านอกจากจะมีอาการเจ็บแล้วเนี่ยอาการที่ดีเสียงกรอบแกรบในหัวเข่าเนี่ย มันเป็นสัญญาณเตือนของโรคข้อเข่าเสื่อมด้วยหรือเปล่า
1: อันนี้สำคัญนะครับคือคนเข้าใจผิดเลยส่วนมากว่าถ้ามีเสียงในเข่าเนี่ยอันนี้เข่าเสื่อมแน่ๆส่วนมากคนจะมักจะเข้าใจแบบนี้ซึ่งจริงๆแล้วไม่ใช่เสียงที่เกิดขึ้นเป็นเสียงลั่นตามข้อเหมือนข้อนิ้วข้อมืออย่างเงี้ยครับพวกแบบนี้เป็นความปกติที่เกิดขึ้นได้เหยียดแล้วมันดังกรึบขึ้นมาแล้วมันมีเสียงครึบลงไปเกิดขึ้นได้แต่ถ้าหากเป็นเสียงจากตัวข้อเข่าเสื่อมเนี่ยเป็นลักษณะการครูดกันของตัวผิวข้อที่มันไม่เรียบละไม่ใช่แค่เสียงลั่นครับอาจารย์เต
0: ้
1: ทางที่ดีถ้าสังเกตตัวเองว่ามีปัญหา
0: ครับ
1: ยังไงควรพบแพทย์เพื่ออย่างน้อยได้วินิจฉัยก่อนว่ารอบเนี้ยที่ปวดเนี่ยปวดจากอะไรกันแน
0: ่
1: ถ้ารู้สาเหตุรักษาให้ตรงเหตุโรคหายหรือต่อให้ไม่หายก็ทำให้อาการบรรเทาทุเลาลงได
0: ้อะไรที่จะเป็นเหตุปัจจัยที่จะทำให้เกิดโรคข้อเข่าเสื่อมได้บ้าง
1: ตามชื่อเข่าเสื่อมเนี่ยเสื่อมคือแบ่งเป็นสองอย่างหลักๆก่อน
0: คร
1: ับ หนึ่งเลยตามสังขาร
0: ตามสังขาร
1: ตามสังขารคืออายุที่มากขึ้นน้ำหนักตัวที่มากอันนี้มันก็แปรผันตรงกันเลยยิ่งน้ำหนักมากมันก็ไปกดที่ฐานก็คือเข่านั่นของเรานั่นแหละก
0: ็
1: เจ็บนะฮะ มีโอกาสเสื่อมการใช้งานเยอะในอาชีพงอเข่าเยอะเข่าที่งอเกิน90องศาจะมีน้ำหนักที่มันกระทำต่อเข่าได้มากขึ้น
0: การที่งอเข่ามากกว่า90องศามันหมายถึงเช่นนั่งเก้าอี้อย่างนี้ก็ประมาณ90องศาใช่ไหมฮะ
1: อย่างนี้ปลอดภัย
0: แต่ถ้านั่งยองหรือว่านั่งพับเพียบอย่างนั้นก็คงจะเกิน90องศาหรือนั่งขัดสมาธิ
1: ซึ่งคนไทยเนี่ยเป็นลักษณะวิถีชีวิตที่นั่งงอเข่าเยอะขัดสมาธิที่อาจารย์เต้พูดนั่งยองๆนั่งกับพื้นเก้าอี้ซักผ้าเตี้ย
0: ๆ
1: ขึ้นลงบันไดในยิ่งบันไดชันๆเราจะต้องงอเข่าเยอะเพื่อก้าวขึ้นไปให้ได้ปัจจัยอย่างอื่นเนี่ยก็จะเป็นลักษณะคือเสื่อมจากมีเหตุทำให้มันพังอันนี้ก็ได้แก่อาจจะเคยมีติดเชื้อในข้อเข่ามาก่อนกระดูกอ่อนโดนเชื้อโรคทำลายเกลี้ยงเลยเสื่อมเร็วเลยทีนี
0: ้
1: ครับหรือจะเป็นพวกนักกีฬาหรือคนที่เคยมีอุบัติเหตุมีเส้นเอ็นเคยขาดหรือว่ามีปัญหาหมอนรองข้อเข่าฉีกโดยที่ไม่ได้รับการรักษาอย่างถูกวิธีทิ้งเอาไว้ลักษณะแบบนี้น้ำหนักมันลงผิดเพี้ยนไปหมดแนวกระดูกผิวข้อพังเร็วกว่าปกติหรือว่ามีกระดูกเคยหักเคยแตกในข้อเข่าแตกมาก่อนเป็นลักษณะเข่าเสื่อมอีกกลุ่มหนึ่งที่เจอได้นะครับอาจารย์คือเป็นข้อเข่าอักเสบลักษณะพวกรูมาตอยหรือว่าเกาแท้เกาเทียมเล่นงานบ่อยๆผิวกระดูกอ่อนมันสึกเหมือนกันครับ
0: ดูเหมือนว่าโรคข้อเข่าเสื่อมเนี่ยมันจะผูกติดอยู่กับคนที่อายุเยอะ
1: ครับ
0: อย่างนี้คนที่เป็นวัยรุ่นอายุน้อยๆหน่อยเนี่ยมีโอกาสที่จะเป็นโรคข้อเข่าเสื่อมได้ไหมครับ
1: ต้องบอกว่าแทบไม่มีเลยครับอาจารย
0: ์ครับ
1: ตามที่เรียนแจ้งไว้เมื่อกี้จากด้วยเหตุเนี่ยถ้าเสื่อมมันมาจากอายุหรือมาอะไรที่นำขึ้นมาอยู่ละยกเว้นถ้าอายุน้อยจริงๆเนี่ยมีเหตุทำให้มันพังแล้วไม่ได้แก้ไขอันนี้มีโอกาสเสื่อมแน่ๆครับอาจารย
0: ์แล้วถ้าคนที่เป็นนักกีฬ
1: า
0: เป็นลักษณะของการออกกำลังกายที่ต้องลงน้ำหนักที่เข่าเยอะๆมีแรงกระแทกที่เข่าเยอะ
1: ๆครับ
0: มันจะเป็นเหตุปัจจัยที่ทำให้เข่าเสื่อมได้เร็วขึ้นไหม
1: ยังไม่มีการศึกษาออกมายืนยันว่าเกี่ยวทำให้เข่าเสื่อมอะไรเงี้ยครับถ้าไม่มีการบาดเจ็บแบบถึงขั้นเล่นไม่ได้เข่าบวมวันนั้นต้องหยุดอย่างเงี้ยครับอันนี้คือบาดเจ็บในเข่าละจริงๆถ้าออกถูกวิธีเนี่ยจะเป็นสิ่งที่ดีซะด้วยครับเพราะว่าจริงๆแล้วกล้ามเนื้อหน้าขาเนี่ยถ้ามันมีกำลังที่ดีเนี่ยมันเป็นตัวประคองข้อเข่าเราเลยให้เข่าเราเนี่ยใช้งานได้พวกนี้มันจะไปอ้างอิงถึงกับทำไมผู้หญิงถึงเป็นมากกว่าผู้ชายด้วย
0: อ่ะยังไงล่ะครับเนี่ย
1: เพราะว่าบางทีผู้หญิงเนี่ยเจอข้อเข่าเสื่อมได้มากกว่าผู้ชายครับจันเต้คือผู้หญิงเนี่ยกล้ามเนื้อจะความแข็งแรงไม่เท่าผู้ชายแล้วสรีระของขาเนี่ยไม่เหมือนผู้ชายดังนั้นคือผู้หญิงเนี่ยมักเจอปัญหากล้ามเนื้อที่ไม่ดีแล้วทำให้ข้อเข่าเนี่ยไม่มีแรงพยุงได้ดีก็อาจจะมีโอกาสเกิดเข่าเสื่อมได้มากกว่าน
0: ั่นก็แปลว่าถ้าเผื่อขาของเราไม่ค่อยแข็งแรงกล้ามเนื้อต้นขาของเราไม่ค่อยแข็งแรงถ้างั้นมีทางเลือก1ก็คืออาจจะออกกําลังกายอย่างถูกวิธีให้กล้ามเนื้อต้นขาของเรามันแข็งแรงขึ้นที่จะช่วยพยุงเข่าของเรา
1: ห
0: รือ2แนะนํามั้ยครับที่จะใช้อุปกรณ์ในการที่จะรัดต้นขาของเราหรือบริเวณเข่าของเราให้มันหายเจ็บหายปวดอย่างเงี้ย
1: ก็มีใช้อยู่เยอะเหมือนกันพวกผ้ารัดเข่าอะไรเงี้ยนะครับแต่ต้องเรียนแจ้งจานตามตรงอย่างนี้ครับว่ามันอาจจะไม่ได้มีการช่วยในด้านของเข่าไม่ให้เสื่อมไม่สามารถป้องกันได้ไม่เกี่ยวกัน
0: ครับ
1: โดยมากมันเอาไว้ใช้ช่วยในลักษณะของตัวเส้นเอ็นอักเสบหรืออะไรบางอย่างในช่วงสั้นๆการใส่ตลอดในชีวิตประจำวันมันทำให้กล้ามเนื้อไม่ถูกใช้งานเต็มที่เพราะมันไปรัดจุดเกาะกล้ามเนื้อเอาไว
0: ้
1: ทำให้กล้ามเนื้อใช้งานไม่เต็มที่อันนี้กลายเป็นว่าอาจจะไม่ได้ส่งผลดีในระยะยาวครับอาจารย
0: ์การที่เราออกกำลังกายก็จะเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยบรรเทาอาการปวดเบื้องต้นได้ไหมครับ
1: ถ้าปวดเบื้องต้นเนี่ยจะช่วยบรรเทาจริงๆเนี่ยเป็นแนวทางของการใช้ยา
0: อ
1: ันนี้จะเหมาะสมเมื่อไรก็ตามที่มีอาการปวดเข้ามาเนี่ยการใช้ยาลดการอักเสบที่ไม่ใช่สเตียรอยหรือว่าจะเป็นยาในกลุ่มพาราเซตามอลทานเพื่อบรรเทาอาการปวดไปก่อนพักการใช้งานก่อนแบบนี้ครับอาจารย์คนไข้จะบรรเทาอาการทุเลาลงถัดมาการออกกำลังกายของที่อาจารย์เต้ว่าเนี่ยจะเหมาะสมในกรณีที่อาการปวดเบาลงมาหน่อยแล้วเราต้องการพัฒนาให้มันเกิดความยั่งยืนคือไม่กลับมาปวดบ่อยเนี่ยผมจะชอบยกตัวอย่างเหมือนขับรถจักรยานยางแบน
0: ๆ
1: ขับไปตามทางเนี่ยซี่ล้อมันจะค่อยๆพังเอา
0: ใช่เลย
1: มันจะเริ่มเอียงเริ่มพังแรงมันจะไปลงที่ซี่ล้อดังนั้นถ้าเราสูบลมเต็มที่เลยแก้ปัญหาอัดลมเข้าไปเต็มที่ปั่นปุ๊บเนี่ยแรงไปอยู่ที่ยางที่ลมหมดมันก็ป้องกันไม่ให้มันไปลงที่ซี่ล้อตรงๆขาของเราก็เช่นกันเราเดินไปเนี่ยทุกวันเนี่ยถ้าเราออกกำลังกายหน้าขากล้ามเนื้อที่มันสร้างขึ้นมาเนี่ยมันจะช่วยพยุงแรงที่มันส่งผ่านเข่าให้มันไม่ทำร้ายตัวข้อเข่ามากนัก
0: ครับอาจารย์ไผ่ครับพอพูดถึงการออกกำลังกายกล้ามเนื้อต้นขาให้แข็งแรงเนี่ยอาจารย์พอจะมี ท่าทางการออกกำลังกายที่มันง่ายแล้วก็ปลอดภัยสำหรับทุกเพศทุกวัยนะครับ
1: การออกกำลังกายตามหลักการเนี่ยคือการเพิ่มกล้ามเนื้อหน้าขาให้มันแข็งแรงถ้าตามศัพท์เทคนิคเขาจะเรียกว่า strengthening exercise ของตัว quadriceps muscle หรือว่ากล้ามเนื้อหน้าขาของเราอันนี้คือศัพท์ทางเทคนิคแต่ถ้าจะเอาง่ายๆทุกคนทำได้แล้วปลอดภัยเนี่ยคือการนั่งอยู่บนเก้าอี้นะฮะเรานั่งตัวตรง
0: นั่งตัวตรง
1: จริงๆคุณผู้ชมสามารถทำตามได้
0: ดีแล้วครับ
1: ทำตามได้เลยนั่งตัวตรงนะฮะนั่งตัวตรงแบบมือไม่จับอะไรนะแล้วก็เหยียดขาขึ้นมาข้างหนึ่งก่อน
0: เหยียด
1: เข่าตรงๆมาข้างหน้าเหยียดให้ตึง
0: เหยียดให้ตึงถ้าสมมติว่าเริ่มรู้สึกเจ็บจำเป็นที่ต้องฝืนให้ตรงไหมครับ
1: เอาเท่าที่ไหว
0: เอาเท่าที่ไหว
1: เอาเท่าที่ไหวนะฮะ
0: ครับครับ
1: เหยียดให้ตรงแล้วก็เกรงค้างไว
0: ้ครับ
1: นับหนึ่งถึงสิบครบสิบปุ๊บเอาลง
0: เอาลง
1: อย่างนี้เรียกได้ว่าทำไปทั้งสิ้น1ครั้งแล้วยกที่ดีจริงๆเนี่ยให้เอาต้นขาเนี่ยลอยพ้นเก้าอี้มานิดนึงนิดนึงมันจะรู้สึกเลยฮะ
0: รู้สึกได้ทันทีครับ
1: ว่าหน้าขาเนี่ยมันจะตึงมันจะเกร็งออกแรงตรงเนี้ยมากขึ้น
0: จริงด้วย
1: ครับ
0: จริงด้วยครับ
1: โดยทั่วไปก็จะแนะนำทำสัก12ครั้ง
0: 12ครั้ง
1: สัก3ยกทำให้เสร็จเป็นทีละข้างแล้วมาเริ่มอีกข้างนึงทำเสร็จต้องเมื่อยครับ
0: ถ้าไม่เมื่อยนี่
1: จะกล้ามเนื้อไม่สร้างครับกล้ามเนื้อไม่สร้าง
0: ครับในกรณีที่มีอาการปวดหรือว่าเจ็บเข่าการที่ประคบร้อนที่หัวเข่าเนี่ยแนะนำไหมครับหรือว่ามีข้อที่จะต้องระวังอย่างไรไหมครับ
1: การประคบเนี่ยที่หัวเข่าเนี่ยจริงๆต้องระวังครับเพราะว่าในคนไข้ที่มีภาวะเข่าเสื่อมเนี่ยแล้วปวดขึ้นมาในแต่ละครั้งเนี่ยเหตุเนี่ยมักจะต่างกันออกไปบางทีปวดจากมันอักเสบปวดจากมีเยื่อหุ้มเส้นเอ็นอักเสบอีกหรือบางทีปวดจากกล้ามเนื้อมันถูกใช้งานเยอะเป็นเหตุที่แตกต่างกันออกไปดังนั้นการที่เราประคบร้อนเนี่ยมาประคบเนี่ยบางทีมันไม่ได้ทำให้ดีขึ้นฮะมันไปกระตุ้นให้มันแย่ลงได้ดังนั้นควรใช้อย่างระมัดระวังหรือให้แพทย์เป็นผู้วินิจฉัยก็รอบเนี่ยที่ปวดเนี่ยปวดด้วยเหตุใดแล้วเหมาะสมไหมที่จะใช้การประคบร้อนในรอบนี้แต่โดยมากไม่ค่อยแนะนำให้ทำเองครับ
0: เมื่อเราเข้าพบแพทย์แล้วได้รับการวินิจฉัยแล้วว่าเป็นโรคข้อเข่าเสื่อม
1: ครับ
0: วิธีหรือว่าแนวทางในการรักษาเนี่ยมันจะเป็นในแนวทางไหนครับ
1: คือการให้ความรู
0: ้
1: การปรับตัวฝึกออกกำลังกาย
0: ครับ
1: แล้วก็หลีกเลี่ยงท่าทางต่าง
0: ๆ
1: ที่จะมีผลนะฮะอย่างเช่นการงอเข่าเยอะแล้วก็อีกอันนึงที่สำคัญคือการลดน้ำหนักจะทำให้อาการเจ็บเข่าเนี่ยลดลงได้นะครับนอกจากนี้ก็จะเป็นลักษณะของการใช้ยาซึ่งลักษณะเหล่านี้ทั้งหมดที่พูดมามันเป็นกรณีที่เราไม่ต้องผ่าตัดนะครับ
0: ใครจะเป็นคนที่บอกว่าเนี่ยไม่ต้องผ่าตัดหรอกเป็นการรักษาในแนวทางนี้กันเถอะใครจะเป็นคนที่ตัดสินใจครับ
1: เริ่มการรักษาส่วนมากจะเริ่มที่การใช้ยาไม่ผ่าตัดการรักษาแบบประคับประคองไปก่
0: อ
1: นจนคนไข้รู้ตัวรู้เองว่าทุกอย่างที่เราทำมาดีแล้วไม่ไหว
0: ครับ
1: จุดนี้แหละผู้ป่วยจะเป็นคนที่รู้สึกเองว่าไม่ไหวแล้วแล้วทีเนี้ยหมอหรือแพทย์ผู้ทำการรักษาเนี่ยจะพิจารณาว่าโอเคสมเหตุสมผล
0: ครับ
1: มีข้อบ่งชี้แล้วพิจารณาร่วมกับภาพถ่ายทางเอ็กซเรย์พิจารณาจากอายุหลายๆอย่างจากการรักษาที่เคยรักษามาเป็นระยะเวลาหนึ่งละโอเคผู้ป่วยรายนี้ไม่ไหวละสมควรที่จะได้รับการรักษาโดยการผ่าตัด
0: ครับสงสัยอีกละเวลาที่เปลี่ยนเข่านี่คือเปลี่ยนตรงไหนของเข่าครับเพราะเวลาที่เขาบอกว่าเนี่ยไปผ่าตัดไปเปลี่ยนเข่ามาตอนนี้วิ่งได้เลยหลายๆคนก็อาจจะสงสัยว่าเวลาเปลี่ยนเข่านี่คือเปลี่ยนตรงไหนของเข่าครับ
1: ก็ตามสภาพของเข่าที่มันพังไปที่เรียนแจ้งทีแรกคือเข่าเรามีการเจอกันระหว่าง3ส่วนคือกระดูกหน้าแข้งกระดูกต้นขาแล้วก็ลูกสะบ้าเวลาเราเปลี่ยนเราก็เปลี่ยนผิวสัมผัสทั้ง3ฝั่งเลยผิวสัมผัสของลูกสะบ้าเอาออกผิวสัมผัสของกระดูกต้นขาเอาออกผิวสัมผัสของกระดูกหน้าแข้งเอาออกใส่เป็นโลหะกับตัวพลาสติกเข้าไปเพื่อให้มันเคลื่อนที่กันบนวัสดุทางการแพทย์แทน
0: ซึ่งทุกคนที่เข้ารับการผ่าตัดเพื่อจะเปลี่ยนข้อเข่าต้องเปลี่ยนทั้ง3ส่วนอย่างนี้ทุกคนเลยหรือเปล่าหรือว่าแล้วแต่ว่ามีความเสียหายเกิดขึ้นกับตรงไหนครับ
1: โดยแม่ก็จะเปลี่ยนทั้งหมดเลยครับ
0: ซึ่งนั่นจะเป็นการตกลงร่วมกัน
1: ใช่
0: ร่วมกันระหว่างแพทย์ผู้ให้การรักษาแล้วก็ผู้ป่วยที่เป็นผู้ รับการรักษาถูกไหมฮะจะไปอย่างไรแนวทางจะเป็นอย่างไร
1: ครับผมผู้ป่วยแต่ละคนมีความต้องการในการใช้ชีวิตไม่เท่ากันแม้ว่าบางคนเนี่ยเอ็กซเรย์ออกมาเนี่ยไปแล้วผิวข้อหายไปเลยแต่คนไข้บอกว่าชีวิตฉันแฮปปี้มากฉันไม่รู้ฉันจะมาเจ็บนอนโรงพยาบาลเพื่อผ่าเข่าทำไมทุกวันนี้เดินไม่เยอะตลาดไม่ได้ไปแล้วเขาขอไม่ผ่าอย่างนี้โอเคทุกคนแฮปปี้หมอก็แฮปปี้คนไข้ก็แฮปปี้บางคนอาการเป็นมาเอ็กซเรย์อาจจะไม่ได้แย่เท่าผู้ป่วยรายแรกแต่เขาต้องมีกิจกรรมในชีวิตที่มากกว่านั้นอาจจะเป็นด้วยหน้าที่การงานหรืองานอดิเรกที่ชอบแต่เขาก็รู้สึกว่ามันรบกวนชีวิตประจำวันละอาการปวดเนี่ยเขาทานยามาเยอะละเขาออกกำลังกายมาดีละไม่หายอันนี้ทางคุณหมอยินดีฮะก็ให้ความช่วยเหลือก็ทำการผ่าตัดครับผม
0: ในเรื่องของการรักษาแบบที่ไม่ได้เป็นการผ่าตัดนะฮะนอกจากทานยาลดปวดลดอักเสบนอกจากจะปรับเปลี่ยนพฤติกรรมนอกจากจะออกกำลังกายแล้วเนี่ยการทานอาหารเสริ
1: ม
0: การฉีดสารบางอย่างเข้าไปที่ข้อเข่าเราเนี่ยผมได้ยินมาแต่ผมไม่แน่ใจว่าอะไรบ้างที่เป็นอาหารเสริมที่ว่าหรือว่าสารอะไรบ้างที่ถูกฉีดเข้าไปที่ข้อเข่าเหล่านี้มันจะมีส่วนช่วยไหมครับ
1: คืออาหารเสริมที่พูดกันอย่างกว้างขวางในท้องตลาดทุกวันนี้นะครับตัวหนึ่งก็คือตัวกลูโคซามีน
0: กลูโคซามีน
1: ครับตัวกลูโคซามีนใช้น้ำหล่อลื่นข้อเข่
0: า
1: แต่ว่าเป็นน้ำที่เป็นอาหารเสริมของตัวกระดูกอ่อนเป็นน้ำที่ให้กระดูกอ่อนเนี่ยได้รับอาหารแทนเพื่อหวังว่าไปประคับประคองให้กระดูกอ่อนยังมีชีวิตมีหน้าที่การงานของมันต่อเข่าจะได้ไม่เสื่อมตัวเนี้ยมีงานวิจัยออกมามีทั้งเห็นด้วยแล้วก็ไม่เห็นด้วย
0: เหรอฮะ
1: ใช่ครับคืองานวิจัยยังไม่ยืนยันฟันธงไปทางใดทางหนึ่งว่าจะช่วยได้จริงๆนะฮะดังนั้นการใช้ทุกวันเนี้ยก็คือบางคนที่ใช้แล้วไม่เดือดร้อนแล้วกินแล้วดีก็ทานต่อได้ครับแต่ถ้าบางคนที่ทานแล้วรู้สึกว่ากินแล้วก็ไม่ได้ช่วยอะไรอันนี้ก็แนะนำว่าก็ไม่เป็นไรฮะอาจจะไม่ต้องทานเน้นย้ำนิดนึงว่าตัวเนี้ยมันเป็นอาหารเสริมของตัวกระดูกอ่
0: อ
1: นดังนั้นเนี่ยในผู้ป่วยที่ยังมีกระดูกอ่อนก็คือต้องเป็นระยะกลางๆเท่านั้นถึงจะได้ประโยชน
0: ์
1: เพราะว่าถ้าเป็นระยะที่เป็นมากแล้วเนี่ยกระดูกอ่อนมันสึกหมดแล
0: ้วไม่เหลือแล้ว
1: ทานไปไม่รู้เป็นอาหารของใครละทีนี้แต่ถ้าเป็นน้อยเพิ่งเป็นอย่างเงี้ยก็บางทีมันยังไม่ถึงกับขั้นว่ากระดูกอ่อนมันสึกก็อาจจะไม่ได้ประโยชน์อีกเหมือนกัน
0: นอกจากนั้นแล้วเรื่องของการฉีดเกล็ดเลือดหรือว่าฉีดสเตียรอยด์เข้าไปที่บริเวณข้อนะครับเหล่านี้จะช่วยอะไรอย่างไรครับ
1: การฉีดเนี่ยมีหลายอย่าง
0: ครับ
1: ฉีดทั้งตัวสารอาหารให้กับตัวกระดูกอ่อนเช่นฉีดสารคล้ายๆกับกลูโคซามีนคล้ายๆนะฮะก็คือเป็นลักษณะแบบนี้หรือว่าเป็นพวกลักษณะเกล็ดเลือดหรืออะไรอย่างเงี้ยครับเข้าไปก็มีแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นทั้งหมดเนี่ยยังไม่มีงานวิจัยออกมารองรับว่าช่วยเหลือได้จริงส่วนสเตียรอยด์เนี่ยก็ช่วยลดปวดได้ดีนะฮะเป็นยาที่แบบกดการอักเสบได้ดีมากเลยเพียงแต่ว่าปัญหาคือการฉีดยาเข้าไปในข้อเข่าเนี่ยมันมีความเสี่ยงเสี่ยงต่อการเกิดการติดเชื้อในข้อเข่าดังนั้นถ้าถามผมแล้วเนี่ยควรไปให้ทางคุณหมอพิจารณาเป็นรายๆไปว่าผู้ป่วยรายไหนเหมาะสมกับการฉีดยาแล้วเงี้ยครับ
0: เพราะฉะนั้นดูเหมือนว่าในการที่จะเลือกวิธีรักษาอ
1: ัน
0: ดับแรกเลยแพทย์จะเป็นผู้วินิจฉัยร่วมกันกับขอความเห็นจากผู้ป่วยด้วยว่าแนวทางของการรักษาจะเป็นอย่างไรทีนี้ถ้าฟังดูแล้วเนี่ยจันไผ่ก็แบ่งเอาเป็นวิธีการรักษาด้วยการผ่าตัดกับไม่ผ่าตัดถ้าเราจะลองเทียบ2อย่างเนี่ยครับว่าเอ๊ะข้อดีข้อเสียของมันเป็นอย่างไรอาจารย์ไผ่อาจจะลองลิสต์ให้คุณผู้ฟังได้ลองฟังมั้ยฮะว่าผ่าตัดแล้วเนี่ยมันมีอะไรบ้างที่ต้องระวังหรือว่าอะไรบ้างที่เป็นข้อดีรับประกันแน่นอนว่ามันดีแน่นอนอะไรเงี้ยครับ
1: ครับถ้าข้อดีข้อเสียเนี่ยจริงๆแล้วเอาการรักษาแบบประคับประคองก่อนแล้วกัน
0: ได้ครับ
1: ข้อดีคือเราไม่ต้องไปผ่าตัด
0: ใช่
1: ผ่าตัดมีความเสี่ยงในการดมใช้การระงับปวดอะไรอย่างเงี้ยมีความเสี่ยงต่างๆมีความเสี่ยงจากการผ่าตัดหลายๆอย่างอันนี้เป็นอันที่หนึ่งละแล้วก็ข้อดีก็เราสามารถทำเองได้ทำที่บ้านได้มันเป็นชีวิตประจำวันเป็นการปรับตัวนี่คือข้อดีที่เราจัดการด้วยตัวเราเองได้อันนี้คือการรักษาแบบประคับประคองนะฮะแต่ข้อเสียของการรักษาประคับประคองคือบางคนทำดีละมันไม่หายหรือว่าการรักษาแบบประคับประคองเนี่ยบางทีการกินยาเนี่ยเราไม่สามารถกินยาแก้ปวดได้ตลอดชีวิตฮะ
0: ครับ
1: คือยาเนี่ยกินไปเยอะๆกินไประดับนึงแล้วเนี่ยมันทำให้ร่างกายเราแย่ลงการทำงานของตับของไตบางทีมันแย่ลงถ้าเรากินเยอะไปเนี่ยนะครับสุดท้ายมันก็เลยกลายเป็นข้อดีของการผ่าตัดคือทำให้ทุกอย่างเนี่ยมันหายไปเลย อาการเจ็บอาการปวดเนี่ยหายไปเลยเพราะเราตัดกระดูกอ่อนผิวข้อทิ้งไปแล้วใส่เป็นโลหะทางการแพทย์เข้าไปให้มันเคลื่อนที่บนพลาสติกแผ่นนึงในลักษณะแบบนั้นก็ทำให้เหมือนเราแก้ปัญหาอาการเจ็บอาการปวดต้นตอของอาการปวดทิ้งไปได้เลยอันนี้ก็จะเป็นข้อดี
0: ครับ
1: ส่วนข้อเสียคือตัวข้อเข่าเทียมเนี่ยมันมีอายุการใช้งานมันอยู่ได้แค่ประมาณ 15-20 ปีถ้าหากไม่มีภาวะอื่นแทรกซ้อนนะฮะแทรกซ้อนเช่นอะไรบ้างเช่นมีการติดเชื้อขึ้นมาเนี่ยอันนี้ต้องเอาออกก่อนหรือว่ามีอุบัติเหตุต่อมันกรณีประมาณเนี้ยครับที่เป็นข้อเสียเมื่อเปลี่ยนมาแล้วต้องดูแลเป็นพิเศษนิดนึงเงี้ยครับ
0: เท่าที่ฟังดูแล้วเนี่ยโรคข้อเข่าเสื่อมถ้าจะรอให้มันหายเองคงจะไม่มีหวังที่มันจะหายขาดด้วยตัวมันเองถูกไหมฮะ
1: ใช่ครับการเสื่อมเนี่ยไม่มีทางหายขาด
0: ครับเพราะฉะนั้นก็จะมีอีกช่องทางนึงก็คือการใช้ยาหรือการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมหรือถ้าจะให้หายขาดไปเลยก็คือการใช้วิธีผ่าตัดเพื่อจะเปลี่ยนข้อเข่าถูกไหมฮะ
1: ครับ
0: อาจารย์ไผ่ครับตอนนี้เรามาถึงช่วงสุดท้ายของรายการแล้วผมอยากที่จะชวนให้อาจารย์ไผ่ได้ฝากไปกับคุณผู้ชมฮะว่าวิธีในการที่จะป้องกันหรือถ้าจะบรรเทาโรคข้อเข่าเสื่อมเนี่ยมีอะไรที่จะอยากจะฝากกับคุณผู้ชมครับ
1: คือข้อเข่าเสื่อมเนี่ยเป็นภาวะที่เป็นแล้วมันจะแย่ลงเรื่อยๆส่วนสำคัญเลยเนี่ยคือเราจะอยู่กับมันอย่างไรให้วิถีชีวิตเราเหมือนเดิมมากที่สุดให้เราใช้ชีวิตไปกับมันได้มันคือการชั่งน้ำหนักฮะระหว่างภาวะจิตใจเราเนี่ยบางทีเรารู้ว่าไอ้นี่เราเคยทำได้กิจกรรมแบบนี้เราเคยเดินไปตลาดไหวแต่ตอนนี้มันเสื่อมฮะมันเจ็บเราต้องชั่งน้ำหนักสร้างความสมดุลระหว่างใจเราที่อยากทำกับสังขารของร่างกายเราว่ามันไปด้วยกันไหวไหมถ้าเราตัดใจได้โอเคเราเลิกละไม่ไปตลาดได้เราใช้ชีวิตได้เลยฮะสบายสบายข้อเข่าเสื่อมก็เสื่อมแต่เราปรับวิถีชีวิตเราให้คนอื่นไปแทนละเราไม่ต้องไปอันนี้ก็อยู่ได้แต่ถ้าหากใจเรากับสังขารมันไม่สัมพันธ์กันเราอยากไปเราอยากทำแต่ว่าสังขารไม่ไหวอ่ะมาทางหมอช่วยได
0: ้
1: เบื้องต้นทานยาบรรเทาอาการอะไรกันไปรักษาแบบประคับประคองกันไปอาจจะกลับไปทำได้ช่วงหนึ่งเกิดไม่ไหวอีกละทำยังไงอ่ะก็อาจจะผ่าตัดเพื่อเปลี่ยนตัวผิวข้อผิวอะไรอย่างนี้ไปนะฮะอย่างที่บอกฮะมันคือการสร้างความสมดุลระหว่างจิตใจเรากับร่างกายเราว่ามันไปด้วยกันไหวไหมถ้าไม่ไหวทางหมอก็จะมีส่วนช่วยให้ผู้ป่วยได้ใช้ชีวิตกลับไปเป็นเหมือนเดิมให้มากที่สุดเนี่ยครับ
0: ในวันนี้ครับหลังจากที่คุยกับคุณหมอไผ่แล้วเนี่ยผมว่าผมได้ประโยชน์ผมก็เชื่อว่าคุณผู้ชมก็ได้ประโยชน์เช่นเดียวกับผมรู้แล้วแหละว่าอาการเสียงกรอบๆในเข่าของผมเนี่ยมันมีความน่าจะเป็นโรคข้อเข่าเสื่อมขนาดไหนแล้วก็วิธีในการที่จะดูแลแล้วก็ป้องกันโรคข้อเข่าเสื่อมต่อไปในอนาคตวันนี้ต้องขอขอบคุณอาจารย์ไผ่นายแพทย์นิติศศรีอุเทนชัยอาจารย์ประจำสาขาวิชาออร์โธปิดิกส์สถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดลครับในโอกาสหน้าคงจะมีโอกาสได้คุยกับอาจารย์ไผ่ในหัวข้ออื่นๆด้วยนะครับขอบคุณอาจารย์มากนะครับ
1: ขอบพระคุณอาจารย์เต้เช่นกันครับ
0: ครับผมครับคุณผู้ชมครับแล้วกลับมาพบกับรายการ Wellbeing สุขภาพดีชีวิตดีสร้างได้ในทุกวันจันทร์เวลา 18:00 นทางมหิดล Channel ครับในวันนี้สวัสดีครับ
2: พบกับ Wellbeing สุขภาพดีชีวิตดีสร้างได้ทุกวันจันทร์เวลา 18:00 นที่ Mahidol Channel Podcast ผ่านช่องทาง Facebook Mahidol Channel YouTube Mahidol Channel Apple Podcast Spotify Anchor Blockdit Joox ดำเนินรายการโดยอาจารย์เต้ระพีบุญเปลื้อง

Oh.

แป๊ะแป๊ะเกมเพื่อนๆครับมาช่วยกันดูสิครับว่ามีบางอย่างไม่ควรอยู่บนท้องฟ้าในตอนกลางคืนอะไรนะมีพระอาทิตย์พระจันทร์ดาว

0: สวัสดีครับ
1: กลับมาพบกันอีกครั้งนะคะกับรายการ Healthy Friday กับดิฉันแพทย์หญิงประพิมพรฉัตรานุกุลชัยจากภาควิชายุรศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีค่ะ
0: ครับแล้วก็ผมก้องวุฒิชัยวงศ์ขจรครับก็เชฟก้องนะครับจบจากมหาวิทยาลัยมหิดลนะครับวิทยาลัยนานาชาติครับผม
1: เชฟก้องพอทราบไหมคะว่าอาหารมื้อไหนมีความสำคัญมากที่สุดเอ่ย
0: ถ้าสำหรับผมก็น่าจะเป็นมื้อเช้าครับตื่นมาหิวก็ต้องกินก่อน
1: ถูกต้องเลยนะคะเพราะว่าร่างกายเราเนี่ยหลังจากที่อดอาหารมาทั้งคืนเพราะว่าเราทานอาหารมื้อสุดท้ายตอนเย็นเนี่ยก็มีช่วงเวลาที่ร่างกายเราจะไม่รับประทานอาหารอีกตั้งหลายชั่วโมงตื่นมามื้อเช้าเป็นมื้อที่มีความสำคัญที่สุดนะคะการรับประทานอาหารเช้าเนี่ยจะทำให้การทำงานแล้วก็สมาธิต่างๆของการทำงานเนี่ยจะดีขึ้นในผู้ที่รับประทานอาหารเช้านะคะแต่ว่าผู้ชมทางบ้านหรือว่าบุคคลทั่วไปหลายๆท่านเนี่ยก็ยังมีปัญหากับการรับประทานอาหารเช้าอยู่เช่นบางคนก็ไม่ทานเลยหรือบางคนรับประทานอาหารเช้าแต่ว่าเป็นการรับประทานอาหารที่ไม่ค่อยถูกหลักเท่าไหร่สำหรับแขกรับเชิญของรายการเราในวันนี้นะคะก็คือคุณยุ้ยยุวดีร่มโพค่ะเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะคะเราไปชมวิธีอาร์กันเลยว่าคุณยุ้ยมีปัญหาอะไรกับการรับประทานอาหารเช้าค่ะ
0: ครับผม
2: คือตอนเช้าๆเนี่ยจะยุ่งมากเลยเพราะว่าด้วยเวลาที่จำกัดแล้วก็ไหนจะลูก2คนไหนจะต้องเตรียมตัวของตัวเองด้วยก็เลยแบบจะใช้เวลาในช่วงเช้าเนี่ยค่อนข้างเร่งรีบมากเลยในการที่จะทำอาหารอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
0: เวลาน้อย
3: พี่อูอาบน้ำเสร็จยังลูกอิงเตรียมตัวด้วยลูกอาบเสร็จแล้วทาครีมด้วยนะค่อยทาแป้ง
1: จริงๆอาหารเขาก็มีโปรตีนเยอะอยู่นะ
0: มีไข
2: ่ส่วนใหญ่ก็จะเป็นอาหารพวกทอดนะคะไก่ทอดไส้กรอกทอดแล้วก็จะมีอาหารแช่แข็งอะค่ะปัญหาที่เจอก็คือเด็กๆ เขาก็จะเบื่อนิดนึงคือแบบว่าถ้าทำซ้ำๆซักๆอย่างนี้บางครั้งเขาก็ไม่ค่อยอยากจะทาน
3: อูอิงเร็วๆลูกจะสายแล้ว7โมงกว่าแล้วเร็ว
4: ค่ะ
3: เอาไปนั่ง
4: กินข้าวต้มกุ้ย
3: เออเอาแล้วหนูจะเอาอะไรล่ะ
4: เอ๊ะมีสปาเกตตี้อีกไหมอะ
3: มีแต่เดี๋ยวต้องเวฟงั้นหนูต้องรอนะเพราะไม่งั้นมันต้องเวฟก่อนแล้วล่ะไปกินในรถแล้วกันถ้างั้นอะ
0: คือถ้าเป็นอาหารที่น้องชอบก็จะเป็นอาหารแช่แข็งถ้าไม่ใช่อาหารแช่แข็งน้องก็เบื่อ
2: แต่เราก็คือไม่รู้จะคิดเมนูอะไรขึ้นมาให้เขาทานแล้วก็ด้วยเวลาที่รวดเร็วโดยที่เราก็ไม่เสียเวลามากอะค่ะเขาชอบไม่เหมือนกันนะคะอย่างคนโตเขาก็จะไม่ชอบทานข้าวต้มคนเล็กเขาจะชอบทานข้าวต้มแล้วส่วนใหญ่ก็คืออาหารที่เราทำเนี่ยบางครั้งเราจะทำหลายๆอย่างในวันเดียวกันเนี่ยมันไม่ได้ก็คือถ้าน้องรับสารอาหารไม่ครบเนี่ยเราก็คิดว่าเขาจะไม่พร้อมในการที่จะทำกิจกรรมของเขาในแต่ละวันอย่างเงี้ยค่ะเราก็เลยต้องการให้ทางรายการเนี่ยช่วยแนะนำเมนูอาหารที่แบบเสริมทั้งผักแล้วก็เนื้อสัตว์ที่ให้โปรตีนกับร่างกายเขาแล้วก็ช่วยเสริมสร้างส่วนที่สึกหรอของเขาด้วยอะไรอย่างเงี้ยค่ะบางครั้งก็มีบ้างที่ทานข้าวไม่ทันก็คืออาจจะเอาไปทานในรถด้วยอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เป็นบางครั้ง
0: ห่วงเส้นแบบโปรมาก
3: พี่อยู่แล้วกินเร็วๆนะลูก
2: อย่าให้หกด้วยนะเดี๋ยวจะถึงโรงเรียนแล้วบางครั้งก็คือถ้าซ้ำซากเกินไปอย่างเงี้ยเขาก็มันจะไม่ค่อยอยากทานแล้วซึ่งเราก็กลัวว่าตรงเนี้ยเขาจะได้รับสารอาหารไม่ครบถ้วนนะคะแล้วก็อยากให้เป็นอาหารที่อร่อยนิดนึงเพราะว่าจะได้ถูกปากน้องนะคะแล้วก็อยากได้วิธีการทำขั้นตอนที่ไม่ยุ่งยากเกินไปค่ะ
1: ค่ะวันนี้คุณยุ้ยนะคะก็ให้เกียรติมาร่วมในรายการเราด้วยเรามาพบกับคุณยุ้ยกันเลยค่ะสวัสดีค่ะคุณยุ้ย
0: สวัสดีครับเชิญเลยครับ
1: ก็ได้ชมจากวีทีอาร์ไปแล้วแล้วก็พบว่าจริงๆอาหารที่คุณยุ้ยทำให้คุณน้องรับประทานเนี่ยก็จะเป็นอาหารซึ่งมีเกลือโซเดียมสูงแล้วก็จะเน้นเป็นอาหารซึ่งเป็นอาหารสำเร็จรูป
2: ใช่ค่ะ
1: ใช่ไหมคะเพราะว่าไม่ค่อยมีเวลา
2: ใช่ค่ะ
1: ปกติตอนเช้าคุณยุ้ยมีเวลาทำอาหารสักกี่นาทีคะ
2: ก็ประมาณครึ่งชั่วโมง
1: ครึ่งชั่วโมง
2: เพราะว่าบางครั้งเนี่ยตอนเช้าอ่ะคือคิดเมนูไม่ค่อยออกนะคะก็จะเอาอะไรที่คิดว่าง่ายๆแล้วก็ทำรวดเร็ว
1: จริงๆแล้วเนี่ยการที่เราจะรับประทานอาหารมื้อเช้าเนี่ยสำหรับเด็กวัยที่กำลังเติบโตเนี่ยจะต้องการอาหารทุกหมู่ทั้งคาร์โบไฮเดรตโปรตีนแบบดีๆนะคะแล้วก็พวกเส้นใยอาหารด้วย

0: เมนูแรกนะครับก็จะเป็นไข่ตุ๋นนะครับอันนี้เป็นเมนูที่ทำง่ายมากก็เดี๋ยวเริ่มต้นเลยนะครับก็จะมีไข่นะครับสองฟองนะครับแล้วก็ใส่เป็นน้ำสต๊อกนะครับแล้วก็ซีอิ๊วปรุงรสนะครับแล้วก็เป็นนมสดนะครับ
1: นมสดนี่ช่วยเรื่องอะไรอะคะ
0: คือของเหลวถ้าเวลาที่เราผสมกับไข่ปุ๊บนะครับแล้วทำให้สุกเนื้อของไข่จะเนียนขึ้น
1: ส่วนใหญ่ที่ใช้ปกติจะใช้น้ำไงคะไม่เคยใช้นมก็เลยถ้าจริงๆใช้นมดีกว่าใช่ไหมคะ
0: ใช้น้ำหรือใช้นมได้หมดครับอันนี้นมนี่ช่วยเพิ่มเรื่องของความมัน
2: รสชาติดีขึ้น
0: รสชาติใช่ครับรสชาติก็จะมีอะไรมากขึ้นอย่างเงี้ยครับก็วันนี้เราเพิ่มเต้าหู้เข้าไปด้วยนะครับเต้าหู้ตรงนี้เราใช้เป็นเต้าหู้ไข่ง่ายมากครับอันนี้เราตักเต้าหู้มาแล้วก็วางไว้นะครับตีให้เข้ากันเสร็จปุ๊บเราก็กรองนะครับกรองแล้วก็
2: แล้วทำให้มันเนียนขึ้นเนาะใช่ไหมคะ
0: ครับตรงนี้ก็หลังจากที่กรองเสร็จทีนี้เราจะนึ่งนะครับผมจะมีพริก3สีด้วยตรงนี้เดี๋ยวเราใส่โรยข้างหน้าเป็นพริก3สีสดแล้วก็ส่วนนึงผมจะใส่เข้าไปในนี้เพื่อให้มันมีการคุกกิ้งไปด้วยกันเลยนะครับผมยกตัวอย่างของที่ใส่มาในนี้แล้วมันจะเข้ากันมากๆนะครับพวกเห็ดนะพวกเห็ดนี่เข้าแน่นอนเวลาถ้าเรานึ่งเลยนะครับภาษาในครัวเขาจะเรียกว่าไข่ตุ๋นมันจะกลายเป็นรังผึ้งเริ่มจะเป็นรูคุณปุ๋ยครับถ้าเราไม่อยากให้เกิดตรงนั้นขึ้นก็เอาฟอยล์ปิดนะครับโอเคเมนูนี้นะครับเรียบร้อยแล้วอันนี้มาอีกอันนึงอันนี้จะเป็นแซนด์วิชเปิดหน้านะครับเขาเรียกว่า open face sandwich นะครับ

0: อันนี้ผมทาเนยนะครับบนขนมปังซึ่งวันนี้ก็ใช้เป็นขนมปังโฮลวีตนะครับมะเขือเทศผมจะหั่นสไลด์ใหญ่มากนะครับถือว่าหนาเพราะว่าเดี๋ยวเราจะแพนฟรายหรือว่าทอดในกระทะเบาๆนะครับโอเคงั้นเดี๋ยวขออนุญาตคุณแม่เริ่มเลยเราจะลงเนยนะครับกับขนมปังแป๊บเดียว
1: อันนี้เนยนี่ใช้เนยจืดหร
0: ือเนยจืดครับผมจะเน้นให้ใช้เนยจืดเป็นหลักเพราะว่าเนยเค็มเราไม่รู้ปริมาณเกลือในเนยทีนี้ตอนนี้ผมปิดไฟแล้วนะครับปล่อยให้เขาเหมือนปิ้งขนมปังไปนะครับอันนี้เดี๋ยวรบกวนคุณแม่ตอกไข่ให้ผมหน่อย2ฟองนะครับเดี๋ยวรบกวนคุณแม่ครับเติมครีมนะครับข้างในเลยครีมยิ่งเติมมากไข่ก็ยิ่งอ่อนโอเคประมาณนี้ครับ
1: น้องอิงนี่ชอบทานมากเลยนะคะอะโวคาโดแต่ว่าไม่เคยเอามาทำเป็นอาหารเลยนอกจากแบบว่าทาน
2: สดๆ
1: ใช่ใส่น้ำผึ้งอย่างเง
0: ี้
1: ยค่ะ
0: ขนมปังเราใกล้ได้แล้วผมนึ่งผม
2: เตรียมพอดีนะคะ
0: ครับผมจะทำสองด้านเลยสำหรับผมเอาแค่นี้นะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้เราขออนุญาตคุณแม่นิดนึงพักไว้ในระหว่างที่รอไข่นะครับผมจะเอามะเขือเทศลงเลยไม่ต้องมีน้ำมันนะครับเพราะว่าเนยจากตัวขนมปังเมื่อกี้ก็อยู่ในนี้อยู่แล้วนะครับด้วยความที่มะเขือเทศมันมีกลิ่นนะครับก็เกลือพริกไทยนะครับช่วยได
1: ้ดับกลิ่นป่ะคะ
0: มันดับกลิ่นแล้วก็ช่วยเพิ่มรสด้วยหลังจากนี้เราก็จะใส่เนยนะครับแม่ใส่เนยปุ๊บนะครับแล้วก็หอมใหญ
2: ่ก็จะเพิ่มรสหวานธรรมชาติใช่ไหมคะ
0: ใช่ครับคือหอมใหญ่นี่เขาเรียกว่าเป็นวัตถุดิบสำคัญนะครับสำหรับผม
2: แล้วก็ตัวหอมใหญ่เนี่ยจะมีคุณประโยชน์ก็คือว่ามันจะมีใยอาหารชนิดละลายน้ำอยู่นะคะทานแล้วก็จะช่วยเรื่องของระดับน้ำตาลแล้วก็ไขมันด้วย
0: ทูน่านะครับ

0: อันนี้คุณแม่มีครีมกับไข่นะครับเราใส่ลงไปปุ๊บเคล็ดลับก็คืออย่าหยุดนะครับ
1: อย่าหยุดคน
0: อย่าหยุดคนมือหนึ่งเขย่ามือหนึ่งคนนะครับสครับเองง่ายดีเหมือนจะดิบใช่ไหมครับพอแล้วแค่นี้คือจบแล้วเพราะว่าเดี๋ยวเขาจะร้อนต่อไปเรื่อยๆเวลาที่เราอยู่บนตัวขนมปังก็จะร้อนต่อไปเรื่อยๆเดี๋ยวเราจะเอาโปะบนขนมปัง

0: เราได้ตรงนี้เสร็จแล้วเดี๋ยวผมจะปรุงด้วยผมจะใช้เกลือพริกไทยอย่างเดียวสุดท้ายผมมีแถมเป็นเชดดาร์ชีสนะครับ
1: ตัวเชดดาร์ชีสเนี่ยก็จะมีประโยชน์ในแง่ที่ว่ามันจะมีโปรตีนนะคะแล้วก็มีแคลเซียมค่อนข้างสูงนะคะแต่ว่าถ้าเกิดว่าคนในครอบครัวหรือท่านผู้ชมเนี่ยต้องการควบคุมน้ำหนักก็จะต้องเลือกสูตรซึ่งเป็น low fat หรือ no fat เป็นชีสสูตรซึ่งไม่มีไขมันหรือไขมันต่ำนะคะแล้วก็ตัวปริมาณเกลือหรือโซเดียมเนี่ยก็อยู่ในชีสก็จะมีพอสมควรฉันก็เป็นอาหารที่ทานได้มีประโยชน์แต่ต้องปริมาณเหมาะสมค่ะ
0: โอเคเดี๋ยวอันนี้นะครับผมจะทำให้คุณแม่ดูแล้วเดี๋ยวจะให้คุณแม่ลองขูดดูนะครับเราขูด
1: จริงๆถ้าเข้าตาอบอีกครั้งนึงก็จะกลายเป็นหน้าเยิ้มๆ
2: เป็นหน้าเยิ้มๆกรอบๆเด็กๆชอบ
1: ก็ใช้เวลาแค่ปั๊บเดียวนะคะเราก็ได้ถึง2เมนูแล้วคุณยุ้ยคิดว่าเมนูลักษณะนี้เนี่ยง่ายแล้วก็เหมาะสมที่จะทำในช่วงเวลาเร่งด่วนหรือเปล่าเอ่ย
2: ก็ดูแล้วไม่ยุ่งยากนะคะบางอย่างวัตถุดิบคือมันมีพร้อมอยู่ที่บ้านอยู่แล้วอะไรเงี้ยเพียงแต่เราไม่เคยคิดว่าจะมาทำเมนูอาหารที่แบบดูน่าทานอย่างนี้ได้อะค่ะอ
1: ย่างนี้วันนี้คุณยุ้ยก็ได้อย่างน้อย2เมนูกับบ้านละสำหรับลูกๆ2คนค่ะ
0: ผ่านมา15นาทีนะครับเดี๋ยวเรามาเช็คกันว่าเป็นยังไงบ้างนะครับกับไข่ตุ๋นของเรานะครับ
1: เราจะมีวิธีการเช็คยังไงนะคะว่ามันสุกพอดีหรือยัง
0: ครับก็เดี๋ยวเราอย่างที่บอกนะครับเราก็เปิดฟอยล์ดูนะครับเป็นไงบ้างเอ่ยผมไม่เห็น
1: สวยน่าทานเลย
2: น่าทานมาก
1: สีสวยเด็กๆต้องชอบแน่
0: เวลาที่เราเช็คนะครับคือผมจะเขย่าดูถ้ามันเด้งก็คือมันสุกแล้วถ้ามันไม่สุกมันก็จะไหลไปไหลมาเลยนะครับคือมันยังเหลวอยู่นั่นเองอันนี้เสร็จเรียบร้อย

0: ในองค์ประกอบของโภชนาการคุณหมอเป็นยังไงบ้าง
1: ครบถ้วนเลยนะคะอย่างเมนูนี้เป็นเมนูของน้องคนเล็กใช่ไหมคะ
2: ใช่ค่ะ
1: ก็น้องอิงก็จะได้ทานทั้งโปรตีนที่ดีจากไข่เต้าหู้แล้วก็มีผัก3สีนะคะรวมถึงข้าวซึ่งเดิมน้องจะชอบทานเป็นข้าวขาวต้มใช่ไหมคะทางนี้วันนี้เราก็เชฟกล้องเปลี่ยนมาเป็นผงผสมธัญพืชซึ่งมันก็จะมีองค์ประกอบของทั้งถั่วแดงใช่ไหมคะแล้วก็มีเผือกแล้วก็มีข้าวโพดซึ่งไอ้พวกธัญพืชพวกนี้มันจะเป็นแหล่งที่ดีของใยอาหารส่วนเมนูนั้นสำหรับน้องอู๋
2: ใช่ค่ะ
1: ทั้งรสชาติอร่อยนะคะแล้วก็ได้ไฟเบอร์เพิ่มเติมดีกว่าไปทานอาหารที่เป็นไมโครเวฟใช่ไหมคะโปรตีนดีขึ้นไม่ใช่แฮมเป็นโปรตีนจากปลาได้ไฟเบอร์จากอะโวคาโดจากหอมใหญ่แล้วก็มีมะเขือเทศแป้งก็เป็นแป้งเชิงซ้อนเรียกว่าสมบูรณ์แบบเลยนะคะงั้นเรามาพักกันสักครู่นึงค่ะแล้วก็กลับมาพบกันช่วงหน้าสำหรับเมนูที่เชฟก้องจะทำให้คุณพ่อค่ะก็มาถึงในเมนูสุดท้ายซึ่งเราทราบมาว่าสำหรับครอบครัวนี้คุณพ่อแล้วก็คุณลูกชอบรับประทานอาหารฝรั่งมากไม่ทราบเชฟก้องจะทำอะไรให้เรารับประทานกันดีคะ
0: วันนี้จะมี4องค์ประกอบหลักๆอย่างแรกก็คือคาร์โบไฮเดรตนะครับหรือว่าแป้งนะครับปกติเราจะทานเป็นข้าววันนี้ผมจะทำเป็นมันบดเป็นเวอร์ชันที่ง่ายที่สุดให้ดูนะครับส่วนที่2ก็คือส่วนของโปรตีนก็จะเป็นเรื่องของปลานะครับแล้วก็ปลาทานคู่กับซอสนะครับนั่นคือ3ส่วนที่4ก็คือเป็นส่วนของผักนะครับไฟเบอร์

0: เริ่มก็คือเราก็กรีดนะครับกรีดคุณแม่ก็กรีดให้
1: ลึกมากไหมคะ
0: ก็พอสมควรประมาณนี้นะครับเข้าไปถึงเนื้ออ
2: ันนี้เรากรีดเพื่ออะไรนะคะเชฟกล้อง
0: เดี๋ยวเราจะปอกเปลือกครับกรีดให้เส้นเขาชนกันนะครับครบ1รอบนะครับแล้วคุณแม่ก็เอามีดหรือซ่อมก็ได้นะครับวางไว้แล้วก็จิ้ม
2: จิ้มนี่เพื่อให้ความร้อนผ่านทั่วถึงใช่ไหมคะเชฟกล้อง
0: เพื่อระบายไอ้น้ำครับ
2: ระบายไอ้น้ำ
0: จิ้มเสร็จปุ๊บก็เอามันฝรั่งอันนี้นะครับเข้าไมโครเวฟโดยประมาณแล้ว 3-5 นาทีนะครับ
1: ความร้อนสูงสุดป่ะคะ
0: ใช่ครับ 3-5 นาทีถ้าเราไม่มั่นใจนะครับวิธีเช็คง่ายมากก็คือเราเอามีดปลายแหลมเล็กๆนะครับแทงดูง่ายที่สุดก็คือนี่คือมันฝรั่งดิบเขาจะติดนะครับถ้าเป็นมันฝรั่งสุกเราแทงเข้าไปปุ๊บเวลาเราดึงเขาจะ
2: ร่วนขึ้นใช่ไหมคะ
0: เขาจะไม่ตามมีดออกมานะครับเราก็จะรู้ว่าเขาสุกแล้วผมดึงสองข้างออกเปลือกหลุดเสร็จก็เอาซ่อมกดเราได้เป็นฐานของมันบดผมจะเริ่มต้นที่ซอสก่อนนะครับก็เริ่มที่หอมนะครับอันนี้เราใช้หอมแดงนะครับเราก็สับเลยตัวนี้เดี๋ยวเราจะเริ่มต้นด้วยการผัดนะครับหอมแดงนิดหน่อยไปก่อนก็ผมจะใส่เลยนิดเดียวก็คือเกลือนะครับนิดเดียวเลยครับ
3: เพิ่มรสชาติใช่ไหม
2: คะ
0: ตัวนี้จริงๆแล้วไม่ได้ทำเพื่อเพิ่มรสชาติเราผมอยากดึงหนามครับพอตรงนี้เสร็จปุ๊บนะครับเดี๋ยวเราจะเติมครีมลงไปนะครับแล้วก็ผัดไปเรื่อยๆอันนี้เดี๋ยวเราจะรอให้หอมใสก่อนเป็นยังไงครับยังไงนะโอเค
2: ใช่ได้แล้ว
0: ได้แล้วนะครับอันนี้เราก็เติมครีมนะครับเติมครีมลงไปเลย
2: ปริมาณสัก
1: คนอยู่ใช่ไหม
0: ครับแล้วเดี๋ยวเราก็คนต่อไป
2: 150 ซีซี
0: ประมาณตรงนี้ถึงประมาณ
2: 100ซีซีนะคะ
0: ครับแล้วเดี๋ยวถ้าสมมติว่าคนไปเราอาจจะเติมน้ำได้นะครับเดี๋ยวเราเคี่ยวต่อโอเคงั้นเดี๋ยวผมจะทำการปรุงรสปลานะครับเดี๋ยวอันนี้เรียบร้อยครับคุณแม่ยกของให้ครับตั้งไว้ข้างได้เลย
2: เสร็จไปส่วนประกอบที่1แล้วค่ะ
1: กลิ่นของซอสหอมมาก
2: หอมกลิ่นหอมแดงรวมถึงเนยแล้วก็ครีม
0: ในตำราของนักเรียนอาหารฝรั่งเขาจะบอกเอาไว้ว่าเวลาเอาปลาลงแล้วเนี่ยให้กดปลาไว้สักพักหนึ่งเพื่อที่ว่าหนังจะได้แนบสนิทไปกับตัวกระทะใช่ครับนี่เดี๋ยวผมเพิ่มเลย
2: เกรียมสวยพอดีเลย
0: ตัวนี้เดี๋ยวผมจะทิ้งไว้อย่างนี้แล้วผมจะปิดไฟแล้วนะครับเราเห็นเลยว่าปลายังไม่สุกแต่ผมก็ปิดไฟละเพราะว่าเราจะปล่อยให้กระทะที่มันยังร้อนอยู่ค่อยๆทำหน้าที่ไป

อันนี้ผมเสร็จแล้วพักไว้นะครับโอเคสิ่งที่จะทำต่อมาก็คือผมจะจบมันบดนะครับแต่วันนี้ผมจะรัดขั้นตอนคือเราใช้ครีมที่จะทำเป็นซอสใส่แทนส่วนซอสตัวนี้นะครับก็คือเราจะอุ่นอีกรอบนึงนะครับแล้วก็ใส่ไข่กุ้งลงไปซอสก็จะเสร็จพอดีซอสเดือดปุ๊บเอาออกนะครับแล้วก็ใส่ไข่กุ้งแล้วไม่ตั้งไฟแล้วนะครับ

0: เดี๋ยวอาจจะต้องขอคุณแม่ลองชิมดูว่าพอที่จะนำไปทำให้น้องทานได้ไหมนะครับผมรบกวนเลยครับ
1: ก็เป็นเมนูที่เหมาะจะทำในวันหยุดนะคะมีหลายขั้นตอนที่อาจจะให้ลูกๆช่วยทำเป็นกิจกรรมครัวแล้วก็มีสารอาหารครบถ้วนด้วย
2: เนื้อปลาแบบคือกำลังใช้ได้เลยค่ะคือไม่
0: แข็ง
2: ใช่ไม่แข็งเกินไปอะค่ะ
0: ก็คือตอนที่ผมกลับปุ๊บเราปิดไฟเลยครับ
2: คือเนื้อยังชมพูอยู่แต่ว่าไม่ใช่ว่าดิบไม่ใช่
0: เพราะว่าถ้าสมมติเมื่อกี้ไม่ปิดไฟแล้วเราลืมใช่ไหมครับมันก็จะแข็งขึ้นเรื่อยๆครับ
1: ทั้งเด็กๆแล้วก็คุณพ่อจะต้องชอบเมนูนี้อย่างแน่นอนนะคะก็ได้ทั้งประโยชน์อร่อยแล้วก็สุขภาพดีด้วยค่ะโดยสรุปนะคะก็อย่าลืมกันว่าอาหารเช้านี่เป็นอาหารมื้อที่มีความสำคัญที่สุดนอกจากที่เราจะไม่ลืมรับประทานอาหารเช้าแล้วเนี่ยคุณภาพแล้วก็การเลือกอาหารเช้าที่มีประโยชน์มีคุณค่าแล้วก็มีอาหารครบทุกหมวดหมู่เนี่ยก็มีความสำคัญนะคะวันนี้พวกเราทั้ง3คนก็ขออนุญาตลาไปก่อนนะคะแล้วพบกันใหม่สัปดาห์หน้าค่ะสวัสดีค่ะ
0: สว
1: ั
0: สดีครับ
3: การที่เราออกกำลังกายสามารถแก้ปัญหาในเรื่องของทรวงอกหย่อนคล้อยได้ไหมครับ
4: ได้สิ
3: ยังไงครับ
4: โดยปกติเวลาที่การออกกำลังกายเนี่ยนะโดยเฉพาะเรื่องของการเล่นเรื่องแรงต้านหรืออะไรต่างๆพวกน้ำหนักของมันเนี่ยมันจะช่วยเรื่องการเสริมสร้างได้ช่วยเรื่องของการลดได้ช่วยในการปรับเปลี่ยนแก้ไขได้

0: สวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
0: ขอต้อนรับคุณผู้ชมนะครับเข้าสู่รายการ Healthy Friday วันนี้เราเอาใจคุณผู้หญิงโดยเฉพาะนะครับ
1: ครับ
0: เราจะชวนคุณผู้หญิงมาออกกำลังกายอวัยวะที่ทำให้เราเกิดปัญหาหนักอกหนักใจ
1: อะไรอ่ะอะไร
0: อะไรอะไรอะไร
1: พุงเหรอ
0: ใบเตยอ่ะใบเตยอ่ะ
1: ถ
0: ึง
1: แน่นอ๋อ
0: ต้องยก
1: พอเดี๋ยว
0: คือผู้หญิงบางคนครับมีปัญหาอวัยวะคือทรวงอกหรือหน้าอกหย่อนคล้อยทีนี้ถามพี่ต้นก่อนว่าการที่เราออกกำลังกายสามารถแก้ปัญหาในเรื่องของทรวงอกหย่อนคล้อยได้ไหมครับ
1: ได้สิ
0: ยังไงครับ
1: โดยปกติเวลาที่การออกกำลังกายเนี่ยนะโดยเฉพาะเรื่องของการเล่นเรื่องแรงต้านหรืออะไรต่างพวกน้ำหนักเข้ามาเนี่ยมันจะช่วยเรื่องการเสริมสร้างได
0: ้
1: ช่วยเรื่องของการลดได
0: ้
1: ช่วยในการปรับเปลี่ยนแก้ไขได
0: ้สามารถเราทำหุ่นให้มันดีขึ้นเหมือนเดิมได้
1: ใช
0: ่สุดยอดไปเลยครับวันนี้นะครับเราจะเคลียร์ปัญหาทั้งหมดที่เราค้างคาใจกัน
1: ครับ
0: จริงหรือไม่ที่ออกกำลังกายแล้วทำให้หน้าอกเล็กแบนลง
1: หรือในแง่ของท่าบริหารกล้ามเนื้อหน้าอกระหว่างผู้ชายผู้หญิงท่าเดียวกันได้ไหม
0: ตอบปัญหานี้ทั้งหมดเคลียร์ในรายการวันนี้ครับพร้อมทั้งแขกรับเชิญของเราครับวันนี้เป็นผู้หญิงนะครับเป็นคุณแม่มีลูกเรียบร้อยแล้วนะครับคุณแม่ลูกสองวันนี้ซึ่งพี่ต้นเชิญมาเองด้วยก็คือภรรยาพี่ต้นนั่นเองใช่ไหมครับ
1: อย่าพูดถึงสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่บ้าน
0: ไม่ใช่เหรอก็เห็นเชิญมาเอง
1: ไม่ใช่
0: เป็นแขกรับเชิญครับมีลูก2คนครับเขาบอกเขามีปัญหารูปร่างที่เปลี่ยนไปก่อนคลอดกับหลังคลอดแล้วก็ปัญหาในเรื่องของทรวงอกที่เปลี่ยนไปแล้วเกิดความท้อใจครับไปพบเขาเลยครับและนี่คืออาสาสมัครของเรานะครับสวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะสวัสด
0: ี
2: คร
0: ับคุณครูนะครับ
2: ค่ะ
0: ปัจจุบันนี้มีลูกแล้ว
2: ค่ะ
0: กี่ท่านครับ
2: 2คนค่ะ
0: ลูก2วันนี้ที่เราคุยกันคือเป็นเรื่องของน้ำหนักที่เปลี่ยนไปก่อนที่ยังไม่ตั้งครรภ์แล้วก็พอเลี้ยงลูกไปน้ำหนักมันไม่ลงเหมือนเดิมเป็นอย่างนั้นมั้ยครับ
2: อ๋อคนแรกเป็นค่ะแต่คนที่2ไม่เป็นแต่คนแรกนี้แบบว่าตอนท้องพุ่งไปถึง75กิโลค่ะ
0: จากเท่าไหร่ครับ
2: จาก58
0: 58 75โอ้17โลน่ะแล้วพอปุ๊บไปถึง75ปุ๊บแล้วมันลงมาหลังคลอด
2: เหลือ62กิโลค่ะแล้วก็ไม่ไปไหนเลยตอนนั้นแขนขาแล้วก็พุงยิ่งพุงนี้แบบว่าออกมากเลยค่ะเวลากินอะไรนิดนึงเนี่ยพุงออกเลย
0: นอกจากหุ่นเปลี่ยนมีพุงมากขึ้นแล้วทรงอกเราเปลี่ยนไหมครับ
2: เปลี่ยนค่ะเพราะว่าตอนแรกเราก็ยังไม่มีลูกใช่ไหมคะหน้าอกมันก็ยังเป็นแบบเหมือนคนเป็นสาวเนาะแต่พอมีลูกเสร็จตอนท้องเนี่ยหน้าอกมันขยายด้วยความที่ว่าพอขยายเสร็จเราก็ให้นมลูกด้วยหลังจากนั้น
0: มันเปลี่ยนทรงยังไงบ้างครับอันนี้สามารถคุยได้ไหมครับ
2: คุยได้ค่ะคือเวลาแต่งตัวหรือใส่ชุดอะไรเงี้ยคือเราต้องใส่ดันทรงฟองน้ำเพราะไม่งั้นแบบคือแต่งต
0: ั
2: วแ
0: ล้วไม่เคยดัน
2: ค่ะจะไม่ค่อยไม่เคยดันก็มันก็จะแฟบค่ะคือแต่งแล้วมันไม่สวยอ่ะคือมันจะดูเหมือนผู้ชายอ่ะแบนๆลงไปแล้วก็มีพุงออกมาอะไรประมาณนี้ค่ะซึ่งแบบดูแล้วมันไม่โอเคนะ
0: เข้าใจเลยทีนี้ความตั้งใจและอยากได้อะไรครับ
2: คือก็หลังจากที่ให้นมลูกเสร็จก็อยากจะแบบว่าเฟิร์มให้มันเฟิร์มกลับมาเหมือนเดิม
0: มันสามารถหุ่นดีแบบเดิมได้ไหมครับพี่ต้น
1: ได้ครับง่ายๆเดี๋ยวบุ้ยลองมาดูนะ
0: ยังไงนะครับ
1: ก็เชิญดูด้วยกันนะครับ
0: วันนี้เราจะพูดถึงเรื่องทรงอกนะครับ
1: โดยปกติถ้าเราเห็นภาพใช่ไหมพวกนี้ก็คือในส่วนของกล้ามเนื้ออกนะครับ
0: สีแดงเป็นกล้ามเนื้อนะครับ
1: ซึ่ง
0: สีเหลืองเป็นไขมัน
1: ซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยผู้ชายผู้หญิงเนี่ยส่วนใหญ่พวกนี้มีเหมือนกันหมดนะครับแต่ในส่วนของไขมันนะฮะส่วนของไขมันเนี่ยจะแตกต่างกันถ้าผู้หญิงเนื่องจากว่าฮอร์โมนเพศหญิงก็จะค่อนข้างมากกว่าเพราะงั้นในตัวของไขมันก็จะเยอะกว่าผู้ชายเพราะงั้นโดยหลักเราคงมองแค่สองส่วนหลักนะครับคือส่วนของกล้ามเนื้อกับไขมันงั้นตรงนี้เดี๋ยวเรามาทำความเข้าใจกันว่าทำอะไรที่เราฝึกให้กล้ามเนื้อมันกระชับขึ้นพอกระชับขึ้นถึงพวกนี้มันจะออกไปในนอกทิศทางบ้างหรือว่าเสียทิศทางบ้างมันก็จะสามารถที่จะให้มันดึงกลับมาให้มันกระชับได้นะครับลักษณะพวกนั้น
0: การออกกำลังกายเนี่ยเราจะพัฒนากล้ามเนื้อแต่เราไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับไขมันโอเคการออกเกี่ยวข้องกับไขมันคือในเรื่องของการเบิร์นแฟตอะไรก็ว่ากันไปแต่ว่าการสร้างกล้ามเนื้อคือเราจะพัฒนาส่วนสีแดงอันนี้ให้ขยายขนาดเพิ่มมากขึ้นถ้าว่าเราสามารถมีขนาดของหน้าอกที่ใหญ่ได
2: ้
0: วันนี้จะได้เรียนรู้ท่าออกกำลังกายทั้งหมด5ท่านะครับ หน้าอกล้วนๆโอเคครับเริ่มท่าแรกเลยครับ

0: นี่คืออุปกรณ์ที่อยู่ด้านหน้านะครับอย
1: ่
0: างที่บอกว่าเราออกกำลังกายหรือว่าบริหารกล้ามเนื้อบริเวณหน้าอกเนี่ยบางคนคิดว่าวิ่งเพื่ออย่างเดียวมันมีหลายท่ามากเลย
1: ใช่
0: มีดัมเบลทำไมถึงเลือกดัมเบลครับพี่ต้น
1: อันแรกก็คือมันเป็นตัวพื้นฐานคนส่วนใหญ่แล้วค่อนข้างหาง่ายใช่ไหมครับแล้วก็ถ้าเปรียบเทียบกับอย่างเมื่อสักครู่บอกว่าวิ่งพื้นเงี้ยเนี่ยลองให้คุณปูลองวิ่งพื้นดูก็ได
0: ้
1: ถ้าคนที่ไม่เคยเอาไงโอ้โหไม่ไหวมันหนักมากเลยลองดูก็ได้นะครับ
0: หนึ่งสองสาม
1: ท้าวธรรมด
2: าโอ้แ
0: ม่จ้าโอ้แม่จ้า
1: ใช่เพราะว่า
0: อย่างไม่ไหวเพราะลักษณะคือดัมเบลที่เอามาให้เนี่ยอย่างเงี้ยครับให้เราดูเรามี
1: น้ำหนัก
0: นี่คือ5ปอนด์10ปอนด์แล้วก็10
1: ปอนด์ใช่
0: คือมันน้อยนะ
1: น้อย
0: แต่ถ้าเกิดที่เราวิดพื้นเนี่ยถ้าบอกว่าน้ำหนัก
1: เราเท่าไหร่มันไปหมด
0: กล้ามเนื้อคนที่ไม่เคยออกกำลังกายเลยเราใช้ดัมเบลอันนั้นเวิร์กกว่า
1: ใช่
0: โอเค
1: แล้วก็ค่อยๆทำให้พัฒนาขึ้นแล้วอีกหน่อยมันก็จะได้ในเรื่องของวิดพื้นเรามาดูท่าที่1ก่อนเดี๋ยวผมสาธิตให้ดูก่อน
0: ท่าเริ่มต้น
1: นะครับแล้วก็เริ่มจากการนอนนะครับชันเข่านะครับเท้าวางนะครับมือสองข้างนะครับให้ศอกนะครับอยู่ระดับหัวไหล่นะครับ
0: ท่านี้เรียกว่าน
1: ะครับจริงๆแล้วมันก็คือเชสเพสนะครับดัมเบลเชสเพสนะครับศีรษะชิดนะครับดันทุกครั้งพยายามเหยียดศอกบีบอกเข้าหากันนะครับลงนะครับให้สูงขึ้นมานิดนึงนะครับสูงกว่าเรานมขึ้นมานิดนึงนะครับลงนะครับเวลาที่เราดันนะครับหายใจออกนะครับลงมาหายใจเข้านะครับมือ2ข้าง
0: ออกแรงหายใจออกนะครับ
1: ดันหายใจออกนะครับลงหายใจเข้านะครับทุกครั้งนะครับเมื่อเราบีบอกนะครับเหยียดศอกนะครับบีบอกเหยียดศอกตลอดนะครับต่อเนื่อง
0: สิ่งที่สำคัญนะครับที่ผมสนใจมากที่สุดคืออยากให้คุณปูเอาความรู้สึกทั้งหมดไปอยู่ที่หน้าอก
1: อ
0: ยู่ที่แขนไม่จำเป็นต้องเอาท่าที่ถูกแต่ให้ฟีลลิ่งได
1: ้ว่าเหมือนเราต้องใช้กล้ามเนื้อส่วนของอกตลอดนะฮะ
0: คุณปู5ครับ5ปอนด์มาน
1: อนเข่าก่อนนะครับชันเข่าขึ้นนะครับจับศอกประมาณช่วงไหน
0: ดูจากท่านี่คือไม่เป็นเลยนะ
2: ไม่เป็นเลยครับ
0: ข้อดีของการอยู่กับพื้นก็คือว่าเราสามารถเซฟได้เลยปลอดภัย
1: ยังไงก็ไม่มีการล้าง
0: ใช่แล้วไม่มีเลยมุมแน่นอน
1: บีบพร้อมดันดีครับคราวนี้คุมจังหวะ
0: หายใจเข้าหายใจออก
1: หายใจออกหายใจเข้าลึก
0: ลงช้ากว่าเดิม
1: ช้ากว่านี้นิดนึง
0: ช้า
1: เหมือนกับเราค่อยผ่อนแรงลงเรายังคงออกแรงอยู่ใช่ไหมครับค่อยผ่อนแรง
0: เก่งตามเลยเนี่ย
1: เก่ง
0: ลงช้าอีกหนึ่งสองสามช้ากว่านี้เวลายกแล้วเขาออกกำลังแล้วแต่พอตอนปล่อยเนี่ยเขาเหมือนขาดทุนถ้าเกิดตอนเราปล่อยเกรงเนี่ยเราสามารถเกรงตามด้วยทั้งว่าทั้งไปเราได้ทั้งไป
1: ใช่
0: ขาไปขากลับเลยปูทำให้ดูอีกครั้งครับจะเห็นได้ว่าขณะที่คุณปูทำลงเนี่ยยังมีวูบอยู่ลง
1: มันลง
0: เกรงให้มันลง
1: ปวดลงไป
0: ลงให้มันสมูทครับหนึ่งสองสาม
1: ครับผม
0: ช้ากว่านี้ได้อีกนะครับเป็นไงครับความรู้สึก
2: เกรงเลยเพราะว่ารู้สึกว่าเกรงหน้าอก
0: ทีนี้ผมถามพี่ต้นว่าผู้หญิงผู้ชายถ้าบริหารทรวงอกเนี่ยออกกำลังกายท่าเหมือนกันไหมครับหรือว่าแตกต่างกันยังไง
1: จริงๆแล้วลักษณะของท่าบริหารเนี่ยมันเหมือนกันนะครับเพราะลักษณะของแต่ละท่ามันคือมันก็พัฒนาในส่วนของกล้ามเนื้อนั้นเหมือนกันแต่แตกต่างกันตรงที่ว่าสรีระโครงสร้างของผู้ชายส่วนใหญ่ละไหล่กว้างเพราะงั้นผู้ชายเวลาที่จับเนี่ยส่วนใหญ่เรามักจะต้องจับกว้างผู้ชายจะไม่ค่อยมาจับแคบเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าอย่างเงี้ยอย่างผู้หญิงปุ๊บเห็นบวยเล่นอยู่โอ้โหบวยจับกว้างมากเลยผู้หญิงไปถึงก็จับกว้างมั่งนะ
0: ทีนี้ได้กว้างเลย
1: ตัวแทนที่มันจะพัฒนาข้างในมันก็ขยับออกไปข้างนอกมากขึ้น
0: คือผู้หญิงผู้ชายตามนึกออกแล้ว
1: นึกออกแล้ว
0: จะเป็นการเรื่องความต้องการแล้วกันถ้าคุณต้องการพัฒนาผู้ชายที่จับกว้างเพราะว่าเขาต้องการแบบคือ
1: ให้มัน
0: ขยายให้มันขยายขนาด
1: ให้มันเป็นตัววีใช
0: ่
1: ไหมให้มันกว้าง
0: ให้อกใหญ่ออกมาอย่างนี้แต่ถ้าเกิดผู้หญิงจับกว้างมากนึกถึงสภาพครับ
2: เ
0: ราเป็นคนถ้าเราเป็นคนใจกว้างอยู่แล้วมันจะเป็นคนที่ใจกว้างมาก
1: ไม่ใช่มันก็ประมาณน
0: ั้
1: น
0: ถ้าเกิดเราอยากเป็นคนใจแคบผู้หญิงก็จับมือแคบหน่อย
1: เข้ามานิดนึง
0: บีบเข้ามา
1: ใช่ถ้า
0: โอเคท่าที่สองท่าแรกผ่านไปแล้วนะครับถึงท่าที่สอง
1: เมื่อสักครู่คือเป็นลักษณะของการดันนะฮะคราวนี้จะเป็นเรื่องของการหุบละหุบกลางละ
0: เป็นเรื่องของฟราย
1: นะครับแล้วก็ยังคงนอนเหมือนเดิมนะครับแขนนะครับประกบชิดกัน
0: นี่คือดัมเบลฟรายนะครับ
1: นะครับ
0: เชสดัมเบลฟราย
3: ศอกให้งอไว้นะครับเล็กน้อยแต่ไม่ต้องเหยียดมากหรือว่าไม่งอมากเกินไป
0: โค้งโค้ง
3: ถ้ามีลักษณะของโค้งนะครับให้ศอกแตะพื้นนะครับเวลาขึ้นมาเรานะครับบีมือก็ให้ฝ่ามือเข้ามาหากันนะครับแต่ที่เราต้องการเพิ่มนิดนึงเนื่องจากว่าปกติไม่ค่อยได้ออกการด้วยการเล่นเวทนะครับเราพยายามบีบแล้วพยายามเหมือนกับบีบศอกเข้าหากันนะครับนะครับลงดูนะครับขึ้นบีบศอก
0: อันนี้คือเราจะเน้นอกในแล้วก็จริงๆแล้วจะเป็นเรื่องของอกล่างด้วยใช่ไหมครับพี่ต้น
1: ใช่ครับ
0: เพื่อเพิ่มขนาดของฐาน
1: นะครับ
0: ฐานอกนะครับแล้วก็อกด้านในอกจะได้ชิด
3: ะครับบีบศอกนะครับหงายข้อมือเข้าหานะครับลงศอกแตะพื้นบีบศอกนะครับหงายข้อมือเข้าหาทุกครั้งที่ลงเราหายใจเข้าขึ้นหายใจออกนะครับลงหายใจเข้านะครับขึ้นหายใจออกบีบอกนะครับตลอดต่อเนื่องนะครับค่อยดัน
0: ถ้าเกิดเราวางน้ำหนักไปเลยเนี่ยถ้าน้ำหนักเยอะมันไม่มีทางทำได้นะครับเราต้องล็อกไว้ประมาณนี้นะครับ
3: ให้แตะไปนิดนึง
0: แตะพื้นได
3: ้ใช่ดีครับระดับหน้าอกนะ
0: เหมือนว่าจริงเลยว่าแอนอกด้วยครับคุณปู
3: บีบอกตลอดเหมือน
0: บีบอก
3: มาสักครู่เลยครับบีบอกบีบอกช้านิดนึงค่อยๆลงบีบอกหายใจออกค่อยๆลง
0: นี่คือ
3: ก็10ถึง12ครั้งเหมือนกัน
0: 2เซต10เซตละ10ถึง12ครั้งเหมือนกันในตอนเริ่มต้นทำต่อเนื่อง6สัปดาห์เห็นผลกระชับขึ้นแน่นอน
2: แน่นอนนะ
0: โอเคท่าที่3
3: ท่าที่3 pull over นะครับแล้วก็จะใช้ตัวดัมเบลนะครับปกติเราสามารถที่ใช้ทีละลูกหรือว่า2ลูกก็ได้นะครับแต่ตัวนี้น้ำหนักเนื่องจากว่ามันค่อนข้างน้อยนะครับงอศอกเล็กน้อยนะครับเหยียดแขนหงายมือเข้าหากันนะครับ
0: พูว่าที่เราเจอกันท่าปกตินะครับคุณผู้ชมจะเป็นท่าที่เราจับแบบนี้
3: ใช่
0: แล้วก็นอนแต่ว่า

0: พยายามดึงศอกข้างศีรษะนะดึงกลับขึ้นนะครับช้าๆเหยียดยืดเหมือนเราจะยกชายโครงขึ้น
1: อ่
0: ะ
1: อันนี้ได้กล้ามเนื้อส่วนไหนครับพี่ต้น
0: ตัวนี้จะเป็นส่วนของอกส่วนล่างเลยเวลาศอกนะครับสังเกตที่ศอกผมนะผมจะไม่งอมากเกินไปนะครับผมจะอยู่ยังไงก็อยู่อย่างนั้น
2: ล็อกศอกไว
0: ้เราจะให้หมุน
1: ล็อกมุมศอกไว
0: ้ช่วงของไหล่นะไหล่จะเป็นจุดหมุนนะครับหมุนไหล่ขึ้นที่เหยียดดึงขึ้นนะครับ
2: โอเคลองดูไหมครับ
0: ครับดึงขึ้นว้าลองดู
3: ดึงศอกข้าม
4: ต้องติดพื้นป่ะคะต้องติดพื้นไหม
0: ให้ลงมามากที่สุดครับให้รู้สึกว่าชายโครงโดนยกขึ้นฮะรู้สึกว่าชายโครงลง
3: ขึ้นไหมครับ
0: ดึง
3: เห็นไหมบอกว่านั่นแหละ
0: ช้าๆนิดนึงช้านิดน
1: ึ
0: ง
1: คือนี่คืออะไรครับอะไรได้ครับช่วยบอกเลยครับ
4: รู้สึกว่าย
0: กช้านิดนึง
4: เราต้องเกร็งในการยกอะมันก็จะแบบรู้สึกว่าหน้าอกมันโดนกระตุ้นให้ต้องเกรงตาม
1: พี่ต้นครับอันนี้มันมีการบาดเจ็บได้ไหมคร
0: ับ ใช่จริงๆแล้วหนึ่งในท่าของการที่ต้องมีการเซฟอ่ะก็คือท่านี้นะครับเพราะถ้าดูลักษณะของการเคลื่อนที่ของเวทเนี่ยคือมันผ่านหน้าใช่ไหมเวลาที่หมดแรงเนี่ยเวลาที่หมดส่วนใหญ่มันก็จะลง
4: เป้ง
0: มาเลยเพราะงั้นตัวพวกนี้นะครับบางครั้งในท่าพวกนี้บางทีเราอาจจะไม่ต้องใช้น้ำหนักที่มาก
1: ใช้น้ำหนักมากไม่ได้นะครับอันตราย
0: นะครับเพราะว่าเวลามันหมดแล้วคือหมดเลยมันก็จะลงมาที่หน้าเรา
1: ผมแนะนำว่าเริ่มต้นจากน้อยไปหามากดีกว่าถ้าเราคิดว่าเราไหวมากแล้วมันลงหน้ามันอันนี้ไม่เวิร์กสุดๆเลย
0: ใช่ครับ
1: ท่าที่4ครับ
0: ท่าที่4นะครับท่านี้มันก็เหมือนครับจริงๆแล้วมันเป็นท่าที่ก้ำกึ่งระหว่างในเรื่องของการฝึกให้แข็งแรงแล้วก็ทำให้ในส่วนของพวกข้อต่อบริเวณนั้นแข็งแรงขึ้นด้วยนะครับเราจะเหมือนครับเราใช้ทีละข้างนะครับให้หมุนเข้าไปด้านใน
1: ท่านี้เรียกว่าอะไรครับพี่ต้น
0: อันนี้มันเป็นเซอร์เคิลนะครับพยายามหมุนเข้าด้านในนะครับ
4: อันนี้คือช่วยตรงช่วง
0: มันก็เป็นส่วนของกล้ามเนื้อหน้าอกก็จะทำงานนะครับแต่จะทำให้ในส่วนของพวกข้อต่อบริเวณที่ใกล้เคียงอย่างไหล่พวกนี้มันมีความแข็งแรงมากขึ้นตัวเอ็นบริเวณนั้นมีการแข็งแรงมากขึ้น
1: ท่านี้ก็จะไม่ใช้น้ำหนักเยอะใช่ไหมครับพี่ต้น
0: ใช่ครับใช่นะครับแล้วก็จะทำปุ๊บพอ10ถึง12ครั้งแล้วก็สลับข้างนะครับเหมือนกันนะครับเหยียดยืดขึ้นนะครับพยายามเข้าด้านในนะครับหมุนเข้าด้านใน
1: ถ้าเราหมุนออกนอกกล้ามเนื้อจะต่างไหมครับ
0: ต่างครับมันก็จะกลายเป็นเน้นส่วนของด้านนอกมากขึ้นซึ่งจริงๆแล้วในบางท่า
1: ที่เราอยากไอ้ข้างนอกมันก็จะอยู่ข้างนอกไปเลยนะครับเราอยากได้ส่วนไหนอยากได้ด้านในก็หมุนเข้าข้างในย้ำถ้าหมุนออกนอกมันก็จะออกนอกบริเวณวงแหวนรอบนอกเลย
0: เพราะว่าข้างนอกแข็งแรงปุ๊บมันก็
4: จะหมุนออกนอกเด็ดขาด
1: วันหนึ่งมาเจอคุณปูอาจารย์ต้นคะดิฉันทำท่าเนี้ยชอบมากเลยค่ะแต่ทำไมมันยิ่งออกวงแหวนรอบนอกขึ้นเรื่อยๆครับ
4: มันไปอยู่ใต้ตะกั่วแล
1: ้วมันถึงขนาดนั้นคุณปู
0: โอเค
1: คุณปูลองเลยดีกว่า
4: อันเดียวกันนะปุ๊บจับตรงนี้
0: ได้ไหม
1: ได้ครับจะจับด้านในก็ได้ให้มันฟีลลิ่ง
0: แขนเหยียดช้า
1: เราหมุนด้านในด้านนอกครับ
4: ด้านในค่ะหมุนเข้ามาข้างในใช่ไหมคะ
1: ครับหมุนข้างนอกจะได้อะไรครับ
4: ได้ข้างนอก
0: แงไปทางฝั่งไปเท้า
1: เป็นแนวนอนนะครับดัมเบลเป็นแนวนอน
0: ถึงไหมครับ
1: นี่คือท่าที่4ทำแบบนี้10ถึง12ครั้งต่อ1ข้าง
0: ใช่ครับ
1: ข้างละ2เซต
0: ใน
1: ตอนเริ่มต้นนะครับ
0: ครับ
4: ถ้ารู้สึกว่าเหมือนกล้ามเนื้อตรงหน้าอกมันวนไปตาม
0: ใช่มันก็จะมีการทำงาน
1: สำหรับใครนะครับที่รู้สึกว่าอกไม่ชิดอกไม่ชิดรู้สึกว่าเฮ้ยทำไมเราอกเรากว้างแล้วแต่อยากได้มันชิดคือขนาดอกกว้างปุ๊บด้านนอกจะใหญ่แต่ด้านในมันจะเล็กลงมันจะบางลงเรื่อยๆอยากให้อกชิดทำท่านี้เลย
0: ทำนี้ก็ได้คือพยายามหุบเข้าด้านใน
1: อันนี้เราควรหมุนวงแคบหรือวงกว้างครับ
0: ถ้าแรกๆมันก็คุณต้องให้แคบก่อนเพราะยิ่งถ้ามันกว้างอ่ะมันก็จะต้องออกแรงมากขึ้นนะ
1: อ๋อลองกว้างเลยครับคุณปู
0: นะด้านใน
1: ข้อควรระวังนะครับอย่าใช้น้ำหนักเยอะนะครับถ้าพลาดนี่ลงหน้าเหมือนกันนะครับ
0: ใช่เพราะมันลงทั้งตัวทั้งหน้าเลย
1: ต่างกันยังไงครับข้าวกว้างกับแคบ
4: ก็ถ้ากว้างก็เหมือนต้องเกร็ง
1: หนักมากขึ้น
4: ใช่
1: แสดงว่าน้ำหนักเดิมถ้าน้ำหนักเดิมเราสามารถพัฒนาไปจากเราเล่นแคบไปแล้ว
0: ก็สามารถ
1: ต่อไปกว้างขึ้นได
4: ้
1: โดยที่ไม่ต้องเพิ่มน้ำหนัก
4: ค
1: ่
4: ะ
1: ต่อไปท่าที่5ครับท่าสุดท้าย
0: ท่าที่5โอเค
1: คือท่า
0: ตัวนี้เขาเรียกว่าคอชเชสใช่มั้ยก็คือเรื่องของการไขว้อกนะ
1: นอนเหมือนกัน
0: นอนเหมือนกันนะครับนะครับเพราะว่า
1: ท่านี้คือเราเน้นอกในนะท่านดูคือต้นเน้นอกในมาก
0: ใช่ก็เป็นในกับให้ดึงขึ้นใช่มั้ยเพราะเนื่องจากว่าเขาต้องการกระชับแล้วก็อีกอันก็คืออย่างที่บอกว่าคุณปูบอกว่าอกเขามีความรู้ว่ามันห่างออกด้านนอกใช่ก็พยายามที่จะให้ดึงเข้ามาข้างในแล้วก็ยกขึ้นให้มันกระชับขึ้นเหยียดแขนไงมือ2ข้างนะครับไปหาปลายเท้านะครับไล่สลับนะครับบนล่างนะครับแขนบนล่างเข้าหากันนะครับทุกครั้งพยายามเหมือนกับเราบีบ

0: อกเข้าหากันตลอดนะครับแต่สลับบนล่างนะครับบนล่าง
1: เอาความรู้สึกสำคัญ
0: ครับบนล่างเข้าหากัน
1: พร้อมไหมครับ
0: นะครับแขนเหยียดตลอดแค่นั้นเองนะครับโอเคมาลองดู
2: เราควายสลับ
0: อ่าฮะ
2: ควายนิดเดียวก่อนค่อยค่อยนิดเดียว
1: แอนอกไว้ครับช้าช้าช้าช้า
2: แนวอกแนวอก
1: แอนอกไว้ตลอดครับเป็นไงครับ
3: รู้สึกว่ามันเกร็งตรงข้างแขน
1: อันนี้น้ำหนักก็อย่าเยอะเลยนะครับคุณผู้ชมไม่งั้นอันตรายมากเพราะมันอยู่บริเวณใบหน้า
2: ใบหน้าตัวส่วนหน้า
1: พี่ต้นครับแล้วถ้าเกิดผู้หญิงบางคนกลัวครับเขาบอกไปตามห้องเวทเนี้ยผมเจอเฮ้ยคุณบุ้ยดิฉันไม่กล้าออกมากายบริหารบริเวณหน้าอกเนื่องจากว่ากลัวอกเล็กอกเล็กจริงไหมครับ
2: เอาง่ายๆบุ้ยถ้าโดยปกตินะเราเห็นคนที่บางคนที่มีหน้าอกใช่ไหมเวลาที่เขาเล่นปุ๊บเนี้ยมันทำให้มันกระชับขึ้นมันกระชับเนื่องจากว่ามันก็จะทำให้ตัวของกล้ามเนื้อมันตึงขึ้นมันก็เลยมีความกระชับขึ้น
1: เขาจะรู้สึกว่ามันเล็ก
2: มันก็จะเล็กลงแต่จริงๆถ้าถามลึกๆอ่ะเขาจะรู้สึกว่าตัวทรงอกเขามันจะแน่นขึ้นมันกระชับขึ้นนะ
1: ทีนี้เราพัฒนาต่อเนื่องได้ไหมครับเขากำลังอยู่ในช่วงระหว่างเปลี่ยนผ่านคือคนเราเนี่ยจากไม่ออกกำลังกายมันจะมี3ช่วงไม่ออกกำลังกายเลยพอมาออกปุ๊บมันจะกระชับอย่างที่บอกมันกระชับมันจะรู้สึกเล็ก
2: ใช่ใช่ใ
1: ช่แต่พอเขาเลยหยุดก็กลับไปเหมือนเดิมแต่พอถ้าเกิดเขาไปต่อไปถึงที่เราพัฒนากล้ามเนื
2: ้อ
1: กล้ามเนื้อเรามีขนาดใหญ่มากขึ้นแสดงว่าม
2: ันก็จะเพิ่ม
1: มันจะเพิ่มขนาดอกมากขึ้นมี3ระดับ
2: ใช
1: ่แบบนี้ได้ใช่ไหมครับ
2: ได้ครับ
1: อ๋อเคลียร
2: ์
1: ทีนี้ผมถามพี่ต้นว่าเมื่อกี้เราออกกำลังกายทั้งหมด5ท่าเรียบร้อยแล้วคนที่สงสัยว่าเอ๊ะดิฉันออกเมื่อไหร่เห็นผลท่าหนึ่งกี่เซตดีในตอนเริ่มต้นเซตละเท่าไหร่ดีอย่างเงี้ยครับ
2: โอเคถ้าเป็นคนเอาเราถือว่าเอาแบบอย่างกรณีของคนใหม่ๆเลยนะครับช่วงแรกๆก็คงต้องประมาณ 1-2 เซตสัปดาห์นึงก็ประมาณ 2-3 ครั้งนะครับก็อาจจะวันเว้นวันนะครับแล้วทำแบบนั้นจำนวนครั้งก็คือประมาณ 10-12 ครั้งนะครับ12ครั้งนะครับช่วงแรกๆเนี่ย 2-4 สัปดาห์หรือประมาณเดือนเนี่ยเราจะมีความรู้สึกว่าอย่างถ้าคุณปูไม่เคยเล่นเลยแล้วอยู่ดีๆมาเล่นเราจะมีความรู้สึกว่าเฮ้ยมันมีความรู้สึกว่าเรามีแรงมากขึ้นเราไม่ค่อยเมื่อยละเราไม่ค่อยล้าละนะครับแต่จริงๆไอ้ตัวนั้นมันเป็นแค่เรื่องของแค่เรื่องของกลไกเรื่องของระบบการรับรู้ว่าเฮ้ยเราเริ่มทำได้แล้ว
1: เริ่มชิน
2: ละแต่ถ้าจะให้พัฒนาจริงอ่ะมันควรต้อง 4-6 สัปดาห์ขึ้นไป
1: เดือนครึ่ง
2: ขึ้นไปนะครับ
1: นานเกินไปไหมครับเดือนครึ่ง
3: ไม่นานค่ะคิดว่าทำได้
1: สำหรับตอนนี้คุณปูลูกกี่ขวบแล้ว
3: 9 เดือน
1: ยังไม่หยุดให้นม
3: ยัง
1: แสดงว่าจะมีแผนในการพัฒนาร่างกายหลังจากที่หยุดให้นมลูกแล้วทีนี้ผมถามเผื่อได้ไหมสมมติว่าถ้าเกิดเขาให้นมลูกอยู่เนี่ยสามารถพัฒนาได้ไหมอยู่ที่บ้านได้ไหมหรือจัดเวลาได้ไหม
2: ได้ก็ตรงนี้ก็สามารถที่ออกกำลังกายได้เลยนะครับ
1: มันไม่ต้องรอให้นมมันมีผลต่อน้ำนมไหมครับ
2: ไม่หรอก
1: อันนี้ผมถามไงเพราะบางทีเขาซีเรียสเขาเป็นคนจริงจัง
2: เพราะในเรื่องตัวนั้นมันเป็นเรื่องของธรรมชาติของคุณแม่เนี่ยมันต้องมีเรื่องการผลิตน้ำนมอยู่แล้วแต่ตัวกล้ามเนื้อก็คือกล้ามเนื้อเราก็สามารถที่จะเพิ่มเติมหรือว่าเสริมเรื่องกล้ามเนื้อได้แต่มันจะทำให้การคืนสภาพได้ดีขึ้นด้วย
1: ถ้าผมถามเพิ่มเติมถ้าเกิดเราออกกำลังกายขณะที่เราเลี้ยงลูกไปอย่างเงี้ยให้นมลูกอย่างเงี้ยทำให้สภาพร่างกายของเราดีขึ้นกว่าเดิมด้วยนะครับ
2: ใช่การคืนสภาพอะไรต่างๆก็ดีขึ้น
1: ต้องถามคนที่คุณปูถูกเติมเต็มไหมครับ
3: เติมเต็มค่ะโอเคเลยเพราะว่าแก้โจทย์ปัญหาที่คิดมากมานานว่าถ้าเกิดเราหยุดให้นมลูกหรือว่าตอนนี้ยังมีปัญหาอยู่แต่งตัวมันก็ไม่โอเคเพราะเราก็ยังอยากจะสวยอยู่ถึงจะเป็นคุณแม่ก็เถอะนะ
1: เข้าใจเลยแล้วเติมเต็มในขณะที่เราบอกตัวเองไหมครับว่าเราไม่มีทางกลับไปเหมือนเดิมได
3: ้ตอนนี้คิดใหม่แล้วค่ะพอฟังพี่บวยพูดเอ้ยฉันต้องทำได้
1: ใช่ป่ะ
3: ค่ะ
1: ทำได้แล้ว
3: คุณปู
1: เยี่ยมเลยคุณปูทำได้อยู่แล้วครับวันนี้ขอบคุณคุณปูมากคร
3: ับ
1: ขอบคุณนะครับ
2: ขอบคุณครับ
1: พี่ต้นมีอะไรเพิ่มเติมไหมคร
2: ับ ก็อย่างที่บอกนะครับว่าจริงๆแล้วในเรื่องของการพัฒนาเรื่องของหน้าอกหรือว่าการกระชับเนี่ยคือมันทำได้หมดนะครับแล้วก็โอเคว่าบางอย่างเราต้องเข้าใจนิดนึงว่าอกผู้ชายกับอกผู้หญิงโครงสร้างมันแตกต่างกันนะครับเพราะงั้นของผู้หญิงเนื่องจากมีไขมันมากเพราะงั้นบางอย่างถ้าคุณออกกำลังกายแน่นอนอยู่แล้วมันก็ต้องมีการกระชับหรือว่าดูเหมือนกับว่าขนาดมันลดลงอยู่แล้วนะครับก็คงต้องให้มันเหมาะสมตรงนั้นแต่ถ้าถามว่าถ้าส่วนที่มันลดลงหรือกระชับลงแล้วมันทำให้คุณมีส่วนโค้งส่วนเว้าส่วนนูนหรือว่าสุขภาพที่ดีขึ้นมันก็น่าจะโอเคนะครับในจุดนั้นนะครับ
1: ถ้ามันกระชับแซวมันกระชับทั้งเอวด้วยต้นขาด้วยท้องแขนด้วยมันกระชับทั้งหมดมันโอเคมากอยู่แล้ว
3: โอเคเลยค่ะ
1: เราเจอกันทุกสัปดาห์แบบนี้นะครับทางช่องไทยรัฐทีวีนะครับวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ
3: สวัสดีค่ะ

0: สวัสดีค่ะคณะพยาบาลศาสตร์เกื้อการุณมหาวิทยาลัยนวมินทราธิราชได้จัดการเรียนกันในรายวิชาการดูแลแบบผสมผสานและการบำบัดทางเลือกซึ่งในรายวิชานี้นะคะได้จัดการเรียนการสอนในศาสตร์ต่างๆซึ่งในวันนี้นะคะจะขอนำเสนอในศาสตร์การแพทย์แผนจีนซึ่งเราจะนำศาสตร์นี้นะคะมาดูแลสุขภาพในทุกๆช่วงวัยนะคะแล้วก็ในวันนี้ก็จะนำเสนอในเรื่องของการดูแลสุขภาพการแพทย์แผนจีนในเขตเมืองขอเชิญรับชมได้เลยค่ะ
1: สวัสดีครับนะฮะลำดับต่อไปจะเป็นการสาธิตนะฮะวิธีการรักษาในรูปแบบของการแพทย์แผนจีนนะฮะเรียกวิธีการรักษานี้ว่าการนวดทุยหนานะครับนะฮะอันนี้ก็นะฮะการนวดทุยหนานะครับเราจะเป็นวิธีการนวดรักษานะครับไม่ว่าจะเป็นเด็กนะฮะวัยกลางคนหรือผู้สูงอายุนะครับเราสามารถใช้วิธีการนวดในการรักษาหรือบำบัดได้ทั้งหมดเลยนะครับวันนี้ที่จะนำมาสาธิตนะครับจะเป็นการนวดทุยหนาในการรักษากลุ่มอาการออฟฟิศซินโดรมนะครับปวดคอบ่าไหล่นะฮะใช้ในกรณีที่คนไข้กลัวเข็มนะฮะหรือกลัวการรักษาด้วยวิธีการอื่นๆนะครับอันดับแรกนะครับเราจะใช้นะฮะก็คือเทคนิคการคลายกล้ามเนื้อนะฮะเราจะใช้วิธีการนวดโดยใช้นะฮะนิ้วมือนะครับบีบนะเรียกว่าวิธีการเนียฝ่านะฮะเนียก็คือการหยิบนะฮะหยิบออกมานะฮะเราก็จะคลำหามัดกล้ามเนื้อที่มีปัญหานะฮะแล้วเราใช้วิธีการนวดนะฮะนวดหยิบมัดกล้ามเนื้อที่เกิดการหดเกร็งหรือตึงตัวนะครับเพื่อมันคลายตัวออกนะครับผมนะฮะก็ไล่ได้เรื่อยๆนะครับนะฮะตามมัดกล้ามเนื้อบริเวณคอนะฮะวิธีการรักษานี้นะฮะเราสามารถใช้กับมัดกล้ามเนื้อหัวไหล่หรือมัดกล้ามเนื้อบริเวณเหนือหัวเข่าได้นะฮะประยุกต์ใช้ได้ทั้งร่างกายนะครับผมอันนี้ท่าที่หนึ่งนะคะเรียกวิธีการเนียโดยใช้นิ้วมือนะครับผมเรียกว่าเนียฝ่านะครับต่อไปนะคะจะเป็นท่าที่2นะคะเป็นเนียฝ่าเหมือนกันนะครับแต่เราใช้วิธีการทั้ง5นิ้วนะฮะหยิบมัดกล้ามเนื้อมัดใหญ่นะคะเป็นมัดที่ใหญ่ขึ้นมานะฮะเช่นมัดกล้ามเนื้อหัวไหล่หรือว่ามัดกล้ามเนื้อตรงบริเวณบ่านะฮะเราใช้วิธีการบีบนะฮะออกแรงนิดนึงนะคะแล้วก็ยกขึ้นนะครับผมแล้วก็คลายตัวออกนะครับเป็นสเต็ปนะฮะบีบยกขึ้นคลายออกนะครับอันนี้สามารถใช้นวดรักษาได้เลยนะครับท่านี้แนะนำเวลาใช้คอมพิวเตอร์นานๆ นะครับนั่งนานๆ นะฮะก็สามารถนวดคลายได้นะครับต่อไปท่าที่3นะครับเราจะเรียกว่าวิธีการนวดแบบกุนฝานะครับกุนฝาเนี่ยเราจะใช้ด้านข้างนะครับฝ่ามือด้านข้างบริเวณนิ้วก้อยนะครับนะออกแรงผลักนะครับดันไปข้างหน้านะครับผมลงน้ำหนักนิดนึงนะครับนะอันนี้คือวิธีการ

0: ขุนฝ่านะครับผมสามารถใช้กับกล้ามเนื้อบริเวณแผ่นหลังนะครับนะฮะทั้งด้านซ้ายด้านขวาไล่ได้ไปถึงบริเวณเอวนะฮะเราสามารถขุนต้นแขนต้นขาได้ด้วยนะครับวิธีการต่อไปนะครับเรียกว่าวิธีการพายฝ่านะครับคือวิธีการเคาะนะฮะ
1: เคาะ
0: ครับผมอันนี้นะครับอาจจะเป็นใช้เป็นขั้นตอนสุดท้ายในการนวดนะครับเพื่อเป็นการผ่อนคลายกล้ามเนื้อฮะหลังจากการที่เรานวดรักษาด้วยวิธีหลับมาแล้วนะครับ

0: โอเคครับเรียบร้อยนะครับอันนี้คือ4ขั้นตอนในการนวดผ่อนคลายคอบ่าไหล่นะครับสามารถทำเองได้นะฮะที่บ้านนะครับผม
1: ค่ะก็จบลงไปแล้วนะคะสำหรับการดูแลสุขภาพตามแพทย์แผนจีนหวังว่าทุกท่านที่ได้รับชมการนำเสนอของเราในวันนี้จะนำความรู้ไปใช้ในการดูแลสุขภาพให้ดียิ่งขึ้นไปนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
2: มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทร์เกษมร่วมกับสถาบันประสาทวิทยากรมการแพทย์และสาธารณสุขจังหวัดชัยนาทเสนอชุมชนแจ่มใสห่างไกลสมองเสื่อม
3: เฮ้พี่เข้าไปได้ไหม
4: เชิญเลยครับพี่สา
5: สวัสดีค่ะลุงป๋องกินข้าวกันอยู่หรอ
4: ใช่ครับกินด้วยกันไหมครับพี่สา
5: ไม่เป็นไรค่ะสากินมาแล้วแต่ว่าพอดีว่าฟักทองที่บ้านมันออกลูกงามงามก็เลยแวะเอามาให้ลุงป๋องก่อนอ่ะ
4: ครับ
5: ลุงป๋องคะวันนี้หนูอยู่เล่นด้วยไม่ได้นะพอดีว่าต้องมีไปออกเยี่ยมบ้านผู้ป่วยติดเตียงอ่ะไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ
4: ค่ะ
5: บ๊ายบาย
6: ฟักทองนี่เอาไปคุณแก้วตาผัดใส่ไข่นะผัดเละๆหน่อยพ่อชอบใส่ไข่เยอะ
7: ๆเป้
8: ครับพ่อได้ยินแล้วแป๊บนึงครับ
7: เป
8: ้ครับครับโอ้คุณป๋องเนี่ยวัยรุ่นใจร้อนจังเลยนะครับ
7: นี่มัวแต่ทำไรอยู่พ่อหิวแล้วนะทำไรอยู่ข้างหลังเนี่ยเอาข้าวมาให้พ่อกินได้แล้วป่ะ
8: พ่อใจเย็นเมื่อกี้พ่อก็เพิ่งกินไปเป้ก็เพิ่งเก็บจานไปล้างเมื่อตะกี้นี่เองนะ
7: พูดเพ้อเจ้อถ้าเมื่อกี้แล้วไม่พ่อหิวอ่ะไปเอาอาหารมาได้แล้วเราก็เรียกคุณแก้วตาลงมากินด้วยกินผิดเวลาแบบนี้เดี๋ยวก็ปวดกระเพาะปวดท้องอีก
8: แต่พ่อกินไปแล้วจริงๆนะ
7: เป้ของคุณแก้วตานี่เอาเป็นโจ๊กหรือข้าวต้มเท่านั้นนะเพราะคุณแก้วตาต้องกินอาหารอ่อน
8: ๆนี่แหละครับคุณป๋องพ่อของผมเองผู้ชายที่หลงลืมเกือบทุกเรื่องแต่จดจำเรื่องราวของคุณแก้วตาแม่ของผมผู้หญิงที่เขารักสุดหัวใจได้เสมอ
9: พ่อสวัสดีปันปันสวัสดีตาสิลูก
10: สวัสดีค่ะตาป๋องปันปันคิดถึงตาป๋องที่สุดเลยตากินข้าวหรือยังคะ
8: พ่อนี่ปันปันลูกสาวพี่ปอหลานสาวสุดที่รักของพ่อไงจำไม่ได้เหรอจำไม่ได้ได้ยังไงนี่หลานรักคนเดียวของพ่อกับคุณแก้วตาเลยนะ

0: เออแล้วนี่คุณแก้วตายยังกลับจากตลาดอยู่เหรอป่านี้เหมาของหมดตลาดแล้วมั้งเนี่ย
1: น่าจะใช่ป่ะ
0: ไปตลาดอย่างนี้ทุกที
2: คงมีแต่คุณแก้วตาเท่านั้นที่ยังทำให้พ่อตาเป็นประกายได้เหมือนเดิมคุณหมอบอกว่าพ่อผมเป็นโรคสมองเสื่อมครับถึงแม้ว่าความจำของพ่อจะเสื่อมลงแต่ความรักของพ่อที่มีต่อแม่ยังไม่เสื่อมลงเลย
0: นี่ปันปันเป็นหลานตาจริงๆเหรอ
3: ใช่ค่ะตาป๋องปันปันตาป๋องจำปันปันไม่ได้หรอ

ในที่สุดวันนี้ที่ทุกคนรอคอยก็มาถึงใครเป็นแฟนคลับสมุนไพรอย่ากระพริบตานะครับแต่หายใจได้เงี้ยสมุนไพรมีประโยชน์อย่างไรดีอย่างไรทดแทนเครื่องปรุงที่เราใช้ได้อย่างไรเรามาดูกัน

เสร็จไปแล้วนะครับสำหรับสลัดแซลมอนย่างมันใจผมแถมแท้ผมทำไม่เป็นนะจะเห็นได้ว่าในสลัดแซลมอนย่างที่เห็นเมื่อกี้นี้มีเรื่องของพริกไทยป่นแล้วก็เรื่องของใบสะระแหน่รวมถึงดอกไม้ต่างๆที่มีน้ำมันหอมระเหยมากมายทำให้อาหารมีรสชาติน่ารับประทานมากขึ้นทำให้เราไม่ต้องใช้เครื่องปรุงที่เป็นซอสปรุงรสหรือเกลือหรือน้ำปลาซึ่งอาจจะเป็นพิษหรือเป็นผลเสียต่อร่างกายและไตในอนาคตฉะนั้นสมุนไพรก็เป็นอีกทางเลือกหนึ่งสำหรับการลดการใช้โซเดียมน้ำปลาหรือเกลือต่างๆที่ผสมมาในอาหารในกรณีที่ติดเค็มมาทั้งชีวิตเพราะนั้นทำอย่างไรที่จะลดอาหารเค็มลดเค็มลงครึ่งนึงไง okay. ที่สำคัญคือเกลือไม่เกิน1ช้อนชาต่อวันน้ำปลาไม่เกิน4ช้อนชาต่อวันทำให้ได้อย่างนี้ทุกคนนะครับ

0: สวัสดีครับคุณผู้ชมครับต้อนรับทุกคนเข้าสู่รายการ Work with a Healthy Life ทำงานมีสุขภาพดีกันนะครับวันนี้บอกเลยว่าถ้าคุณผู้ชมทุกคนดูจนจบรายการคุณจะรู้สึกขอบพระคุณจากใจกับผู้ที่ประกอบอาชีพนี้จริงๆครับอาชีพนี้ต้องตื่นแต่เช้าตรู่ครับทำงานหนักมากๆวันหยุดก็ไม่มีครับที่สำคัญก็คือเขาต้องทำงานกับสิ่งของที่พวกเราทุกคนนั้นทิ้งออกมานั่นก็คือขยะนั่นเองแหละครับขึ้นชื่อว่าขยะเหมือนที่เราเห็นอยู่ตรงนี้ครับถือเป็นสิ่งสกปรกครับแต่พวกเขาทำไมถึงเลือกงานนี้ครับขณะเดียวกันในการใช้ชีวิตในแต่ละวันเขามีความเสี่ยงต่อการเกิดโรคอะไรได้บ้างติดตามครับกับอาชีพพนักงานเก็บขยะใน Work with a Healthy Life ครับ
1: อาชีพพนักงานเก็บขยะนอกจากจะต้องอยู่กับสิ่งปฏิกูลทุกๆวันที่อาจส่งผลต่อสุขภาพแล้วยังต้องเสี่ยงอันตรายอีกหลายอย่างทั้งอันตรายจากขยะมูลฝอยเช่นเศษแก้วเศษไม้แหลมอุบัติเหตุที่ไม่มีความปลอดภัยในทุกวันที่ปฏิบัติหน้าที
2: ่ก็ทำงานเนี่ยคือว่าเสี่ยงกับอันตรายหลายๆอย่างเลยคือมันจะมีอันตรายอยู่ในถุงขยะอย่างเช่นพวกใบมีดโกนแล้วก็ไม้เสียบลูกชิ้นแล้วก็บางทีก็เป็นพวกหลอดไฟกระเบื้องชาวบ้านเขาแบบเขาไม่กระทำตามที่ทางเทศบาลได้บอกว่าให้คัดแยกขยะแล้วก็พนักงานเราก็ไม่รู้ว่าในถุงดำนั้นมีอะไรพอตอนนี้เราไปหยิบถุงเนี่ยพอเราไปฟ้าถุงปุ๊บเนี่ยของที่อยู่ในถุงก็แทงมือก็จะมีเกือบทุกวัน

0: าดีกว่าครับมาลองคุยกันกับอาชีพพนักงานเก็บขยะครับท่านแรกเลยอยู่นี่แล้วสวัสดีคุณลุงครับมาเลยลงมากันหน่อยจะไปเก็บขยะก็ต้องมีคนขับรถพาไปเก็บครับ
1: ส
0: วัสดีครับคุณลุงเชิญนั่งนี่เลยครับคุณลุงชื่ออะไรครับ
1: ชูชาติโชติแสงสีครับผม
0: คุณลุงชูชาติทำอาชีพนี้มากี่ปีแล้วครับคุณลุง
1: ทำอาชีพนี้มานานได้สักระยะหนึ่งแล้วครับ
0: สักระยะหนึ่งแล้วนะครับ
1: ระยะหนึ่ง
0: ถามนี้คุณลุงครับตื่นแต่เช้าเนี่ยตื่นตั้งกี่โมงครับคุณลุง
1: ออชีวิตการทำงานกับเทศบาลนครนนท์เนี่ยผมตื่นตีหนึ่งครึ่ง
0: ตีหนึ่งครึ่ง
1: ตีหนึ่งครึ่ง
0: นอนกี่โมงคุณลุง
1: นอนประมาณสองทุ่ม
0: สองทุ่มต้องนอนแล้วนะ
1: ครับผม
0: แล้วตีหนึ่งตื่น
1: ตีหนึ่งตื่น
0: ตีหนึ่งครึ่ง
1: ตีหนึ่งครึ่ง
0: ถึงบริเวณศูนย์กำจัดขยะเพื่อเอารถออกไปเก็บขยะกี่โมงครับ
1: ประมาณตีสองสี่สิบ
0: ต้องถึงแล้ว
1: ต้องถึงแล้วเมื่อถึงเทศบาลแล้วก็ถึงศูนย์ที่จอดรถ
0: ครับ
1: เราจะต้องทำการเซ็นชื
0: ่
1: พอเซ็นชื่อเสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็จะไปเซ็นชื่อรับรถ
0: ครับ
1: เมื่อรับรถเสร็จเรียบร้อยแล้วก็พร้อมปฏิบัติหน้าที่รถคันหนึ่งก็จะมีเด็กติดท้ายรถเนี่ยที่ช่วยกันเก็บขยะมูลฝอยเนี่ย3 คน 3 คนรวมกับคนขับด้วยก็เป็น4 คน
0: ทุกคนต้องมารายงานตัว
1: ต้องมารายงานตัว
0: เซ็นชื่อให้เรียบร้อย
1: เซ็นชื่อที่ศูนย์
0: บัตร1เป็นพนักงานประจำ
1: ครับผม
0: ถูกไหมเพราะเราต้องมาประจำทุกวันอยู่แล้ว
1: ครับผม
0: แต่แน่นอนว่าทำงานเกี่ยวกับสิ่งสกปรกขยะทั้งหลาย
1: ครับผม
0: มันเป็นยังไงบ้างมันเอางี้ผมถามก่อนบางคนดูอยู่ไม่รู้ว่าเราเนี่ยต้องทำงานอะไรบ้างเก็บในส่วนมากเก็บเจออะไรบ้างคุณลุง
1: เก็บส่วนมากก็จะเจอในเรื่องของขยะก็จะเป็นพวกเศษอาหารนะเศษอาหารแล้วก็ที่ร้ายที่สุดที่เราประสบเหตุ
0: ครับ
1: ก็คือในเรื่องของกระเบื้องในเรื่องของไม้เสียบลูกชิ้นแล้วก็หลอดไฟที่แตกเนื่องด้วยชาวบ้านเนี่ยไม่ปฏิบัติตาม
0: ครับ
1: เมื่อไม่ปฏิบัติตามแล้วเอาใส่ถุงไว้ตอนนี้พวกเราไปถึงไม่รู
0: ้
1: ตรงเข้าไปก็ไปหยิบขยะจะโยนแต่สิ่งของในถุงขยะน่ะทิ่มแล้วก็บาดตามมือ
0: เคยหนักสุดคือยังไง
1: คือหนักสุดก็คือต้องส่งโรงพยาบาล
0: ก็คือมีทีมน้อง
1: ๆครับผมทิ่มเข้าไปแล้วติดเชื้อ
0: ฮะทิ่มนี่คือฟุบบางทีทะลุเลยนะ
1: ถูกต้องครับ
0: โอ้โห
1: บางคนเนี่ยติดเชื
0: ้อ
1: ต้องไปทำการรักษาเป็นเดือน
0: ครับ
1: เพราะเฉพาะไม้ลูกชิ้นเนี
0: ่
1: ย
0: แล้วที่บอกว่ามันดูสกปรกมันดูไม่น่าสนใจแล้วทำไมยังทำอาชีพนี้ล่ะคุณลุง
1: เพราะว่าที่เราทำอาชีพนี้เนี่ยเพราะเราเห็นว่าอาชีพเนี่ยไม่มีใครที่จะลงมาทำแล้ว
0: ต้องเป็นคนเสียสละ
1: ต้องเป็นคนที่เสียสละตน

บำเพ็ญประโยชน์แก่สังคมถึงจะลงมาจุดนี้ได้และอีกอย่างหนึ่งที่พวกเราลงมาทำเนี่ยเพื่อบ้านเมืองอยากจะให้เมืองของเราเนี่ยสะอาดและก็น่าอยู่ปราศจากขยะ

0: เราได้กินได้ใช้ประจำวันทุกๆวันเนี่ย
1: ทิ้งได
0: ้เวลาเราจะมาทิ้งนะครับผมขออย่าขอความกรุณานะครับคือจัดใส่ถุงถ้าหากว่ามันเป็นขยะที่มีพิษก็ใส่ถุงแดงถ้าหากว่ามันเป็นเศษอาหารแล้วเป็นพวกพลาสติกเราก็ใส่ถุงดำถ้าชั้นหนึ่งไม่พอเราก็ใส่สองชั้นแล้วผูกปากเพราะฉะนั้นนะครับช่วยกันนะครับคนละไม้คนละมือเพื่อเมืองของเราจะได้ประสบสู่ความสะอาด
1: ในฐานะคุณผู้ชมทางบ้านและผู้ผลิตรายการแล้วก็โรงพยาบาลรามาธิบดีนะขอบคุณครับผม
0: ขอบคุณครับ
1: นอกจากอาชีพขับรถกันแล้วครับเดี๋ยวไปลองดูกันว่าแล้วพนักงานเก็บขยะท่านอื่นๆครับเขาใช้ชีวิตอย่างไรและมีความเสี่ยงอะไรกันบ้างผมเชื่อครับว่าคุณผู้ชมหลายๆคนสงสัยนะครับว่าขยะที่เรากินเราใช้แล้วก็ทิ้งออกมาในแต่ละวันที่หน้าบ้านขยะเหล่านั้นจะมีโอกาสในการเดินทางไปที่ไหนกันบ้างครับเริ่มต้นในการออกเดินทางจากหน้าบ้านของเราไปสิ้นสุดตรงไหนเรามาคุยกันดีกว่าครับกับคุณลุงสมพงษ์สวัสดีครับ
2: สวัสดีครับ
1: คุณลุงครับทำมากี่ปีแล้วครับเนี่ย
2: ผมทำมาจำไม่ค่อยได้นะครับแต่ว่าหลายปีต้องแต่ผมยังไม่ได้ภารกิจจนปัจจุบันผมได้เป็นพนักงานภารกิจครับ
1: 10ปียัง
2: 10กว่า
1: 10กว่าแล้วนะ10กว่าแล้วนะถามกันหน่อยดีกว่าสมมุติเริ่มตั้งแต่ขยะเลยเมื่อกี้ผมแอบเกริ่นไปสมมุติผมทิ้งขยะหน้าบ้าน
2: ครับ
1: คุณลุงมีเวรที่ต้องมารับที่หน้าบ้านหน้าหมู่บ้านหน้าคอนโด
2: ครับ
1: พอเก็บแล้วมันไปไหนก่อนคุณลุง
2: ครับผมจะนำขยะจากขยะมูลฝอยที่ชาวบ้านได้นำมาทิ้งเอาวางไว้พวกผมเก็บผมก็จะเก็บขยะมูลฝอยขึ้นรถขยะ
1: ครับ
2: ตอนนั้นผมก็เพราะขึ้นรถขยะแล้วก็อัดมาก็เก็บอัดมาเรื่อยๆพอขยะเต็ม
1: สมมุติเต็มรถ
2: ครับผมก็นำขยะที่รถที่เต็มแล้วเนี่ยเอามาจากสถานที่ตามหมู่บ้านที่ผมไปเก็บ
1: ทั้งหมด
2: ที่แต่ครับที่ก็เป็นบางส่วนที่ส่วนที่เพราะว่าก็จัดเก็บแบ่งเป็นโซนๆครับทีนี้ผมก็เอานำจากนั่นมาบ่อใส่น้อย
1: บ่อใส่น้อย
2: ครับ

0: มันรายได้มันไม่แน่นอนนะครับแต่ละวันแล้วแต่สถานที่ของการที่จัดเก็บขยะมูลฝอยที่เอาขยะรีไซเคิลไปขายที่ส่วนใหญ่ก็จะได้วันนึง100กว่าบาทมั่งไม่ถึง100มั่งแล้วก็200กว่าบาทสูงสุดก็อยู่ประมาณ300
1: รถขยะมาเก็บขยะทุกเช้าพนักงานต่างช่วยกันยกแบกหามถังขยะเทใส่รถดำจากนั้นอีกพวกหนึ่งที่รออยู่บนรถก็ทำการคุยเพื่อหาเศษที่สามารถนำไปขายได้รู้หรือไม่ครับว่าเขาเหล่านี้อาจได้รับบาดเจ็บจากของมีคมหรืออื่นๆอีกมากมายคุณผู้ชมครับพนักงานเก็บขยะเป็นอีกหนึ่งอาชีพที่ยืนอยู่บนความเสี่ยงทั้งอันตรายต่ออุบัติเหตุและอันตรายจากการได้รับเชื้อโรคแล้วอะไรเป็นสาเหตุหรือปัจจัยหลักที่ทำให้เจ้าหน้าที่เก็บขยะได้รับบาดเจ็บหรือมีอาการเจ็บป่วยกันล่ะครับเราไปพบคุณหมอกันดีกว่าครับ
2: ในช่วงนี้มาคุยกันต่อนะครับกับอาจารย์จาตุรนต์ตั้งสังวรธรรมะครับอาจารย์ประจำภาควิชาเวชศาสตร์ครอบครัวโรงพยาบาลรามาธิบดีหรือว่าคุณหมอเฟิร์สสวัสดีคุณหมอครับ
3: สวัสดีครับ
2: แหมคุณหมอครับอย่ารังเกียจกันนะ
3: ครับ
2: แหมเมื่อกี้ไปลุยกองขยะมาคุณหมอถามก่อนจากที่เห็นแบบนี้แล้วคุณหมอมองว่าอาชีพเนี้ย
3: ครับ
2: เสี่ยงไหมคุณหมอ
3: แน่นอนครับ
2: ถ้าอย่างนั้นคุณหมอมองว่าอาชีพพนักงานเก็บขยะทั้งหลายเขามีความเสี่ยงอะไรบ้างคุณหมอครับ
3: ครับอาชีพเก็บขยะเนี่ยถือเป็นอาชีพที่อันตรายมากครับเคยมีสถิติเก็บเอาไว้ในระดับโลกว่าอาชีพนี้เรื่องของอุบัติเหตุเรื่องของการบาดเจ็
2: บ
3: นะครับจะเกิดมากกว่าอาชีพในอุตสาหกรรมอื่น10 เท่าครับ
2: ที่เราเคยคุยกันมาเทปอื่นอันนั้นบาดเจ็บก็เยอะแล้วนะ
3: ครับ
2: อันนี้มากกว่าโดยรวมถึง10เท่า
3: ครับซึ่งตรงนี้เนี่ยก็คือเป็นสถิติที่เก็บเอาไว้ในระดับโลก
2: ครับผม
3: นะครับสาเหตุที่เขาเสี่ยงก็เป็นอย่างที่ทราบนะครับว่าถ้าลองจินตนาการในตอนที่เขาเก็บขยะเริ่มตั้งแต่เอาช่วงที่เราเห็นตอนเช้าๆก็ได้นะครับเขาจะต้องออกแต่ตอนเช้ามืด
2: 3 ตี
3: นะครับซึ่งเขาก็ต้องไปเก็บขยะณตามจุดต่างๆนะครับยกถังขยะขึ้นมาจากข้างๆทางเพื่อเอามาเทในรถของเขานะ
2: ครับ
3: แล้วถามจะเสี่ยงในเรื่องของรถเฉี่ยวชนอีกซึ่งตรงนี้ก็เป็นเรื่องของอุบัติเหตุที่เกิดจากการทำงานเขาทั้งสิ้น
2: ครับผม
3: ครับ
2: ขณะเดียวกันของที่เขายกขึ้นมาจากถังก็ไม่รู้ด้วยว่ามีอะไรในนั้นบ้าง
3: ถูกต้องครับ
2: อันตรายไหมคุณหมอหมายถึงว่าของต่างๆในถังขยะเนี่ยมันเป็น

0: ขยะ
1: ครับ
0: มันเป็นมูลฝอยที่แต่ละบ้านไม่เอาแล้ว
1: ครับ
0: แล้วทุกอย่างก็กองรวมกัน
1: ใช่ครับ
0: อันตรายแค่ไหนครับ
1: ครับก็คือขึ้นอยู่กับขยะตรงนั้นว่ามันจะมีอะไรอยู่ข้างในครับซึ่งเป็นที่น่าเสียดายจุดหนึ่งที่บ้านเราเนี่ยในเรื่องของระบบการจัดการขยะอาจจะต้องเรียกว่าไม่เต็ม 100% นะ
0: ครับ
1: ไม่มีการแยกขยะที่ชัดเจนนะครับก็จะมีเนี่ยเฉพาะหน่วยงานใหญ่ๆหรือว่าบางสถานที่แค่นั้นนะครับซึ่งจริงๆแล้วอันนี้เป็นสิ่งสำคัญมากถ้าเรามีการแยกขยะที่ชัดเจนนะครับเราจะสามารถลดความเสี่ยงให้กับคนงานที่เป็นพนักงานเก็บขยะตรงนั้นได้เยอะมากๆครับขยะที่เราไม่ได้แยกเนี่ยแน่นอนว่าเสี่ยงในเรื่องของการบาดเจ็บไม่ว่าจะเป็นเศษแก้วหรือว่าบางทีก็มีเรื่องเข็มตำหรือเป็นเรื่องของลักษณะขยะที่เป็นขยะอันตราย
0: ครับผม
1: ไม่ว่าจะเป็นเรื่องขยะคอมพิวเตอร
0: ์
1: หรือว่าแบตเตอรี่หลอดไฟที่แตกแล้วนะครับซึ่งตรงนี้ก็จะมีผลทั้งสิ้นในเรื่องของทั้งการสัมผัสโลหะหนักอันเนื่องมาจากการเก็บขยะซึ่งมีการสัมผัสบ่อยๆหรือว่าในเรื่องของของมีคมที่มีการบาดเจ็บนะครับหรือแม้กระทั่งไม้เสียบลูกชิ้นเองที่เราใส่เข้าไปทันทีอย่างนี้นะครับ
0: เราไม่รู้เราก็ถือว่าเราใส่ขยะแล้วทิ้งมันในขยะแล้ว
1: ครับซึ่งตรงนี้ถือเป็นขยะอันตราย
0: เหรองั้นไล่กันเลยดีกว่าคุณหมอครับเมื่อกี้คุณหมอบอกมาหลายอย่างมากของมีคมไม้เสียบลูกชิ้นแบตเตอรี่สารเคมีของมีคมก่อนเลยไม้เสียบลูกชิ้นเอ่ยกระจกเศษแก้วเอ่ยถ้ามันบาดโดนพี่ๆพนักงานเสี่ยงถึงขั้นไหน
1: แน่นอนครับว่าเขาจะมีโอกาสติดเชื้อได้ง่ายกว่า
0: บาดแผลมาแล้วแน่นอน
1: ครับ
0: บาดแผลที่ว่าติดเชื้อได้อีก
1: ใช่ครับ
0: เพราะอะไรคุณหมอ
1: ตัวเขาเองเนี่ยก็ในเรื่องของการป้องกันนะครับไม่แน่ใจว่ามีมากน้อยแค่ไหน
0: อาจจะใส่แค่ถุงมือแต่ตรงแขนไม่ได้ใส่
1: ประมาณนั้นคล้ายๆแบบนั้นฮะซึ่งอันเนี้ยก็จะมีความเสี่ยงว่าตัวเขาเองเชื้อก็จะดับเข้าไปโดยตรงครับไม่มีลักษณะอะไรที่ป้องกันเขาหรือว่าเป็นผ้า
0: บาด
1: ครับ
0: มันอยู่ในขยะมาก่อน
1: ครับ
0: ก็ต้องมีเชื้อโรค
1: ครับแล้วตัวเชื้อโรคที่อยู่ในขยะเองก็เป็นเชื้อโรคที่มีแบคทีเรียสูงมาก
0: ๆอ๋อมันย่อยอยู
1: ่แล้วก็เสริมเข้าไปในผิวหนังของเขาได้โดยตรงเม
0: ื่
1: อม
0: ี
1: ผิวหนังฉีกขาดก็จะเป็นช่องทางอย่างดีที่ทำให้มีการติดเชื้อได้ง่าย
0: ครับผม
1: ครับ
0: อันตรายนะครับ
1: อันตรายมาก
0: ไม่ใช่เฉพาะไม้เสียบลูกชิ้นกระจกด้วยเห็นบอกว่าพวกหลอดฟงหลอดไฟแล้วก็สารเคมีต่างๆจากแบตเตอรี
1: ่
0: อันตรายไงครับคุณหมอ
1: ครับอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับว่าเป็นสารพิษชนิดไหนนะครับถ้าเป็นเรื่องของในหลอดไฟหลอดไฟชนิดเก่าๆจะเป็นเรื่องของปรอทที่ฉาบนะครับถ้าปรอทรับไปเยอะๆนะครับก็จะเกิดภาวะประสาทหลอนนะครับแต่ในภาวะเรื้อรังนะครับอันนี้ก็มีเรื่องของเกี่ยวข้องกับเรื่องของระบบประสาทเช่นกันที่ทำให้มีผลต่อ IQ ด้วยนะครับมีผลต่อภาวะสมองเสื่อมในอนาคตครับซึ่งทั้งเฉียบพลันและเรื้อรังก็อันตรายทั้งคู
0: ่ค
1: แล้วก็สามารถป้องกันได้ทั้ง2 อย่าง
0: ซึ่งจริงแล้วสารดังกล่าวที่คุณหมอบอกมาเนี่ยอาจจะออกมาในรูปของสารละลายเช่นแบบว่าแบตเตอรี่ที่มันบวมแล้วก็ละลายออกมา บางทีพอเราทิ้งรวมๆกันไป คนที่มาเก็บขยะไม่
1: ร
0: ู้มันก็รับหรือว่าซึมเข้าไปเรื่อยๆเข้าได้ทุกวันทุกวันทุกวัน
1: ครับทั้งสารสัมผัสแล้วก็การหายใจนะครับ
0: ดูไปแล้วนะครับสิ่งที่คุกคามกับสุขภาพของพนักงานเก็บขยะนั้นมีหลากหลายรูปแบบด้วยกันนะครับยกตัวอย่างเช่นถ้าไปเก็บขยะแล้วเจอสิ่งของมีคมไม่ว่าจะเป็นตัวไม้เสียบลูกชิ้นเศษแก้วนะครับหรือว่าหลอดไฟครับถ้าโดนบาดเข้าไปก็เกิดบาดแผลถูกไหมครับแต่ยังมีเรื่องของเชื้อโรคต่างๆที่มาพร้อมกับกระดาษทิชชู่นะครับหรือว่าสิ่งปฏิกูลที่เราอาจจะห่ออาจจะรวมอาจจะรัดมารวมไปถึงบางครั้งอาจจะมีการทิ้งซากสัตว์ต่างๆเข้ามาในถุงขยะด้วยซึ่งเกิดอาการเน่าเสียและก็ทำให้เกิดอาการติดเชื้อได้นะครับไม่หมดเท่านี้นะครับหลอดไฟทั้งหลายที่มันแตกเนี่ยในหลอดไฟก็จะมีสารเคมีที่อันตรายกับพวกเราโดยตรงครับรวมถึงในส่วนของแบตเตอรี่เก่าครับถ่านไฟฉายที่เราทิ้งในถังขยะครับเหล่าบรรดาสารเคมีต่างๆที่มันไหลหรือซึมออกมานั้นก็มีอันตรายนะครับก็มีทั้งสารปรอทแคดเมียมตะกั่วครับซึ่งถ้าว่าถูกแล้วเนี่ยอาจทำให้เกิดอาการทางประสาทระบบสมองการรับรู้รวมถึงครับถ้าว่าโดนผิวหนังก็เกิดอาการแสบร้อนแบบเฉียบพลันได้ทั้งหมดเหล่านี้ถ้าเกิดอาการขึ้นนะครับไม่ว่าจะเป็นท้องร่วงท้องเสียหน้ามืดเป็นลมรวมถึงครับกลิ่นต่างๆที่มันไม่พึงประสงค์ถ้าสูดมากเข้ามากเข้าอย่างที่ตอนนี้ผมยืนอยู่ถ้าว่าเกิดอาการมึนงงเกิดอาการใดก็ตามควรจะรีบปรึกษาคุณหมอโดยด่วนนะครับ
2: แต่อันตรายต่างๆเหล่านี้จะมีวิธีการป้องกันและปฏิบัติตนอย่างเหมาะสมได้อย่างไรเราไปฟังคำแนะนำจากคุณหมอพร้อมกันเลยครับ
0: ในเรื่องของการโดนบาดแผลโดยตรงไปแล้วการสัมผัสเกี่ยวกับสา

0: ละลายไปแล้วการสูดดมแล้วครับคุณหมอ
1: ครับก็เช่นกันครับในเรื่องของการสูดดมก็สามารถเข้าไปแล้วก็ซึมเข้าสู่ในร่างกายในอย่างรวดเร็วนะครับ
0: ผมเห็นที่บริเวณกองเนินขยะที่เขาเอาไปถมกันนะครับของหน่วยงานต่างๆนะถ้ามันมีแอ่งน้ำคุณหมอผมเห็นว่ามันจะมีไอผุดขึ้นมาพอถามเขาบอกว่าเหมือนแก๊สไข่เน่าเลยสูดเยอะๆอย่างนี้ก็อันตรายไหมคุณหมอ
1: ใช่ครับครับก็เป็นเรื่องของแก๊สที่จริงๆแล้วมันทำให้เราขาดออกซิเจนมันเป็นตัวแย่งออกซิเจนนะครับในความอันตรายนั้นมันไม่ได้ขึ้นอยู่กับแค่เฉพาะการหายใจหรือสูดดมเข้าไปนะครับมันขึ้นในเรื่องของความอันตรายอันเนื่องมาจากการย่อยสลายและอาจจะทำให้เกิดการจุดติดไฟง่ายและทำให้เกิดเพลิงไหม้นะครับ
0: สุดท้ายผมเชื่อว่าตอนนี้พนักงานเก็บขยะทุกคนรู้วิธีการป้องกันตัวเองกันแล้วแต่คุณหมอมีอะไรฝากถึงคนที่ต้องทิ้งขยะมันทุกวันแบบพวกเราบ้างไหมครับ
1: ครับ
0: เชิญครับ
1: อย่างที่บอกก่อนหน้านี้นะครับว่าเรื่องของขยะเองเนี่ยมันไม่ได้เป็นความรับผิดชอบของพนักงานเก็บขยะอย่างเดียว
0: ครับ
1: แต่เป็นความรับผิดชอบของพวกเราทุกคนในฐานะที่พวกเราทุกคนก็เป็นคนสร้างขยะทุกวัน
0: ทุกวันเลยจริง
1: ๆดังนั้นถ้าเป็นไปได
0: ้
1: เราอยากให้มีการแยกขยะนะครับแยกเป็นสัดส่วนทราบว่า อันไหนเป็นขยะเปียกก็แยกแบ่งถุงเอาไว้ใส่ในถุงดำมาให้เรียบร้อยนะครับอันไหนที่เป็นขยะอันตรายเราอยากให้ใส่ถุงแดงนะครับมัดปากถุงให้เรียบร้
0: อ
1: ยนะครับไม่ว่าจะเป็นขยะเรื่องของขยะที่เป็นe-waste นะครับขยะที่มาจากคอมพิวเตอร
0: ์
1: หรือว่าขยะที่มาจากหลอดไฟหรือว่าแบตเตอรี่ก็ตามนะครับที่แยกเอาไว้ให้ชัดเจนของมีคมนะครับอยากให้ใส่ซ้อนๆกันเยอะๆนะครับแล้วถ้าเป็นไปได้ไม่ว่าจะเป็นของมีคมอะไรที่คมมาก
0: ๆ
1: อันที่จริงแล้วโรงพยาบาลเองนะครับหรือสถานพยาบาลหลายๆที่ก็มีบริการเรื่องของการจัดเก็บของมีคมตรงนี้นะครับก็สามารถที่จะฝากนะครับให้โรงพยาบาลช่วยดูแลตรงนี้ก็อาจจะได้นะครับ
0: ครับ
1: อันนี้จริงๆแล้วเรายังไม่ได้ทำเป็นโครงการที่ชัดเจนนะครับแต่เชื่อว่าโรงพยาบาลก็สามารถช่วยอะไรได้เรายินดีช่วย
0: ครับผม
1: นะครับแล้วก็ตรงนี้เราสามารถทำได้ทุกคนนะครับในบางครั้งรีไซเคิลเองก็สามารถที่จะใช้ใหม่ใช้ซ้ำได้ถุงพลาสติกเองเนี่ยถ้าเป็นไปได้เราก็ไม่อยากให้ทิ้งทันทีเราสามารถเอาไปใช้ซ้ำได้นะครับอีกเรื่องนึงที่สำคัญมากก็คือเรื่องของการเห็นอกเห็นใจในแง่ของคนที่ช่วยในเรื่องของการดูแลความสะอาดทั้งกรุงเทพแล้วก็บ้านเมืองของเรานะครับก็คือเรื่องของการขับรถตอนเช้าๆนะครับพวกเราเองสามารถช่วยในเรื่องของการอำนวยความสะดวกเขาได้นะครับเคยมีเหตุการณ์หลายเหตุการณ์เหมือนกันที่ตัวหมอเองได้ตรวจคนไข้แล้วก็เป็นคนไข้ที่เป็นพนักงานเก็บขยะแล้วก็ได้รับบาดเจ็บจากอุบัติเหตุเฉียวชนจากคนที่ขับรถใช้รถใช้ถนนตอนช่วงเช้าๆนะครับดังนั้นเวลาตอนเช้าๆที่เราขับรถออกไปจากบ้านนะครับถ้าเราเห็นว่ามีรถขยะชิดซ้ายนะครับมีเจ้าหน้าที่เก็บขยะที่กำลังปฏิบัติหน้าที่กัน
0: ขึ้นลงอยู
1: ่ฮะก็ขอให้ชะลอแล้วก็เปิดไฟสัญญาณนะครับแล้วก็ขับผ่านไปอย่างช้าๆนะครับช่วยดูแลเขานะครับพักครั้งก็เคยเห็นว่ามีพนักงานกลุ่มนี้ที่ถูกเฉี่ยวชนจากรถทั้งมอเตอร์ไซค์แล้วก็รถยนต์นะครับซึ่งเป็นเหตุการณ์ที่เราไม่อยากให้เกิดนะครับดังนั้นพวกเราเองสามารถช่วยได้ครับตื่นเช้าๆแล้วก็ให้กำลังใจเขานะครับแล้วก็ขับรถผ่านไปช้าหรือบางทีอาจจะยิ้มให้เขาก็ได้นะครับเพราะเขาช่วยบ้านเมืองเราให้น่าอยู่ขึ้นครับ
0: ที่สำคัญก็คือช่วยในการป้องกันครับให้พี่ๆพนักงานเก็บขยะเขาปลอดภัยเขาช่วยพวกเราทุกชีวิตในการเก็บขยะแล้วเราล่ะครับได้ช่วยเขาในการรักษาชีวิตเขาไว้หรือเปล่าวันนี้ขอบคุณหมอเฟิร์สขอบคุณครับ
1: ขอบคุณมากครับ
0: ป้ายลุยกันต่อที่กองขยะกันเลยครับ
2: การดูแลและป้องกันตนเองสำหรับพนักงานเก็บขยะเป็นสิ่งที่สำคัญมากที่สุดนะครับเราควรใช้ความระมัดระวังในขณะปฏิบัติงานควรสวมเสื้อผ้าให้มิดชิดใส่ถุงมือใส่หน้ากากให้ป้องกันกลิ่นอันไม่พึงประสงค์ที่สำคัญที่สุดนะครับรีบชำระล้างร่างกายเมื่อปฏิบัติหน้าที่เสร็จแล้วด้วยนะครับ
0: คุณผู้ชมครับไม่ว่าจะประกอบอาชีพใดก็ตามนะครับทุกอาชีพมีความเสี่ยงนะครับจะเป็นอาชีพไหนๆไม่มีอะไรที่ง่ายหรอกครับแต่อย่างแรกก็คือต้องทำงานด้วยความรักในอาชีพนั้นๆครับขณะเดียวกันก็ต้องอย่าลืมที่จะระมัดระวังและมีสติในการปฏิบัติหน้าที่ในทุกๆอาชีพด้วยเช่นเดียวกันนะครับที่สำคัญครับถ้าว่าอาชีพที่คุณปฏิบัติอยู่นั้นมีอุปกรณ์ในการป้องกันเพื่อความปลอดภัยแล้วก็อย่าลืมสวมใส่ปฏิบัติตามกฎกติกาต่างๆกันด้วยเพื่อลดความเสี่ยงต่อการเกิดโรคทั้งหลายด้วยนะครับสุดท้ายครับจะได้ปฏิบัติหน้าที่อย่างมีสุขภาพดีครับกับ Work with a Healthy Life นั่นเองแหละครับวันนี้เวลาหมดแล้วลาคุณผู้ชมไปก่อนพบกันใหม่สัปดาห์หน้าสวัสดีครับ

0: ได้เวลาหมอขอบ่นครับวันนี้คุณหมอจะมาบ่นคนไข้ที่ชอบเข้าใจผิดทำให้คุณหมอเนี่ยต้องคิดหนักครับคุณหมอเลยอยากจะมาระบายให้คนไข้ได้ฟังกันครับโทรโขมพร้อมแล้วครับคุณหมอเชิญครับ
1: หมอขอบ่นหมอก็รักษาคนไข้กระดูกและข้อมาเกือบ10ปีนะสิ่งที่หมอเจอได้บ่อยๆเลยเนี่ยคือคนที่เป็นโรคกระดูกทับเส้นนะครับหรือกระดูกสันหลังเสื่อมกดทับเส้นประสาทซึ่งโรคเนี้ยอาการก็จะมีได้ตั้งแต่หลายอย่างไม่ว่าจะเป็นปวดนะครับชาหรืออ่อนแรงในบางคนเนี่ยอาการเป็นเยอะมากๆคือแปลว่าอะไรเส้นประสาทมันถูกกดทับเยอะๆนะจนกระทั่งขาชาขาอ่อนแรงจนบางคนเนี่ยถึงกับเดินไม่ได้แล้วคนบางคนนะครับหมอบอกว่าตัวโรคที่เป็นเยอะแล้วต้องรักษาโดยการผ่าตัดบางคนก็จะกลัวมากๆ yeah! โดยเฉพาะการผ่าตัดกระดูกสันหลังเนี่ยบางคนคิดว่ามันร้ายแรงมากๆและบางคนก็คิดว่ามันน่ากลัวเหมือนผ่าตัดสมองผ่าตัดหัวใจแต่ละอย่างเนี่ยคือจริงๆมันมีวิวัฒนาการไปค่อนข้างเยอะแล้วนะครับบางทีหมอแนะนำผ่าตัด2กล้องนะแต่คนไข้กลัวมากๆนะครับจนไม่อยากผ่าตัดเขาก็จะไปตามหาวิธีการรักษาแบบอื่นๆอย่างเช่นมีการไปนวดนะครับไปตอกเส้นบางครั้งนะครับสามารถทำให้อาการแย่ลงได้ในกรณีแบบไหนบ้างนะครับในผู้สูงอายุบางคนเนี่ยคุณภาพกระดูกไม่ค่อยดีนะครับบางคนเป็นกระดูกพรุนร่วงด้วยอยู่แล้วการที่ไปนวดแบบบิดอย่างรุนแรงมีการเหยียบก็จะทำให้เกิดความเสี่ยงกระดูกที่ไม่แข็งแรงอยู่แล้วอาจจะได้รับบาดเจ็บจากที่โรคเดิมเนี่ยเป็นแค่ข้อเสื่อมก็อาจจะมีกระดูกแตกหักตามมาได้หมอขอย้ำอีกทีนะครับการรักษาแผนปัจจุบันไม่ได้น่ากลัวอย่างที่คิดและสามารถช่วยให้คุณภาพชีวิตของคุณดีขึ้นได้ครับ
0: ใครที่กลัวการรักษาแผนปัจจุบันแล้วไปหาวิธีการรักษามาเองเนี่ยต้องระวังให้ดีนะครับไม่อย่างนั้นเนี่ยจากที่ป่วยเบาๆจะกลายเป็นป่วยหนักได้นะครับร่างกายอ่อนแออย่ามางองแงกับหมอนะหมอขอบ่น
2: ติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186ถึง200ช่อง186ถึง191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192ถึง194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง195ถึง197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:25 นถึง 10:40 นหลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186ถึง200
3: การช่วยเหลือในภาวะของคนที่มีหัวใจหยุดเต้นครับมันสามารถเกิดขึ้นได้กับทุกคนเลยไหมครับ
4: ทุกเพศทุกวัยได้เลยครับ
3: เราจะต้องทำยังไงบ้างเจอกันอีกแล้วนะครับกับรามาแชร์ริ่งครับเพราะสุขภาพที่ดีคือการแบ่งปันนะครับเรื่องวันนี้สำคัญมากๆเพราะมันอาจจะเกิดขึ้นกับตัวเราตอนไหนก็ได้หรืออาจจะเกิดขึ้นกับคนรอบข้างเรานะครับคือการช่วยเหลือในภาวะของคนที่มีหัวใจหยุดเต้นครับวันนี้อยู่กับอาจารย์เป็ดครับสวัสดีครับ
5: สวัสดีครับคุณแชน
3: ภาวะหัวใจหยุดเต้นกระทันหันนี่คืออะไรกันแน
5: ่เป็นภาวะเหมือนหัวใจทำงานผิดปกติครับทำให้เลือดไปสูบฉีดในร่างกายไม่ดีครับคนไข้ก็จะหมดสติแล้วก็ไม่หายใจครับ
3: มันสามารถเกิดขึ้นได้กับทุกคนเลยไหมครับ
5: ทุกเพศทุกวัยได้เลยครับว่าจะเป็นที่ไหนสถานที่ไหนเวลาไหนครับ
3: ถ้าเกิดคนคนนั้นหัวใจหยุดเต้นแน่นอนเขาช่วยตัวเองไม่ได้แล้ว
5: ใช่ครับ
3: เราจะต้องทำยังไงบ้าง
5: ต้องตั้งสติก่อนเลยครับอย่างแรกครับต้องดูว่าคนไข้เขาหัวใจหยุดเต้นจริงหรือเปล่าครับจริงๆเขาอาจจะเป็นแค่เป็นลมเฉยๆก็ได้ครับต้องดูเลยครับว่าเราปลุกครับคนไข้ตื่นหรือเปล่าครับถ้าคนไข้ไม่ตื่นครับให้ดูว่าคนไข้เนี่ยหายใจไหมนะครับถ้าเป็นลมเฉยๆเนี่ยเขายังหายใจอยู่ครับคุณแขกใช่ครับถ้าหัวใจหยุดเต้นคือไม่หายใจด้วยแล้วก็หมดสติด้วยครับ
3: ถ้าเกิดสมมติเป็นในเคสที่หัวใจหยุดเต้นจริงแล้วต้องทำยังไงต่อ
5: ถ้าคนไข้แบบอยู่บนเก้าอี้หรือว่าแบบอยู่บนที่สูงต้องพาคนไข้มานอนราบก่อนครับแล้วก็ทำการ CPR ครับหรือว่าการกดหน้าอกกู้ชีพครับผม
3: ครับ
5: ซึ่งการกดหน้าอกกู้ชีพครับเราก็จะวางบริเวณตัวของส้นมือครับคุณแคนที่บริเวณกึ่งกลางของราวนมครับแล้วก็กดลงไปครับถ้าเป็นประชาชนทั่วไปครับก็คือกดให้ลึกที่สุดเท่าที่จะลึกได้ครับคุณแคน
3: ครับ
5: แล้วก็อัตราครับก็ประมาณ100ถึง120ครั้งต่อนาทีครับ
3: เราต้องทำนานขนาดไหนครับ
5: ทำไปเรื่อยๆครับจนกว่าทีมกู้ชีพหรือว่ารถพยาบาลจะมาถึงครับ
3: โอเค
5: ถ้าคนไข้แบบหมดสติครับเราควรจะโทรรถกู้ชีพอยู่แล้วครับคุณแคน
3: ก็คือมาถึงก็พอเห็นหมดสติปุ๊บโทรก่อนเลย
5: โทรก่อนเลยครับตั้งสติแล้วก็โทรก่อนเลยครับเขาฉุกเฉินครับ1669ครับเบอร์สายด่วนฉุกเฉิน
3: ครับ
5: ซึ่งก่อนที่รถจะมาครับเขาก็จะให้คำแนะนำทางโทรศัพท์แล้วก็เราก็จะทำการกดหน้าอก CPR ก่อนที่รถพยาบาลจะมาถึงครับ
3: เครื่อง AED คืออะไร
5: เป็นเครื่องกระตุกไฟฟ้าหัวใจอัตโนมัติครับซึ่งมันก็จะอยู่ตามที่สาธารณะครับ
3: ครับ
5: ซึ่งถ้าเราเจอแบบเครื่องนี้ครับแล้วก็คนไข้หมดสติไม่หายใจหัวใจหยุดเต้นนะครับเครื่องนี้มันช่วยกระตุกไฟฟ้าหัวใจได
3: ้สิ่งสำคัญสรุปง่ายๆเลยคือต้องทำยังไงบ้างถ้าเจอคนหมดสติแล้วก
5: ็ตั้งสติก่อนครับคุณแคนใช่ครับแล้วก็ปลุกเรียกคนไข้ครับถ้าคนไข้ไม่ตื่นครับโทรสายด่วนครับ1669ครับขอรถฉุกเฉินครับระหว่างนั้นครับแล้วก็ถ้าเรามีความสามารถในการ CPR ให้เริ่ม CPR ทันทีได้เลยครับ
3: นี่คือสิ่งที่เราต้องฝึกเป็นพื้นฐานเลยนะครับวันนี้เราสรุปค่อนข้างเร็วให้ได้ฟังกันเลยแต่นี่ครบถ้วนนะเพราะฉะนั้นสิ่งสำคัญคือลองเอากลับไปปรับใช้แล้วถ้าเกิดคุณมีเวลาตอนนี้ลองศึกษาเพิ่มเติมครับเพราะมันอาจจะเกิดขึ้นตอนไหนก็ได้วันนี้ขอบคุณอาจารย์เป็ดนะครับ
5: ขอบคุณครับ
3: นะฮะเรื่องราวสาระเกี่ยวกับการแพทย์ที่เราเอามาคุยกันแบบเข้าใจง่ายๆแบบนี้ติดตามกันได้ในRamaSharingนะฮะฝากแชร์กันด้วยฝากกด Subscribe กันด้วยเจอกันคลิปหน้าครับ

0: หมอรามาเช็คให้รู้ดูให้ชัวร์ทันโรคทันกระแสเอาไว้แชร์ให้กับคนที่คุณรักสวัสดีคุณผู้ชมนะครับต้อนรับเข้าสู่รายการพบหมอรามานะครับเราเจอกันทุกเย็นวันศุกร์แบบนี้เวลา5โมงเป็นต้นไปนะครับอยู่กับผมแคนอติรุธนะครับแน่นอนว่าเราจะมาอัปเดตเรื่องราวเกี่ยวกับสุขภาพนะครับพูดคุยกับคุณหมอผู้เชี่ยวชาญในรายการของเรานะครับวันนี้ประเด็นที่เราจะคุยกันเกี่ยวกับเรื่องของภาวะทางจิตครับหรือว่าโรคจิตต่างๆเกี่ยวกับเด็กครับแน่นอนว่าทุกวันนี้โลกมันเปลี่ยนไปเร็วมากๆนะครับอย่างภาวะทางจิตเมื่อก่อนเนี่ยอาจจะเริ่มต้นช้าเพราะว่าสิ่งกระตุ้นต่างๆมันน้อยแต่ว่าทุกวันนี้ครับโลกเปลี่ยนไปเร็วและการอัปเดตข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับภาวะทางจิตสำคัญมากๆมีอะไรน่าสนใจบ้างในวันนี้ติดตามกันเลยครับวันนี้แข็งก็เลยเชิญคุณหมอผู้เชี่ยวชาญด้านนี้มาโดยเฉพาะนะครับขอต้อนรับรองศาสตราจารย์นายแพทย์สิริชัยหงสงวนศรีนะครับสาขาวิชาจิตเวชศาสตร์เด็กและวัยรุ่นภาควิชาจิตเวชศาสตร์ครับสวัสดีครับอาจารย์สิริชัยครับ
1: สวัสดีครับคุณแขกครับสวัสดีครับท่านผู้ชมครับ
0: เวลาพูดคุยเกี่ยวกับเรื่องของสุขภาพจิตของเด็กเนี่ยก็จะคุยกับอาจารย์อยู่บ่อยมากมากนะครับล่าสุดเนี่ยวันนี้แน่นอนว่าเราจะคุยเกี่ยวกับเรื่องนี้แหละฮะแต่ว่าได้ข่าวว่าอาจารย์วิจัยมาเลยเกี่ยวกับเรื่องการเกิดขึ้นของสุขภาพจิต
1: เครียดความเครียดภาวะซึมเศร้า
0: อาจารย์ทำวิจัยนี่คือเฉพาะในประเทศไทยหรือว่าต่างประเทศด้วยครับ
1: ประเทศไทยครับ
0: ของประเทศไทยใช่ไหมครับนั้นเริ่มต้นที่ผมบอกเลยนะนี่คืออาจารย์สรุปงานวิจัยมาให้นะฮะให้อาจารย์เล่าให้ฟังหน่อยว่าเป็นยังไงบ้างที่อัปเดตมาล่าสุดครับอาจารย
1: ์ครับแนวโน้มคนจะถามว่าปัญหาสุขภาพจิตเนี่ยมันดูข่าวต่างๆเนี่ยมันเพิ่มขึ้นเนาะจริงๆก็ไม่ใช่เฉพาะประเทศไทยนะครับของต่างประเทศเนี่ยก็เพิ่มขึ้นเหมือนกันนะครับถ้าเอายึดจากในสหรัฐอเมริกาเป็นหลักเนี่ยก็พบว่าถ้าเป็นเด็ก 2-8 ปีเนี่ยประมาณ1ใน6นะครับหรือ 17% ที่เป็นโรคทางจิตเวชอย่างใดอย่างหนึ่งนะครับฮะแล้วก็คราวนี้ที่เป็นคำถามสำคัญก็จะเป็นในวัยรุ่นนะครับเนาะก็ถ้าเป็นของในอเมริกาในปัจจุบันเนี่ยเข้าวัยรุ่นก็คืออายุ 12-17 ปีเนี่ยร้อยละ15นะครับจุดหนึ่งนะครับที่เคยเป็นโรคซึมเศร้า 15? ในช่วงเวลาใดเวลาหนึ่ง
0: ชุด
1: ฮะใช่ครับใช่ครับ
0: ถ้าเกิด100คนก็คือ15คนเนี่ย
1: ใช่
0: ที่มีภาวะเกี่ยวกับซึมเศร้า
1: ครับใช่คร
0: ับว้าว
1: ฮะแล้วก็ร้อยละ 36.7 เนี่ยเคยมีอารมณ์เศร้าแล้วก็สิ้นหวังที่มันเป็นอยู่นานนะครับเป็นเรื้อรังค่อนข้างจะติดตัวเลยนะครับฮะแล้วก็ร้อยละ 18.8 เนี่ยเคยคิดจะฆ่าตัวตายแล้วก็ร้อยละ 15.7 เนี่ยเคยวางแผนฆ่าตัวตายนะครับแล้วก็ร้อยละ 9.9 เนี่ยเคยพยายามฆ่าตัวตายนะครับฮะแล้วก็แนวโน้มนะครับก็คือถ้าเป็นโรคซึมเศร้าหรือวิตกกังวลเนี่ยมันก็มีแนวโน้มที่จะเพิ่มขึ้นต่อเนื่องนะครับเช่นปี2003เนี่ยก็ร้อยละ 5.4 นะครับปี2007เนี่ยก็เพิ่มมาเป็นร้อยละ 8.0 นะครับปี2012ก็เป็นร้อยละ 8.4 นะครับก็เลยดูว่าในประเทศไทยของเราเนี่ยเด็กวัยรุ่นของไทยเนี่ยมีซึมเศร้ามากน้อยแค่ไหนนะครับก็ของกรมสุขภาพจิตทำนะครับเมื่อ
0: ปี49
1: นะครับก็มีพบว่าเด็กวัยรุ่นของไทยเนี่ยก็ซึมเศร้าเนี่ยที่น่าจะเป็นโรคเลยก็ประมาณร้อยละ 5.3 นะครับเคยคิดฆ่าตัวตายเนี่ยร้อยละ 3.2 นะครับเคยวางแผนฆ่าตัวตายร้อยละ 2.6 เคยพยายามฆ่าตัวตายเนี่ยร้อยละ 1.1 นะครับฮะก็ต่อมาก็กรมสุขภาพจิตก็ได้ทำสำรวจอีกเมื่อปี63เนี่ยเมื่อ 2-3 ปีที่ผ่านมานี่เองนะครับฮะก็พบว่าแนวโน้มเนี่ยมันก็เหมือนจะเยอะขึ้นเนาะที่มีภาวะซึมเศร้าเนี่ยก็ประมาณร้อยละ 17.5 เคยมีความคิดฆ่าตัวตายเนี่ยก็เพิ่มเป็นร้อยละ20
0: แล้ว
1: นะครับฮะ
0: ครับ
1: แล้วก็มีความคิดฆ่าตัวตายใน1เดือนที่ผ่านมานะครับก็จะเป็นร้อยละ 5.1
0: ครับ
1: นะครับแล้วก็เคยพยายามฆ่าตัวตายเนี่ยจากร้อยละ 1.1 เนี่ยเมื่อปี59เนาะก็เพิ่มมาเป็นร้อยละ 6.4 นะครับ
0: ฮ
1: ะก็ในส่วนที่ผมได้ทำวิจัยเองเมื่อปี59นะครับก็โดยใช้แบบคัดกรองภาวะซึมเศร้านะครับฮะก็พบว่านักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายนะครับในกรุงเทพมหานครเนี่ยก็พบว่าถึงร้อยละ40ทีเดียวนะครับ 41.4 นะครับที่มีภาวะซึมเศร้าที่มีความสำคัญนะครับฮะก็คราวนี้ก็เลยของต่างประเทศก็เยอะขึ้นของคนอื่นทำวิจัยก็เยอะขึ้นก็เลยเพิ่งทำวิจัยนะครับสำรวจในนักเรียนมัธยมนะครับก็อันนี้เป็นทั่วประเทศนะครับฮะก็คือ ต้นปีนะครับเพิ่งได้ข้อมูลเสร็จนะครับ
0: ยังมี68นี่เลยใช่มั้ย
1: ใช่ครับเก็บข้อมูลในช่วงต้นปีที่ผ่านมาเนี่ยนะครับในนักเรียนม.1 ถึงม.6 เนี่ยนะครับก็ทั้งทั่วประเทศนะครับทั้งกรุงเทพภาคกลางภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคใต้นะครับฮะแล้วก็โดยใช้แบบสำรวจนะครับที่พัฒนาขึ้นมาเองนะครับฮะก็ผลการสำรวจนะครับก็พบว่ามีดังนี้นะครับใน1ปีที่ผ่านมาเนี่ยเขามีความเครียดเนี่ยจนกระทั่งมีผลกระทบต่ออารมณ์นะครับเช่นทำให้อารมณ์เสียบ่อยๆอารมณ์หงุดหงิดซึมเศร้านะครับก็นักเรียนที่ตอบว่ามีความเครียดจนกระทั่งมีผลต่ออารมณ์ตัวเองเนี่ยมากกับมากที่สุดรวมกันนะครับก็ 39.8% ทีเดียวเนาะกลุ่มที่ไม่ได้มีความเครียดจนมีผลอารมณ์ก็ประมาณ 29% นะครับส่วนที่มีความเครียดจนมีผลต่อสมาธิความคิดความจำเนี่ยทั้งมากและมากที่สุดเนี่ยก็เป็น 26.9 1 ใน 3 นะครับที่มีความเครียดเยอะนะครับแล้วก็กลุ่ม

0: ที่มีความเครียดจนมีอาการทางกายเนาะที่มากๆนะครับมากถึงมากที่สุดนี่ก็ประมาณ 20% เนาะเพราะฉะนั้นเด็กจำนวนหนึ่งก็จะมาด้วยหายใจไม่เต็มอิ่ม
1: แสดงออกทางกายเลยใช่ไหมครับ
0: ปวดหัวปวดท้องอะไรอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็มีบางส่วนเขาก็เครียดจนต้องไปใช้ยาเสพติดอะไรทำนองนี้เหมือนกันนะครับแล้วก็คราวนี้ก็ถามเขาว่าเขามีเครียดจนรู้สึกหมดไฟหรือหมดกำลังใจนะครับที่คำที่เรารู้จักกันบ่อยๆคือ
1: หมดไฟเบิร์นเอาเบิร์นอันนี้เราถามเด็กเด็กรู้จักคำนี้กันแล้วเหมือนกัน
0: เด็กรู้จักแล้วครับก็คือเนี่ยก็กลุ่มที่รู้สึกเบิร์นเอาท์นะครับนักเรียนมัธยมนะครับม.1 ถึงม.6เนี่ยก็พบว่าที่ตอบว่าหมดไฟมากถึงมากที่สุดเนี่ยประมาณ 27.3% ทีเดียวนะครับเพราะฉะนั้นเด็กก็มีความทุกข์เยอะนะครับอันนี้ก็เลยใช้แบบสอบถามอันนี้ครับเขาเรียกว่า PHQA นะครับอ
1: ันนี้คือแบบสอบถามที่อาจารย์ใช้ใช่ไหมครับ
0: ใช่ครับเพื่อประเมินว่าเขามีภาวะซึมเศร้ามากน้อยแค่ไหนนะครับเราก็จะถามแบบนี้ครับมีคำถาม9ข้อเนี่ยครับรู้สึกว่าตัวเองซึมเศร้าหงุดหงิดหรือสิ้นหวังไหมเบื่อไม่ค่อยสนใจอะไรไหมนอนหลับยากไหมไม่อยากอาหารเหนื่อยล้าไม่ค่อยมีพลังจดจ่อกับสิ่งต่างๆได้ยากรู้สึกแย่กับตัวเองนะครับแล้วก็ทำอะไรช้าลงนะครับมีความคิดในเชิงอยากตายเลยทำนองนี้นะครับถ้าไม่มีเลยเนี่ยก็ศูนย์นะครับถ้ามีน้อยเนี่ยก็หนึ่งนะครับถ้ามีเกือบหลายวันในสัปดาห์ก็เป็น2นะครับถ้าเป็นทุกวันเนี่ยก็คือตอบ3นะครับแล้วก็เราก็มีเกณฑ์แบบนี้นะครับว่าเมื่อไหร่ที่ซึมเศร้าน้อยซึมเศร้าปานกลางซึมเศร้ามากซึมเศร้ารุนแรงนะครับผลก็เป็นอย่างนี้ครับก็พบว่าเด็กจำนวนมากทีเดียวนะครับที่มีภาวะซึมเศร้านะครับถ้ารวมทั้งหมดเนี่ยนะครับก็คือประมาณ43% นะครับที่มีภาวะซึมเศร้านะครับถ้านับซึมเศร้ารุนแรงเนี่ยก็ประมาณ 4.1% นะครับก็ถ้าเอาซึมเศร้าน้อยๆซึมเศร้าปานกลางก็ 28.1 นะครับซึมเศร้ามากก็ 11.1 นะครับถ้าซึมเศร้ารุนแรงก็ 4.1 นะครับแล้วก็ที่สังเกตก็คือกลุ่มผู้ชายกับผู้หญิงเนี่ยอาจจะผู้หญิงอาจจะซึมเศร้าเยอะกว่าแต่กลุ่มที่เยอะกว่าชัดๆจะเป็นกลุ่มที่เป็น LGBT นะครับก็เป็นข้อมูลที
1: ่น่าสนใจ
0: น่าสนใจที่ทำให้เราต้องเฝ้าระวังนะครับแล้วก็ในคำถามที่บอกว่ามีความคิดเกี่ยวกับถ้าตายไปจะดีกว่าไหมหรือคิดจะทำร้ายตัวเองเนี่ยนะครับก็มีคนที่มีความคิดในเชิงเนี้ยถึง 32% ทีเดียวถ้ามีแทบทุกวันเนี่ยก็จะร้อยละ 3.3 นะครับอันนี้ก็เหมือนกันนะครับกลุ่มที่เป็น LGBT ก็จะเยอะนิดหนึ่งนะครับแล้วก็อีกคำถามนึงก็คือถามเขาว่าใน1ปีที่ผ่านมาเนี่ยท่านเคยทำร้ายตัวเองเนี่ยโดยไม่ได้มีเจตนาฆ่าตัวตายเนาะเช่นกรีดข้อมือกรีดแขนกรีดส่วนต่างๆของร่างกายทำให้ตัวเองเกิดบาดแผลเนี่ยก็พบว่าร้อยละ 11.1 ทีเดียวนะครับก็ตอนแรกเนี่ยก็เท่าที่ตรวจคนไข้อยู่ก็รู้สึกว่าปัจจุบันเนี่ยเด็กวัยรุ่นที่มาหาแล้วมีเรื่องกรีดแขนอะไรเนี่ยก็เยอะขึ้นเหมือนกันก็เลยทำให้เป็นข้อมูลที่อยากรู้อันนี้ก็เลยถามคำถามอันนี้นะครับก็เยอะจริงเหมือนที่สังเกตที่เด็กและวัยรุ่นที่มารับการรักษานะครับแล้วก็ข้อมูลก็เหมือนกันนะครับก็คือกลุ่มที่เป็น LGBT เนี่ยดูจะมีความถี่ตรงนี้เยอะขึ้นเยอะกว่ากลุ่มผู้ชายผู้หญิงก็เยอะขึ้นนะครับผู้ชายจะไม่ค่อยเยอะผู้หญิงเยอะกว่าแล้วก็กลุ่มทีก็จะเยอะสักหน่อยนะครับ
1: แถมด้วยบริบทสังคมต่างๆด้วยนะครับอันนี้ก็เป็นที่อาจารย์ให้เด็กๆได้ลองทำแบบสำรวจนะฮะแบบสอบถามก็คือต้นปีนี้เลยใช่ไหมครับสิ่งหนึ่งซึ่งผมคิดว่าคุณผู้ชมคิดเหมือนผมเหมือนกันนะครับอยากให้ย้อนขึ้นไปตรงที่เป็นแบบทดสอบของอาจารย์นะครับ ผมว่าเราลองทำกันได้นะแบบสอบถามเนี่ยเราต้องคิดจากส่วนไหนมาครับถึงมีคำถามเหล่านี้ขึ้นมาครับอาจารย
0: ์อ๋ออันนี้เป็นพัฒนากันมานานแล้วเป็นแบบสอบถามของต่างประเทศนะครับที่ของเราก็นำมาใช้นะครับ
1: ซึ่งก็ประเมินได้ประมาณหนึ่งเลยใช่ไหมครับ
0: ใช่ครับใช่ครับมีความแม่นยำนะครับที่ถ้าในระดับที่รุนแรงหรือว่ามากเนี่ยก็อันนั้นเนี่ยน่าจะต้องปรึกษาแพทย์แหละครับ
1: อันนี้คือเขานับในช่วง2สัปดาห์ใช่ไหมครับช่วง2สัปดาห์เดี๋ยวเราลองทีละข้อเลยนะฮะข้อแรกรู้สึกซึมเศร้าหงุดหงิดหรือสิ้นหวังของผมนี่บางวันก็คือ1คะแนนใช่ไหมครับข้อ2เบื่อไม่ค่อยสนใจหรือไม่เพลิดเพลินเวลาทำสิ่งต่างๆอันนี้ผมก็ยังบางวันอยู่บางวันก็1คะแนนนอนหลับยากรู้สึกง่วงทั้งวันหรือนอนมากเกินไปนี่อันนี้ผมไม่มีเลยครับถึงหมอนหลับตลอดนะฮะไม่อยากอาหารน้ำหนักลดหรือกินมากกว่าปกติใช่ไหมครับเอ้ยนี่บางวันอาจารย์รู้สึก เหนื่อยล้าหรือไ

0: ค่อยมีพลังเอ้ยอันนี้ผมเกิน7วันเหมือนกันนะก็2ใช่มั้ยครับ
1: ครับ
0: รู้สึกแย่กับตัวเองหรือสุดเองล้มเหลวหรือทําครอบครัวผิดหวังเอ้ยอันนี้ไม่ค่อยรู้สึกฮะ0ไปเลยแล้วกันจดจ่อกับสิ่งต่างๆได้ยากเช่นทางบ้านหนังสือหรือโทรทัศน์อันนี้2พูดหรือทำอะไรช้าลงจนคนอื่นสังเกตได้หรือในทางตรงกันข้ามกระสับกระส่ายกระวนกระวายต้องเคลื่อนไหวมากกว่าปกติบางวันนะฮะคิดถ้าตายไปเสียจะดีกว่าหรือคิดทำร้ายตัวเองวันนี้ไม่มีเลยฮะยังคงห่วงความรอดชีวิตอยู่ทุกวันนี้อารมณ์แค้น2 3 4 5 6 7 8ครับจ๊ะได้8คะแนนขอดูผลขอดูไฟฟังหน่อยได้ไหมฮะถ้า8คะแนนเนี่ยเป็นยังไงก็คือซึมเศร้าเล็กน้อยใช่ไหมครับยังถือว่าไม่อันตราย
1: ครับใช่
0: ไหมครับถ้าเกิดคนที่ทำมา24เนี่ยแสดงว่าแทบจะอยู่อันสุดท้ายหมดเลยป่ะครับ
1: ครับใช่ครับใช่ครับ
0: เนี่ยลองเช็คในเบื้องต้นกันก่อนให้ลูกหลานลองเช็คก็ได
1: ้ครับ
0: นะฮะเพราะบางทีเนี่ยเราถามเนี่ยเขาไม่บอกหรอก
1: ครับ
0: ใช่ไหมต้องให้ลองทำ
1: จริงๆแบบสอบถามอันนี้จะมีอยู่ในเว็บไซต์ของกรมสภาพจิตนะคร
0: ับ มีด้วยใช่ไหมฮะ
1: แล้วก็มีวิธีแปลผลวิธีว่าตอบเสร็จแล้วจะต้องดูแลตัวเองยังไงอะไรอย่างนี้ด้วยนะครับ
0: ลองเข้าไปดูกันได้ครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นช่วงเริ่มต้นรายการที่เราได้ลองเช็คกันก่อนนะครับเอาละฮะได้เวลาไปพูดคุยดูเรื่องเกี่ยวกับข่าวสารของเราวันนี้นะครับติดตามเลยครับในหยิบข่าวมาเล่ากับข่าวทันโรคครับคุณผู้ชมครับข่าวทันโรควันนี้ต่อเนื่องมาจากเรื่องที่เราดูงานวิจัยของอาจารย์เมื่อสักครู่นี้เลยนะครับเด็กไทยป่วยซึมเศร้าสูง 2.2 พันคนต่อประชากรแสนคนนะครับมีหนำซ้ำเข้าไม่ถึงบริการสุขภาพจิตครับทางสสส.เผยข้อมูลเด็กไทยป่วยซึมเศร้าทะลุ 2,200 คนต่อประชากรแสนคนนะครับเสี่ยงทำร้ายตัวเอง 17.4% ซ้ำเนี่ยยังเข้าไม่ถึงบริการสุขภาพจิตเรื่องนี้ครับทางคุณณัฐยาบุญภักดีผู้อำนวยการสำนักอาวุโสสำนักสนับสนุนสุขภาวะเด็กเยาวชนและครอบครัวสสส.นะครับบอกว่าปัญหาสุขภาพจิตของเด็กและเยาวชนไทยยังคงเป็นปัญหาใหญ่และมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นสอดคล้องกับข้อมูลศูนย์ความเป็นเลิศด้านนวัตกรรมดิจิทัลและปัญญาประดิษฐ์เพื่อการแพทย์ด้านจิตเวชที่ประเมินว่ามีเยาวชนไทยอายุ15ปีขึ้นไปครับตรวจพบอาการซึมเศร้าสูงถึง 2,200 คนต่อประชากรแสนคนนอกจากนี้ยังพบว่าเด็กและเยาวชนนั้นเข้าถึงบริการสุขภาพจิตได้ยากครับเพราะจำเป็นจิตแพทย์ที่เชี่ยวชาญเฉพาะทางซึ่งทั้งประเทศเนี่ยมี295คนและกระจุกตัวอยู่ในกรุงเทพไปแล้ว1ใน3ของจำนวนจิตแพทย์ที่เชี่ยวชาญเฉพาะทางทั้งหมดนะครับนี่นะฮะอันนี้ก็เป็นเรื่องที่น่าสนใจเหมือนกันโรคซึมเศร้าในเด็กแล้วก็วัยรุ่นเนี่ยมันแตกต่างจากผู้ใหญ่ไหมครับอาจารย
1: ์ครับโดยภาพรวมก็อาจจะไม่ได้แตกต่างมากนะครับแต่ว่าก็จะมีลักษณะเฉพาะของซึมเศร้าในวัยรุ่นเหมือนกันเช่นถ้าซึมเศร้าของผู้ใหญ่ส่วนใหญ่จะเป็นลักษณะจิตใจมันซึมเศร้ามันหดหู่มันท้อแท้ไม่มีความสุขไม่อยากทำอะไรอยากอยู่เฉยๆนะครับแต่ว่าถ้าซึมเศร้าในวัยรุ่นบางทีจะเป็นลักษณะอารมณ์ไม่ดีก็คือมันเหมือนไม่มีความสุขครับเพราะฉะนั้นบางคนก็จะเป็นแบบผู้ใหญ่คือไม่อยากทำอะไรอยากอยู่แต่ในห้องเก็บตัวคนเดียวไม่ไปโรงเรียนอะไรอย่างเงี้ยนะครับแต่ในขณะที่บางคนก็จะอารมณ์ไม่ดีครับเหมือนเวลามีอะไรกระทบนิดนึงโดยเฉพาะกับพ่อแม่นะครับหรือกับเพื่อนกับครูบาอาจารย์อะไรเงี้ยก็อาจจะหงุดหงิดอาจจะบางคนก็อาจจะแสดงออกไปถึงความก้าวร้าวรุนแรงอะไรอย่างเงี้ยนะครับฮะก็จริงๆแล้วแม้แต่เด็กที่เขากระทำผิดนะครับเด็กที่ทำผิดกฎหมายที่ต้องเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมนะครับฮะก็อันนั้นเราก็เพิ่งทำวิจัยเหมือนกันก็พบว่ามีเด็กที่ซึมเศร้าเนี่ยจำนวนมากเหมือนกันนะครับก็ประมาณร้อยละ20กว่านะครับคือเหมือนเราคิดว่าคนที่ซึมเศร้าเอ๊ะไม่น่าจะไปทำผิดอะไรเนาะน่าจะหงอยเหงาอยู่ในห้องอะไรเงี้ยแต่ว่ามีบางคนที่ออกอารมณ์ไม่ดีแล้วบางทีไม่ใช่เฉพาะหงุดหงิดก้าวร้าวเฉพาะกับคนในครอบครัวบางทีก็ไปหงุดหงิดก้าวร้าวจนถึงท่านทำผิดกฎหมายหรือสร้างความรุนแรงอะไรอย่างเงี้ย ก็มีครับ
0: เพราะฉะนั้นที่เราเห็นตามข่าวที่บางทีเด็กทำผิดกฎหมายหรือว่าก่อเหตุอะไรบางอย่างอาจจะมีสาเหตุมาจากจุดนี้ได้เหมือนกันใช่ไหมครับ
1: ใช่ครับใช่ครับบางคนคือเขาไม่มีความสุขครับคืออารมณ์ไม่ดีถูกเพื่อนแกล้งถูกอะไรอย่างเงี้ยบ่อยนะครับแล้วก็ถึงจุดที่มันรู้สึกไม่ไหวแล้วก็เลยต้องทำอะไรที่รุนแรงคืนไปนะครับแล้วก็บางทีคนที่ซึมเศร้าก็จะเป็นอย่างนี้ด้วยครับคือเหมือนมันรู้สึกว่ามันไม่มีอะไรจะเสียแล้วเราก็ทำอะไรก็ทำไปเราไม่ต้อง คิดว่าข้างหน้าเราจะเป็นยังไงอะไรทำนองนี้นะครับ
0: ครับซึ่งมันก็มาจากพื้นฐานครอบครัวด้วยแล้วก็พื้นฐานสังคมที่เขาเจอด้วยอย่างนี้ใช่ไหมครับ
1: ใช่ครับ
0: แล้วถ้าเกิดคนสังคมดีๆพื้นฐานดีๆมีไหมมีที่บอกว่าพฤติกรรมอย่างนี้ก็มีเหมือนกันใช่ไหม
1: อ
0: ๋
1: อใช่ครับมันซึมเศร้ามันมาหลายแบบ
0: ครับ
1: ถ้าคือพื้นฐานครอบครัวไม่มั่นคงเลยมีปัญหาทางการเงินมีความรุนแรงอันนั้นก็ไปซึมเศร้าได้ในขณะที่ครอบครัวดีจริงๆข้อมูลวิจัยที่ทำครับอันนั้นเป็นเด็กที่ดีๆนะครับเพราะว่าดูจากผลการเรียนนะครับส่วนใหญ่จะเป็นกลุ่มที่ได้การเรียนดีจริงๆบอกคุณครูว่าไม่ต้องเกรงใจนะครับไม่ต้องกลัวว่าเอ๊ะเดี๋ยวโรงเรียนจะมีข้อมูลไม่ดีเอาเลือกแต่เด็กห้องดีๆตอบอะไรเงี้ยคุณครูบอกไม่ใช่ครับคุณครูบอกว่าเด็กที่ตอบคือเด็กที่ร่วมมือนะครับเด็กที่เกเรเขาก็จะไม่ร่วมมือตั้งแต่ตอบแบบสอบถามแล้วครับ
2: อ้าวเหรอ
1: เพราะฉะนั้นเมื่อกี้ผลที่ว่าจะเป็นกลุ่มเด็กที่อยู่ในกลุ่มเด็กดีนะครับเด็กที่ดีๆมาจากครอบครัวดีๆก็จะมีความเครียดเหมือนกันก็คือมีความกดดันมีความคาดหวังสูงก็คือสุดท้ายแล้วก็ไปสู่ที่เครียดเยอะแล้วก็มีภาวะซึมเศร้าได้เหมือนกันนะครับ
0: จริงๆมันละเอียดอ่อนมากๆเลยนะครับทั้งครั้งเนี่ยพ่อคุณแม่คิดว่าครอบครัวเราดีพื้นฐานดีแล้วก็ลูกเรียนเก่งคงไม่มีปัญหาอะไรหรอกไม่ใช่นะ
1: ใช่ครับ
0: เพราะอย่างที่อาจารย์บอกคือเด็กที่ให้ความร่วมมือเนี่ยคือเด็กที่เรียนดีทั้งนั้นแห
1: ละ
0: แต่เรียนดีก็ใช่จะไม่มีความเครียด
1: มีความทุกข์อีกแบบหนึ่ง
0: โอเคเพราะฉะนั้นมันค่อนข้างดูยากมากเลยครับอาจารย
1: ์
0: เท่านี้การที่คนเป็นพ่อแม่ผู้ปกครองเนี่ยเขาจะสังเกตลูกตัวเองรู้ได้ยังไงว่าอันเนี้ยเริ่มมีภาวะความเสี่ยงละหรือเริ่มรู้สึกว่าแปลกๆละมีอะไรสังเกตได้บ้างครับ
1: ก็ถ้าสังเกตได้คือดูสีหน้าท่าทางครับถ้าลูกเคยเป็นเด็กที่ตอนก่อนวัยรุ่นหรือช่วงวัยรุ่นต้นๆก็ยังยิ้มแย้มนะยังพูดคุยยังเล่นสนุกดูสีหน้าก็รู้แล้วครับถ้าซึมเศร้าสีหน้าก็จะความที่เขาจะยิ้มแย้มความที่เขาจะเคยหัวเราะเคยสนุกอะไรมันชักจะลดลงไปแล้วนะครับแล้วก็ดูอะไรที่เคยอยากทำเคยสนุกอยากไปเล่นดนตรีอยากอะไรอ่ะดูหนังฟังเพลงอะไรเงี้ยดูมันดูไม่ค่อยสนใจอะไรไปนะดูเหมือนอยากอยู่เฉยๆแล้วก็บางทีที่เคยกระตือรือร้นเรื่องความรับผิดชอบเรื่องการเรียนอะไรเนี้ยก็ดูลดลงคะแนนก็เริ่มดูลดลงนะครับ
0: ครับ
1: ก็อันนั้นก็เป็นที่สังเกตได้แล้วก็ถ้ามีลักษณะของการพูดด้วยที่เป็นเชิงลบอะครับ
0: ครับ
1: ทั้งกับสิ่งต่างๆแล้วก็กับตัวเองพูดในเชิงว่าเอ๊ะเราเนี่ยไม่ค่อยมีคุณค่าเลยจะอยู่ไปทำไมเราจะอยู่ถึงเราจะต้องเป็นผู้ใหญ่ไปทำไมอะไรทำนองนี้นะครับก็หรือพูดถึงเรื่องว่าไม่อยากมีชีวิตอยู่นะครับหรือว่าจะไปดูแล้วมีโน้ตอะไรต่างๆถ้ามีโน้ตแบบล่ำลาอะไรเงี้ยยิ่ง
0: อันนี้ชัดเจนเลย
1: ยิ่งชัดเจนเลยนะครับก็หรือดูจากการเขียนการวาดรูปอะไรของลูกก็ได้นะครับ คนที่ซึมเศร้าบางทีเขาก็จะใช้ระบายด้วยวิธีการวาดหรืออะไรเงี้ยก็ถ้าออกไปทางลบอะครับออกไปทางความตายออกไปทางรุนแรงอะไรทำนองนี้ก็เป็นสัญญาณที่สำคัญนะครับ
0: สิ่งที่น่าสนใจอย่างหนึ่งครับอาจารย์บางคนเนี่ยเด็กๆคุยเก่งนะฮะแต่พอถึงช่วงวัยรุ่นเนี่ยเขาก็จะเริ่มเก็บตัวหรือแม้แต่บางคนที่เริ่มกลายเป็น introvert แยกความแตกต่างระหว่างเก็บตัวด้วยความที่เป็นวัยรุ่น introvert กับการซึมเศร้าแยกยังไง
1: บางทีก็แยกยากเหมือนกัน
0: ใช่ไหมครับ
1: ดูสีหน้าท่าทางครับ
0: ครับ
1: คือถ้าวัยรุ่นปกติที่แยกตัวเขาก็ยังสีหน้ามันไม่ทุกข์มากครับ
0: สีหน้าปกติแค่ไม่อยากยุ่งกับเธออ
1: ่าใช่
0: ประมาณนี้
1: ใช่ใช่อาจจะหงุดหงิดเยอะหน่อยอะไรอย่างเงี้ยครับแต่ว่าจะไม่ถึงกับไม่อยากทำอะไรเลยไม่อยากคุยกับใครอะไรอย่างเงี้ยครับคือมันก็จะยากนิดหนึ่งตัวที่จะช่วยได้ก็คือแบบสอบถามมันนั่นนะครับว่าลองให้เขาทำแบบทดสอบดูอะไรอย่างเงี้ยนะครับว่ามันเยอะขนาดไหนถ้าเป็นแบบเล็กน้อยหรือว่าปานกลางอะไรยังดูได้แต่ว่าถ้าเป็นแบบมากหรือว่ารุนแรงแล้วอันนี้ก็น่าจะต้องได้รับการช่วยเหลือแล้ว
0: ครับเพราะฉะนั้นสิ่งสำคัญเนี่ยพ่อแม่ควรจะต้องมีความสัมพันธ์กับลูกมาเรื่อยๆเนาะอาจารย์
1: ใช่ครับ
0: เพราะว่าถ้าเกิดสมมติละเลยไปนานแล้วพอเริ่มสังเกตคราวนี้การจะเข้าหามันจะยากกว่าเดิมใช่ไหม
1: ใช่ครับใช่ครับ
0: ก็ต้องเป็นคนที่แบบพยายามสื่อสารกันอยู่เรื่อย
1: ๆเพราะฉะนั้นคือที่สำคัญคือพ่อแม่ต้องมีความใกล้ชิดอะตั้งแต่อายุน้อย
0: ๆครับ
1: ซึ่งบางทีพ่อแม่ไม่เข้าใจ
0: ครับ
1: ก็คือคิดว่าเด็กเล็กเนี่ย ยังไม่รู้เรื่องอะไรเดี๋ยวเราโตค่อยคุยกับเขาอะไรอย่างเงี้ย

0: ครับแต่ว่ามันคล้ายๆเป็นพื้นฐานนะครับคือถ้าเรารู้สึกผูกพันกับใครแล้วมันต่อเนื่องมานานโดยเฉพาะแต่เด็กเนี่ยมันจะมีความผูกพันเยอะกว่านะครับซึ่งบางทีพ่อแม่ปัจจุบันก็คิดว่าลูกเล็กๆอาจจะยังไม่ได้สำคัญอะไรเรายังต้องทำงานเราอะไรนะต้องหารายได้เพื่อครอบครัวมีเงินเยอะๆอะไร
1: ทำนองนี้ทำแบบนี้ก็เพื่อลูกนะ
0: ใช่ใช่ใช่
2: ไว้เยอะโอเค
0: แต่ลูกไม่ได้ต้องการเงินลูกต้องการความใกล้ชิดแล้วก็บรรยากาศความสัมพันธ์ดีๆกับพ่อแม่มากกว่านะครับ
1: ซึ่งสิ่งเหล่านี้ควรจะต้องทำตั้งแต่เด็กเลยใช่ไหมคร
0: ับ ใช่ครับใช่ครับ
1: ต้องเด็กขนาดไหน
0: ตั้งแต่อายุน้อยจะสำคัญเลยนะครับเพราะว่าบางทีเราคิดว่าที่คุณแคนถามนี่ไม่ได้ผิดปกติเลยนะคือคนทั่วไปก็จะคิดว่าเอ๊ะขวบ2ขวบเนี่ยดูเหมือนเขาไม่รู้เรื่องอะไรนะครับแต่ว่าจริงพื้นฐานที่จะผูกพันเนี่ยคือมันสร้างตั้งแต่ตอนนั้นนะครับเหมือนเป็ดอะไรทํานองเนี้ยถ้ามันเจอใครแต่แรกอ่ะครับมันก็จะติดคนนั้นเลยอย่างเงี้ยครับคนดีก็มีลักษณะแบบนั้นเหมือนกันแต่ว่ามันอาจจะไม่ชัดเท่าสิ่งมีชีวิตที่เป็นอะไรระดับต่ำกว่าเน
1: า
0: ะ
1: คราวนี้ถ้าเกิดเราเห็นแล้วว่าลูกหลานของเราเริ่มมีอาการที่มีความผิดปกติการเข้าหาการพูดคุยเนี่ยเราจะทำยังไงที่ไม่ไปกดดันหรือว่าซ้ำเติมจุดนั้นไปอีกเพราะบางทีพ่อแม่เข้าไม่ถูกนะฮะ
0: ใช่
1: แล้วบางครั้งพอโตมาเพิ่งเข้าใจสมมติเราพยายามจะถามไม่บอกไม่พูดไอ้คนถามเนี่ยโมโหอีก
0: ใช่ครับ
1: ทำไงดีอาจารย
0: ์ก็พ่อแม่ก็ต้องใจเย็นๆเน
1: า
0: ะ
1: มีวิธีไหมมีวิธีการเข้าหาไหมครับ
0: ก็นี่แหละต้องคิดว่าเรากำลังจะช่วยลูกถ้าจะช่วยลูกได้คือต้องความสัมพันธ์ดีๆก่อน
1: ครับ
0: เพราะฉะนั้นพ่อแม่ก็ต้องสร้างสิ่งตรงนี้ก่อนนะครับมากกว่าที่ไปสั่งว่ามีอะไรต้องบอก
1: ครับ
0: ต้องบอกทุกอย่างนะอะไรอย่างเงี้ยไม่ใช่ครับมันต้องมีเวลาใกล้ชิดแล้วก็ผูกพันแล้วก็ถ้าเรายังไม่ได้สร้างตรงนี้เราก็สร้างตรงนี้ก่อนไม่ต้องไปเร่งรัดนะครับก็โดยทั่วไปก็จะใช้บอกลูกอย่างนี้ครับว่าพ่อแม่สังเกตว่าดูเปลี่ยนไปนะดูอารมณ์เปลี่ยนแปลงเยอะเหมือนอารมณ์ไม่ค่อยดีมีอะไรที่อยากให้พ่อแม่ช่วยไหมหรืออยากจะบอกอะไรไหมซึ่งถ้าลูกยังไม่บอกตอนนี้ก็ไม่เป็นไรเราก็บอกอย่างนี้ไปเรื่อยๆเดี๋ยววันหนึ่งที่เขารู้ว่าเราพร้อมเราจริงใจที่จะช่วยลูกเดี๋ยวเขาจะบอกเองไม่ต้องบอกวันนี้
1: อาจจะต้องใจเย็นๆหน่อยอาจจะไม่ได้รู้นะวันนั้นเลยแต่ว่ายิ่งไปกดดันบางทีก็ยิ่งสร้างความเครียด
0: ใช่ครับ
1: แล้วก็ความไม่เข้าใจนะครับถ้าเกิดพบว่าเด็กเนี่ยเริ่มมีพฤติกรรมเสี่ยงอย่างเช่นบ่นว่าอยากตายหรืออยากทำร้ายตัวเองเนี่ยจุดนั้นเนี่ยมันน่าจะพีคแล้วเหมือนกันใช่ไหมครับถ้าเกิดพ่อแม่ไปเจอณวันนั้นเลยฮะจุดนั้นเลยเนี่ยควรจะรับมือยังไงดีครับ
0: อาจจะค่อยๆถามบังคับว่ามันมีเรื่องอะไรที่ทำให้มีความทุกข์แบบนั้น
1: ครับ
0: แม้แต่เกี่ยวกับพ่อแม่หรือเปล่านะครับเนาะก็ถ้ามีอะไรเนี่ยเราอยากให้บอกนะครับฮะก็พ่อแม่อาจจะไม่ได้สามารถช่วยได้ทุกอย่างแต่ว่าถ้าเรารู้ว่าเขามีความทุกข์อะไรเงี้ยที่มันเกินความสามารถของเราก็จะมีอะไรวิชาชีพครับที่เขาช่วยเนาะตั้งแต่นักจิตวิทยาจิตแพทย์เนาะจิตแพทย์เด็กและวัยรุ่นอะไรอย่างเงี้ยครับก็พ่อแม่ก็สามารถบอกลูกได้ตรงๆว่าบางครั้งเราก็สามารถที่จะดูแลลูกในระดับหนึ่งบางทีมันก็เกินความสามารถของพ่อแม่เหมือนกันเนาะก็ถ้าถึงจุดนั้นเนี่ยเราก็อยากให้เขาเนี่ยได้รับการดูแลจากคนที่มีความถนัดมีความเชี่ยวชาญโดยเฉพาะประมาณนี้ครับ
1: ครับคือผมเนี่ยรู้สึกว่าโรคเกี่ยวกับภาวะทางจิตเนี่ยเป็นสิ่งที่ยากมากๆนะครับอย่างถ้าเกิดเป็นโรคอื่นๆมันสามารถตรวจเลือดได้ตรวจผลทางการแพทย์ตรวจอะไรต่างๆได้เป็นแบบรูปธรรมแต่ว่าพอเป็นภาวะทางจิตเนี่ยยากมากเลยคราวนี้สมมติถ้าเกิดว่าลูกเราอะเราโอเคอาการเศร้าเนี่ยเราพอจะสังเกตได้แต่จากเศร้าเปลี่ยนเป็นซึมเศร้าเนี่ยพ่อแม่สังเกตยังไงว่าอันเนี้ยไม่ใช่เศร้าปกติละ
0: ก็คือถ้าซึมเศร้าแบบเป็นโรคก็คือเมื่อไหร่ก็ตามที่มันมีผลกระทบต่อชีวิตประจำวันเช่นเคยไปเรียนก็ไม่อยากเรียนแล้ว อะไรนะเคยเรียนได้ดีก็ลดลงคนซึมเศร้าก็จะอารมณ์ไม่ดีแล้วก็จะคล้ายๆมองสิ่งต่างๆแง่ลบแล้วก็จะทะเลาะกับคนขัดแย้งกับคนง่ายถ้ามันมีผลทำให้ความสัมพันธ์ในบ้านเนี่ยครับพ่อแม่เนาะหรือกับเพื่อนกับครูกับคนต่างๆไม่ดีแล้วนะครับอันนี้ก็แล้วมันเป็นนานโดยทั่วไปก็เป็นสัปดาห์นะครับอันนี้ก็เรียกว่าเป็นโรคแล้วนะครับหรือว่าเจ้าตัวนี้ก็รู้สึกได้เลยว่าชีวิตเนี่ยมันเปลี่ยนเดิมมันไม่เป็นปกติแล้วอะไรทำนองนี้นะครับก็อันนั้นก็ถือว่าเป็นโรคละครับ
1: โอเคสื่อสังคมออนไลน์มีผลกับเด็กในยุคนี้เยอะมาก

0: ขนาดไหนครับอาจารย
1: ์มีผลต่อจิตใจและอารมณ์ของเด็กเยอะเลยนะครับฮะก็เอาสิ่งที่พบก่อนก็คือคนที่ซึมเศร้าก็มีแนวโน้มที่จะใช้สื่อสังคมออนไลน์เนี่ยเยอะขึ้น
2: หรอครับ
1: ฮะแล้วก็ในขณะเดียวกันพอใช้สื่อสังคมออนไลน์เยอะขึ้นก็จะทำให้ภาวะซึมเศร้าเราเนี่ยยิ่งแย่ลง
0: เหมือนเป็นทวีคูณเลยอาจารย์
1: ใช่ครับใช่ครับก็คงเป็นอย่างนี้ครับคือเท่าที่ถามจากคนที่เขาเป็นโรคซึมเศร้านะครับก็คือพอดูสื่อสังคมออนไลน์เนี่ยมันจะมีความเปรียบเทียบจะเห็นว่าเอ๊ะ
0: ชีวิตคนอื่น
1: ชีวิตคนอื่นอ่ะดีจังเลยทำไมชีวิตของเราเนี่ยมีแต่ความทุกข์มีแต่เรื่องไม่ดีอะไรทำนองเนี้ยนะครับจนบางทีก็ต้องบอกคนไข้ว่าอ๋อเรื่องที่ไม่ดีเขาไม่ได้โพสต
0: ์ใช่ซึ่งไม่ดีเราก็ไม่โพสต์อยู่แล้ว
1: ใช่ครับใช่ครับเพราะฉะนั้น ไปทานอาหารใช่ไหมครับไปเที่ยวอะไรอย่างเงี้ยเราทำจะโพสต์นะครับเนาะแต่ว่าคนที่คนอื่นที่รับรู้เนี่ยโดยเฉพาะคนที่ซึมเศร้าก็คือเหมือนจะรับรู้ว่าโอ้ชีวิตคนอื่นเนี่ยมีแต่เรื่องดีๆทั้งนั้นเลยอะไรทำนองนี้นะครับ
0: ด้วยความที่มุมเขาเนี่ยคิดในแง่ลบอยู่แล้ว
1: ใช่ครับ
0: ใช่ไหมครับ
1: ฮะแล้วก็มีแบบเช่นมีค่านิยมว่าเราจะต้องประสบความสำเร็จเร็ว
0: ครับ
1: เช่นอายุน้อยร้อยล้านอะไรทำนองนี้นะครับ
0: มีเคสเราเห็นในออนไลน์เยอะแยะมากมาย
1: ใช่ครับใช่ครับแล้วก็กลายเป็นมาตรฐานซึ่งอันเนี้ยทำให้เราซึมซับค่านิยมพวกเนี้ยพอเราทำไม่ได้เราก็จะเป็นคนล้มเหลวนะครับฮะก็ตรงเนี้ยก็มีส่วนที่จะทำให้คนเนี้ยซึมเศร้าได้ง่ายนะครับฮะแล้วก็จริงๆทางเทคโนโลยีมันมีผลตั้งแต่พื้นฐานเลยนะครับฮะก็ปัจจุบันครอบครัวสังคมเราจะอยู่กับเทคโนโลยีอยู่กับสื่อสังคมออนไลน์กันเยอะบางทีก็ทำให้พ่อแม่เนี่ยครับเวลาที่จะอยู่กับลูกอย่างมีคุณภาพตั้งแต่อายุน้อยๆที่คุณแคนว่าไปเนี่ยมันน้อยลงบางทีวันๆเราก็อยู่กับพวกนี้เยอะนะครับบางทีอยู่กับลูกเนี่ยใจเราก็ไม่ค่อยได้อยู่กับลูกเท่าไหร่ใจเราก็อยู่กับคนโน้นบ้างคนนี้บ้างคุยเรื่องโน้นเรื่องนี้บ้างแต่เด็กต้องการเด็กในวัยเล็กๆครับต้องการให้เราเนี่ยอยู่กับเขา อยู่กับเขาแบบเล่นกับเขาใส่ใจเขาโดยที่เราไม่ต้องไปยุ่งวุ่นวายกับภายนอกมากนักซึ่งตรงเนี้ยมันเป็นการสร้างพื้นฐานจิตใจครับบุคลิกภาพเลยนะครับก็บางทีถ้าพ่อแม่เนี่ยไม่ระวังตรงเนี้ยมันก็จะทำให้เราเนี่ยเหมือนเป็นคนที่มีเวลากับลูกครับน้อยลงแล้วก็มีปฏิสัมพันธ์เน
0: ี่
1: ยน้อยลงนะครับฮะก็มันมีผลตั้งแต่พื้นฐานด้วยเลยนะครับ
0: มันคนความยากนะคือหลายคนถามว่าคือผมแต่งงานใช่ไหมแต่คนก็จะถามว่าจะมีน้องเมื่อไหร่มีลูกเมื่อไหร่เนี่ยสมมติซึ่งผมเนี่ยก็ยังรู้สึกว่ายังไม่พร้อมมากๆเลยในการที่จะมีด้วยเรื่องเหล่านี้เหมือนกันที่โอ้การที่มีเด็กคนนึงเกิดขึ้นมาเนี่ยการเลี้ยงโดยเฉพาะยุคปัจจุบันเนี่ยยากกว่าเมื่อก่อนไหมอาจารย์เพราะผมว่ายากกว่าเมื่อก่อนนะ
1: ยากกว่าเหมือนกันเพราะว่าสังคมมันเปลี่ยนไปอะไรทำนองนี้
0: และกังวลอีกว่าเอ๊ะจะไปเจอสังคมแบบไหนอะไรยังไงอีกใช่ไหมครับ
1: แต่จริงๆไม่ต้องกังวลขนาดนั้นความต้องการทางด้านจิตใจของเด็กเนี่ยมันไม่ได้แตกต่างเพียงแต่สังคมอ่ะทำให้เราปฏิบัติกับลูกเนี่ยแตกต่างไป
0: ไม่ได้เกี่ยวกับเด็กเกี่ยวกับตัวเราเนี่ยหรออาจารย์หรือว่าไง
1: ตัวเราเป็นพื้นฐานแต่สังคมมีส่วนไหมก็มีส่วนนะครับแต่ถ้าเราสร้างพื้นฐานความสัมพันธ์กับเราความสัมพันธ์ในบ้านที่ดีเนี่ยถึงเขาจะไปอยู่สังคมที่มันมีความเสี่ยงมีอันตรายเนี่ยตรงความสัมพันธ์ดีๆนี่มันจะเป็นตัวปกป้องเขาซึ่งเราไม่ต้องกังวลถึงขนาดนั้นเลยครับ
0: โอ้อาจารย์พูดที่ดีมากเลยครับเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วเนี่ยถ้าเกิดพื้นฐานของเด็กคนนั้นเนี่ยดี
1: ครับ
0: แข็งแรงแล
1: ้
0: วไปอยู่ในสังคมที่ไม่ดีก็ตามเนี่ยอย่างน้อยมันกระทบแหละแต่ก็ยังมีพื้นฐานที่แข็งแรง
1: ใช่ครับ
0: ซัพพอร์ตอยู่เพราะฉะนั้นเนี่ยโอกาสที่จะเพี้ยนหรือว่าไปทางซึมเศร้าก็จะน้อยลง
1: เพราะฉะนั้นเราไม่ต้องกังวลถึงว่าโอ้ต่อไปเราจะมีลูกดีไหม
0: น
1: ั่
0: นแหละสิกังวลนะอาจารย์กังวลเลย
1: ที่มีความพร้อมนี่ควรมีลูก
0: ครับ
1: นะครับแล้วก็ไม่ต้องพร้อมถึงที่สุดนะครับ
0: เพราะว่ามันไม่มีวันพร้อมถึงที่สุดใช่ไหม
1: ครับใช่ครับ
0: อาจารย์เพิ่งตอกย้ำว่ามีได้ละประมาณนั้น
1: ครับใช่ครับ
0: ถ้าเกิดเด็กไม่ยอมเปิดใจที่จะไปเจอจิตแพทย์หรือว่าแม้แต่นักจิตวิทยาอาจารย์พ่อแม่ทำไงดีอะไปคุยแล้วเพราะว่าส่วนใหญ่เวลาคนบอกให้เราไปหาจิตแพทย์เราจะมีกำแพงเลยอ่
1: ะ
0: มีวิธีไหนบ้างครับ
1: แต่ว่าปัจจุบันเด็กแล้ววัยรุ่นกลับไม่ได้เป็นอย่างนั้นนะครับ
0: จริงเหรอฮะ
1: เด็กแล้ววัยรุ่นปัจจุบันจำนวนมากเลยบอกพ่อแม่ให้พามาพบจิตแพทย์
0: เขาเริ่มเปิดใจเรื่องนี้มากขึ้นแล้วใช่ไหมครับ
1: เมื่อเช้าเพิ่งไปตรวจคนไข้ครับก็เด็กใช้ยาเสพติดนะครับก็มาหาเอง
0: หรอ
1: ครับฮะก็เดี๋ยวนี้เด็กจะไม่ค่อยรู้สึกแล้วว่าโอ้การไปพบจิตแพทย์เนี่ยคือเราเพี้ยนเราเสียสติอะไรไม่ค่อยละนะครับฮะเพราะรุ่นพ่อแม่เนี่ยยัง
0: มี
1: ความรู้สึกอย่างนี้มากกว่านะครับฮะเด็กรุ่นใหม่ไม่ค่อยนะครับแต่ก็ยังมีบางคนที่มีความกลัวส่วนใหญ่ไม่ใช่กลัวส่วนใหญ่ ป็นเรื่องปกติของคนที่เรายังรับไม่ค่อยได้ว่าเราจะเป็นคนที่มีความผิดปกติไม่ใช่เฉพาะความผิดปกติทางด้านจิตใจอะโรคอะไรทุกอย่างเราก็ไม่อยากเป็นโรคบางทีเราก็จะปฏิเสธอะไรอย่างนี้ใช่ไหมครับ
0: หลอกตัวเอง
1: ใช่ครับใช่ครับบางทีก็หนีปัญหานิดนึงอะไรเงี้ยครับก็คราวนี้ถ้าเขายังไม่อยากมานี่พ่อแม่จะทำไงก็เราสามารถที่จะช่วยได้ก่อนได้นะครับก็คือก็อาศัยความสัมพันธ์ดีๆนี่แหละครับความใกล้ชิดแต่ว่าไม่ต้องไปบังคับว่าต้องบอกหรือว่าต้องอะไรอย่างเงี้ยครับก็ค่อยๆ คุยกับลูกนะครับแล้วก็หลักในการคุยกับลูกก็คือเด็กเนี่ยไม่ใช่เด็กอย่างเดียวทุกคนนะครับมันก็มีดีแล้วก็มีไม่ดี
0: ครับ
1: ก็เรื่องไม่ดีของเด็กบางทีข้ามๆไปก่อนเราคุยเรื่องที่ดีเพื่อจะได้สร้างความสัมพันธ์ดีๆอะไรทำนองนี้นะครับก็การพูดคุยกันเยอะครับมันก็จะทำให้ลูกเนี่ยสามารถที่จะเปิดใจกับพ่อแม่เนี่ยได้ง่ายขึ้นนะครับ
0: ซึ่งจุดนี้พ่อแม่ก็ต้องเปิดใจนะครับเพราะว่ามีคนบอกว่าเรื่องของเจเนอเรชันแกปต่างๆที่มันเกิดขึ้นเนี่ยมันไม่มีผลมากจริงมีผลมากนะครับ อย่างผมเนี่ยได้พอได้ไปสัมผัสกับน้องๆจะเรียกว่าไงเจนซีละกันก็คือเป็นช่วงมัธยมจนถึงแบบมหาลัยต้นๆเนี่ยก็รู้สึกว่าแนวคิดบางอย่างหรือว่าการพูดบางอย่างที่น้องพูดออกมาแล้วก็ตกใจเหมือนกันว่าเออวิธีคิดเขาเป็นแบบนี้แล้วคิดว่าเด็กที่เกิดมาใหม่เนี่ยผมว่าวิธีคิดก็เปลี่ยนไปตามเจเนอเรชันเพราะฉะนั้นคนที่เป็นพ่อเป็นแม่ต้องเปิดใจมากๆเหมือนกันนะครับ
1: จริงๆต่างกันแค่สัก5ปีเนี่ย
0: ก็เยอะต่างแล้วใช่ม
1: ั้ยครับถ้าไปถามรุ่นอายุ20กว่าจะบอกว่ารุ่นนะก่อน20เนี่ยโอต่างจากเขาเยอะเลยนะครับแล้วก็ไปถามรุ่น15ถึง20มองรุ่นลงมาโอต่างจากเขาเยอะเลยคร
0: ับแบบนี้อาจารย์ก็ต้องแบบเข้าใจเด็กทุกเจนเลยจ
1: ้
0: ะ
1: ประมาณนั้นครับ
0: ต้องเข้าใจเพราะอาจารย์ก็ต้องคุยกับเด็กแบบรุ่นแบบเจนซีใช่มั้ยอัลฟ่าออกมาแล้วเหมือนกันอ่ะโอเคนี่ข่าวแรกนะฮะอีกข่าวต่อมาครับจิตแพทย์เผยครับสุขภาพจิตคนไทยปี68เสี่ยงเผชิญภาวะเครียดสูงนะครับจิตแพทย์นะครับเผยบอกว่าสุขภาพจิตในปี68เนี่ยโอ้โหน่าสนใจมากๆนะครับทางคุณหมออภิชาติจริยาวิลาศครับคุณหมอท็อปเป็นจิตแพทย์และโฆษกกรมสุขภาพจิตนะครับกระทรวงสาธารณสุขครับเปิดเผยแนวโน้มสุขภาพจิตคนไทยในปีนี้กับทีมงานนะครับบอกว่าสิ่งแรกที่ต้องระวังเลยคือปัญหาความเครียดเพราะว่าช่วงนี้หลายคนอาจจะรู้สึกว่าต้องปรับตัวกับหลายเหตุการณ์นะครับอย่างเช่นการเผชิญภัยธรรมชาติอย่างกรณีน้ำท่วมที่เพิ่งจะผ่านไปในปี67นะฮะหรือล่าสุดเนี่ยแผ่นดินไหวล่าสุดที่ผ่านมาผมว่าเรื่องนี้ก็มีผลกระทบต่อการใช้ชีวิตแล้วก็ความคิดพอสมควรเหมือนกันหลายคนก็ต้องปรับตัวกับการใช้ชีวิตมากขึ้นรวมถึงปัญหาเศรษฐกิจสังคมที่มีความเครียดความกดดันนะครับดังนั้นเนี่ยทุกปัจจุบันจึงรู้สึกว่าความเครียดมันมากกว่าสมัยก่อนครับทั้งหมดนี้จะส่งผลต่อปัญหาการกินการนอนการใช้ชีวิตสมาธิรวมถึงการควบคุมอารมณ์การทำงานก็อาจจะรวนได้คุณหมอบอกอีกนะครับว่าดังนั้นเนี่ยปี68นี้อยากให้ประชาชนตั้งเป้าหมายชีวิตให้เรารอดไปด้วยกันโดยที่สุขภาพจิตต้องไม่พังครับโดยเริ่มจากการสำรวจอารมณ์ตัวเองบ่อยๆอย่างเช่นตอนนี้เรารู้สึกโอเคหรือไม่เรามีปัญหาอะไรที่ต้องแก้ไขหากเกิดปัญหาควรขอความช่วยเหลือจากคนที่เราไว้ใจได้หรือจากผู้เชี่ยวชาญนะครับส่วนโรคที่ต้องเฝ้าระวังก็คือโรคซึมเศร้าโรควิตกกังวลยังมีแนวโน้มที่จะเจอมากขึ้นแต่ว่าสิ่งสำคัญที่สุดเนี่ยที่อยากให้ทุกคนต้องระวังและก็ช่วยกันคือโรคทางจิตเวชส่วนใหญ่เป็นโรคทางพันธุกรรมบางทีเนี่ยห้ามพันธุกรรมไม่ได้สิ่งที่ช่วยได้คือหากเกิดปัญหาอย่าใช้ยาเสพติดให้หาคนช่วยและถ้าเกิดใครใช้ยาเสพติดอยู่แล้วนะครับควรพบผู้เชี่ยวชาญเพื่อเข้ารับการบำบัดแล้วก็เลิกยานะครับและนี่คือปัญหาทางจิตเวชที่เราทุกคนต้องช่วยกันให้มันหายไปจากที่อ่านจบเนี่ยผมสนใจประเด็นนี้มากเลยครับอาจารย์ที่บอกว่าทุกวันนี้คือใครที่ใช้ยาเสพติดอยู่เนี่ยควรจะเข้าไปพบผู้เชี่ยวชาญเพื่อบำบัดทางจิตนะอาจารย
1: ์จริงๆแล้วการติดยาเสพติดก็เป็นโรคทางจิตเวชชนิดหนึ่งแล้วก็โดยทั่วไปคนที่ใช้ยาเสพติดก็มักจะมีโรคทางจิตเวชอย่างใดอย่างหนึ่งเช่นบางคนก็เป็นโรคซึมเศร้า อยู่ก่อนแล้วนะครับก็การใช้ยาเสพติดก็คือเป็นการรักษาบำบัดรักษาตัวเขาเองอยู่นะครับเวลาก็คือคนที่ซึมเศร้าใช้ยาเสพติดเนี่ยมันก็จะทำให้อารมณ์เขาอะดีขึ้นแต่การรักษาด้วยตัวเองด้วยการใช้ยาเสพติดมันจะสร้างปัญหาอย่างอื่นๆให้เรามากขึ้นในอนาคตเนาะเพราะฉะนั้นเราก็น่าจะต้องรับการรักษาเนี่ยให้ถูกว่าทำไมเราต้องไปถึงได้ใช้ยาเสพติดนะครับเช่นถ้าเราเป็นโรคซึมเศร้าเราก็ใช้ยานะครับรักษาซึมเศร้าถ้าเราเป็นโรควิตกกังวลเราก็หายา ที่ช่วยลดอาการเครียดอาการวิตกกังวล

0: ของเรานะครับแล้วก็ปัจจุบันยาเสพติดที่เด็กใช้กันอยู่วัยรุ่นหรือคนส่วนใหญ่ใช้ก็จะเป็นแอมเฟตามีนยาบ้านะครับหรือว่ากัญชาพวกนี้ก็จะไม่ได้มีอาการถอนยาที่รุนแรงเท่าเฮโรอีนนะครับก็จะมีอยู่บ้างเช่นอารมณ์ไม่ดีมันจะหงุดหงิดอะไรทำนองเนี้ย
1: ถ้าเกิดได้ก็จะรู้สึกดีขึ้น
0: ใช่ครับ

0: กินยาบ้าเนี่ยก็ทำให้มีอาการทางจิตหยุดได้อยู่แล้วนะครับ
1: ครับ
0: จริงๆก่อนมาออกรายการนี้ก็เพิ่งตรวจคนไข้คนหนึ่งเองครับอายุเพิ่ง15ปีเองครับ15 16ปีใช้กัญชามาสัก6เดือนแล้วก็แอมเฟตามีนกัญชามา2ปีแล้วก็แอมเฟตามีนมาสัก6เดือนตอนที่ใช้แอมเฟตามีนเยอะๆวันนึงแต่เขาใช้เยอะเหมือนกัน20กว่าเม็ดเลย
1: 20กว่าเม็ด
0: ใช่ครับใช่ครับก็มีเสียงแววมีเสียงสั่งเสียงมาด่าในหูว่าเราไม่ดีอย่างนู้นอย่างนี้อะไรเงี้ยแล้วก็เสียงสั่งให้ไปทำอะไรต่ออะไรนะครับแล้วก็มีหลอนด้วยนะครับเห็นภาพหลอนด้วยนะครับอันนี้หยุดมา 3-4 เดือนแล้วแล้วก็ได้รับการรักษาแล้วก็ยังมีอาการ อยู่เลยนะครับ
1: อาจารย์ครับเราโอเคถ้าเกิดคนเป็นซึมเศร้าโดยที่ไม่ได้เกิดจากสารเสพติดเนี่ยเรามีวิธีในการรักษาอยู่ใช่ไหมครับแต่คนที่เป็นซึมเศร้าหรือว่ามีภาวะทางจิตจากสารเสพติดเนี่ยมันสามารถจะรักษาให้หายขาดได้ไหมคร
0: ับ
1: หรือว่ามันพังไปแล้ว
0: รักษาเหมือนกันนะครับ
1: รักษาเหมือนกัน
0: แต่ว่าโดยทั่วไปถ้าเป็นอาการทางจิตจากหรือซึมเศร้าจากยาเสพติดเนี่ยสารเสพติดนะครับมันก็มีผลทำลายสมองเราบางส่วนด้วยเหมือนกันมันก็ทำให้การรักษาเนี่ยมันก็จะยากขึ้นกว่าเดิมอีกอะไรอย่างนี้ครับ
1: เพราะการได้ยินเสียงคนสั่งเนี่ยน่ากลัวมากเลย
0: ใช่ครับใช
1: ่แล้วเขาก็จะนึกว่านั่นมันคือความจริง
0: ใช่ครับใช่ครับ
1: โอ้โอเคที่ผมเคยอ่านข่าวว่ามีเสียงสั่งให้ไปทุบคนนู้นทุบคนนี้
0: ใช่ครับ
1: อะไรอย่างเงี้ย
0: พวกกัญชาแอมเฟตามีน
1: กัญชาด้วยครับอาจารย
0: ์กัญชาก็ทำได้ครับ
1: แต่กัญชาทุกวันนี้มันถูกกฎหมายนะครับอาจารย
0: ์ถูกกฎหมายแต่ยังเป็นยาเสพติดครับกัญชาเป็นสารเสพติดครับ
1: เขาต้องใช้เยอะขนาดไหนมันถึงเป็นขนาดนั้นครับอาจารย
0: ์แต่ละคนนี่อาจจะไม่เหมือนกันใช่ครับบางคนก็มีความเสี่ยงที่จะเป็นพวกนี้ไม่ต้องใช้เยอะก็เป็น
1: แล้วก็อีกประเด็นนึงที่ผมค่อนข้างสนใจเมื่อกี้ครับอาจารย์ที่อ่านมาก็คือโรคทางจิตเวชส่วนใหญ่เป็นโรคทางพันธุกรรมเหรอครับอาจารย
0: ์โรคทางจิตเวชมีเยอะเลยนะครับก็ที่เป็นหนักๆก็เป็นโรคจิตเภทก็คือหลอนมีเสียงแววมีเห็นภาพหลอนมีความคิดหลงผิดโดยที่ไม่ได้เป็นจากสารเสพติดคือเป็นเองเลยคือเป็นโรคเรียกว่าเป็นโรคจิตเภทนะครับถ้าเป็นโรคพวกนั้นเนี่ยก็จะปัจจุบันเราก็รู้แล้วว่ามันเป็นความผิดปกติของสมองแล้วก็มีส่วนทางพันธุกรรมเนี
1: ่
0: ยเยอะนะครับแม้แต่โรคที่มาทางด้านจิตใจเยอะหน่อยเช่นโรคซึมเศร้าโรควิตกกังวลจริงๆก็มีส่วนของพันธุกรรม
1: อ๋อมีส่วนเหรอคร
0: ับ เยอะเลยครับเช่นถ้าพ่อแม่เราเป็นคนกังวลเนี่ยเราก็จะเป็นคนที่มีแนวโน้มกังวลง่ายพันธุกรรมก็มีส่วนแต่ว่าโดยทั่วไปสิ่งแวดล้อมตั้งแต่เราเติบโตมาเนี่ยก็จะมีส่วนเยอะกว่านะครับ
1: โอเคเพราะฉะนั้นถึงแม้ว่าครอบครัวจะมีคนที่เป็นอย่างเงี้ยแต่ถ้าเกิดสังคมแวดล้อมเนี่ยสามารถจัดการได้เนี่ยมันก็มีผลมากกว่าตัวพันธุกรรม
0: ใช่ครับ
1: เพราะบางทีพันธุกรรมเนี่ยอย่างที่เราเคยรู้กันว่าพันธุกรรมมันก็มีเยอะบางทีอาจจะมาไม่มาก็ได้เหมือนกัน
0: ใช่คร
1: ับ ใช่ไหมครับโอเคคราวนี้ขอพูดถึงเรื่องของการรักษาบ้างดีกว่าเพราะว่าเมื่อกี้เราพูดถึงสาเหตุกันเยอะมากแล้วครับทั้งในเด็กแล้วก็คนทั่วไปเลยการรักษาเนี่ยมันพูดคุยอย่างเดียวได้ไหมครับอาจารย
0: ์ถ้าอาการน้อยๆซึมเศร้าไม่เยอะเราก็ยังไม่ให้ยานะครับ
1: ถ้าเกิดตามแบบทดสอบเมื่อกี้เลขไหนประมาณไหน
0: ถ้าปานกลาง
1: ปานกลาง
0: น้อยๆนี่คุยได้ฮะใช้คุยแล้วก็บางทีมันอาศัยเขาโตมาอาจจะไม่มีคนที่เขารู้สึกไว้วางใจที่จะปรึกษาอะไรที่รู้สึกปลอดภัยอ่ะที่จะพูดคุยได้แล้วก็บางทีมีคนที่รับฟังเขาแล้วก็เข้าใจเขาก็ช่วยได้เยอะละถ้าเป็นเล็กน้อยปานกลางอะไรอย่างเงี้ยใช้อย่างนี้ก่อนได้แต่ถ้ารุนแรงเช่นคิดถึงไม่อยากมีชีวิตอยู่ละคิดถึงฆ่าตัวตายหรือนอนไม่หลับเยอะๆจิตฟุ้งซ่านเยอะอะไรอย่างเงี้ยครับถ้างั้นก็ใช้ยาร่วมด้วยนะครับ
1: เป็นยาเพื่อที่จะลดความกังวลอะไรเงี้ยครับอาจารย์
0: ใช่ครับยาในส่วนที่เป็นกังวลก็ยาก็ช่วยลดอาการวิตกกังวลของเราได้ถ้าเราวิตกกังวลที่มันเยอะเกินไปถ้าเราซึมเศร้ายามันก็สามารถที่จะช่วยให้อารมณ์เราอะไม่ดิ่งไปมากนักได้เพราะว่าจริงๆแล้วอารมณ์ของเราเนี่ยมันก็เป็นผลจากการทำงานของสมองซึ่งความเครียดความทุกข์ปัญหาต่างๆในชีวิตเราเนี่ยมันก็ทำให้สมองเราเนี่ยทำงานแปรปรวนไปสารเคมีต่างๆเนี่ยมันแปรปรวนไปเราก็ไปปรับไอสารเคมีพวกเนี้ยถึงมันจะเป็นการแก้ปลายเหตุแต่ปัญหาบางอย่างเราก็ต้องแก้ตรงปลายเหตุก่อนใช่ไหมครับเพราะถ้าไปแก้ต้นเหตุเนี่ยมันก็ยากแล้วบางทีมันเป็นเรื่องตั้งแต่เด็กเราไม่รู้จะไปแก้ยังไงแล้วนะครับอาจจะไปแก้ในแง่ความปมความขัดแย้งในจิตใจโดยใช้จิตบำบัดแต่ว่าโดยทั่วไปพวกนี้มันจะใช้เวลาบางทีเราก็แก้ปลายเหตุก่อนใ อารมณ์เนี่ยมันดีขึ้นก่อนนะครับมีคนไข้หลายคนเนี่ยที่

0: คุยแล้วโอ้เรื่องราวชีวิตเนี่ยมีแต่ความทุกข์โตมาแบบมีความยากลำบากหลายๆอย่างเลยแล้วก็ซึมเศร้าบางทีคิดว่าต้องจิตบำบัดละคนเนี้ยแต่พอให้ยาไป อารมณ์เขาดีขึ้นเขาบอกว่าเขาก็เลิกคิดละตอนอารมณ์แย่นี่มันเอาเรื่องเก่าทุกอย่างตั้ง
1: แต่มาหมดเลย
0: มาหมดเลยครับทั้งเรื่องเก่าเรื่องอนาคตเรื่องปัจจุบันอะไรเงี้ยพออารมณ์ดีขึ้นเอาความคิดที่มันลบเรื่องเก่าๆเขาบอกเอาลืมไปแล้วไม่เป็นไรปล่อยมันไปได้อะไรอย่างเงี้ยครับ
1: เพราะฉะนั้นในศาสตร์ของการรักษานี่ผมว่ามันเป็นอะไรที่เหมือนอาจารย์ก็ต้องแบบเฉพาะบุคคล
0: ใช่
1: ไหมมันไม่มีหลักเกณฑ์ตายตัวว่าอันนี้ได้แต่มันเฉพาะบุคคลว่าคนนี้อาจจะเป็นแนวนี
0: ้ใช่ครับ
1: ซึ่งบางทีก็อาจจะหายเร็วมันอาจจะหายช้า
0: ใช่ครับใช่ครับ
1: หายแล้วเป็นซ้ำได้อีกไหมอาจารย
0: ์ก็มีโอกาสพอสมควรทีเดียวคล้ายๆคนที่ซึมเศร้าก็มันเหมือนมี
1: พื้น
2: จุดพออะไร
0: อย่างนี้อยู่บางส่วนแต่ไม่ได้แปลว่าคนที่ซึมเศร้าแล้วจะโอ้ทำอะไรสำเร็จไม่ได้หรือว่าชีวิตจะต้องล้มเหลวไม่ใช่นะครับ
1: ครับ
0: พอดีเพิ่งมีวันก่อนมีคุณหมอคนหนึ่งมีลูกเป็นซึมเศร้าก็เลยกังวลว่าลูกเราจะทำอะไรไม่ได
1: ้
0: ก็เลยต้องบอกไปว่าจริงๆแล้วผมมีคนไข้ซึมเศร้าที่ทำประโยชน์กับสังคมประโยชน์กับประเทศ
1: เขาก็จะเครียดว่ากังวลว่าลูกจะทำอะไรไม่ได้แล้ว
0: ใช่ไหมครับซึมเศร้าแล้วแย่แล้วต้องชีวิตนี้ล้มเหลวอย่างเดียวอะไรไม่ใช่นะครับคนที่ซึมเศร้าหลายคนเป็นคนที่ทำประโยชน์กับสังคมกับผู้อื่นเยอะทีเดียวนะครับแต่ว่าช่วงที่เขาซึมเศร้าตอนนั้นความสามารถที่เขาจะทำอะไรได้มันก็จะน้อยลงไปนิดหนึ่งแล้วเดี๋ยวพอซึมเศร้าเขาดีขึ้นเขาก็จะทำประโยชน์อะไรต่างๆได้ไม่แตกต่างจากคนอื่นบางคนทำประโยชน์ได้มากกว่าคนทั่วๆไปอีกครับ
1: เพราะฉะนั้นต้องปรับความคิดใหม่นะสำหรับใครที่เป็นซึมเศร้าไม่ใช่ว่าคุณคนนั้นจะไม่สามารถใช้ชีวิตต่อไปได้ประสบความสำเร็จนะฮะก็แค่ในช่วงเวลานั้นต้องรักษาไป
0: ใช่ครับ
1: จริงๆผมเคยอ่านมาบอกว่าหมอเนี่ยก็เป็นซึมเศร้ากันเยอะใช่ไหมอาจารย
0: ์ไม่อยากบอกจริงๆแม้แต่นักศึกษาแพทย์ครับนักศึกษาแพทย์ก็เป็นโรคซึมเศร้า
1: เป็นเจอความกดดันเจอกันแข่งขันใช่ไหม
0: ครับ
1: แล้วจุดเนี้ยเขามีการแก้ปัญหาตรงนี้ยังไงมากขึ้นไหมครับอาจารย
0: ์จริงๆไม่ใช่เฉพาะของนักศึกษาแพทย์ที่นี่ครับนักศึกษาแพทย์ของทุกแห่งเลยแล้วก็ของทั่วโลกเลยนะครับถ้าเราใช้แบบคัดกรองอันเนี้ยก็จะมีนักศึกษาแพทย์ที่ซึมเศร้าประมาณ120กว่าได
1: ้ก็เยอะ20
0: ถึง30เยอะถือว่าเยอะครับแล้วก็มีซึมเศร้าที่ต้องรักษาต้องกินยาอะไรเนี่ยก็เยอะเหมือนกันนะครับเราก็จะมีระบบอ่ะครับทุกสถาบันเลยก็จะมีนักจิตวิทยาบ้างจิตแพทย์บ้างที่ให้ความช่วยเหลืออะไรทํานองเนี้ยนะครับซึ่งการเป็นนักศึกษาแพทย์หรือเป็นแพทย์ก็ไม่ได้เป็นอะไรที่บอกว่าเราจะเป็นซึมเศร้าไม่ได้นะครับคือทุกอาชีพทุกคนก็เป็นได้ครับ
1: คือที่ถามเนี่ยเพราะมันเคยมีเคสก็คืออย่างน้องสาวผมเนี่ยเรียนแพทย์ใช่ไหมครับแล้วเขาก็จะมีรูเมทอยู่คนหนึ่งซึ่งสุดท้ายรูเมทคนนี้เรียนไม่จบเพราะว่าในระหว่างการเรียนเนี่ยมีภาวะซึมเศร้าเครียดมากๆจนต้องหยุดเรียนไปพอหยุดเรียนไปปุ๊บพอกลับมาเรียนใหม่ก็เป็นอีกจนสุดท้ายก็ต้องยอมที่จะไม่เรียนหมอต่อเลยก็เปลี่ยนสายอาชีพไปเลยก็เลยถึงจะหายแสดงว่าเขารับกับความกดดันตรงนั้นไม่ได้อย่างนี้ป่ะครับอาจารย
0: ์ครับไม่ใช่รับความกดดันไม่ได้บางทีมันเหมือนไม่ใช่ความถนัดของเราไม่ใช่สิ่งที่เราอยากทำอะไรอย่างนี้ด้วยแล้วก็หลายคนก็ที่ไม่จบไม่เป็นส่วนน้อยนะครับแต่ว่าหลายคนที่เรียนไม่จบแล้วไปเรียนอย่างอื่นเขาสามารถที่จะประสบความสำเร็จในทางอื่นๆได
1: ้
0: ครับฮะแล้วก็มันเหมือนตรงกับตัวเขาความถนัดของเขาทำให้เขารู้สึกว่ามันมีความสุขเยอะขึ้นแล้วมันไม่กดดันมันอะไรไม่เครียดเท่านี้อะไรอย่างเงี้ยครับ
1: เพราะฉะนั้นจุดนี้เป็นเรื่องนึงที่เราพยายามคุยกันนะฮะว่ามันต้องเริ่มตั้งแต่เด็กๆโดยเฉพาะว่าเด็กชอบอะไรอยากเรียนอะไรนะฮะเพราะว่าสุดท้ายเนี่ยถ้าเกิดเด็กอย่างยุคแข่งก็ยังเป็นอยู่ครับอาจารย์ถ้าเกิดเรียนเก่งเนี่ยก็ต้องเข้าหมอ
0: ครับ
1: ใช่มั้ยครับก็ต้องเข้าหมอแล้วเสร็จปุ๊บพอเข้าไปปุ๊บเนี่ยโอเคเรียนเก่งสอบเข้าได้ก็จริงแต่พอเข้าไปสิ่งที่เรียนน่ะมันไม่ใช่สิ่งที่ชอบ
0: ใช่ครับ
1: ถึงแม้จะเรียนเก่งก็ตามความสุขมันก็ไม่เต็มที่อาจจะเป็นความด้วยซ้ำ
0: ใช่ครับ
1: แต่เพราะฉะนั้นยุคนี้อาจจะต้องเปลี่ยนความคิดตรงนี้นิดนึงแต่ว่ามันก็ยากนะฮะพออย่างมุมเราเนี่ยพอเราโตมาประมาณนึงครับอาจารย์เราก็จะมองเห็นโลกความจริงมากขึ้นว่าโอเคอาชีพนี้มันก็ทำรายได้ตรงนี้ได้นะอาชีพนี้ทำตรงนี้ได้แต่บางอาชีพที่เรียนมาตั้งมากมายปุ๊บทำอะไรไม่ได้หรือว่าหางานยากเราก็จะรู้สึกแล้วว่าเฮ้ยถ้าเกิดลูกเราอยากเรียนอะไรขึ้นมาล่ะจะทำยังไงดี
0: พ่อแม่ก็มีความคาดหวังกับลูกก็เป็นธรรมดานะครับแต่ว่ามันเอาความคาดหวังของเราอย่างเดียวไปบอกว่าลูกต้องทำอะไรอย่างเงี้ยไม่ได้คือเราคุยกันได้บอกได้ว่าเราคิดยังไงอะไรเงี้ยแต่ว่า

0: ็ลูกก็ต้องมีส่วนตัดสินใจด้วยว่าเอาละถึงสิ่งนี้จะดีอะแต่ว่ามันตรงกับใจของเขาไหมตรงถนัดความชอบไหมอะไรอย่างนี้ด้วยนะครับถ้าต้องมาเรียนโดยที่เขามีความทุกข์บางคนมาเรียนมีความทุกข์จริงๆนะเพราะว่ามันไม่ใช่วิถีชีวิตของเขา
1: ชอบ
0: ใช่ครับมันไม่ได้รู้สึกชอบแล้วมันต้องอยู่กับสิ่งที่ไม่ชอบนานๆมันก็ไม่ไหวนะครับแล้วก็โดยเฉพาะการเรียนแพทย์มันก็จะมีความเหนื่อยมีความยากประมาณหนึ่งเนาะที่ต้องข้องเกี่ยวกับ คนน่ะจำนวนมากนะครับก็บางคนเขาก็ไม่ได้ถนัดแบบนี้นะครับ
1: อีกสักนิดนึงน่าจะได้สักหน่อยนึงนะครับเรื่องของบริษัทเกาหลีเขาอวดอุปกรณ์สวมศีรษะลดอาการซึมเศร้าอาจารย์มีด้วยเนี่ยบริษัทเกาหลีครับเปิดตัวอุปกรณ์สวมศีรษะลดอาการซึมเศร้าในงาน CES 2025ที่ลาสเวกัสอเมริกานะครับอุปกรณ์ชนิดนี้มีชื่อว่า MyFit Neuro WellnessEnhancer นะครับก็ทำงานโดยปล่อยกระแสไฟฟ้าอ่อนเพื่อกระตุ้นกิจกรรมของสมองเป็นทางเลือกในการรักษาภาวะซึมเศร้าแบบไม่รุกล้ำนอกเหนือจากวิธีเดิมๆในเกาหลีใต้ครับอุปกรณ์นี้ขายอยู่ที่ประมาณ 35,000 ครับบริษัทเซราเจมนะฮะกำลังขอใบรับรองจากหน่วยงานกำกับดูแลในประเทศอื่นเพื่อขยายการจำหน่ายในต่างประเทศนะครับ
0: ยังไม่ได้เป็นมาตรฐานการรักษานะครับคือถ้าเป็นเครื่องที่ใช้รักษาซึมเศร้าได้จริงๆจะเป็นเครื่อง TMS
1: คืออะไร
0: Transcranial Magnetic Resonance ชื่อย่อ TMS นะครับฮะก็คือเป็นกระตุ้นด้วยแม่คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้านะครับซึ่งอันนั้นเนี่ยสามารถที่จะใช้รักษาได้แต่ว่าเราไม่สามารถซื้อเป็นเครื่องแล้วก็เอาไป
1: เสียบที่บ้านได้
0: เสียบที่บ้านแล้วก็กระตุ้นตัวเองได้ต้องมีผู้เชี่ยวชาญคอยดูแลนะครับก็โรงพยาบาลหลายแห่งก็จะมีเครื่องTMSในปัจจุบันนี้นะครับ
1: ผมอยากทราบกลไกอะครับว่าทำไมมันถึงช่วยลดภาวะซึมเศร้าได้ครับ
0: มันเป็นคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าครับมันก็ไปส่งเข้าไปมันก็มีผลต่อการทำงานของ
1: สมอง
0: สมองของเรานะครับฮะแล้วมันก็ไปกระตุ้นบางส่วนที่จะทำให้อะไรภาวะซึมเศร้าอะไรเนี่ยมันดีขึ้นได้นะครับ
1: ซึ่งไม่ได้ใช้ได้ทุกคนใช่ไหมครับต้องแพทย์ต้องประเมินว่าคนนี้ใช้อันนี้ได้ใช้นี้ได้
0: ใช่ครับใช่ครับแล้วก็คือถ้าเอาการรักษาที่มันแน่นอนมีการศึกษาวิจัยเยอะแล้วก็บอกว่าได้ผลนี่ก็คือยานะครับแต่TMS เนี่ยก็มีการศึกษาวิจัยรองรับเยอะพอสมควรนะครับแต่ว่ายังต้องมีผู้เชี่ยวชาญที่เป็นคนคอยปรับคลื่นปรับอะไรอย่างเงี้ยนะครับเพราะว่าถ้าผิดมันมีชักได้นะครับ
1: อ้าวเราครับอาจารย์
0: ครับใช่ครับ
1: เพราะฉะนั้นแต่ละคนก็คือโปรแกรมไม่เหมือนกันใช่ไหมต้องดูว่าต้องใช้ตรงไหนอ้าวแล้วอย่างไอ้ CES เนี่ยก็คือมันเป็นอุปกรณ์แบบต้นแบบเนี่ยอาจารย์ที่เขาโอเค
0: อันนี้ยังไม่ได้เป็น
1: ได
0: ้ยังไม่ได้เป็นมาตรฐานการรักษานะครับอย่าเพิ่งลองนะครับ
1: เหลือเวลาอีกไม่กี่นาทีอาจารย์เราสรุปเกี่ยวกับเรื่องของโรคซึมเศร้ากันนิดนึงว่าอาจารย์คิดว่าภาวะที่มันเพิ่มขึ้นในแต่ละปีเนี่ยครับอาจารย์มันจะลดลงได้ไหมมันต้องปรับยังไงกันดี
0: เรายังไม่รู้เหมือนกันว่าต่อไปเนี่ยมันจะเป็นยังไงแต่รู้ว่าตอนนี้สถานการณ์ปัญหาสุขภาพติดของคนนะครับทั้งเด็กของผู้ใหญ่เนี่ยทั่วโลกเลยนะครับว่ายังมีแนวโน้มเยอะขึ้นนะครับฮะก็คือถ้าเป็นซึมเศร้าเนี่ยแนวโน้มจะเป็นโรคที่ทำให้เกิดความสูญเสียนะครับสูญเสียทั้งต่อการเงินต่ออะไรชีวิตปกตินะครับอันดับหนึ่งเลยนะครับแล้วก็แต่คราวนี้เราไม่รู้ว่ามันเพิ่มไปจะเพิ่มไปกว่านี้หรือเปล่าอะไรเงี้ยเรายังคาดการไม่ได้นะครับถ้าสิ่งแวดล้อมมันมีความเครียดเยอะขึ้นมีความกดดันเยอะขึ้นอันนั้นก็คงจะมีส่วนรวมถึงเรายังไม่ได้พัฒนาทักษะให้คนเนี่ยมีความสามารถในการจัดการกับความเครียดการแก้ปัญหาต่างๆเนี่ยมันก็คงอาจจะเพิ่มขึ้นได้อีกเหมือนกันนะครับแต่ว่าเราก็น่าจะต้องอย่างนี้ครับปัญหาทางด้านจิตใจของคนเราเนี่ยมันก็มาจากพื้นฐานการเลี้ยงดูแล้วก็สภาพสิ่งแวดล้อมในปัจจุ
1: บ
0: ันถ้าเราเริ่มตระหนักแล้วว่าปัญหามันเยอะขึ้นแล้วเรารู้ว่าการเลี้ยงดูการพัฒนาทางด้านจิตใจเนี่ยปัจจุบันมันอาจจะทำให้ความเข้มแข็งของจิตใจของคนเนี่ยน้อยลงเราก็ต้องมีการรณรงค์ว่าทำไงที่ทำให้การเลี้ยงดูเนี่ยทำให้คนเนี่ยมีความมั่นคงทางด้านจิตใจเยอะขึ้นนะครับส่วนความเครียดในปัจจุบันเนี่ยมันก็มีความเครียดหลายๆอย่างเช่นอย่างเอาในปัจจุบันเนาะเราก็จะมีความทุกข์จากภัยธรรมชาติใช่ไหมครับอย่างน้ำท่วมแผ่นดินไหวที่เกิดไปทุกวันเนี่ยบางทีพอมันเป็นข่าวใหญ่ตัวเราก็คิดโอ้ทุกอย่างมันใหญ่โตมากขึ้นเรื่อยๆแต่จริงๆถ้าเราคิดอีกแบบหนึ่งเนี่ยเอาภัยธรรมชาติเนี่ยมันก็เป็นปกตินะ

0: มันก็เกิดมาเรื่อยๆแล้วก็เป็นสิ่งที่เราควบคุมไม่ได้เราจะไปคาดหวังว่ามันต้องไม่เกิดหรืออะไรอย่างเงี้ยมันก็คงไม่ใช่แต่ถ้าเราทุกคนช่วยกันในเรื่องของสิ่งแวดล้อมที่ไม่ทำอะไรที่มันเป็นทำให้เกิดอันตรายต่อคนมากขึ้นอันนี้เราก็ต้องช่วยกันแก้ปัญหานะครับหรือว่าความทุกข์ในเรื่องอะไรอะทางเศรษฐกิจทางสังคมจริงๆเราก็สามารถที่จะค่อยๆแก้ไขได้นะครับก็ถ้าเราทำให้คนในสังคมอ่ะมันมีค่านิยมที่ไม่ทำให้เกิดความทุกข์ถ้าเราปัจจุบันนี้เรามีหนี้สินเยอะเรารายได้ไม่ค่อยพอเนี่ยแทนที่เราจะไปทุกข์กับมันเราก็ต้องมาค่อยๆ คิดว่ามันมีตรงไหนที่เราใช้จ่ายที่มันไม่จำเป็นไหมโดยเฉพาะไม่จำเป็นประเภทที่คนอื่นมีอะไร เราต้องมีเราต้องมีแบรนด์เนมอะไรอย่างเงี้ยเราลดตรงนี้แล้วเราจะหาอะไรได้เพิ่มขึ้นยังไงอะไรทำนองเนี้ยนะครับที่เราทำได้คือคล้ายๆมันต้องเปลี่ยนค่านิยมอะไรทำนองเนี้ยนะครับแล้วก็แก้ปัญหาจริงๆแล้วปัญหาต่างๆมันก็น่าจะสามารถที่จะผ่านพ้นไปได้โดยเฉพาะการที่เราได้อยู่ในประเทศไทยเนาะประเทศไทยก็มีทรัพยากรมีสิ่งต่างๆที่ดีอยู่เยอะนะครับถ้าเทียบกับต่างประเทศนะครับเพราะฉะนั้นเราก็น่าจะสามารถมีความมีชีวิตอ่ะที่มันไม่ต้องมีความทุกข์หรือมีความทุกข์เท่าที่จำเป็นได้เพราะว่าความทุกข์หลายๆอย่างของคนในปัจจุบันก็คือจะเป็นความทุกข์ที่มัน
1: มาจากข้างนอก
0: มันไม่ได้เป็นความทุกข์ที่จำเป็น
1: ครับ
0: เป็นความทุกข์ที่เราสร้างขึ้นมาอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็ถ้าเราสามารถที่จะรณรงค์หรืออะไรที่ทำให้คนเนี่ยจัดการกับปัญหาต่างๆได้ดีขึ้นเราก็จะมีชีวิตที่มีความสุขขึ้นความที่เราจะซึมเศร้าวิตกกังวลก็อาจจะน้อยลงนะครับ
1: จริงชอบคำหนึ่งว่าอะไรครับเราควรจะทุกเท่าที่จำเป็นนะไม่ใช่ทุกไปพร่ำเพรื่อ
0: ครับ
1: บางทีต้องลองดูว่าสิ่งที่เราทุกอยู่เนี่ยมันจำเป็นกับชีวิตเราขนาดไหนนะครับบางทีความทุกมันก็เกิดขึ้นจากสิ่งที่สังคมมันกำหนดขึ้นมาไม่ได้เกิดขึ้นจากการที่ถ้าเกิดทุกแล้วเราจะอยู่ไม่รอดอันนั้นนะทุกจริงๆแต่ถ้าเกิดทุกแล้วเราก็ยังอยู่รอดได้นี่หนาบางทีทุกที่ไม่จำเป็นก็ทิ้งไปได้โอ้ชอบประโยคนี้อาจารย์ขมขอบคุณมากครับอาจารย์วันนี้ครับ
0: ครับสวัสดีครับ
1: คุณผู้ชมครับหมดเวลาพบหมอรามานะครับเจอกันครั้งหน้าจะเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับอะไรนะครับรอติดตามวันนี้สวัสดีนะครับ

0: สวัสดีครับนี่คือตู้บนหมอนนะครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับตู้ที่น้องเนี่ยสามารถถามข้อสงสัยเกี่ยวกับคุณหมอได้ทุกเรื่องเลยนะพี่มั่นใจว่าน้องจะต้องได้คำตอบแน่นอน
1: จริงเหรอคะคือหนูอยากถามค่ะว่าหนูไปจัดฟันมาค่ะแล้วคุณหมอถอนฟันให้หนูเยอะมากทั้งฟันแท้ฟันคุดอีกแล้วถอนฟันหนูเยอะขนาดนี้แก่ตัวไปหนูจะยังเคี้ยวข้าวได้ดีอยู่ไหมคะ
0: นั่นน่ะสิครับถอนไปเยอะขนาดนี้เนี่ยแก่ตัวไปจะเหลือฟันไว้เคี้ยวข้าวหรือเปล่าพี่ก็สงสัยเหมือนกันนะครับแบบนี้ต้องให้คุณหมอมาไขข้อสงสัยให้แล้วแหละ
2: ตามความคิดปกติของเราเนี่ยธรรมชาติก็สร้างฟันให้เรามาเนาะแล้วเราจะไปถอนออกแล้วจะบอกว่าไม่เป็นไรเงี้ยมันจะจริงเหรอนะครับถ้าเวลาเราได้แผนการจัดฟันมาแล้วนะครับแล้วคุณหมอบอกว่าอยากจะให้ถอนฟันนะครับฟังละซี่ฟังละซี่หมายความว่ายังไงโดยปกตินะครับคุณหมอจัดฟันมักจะให้ถอนฟันกรามน้อยประมาณซี่ที่1นะครับฝั่งละซี่นั่นก็คือซ้ายบนขวาบนซ้ายล่างขวาล่างรวมกันเป็น4ซี่นะครับแล้วก็รวมกับพวกฟันคุดซึ่งอันนั้นยังต้องถอนออกอยู่แล้วนะฮะก็ขอตอบได้เลยว่าถ้าถอนแล้วจัดฟันเรียบร้อยแล้วไม่มีผลต่อความสวยงามหรือว่าความการบดเคี้ยวการใช้ชีวิตประจำวันนะครับทั้งในระยะสั้นและระยะยาวไม่มีปัญหาอะไรเลยถ้าไม่นับเรื่องความสวยงามนะครับคนเราควรจัดฟันทุกคนไหมนะฮะจริงๆแล้วเนี่ยการความสวยงามเนี่ยมันอาจจะค่อนข้างไปในทางเป็นแฟชั่นนะฮะแต่ว่าถ้าโฟกัสถึงเรื่องการใช้งานเนี่ยเพื่อให้มีชีวิตอยู่กินข้าวได้อย่างปกติสุขเนี่ยเราไม่จำเป็นจะต้องจัดฟันทุกคนครับต่อให้เราฟันซ้อนเกหรือว่าฟันเนี่ยไม่ได้อยู่ในตำแหน่งที่ดีการสบฟันมีปัญหาพังเล็กๆน้อยๆหรือว่าสูญเสียฟันไปบางซี่แต่ถ้าเราเคี้ยวข้าวได้อย่างปกตินะครับมีความมั่นคงแข็งแรงของฟันนะครับแล้วก็ทำความสะอาดฟันได้อย่างดีนะเราก็ไม่จำเป็นต้องจัดฟันหรอกครับคุณโบฝากบอกน้องเขาด้วยนะครับว่าไม่จำเป็นจะต้องกังวลไปนะครับ
0: เรียกว่าเคลียร์ชัดเจนทุกประเด็นนะครับสบายใจขึ้นไหมครับน้อง
1: สบายใจขึ้นมากเลยค่ะ
0: ครับผมแล้วถ้าไปเจอตู้บ่นหมอแบบนี้ที่ไหนนะครับมีข้อสงสัยหรือว่าอยากจะบ่นอะไรคุณหมอบ่นมาได้เลยเข้ามานะครับแล้วเจอกันครั้งหน้าวันนี้ลาไปก่อนนะครับขอบคุณน้องด้วยนะครับ
1: ขอบคุณพี่ในแค่ครั้งค่ะ
0: สวัสดีครับขอบคุณนะครับ
2: ฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามช่องลามาชาแนลด้วยนะครับ

0: รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย
1: ก็คือแพ้แบบเกมศูนย์แบบไม่ชนะใครเลยโอเคเดี๋ยวออกจากโรงเรียนนะแล้วก็มาซ้อมเต็มที่เลยให้เวลาตัวเอง2ปี
2: สวัสดีครับใบพัด
3: สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับ
3: สวัสดีค่ะ
2: โอ้ยสนามใหญ่มากเลยอันนี้คือสนามแข่งเลยป่ะ
3: อันนี้เป็นสโมสรของ S1 ค่ะเป็นอะคาเดมี
2: ่เอาเป็นที่ฝึกซ้อมเนี่ย
3: ใช่ค่ะแล้วก็เป็นทั้งให้ลูกค้าเล่นด้วย
2: โอ้ยตื่นเต้นนะเนี่ยไม่เคยเข้ามาในสนามสนุกเลยวันนี้จริงๆอยากมาให้ใบพัดช่วยสอนหน่อยเพราะว่าอย่างที่บอกว่าไม่เคยเล่นสนุกเกอร์เลยแล้วก็ตะกี้ก่อนเจอกันตะกี้ก็ลองแบบยิงไปหน่อยก็ยิงไม่เข้าสักลูกเลยรู้สึกว่าเหมือนพอแบบเปรียบเทียบมันกับครูแล้วคนละเรื่องเหมือนกันนะ
3: ใช่อันนี้มันหลุมมันค่อนข้างที่จะเล็กกว่าพื้นที่มันกว้างกว่าลูกมันเล็กกว่า
2: ลูกเล็กกว่าด้วยเหรอ
3: ใช่ค่ะใช่
2: หลุมก็เล็กกว่า
3: ใช่ค่ะ
2: ขนาดโตก็กว้างกว่าก
3: ว้างกว่าง
2: ั้นเดี๋ยววันนี้ให้ใบพัดลองสอนได้ไหมครับว
3: ่
2: าแบบเฮ้ยเราต้องถ้าเราเล่นไม่เป็นเลยเนี่ยเราต้องเริ่มจากตรงไหน
3: ได้ค่ะได้
2: จ
3: ะลองแนะนำเพราะหนูก็ไม่เคยสอน
2: จริงเหรอ
3: ใช่ใช่
2: ปกติเล่นอย่างเดียว
3: ใช่ปกติเป็นคนถูกสอนส่วนใหญ
2: ่ซึ่งจริงๆต้องบอกก่อนว่าสนุกเกอร์กับผมเนี่ยเป็นอะไรที่ค่อนข้างแบบห่างไกลกันก่อนหน้านี้เรารู้จักสนุกเกอร์ผ่านแค่เป็นชื่อของกีฬากับเคยเห็นผ่านในทีวีได้เข้ามาถึงเนี่ยก็รู้สึกเซอร์ไพรส์

0: กับสถานที่มากเพราะว่าที่นี่คือ S1 Signature Snooker Club คือมันเป็นคลับที่เขามีสนามแข่งจริงจังมีสนามซ้อมจริงจังซึ่งเป็นครั้งแรกเลยด้วยมั้งที่ผมได้เข้ามาที่สนามสนุกเกอร์มันก็เลยเป็นภาพที่เหมือนเราแบบเราไม่เคยเห็นปกติเราจะเห็นสนุกเกอร์ก็เป็นแบบภาพเหมือนในซีนหนังอะไรอย่างเงี้ยที่มันจะดูมีความเป็นแบบเล้าๆหน่อยอะไรเงี้ยที่ผ่านมาเราอาจจะแค่รู้จักแค่เคยเล่นพูลเวลาเราไปแบบปาร์ตี้แต่ว่าเราไม่เคยได้ลงมาสัมผัสสิ่งที่เรียกว่าสนุกเกอร์จริงๆซึ่งวันนี้ก็เลยจะมาลองนะครับเรียนรู้สนุกเกอร์แล้วก็มารู้จักชีวิตของนักสนุกเกอร์หญิงก็คือน้องใบพัดนะครับปกติไม้นี่มีหลายประเภทป่ะครับหรือว่าหรือความยาวส่วนมากก็จะเท่าๆกัน
1: แล้วแต่ความถนัดแล้วก็ส่วนสูงด้วยสมมติหนูสูง159มันก็ควรจะใช้ความยาวของไม้ประมาณ56หรือ55ประมาณนั้น55 56ครึ่งประมาณนี้ก็ได้มันแล้วแต่ค่ะคือพี่เคยแทงพูอยู่แล้วถูกไหมล่ะมันก็น่าจะง่ายนะ
0: วิธีจับมันคล้ายกันเลยแบบวิธีการวางอันนี้คือไม่รู้นะตอนแทงพูอ่ะเราก็ตามมีตามเกิดก็คือพี่เขาบอกว่าให้วางอย่างนี
1: ้วางอย่างนี้ใช่
0: ใช่ไหมครับ
1: ใช่แต่เบสิกที่ถูกต้องเลยอ่ะมันเหมือนกับว่าวางมือไปก่อนแบมือประมาณนี้โทษนะคะต้องแบแบบนี้แล้วก็งอขึ้นมาแล้วก็นิ้วโป้งติดอย่างนี้เขาเรียกแบบสะพานมือการวางมือให้มันมั่นคงไม่โยกเยกหรือแบบเนี้ย
0: มันจะมั่นคงกว่าแล้วหลังจากนั้นเราก็
1: หลังจากนั้นมันต้องมีท่ายืนอันนี้แค่การวางมือแล้วนะท่ายืนเราอาจจะให้สะดือตรงกับขาวสีแล้วก็หลุ
0: ม
1: เหมือนการยืนเคารพธงชาติแต่ให้สะดือตรงกับขาว
0: ตรง
1: ยังคะ
0: ตรงแล
1: ้วก็กะระยะเวลาเดินยืนแล้วก็ตอนเข้าต้องก้าวขาขวาเข้าตรงเหลี่ยมแล้วก็ไปขาซ้ายงอขาซ้ายตึงขาขวาแล้วก็ก้มพี่ต้องเอาขาขวาตะตุ่มตรงนี้ให้ตรงกับขาวสีหลุม
0: ตะตุ่มขวานี
1: ้อ่ะฮะ
0: โอเค
1: ก้าวไปข้างหน้านิดนึงน่าจะยืนค่ะแล้วก็ไปขาซ้ายค่ะซ้ายมาฝั่งนี้ค่ะงอขาซ้ายอ่ะฮะแล้วก็มือก้มลงไป
0: แล้วก็วาง
1: ค่ะมันน่าจะยืนใกล้ไปถอยออกมาค่ะเอาใหม่
0: มันยากจังเลย
1: ใช่มันค่อนข้างยากสมมติดูหนูนะคะสมมติหนูยืนประมาณนี้อ่ะตรงละทุกอย่างกะระยะว่าก้าวขาขวาประมาณไหนที่จะทำให้ตัวเราอ่ะมันมั่นคงขาขวาปุ๊บซ้ายตามก้มลงเป็นลักษณะประมาณนี
0: ้
1: ทุกอย่างมันจะเป็นแบบถ้ายืนมันจะประมาณนี้ค่ะ
0: โอเคเดี๋ยวขอลอง
1: พี่ลองค่ะลอง
0: สะดือตรง
1: อือฮ
0: ึ
1: ลองดู
0: แล้วก
1: ็น่าจะไกลไปมั้งค่ะไม่หมายถึงขาขวาไกลไปเพราะว่ามันจะทำให้พี่ยืนแบบโยหลัง
0: เอามันห้ามโยหลังอันนี้ใกล้ไป
1: ใกล้ไปหรือเปล่า
0: จะได้เล่นไหมทุกคน
1: ตึงขาขวาประมาณนี้คางติดกับคิวคางติดกับคิว
0: อ่
1: ะฮะอย่าลืมมือค่ะมือต้องอย่างนี้มือต้องวางแล้วก็งอขึ้นมาแขนซ้ายต้องงอไม่ตึงค่ะงอต้องให้สบายสบายที่สุดเหมือนอย่างนี้อย่าแบบนี
0: ้
1: ต้องแบบนี้ขับขยับตัวเข้ามาเอาใหม่ ค่ะเมื่อยไหมคือถ้าสมมติคนที่ไม่เป็นเลยอ่ะเรามาฝึกตั้งแต่เบสิกอ่ะวันแรกก็เมื่อยมากๆใช่
0: รู้สึกเลยว่านึกว่ามันไม่ต้องมีใช้กล้ามเนื้ออะไรเยอะจริงๆใช้เยอะมากเหมือนกัน
1: มันแค่ช่วงแรก
0: ช่วงแรกใช่ไหม
1: ลองแทงลูกเป่าลงหลุมก่อนขวาซ้ายขาซ้ายออกมานิดนึงค่ะโทษนะครับตัวโยค่ะเอาใหม่ยืนใหม่ไม่ให้ตัวโยแบบนี้จับคิวต้องจดกับลูกขาวประมาณนี้ด้วยนะคะพี่ต้องจับคิวอย่างนี้โอเคติดราวนมนะค่อยๆสาว1 2เอ้ยมีแรงอยู่ถือว่ามีแรงอยู่ต้องใช้เวลาก
0: ว่าจะได้ยิงก็คือหมดแรงตอนท้ายถูกแล้วแหละ
1: พี่รู้ไหมว่าตอนหนูฝึกครั้งแรกอะพ่อหนูให้สาวเขาเรียกว่าสาวลงอย่างเช่นแบบทำอย่างเงี้ย
0: ไปเรื่อย
1: ๆสาวคิวใช่ทำเรื่อยๆวันละ1,000รอบเห็นขวดโซดาใช่ไหมคะหนูสาวห้ามโดนปากขวดโซดาอยู่อย่างนั้นอะวันละ1,000รอบ
0: ไม่ถึงว่างปากขวดโซดาไว้อย่างเงี้ยหรอ
1: ใช่
0: ถึงเก่งขนาดนี
1: ้ค่ะก็มันค่อนข้างที่จะต้องใช้เวลาแต่พี่ก็เป็นเร็วเหมือนกันนะ
0: เดี๋ยวก็ต้องทำมันต้อง

0: ทำไปเรื่อยๆเนาะของแบบนี้เราต้องฝึกก็ถือว่าถ้าเดี๋ยวเราต้องคงต้องแบบเตือนกันเรื่อยๆนะเวลาเข้าท่ายิง
1: ฝึกท่าก่อนใช่ฝึกท่าก่อนอันดับแรก
0: สมมติว่าถ้าสมมติว่าพอเรายืนถูกต้องแล้วเบสิกท่ายืนเราถูกต้องแล้วสเต็ปต่อไปมันคือต้องทำอะไร
1: แทงลูกเป่าลงหลุม
0: อย่างเดียวเลย
1: ใช่ค่ะแทงให้ลงหลุมมันเหมือนกับส่วนตัวหนูนะคะเหมือนฝึกกับว่าแทงให้มันดูว่ามีแรงขนาดไหนอ่ะการส่งถูกไหมอะไรอย่างเงี้ย
0: เป็นเรื่องของการใช้แรงการฝึกการลงน้ำหนัก
1: ใช่ค่ะใช่ไหม
0: ว่าลูก
1: ฝึกให้มันมีแรงก่อน
0: เท่าไหร่
1: เพราะว่าคนที่ฝึกครั้งแรกอ่ะอย่างพี่ฝึกครั้งแรกมันอาจจะยังไม่ค่อยมีแรงแล้วยิ่งถ้าไปแทงสองลูกอ่ะมันจะต้องเอาแรงลงหลุมด้วยอ่ะมันก็ค่อนข้างที่จะแบบต้องแบบใช้มีหนักมีเบามีปานกลางอะไรเงี้ย
0: ก็คือเรื่องระยะอีกใช่ไหมครับอันนี้ก็คือเป็นสเต็ป2คือฝึก
1: แทงลูกเป่า
0: แทงลูกเป่าให้เข้าหลุมอย่างเดียว
1: ใช
0: ่เดี๋ยวลองอีกสักลูก
1: โยไปค่ะเด
0: ี๋ยว
1: ขาซ้ายโอเคคางติดคิวค่ะแขนซ้ายอย่าตึงนะ แขนซ้ายต้องงอโอเคสะพานมือต้องประมาณนั้นได้อยู่เก่งค่ะถือว่าได้อยู
0: ่ยากเหมือนกันนะพอมันเป็นท่าที่แบบปกติพอเล่นแบบผูอ่ะมันก็มัวๆก็แบบป้องๆป้องๆแล้วแต
1: ่สนุกเกอร์เข้าแค่ตรงนี้ก็ไม่ลงแล้วมันต้องประมาณนี
0: ้
1: แต่ผูอ่ะเข้าตรงนี้ก็ลงตรงนี้ก็ลงเบาๆก็ลงอะไรเงี้ย
0: นั่นจริงความสนุกของมันคืออะไร
1: สนุกเกอร์เหรอคะถ้าเป็นคนนอกก็อาจจะใช้เวลานานที่อยู่ในเกมเล่นสังสรรค์กับเพื่อนแต่ถ้าเป็นนักกีฬาหนูมองว่ามันให้อะไรหลายๆอย่างมันมีให้การคิดก่อนทำการวางแผนแล้วก็สมาธิใช่มันฝึกตรงนี
0: ้ต้องเป็นคนใจเย็นมากเลยเนี่ย
1: ใช่จากที่ใจร้อนหรือคนที่แบบ
0: ก็ทำมาเล่นก็ใจเย็นลง
1: ใช่ค่ะมันต้องใจเย็นเพื่อจะต้องพัฒนาตัวเองให้มันระดับหนึ่ง
0: เพราะเมื่อกี้ก่อนที่จะเจอกันนะนั่งแทงไม่ลงสักทีจะแบบเลิกเล่นละปกติเป็นคนแบบใจร้อนเนี่ยเป็นคนแบบมันต้องคามดาวต้องแบบช้าๆอะไรเงี้ยไม่งั้นจะแบบสติแตกมีอะไรต้องฝึกไหมเบสิกนอกเหนือจากท่ายืนแล้วก็เป็นการฝึกยิงลูกเปล่าให้เข้าหลุมมันมีเบสิกอะไรที่แบบต้องฝึกอีก
1: จริงๆแล้วมันมีรายละเอียดเยอะมากเลยค่ะอย่างเช่นถ้าสมมติพี่แทงลูกเป่าลงหลุมได้แล้วพี่ก็ต้องมาเริ่มจากแทงลูกพวกเนี้ยลงหลุม
0: ต่อกัน
1: อย่างเงี้ยง่ายๆก่อนแล้วหลังจากนั้นถ้าพี่ตรงนี้แม่นยำแล้วมันก็จะขยับมาเป็นการแทงอย่าง
0: น
1: ี้มุมหลุมยาวมันก็จะระยะไกลมากกว่าเดิ
0: มก็จะมีลูกที่เราต้องปีนอะไรอย่าง
1: เงี้ย
0: ป
1: ่ะใช่ๆมีเวลาแข่งเจอทุกอย่าง
0: ให้ใบพัดโชว์สักลูก
1: ได้
0: ตรงง่ายมากแล้วลูกไหนที่ยากที่สุด
1: ยากที่สุดจริงๆสนุกเกอร์มันยากทุกลูกแต่ที่เขาจะแบบว่าลงกันแล้วตบมือกันอ่ะก็จะเป็นลูกไกลๆลงปุ๊บเข้าเบรกได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะมันเป็นแบบลูกที่แบบช็อตที่แบบเซเลชั่นอ่ะ
0: สมมุติอันนี้คือลูกยาก
1: อ่ะฮะอ่ะฮะ
0: การจะเล่นให้เก่งมันมีปัจจัยอะไรบ้างที่แบบเราต้องมีอ่ะ
1: หลายอย่างนะเล่นให้เก่งนี่มันต้องแบบสมาธิจินตนาการ
0: ไอ้อย่างสมมุติว่าแบบพอพูดคําว่าจินตนาการแล้วน่าสนใจมากเลยว่าทําไมเราต้องจินตนาการใช่มั้ยว่าถ้าสมมุติเราจะยิงไปตรงนี้มันจะไปชนกับอะไรหรือว่าม
1: ัน
0: คือการวาดภาพไปก่อน
1: ใช่ค่ะใช่
0: เดี๋ยวก่อนตะกี้ที่พี่พัดบอกว่าแบบการยิงลูกขาวใช่มั้ยมันสามารถคอนโทรล
1: ได
0: ้มันแปลว่าอะไรอ่ะเราสามารถบังคับมันได้หรอ
1: ได้ค่ะสมมุติเนี่ยลูกเนี้ยหนูจะแทงให้ขาวหยุดอยู่แค่ตรงแดงหรือว่าต้องจดประมาณนี
0: ้
1: ก็หยุดแหละใช่
0: แล้วที่บอกว่าถ้าสมมติจะให้ขาวมันถอยหลังเนี้ย
1: ก็ต้องต่ำกว่านั้นเดี๋ยวเรามาเรียนรู้กันไหม
0: ได
1: ้ขาวมันเป็นลูกกลมๆค่ะพี่อาจเห็นนาฬิกาใช่ไหมคะมันจะเป็นแบบนั้น1ถึง12ฮะแต่มันจะใช้ข้างลูกซึ่งมันจะไซส์ขาวส่วนใหญ่สนุกเกอร์เขาจะใช้นี่ตรงกลาง
0: อ๋อขึ้นมาอย
1: ่างนี้ท้ายบนลงล่างข้างบนคือ12นาฬิกาตรงข้างล่างสุดคือ6นาฬิกา6นาฬิ

0: กาก็คือพี่สามารถทำให้ขาวถอยได้เริ่มข้างล่างก่อน6นาฬิกา
1: โอ้ my god
0: ใช่ขาวมันจะทำงานแต่ละจุดมันจะทำงานไม่เหมือนกัน
1: มันไม่ใช่ยิงอะไรก็ได้เนาะมันมีทุกอย่างมันมีการแบบ
0: เราต้องรู้ด้วยว่าจุดขาวคอนโทรลยังไงรูปแบบนี้ต้องใช้จุดแบบไหน
1: และจุดมันต่างกันนิดเดียวเองเน
0: า
1: ะ
0: ใช่มันต้องใช้ความชำนาญแล้วก็ความบวกความรู้สึกด้วยอย่าง follow ตอนแรกที่หนูทำให้ดูก็คือขาวมันจะวิ่งไปข้างหน้าอย่างนี้จุดที่จะทำให้หยุดอยู่ตรงแทนที่อ่ะมันก็มีจุดของมัน
1: กลางเหรอ
0: ไม่ประมาณจุด B ประมาณนี้พี่ลองไหม
1: ลองเหรอ
0: โอเคเดี๋ยวยืนใหม่มันต้องอย่างนี้ค่ะตรงทุกอย่างตรงไปอย่างนี
1: ้ทุกอย่างตรงเหรออ
0: ่าเหมือนขาขวาพี่อาจจะทำให้โยนะพี่อาจต้องยืนขาขวาไปประมาณซ้ายใช่เวลาสาวเวลาสาวพี่อาจต้องสาวอย่างนี้ดึงอย่างนี้ดึงอย่างนี้แล้วก็ส่ง
1: ตรงๆใช
0: ่
1: ไหม
0: ใช่จริงๆมันต้องสาวลมก่อนแหละมันลงอย่างนี้ไม่ได้มันเหมือนแบบอะไรสักอย่างนะพ
1: ี่อ
0: า
1: จ
0: ใช่พี่อาจต้องติดทุกอย่างเลยติดราวนมติดคาง
1: ยากจริงด้วยทุกคน
0: พร้อมที่จะยากๆยัง
1: ยิงระยะใกล้เหรอ
0: ใช่พี่บอกอยากยากมานี่เลย
1: หลุมนู้น
0: หลุมนู้นค่ะอย่าซะฝนหัวคิวก่อนค่ะ
1: ฝนทำไมเอาจริงฝนตามที่เขาฝนนะไม่ได้รู้สึกว่าแบบ
0: เพราะว่าถ้ามันไม่ฝน
1: มันดูต้องทำอ่ะ
0: มันดูต้องทำอ๋อ
1: ไม่ได้เข้าใจหรอว่าฝน
0: โอ้โหมันไม่ได้เนี่ยถ้าสมมติพี่ไม่ฝนพี่ก็จะเกิดแบบนี้ขึ้นอย่างนี้
1: อ๋อเหรอไม่น่าเป็นบ่อยเลย
0: ใช่เพราะพี่ไม่ฝนหัว
1: ก็เห็นเวลาเล่นเขาทำแล้วมันดูเท่ดีก็เลยทำเป็นแบบ
0: ใช่เหมือนหนูตอนเด็กอะ
1: อย่างงี้ได้ไหม
0: โอเคคิวเข้าไปใกล้ๆโอเค
1: แต่มันห้ามโดนใช่ไหม
0: ห้ามโดนใช่
1: ถ้าโดนคือฟาวล์
0: ฟาวล์ค่ะเฮ้ยใกล้อยู่
1: เข้านี่
0: ถือว่าใกล้เคียงมองยากไหมคะพอระยะมันกลุ่มมันไกลขึ้น
1: มันมองยากขึ้นแต่ว่าเหมือนพอสนามมันไกลอ่ะพอมันไกลแล้วเราไม่รู้ว่าเราต้อง
0: หลุมประมาณไหน
1: ใช่
0: งั้นเทคนิคง่ายๆเลยตรงนู้นใช่ไหม
1: ครับ
0: พี่ย่อหลุมมาอยู่นี
1: ่
0: แทงให้มัน
1: จินตนาการว่าหลุมอยู่ตรงนี
0: ้เพื่อที่จะทำให้ตัวเองแบบรู้สึกว่าง่ายขึ้นเหมือนเปลี่ยน mindset ตัวเอง
1: โอเค
0: ท่าดีขึ้นแต่ท่ามันคงขึ้นนะ
1: ท่าม
0: ันคงขึ้นแต่อาจจะต้องมาปรับเรื่องการเหลี่ยมแทงอะไรแทง
1: อันนี้คืออ
0: ย่างเงี้ยเขาเรียกว่าเหลี่ยมเต็มใบเต็มใบก็คือขาวจะกระทบกับแดงลูกนี้ที่จองหลุมอ่ะคือเต็
1: มใบ
0: อันนี้เขาเรียกเต็มใบถ้าขาวมาอยู่ตรงนี้เขาเรียกว่า3/4ก็คือบางกว่าเต็มใบนิดนึงพี่อาจก็ต้องมาดูตามข่าวค่ะเนี่ยเห็นไหมมันแค่เปลี่ยนมุมถ้าอยู่ตรงนี้เขาเรียกว่า1/2เคลียบไหมอันนี้เขาเรียกว่ามันก็จะบางกว่าอีกนิดนึง
1: ครับ
0: ส่วนนี้ปุ๊บมาอยู่ตรงนี้ปุ๊บขาวไปกระทบตรงนั้นมันก็จะบางเลยก็คือ1/4เหลี่ยมก็จะมีแค่นี้เราต้องมองเหลี่ยมให้เป็นดูเหลี่ยมให้ออกก่อนอันดับแรกด้วย
1: ว่าเราจะใช้เหลี่ยมไหน
0: ใช่3/4มาดูเหลี่ยมปุ๊บเดินมาตรงขาวตาจ้องที่เหลี่ยมไว
1: ้มันมีเหลี่ยมอีกมากมายที่ยากกว่านี้
0: ใช่มันก็จะมีบางเหลี่ยมที่จะต้องแบบเขาเรียกว่าเช็ดหักคออ
1: ๋อที่แบบว่ามัน
0: ตุ๊บใช่มันแบบมันต้องทำอ่ะอันนี้ก็จะแบบ
1: ขอชมเป็นขวัญเขาเรียกขวัญตา
0: เพราะว่าเหลี่ยมมันอยู่ตรงนี้ถูกไหมคะแต่ขาวมันแบบทะยังมากๆมันก็ต้องบางมากๆ
1: เรียกว่าต้องมีอาวุธให้ครอบ
0: ต้องเล่นให้ได้ทุกลูกใช่
1: แล้วก็เลือกใช้ให้ถูกต้องด้วย
0: ใช่ค่ะ
1: เหมือนเราต้องมีอาวุธให้ครบก่อนเหมือนมีคัมภีร์ลูกแบบนี้ใช่ไหมมันไม่ได้แปลว่ารู้แล้วจะทำได้อย่างเดียวต้องเลือกให้ถูกกับจังหวะลูกที่เราจะเล่นด้วยใช่ไหม
0: แล้วก็ต้องรู้จัดการคอนโทรล
1: น้ำหนัก
0: ขาวน้ำหนักดีๆด้วยเพราะถ้าสมมติ เราคอนโทรลข่าวไม่ดีมันก็จะแบบกลายเป็นผิดแผนไปหมดเลย อะไรอย่างเงี้ยค่ะ
1: เข้าใจแล้วจริงๆเป็นกีฬาที่มันแบบอย่างที่บอกวางแผน imagination แล้วก็ดีเทลมากๆในการแบบ
0: ใช่รายละเอียดมัน
1: เข้าใจแล้วถึงบอกว่าเล่นได้ทุกคนเล่นได้แต่เล่นให้เก่งอะยาก
0: ใช
1: ่ซึ่งจริงๆมันก็ได้เรียนรู้นะแต่ถามว่าแบบนำไปใช้ได้เลยวันนี้ก็คงยากอยู่ดีเพราะว่ามันคือครั้งแรกแต่ว่าอย่างน้อยเราได้เห็นเราได้เข้าใจเบื้องต้นว่าอ๋อวิธีการเล่นจริงๆแล้วดีเทลของมันเทคนิคของมันความลึกของมันเนี่ยมันมีเยอะมากก็เลยรู้สึกว่าวันนี้แบบได้เห็นอีกมิตินึงเหมือนเปิดโลกผมดีกว่าเกี่ยวกับสนุกเกอร์ว่าโหกว่าที่แบบคนที่เขาเล่นเป็นนักกีฬาเราเล่นได้เก่งขนาดเนี้ยเขาต้องทุ่มเทกับมันขนาดไหนโอเคครับไปพัดถึงเวลาที่เราต้องมาเล่นเกมอันนี้เขาเรียกว่าเป็นเกม6
0: แดง
1: 6แดงใช่ไหมครับงั้นเดี๋ยวเริ่มกันเลยใครเริ่มก่อนดี
0: เดี๋ยวหนูเปิดให้แล้วกัน
1: โอเคจะได้มีชีวิตในการเล่นต่อ
0: โอ้ทำให้พี่อาจแบบแทงได้ในระยะสั้นๆก่อนโอ้เพราะเราเสยคิวขึ้น

0: ี้พี่อาจต้องใช้เลสยาวตัวนี
1: ้ต้องไหม
0: ง่ายไหม
1: ง่ายไหม
0: มันรู้สึกว่ามันแบบสาวได้สบายจับอันนั้นไว้ด้วยค่ะตรงนี้ให้ตรงกับเขาได้ไหมตรงไหมเอ้ยแทงแรงมากเลยเดี๋ยวระวังโดนออกก่อน

0: แต่สนุกเกอร์ส่วนใหญ่เขาแบบไม่ค่อยเบิ้ลกัน
1: เจ็บไหม
2: อ้าวมือมันฝืดอ่ะ

0: เขาไม่ได้ใช้เบสิกที่หนูสอนเลย
1: แล้วการที่แบบได้เห็นว่าแบบนักกีฬาสนุกเกอร์หญิงเนี่ยเก่งมากในประเทศเรามีแบบคนที่ได้แรงระดับโลกอะไรเงี้ยก็รู้สึกว่าชีวิตเขาแบบน่าสนใจแล้ววันนี้พอได้มาเจอน้องใบพัดได้มาพูดคุยก็รู้สึกว่าโหจริงๆแล้วแบบกว่าที่เขาจะก้าวมาสู่การเป็นนักกีฬาสนุกเกอร์มืออาชีพจนไปถึงระดับโลกได้เนี่ยมันมีสิ่งที่เขาต้องแลกหรือมันเป็นสิ่งที่เขาต้องแบบเสียสละหรือทุ่มเทเพื่อให้ได้มาถึงจุดณปัจจุบันที่เขาอยู่แต่เหมือนอยากรู้ว่าจุดเปลี่ยนที่แบบทำให้เราตัดสินใจที่จะดันตัวเองมาเป็นแบบนักกีฬาอาชีพเนี่ยมันเริ่มได้ยังไงนะ
0: คงเป็นการที่คุณพ่อเขาแบบว่าอยากให้เราเล่นกีฬานี้จริงจังแล้วก็ส่งแข่งทุกรายการอย่างเช่นไม่ว่าจะเป็นรายการในสมาคมหรือว่าตามโต๊ะทั่วไปที่เขาจัดการแข่งขันอะไรเงี้ยก็ร่วมสนุกกับเขาด้วยพอมันยิ่งมีแบบนั้นอะทำให้การปะทะการชนะมันมากขึ้นมันก็เลยทำให้เรารู้สึกแบบว่าเราต้องเก่งกว่านี้เราต้องดีกว่านี้เราอยากจะชนะบ้างอะไรเงี้ยแรกๆที่พ่อส่งแข่งอะก็คือแพ้แบบเกมศูนย์แบบไม่ชนะใครเลยจนกระทั่งแบบว่าไม่ได้ดิเราต้องชนะบ้างอ่ะเราต้องรู้จักคำว่าชนะได้แล้วก็มันก็เลยทำให้การพัฒนา
1: แบบแล้วอย่างจุดไหนที่ใบพัดแบบเดือดกับครอบครัวตัดสินใจว่าเฮ้ยเรามาเดินเส้นทางสู่การเป็นแบบนักกีฬาสนุกเกอร์อาชีพเลยดีกว่าด้วยการแบบให้ฟูลไทม์กับการซ้อมเลยอ่ะมันคือช่วงเวลาไหนนะที่แบบตัดสินใจว่างั้นเราแบบหยุดเรียนกันก่อนดีกว่าอะไรอย่างเงี้ย
0: ตอนอายุ13จะขึ้นม.1ตอนนั้นอยู่ในระหว่างที่แบบพ่อแม่คิดอยู่ว่าจะเอายังไงส่วนใหญ่แม่จะไม่ค่อยเท่าไหร่แต่คือพ่อจะแบบตัดสินใจเลยว่าโอเคเดี๋ยวออกจากโรงเรียนนะแล้วก็มาซ้อมเต็มให้เวลาตัวเอง2ปีถ้า2ปีไม่ได้อะไรค่อยกลับไปเรียนใหม่ด้วยความที่หนูตอนนั้นอะรู้สึกว่าคลั่งกับสนุกเกอร์ด้วยอยากจะซ้อมทุกวันอะไรอย่างเงี้ยมันก็เลยรู้สึกว่าเฮ้ยพ่อเขาอยากให้เราออกอะเขาต้องมองเห็นอะไรบางอย่างในตัวเราสิเขาต้องเชื่อมั่นในตัวเราสิว่าเราทำได้เราก็เลยบวกกับอยากพิสูจน์ตัวเองด้วยให้เวลาตัวเองปี2ปีมันไม่เสียหายเลยค่ะก็เลยแบบโอเคป้าว่าไงโอเคหนูออกมาเต็มที่ซ้อมทุกวันเต็มที่อัด12ชั่วโมง10ชั่วโมงเงี้ยออกมาจากโรงเรียนได้ปีนึงหนูได้แชมป์6แดงโลกแชมป์6แดงโลกของผู้หญิงแล้วที่แบบอายุน้อยที่สุดใช่
1: คนลุกเลยอ่ะ
0: ใช่
1: สิ่งที่ทำให้เราอยู่กับสนุกเกอร์ได้ถึงแบบ2ปีมันคืออะไรเราหลงไหลอะไรในกีฬาชนิดนี
0: ้คงเป็นการที่ทุกครั้งที่ตัวเองแข่งแล้วตัวเองรู้สึกว่าชนะตัวเองได้กีฬาสนุกเกอร์มันเป็นกีฬาที่แบบว่าใช้ความเงียบเล่นสู้กับตัวเองซะส่วนใหญ่แล้วก็ทุกครั้งที่ไม่ว่าเราจะไปแข่งแล้วก็เราจะแทงแย่ขนาดไหนแต่วันนั้นเราสามารถทำให้ตัวเองชนะได้มันเป็นอะไรที่แบบว่าเก่งขึ้นในระดับหนึ่งแล้วมันค่ะมันเป็นการพัฒนาทักษะ
1: เป้าหมายคืออยากให้กีฬาเนี้ยมันไปอยู่จุดไหนในประเทศนี้ภาพที่ใหญ่ที่สุดแล้วกันที่อยากเห็น
0: หนูรู้สึกว่าทุกวันนี้ถามว่ารู้จักสนุกเกอร์ไหมบางคนเขายังไม่รู้รู้จักชื่อแต่เขาไม่รู้ว่ามันเป็นยังไงมันยังไม่ทั่วถึงเท่ากับฟุตบอลหรือว่าแบดอะไรเงี้ยอันนั้นคือพอพูดแบดปุ๊บเขารู้ว่าเล่นยังไงฟุตบอลเตะยังไงกีฬาเนี้ยมันยังแบบไม่มีการโฆษณามากพอแล้วก็อาจจะติดที่พ.ร.บ.การพนันเพราะว่าทุกวันนี้สนุกเกอร์ยังเป็นพ.ร.บ.การพนันอยู่แล้วอะไรหลายๆอย่างอะถ้ามันจะพัฒนาวงการเนี้ยมันต้องมีการขอสปอนเซอร์ซึ่งการขอสปอนเซอร์มันต้องไม่มีพ.ร.บ.การพนันไงคะเพราะว่าบางทีสปอนเซอร์นั้นอะเขาก็อาจจะแบบว่าก
1: ฎหมายตรงนี
0: ้ใช่เขาอาจจะไปสนับสนุนกีฬาอื่นไม่ดีกว่าหรอที่แบบไม่มีการพ.ร.บ.ใช่ก็อยากจะให้ผู้มีอำนาจนะช่วยพิจารณาในเรื่องนี้ด้วยค่ะแล้วก็มันจะเป็นผลดีให้กับนักกีฬาทุกๆคนด้วยซึ่งแบบคนที่แบบอยากจะไปแข่งขันรายการอื่นๆเขาจะแบบสามารถไปขอ
1: มีทุนทรัพย์มีสปอนเซอร์ในการ
0: ไปขอสปอนเซอร์ได้ง่ายมากขึ้นแล้วก็หนูเชื่อว่าถ้าเป็นแบบนั้นนะคะเมืองไทยเราจะเห็นเด็กๆให้ความสนใจสนุกเกอร์มากกว่านี
1: ้ต้องมีสักวันเราต้องมีความหวังเอา
0: ค่ะ
1: สู้ต่อไปนะ วันนี้ขอบคุณมากเลยครับไปพาขอบคุณมากเลยสนุกมากว
0: ัน
1: น
0: ี้
1: ก็วันนี้จริงรู้สึกมันเป็นอีกครั้งนึงนะที่ได้มาเล่นกีฬาแล้วก็ได้มาสัมผัสเรื่องราวชีวิตของแบบนักกีฬาที่เอาจริงมันก็อินสไปร์ตัวเราเหมือนกันแล้วก็หวังว่าแบบ วันนี้ทุกคนที่ได้ดูเทปเนี้ยก็จะได้อินสปิเรชันหรือได้แบบแรงบันดาลใจกำลังใจหรือแพชชั่นบางอย่างของน้องใบพัดที่แบบส่งต่อมาให้ทุกคนนะครับสำหรับตัวผมแฮปปี้แล้วก็ดีใจมากๆที่ได้มาเล่นสนุกเกอร์แล้วก็ได้มาคุยกับน้องใบพัดแล้วก็หวังทุกคนจะแฮปปี้แล้วก็ได้แรงบันดาลใจเหมือนกันครับ

0: องรู้ทันและรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบต่างๆที่เกิดขึ้นตามการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคปัจจุบันไปกับน้อง DLTV ปกป้องอิงฟ้าอะตอมและต้นกล้าในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบการ์ตูน
1: ต้นเพื่อนใหม่จากนอกโลก
2: นายคือใครเนี่ย
1: ฉันชื่อ DLTV
2: ดูด้านสิกิ่งไม้มันลอยมาตามน้ำไกลๆนู่นล่ะ
1: ฉันขอค้นหาข้อมูลก่อนนะพลังแห่งความคิด
2: โอ้โหมีพลังแห่งความคิดด้วย
0: ออกอากาศช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครั้งที่1เวลา 11:30 นถึงเวลา 12:00 นและออกอากาศซ้ำครั้งที่2ในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 18:06 นถึงเวลา 18:30 นวันเสาร์และวันอาทิตย์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 6ออกอากาศเวลา 5:30 นถึงเวลา 18:00 นและออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 นถึงเวลา 20:00 นช่อง DLTV 7-9 ออกอากาศเวลา 5:30 นถึงเวลา 18:00 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 20:35 นถึงเวลา 21:00 นและช่อง DLTV 10-12 ออกอากาศเวลา 5:45 นถึงเวลา 18:00 นและออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 นถึงเวลา 20:00 นร่วมรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติทั้ง30ตอนไปกับเราได้ทางช่อง DLTV และทางเว็บไซต์ www.dltv.ac.th

0: listening to Mahidol Channel Podcast. Listen for a better life. ฟังเพื่อชีวิตที่ดีกว่าและนี่คือรายการ Podcast ของช่อง Mahidol Channel โดยมหาวิทยาลัย Mahidol
1: วันนี้คุณกินอะไรอาหารที่คุณกินจะส่งผลดีส่งผลเสียกับสุขภาพของคุณอย่างไรวันนี้หมอจะชวนทุกคนมาพูดคุยเกี่ยวกับรูปแบบของการกินอาหารที่ปลอดภัยกับสุขภาพของเรากับรายการ Food Choice กินดีสุขภาพดีเลือกได้กับหมอเอแพทย์หญิงดรุณีวรรณวโรดมวิจิตรคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดล
2: สำหรับวันนี้นะคะเราก็จะมาคุยกันในเรื่องของ9ความเชื่อสำหรับการลดน้ำหนักว่ามีอะไรบ้างเนาะจะได้ยินอยู่เรื่อยๆเลยเรื่องของการลดน้ำหนักเพราะว่ามีคนอยากผอมความเชื่อที่1 นะคะสามารถจะลดน้ำหนักได้อย่างรวดเร็วกี่กิโลก็ได้นะคะทีนี้ก็จะมีคนบอกว่าเวลาที่เราจะลดน้ำหนักเนี่ยเราลดได้กี่กิโลก็ได้หรือว่าเราจะลดเร็วแค่ไหนก็ได้ถามว่าโอเคไหมคำตอบคือว่าสามารถจะลดหลายๆกิโลได้แต่ว่าเวลาที่เราจะลดน้ำหนักเราจะพูดถึงผลระยะยาวเราจะพูดถึงการลดน้ำหนักที่สามารถทำได้ตลอดข้อที่หนึ่งสำหรับการลดน้ำหนักอย่างรวดเร็วสิ่งที่จะเกิดขึ้นก็คือมันมีโอกาสที่จะรีบาวหรือว่าน้ำหนักเนี่ยจะกลับขึ้นมาค่อนข้างเร็วอันที่สองค่ะเวลาที่เราลดน้ำหนักอย่างรวดเร็วสิ่งที่อาจจะมีผลตามมาก็คืออาจจะเกิดเรื่องของตับอักเสบได้อาจจะทำให้ร่างกายเนี่ยมีภาวะที่เราเรียกว่าขาดน้ำแล้วอาจจะทำให้ไตเราเนี่ยมีปัญหาได้เพราะฉะนั้นโดยทั่วไปเราจะไม่แนะนำให้ลดน้ำหนักอย่างรวดเร็วมากจนเกินไปถามว่าแล้วแค่ไหนถึงจะเหมาะสมสำหรับการลดน้ำหนักที่เหมาะสมนะคะที่จะไม่ทำให้เกิดผลเสียกับสุขภาพโดยรวมส่วนใหญ่เนี่ยเราก็จะยอมรับอยู่ที่ประมาณ 0.5 ถึง 1 กิโลกรัมต่อสัปดาห์ค่ะเพราะฉะนั้นก็จะได้เดือนหนึ่งประมาณสัก 2-4 กิโลก็จะมีหลายๆคนบอกว่าเอ้ยฉันทำได้มากกว่านี้บอกว่าใช่ค่ะในช่วงแรกเนี่ยขึ้นกับภาวะของแต่ละคนบางคนจะมีภาวะข้างน้ำหรือว่าบวมน้ำอยู่นะคะเวลาลดในช่วงแรกเนี่ยบางคนเนี่ยก็จะมีภาวะขาดน้ำหรือว่าเสียน้ำไปพวกนี้ก็จะลดได้ค่อนข้างเยอะข้อเสียอันนึงที่เราจะไม่อยากให้ลดน้ำหนักอย่างรวดเร็วมากๆเพราะว่าเวลาที่ลดเร็วมากๆเนี่ยระบบการเผาผลาญในร่างกายเนี่ยก็จะถูกรบกวนแล้วมันจะไม่ฟื้นกลับขึ้นมาอย่างเป็นปกติเพราะฉะนั้นหลังจากที่น้ำหนักลดไปแล้วเนี่ยมันจะทำให้ระบบการเผาผลาญเราแย่ลงแล้วถึงจุดนั้นเนี่ยมันจะทำให้น้ำหนักเนี่ยค่อนข้างกลับขึ้นมาเนี่ยค่อนข้างเร็วนะคะอันที่2ก็คือเรื่องตับค่ะเวลาที่ลดน้ำหนักมากๆหรือว่าเวลาที่คนที่มีภาวะขาดอาหารเยอะๆมันอาจจะทำให้เกิดเรื่องของตับอักเสบได้นะคะแล้วสุดท้ายค่ะการที่จะลดน้ำหนักให้ได้ปริมาณน้ำหนักเยอะมากๆขนาดนี้หมายความว่าจะต้องลดแคลอรี่ลงไปค่อนข้างมากการจำกัดแคลอรี่มากขนาดนั้นเนี่ยมีความจำเป็นค่ะที่จะต้องเสริมเรื่องของวิตามินเกลือแร่แล้วก็แร่ธาตุบางอย่างซึ่งจะไม่เพียงพอสำหรับการควบคุมอาหารเพียงอย่างเดียวค่ะจริงๆแล้วการลดน้ำหนักที่ถูกต้องเนี่ยเราต้องการผลระยะยาวเราคงไม่อยากจะลดน้ำหนักแค่ประมาณ3เดือนแล้วอีก6เดือนน้ำหนักเราเพิ่มขึ้นเพราะฉะนั้นเนี่ยการลดน้ำหนักที่ดีแล้วก็ที่ถูกต้องจะต้องมีวินัยกับตัวเองแล้วก็ควบคุมทั้งอาหารแล้วก็เพิ่มการออกกำลังกายการเพิ่มการออกกำลังกายก็จะช่วยทำให้การเผาผลาญในระยะยาวของเราเนี่ยดีขึ้นนะคะที่สำคัญค่ะถ้าเราคุมอาหารอย่างเดียวหรือเราลดน้ำหนักอย่างหักโหมแล้วทำให้น้ำหนักเราเนี่ยลดลงอย่างหัวภาพในช่วงแรกมันอาจจะทำให้มีลักษณะของเนื้อที่ค่อนข้างย้วยอันนี้เนี่ยถ้าสมมติว่าเรามีการออกกำลังกายร่วมด้วยมันจะทำให้มีการกระชับในส่วนของผิวหนังหรือว่าเนื้อเยื่อกล้ามเนื้อตรงนี้ได้ด้วยอะค่ะความเชื่อที่2นะคะก็จะมีคนพูดบอกว่าอยากผอมต้องงดกินแป้งหรือว่าวิธีการลดความอ้วนที่ป๊อปปูล่ามากที่สุดได้รับความนิยมมากที่สุดก็คืองดแป้งนะคะถามว่าจำเป็นไหมอันแรกที่เราต้องรู้ก่อนว่าแป้งนะคะหรือว่ากลุ่มของข้าวแป้งเนี่ยมีความจำเป็นในร่างกายถ้าเรางดไปทั้งหมดเลยเนี่ยร่างกายจะมีการปรับตัวทีนี้น้ำหนักลดไหมลดค่ะตราบเท่าที่เรายังงดแป้งอยู่ลดได้แต่ว่าเราต้องรู้ว่าแป้งเนี่ยนอกจากที่จะให้พลังงานแล้วเนี่ยอาหารกลุ่มของข้าวแป้งเนี่ยเขายังมีวิตามินมีเกลือแร่มีแร่ธาตุหลายๆอย่างที่ให้ไปด้วยกันดังนั้นถ้าเรางดกลุ่มนี้ทั้งหมดสิ่งที่ตามมาก็คือเราจะขาดสารอาหารพวกนี้แล้วการขาดสารอาหารพวกนี้ก็จะทำให้ระบบการเผาผลาญหรือการทำงานของระบบต่างๆในร่างกายเนี่ยไม่สมบูรณ์ไม่เต็มที่สิ่งที่ต้องทำก็คือต้องเสริมเข้าไปอีกนึกภาพออกใช่ไหมคะอันที่สองคือมันอาจจะไม่ใช่วัฒนธรรมที่เหมาะกับคนบ้านเราเพราะว่าคนส่วนใหญ่อาหารหลักก็จะเป็นพวกของข้าวแป้ง เมื่อไหร่ก็ตามที่เรากลับมากินข้าวแป้งสิ่งที่ตามมาก็คือน้ำหนักก็จะขึ้นอีกนะคะเพราะฉะนั้นถ้าเราคิดว่าเราทำไม่ได้ตลอดอันที่สองมีโอกาสจะเกิดผลเสียกับร่างกายถ้าจะทำก็อาจจะต้องมีการเสริมแร่ธาตุหรือว่าวิตามินบางอย่างเพื่อจะให้ร่างกายเนี่ยได้รับสารอาหารที่ครบถ้วนนะคะเราก็ยังมีวิธีอื่นที่สามารถที่จะลดเรื่องของน้ำหนักได้โดยที่ไม่จำเป็นต้องงดแป้งค่ะในความเป็นจริงนะคะเราไม่จำเป็นที่ต้องงดแป้งก็ได้ค่ะแต่จะบอกว่าความจริงข้อที่1ไม่ใช่ความเชื่อนะความจริงข้อที่1ก็คือเราอ่ะกินส่วนที่มันเป็นน้ำตาลน่ะมากเกินไปทีนี้ถ้าสมมุติว่าเราลดในส่วนที่เป็นแป้งที่มาจากพวกน้ำตาลหรือว่าแป้งที่เขาเรียกว่าเป็นโมเลกุลเดี่ยวพวกเนี้ยโดยที่มาเลือกกินแป้งบ้างแต่ว่ากินในกลุ่มที่เป็นคาร์โบไฮเดรตเชิงซ้อนเช่นพวกข้าวไม่ขัดสีนะคะพวกที่มีไฟเบอร์นะคะพวกนี้ก็จะช่วยทำให้การทำงานในระบบของร่างกายเนี้ยดีขึ้นได้รับวิตามินแร่ธาตุครบถ้วนแล้วก็ไม่ทำให้เราอ้วนด้วยนะคะเพราะฉะนั้นเรายังสามารถที่จะเลือกกินกลุ่มของข้าวแป้งได้แต่ต้องเลือกปริมาณและชนิดให้เหมาะสมค่ะความเชื่อที่3นะคะบอกว่าอาหาร low fat เป็นอาหารที่มีแคลอรี่ต่ำอันนี้ไม่ได้จริงเสมอไปมันเริ่มต้นจากว่าในกลุ่มของอาหารที่เรารับประทานนะคะกลุ่มของอาหารไขมันเนี่ยถ้าเทียบกรัมต่อกรัมอ่ะจะมีแคลอรี่มากกว่ากลุ่มของคาร์โบไฮเดรตหรือว่ากลุ่มที่เป็นโปรตีนแต่ไม่ได้หมายความว่าอาหาร low fat เนี่ยจะทำให้เราผอมเสมอไปยกตัวอย่างเช่นเราจะดื่มน้ำหวานดื่มไปเรื่อยๆนะคะอันนี้ก็จะเป็น low fat แต่เราก็จะไม่ผอมใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วอันนี้ก็เหมือนกันกับการงดแป้งคือเราสามารถที่จะกินไขมันได้แต่เราต้องเลือกปริมาณของไขมันที่เหมาะสมแล้วก็เลือกชนิดของไขมันที่เหมาะสมเช่นกันค่ะเวลาที่เราจะเลือกไขมันนะคะเราก็อาจจะมองดูอันแรกเลยเนี่ยรูปแบบถามว่าไขมันมาจากไหนเราดูตั้งแต่วัตถุดิบจนกระทั่งถึงวิธีการปรุงวัตถุดิบของที่จะมีไขมันต่ำยกตัวอย่างเช่นถ้าเราจะกินเนื้อสัตว์เราก็ไม่กินพวกที่ติดมันไม่กินพวกหนังหรืออะไรแบบนี้นะคะถ้าสมมุติว่าเป็นวิธีการปรุงแล้วก็ปรุงโดยวิธีที่จะ

ขายไม่เป็นก้อนนะคะเวลาที่เราเลือกดูฉลากโภชนาการเราก็อาจจะดูปริมาณของไขมันในอาหารที่เรารับประทานนะคะมากที่สุดไม่เกิน 35% ของอาหารที่ควรจะรับประทานทั้งวันค่ะอย่างบางครั้งเนี่ยนะคะเวลาที่เราเห็นฉลากโภชนาการหรือว่าตรงฉลากเขาเขียนคำว่าไขมันต่ำหรือว่าไขมันเป็น0ก็แล้วโอ้ไม่เป็นไรหรือบางทีเราอาจจะลืมไปด้วยซ้ำทีนี้ถามว่ากับดักสำคัญเลยของเครื่องดื่มคืออะไรอันแรกคนที่กินเครื่องดื่มแล้วจะชอบพูดว่ามันไม่หวานกินนิดเดียวนะคะสมมติว่าให้ดูว่าถ้าเรามีแก้วกาแฟเล็กๆแล้วเราเติมน้ำตาลเข้าไป3ช้อนเราจะรู้ทันทีเลยว่าเครื่องดื่มอันนี้มันหวานแต่ถ้าเราเปลี่ยนแก้วกาแฟเนี้ยให้เป็นแก้วขนาดใหญ่เช่นเป็นแก้วกาแฟที่เขาขายเป็นเครื่องดื่มใหญ่ๆอย่างเงี้ยนะคะแล้วเราเติมน้ำตาลไป3ช้อนเราจะรู้สึกว่ามันไม่ค่อยหวานแล้วเวลาเรากินเราจะรู้สึกดีเพราะเรารู้สึกว่ามันไม่หวานแต่คำถามคือถ้าเรากินหมดทั้งแก้วนั่นคือเราได้น้ำตาลทั้งหมดฉะนั้นหลายครั้งเวลาที่เราซื้อเครื่องดื่มแล้วซื้อเป็นปริมาณค่อนข้างเยอะนะคะหรือปริมาตรค่อนข้างเยอะแก้วใหญ่อย่างเงี้ยค่ะมันจะทำให้เราได้น้ำตาลเนี่ยมากขึ้นถึงแม้ว่าเราจะสั่งเป็นแบบหวานน้อยอันที่สองเครื่องดื่มที่ไม่มีพลังงานหรือว่าบอกว่าใช้น้ำตาล 0% หรือว่าบอกว่าใช้เครื่องดื่มที่ให้ความหวานแทนน้ำตาลอันนี้ถามว่าจะทำให้อ้วนไหมต้องบอกว่าใช่ค่ะการใช้สารให้ความหวานแทนน้ำตาลหรือว่าไม่มีน้ำตาลเนี่ยมันก็จะไม่มีแคลอรี่ในเครื่องดื่มอันนั้นแต่ว่าในความเป็นจริงก็คือร่างกายเราน้ำตาลในเลือดก็จะไม่ขึ้นเราได้รับแค่ความหวานแต่สมองเราอาจจะไม่ฟินอาจจะไม่รู้สึกสดชื่นเท่าที่เรากินเครื่องดื่มที่มีน้ำตาลแล้วมันจะส่งผลให้อาหารในมื้ออื่นหรือว่าอาหารอย่างอื่นที่เรากินเนี่ยมันจะมีน้ำตาลมากขึ้นอันนี้โดยภาพรวมของทั้งวันที่เรากินน้ำตาลก็ยังเยอะอยู่ดีนอกจากนี้นะคะก็จะมีเครื่องดื่มหลายๆอย่างที่จะพยายามเคลมในเรื่องของการลดน้ำหนักนะคะยกตัวอย่างเช่นกาแฟลดน้ำหนักจริงๆต้องบอกว่าถ้าคนที่ไม่กินกาแฟอยู่แล้วถ้าไปกินกาแฟเพิ่มก็ไม่รู้จะลดน้ำหนักยังไงหรือภาพออกใช่ไหมคะเพราะเรากินเพิ่มเนาะถ้าไม่กินกาแฟอยู่แล้วก็ไม่ต้องกินก็ได้ค่ะถ้าในกรณีของคนที่กินกาแฟแล้วบอกว่ากาแฟช่วยลดน้ำหนักทำไมถึงเลือกเป็น product ที่เป็นกาแฟเพราะว่าในกาแฟมีคาเฟอีนอยู่แล้วคาเฟอีนเองเนี่ยสามารถที่จะกระตุ้นการเผาผลาญได้แต่ต้องนึกภาพนะคะการกระตุ้นการเผาผลาญจากคาเฟอีนมันอยู่ในหลักนิดเดียวแต่สิ่งที่เราเพิ่มเข้าไปเช่นเราเพิ่มครีมเทียมเราเพิ่มนมเราเพิ่มน้ำตาลอันนี้แคลอรี่ที่เพิ่มขึ้นเนี่ยมันมากกว่าการเผาผลาญที่เพิ่มขึ้นจากตัวคาเฟอีนนะคะที่สำคัญในปัจจุบันมีหลายๆผู้ผลิตเติมพวกยาที่เป็นยาลดความอ้วนลงไปในกาแฟซึ่งอันนี้จะเป็นอันตรายกับสุขภาพข้อสังเกตค่ะถ้ากินกาแฟแล้วรู้สึกใจสั่นมากกว่าปกตินะคะรู้สึกนอนไม่ค่อยหลับรู้สึกหงุดหงิดง่ายหรือว่าน้ำหนักมันลดลงได้เยอะไม่อยากกินอาหารเลยอันนี้ให้สงสัยไว้ก่อนนะว่าอาจจะมียาลดน้ำหนักผสมอยู่ในกาแฟค่ะซึ่งในกรณีที่มันมียาลดน้ำหนักผสมอยู่ในกาแฟนะคะยากลุ่มนี้เนี่ยจะไปกระตุ้นการเผาผลาญโดยการทำให้หัวใจเราทำงานหนักขึ้นทำให้เราไม่ค่อยหิวทีนี้ถ้าในกรณีของคนที่มีโรคหัวใจอยู่หรือคนที่มีความดันโลหิตสูงอยู่เนี่ยอันนี้มีอันตรายนะคะจะทำให้หัวใจทำงานหนักแล้วก็เกิดเรื่องของหัวใจขาดเลือดได้ในบางรายเนี่ยจะทำให้มีเรื่องของหลอดเลือดสมองได้ค่ะความเชื่อที่5นะคะอดมื้อกินมื้อจะได้ผอมไวๆนะคะตอนนี้ก็จะมีคนทำค่อนข้างเยอะเลยก็คือพยายามอดอาหารไม่ว่าจะเป็นอดมื้อเช้าอดมื้อเย็นหรือว่าวันนี้ไม่กินพรุ่งนี้กินหรือหลายๆท่านอาจจะรู้จักกันในรูปแบบที่เราเรียกว่าเป็น IF ถามว่ามันช่วยทำให้น้ำหนักลดไหมก็ใช้คำว่าอาจจะเพราะว่าหลายๆทีเนี่ยบางคนบอกว่าเออไม่กินมื้อเช้าละเหลือแค่2มื้อแต่2มื้อนี้ถ้าบุฟเฟ่ทั้งเที่ยงและเย็นก็คงจะไม่ผอมนึกภาพออกใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วการทำ IF หรือว่าสิ่งที่เขาบอกว่าอดมื้อกินมื้อเนี่ยก็คือจะทำให้ปริมาณการกินมันลดลงเนื่องจากว่าเราตัดไปมื้อหนึ่งสมมุติเรามี3มื้อเนาะเราตัดไปมื้อหนึ่งเนี่ยมันก็จะเหลืออยู่ประมาณสัก2ใน3ก็คือลดไปแล้ว 30% ของอาหารแต่ในความเป็นจริงถ้าสมมุติว่า2มื้อที่เหลือเนี่ยเรากินเข้าไป150มันก็จะไม่มีทางผอมนะคะแล้วที่สำคัญค่ะหลายๆท่านเนี่ยที่เคยชินกับการกิน3มื้อแล้วบอกให้มันลดมื้อเนี่ยมันจะมีความหิวพอมันหิวมากปุ๊บความยับยั้งชั่งใจมันจะไม่เหลือแล้วอะค่ะมันก็จะกินเยอะมากเลยเพราะเรารู้สึกว่าโอ้โหตอนนี้เราหิวมากเราก็จะกินเยอะขึ้นเพราะฉะนั้นจริงๆการใช้วิธี IF หรือว่าการอดเนี่ยมันอาจจะเหมาะกับคนบางคนมันไม่ได้เหมาะกับคนทุกคนถ้าเราเป็นคนที่อาจจะเป็นโรคกระเพาะเราอาจจะปวดท้องง่ายๆนะคะก็ไม่ได้แนะนำให้ทำวิธีนี้แต่ให้กระจายมื้อดีกว่าค่ะกินมื้อเล็กๆแล้วก็กระจายสัก 3-4 มื้ออันนี้อาจจะเหมาะกับเรามากกว่าแล้วทำให้เราผอมได้ดีกว่าค่ะสำหรับคนที่จะลองวิธีเช่นอดมื้อกินมื้อหรืออะไรก็ตามเนี่ยอาจจะต้องระมัดระวัง

0: ระวังนิดนึงนะคะโดยเฉพาะในคนที่เป็นเบาหวานนะคะเพราะว่ายาหลายๆตัวที่ท่านทานอยู่เนี่ยอาจจะทำให้น้ำตาลมันตกลงใช่ไหมคะทีนี้ถ้าสมมติมื้อนี้เราไม่กินแต่เรากินยาอยู่มันก็อาจจะทำให้เกิดน้ำตาลต่ำได้เพราะฉะนั้นใครที่มีโรคประจำตัวแล้วรับประทานยาหลายๆตัวถ้าอยากจะทำวิธีนี้แนะนำว่าให้ปรึกษาคุณหมอที่ดูแลก่อนนะคะไม่งั้นเดี๋ยวอาจจะเกิดอันตรายได้ค่ะความเชื่อที่6นะคะกินสลัดแล้วทำให้ผอมเอ๊ะทำไมบางคนบอกกินสลัดแล้วก็น้ำหนักลดลงเป็นเมนูยอดฮิตสำหรับคนที่อยากจะลดน้ำหนักแต่บางคนบอกกินแล้วกินอีกยังไงก็ไม่ผอมจริงๆมันไม่ได้ผิดที่สลัดค่ะแต่ผิดที่คนตักเอาสลัดเข้าปากสมมุติว่าในกรณีของสลัดเนี่ยสิ่งที่เราพยายามจะกินอยู่ก็คือเราจะทำให้แคลอรี่มันต่ำเราก็จะเลือกเป็นผักนะคะอาจจะมีผลไม้บ้างนิดหน่อยใช่ไหมคะทีนี้ถามว่าในสลัดอะไรที่อ้วนที่สุดน้ำสลัดค่ะถ้าเราราดน้ำสลัดอย่างเข้มข้นชุ่มฉ่ำหรือว่าแทบจะเอาผักไปจิ้มน้ำสลัดมากินอันนี้ก็จะอ้วนได้นะคะอันที่สองค่ะด้วยความที่เรามีผักค่อนข้างเยอะมันจะไม่ค่อยอยู่ท้องหลายคนก็กินสลัดเสร็จแล้วมันหิวอ่ะมันไม่อิ่มอ่ะมันอิ่มแป๊บเดียวแล้วเดี๋ยวก็จะไปกินอย่างโน้นอย่างนี้อีกตามมานะคะเพราะฉะนั้นวิธีการเลือกกินสลัดที่เหมาะสมที่ดีตั้งแต่เราเลือกผักก่อนนะคะเราอาจจะใช้เป็นพวกผักใบบวกกับพืชที่มีหัวเพราะมันจะช่วยทำให้เราอิ่มไวขึ้นมีไฟเบอร์เยอะขึ้นยกตัวอย่างนะคะเช่นมันเทศเช่นฟักทองนะคะอาจจะใส่ลูกเดือยอาจจะใส่ถั่วแดงลงไปด้วยสองเราจะเพิ่มโปรตีนค่ะเพื่อจะทำให้ตรงเนี้ยมีความอิ่มท้องมากขึ้นไม่ว่าจะเป็นไก่ไม่ว่าจะเป็นปลาหรือไม่ว่าจะเป็นไข่อันนี้ก็จะช่วยทำให้เมนูสลัดของเราเนี่ยมีแคลอรี่ต่ำแต่ว่ายังคงมีเรื่องของความอิ่มท้องและมีโปรตีนครบถ้วนอันที่3เมื่อกี้คือตัวการสำคัญเลยก็คือน้ำสลัดน้ำสลัดจะมี2แบบเนาะที่เราเห็นกันบ่อยๆก็คือสลัดน้ำข้นกับน้ำสลัดที่เป็นน้ำใสถ้าเป็นน้ำข้นใสเข้าไปเท่าไหร่มันจะเกาะอยู่ที่ใบพวกพืชผักที่เราใส่เข้าไปเพราะฉะนั้นทุกๆใบที่เรากินก็จะมีสลัดน้ำข้นเนี่ยกินเข้าไปตลอดเวลาแต่ถ้าสมมุติว่าเป็นสลัดน้ำใสอะค่ะมันน้ำใสมันก็จะลงไปกองอยู่ที่ข้างล่างจานเราเพราะฉะนั้นเวลาเราตักเนี่ยมันจะติดอยู่ที่ใบน้อยกว่าแคลอรี่ก็จะต่ำกว่าดังนั้นวิธีการกินสลัดที่เหมาะสมนะคะ 1. ใส่ผักผลไม้ลงไปได้อาจจะเลือกทั้งส่วนที่เป็นผักใบแล้วก็ผักหัวนะคะหรือว่าจะมีธัญพืชร่วมด้วยใส่โปรตีนเพิ่มขึ้นนะคะแนะนำให้เป็นโปรตีนที่ไม่ติดมันนะคะอาจจะเป็นปลาจะเป็นไก่หรือว่าจะเป็นไข่นะคะแล้วก็เลือกน้ำสลัดเป็นน้ำสลัดน้ำใสนะคะหรือว่าใส่น้ำสลัดในปริมาณที่น้อยหน่อยนะคะเพื่อจะทำให้แคลอรี่มันลดลงแล้วสุดท้ายนะคะเห็นบ่อยๆเลยเวลาที่เราไปรับประทานเนี่ยเราก็จะมีกลุ่มนึงที่มันจะเป็นจานของเบคอนกรอบนะคะหรือจะเป็นขนมปังกรอบบางคนที่บอกโอเคเลยอยากจะกินสลัดด้วยความอ้วนแต่ตักเบคอนเข้าไปแบบประมาณสัก5ช้อนอะไรอย่างเงี้ยนะคะหรือว่าใส่ขนมปังกรอบเข้าไปอีกประมาณ4ช้อนอันนี้คงไม่ผอมนะคะเพราะฉะนั้นอาจจะลดปริมาณนะคะถ้าจะกินก็ให้ปริมาณน้อยหน่อยหรือว่าไม่ใส่เลยอันนี้ก็จะช่วยทำให้สลัดจานนี้ที่เราทานเนี่ยมีแคลอรี่ที่ต่ำลงค่ะความเชื่อที่7นะคะกินเนื้อสัตว์เท่าไหร่ก็ได้ไม่อ้วนนะคะถามว่าจริงไหมต้องบอกว่าอย่างนี้ค่ะเวลาที่เรากินอาหารเข้าไปในร่างกายเราเลือกที่จะใช้พลังงานจากอาหารที่เรากินไม่เหมือนกันอันแรกเขาอาจจะเลือกในส่วนที่เป็นคาร์โบไฮเดรตก่อนแล้วหลังจากนั้นเนี่ยก็จะเลือกในส่วนที่มันเป็นไขมันมาใช้ส่วนที่เป็นโปรตีนโดยทั่วไปเวลาที่เรากินเข้าไปถ้าร่างกายไม่ได้ขาดอาหารเนี่ยโปรตีนจะไม่ได้ถูกนำมาใช้เป็นพลังงานโปรตีนจะเอาแซมส่วนที่สึกหรอในร่างกายดังนั้นเนี่ยเวลาที่เรากินโปรตีนเข้าไปเนี่ยร่างกายจะเลือกที่จะเก็บก่อนถามว่าถ้ากินเท่าไหร่ก็ได้ไม่อ้วนจริงหรือเปล่าไม่จริงอะค่ะจริงๆโปรตีนเองก็ให้พลังงานเหมือนกันเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาที่เรากินโปรตีนแล้วมันมีไขมันแทรกอยู่ในเนื้อโปรตีนเนี่ยยกตัวอย่างนะคะระหว่างกินหมูสามชั้นกับหมูสันในใช่ไหมคะต่อให้ก้อนเท่ากันอะหมูสันในอะก็จะมีแคลอรี่ที่ต่ำกว่าเพราะว่าไขมันมันน้อยกว่าเนาะทีนี้พอเวลาที่เรากินเข้าไปในร่างกายถ้าเรากินเยอะๆกินแบบโหเราไม่กลัวเรื่องอ้วนเนี้ยเราแบบจะกินเท่าไหร่ก็ได้อันแรกที่ต้องรู้ก่อนก็คือกินโปรตีนจะอิ่มกว่ากินอาหารชนิดอื่นในปริมาณที่เท่ากันอันที่สองก็คือถ้ากินเยอะเกินไปมีอันตรายกับร่างกายไหมเหมือนที่บอกค่ะร่างกายจะไม่เก็บโปรตีนไว้ดังนั้นโปรตีนที่กินเราเยอะเกินไปร่างกายจะต้องเอาไปทิ้งเอาไปทำลายเพราะฉะนั้นอวัยวะที่มีหน้าที่คอยจัดการเอาโปรตีนออกจากร่างกายก็คือไตกินเยอะไปก็จะทำให้ไตเราทำงานหนักขึ้นอันที่3ถามว่ามันทำให้ไม่อ้วนจริงหรือเปล่าบอกแค่ว่าร่างกายอ่ะเลือกที่จะ ช้ส่วนอื่นก่อนที่จะเป็นโปรตีนแต่ถ้าไม่มีอะไรแล้วร่างกายก็จะเอาโปรตีนมาใช้เช่นเดียวกันนะคะดังนั้นเนี่ยถามว่ากินแล้วอ้วนไหมตอบว่ามีโอกาสที่จะอ้วนได้แล้วที่สำคัญคือกินเยอะเกินไปก็อาจจะทำร้ายหรือว่าทำให้ไตเราเนี่ยทำงานหนักขึ้นค่ะความเชื่อที่8นะคะช่วงที่ต้องการจะลดน้ำหนักควรจะกินเฉพาะผักและผลไม้อันนี้มันมีหลายรูปแบบของคนที่จะกินยกตัวอย่างเช่นกินน้อยจริงๆเช่นกินแอปเปิลวันละลูกอย่างเงี้ยในช่วงเวลาที่จะลดน้ำหนักหรือบางคนกินเฉพาะผักแล้วก็ผลไม้อย่างเดียวต้องบอกว่าผักผลไม้อะค่ะให้แคลอรี่ต่ำจริงๆอิ่มท้องไหมมันจะอยู่ท้องแค่ช่วงสั้นๆแล้วหลังจากนั้นเนี่ยมันก็จะรู้สึกหิวอีกอยู่ดีนะคะที่สำคัญค่ะกลุ่มนี้แทบไม่มีโปรตีนเลยนะคะเพราะฉะนั้นร่างกายก็จะมีการเสียโปรตีนทุกวันแต่ว่าไม่มีของใหม่เข้าไปแล้วระยะยาวสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือจะทำให้กล้ามเนื้อเราเล็กลงแล้วการเผาผลาญเราก็จะน้อยลงดังนั้นการที่จะกินผักแล้วก็ผลไม้เพื่อจะลดน้ำหนักจะทำได้จริงๆค่ะแต่ว่าช่วงสั้นๆอาจจะสักประมาณ2อาทิตย์เต็มที่เดือนนึงแล้วหลังจากนั้นน้ำหนักก็จะไม่ลดละนะคะแล้วที่สำคัญคือจะทำให้การเผาผลาญในอนาคตเราเนี่ยแย่ลงเพราะว่าโปรตีนมันน้อยกล้ามเนื้อมันก็จะลดลงเช่นกันค่ะผักและผลไม้ที่เหมาะสมที่ควรจะกินวันนึงควรจะกินเท่าไหร่ไม่กินเลยก็ไม่โอเคกินวันนึงประมาณ5ส่วน5ส่วนคืออะไรเรานึกถึงกำปั้นนะคะผลไม้ลูกขนาดเท่ากำปั้นเราเนี่ยนี่คือ1ส่วนถ้าเป็นผักแล้วเรามากองแล้วดูขนาดเท่ากำปั้นเราเนี่ยอันนี้เป็นผักต้มเนาะประมาณ1ส่วนถ้าเป็นผักสดที่ยังไม่ต้มยังไม่สุกเราให้2กำปั้นเท่ากับ1ส่วนแล้วก็มาบวกกันจะกินผักกินผลไม้ก็แล้วแต่ประมาณวันนึง5ส่วนถ้าเป็นไปได้ควรจะเลือกให้หลากสีเพื่อจะให้ได้วิตามินแล้วก็แร่ธาตุที่แตกต่างกันในแต่ละชนิดค่ะทีนี้ก็จะมีอีกอันนึงว่าผลไม้ในแต่ละชนิดเนี่ยสามารถที่จะทำให้เราอ้วนผอมต่างกันหรือเปล่านะคะจริงๆต้องบอกว่าแคลอรี่มันไม่ได้ต่างกันแต่ว่าความต่างกันก็คือปริมาณน้ำตาลที่มีอยู่ในผลไม้เวลาที่เรากินปุ๊บน้ำตาลในเลือดมันก็จะสูงขึ้นอันนี้ถ้าสมมติผลไม้ที่มีดัชนีน้ำตาลสูงกินแล้วมันหวานมากเนาะกินแล้วรสจัดจ้านเลยอย่างเงี้ยดัชนีน้ำตาลสูงพวกเนี้ยอาจจะไม่เหมาะสำหรับคนไข้ที่เป็นเบาหวานแล้วถ้าอย่างนั้นเกี่ยวอะไรกับคนลดความอ้วนลองนึกภาพเนาะเวลาที่เรากินน้ำตาลในเลือดมันจะสูงขึ้นมาแต่ว่าน้ำตาลในเลือดมันจะต้องลดลงหลังจากที่เราหยุดกินถูกไหมคะส่วนใหญ่ภายใน 1-2 ชั่วโมงน้ำตาลก็จะเริ่มลดละทีนี้จากที่ร่างกายเคยอยู่ด้วยน้ำตาลสูงๆถ้าน้ำตาลมันลดลงอย่างรวดเร็วมันก็จะเกิดภาวะที่คล้ายๆกับน้ำตาลตกก็คือจะกระตุ้นให้เราหิวจะกระตุ้นให้เราอยากกินนะคะดังนั้นถ้าเรากินผลไม้ที่มีดัชนีน้ำตาลสูงมันจะไปกระตุ้นให้เราหิวเร็วขึ้นหิวได้มากกว่ากลุ่มที่มีดัชนีน้ำตาลต่ำอันนี้ก็จะบอกว่าถ้าสมมติอยากจะลดน้ำหนักหรือว่าเป็นเบาหวานก็เลือกผลไม้ที่มีดัชนีน้ำตาลต่ำค่ะความเชื่อที่9นะคะอาหารเสริมสำหรับการลดน้ำหนักสามารถจะลดน้ำหนักได้ดีแล้วก็รวดเร็วนะคะที่ต้องบอกนิดนึงก่อนเวลาที่เราจะไปซื้อแล้วเขาใช้ชื่อว่าเป็นผลิตภัณฑ์เสริมอาหารอาหารเสริมชื่อมันก็บอกอยู่แล้วค่ะมันไม่ใช่ยาการที่เราจะลดน้ำหนักได้มีประสิทธิภาพลดได้ดีลดได้นานหรือว่าลดได้แน่ๆใช้คำนี้เนาะอันนี้ถ้าทำได้จริงๆอ่ะเขาขึ้นทะเบียนเป็นยาแล้วค่ะการขึ้นทะเบียนเป็นยาเนี่ยมันจะขายได้แล้วก็ได้มูลค่ามากกว่าอีกแต่ด้วยความที่ของพวกนี้ค่ะมันเป็นการวิเคราะห์วิจัยหรือแม้กระทั่งเอาแค่คุณสมบัติที่มีอยู่ในผลิตภัณฑ์บางอย่างซึ่งเราไม่รู้เลยจริงๆว่าโดสเนี่ยมันเหมาะสมหรือยังโดสเพียงพอหรือเปล่าหรือว่าเอามาใช้จริงในคนเนี่ยมันสามารถจะช่วยลดน้ำหนักได้จริงๆหรือเปล่าดังนั้นณปัจจุบันนะคะผลิตภัณฑ์เสริมอาหารหรืออาหารเสริมที่โฆษณาการว่าช่วยลดน้ำหนักยังไม่มีตัวไหนที่มีประสิทธิภาพมากพอที่จะช่วยลดน้ำหนักได้จริงๆและมีประสิทธิภาพนะคะต้องบอกว่าเราจะเห็นว่ามีความเชื่อเกี่ยวกับเรื่องของการลดน้ำหนักเนี่ยค่อนข้างมากอาจจะมากกว่านี้อาจจะเยอะกว่านี้นะคะแล้วหลายๆอย่างเนี่ยไม่ได้เป็นความจริงเสมอไปเพราะฉะนั้นเนี่ยขอให้ทุกท่านเนี่ยเลือกที่จะเสพข้อมูลนะคะที่เหมาะสมแล้วถูกต้องอย่างน้อยที่สุดMahidol Channelก็เป็นช่องทางนึงที่จะคัดสรรแล้วว่าข้อมูลอันนี้เนี่ยเป็นข้อมูลที่ถูกต้องแล้วก็เชื่อถือได้ค่ะก็ติดตามช่องของเราต่อไปนะคะสำหรับที่จะดูในเรื่องของความเชื่อเรื่องของอาหารการออกกำลังกายและสุขภาพค่ะ
1: พบกับรายการ Food Choice กินดีสุขภาพดีเลือกได้ทุกวันจันทร์เวลา 18:00 น.ที่ Mahidol Channel Podcast ผ่านช่องทาง Facebook Mahidol Channel YouTube Mahidol Channel Apple Podcast, Spotify, Anchor, Blogdit ดำเนินรายการโดยหมอเอผู้ช่วยศาสตราจารย์แพทย์หญิงดรุณีวรรณวโรดมวิจิตร

ด่างบอกได้เลยครับเป็นไปไม่ได้ครับคำนิยามของน้ำด่างก็คือน้ำที่มีฤทธิ์เป็นด่างซึ่งน้ำที่มีฤทธิ์เป็นด่างทานเข้าไปผ่านอะไรบ้างผ่านกระเพาะเป็นอย่างแรกในกระเพาะโอ้เจอกรดขนาดนี้ค่าหรือว่าคุณสมบัติมันเปลี่ยนอยู่แล้วนะฮะเปลี่ยนกระเพาะที่กระเพาะนี่แหละนะฮะแล้วลงมาลำไส้อีกนะฮะคุณสมบัติของตัวน้ำเองนะครับก็จะเปลี่ยนไปตั้งแต่ตรงกระเพาะแล้วครับถ้าแม้นว่าโอเคมันคงสภาพได้นะฮะซึ่งมันเป็นไปไม่ได้อยู่แล้วนะฮะแล้วดูดซึมไปถามว่าร่างกายเรากระแสเลือดเราจะมีภาวะเป็นด่างไหมนะฮะคือตอบได้เลยว่าเป็นไปไม่ได้ครับถ้าร่างกายเราเป็นด่างด่างมากเกินไปร่างกายเราอยู่ไม่ได้หรอฮะมันจะมีกลไกทางธรรมชาติอย่างปอดเราเป็นจุดหนึ่งเครื่องมือสำคัญเลยฮะหายใจคาร์บอนไดออกไซด์ออกออกซิเจนเข้านะฮะตรงนี้แหละเป็นการเปลี่ยนค่ากดด่างแล้วต่อให้เราดื่มมากแค่ไหนก็ตามนะฮะถ้าเรามีปอดที่ปกติไตที่ปกตินะฮะโอ้ไม่มีทางเลยครับที่ความมีกดด่างในเลือดเราในร่างกายเราจะเปลี่ยนนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยบอกได้เลยครับเป็นไปไม่ได้ครับ

0: สวัสดีครับมาติดตามพยากรณ์อากาศประจำวันอาทิตย์ที่12กรกฎาคมกันนะครับเริ่มที่แผนที่อากาศและภาพถ่ายดาวเทียมเราก็จะเห็นว่าช่วงนี้มรสุมกำลังแรงพัดปกคลุมประเทศนะครับประกอบกับมีหย่อมความกดอากาศต่ำอยู่แถวทางด้านประเทศเวียดนามตอนบนลักษณะเช่นนี้ทำให้คลื่นลมทางด้านทะเลอันดามันค่อนข้างแรงนะครับแล้วก็ฝนทางด้านตะวันตกของประเทศค่อนข้างเยอะนะครับเราลองมาดูพื้นที่เสี่ยงภัยนะครับก็จะเห็นว่าสิ่งที่เน้นจริงๆเนี่ยก็จะมีตกหนักถึงหนักมากเนี่ยทางด้านตะวันตกของประเทศนะครับพวกกาญจนบุรีระนองพังงาแล้วก็ทางด้านรับลมพวกจันทบุรีและตราดนะครับสำหรับคลื่นลมในช่วงนี้นะครับทางด้านทะเลอันดามันนะครับก็จะค่อนข้างแรงนะครับภูเก็ตขึ้นมา 2-4 เมตรกระบี่ลงไป 2-3 เมตรถ้ามีฝนเนี่ยก็จะมากกว่า3หรือ4เมตรได้นะครับอันนี้เรือเล็กงดออกจากฝั่งรวมทั้งอ่าวไทยตอนบนก็เช่นเดียวกันนะครับแต่สําหรับอ่าวไทยตอนล่างนะครับคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนเนี่ยก็มากกว่า2เมตรนะครับในช่วงนี้ก็มีประกาศเตือนของกรมอุตุนิยมวิทยานะครับมีผลกระทบจนถึงวันที่15เรื่องคลื่นลมแรงบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยตอนบนมีฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณภาคใต้ฝั่งตะวันตกด้านตะวันตกของภาคกลางและภาคตะวันออกในเนื้อความเนี่ยก็พูดถึงมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยเนี่ยมีกําลังแรงนะครับทําให้คลื่นลมเนี่ยมันค่อนข้างแรงนะครับอาจจะมี 2-4 เมตรทางด้านทะเลอันดามันตอนบนได้นะครับอันนี้ก็ต้องระมัดระวังเรือเล็กงดออกจากฝั่งนะครับแต่สําหรับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมเนี่ยมีกําลังแรงนะครับก็ทําให้ฝนเยอะทางด้านตะวันตกของประเทศนะครับทางด้านตะวันตกของภาคกลางภาคใต้ฝั่งตะวันตกแล้วก็ภาคตะวันออกซึ่งเป็นด้านรับลมเนี่ยไม่มีฝนตกหนักถึงหนักมากได้นะครับโดยเฉพาะระนองพังงาจันทบุรีตราดและกาญจนบุรีสำหรับพายุบ่าวีนะครับก็ได้เคลื่อนขึ้นฝั่งแล้วนะครับเดี๋ยวต่อไปก็อ่อนกําลังลงเป็นพายุโซนร้อนและดิเพรสชันตามลําดับนะครับพายุนี้ก็ไม่ได้เคลื่อนเข้าสู่ประเทศไทยนะครับอันนี้ก็เป็นแผนที่เสี่ยงภัยนะครับโดยส่วนใหญ่เนี่ยฝนก็ยังเน้นทางด้านตะวันตกของประเทศแล้วก็ทางด้านภาคตะวันออกที่เป็นด้านรับลมนะครับเนี่ยจะมีหนักในหนักมากได้เรามาดูพยากรณ์อากาศในรายภาคเริ่มที่ภาคเหนือภาคเหนือวันนี้ให้ฝน 70% อาจจะมีหนักบางแห่งนะครับส่วนใหญ่อยู่ทางด้านแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายพะเยาน่านอุณหภูมิสูงสุดโดยรวม 30-34 องศาเซลเซียสสำหรับภาคตะวันออกเฉียงเหนือวันนี้ให้ฝน 70% อาจจะมีหนักบางแห่งส่วนมากเน้นทางด้านหนองคายบึงกาฬสกลนครนครพนมมุกดาหารนะครับอุณหภูมิสูงสุดโดยรวม 28-34 องศาเซลเซียสภาคกลางวันนี้ให้ฝน 60% อาจจะมีหนักถึงหนักมากบางแห่งได้เน้นจริงๆก็จะเป็นทางด้านกาญจนบุรีนะครับจะมีหนักถึงหนักมากได้อุณหภูมิสูงสุดโดยรวม 31-34 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกวันนี้ให้ฝน 60% อาจจะไม่หนักถึงหนักมากบางแห่งได้โดยหนักมากเนี่ยจะเน้นทางด้านจันทบุรีและตราดอุณหภูมิสูงสุดโดยรวม 30-34 องศาเซลเซียสสำหรับภาคใต้ฝั่งตะวันออกวันนี้ให้ฝน 40% อาจจะมีฝนตกหนักบางแห่งก็จะเน้นทางด้านเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรอุณหภูมิสูงสุด 32-37 องศาเซลเซียสภาคใต้ฝั่งตะวันตกวันนี้ให้ฝน 60% อาจจะมีหนักถึงหนักมากบางแห่งได้โดยหนักมากเนี่ยก็จะเน้นทางด้านระนองพังงานะครับอุณหภูมิสูงสุดโดยรวม 29-34 องศาเซลเซียสมากรุงเทพมหานครและปริมณฑลวันนี้ให้ฝน 70% นะครับส่วนใหญ่ก็เป็นช่วงบ่ายเย็นหรือหัวค่ำนะครับอุณหภูมิสูงสุดโดยรวม 33-34 องศาเซลเซียสจบการรายงานลักษณะอากาศจากกองพยากรณ์อากาศกรมอุตุนิยมวิทยาสวัสดีครับ
1: ยุคใหม่แจ้งข่าวฉับไวใส่ใจปวงชน
2: ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: ด็กๆรู้ไหมประธานาธิบดีจีนทูลเกล้าถวายเครื่องอิสริยาภรณ์รัฐมิตราภรณ์ในโอกาสเฉลิมฉลองครบ70ปีการสถาปนาสาธารณรัฐประชาชนจีนแด่สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี
1: หมายความว่าอะไรล่ะครับปู
0: ่ก็แปลว่าประเทศไทยและจีนเป็นมิตรกันมายาวนานมากน่ะสิเมื่อผู้นำทั้งสองประเทศมีความสัมพันธ์แน่นแฟ้นแบบนี้ประชาชนไทยและจีนก็เลยได้ประโยชน์จากความร่วมมือต่างๆมากมายเลยล่ะ
2: จริงด้วยหนูเองก็มีเชื้อสายจีนจากอากงของหนู
1: คุณตาผมก็เป็นคนจีน
0: สายสัมพันธ์ไทยจีนนั้นย้อนไปตั้งแต่สมัยเจ้านครอินทร์ที่อยุธยาโน่นน่ะ

0: พราะท่านเดินทางไปยังนานกิ่งเมืองหลวงของจีนในสมัยนั้นด้วยพระองค์เองไทยกับจีนจึงได้เริ่มทำการค้ากันสมัยนั้นสินค้าจีนเป็นที่นิยมในอยุธยามากโดยเฉพาะอาหารจีนเครื่องเรือนและเครื่องถ้วย
1: อาหารจีนผมชอบอาหารจีนฮะอยากจะไปลองชิมอาหารจีนแล้วสิปิ๊งปองปิ๊งปอง
0: โอ้โหเล่นอะไร
1: ดีมากตะวันเอ้าไปกันเลยไก่แก้ว
2: ตลาดใหญ่ท้ายพระนครย่านในไก่พุทธศักราช1963รัชกาลสมเด็จพระนครินทราธิราช
1: เราโผล่มาที่ประเทศจีนหรือเปล่าตะวันภาษาจีนเต็มไปหมดเลยไม่รู้สิแม่ดูนั่นมีคนกินข้าวอยู่เราไปถามพวกเขากัน
3: ไอ้ยาเสียงท้องร้องดังอย่างเงี้ยหิวใช่หรือเปล่าล่ะมาๆมาหาอะไรกินกันก่อนนะอาหารจีนของข้าขายดีที่สุดในอยุธยาเลยเชียวนา
1: อร่อยอร่อยจริงๆต้นตำรับจากจีนแท้ๆเลยพวกพี่มาทำอะไรที่เมืองไทยเหรอคะ
3: กงของข้าน่ะตามเรือจากนครอิงกลับมาจากเมืองจีนต้องแรกก็ว่าจะกลับนะแต่ก็เพราะเจ้านครอินทำไมคนจีนอยู่อยุธยาได้อย่างสุขสบายข้าเลยตัดสินใจอยู่ที่นี่สนองพระเดชพระคุณพระเจ้าแผ่นดินไทยแทน
1: ถ้าไม่มีพวกพี่ชาวจีนเข้ามาไทยก็คงไม่ได้กินอาหารจีนอร่อยๆแบบนี้ในไทย
3: ที่นี่เราไทยจีนได้อยู่กันอย่างพี่น้องค้าขายด้วยกันช่วยเหลือซึ่งกันและกันมาตลอดตั้งแต่รุ่นกงของข้าแล้วละ
1: แล้วล่ะค่ะขอบคุณสำหรับอาหารนะครับ
3: ไอ้ยายังมีของอร่อยอีกเยอะเลยนะ
1: เฮ้ยเราเข้าแม่เดี๋ยวไม่ทันตะวันให้เราเข้ามาดีๆก็ได้ไม่เห็นต้องผลักกันเลย
0: เดี๋ยวเมฆไปนอนทำอะไรที่พื้นน่ะรีบลุกขึ้นมาเร็วๆจะได้ไปกินข้าวเย็นกัน
1: เมฆกินต่อไม่ไหวแล้วครับ
0: อะไรของเขาเนี่ย
4: เจ้านครอินเดินทางไปประเทศจีนตั้งแต่สมัยอยุธยาทำให้ชาวจีนเข้ามาอยู่ในไทยค้าขายได้อย่างมีความสุขเพราะพระมหากษัตริย์ไทยสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับจีนมายาวนานจนถึงปัจจุบันชาวไทยและชาวจีนจึงเป็นมิตรที่ดีต่อกันจนถึงวันนี้
0: ข

0: องทัพเมฆไฟพร้อมโจมตีบุ้มบุ้มทำอะไรนะตะวันถามได้ก็จะไปดูที่กรุงศรีอยุธยานะสินายนะแอบไปคนเดียวใช่ไหมมาพังสิเมฆนี่เราอยู่ที่ไหนกันเนี่ยแย่แล้วรีบหนีกันเถอะ
1: หรือจะเป็นไส้ศึกรีบไปตามจับ
0: รีบไปกันเถอะ

0: มีอาการคือนอนคนแล้วก็หยุดหายใจค่ะหยุดหายใจเวลานอนนะคะ
1: คือคุณจะง่วงตลอดเวลาเลย
2: อย่างนั้น
1: ง่วงแบบอ้าวแล้วก็หาว
2: ทนมากขนาดไหน
3: โอ้เสียงมากอยู่ชั้น2นี่ชั้นล่างได้ยิน
2: โอ้ดังขนาดนั้นเลย
3: ครับ
1: ถ้าคุณไม่มีคนข้างเคียงนอนนี่คุณไม่รู้หรอก
2: ไม่รู้เลย
1: ถ้าคุณจะไม่รู้เลยว่าคุณหยุดหายใจคุณจะไม่หยุดหายใจคุณไม่มีทางรู้เลย
2: ที่เรามาทำสลิปเทสเนี่ยฮะคืนนึงเราหยุดหายใจไปกี่ครั้ง
4: 107ครับ107
2: 107ครั้ง
4: 107ครั้งครับ
2: โอ้โหถือว่าหนัก
4: กันแรงมากครับแรงมาก
5: นะครับนี่คือศูนย์ตรวจการนอนของสิริราชนะชื่อศูนย์นิทรรลักษณ์นะก็คือการนอน
2: คือนะคนไข้ที่มาที่เนี่ยก็ต้องมานอนหลับเลย
5: เอาไว้สำหรับตรวจตอนกลางคืนที่สำหรับเวลาที่ตรวจมาจากข้างล่างแล้วเนี่ยเราก็สงสัยอาการหยุดหายใจขณะหลับเราก็ต้องมาเช็ค
2: มาที่ตึกนี้ห้องนี้ก็ต้องมานอนหลับ
5: ใช่
2: ถึงจะรู้ผลถูกไหมฮะ
5: ใช่ครับนี่ก็เป็นตัวอย่างของห้องทดสอบการนอนนะคร
2: ับ คุณหมอครับมันไม่เหมือนห้องนอนที่อยู่ในโรงพยาบาลเลยนะฮะมันเหมือนห้องนอนที่อยู่ในบ้าน
5: ใช่อันนั้นเป็นจุดประสงค์การที่เราพยายามทำให้มันบรรยากาศเหมือนกับห้องนอนธรรมชาตินะคนไข้จะได้ไม่รู้สึกว่าแปลกที่อะไรมากนะครับแต่นี้ในการลักษณะห้องเนี่ยมันก็จะมีทุกอย่างก็คือเหมือนนอนปกติแต่ว่าเราจะมีสายเนี่ยที่จะมาติด
2: มันเยอะมากเลยนะ
5: จริงๆเนี่ยก็คือเป็นอุปกรณ์ที่เตรียมไว้เราไม่ได้ใช้หมดทุกอย่างนะครับอันนี้ก็อาจจะเพิ่งตรวจเสร็จไปไม่นานนะครับ
2: สมมติว่าคนไข้มาถึงแล้วเจ้าหน้าที่ก็จะมาติดตั้งอุปกรณ์ต่างๆเข้ากับร่างกายของคนไข
5: ้ใช่ใช่ครับ
2: แล้วเขาก็ทำยังไง
5: แล้วก็หลังจากนั้นก็ให้คนไข้พร้อมก็นอนหลับได้เลยโดยที่เจ้าหน้าที่เนี่ยเขาจะเฝ้าอีกห้องหนึ่งโดยที่มองผ่านทาง
2: อ๋อมีกล้องวงจรปิด
5: กล้องวงจรปิด
2: อ๋อนั่นหมายความว่าก่อนที่จะนอนเนี่ยทางเจ้าหน้าที่พยาบาลก็จะมาติดอุปกรณ์ให้กับคนไข้ทั้งหมด
5: ใช่ครับ
2: นะครับแล้วก็นอนไปเลยหน้าที่คนไข้คือนอนไปเลย
5: ใช
2: ่แล้วยังไงฮะรอรุ่งเช้า
5: ก็ในกรณีที่เราตรวจพบว่าระหว่างที่นอนไว้สักอย่างน้อย 2-3 ชั่วโมง
2: ครับ
5: มันมีหยุดหายใจมากขาดออกซิเจนเยอะมากอาการมันแย่มากเลยนะฮะเราก็จะไม่ปล่อยให้คนไข้ต้องนอนทั้งที่มีความผิดปกติอะไรเยอะๆอย่างนั้นเราก็จะทำการปลุกขึ้นมาเพื่อที่จะทำการรักษาเลยภายในคืนนั้นนะครับเราก็จะมีเครื่องมือเนี่ยฮะที่ไว้สำหรับการรักษาที่เราจะเรียกว่าเครื่องCPAP
2: สมมุติคนไข้อาการแบบหยุดเกิดภาวะหยุดหายใจขณะนอนหลับแล้วเจ้าหน้าที่เข้ามาปลุกเพื่อใส่อุปกรณ์ชิ้นนี
5: ้
2: เอาล่ะสมมุตินะฮะเดี๋ยวผมจะจำลองภาพให้ดูนะครับนะครับสมมุติคนไข้นอนครับใส่เพื่ออะไรครับคุณหมอ
5: เครื่องที่ว่านี้นะครับก็จะทำหน้าที่อัดอากาศเข้าไปนะเป่าความดันลมเป็นบวกเนี่ยเพื่อให้มีลมเข้าไปเพื่อทางเดินหายใจเพราะว่าทางเดินหายใจในช่องคอเนี่ยมันแค
2: บ
5: นะแต่นี้เราใช้การรักษาโดยการที่เป่าอัดลมเข้าไปอัดลมเข้าไปทำให้ช่องมันต
2: ึ
5: ง
2: ใหญ่ขึ้น
5: เหมือนเป่ายางรถยนต์ให้มันมีช่องให้ลมมันเข้าออกได
2: ้ทีนี้ก็จะไม่นอนกรนแล้วก็จะได้รับออกซิเจนเต็มที
5: ่ใช่
2: ในการนอนหลับ
5: ถูกต้องครับแต่ทั้งนี้เนี่ยความแรงมันต้องพอดีเพราะถ้าใช้มากไปหายใจไม่ออก
2: เพราะว่าคนแต่ละคนอย่างที่คุณหมอบอกสรีระคนแต่ละคนไม่เหมือนกันเพราะฉะนั้นความดันที่จะใช้กับคนไข้แต่ละคน
5: ไม่เท่ากันถ้าน้อยไปก็ไม่หายอึดอัดหายใจไม่สะดวก
2: ถ้ามากไป
5: ก็หายใจไม่ออกก็นอนไม่ได
2: ้ครับแล้วเมื่อได้ค่าตัวเลขแล้วคนไข้คนนี้ตัวเลขเท่านี้ก็จะมาเซตที่เครื่องได้
5: ใช่คนไข้เนี่ยจะต้องปรับตัวอยู่กับเครื่องคือหมายถึงว่าอาจจะต้องใช้เวลานอน
2: นั่นหมายความว่าถ้าเกิดสมมติว่าตัดสินใจใช้ CPAP เครื่องนี้แล้วทุกครั้งในการนอนของคนไข้นับจากนี้ไปจะต้องมีหน้ากากแบบนี้ติดอยู่บนหน้าของตัวเอง
5: ควรจะใช้ให้มากที่สุดเวลานอนจนกว่าแก้ที่ต้นเหตุได้คือเราจะต้องรู้สาเหตุก่อนนะแล้วก็ต้องพยายามหาทางแก้ที่สาเหตุเช่นลดน้ำหนักหรือว่าการปฏิบัติตนหลายๆอย่างนี่ถ้าเป็นโรคเยอะๆเนี่ยกรณีคนที่เป็นโรคเยอะนะค่อนข้างเยอะปานกลางถึงรุนแรงขึ้นไปเนี่ย
2: ถึงจะใช้
5: เราก็จะแนะนำทางเลือกนี้เป็นทางเลือกแรกๆก่อนเพราะว่าก็มันก็เป็นการรักษาที่ได้ผลดีนอกจากตัวโรคไม่ว่าจะเป็นความรุนแรงหรือว่าที่เราตรวจแล้วเนี่ยที่สำคัญมากเลยคือเราต้องคุยกับคนไข้เรื่องความร่วมมือเพราะว่าม
2: ันต้องการความร่วมมือด้วยคร
5: ับใช่เพราะว่าถ้าผมบอกว่าการรักษาด้วยเครื่องเนี้ย CPAP เนี่ยเป็นการรักษาที่ดีแต่ถ้า คนไข้ใช้บ้างไม่ใช้บ้างไม่อยากใช้ไม่อยากที่จะใช้เห็นแล้วก็ไม่ชอบอะไรเงี้ยอย่างนี้ก็ผลการรักษามันก็
2: ไม่เห็นผล
5: มันก็จะไม่ค่อยดีเพราะว่ามันก็จะได้ผลก็เหมือนเราต่อเมื่อเราใช้
2: ถ้าจะเห็นผลคุณต้องใช้ด้วยนะไม่ใช่ว่ามีเครื่องแล้วไม่ใช้ก็ไม่เกิดประโยชน์ไม่เห็นผล
5: ก็ไม่เอาไว้ข้างเตียงก็ไม่ได้มีประโยชน์อะไร

0: คุณกิฟครับเรียบร้อยแล้วนะครับเรียบร้อยแล้วนะครับน่าจะตรวจแล้วได้ข้อมูลพอสมควรนะฮะ
1: เรียบร้อยแล้วนะครับคุณหม
0: คร
1: อ
0: ครับเดี๋ยวเราจะได้คุยเรื่องผลตรวจ
1: เดี๋ยวก่อนครับตอนที่พี่พยาบาลมาติดอุปกรณ์นี่นะครับคุณหมอ
0: ครับ
1: ผมก็สงสัยว่าทำไมมันระโยงระยางขนาดนี้ครับแน่ใจนะครับว่ามันเป็นอุปกรณ์ในการรักษาอาการโครนนะครับคุณหมอ
0: ฮะอันนี้ก็เป็นการตรวจการนอนหลับแบบที่ชนิดที่ครบชุดนะฮะ
1: ครบชุดเลย
0: ครบชุดก็คือตรวจข้อมูลรายละเอียดทุกอย่างซึ่งเดี๋ยวเราจะคุยกันนะครับซึ่งก็เชื่อว่าส่วนใหญ่คนไข้ที่ตรวจเนี้ย ก็นอนหลับได้นะฮะ
1: นอนหลับได้ด้วยเหรอครับ
0: ส่วนใหญ่ก็จะนอนหลับได้เพราะว่าจากที่ดูขึ้นสมองเนี่ยก็ได้นอนน่าจะได้พอที่จะได้ข้อมูลนะพอสมควรก็นอนได้เกิน 2-3 ชั่วโมงเป็นอย่างน้อยนะซึ่งจริงๆเราอยากให้นอนทั้งคืนนะแต่ว่าเนื่องจากว่าเราก็ทดลองจะได้มีประสบการณ์นะฮะ
1: ถ้านอนทั้งคืนผมกลัวว่าสายพวกนี้จะคันคอผมหายใจไม่ออก
0: อ๋อไม่เป็นไรฮะเราจะมีการถ่าคนไข้ส่วนใหญ่ก็หลับได้ดีนะครับ
1: แล้วก็มีเจ้าหน้าที่ดูอยู่ตลอด
0: ใช่มีเจ้าหน้าที่ดูอยู่ตลอด
1: มาดูกราฟผมบ้างดีกว่าหลังจากที่นอนไปได้แล้วเนี่ยกราฟมันบ่งบอกอะไรบ้างครับคุณหมออ
0: ันนี้นะครับคือข้างบนเนี่ยเป็นคลื่นสมองนะครับสามอันบนเนี่ยเป็นคลื่นสมองนะฮะแล้วก็อันนี้เป็นคลื่นลูกตานี่เป็นคลื่นหัวใจนะฮะนี่เป็นกล้ามเนื้อนะครับ นี่เป็นตัวเลขเป็นออกซิเจนในเลือดนะครับแล้วก็ที่จมูกเนี่ยก็คือวัดลมหายใจที่จมูกนะครับแล้วซ่าอกกระท้องก็วัดที่หน้าอกกระท้องนะครับในส่วนของคุณกิฟต์เนี่ยผลการตรวจเนี่ยจากเบื้องต้นนะที่เราดูเบื้องต้นก็ไม่ได้มีอะไรที่น่าวิตกกังวลว่าจะเป็นอะไรรุนแรง
1: นี่แหละผม
0: นะครับ
1: รอประโยคนี้อยู่ครับคุณหมอ
0: โอเค
1: ครับ
0: ทีนี้เราอยากจะให้ตัวอย่างของคนที่เป็นเยอะบ้างว่าถ้าเขาเป็นเยอะจริงๆเนี่ยเขาจะเป็นยังไง
1: เส้นกราฟมันจะเป็นแบบไหนครับ
0: ใช่ฮะลองดูนะครับนี่คือระยะคลื่นสมองเนี่ยก็คือเนี่ยหลับยังไม่ลึกนะฮะยังหลับตื่นใช่ไหม
1: ดูจากอะไรครับคุณหมอเส้นมันจะแกว่งไปแกว่งมา
0: ใช่ใช่นี่กำลังหลับอยู่นี่ก็เริ่มมีการขยับกล้ามเนื้ออะไรก็กราฟมันจะทึบขึ้นนะฮะเนี่ยมีการขยับเป็นเส้นนะฮะนี่ยังหลับไม่ลึกมากนี่มาดูเรื่องตัวสำคัญเลยคือการหายใจนะฮะปกติเนี่ยลมเข้าออกที่จมูกนะฮะที่วัดตรงนี้เนี่ยมันควรจะขึ้นลงสม่ำเสมออย่างเงี้ยนะครับแต่นี้ในคนที่เป็นเยอะเนี่ยจะพบว่าถึงช่วงหนึ่งเนี่ยมันพอทุกอย่างมันอุดกั้นเนี่ยมันก็ลมมันก็จะไม่ออกนะลมไม่ออกเหมือนกับหยุดหายใจไปแล้วดูข้าวเครียดเนี่ย90กว่านี่มันก็ลดลงเหลือแค่ 90% นะฮะแล้วก็กลับขึ้นมาเริ่มหายใจใหม่อีกครั้งนึงนะนี่ก็เป็นลักษณะของคนที่เป็นเยอะๆนะครับแล้วจะดูสังเกตว่าหยุดหายใจนี่ไม่ใช่หยุดแน่นิ่งนะฮะไม่หยุดแน่นิ่งคือหมายถึงว่าไม่มีลมหายใจออกมาแต่ว่าหน้าอกกับท้องถ้าดูในรูปจะเห็นว่ามันยังขยับอยู่แต่ว่าพยายามจะหายใจอยู
1: ่มันไม่ออกมา
0: แต่มันไม่ออกมาจะเห็นว่าออกซิเจนก็จะขึ้นลงตลอดเป็นวงจรเนี่ยก็เกือบครึ่งนาทีนะฮะเนี่ยอย่างเงี้ยรุนแรงหยุดหายใจ
1: แล้วอย่างคนไข้ที่บอกว่าหยุดหายใจออกซิเจนไม่ได้รับนี่นะฮะนานสุดนี่ประมาณกี่นาทีครับคุณหมอ
0: เท่าที่เราตรวจอยู่ในแลบเนี่ยก็เกือบ2นาทีก็มีแล้วออกซิเจนก็ต่ำลงไปมาก
1: คือไม่ได้หายใจ2นาที
0: เท่าที่เราตรวจมานะฮะ
1: ผมเคยได้ยินว่าสมองเราถ้าไม่ได้รับออกซิเจนแค่นาทีเดียวก็เป็นผลแล้วเนี่ยฮะก็อันตรายแล้วไม่ใช่หรอครับ
0: คือถ้าถึงขนาดสมองขาดเลือดอะไรก็ประมาณ5นาทีอะไรแล้วแต่คนนะฮะแล้วแต่คนว่าบางคนนี่สำรองมีเยอะบางคนก็ถ้าคนที่สำรองออกซิเจนสำรองมีน้อยเนี่ยหยุดแป๊บเดียวมันก็จะไม่ไหวแล้วแล้วระยะยาวเนี่ยถ้าทุกคืนที่คุณเป็นอย่างเงี้ยโดยไม่รักษาเนี่ยก็จะทำให้ร่างกายนี้สุดโทรมลงนอกจากทำให้หลับไม่ดีมีความอ่อนเพลียแล้วเนี่ยระยะยาวเนี่ยความดันโลหิตสูงโรคหัวใจ
1: มันจะไปกระทบกับอวัยวะส่วนอื่นระบบอื่นอีก
0: ใช่ระยะยาวก็แน่นอนว่าถ้าเป็นเยอะๆก็สุขภาพว่าไม่ดีอายุก็อาจจะไม่ได้ยืนอย่างที่ควรจะเป็นนะถ้าไม่ได้รับการรักษานี่เห็นไหมมีโหนี่คืออย่างเยอะเลย
1: นี่คืออาการหนัก
0: เป็นเยอะๆอาการหนักเลยนะทุกนาทีสังเกตว่ามีอยู่ในใจทุกนาทีเลย
1: แสดงว่าพอเราตรวจด้วยอุปกรณ์แบบนี้แล้วเนี่ยเราก็จะรู้เลยว่าคนไข้รายนี้ในคืนหนึ่งที่หลับไปเนี่ยเขาหยุดหายใจไปกี่ครั้ง
0: ใช่ใช่
1: พบมันเส้นกราฟทุกอย่างจะบ่งบอกหมดเลย
0: ใช่ใช่แล้วจะเห็นว่าคนนี้หลับตื่นทั้งคืนเลยเนี่ยหลับปั๊บเดี๋ยวก็ตื่นอย่างละแล้วก็หลับแล้วก็ตื่นอย่างเงี
1: ้
0: ยหลับแล้วก็ตื่นทั้งคืนอย่างเง
1: ี้
0: ย
1: เส้นมันจะไม
0: ่มันจะเนี่ยฮะม
1: ี
0: ตื่นใช่เนี่ยเห็นไหมแล้วก็ตื่นอย่างเงี้ยนะฮะเพราะฉะนั้นการตรวจที่มีสายเยอะแยะอย่างเงี้ยก็เพื่อได้ข้อมูลที่จะบอกเลยว่า หลับดีไม่ดีช่วงไหนเป็นเยอะเป็นน้อยเนี่ยมันจะมีผลว่าทำให้รักษาได้ละเอียดมากขึ้น
1: ครับ
0: นะครับ
1: ใครจะเชื่อครับจากการกรนธรรมดามาสู่ภาวะของการหยุดหายใจขณะนอนหลับแล้วส่งผลถึงการใช้ชีวิตในประจำวันด้วยก่อนจะจากกันไปครับคุณหมอครับอยากจะฝากอะไรถึงคุณผู้ชมทางบ้านที่ชมรายการอยู่ถ้าในกรณีดูคนข้างๆมีอาการตรงอย่างที่คุณหมอบอกหรือเปล่าให้พามาพบคุณหมอด่วน
0: ครับในกรณีที่มีนอนกรนดังผิดปกตินะครับเป็นประจำเลยนะฮะแล้วก็อาจจะนอนหลับไม่สนิทมีคนสังเกตว่าหยุดหายใจหรือว่านอนก็ว่าหายใจขัดนะฮะแล้วก็ตื่นขึ้นมาไม่สดชื่นอ่อนเพลียพวกนี้นะครับถ้าเกิดมีลักษณะเหล่านี้นะครับก็น่าจะมาตรวจ
1: แต่อาการที่ว่านี่ไม่เฉพาะว่าเกิดในผู้ใหญ่ใช่ไหมครับ
0: ถูกต้อง
1: ในวัยเด็กก็สามารถเป็นได
0: ้ครับถ้ามีลูกหลานที่นอนกรนเด็กก็ไม่ควรจะนอนกรนใช่ไหมถ้านอนกรนเป็นประจำเลยนะครับแล้วก็พฤติกรรมที่อาจจะซุกซนผิดปกติเหมือนนอนไม่ค่อยพอการเรียนหนังสือไม่ดีนะครับตรงนี้ก็น่าจะพิจารณาดูว่าเอ๊ะมันจะเกิดจากเรื่องการหยุดหายใจซึ่งทำให้พัฒนาการอะไรมันผิดปกติซึ่งพวกนี้รักษาได
1: ้ครับ
0: แล้วก็อาการต่างๆก็จะดีขึ้น
1: ครับวันนี้ใครที่ได้เห็นอาการทั้งหมดแล้วเนี่ยนะครับก็ย้ำกันอีกทีไม่ว่าจะเป็นผู้ใหญ่หรือเป็นเด็กนี่นะครับถ้ามีอาการเหล่านี้ก็ควรจะมาพบคุณหมอนะครับทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยเพื่อคุณภาพชีวิตในการใช้ชีวิตในแต่ละวันให้มันดีขึ้นกว่าเดิมนะครับวันนี้ขอบคุณคุณหมอมากเลยนะครับที่พาผมมาตรวจอะไรต่างๆเหล่านี้ผมไม่เคยตรวจเลยไม่เห็นช่องคอตัวเองไม่เคยเห็นโพรงจมูกตัวเองวันนี้ได้เห็นของจริงของสดเลยนะครับขอบคุณคุณหมอมากครับ
0: ขอบพระคุณครับ

0: ปัญหาที่เกิดขึ้นกับผู้สูงอายุกับผู้หลานก็คือความที่ทั้งสองฝ่ายต่างมีทัศนคติที่มองกันคนละแบบคนละมุมทำให้เกิดความไม่ค่อยเข้าใจกันทำไมผู้สูงอายุถึงขี้บ่นแล้วก็จุกจิกสารพัดเรื่องเลยถามว่าทำไมผู้สูงอายุต้องเป็นอย่างนั้นอาจารย์คิดว่ามีหลายปัจจัยบางปัจจัยก็คือเขาอยู่บ้านมาตลอดนะอาจจะไม่ได้พูดกับใครเลยพอลูกมาถึงปุ๊บก็วางนู่นวางนี่วางนั่นด้วยความที่อยากจะพูดด้วยแต่นึกไม่ออกว่าจะพูดยังไงให้มันดีก็เริ่มบ่นไว้ก่อนถ้าเราไปเข้าใจว่าอันนี้เป็นเหมือนกับการเปิดบทการสนทนาอย่าไปคิดว่านี่เป็นการบ่นอันนี้แทนที่เราจะไปพูดว่าโอ๊ยเอาอีกแล้วบ่นอีกแล้วนะคะเราอาจจะบอกว่าอ๋อนี่เท่ากับหมายความว่าฮัลโหลสวัสดีจ้าเธอกลับมาแล้วเหรออะไรอย่างเงี้ยนะคะก็คือหมายถึงเป็นการเปิดบทสนทนาอยากให้คนที่อยู่ด้วยกันนะคะลูกหลานเนี่ยดูว่าจริงๆแล้วถ้าเกิดท่านบ่นในเรื่องที่เป็นเรื่องเกี่ยวกับตัวของเราอะอย่างเช่นถามว่าอันนี้ทำหรือยังอันนั้นทำหรือยังเนี่ยอาจารย์คิดว่าเขาเป็นเรื่องที่เขาเป็นห่วง
1: กายอย่ากลับดึกนะลูกแล้วก็อย่าดื่มเหล้าให้มากล่ะแม่เป็นห่วง
2: ได้ครับแม
0: ่อย่าเพิ่งไปรำคาญนะคะลองฟังสักนิดนึงว่ามันเป็นยังไงแล้วดูซิว่าเราจะทำอะไรได้บ้างและบางครั้งเนี่ยเราอาจจะใช้น้ำเสียงที่ดีๆก็บอกจ้าคุณยายเดี๋ยวจัดการให้นะอะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็จบไปซึ่งบางทีเนี่ยยังไม่ได้จะจัดการหรอกคิดจะไปทำอย่างอื่นก่อนแต่ว่าทำให้เขารู้สึกสบายขึ้นสักหน่อยนึงนะคะ
1: กายปิดไฟยังลูก
2: ปิดแล้วครับแม
1: ่ปิดยังลูกไฟอ่ะ
0: การถามซ้ำซากก็คือผู้สูงอายุอาจจะถามเรื่องใดเรื่องหนึ่งถามในคำถามเดียวอย่างเดิมซ้ำๆกับคนเดิมนะคะอย่างเช่นปิดไฟยังแล้วก็ปิดไฟหรือยังแล้วปิดไฟหรือยังอะไรอย่างเงี้ยนะคะหรือว่าจะไปไหนจะไปไหนซึ่งของพวกนี้ทำไมจะถามซ้ำซากก็คือเขาอาจจะกังวลเป็นของที่เขาอาจจะเห็นนะว่าเกิดเหตุการณ์อย่างเงี้ยเกิดขึ้นบ่อยๆเขาก็ต้องถามเพื่อที่เขาจะได้รู้สึกว่าเอ้ยถ้าตอบว่าเรียบร้อยแล้วเขาจะได้สบายใจหรือนะคะถ้ามองไปอีกด้านนึงเนี่ยผู้สูงอายุท่านนั้นก็อาจจะมีความผิดปกติถ้าก่อนหน้านี้เขาไม่เคยถามซ้ำขนาดนี้แล้วถามซ้ำแล้วซ้ำอีกในคำถามเดิมถามกับเดิมหรือให้คำตอบไปแล้วแล้วก็เหมือนไม่ได้ฟังไม่ได้ตั้งใจเขาอาจเป็นโรคบางอย่างได้เช่นเขาอาจจะเป็นโรคที่เกี่ยวกับซึมเศร้าได้หรือคนไข้อาจจะมีเรื่องของการวิตกกังวลสูงหรืออาจจะมีเรื่องของเป็นสมองเสื่อมระยะต้นๆได้เวลาที่เราเจอผู้สูงอายุหลับบ่อยๆทั้งวันนะคะต้องคิดหลายเรื่องมากอันที่หนึ่งก็คือเมื่อคืนเขานอนดีหรือเปล่าบางครั้งมันมีเรื่องหลายเรื่องที่ทำให้เขานอนไม่ดีตอนกลางคืนถ้าเป็นผู้ชายบางทีเขาต่อมลูกหมากโตตอนที่เขาปัสสาวะแทนที่จะฉี่หมดมันก็ไม่หมดค่ะพอกลางคืนเขานอนไม่ดีเขาก็มานอนเอาตอนกลางวันอีกอันนึงเรื่องของการนอนเนี่ยบางครั้งผู้สูงอายุเหมือนหลับแต่ว่าจริงๆคุณภาพการนอนไม่ดีคือเรื่องของนอนกรนเราก็เห็นเขาหลับโอ้โหนอนกรนสงสัยหลับลึกมากแต่จริงไม่ใช่พอเขากรนปุ๊บเขาหยุดหายใจพอหยุดหายใจปุ๊บเนี่ยร่างกายมันก็บอกเฮ้ยไม่ได้แล้วหยุดหายใจอยู่ต้องตื่นอันนี้คือคุณภาพการนอนไม่ดีของพวกนี้ต้องแก้ไขจริงๆถ้ามีคนพาเขาไปออกกำลังกายการออกกำลังกายช่วยในเรื่องของการนอนหลับในหลายเรื่องแต่อันที่เห็นชัดๆก็คือว่าถ้าได้ออกกำลังกายในช่วงที่มีแสงแดดก็จะทำให้นาฬิกาของร่างกายเราเนี่ยรู้ว่านี่เป็นช่วงกลางวันและเมื่อพระอาทิตย์ตกไปไอ้นาฬิกาตัวนั้นก็จะบอกละว่าอ๋อตอนนี้พระอาทิตย์ตกแล้วนะก็คือเป็นช่วงกลางคืนนาฬิกาในหัวมันจะถูกกระตุ้นว่าพระอาทิตย์ตกแล้วมันจะปล่อยสารบางตัวออกมาซึ่งทำให้คนอยากจะนอนอยากจะหลับซึ่งสารอันนั้นเนี่ยเดี๋ยวนี้คนก็มีใช้มาเป็นรูปของยามกยาเม็ดที่เราเรียกเมลาโทนินนะคะแต่ว่าจริงๆแล้วเมลาโทนินสร้างขึ้นในตัวของเราเองผู้สูงอายุมักจะถูกกล่าวหาว่าขี้เหนียวเหลือเกินแล้วก็ไอ้นู่นก็ไม่เอาไอ้นี่ก็ไม่เอาแล้วก็ทุกอย่างก็แพงไปหมดลูกหลานก็รู้สึกว่ามันเป็นเรื่องอะไรที่น่ารำคาญเพราะว่าจริงๆแล้วลูกหลานหาสตังค์ได้เยอะแล้วอาจารย์ก็อยากให้เข้าใจสักนิดนึงค่ะว่าของทุกอย่างเนี่ยมันมีที่มาที่ไปในชีวิตที่ผ่านมาของเขาเนี่ยไม่สะดวกสบายอย่างปัจจุบันหลายบ้านหลายคนที่เขามีวันดีๆให้กับลูกวันนี้เนี่ยเป็นเพราะว่าเขาประหยัดมัธยัสถ์แล้วก็เก็บหอมรอมริบแล้วก็เขาคิดว่าอันนี้เป็นอันที่เป็นปัจจัยที่จะทำให้ชีวิตต่อไปข้างหน้ามันดีเราต้องเข้าใจเขาว่าถ้าเขาอย่างนั้นเขารับได้ขนาดไหนเราก็เลือกให้การดูแลเขาตามที่สมควรผู้สูงอายุชอบเก็บของเต็มบ้านเต็มเมืองไปหมดเลยชิ้นนั้นอันนี้ก็เก็บอันนี้ก็เก็บทั้งที่ของบางอันเนี่ยใช้ไม่ได้แล้วหรือบางทีอย่างเช่น เขาบอกว่าอาจารย์หนูไม่เข้าใจเลยจะเก็บไว้ทำไมจานบินๆอันเนี้ยในข้าวของหลายสิ่งมันมีประวัติศาสตร์ของมันอยู่เราอาจจะมองคุณค่าของมันแค่จานใบหนึ่งที่จะมาใส่ข้าวแต่จริงๆจานนี้มันมีประวัติศาสตร์ซึ่งหมายความว่าอาจจะเป็นจานชุดแรกที่เขามีสตังค์ที่จะซื้อมาเราอาจจะต้องดูซิว่าทำอย่างไรที่จะสามารถเก็บไว้ได้โดยที่เราก็ไม่รู้สึกรำคาญว่ามันรกต้องมีวิธีการมีขั้นตอนจะเก็บใส่กล่องใส่ลังแต่ว่าเขาต้องสามารถที่จะไปดูมันได้

สวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องวันนี้หมอขอนำท่านไปดูเมนูที่เป็นส่วนผสมผสานระหว่างอีสานบ้านเฮาและเมนูอินเตอร์เป็นเมนูอะไรนั้นบังเลย

เสร็จแล้วค่ะเมนูนี้แซ่บจริงอร่อยจริงเมนูนี้หมอขอเปลี่ยนนิดนึงค่ะจากหมูธรรมดากลายเป็นปลาแซลมอนเพราะปลาแซลมอนอุดมไปด้วยโอเมก้า3ซึ่งเป็นกรดไขมันไม่อิ่มตัวที่สำคัญต่อร่างกายที่ช่วยในการทำงานของสมองและยังช่วยป้องกันโรคตาแห้งได้ด้วยเพราะต่อมไขมันที่ขอบตาของเรานั้นถ้ามีไขมันชนิดที่ดีเป็นส่วนประกอบทำให้ไขมันไม่อุดตันซึ่งพวกโอเมก้า3นั้นส่วนมากจะมีในปลาทะเลค่ะแต่ปลาน้ำจืดก็มีนะคะปลาน้ำจืดที่มีโอเมก้า3มากได้แก่ปลาสวายปลาช่อนปลาดุกนอกจากนี้ยังพบได้ในถั่วต่างๆเช่นถั่ววอลนัทหรือในบรอกโคลีก็มีนะคะก่อนจากการฝากไว้ให้คิดจ้องจอนานทำให้แสบตาอย่าลืมเติมสารโอเมก้าในอาหารเด้อค่ะเด้อ

0: สวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะมาพบกันเช่นเคยค่ะกับรายการลัดคิวหมอรามานะคะทางรามา Channel ค่ะวันนี้ดิฉันมินดานิตยวัฒนะมาเจอกัน1ชั่วโมงเต็มๆกับเรื่องราวดีๆเกี่ยวกับสุขภาพนะคะใครมีคำถามก็เตรียมไว้ได้เลยนะคะเพราะว่าในช่วง1ชั่วโมงเต็มๆนี้เราจะมีทั้งคำถามนะคะที่เป็นประเด็นที่เราคุยกันในแต่ละวันรวมไปถึงคำถามจากคุณผู้ชมทางบ้านด้วยติดต่อสอบถามกันเข้ามา2ช่องทางหลักๆเลยค่ะถ้าเกิดว่าใครกำลังชมอยู่ทางเพจรามา Channel นะคะดูในระหว่างที่เราไลฟ์สดเนี่ยก็สามารถคอมเมนต์มาใต้โพสต์ได้เลยหรือว่าถ้าเป็นทาง True Vision 42ก็เป็นเบอร์โทรศัพท์นะคะโทรเข้ามาที่023547105ค่ะ023547105คำถามของท่านจะถูกหยิบยกขึ้นมาถามในรายการแน่นอนนะคะถ้าเกิดว่าคิวไม่เต็มนะคะเราจะค่อยๆไล่กันตามลำดับค่ะขอข้อมูลที่ชัดเจนนะคะชื่อนามสกุลส่วนสูงน้ำหนักอายุรวมไปถึงแพ้ยาอะไรหรือเปล่านะคะแล้วก็อาการของโรคที่ตอนนี้คุณกำลังประสบอยู่บางทีอาจจะไม่ได้ถามให้ตัวเองก็ได้ถามให้คนรอบข้างถามให้เพื่อนถามให้ลูกหลานได้เช่นเดียวกันนะคะและฝากค่ะสำหรับช่องรามา Channel ของเราเนี่ยถ้าเกิดว่าดูแล้วอย่าลืมกดติดตามนะคะแล้วก็ช่วยกันกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยจะได้ส่งต่อข้อมูลดีๆเกี่ยวกับสุขภาพไปยังคนอื่นรอบๆตัวของคุณด้วยนะคะเผื่อบางคนยังไม่เคยดูช่องของเราจะได้รู้จักกันในวงกว้างมากขึ้นค่ะส่วนอีกหนึ่งช่องทางที่สามารถอัปเดตเรื่องของสุขภาพแล้วก็ความปลอดภัยในการใช้ชีวิตได้เป็นอย่างดีเลยก็คือทางนิตยสารแอมานะคะตอนนี้ล่าสุดเป็นฉบับที่44แล้วใครสนใจอยากรู้ข้อมูลดีๆเข้าไปดูได้เลยนะคะที่ทางด้านของ@rama.mahidon.ac.th นะคะ @rama.mahidon.ac.th หรือว่าสแกน QR code แบบนี้ได้เลยค่ะเพราะว่าเราจะมีข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องของสุขภาพแบบครบวงจรเลยเรื่องของการแพทย์ก็ดีนะคะหรือว่าหัวข้อที่หลักๆยกตัวอย่างอย่างเช่นนะคะเด็กอ้วนจ้ำม่ำคือเด็กที่แข็งแรงจริงหรือไม่หรือว่าจะเป็นประเด็นเกี่ยวกับข้ามถนนตรงทางม้าลายอย่างไรให้ปลอดภัยไว้ก่อนหน้าร้อนๆแบบนี้เก็บอาหารอย่างไรให้มีคุณภาพนะคะหรือว่าจะเป็นประเด็นออกกำลังกายด้วยดัมเบลที่บ้านเป็นอย่างไรบ้างนะคะมันได้ผลมากน้อยแค่ไหนนะคะก็สามารถเข้าไปดูได้ค่ะรับชมได้ที่นิตยสารนี้สุขภาพดีเริ่มต้นได้ด้วยปลายนิ้วคลิกนะคะโอเคค่ะวันนี้เข้าสู่เนื้อหาที่เราจะคุยกันนะคะประเด็นแรกที่จะคุยกันวันนี้ก็คือเป็นโรคที่ไม่แน่ใจเหมือนกันนะคะว่าคนรอบตัวท่านเป็นหรือว่าตัวท่านเองกำลังประสบปัญหาอยู่หรือเปล่าเพราะมันไม่ใช่เกี่ยวกับเรื่องของแค่สุขภาพร่างกายอย่างเดียวแต่มันเป็นเรื่องของความมั่นใจความสวยงามด้วยนั่นก็คือปัญหาคางค่ะคางที่ยื่นยาวหรือว่าเบี้ยวผิดรูปนะคะบางคนอาจจะมีปัญหามาตั้งแต่เกิดอาจจะไม่ได้รู้สึกนะว่าตัวเองเนี่ยเป็นปมด้อยหรืออะไรแต่ปรากฏว่าเจอบูลลี่ค่ะเจอคนรอบข้างว่ามาตั้งแต่เด็กจนกลายเป็นว่าเฮ้ยฉันเริ่มผิดปกติจริงๆแล้วเรื่องนี้เนี่ยมันมีเกิดขึ้นมาตั้งนานแล้วนะคะแล้วก็มีหลายคนพยายามที่จะรักษาแล้วก็รักษาได้ด้วยเพราะฉะนั้นวันนี้เราหยิบยกเรื่องของประเด็นคางนี่นะคะเรื่องใกล้ตัวมากๆมาพูดคุยกันนะคะถ้าเกิดว่ามีปัญหาแบบนี้จะทำอย่างไรวันนี้คุณหมอที่อยู่กับเราสองท่านค่ะขออนุญาตแนะนำเลยนะคะท่านแรกค่ะอาจารย์นายแพทย์ศิระกอไพศาลนะคะจากสาขาวิชาโรคต่อมไร้ท่อและเมตาบอลิซึมภาควิชาอายุรศาสตร์นะคะหรือว่าอาจารย์ปีแอร์ค่ะและอีกท่านหนึ่งนะคะอาจารย์บอยค่ะอาจารย์นายแพทย์สรายุทธ์ดำรงวงศิริสาขาวิชาศัลยศาสตร์ตกแต่งและแม็กซิโลเฟเชียลภาควิชาศัลยศาสตร์คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีนะคะตอนนี้อาจารย์ทั้งสองท่านมาอยู่กับเราแล้วนะคะแต่ว่ามาทางซูมนะคะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับคุณปู
2: สว
1: ั
2: สด
1: ี
2: คร
1: ับ อาจารย์บอย
2: สวัสดีครับพี่แอร
0: ์อาจารย์
1: จริงๆวันนี้เรื่องวันนี้น่าสนใจมากเลยคุณปูผมอยากรู้มานานแล้วเรื่องทางยื่นเราจะแก้ยังไงดี
0: โอ้เพราะเราเห็นเยอะนะมีคนที่เป็นแบบนี้บางคนเขาก็แก้แต่บางคนเขาก็ใช้ชีวิตอยู่ต่อได้นะโดยที่แบบเขาไม่ได้รู้สึกอะไรแต่จริงๆมันไม่ใช่มีผลแค่เรื่องความสวยงามเดี๋ยววันนี้ว่าจะต้องคงต้องถามรายละเอียดกันเยอะเหมือนกันนะคะว่ามันมีผลกับการใช้ชีวิตยังไงบ้างด้วยนะคะแต่ก่อนอื่นเลยก่อนที่เราจะคุยกันอยากให้ไปดูละครเรื่องนี้ค่ะสะท้อนถึงปัญหาที่เกิดขึ้นนี่แหละว่าถ้าเกิดว่าเราไปเจอคนคนหนึ่งนะคะที่เขามีความผิดปกติทางด้านใบหน้าแบบนี้แล้วเนี่ยนะคะและเรารู้สึกว่าเฮ้ยเราอยากจะให้เขาแก้ไขอยากจะช่วยเหลือเขาหรืออะไรแบบนี้นะคะมันมีวิธีการแก้ไขได้อย่างไรบ้างหรือทำได้จริงหรือเปล่าไปดูละครวันนี้ก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวกลับมาคุยกันค่ะ

0: Everything.
1: อะไรอ้วนซ่า
0: โขเซ็งไงดิ
1: เป็นไรพี
0: ่เมื่อวานนัดคนใน Facebook เลยในแอปหาคู่อ่ะนัดมาเจอโอ้โหตอนแรกเดินมาใส่แมสมาเห็นไกลๆไปกินข้าวโอ้โหออร่ามาเลยพอถอดแมสกินข้าวเท่านั้นแหละ
1: สวยกว่าในรูปอีกเหรอ
0: โอ้ยแม่นางเขาไม่ตรงปกอ่ะดิ
1: ไม่ตรงไงอ่ะ
0: ก็น้องเขาอ่ะพอไปเจอใช่ไหมเนี่ยดูในรูปไหมสวยคือหน้าเรียวเลยนะพอไปเจอตัวจริงน้องเขาคางแบบเหมือนปากเบี้ยวคางยิ้มยื่นอ่ะตกใจเลยพอถอดแมสมาเหมือนในรายการทีวีอ่ะแบบปากเงี้ยแบบ
1: อ๋อแล้วพี่อินที่คางยื่นมั่งหน้าแปลกๆหน้าเบี้ยวอะไรเงี้ยหรอ
0: เหมือนคางเขาเบี้ยวเหมือนปากเขาเบี้ยวเลยเราก็แบบว่าแล้วว่ามันทำแม่งอยู่
1: อ้าวแล้วจะยังไงต่อชอบเขาปะล่ะ
0: พี่ก็คุยกับเขาพี่ก็ตอนนี้พี่ไม่ได้ชอบน้องเขาแล้วนะตอนนี้พี่น่าจะรักเขาแล้วล่ะ
1: โอ้โหหนักแล้วล่ะถ้างั้นอ่ะ
0: เออพี่อยากจะทำยังไงให้แบบเขาสวยเหมือนในรูปพอจะมีวิธีไหม
1: พี่เมื่อกี้พี่พูดถึงเลดมีอินใช่ไหมรายการนั้นยังทำได้เลยเดี๋ยวนี้เขาสัญญกรรมจากคนที่แบบหน้าแปลกๆหน้าผิดรูปคางเบี้ยวคางยืดอะไรเงี้ยเขายังทำให้กลับมาสวยได้บางคนสวยกว่าเดิมอีกด้วยซ้ำและรายการนั้นทำได้และหมอในประเทศไทยทำไมจะทำไม่ได้พี
0: ่จริงเหรอมีคนทำได้เหรอ
1: มันเป็นการผัดขัดกันไกลอ่ะ
0: พอจะรู้จักไหมหมอที่ไหนบ้าง
1: มี
0: ใครอ่ะ
1: หมอรามานี่ไง
0: จริงเหรอ
1: จริงถ้าอยากรู้ต้องไปถามหมอรามาแล้วแหละ
0: แต่ว่าจะพอไหม
1: อะไร
0: เงินที่พาน้องไปสัญญกรรมเนี่ย
1: ถ้ารักน้องเขาก็ต้องได้นะแหละดี
0: ต้องโทรหาแม
1: ่ทำไม
0: ขายที
1: ่หนักแล้วแหละ
0: บ้านไม่ต้องอยู่เพื่อผู้หญิงเราคนสายนี้อยู่แล้วแม่บ้านหาคนฉลาดพาน้องมาอยู่กับเราใช่ไหมโทรหาแม
2: ่แหมนะดูละครแล้วนี่เพื่อผู้หญิงทำได้ทุกอย่างขายที่เพื่อที่จะให้น้องนางของเขาเนี่ยนะคะบอกเขาบอกว่ารักไปแล้วนะเออตอนแรกใส่แมสใช่ไหมไม่เห็นพอเปิดแมสมาอ้าวทำไงล่ะแต่รักไปแล้วก็เลยอยากที่จะหาทางแก้ไขถึงขนาดจะขายที่ให้แม่ไปอยู่บ้านพักคนชราอันนี้เกินไปนะคะอันนี้ละครเนี่ยเราทำแค่ตลกเสียดสีสังคมเล่นๆเฉยแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันเป็นปัญหาที่เกิดขึ้นจริงๆหลายคนเนี่ยอายแบบบางทีบอกรู้สึกว่ามีความสุขเวลาใส่แมสมากกว่าช่วงนี้ดีเนาะเพราะว่าปิดบังปมด้อยของตัวเองอะไรแบบนี้นะคะเลยขออนุญาตมาคุยเรื่องนี้กันแบบเต็มๆหน่อยกันละกันนะคะก็ขอสอบถามเลยนะคะปัญหาคางยื่นคางยาวคางเบี้ยวผิดรูปใช่ไหมคะอันนี้เนี่ยคือมันเป็นปัญหาที่มันเกิดขึ้นกับสรีระ

0: ว่าขาไหนจริงมันคือขาทำใจนะคือขาทำใจคือบนและล่างนะครับก็คือขาทำใจบนและล่างเนี่ยมันจะถูกกระตุ้นให้เจริญเติบโตเป็นรูปร่างใบหน้าเราที่สมบูรณ์เนี่ยก็ด้วยการที่ผัดเปลี่ยนชุดฟันนี่แหละนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันไม่ได้เป็นความผิดปกติตั้งแต่เกิดถ้าโตขึ้นมามีปัญหาเรื่องหากรรไกรยื่นไม่สบฟันไม่ได้เนี่ยส่วนใหญ่มักจะเป็นตอนที่เริ่มโตขึ้นมาแล้วนะครับก็เริ่มเป็นวัยรุ่นเพราะฉะนั้นไม่ได้เป็นตั้งแต่เด็กนะครับ
1: อ๋อเอ๊ะอย่างนี้มันหมายความว่าบางคนอาจจะเป็นบางคนอาจจะไม่เป็นแล้วมันเกี่ยวกับพฤติกรรมของเราในช่วงที่เรากําลังโตไหมคะมันมีพฤติกรรมอะไรที่เกี่ยวข้องไหมคะหรือว่ายังไงมันไม่เกี่ยวอยู่แล้วเขาไม่ได้ทําอะไรผิดปกติแต่มัน
0: ถ้า
1: เกิดเป็นอย่างนี้เอง
0: อันนี้เรายกกลุ่มที่เป็นโรคออกไปก่อนนะครับ
1: ค่ะ
0: กลุ่มที่เป็นโรคงั้นผมพูดถึงกลุ่มที่เป็นโรคนิดนึงก่อนก็ได้
1: ค่ะ
0: กลุ่มที่เป็นโรคก็เช่นโรคปากแหว่งเพดานโหว่หรือโรคความผิดปกติทางศีรษะและใบหน้าแตกกำเนิดอันนั้นก็คือเป็นโรคที่จะมีผลกับการเติบโตของขากรรไกรแน่นอนนะครับอันนั้นไม่เป็นไรอะไรก็คือเป็นโรคที่เขาต้องเป็นอยู่แล้วแต่กลุ่มคนปกติที่โตขึ้นมาแล้วมีความผิดปกติทางขากรรไกรเนี่ยก็มีแต่น้อยนะครับน่าจะสักประมาณผมว่าไม่น่าจะเกินสัก10%ประมาณ2-5%นะครับที่โตขึ้นมาแล้วจะมีความผิดปกติทางขากรรไกรเช่นขากรรไกรล่างยื่นมากทำให้สบฟันไม่ได้เวลากัดฟันแล้วฟันล่างไปอยู่ข้างหน้าฟันบนนะครับหรือว่าขากรรไกรบนยื่นมากก็มีขากรรไกรที่ยื่นเนี่ยไม่ใช่ล่างอย่างเดียวนะครับบนก็ยื่นได้ก็คือขากรรไกรบนยื่นมากหรือว่ายิ้มแล้วเห็นเหงือกเยอะสมัยก่อนเราจะล้อกันว่าแก้วหน้าม้าเนี่ยแก้วหน้าม้าคือคนที่ขากรรไกรบนยื่นมากยิ้มแล้วเห็นเหงือกมากนะครับอันนี้ก็เป็นความผิดปกติอย่างหนึ่งครับแต่โดยรวมๆคืออย่างที่ว่าครับก็คือเป็นการผิดปกติที่เกิดตอนที่เราเข้าสู่วัยรุ่นแล้วนะครับ
1: เข้าสู่วัยรุ่น
0: แล้วก็ใช่แล้วก็ไม่มีอะไรที่เป็นปัจจัยเสี่ยงเป็นพิเศษนะครับมันเป็นความผิดปกติของการเจริญเติบโตของขากรรไกร
1: ค
0: ือไม่ได้มีอะไรที่ทําแล้วเป็นแล้วก็เพราะฉะนั้นมันก็เลยไม่มีการป้องกันที่ทําอะไรแล้วจะทําให้ไม่เป็นมันบอกไม่ได้มันถึงเวลาก็คือมันก็จะต้องมาติดตามตอนที่การเจริญเติบโตขึ้นในคิง
1: ค่ะอ๋อโอเคก็คือก็ชัดเจนว่าไม่ใช่ว่าพฤติกรรมของเราอะไรที่ทำให้เป็นมันไม่ใช่มันเป็นการเจริญเติบโตที่เป็นแบบนั้นเองธรรมชาติของคนคนนั้นใช่ไหมคะทีนี้นอกจากเรื่องของความสวยงามแล้วเนี่ยมันคือเรื่องของการใช้ชีวิตด้วยการรับประทานอาหารการเคี้ยวการอะไรพวกนี้ค่ะคุณหมอมันทำให้เกิดปัญหายังไงบ้างอะคะ
0: ก็หลักๆก็เวลาเราจะดูคนไข้ก็จะแบ่งเป็น2อย่างนะครับก็คือเรื่องการใช้งานกับเรื่องความสวยงามซึ่งทั้ง2ด้านจะมีความสําคัญพอๆกันหมดเลยนะครับก็คือเรื่องการใช้งานเนี่ยก็เป็นเรื่องการเคี้ยวนะครับถ้าคุณขากรรไกรด้านหน้าไม่ว่าจะบนหรือล่างมันไม่สัมพันธ์กันไม่สมดุลกันเนี่ยคุณก็จะไม่สามารถสบฟันได
1: ้
0: พอคุณสบฟันไม่ได้ปุ๊บคุณก็เคี้ยวด้วยฟันหน้าลำบากยกตัวอย่างเช่นเราอาจจะมีความสุขกับการเคี้ยวกัดกลัวซองกัดปลาต้องโผล่แต่ว่าคนกลุ่มนี้เขาก็จะทำไม่ได้เพราะว่าฟันเขาไม่สามารถเคี้ยวได
1: ้
0: เขาก็ต้องเอาเข้าไปลึกๆใช้ฟันด้านข้างเคี้ยวนะครับอ
1: ัน
0: นี้ก็คือเรื่องการใช้งานส่วนเรื่องความสวยงามก็เป็นอย่างที่เราทราบกันก็คือตอนรูปร่างใบหน้าหรือโครงหน้าไม่ดีก็อาจจะมีความเขินอายนะครับอาจจะโดนล้อเลียนมาตั้งแต่เด็กๆนะครับก็มีปัญหาในการเข้าสังคมหรือว่าการใช้ชีวิต
1: ค่ะถ้าเกิดว่าเราไม่ได้มองเรื่องความมั่นใจหรือว่าความสวยงามนะคะคุณหมอแล้วเราบอกว่าเราทนได้ถ้าเราไม่แก้ไขไม่ผ่าตัดไม่จัดฟันอะไรแบบนี้นะคะเราสามารถอยู่กับทางที่ผิดรูปแบบนี้ได้ไหมคะจริงๆแล้วอะค่ะ
0: อยู่ได้ครับ มันไม่ได้เป็นโรคที่ทำอันตรายอะไรกับร่างกายเราโดยรวมนะครับ
1: ค่ะแต่ส่วนใหญ่เนาะมันก็มีความเรื่องของความมั่นใจอันนี้สำคัญมากๆเลยก็เลยทำให้ตัดสินใจกันว่าต้องการจะแก้ไขทีนี้ก็เข้าสู่กระบวนการแก้ไขคุณหมอคือมันเริ่มตั้งแต่แค่จัดฟันก็ได้ใช่ไหมคะมันแล้วแต่ระดับของการเป็นใช่ไหมของความผิดปกติ
0: ครับคือเวลาเราคนส่วนใหญ่ใช้คำว่าคนส่วนใหญ่จะไปหาหมอจัดฟันแล้วกัน
1: ค่ะ
0: นะครับแต่ว่าคุณหมอจัดฟันเนี่ยก็จะมีหน้าที่ในการดูว่าความเป็น

0: ที่เกิดขึ้นในคนไข้แต่ละคนเนี่ยสามารถจัดฟันอย่างเดียวก็พอหรือว่าไม่พอในคนในกลุ่มคนที่ไม่พอก็คือต้องมีการผ่าตัดร่วมด้วย
1: ครับ
0: มันก็จะสุดท้ายก็จะแบ่งเป็น2กลุ่มก็คือจัดฟันอย่างเดียวหรือว่าเป็นการจัดฟันร่วมกับการผ่าตัดครับ
1: แล้วแต่กรณีไปนะ
0: คะใช่แล้วแต่ความรุนแรงของความไม่เท่ากันของขาดกันใจ
1: ค่ะนึกภาพคือจัดฟันอะเข้าใจเนาะเพราะเหมือนกับทำกันเยอะก็อาจจะเจ็บนิดนึงตอนเดือนนี้แต่การผ่าตัดขากรรไกรค่ะคุณหมอคือมันเป็นการแบบผ่าตัดเลยเนี่ยฟังมันดูค่อนข้างน่ากลัวเหมือนกันเนาะคุณหมอเล่าให้ฟังหน่อยได้ไหมคะว่ามันทำยังไงให้ผ่าตัดขากรรไกรเนี่ยค่ะ
0: ยิ่งให้ผมเล่าให้ฟังจะยิ่งดูน่ากลัวเลย
1: หนักกว่าเดิมใช่ไหมคะ
0: ก็คือการผ่าตัดเนี่ยปกติถ้าคนไข้มาหาผมเนี่ยพอผมอธิบายไปคนไข้ก็จะเริ่มกลัวนะก็คือว่าหลักการมันคืออย่างนี้ครับหลักการคือเราจะย้ายขากรรไกรบนนะครับหรือนะครับหมายว่าเราเลือกได้ว่าจะผ่าตัดขากรรไกรเดียวหรือสองขากรรไกรนะครับขากรรไกรเดียวก็คือบนหรือล่างและถ้าเป็นสองขากรรไกรก็คือบนและล่าง
1: ค่ะ
0: ซึ่งอันนี้คุณหมอจะเป็นคนพิจารณาให้นะครับหลักการมันคือผมหมอผ่าตัดทำกระดูกคุณให้หักก่อนออกจากที่เดิ
1: ม
0: แล้วก็ย้ายมันไปอยู่ในที่ใหม่ที่เราต้องการที่เราแผนไว้แล้วก็ค่อยยึดกระดูกไปอยู่ในที่ใหม่ด้วยรางเหล็กแล้วก็สกรูหรือน็อตนะครับสรุปว่าคือผมต้องทำให้กระดูกขาดก่อนซึ่งในปัจจุบันก็คือการเลื่อยให้กระดูกขาดออกจากที่เดิม
1: ค่ะ
0: ครับ
1: ฟังดูนะฟังดูน่ากลัวกว่าเดิม
2: ฟังแล้วน่ากลัวกว่าเดิมมีเชื่อด้วยอาจารย์บอย
0: ใช
1: ่ทำให้หักก่อนแล้วก็แก้ไขปรับตำแหน่งใหม่แล้วก็ใช้สกรูยึด
0: ใช่ใช่เหมือนเอาคิดจะภาพเหมือนจะสร้างบ้านหรือจะซ่อมบ้านแล้วกันเราจะย้ายผนังหรือย้ายไม้เนี่ยเราก็ต้องทุบของเก่าให้มันหักออกจากกันก่อนแล้วก็ค่อยย้ายไปที่ใหม่แล้วก็ค่อยยึดมันไปในที่ใหม
1: ่ค่ะคุณหมอคือฟังดูมันก็ดูง่ายๆเนาะก็คือทำให้หักแล้วก็ย้ายที่ยึดที่ใหม่แต่มันอยู่กับปากเราอะค่ะคุณหมอถามว่าเวลาที่เราทำแบบนี้แล้วเราจะทานข้าวเราจะใช้ชีวิตในหลังจากที่เราผ่าตัดแล้วเนี่ยคุณหมอเราต้องทำยังไงบ้างอะคะ
0: อ๋อครับก็ปกติถ้าหลังผ่าตัดเรียบร้อยแล้วเนี่ยเราก็จะให้คนไข้ทานอาหารแบบเป็นอาหารน้ำๆนะครับเป็นของเหลวแบบว่าเป็นของเหลวเลยแบบไม่ให้เคี้ยวเลยอ่ะสักประมาณ 1-2 สัปดาห
1: ์
0: หลังจากนั้นเราก็จะเริ่มให้คนไข้เริ่มเคี้ยวได้เบาๆนะครับเป็นอาหารอ่อนๆพวกโจ๊กหรือว่าหมูสับเละๆข้าวต้มเละๆเนี่ยไปอีกสักประมาณ 2-3 สัปดาห์เพราะฉะนั้นในเดือนแรกจะทรมานเลยคือไม่สามารถเคี้ยวได้อย่างปกตินะครับแล้วก็พอกระดูกที่เรายึดไว้เริ่มแข็งแรงและเริ่มมีการหายของกระดูกปุ๊บก็ค่อยๆเริ่มกลับมาเคี้ยวได้เหมือนเดิมสุดท้ายแล้วกว่าจะเคี้ยวได้เหมือนเดิมปกติน่าจะใช้เวลาสักประมาณ 2-3 เดือนครับ
1: โอ้โหคือตอนแรกอาจจะใช้เป็นหลอดดูดไหมคะคุณหมอหรือว่า
0: ก็หลอดดูดก็ได้หรือว่าช้อนป้อนก็ได้หรือเอาไซลิงก็ได้นะครับบางคนก็เอานมใส่ไซลิงแล้วก็ก็ดแสบเข้าปากหลอดเข้าปาก
1: คือเหมือนคางเราต้องถูกยึดจะอ้าปากไม่ได้ใช่ไหมต้องมีพันอะไรเอาไว้อย่างนี้ใช่ไหมคะ
0: มันจริงเราไม่ได้ห้ามอ้าปากแต่ด้วยความที่ว่าหลังผ่าตัดใหม่ๆมันจะอ้ายากครับ
1: ค่ะ
0: ก็ต้องรอให้แบบความบวมจากการผ่าตัดมันดีขึ้นความฟกช้ำจากการผ่าตัดมันดีขึ้นซึ่งก็ใช้เวลานิดหน่อย
1: เราไม่อยากอ้าเองว่าอย่างนั้นเถอะอ้าแล้วมันก็เจ็บ
0: ส่วนใหญ่คนไข้ก็จะมักจะมีความกังวลหรือกลัวหรือว่าบางทีเขาก็จะคิดไปว่าอุ้ยเดี๋ยวอ้าปากมากแล้วกระดูกที่ยึดไว้จะเคลื่อนหรือเปล่าอะไรเงี้ยนะครับก็อาจจะอยากจะอยู่เฉยๆมากกว่าแต่ว่าโดยทางการแพทย์ของผมคือผมไม่ได้ห้ามอะไรเป็นพิเศษในเรื่องการอ้าปากนะครับ
1: ค่ะ
0: ได้เท่าที่คุณอยากจะอ้าครับ
1: ค่ะคุณหมอคะอย่างถ้าเราผ่าตัดขากรรไกรแล้วเนี่ยเราต้องไปจัดฟันต่ออีกรอบไหมคะหรือว่าจบแล้วส่วนใหญ
0: ่ครับคือการผ่าตัดเนี่ยมันจะการผ่าตัดในเทคนิคดั้งเดิมเนี่ยคือเราต้องจัดฟันก่อนไปพักหนึ่งครับก็มาผ่าตัดแล้วพอผ่าตัดเสร็จคุณก็จัดฟันต่อจนจบเพราะฉะนั้นมันจะเป็น3สเต็ป
1: ค่ะ
0: คือจัดฟันผ่าตัดแล้วก็จัดฟันต่อ
1: ค่ะ
0: นะครับในปัจจุบันมันจะมีเทคนิคที่เราพยายามจะย่นระยะเวลาการจัดฟันก่อนผ่าตัดให้มันสั้นที่สุดเลยนะครับก็จะเริ่มมีการทำกันมากขึ้น

0: ก็เป็นจัดฟันหรือว่าติดเครื่องมือครับติดเครื่องมือจัดฟันแป๊บหนึ่งประมาณ2สัปดาห์ถึงเดือนหนึ่งแล้วก็ค่อยมาผ่าตัดแล้วก็เป็นจัดฟันต่อจนจบนะครับก็มีตัวเลือกหลายแบบแล้วแต่คุณหมอที่ทำให้นะครับ
1: ค่ะระยะเวลาก็น่าจะประมาณสัก2ปีได้ไหมคุณหมอ
0: ใช่ครับใช่ครับคือในสมัยก่อนอย่างที่บอกคือเทคนิคตั้งเดิมที่ต้องจัดฟันก่อนนานๆเนี่ยเราจะจัดฟันสักประมาณ9เดือนถึง12เดือนก็คือเกือบปีฮะ
1: ค่ะ
0: แล้วก็มาผ่าตัดแล้วก็จัดฟันต่ออีกประมาณเกือบปีเช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นครั้งกระบวนการก็น่าจะประมาณ2ปีครับ
1: ค่ะ
0: แต่ในปัจจุบันถ้าอย่างที่บอกถ้าวิธีที่2ก็คือฟันบางคนไม่ต้องจัดเยอะเราสามารถย่นระยะเวลาผ่าตัดไอ้ย่นระยะเวลาการจัดฟันก่อนผ่าตัดได้นิดนึงมันก็จะทำให้ระยะเวลาการรักษาโดยรวมทั้งหมดอาจจะประมาณปีหรือปีครึ่งครับก็ย่นไปได้พอสมควร
1: ค่ะหลังจากที่เสร็จเรียบร้อยแล้วผ่านกระบวนการหายดีแล้วเงี้ยนะคะคุณหมอเราสามารถใช้ชีวิตได้ตามปกติเคี้ยวอาหารได้เหมือนคนปกติทั่วไปเลยไหมคะหรือว่ามันยังมีอะไรที่แตกต่าง
0: ต้องบอกว่าเคี้ยวแล้วดีกว่าเดิมด้วยซ้ำครับเพราะว่าอย่างที่บอกก็คือว่าตอนแรกเรามีปัญหาเรื่องการเคี้ยวเนาะฟันเราสบกันไม่ดีนะครับพอเราผ่าตัดและจัดฟันเนี่ยฟันจะสบหรือว่าจัดกันได้ดีขึ้นเพราะฉะนั้นความสุขในด้านการเคี้ยวเนี่ยน่าจะดีกว่าเดิม
1: ค่ะชีวิตจะมีความสุขมากกว่าเดิมแน่นอน
0: ใช่
1: นะคะแล้วหน้าตาเราก็จะเปลี่ยนไปด้วยที่สำคัญภายนอกก็สวยด้วยการเคี้ยวอาหารก็ดีด้วย
0: ใช
1: ่
0: เลยคร
1: ับก็เลยอยากจะถ้าเกิดว่าใครกลัวอยู่นะคะก็เนี่ยมาฟังแบบนี้ก็อาจจะรู้สึกตอนแรกแน่นอนมันก็ต้องผ่านช่วงที่มันลำบากเนาะแต่พอระยะยาวมันก็จะดีขึ้นทีนี้คุณหมอคะมันมีเคสไหนไหมคะที่ทำไม่ได้หรือว่าแนะนำว่าไม่ควรจะผ่าตัดนะคะคุณหม
0: อไม่ควรจะผ่าตัดหลักผมว่าน่าจะเป็นที่ไม่ควรผ่าตัดเลยคือการที่เราคุยกับคนไข้หรืออธิบายกับคนไข้แล้วคนไข้มีความกังวลหรือรับไม่ได้กับการผ่าตัดหรือว่ามีความคาดหวังกับการผ่าตัดที่ไม่เป็นจริงอันนี้ตามหลักการทั่วไปคือไม่ควรผ่าตัดเพราะว่ามีโอกาสที่ผ่าไปแล้วเนี่ยจะเกิดปัญหาหรือว่าความไม่พอใจสำหรับคนไข้ได้สูงนะครับ
1: อ
0: ันนี้คือเป็นเรื่องเกี่ยวกับเรื่องเกี่ยวกับแรงเรื่องเกี่ยวกับความคิดความอ่านหรือว่าจิตใจของคนไข้
1: ค่ะ
0: แต่ถ้าด้วยเรื่องสุขภาพของคนไข้เองเนี่ยถ้าคุณถ้าคุณแข็งแรงดีไม่ค่อยมีโรคประจำตัวอะไรก็ถือว่าผ่าตัดได
1: ้ค่ะ
0: อาจจะมีแบบกรณีที่แบบหายากมากๆเช่นมีเส้นเลือดผิดปกติอยู่ในกระดูกเราคาดไว้แล้วว่าตอนตัดกระดูกจะทำให้เลือดออกมากแล้วไม่สามารถหยุดได้ประมาณนั้นอันนั้นคือก็มีเหมือนกันแต่ว่ามันเป็นกรณีที่มันนานจะเกิดทีหนึ่งครับหายากมากคือสรุปว่าโดยส่วนใหญ่ผ่าได้แล้วก็เพียงแต่ว่าเราอยากให้คนไข้มีภาพในสมองหรือว่ามีความคาดหวังที่เป็นไปทางเดียวกับคุณหมอที่รักษาเราจะได้สามารถรักษาแล้วก็โคกันได้อย่างมีความสุขนะครับไม่มีปัญหาใด
1: คือมันต้องอยู่บนพื้นฐานของความจริงด้วยพื้นฐานเดิมของเราด้วยใช่ไหมคะคุณหมอว่ามันจะเปลี่ยนไปได้มากน้อยแค่ไหนคือไม่ใช่ว่าทุกคนออกมาแล้วจะเหมือนกันหมด
0: ใช่ครับ
1: ใช่ไหมคะ
0: ใช่ครับแล้วก็ก็อยู่ที่การคุยกับคนไข้ว่าตรงไหนมันจะเปลี่ยนไปตรงไหนที่มันไม่ได้ช่วยนะประมาณนี้ครับก็ต้องคุยกันก่อน
1: นะคะบางทีเข้าใจคุณหมอเลยเนาะบางทีเนี่ยคนไข้คาดหวังเยอะมากเลยแต่ความเป็นจริงเนี่ยมันทำไม่ได้ขนาดนั้นแล้วตอนหลังคุณไข้มาว่าเราว่าไอ้ทำไมมันไม่ได้อะไรแบบเนี้ยมันก็กดดันเนาะจริงๆแล้วคุยกันอย่างที่คุณหมอบอกกันเน
0: ี่
1: ยจะดีที่สุด
0: หรือว่าถ้าคุณมีความหวังคุณมีความคาดหวังเยอะๆเนี่ยมันก็ต้องมีอย่างอื่นร่วมด้วยที่ไม่ใช่เป็นการผ่าตัดเป็นสายการไกอย่างเดียวนะครับอาจจะมีเช่นการยุบหนวกแก้มแล
1: ้
0: วก็มีการอะไรพวกนี้ซึ่งมันก็มันคือมันเป็นอีกการผ่าตัดหนึ่งแต่ว่ามันสามารถพอที่จะทำร่วมกันได้แต่ว่าพอเป็นการผ่าตัดคุณก็ต้องใช้เวลาการผ่าตัดนานขึ้นหรือว่าอาจจะมีแผลผ่าตัดเพิ่มขึ้นซึ่งอันเนี้ยก็ต้องคุยกันอีกทีหนึ่งคือการผ่าตัดหนึ่งอย่างมันอาจจะสามารถแก้ปัญหาได้ไม่ทุกจุดตามที่คนไข้ต้องการครับก็ต้องดีลกันดีๆครับ
1: อู้เดี๋ยวนี้เขาทำได้ทั้งหน้าเลยนะคะเปลี่ยนหน้าอีกคนเป็นอีกคนได้เลยนะคุณหมอนะคุณหมอเบียร์ใช่ไหมคะเราเลยไม่ค่อยกังวลแล้วเพราะว่าเดี๋ยวนี้เนี่ยแบบศัลยกรรมนี่ไปไกลมากจริงๆเลยนะคะ
2: ถามนิดนึงปรึกษาจันบอยเลยคุณโป
1: ใช่ไหมคะถามเรื่องค่าใช้จ่ายนิดนึงได้ไหมคะคือจัดฟันเดี๋ยวนี้ถ้าไปเทียบกับเมื่อก่อนนะเมื่อก่อนจัดฟันแพงมากเลยเดี๋ยวนี้อาจจะแบบมีถูกลงบ้างและการผ่าตัดขากรรไกรเลยค่ะคุณหมอคะ

0: ีงบเท่าไหร่ถึงจะทำได้อะคะ
1: ก็ผมพูดราคาของที่รามาธิบดีแล้วกันนะครับก็ราคาที่รามาเนี่ยถ้าผ่าตัดในเวลาราชการจะประมาณรวมค่าผ่าตัดรวมค่านอนโรงพยาบาลด้วยเนี่ยอาจจะประมาณอยู่ที่ประมาณ 1,300 ถึง
0: 1,500
1: แต่ถ้าเป็นพรีเมียมคลินิกอาจจะประมาณ 2,500 ถึง 300,000
0: ค่ะ
1: แต่ถ้าคุณไปโรงพยาบาลเอกชนเลยหรือว่าไปเจอคุณหมอบางท่านที่ได้รับการรีวิวดีๆคิดแน่นมากๆอาจจะแพงกว่านั้นครับคือมันราคามันต่างกันมากครับในคุณหมอแต่ละท่านอาจจะต้องไปถามดูการส่งตัวในคลินิก
0: ค่ะอันนี้เฉพาะผ่าตัดขากรรไกรถูกไหมคะไม่รวมการจัดฟันเน
1: า
0: ะ
1: ใช่ครับใช่ครับ
0: อ๋อนะคะก็ลองดูงบประมาณว่าเราไหวไหมนะคะหรือว่าเหมาะกับโรงพยาบาลประเภทไหนแบบนี้ลองศึกษาข้อมูลดูก่อนก็ได้แต่ถ้าคนที่เขาไม่มีงบจริงๆคุณหมอเอาที่สำหรับคนที่เขาไม่มีงบจริงๆเลยอ่ะคุณหมอมีวิธีการอะไรยังไงแนะนำเขาก่อนได้ไหมเบื้องต้นนะคะหรือบางทีเขาอาจจะไม่ได้เหมาะกับการที่จะต้องผ่าตัดมากขนาดนั้นแค่จัดฟันเล็กๆน้อยๆก็ได้แบบนี้คือยังไงต้องปรึกษาคุณหมอถูกไหมคะ
1: ใช่คือมันจะมีอีกอย่างนึงครับในกรณีที่ไม่สามารถผ่าตัดได้ด้วยกรณีใดๆก็ตามอาจจะเป็นเรื่องงบประมาณเรื่องความไม่อยากเก็บตัวอะไรประมาณนี้นะครับแต่อยากให้มันดีขึ้นบ้างเล็กน้อยก็สามารถทำได้ด้วยการเขาเรียกว่าจัดฟันแบบกลางๆไปหมายความว่าจริงๆแล้วอ่ะคุณต้องผ่าตัดแหละแต่ว่าถ้าคุณไม่อยากผ่าตัดเราก็จะจัดฟันให้มันพอที่จะสบฟันกันได้นิดหน่อยพอกล้อมแกล้มให้มันดูดีขึ้นได้บ้างเล็กน้อยแต่มันก็ตรงไปตรงมาคือผลก็อย่าไปคาดหวังว่าผลมันจะเป๊ะตามที่ต้องการและสุดท้ายเนี่ยในคนที่จำเป็นต้องผ่าตัดแต่ไม่ผ่าตัดแล้วไปจัดฟันแทนเนี่ยต้องรู้ก่อนว่ามันเป็นการจัดฟันแบบฝืนธรรมชาตินะครับเพราะฉะนั้นอะไรที่มันฝืนธรรมชาติเนี่ยมันมักจะไม่กี่รังอยู่ไม่นานมันอาจจะกลับมาใหม่มันอาจจะกลับมาปกติเหมือนได้วันนี้ก็ต้องบอกคนไข้ไว้ก่อน
0: โอ้ละเอียดอ่อนเหมือนกันนะคะต้องยังไงเข้ามาปรึกษาคุณหมอก่อนดีกว่านะคะให้คำแนะนำเบื้องต้นก่อนดีกว่าจะได้รู้ว่าควรจะไปในทิศทางไหนกับงบประมาณที่เรามีด้วยนะคะบางคนเราก็เข้าใจว่าไม่มีเงินที่จะจ่ายเยอะจริงๆก็ต้องปรึกษาว่าแบบไหนที่ทำได้ดีที่สุดแต่ไม่ใช่ว่าแบบไปทำเองมั่วๆอะไรอย่างนี้ไม่ได้นะคะ
1: ครับการผ่าตัดที่โดยส่วนใหญ่คนมักจะตีไปว่าเป็นเรื่องของความสวยงามเป็นหลัก
0: ค่ะ
1: คือขออนุญาตพูดตรงๆก็คือด้วยความที่มันอาจจะไม่ได้เป็นโรคเพราะฉะนั้นเนี่ยมันไม่โอกาสที่มันจะไปเบิกจ่ายกองทุนพวกนี้เช่นกองทุน30บาทรักษาทุกโรคกองทุนข้าราชการหรือกองทุนประกันสังคมเนี่ยมันจะไม่ได้ครับเพราะว่ามันไม่ได้เป็นโรคที่ต้องรักษาเพราะฉะนั้นคนไข้มันจะต้องเสียเงินเองแต่ผมขออนุญาตโมนิดนึงว่าจริงๆราคาที่ผมบอกไปอ่ะที่นายมาเมื่อกี้ที่จ่ายไปอ่ะที่เรานี่ถูกถือว่าถูกมากแล้วนะครับ
0: ค
1: ่
0: ะ
1: บางที่นี่ครึ่งล้านได้ครับ
0: โอ้โหเขาใช้อุปกรณ์ที่ไม่เหมือนแบบว่าคนละประเภทไปเลยหรือยังไงคะทำไมราคามันต่างกันขนาดนั้นคะคุณหมออ
1: ันนี้เดี๋ยวเราหลังไมค์แล้วกันพอดีเป็นราคาของคุณหมอท่านอื่นไม่อยากไปพูดถึงครับ
0: โอเคแล้วค่ะก็อันนี้เดี๋ยวก็เราก็จริงๆเราก็ไปศึกษาดูหลายๆที่ก็ได้นะคะว่าแต่ละที่เป็นยังไงนะคะเราบอกกันแบบไหนอะไรแบบนี้นะคะอันนี้ให้อยากให้รู้สโคปราคาคร่าวๆก่อนประกอบการตัดสินใจสำหรับท่านที่กำลังมีปัญหาอยู่นะคะเดี๋ยวตอนนี้ถ้าเกิดว่าใครยังมีคำถามเกี่ยวกับเรื่องของคางยื่นคางยาวนะคะหรือว่าการขบฟันอะไรที่มันแบบผิดปกติเดี๋ยวยังคงสอบถามได้แต่เดี๋ยวขออนุญาตทักทายคุณผู้ชมที่ทักมาทาง Facebook รามาชาแนลของเราก่อนนะคะสวัสดีคุณพิกุลนะคะคุณรังสรรค์คุณนานาคุณครูนุ้ยนี่นะคะเป็นแฟนประจำของเราทั้งนั้นเลย
2: ส
0: วัสดีทุกท่านเลยนะคะขออนุญาตยกคำถามขึ้นมานะคะสลับกันไปนะคะของคุณนานาค่ะสวัสดีค่ะอยากทราบว่าเรารู้สึกเหมือนฟันขบกันแน่นตลอดเกิดจากกระดูกขากรรไกรเราผิดปกติได้ไหมคะเช่นข้อต่อกระดูกขากรรไกรสุดอะไรแบบนี้ค่ะ
1: ครับส่วนใหญ่ถ้ากัดฟันตลอดนี่มันจะเป็นปัญหาเรื่องกล้ามเนื้อครับ
0: ค่ะ
1: กล้ามเนื้อที่ใช้ในการอ้าปากอาจจะมีการแข็งเกร็งในระหว่างที่เรานอนหลับหรือเราเผลอนะครับก็ไปหาคุณหมอได้ครับส่วนใหญ่เป็นคุณหมอฟันท่านจะช่วยดูให้แล้วก็ถ้ากลัวเรื่องความผิดปกติของกระดูกขากรรไกรเนี่ยก็ตรวจไม่ยากคุณหมอเขาจะตรวจร่างกายแล้วก็เอ็กซเรย์ดูกระดูกขากรรไกรว่ามีปัญหาอะไรหรือเปล่าพวกข้อต่อกระดูก

0: ะครับส่วนใหญ่กระดูกไม่เป็นไรครับส่วนใหญ่เป็นเรื่องของกล้ามเนื้อมากกว่า
1: คุณหมอถ้ามันผิดปกติเนี่ยเราจะสังเกตตัวเองยังไงคะบางทีเราเป็นแบบนี้มาตลอดเนาะจนเราไม่รู้ว่ามันผิดปกติอะค่ะแบบไหนที่สังเกตได้คะคุณหมอ
0: ถ้าสมมติว่าเป็นเรื่องเกี่ยวกับการกัดฟันเนี่ยส่วนใหญ่เจ้าตัวอาจจะไม่ค่อยรู้นะครับ
1: ค่ะ
0: อาจจะเป็นญาติที่อยู่บ้านเดียวกันหรือว่าคนใกล้ชิดที่นอนด้วยกันอาจจะเป็นคนเล่าให้ฟังนะครับว่าตอนนอนหลับไปมีการบดเคี้ยวเกร็งของฟันนะครับประมาณนี้ครับเพราะพอคนไข้ตื่นมาคนไข้ก็จะไม่รู้ตัว
1: คือเวลานอนจะกัดฟันกรอบๆอย่างนี้เหรอคะคุณหมอ
0: ใช่ครับก็จะกัดฟันแบบกรอบ
1: อันนั้นก็คือส่วนหนึ่งอาจจะเป็นเพราะขากรรไกรผิดปกติก็ได้หรืออาจจะมาจากสาเหตุอื่นก็ได้ใช่ไหมอ
0: ย่างที่บอกคือส่วนใหญ่เป็นเรื่องของกล้ามเนื้อครับส่วนใหญ่ที่เราคือส่วนใหญ่เป็นเรื่องนิสัยด้วยซ้ำไปเป็นเรื่องความเคยชินและนิสัยซึ่งก็ต้องแก้กันไปแต่ว่าถ้าให้คุณหมอฟันเขาช่วยดูเนี่ยว่ากระดูกไม่มีปัญหาอะไรส่วนใหญ่เขาก็จะรักษาเป็นแบบกล้ามเนื้อหดเกร็งไปครับ
1: ค่ะเรื่องกรนไม่เกี่ยวใช่ไหมคะคุณหมอ
0: กรนก็เป็นอีกโรคหนึ่งครับที่ไม่เกี่ยวข้องกับเป็นกับฟันใช่
1: อ๋อโอเคค่ะของคุณครูนุ้ยทิติกัลยาบ้างนะคะคุณครูนุ้ยบอกว่าเป็นแฟนประจำค่ะอายุ65แล้วน้ำหนัก45สูง153นะคะวันนี้ขอเรียนถามปัญหาของตัวเองนะคะบอกว่าไปเจาะเลือดเพราะว่ารักษามะเร็งต่อมน้ำเหลืองประเภทมอลระยะที่4มาเกือบ20ปีแล้วค่ะพรุ่งนี้จะหาหมอประจำตัวแต่จะเรียนถามคือวันนี้วัดความดันเลือดได้ตัวบน96ตัวล่าง51เวลาเดินก็จะเอียงๆเซๆค่ะจะมีอันตรายไหมคะหมอไม่ได้ให้ทานยาอะไรเพียงแต่บอกว่าระวังจะหน้ามืดวูบเป็นลมตอนนี้ลูกสาวไม่ให้ขับรถแล้วค่ะเพราะว่าชอบหลับเวลาขับรถต่อมน้ำเหลืองก็ขึ้นย้ายที่ไปเรื่อยๆเหมือนวิ่งเล่นตามกันไม่มีที่สิ้นสุดอยากจะยุติการรักษาแล้วค่ะ
2: โอเคครับจริงๆก็ต้องแยกเป็น2ปัญหาเนาะปัญหาแรกคือเรื่องความดันสูงความดันโลหิตนะครับตัวข้างบน90ตัวล่าง50ก็ถือว่าค่อนต่ำไปนิดนึงนะครับอันดับแรกเลยอาจจะต้องดูว่าการบริโภคการดื่มน้ำเนี่ยเพียงพอหรือเปล่าอย่าปล่อยให้ตัวเองขาดน้ำเนาะอันนี้เป็นอะไรที่ดูง่ายๆที่สุดนะครับอันที่2คืออาจต้องดูสังเกตอาการดูว่าเรามีอาการของความดันต่ำหรือเปล่าอาการง่ายๆเลยก็คือเวลาเปลี่ยนท่าจากท่านั่งลุกขึ้นมาหรือว่าท่านอนลุกขึ้นมานะครับมีอาการหน้ามืดเหมือนเวียนหัวมันจะเป็นลมหรือเปล่านี่เป็นอาการที่บ่งบอกแล้วว่าความดันที่เราต่ำเนี่ยมันเริ่มจะส่งผลเสียต่อร่างกายแล้วแต่ถ้าเกิดว่าความดันอยู่90 50แล้วก็ยังฟังก์ชันได้ดีทำงานได้ดีไม่มีหน้ามืดไม่มีวูบอะไรจริงมันก็สามารถที่จะใช้ชีวิตได้โดยไม่เป็นอันตรายนะครับเพรา
1: ะ
2: ฉะนั้นอันดับแรกดูก่อนเราดื่มน้ำเพียงพอไหมขาดน้ำไหมนะครับแล้วก็สังเกตอาการตัวเองแล้วก็พรุ่งนี้ไปเจอคุณหมอประจำตัวก็ลองปรึกษาคุณหมอดูส่วนเรื่องมะเร็งต่อมน้ำเหลืองเนี่ยผมยังแนะนำให้ยังไงก็ควรจะต้องตรวจติดตามเรื่อยๆนะครับเป็นมา20ปีเป็นระยะที่4แต่ว่ายังบอกว่ายังแบบมาตรวจติดตามคุณหมอได้ถึง20ปีเนี่ยผมว่าแสดงว่าอาการรักษาเนี่ยมันได้ผลมันก็ประคองมาได้ทำให้เรามีบอกว่ายังเหมือนตัวโรคเราควบคุมได้ทั้งนานนะครับยังไงควรจะต้องตรวจติดตามอยู่เรื่อยๆครับผม
1: บอกว่าแหมเหนื่อยจนอยากจะยุติการรักษาแล้ว อย่าพึ่งนะคะคุณหมอให้กำลังใจหน่อยได้ไหมคะ
2: ผมเข้าใจว่า20ปีมันเป็นแบบวิ่งมาราธอนเนาะมันหมอรักษามาตั้งนานแต่คิดได้ทางกลับกันเรารักษามาได้ตั้ง20ปีหลายๆคนน่ะเคยได้ยินว่าเป็นมะเร็งระยะที่4อยู่ได้ไม่กี่เดือนอันนี้คืออยู่มาตั้ง20ปีนะครับผมเพราะฉะนั้นผมว่าผมเป็นกำลังใจให้แล้วกันในการที่จะตรวจติดตามแล้วก็ดูแลสุขภาพตัวเองต่อไปครับ
1: นะคะอย่าเพิ่งหมดกำลังใจนะคะอย่างที่คุณหมอบอกเลยมออีกมุมนึงโอ้โหรักษามาขนาดนี้แล้วเนาะยาวนานสู้มาขนาดนี้แล้วนะคะแล้วบอกที่บอกว่าชอบหลับเวลาขับรถนี่เกี่ยวกับอาการโรคอะไรมั้ยคะคุณหมอ
2: จริงๆอาจจะพูดยากนิดนึงนะคุณปูบางทีผมก็แอบหลับเวลาแบบว่าแอบงี้บ่อยๆนะครับเวลาทำงานผมว่าไม่ถ้าเกิดว่ายังมีความดันค่อนข้างต่ำแล้วบางทีเดินเซอะไรเงี้ยครับจริงๆอย่างที่ลูกสาวแนะนำในการที่เลี่ยงการขับรถผมก็เป็นความคิดที่ดีเลยเนาะจะได้ป้องกันตัวเองด้วยครับไม่ให้เกิดอุบัติเหตุเวลาขับรถครับ
1: คุณลูกจะได้สบายใจด้วยไม่ใช่อะไรหรอกเพราะเวลาถ้าคุณแม่ขับทีไรคุณลูกก็จะรู้สึกแบบโอ้กลัวอุบัติเหตุจะเกิดขึ้นกับคุณแม่นะคะอีกท่านหนึ่งคุณสุภัตราเพ่งพินิจค่ะบอกว่าสวัสดีค่ะจะรบกวนถามว่าน้ำเกลือขวดใหญ่ที่คุณหมอจ่ายมาให้ใช้พ่นจมูกแล้วก็คือเวลาแบ่งเทออกมาใช้แล้วเหลือเนี่ยถ้าไม่เททิ้งสามารถนำมากลั้วคอได้ไหมคะ
2: จริงๆได้ครับสามารถใช้ได้เลยครับผมแต่ว่าจริงๆน้ำเกลือมันก็เอาใช้ล้างใช้พ่นจมูกใช้กลั้วคอได้นะครับครับผม
1: ค่ะไม่มีปัญหานะคะไม่จำเป็นต้องทิ้งเนาะ

0: คุณนานาถามอีกบอกว่าอยากทราบว่าค่า FTC ต่ำแต่ TSH ปกติเป็นอะไรไหมคะ
1: โอเคอันนี้เป็นค่าผลเลือดเจาะไทรอยด์นะ FTC ก็คือเป็นฮอร์โมนไทรอยด์ที่ต่อมไทรอยด์สร้างออกมานะครับส่วน TSH เนี่ยเป็นฮอร์โมนไทรอยด์อีกตัวนึงที่สมองเป็นตัวสร้างออกมานะครับโดยปกติเวลาเราเจาะค่าผลเลือดไทรอยด์เนี่ยครับตัวที่มีความไวในการวินิจฉัยโรคที่สุดคือค่า TSH นะเพราะฉะนั้นโดยส่วนใหญ่เราจะดูตัว TSH ก่อนเลยถ้า TSH ปกตินะครับโดยส่วนใหญ่ไม่เป็นอะไรเนา
0: ะ
1: PTC ตัว FTC นะครับบางทีมันจะแปรปรวนได้ค่อนข้างเยอะเลยนะครับเพราะฉะนั้นตั้งต้น TSH ปกติ PTC ต่ำนิดหน่อยเนี่ยผมสบายใจแล้วอย่างน้อยไอ้ตัวที่ไวแล้วก็ตัวที่ไวที่สุดตัวที่แม่นยำที่สุดคือตัว TSH ปกติอันไหนที่2อาจจะต้องมาดูอาการครับถ้าเกิด PTC ต่ำเนี่ยก็คือเป็นอาการถ้าเกิดมีอาการเนาะก็ต้องมองหาอาการของไทรอยด์ต่ำอาการไทรอยด์ต่ำก็เช่นอ้วนขึ้นตัวบวมอ้วนฉุกขี้หนาวอ่อนเพลียไม่อยากทำอะไรอะไรเงี้ยครับถ้าเกิดว่าอาการมันแบบหูเข้ากับภาวะไทรอยด์ต่ำได้มากๆเนี่ยคุณหมออาจจะพิจารณาให้เจาะเลือดดูอีกทีนึงแล้วดูแนวโน้มว่าผลเลือดเนี่ยมันไปทางเดียวกันหรือเปล่าบางทีผมว่าไปเจาะอีกทีอาจจะปกติแล้วก็ได้ครับม
0: ัน
1: ผมว่าเบื้องต้นสบายใจได้สังเกตอาการแล้วอาจจะต้องเจาะเลือดไทรอยด์ซ้ำอีกสักประมาณ 2-3 เดือนครับ
0: ค่ะโอเคขอบคุณนะคะคุณนานานะคะสำหรับคำถามสบายใจได้นะคะมาที่คุณกมลชนกบอกว่าสวัสดีค่ะแชร์รายการแล้วนะคะขอบคุณมากเลยนะคะที่ช่วยแชร์กดไลค์ให้เราด้วยนะคะคุณปุ้ม CH บ้างสอบถามหน่อยครับตอนนี้มีอาการคันนิ้วมือนะคะแล้วมันก็แห้งๆอดใจเกาไม่ไหวจนเป็นแผลค่ะก็คือแตกเป็นแผลเลยอยากทราบว่าสาเหตุเกิดมาจากอะไรครับแล้วต้องหายาอะไรมาทาครับควรจะไปหาหมอไหม
1: จริงอาจารย์บอยมีอะไรเสริมได้เลยนะครับ
2: ครับผม
1: อาการ
2: อพยากรณ
1: ์นะครับอาการคันนิ้วแห้งเนี่ยเจอจริงๆเจอได้เรื่อยๆเลยนะแล้วก็สาเหตุที่เจอได้บ่อยที่สุดเลยคือผิวแห้งนะครับเพราะฉะนั้นลองดูก่อนผิวเราจริงช่วงนี้เนี่ยช่วงโควิด 2-3 ปีที่ผ่านมาเนี่ยครับเราล้างมือกันบ่อยเราใช้แอลกอฮอล์บ่อยมันผิวมันจะค่อนข้างแห้งแล้วพอผิวแห้งนะครับมันก็มีโอกาสที่จะเกิดอาการระคายเคืองได้ง่ายคันได้เป็นผื่นขึ้นได้เพราะฉะนั้นอันดับแรกเลยก็คือทำให้ผิวชุ่มชื้นก่อนนะครับต้องดูครับว่าไอ้ที่คันเนี่ยมันมีผื่นอย่างอื่นขึ้นหรือเปล่าเช่นมีผื่นเป็นขาวๆมีผื่นอะไรผิดปกติขึ้นด้วยไหมถ้ามีผื่นผิดปกติขึ้นเช่นเป็นผื่นแดงปื้นๆหรือเป็นขาวๆพื้นอันนั้นอาจจะเป็นสัญญาณของโรคผิวหนังอื่นนะผมคิดว่าควรจะเข้ามาตรวจดีกว่ามันบอกว่าง่ายๆอันดับแรกเลยคือรักษาความชุ่มชื้นของมือครับทาครีมบ่อยๆครับผม
0: ก็คือทาแฮนด์ครีมทั่วๆไปอะไรแบบนี้นะคะคุณหมอ
1: ใช่ครับ
2: ก็ข้อเสริมก็คือทาครีมหรือทาเป็นโลชั่นก็ได้ครับง่ายๆก็เบบี้โลชั่นทั่วๆไปครับทาได้บ่อยๆนะครับก็คือโลชั่นเนี่ยมันทาได้วันจริงๆวันหนึ่งมากกว่า2ครั้งนะครับ3-4 ครั้งก็ทาได้นะครับลองก่อนลองแก้ปัญหาตรงนี้ดูก่อนถ้าสมมติว่าไม่ดีขึ้นจริงๆก็มาหาหมอทีหนึ่งครับอาจจะเป็นพวกเชื้อราหรือติดเชื้อในประหลาดๆก็ได้ครับ
0: บางทีมันมีอาการแบบคันตามง่ามๆเหมือนกันเนาะแต่มันไม่ได้เป็นอะไรเป็นอาการทางจิตมีไหมคะคุณหมอคะบางทีเคยเป็นนะแต่มันคันแล้วมันเกามันหาจุดคันไม่เจอด้วย
1: อันนั้นเป็นได้คุณปูแต่ว่าบางทีเราจะดูว่ามันมีอะไรที่เราต้องแบบได้รับการรักษาหรือเปล่าเนาะก็คือดูมันมีแบบความผิดปกติเกิดขึ้นที่ผิวหนังหรือเปล่าครับถ้าเกิดเริ่มมีขุยหรือมีผื่นแดงๆหรืออะไรเงี้ยอันนั้นผมว่าเข้ามาตรวจดูจะปลอดภัยที่สุดครับ
0: ค่ะคุณหมอการที่ทาแอลกอฮอล์นะเจลแอลกอฮอล์กับครีมทาอันไหนยังไงก่อนดีคะทาเจลเสร็จแล้วไปทาครีมเจลมันจะหายไปไหมหรืออะไรยังไงดี
1: ก็ควรจะต้องทาแอลกอฮอล์ก่อนเนาะฆ่าเชื้อก่อนแล้วก็ใส่ความชุ่มชื้นครับ
0: แล้วตัวเจลมันจะประสิทธิภาพมันจะลดลงไปไหมคะ
1: หมายถึงเจลอะไรครับเจลแอลกอฮอล์
0: เจลแอลกอฮอล์ก็คือเราฆ่าเชื้อเสร็จแล้วเราก็ทาครีมแบบนั้นทั่วไป
1: ใช่ครับเราฆ่าเชื้อว่าเราเอามือไปแตะสัมผัสที่อื่นไอจาม
0: แล้ว
1: ก็ฆ่าเชื้อทิ้งไปก่อนจริงแอลกอฮอล์อยู่แป๊บเดียวเองครับเดี๋ยวมันก็ระเหยไปแล้วแล้วฉะนั้นเราก็ใช้ทราครีมเพิ่มความชุ่มชื้นครับ
0: ค่ะบางคนไม่ค่อยใช้เจลบ่อยๆกลัวมือเหี่ยว
1: ครับ
0: มันเพราะมันแห้งมากใช่ไหมคะคุณหมอแต่มันไม่ถึงส่งผลขนาดนั้นเนาะคุณหมอเนาะ
1: เพราะแต่จริงๆมันมือแห้งได้มากๆเลยนะคุณปู่ยิ่งแบบเราล้างมือบ่อยๆแล้วแอลกอฮอล์บ่อยๆนะครับแล้วบางคนก็ล้วงกระเป๋าบ่อยๆมันเกิดการเสียดสีบริเวณกระเป๋ากับมือของเราที่มันแห้งอยู่แล้วนะครับก็จะเป็นผื่นหรือว่าแบบคันขึ้นมาได้เลยครับ
0: นะคะแต่ก็ยังไงช่วงนี้ก็ต้องทนหน่อยนะเพราะว่าเราก็กลัวกันนะคะ ก็จะได้พ้นจากโควิดแต่กลายเป็นมือเหี่ยวแทน พูดเล่นนะคะ อีกท่านนึงนะคะเขาบอกว่าโรคตับก็ชอบง่วงนอนอันนี้จริงป่ะคะอันนี้คุณพิกุลเขาเสริมมาเป็นโรคตับแล้วจะง่วงนอนจริงไหมคะคุณหมอ
1: ถ้าเป็นโรคตับแล้วง่วงนอนนี่คือจะเป็นโรคตับแบบระยะท้ายๆแล้วครับคือตับมีหน้าที่ในการกำจัดของเสียถ้าเกิดว่าตับระยะท้ายๆเขาไม่สามารถกำจัดของเสียได้ของเสียข้างนะครับก็จะมีอาการซึมลงแล้วก็ง่วงนอนได้บ่อยครับผม
0: โอเคค่ะอีกท่านหนึ่งคุณณภัทรนะคะคุณณภัทรถามมาบอกว่าสวัสดีค่ะสอบถามเรื่องฟันบนค่อนข้างยื่นค่ะทำให้มีแค่ฟันกรามที่สบกันด้านละ 1-2 ซี่อายุ60ปีแล้วนะคะเคยเป็นมะเร็งเต้านมมา7ปีปัญหานอนกัดฟันตอนนี้กำลังรักษาอยู่ค่ะในเรื่องของฟันสบกันข้างละ 1-2 ซี่ต้องรักษาอะไรเพิ่มเติมไหมคะ
2: ก็ผมคิดว่าถ้าฟังแบบนี้น่าจะเป็นฟันบนยื่นเยอะและฟันข้างหน้าดูไม่ค่อยสบกันใช่ไหมครับ
0: ค
2: ่
0: ะ
2: ตอนนี้พออายุ60แล้วพูดตามตรงคืออายุ60แล้วเนี่ยด้วยสุขภาพร่างกายแล้วก็สุขภาพของกระดูกเนี่ยมันอาจจะไม่ค่อยเหมาะสำหรับการผ่าตัดแล้วนะครับก็แนะนำให้ไปปรึกษาคุณหมอฟันครับให้เขาช่วยดูว่าฟันยังเต็มอยู่หรือเปล่าต้องใส่ฟันปลอมไหมนะครับหรือว่าจะมีอะไรที่ทำให้ช่วยได้บ้าง
0: นะคะก็แต่ว่าอายุ60เนี่ยยังไงก็ปัญหาเรื่องฟันมันต้องตามมาอยู่แล้วใช่ไหมคุณหมอคือสรีระของฟันหรืออะไรพวกนี้มันเปลี่ยนไปตามอายุอยู่แล้วเน
2: า
0: ะ
2: ใช่ครับ
0: โอเคคุณภัทรก็ลองไปหาคุณหมอฟันดูนะคะว่าจะต้องรักษาเพิ่มเติมหรือเปล่านะคะอันนี้เราบอกเบื้องต้นนะคะคุณดาราแสงค่ะบอกว่าน้องสาวเนี่ยอายุ42ปีทำจมูกมา10ปีแล้วค่ะแต่ว่าจมูกเบี้ยวแล้วก็ทนมาตลอดตอนนี้เริ่มทนไม่ไหวควรจะไปหาหมอถอดออกแล้วทำใหม่แต่ไม่แน่ใจว่าจะทำใหม่เนี่ยดีกว่าเดิมหรือเปล่าคือกลัวว่ามันจะไม่ดีกว่าเดิมอะไรแบบนี้นะคะหรือว่าจะดีกว่าเดิมแค่ไหนอยากถามคุณหมอว่าเราสามารถทำและแก้จมูกได้กี่ครั้งคะ
2: ไม่มีตัวเลขระบุว่าต้องแก้กี่ครั้งนะครับแต่ว่าคือทุกครั้งเราก็อยากทำให้ดีที่สุดแล้วก็จบนะครับคือคงไม่มีใครอยากทำแล้วก็เผื่อว่าเดี๋ยวจะต้องมาแก้อีกเรื่อยๆนะครับ
0: ค่ะ
2: ตอนนี้ก็คือโดยส่วนตัวเองก็เคยเจอคนที่ทำมาแล้ว 6-7 ครั้งก็ยังมีครับเขาก็ยังมาแก้อยู่นะครับก็มาได้ครับแก้ได้ก็มาคุยกันว่าเรามีตัวเลือกอะไรได้บ้างครับในการแก้จมูกแต่ถามว่าแก้ได้ไหมแก้ได
0: ้ค่ะมันไม่ได้มีปัญหาว่ากี่ครั้งที่เดี๋ยวว่าแต่ละครั้งมันต้องมีการทิ้งระยะเวลาใช่ไหมคะคุณหมอคะให้เนื้อให้อะไรมัน
2: ส่วนใหญ่ก็ถ้าไม่ได้มีปัญหาอะไรที่เร่งด่วนเรามักจะขอทิ้งเวลาอย่างน้อยสักประมาณ6เดือนถึง1ปีขึ้นไปในการพิจารณาว่าจะแก้ครั้งใหม่หรือเปล่า
0: ก็คือต้องไปคุยกับคุณหมอด้วยเพราะบางทีมันมีเคสเรื่องของซิลิโคนเหลวอะไรแบบนี้ด้วยใช่ไหมคุณหมอคะมันอาจจะยากกว่าอะไรแบบนี้ด้วยป่ะคะ
2: ครับก็ซิลิโคนเหลวมันเป็นลักษณะการฉีดซึ่งอันนี้ถือว่าถ้าโดยทางการแพทย์เราถือว่าเป็นสิ่งที่ผิดอย่างร้ายแรงนะครับคือปัจจุบันเนี่ยทำจมูกเนี่ยเรายอมรับแค่ซิลิโคนแท่งที่เป็นซิลิโคนเกรดทางการแพทย
0: ์
2: หรือว่าเป็นใช้กระดูกตัวเองนะ
0: ค่ะ
2: ส่วนซิลิโคนเหลวเนี่ยยังไม่ได้รับการยอมรับแต่ว่าในสมัยก่อนอาจจะมีคนที่เคยฉีดมาบ้าง ก็ต้องมาตามแก้กันอยู่ในปัจจุบันครับแต่ว่าก็ถ้าเป็นซิลิโคนเหลวจริงก็แก้ยากอยู่ครับ
0: ค่ะก็ต้องมานั่งล้ออาจจะติดเชื้ออะไรแบบนี้ใช่ไหมคะคุณหมอ
2: ใช่ครับใช่ครับ
0: เดี๋ยวนี้เห็นว่ามีเป็นกระดูกซี่โครงใช่ไหมคะคุณหมอคะที่ทำได้กระดูกอ่อนหลังหูก็ทำได้ใช่ไหมคะ
2: ใช่ครับ
0: อันนี้มีความมันจะดีกว่าไหมคะคุณหมอคะพวกนี้ปลอดภัยกว่าไหม
2: ก็ถ้าเป็นกระดูกอ่อนตัวเราเองเนี่ยก็จะปลอดภัยในแง่ของการติดเชื้อน้อยแล้วก็โอกาสที่จะทะลุก็น้อยนะครับ
0: ค
2: ่
0: ะ
2: แต่ว่าเราก็ต้องมาดูว่าเราต้องการใช้กระดูกอ่อนแค่ไหนคือถ้าเราอยากจะเสริมหลายจุดตรงนู้นก็ไม่พอใจตรงนี้ก็ไม่พอใจตรงนี้ก็อยากเสริมแต่ถ้าต้องการใช้ปริมาณกระดูกอ่อนเยอะเนี่ยก็ต้องเป็นซี่โครงเพราะซี่โครงจะมีปริมาณให้เราใช้ได้เยอะกระดูกอ่อนหลังหูที่เราเอามาได้เนี่ยมันชิ้นไม่ใหญ่มากครับเพราะฉะนั้นส่วนใหญ่เขาก็จะไปเสริมบริเวณปีกจมูกหรือว่าตรงปลายจมูกนะครับได้แค่นั้น
0: ได้แค่นั้น
2: ใช่ส่วนคือถ้าเป็นคนไทยหรือคนเอเชียฮะถ้าจะเสริมดั้งให้สูงขึ้นหรือให้ยาวขึ้นด้วยกระดูกอ่อนหลังหูมันจะไม่พอครับ บอกว่าเป็นกระดูกซี่โครง
0: ซี่โครงเดี๋ยวนี้มันมีปัญหาค่ะนี่มากันเรื่องความงามนะคะคุณผู้ชมคะเรื่องศัลยกรรมละเห็นบอกว่าบางคนเนี่ยคุณหมอถ้าซี่โครงเนี่ยมันไม่ได้เป็นกระดูกอ่อนแล้วค่ะมันจะกลายเป็นซี่โครงที่เหมือนแบบมีแคลเซียมมาเกาะเยอะๆซี่โครงบางทีก็ใช้ไม่ได้ด้วยใช่ไหมคะคุณหมอ
2: มันจะยังมีความเป็นกระดูกอ่อนอยู่บ้างครับแต่ว่าขนาดหรือว่าปริมาณกระดูกอ่อนเมื่อเทียบแล้วมันจะน้อยลง
0: ค่ะ
2: แต่ว่ามันก็ยังพอใช้ได้อยู่ครับคือพูดง่ายๆคือคนเราอายุมากขึ้นเนี่ยไอ้กระดูกอ่อนเนี่ยมันจะเริ่มเปลี่ยนแปลงสภาพเป็นกระดูกแข็งมากขึ้น
0: ค่ะ
2: คือมีแคลเซียมมาเกาะมากขึ้น มันก็จะใช้ทำให้เราใช้ยากขึ้น
0: ค่ะ
2: แต่ว่าสุดท้ายแล้วยังไงมันไม่ได้เป็นกระดูกแข็งทั้ง 100% หรอกครับม
0: ัน
2: ยังพอมีกระดูกอ่อนที่ใช้อยู่บ้างครับ
0: ค่ะก็ยังใช้ได้ไม่ใช่ว่าพอบอกว่าอายุมากแล้วแคลเซียมเกาะเยอะจะทำจมูกด้วยซี่โครงไม่ได้อันนั้นไม่ใช่ขนาดนั้นเนาะ
2: ใช่ใช่ไม่ขนาดนั้นครับผม
0: โอเคค่ะอ่ะทีนี้ขออนุญาตย้ายมาที่คำถามทางโทรศัพท์กันบ้างนะคะมีทิ้งไว้หลายสายอยู่เหมือนกันนะคะเอาเป็นของคุณป้าบุญกว้างลายทองนะคะคุณป้าอายุ70ปีแล้วค่ะมีอาการเสียงในหูดังตลอดเวลาคุณหมอที่รักษาครั้งแรกบอกว่าน้ำในหูไม่เท่ากันเพราะว่ามีอาการวิงเวียนแต่ว่าหลังจากนั้นก็ยังไม่ดีขึ้นค่ะเสียงในหูจะดังตลอดทั้งกลางวันแล้วก็กลางคืนเลยอยากปรึกษาคุณหมอค่ะว่าจะทำยังไงดีคะเคสแบบนี้ค่ะ
1: โอ้จริงๆถ้าไปเจอคุณหมอหูมาแล้วน่าจะให้ความแนะนำได้ดีกว่าพวกผมนะครับเพราะว่าเราอาจจะไม่ใช่ผู้เชี่ยวชาญเนาะแต่ว่าถ้าเป็นโรคน้ำในหูไม่เท่ากันจริงๆนะครับผมต้องเรียนก่อนว่าจริงๆมันรักษาค่อนข้างต้องใช้เวลารักษานิดนึงนะครับส่วนตัวมันก็จะมีตัวยาที่ให้รักษาเพื่อรับประทานแล้วก็ปรับตัวน้ำในหูไม่เท่ากันแต่ว่าผมคิดว่าต้องปฏิบัติตามแล้วก็ติดตามคุณหมอหูซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญน่าจะให้คำแนะนำได้ดีกว่าผมครับแต่ว่าบอกว่ามันจะรักษาต้องใช้เวลานิดนึงครับ
0: นะคะเพราะว่าคืออาการเบื้องต้นน้ำในหูไม่เท่ากันส่วนใหญ่ก็คือบ้านหมุนใช่ไหมคุณหมอคะ
1: ครับตัวน้ำในหูไม่เท่ากันเนี่ยครับก็นะครับเวียนศีรษะบ้านหมุนแล้วก็มีเสียงในหูแล้วถ้าปล่อยไว้โดยที่ไม่รักษาเนี่ยก็มีโอกาสที่จะการได้ยินลดลงด้วยเพราะฉะนั้นจำเป็นมากที่ต้องตรวจติดตามครับ
0: ค่ะค่อนข้างอันตรายเหมือนกันอันนี้น่าจะปรึกษาคุณหมอที่เป็นเฉพาะทางไปเลยน่าจะได้คำตอบที่ชัดเจนกว่านะคะคุณป้าบุญกว้างคะ
1: ครับ
0: ยังไงเป็นกำลังใจให้นะคะคุณป้ามาที่คุณปูบ้างคุณปูหนัก47สูง148บอกว่าเป็นโรคกระดูกพรุนค่ะอยากถามว่าแคลเซียมชนิดเม็ดกับชนิดฟู่อันไหนดีกว่ากันคะแล้วควรซื้อแบบไหนคะ
1: จริงๆแบบไหนก็ได้เลยครับโดยปกติเนี่ยเราอยากที่จะให้กินแคลเซียมวันละประมาณสัก 1,000 ถ้าเกิดเป็นคุณสุภาพสตรีนะวัยหลังหมดประจำเดือนแล้วนะครับก็วันละประมาณสัก 1,000 มิลลิกรัม 1,000 มิลลิกรัมเนี่ยคือเป็นแคลเซียมคือเวลาเราดูยาแคลเซียมอะครับต้องไปดูว่าเม็ดหนึ่งเนี่ยมันมีกี่มิลลิกรัมและไอ้มิลลิกรัมนะครับมีแคลเซียมจริงๆอยู่กี่มิลลิกรัมอย่างเช่นโดยปกตินะแคลเซียมคาร์บอเนตซึ่งเป็นแคลเซียมที่ขายทั่วไปนะครับมันขนาดมิลลิกรัมเนี่ยจริงๆแล้วจะมีแคลเซียมอยู่แค่400มิลลิกรัมงั้นให้ไปดูนะครับว่าไอ้ยาที่เรากินอยู่มีปริมาณแคลเซียมจริงๆเนาะอยู่กี่มิลลิกรัม
0: ค่ะ
1: โดยคำแนะนำคือให้กินให้ 1,000 มิลลิกรัมต่อวันเพราะฉะนั้น7เม็ดฟูก็ได้หรือว่าจะเป็นเม็ดๆก็ได้แต่ขอให้กินครบ 1,000 มิลลิกรัมต่อวันนะครับคราวนี้โดยปกติในอาหารที่เรากินอยู่เนี่ยครับก็จะมีแคลเซียมอยู่แล้วเนาะอยู่ส่วนหนึ่งเช่นถ้าใครที่ชอบกินนมกินพวกผักใบเขียวปลาตัวเล็กอะไรเงี้ยครับกินง่ายๆนมแก้วนึงมีประมาณสัก200ถึง300มิลลิกรัมเพราะฉะนั้น 1,000 มิลลิกรัมคือทั้งหมดทั้งวันครับคุณโป๋มันก็บวกกันอาหารด้วยแล้วก็กินยาเสริมไปด้วยนะครับให้เท่า 1,000 เพราะโดยส่วนใหญ่คำแนะนำโดยทั่วไปเราแนะนำให้กินแคลเซียมเสริมเนี่ยต่อวันนะครับดูตัวแคลเซียมในยานะประมาณสัก500มิลลิกรัมแล้วก็บวกกับอาหารที่เรากินเองจากทั่วไปเนี่ยอีก500บวกกันก็ได้ 1,000 พอดีเพราะฉะนั้นจะยาเม็ดก็ได้เม็ดฟูก็ได้ขอให้ดูที่ปริมาณแคลเซียมที่อยู่ข้างในครับ
0: ค่ะแต่ถ้าเป็นคนปกติไม่ได้มีปัญหาโรคกระดูกพรุนเนี่ย ไม่จำเป็นต้องทานพวกแคลเซียมเสริมก็ได้ถูกไหมคะคุณหมอทานอาหารปกติทุกวัน
1: ใช่ครับต้องดูครับคุณปู่จริงๆแล้วเนี่ยทุกคนควรจะต้องได้รับแคลเซียมให้เพียงพอแม้ว่าจะเป็นคุณผู้หญิงผู้ชายก่อนหรือหมดประจำเดือนอายุน้อยเยอะก็แล้วแต่เนาะถ้าเกิดว่าเป็นคนที่ไม่บริโภคอาหารที่มีแคลเซียมเลยไม่กินนมไม่กินชีสไม่กินโยเกิร์ตไม่กินผักใบเขียวไม่กินนั่นเลยนะครับจริงๆก็ควรจะกินเสริมเพราะไม่งั้นก็จะขาดได้เหมือนกันครับ
0: อ๋อกินเสริมก็ถือว่าช
1: ่
0: วยเสริมไปถ้าพฤติกรรมเรากินอาหารจริงๆไม่ไหวอย่างเงี้ยนะคะ
1: ใช่ครับหรือถ้าเกิดใครบางคนที่ เอ้ยฉันหมดประจำเดือนแล้วก็จริงนะฉันต้องกินครบ 1,000 มิลลิกรัมแต่วันนึงกินนม3แก้วอย่างเงี้ยแล้วกินเนี่ยก็ไม่จำเป็นต้องกินเสริมเพราะว่าแคลเซียมจากอาหารก็เพียงพอแล้วประมาณนี้ครับงั้นดูบาลานซ์แต่ทุกคนได้แคลเซียมที่เพียงพอครับ
0: ค่ะ 1,000 มิลลิกรัมจำตัวเลขนี้ไว้นะคะคุณผู้ชมคะจำง่ายๆเลยนะคะ
1: ได้แต่จริงไม่มีรายละเอียดปลีกย่อยนะแบบ

0: อายุน้อยได้800 อะไรเงี้ยครับผมให้จำเลขกลมๆแล้วกันคุณผู้หญิงวัยหมดประจำเดือนให้ประมาณสัก800-1,000มิลลิกรัมต่อวันครับ
1: อาจารย์เปียถ้างั้นผมถามแทนคนทั่วไปว่าถ้ายิ่งกินเยอะยิ่งกินเยอะยิ่งดีไหมหรือยิ่งกินเยอะมีผลเสียไหมครับ
0: จริงๆถ้ากินเยอะเกินไปก็มีผลเสียเหมือนกันมันทุกอย่างมันอยู่ในสมดุลในปริมาณบางคนกินแคลเซียมแบบว่าวันกินแบบ 3-4 เม็ดได้วันละ 2-3 พันนะครับว่าไอ้แคลเซียมที่เกินเนี่ยจะไปที่ไหนก็จะไปที่ไตได้เกิดเป็นนิ่วได้นะครับบางคนกินเยอะเกินไปบางทีแคลเซียมไม่ไปที่ไตก็ไปที่อื่นไปเกาะที่อื่นได้เหมือนกันนะครับมันมีการถกเถียงกันว่าการกินแคลเซียมเยอะๆเกินไปจะส่งผลทำให้เป็นโรคหัวใจเยอะขึ้นหรือเปล่าข้อมูลณปัจจุบันเนี่ยยังถือว่าไม่ค่อยยังคุมเครืออยู่ไม่ได้มีข้อมูลชัดเจนว่าการกินแคลเซียมที่เยอะไปจะส่งผลต่อโรคหัวใจนะครับแต่ว่าถ้ากินเยอะไปมันอันตรายอยู่แล้วโดยเฉพาะเรื่องนิ่วครับผม
2: คุณหมอคะยกตัวอย่างไอ้ 1,000 มิลลิกรัมเนี่ยถ้าจำง่ายๆเลยค่ะถ้าเป็นอาหารเป็นนมทั่วไปเนี่ยมันคือเท่าไหร่บ้างเพราะเราไม่รู้ว่ามันเท่าไหร่เนาะ
0: ครับจริงๆนมเนี่ยแต่ละอย่างก็มีไม่เท่ากันอีก
2: ค่ะ
0: เพราะฉะนั้นต้องไปดูฉลากข้างกล่องเลยครับว่ามันมีแคลเซียมอยู่เท่าไหร่นมโดยทั่วไปนมจืดทั่วไปนะแก้วนะครับแก้วละ200ซีซีมีอยู่ตกประมาณสัก200มิลลิกรัมของแคลเซียมเพราะฉะนั้นถ้าจะกินนมจริงๆต้องกินวันละลิตรเนาะแต่กินวันละลิตรก็จะอ้วนอีกเพราะมันก็จะเป็นบาลานซ์กันระหว่างแคลเซียมกับแคลเซียมโดยปกติเราก็เลยบอกว่าอยากรู้อะไรนะคุณปู่ Google ได้หมดทุกอย่างกินนมซื้อนมมาชนิดนี้มาลอง Google เลยว่าเนี่ยมันมีแคลเซียมเท่าไหร่เราจะกินบล็อกเคอรี่กินผักหอยเล้งผักใบเขียว Google เลยว่าเนี่ย1กรัมกินเท่าเนี้ยประมาณแคลเซียมเท่าไหร่ถ้าจะให้เป๊ะจริงๆนะครับแต่ถ้าเกิดเอาเลขกลมๆก็นม1แก้วตกประมาณสัก200มิลลิกรัมของแคลเซียมแต่ต้องไปดูนะว่าเป็นนมชนิดไหนครับ
2: ค่ะนะคะเอาง่ายๆก็คือเรากินนมด้วยเรากินผักใบเขียวด้วยนะคะหรือเรากินอะไรเสริมๆเข้าไปเนี่ยมันก็น่าจะพอดีแหละมันไม่ได้เยอะเกินไปไม่น้อยเกินไปคร่าวๆนะคะ
0: คร่าวๆครับ
2: มาที่คุณธนชนกันบ้างคุณธนชนบอกว่าถามให้เฮียกิมชัยค่ะน่ารักมากๆเลยเฮียกิมชัยเนี่ยอายุ74ปีแล้วสูง164หนัก59มีไขมันแล้วก็ความดันสูงค่ะถามว่าเมื่อวันที่21ที่ผ่านมาเนี่ยมีอาการไอแล้วก็เป็นหวัดไปหาหมอที่โรงพยาบาลมีการตรวจ ATK แล้วก็ RT-PCR ค่ะเพราะว่าติดโควิดหมอก็จัดยามาให้5วันวันนี้เป็นวันสุดท้ายแต่ว่ายังมีอาการไอเป็นระยะไม่หายอยู่เลยควรจะกลับไปหาคุณหมออีกไหมคะ
0: อาจจะต้องดูก่อนนะว่าตอนที่เป็นเนี่ยอาการมีแค่อาการไออย่างเดียวนะครับออกซิเจนเป็นยังไงเนาะแล้วก็เปรียบเทียบจากวันแรกจนถึงตอนนี้ครับแนวโน้มอาการเป็นยังไงบ้างมันถ้าเกิดว่าเป็นโควิดแต่ว่าอาการไม่รุนแรงเนี่ยก็จริงรักษาประคับประคองแล้ว5วันจริงๆมันยังอยู่ในช่วงแรกของการติดเชื้อเท่านั้นเองนะโดยปกติที่เรารักษาดูแลกันเนี่ยกว่าจะดีขึ้นอะไรเนี่ยครับก็กินเวลาประมาณสัก 1-2 อาทิตย์ด้วยซ้ำไปเนาะมันบอกว่าถ้าเกิดอาการมันทรงๆหรือดีขึ้นเนาะออกซิเจนดีไม่เหนื่อยไม่มีไข้จริงๆอาจจะพอดูได้ครับอาจจะรอดูอาการก่อนได้แต่ถ้าเกิดว่าทิ้งไปสักอาทิตย์7-10วันแล้วไอไม่ดีขึ้นเลยไอเยอะขึ้นเรื่อยๆเนาะมีไข้หรือว่าหอบเหนื่อยวัดออกซิเจนไปเนี่ยเราดูไม่ค่อยดีเท่าไหร่เนาะต่ำกว่า95อันนั้นผมคิดว่าควรจะต้องกลับไปปรึกษาคุณหมอครับ
2: นะคะยังไงก็มีเครื่องวัดออกซิเจนเดี๋ยวนี้ก็มีขายเยอะแยะเลยนะคะเอาไว้ที่บ้านแล้วก็วัดตัวเองอย่างสม่ำเสมอแต่อาการไอก็อย่างที่คุณหมอบอกนะคะให้เวลามันอีกนิดนึงเพิ่ง5วันเองนะคะอย่าเพิ่งออกไปไหนนะคะไม่ใช่พอ5วันแล้วออกแล้วนะไม่ได้นะยังอยู่ในช่วงที่อันตรายอยู่นะคะเหลืออีก2นาทีสุดท้ายขอคำถามของคุณน้ำแล้วกันเนาะยังได้อยู่อีก1คำถามนะคะคุณน้ำอายุ30ปีค่ะบอกว่ามีอาการคันคอแล้วก็ไอแห้งๆตรวจ ATK แล้วขึ้นขีดเดียวค่ะไม่ได้ปวดหัวปวดตัวนะคะมีโอกาสเป็นโควิดไหมคะหรือว่าเป็นแค่ภูมิแพ้ขอวิธีการสังเกตตัวเองหน่อยค่ะคือแยกไม่ออกเอาง่ายๆเถอะว่ายังไงดีไม่มั่นใจในผลตรวจด้วยนะ
0: เป็นคำถามที่ยากมากเลย
2: ค่ะ
0: เอาจริงๆถ้าเกิดมันก็ต้องดูเนาะว่าเราเป็นสุ่มเสี่ยงมากแค่ไหน
2: ค
0: ่
2: ะ
0: ถ้าเป็นคันคอแต่ก่อนหน้านี้คุณน้ำไม่ได้ไปไหนมาเลยอยู่บ้านไม่มีใครคอนแทคอะไรบอกว่าโอกาสก็เป็นน้อยก็ใช้วิธีการสังเกตอาการตรวจ ATK บ่อยๆถ้าเกิดว่าเพิ่งไปเที่ยวมาเลยสงกรานต์มาแบบอาทิตย์ที่แล้วไปอยู่คนแออัดอันนั้นโอกาสสุ่มเสี่ยงก็น่าจะเยอะตรวจ ATK ใหม่อย่างเงี้ยนะครับมันบอกว่าจะต้องดูหลายๆอาการเนาะมีนอกจากอาการไอคันคอมีอาการอื่นไหมช่วงนี้ฝุ่นเยอะอาการคันคอก็อาจจะเป็นได้อะมีไข้ไหมมีน้ำมูกไหลเสียงแหบดมกลิ่นเป็นยังไงบ้างนะครับดูอาการหลายๆอย่างรวมแล้วก็ดูประเมินตัวเองว่าเราสุ่มเสี่ยงมากน้อยแค่ไหนครับคุณนะแล้วก็ตรวจ ATK บ่อยๆครับ
2: ค่ะไอการตรวจตอนนี้คนเริ่มไม่แน่ใจใน ATK ค่ะคุณหมอคะมันเหมือนตรวจบางทีขึ้นบางทีไม่ขึ้นการที่เราจะตรวจซ้ำบ่อยๆนี่มันมีหลักยังไงไหมคะคุณหมอคะ
0: จริงๆไม่มีหลักเลยครับคุณปู่ ATK เนี่ยเป็นแค่ตัวคัดกรองเพราะฉะนั้นถ้ามันขึ้น2ขีดก็โอเคมันแบบน่าจะเป็นนะครับแต่ก็ต้องน่าจะเป็นแต่ถ้าเกิดมันขึ้นไปขีดเดียวมันแค่คัดกรองนะคัดกรองในโลกนี้ไม่มีอะไร 100% ในการคัดกรองถ้าขึ้นขีดเดียวแต่ว่าอาการชัดมากสุ่มเสี่ยงชัดมากเพิ่งไปคุยกับคนที่เป็นโควิดมาเราก็จะไม่เชื่อ ATK เงี้ยครับก็อาจจะต้องหา ATK assay อื่นแบบอื่นที่ลองตรวจดูอะไรเงี้ยครับว่ามันจะขึ้นหรือเปล่าครับ
2: นะคะ
1: ผมอาจจะต้องเปลี่ยนยี่ห้อนิดนึงครับ
0: ใช่ครับ
1: มีไว้สัก 2-3 วันแล้วก็ลองตรวจอีกครั้งนึงอาจจะเป็นยี่ห้อเดิมก็ได้หรือถ้าไม่แน่ใจก็ลองเปลี่ยนยี่ห้อดูเพราะว่าโดยส่วนตัวก็เคยเจอคนที่ยี่ห้อนึงขีดเดียวอีกยี่ห้อนึง2ขีดบางทีมันก็จะมีความเ
0: ช
1: ื่อมโยงได้อยู่แต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นผมว่าถ้าคิดว่าตัวเองเป็นกลุ่มเสี่ยงแล้วก็มีอาการเนี่ยแล้วยังไม่แน่ใจก็อย่าเพิ่งไปพบหน้าผู้คนมากมายนะ
2: ค่ะเขาบอกบางคนเนี่ยเหมือนจะรู้ตัวแหละว่าอันนี้มันไม่ใช่ความปกติของฉันแล้วอ่ะต่อให้ฉันไอแต่ฉันไม่เคยไอแบบนี้อะไรแบบนี้เองจะค่อนข้างรู้ด้วยซ้ำนะคะแล้วก็อย่างที่คุณหมอบอกนะคะก็หมั่นตรวจเสมอๆแล้วก็ถ้าจะให้ดีลองหลายๆยี่ห้อมาพร้อมๆกันนะคะจะได้มั่นใจว่าอ่ะถ้าเป็นก็จะได้ตรวจเจอด้วยโอเคค่ะวันนี้หมดเวลาเรียบร้อยแล้วนะคะคำถามไหนที่ยังค้างไว้อยู่ขออภัยด้วยที่ถามไม่ทันนะคะเราเก็บคำถามไว้แน่นอนดูรายการของเราวันต่อๆไปนะคะเราจะนำคำถามของท่านมาถามให้กับคุณหมอที่อยู่ในรายการของเราด้วยนะคะวันนี้ขอบคุณคุณหมอทั้งสองท่านมากๆเลยนะคะสำหรับข้อมูลดีๆนะคะโอกาสหน้าได้เจอกันใหม่นะคะขอบคุณนะคะค
1: ุ
2: ณหมอบอลคุณหมอพี่แอร์นะคะแล้วก็ขอบคุณเสื้อผ้าของดิฉันวันนี้ที่ใส่ของแบรนด์มรินดาด้วยนะคะลากันไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ

0: โอ้กูเหงื่อแตกแล้วเว้ย
1: ครับวันนี้หมอ
0: วันนี้เราจะนำทุกท่านไปสู่เมนูอาหารลดน้ำหนักหรืออาหารไดเอทซึ่งการลดน้ำหนักนั้นจะดีต่อสุขภาพไตอย่างไรเดี๋ยวเรามีคำตอบกันครับ

จบไปแล้วนะครับสำหรับเมนูง่ายๆหมูผัดขิงหลายคนอาจจะยังไม่รู้นะครับว่าอาหารลดน้ำหนักหรือการลดน้ำหนักเนี่ยมีประโยชน์อย่างไรทำให้ลดโอกาสเสี่ยงต่อการเกิดโรคเบาหวานความดันโลหิตสูงและภาวะอ้วนลงหุ่นที่เรารู้จักกันดีการที่มีไขมันหรือว่าน้ำหนักที่เพิ่มขึ้นไตเสี่ยงต่อการเสื่อมสภาพมากขึ้นและอาจจะมีการเกิดไตอักเสบหรือโรคอื่นๆที่ชักนำทำให้เกิดภาวะโรคไตวายเรื้อรังได้ในอนาคตส่วนการลดน้ำหนักที่ดีที่สุดคือการควบคุมอาหารและการออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอเพราะฉะนั้น

ผู้ป่วยเป็นโรคมะเร็งสามารถออกกำลังกายได้ตามแรงที่มีนะครับบางคนเนี่ยอาจจะมีปัญหาในเรื่องของภาวะซีดนะครับหรือว่าภาวะการทำงานของร่างกายบางส่วนที่ผิดปกติไปก็คือออกแรงเท่าที่ออกแรงไหวนะครับไม่ได้ห้ามออกกำลังกายถ้าเกิดเราอยู่เฉยๆทั้งวันเนี่ยมันอาจจะน่าเบื่อมากกว่าการที่เราได้ออกไปเดินนะครับสัมผัสบรรยากาศภายนอกบ้างเจอผู้คนบ้างน่าจะดีกว่าสำหรับผู้ป่วยมะเร็งการออกกำลังกายที่น่าจะเหมาะที่สุดก็คือการเดินออกกำลังกายเดินในยามเช้านะครับเดินในตอนที่แสงอ่อนๆเดินไปทั่วๆนะครับสักระยะหนึ่งประมาณครึ่งชั่วโมงถึง40นาทีก็จะเป็นวิธีการที่ปลอดภัยที่สุดนะครับแต่ไม่ควรไปเดินคนเดียวควรจะมีเพื่อนหรือว่าญาติพี่น้องไปเดินด้วย

0: ขาไฟภัยจากใต้พิภพ
1: อะตอมนานี่หน้าตาดีแล้วยังมีน้ำใจกับเพื่อนจริงๆแถมยังชวนพวกเรามาเล่นของเล่นด้วยอีก
2: ขอบใจ
1: มากเลยนะอะตอม
3: แค่นี้สบายมากเล่นด้วยกันเยอะๆสนุกดีดีเอลทีวีนายไม่มาเล่นกับพวกเราเหรอ
0: ไม่ละพวกนายเล่นกันเถอะ
1: แล้วมันเล่นยังไงล่ะเนี่ย
3: ฉันก็ยังไม่เคยเล่นเหมือนกันน่ะงั้นเดี๋ยวเราเล่นตามข้อมือก็แล้วกันนะ
1: ตื่นเต้นจังเลย
0: เฮ้ย
1: ว้าวแล้วว่าออกมาแล้ว
0: ของเล่นน่ะมันก็ตื่นเต้นสนุกสนานแบบนี้แล้วนะแต่เรื่องจริงน่ะมันไม่สนุกเอาซะเลย
1: นายเป็นอะไรไปน่ะ DLTV
3: นั่นสิเป็นอะไรหรือเปล่า DLTV ฉันว่านายไม่สบายใจอะไรแน่ๆเลย
1: ใครทำอะไรให้นายไม่สบายใจหรอบอกฉันมาได้นะเพื่อน
0: ก็ภูเขาไฟระเบิดเนี่ยล่ะทำให้ฉันเป็นแบบนี้ตอนที่ฉันยังอยู่ที่ดาวดอนโมเกิดภูเขาไฟระเบิดขึ้นญาติพี่น้องฉันเสียชีวิตไปหลายคนฉันเลยเศร้าไงล่ะ
1: พวกเราเสียใจนะ DLTV
0: ไม่เป็นไรฉันโอเคแค่คิดถึงเหตุการณ์ครั้งนั้นขึ้นมานะ
3: แล้วบนโลกนี้ล่ะมีภูเขาไฟที่สามารถระเบิดและอันตรายได้เหมือนที่ดาวดอนโม่ไหม
0: จริงๆแล้วภูเขาไฟระเบิดก็มีบนโลกใบนี้แล้วก็ยังมีภูเขาไฟอีกหลายลูกที่ยังสามารถระเบิดได้เหมือนกันหากเราจำเป็นต้องเดินทางไปในพื้นที่ที่เคยเกิดภูเขาไฟระเบิดมาก่อนเราก็ควรเช็คข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับสถานการณ์ภูเขาไฟระเบิดก่อนการเดินทางเสมอยิ่งถ้าเราอยู่ในพื้นที่เสี่ยงเรายิ่งต้องฟังประกาศติดตามข่าวของทางราชการอย่างใกล้ชิดและต่อเนื่องติดตามคำเตือนภัยจากกรมอุตุนิยมวิทยาศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติและกรมทรัพยากรธรณีต้องศึกษาการเอาตัวรอดเบื้องต้นหากเกิดภูเขาไฟระเบิดศึกษาระบบการเตือนภัยและเส้นทางอพยพของท้องถิ่นอยู่เสมอและต้องไม่ลืมเตรียมอุปกรณ์ยังชีพต่างๆให้พร้อมใช้
1: แล้วภูเขาไฟระเบิดเนี่ยมันไม่มีสัญญาณเตือนให้เรารู้ตัวก่อนเลยเหรอ
0: มีนะสัญญาณเตือนภัยของภูเขาไฟระเบิดมีแบบเลยทั้งการยกตัวของพื้นดินการเกิดแผ่นดินไหวเล็กๆสัตว์ป่ามีพฤติกรรมตกใจกลัวสังเกตท้องฟ้าแล้วก็ปริมาณน้ำธรรมชาติรอบตัวที่เกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างมีเสียงคล้ายฟ้าร้องติดต่อกันเป็นเวลานานนะ
3: มันรุนแรงมากเลยใช่ไหม DLTV
0: ภูเขาไฟระเบิดสร้างความเสียหายมหาศาลเลยล่ะทั้งทำให้เกิดแผ่นดินไหวและยังพวกชิ้นส่วนภูเขาไฟหรือเท่าธุลีภูเขาไฟที่ร้อนๆไหลลงมาทับถมบ้านเรือนสร้างความเสียหายต่อชีวิตและทรัพย์สินและพวกกลุ่มควันกลุ่มแก๊สที่ถูกพ่นออกมาเมื่อฝนตกก็จะทำให้เกิดฝนกรดส่งผลเสียต่อดินและป่าไม้ทำให้ดินไม่เอื้อต่อการทำการเกษตรน้ำฝนถูกปนเปื้อนด้วยสารพิษหากโดนผิวหนังก็จะเกิดการระคายเคือง

0: มีผลต่อดวงตาและระบบทางเดินหายใจด้วยนะ
1: DLTV แล้วภูเขาไฟระเบิดเนี่ยมันเกิดขึ้นได้ยังไงเหรอ
0: ภูเขาไฟระเบิดเกิดจากการปะทุของแมกมาหรือหินหนืดแก๊สและเท่าธุลีภูเขาไฟจากใต้เปลือกโลกเมื่อเกิดการระเบิดหินหนืดเศษหินผลึกแร่ฝุ่นละอองเท่าธุลีภูเขาไฟจะถูกพ่นออกมาทางปล่องภูเขาไฟและออกมาทางช่องด้านข้างของภูเขาไฟรวมทั้งจากรอยแยกของภูเขาไฟเมื่อหินหนืดขึ้นมาสู่พื้นผิวโลกจะเรียกว่าลาวาหลังการระเบิดของภูเขาไฟลักษณะรูปร่างของพื้นที่ภูเขาไฟอาจเปลี่ยนไปหรือไม่ก็ทำให้พื้นที่ภูเขาไฟเดิมถูกทำลายหายไปเลยก็ได้นะ
2: แล้วถ้าเราต้องตกอยู่ในสถานการณ์ภูเขาไฟระเบิดเราจะเอาตัวรอดยังไงได้บ้างหรอ DLTV
0: ถ้าเกิดเหตุการณ์ภูเขาไฟระเบิดขึ้นจะมีประกาศให้บุคคลในพื้นที่เสี่ยงอันตรายอพยพออกจากพื้นที่ให้เร็วที่สุดด้วยยานพาหนะเพื่อออกห่างจากพื้นที่เสี่ยงเราต้องตั้งสติและฟังเจ้าหน้าที่และศูนย์แจ้งเตือนภัยอย่างใกล้ชิดแต่ถ้าไม่ได้อพยพก็ควรอยู่ในอาคารที่แข็งแรงหรือที่กำบังที่มิดชิดให้เร็วที่สุดปิดประตูและหน้าต่างป้องกันเท่าที่เกิดจากภูเขาไฟซึ่งเป็นอันตรายต่อระบบหายใจแต่ถ้าหาที่หลบไม่ได้ให้ไปอยู่ในทิศเหนือลมเพื่อหลีกเลี่ยงอันตรายจากแก๊สแล้วให้รีบขึ้นที่สูงเพราะลาวาจะไหลลงสู่ที่ต่ำกว่าส่วนเวลาเดินหรือวิ่งควรระวังให้ใช้สิ่งของหรือแขนกำบังหัวไว้เพื่อป้องกันเศษหินเศษลาวากระเด็นตกมาโดนสวมใส่แว่นตาหน้ากากหรือเศษผ้าเพื่อป้องกันมลพิษจากเท่าฐานและแก๊สใส่เสื้อแขนยาวคลุมร่างกายเพื่อป้องกันความร้อนจากภูเขาไฟระเบิดนะ
2: โอ้โหน่ากลัวจังดีนะที่บ้านเราไม่มีภูเขาไฟระเบิดนะ
0: ก็จริงอย่างที่นายว่าแต่ถ้ามองอีกมุมการระเบิดของภูเขาไฟก็มีประโยชน์มากมายเหมือนกันนะ
3: สร้างประโยชน์ยังไงหรอฉันยังนึกภาพไม่ออกเลยอ่ะ
0: ก็อย่างการเกิดของภูเขาหรือที่ราบสูงรูปร่างต่างๆขึ้นมาใหม่ส่วนดินที่เกิดจากการผุพังสลายตัวของเศษหินภูเขาไฟในบริเวณนั้นจะมีแร่ธาตุสะสมอยู่เยอะมากทำให้อุดมสมบูรณ์เหมาะแก่การเพาะปลูกแร่ต่างๆที่ตกผลึกอยู่ใต้พื้นโลกก็จะถูกดันขึ้นมาบนผิวโลกเมื่อหินผุพังลงอาจพบอัญมณีที่หายากพวกเพชรพลอยก็ได้นะหรือภูเขาไฟบางแห่งก็กลายเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่ผู้คนให้ความสนใจ
2: นี่เด็กๆเล่นอะไรกันข้างบนและน้ำอะไรไหลลงมาเลอะพื้นข้างล่างเล่นสนอะไรกันอีกเนี่ยลงมาจัดการทำความสะอาดเดี๋ยวนี้เลยนะ
1: แย่แล้วลาวาภูเขาไฟที่เราเล่นมันไหลลงมาข้างล่างหมดแล้ว
4: ภูเขาไฟ
5: ครับแม่เดี๋ยวพวกเราลงไปเช็ดเดี๋ยวนี้เลยครับ
3: ภูเขาไฟระเบิดลาวาไหลสร้างความเสียหายจริงๆด้วย
2: ไม่เราเลยต้องมาจัดการหลังเกิดภูเขาไฟระเบิดนี่ไงล่ะ
0: แต่ถ้าเป็นเรื่องจริงนะหลังจากที่ภูเขาไฟระเบิดแล้วเนี่ยเราต้องเช็คตัวเองและคนอื่นๆว่าได้รับบาดเจ็บหรือเปล่าเพื่อจะได้ปฐมพยาบาลเบื้องต้นแล้วก็ให้รีบติดต่อแจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าเคลียร์พื้นที่ทันทีข่าวสารจากทางราชการก็ยังต้องติดตามอย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอด้วยนะส่วนข้อมูลความรู้เกี่ยวกับภูเขาไฟระเบิดก็ยังมีอีกเพียบเข้าไปดูได้ที่เว็บไซต์ dltv.ac.th และเว็บไซต์ศูนย์การเรียนรู้วิทยาศาสตร์โลกและดาราศาสตร์นะทุกคน
3: เช็ดพื้นกันให้เรียบร้อยเลยนะ
4: ครับ
5: ครับเกือบไปแล้วพวกเรา
0: ภูเขาไฟระเบิดเกิดจากการปะทุของแมกมาหรือหินหนืดแก๊สและเท่าธุลีภูเขาไฟจากใต้เปลือกโลกและถูกพ่นออกมาทางปล่องทางช่องด้านข้างและทางรอยแยกของภูเขาไฟเมื่อแมกมาหรือหินหนืดปะทุขึ้นมาสู่ผิวโลกจะเรียกว่าลาวาควรศึกษาระบบการเตือนภัยเส้นทางอพยพการเอาตัวรอดเบื้องต้นและติดตามข่าวคำเตือนจากทางราชการอย่างใกล้ชิดเพื่อความปลอดภัยของชีวิตและทรัพย์สิน
6: เกิดเหตุแผ่นดินไหวขึ้นหลายประเทศขณะนี้เจ้าหน้าที่กำลังเข้าเคลียร์พื้นที่และให้ความช่วยเหลือแก่ประชาชนพื้นที่เสี่ยงและที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ครั้งนี้
0: ในรายงานข่าวเขาบอกว่าตรงที่เกิดแผ่นดินไหวเสียหายหนักมากเลยครับอาคารบ้านเรือนพังเสียหายถนนหนทางพังเดินทางไม่ได้
2: แผ่นดินไหวมันเกิดขึ้นได้ยังไงน่ะ
7: ามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186ถึง200ช่อง186ถึง191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6

0: ช่อง195ถึง197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา
1: 8:25 นถึง 10:40 น
0: หลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186ถึง200
2: ปัจจุบันนะคะมีความเข้าใจผิดเกี่ยวกับสุขภาพของดวงตามากมายจากที่ฟังคนอื่นมาจากที่แชร์ต่อๆกันในโลกโซเชียลวันนี้หมอจะขออนุญาตรวบรวมโรคของสุขภาพตาที่มักจะเข้าใจผิดกันเรามาดูกันนะคะว่ามีโรคอะไรกันบ้าง

้องบอกก่อนว่าโรคต้อหินเนี่ยเป็นโรคที่เกิดจากการทำลายของเส้นประสาทตานะคะซึ่งปัจจุบันเนี่ยเขาเชื่อว่าเกิดจากความดันตาที่เพิ่มขึ้นนอกจากนี้ก็คือเกิดจากพันธุกรรมได้ด้วยทีนี้การที่เราจะรักษาโรคต้อหินเนี่ยก็คือพยายามลดตาให้มากที่สุดก่อนนะคะตอนนี้ก็เป็นหลักฐานข้อเดียวที่เชื่อว่าช่วยรักษาโรคต้อหินได้การนวดตาเนี่ยระหว่างที่เรานวดเนี่ยมันเป็นการเพิ่มความดันในลูกตาแม้ว่าจะเป็นเพียงชั่วคราวแต่การที่เราเพิ่มและลดความดันลูกตาเนี่ยเป็นการกระตุ้นให้การทำลายเส้นประสาทตามากขึ้นดังนั้นการอวดอ้างว่าการนวดตาสามารถรักษาต้อหินได้หมอคิดว่ายังไม่ถูกต้องค่ะเพราะว่าทางราชวิทยาลัยจักษุของประเทศไทยยังไม่รับรองวิธีการนี้นะคะยังมีอีกความเชื่อหนึ่งนะคะที่ยังเข้าใจกันไม่ถูกก็คือว่าตอนเด็กมีสายตาสั้นและโตขึ้นมีสายตายาวและจะทำให้มันสมดุลกันพอดีทำให้เกิดเป็นสายตาปกติอันนี้ไม่ใช่เรื่องจริงนะคะเพราะการที่มีสายตาสั้นคือการมองไกลไม่ชัดแต่เวลามองใกล้เราจะมองเห็นชัดเมื่อเราอายุมากขึ้นเวลาที่เรามองไกลเราก็ยังมองภาพไม่ชัดอยู่แต่ถ้าเราเป็นสายตาสั้นเราสามารถที่จะมองใกล้โดยไม่ต้องใช้แว่นได้ดังนั้นเนี่ยถ้าสมมติเรามีสายตาสั้นอยู่ถ้าเราจะต้องมองไกลเราควรจะต้องใส่แว่นเพื่อที่จะให้มองไกลชัดข้อดีของการใส่แว่นคือทำให้สายตาเราทำงานน้อยลงไม่ต้องเพ่งทำให้ไม่ปวดศีรษะและปวดเบ้าตาค่ะตอนนี้ก็มีหลักฐานที่แน่ชัดแล้วนะคะว่าจริงๆแล้วเนี่ยนะคะการที่เราทานอาหารได้ครบ5หมู่เนี่ยเราจะได้รับวิตามินเพียงพออยู่แล้วค่ะที่จะทำให้จอประสาทตามีความแข็งแรงปัจจุบันนะคะก็มีการขายสารอาหารมาในรูปแบบของอาหารเสริมอย่างเช่นน้ำพรุนสกัดเข้มข้นซึ่งในลูกพรุนเนี่ยก็จะมีพวกวิตามิน A วิตามิน C วิตามิน E อยู่จริงค่ะเพียงแต่ว่าสารอาหารพวกนี้เราสามารถรับได้จากผักผลไม้ก็เพียงพอแล้วแต่การที่เราทานน้ำพรุนสกัดเข้มข้นถ้าผสมน้ำตาลก็อาจจะทำให้น้ำตาลในเลือดสูงขึ้นได้ดังนั้นเนี่ยถ้าเกิดคิดว่าจะทานวิตามินเพื่อที่จะเสริมให้จอประสาทตาแข็งแรงเนี่ยแนะนำให้ทานผักผลไม้ก็เพียงพอแล้วค่ะในรายที่แพทย์เห็นว่าจำเป็นต้องทานวิตามินเสริมอย่างเช่นในรายที่มีจอประสาทตาเสื่อมแพทย์จะแนะนำเองว่าต้องทำยังไงค่ะคอนแทคเลนส์รายเดือนแปลว่าอายุการใช้งาน1เดือนแล้วต้องทิ้งหมายถึงว่าเราใส่เฉพาะตอนกลางวันนะคะกลางคืนตอนนอนเราต้องถอดแล้วก็ล้างจากนั้นตอนเช้าขึ้นมาเราค่อยใส่ใหม่ค่ะไม่ใช่ว่าใส่ทั้งวันทั้งคืนตลอด1เดือนค่ะวิธีการดูแลคอนแทคเลนส์ที่ถูกต้องนะคะหลังจากที่ใส่เสร็จเรียบร้อยแล้วให้ถอดคอนแทคเลนส์ออกทันทีและใช้น้ำยาแช่ต้องใช้นิ้วถูทั้งด้านหน้าและด้านหลังเนื่องจากว่าแบคทีเรียเนี่ยสามารถที่จะสร้างไบโอฟิล์มเพื่อที่จะมาเคลือบคอนแทคเลนส์โดยที่น้ำยาแช่อย่างเดียวเนี่ยไม่สามารถกำจัดแบคทีเรียออกไปได้ทำให้มีโอกาสติดเชื้อในที่กระจกตามากขึ้นค่ะเมื่อใส่คอนแทคเลนส์ไปนานๆนะคะจะมีภาวะที่เรียกว่ากระจกตาขาดออกซิเจนเกิดขึ้นได้ค่ะเนื่องจากออกซิเจนไม่สามารถที่จะทะลุผ่านคอนแทคเลนส์เข้าไปเลี้ยงกระจกตาได้ภาวะนี้จะทำให้เกิดอาการระคายเคืองแล้วมีแผลเล็กๆเกิดที่ผิวกระจกตาซึ่งถ้าหากไม่มาพบแพทย์และไม่รักษามีโอกาสเกิดการติดเชื้อที่จอประสาทตาได้ค่ะหมอแนะนำนะคะว่าก่อนที่จะใส่คอนแทคเลนส์ถ้าจะให้ปลอดภัยควรจะปรึกษาจักษุแพทย์ก่อนเพื่อจะได้รู้ขนาดและความคงของกระจกตาของตัวเองการที่ไปหาคอนแทคเลนส์ใส่เองบางทีเราคิดว่าเรามีความรู้

แล้วแต่จริงๆความรู้ของเราอาจจะไม่ถูกต้องข้อดีของการปรึกษาจักษุแพทย์ก่อนใส่คอนแทคเลนส์ก็คือเราสามารถรู้ความโค้งของกระจกตาของเราได้ขนาดที่ถูกต้องถ้ามีปัญหาสุขภาพตาอย่าลืมมาพบจักษุแพทย์นะคะ

0: จพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชั่น
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขาบ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี๊ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.เริ่มออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป
4: ปัญหาที่เกิดขึ้นกับผู้สูงอายุกับผู้หลานก็คือความที่ทั้งสองฝ่ายต่างมีทัศนคติที่มองกันคนละแบบคนละมุมทำให้เกิดความไม่ค่อยเข้าใจกันทำไมผู้สูงอายุถึงขี้บ่นแล้วก็จุกจิกสารพัดเรื่องเลยถามว่าทำไมผู้สูงอายุต้องเป็นอย่างนั้นอาจารย์คิดว่ามีหลายปัจจัยบางปัจจัยก็คือเขาอยู่บ้านมาตลอดนะอาจจะไม่ได้พูดกับใครเลยพอลูกมาถึงปุ๊บก็วางนู่นวางนี่วางนั่นด้วยความที่อยากจะพูดด้วยแต่นึกไม่ออกว่าจะพูดยังไงให้มันดีก็เริ่มบ่นไว้ก่อนถ้าเราไปเข้าใจว่าอันนี้เป็นเหมือนกับการเปิดบทการสนทนาอย่าไปคิดว่านี่เป็นการบ่นอันนี้แทนที่เราจะไปพูดว่าโอ๊ยเอาอีกแล้วบ่นอีกแล้วนะคะเราอาจจะบอกว่าอ๋อนี่เท่ากับหมายความว่าฮัลโหลสวัสดีจ้าเธอกลับมาแล้วเหรออะไรอย่างเงี้ยนะคะก็คือหมายถึงเป็นการเปิดบทสนทนาอยากใหคนที่อยู่ด้วยกันนะคะลูกหลานเนี่ยดูว่าจริงๆแล้วถ้าเกิดท่านบ่นในเรื่องที่เป็นเรื่องเกี่ยวกับตัวของเราอะอย่างเช่นถามว่าอันนี้ทำหรือยังอันนั้นทำหรือยังเนี่ยอาจารย์คิดว่าเขาเป็นเรื่องที่เขาเป็นห่วง
5: กายอย่ากลับดึกนะลูกแล้วก็อย่าดื่มเหล้าให้มากล่ะแม่เป็นห่วง
6: ได้ครับแม่อ
4: ย่าเพิ่งไปรำคาญนะคะลองฟังสักนิดนึงว่ามันเป็นยังไงแล้วดูซิว่าเราจะทำอะไรได้บ้างและบางครั้งเนี่ยเราอาจจะใช้น้ำเสียงที่ดีๆก็บอกจ้าคุณยายแล้วเดี๋ยวจัดการให้นะอะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็จบไปซึ่งบางทีเนี่ยยังไม่ได้จะจัดการหรอกคิดจะไปทำอย่างอื่นก่อนแต่ว่าทำให้เขารู้สึกสบายขึ้นสักหน่อยนึงนะคะ
5: กายปิดไฟยังลูก
6: ปิดแล้วครับแม
5: ่ปิดยังลูกไฟอ่ะ
4: การถามซ้ำซากก็คือผู้สูงอายุอาจจะถามเรื่องใดเรื่องหนึ่งถามในคำถามเดียวอย่างเดิมซ้ำๆกับคนเดิมนะคะอย่างเช่นปิดไฟยังแล้วก็ปิดไฟหรือยังเอาแล้วปิดไฟหรือยังอะไรอย่างเงี้ยนะคะหรือว่าจะไปไหนจะไปไหนซึ่งของพวกนี้ทำไมจะถามซ้ำซากก็คือเขาอาจจะกังวลเป็นของที่เขาอาจจะเห็นนะว่าเกิดเหตุการณ์อย่างนี้เกิดขึ้นบ่อยๆเขาก็ต้องถามเพื่อที่เขาจะได้รู้สึกว่าเอ้ยถ้าตอบว่าเรียบร้อยแล้วเขาจะได้สบายใจหรือนะคะถ้ามองไปอีกด้านนึงเนี่ยผู้สูงอายุท่านนั้นก็อาจจะมีความผิดปกติถ้าก่อนหน้านี้เขาไม่เคยถามซ้ำขนาดนี้แล้วถามซ้ำแล้วซ้ำอีกในคำถามเดิมถามกับคนเดิมหรือให้คำตอบไปแล้วแล้วก็เหมือนไม่ได้ฟังไม่ได้ตั้งใจเขาอาจเป็นโรคบางอย่างได้เช่นเขาอาจจะเป็นโรคที่เกี่ยวกับซึมเศร้าได้หรือคนไข้อาจจะมีเรื่องของการวิตกกังวลสูงหรืออาจจะมีเรื่องของเป็นสมองเสื่อมระยะต้นๆได้เวลาที่เราเจอผู้สูงอายุหลับบ่อยๆทั้งวันนะคะต้องคิดหลายเรื่องมากอันที่หนึ่งก็คือเมื่อคืนเขานอนดีหรือเปล่าบางครั้งมันมีเรื่องหลายเรื่องที่ทำให้เขานอนไม่ดีตอนกลางคืนถ้าเป็นผู้ชายบางทีเขาต่อมลูกหมากโตตอนที่เขาปัสสาวะแทนที่จะฉี่

0: หมดมันก็ไม่หมดค่ะพอกลางคืนเขานอนไม่ดีเขาก็มานอนเอาตอนกลางวันอีกอันนึงเรื่องของการนอนเนี่ยบางครั้งผู้สูงอายุเหมือนหลับแต่ว่าจริงๆคุณภาพการนอนไม่ดีคือเรื่องของนอนกรนเราก็เห็นเขาหลับโอ้โหนอนกรนสงสัยหลับลึกมากแต่จริงไม่ใช่พอเขากรนปุ๊บเขาหยุดหายใจพอหยุดหายใจปุ๊บเนี่ยร่างกายมันก็บอกเฮ้ยไม่ได้แล้วหยุดหายใจอยู่ต้องตื่นอันนี้คือคุณภาพการนอนไม่ดีของพวกนี้ต้องแก้ไขจริงๆถ้ามีคนพาเขาไปออกกำลังกายการออกกำลังกายช่วยในเรื่องของการนอนหลับในหลายเรื่องแต่อันที่เห็นชัดๆก็คือว่าถ้าได้ออกกำลังกายในช่วงที่มีแสงแดดก็จะทำให้นาฬิกาของร่างกายเราเนี่ยรู้ว่านี่เป็นช่วงกลางวันและเมื่อพระอาทิตย์ตกไปไอ้นาฬิกาตัวนั้นก็จะบอกแล้วว่าอ๋อตอนนี้พระอาทิตย์ตกแล้วนะก็คือเป็นช่วงกลางคืนนาฬิกาในหัวมันจะถูกกระตุ้นว่าพระอาทิตย์ตกแล้วมันจะปล่อยสารบางตัวออกมาซึ่งทำให้คนอยากจะนอนอยากจะหลับซึ่งสารอันนั้นเนี่ยเดี๋ยวนี้คนก็มีใช้มาเป็นรูปของยามกยาเม็ดที่เราเรียกเมลาโทนินนะคะแต่ว่าจริงๆแล้วเมลาโทนินสร้างขึ้นในตัวของเราเองผู้สูงอายุมักจะถูกกล่าวหาว่าขี้เหนียวเหลือเกินแล้วก็ไอ้นู่นก็ไม่เอาไอ้นี่ก็ไม่เอาแล้วก็ทุกอย่างก็แพงไปหมดลูกหลานก็รู้สึกว่ามันเป็นเรื่องอะไรที่น่ารำคาญเพราะว่าจริงๆแล้วลูกหลานหาสตังค์ได้เยอะแล้วอาจารย์ก็อยากให้เข้าใจสักนิดนึงค่ะว่าของทุกอย่างเนี่ยมันมีที่มาที่ไปในชีวิตที่ผ่านมาของเขาเนี่ยไม่สะดวกสบายอย่างปัจจุบันหลายบ้านหลายคนที่เขามีวันดีๆให้กับลูกวันนี้เนี่ยเป็นเพราะว่าเขาประหยัดมัธยัสถ์แล้วก็เก็บหอมรอมริบแล้วก็เขาคิดว่าอันนี้เป็นอันที่เป็นปัจจัยที่จะทำให้ชีวิตต่อไปข้างหน้ามันดีเราต้องเข้าใจเขาว่าถ้าเขาอย่างนั้นเขารับได้ขนาดไหนเราก็เลือกให้การดูแลเขาตามที่สมควรผู้สูงอายุชอบเก็บของเต็มบ้านเต็มเมืองไปหมดเลยชิ้นนั้นอันนี้ก็เก็บอันนี้ก็เก็บทั้งที่ของบางอันเนี่ยใช้ไม่ได้แล้วหรือบางทีอย่างเช่นเขาบอกว่าอาจารย์หนูไม่เข้าใจเลยจะเก็บไว้ทำไมจานบินๆอันนี้ในเข้าของหลายสิ่งมันมีประวัติศาสตร์ของมันอยู่เราอาจจะมองคุณค่าของมันแค่จานใบนึงที่จะมาใส่ข้าวแต่จริงๆจานนี้มันมีประวัติศาสตร์ซึ่งหมายความว่าอาจจะเป็นจานชุดแรกที่เขามีสตังค์ที่จะซื้อมาเราอาจจะต้องดูซิว่าทำอย่างไรที่จะสามารถเก็บไว้ได้โดยที่เราก็ไม่รู้สึกรำคาญว่ามันรกต้องมีวิธีการมีขั้นตอนจะเก็บใส่กล่องใส่ลังแต่ว่าเขาต้องสามารถที่จะไปดูมันได้
1: เพิ่มโอกาสทางการเรียนรู้ที่เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาของช่อง DLTV ผ่านทาง www.dltv.ac.th สมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์กดเข้าสู่ระบบเลือกสมัครสมาชิกกรอกอีเมลและพาสเวิร์ดพร้อมชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของผู้สมัครหรือล็อกอินผ่านทาง Facebook จะพบกับหน้าจอโฮมเพจสุดทันสมัยสีสันสบายตามาพร้อมกับเมนูต่างๆที่ใช้งานง่ายกดเมนูหน้าแรกจะพบกับช่องรายการทั้ง15ช่องหน้าโฮมเพจและข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆของ DLTV คลิกตารางออกอากาศเลือกช่องรายการที่ต้องการชมผังรายการออกอากาศประจำวันและยังสามารถดาวน์โหลดตารางสอนออกอากาศได้อีกด้วยเลือกเมนูชมสดเลือกช่องรายการที่จะรับชมออนไลน์คลิกลูกศรซ้ายขวาเพื่อรับชมช่องรายการอื่นๆเพิ่มเติมขั้นตอนการดาวน์โหลดกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงและคู่มือครูเลือกเมนูชมร่วงหน้าหรือชมย้อนหลังเลือกช่องรายการที่จะรับชมเลือกรายวิชาการเรียนการสอนคลิกกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงหรือคู่มือครูเพื่อทำการดาวน์โหลดจากนั้นเลือกหน่วยการเรียนรู้และเรื่องที่ต้องการรับชมกดปุ่ม Play การดาวน์โหลดวิดีโอการเรียนการสอนคลิกสัญลักษณ์ลูกศรเพื่อทำการดาวน์โหลดวิดีโอสามารถดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอนและใบงานได้ที่มุมขวาล่างคลิก1ครั้งเพื่อทำการดาวน์โหลดอย่าลืมนะครับสามารถติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์หรือพูดคุยเสนอแนะ แลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้ทาง www.dltv.ac.th

สวัสดีค่ะรับชมข่าวในพระราชสำนักทางสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ประจำวันอาทิตย์ที่12กรกฎาคมพุทธศักราช2569สมเด็จพระนิธิถาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปในการพระราชทานเพลิงศพคุณหญิงวิรัชชมนันวันนี้เวลา 17:34 นาทีสมเด็จพระนิธิถาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปในการพระราชทานเพลิงศพคุณหญิงวิรัชชมนันณเมนวัดพระศรีมหาธาตุวรมหาวิหารเขตบางเขนกรุงเทพมหานครซึ่งถึงแก่นิจกรรมเนื่องจากปอดอักเสบติดเชื้อเมื่อวันที่14สิงหาคม2568สิริอายุ97ปีคุณหญิงวิรัชชมนันเกิดวันที่2ธันวาคม2470บิดาและมารดาชื่อนาวาโทหลวงชาญจักกิจหวานชมนันและนางเจริญหลวงชาญจักกิจสำเร็จการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาจากโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาระดับปริญญาตรีจากคณะอักษรศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยรุ่นที่33จากนั้นได้รับทุนฟูลไบรท์ไปศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพครูดิพโลมาอินเอดูเคชั่นสาขาด้านการศึกษาณมหาวิทยาลัยซิดนีย์ประเทศออสเตรเลียภายหลังสำเร็จการศึกษาได้นำความรู้ความสามารถที่ศึกษามาประกอบอาชีพอาจารย์ในสถาบันการศึกษาหลายแห่งอาทิโรงเรียนอำนวยศิลป์โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัยและวิทยาลัยก่อสร้างอุเทนถวายด้านชีวิตครอบครัวสมรสกับพลเอกเกรียงศักดิ์ชมนันท์นายกรัฐมนตรีไทยคนที่15ของประเทศไทยมีลูกด้วยกัน2คนทั้งนี้ในช่วงที่พลเอกเกรียงศักดิ์ชมนันท์ดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีคุณหญิงวิรัตได้ปฏิบัติหน้าที่อย่างสง่างามในฐานะภริยานายกรัฐมนตรีทั้งภารกิจในประเทศได้อุทิศตนเพื่องานสังคมสงเคราะห์และการช่วยเหลือผู้ยากไร้และด้านการต่างประเทศได้ใช้ความรู้ความสามารถด้านภาษาอังกฤษที่คล่องแคล่วทั้งกริยามารยาทที่ได้รับการอบรมปลูกฝังมาเป็นอันดีตลอดจนการวางตัวตามรูปแบบขนบธรรมเนียมประเพณีไทยในการต้อนรับภริยาอคันตุกะจากนานาประเทศสร้างความประทับใจและสร้างชื่อเสียงให้แก่ประเทศชาติ

พระอนุวงศ์และองคมนตรีเสด็จไปทรงเป็นประธานและเป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสาวินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาวันนี้นะพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังเวลา7 นาฬิกาหม่อมเจ้าศรีสว่างวงยุคลเสด็จไปทรงเป็นประธานในการที่พระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสาวินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดารับพระราชทานฉันเช้าเป็นพระพิธีธรรมจากวัดราชสิทธารามและวัดระฆังโคสิตารามกรุงเทพมหานครรวม8 รูปทั้งนี้พระบาทสมเด็จพระหัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มีพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพประจำทั้งกลางวันกลางคืนรับพระราชทานฉันเช้าวันละ8 รูปรับพระราชทานฉันเพลวันละ8 รูปและประคมย่ำยามกำหนด100 วันโดยมีพระบรมวงศานุวงศ์เสด็จพระราชดำเนินและเสด็จไปทรงเป็นประธานรวมทั้งองคมนตรีเป็นประธานในช่วงเวลาต่างๆเวลา11 นาฬิกาหม่อมเจ้าที่คำพรยุคลเสด็จไปทรงเป็นประธานในการที่พระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสาวินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดารับพระราชทานฉันเพลเป็นพระพิธีธรรมจากวัดประยุรวงศาวาสและวัดจักรวรรดิราชาวาสกรุงเทพมหานครรวม8 รูปในช่วง100 วันที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงบำเพ็ญพระราชกุศลพระราชทานพระศพเป็นพระพิธีธรรมจาก10 พระอารามหลวงในกรุงเทพมหานครได้แก่วัดราชสิทธารามวัดอนงคารามวัดประยุรวงศาวาสวัดจักรวรรดิราชาวาสวัดระฆังโคสิตารามวัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์วัดสเกตวัดบวรนิเวศวิหารวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามและวัดสุทัศน์เทพวรารามเวลา17 นาฬิกาหม่อมเจ้านวพันยุคลเสด็จไปทรงเป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสาวินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดประยุรวงศาวาสและวัดจักรวรรดิราชาวาสกรุงเทพมหานครรวม8 รูปทางนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ผู้ประสงค์ขอเป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสาวินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาได้ตั้งแต่วันที่20 กันยายน 2569เป็นต้นไปจนกว่าจะถึงการพระราชพิธีพระราชทานเพลิงพระศพโดยสามารถดาวน์โหลดตัวอย่างหนังสือการขอเป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระศพได้ที่เว็บไซต์หน่วยราชการในพระองค์ www.royaloffice.th และเวลา19 นาฬิกาพลอากาศเอกชลิตภุกผาสุของคมนตรีเป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสาวินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดอนงคารามและวัดสเกตกรุงเทพมหานครรวม8 รูปบทสวดพระอภิธรรมที่ใช้เนื่องในการพระบรมศพและพระศพเป็นบทสวดพระอภิธรรมทำนองหลวง7 บทหรือ7 คัมภีร์ประกอบด้วยพระธรรมสังคณีพระวิพังพระธาตุกถาพระปุคละบัญญัติพระกถาวัตถุพระยมกะและพระมหาปัฏฐานปัจจุบันมี4 ทำนองได้แก่ทำนองกะทำนองเลื่อนทำนองลากสุงและทำนองสรพันยะทั้งได้นำบทสวดพระอภิธรรมใหม่คือบทสวดที่นำมาจากส่วนของบทมาติกามาสวดเพิ่มมีหลายบทแต่ส่วนมากวัดที่ใช้สวดจะนำมาเพิ่ม7 บทเพื่อเทียบเท่ากันกับบทสวดพระอภิธรรม7 คัมภีร์เดิมที่เรียกว่าพระอภิธรรมเก่าพอนำมาสวดเพิ่มจึงเรียกกันว่าพระอภิธรรมใหม่ทำนองที่ใช้คือทำนองเลื่อนใ
น่วยงานต่างๆได้รับพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงวันนี้ณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังเวลา 10:00 น.กลุ่มโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดสุทัศน์เทพวรารามวัดสัมพันธวงศารามวัดมหันภารามวัดทองธรรมชาติกรุงเทพมหานครวัดพระประถมเจดีย์จังหวัดนครปฐมวัดหนองคูคำจังหวัดร้อยเอ็ดวัดอ้อมน้อยจังหวัดสมุทรสาครวัดสวนป่านจังหวัดนครศรีธรรมราชและวัดภูนพิมลราชจังหวัดนนทบุรีสวดพระพุทธมนต์จบแล้วพระสงฆ์ทั้งนั้นสวดบทถวายพรพระต่อจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายพระทหารเพลแด่พระสงฆ์ทั้ง10รูปจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายผ้าไตรแด่พระสงฆ์พระสงฆ์สนับประกอบและอนุโมทนาเวลา 14:30 นครอบครัวพันธุ์ภักดีชมรมอดีตพนักงานธนาคารแห่งประเทศไทยบริษัทวาสนาเจริญทรัพย์ไพศาลจำกัดครอบครัวคงมณีและครอบครัวสายสุวรรณได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดในจังหวัดปราจีนบุรีได้แก่วัดทุ่งหนองอ้อวัดนาเขมวัดประดิษฐารามวัดเกาะมะไฟวัดโนนสะอาดวัดหนองนมหนูวัดหนองแก้ววัดเกาะแดงและวัดพิพิธประสาทสุนทรจังหวัดฉะเชิงเทราสวดมาติกาสดับประกรณ์และอนุโมทนาเวลา 17:00 นบริษัทพิษณุนนท์จำกัดโรงเรียนประโคนชัยพิทยาคมจังหวัดบุรีรัมย์ราชวิทยาลัยศัลยแพทย์แห่งประเทศไทยกรุงเทพมหานครนายโอฬารธีรสถิตชัยและคณะและวิทยาลัยพาณิชยการธนบุรีกรุงเทพมหานครได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดอรุณราชวรารามวัดเทพลีลากรุงเทพมหานครวัดสว่างมนัสวัดดอนวาดวัดสวนสมบูรณ์วัดโพธิมคขาวิยารามวัดคีรีวงศ์จังหวัดชุมพรวัดชินวรารามจังหวัดปทุมธานีสวดมาติกาสดับประกรณ์และอนุโมทนาและเวลา 19:00 นครอบครัวจันยาภูลบริษัท THS Parking Solution จำกัดบริษัท THS Development จำกัดโรงเรียนราชประชาสมาสัยในพระบรมราชูปถัมภ์จังหวัดสมุทรปราการและเทศบาลนครแหลมฉบังจังหวัดชลบุรีได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดมหาธาตุยุวราชรังสิตกรุงเทพมหานครจำนวน4รูปและวัดมัชฌิมาวาสจังหวัดสงขลาจำนวน4รูปวันนี้ตลอดทั้งวันณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังมีคณะบุคคลและประชาชนทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดเดินทางไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงอย่างต่อเนื่องอาทิโรงเรียนธรรมศาสตร์คลองหลวงวิทยาคมจังหวัดปทุมธานีทั้งนี้สำนักพระราชวังเปิดให้ประชาชนเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพได้ทุกวันตั้งแต่เวลา 8:00 นถึง 20:00 นและขอความร่วมมือโปรดแต่งกายสุภาพไว้ทุกนักเรียนนักศึกษาสวมเครื่องแบบตามระเบียบคณะบุคคลและประชาชนเดินทางไปถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยาวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชนิดาด้วยสำนึกในพระกรุณาธิคุณ
วันนี้ณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังมีคณะบุคคลและประชาชนทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดเดินทางไปถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสาวรินีสิริภัทรมหาวชิระราชธิดาอย่างต่อเนื่องอาทิโรงเรียนธรรมศาสตร์คลองหลวงวิทยาคมจังหวัดปทุมธานีและเทศบาลนครแหลมฉบังจังหวัดชลบุรีด้วยสำนึกในพระกรุณาธิคุณที่ทรงปฏิบัติพระกรณียกิจนานับประการก็เกิดประโยชน์ทั้งในประเทศและต่างประเทศเป็นอเนกอนันต์ทั้งนี้สำนักพระราชวังเปิดให้ประชาชนเข้าถวายสักการะพระศพทุกวันตั้งแต่เวลา 8:00 นถึง 21:00 นในการนี้มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาติไทยได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้นำรถประกอบอาหารไปตั้งณบริเวณหน้าประตูอนงลีลาเพื่อประกอบอาหารเมนูข้าวเหนียวไก่ทอดสูตรพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลีกรมหมื่นสุทัศนารีนาถมอบให้แก่ประชาชนที่ไปถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสาวรินีสิริภัทรมหาวชิระราชธิดาวันละ 2,500 ชุดในเวลา 11:00 นไปจนถึงวันที่31กรกฎาคม2569สำนักพระราชวังขอเชิญชวนประชาชนร่วมลงนามถวายพระพรพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลีกรมหมื่นสุทัศนารีนาถเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ13กรกฎาคม2569ผ่านระบบออนไลน์เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติของพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลีกรมหมื่นสุทัศนารีนาถ13กรกฎาคม2569สำนักพระราชวังขอเชิญชวนประชาชนร่วมลงนามถวายพระพรผ่านระบบออนไลน์ที่เว็บไซต์หน่วยราชการในพระองค์ www.royaloffice.th ระหว่างวันที่12ถึง14กรกฎาคม2569และร่วมเจริญอริยมรรคสัมมาทิฏฐิระลึกถึงพระรัตนตรัยผ่านแอปพลิเคชันสมาธิเสบียงบุญระหว่างวันที่12ถึง14กรกฎาคม2569เพื่อถวายเป็นพระกุศลสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชันได้ทั้ง Play Store และ App Store จบข่าวในพระราชสำนักประจำวันนี้แต่เพียงเท่านี้ดิฉันชลพรณพินทากรสวัสดีค่ะ

0: ติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186-200ช่อง186-191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192-194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง195-197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:25 ถึง 10:40 นหลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186-200
1: เพิ่มโอกาสทางการเรียนรู้ที่เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาของช่อง DLTV ผ่านทาง www.dltv.ac.th สมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์กดเข้าสู่ระบบเลือกสมัครสมาชิกกรอกอีเมลและพาสเวิร์ดพร้อมชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของผู้สมัครหรือล็อกอินผ่านทาง Facebook จะพบกับหน้าจอโฮมเพจสุดทันสมัยสีสันสบายตามาพร้อมกับเมนูต่างๆที่ใช้งานง่ายกดเมนูหน้าแรกจะพบกับช่องรายการทั้ง15ช่องหน้าโฮมเพจและข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆของ DLTVคลิกตารางออกอากาศเลือกช่องรายการที่ต้องการชมผังรายการออกอากาศประจำวันและยังสามารถดาวน์โหลดตารางสอนออกอากาศได้อีกด้วยเลือกเมนูชมสดเลือกช่องรายการที่จะรับชมออนไลน์คลิกลูกศรซ้ายขวาเพื่อรับชมช่องรายการอื่นๆเพิ่มเติมขั้นตอนการดาวน์โหลดกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงและคู่มือครูเลือกเมนูชมล่วงหน้าหรือชมย้อนหลังเลือกช่องรายการที่จะรับชมเลือกรายวิชาการเรียนการสอนคลิกกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงหรือคู่มือครูเพื่อทำการดาวน์โหลดจากนั้นเลือกหน่วยการเรียนรู้แล้วเรื่องที่ต้องการรับชมกดปุ่ม Play การดาวน์โหลดวิดีโอการเรียนการสอนคลิกสัญลักษณ์ลูกศรเพื่อทำการดาวน์โหลดวิดีโอสามารถดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอนและใบงานได้ที่มุมขวาล่างคลิก1ครั้งเพื่อทำการดาวน์โหลดอย่าลืมนะครับสามารถติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์หรือพูดคุยเสนอแนะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้ทาง www.dltv.ac.th
2: พบกับการกลับมาอีกครั้งในการประจนภัยย้อนอดีตครั้งยิ่งใหญ่ของการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary บันทึกประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์
3: ร้านรู้ไหมว่า800ปีที่ผ่านมาพระมหากษัตริย์ตั้งแต่สมัยสุโขทัยจนถึงรัตนโกสินทร์ทุกพระองค์ทรงทำทุกอย่างเพื่อความร่มเย็นเป็นสุขของพวกเรา
2: เริ่มออกอากาศตอนแรกอีกครั้งวันที่17พฤษภาคมนี้ทางช่อง DLTV และ www.dltv.ac.th
4: พลังแสงทะลุมิติ
5: โอ้โหนี่มันนอกโลก บกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
4: ้พลังแห่งความคิด
5: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย
1: พระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตอัดแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
5: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

0: กองทัพเมฆไฟพร้อมโจมตีบุ้มบุ้มเดี๋ยวโจมตีมึงตะวันตกแพ้แล้วเฮ้ยกองทัพตะวันตกจะพวกขี้คลาดจะไม่มีทางสู้พวกข้าได้หรอกได้ไงเจ้าแมวนี่ใส่ไม่ดี
1: โถเอ้ยเมฆก็แค่ของเล่นแค่เนี้ยทำใหม่ก็ได้
0: เราอุตส่าห์สร้างมึงจำลองตามแบบกรุงศรีอยุธยาทำตั้งหลายชั่วโมง
2: โอ้เมฆรู้จักบ้านเมืองสมัยอยุธยาด้วยเหรอ
0: ครับผมไปเห็นมาโอ้ยในหนังสือประวัติศาสตร์ของคุณปู่นะครับ
2: เก่งมากเลยหลานค้นขวายหาความรู้ด้วยตนเองแล้วนี่มีอะไรบ้างล่ะเล่าให้ปู่ฟังหน่อยสิ
0: อันนี้หัวเมืองชั้นในแล้วก็อันนี้หัวเมืองชั้นนอกหัวเมืองชั้นในก็แบ่งเป็นชั้นเอกโทตรีจัตวา
2: โอ้ยน่าสนใจแล้วเมฆกับตะวันรู้ไหมว่าทำไมถึงมีการแบ่งกันแบบนั้นน่ะ
0: ทำอะไรน่ะตะวัน
1: ถามได้ก็จะไปดูที่กรุงศรีอยุธยานะสินายนะแอบไปคนเดียวใช่ไหมถึงได้รู้เรื่องพวกนี
0: ้เปล่านะเราไม่ได้ไปคนเดียวสักหน่อย
1: ฉันไม่เชื่อต้องไปดูให้เห็นกับตาร
0: อด้วย
3: พระที่นั่งสันเพชรปราสาทพุทธศักราช 2006 รัชกาลสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถ
0: โอ้ย
1: เอ้ยมาพังสิเมฆนี่เราอยู่ที่ไหนกันเนี่ยและผู้ชายสาวคนนั้นเป็นใคร
4: ตอนนี้สมเด็จพระบรมไตรโลกนาถทรงรวบรวมอาณาจักรสุโขทัยเดิมเข้ากับพระนครศรีอยุธยาเมื่ออาณาเขตบ้านเมืองกว้างขวางขึ้นประชาชนก็หลากหลายเลยต้องมีการปรับเปลี่ยนระบบระเบียบการบริหารราชการแผ่นดินจึงแบ่งเป็นฝ่ายสมุหานายกและฝ่ายสมุหพระกลาโหม
5: ขอรับ
4: เมื่อข้าเป็นสมุหพระกลาโหมก็ดูแลฝ่ายทหารอย่างพวกเจ้าทุกคนส่วนฝ่ายพลเรือนของทั้งหัวเมืองชั้นในหัวเมืองชั้นนอกก็ให้สมุหานายกเป็นผู้ดูแลต่อไปนี้ประชาชนทุกคนต้องมีสถานภาพหน้าที่และความรับผิดชอบของตนเองเพื่อความสงบสุขของบ้านเมืองเป็นสำคัญเสียงแมวเลยทำไมในท้องพระโรงมีแมวเจ้าไปดูทีสิ
5: ขอรับ
1: แย่แล้วรีบหนีกันเถอะ
5: อ้าวเด็กๆนี่ขอรับ
4: หรือจะเป็นไส้ศึกรีบไปตามจับตัวมาสอบสวนทุนความบัตรเดี๋ยวนี
5: ้ขอรับ
1: แก่นแก้วได้เวลาเปิดประตูมิติหรือยังเฮ้ยทำไมต้องไปเปิดตรงนั้นด้วยเนี่ยหวาดเสียวจัง
0: รีบไปกันเถอะ
5: นี่
4: เฮ้ยหายไปไหนแล้ว
0: เสร็จแล้วห้ามทำพังอีกละ
2: ดึกแล้วไปนอนได้แล้วเมฆ
0: ครับขอแม่จดบันทึกก่อนแล้วจะรีบเข้านอนนะครับคุณปู
2: ่โอเคฝันดีนั่นเมฆนะปู่ไปมากละ
0: ในสมัยอยุธยาพระมหากษัตริย์ทรงปรับปรุงรูปแบบการปกครองเพื่อให้ดูแลประชาชนของพระองค์ได้อย่างทั่วถึงเพิ่งรู้ว่ามีการแบ่งระบบเป็นฝ่ายพลเรือนกับฝ่ายทหารมาตั้งแต่สมัยนั้นแล้วเรามีสมุหกลาโหมและสมุหานายกช่วยทำงานให้กับพระมหากษัตริย์ยาวนานประมาณ400ปีเพราะในหนังสือของคุณปู่บอกว่าการปกครองแบบนี้ใช้ต่อไปจนถึงสมัยรัชกาลที่5

0: ทำไมผู้หญิงจะชนะผู้ชายไม่ได้ฮะ
1: ก
0: ็ไม่รู้หรอว่าในสมัยก่อนก็มีนักรบที่เป็นผู้หญิงเหมือนกันนะใช่ไหมคะคุณปู
2: ใช่จ้ะ
0: นั่นไงนั่นไงกองทัพของสมเด็จพระสุริโยไทย
2: จึงสะอึกช้างของพระองค์หวางช้างพระเจ้าแพรพระองค์ทรงรบบนหลังช้างอย่างกล้าหาญ
0: ฮะ

จะเกิดอะไรขึ้นถ้าเกิดว่าลูกๆไม่สามารถอ่านเขียนไม่ได้แล้วก็ไม่สามารถที่จะคำนวณตัวเลขได้ด้วยแต่นั่นก็ไม่ได้เป็นอุปสรรคต่อชีวิตของเขาเลย

0: พ่อแม่ผู้ปกครองทุกคนอยากให้ลูกหลานเรียนเก่งๆจึงได้ส่งลูกๆเข้าเรียนโรงเรียนดีๆให้เจอครูที่เก่งๆเพื่อที่ว่าพวกเขานั้นจะสามารถมีทักษะในเรื่องของการอ่านการเขียนและการคำนวณแต่จะเกิดอะไรขึ้นถ้าเกิดว่าลูกๆไม่สามารถอ่านเขียนไม่ได้แล้วก็ไม่สามารถที่จะคำนวณตัวเลขได้ด้วยทั้งที่เมื่อเปรียบเทียบกับเพื่อนในวัยเดียวกันแล้วนั้นเขาควรที่จะทำสิ่งเหล่านี้ได้ดีแล้วนักจิตวิทยานามว่าซามูเอลเอเคิร์กได้เรียกภาวะบกพร่องทางการเรียนรู้นี้ว่า learning disability หรือ learning disorderในปี2007ผู้กำกับภาพยนตร์ฮอลลีวูดระดับรางวัลออสการ์ที่ตอนนั้นมีอายุ60ปีแล้วเพิ่งค้นพบว่าในตอนเด็กเขาเคยป่วยเป็นโรคการเรียนรู้บกพร่องด้านการอ่านมาก่อนแต่นั่นก็ไม่ได้เป็นอุปสรรคต่อชีวิตของเขาเลยเขาก็ยังคงประสบความสำเร็จได้เขาคนนั้นคือใครอาบันจะยังไม่เฉลยค่ะแต่จะมอบหน้าที่นี้ให้กับรองศาสตราจารย์นายแพทย์มนัสสูงประสิทธิ์จากภาควิชาจิตเวชศาสตร์คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดลที่จะมาปลดชนวนป่วนใจเกี่ยวกับโรคการเรียนรู้บกพร่องติดตามได้ในช่วงหน้าค่ะเมื่อสักครู่นะคะอาบันก็ได้เกริ่นให้กับท่านผู้ชมฟังไปแล้วล่ะว่ามีบุคคลที่มีชื่อเสียงระดับโลกคนหนึ่งเขามีภาวะการเรียนรู้บกพร่องหรือที่เขาเรียกกันว่า learning disorder หรือ LD ค่ะตรงนี้อาบันอยากจะขอให้คุณหมอให้ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับคนนี้หน่อยได้ไหมคะ
1: คนนี้ก็เป็นที่รู้จักดีเลยนะครับเป็นผู้กำกับระดับโลกนะครับสร้างหนังที่ทำให้เราเกิดจินตนาการลึกล้ำนะครับแล้วก็สนุกกับการดูเช่นเรื่อง E.T. นะครับหรือว่าอินดิราโจนนะครับได้ฉายาว่าเป็นพ่อมดแห่งวงการฮอลลีวูดเลยด้วยก็คือสตีเฟนสปีลเบิร์กนะครับเขาก็ได้รับการวินิจฉัยในช่วงหลังวันนี้เองนะครับเมื่อไม่กี่ปีมานี้แล้วเขาก็บอกว่ามันเป็นจิ๊กซอตัวสุดท้ายในชีวิตเขาเป็นพัซโซเป็นอันเฉลยนะครับว่าเขาแตกต่างจากคนอื่นเนี่ยเป็นเพราะเหตุนี้นี่เองนะครับ
0: เออแล้วอย่างนี้ลักษณะของการเรียนรู้ที่บกพร่องของสปีลเบิร์กอะค่ะมีอะไรบ้างอะคะคุณหมอ
1: ในช่วงชั้นเล็กๆเนี่ยเขามีความสามารถด้านการอ่านอยู่หลังเพื่อนประมาณ2ชั้นเรียนนะครับก็คือว่าสมมติอยู่เกรด5เขาก็อ่านได้เท่ากับเกรด2เกรด3นะครับซึ่งอันนี้ทำให้เกิดปัญหาของกับเขาเยอะเลยเพราะว่าเขาไม่สามารถที่จะทำการบ้านได้เสร็จทันน
0: ะคร ับ
1: ไม่สามารถที่จะอ่านหนังสือหรือรับข้อมูลมาได้เท่ากับเพื่อนในวัยเดียวกันนะครับก็ทำให้เขาถูกล้อน
0: ะครับ
1: ถูกจัดไปอยู่ในกลุ่มเด็กที่เกเรเพราะว่าเรียนรู้ไม่ได้
0: ถูกเข้าใจผิดนะคะ
1: ถูกเข้าใจผิดใช่ครับเขาบอกว่าสิ่งที่เขากลัวที่สุดก็คือตอนที่เขาอยู่เกรด3แล้วก็ถูกเรียกไปให้หน้าชั้นแล้วก็ให้อ่านหนังสือเขาบอกว่าเป็นวันที่น่ากลัวแล้วก็ยาวนานที่สุดสำหรับเขานะครับ
0: ยิ่งมีปัญหาในเรื่องของการอ่านแล้วจะต้องมาอ่านตรงหน้าชั้น

0: ให้ทุกคนดูเนี่ยก็จะคงรู้สึกเหมือนไม่มั่นใจแล้วก็ถูกยิ่งล้อเลียนไปกันใหญ่เลยนะคะทราบว่ามีดาราดังคนอื่นที่เป็นโรคนี้อีกอย่างเช่นทอมครูซหรือว่าแฟนของหนูเองก็คือเคียนูรีฟนะคะไคล่าไนท์ลี่วูปี้โกเบิร์ก
1: ครับก็จะเห็นว่า เขาก็สามารถที่จะประสบความสำเร็จในอาชีพแล้วก็มีชื่อเสียงดังระดับโลก

0: ปิลเบิร์กเนี่ยค่ะเป็น LD บกพร่องทางด้านการอ่านทีนี้อาบานเลยสงสัยว่าในเรื่องของ LD เนี่ยยังบกพร่องในด้านอื่นๆอีกได้ไหมคะ
1: ครับLD ก็จะมีบกพร่องอยู่ด้วยกัน3ด้านนะครับอันที่1ที่พูดไปแล้วก็คือเรื่องการอ่านนะครับอันที่2ก็จะเป็นเรื่องของการเขียนนะครับหรือสะกดคำนะครับหรือการเขียนเรียงความนะครับอันสุดท้ายก็เป็นด้านคณิตศาสตร์นะครับก็จะมีความสับสนในเรื่องของจำนวนการบวกลบกันเหตุผลเชิงคณิตศาสตร์
0: อย่างในเรื่องของความบกพร่องในด้านของการเขียนนี่หมายถึงว่าการสะกดเขียนตัวสลับกันไปมาอย่างนี้หรือเปล่าคะคุณหมอ
1: ใช่ครับ LD ด้านสะกดคำนี้ก็จะประกอบไปด้วย2ส่วนก็คือส่วนที่เขาสะกดผิดนะครับแต่ว่าพอเด็กโตขึ้นมานิดนึงเขาจะสะกดถูกแล้วแต่เขาไม่สามารถที่จะเขียนเนื้อความได้เหมาะสมกับวัยยกตัวอย่างเช่นนะครับเด็กในวัยนี้ควรจะย่อความเรียงความได้15บรรทัดแต่ว่าเด็กที่เป็น LD ด้านการเขียนอาจจะเขียนได้แค่3บรรทัดหรือ2บรรทัดนะครับ
0: ก็คือปัญหาในการร้อยเรียงคำเอามาจับเรียงเป็นประโยคในการเขียน
1: ใช่ครับแต่ก็จะทำให้เขาเกิดปัญหาด้านการเรียนโดยเฉพาะเวลาที่จะต้องมีข้อสอบที่เป็นเขียนครับก็จะลำบาก
0: ก็จะได้คะแนนน้อยมากในส่วนนี้ทั้งที่จริงๆเขาอาจจะเข้าใจในเรื่องเนื้อหาคำถามก็ได
1: ้ครับอาจจะสามารถตอบปากเปล่าได้ด้วย
0: แล้วถ้าเกิดเป็นตัวอย่างของเรื่องของการสะกดล่ะคะ
1: ในเรื่องของการสะกดเนี่ยก็จะเริ่มตั้งแต่เด็กสับสนทอทุงพอสำเภาซึ่งมีหัวเข้าหัวออกนะครับมีสับสนพอพานพอพึ่งนะครับ
0: มันใกล้เคียงก
1: ัน ใกล้เคียงกันนะครับบอกให้เขียนพอพานก็หัวใหญ่เลยเพราะว่าไม่รู้จะหัวเข้าหัวออกนะครับ
0: รู้ว่าต้องมีหัวหมุนสักอย่างนี่แหละ
1: ต้องมีแต่จะลงข้างไหนดีนะครับอันนี้ก็จะคือขั้นต้นสุดนะครับคือสับสนตัวอักษรนะครับทีนี้พอในระดับถัดมาก็พอตัวอักษรไม่สับสนอันนี้ก็เริ่มสับสนตัวสะกดสับสนสระบางทีพูดเสียงสระได้เช่นก็อากาแต่ไม่เขียนสระอาไปเขียนตัวอื่นแทนอย
0: ่
1: างเงี้ยนะครับอันนี้ก็คือมีความผิดปกติในเรื่องของการเขียนที่ไม่เหมาะสมกับวัย
0: ค่ะแล้วมาในเรื่องของด้านคณิตศาสตร์บ้างค่ะพอมีตัวอย่างอะไรบ้างคะ
1: LD ด้านคณิตศาสตร์ก็จะประกอบไปด้วยที่หนึ่งคือสับสนจำนวนนะครับเช่นพอเลขเยอะๆเข้า150กับ 1,500 อะไรมันมากกว่ากันน้อยกว่ากันเริ่มงงนะครับแต่ว่าพอเป็นเด็กโตปั๊บส่วนใหญ่แล้วจะสับสนวิธีการคำนวณเช่นเวลาคูณต้องตั้งหลักแบบนี้นะครับเด็กก็จะสับสนมากเลยทำทีไรลืมทุกทีนะครับอันสุดท้ายก็คือเป็นการที่ไม่เข้าใจเหตุผลเชิงคณิตศาสตร์เช่นโจทย์อาจจะบอกว่าแม่ให้เงินมา5บาทพ่อให้เงินอีก10บาทรวมเป็นเงินเท่าไหร่
0: 25เอาตายแล้ว15ค่ะ
1: 15นะครับเด็กก็จะงงว่าเอ๊ะเอามาบวกเอามาลบกันดีหรือจะเอามาทำอะไรกันดีนะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องของการไม่เข้าใจเหตุผลเชิงคณิตศาสตร์นะคร
0: ับ แล้วใน1คนเนี่ยสามารถที่จะมีความบกพร่องหลายๆอย่างร่วมกันได้มั้ยคะหรือว่าส่วนมากจะเป็นอย่างใดอย่างหนึ่งคะ
1: โรคที่เป็นมากที่สุดคือ LD ด้านการอ่านนะครับแต่ว่าเราพบว่าเด็กที่เป็น LD ด้านการอ่านเนี่ยพบโรคร่วมทั้งการสะกดและเลขเยอะมากเลยนะครับก็สรุปว่าเขาก็ชอบไปด้วยกันเหมือนกันนะครับมีจำนวนมากที่เป็นไปด้วยกันนะครับ
0: ค่ะเมื่อเด็กทำการทดสอบอะค่ะแล้วพบว่ามีภาวะการเรียนรู้ที่บกพร่องพอคุณหมอเอาข่าวตรงนี้ไปบอกพ่อแม่บางคนรู้สึกโอ้ตกใจแย่มากเลยลูกเรานี่แย่แล้วนะคะมองเป็นข่าวร้ายตรงนี้คุณหมอเนี่ยจะสื่อสารกับพ่อแม่อย่างไรคะ
1: การที่ทราบว่าลูกเป็น LD เนี่ยนะครับเป็นข่าวร้ายของพ่อแม่อย่างมากนะครับแต่ว่าข่าวร้ายนี้เขาได้รับมาตั้งแต่ตอนที่คุณครูบอกว่าลูกอ่านเขียนผิดปกติน่าจะเกิดจากความผิดปกติบางอย่าง
0: โอ้นี่คือข่าวร้ายแรกตกใจเลย
1: ใช่ครับ
0: ไปรับลูกที่โรงเรียนแล้วครูก็บอกว่าลูกคุณน่าจะผิดปกติบางอย่างแล้วล่ะ
1: ถูกต้องคร
0: ับ ไม่รู้เป็นอะไรก็คือยิ่งคิดมากเลยนะคะ
1: ใช่ครับข่าวร้ายอันแรกที่เขาได้ยินเนี่ยนะครับเป็นข่าวร้ายที่รุนแรงที่สุดนะครับตอนที่มาถึงมือหมอเนี่ยเขาได้ทำใจมาแล้วส่วนหนึ่งนะครับว่าลูกเขาผิดปกติแต่ว่าจะมาหาว่าเกิดจากอะไรนะครับซึ่งเวลาแจ้งข่าวจากผลทดสอบเนี่ยไม่ค่อยมีปัญหาเท่าไหร่นะครับแต่จากประสบการณ์ที่หมอได้ลงไปคุยกับคุณครูนะครับ
0: คุ
1: ณครูเล่าให้ฟังว่าเป็นมีปฏิกิริยาที่รุนแรงมากจากคุณพ่อคุณแม่นะครับซึ่งเป็นปฏิกิริยาปกติของการที่เรารับทราบข่าวร้ายนะครับปฏิกิริยาแรกก็คือโกรธนะครับเป็นความผิดของใครนะครับอันที่สองก็เป็นปฏิเสธไม่จริงหรอกไม่ใช่
0: ไม่ใช่หรอกคงเข้าใจผิดแล้ว
1: คงเข้าใจผิดนะครับปฏิกิริยาที่สามก็อาจจะเป็นเศร้าไปเลยนะครับตกใจแล้วเศร้าไปเลยนะครับและปฏิกิริยา

0: สุดท้ายเป็นปฏิกิริยาที่เราต้องการก็คือการยอมรับว่าเกิดความผิดปกติบางอย่างขึ้นหาทางแก้กันดีกว่านะครับ
1: ตอนที่ตัวเด็กยังไม่รู้ตัวค่ะว่าตัวเองเป็น LD เนี่ยเขาน่าจะทุกข์ใจมากเลยนะคะเพราะว่าอย่างที่บอกว่ามีปัญหาในเรื่องของการเรียนไหนจะถูกพ่อแม่เข้าใจผิดหรือพ่อแม่เกิดความรู้สึกผิดหวังทุกข์ใจไปหมดอยากให้คุณหมอช่วยเล่าจากประสบการณ์ตัวเองได้ไหมคะว่าพอเจอเด็กที่เป็นแบบนี้เนี่ยเขามีปัญหาความรู้สึกยังไงบ้างอะค่ะ
0: ครับการที่เด็กอ่านเขียนช้ากว่าเพื่อนนะครับแล้วก็โดยเฉพาะถ้าช้ามากๆนะครับเด็กก็จะรู้สึกไม่มีคุณค่าในตัวเองนะครับแล้วก็ได้รับการยืนยันจากคนรอบข้างนะครับว่าเขาเนี่ยไม่มีคุณค่าเช่นคุณครูก็จะตำหนิพ่อแม่ก็ตำหนินะครับเพื่อนก็ล้อนะครับตัวเขาเองด้วยที่รู้สึกต่อตัวเองนะครับอันนี้ก็จะทำให้เด็กเนี่ยรู้สึกมีความทุกข์หนังสือเนี่ยจะผูกกับความรู้สึกแย่ๆนะครับเช่นพอให้อ่านหนังสือปั๊บอ่านไม่ได้คุณแม่ดุตีครูตีนะครับหรือเพื่อนล้อนะครับเพราะฉะนั้นเด็กก็จะหลีกเลี่ยงการอ่าน
1: ไม่อยากอ่านเลยเห็นหนังสือหรือเห็นอะไรเรารู้สึกแย
0: ่ใช่ครับ
1: หลีกเลี่ยงไปเลย
0: เหมือนกับเราที่เป็นผู้ใหญ่บางทีเราไม่ชอบสิ่งหนึ่งที่เรารู้สึกว่ามันยากเราก็จะหลีกเลี่ยงนะครับเช่นเดียวกับเด็ก LD เนี่ยเขารู้สึกว่าการอ่านมันยากมากก็หลีกเลี่ยงพอหลีกเลี่ยงปั๊บก็ยิ่งมีประสบการณ์น้อยลงคล้ายๆเป็นวงจรนะครับว่าไม่ค่อยเก่งอยู่แล้วแล้วก็ยังหลีกเลี่ยงพบประสบการณ์น้อยก็ยิ่งไม่เก่งมากขึ้น
1: เพราะว่าการอ่านเนี่ยมันก็คือเป็นช่องทางหนึ่งในการที่เพิ่มพูนความรู
0: ้
1: ต
0: ่
1: างๆใช่ไหมคะมีปัญหาในเรื่องการอ่านก็ทำให้รับรู้ข้อมูลน้อยลงแล้วตอนนี้มีทัศนคติที่แย่ไม่อยากจะอ่านเข้าไปใหญ่เลยก็เลยยิ่งมีความรู้น้อยลงเรื่อยๆ
0: คืออันที่หนึ่งคือได้ความรู้น้อยกว่าคนอื่นนะครับต้องอาศัยฟังอย่างเดียวนะครับอันที่สองเด็กจะอ่านเขียนไม่ได้ตามเกณฑ์ด้วยเพราะว่าการอ่านเขียนไม่ได้ตามเกณฑ์ก็จะต้องฝึกอ่านบ่อยๆ
1: ค่ะแล้วอย่างนี้ความเครียดของเด็กอะคะมันส่งผลต่อเรื่องของเส้นทางชีวิตเขายังไงบ้างอะคะ
0: ตรงนี้หมออาจจะอธิบายเพิ่มเล็กน้อยนะครับว่าการที่เด็กหลีกเลี่ยงการอ่านเพราะความกลัวนะครับทำให้ผู้ใหญ่เข้าใจผิดว่าเด็กคนนี้อ่านไม่ออกเพราะไม่ยอมอ่าน
1: ขี้เกียจ
0: หลบเลี่ยงนะครับ
1: บางทีคือเขาแบบพูดกันแรงแบบนี้นะทำร้ายจิตใจมาก
0: ใช่ครับเพราะว่าสอนแล้วจำไม่ได้นะครับสับสนมากนะครับจริงๆแล้วเด็กหลีกเลี่ยงการอ่านเพราะเด็กกลัวนะครับแล้วก็มีสาเหตุมาจากการที่เด็กเป็น LD เป็น LD ก็กลัวก็หลีกเลี่ยงการอ่านพอหลีกเลี่ยงการอ่านก็ยิ่งทำให้อ่านแย่นะครับแต่ว่าผู้ใหญ่หรือคุณครูอาจจะเห็นแค่ช็อตสุดท้ายคือหลีกเลี่ยงการอ่านแล้วอ่านแย
1: ่ไม่ได้ดูสาเหตุ
0: ไม่ได้ดู
1: ที่มาเลย
0: ใช่ครับทำให้เด็กถูกเข้าใจผิดแล้วก็ถูกลงโทษนะครับถูกตำหนิหรือถูกดุว่าอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เด็กก็จะรู้สึกแย่ต่อตนเอง
1: ค่ะโอ้นี่มันส่งผลต่อเรื่องของความเคารพต่อตัวเองไปด้วยเด็กก็ยิ่งรู้สึกแย่เข้าไปกันใหญ่เลยนะคะถ้าอย่างนั้นแสดงว่าถ้าเราเข้าใจเรื่องของที่มาที่ไปของโรคนี้เราก็จะสามารถปลดชนวนปัญหาของเด็ก LD ได้สิคะ
0: ใช่ครับคุณพ่อคุณแม่ก็จะเปลี่ยนทัศนคติไปเลยนะครับจากการที่มองว่าเป็นเด็กขี้เกียจนะครับกลับมองว่าเป็นเด็กที่ต้องการความช่วยเหลือและเมื่อช่วยเหลือแล้วจะทำได้นะครับซึ่งทัศนคติอันที่สองเนี่ยเป็นทัศนคติที่สำคัญที่จะทำให้เด็กคนหนึ่งเนี่ยประสบความสำเร็จนะครับ
1: ก็คือความเข้าใจจากคนรอบข้างและคอยซัพพอร์ตเขา
0: ใช่ครับ
1: ตัวช่วยหนึ่งนะคะที่อาบันรู้สึกว่าสามารถทำให้คนทั่วไปเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องของ LD ได้มากเลยก็คือคลิปนี้เลยค่ะของภาควิชาจิตเวชศาสตร
2: ์นี่ลูกตั้งนานแล้วยังทำไม่ได้สักข้อเลยทำไมถึงเหลวไหลอย่างนี้นะขี้เกียจจริงๆไม่ตั้งใจเลยนะเราอ่ะ
3: คุณเคยพบเด็กที่มีลักษณะอย่างนี้หรือไม่พูดคุยกับเขารู้เรื่องทุกอย่างเข้าใจทุกอย่างโต้ตอบได้เป็นอย่างดีแก้ปัญหาด้วยการลงมือทำได้แต่พอให้เขียนหนังสือเขาทำไม่ได้เลย
1: แต่ที่อบันสนใจนะคะก็คือความคิดเห็นคอมเมนต์ที่คนมาพิมพ์กันข้างใต้วิดีโอนี้ค่ะอุ๊ยคุณหมอเยอะมากเลยนะคะมีคนมาบอกเต็มเลยว่าไม่รู้ตัวมาก่อนเลยว่าตัวเองเป็น LD หรือบางคนรู้แต่ก็คือยังไม่เคยได้รับการรักษาอะไรเลยแต่พอได้ดูคลิปนี้แล้วเขาก็เข้าใจมากขึ้นเลยค่ะคุณหมอ
0: จริงๆ LD นี่เป็นอะไรที่ดูยากนะครับเพราะว่าเด็กมีสติปัญญาปกติ นะครับพ่อแม่ก็จะมีความรู้สึกว่า เรียนรู้เรื่องอื่นได้ดีมากเลยนะครับเข้าใจไปหมดนะครับฉลาดมากบางคนนะครับแต่ทำไมถึงไม่อ่านทำไมถึงอ่านไม่ได้นะครับเขาก็สรุปได้อย่างเดียวว่าน่าจะเกิดจากความขี้เกียจนะครับหรือว่าความไม่พยายามนะครับเพราะว่าทุกคนก็คงทราบว่าการอ่านเนี่ยไม่ใช่เรื่องที่ยากมากนักนะครับเด็กก็ฉลาดมากเลยทำไมถึงอ่านไม่ได้นะครับอันนี้ก็จะทำให้พ่อแม่เนี่ยใช้วิธีลงโทษให้หนักขึ้นแรงขึ้นนะครับเพื่อให้เด็กพยายามมากขึ้นนะครับมีผลเสียทำให้เด็กกลัวการอ่านไปเลยนะครับ
1: ยิ่งแย่กว่าเดิมเลยค่ะทีนี้ไม่อ่านเลย
0: ใช่ครับยิ่งหนีไปเลยไม่ยอมอ่านเลยนะครับแล้วก็มีความเชื่อว่าตัวเองทำไม่ได้เหมือนอย่างในตัวอย่างของสตีเฟนสปีเบิร์กนะครับที่เขาบอกว่าเขามีชีวิตที่แย่มากช่วงนั้นนะครับแต่ว่าเขาผ่านมาได้ด้วยการช่วยเหลือของคุณแม่ช่วยทำการบ้านนะครับแล้วก็อีกอันนึงที่คุณสปีเบิร์กตอบไว้ในตอนท้ายนะครับก็คือว่ามีคนถามว่าถ้าเกิดย้อนกลับไปในเวลานั้นเนี่ยเขาต้องการความช่วยเหลืออะไรนะครับเขาบอกว่าเขาอยากได้แค่2อย่างนะครับอันที่หนึ่งก็คือเขาอยากให้มีคนมาบอกว่าเขาเป็นอะไรนะครับเขาจะได้เข้าใจตัวเองอันที่2นะครับเขาก็อยากให้มีผู้ใหญ่มาช่วยเหลือเขาเขาบอกว่าบางทีอาจจะไม่จำเป็นต้องช่วยเหลือได้ก็ได้นะแต่ให้เขารู้ว่ามันมีคนคอยช่วยอยู่ครับ
4: คำถามที่สงสัยมานานแล้วคุณหมอต้องไขข้อข้องใจให้ได้วันนี้เลยนะคะเราจะช่วยเด็กได้อย่างไรได้บ้างคะควรตัดสินใจบอกเพื่อนๆร่วมชั้นในห้องไหมคะจะเป็นการประจานไหมคะมันจะดีหรือไม่ดีอย่างไรคะ
1: คุณหมอคะอาบันมีคำถามจากคุณครูฝากมาถึงคุณหมอค่ะคำถามนี้มาจากครูเจี๊ยบยุวดีนุชทรัพย์จากโรงเรียนวัดปากน้ำฝั่งเหนือค่ะ
5: สวัสดีค่ะครูยุวดีนุชทรัพย์สอนอยู่ชั้นป.1โรงเรียนวัดปากน้ำฝั่งเหนือกรุงเทพมหานครค่ะคือมีคำถามที่สงสัยมานานแล้วค่ะอยู่2ข้ออยากถามคุณหมอมานัดคุณหมอต้องไขข้อข้องใจให้ได้วันนี้เลยนะคะคำถามข้อแรกคือที่สอนมาประสบการณ์การสอน20กว่าปีกับ30ปีเนี่ยค่ะจะเจอเด็กพิเศษทุกปีและสมมุติว่าเด็กพิเศษคนนี้ได้รับการตรวจจากแพทย์แล้วว่าเป็น LD แน่นอนผู้ปกครองพาไปรักษา1ครั้งแต่ไม่ให้การรักษาต่อเนื่องในฐานะที่เราเป็นครูรู้ว่าเด็กเป็น LD แล้วเป็นครูที่ไม่ได้จบการศึกษาพิเศษด้วยเราจะช่วยเด็กได้อย่างไรได้บ้างคะที่ให้สูงสุดถึงขีดศักยภาพของเขาค่ะในฐานะที่เราเป็นครูป.1อะค่ะ
0: ท่าทีจากคุณครูมีความสำคัญมากนะครับอันที่หนึ่งก็คือว่าคุณครูมีท่าทีที่เข้าใจทั้งเด็กและพ่อแม่นะครับเมื่อกี้ที่ได้บอกไปแล้วเกี่ยวกับเรื่องของปฏิกิริยาปกติของการทราบข่าวร้ายนะครับก็คืออยากให้คุณครูเข้าใจว่าเป็นเรื่องธรรมชาติที่คุณแม่เมื่อเผชิญกับข่าวร้ายจะเกิดปฏิกิริยาดังนี้เมื่อคุณครูทราบปฏิกิริยาแล้วก็ไม่ถือโกรธคุณพ่อคุณแม่แล้วนะครับคุณครูก็อาจจะให้ความช่วยเหลือได้เลยนะครับเด็กกลุ่มนี้ก็ต้องการความเข้าใจจากผู้ใหญ่นะครับอย่างน้อยๆคุณครูทราบว่าเขาไม่ได้ขี้เกียจนะเขาพยายามอยากจะทำดีนะครับเพื่อให้ผู้ใหญ่ภูมิใจแต่เขาทำไม่ได้นะครับแต่ว่าแน่นอนเขาจะทำได้ไม่ได้รับความช่วยเหลือนะครับคุณครูก็ให้ความช่วยเหลือนะครับเมื่อกี้ที่คุณครูถามเกี่ยวกับเรื่องที่ว่าจะสอนยังไงดีนะครับคุณครูไม่ได้จบการศึกษาพิเศษมานะครับจริงๆขั้นตอนการเรียนรู้ด้านการอ่านของเด็กเนี่ยเป็นขั้นตอนปกตินะครับเด็ก LD และเด็กที่เป็นปกติก็มีขั้นตอนเช่นเดียวกันนะครับเพียงแต่ว่าเด็กที่เป็น LD จะต้องสอนซ้ำๆแล้วก็ไปช้าๆนะครับแล้วก็สอนตรงที่เขาติดนะครับช้าๆเป็นขั้นเป็นตอนแล้วก็ถ้ายังไม่ได้แม่นยำก็อย่าเพิ่งผ่านไปนะครับมีคุณครูท่านหนึ่งที่หมอเคยไปดูการสอนของครูนะครับที่บางสะพานนะครับคุณครูสอนเก่งมากเลยนะครับคุณครูถามคุณครูว่าคุณครูมีเทคนิคยังไงในการสอนเด็ก LD นะครับคุณครูบอกว่าซ้ำซ้ำแล้วก็ซ้ำนะครับหมายความว่าซ้ำครั้งที่หนึ่งเด็กจำได้ละเด็กก็จะลืมเป็นธรรมชาตินะครับแล้วก็ซ้ำครั้งที่สองนะครับจำได้แล้วก็ลืมอีกนะครับแล้วก็ซ้ำครั้งที่สามถึงจะจำได้นะครับนักเรียนของคุณครูคนหนึ่งมาเป็นคนไข้ในคลินิกนะครับแล้วก็ผ่านไปประมาณสัก6เดือนถึง8เดือนเด็กเก่งขึ้นเยอะเลยนะครับสะกดเก่งขึ้นมากมากเลยนะครับจนแปลกใจว่าเกิดอะไรขึ้นก็เลยลงไปดูนะครับคุณครูล้านก็บอกว่าคุณครูสอนไปเลยคุณพ่อคุณแม่อาจจะไม่ได้พาไปตรวจหรือบางคนก็พาไปตรวจนะตรวจหรือไม่ตรวจคุณครูก็สอนไปเลยนะครับแล้วก็ ทคนิคในการสอนที่สำคัญนะครับอันที่หนึ่งก็คือต้องมีการสอนมากกว่า 3-4 ครั้งต่ออาทิตย์นะครับคุณครูร้านก็ใช้เวลาในช่วงที่เด็กเข้าแถวนะครับเด็กที่เป็น LD ไม่ต้องเข้าแถว
1: ครูน่ารักมากเลย
0: ใช่ครับแล้วขึ้นมาเรียนเลยนะครับเพราะตรงนี้เนี่ยมีปัญหาในหลายโรงเรียนว่าคุณครูการศึกษาพิเศษบอกว่าทางโรงเรียนไม่ได้จัดเวลาให้เด็กออกมาจากห้องเรียนเพื่อมาเรียนกับคุณครูการศึกษาพิเศษนะครับซึ่งตรงนี้ครูร้านแก้ปัญหาไปเลยก็คือว่าเรียนตอนนักเรียนคนอื่นเข้าแถว
1: ใช้เวลาตรงนั้นเลยก็ไม่มีข้ออ้างเรื่องไม่มีเวลาต่อไป
0: ถูกต้องครับอันที่สองนะครับคุณครูการศึกษาพิเศษหลายท่านบ่นว่าไม่ได้มีห้องนะครับคุณครูร้านก็ให้เรียนตรงบริเวณทางเดินระเบียงระเบียงห้องเลยนะครับ
1: ไม่มีข้อจำกัดเรื่องสถานที่
0: ไม่มีข้อจำกัดเรื่องสถานที่นะครับเวลาก็ไม่มีข้อจำกัดนะครับสอนไปเลยครูร้านใช้วิธีการสอนแบบซ้ำๆนะครับตามขั้นตอนคุณครูที่สอนภาษาไทยจะทราบอยู่แล้วว่าสระตัวนี้เป็นตัวง่ายตัวต่อไปยากตัวต่อไปยากที่สุดนะครับก็สอนเรียงลำดับไปแบบนั้นนะครับแล้วก็ถ้าเด็กยังไม่ได้ก็ซ้ำแล้วก็ซ้ำ
1: แสดงว่ามีความใจเย็นนะคะแล้วก็คืออุทิศตัวเองด้วยแล้วก็เข้าใจในเรื่องของการเรียนรู้ของเด็กว่ามันจะมีแพทเทิร์นหรือว่ามีลักษณะนี้ที่ต้องคอยช่วยเหลือหน่อย
0: มีตัวอย่างคุณครูอีกท่านหนึ่งนะครับที่คุณครูจัดการกับความไม่เข้าใจหรือว่าปฏิกิริยาของคุณพ่อคุณแม่ได้ดีมากเลยนะครับคุณครูเล่าให้ฟังบอกว่าพอแจ้งข่าวว่าลูกมีความผิดปกติด้านการอ่านนะครับพ่อแม่หลายคนโกรธนะครับ
1: ค
0: ุณครูก็แค่ตอบว่าไม่เป็นไรแต่ว่าครูจะช่วยสอนเพิ่มให้นะครับแล้วคุณครูก็เรียกเด็กมาสอนทุกวันตอนเย็นประมาณสัก20นาที30นาทีนะครับ
1: ค
0: ุณครูเล่าให้ฟังว่าผ่านไปประมาณสัก3เดือนนะครับท่าทีของคุณพ่อคุณแม่เปลี่ยนไปเลยนะครับท่าทีของคุณพ่อคุณแม่ก็จะเปลี่ยนไปนะครับกลายเป็นให้ความร่วมมือเพราะรู้สึกดีที่คุณครูได้ให้ความช่วยเหลือมาก่อนนะครับเพราะฉะนั้นหมอคิดว่าส่วนหนึ่งคุณครูช่วยได้เยอะนะครับคุณพ่อคุณแม่ยังไม่เข้าใจคุณครูช่วยไปก่อนแล้วก็ตรงนี้มีส่วนช่วยทำให้คุณพ่อคุณแม่เปลี่ยนใจได้นะครับ
1: ค่ะ
5: แล้วก็มีคำถามอีกข้อนึงค่ะคุณหมอข้อ2ค่ะถ้าเราพบว่าเด็กเรามีภาวะการเรียนรู้บกพร่องเป็นเด็ก LD หรืออะไรก็ตามแต่เราควรตัดสินใจบอกเพื่อนๆร่วมชั้นในห้องไหมคะควรบอกให้รู้ไหมคะจะเป็นการประจานไหมคะมันจะดีหรือไม่ดีอย่างไรคะควรบอกหรือไม่บอกดีคะ
0: ตรงนี้เป็นอันนึงที่คุณพ่อคุณแม่กังวล นะครับบางทีคุณครูก็กังวลด้วยว่าจะกลายเป็นเหมือนตรากับเด็กหรือเปล่านะครับซึ่งในความเป็นจริงแล้วไม่เป็นเลยนะครับเด็กจะมีความรู้สึกโล่งด้วยซ้ำที่ทราบว่าตัวเองเป็น LD นะครับเด็กๆจะบอกว่าหนูจะได้รู้สักทีว่าหนูไม่ได้โง่นะครับแต่หนูเป็นโรคอันนึงนะครับที่ต้องการความช่วยเหลือและจะดีขึ้นนะครับอันนั้นอันที่หนึ่งสามารถที่จะบอกเด็กได้เด็กรู้สึกดีด้วยซ้ำนะครับอันที่หนึ่งอันที่สองการเปิดเผยให้กับเพื่อนๆในชั้นก็ไม่พบว่าเกิดปัญหานะครับเพราะว่าโดยมากแล้วเด็กๆในชั้นเรียนประถมเนี่ยจะมีทัศนคติตามคุณครูนะครับถ้าคุณครูมองว่าเด็กคนนี้เป็นเด็กที่ได้ควรต้องเพื่อนๆคนจะต้องช่วยเหลือกันนะครับเด็กๆก็จะมีท่าทีเชิงบวกนะครับ
1: ครูนี่สำคัญมากเลยนะ
0: ครูสำคัญที่สุดเลยครับที่จะช่วยสร้างบรรยากาศในห้องหรือว่าช่วยทำให้การเรียนรู้ของเด็กคนนี้ประสบความสำเร็จนะครับ
1: ว่าตรงนี้เนี่ยบันฟังแล้วรู้สึกว่าปลดชนวนได้จริงๆเลยนะคะเพราะว่าเด็กจะไม่รู้สึกต่อต้านเรื่องของการเรียนการอ่านการคิดคณิตศาสตร์ต่างๆเพราะว่าทุกคนเข้าใจแล้วก็ยังช่วยกันเสริมวิธีการเรียนรู้ทักษะต่างๆเหล่านี้ได้ด้วยอย่างค่อยเป็นค่อยไปที่ไม่รู้สึกถูกบีบคั้นเกินไปนะคะ

0: มีคนถามสปีเบิร์กอีกหนึ่งคำถามนะครับคือถามว่าสปีเบิร์กจะบอกกับเด็กๆที่เป็น LD ในรุ่นใหม่นี้ว่ายังไงนะครับจะแนะนำเด็กพวกนี้ยังไงดีนะครับสปีเบิร์กตอบว่าที่หนึ่งมีคนเป็นแบบคุณเยอะมากกว่าที่คุณคิด
1: คุณไม่ได้อยู่เพียงตัวคนเดียว
0: ไม่ได้อยู่คนเดียวใช่ครับไม่ได้เป็นตัวประหลาดนะครับมีคนจำนวนมากเลยเป็นอย่างที่คุณเป็นนะครับอันที่สองการเรียนรู้หรือการอ่านมีวิธีทำให้คุณอ่านได้นะครับแล้วก็อันที่3สปีเบิร์กบอกว่าเมื่อคุณโตขึ้นคุณจะเรียนรู้วิธีเดินผ่าสายฝนโดยไม่เปียกได้เองนะครับหมายถึงว่าในที่สุดคุณจะรู้วิธีที่จะจัดการกับชีวิตคุณได้ในที่สุดนะครับ
1: คืออย่าปล่อยให้เรื่องของ LD อย่างเดียวเนี่ยเป็นข้อจำกัดในการที่เราจะใช้ชีวิตหรือว่าไปประสบความสำเร็จด้านอื่นๆที่เรามีความสามารถอยู่มากมายนะคะ
0: ใช่ครับอันนี้เป็นอีกข้อหนึ่งที่สปีเบิร์กบอกไว้นะครับบอกว่าให้คิดเอาไว้เลยว่าภาวะบกพร่องด้านการอ่านเนี่ยไม่สามารถดึงคุณมาจากความสำเร็จ
1: นี
0: ่ครับจริงๆเด็ก LD ก็ไม่ได้มีแต่ข้อเสียนะครับเด็ก LD เป็นมีข้อดีหลายอย่างเลยนะครับอันที่หนึ่งก็คือเด็กก็จะแกร่งนะครับเพราะว่าได้รับเขาเรียกอะไรครับลำบากมาเยอะนะครับจะไม่เหมือนเด็กสมัยนี้ที่บางทีลำบากนิดเดียวแล้วก็ท้อไปแล้วนะครับแต่เด็ก LD เด็กใช่ครับเด็ก LD ก็จะไม่ท
1: ้
0: อนะครับเพราะว่าเขาได้รับความลำบากมาเยอะนะครับอันที่หนึ่งอันที่สองเด็ก LD เท่าที่หมอเจอเนี่ยมีจิตใจดีมากเลยนะครับเขาก็จะอยากช่วยคนอื่นเขาจะเข้าอกเข้าใจความลำบากของคนอื่นนะครับซึ่งอันเนี้ยทำให้เด็ก LD หลายคนเป็นที่รักของคุณครูนะครับเป็นที่รักของเพื่อนๆนะครับแต่ก็แน่นอนมีเด็ก LD จำนวนหนึ่งที่เพื่อนๆยังไม่เข้าใจแล้วร้อนนะครับแต่ว่าเมื่อเพื่อนๆเข้าใจแล้วโดยมากจะเห็นข้อดีของเขาซึ่งมีหลายอย่างแตกต่างจากเด็กทั่วไปนะครับ
1: พอฟังแบบนี้แล้วนะคะยิ่งรู้สึกแล้วว่าเราจะต้องพยายามเข้าใจแล้วก็ให้กำลังใจคนที่เป็น LD นะคะเขาก็เป็นดอกไม้ดอกหนึ่งที่รอวันบานออกมาแล้วก็บานได้สวยงามงดงามไม่แพ้ใครเลยวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณรองศาสตราจารย์นายแพทย์มนัสสูงประสิทธิ์จากภาควิชาจิตเวชศาสตร์คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดลมากค่ะขอบพระคุณมากนะคะคุณหมอวันนี้รายการปลดชนวนปวนใจก็หมดเวลาลงแล้วนะคะแต่รับรองว่าตอนหน้ายังมีเรื่องที่น่าสนใจรออยู่ค่ะสำหรับวันนี้เราสองคนต้องขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ

0: อะไรอ่ะทำไมหน้าดูหม่นหมองเครียดเป็นอะไรเครียดอะไรหรือเปล่าเนี่ย
1: ผมเครียดอะดิผมไม่เข้าใจเลยว่าทำไมคนมีลูกถึงให้ความสำคัญของลูกต่างกันรักน้องมากกว่าว่าแต่อีกคน
0: เฮ้ยใจเย็นๆคือน้ำตาลเข้าใจเรื่องแบบนี้มันต้องมีกระทบกระทั่งกันบ้างแหละเนาะเรื่องในครอบครัวเราก็อย่าไปยึดติดกับความผิดพลาดในอดีตทำปัจจุบันเนี้ยให้เต็มที่ก็พอเล่าต้องเครียด
1: นี่พี่ดูเรื่องเดียวกับผมใช่ไหมเนี่ยผมคุยกับใครก็ไม่มีใครเข้าใจผมเลย
0: เดี๋ยวไอ้ที่เครียดอยู่เนี่ยแย่ๆอยู่เนี่ยคือหมายถึงละคร
1: ใช่
0: ไม่ได้หมายถึงชีวิตเลยไม่ได้หมายถึงครอบครัวตัวเองเลย
1: ก็ใช่พูดแล้วผมก็เศร้าเลยพี่น้ำตาลว่าผมควรจะทำยังไงดี
0: อ่ะอยากรู้ใช่ไหมว่าควรทำไงเวลาเนี้ยเวลาอะไร
1: เวลางานครับ
0: ก็ควรไปทำงานไหมล่ะคะ
1: โอ้ยคุณน้ำตาลอ่ะดับฝันผมหมดเลย
0: จะไปดีๆหรือว่าจะต้องหักเงิน
1: อ๋อไปก็ได้ครับ
2: ไอ้เจม
1: ครับ
2: นั่งลงเดี๋ยวนี้เลย
1: มีอะไรครับพี
2: ่ทำงานอะไรของแกวะถ่ายรูปอะไรของแกฮะนี่แกไม่เข้าใจงานหรือแกไม่ตั้งใจทำกันแน่ลูกค้าเขาไม่เอาแล้วเนี่ย
1: พี่ผมขอโทษมันเกิดอะไรขึ้นวะพี่ผมก็ตั้งใจทำแล้วนะ
2: ไม่รู้อ่ะลูกค้าเขาไม่โอเคมากๆกับงานแก
1: งั้นเดี๋ยวผมแก้ไขให้พี่ช่วงนี้ผมเครียดๆอ่ะผมขอโทษ
2: ไม่ต้องอ่ะ

0: ลูกค้าเขารีบพี่ส่งให้คนอื่นทำแทนไปแล
1: ้
0: ว
1: เฮ้ยแต่นี่มันงานของผมนะเว้ยพี่มาแย่งผมทำได้ไงอ่ะ
0: เจมฟังนะคำว่ามืออาชีพเนี่ยเขาไม่ทำงานตามอารมณ์เข้าใจปะวันไหนมึงอารมณ์ดีมึงก็ทำงานดีวันไหนอารมณ์ไม่ดีงานก็พังไง
1: เออมันพี่ก็ทำไป
2: เอ้าพี่พี
3: ่
2: ท
3: ุ
2: กคนไปกินข้าวกันนั่นน่ะร้านข้างๆออฟฟิศร้านป้าแดงเร็วๆ
4: อุ้ยเขาทำงานกันอยู
2: ่เออนี่มีใครเห็นหนุ่มหล่อของป้าไหมเนี่ยฮะ
0: เจมส์นะ
2: เออสิ
5: อ๋อเมื่อเช้าเออเมื่อเช้าเห็นคุยกับคุณกันอยู่นานสองนานเลยแล้วไงแล้วหายไปไหนก็ไม่รู้อ่ะ
0: เมื่อเช้าอ่ะผมดุมันไปอ่ะดิ
2: เอ้าไปดุน้องเจมทำไมอ่ะ
0: ก็มันทำงานไม่ได้เรื่องไงพี
2: ่โอ้ยหัวใจก็บอกบ้างนะช่วงเนี้ย
5: เฮ้ยรู้ได้ไง
2: สเตตัสเฟซบุ๊กเขาอ่ะเขียนว่าคนไร้ค่าทำอะไรก็ผิด
0: ผมไปดุมันก็จริงแหละแต่ที่ผมดุมันเมื่อเช้าเนี่ยเพราะว่าส่วนนึงนะพี่มันทำงานไม่มีสติเลยช่วงนี้ผมก็อยากให้มันพัฒนาไงอยากให้มันได้ดีไงเวลาทำงานเนี่ยคือมันชีวิตจริงไงพี่เวลาทำงานมันก็ต้องทำงานให้ได้คุณภาพป่ะลูกค้าเขาก็ต้องการงานที่มันดีไงพอมันทำไม่ได้ผมก็แค่ดุอยากให้มันพัฒนาตัวเองแค่นั้นเองแล้วมันก็มาทำเวียงๆอะไรก็ไม่รู
2: ้ใช่พี่แต่ว่าช่วงนี้ก็สังเกตพี่เจมเหมือนกันนะว่าทำหน้าเวียงๆแล้วก็รู้สึกแบบซึมๆยังไงก็ไม่รู้อะแล้วมีด้วยนะคือเอาแต่ใจตัวเองด้วย
0: ใช่ไง
2: แต่ฟังจากที่คุณการพูดเนี่ยนะ ก็ไม่น่าจะโกรธอะไรนะเพราะว่าติกันเรื่องงานไงปกติคุณการก็ปากหมาด่าเยอะกว่านี้
0: โอ้โหดีกันน้องๆทั้งนั้น
5: มันก็บ่นให้ผมฟังอีกนะว่าเหมือนจะป่วยหรืออะไรก็ไม่รู้แล้วก็บ่นออกมาว่าไม่มีใครเข้าใจเลยอยากกลับไปอยู่บ้านไปเลี้ยงวัวอะไรพวกเนี้ย
2: สี่คนนี้ไม่ทำงานกันเหรอเนี่ยยืนเมาอะไรกันหนูขา
6: ขา
2: คือตอนเนี้ยเรากำลังจะคิดว่าเจมอยู่ที่ไหนไงหายไปไหนก็ไม่รู้อ่ะ
0: ติดต่อก็ไม่ได้ด้วยครับ
2: ผิดปกติอยู่ด้วยอ่ะกลัวว่าจะทำร้ายตัวเองอ่ะ
6: จริงๆเมื่อเช้าน้ำตาลก็ยังเจออยู่เลยนะคะมานั่งเพ้อนั่งเครียดใส่น้ำตาลคือไอเราก็คิดว่าคงมีปัญหากับครอบครัวอะไรอย่างนี้หรือเปล่าก็ให้คำปรึกษาไปสรุปเอาละครปรึกษาดินี่ก็คงแอบไปดูละครตรงไหนของออฟฟิศเรานี่แหละค่ะ
2: โอ้ยแล้วยิ่งพี่กันไปเวียงอย่างนั้นด้วยอ่ะคืออ้วนว่านะมันคล้ายๆกับโรคอะไรที่ตอนนี้เขากำลังแบบฮิตๆอยู่นะ
0: โรคอะไรอ่ะ
2: อ๋อโรคซึมเศร้า
0: โรคซึมเศร้า
2: อืมเออใช่นะโรคซึมเศร้าเนี่ยเพราะว่าช่วงหลังๆเนี่ยเห็นเจมจะเป็นประเภทแบบว่าเก็บตัวเงียบอ่ะแล้วก็เหมือนแบบว่าอะไรที่เคยชอบทำก็ไม่อยากจะทำแล้วก็รู้สึกเหมือนตัวเองไม่มีค่า
7: ใช่แล้วจำตอนนั้นได้ไหมตอนที่พี่เจมอกหักอ่ะแล้วเขาอ่ะไม่คุยกับใครไม่สูงสิงกับใครเลยแล้วคนที่เป็นโรคซึมเศร้านะอ้วนพอที่จะรู้มาด้วยว่าถ้าเขาเกิดอาการเครียดมากๆแล้ววิตกกังวลมากๆอ่ะบางครั้งเขาอาจจะคิดถึงเรื่องตายก็ได้นะ
0: เฮ้ยไม่มีทางหรอกไอ้เจมเนี่ยมันเป็นคนอารมณ์ดีจะตายไป
5: เฮ้ยน่ากลัวเราจะมีวิธีทำให้เจมกลับมาเป็นเหมือนปกติได้ไหมพาไปกินหมูกระทะที่มีกุ้งแม่น้ำเลยอร่อยอร่อยตัวใหญ่
0: ๆโอ้ยไม่เกี่ยวหรอกผมว่าที่จริงแล้วที่เจมเป็นแบบนี้อาจจะเป็นเพราะว่าผมดุมันมากไปแหละเมื่อเช้าอ่ะ
6: จริงๆน้ำตาลก็มีส่วนผิดเหมือนกันนะคะที่ไม่ได้สนใจความรู้สึกเขาเลยอ่ะก็เห็นเอาเรื่องละครมาเพ้อใครจะไปคิดอะไรอ่ะ
0: เฮ้ยไอ้เจม
5: เฮ้ย
0: ร้องไห้เลยเนี่ย
5: เฮ้ยเจมเป็นไรอ่ะเฮ้ย
0: โอ้โห
5: โอ้โห
0: มาถึงอ้อนอ้อนหัวหน้าน
8: ี่ผมก็เพิ่งรู้ตัวนะครับ
0: ว่า
8: จิตใจผมเปลี่ยนแปลงไป
0: ยังไงวะ
8: รีบไปปรึกษาหมอหมอบอกว่าผมเป็นโรคซึมเศร้าแต่ที่ผมร้องไห้แบบนี้ไม่ใช่เพราะโรคครับ
0: เพราะอะไรอ่ะ
8: เพราะผมแอบได้ยินว่าพวกพี่เป็นห่วงผมและรักผมขนาดนี
2: ้โอ้ย
0: มึงอยู่เป็นอีกแล้ว
5: เด็กน้อยในบริษัทท
8: ุกคนไม่ต้องเป็นห่วงผมหรอกนะครับหมอบอกว่าผมทำดีแล้วนะที่รู้ตัวว่าเป็นก็รีบมาดีกว่าบางคนที่รู้ตัวแล้วแต่ไม่กล้าไปหาหมอ
0: โอ้เฮ้ยไอ้เจมพี่ทุกคนก็ยังห่วงแล้วก็รักแกเหมือนเดิมแหละพี่ขอโทษด้วยที่ดูแกเกินไปอ่ะ
6: โทษด้วยนะที่ไม่ได้สนใจเลย
0: โอ้โ
8: ห
0: เดี๋ยวนะเดี๋ยวนะ
8: น้องกำลังเศร้าอยู่ขอหน่อย
2: ดิแหมนี่สนใจป้านิดนึงป้าก็ขอโทษเหมือนกันนะที่ไม่ได้มีเวลาใส่ใจเจมเลยอ่ะคือช่วงนี้คุณน้ำตาลก็ใช้งานป้าเยอะเยอะเออทำไม่ได้เดี๋ยวป้าจะกอดให้หายเศร้าเลย
6: โอ้ยโอ้ย
2: นี่คนเป็นโรคซึมเศร้าเลยนะถ้าเรากอดเขาเราให้ความอบอุ่นเขาเนี่ยมันจะทำให้เขารู้

0: ีข
1: ึ้
0: น
1: จริงไหมเนี่ย
0: แล้วเขาบอกว่าจริงพยายามให้คนประเภทนี้อยู่คนเดียวเพราะฉะนั้นเดี๋ยวนะเดี๋ยวคืนนี้ป้าจะไปขนของที่บ้านแล้วก็ย้ายมาอยู่ด้วยกันกับเจมเลยนะแล้วก็ทำทุกอย่างเพื่อเจมนั้นแล้วพอเราอยู่แล้วเรารู้สึกว่าโอเคแล้วเราก็แต่งงานกันเลย
1: ผมว่าแทนที่ไอ้เจมมันจะหายนะ
2: หนักกว่าเดิม
0: อ
2: ี
0: กคนกัน
3: เอ้าลงทุนมากนี่เนี่ยเอาตัวเข้าแรกโอ้โห
0: ไม่ได้เอาตัวเข้าแรกนี่เป็นห่วงจริงๆ
1: ไอ้เจมถ้ารู้ตัวก็ดีแล้วแล้วก็รักษาให้มันหายพี่ขอโทษด้วยแล้วกันไปแยกย้ายไปทำงานใครจะไปกินข้าวอะไรก็ไปกินไป
3: ไป

0: สวัสดีครับผู้ชมครับพบกันอีกแล้วนะครับผมวันนี้ครับมีอยู่โรคหนึ่งแหมเป็นบอกว่าเป็นโรคฮิตมากๆเลยนะคือโรคซึมเศร้าบอกหลายครั้งคนที่เป็นก็ไม่รู้ตัวว่าตัวเองเป็นโรคซึมเศร้านะฮะเราเห็นเหตุการณ์ต่างๆมากมายอย่างเช่นบางทีเขามีการฆ่าตัวตายแล้วก็มีการวิเคราะห์ว่าฆ่าตัวตายจากอาการซึมเศร้าโรคนี้มันเป็นได้อย่างไรสาเหตุมาจากไหนนะฮะวันนี้เราจะพูดคุยกับคุณหมอครับรองศาสตราจารย์แพทย์หญิงดาวชมพูนาควิโรภาควิชาจิตเวชศาสตร์คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดลคุณหมอสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะคุณท
0: าง อ้าววันนี้พูดถึงโรคซึมเศร้า
1: ค่ะ
0: อันนี้ก็ถือว่าเป็นโรคนึงไหมคุณหมอ
1: ใช่ค่ะโรคซึมเศร้าแต่มันก็มาจากอาการซึมเศร้าหรือว่าอารมณ์ซึมเศร้าที่คนเราทุกคนก็เจอได้เป็นปกติใช่ไหมคะตั้งแต่เด็กแรกเกิดคนก็ร้องไห้ใช่ไหมคะอันนั้นก็เป็นเหมือนภาวะที่เราเจอได
0: ้แต่มันแปลกไหมคุณหมอบางครั้งเราไอเรามีน้ำมูกเนี่ยเรารู้เราเป็นหวัดแต่ว่าโรคซึมเศร้าอ่ะบางทีเราไม่รู้ตัวเองว่าเราเป็นโรคซึมเศร้า
1: บางคนอาจจะไม่ทันได้สังเกตตัวเองหรือก็คิดว่ามันก็เป็นอารมณ์ที่เกิดขึ้นได้แต่บางคนก็คุ้นชินกับอารมณ์นี้เนื่องจากอาจจะเป็นคนที่รู้สึกว่ามองตัวเองในแง่ลบหรือรู้สึกมีความเศร้าอยู่เรื่อยๆก็อาจจะไม่ได้เห็นตัวเองว่าเอ๊ะช่วงเนี้ยมันเป็นเยอะแล้วถ้าเป็นถึงขั้นตัวโรคก็คือมีลักษณะเรื่องของการรบกวนการใช้ชีวิตประจำวันอาจจะไม่สามารถเรียนหรือไปทำงานได้ตามปกตินะคะ
0: คุณหมอครับเริ่มยังไงฮะอาการอะไรที่ส่งผลว่าเราน่าจะมีผลในการเป็นโรคซึมเศร้ามีอาการอะไรบ้างครับ
1: เนื่องจากอาการซึมเศร้าเนี่ยเป็นอาการที่เกิดได้พบได้ทั่
0: วไป
1: แต่ถ้ามันเริ่มต่อเนื่องอย่างเช่นเป็นประมาณสัก2สัปดาห์แล้วยังไม่ดีขึ้นอารมณ์เศร้าเนี่ยมันเป็นต่อเนื่องเลยนะคะบางคนก็อาจจะมีร้องไห้
0: ร้องไห
1: ้บางคนอาจจะม
0: ีร้องไห้นี่รู้สาเหตุไหมคุณหมอหรือว่ามีอะไรมาทำให้เขาร้องไห
1: ้แล้วแต่อย่างคนจะคล้ายๆกับใช้คำว่าบ่อน้ำตาตื้นมีอะไรมากระทบนิดนึงก็อาจจะรู้สึกแบบเสียใจแล้วก็ร้องไห้ง่ายนะคะ
0: มีใครเป็นแบบนี้นะฮะติ๊กไว้ก่อนนะฮ
1: ะ
0: เข้าขายหรือเปล่านะฮะ
1: แล้วก็มีอันที่สองก็คือมีเรื่องของภาวะที่สนใจสิ่งแวดล้อมน้อยลงอย่างคนที่อาจจะเคยทำอะไรแล้วสนุกสนานเพลิดเพลินในกิจกรรมบางอย่างอย่างที่ชอบดูทีวีมีอารมณ์ร่วมสนุกสนานได้แต่ว่าเอ๊ะอยู่ก็แบบเบื่อดูทีวีแล้วก็เต็งไปหมดคือถ้ามีอย่างใดอย่างหนึ่งก็เริ่มมีความเสี่ยงละนะคะ
0: เริ่มมีความเสี่ยงนะฮะแต่คุณยังไม่ได้เป็นนะครับผม
1: อาการสำคัญใช่ค่ะแล้วหลังจากนั้นก็จะมีอาการประกอบ
0: ครับ
1: อีกนะคะก็คืออย่างเช่นมีอาการอ่อนเพลีย
0: รู
1: ้สึกร่างกายไม่ค่อยมีแรงสมาธิลดลงคนก็จะมีนอนไม่หลับมีเรื่องของน้อยอันนี้ก็คือเป็นกลุ่มอาการทางร่างกายนะคะแล้วก็จะมีเรื่องของความคิดอย่างเช่นคิดในแง่ลบคิดไม่อยากอยู่อยากทำร้ายตัวเองอันนี้ก็เป็นกลุ่มทางด้านความคิดหรือที่รบกวนตัวเองนะคะ
0: ใช่อย่างที่คุณหมอบอกว่าเมื่อกี้คำพูดหนึ่งคือคิดว่าไม่อยากอยู่ก็เลยเป็นผลทำให้เขาคิดสั้น
1: ใช่ค่ะ
0: นำมาสู่การฆ่าตัวตาย
1: ค่ะก็เป็นอาการที่สำคัญของโรคที่เรียกว่าโรคซึมเศร้าแบบรุนแรงนะคะซึ่งถ้าถึงขั้นตรงนี้แล้วก็ต้องรีบรักษาอย่างเร่งด่วนนะคะเพื่อจะได้ดูแลได้ทันท่วงทีนะคะ
0: แสดงว่าสาเหตุหลักๆก็จะมาจากตัวเองไหมคุณหมอเป็นหลักนะฮะ
1: ได้จากหลายปัจจัยเลยค่ะโดยทั่วไปก็จะมีตั้งแต่เรื่องของกรรมพันธุ์อาจจะมีการเรื่องของการในครอบครัวซึ่งอาจจะส่งผลทั้งเรื่องกรรมพันธุ์แต่นี้เป็นลักษณะที่คล้ายๆกับมีแนวโน้มจะเป

0: เป็นนะคะแต่ไม่ได้บ่งบอกได้เป็นเปอร์เซ็นต์อะไรแบบที
1: ่อาจจะเกิดขึ้นได้
0: ใช่ค่ะแล้วก็เรื่องของการเลี้ยงดูแล้วก็เรื่องของที่มีผลต่อเรื่องของสารสื่อประสาททำงานผิดปกติในสมองนะคะและจะเป็นความเครียดอะไรต่างๆแล้วสารสื่อประสาททำงานผิดปกติและทำให้เกิดอาการตรงนี้ได้นะคะ
1: ถึงขั้นไหนที่เราควรจะกลับมาปรึกษาคุณหมอหรือปรึกษาแพทย์ขอความช่วยเหลือฮะ
0: คือถ้าเป็นขั้นที่เป็นแบบรุนแรงนะคะก็คือเรียกว่า major depressive disorder นะคะตัวนี้เนี่ยอาจจะเป็นลักษณะที่เห็นได้ในประมาณ2สัปดาห
1: ์2สัปดาห
0: ์ว่าอาการต่อเนื่องมากแล้วก็อาจจะเริ่มมีความคิดที่ไม่อยากอยู่นะคะรู้สึกตัวเองไม่มีค่า
1: เริ่มคิดแบบนี้แล้วนะถ้าเริ่มคิดแบบนี้นี่อันตรายใช
0: ่
1: ไหมเป็นเหมือนกับสัญญาณเตือนเราแล้วว่าควรจะต้องมาพูดคุยมาปรึกษา
0: ใช่ค่ะอันนี้คือสัญญาณเตือนแต่ถ้าถึงขั้นแบบคิดวางแผนแล้วว่าจะทำร้ายตัวเองอันนี้ถ้าได้ไปปรึกษาใครหรืออะไรก็อาจจะต้องให้ญาติรีบแนะนำให้มาพบแพทย์หรืออะไรที่จะได้ช่วยดูแลตรงนี้นะคะเพราะนั้นก็คือเป็นช่วงที่อาการรุนแรงแล้วด้วยนะคะ
1: คุณหมอครับถ้าเป็นเคสลักษณะนี้ถ้าเข้ามาปรึกษาคุณหมอเนี่ยเบื้องต้นน่ะทางแพทย์หรือทางคุณหมอจะแนะนำหรือช่วยเหลือยังไงบ้างครับ
0: ค่ะก็ส่วนใหญ่ก็จะมีการประเมินอาการก่อนนะคะ
1: ประเมินอาการก่อน
0: ใช่ค่ะเนื่องจากสาเหตุของโรคซึมเศร้าเมื่อสักครู่พูดมาเป็นทางด้านของสารสื่อประสาทเป็นหลัก
1: ครับ
0: จริงๆแล้วลมซึมเศร้าก็อาจจะเกิดจากสาเหตุอื่นได้ด้วยอย่างเช่นโรคบางโรคที่มีผลกับสมองนะคะอย่างบางคนเป็นโรคเนื้องอกในสมองบางทีก็ทำให้เกิดอาการซึมเศร้าแล้วก็บางคนก็เป็นจากยาบางตัวทำให้มีผลจากซึมเศร้าหมอก็อาจจะตัดเรื่องของตัวโรคทางกายหรือยาหรือสารภายนอกอื่นที่มีผลนะคะแล้วก็เสร็จแล้วก็อาจจะมาดูว่ามีภาวะที่สารสื่อประสาททำงานแปรปรวนผิดปกติไหมอย่างถ้าเป็นโรคที่เรียกว่าโรคซึมเศร้าแบบแรงอันนี้ค่ะที่จำเป็นต้องใช้ยาช่วยที่เป็นยารักษาต้านเศร้าโดยตรงนะคะ
1: คุณหมอครับนี้คนรอบข้างล่ะครับจะช่วยเหลือยังไงบ้างเช่นจะดูยังไงจะช่วยกันพาเข้ามาหาคุณหมอไงเพราะบางครั้งคนที่เป็นแต่พยายามต่อต้านฉันไม่ได้เป็นก็เลยไม่อยากหาแพทย์เนี่ยคนรอบข้างก็จะช่วยสังเกตดูยังไงครับคุณหมออ
0: ันดับแรกคือการสังเกตการเปลี่ยนแปลงนะคะ
1: สังเกตการเปลี่ยนแปลงของเพื่อนเราหรือว่าคนในครอบครัวเรานะฮะ
0: ใช่ค่ะอย่างบางคนก็อาจจะมีคล้ายๆบุคลิกค่อนข้างแบบเศร้าง่ายหรืออะไรง่ายแต่เขาเป็นแป๊บเดียวละหายอันนี้ไม่เป็นไร
1: ไม่เป็นไร
0: ค่ะแต่ว่าถ้าสมมติว่าเป็นคนที่เดิมก็ดูร่าเริงปกติดีอยู
1: ่เปลี่ยนไป
0: ช่วงนี้ดูเปลี่ยนไปชัดเจนมันคล้ายๆว่าเป็นช่วงอาการหนึ่งที่เห็นชัดเนี่ยค่ะอันนี้ค่ะอาจจะลองคุยกับเขาเพิ่มเติมว่าเขามีอาการอื่นร่วมไหมนอกจากอารมณ์เศร้าละที่บอกถ้าเริ่มมีอาการทางกายร่วมด้วยมีกินได้น้อยนอนไม่หลับด้วยหรือว่ามีเรื่องของความคิดในแง่ลบเยอะขึ้นอันนี้ค่ะเป็นอาการบ่งชี้ว่ามีแนวโน้มจะเป็นโรคซึมเศร้าแรงนะคะ
1: วิธีป้องกันละคุณหมอสำหรับคนที่เป็นโรคซึมเศร้าเราจะป้องกันยังไงไม่ให้เกิดขึ้นสำหรับคนที่คิดว่าตัวเองน่าจะเข้าข่ายแล้วเริ่มป้องกันก่อนที่จะเป็น
0: อันดับแรกก็คือเรื่องของโรคซึมเศร้าจะมาจากความคิดในแง่ลบหรือมาจากเรื่องในอดีตที่รู้สึกว่าติดค้างอยากจะไปแก้ไขหรืออะไรต่างๆนะคะอันนี้บางทีเราก็มองในมุมหลายๆมุมได้นะคะในเหตุการณ์หนึ่งอาจจะมองได้หลายด้านอาจจะเป็นด้านบวกด้านกลางๆนะคะซึ่งบางทีไม่ได้ต้องเป็นแง่ลบเสมอไปอันนี้อยากให้ลองมองตามความเป็นจริงนะคะแล้วก็นอกจากนี้แล้วก็มีการที่กลับมาอยู่กับปัจจุบันคือสุดท้ายแล้วเรื่องมันผ่านไปแล้วทำอะไรไม่ได้ก็คืออยู่กับสิ่งที่ทำอยู่ตรงหน้านะคะแล้วก็เรื่องของการที่รู้ทันความคิดอย่างบางคนคิดแง่ลบหรือบางคนก็มีความคิดที่ไม่อยากอยู่จริงก็รู้ว่าตัวเองไม่น่าคิดแบบนี้นะคะเขาก็รู้สึกไม่ชอบตัวเองที่เป็นแบบนี้อีกทีนึงอันนี้ค่ะถ้าเขารู้ตัวปุ๊บมันมีความไม่ชอบอารมณ์ตรงนี้ค่ะแล้วพอรู้ทันก็อาจจะทำให้คลายไม่ได้เพราะว่าบางคนก็พอไม่ชอบตัวเองที่เป็นซึมเศร้าก็จะยิ่งเหมือนที่ไปตีตัวเองซ้ำทำไมฉันยังไม่หายทำไมฉันอ่อนแออะไรเงี้ยมันยิ่งเป็นวงจรที่ไปรบกวนให้ตัวเองซึมเศร้ามากขึ้น
1: แล้วเคสที่คุณหมอเจอบ่อยๆแล้วฮะส่วนใหญ่เป็นประมาณไหนฮะที่มาหาคุณหมอ
0: ก็จะเป็นลักษณะที่ถ้ามาถึงแพทย์ส่วนใหญ่ก็จะเป็นโรคแบบซึมเศร้าแบบรุนแรง
1: เข้ามาเองหรือครอบครัวหรือเพื่อนๆพามา
0: ก็อันนี้แล้วแต่กรณีแต่จริงๆคิดว่าทางด้านสื่อหรืออะไรก็ทำให้คนรู้จักโรคนี้มากขึ้นนะคะส่วนใหญ่ที่เจอบ่อยๆส่วนมากก็จะมาเองแล้วก็เหมือนพอใจที่จะเข้าใจตัวเองเบื้องต้นนะคะแล้วก็สามารถดูแลตัวเองเบื้องต้นได้ก่อนในหลายๆท่านนะคะ

0: ็นเขาบอกว่าเคยมีเคสหนึ่งคุณหมอเคยไปดูภาพยนตร์แล้วอยากจะแบ่งปันที่แบบว่าเหมือนกับแม่เป็นแล้วมันส่งผลต่อลูกเป็นได้
1: ใช่ค่ะ
0: ยังไงคุณหมอให้ฟังหน่อยฮะ
1: ก็เป็นอันนึงจริงๆโรคซึมเศร้าเนี่ยที่มันเกิดในภาวะหนึ่งเขาเรียกว่าภาวะหลังคลอดที่เจอบ่
0: อ
1: ยนะคะอย่างภาวะหลังคลอดเนี่ยจะมีเรื่องของฮอร์โมนที่เปลี่ยนไปเยอะแล้วทำให้ตัวแม่ในหนังนะคะเป็นโรคซึมเศร้า
0: ในหนังนะคุณแม่เป็นหลังคลอดก็เริ่มเป็น
1: ใช่ค่ะก็คือลูกก็เริ่มตัวเล็กๆอยู่นะคะแล้วจริงเด็กเนี่ยเป็นช่วงสำคัญที่ต้องการได้รับความรักจากแม่เป็นหลักลูกก็ในภาพในหนังจะเห็นเลยว่าเด็กเนี่ยไม่ได้รับการดูแลจากแม
0: ่
1: นะคะแล้วก็สุดแล้วเนี่ยก็ส่งผลเขาก็จะเป็นภาพชีวิตของลูกตอนโตลูกก็มีภาวะซึมเศร้าตามมาอาจจะเนื่องจากมีเรื่องของกรรมพันธุ์ด้วยเด็กทีนึงจะเห็นภาพของการดูแลเลยนะคะก็อันนี้ก็เป็นตัวอย่างนึงนะคะที่โดยเฉพาะหญิงหลังคลอดหรือที่เป็นสัมพันธ์เกี่ยวกับฮอร์โมนอันนี้ก็มีผลได้ด้วยเหมือนกันนั้นจริงๆถ้าได้มีการดูแลตรงนี้ตั้งแต่เบื้องต้นเนี่ยค่ะดีในการรักษาเนี่ยก็จะทำให้ผลกับลูกก็น้อยลงนะคะ
0: คุณหมออยากฝากอะไรให้คนทำงานได้ระวังตัวป้องกันตัวเองไหมฮะเจิดครับ
1: ทุกชีวิตมีปัญหาจริงๆว่าเราจะหาทางออกกับปัญหาตรงนั้นยังไงเป็นสิ่งสำคัญแต่บางคนถ้าจมกับปัญหาปุ๊บมันมีโอกาสที่จะคิดในแง่ลบโดยเฉพาะไม่ได้แยกตัวเองออกจากปัญหาเพราะจริงแล้วตัวตนเนี่ยเป็นอะไรที่มีคุณค่าเสมอนะคะคือมันไม่ต้องไปพึ่งอยู่กับงานไปพึ่งอยู่กับสิ่งอื่นถึงจะบอกว่าเออฉันดีฉันมีคุณค่าแต่เมื่อไหร่ถ้าเราเริ่มไปพึ่งกับตัวอื่นปุ๊บเนี่ยฮะมันจะมีผลกับตัวเราละนะคะนั้นถ้าอะไรที่มันเป็นปัญหามันก็คือปัญหาภายนอกนะคะแต่เรายังรักษาใจที่มีคุณค่ามีความรู้สึกสุขสงบในใจเราได้อยู่เสมอนะคะอันนี้คือเบื้องต้นที่สังเกตตัวเองและแยกตัวเองออกมาได
0: ้นะเพราะฉะนั้นอย่าซึมเศร้านะฮะมีความสุขกับทุกวันดีกว่านะฮะใช้ชีวิตมีความสุขมีรอยยิ้มกับทุกวันแค่นี้เราก็ห่างไกลจากโรคแล้วนะครับผมแม่วันนี้ต้องขอขอบคุณครับรองศาสตราจารย์แพทย์หญิงดาวชมพูนาควิโรภาควิชาจิตเวชศาสตร์คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามามหาวิทยาลัยมหิดลนะครับขอบพระคุณมากครับคุณหมอครับ
1: สวัสดีค่ะ

0: โรคซึมเศร้าหรือภาวะซึมเศร้า depression เป็นภาวะความผิดปกติทางอารมณ์คนส่วนใหญ่ไม่รู้ว่าตัวเองเป็นโรคซึมเศร้าทำให้ผู้ป่วยรู้สึกเศร้าสิ้นหวังช่วยเหลือตัวเองไม่ได้ร้องไห้จนส่งผลกระทบกับการใช้ชีวิตประจำวันจนไม่สามารถไปทำงานได้สาเหตุของโรคซึมเศร้าคือการทำงานของสารสื่อประสาทในสมองทำงานผิดปกติอาจจะเกิดจากกรรมพันธุ์การเลี้ยงดูและความเครียดต่างๆลักษณะอาการของโรคซึมเศร้าที่ต้องรีบมาพบแพทย์มีอาการซึมเศร้าอย่างต่อเนื่องประมาณ2สัปดาห์มีความคิดไม่อยากอยู่รู้สึกตัวเองไม่มีค่าเป็นสัญญาณเตือนให้รีบมาพบแพทย์คนในครอบครัวหรือคนรอบข้างสามารถสังเกตพฤติกรรมของผู้ป่วยโรคซึมเศร้าเพื่อช่วยเหลือให้คำปรึกษาหรือพาไปพบแพทย์มีความเปลี่ยนแปลงทางอารมณ์มีความเศร้านานกว่าปกติร่วมกับมีอาการทางร่างกายเช่นนอนไม่หลับกินได้น้อยและมีความคิดแง่ลบเป็นอาการบ่งชี้ว่าจะเป็นโรคซึมเศร้าขั้นรุนแรงควรอยู่กับปัจจุบันคิดในแง่บวกมากขึ้นการรักษาจะประเมินจากอาการถ้าพบว่าเป็นโรคซึมเศร้าขั้นรุนแรงจำเป็นต้องใช้ยาช่วยในการรักษา 1. การใช้ยาต้านซึมเศร้า 2. การพูดคุยบำบัดทางจิตโดยส่วนมากแพทย์จะรักษาด้วยการใช้2วิธีนี้ควบคู่กันไปเพื่อรักษาผู้ป่วย 3. การกระตุ้นเซลล์สมองและประสาทวิธีนี้สามารถใช้ได้ทันท่วงทีจึงใช้กับผู้ป่วยมีอาการรุนแรงมากมีพฤติกรรมมุ่งทำร้ายตัวเองทั้งนี้แพทย์ยังต้องพิจารณาอีกด้วยว่าจะใช้ยาตัวใดการพูดคุยบำบัดและการกระตุ้นเซลล์สมองรูปแบบใดจึงจะปลอดภัยและเหมาะสมกับผู้ป่วยรายนั้นๆที่สุดค่ะ
1: เป็นไรน้องอ้วน
2: ก็ช่วงนี้สิมันรู้สึกก็แบบใส่กางเกงแบบรัดรูปเก่าๆอ่ะมันไม่ได้แล้วอ่ะมันรู้สึกแบบแน่นแน่นมันแน่นไปหมดเลยอ่ะ
1: เราไม่ได้ทำตามที่คุณหมอบอกเขาก่อนใช่ไหม
2: ก็ทำตามนะคะแต่ว่าทำไมมันก็ยังแบบก็รู้สึกว่ามันไม่เป็นที่พุงแล้วมันเกิดอยู่ที่แบบต้นขารู้สึกบ้างไหมว่าแบบใช่รู้สึกขาแบบบวมๆขึ้นไหม
1: มันเป็นทรงนี้ใช่ไหม
2: สังเกตไหม
1: ไม
2: ่แต่ก็ยังสวยอยู
1: ่สวยเอางี้เอาปรึกษาหมอไหม
3: มีไงนะ
1: นุ่งอ้วนมีเรื่องจะปรึกษาครับ
2: คือตอนนั้นอ่ะมันเป็นเรื่องพุงใช่ไหมคะแต่ว่าตอนนี้มันรู้สึกว่าขาจะเริ่มบวมๆขึ้น
3: ใส่กางเกงแล้วครับต้นขาใช่ไหมคะ
2: ไม่มั่นใจ
3: ปัญหาที่สาวๆทุกคนเจอ
2: ค
3: ่
2: ะ
3: แล้วก็ออกกำลังกายให้กระชับสัดส่วนกันดีกว่าเนาะให้กล้ามเนื้อต้นขาแข็งแรงแล้วก็กระชับรูปร่างด้วยนะคะเดี๋ยวมาเริ่มท่าออกกำลังกายท่าแรกกันเลยละกันเนาะคือท่าสควอตติ้งนะคะกางขาเท่ากับหัวไหล่ตัวเองเสร็จแล้วก็ย่อทิ้งก้นลงไปข้างหลังให้คิดเหมือนจะนั่งเก้าอี้แต่ไม่มีเก้าอี้อยู่จริงทิ้งก้นมาข้างหลังโอเคเกรงไว
2: ้
3: เกรงไว้ใช่คิดเหมือนจะนั่งเก้าอี้แต่ว่าไม่มีเก้าอี้อยู่จริงแล้วก็จะได้เกรงกล้ามเนื้อก้นแล้วก็สะโพกเกรงค้างไว้นับ1ถึง10แล้วก็ผ่อนก็ทำอย่างเงี้ย10ครั้ง
2: ค
3: ่
2: ะ
3: นับเป็น1เซต
2: โอ้แล้วก็อยู่อย่างงี้แล้วก็กลับไปเหมือนเดิม
3: ใช่
2: 10
3: 3เซตนะคะท่าแรกท่าต่อไปกลับมาที่เดิมก็คือยืนขาชิดกัน
2: ขาชิดกัน
3: ย่อตัวลง
2: ปึ๊บ
3: แล้วก็เอากราบสลับกัน
2: แล้วก็อีกขา
3: อันนี้เรียกว่าเล็กหลังนะคะก็คือก้าวไปข้างหน้าทีนี้สำคัญเหมือนกันก็คือว่าเวลางอเข่าไปข้างหน้าเนี่ยไม่ให้เข่างอเลยปลายนิ้วเท้าตัวเองเราจะได้ไม่มีอาการปวดเข่าหลังจากออกกำลังกาย
2: ค่ะ
3: เนาะแล้วก็เด้งกราบทำอย่างนี้สลับกันเหมือนกัน15ทีก็ได้นะคะนับเป็น1เซตทำ3เซตชันขึ้นมาเอามือกับขายันพื้นไว
2: ้
3: เหมือนเป็นท่าคาน
2: ไม่ใช
3: ่แน่โอเคเสร็จแล้วงอข่าข้างหนึ่งเหยียดชิดอกนะคะแล้วก็เหยียดไปข้างหลังให้ขนานกับแนวเสื่อเหยียดไปข้างหลังให้สุดแล้วก็งอกลับมาข้างหน้าเหยียดไปให้สุดทำอย่างนี้นะคะ10ครั้งสลับกัน2ข้างนับเป็น1เซตทำ3เซตเหมือนกันนะคะก็จะได้กล้ามเนื้อด้านหลังสะโพกด้านหลังเนาะบอกไปก็คือเป็นท่าฟรายไฮแดรนนะคะก็คือเป็นท่ากางสะโพกไปด้านข้างนะคะก็คือ ให้แยกคิดเหมือนจะแยกหัวเข่าออกไปด้านข้าง
2: ไปด้านข้าง
3: ใช่โดยที่ลำตัวตรงไม่บิดตัวข้างซ้าย15ทีแล้วก็ข้างขวา15ทีทำ3เซต
2: เอาลงมาใช่ไหมคุณหมอ
3: แล้วก็ใช่เริ่มเมื่อยแล้วเนาะมันจะได้แรงสะโพกด้านข้าง
2: รู้สึกเฟิร์มๆขึ้นแล้วนะใกล้แล้วใกล้แล้ว
3: นั่นแหละ
2: รู้สึกเฟิร์มเลยค่ะตอนนี้ก็คิดว่าถ้าเราทำหนักแน่นกว่านี้แล้วก็ทำเป็นประจำกว่านี
3: ้
2: เราก็จะกลับมามั่นใจเหมือนเดิมแล้วค่ะคุณหมอค่ะวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณคุณหมอมากๆเลยนะคะที่โอ้โหมาสอนท่าที่ทำให้ผู้หญิงทุกคนเนี่ยเชื่อได้ว่าต้องดูเลยนะคะเพราะว่าเป็นประโยชน์มากๆเลยค่ะ
1: แล้วก็ง่ายด้วยนะ
2: ใช่
3: ทำได้เองที่บ้านไม่ต้องมีอุปกรณ์เสริมเลย
2: ฟิตเฟิร์มแน่ๆค่ะวันนี้ต้องขอขอบคุณคุณหมอมากๆค่ะ
1: ครั้งหน้าเราจะมาพิชิตโรคออฟฟิศซินโดรมด้วยท่าไหนนั้นต้องรอติดตามและห้ามพลาดนะครับ
4: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: are listening to Mahidol Channel Podcast. Listen for a better life. ฟังเพื่อชีวิตที่ดีกว่าและนี่คือรายการ podcast ของช่อง Mahidol Channel โดยมหาวิทยาลัย Mahidol
1: เครียดเศร้ามีความทุกข์หาทางออกไม่ได้ไม่รู้จะคุยกับใครอยากให้ทุกคนมาฟัง Mahidol Channel Podcast ที่จะมาช่วยคุณในการจัดการปัญหาสุขภาพทางใจในรายการ Remind รู้ทันปัญหาสุขภาพจิตสำรวจอารมณ์ความคิดเข้าใจพฤติกรรมของตนเองและคนใกล้ตัวกับผมหมอหลิวนายแพทย์สมบูรณ์ไทยอยู่สุขจิตแพทย์เด็กและวัยรุ่นคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลมหาวิทยาลัยมหิดลวันนี้หมออยากจะมาชวนคุณผู้ฟังทุกท่านได้มาคุยกันเรื่องความเครียดครับแค่ได้ยินคำนี้บางคนก็กุมหัวแล้วนะรู้สึกว่าโอ้ยหมออุตส่าห์พักผ่อนคลายมาวันนี้เพิ่งเปิดมาวันจันทร์มาชวนคุยเรื่องเครียดแหมแต่ชีวิตเรามันก็มีเรื่องเครียดเป็นของคู่กันนะครับนึกย้อนไปนะครับเมื่อตอนมีนาปี63ที่ผ่านมาเราเผชิญกับภาวะวิกฤตโควิด-19ใช่ไหมครับรู้สึกยังไงกันบ้างได้ยินชื่อก็เครียดนะครับหลายๆคนตอนนี้ก็ยังรู้สึกอยู่ว่าโหโควิดมันช่างยาวนานยืดเยื้อเรื้อรังดังนั้นอยากจะมาชวนคุยกันว่าเอ๊ะแล้วความเครียดที่มันเกิดขึ้นในชีวิตประจำวันคนเราเนี่ยมันเป็นยังไงความเครียดมันคืออะไรสาเหตุของความเครียดมีอะไรบ้างแล้วความเครียดมันส่งผลกระทบกับเรายังไงและสุดท้ายนะครับคือเรื่องของวิธีการรับมือกับความเครียดครับอันแรกนะครับความเครียดคืออะไรนะครับมีคนให้คำจำกัดความไว้มากมายหมออยากจะขอสรุปให้สั้นๆนะครับว่าความเครียดเนี่ยเป็นภาวะของอารมณ์หรือความรู้สึกที่เกิดขึ้นเมื่อบุคคลเนี่ยต้องเผชิญกับเรื่องราวต่างๆแยกย่อยไปทีละคำนะครับคำว่าภาวะหมายความมันไม่ยั่งยืนไม่ถาวรครับมันมาเดี๋ยวมันก็ไปมันมาแล้วมันก็มาใหม่ได้แล้วมันก็ไปใหม่ได้สลับไปสลับมาดังนั้นเมื่อไหร่ที่เราใช้คำว่าเป็นภาวะเนี่ยแสดงว่าอะไรครับแสดงว่าเป็นเรื่องปกติมันยังไม่ได้เป็นโรคนะครับอยากให้เริ่มตรงนี้ก่อนว่าคนเราเวลาที่เครียดเนี่ยเมื่อรู้คำจำกัดความแล้วเนี่ยเราจะเข้าใจว่าอ๋อมันปกตินึกตามนะครับคุณพ่อคุณแม่หรือว่าผู้ฟังทางบ้านไม่ว่าจะเป็นบทบาทไหนก็ตามแต่ถ้าเป็นคนทั่วๆไปมนุษย์วัยทำงานอย่างพวกเราบางทีตื่นเช้ามาบางทีต้องคิดแล้วว่าโอ้โหวันนี้รถจะติดไหมออกตอนนี้เท่านี้โมงรถจะเป็นไงหรือจะมีสื่อสารขนส่งมวลชนต่างๆนานาจะเสียหรือเปล่าก็เครียดแล้วใช่ไหมครับความเครียดในวันจันทร์เมื่อเช้านะไม่เท่ากับความเครียดในวันศุกร์วันศุกร์บางทีตื่นมาแล้วก็ไม่ค่อยเครียดรู้สึกว่าโอ้เดี๋ยวฉันจะได้ไปใช้ชีวิตวันหยุดละพอตื่นมาวันจันทร์ก็จะโอ้โหเดี๋ยวหนักหน่วงทั้งสัปดาห์งั้นจะเห็นไหมครับว่าความเครียดมีเนี่ยตื่นนอนคิดว่าจะเกิดอะไรขึ้นระหว่างทางมีอยู่ตลอดบางคนแค่คิดตอนเย็นว่าเดี๋ยวเย็นนี้ฉันจะกินอะไรก็เครียดดังนั้นจริงความเครียดเป็นเรื่องปกติครับจะบอกว่ามนุษย์ปกตินะครับทุกท่านมีเหมือนสมดุลการใช้ชีวิตที่เป็นเหมือนตาช่างหนึ่งอันซึ่งมันอยู่ของมันแบบสมดุลแบบนี้นะครับแต่ถ้าวันใดวันหนึ่งมันมีอะไรสักอย่างเป็นภาวะภายนอกที่มันเข้ามากระทบแล้วตาช่างเนี้ยก็อาจจะเอียงพอตาช่างที่เอียงเนี่ยอาจจะเป็นความเครียดที่เกิดขึ้นแต่มนุษย์ปกติเนี่ยพอมีอะไรที่เข้ามากระทบแล้วเกิดตาช่างที่เอียงเนี่ยร่างกายหรือกลไกในจิตใจของเรานะครับจะปรับให้กลับเข้าสู่สมดุลใหม่แล้วจะเกิดสมดุลใหม่ในชีวิตอันนี้เรียกว่าเราเผชิญความเครียดแล้วผ่านมันไปได้ความเครียดเล็กๆน้อยๆทำให้มนุษย์เราเนี่ยพัฒนาได้มากขึ้นทุกท่านลองนึกย้อนกลับไปดูนะครับว่าอุปกรณ์หรือนวัตกรรมต่างๆที่เกิดในโลกเนี่ยบางอย่างเกิดจากความเครียดของคนนะหมอยกอย่างเช่นนักวิทยาศาสตร์นั่งอยู่ใต้ต้นแอปเปิลแล้วก็มีแอปเปิลตกใส่หัวเครียดเหมือนกันนะนั่งอยู่ดีๆแล้วมีแอปเปิลตกใส่หัวเอ้ยแต่เขาไปคิดกฎของเขาขึ้นมาใหม่อ่ะเป็นกฎเรื่องของกฎธรรมชาติกฎแรงโน้มถ่วงต่างๆนานาโอ้โหน่าสนใจไหมครับความเครียดแม้เพียงเล็กน้อยที่แอปเปิลตกใส่หัวทำให้เกิดกฎทางฟิสิกส์เกิดกฎแรงโน้มถ่วงซึ่งขับเคลื่อนเรื่องต่างๆนานาตามมาอีกมากมายดังนั้นความเครียดเล็กๆน้อยๆจะช่วยสร้างสิ่งดีๆตามมามากมายหรือในเรื่องของวิวัฒนาการของมนุษย์ก็ได้ครับมนุษย์เรานะแต่ก่อนถ้านึกภาพสารคดีตามไปนะครับเราเป็นเหมือนลิงโลกเก่านะเราเป็นเหมือนแบบมนุษย์ดึกดำบรรพ์ยุคหินนะครับ ไม่มีเสื้อผ้าใส่มีอาวุธยุคหินมออาจจะพูดผิดนะยกตัวอย่างเฉยๆนะเออทำไมอยู่ดีวันนึงเราถึงมีเสื้อผ้าเพราะเราเครียดไงเราเครียดว่าเราหนาวเราเลยต้องหาเครื่องนุ่งห่มเราเครียดว่าเราไม่สามารถหาของกินในป่าได้ปกติเราก็เลยต้องผลิตอาวุธเพื่อไปล่าสัตว์มันเกิดจากความเครียดใช่ไหมครับมันเกิดจากภาวะที่มันมีปัจจัยภายนอกเข้ามากระทบเรารู้สึกว่าเราไม่สามารถผ่านไปได้เราก็เลยต้องอยู่รอดไงครับหน้าที่ของมนุษย์อย่างหนึ่งคือต้องอยู่รอดต้องมีชีวิตรอดความเครียดนี้แหละที่จะทำให้คนอยู่รอดมันคือความเครียดที่ปกติมนุษย์เรานะครับถ้าเติบโตหรือว่าดำรงชีวิตโดยที่ไม่เครียดเลยอันนี้สิเป็นปัญหาถ้าไม่เครียดเลยเนี่ยทั้งที่เรื่องนั้นควรจะเครียดเนี่ยโอ้โหแสดงว่าคนนั้นต้องมีปัญหาในการจัดการหรือในการควบคุมอารมณ์แล้วล่ะเขาทำไมเขาไม่ตระหนักถึงสิ่งที่มันมากระตุ้นแล้วทำให้เขาเครียดทำไมเขาถึงไม่คาดการสถานการณ์ล่วงหน้าว่าเรื่องนี้มันจะส่งผลกระทบต่อเขาอย่างไรอันนี้เกิดปัญหาและไม่เป็นปัญหากับตัวเขาเองก็ต้องเป็นปัญหากับคนรอบข้างที่อยู่กับเขาความเครียดระดับน้อยเกินไปเป็นปัญหาในขณะเดียวกันความเครียดที่มากเกินไปเช่นเรื่องนี้เดียวเรื่องเท่านี้คนทุกคนไปถามคนร้อยคนไม่มีใครเครียดเลยมีคนนี้เครียดอยู่คนเดียวโอ้ยแสดงว่ามันกำลังเยอะไปใช่ไหมถ้าเยอะไปเราต้องมาฟังนี้ว่าเดี๋ยวเราจะทำยังไงหรือเราจะจัดการกับมันยังไงรู้จักความเครียดไปแล้วนะครับว่าเป็นเรื่องปกตินะครับถัดไปอันที่สองนะครับเรื่องของสาเหตุแห่งความเครียดนะครับสำหรับสาเหตุของความเครียดเนี่ยหมออยากจะแบ่งออกเป็น2ข้อย่อยนะครับอันแรกคือว่าปัจจัยภายในตัวบุคคลนั้นๆเองอันที่สองคือเรื่องของปัจจัยภายนอกนะครับมาดูทีละอย่างนะครับสำหรับสาเหตุความเครียดปัจจัยภายในที่ทำให้เกิดความเครียดมีอะไรบ้างคนเรานะครับเติบโตมาเวลาที่มีเรื่องบางเรื่องมันเป็นเรื่องของชุดความเชื่อชุดประสบการณ์คุณผู้ฟังทุกท่านลองคิดตามกันไปนะครับว่าเอ๊ฉันเองมีแนวคิดยังไงฉันเป็นคนแบบไหนเวลาฉันเผชิญกับเรื่องทำนองนี้เอ๊ฉันคิดเหมือนเพื่อนหรือเปล่าฉันคิดเหมือนแฟนฉันหรือเปล่าฉันคิดเหมือนคนข้างหรือเปล่าถ้าไม่เหมือนลองคิดตามเอ๊ะทำไมแตกต่างกันมันมีอะไรนะที่ทำให้คนเราไม่เหมือนกันลองไปตามด้วยกันนะครับปัจจัยภายในคือสาเหตุที่ทำให้เกิดความเครียดแล้วนะครับถ้าคนเราอย่างที่บอกครับว่าเป็นเหมือนตาช่างเป็นเหมือนคานช่างอันนี้นะครับถ้าปัจจัยภายนอกที่มันเข้ามากระทบเบาคันนี้ตาช่างนี้สามารถเอียงกลับมาแล้วสู่สมดุลได้แต่ถ้าปัจจัยภายนอกที่เข้ามากระทบนี้ใหญ่เกินไปบางทีรับไม่ไหวหรอกครับรับไม่ไหวจนกระทั่งเกิดความเครียดที่มากจนเกินพอดีจนทำให้เกิดความเครียดสะสมจะเห็นได้ว่าปัจจัยภายนอกมีผลจริงๆแต่ปัจจัยภายนอกที่ไม่เหมือนกันเช่นถูกลดเงินเดือน 10% จากงานนี้ไม่เหมือนกันใช่ไหมครับความสำคัญของปัญหาต่างกันและที่สำคัญอย่างนึงคือปัจจัย2อันที่สะท้อนซึ่งกันและกันคือปัจจัยภายในและปัจจัยภายนอกที่กระทำซึ่งกันและกันเนี่ยครับถ้าปัจจัยภายนอกที่เหมือนกันแต่คนมี mindset ที่แตกต่างกันจะทำให้คนคนนั้นตอบสนองต่อความเครียดนั้นไม่เหมือนกันครับดังนั้นจะเห็นได้เลยว่าสาเหตุของความเครียดมีทั้ง2อย่างและ2อย่างกระทำซึ่งกันและกันและกระทำด้วยตัวมันเองอยู่แล้วเหมือนกันผลกระทบของความเครียดที่เกิดกับร่างกายนะครับลองนึกตามไปด้วยกันนะครับเวลาเครียดเกิดอะไรขึ้นกันบ้างครับให้เวลานึกแป๊บหนึ่งหมอเชื่อว่าที่ตอบกันมาจะต้องมีแน่ๆเลยคือปวดหัวใช่ไหมครับปวดคอบ่าไหล่โอ้ธุรกิจนวดเฟื่องฟูเลยเพราะว่ามนุษย์ออฟฟิศอย่างเราเป็นออฟฟิศซินโดรมกันหมดท้องเสียท้องผูกกินอาหารไม่อร่อยนอนไม่หลับมีไหมครับมีใครมีอาการเหล่านี้ไหมครับอาการเหล่านี้นะครับเป็นนิดๆหน่อยๆเราก็รู้สึกว่าไม่เป็นไรฉันยังโอเคแต่บางคนเรื้อรังจริงๆนะครับมีเพื่อนของหมอบางคนกันที่ปวดคอบ่าไหล่จนกระทั่งโอ้โหไม่สามารถสะพายเป้ได้เลยนะต้องเหมือนกับไปไหนมาไหนต้องลากกระเป๋าเดินทางเนี่ยเพราะว่าปวดจริงๆมันสัมพันธ์กับความเครียดนะครับบางคนสังเกตตัวเองเลยนะครับเวลาที่เครียดๆแล้วเป็นหวัดง่ายขึ้นไอจามน้ำมูกไหลไข้ขึ้นร้อนในปากหวัดเวิร์ดอะไรอย่างเงี้ยนิดๆหน่อยๆสัมพันธ์กับความเครียดเพราะอะไรครับเพราะว่ามีการศึกษามากมายแล้วที่ยืนยันว่า ความเครียดส่งผลกระทบต่อระบบภูมิคุ้มกันในร่างกายเวลาที่เราเครียดเยอะๆเนี่ยสัมพันธ์กับเซลล์เม็ดเลือด

เลือดโอ้โหน่ากลัวกันใช่ไหมครับที่คนชอบบอกว่าเครียดระวังเป็นโรคหัวใจจริงๆเกี่ยวข้องกันโอเคแหละมันมีปัจจัยอื่นๆเนาะไม่ว่าจะเป็นโรคทางกายต่างๆที่ส่งผลต่อโรคหัวใจแต่พบเจอว่าคนที่เครียดเนี่ยจะมีโรคหัวใจที่มากกว่าคนปกติหรือสัมพันธ์กับเรื่องของโรคความดันโลหิตสูงได้เช่นเดียวกันบางคนเนี่ยจะมีเรื่องของหลอดเลือดในสมองที่เป็นหลอดเลือดแตกหรือหลอดเลือดตีบที่ภาษาทางการแพทย์เราเรียกว่าสโตรกนะครับหรือว่าทั่วๆไปเราก็จะเรียกว่าโรคอัมพฤกษ์อัมพาตก็พบเจอว่าสัมพันธ์กับโรคเครียดนะจะบอกแบบนี้ว่าเวลาที่หมอพูดทั่วๆไปว่าสัมพันธ์หรือเวลาทุกๆท่านได้ฟังได้อ่านที่ใครต่อใครคุณหมอชอบมาบอกว่าสัมพันธ์เนี่ยมันแปลว่าอาจจะไม่ได้เป็นปัจจัยโดยตรงแต่เราพบเจอว่ามันมีความเกี่ยวข้องนะครับเวลาฟังงานต่างๆที่คุณหมอชอบพูดถึงจะได้ไม่งงกันนะครับหรือถ้ารุนแรงถึงชีวิตเมื่อกี้พูดไปโรคหัวจงหัวใจอัมพฤกษ์อัมพาตนะสัมพันธ์กับมะเร็งครับคุณผู้ฟังมะเร็งต่างๆสัมพันธ์กับเรื่องเครียดนะนอกจากพันธุกรรมนอกจากพวกสารก่อมะเร็งหรือสารอนุมูลอิสระต่างๆแล้วเนี่ยความเครียดก็ทำให้เกิดเรื่องของมะเร็งได้เช่นเดียวกันนะครับผลกระทบต่อร่างกายว่าไปแล้วถัดมาเป็นเรื่องของผลกระทบต่อจิตใจอารมณ์และพฤติกรรมนะครับถ้าเชื่อมโยงกับเรื่องทางกายจะพบเจอว่าคนที่เครียดง่ายๆเนี่ยบางทีจะมีอาการแรกๆคือนอนไม่หลับเมื่อไหร่เราสังเกตว่าตัวเองนอนไม่หลับเนี่ยแสดงว่าจิตใจเราไม่ปกติละเป็นไหมครับเวลาที่บางทีเราตื่นเต้นเหมือนกันว่าเช้าวันถัดมาเราจะต้องไปทำกิจกรรมสำคัญบางอย่างแล้วเรานอนไม่หลับเพราะเราเครียดไงใช่ไหมครับแต่ถ้าความเครียดหรือเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นมันซ้ำนอนไม่หลับติดต่อกันอาทิตย์นึงโอเคไหมครับหมอไม่โอเคนะมันส่งผลต่อหน้าที่การงานอาชีพกิจวัตรประจำวันของเรานะนอนไม่หลับเริ่มต้นเลยที่เป็นเรื่องของลมหรือพฤติกรรมที่เปลี่ยนแปลงไปพอเป็นซ้ำๆก็รู้สึกว่าฉันไม่มีความสุขฉันไม่โอเคกับสิ่งที่เกิดขึ้นตั้งคำถามกับตัวเองว่าแบบมันเกิดอะไรขึ้นส่งผลต่อเรื่องของความรู้สึกสูญเสียความมั่นใจในตัวเองเวลาเครียดซ้ำๆเยอะๆบางทีการออกไปทำอะไรบางอย่างเนี่ยมันแย่ลงนะทางการแพทย์เราอาจจะเรียกว่าเป็นกับ performance มันแย่ลงใช่ไหมครับเป็น performance anxiety หรืออะไรก็ตามอย่างนี้นะแล้วเราก็รู้สึกว่าเราไม่มีความสุขอะจากเดิมเราทำอะไรได้ดีเรารู้ว่าเราเป็นพนักงานที่ดีเรารู้ว่าเราเป็นแม่ที่ดีเรารู้ว่าเราเป็นเพื่อนที่ดีแต่กลายเป็นว่าพอเวลาที่มันเครียดซ้ำๆเวลาทำหน้าที่ต่างๆเหล่านี้ในชีวิตประจำวันมันทำได้ไม่เหมือนเดิมพอมันทำได้ไม่เหมือนเดิมคนน่ะจะกลับมาตั้งคำถามกับตัวเองว่าแล้วฉันยังมีคุณค่าอะไรอยู่พอเราเครียดเยอะๆเครียดซ้ำๆสะสมบางทีมันจะกลายเป็นสู่ภาวะเศร้านะครับภาวะเศร้านี่ๆหน่อยไม่เป็นไรแต่ถ้าเริ่มเยอะๆมากขึ้นเรื่อยๆกลายไปเป็นโรคซึมเศร้าโรคซึมเศร้าเป็นยังไงเดี๋ยว EP ถัดๆไปเราจะมาฟังกันนะครับวันนี้อดใจไว้แป๊บนึงยังไม่ได้ไปพูดเรื่องนั้นนะจิตใจและอารมณ์พฤติกรรมเนี่ยถ้าเกิดในผู้ใหญ่บางทีอย่างที่บอกครับว่ามันก็จะกลายไปเป็นอาการเรื่องของหงุดหงิดหรือว่าเรื่องของตั้งคำถามกับตัวเองอารมณ์เปลี่ยนแปลงไม่ภูมิใจเองวิตกกังวลต่างๆนานาบางทีเป็นโรคซึมเศร้าก็ตามเป็นโรคทางจิตเวชอื่นๆตามมาก็ตามนะครับแต่ถ้าเกิดในเด็กล่ะเผื่อมีพ่อแม่ผู้ปกครองฟังอยู่ตรงนี้มีการศึกษาวิจัยในต่างประเทศนะครับเขาไปศึกษาในอเมริกาแล้วบอกว่าเด็กที่เติบโตมาภายใต้เหตุการณ์รุนแรงในภาษาวิชาการเขาเรียกว่า adverse childhood experience เนี่ยนะครับซ้ำเช่นเกิดการกระทำทารุณกรรมเกิดขึ้นในบ้านมีพ่อแม่ที่ติดสารเสพติดมีพ่อแม่ที่เป็นโรคซึมเศร้ามีการกระทำทารุณกรรมกับเด็กมีการใช้ความรุนแรงทางอารมณ์หรือมีการฆ่าตัวตายเกิดขึ้นเมื่อติดตามไปเราพบว่าสิ่งเหล่านี้ทำให้เด็กเครียดแล้วไปศึกษาตอนโตกลับพบเจอว่าไปสัมพันธ์กับคนคนนั้นเมื่อเติบโตเป็นผู้ใหญ่แล้วกลายไปเป็นโรคมะเร็งกลายไปเป็นโรคหลอดเลือดสมองน่าสนใจไหมครับจากใจไปสู่กายได้ยังไงตอนนี้นักวิทยาศาสตร์หรือว่าทางการแพทย์ยังตอบไม่ได้ทั้งหมดครับเพียงแต่ว่ามันมีความเกี่ยวข้องกันอาจจะเป็นเรื่องของฮอร์โมนที่กระตุ้นความเครียดอาจจะเป็นเรื่องของยีนอาจจะเป็นเรื่องของสารสื่อประสาทบางตัวแต่ทีเนี้ยก็มีคำถามว่าเอ๊ะแล้วถ้าตัวเราไม่เครียดอ่ะแต่ถ้าคนรอบข้างเครียดอ่ะอะไรที่ควรทำอะไรที่ไม่ควรทำหมอคิดว่าอย่างแรกเลยนะครับสังเกตเขาก่อนครับว่าเขากำลังเครียดอยู่ใช่ไหมว่าเขากำลังเครียดอยู่หรือเปล่าพอสังเกตแล้วเราลองดูว่าจังหวะนั้นน่ะเราจะทำอะไรได้หมอเชื่อว่าเวลาที่เราจะเข้าไปช่วยคนที่เครียดเนี่ยมักจะเป็นคนที่เราคุ้นเคยนะส่วนใหญ่แล้วมันจะเป็นคนในครอบครัวหรือว่าเพื่อนสนิทอะไรพวกนี้นะครับที่เวลาเราเห็นเขาเครียดเราอยากจะช่วยนะครับเราสังเกตก่อนว่าเขากำลังเครียดใช่ไหมหนึ่งสองเรารู้ก่อนว่าเอ๊ะ
คนคนนี้เวลา

เขาเครียดแล้วเขาชอบให้จัดการแบบไหนบางคนไม่ต้องการให้คนเข้าไปยุ่งเลยนะเวลาเครียดอะแต่บางคนก็ตามสลับกันเลยชอบให้คนเข้าไปหาเวลาที่เครียดชอบให้คนชวนไปหาของอร่อยๆทานชอบให้คนเข้าไปพูดคุยเพื่อรับฟังดังนั้นคนไม่เหมือนกันนะครับไม่สามารถใช้สูตรสำเร็จตายตัวในการไปบริหารจัดการความเครียดของคนอื่นได้ต้องรู้จักธรรมชาติของเขารู้ว่าเขากำลังเครียดก็อยากให้ทุกท่านลองหยิบกระดาษกับปากกาหรือดินสอขึ้นมาดูนะอยากจะชวนกันมาคุยเรื่องของวิธีการทดสอบความเครียดด้วยตัวเองนะครับคุณผู้ฟังพร้อมแล้วใช่ไหมครับกับกระดาษและปากกาที่อยู่ในมือนะอยากให้ชวนนึกอันนี้หมอกับทีมงานลองไปค้นหาแบบทดสอบมานะครับแบบทดสอบทางสุขภาพจิตนะว่าเอ๊ะเขาใช้อะไรกันเรื่องความเครียดแล้วก็พบเจอว่าอันนี้น่าสนใจแล้วทุกคนน่าจะใช้ได้ลองคิดตามนะครับว่าในระยะสัก6เดือนที่ผ่านมาเนี่ยเรามีความรู้สึกอย่างไรกับเหตุการณ์ที่หมอจะพูดให้ฟังนะครับมีความรู้สึกอย่างไรก็คือเราไม่เครียดเลยเราเครียดนิดหน่อยเราเครียดระดับปานกลางเราเครียดมากนะครับลองไปทีละข้อนะส่วนใหญ่แล้วเชื่อว่าคุณผู้ฟังหลายๆคนเป็นวัยทำงานแล้วก็อาจจะเป็นน้องๆนักศึกษานะครับลองดูว่าอันแรกเป็นยังไงบ้างนะเรากลัวไหมที่เราจะทำงานผิดพลาดเรากลัวไหมว่าเอ๊ะมันจะไม่เป็นไปตามที่คาดหวังหรือมันจะไม่เป็นไปตามมาตรฐานของเราหรือสิ่งที่เคยเป็นมีไหมนะครับความเครียดของเราอยู่ในระดับไหนอันที่2นะครับเรากลัวไหมว่าเราจะไปไม่ถึงเป้าหมายที่เราวางไว้อันนี้น่าสนใจตรงที่ว่าหลายๆคนอาจจะไม่เคยวางเป้าหมายในชีวิตถ้าอย่างนั้นอาจจะต้องลองกลับไปวางเป้าหมายดูแล้วลองคิดตามว่าเอ๊ะมันไปถึงไหมนะตอนนี้มันอยู่ที่ไหนของแผนที่ชีวิตนี้ถ้ามันไปไม่ถึงแล้วเราเครียดระดับไหนนะครับและถัดมานะครับคือเป็นเรื่องกลับมาเรื่องครอบครัวแล้วนะครับครอบครัวเรามีเรื่องขัดแย้งในบ้านเราเองหรือเรื่องเศรษฐกิจในบ้านเราเครียดกับเรื่องนี้ในระดับใดลองคิดตามนะครับ4นะครับเราเองรู้สึกหรือเปล่าว่าตัวเราต้องมีการแข่งขันกับคนอื่นตลอดเวลาหรือเปรียบเทียบกับคนอื่นตลอดเวลาเราเครียดกับเรื่องนี้มากน้อยแค่ไหนใน6เดือนที่ผ่านมาอันที่5คือเรามีปวดหัวไหมจากความเครียดเราอยู่ในระดับไหนเล็กน้อยปานกลางนะครับถัดมาเป็นเรื่องของอารมณ์เรามีโกรธไหมเรามีหงุดหงิดไหมมากน้อยแค่ไหน7เรื่องของความเศร้านะครับเราอยู่ในระดับไหนครับจิตใจอารมณ์แล้วส่งผลต่อร่างกายอย่างไรเรามีเหนื่อยง่ายไหมครับเรามีบ่อยแค่ไหนครับไม่มีแรงอ่อนเพลียคิดว่า 7-8 ข้อนี้ทุกคนทำเสร็จหมดแล้วลองมานั่งดูภาพรวมของตัวเองนะครับว่าเราให้ระดับความเครียดของตัวเองไว้มากแค่ไหนถ้าตอบเครียดสุดๆทุกข้อ 7-8 ข้อนะรีบหาทางช่วยเหลือตัวเองแล้วโอ้ชิลๆหมอไม่มีเลยหรือว่าน้อยๆปันน้อยๆนะไม่ต้องไปทำอะไรครับอันนี้คือปกติแต่ถ้ามันเยอะอย่าลืมนะครับรีบกลับมาดูแลตัวเองหรือว่ารีบขอความช่วยเหลือนะครับเราได้รับรู้แล้วว่าความเครียดคืออะไรปัจจัยต่างๆเป็นยังไงบ้างแล้วมันส่งผลอะไรหมอว่ามาถึงตรงนี้แล้วหลายๆคนคงรอฟังอยู่แล้วแหละแล้วทำยังไงถ้าเกิดเครียดเราจะมาชวนกันคุยต่อนะครับเรื่องของ3วิธีรับมือความเครียดนะครับไปทีละข้อครับอันแรกนะครับอย่างที่บอกเลยครับเรายอมรับก่อนว่าความเครียดเป็นเรื่องปกติเวลาบอกว่าให้ยอมรับเนี่ยเราพูดแบบปกติตอนนี้เราไม่เครียดเนี่ยไม่ยากหรอกครับแต่เวลาที่เราอยู่ภายใต้สถานการณ์หรือสภาวะที่เครียดจริงๆบางทีมันยากเหมือนกันนะครับที่จะบอกว่าฉันกำลังเครียดก็เลยบอกอย่างนี้ครับว่าให้ไปหมั่นสังเกตอาการทางกายของเราว่าปกติแล้วเวลาเราเครียดเราเป็นยังไงปวดหัวปวดคอปวดไหล่ปวดหัวอย่างที่บอกไปนอนไม่หลับหงุดหงิดง่ายอารมณ์สมาธิไม่อยู่กับเนื้อกับตัวอันนี้ครับเป็นสัญญาณที่กายเริ่มบอกเราแล้วว่ามันไม่ไหวมันเลยมีอาการเหล่านี้เกิดขึ้นมาเราต้องยอมรับก่อนว่าสิ่งเหล่านี้มันเกิดขึ้นแต่ถ้ายอมรับไม่ได้ว่าตัวเองกำลังเครียดหมอเชื่อว่าทุกคนมีญาติสนิทมิตรสหายคู่ชีวิตคู่รักคนรอบตัวที่หวังดีกับเราเขาอาจจะเป็นคนคอยช่วยเตือนเราได้ครับว่าเฮ้ยเธอกำลังเครียดแล้วนะเฮ้ยเธอกำลังไม่โอเคหรือเปล่า

0: แล้วกลับมาตั้งสติเป็นคำที่พูดง่ายแต่ทำยากเริ่มอย่างนี้ก่อนนะครับว่ารู้ตัวกำลังเครียดแล้วมันจะตั้งสติได้เองแต่ชีวิตที่ผ่านมาเราไม่เคยรู้ตัวว่าเรากำลังรู้สึกอะไรจนกระทั่งเราปล่อยให้ความเครียดมันมาทำงานจนเยอะเกินไปยอมรับว่าเป็นเรื่องปกติยอมรับว่ากำลังเครียดสเต็ปที่หนึ่งนะครับสเต็ปที่สองหาสาเหตุของความเครียดแบบที่พูดไปแล้วนะครับว่าสาเหตุของความเครียดมีอะไรบ้างปัจจัยภายในกับปัจจัยภายนอกขอพูดอันที่คนเราชอบทำกันก่อนคือแก้ที่ปัจจัยภายนอกนะเช่นตกงานก็อาจจะไปหางานใหม่ถูกลดรายได้อาจจะหาอาชีพเสริมทำขายของออนไลน์ขายของในตลาดนัดต่างๆของที่ทำงานตัวเองอันนี้ก็คือสาเหตุปัจจัยภายนอกที่คนทั่วไปมักจะใช้แต่ว่าบางทีบางเรื่องนะมนุษย์เราก็เผชิญกับความเครียดเดิมๆซ้ำๆซ้ำๆแล้วเราไปวิ่งแก้ที่ปัจจัยภายนอกเนี่ยบางทีเนี่ยมันอาจจะไม่ใช่เหมือนกันเพราะบางทีสาเหตุจริงที่มันทำให้เกิดความเครียดเนี่ยมันคือปัจจัยภายในอย่างที่บอกไปไงครับ mindset ความเชื่อประสบการณ์การมองโลกส่งผลต่อการตีความสิ่งที่เข้ามากระตุ้นความเครียดที่เข้ามากระทบทั้งหมดเลยทำให้เกิดความเครียดใช่ไหมครับจริงๆส่วนนี้มันคือเชื่อมโยงกับข้อที่3คือแล้วเราจะจัดการกับมันยังไงเรารู้สาเหตุแล้วว่าเราเป็นอย่างนั้นอย่างนี้เป็นเพราะเราเป็นเพราะปัจจัยภายในเพราะเราเป็นเพราะปัจจัยภายนอกอย่างนี้มาสู่ข้อที่3คือจัดการมันยังไงเอาง่ายๆเลยครับว่าเวลาปกติเวลาเครียดลองนึกตามครับคุณผู้ฟังทุกท่านเอากระดาษปากกาขึ้นมาจดก็ได้ว่าฉันจัดการยังไงบ้างเวลาที่ฉันเครียดหมอเชื่อว่าเวลาให้ลิสต์ขึ้นมาก็จะมีใช่ไหมครับดูหนังฟังเพลงเล่นโซเชียลมีเดียกินออกกำลังกายเลี้ยงสัตว์7-8อย่างมันเนี่ยเชื่อว่าอาจจะไม่หนีจากนี้มีอ่านหนังสือแล้วก็ปลูกต้นไม้ทำอาหารก็แล้วว่าไปอันนี้แหละครับคือสิ่งที่อยากให้ทุกคนช่วยกันนึกตอนที่ยังไม่เครียดนะว่าเรามีอาวุธอะไรจะไปรับมือกับเวลาที่เราเครียดเราจะเบี่ยงเบนตัวเราอย่างไรออกมาจากเรื่องที่กำลังเครียด 80-90% เชื่อว่าจัดการความเครียดได้จากเหล่านี้ที่เราทำอยู่แล้วมันเวิร์กนะครับพูดคุยให้เพื่อนฟังแต่ทีนี้บางทีใช้วิธีจัดการด้วยแบบนี้บางทีมันก็ไม่เวิร์กบางทีมันต้องกลับมาที่ว่าเรื่องของตัวร่างกายเราเช่นฝึกผ่อนคลายอย่างไรลองเปิดคลิปในมหิดล Channel เราก็มีนะครับวิธีการผ่อนคลายความเครียดการหายใจผ่อนคลายการยืดเหยียดกล้ามเนื้อเพื่อผ่อนคลายมีพูดไว้หมดเลยการนวดการสำรวจใจตัวเองการใช้จินตนาการนึกไปถึงเรื่องต่างๆนะครับอันนี้คือวิธีการจัดการความเครียดด้วยตัวเองแต่ครับถ้าเกิดว่าจัดการด้วยตัวเองด้วยวิธีง่ายๆฝึกผ่อนคลายฝึกหายใจต่างๆแล้วยังไม่เวิร์กนะครับแนะนำให้ขอความช่วยเหลือจากผู้เชี่ยวชาญนะครับเป็นยังไงบ้างครับวันนี้ก็ได้รับฟังเรื่องของความเครียดนะครับทั้งหมดทั้งมวลเลยนะครับสาเหตุส่งผลอย่างไรแล้วก็เราจะจัดการมันยังไงคิดว่าคุณผู้ฟังที่อยู่ทางบ้านทุกคนก็คงได้รับข้อมูลส่วนนี้ไปแล้วได้รู้แล้วว่าอย่างน้อยความเครียดเนี่ยเป็นเรื่องปกติถ้าเกิดว่าเป็นเรื่องที่สมควรเครียดแล้วก็เป็นปัจจัยที่เราหลีกเลี่ยงไม่ได้ในชีวิตประจำวันนะครับความเครียดอยู่คู่กับมนุษย์มาตลอดเวลาความสำคัญคือเรายอมรับมันได้หรือเปล่าแล้วเราจะจัดการกับความเครียดที่เกิดขึ้นยังไงนะครับคิดว่าถ้าชีวิตเราจัดการกับความเครียดแล้วอยู่กับมันได้อย่างมีความสุขมากยิ่งขึ้นนะครับเราจะมีเวลาในการที่ใช้ชีวิตกับเรื่องที่สุขเรื่องที่สนุกจัดการอารมณ์จัดการจิตใจของเราและส่งผลต่อพฤติกรรมและความสุขของเราได้อย่างยั่งยืนแล้วก็ทำให้เราจะมีความสุขและมีรอยยิ้มได้ในทุกๆวันนะครับ
1: พบกับรายการ Remind รู้ทันปัญหาสุขภาพจิตสำรวจอารมณ์คิดเข้าใจพฤติกรรมของตนเองและคนใกล้ตัวทุกวันจันทร์เวลา 18:00 น.ที่ Mahidol Channel Podcast ผ่านช่องทาง Facebook Mahidol Channel YouTube Mahidol ChannelApple Podcast, Spotify, Anchor, Blockdit. ดำเนินรายการโดยหมอหลิวอาจารย์นายแพทย์สมบูรณ์หทัยอยู่สุข

สวัสดีครับพบกับผมเดวิดวิลเลียมกับรายการภาษาหมอรู้ไว้จะได้เคลียร์รายการที่จะทำให้คุณหายงงงวยกับศัพท์การแพทย์ที่ยากไม่ไหวเมื่อคุณไปหาหมอวันนี้พี่เดวิดอยาก

0: ให้ทุกคนรู้จักคำหนึ่งที่คุณต้องเจอเมื่อคุณไปตรวจเลือดซึ่งวันนี้เราจะมาพูดถึงคำศัพท์ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องไขมันอีกคำหนึ่งนั่นคือคำว่า triglyceride นั่นแหละอ่ะคุณลองอ่านที่บ้านดูซิ triglycerideคือไตรกลีเซอไรด์เนี่ยเป็นไขมันชนิดหนึ่งในร่างกายเธอใช่ปะซึ่งร่างกายของคุณเนี่ยสามารถสั่งเคราะห์มันขึ้นมาเองหรือมันอาจจะได้รับจากการทานอาหารประเภทไขมันโดยตรงเช่นหมูสามชั้นถึงคุณจะชอบกินมันแค่ไหนก็เถอะน้ำมันหรือว่าเนยเป็นต้นแต่ปัญหาคืออะไรรู้ไหมเธอไม่ว่าคุณหมอจะแนะนำให้หลีกเลี่ยงอาหารพวกนี้แค่ไหนก็เถอะฉันจะต้องขออนุญาตกินมันต่อไปแต่จริงๆปะเธอไม่ควรกินหรอกเพราะว่าถ้าร่างกายของเธอเนี่ยเต็มไปด้วยไตรกลีเซอไรด์เมื่อไหร่ปุ๊บเนี่ยสิ่งที่จะเกิดขึ้นคืออะไรรู้ไหมหนึ่งมันจะทำให้คุณเกิดความเสี่ยงกับการเป็นโรคหัวใจสองโรคหลอดเลือดสมองสามโรคอ้วนโรคตับอ่อนอักเสบและโรคไขมันเกาะตับได้ทีนี้เวลาเราไปตรวจเลือดใช่ป่ะและพบว่าเรามีค่าระดับไขมันในเลือดเนี่ยน้อยกว่า150เนี่ยนั่นถือว่าดีแต่ถ้ามันอยู่ที่150ถึง199เนี่ยแบบกายของเธอเนี่ยเต็มไปด้วยไตรกลีเซอไรด์เมื่อไหร่ปุ๊บเนี่ยสิ่งที่จะเกิดขึ้นคืออะไรรู้ไหม 1. มันจะทำให้คุณเกิดความเสี่ยงกับการเป็นโรคหัวใจ 2. โรคหลอดเลือดสมอง 3. โรคอ้วนโรคตับอ่อนอักเสบและโรคไขมันเกาะตับได้ทีนี้เวลาเราไปตรวจเลือดใช่ป่ะและพบว่าเรามีค่าระดับไขมันในเลือดเนี่ยน้อยกว่า150เนี่ยนั่นถือว่าดีแต่ถ้ามันอยู่ที่150ถึง199เนี่ยแบบกายของเธอเนี่ยเต็มไปด้วยไตรกลีเซอไรด์เมื่อไหร่ปุ๊บเนี่ยสิ่งที่จะเกิดขึ้นคืออะไรรู้ไหม 1. มันจะทำให้คุณเกิดความเสี่ยงกับการเป็นโรคหัวใจ 2. โรคหลอดเลือดสมอง 3. โรคอ้วนโรคตับอ่อนอักเสบและโรคไขมันเกาะตับได้ทีนี้เวลาเราไปตรวจเลือดใช่ป่ะและพบว่าเรามีค่าระดับไขมันในเลือดเนี่ย 4. ทานอาหารที่มีไฟเบอร์เยอะๆเช่นผักธัญพืชกับถั่วเฮ้ยแล้วเธอรู้ป่ะว่าการทานอาหารซึ่งมีไขมันดีหรือว่าโอเมก้า3เยอะๆเนี่ยเป็นสิ่งที่ดีมากด้วยเช่นกันเช่นปลาแซลมอนทูน่าว่าซาดีนเป็นต้น 5. หลีกเลี่ยงการกินอาหารที่มีแป้งน้ำตาลหรือว่าอาหารใดๆที่มีไขมันสูงเช่นไส้กรอกแฮมหรือว่าเค้กเป็นต้นซึ่งขออนุญาตเลยนะนี่คืออาหารทั้งหมดที่ฉันชอบกิน 6. ลดการกินแอลกอฮอล์แล้วก็เลิกสูบบุหรี่ถ้าเธอสามารถทำตามนี้ได้ใช่ปะคุณเชื่อพี่เลยนะว่าร่างกายของคุณเนี่ยจะดีขึ้นอย่างแน่นอนแล้วสำหรับความรู้ทั้งหมดเหล่านี้พี่เดวิดจะต้องขอขอบคุณอาจารย์ปริยัติจากคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีแล้วพบกับพี่กับรายการภาษาหมอรู้ไว้จะได้เคลียร์ในตอนถัดไปคิวเพลงลำวงบันเทิงถามว่าทำไมถึงพี่ลำอยู่ใช่ปะก็เขาบอกพี่ผู้ผลิตบอกพี่ว่ามันจะต้องถึง3นาทีให้ได้ฉะนั้นถือว่าคลิปนี้สั้นเกินไปใช่ปะคุณจะได้โอกาสดูพี่ลำก่อนแป๊บนึงจบ
1: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
2: ้พลังแห่งความคิด
1: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

0: ราจะเริ่มโดใช่ไหมสี่ใช่ไหมแล้วก็หนึ่งสองสามสี่เนี่ยตัวนี้แล้วก็หนึ่งสองสามนี่คือหนึ่งคอร์ดเนี่ยคือสี่
1: ทั้งทีละสาม
0: สี่กับสาม
1: ครับผม
0: แล้วไมเนอร์ก็ลดไปหนึ่งตัวก็เสียตรงเสียงกลาง
2: เนี่ยตอนเด็กผมก็เรียนแต่ว่าลืมหมดแล้วพี
0: ่เหมือนนี่คือจริงๆแล้วพี่ไม่ค่อยถนัดเรื่องเปียโนหรอก
1: ครับ
0: ส่วนใหญ่ตอนเล่นกีตาร์เพราะว่าเรามีความรู้สึกว่าอยู่กีตาร์นั้นมันอยู่แนวหน้านะคนเห็นนั้นแล้วไปไหนก็แบกกีตาร์ไปร้องให้เขาฟังได
2: ้แล้วคนดีกีตาร์มันหล่อนี่มันดูหล่อกว่า
0: เพรา
2: ะว่าเปียโนมันบางโดนบัง
0: เนี่ยส่วนใหญ่
3: แหมนักร้อง
0: สอง
3: ค
0: น
3: ค
0: ุ
3: ยก
0: ัน
3: นี่ตอนนี้ไม่ปานนึกว่าหายไปไหน
2: โอ้โหเขาต้องอยู่กับไอดอลผมอยากคุยกับเขาให้นานที่สุดครับ
3: โอ้โหพี่ปั่นมาบ้านเราทั้งทีนี่น้ำท่าออกมาหรือยัง
2: น้ำโอ้ลืมเลยนี่ยังดีนะครับถ้าเป็นแฮลเนี่ยป่านนี้นะครับผมขี่คอแล้วก็ขอลายเซ็นไปแล้วฮะ
3: พี่ป่านคะเดี๋ยวเชิญไปห้องรับแขกดีกว่ามีโซฟานั่งสบายๆจะได้คุยกัน
0: เดี๋ยวเราคุยกันต่อตรงนั้น
2: ได้ได้ได
3: ้ครับเชิญค่ะพี่ป่าน
2: เชิญครับเชิญครับเชิญครับ
3: บีมไปเอาน้ำเลย
2: ครับผมเจอกันครับ

0: ่ะตอนนี้พี่ปั่นยังทำงานหนักเหมือนเดิมไหมคะ
1: โอ้ยงานพี่เนี่ยถามว่ามันหนักมันไม่หนักเลยนะ
2: ครับ
1: เพราะว่าทำงานที่เราชอบอะเวลาเราทำงานที่เราชอบเนี่ยไม่ว่าจะร้องเพลงเป็นพิธีกรเล่นหนังเล่นละครอะไรพวกเนี้ยมันทำสบายๆอ่ะแล้วก็มีเวลาว่างเยอะที่จะพักผ่อนอะไรเงี้ย
2: มีความสุข
1: มีความสุขอะฮะผมเชื่อใช่ผมจะเหมือนก
0: ัน เป็นอาชีพอิสระ
1: ฮะ
2: ตอนนี้มีวงด้วยใช่ไหมคร
1: ับนะ
2: วงอะไรฮะ
1: ต้องดึกดำบรรพ์ดึกดำบรรพ์บ่อย
2: รวมแก๊งกันแล้วก็เล่นดนตรีกันใช่ไหมทีนี้พออายุมากขึ้นไปเรื่อยๆเรียกอายุมากวัยรุ่นมากขึ้นวัยรุ่นมากขึ้นเรื่อยๆอ่ะพี่มันรู้สึกว่าเรามีอาการเจ็บป่วยอะไรบ้างไหมครับ
1: โอ้โหเยอะเลยเยอะเลยเช่นที่พี่เป็นอยู่ตอนนี้คือหลายๆคนอาจจะทราบแล้วว่าพี่เคยผ่าตัดลิ้นหัวใจอะไรเงี้ยก็ต้องดูแลทำอะไรหนักๆก็ไม่ได้
0: พี่ปั่นทราบได้ยังไงคะว่าตัวเองเป็นโรคลิ้นหัวใจรั่ว
1: คือจริงๆแล้วไม่รู้เลยนะเพราะว่าพี่ใช้ชีวิตมันปกติมากเลยแต่มีบังเอิญที่เราอยากดูแลตัวเองนะฮะแล้วเราก็คิดถึงว่าการทำประกันเนี่ยมันจะดีมีประโยชน์กับเราถ้าเราเนี่ยเราไม่ต้องใช้ตังค์เอาเงินของประกันมาจ่ายอะไรเงี้ยก็เลยไปทำประกันแต่การที่ไปทำประกันนี่เขาก็จะต้องให้เราตรวจสุขภาพอ่ะคุณเป็นโรคอะไรหรือเปล่าอะไรเนี่ยตรวจแล้วก็เจอ
2: ตกใจไหมครับรู้ว่าเรา
1: ตกใจเหมือนกันให้เราจะเป็นได้ยังไง
0: ตอนนั้นรู้จักโรคนี้ไหมคะ
1: ก็เคยได้ยินนะเคยได้ยินแล้วแต่ว่าตอนที่ทำเนี่ยคุณหมอบอกแต่ไม่ต้องตกใจนะเพราะว่าคนมีหลายคนมากที่เป็นแม้กระทั่งนักกีฬานะก็ยังเป็นแต่ด้วยความที่เราเนี่ยเฮ้ยเราเป็นอะไรเราต้องดูแลเราต้องจัดการก็ทำเลยทั้งที
2: ่ทำเลยนี่คืออะไรครับทำเลย
1: ก็อยากทำผ่าตัดลิ้นหัวใจจริงๆหมอก็ให้เราตัดสินใจนะว่าจะทำก็ได้ไม่ทำก็ได้แต่เราอะเหมือนว่าเรารู้ว่าเรา
2: บกพร่อง
1: อะไร
0: แล้ว
1: ก็อยากทำแล้วเราก็มีความรู้สึกว่าถ้าทำตอนเราแข็งแรงเนี่ย เราดีกว่าไม่ใช่ปล่อยไปที่มันรั่วมากขึ้นหรือเราอายุตอนนั้นเราเยอะขึ้นเราความต้านทานหรือความการใช้ชีวิตแล้วเรามันอาจจะสู้ตอนหนุ่มๆไม่ได้อะไรอย่างเง
2: ี้
1: ย
2: พอเวลาผ่าแล้วมันเป็นการผ่าตัดที่ค่อนข้างใหญ
1: ่ อะไรอย่างนั้นอ่ะก็เลยคิดว่าทำดีกว่าก็เลยทำ
0: วิธีการรักษาก็คือผ่าตัดอย่างเดียวเลยใช่ไหมคะ
1: ครับ
2: เป็นยังไงฮะตอนนั้นรู
1: ้ไม่
2: ร
1: ู้
2: เล่าให้ฟังไหมหมอเล่าให้ฟังไหม
0: คุณหมอ
1: บอกว่า
0: ให้ยาใช่ไหมคะ
1: ให้ยาแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้จะทำการผ่าตัดทำไปทำมาตื่นมาเสร็จแล้ว
2: เอาเหรอฮะแล้วหายสนิทไหมครับ
1: มันก็เหมือนปกตินะ
0: เพราะมันไม่มีอาการมาตั้งแต่ต้นใช่ไหมคะ
1: ใช่พี่ก็เนี่ยทำตัวคนยังบอกไม่น่าเชื่อว่าเป็น
2: หลังจากเราผ่าเรียบร้อยเราอ่ะโอเคเช็คแล้ว
1: ใช่
2: กลับไปตรวจสุขภาพบ้างไหมครับ
1: ไปตรวจ
2: ไป
1: ตรวจสัก4-5 ปีแรกๆอ่ะหลังจากนั้นก็ไม่ค่อยตรวจละแต่เนี่ยครั้งสุดท้ายเนี่ย

0: อะไรฮะ
1: สองปีแล้ว
0: 2ปีที่แล้ว
2: โอ้ก็นานนะเลยว่าครั้งสุดท้ายต้นปี
1: กำลังจะบอกฮะมีเรื่องใหญ่ขึ้นอีกเส้นโลหิตตีบ
0: ก็เกี่ยวกับหัวใจเหมือนก
1: ัน แต่พอตอนนั้นเราก็เราไม่ได้ไปทำนานแล้วเราไปลองไปวิ่งดีไหมเนี่ยก็วิ่งเลยก็เจอเลย
0: ทานใช่ไหมฮะก็บอกเจอเล
1: ยตอนนี้ทุกวันนี้ก็ต้องทานยาละลายริมเลือดต้องทานอะไรเงี้ยก็เนี่ยมันก็เป็นอย่างเงี้ยเวลาคนเราถึงว่าต้อง
2: เหมือนเสื่อมไปตามวัยนะคะ
1: อย่าพูดอย่างนั้นเลยในเคสของพี่มันอาจจะเป็นอะไรที่ต่อเนื่องนะ
2: เพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราต้องเชิญคุณหมอมาพูดคุยไขข้อข้องใจ
1: โอ้อยากเรื่องหัวใจป่ะ
0: เรื่องหัวใจ
2: เฉพาะสำหรับพี่ปั่นวันนี้โดยเฉพาะเลยค่ะโรคลิ้นหัวใจรั่ว
1: โอ้โห
2: ค่ะ
1: เดี๋ยว
2: ค่ะอาจารย์นายแพทย์ธีรพัฒน์ยิ่งชนเจริญค่ะอาจารย์เป็นอาจารย์ประจำอยู่ที่สาขาวิชาโรคหัวใจและหลอดเลือดภาควิชาอายุรศาสตร์คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดลค่ะสวัสดีค่ะ
3: สวัสดีครับ
0: ก็ดีถามคุณหมอก่อนเลยครับสาเหตุของลิ้นหัวใจรั่วนี่คืออะไรครับ
3: คือหลักๆแล้วจะแบ่งออกเป็น2สาเหตุใหญ่ๆนะครับอันที่1ก็คือเป็นสาเหตุที่มีมาตั้งแต่กำเนิดกับอีกสาเหตุหนึ่งก็คือเป็นโรคลิ้นหัวใจที่เกิดขึ้นภายหลังเราต้องทำความเข้าใจนิดนะครับว่าลิ้นหัวใจของคนเราเนี่ยเหมือนประตูบ้านที่เปิดปิดอยู่เคยทราบไหมครับว่าหัวใจคนเราเนี่ยวันหนึ่งเนี่ยเต้นอยู่ทั้งหมดประมาณแสนครั้งต่อวันเพราะฉะนั้นเนี่ยก็คือถ้าเกิดเราจินตนาการว่าเราเปิดปิดประตูบานหนึ่งเนี่ยสักแสนครั้งต่อวันเนี่ยมันก็จะเสื่อมลงเพราะฉะนั้นเนี่ยสาเหตุที่เจอเยอะขึ้นในคนที่อายุสูงขึ้นก็คือเกิดจากการที่ลิ้นหัวใจมันเสื่อมไปตามการใช้งานของมันตามเวลานะครับแล้วก็จะเป็นโรคที่เกิดทำให้เกิดลิ้นหัวใจรั่วเกิดขึ้นในภายหลังแต่กรณีนั้นก็ตามนะฮะมันก็มีบางคนที่อาจจะเป็นเร็วกว่าอีกกลุ่มนึงที่อาจจะมีปัจจัยเสริมเข้าไปส่วนหนึ่งเช่นเขาอาจจะมีโรคความดันโลหิตสูงอะไรแบบนี้ซึ่งจะยิ่งทำให้ความเสื่อมของลิ้นเนี่ยมันยิ่งทำงานหนักแล้วก็มันก็เลยทำให้เสื่อมเร็วขึ้นก็ได้นะฮะมันอาจจะไม่ได้อายุต้องเยอะมากนักอาจจะอายุแบบวัยกลางคนก็อาจจะเริ่มมีคนที่มีอาการแบบนี้แล
0: ้
3: ว
0: เวลาที่บอกว่าลิ้นหัวใจมันรั่วตรงไหนครับเพราะว่าหัวใจผมเคยได้ยินมาว่ามี4ห้อง
3: ใช่ครับ
0: แล้วมันรั่วตรงไหน
3: คือหัวใจมี4ห้องลิ้นหัวใจหลักๆก็มี4ลิ้นนั่นเองนะครับซึ่งลิ้นหัวใจก็ทำหน้าที่เหมือนประตูคอยกั้นระหว่างห้องหนึ่งกับอีกห้องหนึ่งคราวนี้คำว่ารั่วในที่นี้หมายถึงปิดไม่สนิทหมายความว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่เลือดเนี่ยบีบออกไปแทนที่ลิ้นเนี่ยจะกั้นไม่ให้เลือดไหลย้อนกลับได้สำเร็จเนี่ยกลายเป็นว่ามันมีการรั่วเกิดขึ้นเลือดก็จะไหลย้อนกลับมาในหัวใจห้องเดิมที่เราพยายามจะบีบเลือดออกไปคำว่ารั่วในที่นี้นี่รั่วได้หลายจุดอาจจะเป็นจุดที่ตัวของถ้าเปรียบเป็นประตูก็อาจจะเป็นบานประตูหรืออาจจะเป็นจุดที่เป็นโครงหรือกรอบของประตูก็ได้เช่นกันเพราะนั้นเราแบ่งลักษณะโครงสร้างของลิ้นหัวใจเนี่ยเป็นตัวที่เป็นลักษณะตัวลิ้นกับตัวโครงของมันอย่างเงี้ยนะฮะซึ่งมันมีตำแหน่งที่เกิดการรั่วได้หลายจุด
0: อาการเนี่ยมันแสดงออกยังไงอะ
3: คือจริงๆต้องเรียนว่าอาจจะตรวจเจอโดยไม่มีอาการก็ได้นะครับเช่นสมมุติว่าไปตรวจร่างกายประจำปีแล้วคุณหมอเขาฟังเสียงหัวใจแล้วเขาค้นพบว่ามันมีเสียงฟู่ผิดปกติตรงบริเวณอันเนี้ยอันนี้จริงๆแล้วอาจจะเป็นอันที่เจอบ่อยก็ถ้าเกิดปล่อยให้เป็นหนักเนี่ยก็อาจจะเริ่มมีอาการเหนื่อยได้บ้างเพราะว่าลิ้นก็รั่วนะฮะคือหัวใจพอบีบออกไปแทนที่เลือดจะออกไปก็กลายเป็นรั่วกลับเข้ามาทำให้การทำงานเนี่ยมันไม่มีประสิทธิภาพเต็มที่โดยทั่วไปแล้วเนี่ยเราแบ่งความเหนื่อยง่ายเนี่ยออกเป็น4เกรดนะครับเกรดที่1เนี่ยก็คือเขาเรียกว่าไม่เหนื่อยเลยคือกลุ่มนี้คือคนปกตินะครับอันนี้เขาเรียกว่าเป็น functional class 1คือเกรด1คือไม่เป็นไรส่วนถ้าเริ่มมี functional class 2คือเหนื่อยตอนออกแรงคำว่าแรงแค่ไหนโดยทั่วไปที่เราใช้กันง่ายๆอย่างคนในกรุงเทพเราก็จะบอกว่าคุณขึ้นสะพาน BTS ถ้าเกิดยังโอเคอยู่แบบนี้เราก็บอกว่าคุณโอเคแต่ถ้าเกิดเริ่มเหนื่อยตอนที่ขึ้นสะพานลอยเนี่ยเราจะเรียกว่า functional class 2ส่วน functional class 3นี่จะหนักขึ้นมาอีกก็คือทำกิจวัตรประจำวันเล็กน้อยก็เริ่มเหนื่อยเช่นอาบน้ำแปรงฟันช่วยเหลือตัวเองในบ้านอย่างนี้ก็ไม่ไหวแล้วอันนี้คือหนักแล้วนะฮะส่วนคลาส4เนี่ยคือนั่งอยู่เฉยๆก็เหนื่อยก็คือ
0: หมายความ
3: ว
0: ่
3: าบางคนแบบแค่ขยับตัวลุกขึ้นไปเข้าห้องน้ำหรืออะไรเงี้ยก็ไม่ไหวแล้วอันนี้ก็คือเป็นกลุ่มที่เป็นระยะหนักแล้วนะคะของตัวโรคหัวใจ
2: ทีนี้ถ้าพอไปเจอลิ้นหัวใจรั่วแล้วเนี่ยค่ะวิธีการรักษาของคุณหมอเนี่ยค่ะมีวิธีการยังไงบ้างคะ
3: ก็จริงๆต้องดูก่อนนะคะว่าความรุนแรงของการรั่วเนี่ยมันเยอะมากน้อยแค่ไหนอย่างถ้าสมมติไม่ได้มีอาการอะไรเลยแล้วก็มีการรั่วเพียงเล็กน้อยเนี่ยเราก็อาจจะใช้วิธีเฝ้าติดตามไปก่อนแล้วก็ติดตามดูว่าเขาเริ่มมีปัญหาของลิ้นที่รั่วนั้นหรือเปล่าคือร่างกายมนุษย์เราเนี่ยสามารถจะทนต่อการที่มีลิ้นหัวใจรั่วได้ระดับนึงนะฮะคือไม่ต้องถึงว่าทุกคน จำเป็นที่ต้องได้รับการผ่าตัดทั้งหมดเราก็จะเลือกผ่าตัดในผู้ป่วยที่มีอาการของตัวโรคนั้นเท่านั้นนะครับเพราะการผ่าตัดเองเนี่ยเราต้องเปิดหน้าอกคนไข้แล้วเราก็จะต้องมีการเปิดเข้าไปในหัวใจซึ่งเป็นการผ่าตัดใหญ่ดังนั้นเนี่ยถ้าเกิดไม่จําเป็นต้องทำเนี่ยเราก็จะใช้วิธีเฝ้าติดตามดูไปจนถึงเขาจําเป็นต้องทําจริงๆถึงจะต้องทําซึ่งต้องเรียนว่าการใช้ยาเนี่ยมันยังไม่มีการใช้ยาที่ได้ผลโรคนี้เนื่องจากว่ามันเป็นภาวะเสื่อมแล้วก็เป็นภาวะที่มีการพังหรือเสียไปของโครงสร้างดังนั้นการแก้มันเลยต้องใช้การผ่าตัดคือเข้าไปเปลี่ยนมันหรือไปซ่อมมันอย่างนั้นนะฮะมันยังไม่มียาอะไรที่สามารถที่จะไปรักษาเช่นสมานรอยรั่วหรืออะไรเงี้ยมันไม่ได้เป็นอย่างนั้นนะครับยังต้องเป็นการผ่าตัดอยู่ครับ
0: ถ้าเผื่อสมมติว่าเราปล่อยไปไม่รักษาเนี่ยมันจะเป็นยังไง
3: ครับคืออันที่หนึ่งคือต้องดูก่อนนะครับว่าลิ้นที่ว่านี่หมายถึงลิ้นอะไรเพราะว่า4ลิ้นเองเนี่ยก็จริงๆไม่ได้เหมือนกันซะทีเดียวนะครับแต่ว่าอันนี้ผมพูดโดยหลักการรวมๆแล้วกันนะครับก็คือว่าตัวหัวใจเองเนี่ยเมื่อมันต้องเจอปัญหาเกี่ยวกับหัวใจรั่วเกิดขึ้นเนี่ยส่วนใหญ่แล้วหัวใจก็จะมีลักษณะที่ขยายออกโตขึ้นเพื่อรองรับปริมาตรเลือดที่มันไหลย้อนกลับเข้ามามากขึ้นหัวใจจะมีความสามารถในการทนต่อภาวะหัวใจรั่วเนี่ยอยู่ได้ชั่วระยะเวลาหนึ่งนะครับขึ้นอยู่กับความรุนแรงของการรั่วด้วยมีหลายเกรดนะฮะมีความรุนแรงเกรดน้อยปานกลางแล้วก็มากอะไรเงี้ย mild moderate หรือว่าเป็น severe คือความรุนแรงมากเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าเป็นระดับน้อยเนี่ยก็อาจจะทนได้เป็นหลัก10ปีหรืออะไรอย่างนี้เลยโดยที่ไม่ต้องทำอะไรแต่ถ้าเป็นอาการรุนแรงเนี่ยก็แล้วแต่ลิ้นด้วยนะฮะก็อาจจะเป็นได้สัก5ปีหรือ10ปีก็อาจจะเริ่มมีอาการให้เราเห็นเกิดขึ้นเพราะฉะนั้นถ้าเกิดเราปล่อยทิ้งเอาไว้เนี่ยตัวหัวใจเองเนี่ยก็จะเริ่มรับไม่ไหวแม้ว่ามันจะพยายามช่วยเหลือตัวเองโดยพยายามขยายตัวออกเพื่อรับปริมาตรแล้วก็ตามบีบตัวให้แรงขึ้นก็ตามแต่ถึงจุดนึงมันก็จะรับไม่ไหวพอรับไม่ไหวเนี่ยก็จะเริ่มมีอาการเหนื่อยแล้วก็สิ่งที่บอกนะฮะก็คือภาวะหัวใจล้มเหลวนะครับตามมาในที่สุดซึ่งก็ถึงจุดนั้นไปแล้วเนี่ยการผ่าตัดเนี่ยก็อาจจะไม่ปลอดภัยซะทีเดียวนะครับมันเป็นการรักษาที่ค่อนข้างยากอุปมาดังการเด็ดผลไม้ออกมาจากต้นคือถ้าเกิดว่าเราเด็ดผลไม้ที่ยังดิบจนเกินไปเนี่ยผลไม้นั้นก็ไม่เหมาะนะฮะแต่ถ้าเราปล่อยจนกระทั่งมันสุกเกินไปจนกระทั่งเน่าเนี่ย ก็ไม่เหมาะอีกเช่นกันเพราะฉะนั้นเนี่ยเลยยากที่จะหาไทมิ่งหรือเวลาอันเหมาะสมในการตัดสินใจเพื่อการผ่าตัดโรคนี้คืออาจจะต้องใช้วิธีการเฝ้าติดตามดูระยะหนึ่งจนถึงจุดที่เขาเริ่มพอจะมีอาการแล้วก็ตัดสินใจผ่าตัดในช่วงนั้นในช่วงที่เขายังไม่บอบช้ำจนเกินไปแล้วเขาจะรับการผ่าตัดไม่ไหวอ
1: ย่
3: าง
1: นี้ผมก็ต้องคอยเช็คร่างกายอยู่ตลอดไ
3: หมคำแนะนำก็คืออาจจะต้องตรวจดูนิดนึงนะครับว่าตอนนี้เป็นยังไงบ้างไปถึงไหนอะไรเงี้ยนะครับมันพอตรวจได้อยู
1: ่แต่คุณหมอพูดถูกว่าคนเราเนี่ยถ้ามีอะไรผิดปกติแล้วรู้สึกว่าตัวเองไม่ได้เป็นเหมือนเดิมไม่ควรจะเช็คร่างกายและจริงๆแล้วมันไม่ต้องรอให้ตัวเกิดใช่ไหมฮะมันต้องไปเช็คร่างกายบ่อยๆ
0: อย่างวิธีการปฏิบัติตัวอย่างปัจจุบันเนี่ยครับอย่างพี่ปั่นเนี่ยควรจะทำอะไรออกกำลังกายได้ระดับไหน
3: ก็คือจริงๆคงต้องไปประเมินก่อนว่าลักษณะของลิ้นที่ว่าเนี่ยตอนนี้คือความรุนแรงมันแค่ไหนแล้วก็จริงๆก็จะมีคำแนะนำตามนั้นอีกว่าระดับการออกกำลังที่เหมาะสมสำหรับความรุนแรงของตัวลิ้นแต่ละชนิดเนี่ยมันไม่เหมือนกันอะไรเงี้ยนะครับถ้ารุนแรงมากจริงๆเราอาจจะต้องคุยกันเรื่องว่าลิมิตเรื่องของการออกกำลังได้ระดับไหนอะไรเงี้ยนะครับส่วนหนึ่งอีกที่พอช่วยได้ก็คือเราให้เดินสายพานอย่างที่เรียนให้ทราบเราพอจะรู้เราเลยว่าลิมิตของเราเนี่ยเราอยู่ที่เท่านี้คือเราไปต่อจากนี้แล้วเราไม่ไหวแล้วเราจะเป็นลมหรือเราเหนื่อยหรือเราอะไรเง
1: ี้ยหมอเชื่อไหมฮะว่าตอนนี้นะให้ผมเดินสายพานอย่าว่าแต่ว่าจะเหนื่อยเลยกล้ามเนื้อผมจะแย่เดินไปสักพักมันก็รู้สึกเมื่อยมากๆเลยอะกล้ามเนื้อผมเนี่ยหรือเข่าอะไร
0: ไ
1: ม่รู้
0: ต้องไปเช็คอีกทีนึงครับ
1: สงสัยทั้งร่างกายแล้วมั้งเนี่ย
0: แต่อย่างโรคหัวใจอย่างเงี้ยครับถ้าเผื่อเราจะเฝ้าระวังเนี่ยควรจะไปตรวจกี่ครั้งต่อปีหรือว่าปีนึงสักกี่ครั้ง
3: จริงๆแล้วเรื่องการเช็คอัพทางหัวใจนี่ก็เป็นคำถามที่โดนถามบ่อยว่าตัวเลขที่เหมาะสมเนี่ยเป็นเท่าไหร่นะครับผมจะเรียนอย่างนี้ว่าถ้าไปดูตามมาตรฐานก็มีคนเขียนอยู่เยอะพอสมควรมันขึ้นอยู่กับอายุนะครับว่าเราหมายถึงอายุวัยประมาณสักเท่าไหร่โดยทั่วไปถ้าสักเกิน35เนี่ยคำแนะนำก็คือเราอาจจะต้องเช็คพวกคอเลสเตอรอลในปัจจุบันมันเริ่มมีเยอะขึ้นอะไรเงี้ยซึ่งอาจจะสักแบบปีละครั้งอะไรเงี้ยนะอาจจะสักปีละครั้งถ้าอายุเริ่มเยอะเนี่ยวัย45วัย50มันจะมีพวกโปรแกรมของอย่างอื่นที่อาจจะต้องดูเพิ่มเติมแล้วเพราะว่าความเสี่ยงของโรคหัวใจเลยก็จะเริ่มขึ้นมาแต่กระนั้นก็ตามมันขึ้นอยู่กับแต่ละบุคคลไม่เท่ากันคือบางคนเนี่ยถ้าเขาเป็นทั้งเบาหวานความดันไขมันเขาสูบบุหรี่ อย่างเงี้ยนะครับเขามีแพ็กเกจครบเซตแบบนี้เนี่ยเขาอาจจะต้องการการตรวจที่มันเข้มข้นหรือว่าถี่หรืออะไรเงี้ยก็ตามนะครับนั้น in general โดยทั่วไปเราก็อาจจะพูดสักประมาณตัวเลขประมาณปีละครั้งแต่ว่าม
1: ันก็คือตรวจสุขภาพ
3: ตรวจสุขภาพทั่วไปถูกต้องแต่เมื่อไหร่ที่มีความเสี่ยงเหล่านี้เราก็คงจะ

0: ต้องพูดกันในเรื่องของความถี่ที่มันจะมากขึ้นการตรวจอะไรบางอย่างที่มากขึ้น
1: วันนี้ก็ถือว่าได้ความรู้เยอะเลยนะครับที่เกี่ยวกับโรคลิ้นหัวใจรั่วนะครับต้องขอบคุณพี่ปั่นมากๆเลยนะฮะที่แวะมาเยี่ยมเยือน
2: เป็นแคสตัวอย่าง
1: ขอบคุณมากครับที่แวะมาเยี่ยมเยือนบ้านเฮลตี้วิลเลจของเรานะครับขอบคุณครับ
2: ขอบค
1: ุณครับแต่ในช่วงหน้านะครับคุณหมอยังอยู่กับเราในช่วงระเบียงสุขภาพครับวันนี้ก็เช่นเคยนะครับเรามีคำถามจากท่านผู้ชมทางบ้านถามมามากมายนะครับเราเลือกมา2คำถามครับไปฟังคำถามแรกกันเลยครับ
3: ความเครียดกับโรคหัวใจมีความสัมพันธ์กันมากน้อยขนาดไหนคะ
4: คำถามแรกค่ะความเครียดกับโรคหัวใจมีความสัมพันธ์กันมากน้อยขนาดไหนคะ
0: ครับคือระบบของหัวใจแล้วก็ระบบประสาทอัตโนมัติเนี่ยมีความเกี่ยวข้องกันนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยความเครียดเนี่ยที่ส่งผลต่อการทำงานของหัวใจเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะผ่านกระบวนการของการกระตุ้นระบบประสาทอัตโนมัติอย่างเช่นถ้าเคยได้ยินนะครับถ้าเกิดเครียดรุนแรงเลยเนี่ยนะครับบางคนก็จะมาโรงพยาบาลด้วยการเจ็บแน่นหน้าอกหรือว่ามีอาการหอบเหนื่อยเราเรียกแบบนี้ว่า broken heart syndrome นะฮะเหมือนแบบภาวะหัวใจสลายอะไรเงี้ยนะครับอกหักอะไรเงี้ยนะครับใช่ก็คือถ้ารุนแรงถึงขนาดนั้นเนี่ยหลายคนเนี่ยมาด้วยอาการเจ็บหน้าอกหรือบางครั้งน้ำท่วมปอดได้เลยนะครับแล้วก็เป็นอาการรุนแรงได้ทีเดียวมีความเกี่ยวข้องกันแต่ว่าถ้าเกิดเป็นระยะที่มันไม่ได้รุนแรงหนักมากขนาดนั้นเขาอาจจะมาด้วยอาการเจ็บจี๊ดเจ็บหน้าอกแบบแป๊บๆหรืออะไรเงี้ยครับซึ่งก็เป็นผลของเรื่องของการทำงานของระบบประสาทอัตโนมัติส่วนหนึ่งนอกจากนั้นแล้วเนี่ยความเครียดเองเนี่ยมันยังทำให้มีการเจ็บหน้าอกไปผ่านกลไกอื่นได้เช่นกันเช่นอาจจะมีกรดไหลย้อนซึ่งตัวกรดไหลย้อนเองเนี่ยก็ทำให้อาการเจ็บหน้าอกคล้ายคลึงกับคนที่เป็นโรคหัวใจเหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันมีผลทั้งโดยตรงแล้วก็มีผลทั้งทางอ้อมในการศึกษาหนึ่งก็มีการค้นพบว่าคนที่บุคลิกภาพเป็นแบบ personality type A ก็คือเป็นคนที่เคร่งครัดเคร่งเครียดมีระเบียบวินัยเนี่ยก็มักจะเป็นคนที่มีโรคหลอดเลือดหัวใจมากกว่าคนที่มีบุคลิกภาพแบบรีแลกซ์ผ่อนคลายนะครับ
1: อันนั้นก็ต้องระวังเรื่อง
0: ความเครียด
1: ด้วยนะครับผมก็เป็นคำตอบนะครับหวังว่าจะได้รับประโยชน์นะครับผมเดี๋ยวไปฟังคำถามที่2กันต่อครับ
5: เป็นโรคหัวใจห้ามออกกำลังกายต้องนอนเฉยๆจริงหรือไม่ครับ
4: คำถามที่2ค่ะเป็นโรคหัวใจห้ามออกกำลังกายต้องนอนเฉยๆจริงไหมคะคุณหมอ
0: ไม่จริงครับก็คือว่าจริงๆแล้วเนี่ยโรคหัวใจมีหลายชนิดมากนะครับคงจะต้องไปดูรายละเอียดว่าคำพูดนี้เนี่ยหมายถึงโรคหัวใจชนิดใดนะครับเรามีทั้งตัวโรคของหลอดเลือดหัวใจโรคของกล้ามเนื้อหัวใจโรคของลิ้นหัวใจแล้วก็โรคของจังหวะการเต้นของหัวใจบางการศึกษาเนี่ยค้นพบด้วยซ้ำไปว่าการออกกำลังกายลดน้ำหนักลงเนี่ยทำให้หัวใจเต้นผิดจังหวะเนี่ยลดลงนะครับเช่นหัวใจเต้นระริกหรือหัวใจเต้นพริ้วที่เรารู้จักกันดีอย่างนี้เป็นต้นเพราะฉะนั้นไม่ได้หมายความว่าคนที่เป็นโรคหัวใจทุกชนิดจะต้องห้ามออกกำลังกายมันขึ้นอยู่กับชนิดและความรุนแรงของโรคนั้นแต่ถูกต้องนะฮะในคนที่มีโรคหัวใจบางชนิดที่รุนแรงมากเนี่ยเราคงจะต้องคุยกันเรื่องการออกกำลังกายอย่างดีเนื่องจากการออกกำลังกายอาจจะกระตุ้นให้อาการของเขาแย่ลงเพราะฉะนั้นคำตอบสำหรับคำถามนี้ก็คือคงต้องไปตรวจให้ละเอียดอีกทีนึงนะครับก็ดูเป็นชนิดชนิดไปครับ
1: ก็คือควรจะอยู่ในความควบคุมของแพทย
0: ์ครับผม
1: ใช่ไหมครับ
0: โดยเฉพาะในคนที่จะเป็นนักกีฬาที่เป็นนักกีฬามืออาชีพหรือคนที่สนใจจะไปวิ่งมาราธอนหรืออะไรอย่างเงี้ยเป็นต้นเนี่ยนะฮะซึ่งเราก็ไม่รู้เลยว่าจริงๆเราอาจจะมีโรคบางอย่างซ่อนอยู่แล้วก็บางครั้งเราไปทำอะไรที่ออกกำลังอย่างเงี้ยแล้วมันมีอาการขึ้นมาตอนนั้นอะไรเงี้ยเป็นต้นอาจจะต้องไปตรวจดูสักนิดหนึ่งครับ
4: วันนี้ได้ความรู้เยอะเลยนะคะเกี่ยวกับโรคลิ้นหัวใจรั่วขอบพระคุณค่ะอาจารย์นายแพทย์ธีรพัฒน์ยิ่งชนเจริญจากสาขาวิชาโรคหัวใจและหลอดเลือดภาควิชาอายุรศาสตร์คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดลขอบพระคุณอาจารย์ค่ะ
1: และช่วงหน้านะครับแฮลจะพาเราไปเที่ยวที่ไหนนะครับติดตามชมกันได้ในช่วงรอบรั้วรามาครับ
6: นี่เดี๋ยวก่อนนี่เราปลูกต้นไม้เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเรามารดน้ำต้นไม้กันหน่อยดีกว่าน
1: ะเตรียมมาแล้ว
6: เตรียมมา
1: เตรียม
6: มาบัวรดน้ำเลยครับ
1: นี่ไง
6: พี่บีมครับบัวรดน้ำ
1: รีบรดเลยกำลังเดือด
6: มือพองไหม
1: ไม่พองร้องเล่น
6: ล้างมือเลยละกัน
1: น้ำมือล้างมือ
6: ล้างมือเลยละกัน
1: เห็นไหมโอ้โหดีนะของดีนี่เราก็
6: ใช้น้ำอย่างประหยัดนะครับ
1: เห็นไหมแต่อย่าไปบอกพี่หมวยนะอันนี้ขโมย
4: อะไรอย่าไปบอกอะไรพี
1: ่ไม่มีครับ
6: เดี๋ยวช่วยอะไรเดี๋ยวช่วยถือครับพี่หมวยนี่ครับพี่บีมเขาเอามาให้ผมรดน้ำต้นไม้ครับ
1: ผมเห็นว่ามันไม่ได้ใช้อะไรแล้วพี่หมวยก็
4: ใช้ว่าไม่ได้ใช้พี่ใช้

0: ว
1: ดีตายเลย
0: แฮวดีทำแบบนี้ได้ยังไง
1: ว่าแต่สองคนไหนบอกว่าเดี๋ยวจะไปข้างนอกแล้วทำไมมาอยู่ตรงนี้กันนะจ๊ะ
2: เนี่ยครับพอดีว่าออกไปซื้อต้นไม้มาครับผมแล้วก็เป็นตลาดที่แบบว่าปลูกต้นไม้ขายต้นไม้เยอะมากที่สุดอีกแห่งหนึ่งของเมืองไทยเลยนะครับพี่หมวยครับอยากรู้ไหมครับว่าอยู่ที่ไหนครับ
1: อยาก
0: รู้ครับ
2: อยากรู้นะครับไม่ไกลไม่ไกลจากที่นี่นะครับรังสิตคลอง15ครับไปดูกันเลยครับรอบรั้วรามาช่วงนี้นะครับเอาใจคนที่รักต้นไม้เป็นพิเศษครับเพราะว่าผมพาคุณผู้ชมนะครับเดินทางมาที่ถนนรังสิตนครนายกคลอง15ไม่ไกลจากกรุงเทพมากนักนะครับที่นี่เนี่ยเขาว่ากันว่ามีตลาดนัดต้นไม้ที่ใหญ่ที่สุดอีกแห่งหนึ่งของประเทศไทยเอาล่ะแต่ว่าที่นี่นะครับเขาจะมีต้นไม้อะไรให้เราได้เลือกสรรกันบ้างตามผมมาเลยครับคุณลุงครับถนนเนี่ยครับรังสิตนครนายกคลอง15
3: ครับ
2: คือต้นไม้เนี่ยเขาปลูกกันเยอะมากเลยจากหน้าปากซอยเนี่ยลึกไปที่สุดเลยเนี่ยประมาณกี่กิโลไ
3: หม8กิโล
2: 8กิโลนะครับ
3: 8กิโล
2: แล้วตลาดเนี้ยเป็นที่นิยมของผู้คนที่มาซื้อต้นไม้นานหรือยังครับ
3: ก็โดยมากมันก็ประมาณ30ปีก็เป็นเจ้าของมีส่วนประกอบกันทุกคน
2: คน
3: ถึงได้ใหญ่ขนาดนี้
2: ทางสองข้างทางนี
3: ้
2: บ้านนี้มีต้นนี้บ้านนี้มีต้นนี้ลองเอามาวางขายดู
3: ลองทำ
2: ลองทำ
3: ลองผลิตขึ้นมาก่อน
2: ครับ
4: กว่า30ปีแล้วนะครับที่ตลาดต้นไม้ริมคลอง15อำเภอองครักษ์จังหวัดนครนายกแห่งนี้เปิดให้บริการสำหรับผู้ที่ชื่นชอบในธรรมชาติเพราะที่นี่ครับมีทั้งไม้ดอกไม้ประดับและไม้ยืนต้นมากมายหลากหลายชนิดตลอดจนอุปกรณ์ตกแต่งสวนให้เลือกซื้อเลือกหากันในราคาย่อมเยาสบายกระเป๋าเลยทีเดียวครับเรียกได้ว่าใครชอบต้นไม้หรือดอกไม้แบบไหนมาที่นี่รับรองไม่ผิดหวังแน่นอนครับ
2: หาคนขายไม่เจอครับต้นเนี้ยถ้าจำไม่ผิดนะเขาชื่อสนหอมครับเขาจะมีกลิ่นหอมเวลาเราขยี้ใบมาดมเนี่ยสามารถไล่แมลงไล่ยุงได้นะครับต้นนี้เกล็ดมรกตครับ
4: การปลูกต้นไม้และการจัดสวนนี้นะครับนับว่าเป็นงานอดิเรกที่ดีมากๆอย่างหนึ่งเลยทีเดียวเพราะนอกจากจะช่วยเรื่องของการระบายความเครียดแล้วยังเกิดสมาธิและความคิดสร้างสรรค์ตลอดจนเป็นที่ยึดเหนี่ยวทางใจที่ดีมากและที่สำคัญนะครับยังเป็นการเพิ่มพื้นที่สีเขียวให้กับบ้านของเราอีกด้วย
2: เพิ่มแป๊บเดียวนี้ต้นไม้เต็ม2มือเลยนะครับถ้าหากคุณผู้ชมเป็นคนนึงที่อยากเพิ่มพื้นที่สีเขียวภายในบ้านในสวนหรือว่าบนโต๊ะทำงานนะครับผมแนะนำเลยครับให้คุณผู้ชมเนี่ยมาที่คลอง15แห่งนี้นะครับมีต้นไม้ทุกอย่างที่อยากได้รับรองไม่ผิดหวังอย่างแน่นอนครับนี่เดี๋ยวผมจะไปปลูกกับพี่บีมครับ
1: โอ้โหต้นไม้เยอะจริงๆ
2: ครับ
1: มีทั้งไม้ดอกไม้ประดับแล้วก็ราคาไม่แพงด้วย
2: ใช่แล้วครับอยากจะให้ทุกคนเนี่ยถ้ามีเวลาเนี่ยลองไปซื้อต้นไม้ที่นั่นดูนะครับผม
1: ต้นไม้ก็เยอะ
2: ใช่
1: ว่าแต่ทำไมซื้อมาแค่นี้คะมันไม่เหมาะกับพื้นที่เลยนะเนี่ย
5: ไม่ต้องห่วงครับเพราะว่าผมเตรียมมาแล้วนี่ครับนี่เดี๋ยวปูด้วยนี่ครับ
1: ฮะ
5: นี่ครับรับรองว่าโตขึ้นเป็นต้นมะม่วง
1: ทำไมบีมซื้อแบบนี้มาคะ
5: ก็เป็นคนสำเร็จรูปครับง่ายๆดูแลต่ำไม่ต้องดูแลก็วางไว้เฉยๆก็ได้ครับ
2: ยังไงก็ไม่ตายใช่ไหมครับ
5: แก้ตัวไม่รอดจริงครับ
2: เดี๋ยวช่วยกันปู
5: เดี๋ยวจัดการครับรับรองสวยแน่นอนครับผมแต่ว่าวันนี้รายการของเราเวลาหมดแล้วนะคร
1: ับ ใช่ค่ะเดี๋ยวลาท่านชมกันก่อนนะคะก็กลับมาพบกับ Healthy Village รายการสุขภาพที่พูดคุยกันเหมือนกับคนในครอบครัวได้ใหม่ในวันเสาร์หน้านะคะวันนี้เราทั้ง3คนลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
2: สว
1: ั
2: สดีครับ
6: สว
2: ั
6: สดีครับ
1: จัดการให้เสร็จเลยนะ2คนเนี่ย
5: จัดการนะครับ
2: อีกพื้นที่ตั้งเยอะนี่พี่บีมเตะบอลได้
1: ที่หลังนี่ห้ามหยิบมานะเดี๋ยวพี่จะไปต้มกาแฟต้มน้ำชงกาแฟ
5: เห็นไม่ได้ใช้มาตั้งนาน
1: ใช้ตลอดเลยอ่ะรีบทำเดี๋ยวไม่เสร็จพี่ไปก่อนนะ
2: ร้านนี้น้ำร้อนจี๋เลยตรงเนี้ย

0: วัสดีครับวัยรุ่น
1: สวัสดีครับ
0: นี่คือตู้บนหมอนะครับเป็นพื้นที่สำหรับคลายทุกข์โดยเฉพาะเรื่องของสุขภาพเนี่ยมีข้อสงสัยหรือว่ามีเรื่องอะไรที่อยากจะถามไหมเดี๋ยวไปหาคำตอบจากคุณหมอให้ครับ
2: คือผมมีเรื่องสงสัยคาใจครับผมเคยไปหาหมอพอหมอตรวจเสร็จสับปุ๊บก็ให้ผมกลับไปคอยสังเกตอุจจาระตัวเองด้วยผมนี่งงเลยปกติผมเข้าห้องน้ำเสร็จใช่ไหมครับผมก็กดมันลงไปเลยยังไม่ทันได้เหลียวแลกันเลยแต่นี่ต้องมาคอยดูอยู่ทุกวี่วันนะครับเราทำไปทำไมครับแล้วมันช่วยบอกอะไรครับ
0: แค่นี้ก็ถือว่าปัญหาใหญ่ของใครหลายๆคนแล้วนะครับเดี๋ยวถามคุณหมอให้ครับ
3: เข้าใจเลยนะครับว่าหลายๆคนเข้าห้องน้ำเสร็จใครจะอยากมาดูต่อถูกไหมครับว่าหน้าตาเป็นยังไงผมก็ไม่อยากดูเหมือนกันแน่นอนแต่ว่ายังไงก็ตามนะครับถ้าเกิดว่าคุณหมอเขาอยากจะขอให้ดูนะครับก็จะต้องมาดูว่าเอ๊ะมันมีเลือดออกติดตามมาบ้างหรือเปล่านะครับอย่างเช่นผมยกตัวอย่างให้ฟังนะครับอย่างเช่นคนไข้ที่เป็นริดสีดวงเนี่ยบางทีพอถ่ายเสร็จอุจจาระออกมาเสร็จปุ๊บมีเลือดหยดตามลงมาเนี่ยนะครับก็เป็นการสังเกตได้บอกว่าเนี่ยอุจจาระตรงนี้เลือดที่ออกครับออกมาจากหลังจากอุจจาระสร้างตัวเสร็จแล้วก็แปลว่าของคนไข้นะครับน่าจะเป็นการที่มีเลือดออกส่วนปลายหรือเช่นส่วนใกล้ๆกับรูทวารนี้เป็นต้นนะครับหรือแม้กระทั่งการดูลักษณะของอุจจาระที่สีซีดมากๆซีดอันนี้ที่ผมเนี่ยคือเหมือนเป็นสีขาวเลยแหละนะครับอันนี้เราจะเรียกว่าคนไข้ที่อาจจะสงสัยถึงภาวะที่มีท่อน้ำดีอุดตันหรือว่ามีทางเดินน้ำดีอุดตันซึ่งในกลุ่มลักษณะนี้นอกจากซีดแล้วเนี่ยอาจจะตามมาต่อด้วยเรื่องของการที่มีตัวเหลืองตาเหลืองหรือมีคันตามตัวนะครับก็เป็นการบอกได้อีกอย่างหนึ่งว่ามีความผิดปกติในอุจจาระอุจจาระสีดำก็เป็นลักษณะการอาการหนึ่งของการที่มีถ่ายเป็นเลือดออกนะครับพอเลือดไปสัมผัสกับตัวแบคทีเรียแบคทีเรียมีการหมักหมมเลือดทำให้มีการเปลี่ยนสีออกมาเป็นสีดำก็เป็นการบอกได้อย่างอ้อมๆครับว่ามีการเรื่องของเลือดที่ออกแม้จะไม่มากเห็นเป็นสีแดงก็ตามสุดท้ายบางคนก็จะบอกว่าเอออุจจาระเนี่ยบางทีเป็นเนื้อเละๆแยะๆหรือว่าเป็นก้อนเนี่ยมีความแตกต่างกันไหมเราจะต้องดูว่าเกิดจากความที่ลำไส้เนี่ยดูดซึมน้ำได้ไม่ค่อยเยอะมากพอหรือเปล่าอย่างเช่นคนไข้ท้องเสียหรือการที่ว่าลำไส้เนี่ยดันอุจจาระออกมาอย่างรวดเร็วเช่นในกลุ่มคนไข้ที่มีท้องผูกแล้วมีแรงดันเยอะๆบางทีก็จะถ่ายออกมาเป็นอุจจาระเป็นเนื้อเละๆเหมือนดินโคลนในปริมาณที่ไม่มากแต่อาจจะบ่อยครั้งเพื่อลดแรงดันที่เกิดขึ้นตรงนั้นนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยบางทีเวลาผมตรวจกับคนไข้ผมมักจะชอบถามคนไข้กลับไปว่าคนไข้ถ่ายเป็นยังไงถ่ายวันละกี่ครั้งหน้าตาอุจจาระเป็นยังไงสีดีหรือเปล่าเป็นต้นพอคนไข้เล่ามาผมก็พยายามจินตนาการนึกภาพให้ออกหรือบางคนเขาก็โชว์รูปให้ผมดูนะครับถ่ายมาเลยถ้าเดี๋ยวหมอวินิจฉัยให้เองว่าโรคตัวนั้นเป็นยังไงส่วนเรื่องของความเชื่ออุจจาระลอยหรือจมเนี่ยมีความแตกต่างไหมจริงๆจะบอกว่าตรงนี้ไม่ใช่เป็นประเด็นเท่าไหร่เลยนะครับการที่จะลอยหรือจมเนี่ยขึ้นอยู่กับอุจจาระเนี่ยเขาแพ็คกันแน่นหรือเปล่าเท่านั้นเองซึ่งจริงๆในแง่ของทางการแพทย์เนี่ยไม่มีประโยชน์เลยนะครับเป็นยังไงบ้างครับคุณโบกระจ่างไหมครับ
0: กระจ่างมากครับถือว่าเคลียร์ไหมครับน้องครับ
2: ครับเคลียร์มากเลยครับ
0: โอเคครับยังไงสังเกตให้ดีๆจริงๆมันเป็นเรื่องของสุขภาพนี่แหละถือว่าเคลียร์ทุกข้อสงสัยกันไปนะครับส่วนท่านไหนไปเจอตู้บนหมอของเรานะครับมีความสงสัยหรือว่ามีเรื่องอะไรที่สงสัยแบบนี้เนี่ยถามได้ทุกเรื่องเดี๋ยวผมหาคำตอบมาให้นะครับแต่ว่าวันนี้ต้องลาไปแล้วนะครับสวัสดีครับ
3: ฝากติดตามคอนเทนต์สุขภาพสาระดีเข้าใจง่ายแบบนี้ได้ที่รามาชาแนลนะครับ

าจารย์ดร.สุภลักษณ์เข็มทองครับเป็นรองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและกิจกรรมพิเศษคณะกายภาพบำบัดมหาวิทยาลัยมหิดลนะครับผมจบทางด้านกิจกรรมบำบัดจิตสังคมที่ประเทศออสเตรเลียนะครับ

0: สาเหตุส่วนหนึ่งที่เลือกเรียนกิจกรรมบำบัดจิตสังคมเพราะว่าที่บ้านเนี่ยมีผู้ป่วยหลายประเภทเช่นคุณตาเนี่ยก็จะติดสุราเรื้อรังมากนะครับตอนนั้นเนี่ยตอนมีเยี่ยมคุณตาเนี่ยก็มองว่าคุณตาเนี่ยดูหวาดกลัวมากแล้วก็ไม่เห็นดีขึ้นเลยนะครับก็กำลังคิดว่าศาสตร์อะไรเล่าที่สามารถที่จะช่วยครอบครัวเราได้นะครับและถ้าช่วยครอบครัวได้คนอื่นๆที่คล้ายๆครอบครัวเราที่มีปัญหาทางด้านสุขภาพจิตอะไรเงี้ยก็น่าจะช่วยเหลือได้เหมือนกันกิจกรรมบำบัดเนี่ยกับกายภาพบำบัดเนี่ยนะครับจะเป็น2ศาสตร์2วิชาชีพในสากลเนี่ยกิจกรรมบำบัดเราเรียกว่าผู้เชี่ยวชาญทักษะชีวิตนะครับคือความสุขความสามารถในการทำกิจกรรมในชีวิตส่วนทางกายภาพบำบัดเนี่ยเขาเรียกผู้เชี่ยวชาญทางทักษะการเคลื่อนไหวนะครับคือการเคลื่อนไหวประเภทพวกออกกำลังกายการใช้เครื่องมือทางกายภาพบำบัดต่างๆซึ่งจะแตกต่างกันโดยบทบาทครับหน้าที่ของนักกิจกรรมบำบัดนะครับก็คือเป็นผู้ที่พัฒนาทักษะชีวิตคำว่าทักษะชีวิตก็คือพัฒนาความสุขความสามารถในการทำกิจกรรมนะครับตลอดทุกช่วงวัยครับคนที่จะเข้ามาปรึกษานักกิจกรรมบำบัดเนี่ยครับก็มีอยู่4กลุ่มนะครับกลุ่มแรกก็คือเป็นกลุ่มที่มีพัฒนาการช้านะครับเด็กที่มีสมาธิสั้นเด็กที่มีความต้องการพิเศษนะครับเช่นเด็กออทิสติกเด็กมีปัญหาทางการเรียนรู้เนี่ยนะครับกลุ่มที่2ก็คือเป็นกลุ่มที่เป็นผู้ใหญ่นะครับที่มีปัญหาเรื่องสมองมีปัญหาเรื่องอัมพาตนะครับแล้วก็ไม่สามารถที่จะคิดหรือกลับไปทำงานได้นะครับกลุ่มที่3คือกลุ่มที่เป็นผู้ใหญ่เหมือนกันนะครับที่มีปัญหาเรื่องสุขภาพจิตเช่นซึมเศร้านะครับมีจิตเภทนะครับแล้วก็อารมณ์แปรปรวนเป็นต้นกลุ่มสุดท้ายก็คือผู้สูงอายุนะครับที่เขาไม่ได้ทำงานและเกษียณแล้วก็อยู่ว่างๆเขาต้องการกิจกรรมที่ทำให้เขามีคุณค่าในชีวิตได้
1: จากสถิติขององค์การอนามัยโลกปี2556พบว่ามีผู้ป่วยที่มีภาวะทางจิตเป็นจำนวน3ล้านคนแต่โรงพยาบาลสามารถรองรับได้เพียง1ล้านคนโดยส่วนหนึ่งมีสาเหตุมาจากความเหนื่อยล้าซึ่งเกิดจากสภาพสังคมเมืองที่มีการแข่งขันสูงมากในปัจจุบัน
0: นักกิจกรรมบำบัดนะครับหน้าที่อย่างนึงก็คือการจัดการความเหนื่อยล้านะครับความเหนื่อยล้าก็คือเป็นประสบการณ์นะครับที่คนหนึ่งคนใดเนี่ยนะครับเขาเรียนรู้แล้วก็เขารู้สึกว่าเหนื่อยหน่ายกับชีวิตมากเลยนะครับมันก็จะแบ่งออกเป็นความล้าทางด้านความคิดคือเริ่มคิดก่อนว่าตัวเองเบื่อไม่ชอบนะครับจากนั้นเมื่อสะสมขึ้นเรื่อยๆก็รู้สึกหงุดหงิดรู้สึกไม่ค่อยมั่นใจในการทำกิจกรรมนะครับก็จะเป็นความล้าทางจิตนะครับพอไม่อยากทำกิจกรรมร่างกายก็จะรู้สึกว่าพอละอ่อนแรงนะครับไม่มีแรงทำกิจกรรมเลยหยุดทำดีกว่านะครับเหล่านี้ก็คือเป็นวงจรของความล้านะครับซึ่งนักกิจกรรมบำบัดต้องประเมินว่าความล้าของแต่ละคนน่ะความล้าชนิดไหนที่เขากำลังประสบอยู่แล้วเราต้องจัดการอย่างไร
1: และในวันนี้อาจารย์สุภลักษณ์ได้ออกแบบโปรแกรมการจัดการความเหนื่อยล้าขึ้นมาโดยมีอาสาสมัคร8คนมาร่วมทดสอบในขั้นตอนแรกอาจารย์สุภลักษณ์จะทำการประเมินผู้เข้าร่วมกิจกรรมว่าแต่ละคนมีภาวะความเหนื่อยล้าทางด้านไหนโดยเริ่มจากการประเมินความเหนื่อยล้าทางจิต
0: การประเมินทางจิตก็คือนะครับเป็นการสะท้อนความคิดความรู้สึกเราก็เลยเริ่มชักชวนให้ประเมินตัวเองก่อนนะครับการประเมินก็คือจะมีการวาดภาพนะครับสะท้อนภาพทางจิตก็คือวาดภาพต้นไม้บ้านคนนะครับจะเรียงลำดับหรือไม่เรียงก็ได้นะครับแล้วก็ทุกคนก็จะวาดรูปแต่ละคนไปในการสะท้อนภาพทางจิตเนี่ยนะครับมันมีหลักการทางจิตวิทยาก็คือจิตสำนึกของเราเนี่ยนะครับมันสามารถที่จะทบทวนจิตนึกได้นะครับจิตใต้สำนึกเนี่ยส่วนใหญ่แล้วมันสามารถออกมาจากความคิดนะครับรวบยอดหรือประสบการณ์ที่ผ่านมาซึ่งภาพทั้ง3ภาพเนี่ยมันมีความเชื่อมโยงกับตัวคนคนหนึ่งพอภาพมันมีความคุ้นเคยแล้วเราก็จินตนาการลักษณะการจินตนาการเส้นที่มันสะท้อนความรู้สึกจริงๆเนี่ยมันจะออกมานะครับตามประสบการณ์ที่เรียนรู้เพราะแต่ละคนจะจดจ่อแล้วก็ใช้จินตนาการของตัวเขาเอง
2: บ้านอันนี้นะครับเป็นบ้านที่ถ้าใครวาดลายขวาง
0: นะครับอาจจะมีเสี้ยวหนึ่งของชีวิตที่สับสนนะครับมีอุปสรรคนั่นเอง
2: หน้าต่าง
0: ครึ่งเดียวก็คือบุคลิกเราเนี่ยไม่เปิดเผยตรงไปตรงมาครึ่งนึงเราปิดไว้
2: คนที่วาดรากของต้นไม้และเป็นรากที่ผิวพื้นผิวดินออกมาก็คือมีความอ่อนโยนอ่อนไหวนั่นเองนะครับคือมีรายละเอียดของชีวิตว่าชีวิตมันต้องมีรากไม้ขึ้นมาอะไรอย่างนี้เป็นต้นนะครับน้อยคนมากที่จะวาดต้นไม้คู่อันนี้มีครอบครัวยังครับ
3: ยังค่ะ
0: เร็วๆนี้ก็จะได้ครอบครัวนะครับ คือใครก็ตามที่ทางจิตเนี่ยก็คือมีอะไรที่เป็นคู่นะครับถ้าเราวาดนะครับวาดตัวสัตว์เลี้ยงด้วยกันเนี่ยเมตตากรุณาสูงมากนะครับแต่ถ้าวาดคนแสดงว่ากำลังจะมีคู่นะครับก็ปรากฏว่าต้องอยู่กับสัตว์เลี้ยงก่อนช่วงหนึ่งนะครับคนที่มีความเหนื่อยล้าทางจิตเนี่ยนะครับภาพที่ออกมาเนี่ยมันจะสะท้อนความคิดที่ซับซ้อนนะครับที่อ่อนไหวนะครับแล้วเป็นภาพที่ไม่สมมาตรกันเช่นภาพของบ้านก็จะเป็นบ้านที่ประตูปิดไม่มีทางเข้าหานะครับไม่ค่อยมีความสุขนะเป็นบ้านที่มีหลายๆชั้นมีหน้าต่างเยอะแยะไปหมดเลยและหน้าต่างมันปิดนะครับก็จะมีลักษณะแบบนั้นส่วนต้นไม้เนี่ยก็จะเป็นต้นไม้ที่ไม่ค่อยสมส่วนไม่อยู่กลางภาพนะครับแล้วเป็นต้นไม้ที่เล็กๆไม่ค่อยมั่นคงครับส่วนรูปคนก็เหมือนกันเป็นคนที่อาจจะเป็นคล้ายๆการ์ตูนเป็นคนที่อยู่ในจินตนาการมีมือที่อยู่ในกระเป๋าอะไรเป็นต้นนะครับโดยทั่วๆไปแล้วเนี่ยภาพสะท้อนทางจิตทั้ง3รูปเนี่ยมักจะไปด้วยกันเช่นภาพบ้านที่มันมีความซับซ้อนความคิดที่ซับซ้อนนะครับภาพคนและภาพต้นไม้ก็ตามมาเหมือนกันอย่างน้อย2ใน3ภาพก็จะคอนเฟิร์มซึ่งกันและกัน
1: กิจกรรมต่อไปอาจารย์สุภลักษณ์จะทำการประเมินความเหนื่อยล้าทางความคิดให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมสัมผัสของที่อยู่ในถุงซึ่งมีทั้งหมด15ชิ้นจากนั้นก็ให้จดบันทึกว่าของในถุงมีอะไรบ้าง
0: อันที่1ดินสอนะครับมีไหมครับติ๊กถูกนะครับมีเหรียญอยู่3เหรียญนะครับ3เหรียญนะครับขนาดใหญ่กลางเล็กนะครับทั้งหมดมันมีกี่ชิ้นครับลองดูนะครับ
3: ม
0: ี15อย่างนะครับก็อันนี้เป็นความล้าทางความคิดนะครับถ้าเกิดมีน้อยกว่านะครับน้อยกว่า7นะครับก็อาจจะล้าทางความคิดนิดนึงนะครับนะนิดนึงเองนะครับความเหนื่อยล้าทางความคิดเนี่ยก็คือจะเป็นลักษณะของการทำงานของสมองเนี่ยที่มันใช้มากเกินไปนะครับทำให้ไม่มีพลังงานของการรับรู้นะครับทำให้การรับรู้ขาดหายนะครับไม่สามารถที่เชื่อมโยงนะครับมิติของต่างๆการเรียนรู้ได้ครบถ้วนทำให้ผลที่ได้ก็คือไม่ค่อยมีสมาธินะครับทำงานแล้วก็ไม่ค่อยกระจ่างนะครับแล้วก็ไม่สามารถที่จะวางแผนได้เป็นลำดับ
1: กิจกรรมต่อไปจะทำการประเมินความเหนื่อยล้าทางด้านร่างกายโดยผู้เข้าร่วมกิจกรรมจะต้องเล่นเกมทั้งหมด7ฐานฐานละ1นาทีโดยในแต่ละฐานจะมีความยากง่ายแตกต่างกันไปในการประเมินผลทุกคนต้องทำกิจกรรมจนครบทั้ง7ฐานหากผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีความรู้สึกว่ายากไม่อยากจะทำ3ฐานขึ้นไปแสดงว่ามีภาวะความเหนื่อยล้าทางด้านร่างกาย
0: ความเหนื่อยล้าทางร่างกายเนี่ยก็คือความรู้สึกมันไม่มีแรงนะครับอยากจะพักมากๆเลยแล้วก็เวลาเคลื่อนไหวเร็วๆเนี่ยก็จะทำไม่ค่อยได้
1: จากผลการประเมินผู้เข้ากิจกรรมก็จะทราบว่าตนเองมีความเหนื่อยล้าทางด้านไหน
4: รู้สึกว่ามีความเหนื่อยล้าทางความคิดจริงค่ะเพราะว่าตอนนี้คือเหมือนกระบวนการคิดแบบมันคิดเยอะไปหมดเลยแล้วก็คิดแล้วแบบไปต่อยอดไปนู่นไปนี่แต่ว่ามันหาทางออกไม่ได้หรือว่ามันไม่มีเรื่องที่แบบเคลียร์สักเรื่องเลย
5: ตอนนี้ก็คือมีความเหนื่อยล้าทางร่างกายคิดว่าตรงกับตัวเองมากเหอะในช่วง 2-3 อาทิตย์ที่ผ่านมาเนี่ยรู้สึกว่าเป็นโรคจุกจิกอะค่ะเป็นโรคนู่นนิดหน่อยปวดขากล้ามเนื้ออักเสบคิดว่ามันเป็นการสะสมจากที่เราไม่ออกกำลังกายเลยเป็นคนไม่ออกกำลังกายอะไรเงี้ยค่ะ
1: ต่อจากนั้นอาจารย์สุภลักษณ์ก็จะจัดกิจกรรมบำบัดมาช่วยกำจัดความเหนื่อยล้า
0: วิธีการบำบัดทางความคิดใช่ไหมครับเราต้องมีการใช้ร่างกายคราวนี้วิธีการใช้ร่างกายเนี่ยจะต้องมีการใช้การรับรู้ความรู้สึกที่หลากหลายอันนี้จะเป็นห้องนะครับการบูรณาการประสาทความรู้สึกหรือเรียกง่ายๆคือห้องใช้ทุกส่วนของร่างกายเลยนะครับในการรับรู้การเคลื่อนไหวนะครับเริ่มจากทรงตัวนะครับพอทรงตัวปุ๊บนะครับเขาก็จะรับรู้ว่าร่างกายจะต้องเคลื่อนไหวอย่างไรเพื่อให้ทรงท่าได้นะครับจากนั้นลงมาปุ๊บเขาต้องมาเล่นตัวที่มันบังคับข้อต่อในการคานนะครับเข้าไปเขาจะได้รับรู้ข้อต่อว่ามีการถูกตรึงไว้ยังไงนะครับจากนั้นความรู้สึกก็จะไปที่คีย์บอร์ดนะครับการเล่นดนตรีก็จะรู้รับรู้การได้ยินจังหวะการเคลื่อนไหวมือด้วยตัวเองนะครับ

0: สัมผัสอย่างละเอียดนะครับแล้วก็จากนั้นเนี่ยวิธีการก็คือทำรอบที่2เนี่ยนะครับก็มีการเปลี่ยนสัมผัสที่ยากขึ้นนะครับมีการเล่นบอลนะครับโยนบอลกริ้งบอลไปที่เป้าหมายนะครับ เอาใหม่ถ้าโยนไม่เข้าให้กริ้งนะครับให้กริ้งลองดูลองดูรอบที่3นี่เป็นรอบที่ท้าทายเขามากเพราะต้องปิดตาหมดเลยนะครับเขาก็ต้องเรียนรู้นะครับความมั่นใจเกิดขึ้นเมื่อร่างกายของเขาเนี่ยทำได้ถูกหมดทุกฐานเพราะฉะนั้นเขาก็จะรู้สึกว่าได้ใช้ร่างกายตามศักยภาพโดยเฉพาะใช้เรื่องการรับรู้ความรู้สึกสมองมันจะทำงานได้เร็วขึ้นเพราะถ้าสมองทำงานได้เร็วขึ้นความคิดก็กระจ่างขึ้นเขาสามารถลำดับความคิดได้ความล้าทางความคิดก็จะหายไป
1: พอปิดตาปุ๊บมันเหมือนมันไม่เหลืออะไรนอกจากมือกับเท้าและร่างกายเท่านั้นก็เลยทำให้อย่างเช่นเปียโนอย่างเงี้ยค่ะตอนที่ลืมตามันจะรู้สึกมันก็เล่นเล่นไปพอปิดตาปุ๊บเนี่ยมันจะได้ยินเสียงมากขึ้น
0: คราวนี้ทั้ง3รอบเนี่ยความคิดเราเปลี่ยนไหม
1: เหมือนบางทีใช้ความคิดน้อยลง
0: ครับ
1: เพราะว่ามันมีสิ่งของที่เราต้องสัมผัสนะเดี๋ยวนั้นแล้วต้องไปนะเดี๋ยวนั้นอะไรเงี้ยค่ะ
0: สำหรับการจัดการความล้าทางความคิดเนี่ยนะครับการประยุกต์ใช้กิจกรรมที่บ้านนะครับเราสามารถที่จะประยุกต์ได้อยู่3รูปแบบนะครับรูปแบบแรกก็คือถ้าเรามีกิจกรรมที่เราต้องคิดมากๆนะครับก็คือเราลดขั้นตอนของมันวิธีการลดขั้นตอนก็คือสมมติมันมี3ขั้นตอนที่ต้องทำให้มันยุ่งยากมากก็เลยลดเหลือ1ขั้นตอนนะครับให้มันง่ายขึ้นคือเราอาจจะต้องนั่งพักสักครู่หนึ่งนะครับหลับตานะครับหลับตาเพื่อให้ความคิดเราลึกซึ้งมากขึ้นประณีตมากขึ้นว่ากิจกรรมนี้สามารถลดขั้นตอนอย่างไรนะครับอันที่สองเนี่ยลองเรียนรู้การทำมันเลยถ้าเราคิดว่าความคิดมันยังไม่ค่อยกระจ่างนักเราลองทำไปทันทีเลยเพื่อเรียนรู้ว่าการเคลื่อนไหวของทำกิจกรรมนั้นอาจจะไม่ได้ยากอย่างที่เราคิดก็ได้อันที่3ก็คือลองเรียนรู้ว่ากิจกรรมที่มันยากๆที่เรารู้สึกมันยากเนี่ยมันสามารถทำให้ง่ายขึ้นอย่างไรนะครับเราจะต้องทำมากกว่า1รอบเป็นการฝึกฝนให้เกิดประสบการณ์นั่นเองต่อไปก็เป็นโปรแกรมการจัดการความล้าทางร่างกายนะครับหลักการก็คือเราต้องให้เขาทำกิจกรรมที่พัฒนาสุขภาวะทางจิตนะครับให้ความคิดความรู้สึกของเขาจดจ่อกับกิจกรรมอะไรก็ได้ที่รู้สึกสบายรู้สึกผ่อนคลายแล้วก็รู้สึกเกิดความคิดสร้างสรรค์นะครับแล้วครับตอนนี้น้องสองคนจะมีความล้าทางร่างกายเราก็จะมีการพัฒนาให้จิตเราเนี่ยผ่อนคลายให้ได้นะครับพอจิตเราผ่อนคลายร่างกายเราก็จะไม่ล้านะครับวิธีการก็คือทั้งสองฝั่งจะมีลูกกลมๆอยู่ใช่ไหมครับเราจะให้ผ่านตัวที่เป็นเส้นโค้งๆนะครับใครผ่านลงมาเร็วที่สุดชนะนะครับการที่เขาเอาลูกเหล็กนะครับเคลื่อนไหวนะครับเป็นการเคลื่อนไหวอย่างง่ายๆซึ่งการเคลื่อนไหวอย่างง่ายๆเนี่ยจิตของเขาจะรู้สึกสบายไม่ต้องทำกิจกรรมที่ซับซ้อนมากเกินไปนะครับพอจิตของเขาสบายปุ๊บร่างกายของเขาก็จะผ่อนคลายเองกิจกรรมต่อไปก็คือศิลปะนะครับทั้ง2อันเป็นศิลปะที่มีขอบเขตแต่มีผลผลิตที่ต่างกันนะครับการวาดภาพอย่างสวยงามตามรูปแบบนะครับกับการติดโมเสสแต่ละอันแต่ละชิ้นพอเราทำเสร็จจิตใจก็รู้สึกผ่อนคลายแล้วก็เกิดความภาคภูมิใจด้วยที่ได้ผลงานเกิดขึ้น
2: มันก็ทำให้ใจนิ่งแล้วก็เรื่อยๆปล่อยมันจะเป็นอะไรก็เป็นไปอะไรอย่างเงี้ย
0: ทำไปเลยอย่างเงี้ยนะครับ
3: ทำเสร็จแล้วรู้สึกโล่งๆสบายดีเหมือนไม่ต้องคิดอะไรเงี้ยค่ะ
0: แล้วจะเอาไปใช้ในชีวิตประจำวันยังไง
3: ก็คือบางทีเราอาจจะคิดว่าหลายๆอย่างอาจต้องใช้พลังขนาดนั้นอะไรเงี้ยค่ะจริงๆมันอาจจะเป็นเรื่องง่ายๆมากกว่า
0: ใช้ไม่เยอะเลย
3: ใช่
2: บางทีก็อาจจะแบบหยุดคิดสักนิดนึงแล้วก็ใช้ความคิดมากกว่าร่างกายอะไรอย่างเงี้ย
0: ต้องเลือกใช้ความคิดมากกว่าร่างกายนะครับแล้วจิตเราก็จะผ่อนคลายเองนะครับวิธีการประยุกต์กิจกรรมที่บ้านนะครับก็คือหลังจากที่เราได้ทำงานหนักๆมาทั้งวันเนี่ยนะครับเราก็ต้องหากิจกรรมที่มันผ่อนคลายแต่เป็นกิจกรรมพวกงานศิลปะนะครับศิลปะในนี้มันอาจจะเป็นศิลปะการทำอาหารการฟังเพลงนะครับศิลปะในการที่จะดูทีวีนะครับเพราะฉะนั้นข้อมูลที่เรานั่งดูทีวีนานๆนะครับมันก็อาจจะทำให้เราล้าได้เพราะฉะนั้นเราอาจจะดูทีวีบ้างนะครับกินข้าวไปด้วยหรือว่าดูทีวีทำงานศิลปะไปด้วยมันก็จะช่วยให้ร่างกายของเราใช้งานได้สมดุลกันต่อไปเป็นโปรแกรมการจัดการความล้าทางจิตนะครับซึ่งหลักการก็คือเราต้องมีการจัดกิจกรรมเพิ่มทักษะทางความคิดกิจกรรมทางทักษะทางความคิดที่ให้เนี่ยเริ่มจากการให้กลุ่มเนี่ยนะครับมีการคิดนะครับวางแผนว่าจะ เล่นจังหวะ

0: ดนตรียังไงนะครับลองช่วยกันคิดดูเราจะเล่นไงให้มันเป็นจังหวะและเพราะนะครับผมฟังแล้วผมเอ๊ะถ้าเพราะปุ๊บโอเคเลยนะครับจะเริ่มเล่นยังไงก่อน
1: แล้วขึ้นพร้อมกันเนี่ยของพี่พูดกับของอู๋ขึ้นพร้อมกันแล้วมันจะมีกึ้ง
0: ขอเบรกก่อนนะครับตอนนี้รู้สึกไงบ้างรู้สึกตึงๆไหมต้องคอยรอจังหวะใช่ไหมคราวนี้เราลองหลับตาเล่นดีกว่าหนึ่งสองสาม
2: จริงๆมันเหมือนกับเอาความรู้สึกตอนที่เราลืมตาแล้วเราทำกิจกรรมมันเหมือนกับเรากำลังทำสิ่งที่เป็นเหมือนกับต้องเป็นสิ่งที่เขากำหนดให้ทำแต่ในการที่เราหลับตาเราได้เล่นมันรู้สึกว่ามันได้ผ่อนคลายแล้วมันเป็นตามจังหวะที่เราสามารถกำหนดได้ตามเสียงที่เราได้ยิน
3: จะนำไปปรับใช้กับชีวิตประจำวันที่บ้านได้คือก่อนที่เราจะเริ่มทำอะไรตั้งสติอยู่กับตัวเองอาจจะแค่หลับตานิดนึงแล้วค่อยเริ่มว่า1 2 3เราจะทำอะไรบางทีการลืมตามที่มันจะทำให้เราฟุ้งซ่านเกินไป
0: หลังจากเล่นดนตรีเสร็จนะครับเราก็จะให้ทำกิจกรรมอยู่2ส่วนได้แก่กิจกรรมที่เป็นเล่นบิลเลียดนะครับแล้วก็กิจกรรมที่เป็นการทอผ้ากิจกรรมทั้งสองส่วนนี้มีลำดับขั้นตอนของมันแตกต่างกันนะครับเพราะฉะนั้นแต่ละคนก็อาจจะได้เรียนรู้แตกต่างกัน
4: เรียกจะสนุกแล้วก็มันเหมือนเป็นเหตุการณ์ที่พอลูกออกไปปุ๊บกระจายเราต้องคิดแล้วว่าลูกไหนก่อนลูกไหนหลังเราจะต้องไปมุมไหนของโต๊ะเพื่อที่จะให้ลูกมันลงตามที่เราตั้งใจไว้
5: การทอผ้าเนี่ยจะมีกระบวนการที่ชัดเจนขั้นตอนในการลำดับขั้นอะไรเรียบร้อยใช่ไหมคะคราวนี้เราก็จะรู้ว่าถ้าต่อไปขั้นต่อไปเราจะเดินไปยังไงมันจะจดจ่ออยู่กับมันได้มากกว่า
0: การประยุกต์ใช้ก็คือเป็นลักษณะของการพัฒนาทักษะการแก้ไขปัญหาเช่นถ้าเขาเจอปัญหาใหม่ๆนะครับเขาจะต้องลองวิเคราะห์ในกระดาษก่อนว่าเขาจะเรียงลำดับการแก้ไขปัญหาจากง่ายไปยากอย่างไรเพราะฉะนั้นเขาสามารถเขียนลำดับความคิดได้เร็วขึ้นอันที่2ก็คือเขาจะต้องรู้จักแบ่งกิจกรรมที่มันสามารถผ่อนคลายตัวเขาเองได้เช่นเวลาทำกิจกรรมก็อาจจะหลับตาลงนิดนึงว่ากิจกรรมนี้มันผ่อนคลายเราได้จริงหรือเปล่าแล้วก็กิจกรรมที่เขาสามารถที่จะเรียนรู้เช่นผ่านเสียงบางครั้งนี่เวลาเราอยากผ่อนคลายแล้วก็ฟังเพลงนิดนึงแต่อยากให้ฟังเพลงแบบหลับตาเขาจะได้ล้าทางจิตลดลง
6: อีกหนึ่งโครงการที่น่าสนใจของอาจารย์สุภลักษณ์ก็คือโครงการหมออาสามหานเธอซึ่งเป็นโครงการนำร่องให้นักกิจกรรมบำบัดที่มีจิตอาสาออกไปเยี่ยมผู้ป่วยตามบ้าน50ครอบครัวติดตามผลเป็นระยะเวลา 3-6 สัปดาห์โดยมีเป้าหมายเพื่อให้คนไข้สามารถนำกิจกรรมบำบัดไปใช้ในชีวิตประจำวันได้
7: น้องบอสเขาเป็นโรคจอประสาทตาเสื่อมนะฮะมันเป็นโรคหายากชนิดหนึ่ง1ต่อ 8,000 นะครับที่จะมีโอกาสเป็นในเมืองไทยไม่ค่อยมีคนเป็นเท่าไหร่อาการก็คือจอรับภาพของคนเราเนี่ยจะต้องรับแสงเข้ามานะฮะผ่านแล้วมากระทบกับที่จอประสาทตาแต่จอประสาทตาของน้องเนี่ยเซลล์ที่อยู่ข้างในเนี่ยมันผิดปกติก็คือมียีนตัวหนึ่งไม่ทำงานเมื่อตัวนี้ไม่ทำงานเพียงหนึ่งตัวก็ทำให้น้องเนี่ยไม่เกิดภาพหรือเกิดภาพที่พร่ามัวแต่ที่สำคัญที่สุดก็คือยังไม่มีทางรักษาไม่มีการผ่าตัดใดๆ
0: ค
7: ุ
0: ณพ่อคุณแม่เป็นไงบ้างครับน้องบอส
8: ตอนนี้โดยรวมพัฒนาการก็
9: ด
8: ี
9: ข
8: ึ้
9: น
8: บางเรื่องครับ
9: ยังเรื่องของโฟกัสตาที่เขาก็เริ่มมองด้วยดีขึ้นบ้างแต่ก็ยังแบบว่ามีไม่มองวัตถุ
0: ยังไม่มองตรงๆ
9: ใช่ค่ะ
8: ใส่
9: สิคร
8: ับ
0: ลองมองที่ว่าคนแก่งมอง
9: ใจก่อน
0: สีเหลืองอยู่ไหนลูกหยิบสีเหลืองลูก
9: ในมือของอาจารย
0: ์สีเหลืองเลยลูก
9: ไงสีแดง
0: หยิบสีเหลืองเลย
9: อันนี้สีแดงและสีเหลืองสีแดงหรือสีเหลือง
0: อยู่ไหนเอ่ย
9: อาจจะต้องบางทีเนี่ยวัตถุนะคะต้องอาจจะต้องใหญ
0: ่ต้องใหญ่ใช่ไหมครับแล้วก็เรื่องการเดินล่ะครับเป็นไงบ้าง
8: เรื่องการเดินก็เป็นอีกเรื่องนึงคือเนื่องจากเขามองสิ่งต่างๆไม่ชัดเนี่ยทำให้การเคลื่อนที่จากที่นึงไปอีกที่นึงเนี่ยเป็นปัญหาอยู
0: ่ไปกันสิครับเปียโนอยู่ตรงไหนครับอ่ะเดินเองเลย
10: พอสกันค่ะ
0: าวร้อยเอ็ดมีอะไรขวางเราอยู่นะ
10: ถ้าเจอโซฟาแล้วต้องทำยังไงถ้าเจอโซฟาซ้ายมือหนูเป็นเปียโนโซฟาเปียโน
0: ใช้ได้ใช้ได้ไม่อยู่อย่างเงี้ยนะครับคือจะดูว่าเป็นไปได้ไหมว่าเขาจะกลางนิ้วได้อย่างเงี้ยเนาะ
10: แต่ก็กลางได
0: ้กลางได้อยู่กลางได้การมองไม่ได้มองเนาะเขาใช้หูหัวเนี่ยสายเพื่อให้หูเนี่ยเขาบาลานซ์เสียงเห็นไหมถ้าเราไม่ให้สายหัวเห็นไหมก็จะนะเขาเองก็ใช้สายหัวเท่าที่เห็นน้องบอสนะครับพ่อแม่เขามีความสามารถการใช้หูกับมือไปด้วยกันแต่ว่าศีรษะเขาแกว่งเพราะว่าน้ำในหูจะต้องให้มันสมดุลกันมันแกว่งเยอะไปหน่อยนะพอแกว่งเยอะเนี่ยตาก็ไม่โฟกัสรับแสงเลยนะซึ่งตรงนี้ต้องฝึกเพิ่มแล้วก็มือเนี่ยยังไม่มีการใช้ทุกนิ้วเนาะเราก็ต้องให้นิ้วมือทุกนิ้วแข็งแรงต้องให้กิจกรรมร่างกายเพิ่มเขาร้องได้แล้วเขาเล่นได้แต่คราวนี้เขายังเชื่อมโยงระหว่างเสียงคุณแม่ร้องตามเสียงไม่ค่อยได้เท่าไหร่นะเขาจะร้องเมื่อเขาอยากร้องนะถ้าจังหวะร้องก็เอามือมาที่คุณแม่นี่แล้วก็ร้องอย่างเงี้ยนะอาจจะต้องแยกเลยว่าร้องก็ร้องเล่นก็เล่นนะตอนจังหวะการมองเนี่ยนะครับการมองที่เขาไม่ค่อยมองเลยเนี่ยนะครับเพราะว่าเขาไม่ได้ใช้แหละสมองเนี่ยมีการปรับตัวไปละในการใช้การได้ยินกับการสัมผัสมากกว่าการมองละเพียงนี้คราวนี้ผลก็คือพอเขาไม่ใช้การมองเนี่ยมันจะไม่หล่อครับตาเขาจะเหลือกถ้าเหลือกตาก็แตะหน้าผากแตะแล้วก็ลูบลงมานะครับให้ตาลูบลงมาตอนนี้เราป้องกันไม่ให้เหลือกตามากเกินไปแล้วก็บางครั้งเนี่ยเวลาที่เขาเคลื่อนไหวเยอะๆเนี่ยเราจะลองปิดนะครับเอามือเราปิดตาเขาให้เขารู้สึกว่าเอ้ยมีอะไรมามืดๆกับเขาเขาจะได้มีการระวังนอกจากนี้มีการช่วยเหลือตนเองก็คือเดินไปที่ไหนเนี่ยเราแค่อยู่ห่างๆเพราะถ้าเราไปไกลเขาเนี่ยตาเขาจะไม่มองเขาจะใช้การสัมผัสอย่างเดียว
7: ค
0: ือถ้าเรากะไว้ให้เขาใช้ตาก็คือเราต้องลดการสัมผัสช่วยนะครับ
11: น้องเสียนป่วยตอนเกิดมาเกิดภาวะแบบว่าไปโรงพยาบาลไม่ทันขาดออกซิเจนแล้วก็สารน้ำค่ำทำให้สมองส่วนการเคลื่อนไหวของเขาอะฝ่อทำให้การเคลื่อนไหวอ่อนแรงพัฒนาการช้ากว่าเด็กคนอื่นกล้ามเนื้อเนี่ยจะเกร็งกระตุกทุก5วินาทีคือเกร็งเหมือนคนเป็นลมชักอะค่ะคอเขาก็จะอ่อนไม่เหมือนเด็กคนอื่นตอนแรกๆเราก็คิดว่าเด็กประมาณเดือน2เดือนยังไม่คอแข็งแต่น้องสินประมาณ6เดือนก็ยังไม่แข็งช่วงนี้คอก็ยังทำได้ตั้งได้แต่ถึงเวลาก็แบบอ่อน
0: อ่อนมาก ใช่แต่เขาเกร็งอยู่ได้บ้าง
11: เกร็งได้บ้าง
0: บ
11: างทีนั่งเกร็งเล่นอย่างเงี้ยเกร็งได
0: ้อ
11: ะค่ะ
0: กำลังดูว่าเขานั่งทานข้าวจะได้ไหมแสดงว่าถ้าเราอะไรมันรองตัวนี้นิดนึง
11: ถ้าหนูจะเอาหมอนข้างดันไว้ข้างๆแล้วเนี่ยก็ดันตัวนี้ไว้รองไว้อย่างเงี้ยค่ะ
0: โอเคอื้อ
11: แล้วก็จะหมอนข้างสองอันดันไว
0: ้ตัวนี้มันจะเอาไม่อยู่คุณแม่เนี่ยผมเท่าที่ดูเนี่ยเอาไม่อยู่ตอนนี้นะครับคุณแม่ก็คือเราหาอะไรมารองนิดนึงโอเคนี่นะคือข้างบนเรา
11: ปล่อยข้างด้วยไหมคะหรือว่า
0: ไม่ต้องเลยอย่างนี้ปล่อยไงอย่างนี้คอเขาอยู่นี่ไรเนี่ยเขาเงยขึ้นแล้วก็โอเคใช่ไหม
11: ค่ะ
0: นี่เราจัดให้ตัวเขาเคลื่อนไหวเองนะตอนนี้เราก็ไม่ต้องมีหมอนข้างด้านข้างแหละนะแต่ใช้หมอนแค่รองแบบนี้นะเหตุผลที่ทิ้งน้ำหนักมาตรงนี้เพราะว่ากล้ามเนื้อตรงนี้เขาจะได้ออกแรงข้างซ้ายเขาเนี่ยเนาะตอนนี้เป้าหมายคือเราพยายามนั่งไงก็ได้ให้เขานั่งเองนั่งเองโดยไม่เอียงนะต้องนี่ขับรถเล่นนะครับโอเค
11: ติดไปไหนลูกนี่เหมือนกันนะหนึ่งสอง
0: ถึงแม่ก็จะดันไปอย่างน
11: ี้ใช่ค่ะถ้าจะมีสองคนก็คือจะจับข้างหน้าคนหนึ่งเพื่อว่าให้เขาหัดปั่นเท้าเขาค่ะอย่างนี้ค่ะเพื่อออกกำลังกายตรงนี้ตรงเท้านะคะ
0: แต่ว่าต้องเนี่ยถ้าเกิดเราในนี้ล็อกขาใช่ไหมแล้วเราล็อกมือด้วยมันจะทำให้ท่าเขาได้เลย
11: ต้องทำที่ล็อกมือ
0: ที่ล็อกมือด้วยเป็นถุงมือก็ได้
11: ค่ะ
0: ตอนแรกเราจะล็อกอย่างนี้ก่อนก็ได้เดี๋ยวเราสนใจแค่คอขาปล่อยได้แล้วก็ได้อย่างนี้ก็ได้แต่ว่าถ้าดีคือปล่อยมือเลยได้จับคอกับตัวคือถ้าไม่มีตรงนี้น
11: ะ
0: เราจับคอกับตัวเอานี่ล็อกไว
11: ้
0: นะเนี่ยบางทีเราก็ฝึกไปด้วยในตัวเนาะหนึ่ง แต่ต้องถ้าฝึกขวาปุ๊บต้องฝึกซ้ายด้วยแต่ข้างนี้มันจะตึงนิดนึง
11: ใช่ข้างนี้จะมีปัญหาข้างนี้อยู
0: ่นะเนี่ยฝึกวิธีการตอนนี้คือถ้าเขาฝึกต้องฝึกคอได้แบบนี้ด้วยนะจับคอให้ตรงแล้วฝึกอย่างนี้นะครับนะปกติคุณแม่ให้เดินยังไงบ้างครับ
11: อ๋อถ้าเดินก็คือแบบว่าถ้าสมมติในบ้านเนี่ยมันจะต้องเดิน2คนเพราะว่าต้องจับน้องเขาไว้พยุงหน้าอกเขาคนนึงแล้วก็จับขาเขาเดินใช่ค่ะ
0: แต่ว่ายังไม่เคยเกาะเดินข้างนอกเลย
11: ยังเลยค่ะ
0: โอเคเดี๋ยวเราลองดู
11: เพราะว่าเราไม่รู้ว่าท่าไหนอ่ะมันจะทำได้มั้งเพราะว่ากลัวเขาผิดท่า
0: เราก็จะลองแบบนี้นะครับคือให้เขาสิ่งแวดล้อมจริงๆแค่จับยืนก่อนเนาะให้เขาแค่ได้มีโอกาสนี้เราเอาเท้านี่ลงน้ำหนักเราแบ่งเป็นสองส่วนดูไหมดูนะส่วนแรกคือเราเข่าเราเนี่ยเข่าเรานี่ดันไว้ใช่ไหมเราส่วนด้านบนนะครับเหมือนที่เราจับรถเมื่อกี้เลยนะเห็นไหมเราเน้นคอกับมือเราก็จับเงยหน้าขึ้นคนเก่งเห็นไหมนี่ต้องเงยหน้าเองเอ๊เขาหนีครับเงยหน้าขึ้นเองนะเงยหน้าขึ้นเองคือเราแค่จับแค่ตัวมือเป็นแล้วก็ให้คอเขาใช้ส่วนนี้เราจับตรงสะโพกถ้าเราจะเน้นคอเนี่ยเน้นคอก็ได้
11: ใช่ตรงคอเขา
0: ถ้าเราเน้นคอแล้วก็จับไปตรงนี้ที่เขามีโอกาสจับเนาะจับคอเงยหน้าขึ้นปุ๊บเขามีโอกาสจับเห็นไหมนี่คือส่วนบนนะครับนะพอส่วนล่างคราวนี้เดี๋ยวต้องใช้2คนเวลาเดินด้านข้างนะครับ1 2ไปต่อเลยครับไปต่อเลยครับ
11: 4
0: เยี่ยมมาก
11: ครับ
0: กลับมาหน่อยครับมาหน่อย
11: กลับ
0: ปึ๊บ
11: 1
0: เรายืดตัวไว้นะคนด้านบนนะครับ
11: 3
0: ดีมากครับ
11: 4
0: เอ้ยใกล้ออกแล้วใกล้ออกแล้วใกล้ออกประตูแล้ว
11: 6
0: ออกมาเลย
11: 7 8บอกดร.ป๊อปว่าขอบคุณมากที่เข้ามาเติมเต็มในชีวิตออมสินขอบคุณมากที่เข้ามาทำให้ออมสินดีขึ้นเหมือนทุกวันนี้คือเขาเข้ามาทำให้เรามีความหวังขึ้นเยอะจากที่เราหวังว่าลูกเราจะเดินได้ไหมเขาทำให้เรารู้สึกว่าลูกเราต้องทำได
7: ้สิ่งที่ดร.ป๊อปทำให้เนี่ยการมาให้องค์ความรู้กับพ่อแม่การมาแก้ปัญหาให้ถูกจุดเรียกว่าช่วยเหลือเด็กเนี่ยได้ตลอดชีวิตเลยเป็นสิ่งที่ดีมากแล้วอยากให้ดร.ป๊อปเนี่ยมีกำลังใจทำงานต่อไปเด็กๆที่ดร.ป๊อปช่วยไว้วันหนึ่งต้องเติบโตเป็นผู้ใหญ่ขึ้นมาก็ขอบคุณดร.ป๊อปมากครับ
0: กิจกรรมบำบัดที่เราเรียนมาเนี่ยมันสามารถช่วยให้เราพัฒนาตัวเองได้นอกจากพัฒนาผู้อื่นแล้วเนี่ยนะครับเราจะสามารถที่จะช่วยเชื่อมโยงชีวิตเขานะครับให้ชีวิตของเขาเนี่ยมันมีความสุขมากขึ้นอันนี้คือคุณค่าของชีวิตที่มันมีการเปลี่ยนแปลงแล้วก็สามารถทำให้โลกนี้มีความสุขได้ครับ

0: You're listening to Mahidol Channel Podcast. Listen for a better life. ฟังเพื่อชีวิตที่ดีกว่าและนี่คือรายการ Podcast ของช่อง Mahidol Channel โดยมหาวิทยาลัย Mahidol.
1: วันนี้คุณกินอะไรอาหารที่คุณกินจะส่งผลดีส่งผลเสียกับสุขภาพของคุณอย่างไรวันนี้หมอจะชวนทุกคนมาพูดคุยเกี่ยวกับรูปแบบของการกินอาหารที่ปลอดภัยกับสุขภาพของเรากับรายการ Food Choice กินดีสุขภาพดีเลือกได้กับหมอเอแพทย์หญิงดรุณีวรรณวโรดมวิจิตรคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดลสำหรับวันนี้นะคะเราก็จะมาคุยกันในเรื่องของ9ความเชื่อสำหรับการลดน้ำหนักว่ามีอะไรบ้างเนาะเราก็จะได้ยินอยู่เรื่อยๆเลยเรื่องของการลดน้ำหนักเพราะว่ามีคนอยากผอมความเชื่อที่1 นะคะสามารถจะลดน้ำหนักได้อย่างรวดเร็วกี่กิโล

ก็ได้นะคะทีนี้ก็จะมีคนบอกว่าเวลาที่เราจะลดน้ำหนักเนี่ยเราลดได้กี่กิโลก็ได้หรือว่าเราจะลดเร็วแค่ไหนก็ได้ถามว่าโอเคไหมคำตอบคือว่าสามารถจะลดหลายๆกิโลได้แต่ว่าเวลาที่เราจะลดน้ำหนักเราจะพูดถึงผลระยะยาวเราจะพูดถึงการลดน้ำหนักที่สามารถทำได้ตลอดข้อที่หนึ่งสำหรับการลดน้ำหนักอย่างรวดเร็วสิ่งที่จะเกิดขึ้นก็คือมันมีโอกาสที่จะรีบาวหรือว่าน้ำหนักเนี่ยจะกลับขึ้นมาค่อนข้างเร็วอันที่สองค่ะเวลาที่เราลดน้ำหนักอย่างรวดเร็วสิ่งที่อาจจะมีผลตามมาก็คืออาจจะเกิดเรื่องของตับอักเสบได้อาจจะทำให้ร่างกายเนี่ยมีภาวะที่เราเรียกว่าขาดน้ำแล้วอาจจะทำให้ไตเราเนี่ยมีปัญหาได้เพราะฉะนั้นโดยทั่วไปเราจะไม่แนะนำให้ลดน้ำหนักอย่างรวดเร็วมากจนเกินไปถามว่าแล้วแค่ไหนถึงจะเหมาะสมสำหรับการลดน้ำหนักที่เหมาะสมนะคะที่จะไม่ทำให้เกิดผลเสียกับสุขภาพโดยรวมส่วนใหญ่เนี่ยเราก็จะยอมรับอยู่ที่ประมาณ 0.5 ถึง 1 กิโลกรัมต่อสัปดาห์ค่ะเพราะฉะนั้นก็จะได้เดือนหนึ่งประมาณสัก 2-4 กิโลก็จะมีหลายๆคนบอกว่าเอ้ยฉันทำได้มากกว่านี้บอกว่าใช่ค่ะในช่วงแรกเนี่ยขึ้นกับภาวะของแต่ละคนบางคนจะมีภาวะข้างน้ำหรือว่าบวมน้ำอยู่นะคะเวลาลดในช่วงแรกเนี่ยบางคนเนี่ยก็จะมีภาวะขาดน้ำหรือว่าเสียน้ำไปพวกนี้ก็จะลดได้ค่อนข้างเยอะข้อเสียอันนึงที่เราจะไม่อยากให้ลดน้ำหนักอย่างรวดเร็วมากๆเพราะว่าเวลาที่ลดเร็วมากๆเนี่ยระบบการเผาผลาญในร่างกายเนี่ยก็จะถูกรบกวนแล้วมันจะไม่ฟื้นกลับขึ้นมาอย่างเป็นปกติเพราะฉะนั้นหลังจากที่น้ำหนักลดไปแล้วเนี่ยมันจะทำให้ระบบการเผาผลาญเราแย่ลงแล้วถึงจุดนั้นเนี่ยมันจะทำให้น้ำหนักเนี่ยค่อนข้างกลับขึ้นมาเนี่ยค่อนข้างเร็วนะคะอันที่2ก็คือเรื่องตับค่ะเวลาที่ลดน้ำหนักมากๆหรือว่าเวลาที่คนที่มีภาวะขาดอาหารเยอะๆมันอาจจะทำให้เกิดเรื่องของตับอักเสบได้นะคะแล้วสุดท้ายค่ะการที่จะลดน้ำหนักให้ได้ปริมาณน้ำหนักเยอะมากๆขนาดนี้หมายความว่าจะต้องลดแคลอรี่ลงไปค่อนข้างมากการจำกัดแคลอรี่มากขนาดนั้นเนี่ยมีความจำเป็นค่ะที่จะต้องเสริมเรื่องของวิตามินเกลือแร่แล้วก็แร่ธาตุบางอย่างซึ่งจะไม่เพียงพอสำหรับการควบคุมอาหารเพียงอย่างเดียวค่ะจริงๆแล้วการลดน้ำหนักที่ถูกต้องเนี่ยเราต้องการผลระยะยาวเราคงลดน้ำหนักแค่ประมาณ3เดือนแล้วอีก6เดือนน้ำหนักเราเพิ่มขึ้นเพราะฉะนั้นเนี่ยการลดน้ำหนักที่ดีแล้วก็ที่ถูกต้องจะต้องมีวินัยกับตัวเองแล้วก็ควบคุมทั้งอาหารแล้วก็เพิ่มการออกกำลังกายการเพิ่มการออกกำลังกายก็จะช่วยทำให้การเผาผลาญในระยะยาวของเราเนี่ยดีขึ้นนะคะที่สำคัญค่ะถ้าเราคุมอาหารอย่างเดียวหรือเราลดน้ำหนักอย่างหักโหมแล้วทำให้น้ำหนักเราเนี่ยลดลงอย่างหัวภาพในช่วงแรกมันอาจจะทำให้มีลักษณะของเนื้อที่ค่อนข้างย้วยอันนี้เนี่ยถ้าสมมุติว่าเรามีการออกกำลังกายร่วมด้วยมันจะทำให้มีการกระชับในส่วนของผิวหนังหรือว่าเนื้อเยื่อกล้ามเนื้อตรงนี้ได้ด้วยอะค่ะความเชื่อที่2นะคะก็จะมีคนพูดบอกว่าอยากผอมต้องงดกินแป้งหรือว่าวิธีการลดความอ้วนที่ป๊อปปูล่ามากที่สุดได้รับความนิยมมากที่สุดก็คืองดแป้งนะคะถามว่าจำเป็นไหมอันแรกที่เราต้องรู้ก่อนว่าแป้งนะคะหรือว่ากลุ่มของข้าวแป้งเนี่ยมีความจำเป็นในร่างกายถ้าเรางดไปทั้งหมดเลยเนี่ยร่างกายจะมีการปรับตัวทีนี้น้ำหนักลดไหมลดค่ะตราบเท่าที่เรายังงดแป้งอยู่ลดได้แต่ว่าเราต้องรู้ว่าแป้งเนี่ยนอกจากที่จะให้พลังงานแล้วเนี่ยอาหารกลุ่มของข้าวแป้งเนี่ยเขายังมีวิตามินมีเกลือแร่มีแร่ธาตุหลายๆอย่างที่ให้ไปด้วยกันดังนั้นถ้าเรางดกลุ่มนี้ทั้งหมดสิ่งที่ตามมาก็คือเราจะขาดสารอาหารพวกนี้แล้วการขาดสารอาหารพวกนี้ก็จะทำให้ระบบการเผาผลาญหรือการทำงานของระบบต่างๆในร่างกายเนี่ยไม่สมบูรณ์ไม่เต็มที่สิ่งที่ต้องทำก็คือต้องเสริมเข้าไปอีกนึกภาพออกใช่ไหมคะอันที่สองคือมันอาจจะไม่ใช่วัฒนธรรมที่เหมาะกับคนบ้านเราเพราะว่าคนเอเชียส่วนใหญ่อาหารหลักก็จะเป็นพวกของข้าวแป้งเมื่อไหร่ก็ตามที่เรากลับมากินข้าวแป้งสิ่งที่ตามมาก็คือน้ำหนักก็จะขึ้นอีกนะคะเพราะฉะนั้นถ้าเราคิดว่าเราทำไม่ได้ตลอดอันที่สองมีโอกาสจะเกิดผลเสียกับร่างกายถ้าจะทำก็อาจจะต้องมีการเสริมแร่ธาตุหรือว่าวิตามินบางอย่างเพื่อจะให้ร่างกายเนี่ยได้รับสารอาหารที่ครบถ้วนนะคะเราก็ยังมีวิธีอื่นที่สามารถที่จะลดเรื่องของน้ำหนักได้โดยที่ไม่จำเป็นต้องงดแป้งค่ะในความเป็นจริงนะคะเราไม่จำเป็นที่ต้องงดแป้งก็ได้ค่ะแต่จะบอกว่าความจริงข้อที่1ไม่ใช่ความเชื่อนะความจริงข้อที่1ก็คือเราอ่ะกินส่วนที่มันเป็นน้ำตาลน่ะมากเกินไปทีนี้ถ้าสมมุติว่าเราลดในส่วนที่เป็นแป้งที่มาจากพวกน้ำตาลหรือว่าแป้งที่เขาเรียกว่าเป็นโมเลกุลเดี่ยวพวกเนี้ยโดยที่มาเลือกกินแป้งบ้างแต่ว่ากินในกลุ่มที่เป็นคาร์โบไฮเดรตเชิงซ้อนเช่นพวกข้าวไม่ขัดสีนะคะพวกที่มีไฟเบอร์นะคะพวกนี้ก็จะช่วยทำให้การทำงานในระบบร่างกายเนี้ยดีขึ้นได้รับวิตามินแร่ธาตุครบถ้วนแล้วก็ไม่ทำให้เราอ้วนด้วยนะคะเพราะฉะนั้นเราสามารถที่จะเลือกกินกลุ่มของข้าวแป้งได้แต่ต้องเลือกปริมาณ

าและชนิดให้เหมาะสมค่ะความเชื่อที่3นะคะบอกว่าอาหาร low fat เป็นอาหารที่มีแคลอรี่ต่ำอันนี้ไม่ได้จริงเสมอไปมันเริ่มต้นจากว่าในกลุ่มของอาหารที่เรารับประทานนะคะกลุ่มของอาหารไขมันเนี่ยถ้าเทียบกรัมต่อกรัมน่ะจะมีแคลอรี่มากกว่ากลุ่มของคาร์โบไฮเดรตหรือว่ากลุ่มที่เป็นโปรตีนแต่ไม่ได้หมายความว่าอาหาร low fat เนี่ยจะทำให้เราผอมเสมอไปยกตัวอย่างเช่นเราจะดื่มน้ำหวานดื่มไปเรื่อยๆนะคะอันนี้ก็จะเป็น low fat แต่เราก็จะไม่ผอมใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วอันนี้ก็เหมือนกันกับการงดแป้งคือเราสามารถที่จะกินไขมันได้แต่เราต้องเลือกปริมาณของไขมันที่เหมาะสมแล้วก็เลือกชนิดของไขมันที่เหมาะสมเช่นกันค่ะเวลาที่เราจะเลือกไขมันนะคะเราก็อาจจะมองดูอันแรกเลยเนี่ยรูปแบบถามว่าไขมันมาจากไหนเราดูตั้งแต่วัตถุดิบจนกระทั่งถึงวิธีการปรุงวัตถุดิบของที่จะมีไขมันต่ำยกตัวอย่างเช่นถ้าเราจะกินเนื้อสัตว์เราก็ไม่กินพวกที่ติดมันไม่กินพวกหนังหรืออะไรแบบนี้นะคะถ้าสมมุติว่าเป็นวิธีการปรุงแล้วก็ปรุงโดยวิธีที่จะไม่มีการเติมน้ำมันเพิ่มแล้วเช่นไม่ทอดนะคะแล้วก็ไม่ผัดหรือถ้าผัดก็ใช้ผัดน้ำนะคะเลือกมาใช้เป็นอะไรเอ่ยต้มนึ่งปิ้งย่างยำอบตุ๋นใช่ไหมคะก็จะทำให้ได้รับปริมาณของไขมันที่ลดลงการเลือกไขมันแล้วก็เลือกไขมันที่เขาเรียกว่าเป็นไขมันที่ไม่อิ่มตัวหรือว่าไขมันที่วางเอาไว้แล้วมันไม่เป็นไขไม่เป็นก้อนนะคะเวลาที่เราเลือกดูฉลากโภชนาการเราก็อาจจะดูปริมาณของไขมันในอาหารที่เรารับประทานนะคะมากที่สุดไม่เกิน 35% ของอาหารที่ควรจะรับประทานทั้งวันค่ะอย่างบางครั้งเนี่ยนะคะเวลาที่เราเห็นฉลากโภชนาการหรือว่าตรงฉลากเขาเขียนคำว่าไขมันต่ำหรือว่าไขมันเป็นศูนย์ก็แล้วแต่เนี่ยแต่ในความเป็นจริงไม่ได้บอกนะคะว่าการที่ไขมันต่ำหรือไขมัน 0% พวกนี้จะไม่มีพลังงานเขาก็ยังคงมีพลังงานอยู่ค่ะแต่พลังงานที่ได้เนี่ยมันอาจจะอยู่ในรูปแบบอื่นเช่นอาจจะเติมน้ำตาลเข้าไปยกตัวอย่างง่ายๆเลยนะคะสมมุติเราไปซื้อครีมเทียมหรือว่าเราไปซื้อพวกนมนะคะแล้วบอกว่าเขามีไขมัน 0% ถามว่าไม่มีไขมันแล้วแคลอรี่มันจะหายไปหมดไหมไม่อะค่ะมันก็ยังคงมีน้ำตาลอยู่นะคะเราจะต้องโฟกัสในส่วนที่เป็นแคลอรี่มากกว่าที่จะเป็นปริมาณไขมันถ้าเราอยากจะลดน้ำหนักค่ะความเชื่อที่4นะคะเครื่องดื่มไม่ทำให้อ้วนอันนี้เราก็รู้แล้วแหละว่าจริงๆแล้วเนี่ยเราดื่มเครื่องดื่มต่างๆเนี่ยโดยเฉพาะนะคะเครื่องดื่มที่มีน้ำตาลเนี่ยมันก็จะมีพลังงานหรือว่ามีแคลอรี่เพิ่มขึ้นแล้วทำให้เราอ้วนได้นะคะถามว่าทำไมเราถึงคิดว่าดื่มเครื่องดื่มแล้วไม่อ้วนเพราะว่าหลายๆทีเนี่ยเวลาที่เราดื่มเครื่องดื่มเราจะรู้สึกว่าเราไม่ค่อยอิ่มเมื่อเรากินของแล้วไม่อิ่มไม่แน่นท้องเราก็คิดว่าโอ้ไม่เป็นไรหรือบางทีเราอาจจะลืมไปด้วยซ้ำทีนี้ถามว่ากับดักสำคัญเลยของเครื่องดื่มคืออะไรอันแรกคนที่กินเครื่องดื่มแล้วจะชอบพูดว่ามันไม่หวานมันไม่หวานกินนิดเดียวนะคะสมมุติว่าให้ดูว่าถ้าเรามีแก้วกาแฟเล็กๆแล้วเราเติมน้ำตาลเข้าไป3ช้อนเราจะรู้ทันทีเลยว่าเครื่องดื่มอันนี้มันหวานแต่ถ้าเราเปลี่ยนแก้วกาแฟเนี้ยให้เป็นแก้วขนาดใหญ่เช่นเป็นแก้วกาแฟที่เขาขายเป็นเครื่องดื่มใหญ่ๆอย่างเงี้ยนะคะแล้วเราเติมน้ำตาลไป3ช้อนเราจะรู้สึกว่ามันไม่ค่อยหวานแล้วเวลาเรากินเราจะรู้สึกดีเพราะเรารู้สึกว่ามันไม่หวานแต่คำถามคือถ้าเรากินหมดทั้งแก้วนั่นคือเราได้น้ำตาลทั้งหมดฉะนั้นหลายครั้งเวลาที่เราซื้อเครื่องดื่มแล้วซื้อเป็นปริมาณค่อนข้างเยอะนะคะหรือปริมาตรค่อนข้างเยอะแก้วใหญ่อย่างเงี้ยค่ะมันจะทำให้เราได้น้ำตาลเนี่ยมากขึ้นถึงแม้ว่าเราจะสั่งเป็นแบบหวานน้อยอันที่สองเครื่องดื่มที่ไม่มีพลังงานหรือว่าบอกว่าใช้น้ำตาล 0% หรือว่าบอกว่าใช้เครื่องดื่มที่ให้ความหวานแทนน้ำตาลอันนี้ถามว่าจะทำให้อ้วนไหมต้องบอกว่าใช่ค่ะการใช้สารให้ความหวานแทนน้ำตาลหรือว่าไม่มีน้ำตาลเนี่ยมันก็จะไม่มีแคลอรี่ในเครื่องดื่มอันนั้นแต่ว่าในความเป็นจริงก็คือร่างกายเราน้ำตาลในเลือดก็จะไม่ขึ้นเราได้รับแค่ความหวานแต่สมองเราอาจจะไม่ฟินอาจจะไม่รู้สึกสดชื่นเท่าที่เรากินเครื่องดื่มที่มีน้ำตาลแล้วมันจะส่งผลให้อาหารในมื้ออื่นหรือว่าอาหารอย่างอื่นที่เรากินเนี่ยมันจะมีน้ำตาลมากขึ้นอันนี้โดยภาพรวมของทั้งวันที่เรากินน้ำตาลก็ยังเยอะอยู่ดีนอกจากนี้นะคะก็จะมีเครื่องดื่มหลายๆอย่างที่จะพยายามเคลมในเรื่องของการลดน้ำหนักนะคะยกตัวอย่างเช่นกาแฟลดน้ำหนักจริงๆต้องบอกว่าถ้าคนที่ไม่กินกาแฟอยู่แล้วถ้าไปกินกาแฟเพิ่มก็ไม่รู้จะลดน้ำหนักยังไงนึกภาพออกใช่ไหมคะเพราะเรากินเพิ่มเนาะถ้าไม่กินกาแฟอยู่แล้วก็ไม่ต้องกินก็ได้ค่ะถ้าในกรณีของคนที่กินกาแฟแล้วบอกว่ากาแฟช่วยลดน้ำหนักทำไมถึงเลือกเป็น product ที่เป็นกาแฟเพราะว่าในกาแฟมีคาเฟอีนอยู่แล้วคาเฟอีนเองเนี่ยสามารถที่จะกระตุ้นการเผาผลาญได้แต่ต้องนึกภาพนะคะการกระตุ้นการเผาผลาญจากคาเฟอีนมันอยู่ในหลักนิดเดียวแต่สิ่งที่เราเพิ่มเข้าไปเช่นเราเพิ่มครีมเทียมเราเพิ่มนมเราเพิ่มน้ำตาลอันนี้แคลอรี่ที่เพิ่มขึ้นเนี่ยมันมากกว่าการเผาผลาญที่เพิ่มขึ้นจากตัวคาเฟอีน

0: คะที่สำคัญในปัจจุบันมีหลายๆผู้ผลิตเติมพวกยาที่เป็นยาลดความอ้วนลงไปในกาแฟซึ่งอันนี้จะเป็นอันตรายกับสุขภาพข้อสังเกตค่ะถ้ากินกาแฟแล้วรู้สึกใจสั่นมากกว่าปกตินะคะรู้สึกนอนไม่ค่อยหลับรู้สึกหงุดหงิดง่ายหรือว่าน้ำหนักมันลดลงได้เยอะไม่อยากกินอาหารเลยอันนี้ให้สงสัยไว้ก่อนนะว่าอาจจะมียาลดน้ำหนักผสมอยู่ในกาแฟค่ะซึ่งในกรณีที่ยาลดน้ำหนักผสมอยู่ในกาแฟนะคะยากลุ่มนี้เนี่ยจะไปกระตุ้นการเผาผลาญโดยการทำให้หัวใจเราทำงานหนักขึ้นทำให้เราไม่ค่อยหิวทีนี้ถ้าในกรณีของคนที่มีโรคหัวใจอยู่หรือคนที่มีความดันโลหิตสูงอยู่เนี่ยอันนี้มีอันตรายนะคะจะทำให้หัวใจทำงานหนักแล้วก็เกิดเรื่องของหัวใจขาดเลือดได้ในบางรายเนี่ยจะทำให้มีเรื่องของหลอดเลือดสมองได้ค่ะความเชื่อที่5นะคะอดมื้อกินมื้อจะได้ผอมไวๆนะคะตอนนี้ก็จะมีคนทำค่อนข้างเยอะเลยก็คือพยายามอดอาหารไม่ว่าจะเป็นอดมื้อเช้าอดมื้อเย็นหรือว่าวันนี้ไม่กินพรุ่งนี้กินหรือหลายๆท่านอาจจะรู้จักกันในรูปแบบที่เราเรียกว่าเป็น IF ถามว่ามันช่วยทำให้น้ำหนักลดไหมก็ใช้คำว่าอาจจะเพราะว่าหลายๆทีเนี่ยบางคนบอกว่าไม่กินมื้อเช้าละเหลือแค่2มื้อแต่2มื้อนี้ถ้าบุฟเฟ่ทั้งเที่ยงและเย็นก็คงจะไม่ผอมนึกภาพออกใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วการทำ IF หรือว่าสิ่งที่เขาบอกว่าอดมื้อกินมื้อเนี่ยก็คือจะทำให้ปริมาณการกินมันลดลงเนื่องจากว่าเราตัดไปมื้อหนึ่งสมมุติเรามี3มื้อเนาะเราตัดไปมื้อหนึ่งเนี่ยมันก็จะเหลืออยู่ประมาณสัก2ใน3ก็คือลดไปแล้ว 30% ของอาหารแต่ในความเป็นจริงถ้าสมมุติว่า2มื้อที่เหลือเนี่ยเรากินเข้าไป150มันก็จะไม่มีทางผอมนะคะแล้วที่สำคัญค่ะหลายๆท่านเนี่ยที่เคยชินกับการกิน3มื้อแล้วบอกให้มันลดมื้อเนี่ยมันจะมีความหิวพอมันหิวมากปุ๊บความยับยั้งชั่งใจมันจะไม่เหลือแล้วอะค่ะมันก็จะกินเยอะมากเลยเพราะเรารู้สึกว่าโอ้โหตอนนี้เราหิวมากเราก็จะกินเยอะขึ้นเพราะฉะนั้นจริงๆการใช้วิธี IF หรือว่าการอดเนี่ยมันอาจจะเหมาะกับคนบางคนเท่านั้นมันไม่ได้เหมาะกับคนทุกคนถ้าเราเป็นคนที่อาจจะเป็นโรคกระเพาะเราอาจจะปวดท้องง่ายๆนะคะก็ไม่ได้แนะนำให้ทำวิธีนี้แต่ให้กระจายมื้อดีกว่าค่ะกินมื้อเล็กๆแล้วก็กระจายสัก 3-4 มื้ออันนี้อาจจะเหมาะกับเรามากกว่าแล้วทำให้เราผอมได้ดีกว่าค่ะสำหรับคนที่จะลองวิธีเช่นอดมื้อกินมื้อหรืออะไรก็ตามเนี่ยอาจจะต้องระมัดระวังนิดนึงนะคะโดยเฉพาะในคนที่เป็นเบาหวานนะคะเพราะว่ายาหลายๆตัวที่ท่านทานอยู่เนี่ยอาจจะทำให้น้ำตาลมันตกลงใช่ไหมคะทีนี้ถ้าสมมติมื้อนี้เราไม่กินแต่เรากินยาอยู่มันก็อาจจะทำให้เกิดน้ำตาลต่ำได้เพราะฉะนั้นใครที่มีโรคประจำตัวแล้วรับประทานยาหลายๆตัวถ้าอยากจะทำวิธีนี้แนะนำว่าให้ปรึกษาคุณหมอที่ดูแลก่อนนะคะไม่งั้นเดี๋ยวอาจจะเกิดอันตรายได้ค่ะความเชื่อที่6นะคะกินสลัดแล้วทำให้ผอมเอ๊ะทำไมบางคนบอกกินสลัดแล้วก็น้ำหนักลดลงเป็นเมนูยอดฮิตสำหรับคนที่อยากจะลดน้ำหนักแต่บางคนบอกกินแล้วกินอีกยังไงก็ไม่ผอมจริงๆมันไม่ได้ผิดที่สลัดค่ะแต่ผิดที่คนปากเอาสลัดเข้าปากสมมุติว่าในกรณีของสลัดเนี่ยสิ่งที่เราพยายามจะกินอยู่ก็คือเราจะทำให้แคลอรี่มันต่ำเราก็จะเลือกเป็นผักนะคะอาจจะมีผลไม้บ้างนิดหน่อยใช่ไหมคะทีนี้ถามว่าในสลัดอะไรที่อ้วนที่สุดน้ำสลัดค่ะถ้าเราราดน้ำสลัดอย่างเข้มข้นชุ่มฉ่ำหรือว่าแทบจะเอาผักไปจิ้มน้ำสลัดมากินอันนี้ก็จะอ้วนได้นะคะอันที่สองค่ะด้วยความที่เรามีผักค่อนข้างเยอะมันจะไม่ค่อยอยู่ท้องหลายคนก็กินสลัดเสร็จแล้วมันหิวอ่ะมันไม่อิ่มอ่ะมันอิ่มแป๊บเดียวแล้วเดี๋ยวก็จะไปกินอย่างโน้นอย่างนี้อีกตามมานะคะเพราะฉะนั้นวิธีการเลือกกินสลัดที่เหมาะสมที่ดีตั้งแต่เราเลือกผักก่อนนะคะเราอาจจะใช้เป็นพวกผักใบบวกกับพืชที่มีหัวเพราะมันจะช่วยทำให้เราอิ่มไวขึ้นมีไฟเบอร์เยอะขึ้นยกตัวอย่างนะคะเช่นมันเทศเช่นฟักทองนะคะอาจจะใส่ลูกเดือยอาจจะใส่ถั่วแดงลงไปด้วยสองเราจะเพิ่มโปรตีนค่ะเพื่อจะทำให้ตรงเนี้ยมีความอิ่มท้องมากขึ้นไม่ว่าจะเป็นไก่ไม่ว่าจะเป็นปลาหรือไม่ว่าจะเป็นไข่อันนี้ก็จะช่วยทำให้เมนูสลัดของเราเนี่ยมีแคลอรี่ต่ำแต่ว่ายังคงมีเรื่องของความอิ่มท้องและมีโปรตีนครบถ้วนอันที่3เมื่อกี้คือตัวการสำคัญเลยก็คือน้ำสลัดน้ำสลัดจะมี2แบบเนาะที่เราเห็นกันบ่อยๆก็คือสลัดน้ำข้นกับน้ำสลัดที่เป็นน้ำใสถ้าเป็นน้ำข้นใสเข้าไปเท่าไหร่มันจะเกาะอยู่ที่ใบพวกพืชที่เราใส่เข้าไปเพราะฉะนั้นทุกๆไปที่เรากินก็จะมีสลัดน้ำข้นเนี่ยกินเข้าไปตลอดเวลาแต่ถ้าสมมติว่าเป็นสลัดน้ำใสอะค่ะมันน้ำใสมันก็จะลงไปกองอยู่ที่ข้างล่างจานเราเพราะฉะนั้นเวลาเราตักเนี่ยมันจะติดอยู่ที่ใบน้อยกว่าแคลอรี่ก็จะต่ำกว่าดังนั้นวิธีการกินสลัดที่เหมาะสมนะคะ 1. ใส่ผักผลไม้ลงไปได้อาจจะเลือกทั้งส่วนที่เป็นผักใบแล้วก็ผักหัวนะคะหรือว่าจะมีธัญพืชร่วมด้วยใส่โปรตีนเพิ่มขึ้นนะคะแนะนำให้เป็นโปรตีนที่ไม่ติดมันนะคะอาจจะเป็นปลาจะเป็นไก่หรือว่าจะเป็นไข่ นะคะแล้วก็เลือกน้ำสลัดเป็นน้ำสลัดน้ำใสนะคะหรือว่าใส่น้ำสลัดในปริมาณที่น้อยหน่อยนะคะเพื่อจะทำให้แคลอรี่มันลดลงค่ะแล้วสุดท้ายนะคะเห็นบ่อยๆเลยเวลาที่เราไปรับประทานเนี่ยเราก็จะมีกลุ่มนึงที่มันจะเป็นจานของเบคอนกรอบนะคะหรือจะเป็นขนมปังกรอบบางคนที่บอกโอเคเลยอยากจะกินสลัดด้วยความอ้วนแต่ตักเบคอนเข้าไปแบบประมาณสัก5ช้อนอะไรอย่างเงี้ยนะคะหรือว่าใส่ขนมปังกรอบเข้าไปอีกประมาณ4ช้อนอันนี้คงไม่พอนะคะเพราะฉะนั้นอาจจะลดปริมาณนะคะถ้าจะกินก็ให้ปริมาณน้อยหน่อยหรือว่าไม่ใส่เลยอันนี้ก็จะช่วยทำให้สลัดจานนี้ที่เราทานเนี่ยมีแคลอรี่ที่ต่ำลงค่ะความเชื่อที่7นะคะกินเนื้อสัตว์เท่าไหร่ก็ได้ไม่อ้วนนะคะถามว่าจริงไหมต้องบอกว่าอย่างนี้ค่ะเวลาที่เรากินอาหารเข้าไปในร่างกายเราเลือกที่จะใช้พลังงานจากอาหารที่เรากินไม่เหมือนกันอันแรกเขาอาจจะเลือกในส่วนที่เป็นคาร์โบไฮเดรตก่อนแล้วหลังจากนั้นเนี่ยก็จะเลือกในส่วนที่มันเป็นไขมันมาใช้ส่วนที่เป็นโปรตีนโดยทั่วไปเวลาที่เรากินเข้าไปถ้าร่างกายไม่ได้ขาดอาหารเนี่ยโปรตีนจะไม่ได้ถูกนำมาใช้เป็นพลังงานโปรตีนจะเอาไปซ่อมแซมส่วนที่สึกหรอในร่างกายดังนั้นเนี่ยเวลาที่เรากินโปรตีนเข้าไปเนี่ยร่างกายจะเลือกที่จะเก็บก่อนถามว่าถ้ากินเท่าไหร่ก็ได้ไม่อ้วนจริงหรือเปล่าไม่จริงอะค่ะจริงๆโปรตีนเองก็ให้พลังงานเหมือนกันเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาที่เรากินโปรตีนแล้วมันมีไขมันแทรกอยู่ในเนื้อโปรตีนเนี่ยยกตัวอย่างนะคะระหว่างกินหมู3ชั้นกับหมูสันในใช่ไหมคะต่อให้ก้อนเท่ากันน่ะหมูสันในอะก็จะมีแคลอรี่ที่ต่ำกว่าเพราะว่าไขมันมันน้อยกว่าเนาะทีนี้พอเวลาที่เรากินเข้าไปในร่างกายถ้าเรากินเยอะๆกินแบบโหเราไม่กลัวเรื่องอ้วนเนี่ยเราแบบจะกินเท่าไหร่ก็ได้อันแรกที่ต้องรู้ก่อนก็คือกินโปรตีนจะอิ่มกว่ากินอาหารชนิดอื่นในปริมาณที่เท่ากันอันที่2ก็คือถ้ากินเยอะเกินไปมีอันตรายกับร่างกายไหมเหมือนที่บอกค่ะร่างกายจะไม่เก็บโปรตีนไว้ดังนั้นโปรตีนที่กินเราเยอะเกินไปร่างกายจะต้องเอาไปทิ้งเอาไปทำลายเพราะฉะนั้นอวัยวะที่มีหน้าที่คอยจัดการเอาโปรตีนออกจากร่างกายก็คือไตกินเยอะไปก็จะทำให้ไตเราทำงานหนักขึ้นอันที่3ถามว่ามันทำให้ไม่อ้วนจริงหรือเปล่าบอกแค่ว่าร่างกายอ่ะเลือกที่จะใช้ส่วนอื่นก่อนที่จะเป็นโปรตีนแต่ถ้าไม่มีอะไรแล้วร่างกายก็จะเอาโปรตีนมาใช้เช่นเดียวกันนะคะดังนั้นเนี่ยถามว่ากินแล้วอ้วนไหมตอบว่ามีโอกาสที่จะอ้วนได้แล้วที่สำคัญคือกินเยอะเกินไปก็อาจจะทำร้ายหรือว่าทำให้ไตเราเนี่ยทำงานหนักขึ้นค่ะความเชื่อที่8นะคะช่วงที่ต้องการจะลดน้ำหนักควรจะกินเฉพาะผักและผลไม้อันนี้มันมีหลายรูปแบบของคนที่จะกินยกตัวอย่างเช่นกินน้อยจริงๆเช่นกินแอปเปิลวันละลูกอย่างเงี้ยในช่วงเวลาที่จะลดน้ำหนักหรือบางคนกินเฉพาะผักแล้วก็ผลไม้อย่างเดียวต้องบอกว่าผักผลไม้อะค่ะให้แคลอรี่ต่ำจริงๆอิ่มท้องไหมมันจะอยู่ท้องแค่ช่วงสั้นๆแล้วหลังจากนั้นเนี่ยมันก็จะรู้สึกหิวอีกอยู่ดีนะคะที่สำคัญค่ะกลุ่มนี้แทบไม่มีโปรตีนเลยนะคะเพราะฉะนั้นร่างกายก็จะมีการเสียโปรตีนทุกวันแต่ว่าไม่มีของใหม่เข้าไปแล้วระยะยาวสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือจะทำให้กล้ามเนื้อเราเล็กลงแล้วการเผาผลาญเราก็จะน้อยลงดังนั้นการที่จะกินผักแล้วก็ผลไม้เพื่อจะลดน้ำหนักจะทำได้จริงๆค่ะแต่ว่าช่วงสั้นๆอาจจะสักประมาณ2อาทิตย์เต็มที่เดือนหนึ่งแล้วหลังจากนั้นน้ำหนักก็จะไม่ลดละนะคะและที่สำคัญคือจะทำให้การเผาผลาญในอนาคตเราเนี่ยแย่ลงเพราะว่าโปรตีนมันน้อยกล้ามก็จะลดลงเช่นกันค่ะผักและผลไม้ที่เหมาะสมที่ควรจะกินวันนึงควรจะกินเท่าไหร่ไม่กินเลยก็ไม่โอเคกินวันนึงประมาณ5ส่วน5ส่วนคืออะไรเรานึกถึงกำปั้นนะคะผลไม้ลูกขนาดเท่ากำปั้นเราเนี่ยนี่คือ1ส่วนถ้าเป็นผักแล้วเรามากองแล้วดูขนาดเท่ากำปั้นเราเนี่ยอันนี้เป็นผักต้มเนาะประมาณ1ส่วนถ้าเป็นผักสดที่ยังไม่ต้มยังไม่สุกเราให้2กำปั้นเท่ากับ1ส่วนแล้วก็มาบวกกันจะกินผักกินผลไม้ก็แล้วแต่ประมาณวันนึง5ส่วนถ้าเป็นไปได้ควรจะเลือกให้หลากสีเพื่อจะให้ได้วิตามินแล้วก็แร่ธาตุที่แตกต่างกันในแต่ละชนิดค่ะทีนี้ก็จะมีอีกอันนึงว่าผลไม้ในแต่ละชนิดเนี่ยสามารถที่จะทำให้เราอ้วนผอมต่างกันหรือเปล่านะคะจริงๆต้องบอกว่าแคลอรี่อ่ะมันไม่ได้ต่างกันแต่ว่าความต่างกันก็คือปริมาณน้ำตาลที่มีอยู่ในผลไม้เวลาที่เรากินปุ๊บน้ำตาลในเลือดมันก็จะสูงขึ้นอันนี้ถ้าสมมติผลไม้ที่มีดัชนีน้ำตาลสูงกินแล้วมันหวานมากเนาะกินแล้วรสจัดจ้านเลยอย่างเงี้ยดัชนีน้ำตาลสูงพวกเนี้ยอาจจะไม่เหมาะสำหรับคนไข้ที่เป็นเบาหวานแล้วถ้าอย่างนั้นเกี่ยวอะไรกับคนลดความอ้วนลองนึกภาพเนาะเวลาที่เรากินน้ำตาลในเลือดมันจะสูงขึ้นมาแต่ว่าน้ำตาลในเลือดมันจะต้องลดลงหลังจากที่เราหยุดกินถูกไหมคะส่วนใหญ่ภายใน 1-2 ชั่วโมงน้ำตาลก็จะเริ่มลดละทีนี้จากที่ร่างกายเคยอยู่ด้วยน้ำตาลสูงๆถ้าน้ำตาลมันลดลงอย่างรวดเร็วมันก็จะเกิดภาวะที่คล้ายๆกับน้ำตาลตกก็คือจะกระตุ้นให้เราหิวจะกระ ตุ้นให้เราอยากกินนะคะดังนั้นถ้าเรากินผลไม้ที่มีดัชนีน้ำตาลสูงมันจะไปกระตุ้นให้เราหิวเร็วขึ้นหิวได้มากกว่ากลุ่มที่มีดัชนีน้ำตาลต่ำอันนี้ก็จะบอกว่าถ้าสมมติอยากจะลดน้ำหนักหรือว่าเป็นเบาหวานอยู่ก็เลือกผลไม้ที่มีดัชนีน้ำตาลต่ำค่ะความเชื่อที่9นะคะอาหารเสริมสำหรับการลดน้ำหนักสามารถจะลดน้ำหนักได้ดีแล้วก็รวดเร็วนะคะที่ต้องบอกนิดนึงก่อนเวลาที่เราจะไปซื้อแล้วเขาใช้ชื่อว่าเป็นผลิตภัณฑ์เสริมอาหารเสริมชื่อมันก็บอกอยู่แล้วค่ะมันไม่ใช่ยาการที่เราจะลดน้ำหนักได้มีประสิทธิภาพลดได้ดีลดได้นานหรือว่าลดได้แน่ๆใช้คำนี้เนาะอันนี้ถ้าทำได้จริงๆอ่ะเขาขึ้นทะเบียนเป็นยาแล้วค่ะการขึ้นทะเบียนเป็นยาเนี่ยมันจะขายได้แล้วก็ได้มูลค่ามากกว่าอีกแต่ด้วยความที่ของพวกนี้ค่ะมันเป็นการวิเคราะห์วิจัยหรือแม้กระทั่งเอาแค่คุณสมบัติที่มีอยู่ในผลิตภัณฑ์บางอย่างซึ่งเราไม่รู้เลยจริงๆว่าโดสเนี่ยมันเหมาะสมหรือยังโดสเพียงพอหรือเปล่าหรือว่าเอามาใช้จริงในคนเนี่ยมันสามารถจะช่วยลดน้ำหนักได้จริงๆหรือเปล่าดังนั้นณปัจจุบันนะคะผลิตภัณฑ์เสริมอาหารหรืออาหารเสริมที่โฆษณาการว่าช่วยลดน้ำหนักยังไม่มีตัวไหนที่มีประสิทธิภาพมากพอที่จะช่วยลดน้ำหนักได้จริงๆและมีประสิทธิภาพนะคะต้องบอกว่าเราจะเห็นว่ามีความเชื่อเกี่ยวกับเรื่องของการลดน้ำหนักเนี่ยค่อนข้างมากอาจจะมากกว่านี้อาจจะเยอะกว่านี้นะคะแล้วหลายๆอย่างเนี่ยไม่ได้เป็นความจริงเสมอไปเพราะฉะนั้นเนี่ยขอให้ทุกท่านเนี่ยเลือกที่จะเสพข้อมูลนะคะที่เหมาะสมแล้วถูกต้องอย่างน้อยที่สุดมหิดล Channel ก็เป็นช่องทางนึงที่จะคัดสรรแล้วว่าข้อมูลอันนี้เนี่ยเป็นข้อมูลที่ถูกต้องแล้วก็เชื่อถือได้ค่ะก็ติดตามช่องของเราต่อไปนะคะสำหรับที่จะดูในเรื่องของความเชื่อเรื่องของอาหารการออกกำลังกายและสุขภาพค่ะ
1: พบกับรายการ Food Choice กินดีสุขภาพดีเลือกได้ทุกวันจันทร์เวลา 18:00 น.ที่ Mahidol Channel Podcast ผ่านช่องทาง Facebook Mahidol Channel YouTube Mahidol Channel Apple Podcast Spotify Anchor Blogdit ดำเนินรายการโดยหมอเอผู้ช่วยศาสตราจารย์แพทย์หญิงดรุณีวรรณวโรดมวิจิตร

0: หมอขอโบน
1: เดี๋ยวเรามาฟังคุณหมอจากภาควิชาเวชศาสตร์ฉุกเฉินมาบ่นคนไข้กันบ้างไม่รู้จะบ่นคนไข้เรื่องอะไรดีนะอ่ะไปฟังพร้อมๆกันเลยครับคุณหมอ
2: วันนี้หมอขอมาระบายนิดนึงนะครับญาติคนไข้มักจะบอกเวลาอาการของคนไข้เนี่ยผิดนะครับก็จะมีทั้งคนไข้บอกเวลานึงญาติบอกเวลานึงญาติคนที่2บอกอีกเวลานึงหมอปวดหัวมากเลยครับผู้ป่วยเคสนี้มาหาหมอด้วยเรื่องอาการแขนขาอ่อนแรงและพูดไม่ได้นะครับหมอก็เลยต้องไปถามญาติแล้วครับว่าอาการที่เกิดขึ้นเนี่ยมันเกิดขึ้นภายในกี่ชั่วโมงญาติคนที่1เข้ามาบอกหมอว่าเกิดภายใน4ชั่วโมงหลังกลับไปญาติคนที่2บอกเจอครั้งล่าสุดเนี่ยเมื่อ8ชั่วโมงที่แล้วเอาละครับคราวนี้เป็นหน้าที่ของหมอแล้วต้องทำยังไงดีเพราะว่าระยะเวลาตรงนี้มันเป็นสิ่งที่สำคัญมากหมอก็ส่งคนไข้ไปทำเอ็กซเรย์คอมพิวเตอร์ก่อนนะครับแล้วเราก็มานั่งคุยกับญาติอีกทีนึงสรุปว่าเป็น

0: ผลต่อการรักษานะครับ4ชั่วโมงอาจจะให้ยาในกรณีที่คนไข้เป็นเส้นเลือดสมองตีบเฉียบพลันเราสามารถให้ยาเนี่ยไปละลายลิ่มเลือดได้ทันแต่ถ้าเกินกว่า 4.5 ชั่วโมงไปแล้วเนี่ยเราก็ส่วนใหญ่เราก็จะรักษาแบบประคับประคองหรืออีกอย่างนึงเราอาจจะต้องไปทำการสวนหลอดเลือดในสมองเพื่อทำการรักษาอย่างทันท่วงทีแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นระยะเวลายิ่งนานเท่าไหร่และผิดพลาดเท่าไหร่ผลของการให้ยาเนี่ยเป็นผลเสียกับคนไข้เท่านั้นดังนั้นหมอขอย้ำนะครับเรื่องเวลาเนี่ยเป็นสิ่งสำคัญญาติคนใดที่อยู่กับผู้ป่วยเห็นผู้ป่วยเป็นครั้งสุดท้ายผู้นั้นควรให้ประวัติที่ชัดเจนถือว่าหมอขอนะครับ
1: อยากให้คนที่เรารักได้รับการรักษาอย่างแม่นยำแล้วก็ตรงจุดเนี่ยญาติผู้ป่วยนะครับต้องตั้งสติให้ดีย้ำนะครับตั้งสติให้ดีนะครับแล้วทุกอย่างจะผ่านพ้นไปได้ด้วยดีแน่นอนครับหมอบอกมาแล้วนะหมอ

0: สวัสดีครับพบกับผมเดวิดวิลเลียมกับรายการภาษาหมอรู้ไว้จะได้เคลียร์รายการที่จะทำให้คุณหายงงงวยกับศัพท์การแพทย์ที่ยากไม่ไหวเมื่อคุณไปหาหมอวันนี้พี่เดวิดอยากให้ทุกคนได้รู้จักคำศัพท์ที่เกี่ยวข้องกับความเจ็บปวดที่อาจจะเกิดกับข้อเข่าของพวกเรานั่นคือ ACL หรือถ้าเป็นภาษาไทยใช่ปะมันคือเส้นเอ็นไขว้หน้าคือมันเป็นหนึ่งเอ็นหลักของข้อเข่าอยู่ลึกลงไปในบริเวณกลางของข้อเข่าคือมันมีหน้าที่ในการรักษาความมั่นคงของข้อเข่าในการเคลื่อนไหวและป้องกันการบิดหมุนของข้อเข่าส่วนภาวะเส้นเอ็นไขว้หน้าเข่าขาดนี้สามารถเกิดขึ้นกับคนทั่วไปได้หากคุณออกกำลังกายหรือว่ามีท่าปิดตัวมากเกินไปอย่างเช่นเวลาคุณไปเล่นฟุตบอลบาสเกตบอลหรือว่าสกีใช่ปะคือด้วยทั่วไปแล้วใช่ปะถ้าหากคุณเจอภาวะเส้นเอ็นไขว้หน้าฉีกขาดผู้ป่วยจะได้ยินเสียงลั่นในคอมีอาการเข่าบวมแล้วก็เลือดออกในเข่ารวมกับอาการปวดจนไม่สามารถทำกิจกรรมต่อไปได้หรือแม้กระทั่งไม่สามารถลงน้ำหนักที่ขาข้างนั้นได้อีกแล้วในกรณีที่เธอสงสัยว่าเธอมีอาการแบบนี้หรือไม่เนี่ยเธอคงต้องรีบพบแพทย์อย่างด่วน
1: huh?
0: แล้วเธอรู้ป่าวว่าวิธีการรักษาที่ดีที่สุดสำหรับกลุ่มผู้ป่วยที่อายุยังไม่เยอะเนี่ยก็คือการผ่าตัดนั่นแหละซึ่งสิ่งนี้ต้องควบคู่กับการทำกายภาพบำบัดเป็นเวลาอย่างน้อย6 เดือนซึ่งภาวะเส้นเอ็นไขว้หน้าเข่าขาดนั้นจะส่งผลให้หมอนรองกระดูกข้อเข่าของคุณเนี่ยบาดเจ็บมากขึ้นซึ่งสิ่งนี้จะทำให้ผิวกระดูกอ่อนมีปัญหาแล้วมีโอกาสที่จะเข่าเสื่อมก่อนวัยได้ในอนาคตหากเกิดอาการบาดเจ็บบริเวณเส้นเอ็นไขว้หน้าเข่าสิ่งที่คุณควรเริ่มทำก็คือดังนี้ 1. รอนิ่งๆอย่าเพิ่งขยับตัวและรอคนมาช่วย 2. ประคบเย็นให้เร็วที่สุด 3. ทิ้งเวลาสักพักแล้วค่อยๆขยับเข่างอเข่าเหยียดเข่าด้วยการค่อยๆลงน้ำหนักเท่าที่เราทำได้ 4. คุณต้องเริ่มค่อยๆสังเกตใช่ไหมว่าเฮ้ยมันเจ็บตรงไหนกันแน่แล้วค่อยๆระบุออกมาให้ได้แล้วอีกอย่างที่เธอต้องพยายามสังเกตคือว่ามันบวมหรือไม่แล้วมีเสียงฉีดขาดของเอ็นดังปั๊บระหว่างเกิดอุบัติเหตุหรือไม่ 5. หากคุณเจ็บมากจนทนไม่ไหวเนี่ยคุณอาจจะต้องดามด้วยไม้หรือว่าอุปกรณ์อื่นๆที่มีแล้วต่อจากนั้นเนี่ยคุณจะต้องพันผ้ายึดให้แข็งแรง 6. หากข้อเข่าผิดรูปบิดเบี้ยวอย่ากดดันดึงหรือว่าปรับให้เข้าที่เองให้ดามจนกว่าจะถึงมือแพทย์แต่ก่อนที่จบคลิปใช่ป่ะวันนี้พี่อยากจะสอนวิธีการออกเสียงคำว่าแพทย์เป็นภาษาอังกฤษนะทุกคนคือเราก็รู้อยู่แล้วป่ะว่าคำว่าแพทย์ถ้าแปลเป็นภาษาอังกฤษเนี่ยคือคำว่า doctor ใช่ป่ะแต่นักเรียนของฉันหลายคนเนี่ยชอบอ่านคำนี้ว่า doctor ไม่หยุดเธอจ๋าเวลาคุณอ่านคำว่า doctor ออกมาเป็นภาษาอังกฤษใช่ป่ะคุณต้องอ่านมันว่า doctor ซึ่งความรู้ทั้งหมดเหล่านี้พี่เดวิดจะต้องขอขอบคุณอาจารย์ชัยนันท์จากคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีแล้วพบกับพี่กับรายการภาษาหมอรู้ไว้จะได้เคลียร์ในตอนถัดไปตามกันคือจบ

0: ีอาการคือนอนคนแล้วก็หยุดหายใจค่ะหยุดหายใจเวลานอนนะคะ
1: คือคุณจะง่วงตลอดเวลาเลยง่วงแบบเช้าแล้วก็หาวๆ
2: กรนมากขนาดไหน
3: โอ้เสียงมากอยู่ชั้น2นี่ชั้นล่างได้ยิน
2: โอ้ดังขนาดนั้นเลย
3: ครับ
1: ถ้าคุณไม่มีคนข้างเคียงนอนนี่คุณจะไม่รู้หรอก
2: ไม่รู้เลย
1: ถ้าคุณจะไม่คุณจะไม่รู้เลยว่าคุณหยุดหายใจคุณจะแม่หยุดหายใจนี่คุณไม่มีทางรู้เลย
2: ที่เรามาทำสลิปเทสเนี่ยฮะคืนนึงเราหยุดหายใจไปกี่ครั้ง
4: 107ครับ107
2: 107ครั้ง
4: 107ครั้งครับ
2: โอ้โหถือว่าหนัก
4: กันแล้วแรงมากครับแรงมาก
5: นะครับนี่คือศูนย์ตรวจการนอนของศิริราชนะชื่อศูนย์วิทยารักษ์นะก็คือการนอน
2: คือนะคนไข้ที่มาที่เนี่ยก็ต้องมานอนหลับเลย
5: เอาไว้สำหรับตรวจตอนกลางคืนที่สำหรับเวลาที่ตรวจมาจากข้างล่างแล้วเนี่ยแล้วก็สงสัยอาการหยุดหายใจขณะหลับแล้วก็ต้องมาเช็ค
2: มาที่ตึกนี้ห้องนี้ก็ต้องมานอนหลับ
5: ใช่
2: ถึงจะรู้ผลถูกไหมฮะ
5: ใช่ครับนี่ก็เป็นตัวอย่างของ

0: ห้องทดสอบการนอนนะครับ
1: คุณหมอครับมันไม่เหมือนห้องนอนที่อยู่ในโรงพยาบาลเลยนะฮะมันเหมือนห้องนอนที่อยู่ในบ้าน
0: ใช่อันนั้นเป็นจุดประสงค์การที่เราพยายามทำให้มันบรรยากาศเหมือนกับห้องนอนธรรมชาตินะคนไข้จะได้ไม่รู้สึกว่าแปลกที่อะไรมากนะครับแต่นี้ในการลักษณะห้องเนี่ยมันก็จะมีทุกอย่างก็คือเหมือนนอนปกติแต่ว่าเราจะมีสายเนี่ยที่จะมาติด
1: มันเยอะมากเลยนะ
0: จริงๆเนี่ยก็คือเป็นอุปกรณ์ที่เตรียมไว้เราไม่ได้ใช้หมดทุกอย่างนะครับอันนี้ก็อาจจะเพิ่งตรวจเสร็จไปไม่นานนะครับ
1: สมมุติว่าคนไข้มาถึงแล้วเจ้าหน้าที่ก็จะมาติดตั้งอุปกรณ์ต่างๆเข้ากับร่างกายของคนไข
0: ้ใช่ใช่ครับ
1: แล้วเขาก็ทำยังไง
0: ต่อแล้วก็หลังจากนั้นก็ให้คนไข้พร้อมก็นอนหลับได้เลยโดยที่เจ้าหน้าที่เนี่ยเขาจะเฝ้าอีกห้องหนึ่งโดยที่มองผ่านทาง
1: อ๋อมีกล้องวงจรปิด
0: กล้องวงจรปิด
1: อ๋อนั่นหมายความว่าก่อนที่จะนอนเนี่ยทางเจ้าหน้าที่พยาบาลก็จะมาติดอุปกรณ์ให้กับคนไข้ทั้งหมด
0: ใช่ครับ
1: นะครับแล้วก็นอนไปเลยหน้าที่คนไข้คือนอนไปเลย
0: ใช่
1: แล้วยังไงฮะรอรุ่งเช้า
0: ก็ในกรณีที่เราตรวจพบว่าระหว่างที่นอนไว้อย่างน้อย 2-3 ชั่วโมง
1: ครับ
0: มันมีหยุดหายใจมากขาดออกซิเจนเยอะมากอาการมันแย่มากเลยนะฮะเราก็จะไม่ปล่อยให้คนไข้ต้องนอนทั้งที่มีความผิดปกติอะไรเยอะๆอย่างนั้นเราก็จะทำการปลุกขึ้นมาเพื่อที่จะทำการรักษาเลยภายในคืนนั้นนะครับเราก็จะมีเครื่องมือเนี่ยฮะที่ไว้สำหรับการรักษาที่เราจะเรียกว่าเครื่องCPAP
1: สมมติคนไข้อาการแบบหยุดเกิดภาวะหยุดหายใจขณะนอนหลับแล้วเจ้าหน้าที่เข้ามาปลุกเพื่อใส่อุปกรณ์ชิ้นนี
0: ้
1: เอาล่ะสมมุตินะฮะเดี๋ยวผมจะจำลองภาพให้ดูนะครับนะครับสมมุติคนไข้นอนครับใส่เพื่ออะไรครับคุณหมอ
0: เครื่องที่ว่านี้นะครับก็จะทำหน้าที่อัดอากาศเข้าไปนะเป่าความดันลมเป็นบวกเนี่ยเพื่อให้มีลมเข้าไปเพื่อทางเดินหายใจเพราะว่าทางเดินหายใจในช่องคอมันแค
1: บ
0: นะฮะแต่นี้เราใช้การรักษาโดยการที่เป่าอัดลมเข้าไปอัดลมเข้าไปทำให้ช่องมันต
1: ึ
0: ง
1: ใหญ่ขึ้น
0: เหมือนเป่ายางรถยนต์ให้มันมีช่องให้ลมมันเข้าออกได
1: ้ทีนี้ก็จะไม่นอนกรนแล้วแล้วก็จะได้รับออกซิเจนเต็มที
0: ่ใช่
1: ในการนอนหลับ
0: ถูกต้องฮะแต่ทั้งนี้เนี่ยความแรงมันต้องพอดีเพราะถ้าใช้มากไปหายใจไม่ออก
1: เพราะว่าคนแต่ละคนอย่างที่คุณหมอบอกสรีระคนแต่ละคนไม่เหมือนกันเพราะฉะนั้นความดันที่จะใช้กับคนไข้แต่ละคน
0: ไม่เท่ากัน
1: ไม่เท่ากัน
0: ไม่เท่ากันถ้าน้อยไปก็ไม่หายอึดอัดหายใจไม่สะดวก
1: ถ้ามากไป
0: ก็หายใจไม่ออกก็นอนไม่ได
1: ้ครับแล้วเมื่อได้ค่าตัวเลขแล้วคนไข้คนนี้ตัวเลขเท่านี้ก็จะมาเซตที่เครื่องได้
0: ใช่คนไข้เนี่ยจะต้องปรับตัวอยู่กับเครื่องคือหมายถึงว่าอาจจะต้องใช้เวลานอน
1: นั่นหมายความว่าถ้าเกิดสมมติว่าตัดสินใจใช้ CPAP เครื่องนี้แล้วทุกครั้งในการนอนของคนไข้นับจากนี้ไปจะต้องมีหน้ากากแบบนี้ติดอยู่บนหน้าของตัวเอง
0: ควรจะใช้ให้มากที่สุดเวลานอนจนกว่าแก้ที่ต้นเหตุได้คือเราจะต้องรู้สาเหตุก่อนนะแล้วก็ต้องพยายามหาทางแก้ที่สาเหตุเช่นลดน้ำหนักหรือว่าการปฏิบัติตนหลายๆอย่างนี่ถ้าเป็นโรคเยอะๆเนี่ยกรณีคนที่เป็นโรคเยอะนะค่อนข้างเยอะปานกลางถึงรุนแรงขึ้นไปเนี่ย
1: ถึงจะใช้
0: เราก็จะแนะนำทางเลือกนี้เป็นทางเลือกแรกๆก่อนเพราะว่าก็มันก็เป็นการรักษาที่ได้ผลดีนอกจากตัวโรคไม่ว่าจะเป็นความรุนแรงหรือว่าที่เราตรวจแล้วเนี่ยที่สำคัญมากเลยคือเราต้องคุยกับคนไข้เรื่องความร่วมมือเพราะว่าม
1: ันต้องการความร่วมมือด้วยคร
0: ับใช่เพราะว่าถ้าผมบอกว่าการรักษาด้วยเครื่องนี้ CPAP เนี่ยเป็นการรักษาที่ดีแต่ถ้าคนไข้ใช้บ้างไม่ใช้บ้างไม่อยากใช
1: ้
0: ไม่อยากที่จะใช้เห็นแล้วก็ไม่ชอบอะไรเงี้ยอย่างนี้ก็ผลการรักษามันก
1: ็ไม่เห็นผล
0: มันก็จะไม่ค่อยดีเพราะว่ามันก็จะได้ผลต่อเมื่อเราต่อเมื่อเราใช
1: ้ถ้าจะเห็นผลคุณต้องใช้ด้วยนะ
0: ถูก
1: ไม่ใช่ว่ามีเครื่องแล้วไม่ใช้ก็ไม่เกิดประโยชน์ไม่เห็นผล
0: ก็ไม่เอาไว้ข้างเตียงก็ไม่ได้มีประโยชน์อะไร

0: คุณกิฟครับเรียบร้อยแล้วนะครับเรียบร้อยแล้วนะครับน่าจะตรวจแล้วได้ข้อมูลพอสมควรนะฮะ
1: เรียบร้อยแล้วนะครับคุณหม
0: คร
1: อ
0: ครับเดี๋ยวเราจะได้คุยเรื่องผลตรวจ
1: เดี๋ยวก่อนครับตอนที่พี่พยาบาลมาติดอุปกรณ์นี่นะครับคุณหมอ
0: ครับ
1: ผมก็สงสัยว่าทำไมมันระโยงระยางขนาดนี้ครับแน่ใจนะครับว่ามันเป็นอุปกรณ์ในการรักษาอาการโครนนะครับคุณหมออ
0: ันนี้ก็เป็นการตรวจการนอนหลับแบบที่ชนิดที่ครบชุดนะฮะ
1: ครบชุดเลย
0: ครบชุดก็คือตรวจข้อมูลรายละเอียดทุกอย่างซึ่งเดี๋ยวเราจะคุยกันนะครับซึ่งก็เชื่อว่าส่วนใหญ่คนไข้ที่ตรวจเนี้ย ก็นอนหลับได้นะฮะ
1: นอนหลับได้ด้วยเหรอครับ
0: ส่วนใหญ่ก็จะนอนหลับได้เพราะว่าจากที่ดูขึ้นสมองเนี่ยก็ได้นอนน่าจะได้พอที่จะได้ข้อมูลนะพอสมควรก็นอนได้เกิน 2-3 ชั่วโมงเป็นอย่างน้อยนะซึ่งจริงๆเราอยากให้นอนทั้งคืนนะแต่ว่าเนื่องจากว่าเราก็ทดลองจะได้มีประสบการณ์นะฮะ
1: ถ้านอนทั้งคืนผมกลัวว่าสายพวกนี้จะพันคอผมหายใจไม่ออก
0: อ๋อไม่เป็นไรเราจะมีการถ่าคนไข้ส่วนใหญ่ก็หลับได้ดีนะครับ
1: แล้วก็มีเจ้าหน้าที่ดูอยู่ตลอด
0: ใช่มีเจ้าหน้าที่ดูอยู่ตลอด
1: มาดูกราฟผมบ้างดีกว่าหลังจากที่นอนไปได้แล้วเนี่ยกราฟมันบ่งบอกอะไรบ้างครับคุณหมออ
0: ันนี้นะครับคือข้างบนเนี่ยเป็นคลื่นสมองนะครับสามอันบนเนี่ยเป็นคลื่นสมองนะฮะแล้วก็อันนี้เป็นคลื่นลูกตานี่เป็นคลื่นหัวใจนะฮะนี่เป็นกล้ามเนื้อนะครับ นี่เป็นตัวเลขเป็นออกซิเจนในเลือดนะครับแล้วก็ที่จมูกเนี่ยก็คือวัดลมหายใจที่จมูกนะครับแล้วสายที่หน้าอกกระท้องก็วัดที่หน้าอกกระท้องนะครับในส่วนของคุณกิฟเนี่ยผลการตรวจเนี่ยจากเบื้องต้นนะที่เราดูเบื้องต้นก็ไม่ได้มีอะไรที่น่าวิตกกังวลว่าจะเป็นอะไรรุนแรง
1: นี่แหละผมรอประโยคนี้อยู่ครับคุณหมอ
0: โอเค
1: ครับ
0: ทีนี้เราอยากจะให้ตัวอย่างของคนที่เป็นเยอะบ้างว่าถ้าเขาเป็นเยอะจริงๆเนี่ยเขาจะเป็นยังไง
1: เส้นกราฟมันจะเป็นแบบไหนครับ
0: ใช่ฮะลองดูนะครับนี่คือระยะขึ้นสมองเนี่ยก็คือเนี่ยหลับยังไม่ลึกนะฮะยังหลับตื่นใช่ไหม
1: ดูจากอะไรครับคุณหมอเส้นมันจะแกว่งไปแกว่งมา
0: ใช่ใช่นี่กำลังหลับอยู่นี่ก็เริ่มมีการขยับกล้ามเนื้ออะไรก็กราฟมันจะทึบขึ้นนะฮะเนี่ยมีการขยับเป็นเส้นนะฮะนี่ยังหลับไม่ลึกมากนี่มาดูเรื่องตัวสำคัญเลยคือการหายใจนะฮะปกติเนี่ยลมเข้าออกที่จมูกนะฮะที่วัดตรงนี้เนี่ยมันควรจะขึ้นลงสม่ำเสมออย่างเงี้ยนะครับแต่นี้ในคนที่เป็นเยอะเนี่ยจะพบว่าถึงช่วงหนึ่งเนี่ยมันพอทุกอย่างมันอุดกั้นเนี่ยมันก็ลมมันก็จะไม่ออกนะลมไม่ออกเหมือนกับหยุดหายใจไปแล้วดูข้าวเคลียร์เนี่ย90กว่านี่มันก็ลดลงเหลือแค่ 90% นะฮะแล้วก็กลับขึ้นมาเริ่มหายใจใหม่อีกครั้งนึงนะนี่ก็เป็นลักษณะของคนที่เป็นเยอะๆนะครับแล้วจะดูสังเกตว่าหยุดหายใจนี่ไม่ใช่หยุดแน่นิ่งนะฮะไม่หยุดแน่นิ่งคือหมายถึงว่าไม่มีลมหายใจออกมาแต่ว่าหน้าอกกับท้องถ้าดูในรูปจะเห็นว่ามันยังขยับอยู่แปลว่าพยายามจะหายใจอยู
1: ่มันไม่ออกมา
0: แต่มันไม่ออกมาจะเห็นว่าออกซิเจนจะขึ้นลงตลอดเป็นวงจรเนี่ยก็เกือบครึ่งนาทีนะฮะเนี่ยอย่างเงี้ยรุนแรงหยุดหายใจ
1: แล้วอย่างคนไข้ที่บอกว่าหยุดหายใจออกซิเจนไม่ได้รับนี่นะฮะนานสุดนี่ประมาณกี่นาทีครับคุณหมอ
0: เท่าที่เราตรวจอยู่ในแลบเนี่ยก็เกือบ2นาทีก็มีแล้วออกซิเจนก็ต่ำลงไปมาก
1: คือไม่ได้หายใจ2นาที
0: เท่าที่เราตรวจมานะฮะ
1: ผมเคยได้ยินว่าสมองเราถ้าไม่ได้รับออกซิเจนแค่นาทีเดียวก็เป็นผลแล้วเนี่ยฮะก็อันตรายแล้วไม่ใช่หรอครับ
0: คือถ้าถึงขนาดสมองขาดเลือดอะไรก็ประมาณ5นาทีอะไรแล้วแต่คนนะฮะแล้วแต่คนว่าบางคนนี่สำรองมีเยอะบางคนก็ถ้าที่สำรองออกซิเจนสำรองมีน้อยเนี่ยหยุดแป๊บเดียวมันก็จะไม่ไหวแล้วแล้วระยะยาวเนี่ยถ้าทุกคืนที่คุณเป็นอย่างเงี้ยโดยไม่รักษาเนี่ยก็จะทำให้ร่างกายนี้สุดโทรมลงนอกจากทำให้หลับไม่ดีมีความอ่อนเพลียแล้วเนี่ยระยะยาวเนี่ยความดันโลหิตสูงโรคหัวใจ
1: มันจะไปกระทบกับอวัยวะส่วนอื่นระบบอื่นอีก
0: ใช่ระยะยาวก็แน่นอนว่าถ้าเป็นเยอะๆก็สุขภาพว่าไม่ดีอายุก็อาจจะไม่ได้ยืนอย่างที่ควรจะเป็นนะถ้าไม่ได้รับการรักษานี่เห็นไหมมีโหนี่คืออย่างเยอะเลย
1: นี่คืออาการหนัก
0: ที่เป็นเยอะๆอาการหนักเลยนะทุกนาทีสังเกตว่ามีอยู่ในใจทุกนาทีเลย
1: แสดงว่าพอเราตรวจด้วยอุปกรณ์แบบนี้แล้วเนี่ยเราก็จะรู้เลยว่าคนไข้รายนี้ในคืนนึงที่หลับไปเนี่ยเขาหยุดหายใจไปกี่ครั้ง
0: ใช่ใช่
1: พบมันเส้นกราฟทุกอย่างจะบ่งบอกหมดเลย
0: ใช่ใช่แล้วจะเห็นว่าคนนี้หลับตื่นทั้งคืนเลยเนี่ยหลับปั๊บเดี๋ยวก็ตื่นอย่างละแล้วก็หลับแล้วก็ตื่นอย่างเงี
1: ้
0: ยหลับแล้วก็ตื่นทั้งคืนอย่างเง
1: ี้
0: ย
1: เส้นมันจะไม
0: ่มันจะเนี่ยฮะม
1: ี
0: ตื่นใช่เนี่ยเห็นไหมแล้วก็ตื่นอย่างเงี้ยนะฮะเพราะฉะนั้นการตรวจที่มีสายเยอะแยะอย่างเงี้ยก็เพื่อได้ข้อมูลที่จะบอกเลยว่า หลับดีไม่ดีช่วงไหนเป็นเยอะเป็นน้อยเนี่ยมันจะมีผลว่าทำให้รักษาได้ละเอียดมากขึ้น
1: ครับ
0: นะครับ
1: ใครจะเชื่อครับจากการกรนธรรมดามาสู่ภาวะของการหยุดหายใจขณะนอนหลับแล้วส่งผลถึงการใช้ชีวิตในประจำวันด้วยก่อนจะจากกันไปครับคุณหมอครับอยากจะฝากอะไรถึงคุณผู้ชมทางบ้านที่ชมรายการอยู่ถ้าในกรณีดูคนข้างๆมีอาการตรงอย่างที่คุณหมอบอก

0: ถ้ามีลูกหลานที่นอนกรนเด็กก็ไม่ควรจะนอนกรนใช่ไหมถ้านอนกรนเป็นประจําเล
1: คร
0: ย
1: ับ
0: นะครับแล้วก็พฤติกรรมที่อาจจะซุกซนผิดปกติเหมือนนอนไม่ค่อยพอก
1: ค
0: าร
1: ับ
0: เรียนหนังสือไม่ดีนะครับตรงนี้ก็น่าจะพิจารณาดูว่าเอ๊ะมันจะเกิดจากเรื่องการหยุดหายใจซึ่งทําให้พัฒนาการอะไรมันผิดปกติซึ่งพวกนี้รักษาได้
1: ครับ
0: แล้วก็อาการต่างๆก็จะดีขึ้นนะครับ
1: นะครับวันนี้ใครที่ได้เห็นอาการทั้งหมดแล้วเนี่ยนะครับก็ย้ำกันอีกทีไม่ว่าจะเป็นผู้ใหญ่หรือเป็นเด็กนี่นะครับถ้ามีอาการเหล่านี้ก็ควรจะมาพบคุณหมอนะครับทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยเพื่อคุณภาพชีวิตในการใช้ชีวิตในแต่ละวันให้มันดีขึ้นกว่าเดิมนะครับวันนี้ขอบคุณคุณหมอมากเลยนะครับที่พาผมมาตรวจอะไรต่างๆเหล่านี้ผมไม่เคยตรวจเลยไม่เคยเห็นช่องคอตัวเองไม่เคยเห็นโพรงจมูกตัวเองวันนี้ได้เห็นของจริงของสดเลยนะครับขอบคุณคุณหมอมากครับ
0: ขอบพระคุณครับ

สวัสดีครับพบกับผมเจวิดวิลเลียมกับรายการภาษาหมอรู้ไว้จะได้เคลียร์รายการที่จะทำให้คุณหายงงงวยกับศัพท์การแพทย์ที่ยากไม่ไหวเมื่อคุณไปหาหมอวันนี้พี่เดวิดจะสอนคำศัพท์ภาษาอังกฤษที่จะทำให้คุณสามารถแยกแยะได้ระหว่างคุณหมอแต่ละท่านคือเราต้องยอมรับกันก่อนว่าการแยกแยะระหว่างหมอแต่ละท่านอาจเป็นสิ่งที่ลำบากนะทุกคนเนื่องจากว่าชุดที่เขาใส่กันเดี๋ยวมันคล้ายกันหมดทีเดียวคือ extern เนี่ยจะใช้ในการเรียกนักศึกษาแพทย์ที่อยู่ในปีสุดท้ายแล้วนักศึกษาแพทย์กลุ่มนี้มักจะน่าเด็กเหมือนพี่ไม้เยอะคือพวกเขาจะมีหน้าที่ในการดูแลผู้ป่วยนะทุกคนแต่เขาจะยังอยู่ภายใต้การควบคุมของอาจารย์แพทย์แต่คุณอย่าเพิ่งตกใจนะทุกคนเพราะว่าคนกลุ่มนี้ยังสามารถทำได้แค่ทุกอย่างคล้ายกับคุณหมอได้เลยแล้วพี่จะขึ้นสิ่งที่เขาสามารถทำได้บนหน้าจอเหมือนเดิมนะทุกคนคุณลองอ่านดูดิคือมันเยอะมากคือคุณสามารถไว้ใจพวกเขาได้แน่นอนแต่อย่าลืมนะทุกคนว่าทั้งหมดเหล่านี้ที่ขึ้นให้เมื่อกี้เนี่ยจะต้องอยู่ภายใต้การควบคุมของอาจารย์หมอเหมือนเดิมคือเราสามารถพูดได้ว่าคนกลุ่มนี้ใกล้จะเป็นหมอแล้วนะทุกคนแต่อาจจะต้องขยับขึ้นมาอีกนิดนึงเดี๋ยวพี่จะอธิบายให้เธอฟังอย่างนี้ดีกว่าคือบางท่านอาจจะยังมีพลาดอยู่บ้างนี่คือสิ่งที่หมอบอกพี่นะคือเขาอาจจะมีพลาดบ้างอาจจะขาดประสบการณ์บ้างแต่โดยรวมแล้วต้องใช้คำว่าโดยรวมแล้วเนี่ยคือเขาจะถูกดูแลไปดีมากด้วยหมอหลายท่านด้วยอาจารย์หมอหลายท่านดังนั้นความเป็นไปได้ว่าความผิดพลาดซึ่งยิ่งใหญ่จะเกิดขึ้นเนี่ยต้องบอกเลยว่าน้อยมากเลยทีเดียวต่อด้วยคำที่สองนะทุกคนนั่นคือคำว่า intern คุณลองอ่านออกเสียงเหมือนพี่ดี intern คือสิ่งที่น่าสนใจเกี่ยวกับ interns แต่ทุกคนก็คือเขาได้ใบประกอบวิชาชีพไปแล้วแล้วพวกเขาเนี่ยสามารถที่จะดูแลผู้ป่วยได้เต็มที่ตามกฎหมายแต่คุณรู้ไหมว่าแพทยสภาเนี่ยกำหนดว่าคุณหมอที่จบใหม่ทุกคนเนี่ยต้องเป็น extern โดยที่มีคุณหมอรุ่นพี่เนี่ยคอยอยู่เคียงข้างเขาและแนะนำเขาไปเรื่อยคือการดูแลตรงนี้การแนะนำตรงนี้จะเกิดขึ้นเป็นระยะเวลาทั้งหมด1ปีนะทุกคนเพื่อให้คุณหมอซึ่งเพิ่งจบใหม่เนี่ยได้ทักษะมากขึ้นไปเรื่อยๆและคำที่3หรือว่าคุณหมอประเภทที่3ของเราก็คือ resident นั่นเองทุกคนคือเอาเป็นว่าคนที่เรียกว่า resident doctor ก็อาจจะเป็นคุณหมอประจำบ้านหรือเขาอาจจะเป็นคุณหมอที่เข้ามาอบรมเพื่อเป็นหมอเฉพาะทางด้านใดด้านหนึ่งแล้วพี่ต้องยอมรับนะทุกคนว่าคุณหมอท่านถัดไปหรือว่าชนิดถัดไปเป็นสิ่งที่อธิบายเป็นภาษาไทยได้ลำบากมากทุกคนดังนั้นพี่ต้องขออนุญาตเลยนะพี่จะต้องรบกวนทุกคนซึ่งเป็นคนดูของรายการนี้เนี่ยคุณต้องใช้ your reading skills พี่จะสอนคำนี้ก่อนนะคำว่า reading skills ก็คือทักษะในการอ่านนั่นแหละและสำหรับคุณหมอสองท่านสุดท้ายเนี่ยเดี๋ยวพี่จะขออนุญาตขึ้นหน้าจอให้คุณเหมือนเดิมนะทุกคนแล้วใครก็แล้วแต่ที่อาจจะรู้สึกว่าเฮ้ยตามไม่ทันหรือว่าอ่านไม่ทันเธอสามารถพอสคลิปและค่อยอ่านได้เลยซึ่งสำหรับความรู้ทั้งหมดเหล่านี้พี่เดวิดจะต้องขอขอบคุณอาจารย์สิริชัยจากคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีและมาพบกับพี่กับรายการภาษาหมอรู้ไว้จะได้เคลียร์ในตอนถัดไปตามนั้นคือจบ

0: คุณอาครับคุณอาทางนี้ครับ
1: ครับ
0: สวัสดีครับคุณอาครับ
1: สวัสดีครับ
0: นี่คือตู้บนหมอครับคุณอาคุณอามีเรื่องอะไรสงสัยเกี่ยวกับคุณหมอไหมครับ
1: คุณเป็นใครครับ
0: ผมเป็นพิธีกรครับแต่ผมจะไปหาคำตอบดีๆจากคุณหมอมาให้ครับ
1: ขอคิดแป๊บนึง
0: ไม่มีปัญหาไม่ต้องรีบเลยครับเข้ามาในตู้บนหมอแล้วทุกเรื่องทุกปัญหามีทางออกแน่นอนครับ
1: นี่นะครับนึกออกละผมไม่สบายร่างกายเป็นหลายโรคเลยทีนี้คุณหมอให้ยามาเยอะมากผมรู้มาว่าการกินยาเยอะเนี่ยยามันจะทำให้ตับผมพังแล้วเนี่ยคุณหมอให้ยามาเยอะขนาดนี้เนี่ยแล้วตับผมจะยังอยู่ไหมครับ
0: คำถามนี้น่าสนใจมากเลยครับคุณอาครับเดี๋ยวเราไปฟังคำอธิบายจากคุณหมอดีกว่าครับ
2: ตับโอเคไม่โอเคตอนนี้มันยังตอบไม่ได้นะครับเพราะว่ายังไม่รู้ว่ากินยาอะไรอยู่ก็เลยไม่สามารถจะบอกปกติถ้าเกิดว่าคนที่มีโรคประจำตัวแล้วกินยาเป็นประจำโดยเฉพาะคนไข้โรคเรื้อรังโรคเรื้อรังหมายถึงเรื่องของโรคความดันโลหิตสูงโรคเบาหวานโรคไขมันในเลือดผิดปกติคนนี้เนี่ยจะต้องกินยาเป็นประจำตลอดนะครับยาส่วนใหญ่ที่จะให้กินเป็นประจำเนี่ยจะเป็นยาที่ปลอดภัยต่อการทำงานของตับของไตอยู่แล้วเพราะว่ามันจะต้องกินตลอดเวลาแต่โดยหลักการทั่วไปอ่ะเวลาที่ไปเจอกับคุณหมอเขาจะให้ยาเนี่ยเขาจะดูก่อนว่ายานั้นจะมีผลต่อตับหรือไตคนไข้หรือเปล่านะครับและต้องคำนวณตามน้ำหนักด้วยนะครับตามอายุด้วยแล้วกินแล้วเนี่ยเขาจะนัดมาดูอาการด้วยนะครับว่าผลการทำงานของตับของไตเป็นยังไงตัวโรคเรื้อรังต่างหากโดยเฉพาะเบาหวานนะครับเบาหวานความดันโลหิตสูงอันนี้จะมีผลต่อการทำงานของไตถ้าเราคุมได้ไม่ดีก็จะทำให้ไตวายนะครับแล้วก็เป็นโรคไตเรื้อรังนะครับคือการกินยาเนี่ยยาแต่ละตัวเนี่ยครับมันมีทั้งข้อดีข้อเสียแต่ถ้าเกิดว่าเรากินยาโดยการดูแลของแพทย์เนี่ยเขาจะต้องดูการทำงานของตับของไตเราอยู่แล้วนะครับถ้าเกิดว่าเรากินยาอย่างถูกวิธีแล้วก็ตามขนาดตามคำแนะนำของแพทย์เนี่ยส่วนใหญ่จะปลอดภัยนะครับหลายครั้งที่คุณหมอเนี่ยจะต้องเตือนคนไข้เลยว่าอย่าไปซื้อยากินเองนะเพราะบางครั้งเนี่ยจะเป็นพวกยาแก้ปวดหรือยาที่เราไปซื้อกินเองตามร้านขายยาแล้วเรากินเนี่ยเราก็ไม่รู้ว่าขนาดที่ถูกต้องคือเท่าไหร่แล้วกินระยะเวลายาวนานเท่าไหร่สุดท้ายเนี่ยมันก็จะมีผลต่อตับต่อไตดังนั้นเป็นคำเตือนของแพทย์ทุกคนที่ต้องบอกคนไข้นะครับชัดเจนไหมครับคุณโบครับข้อมูลที่ให้ไปเกี่ยวกับเรื่องของการกินยาครับ
0: เป็นแบบนี้นี่เองนะครับเป็นยังไงบ้างครับคุณอาครับคุณหมออธิบายชัดเจนดีไหมครับ
1: ชัดเจนมากครับ
0: ยอดเยี่ยมนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ไม่ต้องห่วงเรื่องของยาที่คุณหมอให้มาถ้าไปพบคุณหมอเนี่ยต้องแจ้งให้ครบให้ชัดเจนด้วยนะครับแล้วคุณผู้ชมครับอย่าลืมนะครับไปเจอตู้บนหมอที่ไหนมีเรื่องอะไรจะบ่นเชิญได้เลยครับแต่ว่าวันนี้ต้องลาไปก่อนแล้วนะครับสวัสดีคุณอาด้วยนะครับ
1: สว
0: ั
1: สดีครับ
0: ไว้เจอกันครับ
2: ติดตามคนนี้สุขภาพสาระดีเข้าใจง่ายได้ทางช่องละมาชาแนลนะครับ

คนไทยประสบอุบัติเหตุมากตอนที่อยู่ในบ้านการปรับบ้านเนี่ยจะช่วยทำให้ผู้สูงอายุมีชีวิตอยู่อย่างปลอดภัยมากขึ้นบ้านสำหรับผู้สูงอายุขอเน้นจุดที่สำคัญที่ผู้สูงอายุใช้บ่อยๆนั่นก็คือห้องนอนถ้าเป็นไปได้อยากให้ห้องนอนเนี่ยอยู่ที่ชั้นล่างเพื่อที่เขาจะสามารถเข้าสู่ห้องนอนเนี่ยได้ง่ายโดยที่ไม่จำเป็นจะต้องเดินขึ้นบันไดแล้วก็ถ้าเกิดมีอะไรที่จำเป็นต้องมีการเคลื่อนย้ายก็จะสามารถเคลื่อนย้ายได้สะดวกต้องมีความกว้างพอสมควรแต่อย่ากว้างเยอะที่นอนเขาก็ต้องไม่แข็งมากไม่อ่อนมากนะคะอ่อนมากเขาจะปวดหลังผู้สูงอายุอาจจะมีปัญหาเรื่องของการยืนการเดินเราอยากให้อยู่ในพื้นที่เป็นระนาบเดียวโอกาสที่เขาจะต้องไปสะดุดหกล้มตรงบันไดก็จะได้น้อยลงพื้นวัสดุเนี่ยควรจะเป็นวัสดุที่มีความฝืดระดับหนึ่งคือหมายถึงว่าลื่นน้อยแล้วก็ไม่มีเงาสะท้อนขณะเดียวกันก็ต้องมีความปลอดภัยนะคะห้องน้ำเนี่ยอยากให้แบ่งเป็น2 ส่วนคือส่วนแห้งกับส่วนเปียกเราใช้ห้องส้วมเนี่ยบ่อยเข้าไปเนี่ยพื้นต้องแห้งไม่มีผ้าขี้ริ้วกองอยู่ให้สะดุดหกล้มโถส้วมเนี่ยค่ะก็มีความสำคัญถ้าคนไข้ตัวขนาดปานกลางก็จะทำให้โถเตี้ย

0: ตี้ยมากเนี่ยนั่งลงได้แต่ตอนลุกขึ้นจะลำบากมากอาจจะมีราวก่อหรือว่ามีข้างๆโถส้วมเพื่อที่เขาอาจจะเหนียวตัวหรือพยองตัวลุกขึ้นสะดวกขึ้นประตูห้องน้ำของผู้สูงอายุควรจะเป็นบานเลื่อนขนาดของประตูห้องน้ำก็น่าจะเป็นขนาดที่ใหญ่อันนี้เผื่อไว้ถ้าเกิดจำเป็นจะต้องใช้รถเข็นจะได้เข้าไปได้ตอนนี้อีกอันนึงที่อาจารย์คิดว่าเราน่าจะปรับประยุกต์ได้อีกอันนึงก็คือเรื่องของอ่างล้างมือที่เขาจะล้างมือที่เขาจะล้างปากบ้วนปากแปรงฟันถ้าเป็นไปได้ไม่ต้องอยู่ในห้องน้ำอยู่ข้างนอกที่เขาสามารถจะเข้าถึงได้ไม่ยากเขาจะได้ไม่ต้องเดินเข้าไปในห้องน้ำซึ่งโอกาสจะหกล้มมากขึ้นด้วยถ้าจำเป็นจะต้องมีบันไดสิ่งที่สำคัญที่สุดคือบันไดที่เขาวางเท้าและเรียกลูกนอนนะคะเขาต้องวางได้ทั้งเท้าแล้วก็ส่วนการลุกตั้งคือส่วนสูงของบันไดเนี่ยอันนี้ก็ต้องดูแล้วว่าเราทำให้กับคนสูงวัยขนาดไหนถ้าคนสูงอายุ90กว่าลูกตั้งหนูจะต้องสั้นมากอะค่ะราวบันไดเขาก็เหมือนกันอาจจะต้องมีส่วนสูงที่เหมาะสมกับเขาและถ้าเราจะให้เขากลุ่มที่เป็นตัวราวบันไดแต่ราวบันไดก็ต้องอยู่ในขนาดที่เขากลุ่มได้เราจะเห็นบางที่ที่หัวบันไดใหญ่มากแต่เขากลุ่มไม่ได้ก็คือได้แต่แตะได้แต่เกาะอันนั้นน่าจะไม่ได้ประโยชน์ค่ะเก้าอี้ที่เหมาะสำหรับผู้สูงอายุก็คือที่เขานั่งลงไปแล้วเนี่ยความยาวของพนักนั่งเนี่ยค่ะก็คือตั้งแต่หัวเข่าที่พับเนี่ยนะคะจนถึงก้นเนี่ยมันจะต้องพอดีถ้ามันสั้นเกินไปก็เท่ากับเขานั่งหมิ่นๆเขาจะต้องใช้น้ำหนักเขาจะต้องใช้เท้าเนี่ยพยุงตัวเยอะจะต้องมีที่วางเท้าที่มันพอดีกับเท้าเขาอะลงไปวางเป็นตั้งฉากได้ที่พื้นเลยเขาก็จะสบายขึ้นไม่งั้นเขาจะต้องเหมือนกับนั่งเขย่งอยู่ตลอดเวลาโต๊ะกินข้าวก็เหมือนกันค่ะส่วนใหญ่เฟอร์นิเจอร์ที่ออกแบบในประเทศไทยเราไม่มีส่วนสูงที่เป็นมาตรฐานของคนไทยเราเอาของมาตรฐานของฝรั่งคือ75เซนแล้วลดลงนิดหน่อยนะครับนั้นส่วนสูงก็จะอยู่ที่ประมาณ72 73เซนซึ่งพบว่ายังสูงเกินไปสำหรับผู้สูงอายุเพราะฉะนั้นถ้าเราจะทำอะไรให้เขาอยู่สบายเราอาจจะต้องดูรูปร่างเขาตัวเขาแล้วก็หาของให้เหมาะกับเขาปัจจุบันอาจารย์พบว่าผู้สูงอายุเขาก้มไม่ลงเขาลำบากมากในการที่จะต้องก้มลงไปหาปลั๊กไฟระดับที่ดีเนี่ยน่าจะเป็นระดับที่อยู่ตรงอกเขารวมทั้งสวิตช์ไฟด้วยค่ะการทำสีให้มันแตกต่างจากพื้นห้องก็จะช่วยเขาด้วยที่สำคัญอีกอันนึงที่อาจารย์เจอผู้สูงอายุคือจะประหยัดไฟมากแล้วก็เขาไม่ยอมเปิดไฟเองถ้าหากว่าคิดว่ามันอาจจะสะดุดหกล้มเราจะใช้ระบบอัตโนมัติพอเดินผ่านไปตรงนี้ปุ๊บมีเซ็นเซอร์รู้ว่ามีคนเดินปุ๊บไฟติดเลยอันนั้นอาจจะช่วยได้
1: เคยมีอาการแบบนี้ใช่หรือไม่ปัสสาวะแล้วแสบปัสสาวะขัดปัสสาวะบ่อย
2: ความรุนแรงของกระเพาะปัสสาวะอักเสบนะครับอาจจะทำให้การทำงานของกระเพาะปัสสาวะเสียไปหรือในบางรายอาจจะส่งผลไปทำให้เกิดการทำงานของไตผิดปกติได้ครับสาเหตุของโรคกระเพาะปัสสาวะอักเสบมีค่อนข้างเยอะนะครับเริ่มต้นอันที่1คือตัวน้ำปัสสาวะเองอาจจะมีสารเคมีที่รบกวนทำให้เกิดการอักเสบยกตัวอย่างเช่นผู้ป่วยที่ใช้ยาเสพติดบางกลุ่มเช่นเคตามีนอันที่2คือกระเพาะปัสสาวะอักเสบอาจจะเกิดจากความผิดปกติในกระเพาะปัสสาวะเช่นผู้ป่วยบางรายมีนิ่วมีเนื้องอกในกระเพาะปัสสาวะและกลุ่มสุดท้ายก็คือกลุ่มที่มีความผิดปกติในการทำงานของหูรูดก็เช่นผู้ป่วยที่กระเพาะปัสสาวะไม่สามารถบีบตัวได้ตามปกติหรือหูรูดมีความแน่นมากกว่าปกติครับ

0: ผู้ป่วยส่วนใหญ่ที่มีกระเพาะปัสสาวะอักเสบจะมีอาการปัสสาวะแสบขัดปัสสาวะบ่อยปวดปัสสาวะแล้วต้องรีบวิ่งหาห้องน้ำแล้วในบางรายก็อาจจะกั้นปัสสาวะไม่อยู่ครับเบื้องต้นเวลาผู้ป่วยมีอาการกระเพาะปัสสาวะอักเสบเราจะมีการซักถามอาการร่วมอื่นๆที่เกี่ยวกับระบบทางเดินปัสสาวะ
1: ครั้งที่แล้วมาหาผมด้วยอาการอะไรนะครับ
2: ฉี่บ่อย
1: ครั้งที่แล้วปัสสาวะบ่อยแล้วมีอาการอะไรอีกนะครับ
2: มี
1: แค่ฉี่บ่อยนะครั้งที่แล้วบอกผมด้วยว่ากั้นปัสสาวะไม่อยู่ด้วยใช่ไหม
2: ใช่
3: ปัญหาหลักๆคือผู้ป่วยเขากั้นปัสสาวะไม่ได้ซึ่งจริงๆแล้วอาการกั้นปัสสาวะไม่ได้เราจะต้องหาดูว่ามีสาเหตุมาจากการอักเสบในกระเพาะปัสสาวะด้วยหรือเปล่าซึ่งเป็นสาเหตุที่เราสามารถแก้ไขได้เบื้องต้นและแก้ไขได้ง่ายหลังจากที่ผู้ป่วยทานยาปฏิชีวนะนะครับตามเชื้อที่ขึ้นจากน้ำปัสสาวะอาการกั้นปัสสาวะไม่ได้ของผู้ป่วยควรจะดีขึ้นหรือหายไปหลังจากที่เราพยายามกำจัดเชื้อโรคแล้วแล้วพบว่ายังไม่ตอบสนองต่อการรักษาหลักการอย่างแรกคือเรามักจะต้องส่งน้ำปัสสาวะไปเพาะเชื้อเพื่อจะดูว่าตอบสนองต่อยาที่เราให้หรือเปล่าอันที่2เราจะเริ่มมองหาว่ามีความผิดปกติอื่นๆในการทำงานหรือทางกายภาพของทางเดินปัสสาวะไหมยิ่งผู้ป่วยว่ามีประวัติเคยเป็นซ้ำๆแต่ไม่ได้รับการตรวจรักษาเราควรจะยิ่งหาสาเหตุ
0: คราวนี้เบื้องต้นของการตรวจหาสาเหตุอย่างง่ายที่สุดเราอาจจะทำอัลตราซาวด์ดูว่าไตคุณป้ามีความผิดปกติไหมดูว่ากระเพาะปัสสาวะของคุณป้ามีความผิดปกติไหมนะครับอันนี้เป็นวิธีการตรวจเบื้องต้นที่ง่ายแล้วก็ปลอดภัยนะครับไม่ค่อยมีความเสี่ยงอะไรปัญหาที่เราพบบ่อยในผู้สูงอายุที่เกิดอาการแบบนี้มักจะเกิดจากปัสสาวะมันออกมาไม่หมดมันก็เลยเกิดภาวะอักเสบติดเชื้อได้บ่อยๆแล้วก็เลยกั้นปัสสาวะไม่อยู่ด้วย

ดยส่วนใหญ่กระเพาะปัสสาวะอักเสบนะครับมักจะได้รับการรักษาเบื้องต้นจากที่โรงพยาบาลใกล้บ้านหลังจากที่ผู้ป่วยหายดีแล้วนะครับไม่เกิดอาการซ้ําแสดงว่าการรักษานั้นประสบความสําเร็จแต่เมื่อไรก็ตามที่ผู้ป่วยเกิดอาการกระเพาะปัสสาวะอักเสบซ้ําอาจจะไม่ใช่กระเพาะปัสสาวะอักเสบธรรมดาแล้วนะครับในบางรายยิ่งผู้สูงอายุอาจจะเกี่ยวเนื่องกับมะเร็งกระเพาะปัสสาวะได้ซึ่งอันตรายถึงชีวิตนะครับหากไม่ได้รับการรักษาแต่เบื้องต้น

0: ถ้าคุณมีปัญหาสุขภาพอย่าลืมมาพบหมอกันนะครับ
1: รายการพบหมอมหิดลขอเชิญชวนแฟนรายการส่งเรื่องราวปัญหาสุขภาพมาที่ Facebook มหิดล Channel ปัญหาสุขภาพที่น่าสนใจและได้รับการคัดเลือกจะมีคุณหมอจากมหาวิทยาลัยมหิดลมาตอบคำถามอย่าลืมกดไลค์กดแชร์รายการพบหมอมหิดลกันเยอะๆนะครับ

0: สวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกครั้งนะคะกับรายการ Healthy Friday กับดิฉันแพทย์หญิงประพิมพรฉัตรานุกูลชัยจากภาควิชายุรศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีค่ะ
1: ครับแล้วก็ผมก้องวุฒิชัยมงคลจรครับก็เชฟก้องนะครับจบจากมหาวิทยาลัยมหิดลนะครับวิทยาลัยนานาชาติครับผม
0: เชฟก้องพอทราบไหมคะว่าอาหารมื้อไหนมีความสำคัญมากที่สุดเอ่ย
1: ถ้าสำหรับผมก็น่าจะเป็นมื้อเช้าครับตื่นมาหิวก็ต้องกินก่อน
0: ถูกต้องเลยนะคะเพราะว่าร่างกายเราเนี่ยหลังจากที่อดอาหารมาทั้งคืนเพราะว่าเราทานอาหารมื้อสุดท้ายตอนเย็นเนี่ยก็มีช่วงเวลาที่ร่างกายเราจะไม่รับประทานอาหารอีกตั้งหลายชั่วโมงตื่นมามื้อเช้าเป็นมื้อที่มีความสำคัญที่สุดนะคะการรับประทานอาหารเช้าเนี่ยจะทำให้การทำงานแล้วก็สมาธิต่างๆของการทำงานเนี่ยจะดีขึ้นในผู้ที่รับประทานอาหารเช้านะคะแต่ว่าผู้ชมทางบ้านหรือว่าบุคคลทั่วไปหลายๆท่านเนี่ยก็ยังมีปัญหากับการรับประทานอาหารเช้าอยู่เช่นบางคนก็ไม่ทานเลยหรือบางคนรับประทานอาหารเช้าแต่ว่าเป็นการรับประทานอาหารที่ไม่ค่อยถูกหลักเท่าไหร่สำหรับแขกรับเชิญของรายการเราในวันนี้นะคะก็คือคุณยุ้ยยุวดีร่มโพค่ะเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะคะเราไปชมวิธีอาร์กันเลยว่าคุณยุ้ยมีปัญหาอะไรกับการรับประทานอาหารเช้าค่ะ
1: ครับผม
2: คือตอนเช้าๆเนี่ยจะยุ่งมากเลยเพราะว่าด้วยเวลาที่จำกัดแล้วก็ไหนจะลูก2คนไหนจะต้องเตรียมตัวของตัวเองด้วยก็เลยแบบจะใช้เวลาในช่วงเช้าเนี่ยค่อนข้างเร่งรีบมากเลยในการที่จะทำอาหารอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
1: เวลานอน
3: ยูอาบน้ำเสร็จยังลูกอิงเตรียมตัวด้วยลูกอาบเสร็จแล้วทาครีมด้วยนะค่อยทาแป้ง

0: จริงๆอาหารเขาก็มีโปรตีนเยอะเหมือนกัน
1: มีไข
2: ่ส่วนใหญ่ก็จะเป็นอาหารพวกทอดนะคะไก่ทอดไส้กรอกทอดแล้วก็จะมีอาหารแช่แข็งอะค่ะปัญหาที่เจอก็คือเด็กๆ เขาก็จะเบื่อนิดนึงคือแบบว่าถ้าทำซ้ำๆซักๆอย่างนี้บางครั้งเขาก็ไม่ค่อยอยากจะทานอูอิงเร็วๆลูกจะสายแล้ว7โมงกว่าแล้วเร็ว
3: ค่ะ
2: เอาไปนั่ง
3: กินข้าวต้มกุ้ยอีกแล้วเหรอ
2: เอาแล้วหนูจะเอาอะไรล่ะ
3: มีสปาเกตตี้อีกไหมอะ
2: มีแต่เดี๋ยวต้องเวฟงั้นหนูต้องรอนะเพราะไม่งั้นมันต้องเวฟก่อนแล้วล่ะไปกินในรถแล้วกันถ้างั้นอะ
1: คือถ้าเป็นอาหารที่น้องชอบก็จะเป็นอาหารแช่แข็งถ้าไม่ใช่อาหารแช่แข็งน้องก็เบื่อ
2: แต่เราก็คือไม่รู้จะคิดเมนูอะไรขึ้นมาให้เขาทานแล้วก็ด้วยเวลาที่รวดเร็วโดยที่เราก็ไม่เสียเวลามากอะค่ะเขาชอบไม่เหมือนกันนะคะอย่างคนโตเขาก็จะไม่ชอบทานข้าวต้มคนเล็กเขาจะชอบทานข้าวต้มแล้วส่วนใหญ่ก็คืออาหารที่เราทำเนี่ยบางครั้งเราจะทำหลายๆอย่างในวันเดียวกันเนี่ยมันไม่ได้ก็คือถ้าน้องรับสารอาหารไม่ครบเนี่ยเราก็คิดว่าเขาจะไม่พร้อมในการที่จะทํากิจกรรมของเขาในแต่ละวันอย่างเงี้ยค่ะเราก็เลยต้องการให้ทางรายการเนี่ยช่วยแนะนําเมนูอาหารที่แบบเสริมทั้งผักแล้วก็เนื้อสัตว์ที่ให้โปรตีนกับร่างกายเขาแล้วก็ช่วยเสริมสร้างส่วนที่สึกหรอของเขาด้วยอะไรอย่างเงี้ยค่ะบางครั้งก็มีบ้างที่ทานข้าวไม่ทันก็คืออาจจะเอาไปทานในรถด้วยอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เป็นบางครั้ง
1: วงเส้นแบบโปรมาก
2: พี่หนูกินเร็วๆนะลูกอย่าให้หกด้วยนะเดี๋ยวจะถึงโรงเรียนแล้วบางครั้งก็คือถ้าซ้ำซากเกินไปอย่างเงี้ยเขาก็มันจะไม่ค่อยอยากทานแล้วซึ่งเราก็กลัวว่าตรงเนี้ยเขาจะได้รับสารอาหารไม่ครบถ้วนนะคะแล้วก็อยากให้เป็นอาหารที่อร่อยนิดนึงเพราะว่าจะได้ถูกปากน้องนะคะแล้วก็อยากได้วิธีการทำขั้นตอนที่ไม่ยุ่งยากเกินไปอะค่ะ
0: ค่ะวันนี้คุณยุ้ยนะคะก็ให้เกียรติมาร่วมในรายการเราด้วยเรามาพบกับคุณยุ้ยกันเลยค่ะ
4: คร
0: ับ สวัสดีค่ะคุณยุ้ย
4: สวัสดีครับเชิญเลยครับ
0: ก็ได้ชมจากวีทีอาร์ไปแล้วแล้วก็พบว่าจริงๆอาหารที่คุณยุ้ยทำให้คุณน้องรับประทานเนี่ยก็จะเป็นอาหารซึ่งมีเกลือโซเดียมสูงแล้วก็จะเน้นเป็นอาหารซึ่งเป็นอาหารสำเร็จรูป
2: ใช่ค่ะ
0: ใช่ไหมคะเพราะว่าไม่ค่อยมีเวลา
2: ใช่ค่ะ
0: ปกติตอนเช้าคุณยุ้ยมีเวลาทำอาหารสักกี่นาทีคะ
2: ก็ประมาณครึ่งชั่วโมง
0: ครึ่งชั่วโมง
2: เพราะว่าบางครั้งเนี่ยตอนเช้าอ่ะคือคิดเมนูไม่ค่อยออกนะคะก็จะเอาอะไรที่คิดว่าง่ายๆแล้วก็ทำรวดเร็ว
0: จริงๆแล้วเนี่ยการที่เราจะรับประทานอาหารมื้อเช้าเนี่ยสำหรับเด็กวัยที่กำลังเติบโตเนี่ยจะต้องการอาหารทุกหมู่ทั้งคาร์โบไฮเดรตโปรตีนแบบดีๆนะคะแล้วก็พวกเส้นใยอาหารด้วยจะไม่เขาอิ่มทนอิ่มนานแล้วก็มีพลังงานแล้วก็มีสมาธิที่จะเรียนรู้ที่โรงเรียนของเขานะคะ
1: ทีนี้ปัญหาเลยอย่างที่ผมเรียนไปก็คือว่าเวลาที่เราไม่มีเวลาที่จะเข้าไปเตรียมเนี่ยมันจะต้องใช้เวลาที่จะต้องมาทำอาหารนู่นนี่เนี่ยเราไม่มีเวลาเรามีน้อยเราจะทำยังไงได้บ้างโอเควันนี้เดี๋ยวเริ่มต้นนะครับผมทำ2เมนูไข่ให้ดูนะครับ

0: เมนูแรกนะครับก็จะเป็นไข่ตุ๋นนะครับอันนี้เป็นเมนูที่ทำง่ายมากก็เดี๋ยวเริ่มต้นเลยนะครับก็จะมีไข่นะครับสองฟองนะครับแล้วก็ใส่เป็นน้ำสต๊อกนะครับแล้วก็ซีอิ๊วปรุงรสนะครับแล้วก็เป็นนมสดนะครับ
1: นมสดนี่ช่วยเรื่องอะไรคะ
0: คือของเหลวถ้าเวลาที่เราผสมกับไข่ปุ๊บนะครับแล้วทำให้สุกเนื้อของไข่จะเนียนขึ้น
1: ส่วนใหญ่ที่ใช้ปกติจะใช้น้ำไงคะไม่เคยใช้นมก็เลยถ้าจริงๆใช้นมดีกว่าใช่ไหมคะ
0: ใช้น้ำหรือใช้นมได้หมดครับอันนี้นมนี่มันก็จะช่วยเพิ่มเรื่องของความมัน
1: รสชาติดีขึ้น
0: รสชาติใช่ครับรสชาติก็จะมีอะไรมากขึ้นอย่างเงี้ยครับก็วันนี้เราเพิ่มเต้าหู้เข้าไปด้วยนะครับเต้าหู้ตรงนี้เราใช้เป็นเต้าหู้ไข่ง่ายมากครับอันนี้เราตัดเต้าหู้มาแล้วก็วางไว้นะครับตีให้เข้ากันเสร็จปุ๊บเราก็กรองนะครับกรองแล้วก็
2: จะได้ทำให้มันเน
0: ีย
2: น
0: เน
2: ีย
0: น
2: ขึ้นเนาะใช่ไหมคะ
0: ครับตรงนี้ก็หลังจากที่กรองเสร็จทีนี้เราจะนึ่งนะครับผมจะมีพริก3สีด้วยตรงนี้เดี๋ยวเราใส่โรยข้างหน้าเป็นพริก3สีสดแล้วก็ส่วนนึงผมจะใส่เข้าไปในนี้เพื่อให้มันมีการคุกกิ้งไปด้วย

ันเลยนะครับผมยกตัวอย่างของที่ใส่มาในนี้แล้วมันจะเข้ากันมากๆนะครับพวกเห็ดนะครับพวกเห็ดนี่เข้าแน่นอนเวลาถ้าเรานึ่งเลยนะครับภาษาในครัวเขาจะเรียกว่าไข่ตุ๋นมันจะกลายเป็นรังผึ้งขึ้นจะเป็นรูคุณผู้ครับถ้าเราไม่อยากให้เกิดตรงนั้นขึ้นก็เอาฟอยล์ปิดนะครับโอเคเมนูนี้นะครับเรียบร้อยแล้วอันนี้มาอีกอันนึงอันนี้จะเป็นแซนด์วิชเปิดหน้านะครับเขาเรียกว่าโอเพนเฟสแซนด์วิชนะครับ

0: อันนี้ผมทาเนยนะครับบนขนมปังซึ่งวันนี้ก็ใช้เป็นขนมปังโฮลวีตนะครับมะเขือเทศผมจะหั่นสไลด์ใหญ่มากนะครับถือว่าหนาเพราะว่าเดี๋ยวเราจะแพนฟรายหรือว่าทอดในกระทะเบาๆนะครับโอเคก็เดี๋ยวขออนุญาตคุณแม่เริ่มเลยเราจะลงเนยนะครับกับขนมปังแป๊บเดียว
1: อันนี้เนยนี่ใช้เนยจืดหร
0: ือเนยจืดครับผมจะเน้นให้ใช้เนยจืดเป็นหลักเพราะว่าเนยเค็มเราไม่รู้ปริมาณเกลือในเนยทีนี้ตอนนี้ผมปิดไฟแล้วนะครับปล่อยให้เขาเหมือนปิ้งขนมปังไปนะครับอันนี้เดี๋ยวรบกวนคุณแม่ตอกไข่ให้ผมหน่อย2ฟองนะครับเดี๋ยวรบกวนคุณแม่ครับเติมครีมนะครับข้างในเลยครีมยิ่งเติมมากไข่ก็ยิ่งอ่อนโอเคประมาณนี้ครับ
1: น้องอิงนี่ชอบทานมากเลยนะคะอะโวคาโดแต่ว่าไม่เคยเอามาทำเป็นอาหารเลยนอกจากแบบว่าทาน
2: สด
1: ใช่ใส่น้ำผึ้งเนี่ยค่ะ
0: ขนมปังเราใกล้ได้แล้วผมนึ่งผม
2: เตรียมพอดีนะคะ
0: ครับผมจะทำสองด้านเลยสำหรับผมเอาแค่นี้นะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้เราขออนุญาตคุณแม่นิดนึงพักไว้ในระหว่างที่รอไข่นะครับผมจะเอามะเขือเทศลงเลยไม่ต้องมีน้ำมันนะครับเพราะว่าเนยจากตัวขนมปังเมื่อกี้ก็อยู่ในนี้อยู่แล้วนะครับด้วยความที่มะเขือเทศมันมีกลิ่นนะครับก็เกลือพริกไทยนะครับช่วยได
1: ้ดับกลิ่นป่ะคะ
0: มันดับกลิ่นแล้วก็ช่วยเพิ่มรสด้วยหลังจากนี้เราก็จะใส่เนยนะครับแม่ใส่เนยปุ๊บนะครับแล้วก็หอมใหญ
2: ่ก็จะเพิ่มรสหวานธรรมชาติใช่ไหมคะ
0: ใช่ครับคือหอมใหญ่นี่เขาเรียกว่าเป็นวัตถุดิบสำคัญนะครับสำหรับผม
2: แล้วก็ตัวหอมใหญ่นี่จะมีคุณประโยชน์ก็คือว่ามันจะมีใยอาหารชนิดละลายน้ำอยู่นะคะทานแล้วก็จะช่วยเรื่องของระดับน้ำตาลแล้วก็ไขมันด้วย
0: ทูน่านะครับบดเลยครับบี้ลงไปเลยผัดเขาด้วยกัน อันนี้คุณแม่มีครีมกับ
1: ไข่
0: นะครับเราใส่ลงไปปุ๊บเคล็ดลับก็คืออย่าหยุดนะครับ
2: อย่าหยุดคน
0: อย่าหยุดคนมือหนึ่งเขย่ามือหนึ่งคนนะครับสแกรมเบิลเอ็กซ์ง่ายดีเหมือนจะดิบใช่ไหมครับพอแล้วแค่นี้คือจบแล้วเพราะว่าเดี๋ยวเขาจะร้อนต่อไปเรื่อยๆเวลาที่เราอยู่บนตัวขนมปังก็จะร้อนต่อไปเรื่อยๆเดี๋ยวเราจะเอาโปะบนขนมปัง

0: ราได้ตรงนี้เสร็จแล้วเดี๋ยวผมจะปรุงด้วยผมจะใช้เกลือพริกไทยอย่างเดียวสุดท้ายผมมีแถมเป็นเชดดาร์ชีสนะครับ
1: ตัวเชดดาร์ชีสเนี่ยก็จะมีประโยชน์ในแง่ที่ว่ามันจะมีโปรตีนนะคะแล้วก็มีแคลเซียมค่อนข้างสูงนะคะแต่ว่าถ้าเกิดว่าคนในครอบครัวหรือท่านผู้ชมเนี่ยต้องการควบคุมน้ำหนักก็จะต้องเลือกสูตรซึ่งเป็น low fat หรือ no fat เป็นชีสสูตรซึ่งไม่มีไขมันหรือไขมันต่ำนะคะแล้วก็ตัวปริมาณเกลือหรือโซเดียมเนี่ยก็อยู่ในชีสก็จะมีพอสมควรฉะนั้นก็เป็นอาหารที่ทานได้มีประโยชน์แต่ต้องปริมาณเหมาะสม

0: ะ
1: โอเคเดี๋ยวอันนี้นะครับผมจะทำให้คุณแม่ดูแล้วเดี๋ยวจะให้คุณแม่ลองขุดดูนะครับลองขุด
2: จริงๆถ้าเราเข้าตาอบอีกครั้งนึงก็จะกลายเป็นหน้ายึบยื
0: นเป็นหน้ายึบยืนกรอบเด็กๆชอบ
2: ก็ใช้เวลาแค่ปั๊บเดียวนะคะเราก็ได้12เมนูแล้วคุณยุ้ยคิดเมนูลักษณะนี้เนี่ยง่ายแล้วก็เหมาะสมที่จะทำในช่วงเวลาเร่งด่วนหรือเปล่าเอ่ย
0: ก็ดูแล้วไม่ยุ่งยากนะคะ
2: no.
0: บางอย่างวัตถุดิบคือมันมีพร้อมอยู่ที่บ้านอยู่แล้วอะไรเงี้ยเพียงแต่เราไม่เคยคิดว่าจะมาทำเมนูอาหารที่แบบดูน่าทานอย่างนี้ได้อะค่ะอ
2: ย่างนี้วันนี้คุณยุ้ยก็ได้อย่างน้อย2เมนูกับบ้านละสำหรับลูกๆ2คนค่ะ
1: ผ่านมา15นาทีนะครับเดี๋ยวเรามาเช็คกันว่าเป็นยังไงบ้างนะครับกับไข่ตุ๋นของเรานะครับ
2: เราจะมีวิธีการเช็คยังไงนะคะว่ามันสุกพอดีหรือยัง
1: ครับก็เดี๋ยวเราอย่างที่บอกนะครับเราก็เปิดฟอยล์ดูนะครับเป็นไงบ้างเอ่ยผมไม่เห็น
2: สวยน่าทานเลย
0: น่าทานดีมากเลย
2: สีสวยเด็กๆต้องชอบแน่
1: เวลาที่เราเช็คนะครับคือผมจะเขย่าดูถ้ามันเด้งก็คือมันสุกแล้วถ้ามันไม่สุกมันก็จะไหลไปไหลมาเลยนะครับคือมันยังเหลวอยู่นั่นเองอันนี้เสร็จเรียบร้อย

0: ในองค์ประกอบของโภชนาการคุณหมอเป็นยังไงบ้าง
1: ครบถ้วนเลยนะคะอย่างเมนูนี้เป็นเมนูของน้องคนเล็กใช่ไหมคะ
2: ใช่ค่ะ
1: ก็น้องอิงก็จะได้ทานทั้งโปรตีนที่ดีจากไข่เต้าหู้แล้วก็มีผัก3สีนะคะรวมถึงข้าวซึ่งเดิมน้องจะชอบทานเป็นข้าวขาวต้มใช่ไหมคะทางนี้วันนี้เราก็เชฟกล้องเปลี่ยนมาเป็นข้าวหุงผสมธัญพืชซึ่งมันก็จะมีองค์ประกอบของทั้งถั่วแดงใช่ไหมคะแล้วก็มีเผือกแล้วก็มีข้าวโพดซึ่งไอ้พวกธัญพืชพวกนี้มันจะเป็นแหล่งที่ดีของใยอาหารส่วนเมนูนั้นสำหรับน้องอู๋
2: ใช่ค่ะ
1: ทั้งรสชาติอร่อยนะคะแล้วก็ได้ไฟเบอร์เพิ่มเติมดีกว่าไปทานอาหารที่เป็นไมโครเวฟใช่ไหมคะโปรตีนดีขึ้นไม่ใช่แฮมเป็นโปรตีนจากปลาได้ไฟเบอร์จากอะโวคาโดจากหอมใหญ่แล้วก็มีมะเขือเทศแป้งก็เป็นแป้งเชิงซ้อนเรียกว่าสมบูรณ์แบบเลยนะคะงั้นเรามาพักกันสักครู่นึงค่ะแล้วก็กลับมาพบกันช่วงหน้าสำหรับเมนูที่เชฟก้องจะทำให้คุณพ่อค่ะก็มาถึงในเมนูสุดท้ายซึ่งเราทราบมาว่าสำหรับครอบครัวนี้คุณพ่อแล้วก็คุณลูกชอบรับประทานอาหารฝรั่งมากไม่ทราบเชฟก้องจะทำอะไรให้เรารับประทานกันดีคะ
0: วันนี้จะมี4องค์ประกอบหลักๆอย่างแรกก็คือคาร์โบไฮเดรตนะครับหรือว่าแป้งนะครับปกติเราจะทานเป็นข้าววันนี้ผมจะทำเป็นมันบดเป็นเวอร์ชันที่ง่ายที่สุดให้ดูนะครับส่วนที่2ก็คือส่วนโปรตีนก็จะเป็นเรื่องของปลานะครับแล้วก็ปลาทานคู่กับซอสนะครับนั่นคือ3ส่วนที่4ก็คือเป็นส่วนของผักนะครับไฟเบอร์

0: เริ่มก็คือเราก็กรีดนะครับกรีดคุณแม่ก็กรีด
1: ลึกมากไหมคะ
0: ก็พอสมควรประมาณนี้นะครับเข้าไปถึงเนื้ออ
2: ันนี้เรากรีดเพื่ออะไรนะคะเชฟกล้อง
0: เดี๋ยวเราจะปอกเปลือกครับกรีดให้เส้นเขาชนกันนะครับครบ1รอบนะครับแล้วคุณแม่ก็เอามีดหรือซ่อมก็ได้นะครับวางไว้แล้วก็จิ้ม
2: จิ้มนี่เพื่อให้ความร้อนผ่านทั่วถึงใช่ไหมคะเชฟกล้อง
0: เพื่อระบายไอ้น้ำครับ
2: ระบายไอ้น้ำ
0: จิ้มเสร็จปุ๊บก็เอามันฝรั่งอันนี้นะครับเข้าไมโครเวฟโดยประมาณแล้ว3-5 นาที
1: ความร้อนสูงสุดป่ะคะ
0: ใช่ครับ

0: 3-5 นาทีถ้าเราไม่มั่นใจนะครับวิธีเช็คง่ายมากก็คือเราเอามีดปลายแหลมเล็กๆนะครับแทงดูง่ายที่สุดก็คือนี่คือมันฝรั่งบีบเขาจะติดนะครับถ้าเป็นมันฝรั่งสุกเราแทงเข้าไปปุ๊บเวลาเราดึงเขาจะ
1: ร่วนขึ้นใช่ไหมคะ
0: เขาจะไม่ตามมีดออกมานะครับเราก็จะรู้ว่าเขาสุกแล้วผมดึงสองข้างออกเปลือกหลุดเสร็จก็เอาซ่อมกดเราได้เป็นฐานของมันบดผมจะเริ่มต้นที่ซอสก่อนนะครับก็เริ่มที่หอมนะครับอันนี้เราใช้หอมแดงนะครับเราก็สับเลยตัวนี้เดี๋ยวเราจะเริ่มต้นด้วยการผัดนะครับหอมแดงนิดหน่อยไปก่อนก็ผมจะใส่เลยนิดเดียวก็คือเกลือนะครับนิดเดียวเลยครับ
2: เพื่อรสชาติใช่ไหม
1: คะ
0: ตัวนี้จริงๆแล้วไม่ได้ทำเพื่อรสชาติเราผมอยากดึงหนามครับพอตรงนี้เสร็จปุ๊บนะครับเดี๋ยวเราจะเติมครีมลงไปนะครับแล้วก็ผัดไปเรื่อยๆอันนี้เดี๋ยวเราจะรอให้หอมใสก่อนเป็นยังไงครับตรงไหนนะโอเค
1: ใช่ได้แล้ว
0: ได้แล้วนะครับอันนี้เราก็เติมครีมนะครับเติมครีมลงไปเลย
1: ปริมาณ
2: ย
1: ัง
2: คนอยู่ใช่ไหม
0: ครับแล้วเดี๋ยวเราก็คนต่อไป
1: 150ซีซีห้าสิบซีซี
0: ประมาณตรงนี้ถึงประมาณ
1: 100ซีซีนะคะ
0: ครับแล้วเดี๋ยวถ้าสมมติว่าคนไปเราอาจจะเติมน้ำได้นะครับเดี๋ยวเราเคี่ยวต่อโอเคงั้นเดี๋ยวผมจะทำการปรุงรสปลานะครับเดี๋ยวอันนี้เรียบร้อยครับคุณแม่ยกของให้ครับตั้งไว้ข้างได้เลย
1: เสร็จไปส่วนประกอบที่1แล้วค่ะ
2: กลิ่นของซอสหอมมาก
1: หอมกลิ่นหอมแดงรวมถึงเนยแล้วก็ครีม
0: ในตำราของนักเรียนอาหารฝรั่งเขาจะบอกกันไว้ว่าเวลาเอาปลาลงแล้วเนี่ยให้กดปลาไว้สักพักหนึ่งเพื่อที่ว่าหนังจะได้แนบสนิทไปกับตัวกระทะใช่ครับนี่เดี๋ยวผมเพิ่มเลย
1: เตรียมสวยพอดีเลย
0: ตัวนี้เดี๋ยวผมจะทิ้งไว้อย่างนี้แล้วผมจะปิดไฟแล้วนะครับเราเห็นเลยว่าปลายังไม่สุกแต่ผมก็ปิดไฟละเพราะว่าเราจะปล่อยให้กระทะที่มันยังร้อนอยู่ค่อยๆทำหน้าที่ไปไม่งั้นมันก็จะสุกเกินผมจะ

0: นละเต้านะครับแม
1: ่หอมมาก
2: สุกแล้วปะคะ
0: อันนี้ลวกมาก่อนแล้วครับปุ๊บนะครับคุณแม่ก็ลงผักผมนี่ผมลวกมาแล้วนะครับเดี๋ยวเราปรุงรส

ันนี้ผมเสร็จแล้วพักไว้นะครับโอเคสิ่งที่จะทำต่อมาก็คือผมจะจบมันบดนะครับแต่วันนี้ผมจะลัดขั้นตอนคือเราใช้ครีมที่จะทำเป็นซอสใส่แทนส่วนซอสตัวนี้นะครับก็คือเราจะอุ่นอีกรอบนึงนะครับแล้วก็ใส่ไข่กุ้งลงไปซอสก็จะเสร็จพอดีซอสเดือดปุ๊บเอาออกนะครับแล้วก็ใส่ไข่กุ้งแล้วไม่ตั้งไฟแล้วนะครับ

0: เดี๋ยวอาจจะต้องขอคุณแม่ลองชิมดูว่าพอที่จะนำไปทำให้น้องทานได้ไหมนะครับผมรบกวนเลยครับ
1: ก็เป็นเมนูที่เหมาะจะทำในวันหยุดนะคะมีหลายขั้นตอนที่อาจจะให้ลูกๆช่วยทำเป็นกิจกรรมในครอบครัวแล้วก็มีสารอาหารครบถ้วนด้วย
2: เนื้อปลาแบบคือกำลังใช้ได้เลยค่ะคือไม่
0: แข็ง
2: ใช่ไม่แข็งเกินไปอะค่ะ
0: ก็คือตอนที่ผมกลับปุ๊บเราปิดไฟเลยครับ
2: คือเนื้อยังชมพูอยู่แต่ว่าไม่ใช่ว่าดิบไม่ใช่
0: เพราะว่าถ้าสมมติเมื่อกี้ไม่ปิดไฟแล้วเราลืมใช่ไหมครับมันก็จะแข็งขึ้นเรื่อยๆครับ
1: ทั้งเด็กๆแล้วก็คุณพ่อจะต้องชอบเมนูนี้อย่างแน่นอนนะคะก็ได้ทั้งประโยชน์อร่อยแล้วก็สุขภาพดีด้วยค่ะโดยสรุปนะคะก็อย่าลืมกันว่าอาหารเช้านี่เป็นอาหารมื้อที่มีความสำคัญที่สุดนอกจากที่เราจะไม่ลืมรับประทานอาหารเช้าแล้วเนี่ยคุณภาพแล้วก็การเลือกอาหารเช้าที่มีประโยชน์มีคุณค่าแล้วก็มีอาหารครบทุกหมวดหมู่เนี่ยก็มีความสำคัญนะคะวันนี้พวกเราทั้ง3คนก็ขออนุญาตลาไปก่อนนะคะเราพบกันใหม่สัปดาห์หน้าค่ะสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับ
3: การที่เราออกกำลังกายสามารถแก้ปัญหาในเรื่องของทรวงอกหย่อนคล้อยได้ไหมครับ
4: ได้สิ
3: ยังไงครับ
4: โดยปกติเวลาที่การออกกำลังกายเนี่ยนะโดยเฉพาะเรื่องของการเล่นเรื่องแรงต้านหรืออะไรต่างๆพวกน้ำหนักของมันเนี่ยมันจะช่วยเรื่องการเสริมสร้างได้ช่วยเรื่องของการลดได้ช่วยในการปรับเปลี่ยนแก้ไขได้

0: วัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
0: ขอต้อนรับคุณผู้ชมนะครับเข้าสู่รายการ Healthy Friday วันนี้เราเอาใจคุณผู้หญิงโดยเฉพาะนะครับ
1: ครับ
0: เราจะชวนคุณผู้หญิงมาออกกําลังกายอวัยวะที่ทําให้เราเกิดปัญหาหนักอกหนักใจ
1: อะไรอ่ะอะไร
0: อะไรอะไร
1: พุงเหรอ
0: ใบเตยอ่ะใบเตยอ่ะเล่น
1: โอ้โห
0: ตุกยก
1: โอ้พอได้พอได
0: ้คือผู้หญิงบางคนครับมีปัญหาอวัยวะคือทรวงอกหน้าอกหย่อนคล้อยทีนี้ถามพี่ต้นก่อนว่าการที่เราออกกำลังกายสามารถแก้ปัญหาในเรื่องของทรวงอกหย่อนคล้อยได้ไหมครับ
1: ได้สิ
0: ยังไงครับ
1: โดยปกติเวลาที่การออกกำลังกายเนี่ยนะโดยเฉพาะเรื่องของการเล่นเรื่องแรงต้านหรืออะไรต่างพวกน้ำหนักเข้ามาเนี่ยมันจะช่วยในเรื่องการเสริมสร้างได
0: ้
1: ช่วยในเรื่องของการลดได
0: ้
1: ช่วยในการปรับเปลี่ยนแก้ไขได
0: ้สามารถเราทำหุ่นให้มันดีขึ้นเหมือนเดิมได้
1: ใช
0: ่สุดยอดไปเลยครับวันนี้นะครับเราจะเคลียร์ปัญหาทั้งหมดที่เราค้างคาใจกัน
1: ครับ
0: จริงหรือไม่ที่ออกกำลังกายแล้วทำให้หน้าอกเล็กแบนลง
1: หรือในแง่ของท่าบริหารกล้ามเนื้อหน้าอกระหว่างผู้ชายผู้หญิงท่าเดียวกันได้ไหม
0: ตอบปัญหานี้ทั้งหมดเคลียร์ในรายการวันนี้ครับพร้อมทั้งแขกรับเชิญของเราครับวันนี้เป็นผู้หญิงนะครับเป็นคุณแม่มีลูกเรียบร้อยแล้วนะครับคุณแม่ลูกสองวันนี้ซึ่งพี่ต้นเชิญมาเองด้วยก็คือภรรยาพี่ต้นนั่นเองใช่ไหมครับ
1: อย่าพูดถึงสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่บ้าน
0: ไม่ใช่เหรอไม่เห็นเชิญมาเอง
1: ไม่ใช่
0: เป็นแขกรับเชิญครับมีลูก2คนครับเขาบอกเขามีปัญหารูปร่างที่เปลี่ยนไปก่อนคลอดกับหลังคลอดแล้วก็ปัญหาในเรื่องของทรวงอกที่เปลี่ยนไปแล้วเกิดความท้อใจครับไปพบเขาเลยครับและนี่คืออาสาสมัครของเรานะครับสวัสดีครับ
2: ค่ะสวัสดีค่ะ
0: คุณครูนะครับ
2: ค่ะ
0: ปัจจุบันนี้มีลูกแล้ว
2: ค่ะ
0: กี่ท่านครับ
2: 2คนค่ะ
0: ลูก2วันนี้ที่เราคุยกันคือเป็นเรื่องของน้ำหนักที่เปลี่ยนไปก่อนที่ยังไม่ตั้งครร
2: ภ
0: ์แล้วพอเลี้ยงลูกไปน้ำหนักมันไม่ลงเหมือนเดิมเป็นอย่างนั้นไหมครับ
2: อ๋อคนแรกเป็นค่ะแต่คนที่2ไม่เป็นแต่คนแรกนี้แบบว่าตอนท้องพุ่งไปถึง75กิโลค่ะ
0: จากเท่าไหร่ครับ
2: จาก58
0: 58 75โอ้17โลน่ะแล้วพอปุ๊บไปถึง75ปุ๊บแล้วมันลงมาหลังคลอด
2: เหลือ62กิโลค่ะแล้วก็ไม่ไปไหนเลยตอนนั้นแขนขาแล้วก็พุงยิ่งพุงนี้แบบว่าออกมากเลยค่ะเวลากินอะไรนิดนึงเนี่ยพุงออกเลย
0: นอกจากหุ่นเปลี่ยนมีพุงมากขึ้นแล้วทรงอกเราเปลี่ยนไหมครับ
2: เปลี่ยนค่ะเพราะว่าตอนแรกเราก็ยังไม่มีลูกใช่ไหมคะหน้าอกมันก็ยังเป็นแบบเหมือนคนเป็นสาวเนาะแต่พอมีลูกเสร็จตอนท้องเนี่ยหน้าอกมันขยายด้วยความที่ว่าพอขยายเสร็จเราก็ให้นมลูกด้วยหลังจากนั้น
0: มันเปลี่ยนทรงยังไงบ้างครับอันนี้สามารถคุยได้ไหมครับ
2: คุยได้ค่ะคือเวลาแต่งตัวหรือใส่ชุดอะไรเงี้ยคือเราต้องใส่ดันทรงฟองน้ำเพราะไม่งั้นแบบคือแต่งต
0: ั
2: ว
0: ไม่เคยดัน
2: ค่ะจะไม่ค่อยไม่เคยดันก็มันก็จะแฟบค่ะคือแต่งแล้วมันไม่สวยอ่ะคือมันจะดูเหมือนผู้ชายอ่ะแบนๆลงไปแล้วก็มีพุงออกมาอะไรประมาณนี้ค่ะซึ่งแบบดูแล้วมันไม่โอเคนะ
0: เข้าใจเลยทีนี้ความตั้งใจแล้วอยากได้อะไรครับ
2: คือก็หลังจากที่ให้นมลูกเสร็จก็อยากจะแบบว่าเฟิร์มให้มันเฟิร์มกลับมาเหมือนเดิม
0: มันสามารถหุ่นดีแบบเดิมได้ไหมครับพี่ต้น
1: ได้ครับง่ายๆเดี๋ยวบุ้ยลองมาดูนะ
0: ยังไงนะครับ
1: ก็เชิญดูด้วยกันนะครับ
0: วันนี้เราจะพูดถึงเรื่องทรงอกนะครับ
1: โดยปกติถ้าเราเห็นภาพใช่ไหมพวกนี้ก็คือในส่วนของกล้ามเนื้ออกนะครับ
0: สีแดงเป็นกล้ามเนื้อนะคร
1: ับซึ่ง
0: สีเหลืองเป็นไขมัน
1: ซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยผู้ชายผู้หญิงเนี่ยส่วนใหญ่พวกนี้มีเหมือนกันหมดนะครับแต่ในส่วนของไขมันนะฮะส่วนของไขมันเนี่ยจะแตกต่างกันถ้าผู้หญิงเนื่องจากว่าฮอร์โมนเพศหญิงก็จะค่อนข้างมากกว่าเพราะงั้นในตัวของไขมันก็จะเยอะกว่าผู้ชายเพราะงั้นโดยหลักเราคงมองแค่2ส่วนหลักนะครับคือส่วนของกล้ามเนื้อกับไขมันงั้นตรงนี้เดี๋ยวเรามาทำความเข้าใจกันว่าทำอะไรที่เราฝึกให้กล้ามเนื้อมันกระชับขึ้นพอกระชับขึ้นถึงพวกนี้มันจะออกไปในนอกทิศทางบ้างหรือว่าเสียทิศทางบ้างมันก็จะสามารถที่จะให้มันดึงกลับมาให้มันกระชับได้นะครับและสารพวกนั้น
0: การออกกำลังกายเนี่ยเราจะพัฒนากล้ามเนื้อแต่เราไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับไขมันโอเคการออกเกี่ยวข้องกับไขมันคือในเรื่องของการเบิร์นฟาดกันไปแต่ว่าการสร้างกล้ามเนื้อคือเราจะพัฒนาส่วนสีแดงอันนี้ให้ขยายขนาดเพิ่มมากขึ้นถ้าว่าเราสามารถมีขนาดของหน้าอกที่ใหญ่ได้วันนี้จะได้เรียนรู้ท่าออกกำลังกายทั้งหมด5ท่านะครับ หน้าอกล้วนๆโอเคครับเริ่มท่าแรกเลยครับ

0: นี่คืออุปกรณ์ที่อยู่ด้านหน้านะครับอย่างที่บอกว่าเราออกกำลังกายหรือว่าบริหารกล้ามเนื้อบริเวณหน้าอกเนี่ยบางคนคิดว่าวิ่งเพื่อนอย่างเดียวมันมีหลายท่ามากเลย
1: ใช่
0: มีดัมเบลทำไมถึงเลือกดัมเบลครับพี่ต้น
1: อันแรกก็คือมันเป็นตัวพื้นฐานคนส่วนใหญ่แล้วค่อนข้างหาง่ายใช่ไหมครับแล้วก็ถ้าเปรียบเทียบกับอย่างเมื่อสักครู่บอกว่าวิ่งพื้นเงี้ยเนี่ยลองให้คุณปูลองวิ่งพื้นดูก็ได
0: ้
1: ถ้าคนที่ไม่เคยออกไงโอ้โหไม่ไหวมันหนักมากเลย
0: ลอง
1: ดูก็ได้นะครับ
0: หนึ่งสองสาม
1: ท้าวธรรมดา
2: โอ้
1: แ
2: ม่จ้า
0: โอ้แม่จ้า
1: ใช่เพราะว่า
0: อย่างไม่ไหวเพราะลักษณะคือดัมเบลที่เอามาให้เนี่ยอย่างนี้ครับให้เราดูเรามี
1: น้ำหนัก
0: นี่คือ5ปอนด์10ปอนด
1: ์
0: แล้วก็10
1: ปอนด์ใช่
0: คือมันน้อยนะ
1: น้อย
0: แต่ถ้าเกิดที่เราวิดพื้นเนี่ยถ้าบอกว่าน้ำหนัก
1: เราเท่าไหร่มันไปหมด
0: กล้ามเนื้อคนที่ไม่เคยออกกำลังกายเลยเราใช้ดัมเบลอันนั้นเวิร์กกว่า
1: ใช่
0: โอเค
1: แล้วก็ค่อยทำให้พัฒนาขึ้นและอีกหน่อยมันก็จะได้ในเรื่องของวิดพื้นเรามาดูท่าที่1ก่อนเดี๋ยวผมสาธิตให้ดูก่อน
0: ท่าเริ่มต้น
1: นะครับแล้วก็เริ่มจากการนอนนะครับชันเข่านะครับเท้าวางนะครับนะครับมือสองข้างนะครับให้ศอกนะครับอยู่ระดับหัวไหล่นะครับ
0: ท่านี้เรียกว่าน
1: ะครับจริงๆแล้วมันก็คือเชสเพสนะครับดัมเบลเชสเพสนะครับศีรษะชิดนะครับดันทุกครั้งพยายามเหยียดศอกบีบอกเข้าหากันนะครับลงนะครับให้สูงขึ้นมานิดนึงนะครับสูงกว่าเรานมขึ้นมานิดนึงนะครับลงนะครับเวลาที่เราดันนะครับหายใจออกนะครับลงมาหายใจเข้านะครับมือสองข้าง
0: ออกแรงหายใจออกนะครับ
1: นะดันหายใจออกนะครับลงหายใจเข้านะครับทุกครั้งนะครับเมื่อเราบีบอกนะครับเหยียดศอกนะครับบีบอกเหยียดศอกตลอดนะครับต่อเนื่อง
0: สิ่งที่สำคัญนะครับที่ผมสนใจมากที่สุดคืออยากให้คุณปูเอาความรู้สึกทั้งหมดไปอยู่ที่หน้าอกไม่ได้อยู่ที่แขนไม่จำเป็นต้องเอาท่าที่ถูกแต่ให้ฟีลลิ่งได
1: ้ว่าเหมือนเราต้องใช้กล้ามเนื้อส่วนของอกตลอดนะฮะ
0: คุณปูห้าครับห้าปอนด์มาน
1: อนแข่งเข่าก่อนนะครับชันเข่าขึ้นนะครับจับสอบประมาณช่วงไหน
0: ดูจากท่านี่คือไม่เป็นเลยนะ
2: ไม่เป็นเลยครับ
0: ข้อดีของการอยู่กับพื้นก็คือว่าเราสามารถเซฟได้เลยปลอดภัย
1: ยังไงก็ไม่มีการล้าง
0: ใช่แล้วไม่มีเลยมุมแน่นอน
1: บีบพร้อมดันดีครับคราวนี้คุมจังหวะ
0: หายใจเข้าหายใจออก
1: หายใจออกหายใจเข้าลึก
0: ลงช้ากว่าเดิม
1: นะครับนิดนึง
0: ช้า
1: ๆเหมือนกับเราค่อยๆผ่อนแรงลงเรายังคงออกแรงอยู่ใช่ไหมครับค่อยๆผ่อนแรง
0: เก่งตามเลยเนี่ย
1: เกิน
0: ลงช้าอีก1 2 3ช้ากว่านี้เวลายกแล้วเค้าออกกําลังแล้วแต่พอตอนปล่อยเนี่ยเค้าเหมือนขาดทุน
1: พักก่อน
0: ถ้าเกิดตอนเราปล่อยเกรงเนี่ยเราสามารถเกรงตามด้วยทั้งว่าทั้งไปเราได้ทั้งไป
1: ใช่
0: ขาไปขากลับเลยปูทําให้ดูอีกครั้งครับจะเห็นได้ว่าขณะที่คุณปูทําลงเนี่ยยังมีวูบอยู่ลง
1: มันลง
0: เกรงให้มันลง
1: ปวดลงไป
0: ลงให้มันสมูทครับ1 2 3
1: ครับผม
0: อ่า

0: ช้ากว่านี้ได้อีกนะครับเป็นไงครับความรู้สึก
1: ดีเลยเพราะว่ารู้สึกว่าเกร็งหน้าอก
0: ทีนี้ผมถามพี่ต้นว่าผู้หญิงผู้ชายถ้าบริหารทรงอกเนี่ยออกกำลังกายท่าเหมือนกันไหมครับหรือว่าแตกต่างกันยังไง
2: จริงๆแล้วลักษณะของท่าบริหารเนี่ยมันเหมือนกันนะครับเพราะลักษณะของแต่ละท่ามันคือมันก็พัฒนาในส่วนของกล้ามเนื้อนั้นเหมือนกันแต่แตกต่างกันตรงที่ว่าสรีระโครงสร้างของผู้ชายส่วนใหญ่และไหล่กว้างเพราะงั้นผู้ชายเวลาที่จับนะส่วนใหญ่เรามักจะต้องจับกว้างผู้ชายจะไม่ค่อยมาจับแคบเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าอย่างเงี้ยอย่างผู้หญิงปุ๊บเห็นบวยเล่นอยู่โอ้โหบวยมากเลยผู้หญิงไปถึงก็จับกว้างมั่ง
0: นะทีนี้ได้กว้างเลย
2: ตัวแทนที่มันจะพัฒนาข้างในมันก็ขยับออกไปข้างนอกมากขึ้น
0: ผู้หญิงผู้ชายต่างนึกออกแล้ว
2: นึกออก
0: แล้วเป็นการเรียนความต้องการแล้วกันถ้าคุณต้องการพัฒนาผู้ชายที่จับกว้างเพราะเขาต้องการแบบคือ
2: ให้มัน
0: ขยายให้มันขยายขนาด
2: ให้มันเป็นตัววีใช
0: ่
2: ไหมให
0: ้มัน
2: กว้างอกกว้าง
0: ให้อกใหญ่ออกมาอย่างนี้แต่ถ้าเกิดผู้หญิงจับกว้างมากนึกถึงสภาพครับ
1: เ
0: ราเป็นคนถ้าเราเป็นคนใจกว้างอยู่แล้วมันจะเป็นคนที่ใจกว้างมาก
2: ไม่ใช่มันก็ประมาณน
0: ั้
2: น
0: ถ้าเกิดเราอยากเป็นคนใจแคบผู้หญิงก็จับมือแคบหน่อย
2: เข้ามานิดนึง
0: บีบเข้ามา
2: ใช่
0: ถ้าโอเคท่าที่สองท่าแรกผ่านไปแล้วนะครับถึงท่าที่สอง
2: เมื่อสักครู่คือเป็นลักษณะของการดันนะฮะคราวนี้จะเป็นเรื่องของการหุบละหุบกลางละ
0: เป็นเรื่องของฟราย
2: นะครับแล้วก็ยังคงนอนเหมือนเดิมนะครับแขนนะครับประกบชิดกัน
0: นี่คือดัมเบลฟรายนะครับ
2: นะครับ
0: เชสดัมเบลฟราย
3: ศอกให้งอไว้นะครับเล็กน้อยแต่ไม่ได้ไม่ต้องเหยียดมากหรือว่าไม่งอมากเกินไป
0: โค้งโค้ง
3: ทำอีกลักษณะของโค้งนะครับให้ศอกแตะพื้นนะครับเวลาขึ้นมาเรานะครับบีมือก็ให้ฝ่ามือเข้ามาหากันนะครับแต่ที่เราต้องการเพิ่มนิดนึงเนื่องจากว่าปกติไม่ค่อยได้ออกการด้วยการเล่นเวทนะครับลองพยายามบีบแล้วพยายามเหมือนกับบีบศอกเข้าหากันนะครับนะครับลงดูนะครับขึ้นบีบศอก
0: อันนี้คือเราจะเน้นอกในแล้วก็จริงๆแล้วจะเป็นเรื่องของอกล่างด้วยใช่ไหมครับพี่ต้น
2: ใช่ครับ
0: เพื่อเพิ่มขนาดของฐาน
2: นะครับ
0: ฐานอกนะครับแล้วก็อกด้านในอกจะได้ชิด
2: นะครับบีบศอกนะครับหงายฝ่ามือเข้าหานะครับลงศอกแตะพื้นบีบศอกนะครับหงายฝ่ามือเข้าหาทุกครั้งที่ลงเราหายใจเข้าขึ้นหายใจออกนะครับลงหายใจเข้านะครับขึ้นหายใจออกบีบอกนะครับตลอดเนื้อนะครับค่อยดัน
0: ถ้าเกิดเราวางน้ำหนักไปเลยเนี่ยถ้าน้ำหนักเยอะมันไม่มีทางทำได้นะครับเราต้องล็อกไว้ประมาณนี้นะครับ
2: ให้แตะไปนิดนึง
0: แตะพื้นได้ปึ๊บ
2: ใช่ดีครับระดับหน้าอกนะ
0: เหมือนว่าจริงเลยว่าแอนอกด้วยครับคุณปู
2: บีบอกตลอดเหมือน
0: บีบอก
2: มาสักครู่เลยครับบีบอกช้านิดนึงค่อยๆลงบีบอกหายใจออกค่อยๆลง
0: ทำแบบนี้คือ
2: ก็10ถึง12ครั้งเหมือนกัน
0: 2เซต10เซตละ10ถึง12ครั้งเหมือนกันในตอนเริ่มต้นทําต่อเนื่อง6สัปดาห์เห็นผลกระชับขึ้นแน่นอน
1: แน่นอนนะ
0: โอเคท่าที่3
2: ท่าที่3 pull over นะครับแล้วก็จะใช้ตัวดัมเบลนะครับปกติเราสามารถที่ใช้ทีละลูกหรือว่า2ลูกก็ได้นะครับแต่ตัวนี้น้ำหนักเนื่องจากว่ามันค่อนข้างน้อยนะครับงอศอกเล็กน้อยนะครับเหยียดแขนหงายมือเข้าหากันนะครับ
0: พูว่าที่เราเจอกันท่าปกตินะคุณผู้ชมจะเป็นท่าที่เราจับแบบนี้
2: ใช่
0: แล้วก็นอนแต่ว่านี้
2: พยายามดึงศอกข้างศีรษะนะดึงกลับขึ้นนะครับช้าเหยียดยืดเหมือนเราจะยกชายโครงขึ้น
0: อันนี้ได้กล้ามเนื้อส่วนไหนครับพี่ต้น
2: ตัวนี้จะเป็นส่วนของอกส่วนล่างเลยเวลาศอกนะครับสังเกตที่ศอกผมนะผมจะไม่งอมากเกินไปนะครับผมจะอยู่ยังไงก็อยู่อย่างนั้น
0: ล็อกศอกไว้
2: เราจะให้หมุน
0: จากมุมศอกไว
2: ้ช่วงของไหล่นะไหล่จะเป็นจุดหมุนนะครับหมุนไหล่ขึ้นที่เหยียดดึงขึ้นนะครับ
0: โอเคลองดูไหมครับ
2: ครับดึงขึ้นว้าลองดูดึงศอกข้าม
1: ต้องติดพื้นป่ะคะต้องติดพื้นไหม
2: ให้ลงมามากที่สุดครับให้รู้สึกว่าชายโครงโดนยกขึ้นฮะรู้สึกว่าชายโครงโดน
0: ยกขึ้นไหมครับ
2: ดึง
0: แล้วบอกว่านั่นแหละ
2: ช้าๆนิดนึงช้านิดน
0: ึ
2: ง
0: คือนี่คืออะไรครับอะไรได้ครับช่วยบอกหน่อยครับ
1: รู้สึกว่ายก
2: ช้าๆนิดนึง
1: เราต้องเกรงในการยกอะค่ะมันก็จะแบบรู้สึกว่าหน้าอกมันโดนกระตุ้นให้ต้องเกรงตาม
0: พี่ต้นครับอันนี้มันมีการบาดเจ็บได้ไหมคร
2: ับ ใช่จริงๆแล้วหนึ่งในท่าของการที่ต้องมีการเซฟอ่ะก็คือท่านี้นะครับเพราะถ้าดูลักษณะของการเคลื่อนที่ของเวทเนี่ยคือมันผ่านหน้าใช่ไหมเวลาที่หมดแรงเนี่ยเวลาที่หมดส่วนใหญ่มันก็จะลง
1: เป๊ะ
2: ลงมาเลยเพราะงั้นตัวพวกนี้นะครับบางครั้งในท่าพวกนี้บางทีเราอาจใช้น้ำหนักที่มาก
0: ใช้น้ำหนักมากไม่ได้นะครับอันตราย
2: นะครับเพราะว่าเวลามันหมดแล้วคือหมดเลยมันก็จะลงมาที่หน้าเรา
0: ผมแนะนำว่าเริ่มต้นจากน้อยไปหามากดีกว่าถ้าเราคิดว่าเราไหวมากแล้วมันลงหน้ามันนี้ไม่เวิร์กสุดๆเลย
2: ใช่ครับ

0: ท่าที่4ครับ
1: ท่าที่4นะครับท่านี้มันก็เหมือนกับจริงๆแล้วมันเป็นท่าที่ก้ำกึ่งระหว่างในเรื่องของการฝึกให้แข็งแรงแล้วก็ทำให้ในส่วนของพวกข้อต่อบริเวณนั้นแข็งแรงขึ้นด้วยนะครับเราจะเหมือนครับเราใช้ทีละข้างนะครับให้หมุนเข้าไปด้านใน
0: ท่านี้เรียกว่าอะไรครับพี่ต้น
1: อันนี้มันเป็นเซอร์เคิลนะครับพยายามหมุนเข้าด้านในนะครับ
2: อันนี้คือช่วยตรงช่วง
1: มันก็เป็นส่วนของกล้ามเนื้อหน้าอกก็จะทำงานนะครับแต่มันจะทำให้ในส่วนของพวกข้อต่อบริเวณที่ใกล้เคียงอย่างไหล่พวกนี้มันมีความแข็งแรงมากขึ้นตัวเอ็นบริเวณนั้นมีการแข็งแรงมากขึ้น
0: ท่านี้ก็จะไม่ใช้น้ำหนักเยอะใช่ไหมครับพี่ต้น
1: ใช่ครับใช่นะครับเราก็จะทำปุ๊บพอ10-12ครั้งแล้วก็สลับข้างนะครับเหมือนกันนะครับเหยียดยืดขึ้นนะครับพยายามเข้าด้านในนะครับหมุนเข้าด้านใน
0: ถ้าเราหมุนออกนอกกล้ามเนื้อจะต่างไหมครับ
1: ต่างครับมันก็จะกลายเป็นเน้นส่วนของด้านนอกมากขึ้นซึ่งจริงๆแล้วในบางครั้ง
0: ที่เราอยากไอ้ข้างนอกมันก็จะอยู่ข้างนอกไปเลยนะครับเราอยากได้ส่วนไหนอยากได้ด้านในก็หมุนเข้าข้างในย้ำถ้าหมุนออกนอกมันก็จะออกนอกบริเวณวงแหวนรอบนอกเลย
1: เพราะว่าข้างนอกแข็งแรงปุ๊บก็จะ
2: มัน ก็
1: จะ
2: หมุนออกนอกเลยค่ะ
0: วันนึงมาเจอคุณปูอาจารย์ต้นคะดิฉันทำท่าเนี้ยชอบมากเลยค่ะแต่ทำไมมันยิ่งออกวงแหวนรอบนอกขึ้นเรื่อยๆครับ
2: มันไปอยู่ใต้ตะแกรงเลย
0: มันกี่ขนาดครับคุณปู
1: โอเค
0: คุณปูลองเลยดีกว่า
2: เดี๋ยวกันนะฝึกจับตรงนี้ก่อน
0: ได้ครับจะจับด้านในก็ได้ให้มันฟีลลิ่ง
1: แขนเหยียดช้า
0: ๆเราหมุนด้านในด้านนอกครับ
2: ด้านในค่ะหมุนเข้ามาข้างในใช่ไหมคะ
0: ครับหมุนข้างนอกจะได้อะไรครับ
2: ได้ข้างนอก
1: งานไปทางฝั่งขาไปเท้า
0: เป็นแนวนอนนะครับดัมเบลเป็นแนวนอน
1: สิ่งนะครับ
0: นี่คือท่าที่4ทําแบบนี้10ถึง12ครั้งต่อ1ข้าง
1: ใช่ครับ
0: ข้างละ2เซต
1: ใน
0: ตอนเริ่มต้นนะครับ
1: เดิ
2: มก็รู้สึกว่าเหมือนกล้ามเนื้อตรงหน้าอกมันวนไปตาม
1: ใช่มันก็จะมีการทํางาน
0: สําหรับคุณผู้ชายนะครับที่รู้สึกว่าอกไม่ชิดอกไม่ชิดรู้สึกว่าเฮ้ยทําไมเราอกเรากว้างแล้วแต่อยากได้มันชิดคือขนาดอกกว้างปุ๊บด้านนอกจะใหญ่แต่ด้านในมันจะเล็กลงมันจะบางลงเรื่อยๆอยากให้อกชิดทำท่านี้เลย
1: ทำนี้ก็ได้คือพยายามหุบเข้าด้านใน
0: อันนี้เราควรหมุนวงแคบหรือวงกว้างครับ
1: ถ้าแรกๆมันก็คุณต้องให้แคบก่อนเพราะยิ่งถ้ามันกว้างอ่ะมันก็จะต้องออกแรงมากขึ้นนะ
0: อ๋อลองกว้างเลยครับคุณปู
1: นะข้างใน
0: ข้อควรระวังนะครับอย่าใช้น้ำหนักเยอะนะครับถ้าพลาดนี่ลงหน้าเหมือนกันนะครับ
1: ใช่เพราะมันลงทั้งตัวทั้งหน้าเลย
0: ต่างกันยังไงครับข้าวกว้างกับแคบ
2: ก็ถ้ากว้างก็เหมือนต้องเกร็ง
0: หนักมากขึ้น
2: ใช่
0: แสดงว่าน้ำหนักเดิมถ้าน้ำหนักเดิมเราสามารถพัฒนาไปจากเราเล่นแคบไปแล้ว
1: ก็สามารถ
0: ต่อไปกว้างขึ้นได้โดยที่ไม่ต้องเพิ่มน้ำหนัก
2: ค
0: ่
2: ะ
0: ต่อไปท่าที่5ครับท่าสุดท้าย
1: ท่าที่5โอเค
0: คือท่า
1: ตัวนี้เขาเรียกว่าคอชเชสใช่ไหมก็คือเรื่องของการไขว้อกนะ
0: นอนเหมือนกัน
1: นอนเหมือนกันนะครับนะครับเพราะว่า
0: ท่านี้คือเราเน้นอกในนะท่านดูคือต้นเน้นอกในมาก
1: ก็เป็นในกับให้ดึงขึ้นใช่ไหมเพราะเนื่องจากว่าเขาต้องการกระชับแล้วก็อีกอันก็คืออย่างที่บอกว่าคุณปูบอกว่าอกเขามีความรู้ว่ามันห่างออกด้านนอกใช่ไหมก็พยายามที่ให้ดึงเข้ามาข้างในแล้วก็ยกขึ้นให้มันกระชับขึ้นเหยียดแขนไงมือสองข้างนะครับไปหาปลายเท้านะครับไล่สลับนะครับบนล่างนะครับแขนบนล่างเข้าหากันนะครับทุกครั้งพยายามเหมือนกับเราบีบอกเข้าหากันตลอดนะครับแต่สลับบนล่างนะครับบนล่าง
0: เอาความรู้สึกสำคัญ
1: ครับบนล่างเข้าหากัน
0: พร้อมไหมครับ
1: นะครับแขนเหยียดตลอดแค่นั้นเองนะครับโอเคมาลองดูเราควายสลับควายนิดเดียวก่อนควายนิดก่อน
0: แอนออกไว้ครับช้าช้าช้า
1: แนวอกแนวอก
0: แอนออกไว้ตลอดครับเป็นไงครับ
2: รู้สึกว่ามันเกร็งตรงข้างแขน
0: อันนี้น้ำหนักก็อย่าเยอะเลยนะครับคุณผู้ชมเพราะฉะนั้นอันตรายมากเพราะมันอยู่บริเวณใบหน้า
1: ใบหน้าตัวส่วนหน้า
0: พี่ต้นครับแล้วถ้าเกิดผู้หญิงบางคนกลัวครับเขาบอกไปตามห้องเวทเนี้ยผมเจอเฮ้ยคุณบุ้ยดิฉันไม่กล้าออกมากายบริหารบริเวณหน้าอกเนื่องจากว่ากลัวอกเล็กอกเล็กจริงไหมครับ
1: เอาง่ายๆบุ้ยถ้าโดยปกตินะเราเห็นคนที่บางคนที่มีหน้าอกใช่ไหมเวลาที่เขาเล่นปุ๊บเนี้ยมันทำให้มันกระชับขึ้นมันกระชับเนื่องจากว่ามันก็จะทำให้ตัวของกล้ามเนื้อมันตึงขึ้นมันก็เลยมีความกระชับขึ้น
0: เขาจะรู้สึกว่ามันเล็ก
1: มันก็จะเล็กลงแต่จริงๆถ้าถามลึกๆอ่ะเขาจะรู้สึกว่าตัวทรงอกเขามันจะแน่นขึ้นมันกระชับขึ้นนะ
0: ทีนี้เราพัฒนาต่อเนื่องได้ไหมครับเขากำลังอยู่ในช่วงระหว่างเปลี่ยนผ่านคือคนเราเนี่ยจากไม่ออกกำลังกายมันจะมี3ช่วงไม่ออกกำลังกายเลยพอมาออกปุ๊บมันจะกระชับอย่างที่บอกมันกระชับมันจะรู้สึกเล็ก
1: ใช่
0: พอมันตึงขึ้นเขาเลยหยุดก็กลับไปเหมือนเดิมแต่พอถ้าเกิดเขาไปต่อไปถึงที่เราพัฒนากล้ามเนื
1: ้อ
0: กล้ามเนื้อเรามีขนาดใหญ่มากขึ้นแสดงว่าม
1: ันก็จะเพิ่ม
0: มันจะเพิ่มขนาดอกมากขึ้นมี3ระดับ
1: ใช่
0: แบบนี้ได้ใช่ไหมครับ
1: ได้ครับ
0: อ๋อเคลียร์

0: ทีนี้ผมถามพี่ต้นว่าเมื่อกี้เราออกกำลังกายทั้งหมด5ท่าเรียบร้อยแล้วคนที่สงสัยว่าเอ๊ะดิฉันออกเมื่อไหร่เห็นผลท่าหนึ่งกี่เซตดีในตอนเริ่มต้นเซตละเท่าไหร่ดีอย่างเงี้ยครับ
1: โอเคถ้าเป็นคนเอาเราถือว่าเอาแบบอย่างกรณีของคนใหม่ๆเลยนะครับช่วงแรกๆก็คงต้องประมาณ 1-2 เซตสัปดาห์นึงก็ประมาณ2

0: ตัวนั้นมันเป็นแค่เรื่องของแค่เรื่องของกลไกเรื่องของระบบการรับรู้ว่าเอ้ยเราเริ่มทำได้แล้ว
1: เริ่มชิน
0: แล้วแต่ถ้าจะให้พัฒนาจริงอ่ะมันควรต้อง 4-6 สัปดาห์ขึ้นไป
1: เดือนครึ่ง
0: เดือนครึ่งขึ้นไปนะครับ
1: นานเกินไปไหมครับเดือนครึ่ง
2: ไม่นานค่ะคิดว่าทำได้
1: สำหรับตอนนี้คุณปูลูกคนเล็กกี่ขวบแม่
2: 9 เดือน
1: ยังไม่หยุดให้นม
2: ยังค่ะ
1: แสดงว่าจะมีแผนในการพัฒนาร่างกายหลังจากที่หยุดให้นมลูกแล้วทีนี้ผมถามเผื่อได้ไหมสมมติว่าถ้าเกิดเขาให้นมลูกอยู่เนี่ยสามารถพัฒนาได้ไหมอยู่ที่บ้านได้ไหมหรือจัดเวลาได้ไหม
0: ได้ก็ตรงนี้ก็สามารถที่ออกกำลังกายได้เลยนะครับ
1: มันไม่ต้องรอให้นมมันมีผลต่อน้ำนมไหมครับ
0: ไม่หรอก
1: อันนี้ผมถามไงเพราะบางทีเขาซีเรียสคนจริงจัง
0: เพราะในเรื่องตัวนั้นมันเป็นเรื่องของธรรมชาติของคุณแม่เนี่ยมันต้องมีเรื่องของการผลิตน้ำนมอยู่แล้วแต่ตัวกล้ามเนื้อก็คือกล้ามเนื้อเราก็สามารถที่จะเพิ่มเติมหรือว่าเสริมเรื่องกล้ามเนื้อได้แต่มันจะทำให้การคืนสภาพได้ดีขึ้นด้วย
2: อ๋อเหรอคะ
1: ถ้าผมถามเพิ่มเติมถ้าเกิดเราออกกำลังกายขณะที่เราเลี้ยงลูกไปอย่างเงี้ยให้นมลูกอย่างเงี้ยทำให้สภาพร่างกายของเราดีขึ้นกว่าเดิมด้วยนะ
0: ใช่ใช่การคืนสภาพอะไรต่างๆก็ดีขึ้น
1: ต้องถามคนที่คุณปูถูกเติมเต็มไหมครับ
2: เติมเต็มค่ะโอเคเลยเพราะว่าแก้โจทย์ปัญหาที่คิดมากมานานว่าถ้าเกิดเราหยุดให้นมลูกหรือว่าตอนนี้ยังมีปัญหาอยู่แต่งตัวมันก็ไม่โอเคเพราะเราก็ยังอยากจะสวยอยู่ถึงจะเป็นคุณแม่ก็เถอะนะ
1: เข้าใจเลยแล้วเติมเต็มในขณะที่เราบอกตัวเองไหมครับว่าเราไม่มีทางกลับไปเหมือนเดิมได
2: ้ตอนนี้คิดใหม่แล้วค่ะพอฟังพี่บ๊วยพูดเอ้ยฉันต้องทำได้
1: ใช่ป่ะ
2: ค่ะ
1: ทำได้
2: คิดว่าทำได้
1: เยี่ยมเลยคุณปูทำได้อยู่แล้วครับวันนี้ขอบคุณคุณปูมากคร
2: ับ
1: ขอบคุณนะครับ
0: ขอบคุณครับ
1: พี่ต้นมีอะไรเพิ่มเติมไหมครับ
0: ก็อย่างที่บอกนะครับว่าจริงๆแล้วในเรื่องของการพัฒนาเรื่องของหน้าอกหรือว่าการกระชับเนี่ยคือมันทำได้หมดนะครับแล้วก็โอเคว่าบางอย่างเราต้องเข้าใจนิดนึงว่าอกผู้ชายกับอกผู้หญิงโครงสร้างมันแตกต่างกันนะครับเพราะงั้นของผู้หญิงเนื่องจากมีไขมันมากเพราะงั้นบางอย่างถ้าคุณออกกำลังกายแน่นอนอยู่แล้วมันก็ต้องมีการกระชับหรือว่าดูเหมือนกับว่าขนาดมันลดลงอยู่แล้วนะครับก็คงต้องให้มันเหมาะสมตรงนั้นแต่ถ้าถามว่าถ้าส่วนที่มันลดลงหรือกระชับลงแล้วมันทำให้คุณมีส่วนโค้งส่วนเว้าส่วนนูนหรือว่าสุขภาพที่ดีขึ้นมันก็น่าจะโอเคนะครับในจุดนั้นนะครับ
1: ถ้ามันกระชับแซวมันกระชับทั้งเอวด้วยต้นขาด้วยท้องแขนด้วยมันกระชับทั้งหมดมันโอเคมากอยู่แล้ว
2: โอเคเลยค่ะ
1: เราเจอกันทุกสัปดาห์แบบนี้นะครับทางช่องไทยรัฐทีวีนะครับวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะ

0: สวัสดีค่ะคณะพยาบาลศาสตร์เกื้อการุณมหาวิทยาลัยนวมินทราธิราชได้จัดการเรียนการสอนในรายวิชาการดูแลแบบผสมผสานและการบำบัดทางเลือกซึ่งในรายวิชานี้นะคะได้จัดการเรียนการสอนในศาสตร์ต่างๆซึ่งในวันนี้นะคะจะขอนำเสนอในศาสตร์การแพทย์แผนจีนซึ่งเราจะนำศาสตร์นี้นะคะมาดูแลสุขภาพในทุกๆช่วงวัยนะคะแล้วก็ในวันนี้ก็จะนำเสนอในเรื่องของการดูแลสุขภาพการแพทย์แผนจีนในเขตเมืองขอเชิญรับชมได้เลยค่ะ
1: สวัสดีครับนะฮะลำดับต่อไปจะเป็นการสาธิตนะฮะวิธีการรักษาในรูปแบบของการแพทย์แผนจีนนะฮะเรียกวิธีการรักษานี้ว่าการนวดทุยหนานะครับนะฮะอันนี้ก็นะฮะการนวดทุยหนานะครับเราจะเป็นวิธีการนวดรักษานะครับไม่ว่าจะเป็นเด็กนะฮะวัยกลางคนหรือผู้สูงอายุนะครับเราจะสามารถใช้วิธีการนวดในการรักษาหรือบำบัดได้ทั้งหมดเลยนะครับวันนี้ที่จะนำมาสาธิตนะครับจะเป็นการนวดทุยหนาในการรักษากลุ่มอาการออฟฟิศซินโดรมนะครับปวดคอบ่าไหล่นะฮะใช้ในกรณีที่คนไข้กลัวเข็มนะฮะ

หรือกลัวการรักษาด้วยวิธีการอื่นๆนะครับอันดับแรกนะครับเราจะใช้นะฮะก็คือเทคนิคการคลายกล้ามเนื้อนะฮะเราจะใช้วิธีการนวดโดยใช้นะฮะนิ้วมือนะครับบีบนะเรียกว่าวิธีการเนียฝ่านะฮะเนียก็คือการหยิบนะฮะหยิบออกมานะฮะเราก็จะคลำหามัดกล้ามเนื้อที่มีปัญหานะคะแล้วเราใช้วิธีการนวดนะฮะนวดหยิบมัดกล้ามเนื้อที่เกิดการหดเกร็งหรือตึงตัวนะครับเพื่อมันคลายตัวออกนะครับผมนะฮะก็ไล่ได้เรื่อยๆนะครับนะฮะตามมัดกล้ามเนื้อบริเวณคอนะฮะวิธีการรักษานี้นะฮะเราสามารถใช้กับมัดกล้ามเนื้อหัวไหล่หรือมัดกล้ามเนื้อบริเวณเหนือหัวเข่าได้นะฮะประยุกต์ใช้ได้ทั้งร่างกายนะครับผมอันนี้ท่าที่1 นะคะเรียกวิธีการเนียโดยใช้นิ้วมือนะครับผมเรียกว่าเนียฝ่านะครับต่อไปนะคะจะเป็นท่าที่2นะคะเป็นเนียฝ่าเหมือนกันเราใช้วิธีการทั้ง5นิ้วนะฮะหยิบมัดกล้ามเนื้อมัดใหญ่นะคะเป็นมัดที่ใหญ่ขึ้นมานะฮะเช่นมัดกล้ามเนื้อหัวไหล่หรือว่ามัดกล้ามเนื้อตรงบริเวณบ่านะฮะเราใช้วิธีการบีบนะฮะออกแรงนิดนึงนะฮะแล้วก็ยกขึ้นนะครับผมแล้วก็คลายตัวออกนะครับเป็นสเต็ปนะฮะบีบยกขึ้นคลายออกนะครับอันนี้สามารถใช้นวดรักษาได้เลยนะครับท่านี้แนะนำเวลาใช้คอมพิวเตอร์นานๆ นะครับนั่งนานๆ นะฮะก็สามารถนวดคลายได้นะครับต่อไปท่าที่3นะครับเราจะเรียกว่าวิธีการนวดแบบกุนฝ่านะครับกุนฝ่าเนี่ยเราจะใช้ด้านข้างนะฮะฝ่ามือด้านข้างบริเวณนิ้วก้อยนะครับนะออกแรงผลักนะครับดันไปข้างหน้านะครับผมลงน้ำหนักนิดนึงนะครับนะอันนี้คือวิธีการกุนฝ่านะครับผมสามารถใช้กับกล้ามเนื้อบริเวณแผ่นหลังนะครับนะฮะทั้งด้านซ้ายด้านขวาไล่ได้ไปถึงบริเวณเอวนะฮะเราสามารถกุนต้นแขนต้นขาได้ด้วยนะครับวิธีการต่อไปนะครับเรียกว่าวิธีการพายฝ่านะครับคือวิธีการเคาะนะฮะเคาะครับผมอันนี้นะครับอาจจะเป็นใช้เป็นขั้นตอนสุดท้ายในการนวดนะครับเพื่อเป็นการผ่อนคลายกล้ามเนื้อนะหลังจากการที่เรานวดรักษาด้วยวิธีหลักมาแล้วนะครับ

0: โอเคครับเรียบร้อยนะครับอันนี้คือ4ขั้นตอนในการนวดผ่อนคลายคอบ่าไหล่นะครับสามารถทำเองได้นะฮะที่บ้านนะครับผม
1: ค่ะก็จบลงไปแล้วนะคะสำหรับการดูแลสุขภาพตามแพทย์แผนจีนหวังว่าทุกท่านที่ได้รับชมการนำเสนอของเราในวันนี้จะนำความรู้ไปใช้ในการดูแลสุขภาพให้ดียิ่งยิ่งขึ้นไปนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับรายการกินกับหมอวันนี้จะพาทุกท่านไปสัมผัสกลิ่นอายล้านนาจะเป็นเมนูอันหยังจะล้ำขนาดไหนไปพ่อกันเลยครับ

ไงบ้างครับหน้าตาน่ากินใช่ไหมครับสำหรับไส้อั่วตับสำหรับอาหารที่มีธาตุเหล็กอยู่ในปริมาณสูงนะครับก็ได้แก่ตับเนื้อสัตว์ไข่และเลือดแต่ที่สำคัญจะต้องปรุงสุกนะครับธาตุเหล็กนะครับมีความจำเป็นในการสร้างเม็ดเลือดแดงเม็ดเลือดแดงเนี่ยจะเป็นตัวขนส่งออกซิเจนในร่างกายคุณแม่ถ้าคุณแม่ขาดธาตุเหล็กเกิดภาวะซีดเนี่ยทารกในครรภ์ก็เจริญเติบโตช้าและอาจจะมีผลต่อพัฒนาการของเขาได้เพราะฉะนั้นต้องทานธาตุเหล็กให้เพียงพอนอกจากนี้เนี่ยการดูดซึมธาตุเหล็กเนี่ยจะดีขึ้นถ้าเกิดว่ารับประทานร่วมกับวิตามินซีรายการของเราก็เลยแนะนำให้ทานไส้อั่วตับหลังจากนั้นเนี่ยตามด้วยส้มเขียวหวาน1ลูกแนะนำเป็นผลไม้สดนะครับไม่แนะนำให้ทานเป็นน้ำผลไม้สำเร็จรูปเพราะว่ามีน้ำตาลสูงเกินไปครับข้อควรระมัดระวังเกี่ยวกับธาตุเหล็กเนี่ยถ้าคุณแม่เป็นโรคเลือดโดยเฉพาะทาลัสซีเมียอันนี้เนี่ยจะมีธาตุเหล็กในร่างกายสูงก็ควรแจ้งคุณหมอที่ฝากครรภ์ครับจำไว้เสมอนะครับว่ากิน1ได้ถึง2และอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้หมอสกิทาคนนี้ด้วยนะครับวันนี้ลาไปก่อนครับบ๊ายบาย

0: ากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
1: ในปัจจุบันพบโรครองช้ำมากขึ้นนะครับโดยเฉพาะคนไข้ที่ชีวิตประจำวันเนี่ยต้องยืนเยอะยืนนานเดินระยะไกลครับโรครองช้ำคือโรคจุดเกาะเอ็นฝ่าเท้าอักเสบซึ่งมีสาเหตุเกิดจากเอ็นฝ่าเท้าเนี่ยมีความเสื่อมเอ็นฝ่าเท้ามันตึงร่วมกับเอ็นร้อยไหวมันตึงอาการคลาสสิกของโรครองช้ำนะครับจะมีอาการเจ็บบริเวณส้นเท้าอาการจะเจ็บมากตอนที่ไม่ได้ใช้งานแล้วก็ลงมาใช้งานอย่างเช่นตอนเช้าตื่นลงมาจากเตียงเนี่ยลงมาเหยียบในช่วงก้าวแรกๆจะเจ็บมากแต่หลังจากนั้นเนี่ยได้เริ่มเดินไประยะหนึ่งเนี่ยอาการเจ็บจะทุเลาลงคนไข้ที่มาพบเนี่ยในช่วงอายุก็จะค่อนข้างกว้างนะครับพบได้ตั้งแต่วัยรุ่น 20-30 ไปจนถึงอายุ 40-50 ครับ
2: เจ็บข้อเท้าค่ะเป็นมาประมาณ 2-3 เดือนแล้วค่ะเจ็บประมาณ 10-15 นาทีก็จะเบาลงค่ะ
1: โอเคไว้ทราบข้างไหนครับ
2: เป็นข้างขวาค่ะ
1: ข้างขวากดเจ็บแถวๆนี้ใช่ไหมฮะ
2: ใช่ค่ะ
1: กระดกข้อเท้าขึ้นงี้กระดกนิ้วเท้างี้เจ็บไหมจ๊ะเจ็บแถวนี้เนาะ
2: ค่ะ
1: ตึงเนาะโอเคจากที่ดูก็เป็นโรครองช้ำนะครับโรครองช้ำเนี่ยเกิดจากตัวแผงพื้นฝ่าเท้าเนี่ยมันมีความเสื่อมแล้วก็มันตึงตรงตำแหน่งที่มันเกาะกับส้นเท้าเนี่ยมันเจ็บมีอาการอักเสบนะครับก็เลยกดเจ็บบริเวณส้นเท้าการรักษาหลักของโรครองช้ำนะครับ1คือการทำกายภาพยืดเส้นเอ็นร้อยหวายยืดเส้นเอ็นฝ่าเท้าแล้วก็2ก็คือการปรับเปลี่ยนรองเท้าให้รองเท้าเนี่ยพื้นนุ่มขึ้นยืนน้อยลงเดินน้อยลงหรือว่ามีช่วงที่พักไม่ได้ยืนนานตลอดเวลาครับถ้าทำกายภาพแล้วเปลี่ยนรองเท้าแล้วไม่ได้ผลการรักษาต่อไปคือจะส่งไปทำช็อคเวฟช็อคเวฟเนี่ยเป็นอุปกรณ์ในการทำกายภาพบำบัดชนิดนึงนะครับหลักการก็คือการยิงคลื่นเสียงก็ไปกระแทกบริเวณที่มีการอักเสบเพื่อลดอาการอักเสบบริเวณนั้นก็เดี๋ยวสอนทำกายภาพยืดเอ็นร้อยไหวนะครับโอเคตามเลยครับเกาะเตียงนะครับขายืนเท่ากันก่อนทีนี้ถอยขาขวาไปข้างหลังถอย

ครั้งที่7ไปข้างหลังเหยียบเต็มฝ่าเท้าเลยแล้วงอเข่าข้างหน้านะครับงอไปก็จะตึงน่องด้านหลังนะก็นับค้างไป1 2 3เนี่ยครับถึง15 15วินะครับพอ15ปุ๊บก็ผ่อนขึ้นมาก็สำหรับท่าทำกายภาพอีกท่านึงนะครับก็คือการนวดฝ่าเท้านะครับแนะนำให้ใช้ท่อแป๊บ PVC นะครับตัดมาประมาณฟุตหนึ่งวางกับพื้นแล้วก็เหยียบคลึงไปคลึงไปได้ทั้งบริเวณที่เป็นอุ้งเท้าแล้วก็ตรงส้นเท้าก็ทำวันหนึ่งบ่อยๆประมาณสัก10ครั้งต่อวันสำหรับการรักษาโรครองช้ำด้วยการฉีดยาเข้าที่ส้นเท้านะครับส่วนใหญ่ยาที่ฉีดเนี่ยจะเป็นสเตียรอยด์จริงๆแล้วเป็นการรักษาที่ผมไม่แนะนำคือหลังจากคนไข้ฉีดเนี่ยอาการจะดีขึ้นอาการเจ็บทุเลาลงแต่ว่ามันมีผลข้างเคียงได้ถ้าฉีดยาเข้าไม่ตรงตำแหน่งเช่นไปฉีดยาบริเวณตำแหน่งที่เป็นเนื้อเยื่อฝ่าเท้าเนื้อเยื่อส้นเท้านะครับทำให้เนื้อเยื่อมันฝ่อได้และทำให้เกิดอาการเจ็บส้นเท้าถาวรการป้องกันไม่ให้เกิดโรครองช้ำนะครับหนึ่งก็คือปรับพฤติกรรมการใช้งานไม่ยืนนานไม่เดินไกลสองก็คือยืดเอ็นร้อยหวายกับยืดเอ็นฝ่าเท้าสม่ำเสมอนะครับก็จะทำให้ไม่เกิดโรครองช้ำถ้าคุณมีปัญหาสุขภาพอย่าลืมมาพบหมอกันนะครับ

0: ขยะคืออะไรขยะที่คนทิ้งกันมากที่สุดคืออะไร
1: สวัสดีครับคุณผู้ชมครับต้อนรับทุกคนเข้าสู่รายการ Work with a Healthy Life ทำงานมีสุขภาพดีกันนะครับวันนี้บอกเลยว่าถ้าคุณผู้ชมทุกคนดูจนจบรายการคุณจะรู้สึกขอบพระคุณจากใจกับผู้ที่ประกอบอาชีพนี้จริงๆครับอาชีพนี้ต้องตื่นแต่เช้าตรู่ครับทำงานหนักมากๆวันหยุดก็ไม่มีครับที่สำคัญก็คือเขาต้องทำงานกับสิ่งของที่พวกเราทุกคนนั้นทิ้งออกมานั่นก็คือขยะนั่นเองแหละครับขึ้นชื่อว่าขยะเหมือนที่เราเห็นอยู่ตรงนี้ครับถือเป็นสิ่งสกปรกครับแต่พวกเขาทำไมถึงเลือกงานนี้ขณะเดียวกันในการใช้ชีวิตในแต่ละวันเขามีความเสี่ยงต่อการเกิดโรคใดได้บ้างติดตามครับกับอาชีพพนักงานเก็บขยะใน Work with a Healthy Life ครับ
0: อาชีพพนักงานเก็บขยะนอกจากจะต้องอยู่กับสิ่งปฏิกูลทุกๆวันที่อาจส่งผลต่อสุขภาพแล้วยังต้องเสี่ยงอันตรายอีกหลายอย่างทั้งอันตรายจากขยะมูลฝอยเช่นเศษแก้วเศษไม้แหลมอุบัติเหตุที่ไม่มีความปลอดภัยในทุกวันที่ปฏิบัติหน้าที
2: ่ก็ทำงานเนี่ยคือว่าเสี่ยงกับอันตรายหลายๆอย่างเลยคือมันจะมีอันตรายอยู่ในถุงขยะอย่างเช่นพวกใบมีดโกนแล้วก็ไม้เสียบลูกชิ้นแล้วก็บางทีก็เป็นพวกหลอดไฟกระเบื้องชาวบ้านเขาแบบเขาไม่กระทำตามที่ทางเทศบาลได้บอกว่าให้คัดแยกขยะแล้วก็พนักงานเราก็ไม่รู้ว่าในถุงดำนั้นมีอะไรพอตอนนี้เราไปหยิบถุงเนี่ยพอเราไปฟ้าถุงปุ๊บเนี่ยของที่อยู่ในถุงก็แทงมือก็จะมีเกือบทุกวัน

0: มาดีกว่าครับมาลองคุยกันกับอาชีพพนักงานเก็บขยะครับท่านแรกเลยอยู่นี่แล้วสวัสดีคุณลุงครับมาเลยลงมากันหน่อยจะไปเก็บขยะก็ต้องมีคนขับรถพาไปเก็บครับ
1: ส
0: วัสดีครับคุณลุงเชิญนั่งนี่เลยครับคุณลุงชื่ออะไรครับ
1: ชูชาติโชติแสงสีครับผม

0: งชูชาติทำอาชีพนี้มากี่ปีแล้วครับคุณลุง
1: ทำอาชีพนี้มานานได้สักระยะหนึ่งแล้วครับ
0: สักระยะหนึ่งแล้วนะครับ
1: ระยะหนึ่ง
0: ถามทีนี้คุณลุงครับตื่นแต่เช้าเนี่ยตื่นตั้งกี่โมงคุณลุง
1: ชีวิตการทำงานกับเทศบาลนครนนท์เนี่ยผมตื่นตีหนึ่งครึ่ง
0: ตีหนึ่งครึ่ง
1: ตีหนึ่งครึ่ง
0: นอนกี่โมงคุณลุง
1: นอนประมาณ2ทุ่ม
0: 2ทุ่มต้องนอนแล้วนะ
1: ครับผม
0: แล้วตีหนึ่งตื่น
1: ตีหนึ่งตื่น
0: ตีหนึ่งครึ่ง
1: ตีหนึ่งครึ่ง
0: มาถึงบริเวณศูนย์กำจัดขยะเพื่อเอารถออกไปเก็บขยะกี่โมงครับ
1: ประมาณตีสองสี่สิบ
0: ต้องถึงแล้ว
1: ต้องถึงแล้วเมื่อถึงเทศบาลแล้วก็ถึงศูนย์ที่จอดรถ
0: ครับ
1: เราจะต้องทำการเซ็นชื
0: ่อ
1: พอเซ็นชื่อเสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็จะไปเซ็นชื่อรับรถ
0: ครับ
1: เมื่อรับรถเสร็จเรียบร้อยแล้วก็พร้อมปฏิบัติหน้าที่รถคันหนึ่งก็จะมีเด็กติดท้ายรถเนี่ยที่ช่วยกันเก็บขยะมูลฝอยเนี่ย3 คน 3 คนรวมกับคนขับด้วยก็เป็น4 คน
0: ทุกคนต้องมารายงานตัว
1: ต้องมารายงานตัว
0: เซ็นชื่อให้เรียบร้อย
1: เซ็นชื่อที่ศูนย์
0: ปันหนึ่งเป็นพนักงานประจำ
1: ครับผม
0: ถูกไหมเพราะเราต้องมาประจำทุกวันอยู่แล้ว
1: ครับผม
0: แต่แน่นอนว่าทำงานเกี่ยวกับสิ่งสกปรกขยะทั้งหลาย
1: ครับผม
0: มันเป็นยังไงบ้างมันเอางี้ผมถามก่อนบางคนดูอยู่ไม่รู้ว่าเราเนี่ยต้องทำงานอะไรบ้างเก็บในส่วนมากเก็บเจออะไรบ้างคุณลุง
1: เก็บส่วนมากก็จะเจอในเรื่องของขยะก็จะเป็นพวกเศษอาหารนะเศษอาหารแล้วก็ที่ร้ายที่สุดที่เราประสบเหตุ
0: ครับ
1: ก็คือในเรื่องของกระเบื้องในเรื่องของไม้เสียบลูกชิ้นแล้วก็หลอดไฟที่แตกเนื่องด้วยชาวบ้านเนี่ยไม่ปฏิบัติตาม
0: ครับ
1: เมื่อไม่ปฏิบัติตามแล้วเอาใส่ถุงไว้ตอนนี้พวกเราไปถึงไม่รู
0: ้
1: ตรงเข้าไปก็ไปหยิบขยะจะโยนแต่สิ่งของในถุงขยะน่ะทิ่มแล้วก็บาดตามมือ
0: เคยหนักสุดคือยังไง
1: คือหนักสุดก็คือต้องส่งโรงพยาบาล
0: ก็คือมีทีมน้องๆ
1: ครับผมทิ่มเข้าไปแล้วติดเชื้อ
0: ฮะคือฟุบบางทีทะลุเลยนะ
1: ถูกต้องครับ
0: โอ้โห
1: บางคนเนี่ยติดเชื
0: ้ออ
1: ต้องไปทำการรักษาเป็นเดือน
0: ครับ
1: เพราะเฉพาะไม้ลูกชิ้นเนี
0: ่
1: ย
0: แล้วที่บอกว่ามันดูสกปรกมันดูไม่น่าสนใจแล้วทำไมยังทำอาชีพนี้ล่ะคุณลุง
1: เพราะว่าที่เราทำอาชีพนี้เนี่ยเพราะเราเห็นว่าอาชีพเนี่ยไม่มีใครที่จะลงมาทำแล้ว
0: ต้องเป็นคนเสียสละ
1: ต้องเป็นคนที่เสียสละตนบำเพ็ญประโยชน
0: ์
1: แก่สังคมถึงจะลงมาจุดนี้ได
0: ้
1: และอีกอย่างนึงที่พวกเราลงมาทำเนี่ยเพื่อบ้านเมืองอยากจะให้เมืองของเราเนี่ยสะอาดและก็น่าอยู่ปราศจากขยะ
0: สุดท้ายแล้วครับคุณลุงครับให้ฝากถึงเหล่าบรรดาผู้ที่ทิ้งขยะหน้าบ้านตามจุดต่างๆแล้วอยากฝากเขาเรื่องไหนกันบ้าง
1: ก็ขอฝากนะครับพ่อแม่พี่น้องชาวจังหวัดนนท์แล้วก็ทุกๆภาคเลยนะครับในเรื่องของขยะมูลฝอยนะครับที่เราได้กินได้ใช้ประจำวันทุกๆวันเนี่ย
0: ทิ้งได
1: ้เวลาเราจะมาทิ้งนะครับผมขออยากขอความกรุณานะครับคือจัดใส่ถุงถ้าหากว่ามันเป็นขยะที่มีพิษก็ใส่ถุงแดงถ้าหากว่ามันเป็นเศษอาหารแล้วเป็นพวกพลาสติกเราก็ใส่ถุงดำถ้าชั้นหนึ่งไม่พอเราก็ใส่2 ชั้นแล้วผูกปากเพราะฉะนั้นนะครับช่วยกันนะครับคนละไม้คนละมือเพื่อเมืองของเราจะได้ประสบสู่ความสะอาด
0: ในฐานะคุณผู้ชมทางบ้านและผู้ผลิตรายการแล้วก็โรงพยาบาลรามาธิบดีขอบคุณครับผม
1: ขอบคุณครับ
0: นอกจากอาชีพขับรถกันแล้วครับเดี๋ยวไปลองดูกันว่าแล้วพนักงานเก็บขยะท่านอื่นๆครับเขาใช้ชีวิตอย่างไรและมีความเสี่ยงอะไรกันบ้างผมเชื่อครับว่าคุณผู้ชมหลายๆคนสงสัยนะครับว่าขยะที่เรากินเราใช้แล้วก็ทิ้งออกมาในแต่ละวันที่หน้าบ้านขยะเหล่านั้นจะมีโอกาสในการเดินทางไปที่ไหนกันบ้างครับเริ่มต้นในการออกเดินทางจากหน้าบ้านของเราไปที่สุดตรงไหนเรามาคุยกันดีกว่าครับกับคุณลุงสมพงษ์สวัสดีครับ
2: สวัสดีครับ
0: คุณลุงครับทำมากี่ปีแล้วครับเนี่ย
2: ผมทำมาจำไม่ค่อยได้นะครับแต่ว่าหลายปีต้องแต่ผมยังไม่ได้ภารกิจจนปัจจุบันผมได้เป็นพนักงานภารกิจครับ
0: 10ปียัง
2: 10กว่า
0: 10กว่าแล้วนะ10กว่าแล้วนะถามกันหน่อยดีกว่าสมมุติเริ่มตั้งแต่ขยะเลยเมื่อกี้ผมแอบเกริ่นไปสมมุติผมทิ้งขยะหน้าบ้าน
2: ครับ
0: คุณลุงมีเวรที่ต้องมารับที่หน้าบ้านหน้าหมู่บ้านหน้าคอนโด
2: ครับ
0: พอเก็บแล้วมันไปไหนก่อนคุณลุง
2: ครับผมนำขยะจากขยะมูลฝอยที่ชาวบ้านได้นำมาทิ้ง เอาวางไว้ให้พวกผมไปผมก็จะเก็บขยะมูลฝอยขึ้นรถขยะ
3: ครับ
2: ตอนนั้นผมก็เพื่อขึ้นรถขยะแล้วก็อัดมาก็เก็บอัดมาเรื่อยๆพอขยะเต็ม
0: สมมุติเต็มรถ
2: ครับผมก็นำขยะที่รถที่เต็มแล้วเนี่ยเอามาจากสถานที่ตามหมู่บ้านที่ผมไปเก็บ
0: ทั้งหมด
2: ที่จะก็เป็นบางส่วนที่ส่วนที่เพราะว่าเขาจัดเก็บแบ่งเป็นโซน
3: ๆ
2: ครับทีนี้ผมก็เอานำจากนั่นมาบ่อใส่น้อย
0: บ่อใส่น้อย
2: ครับ

0: มันรายได้มันไม่แน่นอนนะครับแต่ละวันแล้วแต่สถานที่ของการที่จัดเก็บขยะมูลฝอยที่เอาขยะรีไซเคิลไปขายที่ส่วนใหญ่ก็จะได้วันนึง100กว่าบาทบ้างไม่ถึง100บ้างแล้วก็200กว่าบาทสูงสุดก็อยู่ประมาณ300
1: รถขยะมาเก็บขยะทุกเช้าพนักงานต่างช่วยกันยกแบกหามถังขยะเทใส่รถดำจากนั้นอีกพวกหนึ่งที่รออยู่บนรถก็ทำการคุยเพื่อหาเศษที่สามารถนำไปขายได้รู้หรือไม่ครับว่าเขาเหล่านี้อาจได้รับบาดเจ็บจากของมีคมอื่นๆอีกมากมายคุณผู้ชมครับพนักงานเก็บขยะเป็นอีกหนึ่งอาชีพที่ยืนอยู่บนความเสี่ยงทั้งอันตรายต่ออุบัติเหตุและอันตรายจากการได้รับเชื้อโรคแล้วอะไรเป็นสาเหตุหรือปัจจัยหลักที่ทำให้เจ้าหน้าที่เก็บขยะได้รับบาดเจ็บหรือมีอาการเจ็บป่วยกันล่ะครับเราไปพบคุณหมอกันดีกว่าครับ
2: ในช่วงนี้มาคุยกันต่อนะครับกับอาจารย์จาตุรนต์ตั้งสังวรธรรมะครับอาจารย์ประจำภาควิชาเวชศาสตร์ครอบครัวโรงพยาบาลรามาธิบดีหรือว่าคุณหมอเฟิร์สสวัสดีคุณหมอครับ
3: สวัสดีครับ
2: แหมคุณหมอครับอย่ารังเกียจกันนะ
3: ครับ
2: แหมเมื่อกี้ไปลุยกองขยะมาคุณหมอถามก่อนจากที่เห็นแบบนี้แล้วคุณหมอมองว่าอาชีพเนี้ย
3: ครับ
2: เสี่ยงไหมคุณหมอ
3: แน่นอนครับ
2: ถ้าอย่างนั้นคุณหมอมองว่าอาชีพพนักงานเก็บขยะทั้งหลายเขามีความเสี่ยงอะไรบ้างคุณหมอครับ
3: ครับอาชีพเก็บขยะเนี่ยถือเป็นอาชีพที่อันตรายมากครับเคยมีสถิติเก็บเอาไว้ในระดับโลกว่าอาชีพนี้เรื่องของอุบัติเหตุเรื่องของการบาดเจ็
2: บ
3: นะครับจะเกิดมากกว่าอาชีพในอุตสาหกรรมอื่น10 เท่าครับ
2: ที่เราเคยคุยกันมาเทปอื่นอันนั้นบาดเจ็บก็เยอะแล้วนะ
3: ครับ
2: อันนี้มากกว่าโดยรวมถึง10เท่า
3: ครับซึ่งตรงนี้เนี่ยก็คือเป็นสถิติที่เก็บเอาไว้ในระดับโลก
2: ครับผม
3: นะครับสาเหตุที่เขาเสี่ยงก็เป็นอย่างที่ทราบนะครับว่าถ้าลองจินตนาการในตอนที่เขาเก็บขยะเริ่มตั้งแต่เอาช่วงที่เราเห็นตอนเช้าๆก็ได้นะครับเขาจะต้องออกแต่ตอนเช้ามืด
2: 3:00
3: นะครับซึ่งเขาก็ต้องไปเก็บขยะณตามจุดต่างๆนะครับยกถังขยะขึ้นมาจากข้างๆทางเพื่อเอามาเทในรถของเขานะ
2: ครับ
3: แล้วถามจะเสี่ยงในเรื่องของรถเฉี่ยวชนอีกซึ่งตรงนี้ก็เป็นเรื่องของอุบัติเหตุที่เกิดจากการทำงานเขาทั้งสิ้น
2: ครับผม
3: ครับ
2: ขณะเดียวกันของที่เขายกขึ้นมาจากถังก็ไม่รู้ด้วยว่ามีอะไรในนั้นบ้าง
3: ถูกต้องครับ
2: อันตรายไหมคุณหมอหมายถึงว่าของต่างๆในถังขยะเนี่ยมันเป็นขยะมันเป็นมูลฝอยที่แต่ละบ้านไม่เอาแล้ว
3: ครับ
2: แล้วทุกอย่างก็กองรวมกัน
3: ใช่ครับ
2: อันตรายแค่ไหนครับ
3: ครับก็คือขึ้นอยู่กับขยะตรงนั้นว่ามันจะมีอะไรอยู่ข้างในครับซึ่งเป็นที่น่าเสียดายจุดหนึ่งที่บ้านเราเนี่ยในเรื่องของระบบการจัดการขยะอาจจะต้องเรียกว่าไม่เต็ม 100% นะ
2: ครับ
3: ไม่มีการแยกขยะที่ชัดเจนนะครับก็จะมีเนี่ยเฉพาะหน่วยงานใหญ่ๆหรือว่าบางสถานที่แค่นั้นนะครับซึ่งจริงๆแล้วอันนี้เป็นสิ่งสำคัญมากถ้าเรามีการแยกขยะที่ชัดเจนนะครับเราจะสามารถลดความเสี่ยงให้กับคนงานที่เป็นพนักงานเก็บขยะตรงนั้นได้เยอะมากๆครับขยะที่เราไม่ได้แยกเนี่ยแน่นอนว่าเสี่ยงในเรื่องของการบาดเจ็บไม่ว่าจะเป็นเศษแก้วหรือว่าบางทีก็มีเรื่องเข็มตำหรือเป็นเรื่องของลักษณะขยะที่เป็นขยะอันตรายไม่ว่าจะเป็นเรื่องขยะคอมพิวเตอร
2: ์
3: หรือว่าแบตเตอรี่หลอดไฟที่แตกแล้วนะครับซึ่งตรงนี้ก็จะมีผลทั้งสิ้นในเรื่องของทั้งการสัมผัสโลหะหนักอันเนื่องมาจากการเก็บขยะซึ่งมีการสัมผัสบ่อยๆหรือว่าในเรื่องของของมีคมที่มีการบาดเจ็บนะครับหรือแม้กระทั่งไม้เสียบลูกชิ้นเองที่เราใส่เข้าไปทันทีอย่างนี้นะครับ
2: เราไม่รู้เราก็ถือว่าเราใส่ขยะแล้วทิ้งมันในขยะแล้ว
3: ครับซึ่งตรงนี้ถือเป็นขยะอันตราย
2: เหรองั้นไล่กันเลยดีกว่าคุณหมอครับเมื่อกี้คุณหมอบอกมาหลายอย่างมากของมีคมไม้เสียบลูกชิ้นแบตเตอรี่สารเคมีของมีคมก่อนเลยไม้เสียบลูกชิ้นเอ่ยกระจกเศษแก้วเอ่ยถ้ามันบาดโดนพี่ๆพนักงานเสี่ยงถึงขั้นไหน
3: แน่นอนครับว่าเขาจะมีโอกาสติดเชื้อได้ง่าย
2: กว่าบาดแผลมาแล้วแน่นอน
3: ครับ
2: บาดแผลที่ว่าติดเชื้อได้อีก
3: ใช่ครับ
2: เพราะอะไรคุณหม
3: อตัวเขาเองเนี่ยก็ในเรื่องของการป้องกันนะครับไม่แน่ใจว่ามีมากน้อยแค่ไหน
2: อาจจะใส่แค่ถุงมือแต่ตรงแขนไม่ได้ใส่
3: ประมาณนั้นคล้ายๆแบบนั้นฮะซึ่งอันนี้ก็จะมีความเสี่ยงว่าตัวเขาเองเชื้อก็จะดับเข้าไปโดยตรงครับไม่มีลักษณะอะไรที่ป้องกันเขาหรือว่าเป็นผ้า
2: บาดครับมันอยู่ในขยะมาก่อน
3: ครับ
2: ก็ต้องมีเชื้อโรค
3: ครับแล้วตัวเชื้อโรคที่อยู่ในขยะเองก็เป็นเชื้อโรคที่มีแบคทีเรียสูงมากๆ
2: มันย่อยอยู
3: ่แล้วก็เสริมเข้าไปในผิวหนังของเขาได้โดยตรงเม
2: ื่อ
3: ม
2: ี
3: ผิวหนังฉีกขาดก็จะเป็นช่องทางอย่างดีที่ทำให้มีการติดเชื้อได้ง่าย
2: ครับผม
3: ครับ
2: อันตรายนะครับอ
3: ันตรายมาก
2: ไม่ใช่เฉพาะไม้เสียบลูกชิ้นกระจกด้วยเห็นบอกว่าพวกหลอดฟงหลอดไฟแล้วก็สารเคมีต่างๆจากแบตเตอรี
3: ่
2: อันตรายไงครับคุณหมอ
3: ครับอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับว่า เป็นสารพิษชนิดไหนนะครับถ้าเป็นเรื่องของในหลอดไฟชนิดเก่าๆจะเป็นเรื่องของปรอทที่ฉาบนะครับถ้าปรอทรับไปเยอะๆนะครับก็จะเกิดภาวะประสาทหลอนนะครับแต่ในภาวะเรื้อรังนะครับอันนี้ก็มีเรื่องของ เกี่ยวข้องกับเรื่องของระบบประสาทเช่นกันที่ทำให้มีผลต่อ IQ ด้วยนะ
2: ครับ
3: มีผลต่อภาวะสมองเสื่อมในอนาคตครับซึ่งทั้งเฉียบพลันและเรื้อรังก็อันตรายทั้งคู
2: ่
3: แล้วก็สามารถป้องกันได้ทั้ง2อย่าง
2: ซึ่งจริงแล้วสารดังกล่าวที่คุณหมอบอกมาเนี่ยอาจจะออกมาในรูปของสารละลายเช่นแบบว่าแบตเตอรี่ที่มันบวมแล้วก็ละลายออกมา บางทีพอเราทิ้งรวมๆกันไป คนที่มาเก็บขยะไม่รู
3: ้
2: มันก็รับหรือว่าซึมเข้ามาเรื่อยๆเข้าได้ทุกวันทุกวันทุกวัน
3: ทั้งสารสัมผัสแล้วก็การหายใจนะครับ
2: ดูไปแล้วนะครับสิ่งที่คุกคามกับสุขภาพของพนักงานเก็บขยะนั้นมีหลากหลายรูปแบบด้วยกันนะครับยกตัวอย่างเช่นถ้าไปเก็บขยะแล้วเจอสิ่งของมีคมไม่ว่าจะเป็นตัวไม้เสียบลูกชิ้นเศษแก้วนะครับหรือว่าหลอดไฟครับถ้าโดนบาดเข้าไปก็เกิดบาดแผลถูกไหมครับแต่ยังมีเรื่องของเชื้อโรคต่างๆที่มาพร้อมกับกระดาษทิชชู่นะครับหรือว่าสิ่งปฏิกูลที่เราอาจจะห่ออาจจะรวมอาจจะรัดมารวมไปถึงบางครั้งอาจจะมีการทิ้งซากสัตว์ต่างๆเข้ามาในถุงขยะด้วยซึ่งเกิดอาการเน่าเสียและก็สามารถเกิดอาการติดเชื้อได้นะครับไม่หมดเท่านี้นะครับหลอดไฟทั้งหลายที่มันแตกเนี่ยในหลอดไฟก็จะมีสารเคมีที่อันตรายกับพวกเราโดยตรงครับรวมถึงในส่วนของแบตเตอรี่เก่าครับถ่านไฟฉายที่เราทิ้งในถังขยะครับเหล่าบรรดาสารเคมีต่างๆที่มันไหลหรือซึมออกมานั้นก็มีอันตรายนะครับก็มีทั้งสารปรอทแคดเมียมตะกั่วครับซึ่งถ้าว่าถูกแล้วเนี่ยอาจทำให้เกิดอาการทางประสาทระบบสมองการรับรู้รวมถึงครับถ้าว่าโดนผิวหนังก็เกิดอาการแสบร้อนแบบเฉียบพลันได้ทั้งหมดเหล่านี้ถ้าเกิดอาการขึ้นนะครับไม่ว่าจะเป็นท้องร่วงท้องเสียหน้ามืดเป็นลมรวมถึงครับกลิ่นต่างๆที่มันไม่พึงประสงค์ถ้าสูดมากเข้ามากเข้าอย่างที่ตอนนี้ผมยืนอยู่ถ้าว่าเกิดอาการมึนงงเกิดอาการใดก็ตามควรจะรีบปรึกษาคุณหมอโดยด่วนนะครับ
1: แต่อันตรายต่างๆเหล่านี้จะมีวิธีการป้องกันและปฏิบัติตนอย่างเหมาะสมได้อย่างไรเราไปฟังคำแนะนำจากคุณหมอพร้อมกันเลยครับ
2: ในเรื่องของการโดนบาดแผลโดยตรงไปแล้วการสัมผัสเกี่ยวกับสารละลายไปแล้วการสูดดมแล้วครับคุณหมอ
3: ครับก็เช่นกันครับในเรื่องของการสูดดมก็สามารถเข้าไปแล้วก็ซึมเข้าสู่ในร่างกายในอย่างรวดเร็วนะครับ
2: ผมเห็นที่บริเวณกองเนินขยะที่เขาเอาไปถมกันนะครับของหน่วยงานต่างๆนะถ้ามันมีแอ่งน้ำคุณหมอผมเห็นว่ามันจะมีไอผุดขึ้นมาพอถามเขาบอกว่าเหมือนแก๊สไข่เน่าเลยสูดเยอะๆอย่างนี้ก็อันตรายไหมคุณหมอ
3: ใช่ครับครับก็เป็นเรื่องของแก๊สที่จริงๆแล้วมันทำให้เราขาดออกซิเจนมันเป็นตัวแย่งออกซิเจนนะครับในความอันตรายนั้นมันไม่ได้ขึ้นอยู่กับแค่เฉพาะการหายใจหรือสูดดมเข้าไปนะครับมันขึ้นในเรื่องของความอันตรายอันเนื่องมาจากการย่อยสลายและอาจจะทำให้เกิดการจุดติดไฟง่ายและทำให้เกิดเพลิงไหม้นะครับ
2: สุดท้ายผมเชื่อว่าตอนนี้พนักงานเก็บขยะทุกคนรู้วิธีการป้องกันตัวเองกันแล้วแต่คุณหมอมีอะไรฝากถึงคนที่ต้องทิ้งขยะมันทุกวันแบบพวกเราบ้างไหมครับ
3: ครับ
2: เชิญครับ
3: อย่างที่บอกก่อนหน้านี้นะครับว่าเรื่องของขยะเองเนี่ยมันไม่ได้เป็นความรับผิดชอบของพนักงานเก็บขยะอย่างเดียว
2: ครับ
3: แต่เป็นความรับผิดชอบของพวกเราทุกคนในฐานะที่พวกเราทุกคนก็เป็นคนสร้างขยะทุกๆวัน
2: ทุกวันเลยจริง
3: ๆดังนั้นถ้าเป็นไปได
2: ้
3: เราอยากให้มีการแยกขยะนะครับแยกเป็นสัดส่วนทราบว่า อันไหนเป็นขยะเปียกก็แยกแบ่งถุงเอาไว
2: ้
3: ใส่ในถุงดำมา

0: ร้อยนะครับอันไหนที่เป็นขยะอันตรายเราอยากให้ใส่ถุงแดงนะครับมัดปากถุงให้เรียบร้อยนะครับไม่ว่าจะเป็นขยะเรื่องของขยะที่เป็น e-waste นะครับขยะที่มาจากคอมพิวเตอร
1: ์
0: หรือว่าขยะที่มาจากหลอดไฟหรือว่าแบตเตอรี่ก็ตามนะครับที่แยกเอาไว้ให้ชัดเจนของมีคมนะครับอยากให้ใส่ซ้อนๆกันเยอะๆนะครับแล้วถ้าเป็นไปได้ไม่ว่าจะเป็นของมีคมอะไรที่คมมาก
1: ๆ
0: อันที่จริงแล้วโรงพยาบาลเองนะครับหรือสถานพยาบาลหลายๆที่ก็มีบริการเรื่องของการจัดเก็บของมีคมตรงนี้นะครับก็สามารถที่จะฝากนะครับให้โรงพยาบาลช่วยดูแลตรงนี้ก็อาจจะได้นะครับ
1: ครับ
0: อันนี้จริงๆแล้วเรายังไม่ได้ทำเป็นโครงการที่ชัดเจนนะครับแต่เชื่อว่าโรงพยาบาลถ้าสามารถช่วยอะไรได้เรายินดีช่วย
1: ครับผม
0: นะครับแล้วก็ตรงนี้เราสามารถทำได้ทุกคนนะครับในบางครั้งรีไซเคิลเองก็สามารถที่จะใช้ใหม่ใช้ซ้ำได้ถุงพลาสติกเองเนี่ยถ้าเป็นไปได้เราก็ไม่อยากให้ทิ้งทันที
1: เ
0: ราสามารถเอาไปใช้ซ้ำได้นะครับอีกเรื่องนึงที่สำคัญมากก็คือเรื่องของการเห็นอกเห็นใจในแง่ของคนที่ช่วยในเรื่องของการดูแลความสะอาดทั้งกรุงเทพแล้วก็บ้านเมืองของเรานะครับก็คือเรื่องของการขับรถตอนเช้าๆนะครับพวกเราเองสามารถช่วยในเรื่องของการอำนวยความสะดวกเขาได้นะครับเคยมีเหตุการณ์หลายเหตุการณ์เหมือนกันที่ตัวหมอเองได้ตรวจคนไข้แล้วก็เป็นคนไข้ที่เป็นพนักงานเก็บขยะแล้วก็ได้รับบาดเจ็บจากอุบัติเหตุเฉียวชนจากคนที่ขับรถใช้รถใช้ถนนตอนช่วงเช้าๆนะครับดังนั้นเวลาตอนเช้าๆที่เราขับรถออกไปจากบ้านนะครับถ้าเราเห็นว่ามีรถขยะชิดซ้ายนะครับมีเจ้าหน้าที่เก็บขยะที่กำลังเก็บกำลังปฏิบัติหน้าที่กัน
1: ขึ้นลงอยู
0: ่ฮะก็ขอให้ชะลอแล้วก็เปิดไฟสัญญาณนะครับแล้วก็ขับผ่านไปอย่างช้าๆนะครับช่วยดูแลเขานะครับเพราะในหลายๆครั้งก็เคยเห็นว่ามีพนักงานกลุ่มนี้ที่ถูกเฉียวชนจากรถทั้งมอเตอร์ไซค์แล้วก็รถยนต์นะครับซึ่งเป็นเหตุการณ์ที่เราไม่อยากให้เกิดนะครับดังนั้นพวกเราเองสามารถช่วยได้ครับตื่นเช้าๆแล้วก็ให้กำลังใจเขานะครับแล้วก็ขับรถผ่านไปช้าๆหรือบางทีอาจจะยิ้มให้เขาก็ได้นะครับเพราะเขาช่วยบ้านเมืองเราให้หน้าอยู่ขึ้นครับ
1: ที่สำคัญก็คือช่วยในการป้องกันครับให้พี่ๆพนักงานเก็บขยะเขาปลอดภัยเขาช่วยพวกเราทุกชีวิตในการเก็บขยะแล้วเราแหละครับได้ช่วยเขาในการรักษาชีวิตเขาไว้หรือเปล่าวันนี้ขอบคุณหมอเฟิร์สขอบคุณครับ
0: ขอบคุณมาก
1: ครับไปลุยกันต่อที่กองขยะกันเลยครับ
2: การดูแลและป้องกันตนเองสำหรับพนักงานเก็บขยะเป็นสิ่งที่สำคัญมากที่สุดนะครับเราควรใช้ความระมัดระวังในขณะปฏิบัติงานควรสวมเสื้อผ้าให้มิดชิดใส่ถุงมือใส่หน้ากากให้ป้องกันกลิ่นอันไม่พึงประสงค์ที่สำคัญที่สุดนะครับรีบชำระล้างร่างกายเมื่อปฏิบัติหน้าที่เสร็จแล้วด้วยนะครับ
1: คุณผู้ชมครับไม่ว่าจะประกอบอาชีพใดก็ตามนะครับทุกอาชีพมีความเสี่ยงนะครับจะเป็นอาชีพไหนๆไม่มีอะไรที่ง่ายหรอกครับแต่อย่างแรกก็คือต้องทำงานด้วยความรักในอาชีพนั้นๆครับขณะเดียวกันก็ต้องอย่าลืมที่จะระมัดระวังและมีสติในการปฏิบัติหน้าที่ในทุกๆอาชีพด้วยเช่นเดียวกันนะครับที่สำคัญครับถ้าว่าอาชีพที่คุณปฏิบัติอยู่นั้นมีอุปกรณ์ในการป้องกันเพื่อความปลอดภัยแล้วก็อย่าลืมสวมใส่ปฏิบัติตามกฎกติกาต่างๆกันด้วยเพื่อลดความเสี่ยงต่อการเกิดโรคทั้งหลายด้วยนะครับสุดท้ายครับจะได้ปฏิบัติหน้าที่อย่างมีสุขภาพดีครับกับ Work with a Healthy Life นั่นเองแหละครับวันนี้เวลาหมดแล้วลาผู้ชมไปก่อนพบกันใหม่สัปดาห์หน้าสวัสดีครับ
3: วัคซีนสำหรับป้องกันมะเร็งปากมดลูกนี่เป็นวัคซีนสำหรับป้องกันการติดเชื้อไวรัสมันก็ไม่ได้การันตีว่าพอฉีดวัคซีนเสร็จไม่ต้องไปคัดกรองก็ยังต้องมีโปรแกรมนะครับเพราะวัคซีนเนี่ยอย่างที่เราทราบเปอร์เซ็นต์มันก็ไม่ได้ 100% นะครับส่วนของการคัดกรองของมะเร็งปากมดลูกในอนาคตก็ยังมีความจำเป็นนะครับความรู้ในปัจจุบันที่มีการฉีดวัคซีนนะครับเด็กๆนะคนรุ่นใหม่เนี่ยก็เชื่อว่าจะยิ่งทำให้อัตราของการเกิดมะเร็งปากมดลูกเนี่ยลดต่ำลงไปอีกนะครับอาจจะใกล้ศูนย์อย่างที่เราปรารถนากันนะครับแต่อย่างไรก็ดีเนี่ยคงต้องอาศัยองค์ประกอบทั้งเรื่องของการตรวจคัดกรองการตรวจเช็คของประชากรตลอดเวลาด้วยครับเพื่อไม่ให้มันกลับขึ้นมาอีกครับ

วัสดีครับพบกับผมเจเวตวิลเลียมกับรายการภาษาหมอรู้ไว้จะได้เคลียร์รายการที่จะทำให้คุณหายงงงวยกับศัพท์การแพทย์ที่ยากไม่ไหวเมื่อคุณไปหาหมอวันนี้พี่เดวิดอยากให้ทุกคนได้รู้จักคำศัพท์ที่เราอาจจะคุ้นหูใช่ปะแต่คุณอาจจะไม่เคยเจอมันด้วยตัวเองคือคำของเราวันนี้ทุกคนคือคำว่าเอ็กซ์เรย์นั่นแหละซึ่งเป็นการถ่ายภาพเพื่อทำการวินิจฉัยทางการแพทย์ด้วยการใช้รังสีเอ็กซ์ผ่านทางร่างกายในส่วนที่คุณต้องการจะตรวจโดยรังสีเนี่ยจะตกอยู่บนแผ่น

รย์ซึ่งหลักการเนี่ยจะคล้ายกับกล้องถ่ายรูปแบบฟิล์มทุกคนที่ดูคลิปนี้บอกว่าฉันไม่รู้จักมันหรอกเพราะฉันไม่แก่เท่าคุณซึ่งภาพที่ได้เนี่ยจะเป็นภาพรวมของทั้งอวัยวะที่ต้องการจะตรวจซึ่งทำให้เห็นความหนาแน่นหรือว่าความทึบที่ตันกันแล้วเธอรู้ไหมว่าการตรวจแบบนี้เนี่ยสามารถทำให้คุณหมอหลายท่านเห็นความผิดปกติของอวัยวะที่กำลังตรวจอยู่และให้ภาพในแบบ2มิติเท่านั้นคราวนี้เนี่ยเมื่อได้ภาพเอ็กซเรย์แล้วใช่ป่ะแพทย์เนี่ยจะนำมาอ่านเพื่อสังเกตความผิดปกติต่างๆแล้วเธอรู้ไหมว่าการเอ็กซเรย์เนี่ยสามารถให้รายละเอียดกับคุณหมอได้เยอะมากโดยเฉพาะสำหรับกระดูกต่างๆในร่างกายเช่นแขนขาฟันหรือว่าอวัยวะต่างๆที่ห้อมล้อมด้วยกระดูกรวมถึงภาพเนื้อเยื่อแล้วก็อวัยวะที่มีขนาดใหญ่เช่นหัวใจตับปอดและม้ามเป็นต้นนอกจากนี้เนี่ยการตรวจแบบเอ็กซเรย์ยังสามารถค้นพบความผิดปกติของนมรั่วหรือสิ่งที่เรียกว่าน้ำรั่วในส่วนต่างๆของร่างกายด้วยเช่นกันเช่นสิ่งที่เรียกว่าช่องเยื่อหุ้มปอดซึ่งถามว่าฉันได้ใช้เวลานานไหมกว่าจะพูดคำนี้ได้คำตอบคือใช่ต่อมาเลยนะทุกคนลองดูความเก่งของพี่เลยนะช่องเยื่อหุ้มหัวใจรวมถึงช่องอกกับช่องท้องเป็นต้นแต่มันยังไม่จบนะทุกคนเพราะคุณยังสามารถใช้มันเพื่อดูความผิดปกติของลำไส้ด้วยเช่นกันตัวอย่างเช่นลำไส้อุดตันนั่นแหละหรือถ้าหากมีอุจจาระค้างอยู่ในลำไส้ใช่ปะคุณก็สามารถเห็นสิ่งนี้ได้ด้วยเช่นกันแต่ยังไงก็ตามแต่เถอะกับการตรวจเอ็กซเรย์ใช่ปะคือสุดท้ายเนี่ยมันจะต้องมีการปล่อยรังสีออกมาซึ่งอาจมีอันตรายกับผู้หญิงที่กำลังจะท้องก็ได้เช่นเกิดการแท้งหรือว่าความพิการของทารกคือถึงแม้ว่าความเป็นไปได้มันจะน้อยใช่ปะคุณหมอทุกคนแนะนำว่าถ้าหากผู้หญิงท้องอยู่ใช่ปะเขาต้องปรึกษาแพทย์ให้ดีก่อนคือเธอรู้ไหมว่ามันมีวิธีมากมายเนี่ยที่อาจจะสามารถตรวจได้โดยที่ปราศจากรังสีแล้ว2วิธีที่เป็นพระเอกคืออะไรรู้ป่ะ1อัลตราซาวด์ไม่ก็2คือ MRI จะเอาง่ายๆเถอะในโลกปัจจุบันใช่ป่ะด้วยความที่เทคโนโลยีเนี่ยพัฒนาไปเยอะมากการใช้ฟิล์มแบบเดิมเนี่ยกำลังค่อยๆหายไปหรืออาจจะถูกแทนที่แต่มันไม่ได้จบแค่นี้นะทุกคนเพราะว่าการใช้เอ็กซเรย์เนี่ยยังสามารถใช้ในการตรวจอวัยวะอื่นได้อีกเยอะมากเลยนะเดี๋ยวพี่จะขึ้นหน้าจอให้คุณดูซึ่งความรู้ทั้งหมดเหล่านี้พี่เดวิดจะต้องขอขอบคุณอาจารย์วราวุฒิจากคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีแล้วพบกับพี่กับรายการภาษาหมอรู้ไว้จะได้เคลียร์ในตอนถัดไปตามนั้นคือจบ

ถามยอดฮิตนะคะอาหารก่อนออกกำลังกายจะกินอะไรดีระหว่างออกกำลังกายจะกินอะไรดีก็จะมาแนะนำตัวอย่างอาหารก่อนออกกำลังกายนะคะที่ทำง่ายอร่อยด้วยนะคะแล้วก็มีพลังงานเพียงพอแล้วก็ประกอบไปด้วยตัวนี้กล้วยนั่นก็คือช็อกโกแลตบานาน่าสมูทตี้ค่ะ

เสร็จไปแล้วนะคะสำหรับเมนูช็อกโกแลตบานาน่าสมูทตี้นะคะเมนูนี้เนี่ยเหมาะสมมากนะคะสำหรับรับประทานก่อนออกกำลังกายเพราะว่าประกอบไปด้วยกล้วยเพราะว่ากล้วยเนี่ยมีโพแทสเซียมสูงนะคะป้องกันการเกิดตะคริวระหว่างออกกำลังกายส่วนเทคนิคการเลือกอาหารที่จะรับประทานก่อนออกกำลังกายเนี่ยก็ขอให้เลือกคาร์โบไฮเดรตที่อยู่ในกลุ่มเชิงเดี่ยวหรือว่ามีดัชนีน้ำตาลปานกลางถึงสูงอย่างเช่นข้าวขาวขนมปังขาวพวกนี้เนี่ยมันจะสามารถย่อยเร็วแล้วก็นำไปใช้ได้ทันทีสามารถเป็นพลังงานสำรองได้ทันทีก่อนออกกำลังกายถ้าเราไม่กินอะไรเลยไปออกกำลังกายเนี่ยร่างกายเราเนี่ย 1. ไม่มีแรงออกกำลังกาย 2. จะดึงเอาพลังงานจากโปรตีนมาใช้ทำให้กล้ามเนื้อลดลงเมื่อกล้ามเนื้อลดลงเนี่ยอัตราการเผาผลาญของร่างกายก็จะเสียไปเพราะฉะนั้นมื้อก่อนออกกำลังกายเนี่ยสำคัญมากๆนะคะอย่าลืมกินก่อนออกกำลังกายนะคะแต่อย่างน้อย1ชั่วโมงนะคะแต่ว่าถ้าออกกำลังกายไปแล้วเนี่ยเรารู้สึกว่าเราเหนื่อยสิ่งที่เราทานได้ตอนนั้นก็คือเป็นน้ำตาลเชิงเดี่ยวเลยก็คือพวกเครื่องดื่มเกลือแร่ไม่ต้องกลัวการกินเกลือแร่เพราะว่าถ้าระหว่างออกกำลังกายเนี่ยเซลล์ในร่างกายมันจะใช้น้ำตาลเชิงเดี่ยวไปทันทีก็จะเหลือสะสมค่อนข้างน้อยกว่าที่จะไปทานเวลาอื่นนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยก่อนออกกำลังกายสำคัญแล้วระหว่างออกกำลังกายก็สำคัญเหมือนกันนะคะและนี่คืออีกเทคนิคหนึ่งของวีนะคะซึ่งจะทำให้เรามี

การที่ชอบของปิ้งของย่างนะครับแล้วตัดเฉพาะส่วนที่ดูไม่ไหม้ออกไปนะครับแล้วส่วนที่เหลือเนี่ยจะปลอดภัยคงไม่ใช่นะครับอาหารปิ้งย่างตามปกติถ้าเป็นเนื้อที่ผ่านการหมักนะครับแล้วมีการปนเปื้อนสารตกค้างอย่างเช่นไนเตรตไนไตรไนโตรซามีนต่อให้เราไปตัดนะครับส่วนที่ไหม้ออกเนี่ยก็ยังได้รับสารดังกล่าวอยู่ดีนะครับถ้าเป็นไปได้เราพยายามอย่ารับประทานซ้ำๆซากๆกินปิ้งย่างได้ไม่ใช่กินทุกวันทุกมื้ออย่างเงี้ยครับก็คงจะไม่ไหวเหมือนกันนะครับคงจะต้องตรวจเช็คให้ดีว่าร้านที่เรารับประทานเนี่ยเขาผ่านกระบวนการอย่างถูกต้องนะครับไม่ได้มีการใช้สารเคมีแปลกปลอมปนเปื้อนอะไรที่จะก่อให้เกิดนะทำให้เนื้อมันนุ่มแล้วก็เนื้อมันแดงนะครับเราอาจจะเปลี่ยนพฤติกรรมนะฮะพยายามรับประทานอาหารที่มีการโปรเซสที่หลากหลายมากขึ้นนะครับไม่ใช่ปิ้งอย่างเดียวเลยนะครับไปต้มไปผัดไปทอดทำอย่างอื่นบ้างเลือกอาหารที่คิดว่ามีประโยชน์สดใหม่นะครับปลอดจากสารปนเปื้อนทั้งหลายน่าจะเป็นสิ่งที่ดีที่สุดครับ

0: อรามาเช็คให้รู้ดูให้ชัวร์ทันโรคทันกระแสเอาไว้แชร์ให้กับคนที่คุณรักสวัสดีคุณผู้ชมนะครับต้อนรับเข้าสู่รายการพบหมอรามานะครับเราเจอกันทุกเย็นวันศุกร์แบบนี้เวลา5โมงเป็นต้นไปนะครับอยู่กับผมแคนอติรุธนะครับแน่นอนว่าเราจะมาอัปเดตเรื่องราวเกี่ยวกับสุขภาพนะครับพูดคุยกับคุณหมอผู้เชี่ยวชาญในรายการของเรานะครับวันนี้ประเด็นที่เราจะคุยกันเกี่ยวกับเรื่องของภาวะทางจิตครับหรือว่าโรคจิตต่างๆเกี่ยวกับเด็กครับแน่นอนว่าทุกวันนี้โลกมันเปลี่ยนไปเร็วมากๆนะครับอย่างภาวะทางจิตเมื่อก่อนเนี่ยอาจจะเริ่มต้นช้าเพราะว่าสิ่งกระตุ้นต่างๆมันน้อยแต่ว่าทุกวันนี้ครับโลกเปลี่ยนไปเร็วและการอัปเดตข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับภาวะทางจิตสำคัญมากๆมีอะไรน่าสนใจบ้างในวันนี้ติดตามกันเลยครับวันนี้แข็งก็เลยเชิญคุณหมอผู้เชี่ยวชาญด้านนี้มาโดยเฉพาะนะครับขอต้อนรับรองศาสตราจารย์นายแพทย์สิริชัยหงสงวนศรีนะครับสาขาวิชาจิตเวชศาสตร์เด็กและวัยรุ่นภาควิชาจิตเวชศาสตร์ครับสวัสดีครับอาจารย์สิริชัยครับ
1: สวัสดีครับคุณแขกครับสวัสดีครับท่านผู้ชมครับ
0: เวลาพูดคุยเกี่ยวกับเรื่องของสุขภาพจิตของเด็กเนี่ยก็จะคุยกับอาจารย์อยู่บ่อยมากๆนะครับล่าสุดเนี่ยวันนี้แน่นอนว่าเราจะคุยเกี่ยวกับเรื่องนี้แหละฮะแต่ว่าได้ข่าวว่าอาจารย์เพิ่งทำวิจัยมาเลยเกี่ยวกับเรื่องการเกิดขึ้นของสุขภาพจิต
1: เครียดความเครียดภาวะซึมเศร้า
0: อาจารย์ทำวิจัยนี่คือเฉพาะในประเทศไทยหรือว่าต่างประเทศด้วยครับ
1: ประเทศไทยครับ
0: ของประเทศไทยใช่ไหมครับนั้นเริ่มต้นนี่ผมบอกเลยนะนี่คืออาจารย์สรุปงานวิจัยมาให้นะให้อาจารย์เล่าให้ฟังหน่อยว่าเป็นยังไงบ้างที่อัปเดตมาล่าสุดครับอาจารย
1: ์ครับแนวโน้มคนจะถามว่าปัญหาสุขภาพจิตเนี่ยมันดูข่าวต่างๆเนี่ยมันเพิ่มขึ้นเนาะจริงๆก็ไม่ใช่เฉพาะประเทศไทยนะครับของต่างประเทศเนี่ยก็เพิ่มขึ้นเหมือนกันนะครับถ้าเอายึดจากในสหรัฐอเมริกาเป็นหลักเนี่ยก็พบว่าถ้าเป็นเด็ก 2-8 ปีเนี่ยประมาณ1ใน6นะครับหรือ 17% ที่เป็นโรคทางจิตเวชอย่างใดอย่างหนึ่งนะครับนะแล้วก็คราวนี้ที่เป็นคำถามสำคัญก็จะเป็นในวัยรุ่นนะครับเนาะก็ถ้าเป็นของในอเมริกาในปัจจุบันเนี่ยเข้าวัยรุ่นก็คืออายุ 12-17 ปีเนี่ยร้อยละ15นะครับจุดหนึ่งนะครับที่เคยเป็นโรคซึมเศร้าในช่วงเวลาใดเวลาหนึ่ง
0: ชื่อนะ
1: ใช่ครับใช่ครับ
0: ถ้าเกิด100คนก็คือ15คนเนี่ย
1: ใช่
0: ที่มีภาวะเกี่ยวกับซึมเศร้า
1: ครับใช่
0: ว้าว
1: แล้วก็ร้อยละ 36.7 เนี่ยเคยมีอารมณ์เศร้าแล้วก็สิ้นหวังที่มันเป็นอยู่นานนะครับเป็นเรื้อรังค่อนข้างจะติดตัวเลยนะครับฮะแล้วก็ร้อยละ 18.8 เนี่ยเคยคิดจะฆ่าตัวตายแล้วก็ร้อยละ 15.7 เนี่ยเคยวางแผนฆ่าตัวตายนะครับแล้วก็ร้อยละ 9.9 เนี่ยเคยพยายามฆ่าตัวตายนะครับฮะแล้วก็แนวโน้มนะครับก็คือถ้าเป็นโรคซึมเศร้าหรือวิตกกังวลเนี่ยมันก็มีแนวโน้มที่จะเพิ่มขึ้นต่อเนื่องนะครับเช่นปี2003เนี่ยก็ร้อยละ 5.4 นะครับปี2007เนี่ยก็เพิ่มมาเป็นร้อยละ 8.0 นะครับปี2012ก็เป็นร้อยละ 8.4 นะครับก็เลยดูว่าในประเทศไทยของเราเนี่ยเด็กวัยรุ่นของไทยเนี่ยมีซึมเศร้ามากน้อยแค่ไหนนะครับก็ของกรมสุขภาพจิตทำนะครับเม
0: ื่
1: อปี49นะครับก็มีพบว่าเด็กวัยรุ่นของไทยเนี่ยก็ซึมเศร้าเนี่ยที่น่าจะเป็นโรคเลยก็ประมาณร้อยละ 5.3 นะครับเคยคิดฆ่าตัวตายเนี่ยร้อยละ 3.2 นะครับเคยวางแผนฆ่าตัวตายร้อยละ 2.6 เคยพยายามฆ่าตัวตายเนี่ยร้อยละ 1.1 นะครับฮะก็ต่อมาก็กรมสุขภาพจิตก็ได้ทำสำรวจอีกเมื่อปี63เนี่ยเมื่อ 2-3 ปีที่ผ่านมานี่เองนะครับฮะก็พบว่าแนวโน้มเนี่ยมันก็เหมือนจะเยอะขึ้นเนาะที่มีภาวะซึมเศร้าเนี่ยก็ประมาณร้อยละ 17.5 เคยมีความคิดฆ่าตัวตายเนี่ยก็เพิ่มเป็นร้อยละ20
0: แล้ว
1: นะครับ
0: ครับ
1: แล้วก็มีความคิดฆ่าตัวตายใน1เดือนที่ผ่านมานะครับก็จะเป็นร้อยละ 5.1
0: ครับ
1: นะครับแล้วก็เคยพยายามฆ่าตัวตายเนี่ยจากร้อยละ 1.1 เนี่ยเมื่อปี59เนาะก็เพิ่มมาเป็นร้อยละ 6.4 นะครับก็ในส่วนที่ผมได้ทำวิจัยเองเมื่อปี59นะครับก็โดยใช้แบบคัดกรองภาวะซึมเศร้านะครับก็พบว่านักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายนะครับในกรุงเทพมหานครเนี่ยก็พบว่าถึงร้อยละ40ทีเดียวนะครับ 41.4 นะครับที่มีภาวะซึมเศร้าที่มีความสำคัญนะครับฮะก็คราวนี้ก็เลยของต่างประเทศก็เยอะขึ้นของคนอื่นทำวิจัยก็เยอะขึ้นก็เลยเพิ่งทำวิจัยนะครับสำรวจในนักเรียนมัธยมนะครับก็อันนี้เป็นทั่วประเทศนะครับฮะก็คือ ้นปีนะครับเพิ่งได้ข้อมูลเสร็จนะครับ
0: ยังมีข้อ68นี่เลยใช่ไหม
1: ใช่ครับใช่ครับเก็บข้อมูลในช่วงต้นปีที่ผ่านมาเนี่ยนะครับในนักเรียนม.1 ถึงม.6 เนี่ยนะครับก็ทั้งทั่วประเทศนะครับทั้งกรุงเทพภาคกลางภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคใต้นะครับฮะแล้วก็โดยใช้แบบสำรวจนะครับที่พัฒนาขึ้นมาเองนะครับฮะก็ผลการสำรวจนะครับก็พบว่ามีดังนี้นะครับใน1ปีที่ผ่านมาเนี่ยเขามีความเครียดเนี่ยจนกระทั่งมีผลกระทบต่ออารมณ์นะครับเช่นทำให้อารมณ์เสียบ่อยๆอารมณ์หงุดหงิดซึมเศร้านะครับฮะก็พบว่านักเรียนที่ตอบว่ามีความเครียดจนกระทั่งมีผลต่ออารมณ์ตัวเองเนี่ยมากกับมากที่สุดรวมกันนะครับก็ 39.8% ทีเดียวเนาะกลุ่มที่ไม่ได้มีความเครียดจนมีผลอารมณ์ก็ประมาณ 29% นะครับส่วนที่มีความเครียดจนมีผลต่อสมาธิความคิดความจำเนี่ยทั้งมากและมากที่สุดเนี่ยก็เป็น 26.9 1ใน3อ่ะครับที่มีความเครียดเยอะนะครับฮะแล้วก็กลุ่มที่มีความเครียดจนมีอาการทางกายเนาะที่มากๆนะครับมากถึงมากที่สุดเนี่ยก็ประมาณ 20% เนาะเพราะฉะนั้นเด็กจำนวนนึงก็จะมาด้วยหายใจไม่เต็มอิ่ม
0: แสดงออกทางกายเลยใช่มั้ยคร
1: ับปวดหัวปวดท้องอะไรอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็มีบางส่วนเค้าก็เครียดจนต้องไปใช้ยาเสพติดอะไรทํานองนี้เหมือนกันนะครับฮะแล้วก็คราวนี้ก็ถามเขาว่าเขามีเครียดจนรู้สึกหมดไฟหรือหมดกำลังใจนะครับที่คำที่เรารู้จักกันบ่อยๆคือ
0: หมดไฟอันนี้เราถามเด็กรู้จักคำนี้กันแล้วเหมือนกัน
1: เด็กรู้จักแล้วครับก็คือเนี่ยก็กลุ่มที่รู้สึกเบิร์นเอาท์นะครับนักเรียนมัธยมนะครับม.1 ถึงม.6เนี่ยก็พบว่าที่ตอบว่าหมดไฟมากถึงมากที่สุดเนี่ยประมาณ27.3% ทีเดียวนะครับเพราะฉะนั้นเด็กก็มีความทุกข์เยอะนะครับอันนี้ก็เลยใช้แบบสอบถามอันนี้ครับเขาเรียกว่า PHQA นะครับอ
0: ันนี้คือแบบสอบถามที่อาจารย์ใช้ใช่ไหมครับ
1: ใช่ครับเพื่อประเมินว่าเขามีภาวะซึมเศร้ามากน้อยแค่ไหนนะครับเราก็จะถามแบบนี้ครับมีคำถาม9ข้อเนี่ยครับรู้สึกว่าตัวเองซึมเศร้าหงุดหงิดหรือสิ้นหวังไหมเบื่อไม่ค่อยสนใจอะไรไหมนอนหลับยากไหมไม่อยากอาหารเหนื่อยล้าไม่ค่อยมีพลังจดจ่อกับสิ่งต่างๆได้ยากรู้สึกแย่กับตัวเองนะครับแล้วก็ทำอะไรช้าลงนะครับมีความคิดในเชิงอยากตายเลยทำนองนี้นะครับถ้าไม่มีเลยเนี่ยก็ศูนย์นะครับถ้ามีน้อยเนี่ยก็หนึ่งนะครับถ้ามีเกือบหลายวันในสัปดาห์ก็เป็น

0: 2นะครับถ้าเป็นทุกวันเนี่ยก็คือตอบ3นะครับแล้วก็เราก็มีเกณฑ์แบบนี้นะครับว่าเมื่อไหร่ที่ซึมเศร้าน้อยซึมเศร้าปานกลางซึมเศร้ามากซึมเศร้ารุนแรงนะครับผลก็เป็นอย่างนี้ครับก็พบว่าเด็กจำนวนมากทีเดียวนะครับที่มีภาวะซึมเศร้านะครับถ้ารวมทั้งหมดเนี่ยนะครับก็คือประมาณ 43% นะครับที่มีภาวะซึมเศร้านะครับถ้านับซึมเศร้ารุนแรงเนี่ยก็ประมาณ 4.1% นะครับก็ถ้าเอาซึมเศร้าน้อยๆซึมเศร้าปานกลางก็ 28.1 นะครับซึมเศร้ามากก็ 11.1 นะครับถ้าซึมเศร้ารุนแรงก็ 4.1 นะครับแล้วก็ที่สังเกตก็คือกลุ่มผู้ชายกับผู้หญิงเนี่ยอาจจะผู้หญิงอาจจะซึมเศร้าเยอะกว่าแต่กลุ่มที่เยอะกว่าชัดๆจะเป็นกลุ่มที่เป็น LGBT นะครับก็เป็นข้อมูลที
1: ่น่าสนใจ
0: น่าสนใจที่ทำให้เราต้องเฝ้าระวังนะครับแล้วก็ในคำถามที่บอกว่ามีความคิดเกี่ยวกับถ้าตายไปจะดีกว่าไหมหรือคิดจะทำร้ายตัวเองเนี่ยนะครับก็มีคนที่มีความคิดในเชิงเนี้ยถึง 32% ทีเดียวถ้ามีแทบทุกวันเนี่ยก็จะร้อยละ 3.3 นะครับอันนี้ก็เหมือนกันนะครับกลุ่มที่เป็น LGBT ก็จะเยอะนิดหนึ่งนะครับแล้วก็อีกคำถามนึงก็คือถามเขาว่าใน1ปีที่ผ่านมาเนี่ยท่านเคยทำร้ายตัวเองเนี่ยโดยไม่ได้มีเจตนาฆ่าตัวตายเนาะเช่นกรีดข้อมือกรีดแขนกรีดส่วนต่างๆของร่างกายทำให้ตัวเองเกิดบาดแผลเนี่ยก็พบว่าร้อยละ 11.1 ทีเดียวนะครับก็ตอนแรกเนี่ยก็เท่าที่ตรวจคนไข้อยู่ก็รู้สึกว่าปัจจุบันเนี่ยเด็กวัยรุ่นที่มาหาแล้วมีเรื่องกรีดแขนอะไรเนี่ยก็เยอะขึ้นเหมือนกัน
1: ครับ
0: ก็เลยทำให้เป็นข้อมูลที่อยากรู้อันนี้ก็เลยถามคำถามอันนี้นะครับก็เยอะจริงเหมือนที่สังเกตที่เด็กและวัยรุ่นที่มารับการรักษานะครับ แล้วก็ข้อมูลก็เหมือนกันนะครับก็คือกลุ่มที่เป็น LGBT เนี่ยดูจะมีความถี่ตรงนี้เยอะขึ้นเยอะกว่ากลุ่มผู้ชายผู้หญิงก็เยอะขึ้นนะครับผู้ชายจะไม่ค่อยเยอะผู้หญิงเยอะกว่าแล้วก็กลุ่ม LGBT ก็จะเยอะสักหน่อยนะครับ
1: แถมด้วยบริบทสังคมต่างๆด้วยนะครับอันนี้ก็เป็นที่อาจารย์ให้เด็กๆได้ลองทำแบบสำรวจนะฮะแบบสอบถามก็คือต้นปีนี้เลยใช่ไหมครับสิ่งหนึ่งซึ่งผมคิดว่าคุณผู้ชมคิดเหมือนผมเหมือนกันนะครับอยากให้ย้อนขึ้นไปตรงที่เป็นแบบทดสอบของอาจารย์นะครับ
0: ครับ
1: ผมว่าเราลองทำกันได้นะแบบสองทางนี้เราต้องคิดจากส่วนไหนมาครับถึงมีคำถามเหล่านี้ขึ้นมาครับอาจารย
0: ์อ๋ออันนี้เป็นพัฒนากันมานานแล้วเป็นแบบสอบถามของต่างประเทศนะครับที่ของเราก็นำมาใช้นะครับ
1: ซึ่งก็ประเมินได้ประมาณหนึ่งเลยใช่ไหมครับ
0: ใช่ครับใช่ครับมีความแม่นยำนะครับที่ถ้าในระดับที่รุนแรงหรือว่ามากเนี่ยก็อันนั้นเนี่ยน่าจะต้องปรึกษาแพทย์แหละครับ
1: อันนี้คือเขานับในช่วง2สัปดาห์ใช่ไหมครับช่วง2สัปดาห์เดี๋ยวเราลองทีละข้อเลยนะฮะข้อแรกรู้สึกซึมเศร้าหงุดหงิดหรือสิ้นหวังของผมนี่บางวันก็คือ1คะแนนใช่ไหมครับข้อ2เบื่อไม่ค่อยสนใจหรือไม่เพลิดเพลินเวลาทำสิ่งต่างๆอันนี้ผมก็ยังบางวันอยู่บางวันก็1คะแนนนอนหลับยากรู้สึกง่วงทั้งวันหรือนอนมากเกินไปนี่อันนี้ผมไม่มีเลยครับถึงหมอนหลับตลอดนะฮะไม่อยากอาหารน้ำหนักลดหรือกินมากกว่าปกติใช่ไหมครับเอ้ยนี่บางวันอาจารย์รู้สึกเหนื่อยล้าหรือไม่ค่อยมีพลังเอ้ยอันนี้ผมเกิน7วันเหมือนกันนะก็2ใช่ไหมครับ
0: ครับ
1: รู้สึกแย่กับตัวเองหรือสูดเองล้มเหลวหรือทำครอบครัวผิดหวังเอ้ยอันนี้ไม่ค่อยรู้สึกฮะ0ไปเลยแล้วกันจดจ่อกับสิ่งต่างๆได้ยากเช่นทางบ้านหนังสือหรือโทรทัศน์อันนี้2พูดหรือทำอะไรช้าลงจนคนอื่นสังเกตได้หรือในทางตรงกันข้ามกระสับกระสนกระวายต้องเคลื่อนไหวมากกว่าปกติบางวันนะฮะคิดถ้าตายไปเสียจะดีกว่าหรือคิดทำร้ายตัวเองวันนี้ไม่มีเลยฮะยังคงห่วงความรอดชีวิตอยู่ทุกวันนี้อารวมแคลน2 3 4 5 6 7 8ครับจ้ะได้8คะแนนขอดูผลขอดูไฟฟังหน่อยได้ไหมฮะถ้า8คะแนนเนี่ยเป็นยังไงก็คือซึมเศร้าเล็กน้อยใช่ไหมครับยังถือว่าไม่อันตราย
0: ครับ
1: ใช่ไหมครับถ้าเกิดคนที่ทำมา24เนี่ยแสดงว่าแทบจะอยู่อันสุดท้ายหมดเลยป่ะครับ
0: ครับใช่ครับใช่ครับ
1: เนี่ยลองเช็คในเบื้องต้นกันก่อนให้ลูกหลานลองเช็คก็ได
0: ้ครับ
1: นะฮะเพราะบางทีเนี่ยเราถามเนี่ยเขาไม่บอกหรอก
0: ครับ
1: ใช่ไหมต้องให้ลองทำ
0: จริงๆแบบสอบถามอันนี้จะมีอยู่ในเว็บไซต์ของกรมสุขภาพจิตนะครับ
1: มีด้วยใช่ไหมฮะ
0: แล้วก็มีวิธีแปลผลวิธีว่าสอบเสร็จแล้วจะต้องดูแลตัวเองยังไงอะไรอย่างนี้ด้วยนะครับ
1: ลองเข้าไปดูกันได้ครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นช่วงเริ่มต้นรายการที่เราได้ลองเช็คกันก่อนนะครับเอาละฮะได้เวลาไปพูดคุยดูเรื่องเกี่ยวกับข่าวสารของเราวันนี้นะครับติดตามเลยครับในหยิบข่าวมาเล่ากับข่าวทันโรคครับ

0: ก็จะเป็นแบบผู้ใหญ่คือไม่อยากทำอะไรอยากอยู่แต่ในห้องเก็บตัวคนเดียวไม่ไปโรงเรียนอะไรอย่างเงี้ยนะครับแต่ในขณะที่บางคนก็จะอารมณ์ไม่ดีครับเหมือนเวลามีอะไรกระทบนิดนึงโดยเฉพาะกับพ่อแม่นะครับหรือกับเพื่อนกับครูบาอาจารย์อะไรเงี้ยก็อาจจะหงุดหงิดอาจจะบางคนก็อาจจะแสดงออกไปถึงความก้าวร้าวรุนแรงอะไรอย่างเงี้ยนะครับฮะก็จริงๆแล้วแม้แต่เด็กที่เขากระทำผิดนะครับเด็กที่ทำผิดกฎหมายที่ต้องเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมนะครับก็อันนั้นเราก็เพิ่งทำวิจัยเหมือนกันก็พบว่ามีเด็กที่ซึมเศร้าเนี่ยจำนวนมากเหมือนกันนะครับก็ประมาณร้อยละ20กว่านะครับคือเหมือนเราคิดว่าคนที่ซึมเศร้าเอ๊ะไม่น่าจะไปทำผิดอะไรเนาะน่าจะหงอยเหงาอยู่ในห้องอะไรเงี้ยแต่ว่ามีบางคนที่ออกอารมณ์ไม่ดีแล้วบางทีไม่ใช่เฉพาะหงุดหงิดก้าวร้าวเฉพาะกับคนในครอบครัวบางทีก็ไปหงุดหงิดก้าวร้าวจนถึงท่านทำผิดกฎหมายหรือทำความรุนแรงอะไรอย่างเงี้ยก็มีครับ
1: เพราะฉะนั้นที่เราเห็นตามข่าวที่บางทีเด็กทำผิดกฎหมายหรือว่าก่อเหตุอะไรบางอย่างอาจจะมีสาเหตุมาจากจุดนี้ได้เหมือนกันใช่ไหม
0: ใช่ครับใช่ครับบางคนคือเขาไม่มีความสุขครับคืออารมณ์ไม่ดีถูกเพื่อนแกล้งถูกอะไรอย่างเงี้ยบ่อยนะครับแล้วก็ถึงจุดที่มันรู้สึกไม่ไหวแล้วก็เลยต้องทำอะไรที่รุนแรงคืนไปนะครับแล้วก็บางทีคนที่ซึมเศร้าก็จะเป็นอย่างนี้ด้วยครับคือเหมือนมันรู้สึกมันไม่มีอะไรจะเสียแล้วเราก็ทำอะไรก็ทำไปเราไม่ต้องคิดว่าข้างหน้าเราจะเป็นยังไงอะไรทำนองนี้นะครับ
1: ครับซึ่งมันก็มาจากพื้นฐานครอบครัวด้วยแล้วก็พื้นฐานสังคมที่เขาเจอด้วยงี้ใช่ไหมครับ
0: ใช่ครับ
1: แล้วถ้าเกิดคนสังคมดีๆพื้นฐานดีๆมีไหมมีที่บอกว่าพฤติกรรมอย่างนี้ก็มีเหมือนกันใช่ไหม
0: อ๋อใช่ครับมันซึมเศร้ามันมาหลายแบ
1: บ
0: ถ้าคือพื้นฐานครอบครัวไม่มั่นคงเลยมีปัญหาทางการเงินมีความรุนแรงอันนั้นก็ไปซึมเศร้าได้ในขณะที่ครอบครัวดีจริงๆข้อมูลวิจัยที่ทำครับอันนั้นเป็นเด็กที่ดีๆนะครับเพราะว่าดูจากผลการเรียนนะครับส่วนใหญ่จะเป็นกลุ่มที่ได้การเรียนดีจริงๆบอกคุณครูว่าไม่ต้องเกรงใจนะครับไม่ต้องกลัวว่าเอ๊ะเดี๋ยวโรงเรียนจะมีข้อมูลไม่ดีเอาเลือกแต่เด็กห้องดีๆตอบอะไรเงี้ยคุณครูบอกไม่ใช่ครับคุณครูบอกว่าเด็กที่ตอบคือเด็กที่ร่วมมือนะครับเด็กที่เกเรเขาก็จะไม่ร่วมมือตั้งแต่ตอบแบบสอบถามแล้วครับ
1: เอาเหรอ
0: เพราะฉะนั้นเมื่อกี้ผลที่ว่าจะเป็นกลุ่มเด็กที่อยู่ในกลุ่มเด็กดีนะครับเด็กที่ดีๆมาจากครอบครัวดีๆก็จะมีความเครียดเหมือนกันก็คือมีความกดดันมีความคาดหวังสูงก็คือสุดท้ายแล้วก็ไปสู่ที่เครียดเยอะแล้วก็มีภาวะซึมเศร้าได้เหมือนกันนะครับ
1: จริงๆมันละเอียดอ่อนมากๆเลยนะคร
0: ับ
1: บางครั้งเนี่ยพ่อคุณแม่คิดว่าครอบครัวเราดีพื้นฐานดีแล้วก็ลูกเรียนเก่งคงไม่มีปัญหาอะไรหรอกไม่ใช่นะ
0: ใช่ครับ
1: เพราะอย่างที่อาจารย์บอกคือเด็กที่ให้ความร่วมมือเนี่ยคือเด็กที่เรียนดีทั้งนั้นอ
0: ่ะ
1: แต่เรียนดีก็ใช่จะไม่มีความเครียด
0: มีความทุกข์อีกแบบหนึ่ง
1: โอเคเพราะฉะนั้นมันค่อนข้างดูยากมากเลยครับอาจารย
0: ์
1: คราวนี้การที่คนเป็นพ่อแม่ผู้ปกครองเนี่ยเขาจะสังเกตลูกตัวเองรู้ได้ยังไงว่าอันเนี้ยเริ่มมีภาวะความเสี่ยงละหรือเริ่มรู้สึกว่าแปลกๆละมีอะไรสังเกตได้บ้างครับ
0: ก็ถ้าสังเกตได้คือดูสีหน้าท่าทางครับถ้าลูกเคยเป็นเด็กที่ตอนก่อนวัยรุ่นหรือช่วงวัยรุ่นต้นก็ยังยิ้มแย้มนะยังพูดคุยยังเล่นสนุกดูสีหน้าก็รู้แล้วครับถ้าซึมเศร้าสีหน้าก็จะความที่เขาจะยิ้มแย้มความที่เขาจะเคยหัวเราะเคยสนุกอะไรมันชักจะลดลงไปแล้วนะครับแล้วก็ดูอะไรที่เคยอยากทำเคยสนุกอยากไปเล่นดนตรีอยากอะไรดูหนังฟังเพลงอะไรเงี้ยดูมันดูไม่ค่อยสนใจอะไรไปนะดูเหมือนอยากอยู่เฉยๆแล้วก็บางทีที่เคยกระตือรือร้นเรื่องความรับผิดชอบเรื่องการเรียนอะไรเนี่ยเอ๊ะก็ดูลดลงคะแนนก็เริ่มดูลดลงนะครับ
1: ครับ
0: ก็อันนั้นก็เป็นที่สังเกตได้แล้วก็ถ้ามีลักษณะของการพูดด้วยที่เป็นเชิงลบอะครับ
1: ครับ
0: ทั้งกับสิ่งต่างๆแล้วก็กับตัวเองพูดในเชิงว่าเอ๊ะเราเนี่ยไม่ค่อยมีคุณค่าเลยจะอยู่ไปทำไมเราจะอยู่ถึงเราจะต้องเป็นผู้ใหญ่ไปทำไมอะไรทำนองนี้นะครับก็หรือพูดถึงเรื่องว่าไม่อยากมีชีวิตอยู่นะครับหรือว่าจะไปดูแล้วมีโน้ตอะไรต่างๆถ้ามีโน้ตแบบล่ำลาอะไรเงี้ยยิ่ง
1: อันนี้ชัดเจนเลย
0: ยิ่งชัดเจนเลยนะครับก็หรือดูจากการเขียนการวาดรูปอะไรของลูกก็ได้นะครับ คนที่ซึมเศร้าบางทีเขาก็จะใช้ระบายด้วยวิธีการวาดหรืออะไรเงี้ยก็ถ้าออกไปทางลบอะครับออกไปทางความตายออกไปทางรุนแรงอะไรทำนองนี้ก็เป็นสัญญาณที่ ที่สำคัญนะครับ

0: สิ่งที่น่าสนใจครับอาจารย์บางคนเนี่ยเด็กๆคุยเก่งนะฮะแต่พอถึงช่วงวัยรุ่นเนี่ยเขาก็จะเริ่มเก็บตัวหรือแม้แต่บางคนที่เริ่มกลายเป็น introvertแยกความแตกต่างระหว่างเก็บตัวด้วยความที่เป็นวัยรุ่น introvert กับการซึมเศร้าแยกยังไง
1: บางทีก็แยกยากเหมือนกัน
0: ใช่ไหมครับ
1: ดูสีหน้าท่าทางอะครับ
0: ค
1: ือถ้าวัยรุ่นปกติที่แยกตัวเขาก็ยังสีหน้ามันไม่ทุกข์มากอะครับ
0: สีหน้าปกติแค่ไม่อยากยุ่งกับเธอ
1: ใช่
0: ประมาณนี้
1: ใช่ใช่อาจจะหงุดหงิดเยอะหน่อยอะไรอย่างเงี้ยครับแต่ว่าจะไม่ถึงกับไม่อยากทำอะไรเลยไม่อยากคุยกับใครอะไรอย่างเงี้ยครับคือมันก็จะยากนิดหนึ่งตัวที่จะช่วยได้ก็คือแบบสอบถามมันนั่นนะครับว่
0: า
1: ลองให้เขาทำแบบทดสอบดูอะไรอย่างเงี้ยนะครับว่ามันเยอะขนาดไหนถ้าเป็นแบบเล็กน้อยหรือว่าปานกลางอะไรยังดูได้แต่ว่าถ้าเป็นแบบมากหรือว่ารุนแรงแล้วอันนี้ก็น่าจะต้องได้รับการช่วยเหลือแล้ว
0: ครับเพราะฉะนั้นสิ่งสำคัญเนี่ยพ่อแม่ควรจะต้องมีความสัมพันธ์กับลูกมาเรื่อยๆเนาะอาจารย์
1: ใช่ครับ
0: เพราะว่าถ้าเกิดสมมติละเลยไปนานแล้วพอเริ่มสังเกตคราวนี้การจะเข้าหามันจะยากกว่าเดิมใช่ไหม
1: ใช่ครับใช่ครับ
0: ก็ต้องเป็นคนที่แบบพยายามสื่อสารกันอยู่เรื่อย
1: ๆเพราะฉะนั้นคือที่สำคัญคือพ่อแม่ต้องมีความใกล้ชิดอะตั้งแต่อายุน้อย
0: ๆครับ
1: ซึ่งบางทีพ่อแม่ไม่เข้าใจ
0: ครับ
1: ก็คือคิดว่าเด็กเล็กเนี่ยยังไม่รู้เรื่องอะไรเดี๋ยวเราโตค่อยคุยกับเขาอะไรอย่างเงี้ยครับแต่ว่ามันคล้ายๆเป็นพื้นฐานนะครับคือถ้าเรารู้สึกผูกพันกับใครแล้วมันต่อเนื่องมานานโดยเฉพาะแต่เด็กเนี่ยมันจะมีความผูกพันเยอะกว่านะครับซึ่งบางทีพ่อแม่ปัจจุบันก็คิดว่าลูกเล็กๆอาจจะยังไม่ได้สำคัญอะไรเรายังต้องทำงานเราอะไรนะต้องหารายได้เพื่อครอบครัวมีเงินเยอะๆอะไร
0: ทำนองนี้พ่อทำแบบนี้ก็เพื่อลูกนะ
1: ใช่ครับใช่
0: ไหมเย้โอเค
1: แต่ลูกไม่ได้ต้องการเงินลูกต้องการความใกล้ชิดแล้วก็บรรยากาศความสัมพันธ์ดีๆกับพ่อแม่มากกว่านะครับ
0: ซึ่งสิ่งเหล่านี้ควรจะต้องทำตั้งแต่เด็กเลยใช่ไหมคร
1: ับ ใช่ครับใช่ครับ
0: ต้องเด็กขนาดไหน
1: ตั้งแต่อายุน้อยจะสำคัญเลยนะ
0: ครับ
1: เพราะว่าบางทีเราคิดว่าที่คุณแคนถามนี่ไม่ได้ผิดปกติเลยนะคือคนทั่วไปก็จะคิดว่าเอ๊ะขวบสองขวบเนี่ยด
0: ู
1: เหมือนเขาไม่รู้เรื่องอะไร
0: ใช่ใช่ครับ
1: แต่ว่าจริงๆไอ้พื้นฐานที่จะผูกพันเนี่ยคือมันสร้างตั้งแต่ตอนนั้นนะครับเหมือนเป็ดอะไรทำนองนี
0: ้
1: ถ้ามันเจอใครแต่แรกอะครับมันก็จะติดคนนั้นเลยอย่างเงี้ยครับคนดีก็มีลักษณะแบบนั้นเหมือนกันแต่ว่ามันอาจจะไม่ชัดเท่าสิ่งมีชีวิตที่เป็นอะไรระดับต่ำกว่าเนาะ
0: ครับคราวนี้ถ้าเกิดเราเห็นแล้วว่าลูกหลานของเราเริ่มมีอาการที่มีความผิดปกติการเข้าหาการพูดคุยเนี่ยเราจะทำยังไงที่ไม่ไปกดดันหรือว่าซ้ำเติมจุดนั้นไปอีกเพราะบางทีพ่อแม่เข้าไม่ถูกนะฮะ
1: ใช่ๆ
0: แล้วบางครั้งพอโตมาเพิ่งเข้าใจสมมุติเราพยายามจะถามไม่บอกไม่พูดไอ้คนถามเนี่ยโมโหอีก
1: ใช่ครับใช่ครับ
0: ทำไงดีอาจารย
1: ์ก็พ่อแม่ก็ต้องใจเย็นๆเน
0: า
1: ะ
0: มีวิธีไหมมีวิธีการเข้าหาไหมครับ
1: ก็นี่แหละต้องคิดว่าเรากำลังจะช่วยลูกถ้าจะช่วยลูกได้คือต้องความสัมพันธ์ดีๆก่อน
0: ครับ
1: เพราะฉะนั้นพ่อแม่ก็ต้องสร้างสิ่งตรงนี้ก่อนนะครับมากกว่าที่ไปสั่งว่ามีอะไรต้องบอก
0: ครับ
1: ต้องบอกทุกอย่างนะอะไรอย่างเงี้ยไม่ใช่ครับมันต้องมีเวลาใกล้ชิดแล้วก็ผูกพันแล้วก็ถ้าเรายังไม่ได้สร้างตรงนี้เราก็สร้างตรงนี้ก่อนไม่ต้องไปเร่งรัดนะครับก็โดยทั่วไปก็จะใช้บอกลูกอย่างนี้ครับว่าพ่อแม่สังเกตว่าดูเปลี่ยนไปนะดูอารมณ์เปลี่ยนแปลงเยอะเหมือนอารมณ์ไม่ค่อยดีมีอะไรที่อยากให้พ่อแม่ช่วยไหมหรืออยากจะบอกอะไรไหมซึ่งถ้าลูกยังไม่บอกตอนนี้ก็ไม่เป็นไรเราก็บอกอย่างนี้ไปเรื่อยๆเดี๋ยววันหนึ่งที่เขารู้ว่าเราพร้อมเราจริงใจที่จะช่วยลูกเดี๋ยวเขาจะบอกเองไม่ต้องบอกวันนี้
0: อาจจะต้องใจเย็นๆหน่อยอาจจะไม่ได้รู้นะวันนั้นเลยแต่ว่ายิ่งไปกดดันบางทีก็ยิ่งสร้างความเครียด
1: ใช่ครับ
0: แล้วก็ความไม่เข้าใจนะครับถ้าเกิดพบเนี่ยเริ่มมีพฤติกรรมเสี่ยงอย่างเช่นบ่นว่าอยากตายหรืออยากทำร้ายตัวเองเนี่ยจุดนั้นเนี่ยมันน่าจะพีคแล้วเหมือนกันใช่ไหมครับ
1: ใช่ครับ
0: ถ้าเกิดพ่อแม่ไปเจอณวันนั้นเลยฮะจุดนั้นเลยเนี่ยควรจะรับมือยังไงดีครับ
1: อาจจะค่อยๆถามบังคับว่ามันมีเรื่องอะไรที่ทำให้มีความทุกข์แบบนั้น
0: ครับ
1: แม้แต่เกี่ยวกับพ่อแม่หรือเปล่านะครับเนาะก็ถ้ามีอะไรเนี่ยเราอยากให้บอกนะครับฮะก็พ่อแม่อาจจะไม่ได้สามารถช่วยได้ทุกอย่างแต่ว่าถ้าเรารู้ว่าเขามีความทุกข์อะไรเงี้ยที่มันเกินความสามารถของเราก็จะมีอะไรวิชาชีพครับที่เขาช่วยเนาะตั้งแต่นักจิตวิทยาจิตแพทย์เนาะจิตแพทย์เด็กและวัยรุ่นอะไรอย่างเงี้ยครับก็พ่อแม่ก็สามารถบอกลูกได้ตรงๆว่าบางครั้งเราก็สามารถที่จะดูแลลูกในระดับหนึ่งบางทีมันก็เกินความสามารถของพ่อแม่เหมือนกันเนาะก็

0: ถึงจุดนั้นเนี่ยเราก็อยากให้เขาเนี่ยได้รับการดูแลจากคนที่มีความถนัดมีความเชี่ยวชาญโดยเฉพาะประมาณนี้ครับ
1: ครับคือผมเนี่ยรู้สึกว่าโรคเกี่ยวกับภาวะทางจิตเนี่ยเป็นสิ่งที่ยากมากๆนะครับอย่างถ้าเกิดเป็นโรคอื่นๆมันสามารถตรวจเลือดได้ตรวจผลทางการแพทย์ตรวจอะไรต่างๆได้เป็นแบบรูปธรรมแต่ว่าพอเป็นภาวะทางจิตเนี่ยยากมากเลยคราวนี้สมมติถ้าเกิดว่าลูกเราอะเราโอเคอาการเศร้าเนี่ยเราพอจะสังเกตได
0: ้
1: แต่จากเศร้าเปลี่ยนเป็นซึมเศร้าเนี่ยพ่อแม่สังเกตยังไงว่าอันเนี้ยไม่ใช่เศร้าปกติละ
0: ก็คือถ้าซึมเศร้าแบบเป็นโรคก็คือเมื่อไหร่ก็ตามที่มันมีผลกระทบต่อชีวิตประจำวันเช่นเคยไปเรียนก็ไม่อยากเรียนแล้ว
1: ครับ
0: อะไรนะเคยเรียนได้ดีก็ลดลงคนซึมเศร้าก็จะอารมณ์ไม่ดีแล้วก็จะคล้ายๆมองสิ่งต่างๆแง่ลบแล้วก็จะทะเลาะกับคนขัดแย้งกับคนง่าย
1: ครับ
0: ถ้ามันมีผลทำให้ความสัมพันธ์ในบ้านเนี่ยครับพ่อแม่เนาะหรือกับเพื่อนกับครูกับคนต่างๆไม่ดีแล้วนะครับอันนี้ก็แล้วมันเป็นนานโดยทั่วไปก็เป็นสัปดาห์นะครับอันนี้ก็เรียกว่าเป็นโรคแล้วนะครับหรือว่าเจ้าตัวนี้ก็รู้สึกได้เลยว่าชีวิตเนี่ยมันเปลี่ยนไปจากเดิมมันไม่เป็นปกติแล้วอะไรทำนองเนี้ยนะครับก็อันนั้นก็ถือว่าเป็นโรคละครับ
1: โอเคสื่อสังคมออนไลน์มีผลกับเด็กในยุคนี้เยอะมากขนาดไหนครับอาจารย์
0: มีผลต่อจิตใจและอารมณ์ของเด็กเยอะเลยนะครับฮะก็เอาสิ่งที่พบก่อนก็คือคนที่ซึมเศร้าก็มีแนวโน้มที่จะใช้สื่อสังคมออนไลน์เนี่ยเยอะขึ้น
1: หรอครับ
0: ฮะแล้วก็ในขณะเดียวกันพอใช้สื่อสังคมออนไลน์เยอะขึ้นก็จะทำให้ภาวะซึมเศร้าเราเนี่ยยิ่งแย่ลง
1: เหมือนเป็นทวีคูณเลยอาจารย์
0: ใช่ครับใช่ครับก็คงเป็นอย่างนี้ครับคือเท่าที่ถามจากคนที่เขาเป็นโรคซึมเศร้านะครับ ก็คือพอดูสื่อสังคมออนไลน์เนี่ยมันจะมีความเปรียบเทียบจะเห็นว่าเอ๊ะ
1: ชีวิตเขาดี
0: ชีวิตคนอื่นอ่ะดีจังเลยทำไมชีวิตของเราเนี่ยมีแต่ความทุกข์มีแต่เรื่องไม่ดีอะไรทำนองเนี้ยนะครับฮะจนบางทีก็ต้องบอกคนไข้ว่าอ๋อเรื่องที่ไม่ดีเขาไม่ได้โพสต
1: ์ใช่ซึ่งไม่ดีเราก็ไม่โพสต์อยู่แล้ว
0: ใช่ครับใช่ครับเพราะฉะนั้นไปทานอาหารใช่ไหมครับไปเที่ยวอะไรอย่างเงี้ยเราทำจะโพสต์นะครับเนาะแต่ว่าคนที่คนอื่นที่รับรู้เนี่ยโดยเฉพาะคนที่ซึมเศร้าก็คือเหมือนจะรับรู้ว่าโอ้ชีวิตคนอื่นเนี่ยมีแต่เรื่องดีๆทั้งนั้นเลยอะไรทำนองนี้นะครับ
1: ด้วยความที่มุมเขาเนี่ยคิดในแง่ลบอยู่แล้ว
0: ใช่ครับ
1: ใช่ไหมครับ
0: แล้วก็มีแบบเช่นมีค่านิยมว่าเราจะต้องประสบความสำเร็จเร็ว
1: ครับ
0: เช่นอายุน้อยร้อยล้านอะไรทำนองนี้นะครับ
1: มีเคสเราเห็นในออนไลน์เยอะแยะมาก
0: ใช่ครับใช่ครับแล้วก็กลายเป็นมาตรฐานซึ่งอันเนี้ยทำให้เราซึมซับค่านิยมพวกเนี้ยพอเราทำไม่ได้เราก็จะเป็นคนล้มเหลวนะครับฮะก็ตรงเนี้ยก็มีส่วนที่จะทำให้คนเนี้ยซึมเศร้าได้ง่ายนะครับฮะแล้วก็จริงๆทางเทคโนโลยีมันมีผลตั้งแต่พื้นฐานเลยนะครับฮะก็ปัจจุบันครอบครัวสังคมเราจะอยู่กับเทคโนโลยีอยู่กับสื่อสังคมกันเยอะบางทีก็ทำให้พ่อแม่เนี่ยครับเวลาที่จะอยู่กับลูกอย่างมีคุณภาพตั้งแต่อายุน้อยๆที่คุณแคนว่าไปเนี่ยมันน้อยลงบางทีวันๆเราก็อยู่กับพวกนี้เยอะนะครับบางทีอยู่กับลูกเนี่ยใจเราก็ไม่ค่อยได้อยู่กับลูกเท่าไหร่ใจเราก็อยู่กับคนโน้นบ้างคนนี้บ้างคุยเรื่องโน้นเรื่องนี้บ้างแต่เด็กต้องการเด็กในวัยเล็กๆอ่ะครับต้องการให้เราเนี่ยอยู่กับเขาอยู่กับเขาแบบเล่นกับเขาใส่ใจเขาโดยที่เราไม่ต้องไปยุ่งวุ่นวายกับภายนอกมากนักซึ่งตรงเนี้ยมันเป็นการสร้างพื้นฐานจิตใจอ่ะครับบุคลิกภาพเลยนะครับก็บางทีถ้าพ่อแม่เนี่ยไม่ระวังตรงเนี้ยมันก็จะทำให้เราเนี่ยเหมือนเป็นคนที่มีเวลากับลูกอ่ะครับน้อยลงแล้วก็มีปฏิสัมพันธ์เนี่ยน้อยลงนะครับฮะก็มันมีผลตั้งแต่พื้นฐานด้วยเลยนะครับ
1: มันคนความยากนะคือหลายคนถามว่าคือผมแต่งงานใช่ไหมแต่คนก็จะถามว่าจะมีน้องเมื่อไหร่มีลูกเมื่อไหร่เนี่ยสมมติซึ่งผมเนี่ยก็ยังรู้สึกว่ายังไม่พร้อมมากๆเลยในการที่จะมีด้วยเรื่องเหล่านี้เหมือนกันที่โอ้การที่มีเด็กคนนึงเกิดขึ้นมาเนี่ยการเลี้ยงโดยเฉพาะยุคปัจจุบันเนี่ยยากกว่าเมื่อก่อนไหมอาจารย์เพราะผมว่ายากกว่าเมื่อก่อนนะ
0: ยากกว่าเหมือนกันเพราะว่าสังคมมันเปลี่ยนไปอะไรทำนองนี้
1: และกังวลอีกว่าเอ๊ะจะไปเจอสังคมแบบไหนอะไรยังไงอีกใช่ไหมครับ
0: แต่จริงๆไม่ต้องกังวลขนาดนั้นความต้องการทางด้านจิตใจของเด็กเนี่ยมันไม่ได้แตกต่างเพียงแต่สังคมอ่ะทำให้เราปฏิบัติกับลูกเนี่ยแตกต่างไป
1: ไม่ได้เกี่ยวกับเด็กเกี่ยวกับตัวเราเนี่ยหรออาจารย์หรือว่าไง
0: ตัวเราเป็นพื้นฐานแต่สังคมมีส่วนไหมก็มีส่วนนะครับแต่ถ้าเราสร้างพื้นฐานความสัมพันธ์กับเราความสัมพันธ์ในบ้านที่ดีเนี่ยถึงเขาจะไปอยู่สังคมที่มันมีความเสี่ยงมีอันตรายเนี่ยตรงความสัมพันธ์ดีๆนี่มันจะเป็นตัวปกป้องเขาซึ่งเราไม่ต้องกังวลถึงขนาดนั้นเลยครับ
1: โอ้ยอาจารย์พูดที่ดีมากเลยครับเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วเนี่ย

0: ถ้าเกิดพื้นฐานของเด็กคนนั้นเนี่ยดี
1: ครับ
0: แข็งแรงแล้ว
1: ครับ
0: ไปอยู่ในสังคมที่ไม่ดีก็ตามเนี่ยอย่างน้อยมันกระทบแหละแต่ก็ยังมีพื้นฐานที่แข็งแรง
1: ใช่ครับ
0: ซัพพอร์ตอยู่เพราะฉะนั้นเนี่ยโอกาสที่จะเพี้ยหรือว่าไปทางซึมเศร้าก็จะน้อยลง
1: เพราะฉะนั้นเราไม่ต้องกังวลถึงว่าโอ้ต่อไปเราจะมีลูกดีไหมอะไร
0: กังวลเนื้อจานกังวลเลย
1: ครอบครัวที่มีความพร้อมนี่ควรมีลูก
0: ครับ
1: นะครับแล้วก็ไม่ต้องพร้อมถึงที่สุดนะครับ
0: เพราะว่ามันไม่มีวันพร้อมถึงที่สุดใช่ไหม
1: ครับใช่ครับ
0: อาจารย์เพิ่งตอกย้ำว่ามีได้ละประมาณนั้น
1: ครับใช่ครับ
0: ถ้าเกิดเด็กไม่ยอมเปิดใจที่จะไปเจอจิตแพทย์หรือว่าแม้แต่นักจิตวิทยาอาจารย์พ่อแม่ทำไงดีอะไปคุยแล้วเพราะว่าส่วนใหญ่เวลาคนบอกให้เราไปหาจิตแพทย์จะไม่ค่อยเราจะมีกำแพงเลยอ่
1: ะ
0: มีวิธีไหนบ้างครับ
1: แต่ว่าปัจจุบันเด็กแล้ววัยรุ่นกลับไม่ได้เป็นอย่างนั้นครับ
0: จริงเหรอฮะ
1: เด็กแล้ววัยรุ่นปัจจุบันจำนวนมากเลยบอกพ่อแม่ให้พามาพบจิตแพทย์
0: เขาเริ่มเปิดใจเรื่องนี้มากขึ้นแล้วใช่ไหมครับ
1: เมื่อเช้าเพิ่งไปตรวจคนไข้ครับก็เด็กใช้ยาเสพติดนะครับก็มาหาเอง
0: หรอ
1: ครับฮะก็เดี๋ยวนี้เด็กจะไม่ค่อยรู้สึกแล้วว่าโอ้การไปพบจิตแพทย์เนี่ยคือเราเพี้ยนเราเสียสติอะไรไม่ค่อยละนะครับฮะเพราะรุ่นพ่อแม่เนี่ยยัง
0: มี
1: ความรู้สึกอย่างนี้มากกว่านะครับฮะเด็กรุ่นใหม่ไม่ค่อยนะครับแต่ก็ยังมีบางคนที่มีความกลัวส่วนใหญ่ไม่ใช่กลัวส่วนใหญ่เป็นเรื่องปกติของคนที่เรายังรับไม่ค่อยได้ว่าเราจะเป็นคนที่มีความผิดปกติไม่ใช่เฉพาะความผิดปกติทางด้านจิตใจโรคอะไรทุกอย่างเราก็ไม่อยากเป็นโรคบางทีเราก็จะปฏิเสธอะไรอย่างนี้ใช่ไหมครับ
0: หลอกตัวเอง
1: ใช่ครับใช่ครับบางทีก็หนีปัญหานิดนึงอะไรเงี้ยครับก็คราวนี้ถ้าเขายังไม่อยากมานี่พ่อแม่จะทำไงก็เราสามารถที่จะช่วยได้ก่อนได้นะครับก็คือก็อาศัยความสัมพันธ์ดีๆนี่แหละครับความใกล้ชิดแต่ว่าไม่ต้องไปบังคับว่าต้องบอกหรือว่าต้องอะไรอย่างเงี้ยครับก็ค่อยๆคุยกับลูกนะครับแล้วก็หลักในการคุยกับลูกก็คือเด็กเนี่ยไม่ใช่เดี๋ยวทุกคนนะครับมันก็มีดีแล้วก็มีไม่ดี
0: ครับ
1: ก็เรื่องไม่ดีของเด็กบางทีข้ามๆไปก่อนเราคุยเรื่องที่ดีเพื่อจะได้สร้างความสัมพันธ์ดีๆอะไรทำนองนี้นะครับก็การพูดคุยกันเยอะครับมันก็จะทำให้ลูกเนี่ยสามารถที่จะเปิดใจกับพ่อแม่เนี่ยได้ง่ายขึ้นนะครับ
0: ซึ่งจุดนี้พ่อแม่ก็ต้องเปิดใจนะครับเพราะว่ามีคนบอกว่าเรื่องของเจเนอเรชันแกปต่างๆที่มันเกิดขึ้นเนี่ยมันไม่มีผลมากจริงมีผลมากนะครับอย่างผมเนี่ยได้พอได้ไปสัมผัสกับน้องๆจะเรียกว่าไงเจนซีละกันก็คือเป็นช่วงมัธยมจนถึงแบบมหาลัยต้นๆเนี่ยก็รู้สึกว่าแนวคิดบางอย่างหรือว่าการพูดบางอย่างที่น้องพูดออกมาแล้วก็ตกใจเหมือนกันว่าเออวิธีคิดเขาเป็นแบบนี้แล้วคิดว่าเด็กที่เกิดมาใหม่เนี่ยผมว่าวิธีคิดก็เปลี่ยนไปตามเจเนอเรชันเพราะฉะนั้นคนที่เป็นพ่อเป็นแม่ต้องเปิดใจมากๆเหมือนกัน
1: ครับใช
0: ่ครับ
1: จริงๆต่างกันแค่สัก5ปีเนี่ย
0: ก็ตรงที่ต่างแล้วใช่มั้ยคร
1: ับ ถ้าไปถามรุ่นอายุ20กว่าจะบอกว่ารุ่นนะก่อน20เนี่ยโอ้ต่างจากเขาเยอะเลยนะครับแล้วก็ไปถามรุ่น15ถึง20มองรุ่นลงมาโอ้ต่างจากเขาเยอะเลยคร
0: ับแบบนี้อาจารย์ก็ต้องแบบเข้าใจเด็กทุกเจนเลย
1: จ้ะประมาณนั้นครับ
0: ต้องเข้าใจเพราะอาจารย์ก็ต้องคุยกับเด็กแบบรุ่นแบบเจนซีใช่มั้ยฝ้าออกมาแล้วเหมือนกันโอเคนี่ข่าวแรกนะฮะอีกข่าวต่อมาครับจิตแพทย์เผยครับสุขภาพจิตคนไทยปี68เสี่ยงเผชิญภาวะเครียดสูงนะครับจิตแพทย์นะครับเผยบอกว่าสุขภาพจิตในปี68เนี่ยโหน่าสนใจมากๆนะครับทางคุณหมออภิชาติจริยาวิลาศครับคุณหมอท็อปเป็นจิตแพทย์และโฆษกกรมสุขภาพจิตนะครับกระทรวงสาธารณสุขครับเปิดเผยแนวโน้มสุขภาพจิตคนไทยในปีนี้กับทีมงานนะครับบอกว่าสิ่งแรกที่ต้องระวังเลยคือปัญหาความเครียดเพราะว่าช่วงนี้หลายคนอาจจะรู้สึกว่าต้องปรับตัวกับหลายเหตุการณ์นะครับอย่างเช่นการเผชิญภัยธรรมชาติอย่างกรณีน้ำท่วมที่เพิ่งจะผ่านไปในปี67นะฮะหรือล่าสุดเนี่ยแผ่นดินไหวล่าสุดที่ผ่านมาผมว่าเรื่องนี้ก็มีผลกระทบต่อการใช้ชีวิตแล้วก็ความคิดพอสมควรเหมือนกันหลายคนก็ต้องปรับตัวกับการใช้ชีวิตมากขึ้นรวมถึงปัญหาเศรษฐกิจสังคมที่มีความเครียดความกดดันนะครับดังนั้นเนี่ยคนในยุคปัจจุบันจึงรู้สึกว่าความเครียดมันมากกว่าสมัยก่อนครับทั้งหมดนี้จะส่งผลต่อปัญหาการกินการนอนการใช้ชีวิตสมาธิรวมถึงการควบคุมอารมณ์การทำงานก็อาจจะรวนได้คุณหมอบอกอีกนะครับว่าดังนั้นเนี่ยปี68นี้อยากให้ประชาชนตั้งเป้าหมายชีวิตให้เรารอดไปด้วยกันโดยที่สุขภาพจิตต้องไม่พังครับโดยเริ่มจากการสำรวจอารมณ์ตัวเองบ่อยๆอย่างเช่นตอนนี้เรารู้สึกโอเคหรือไม่เรามีปัญหาอะไรที่ต้องแก้ไขหากเกิดปัญหาควรขอความช่วยเหลือจากคนที่เราไว้ใจได้หรือจาก

0: ผู้เชี่ยวชาญนะครับส่วนโรคที่ต้องเฝ้าระวังก็คือโรคซึมเศร้าโรควิตกกังวลยังมีแนวโน้มที่จะเจอมากขึ้นแต่ว่าสิ่งสำคัญที่สุดเนี่ยที่อยากให้ทุกคนต้องระวังและก็ช่วยกันคือโรคทางจิตเวชส่วนใหญ่เป็นโรคทางพันธุกรรมบางทีเนี่ยห้ามพันธุกรรมไม่ได้สิ่งที่ช่วยได้คือหากเกิดปัญหาอย่าใช้ยาเสพติดให้หาคนช่วยและถ้าเกิดใครใช้ยาเสพติดอยู่แล้วนะครับควรพบผู้เชี่ยวชาญเพื่อเข้ารับการบำบัดแล้วก็เลิกยานะครับและนี่คือปัญหาทางจิตเวชที่เราทุกคนต้องช่วยกันให้มันหายไปจากที่อ่านจบเนี่ยผมสนใจประเด็นนี้มากเลยครับอาจารย์ที่บอกว่าทุกวันนี้คือใครที่ใช้ยาเสพติดอยู่เนี่ยควรจะเข้าไปพบผู้เชี่ยวชาญเพื่อบำบัดทางจิตนะอาจารย
1: ์จริงๆแล้วการติดยาเสพติดก็เป็นโรคทางจิตเวชชนิดหนึ่งแล้วก็โดยทั่วไปคนที่ใช้ยาเสพติดก็มักจะมีโรคทางจิตเวชอย่างใดอย่างหนึ่งเช่นบางคนก็เป็นโรคซึมเศร้า อยู่ก่อนแล้วนะครับก็การใช้ยาเสพติดก็คือเป็นการรักษาบำบัดรักษาตัวเขาเองอยู่นะครับเวลาก็คือคนที่ซึมเศร้าใช้ยาเสพติดเนี่ยมันก็จะทำให้อารมณ์เขาอะดีขึ้นแต่การรักษาด้วยตัวเองด้วยการใช้ยาเสพติดมันจะสร้างปัญหาอย่างอื่นๆให้เรามากขึ้นในอนาคตเนาะเพราะฉะนั้นเราก็น่าจะต้องรับการรักษาเนี่ยให้ว่าทำไมเราต้องไปถึงได้ใช้ยาเสพติดนะครับเช่นถ้าเราเป็นโรคซึมเศร้าเราก็ใช้ยานะครับรักษาซึมเศร้าถ้าเราเป็นโรควิตกกังวลเราก็หายาที่ช่วยลดอาการเครียดอาการวิตกกังวลของเรานะครับแล้วก็ปัจจุบันยาเสพติดที่เด็กใช้กันอยู่วัยรุ่นหรือคนส่วนใหญ่ใช้ก็จะเป็นแอมเฟตามีนยาบ้านะครับหรือว่ากัญชาพวกนี้ก็จะไม่ได้มีอาการถอนยาที่รุนแรงเท่าเฮโรอีนนะครับก็จะมีอยู่บ้างเช่นอารมณ์ไม่ดีมันจะหงุดหงิดอะไรทำนองเนี้ย
0: ก็ถ้าเกิดได้ก็จะรู้สึกดีขึ้น
1: ใช่ครับใช่ครับเพราะฉะนั้นที่ต้องอยู่โรงพยาบาลเพื่อถอนยาอะไรอย่างเงี้ยก็จะยาเสพติดที่ใช้กันส่วนใหญ่ในปัจจุบันไม่ได้จำเป็นนะครับ
0: แต่ก็มีหลายคนที่เพี้ยนเพราะว่าเสพยาเสพติดทำให้เขาเพี้ยนไปเลย
1: ใช่ครับใช่ครับก็กัญชาแอมเฟตามีนยาบ้าเนี่ยก็ทำให้มีอาการทางจิตได้อยู่แล้วนะครับ
0: ครับ
1: จริงๆก่อนมาออกรายการนี่ก็เพิ่งตรวจคนไข้คนหนึ่งเองครับอายุเพิ่ง15ปีเองครับ 15 16ปีใช้กัญชามาสัก6เดือนแล้วก็แอมเฟตามีนกัญชามา2ปีแล้วก็แอมเฟตามีนมาสัก6เดือนตอนที่ใช้แอมเฟตามีนเยอะๆวันแต่เขาใช้เยอะเหมือนกัน20กว่าเม็ดเลย
0: 20กว่าเม็ด
1: ใช่ครับใช่ครับก็มีเสียงแววมีเสียงสั่งเสียงมาด่าในหูว่าเราไม่ดีอย่างนู้นอย่างนี้อะไรเงี้ยแล้วก็เสียงสั่งให้ไปทำอะไรต่ออะไรนะครับแล้วก็มีหลอนด้วยนะครับเห็นภาพหลอนด้วยนะครับอันนี้หยุดมา 3-4 เดือนแล้ว
0: ครับ
1: แล้วก็ได้รับการรักษาแล้วก็ยังมีอาการ อยู่เลยนะครับ
0: อาจารย์ครับเราโอเคถ้าเกิดคนเป็นซึมเศร้าโดยที่ไม่ได้เกิดจากสารเสพติดเนี่ยเราก็มีวิธีในการรักษาอยู่ใช่ไหมครับแต่คนที่เป็นซึมเศร้าหรือว่ามีภาวะทางจิตจากสารเสพติดเนี่ยมันสามารถจะรักษาให้หายขาดได้ไหมครับ
1: ครับ
0: หรือว่ามันพังไปแล้ว
1: รักษาเหมือนกันนะครับ
0: รักษาเหมือนกัน
1: แต่ว่าโดยทั่วไปถ้าเป็นอาการทางจิตจากหรือซึมเศร้าจากยาเสพติดเนี่ยสารเสพติดนะครับมันก็มีผลทำลายสมองเราบางส่วนด้วยเหมือนกันมันก็ทำให้การรักษาเนี่ยมันก็จะยากขึ้นกว่าเดิมอีกอะไรอย่างนี้ครับ
0: เพราะการได้ยินเสียงคนสั่งเนี่ยน่ากลัวมากเลยนะ
1: ใช่ครับใช่
0: แล้วเขาก็จะนึกว่านั่นมันคือความจริง
1: ใช่ครับใช่ครับ
0: โอ้โอเคที่ผมเคยอ่านข่าวว่ามีเสียงสั่งให้ไปทุบคนนู้นทุบคนนี้
1: ใช่ครับ
0: อะไรอย่างเงี้ย
1: พวกกัญชาแอมเฟตามีน
0: กัญชาด้วยครับอาจารย
1: ์กัญชาก็ทำได้ครับ
0: แต่กัญชาทุกวันนี้มันถูกกฎหมายนะครับอาจารย
1: ์ถูกกฎหมายแต่ยังเป็นยาเสพติดครับกัญชาเป็นสารเสพติดครับ
0: เขาต้องใช้เยอะขนาดไหนมันถึงเป็นขนาดนั้นครับอาจารย
1: ์แต่ละคนนี่อาจจะไม่เหมือนกันใช่ครับบางคนก็มีความเสี่ยงที่จะเป็นพวกนี้ไม่ต้องใช้เยอะก็เป็น
0: แล้วก็อีกประเด็นนึงที่ผมค่อนข้างสนใจเมื่อกี้ครับอาจารย์ที่อ่านมาก็คือโรคทางจิตเวชส่วนใหญ่เป็นโรคทางพันธุกรรมเหรอครับอาจารย
1: ์โรคทางจิตเวชมีเยอะเลยนะครับก็ที่เป็นหนักๆก็เป็นโรคจิตเภทจิตเภทก็คือหลอนมีเสียงแววมีเห็นภาพหลอนมีความคิดหลงผิดโดยที่ไม่ได้เป็นจากสารเสพติดคือเป็นเองเลยคือเป็นโรคเรียกว่าเป็นโรคจิตเภทนะครับถ้าเป็นโรคพวกนั้นเนี่ยก็จะปัจจุบันเราก็รู้แล้วว่ามันเป็นความผิดปกติของสมองแล้วก็มีส่วนทางพันธุกรรมเนี
0: ่
1: ยเยอะนะครับแม้แต่โรคที่มาทางด้านจิตใจเยอะหน่อยเช่นโรคซึมเศร้าโรควิตกกังวลจริงๆก็มีส่วนของพันธุกรรม
0: มีส่วนเหรอครับ
1: เยอะเลยครับเช่นถ้าพ่อแม่เราเป็นคนกังวลเนี่ยเราก็จะเป็นคนที่มีแนวโน้มกังวลง่ายพันธุกรรมก็มีส่วนแต่ว่าโดยทั่วไปสิ่งแวดล้อมตั้งแต่เราเติบโตมาเนี่ยก็จะมีส่วนเยอะกว่า
0: ใช่ครับโอเคเพราะฉะนั้นถึงแม้ว่า

0: ครอบครัวจะมีคนที่เป็นอย่างเงี้ยแต่ถ้าเกิดสังคมแวดล้อมเนี่ยสามารถจัดการได้เนี่ยมันก็มีผลมากกว่าตัวพันธุกรรม
1: ใช่ครับ
0: เพราะบางทีพันธุกรรมเนี่ยอย่างที่เราเคยรู้กันว่าพันธุกรรมมันก็มีเยอะบางทีมันอาจจะมาไม่มาก็ได้เหมือนกัน
1: ใช่คร
0: ับ ใช่ไหมครับโอเคคราวนี้ขอพูดถึงเรื่องของการรักษาบ้างดีกว่าเพราะว่าพูดถึงสาเหตุกันเยอะมากเลยครับทั้งในเด็กแล้วก็คนทั่วไปเลยการรักษาเนี่ยมันพูดคุยอย่างเดียวได้ไหมครับอาจารย
1: ์ถ้าอาการน้อยๆซึมเศร้าไม่เยอะเราก็ยังไม่ให้ยานะครับ
0: ถ้าเกิดตามแบบทดสอบเมื่อกี้เลขไหนประมาณไหน
1: ถ้าปานกลาง
0: ปานกลาง
1: น้อยๆนี่คุยได้ฮะใช้คุยแล้วก็บางทีมันอาศัยเขาโตมาอาจจะไม่มีคนที่เขารู้สึกไว้วางใจที่จะปรึกษาอะไรที่รู้สึกปลอดภัยอะที่จะพูดคุยได้แล้วก็บางทีมีคนที่รับฟังเขาแล้วก็เข้าใจเขาก็ช่วยได้เยอะแหละถ้าเป็นเล็กน้อยปานกลางอะไรอย่างเงี้ยใช้อย่างนี้ก่อนได้แต่ถ้ารุนแรงเช่นคิดถึงไม่อยากมีชีวิตอยู่แล้วคิดถึงฆ่าตัวตายหรือนอนไม่หลับเยอะๆจิตฟุ้งซ่านเยอะอะไรอย่างเงี้ยครับถ้างั้นก็ใช้ยาร่วมด้วยนะครับ
0: เป็นยาเพื่อที่จะลดความกังวลอะไรเงี้ยครับอาจารย์
1: ใช่ครับยาในส่วนที่เป็นกังวลก็ยาก็ช่วยลดอาการวิตกกังวลของเราได้ถ้าเราวิตกกังวลที่มันเยอะเกินไปถ้าเราซึมเศร้ายามันก็สามารถที่จะช่วยให้อารมณ์เราอะไม่ดิ่งไปมากนักได้เพราะว่าจริงๆแล้วอารมณ์ของเราเนี่ยมันก็เป็นผลจากการทำงานของสมองซึ่งความเครียดความทุกข์ปัญหาต่างๆในชีวิตเราเนี่ยมันก็ทำให้สมองเราเนี่ยทำงานแปรปรวนไปสารเคมีต่างๆเนี่ยมันแปรปรวนไปเราก็ไปปรับไอสารเคมีพวกเนี้ยถึงมันจะเป็นการแก้ปลายเหตุแต่ปัญหาบางอย่างเราก็ต้องแก้ตรงปลายเหตุก่อนใช่ไหมครับเพราะถ้าไปแก้ต้นเหตุเนี่ยมันก็ยากแล้วบางทีมันเป็นเรื่องตั้งแต่เด็กเราไม่รู้จะไปแก้ยังไงแล้วนะครับอาจจะไปแก้ในแง่ความปมความขัดแย้งในจิตใจโดยใช้จิตบำบัดแต่ว่าโดยทั่วไปพวกนี้มันจะใช้เวลาบางทีเราก็แก้ปลายเหตุก่อนให้อารมณ์เนี้ยมันดีขึ้นก่อนนะครับมีคนไข้หลายคนเนี่ยที่คุยแล้วโอ้เรื่องราวชีวิตเนี่ยมีแต่ความทุกข์โตมาแบบมีความยากลำบากหลายๆอย่างเลยแล้วก็ซึมเศร้าบางทีคิดว่าต้องจิตบำบัดละคนเนี้ยแต่พอให้ยาไปอารมณ์เขาดีขึ้นเขาบอกว่าเขาก็เลิกคิดละตอนอารมณ์แย่นี่มันเอาเรื่องเก่าทุกอย่างตั้งแต่
0: มาหมดเลย
1: มาหมดเลย
0: ยกมาหมดเลย
1: ทั้งเรื่องเก่าเรื่องอนาคตเรื่องปัจจุบันอะไรเงี้ยพออารมณ์ดีขึ้นเอาความคิดที่มันลบเรื่องเก่าๆเขาบอกเอาลืมไปแล้วไม่เป็นไรปล่อยมันไปได้อะไรอย่างเงี้ยครับ
0: เพราะฉะนั้นในศาสตร์ของการรักษานี่ผมว่ามันเป็นอะไรที่เหมือนอาจารย์ก็ต้องแบบเฉพาะบุคคล
1: ใช่
0: ไหมมันไม่มีหลักเกณฑ์ตายตัวว่าอันนี้ได้แต่มันเฉพาะบุคคลว่าคนนี้อาจจะเป็นแนวนี
1: ้ใช่ครับ
0: ซึ่งบางทีก็อาจจะหายเร็วบางทีอาจจะหายช้า
1: ใช่ครับใช่ครับ
0: หายแล้วเป็นซ้ำได้อีกไหมอาจารย
1: ์ก็มีโอกาสพอสมควรทีเดียวคล้ายๆคนที่ซึมเศร้าก็มันเหมือนมี
0: พื้น
1: ดุจพอมอะไรอย่างเงี้ยอยู่บางส่วนแต่ไม่ได้แปลว่าคนที่ซึมเศร้าแล้วจะโอ้ทำอะไรสำเร็จไม่ได้หรือว่าชีวิตจะต้องล้มเหลวไม่ใช่นะครับ
0: ครับ
1: พอดีเพิ่งมีวันก่อนนี่มีคุณหมอคนหนึ่งมีลูกเป็นซึมเศร้าก็เลยกังวลว่าลูกเราจะทำอะไรไม่ได
0: ้
1: ก็เลยต้องบอกไปว่าจริงๆแล้วผมมีคนไข้ซึมเศร้าที่ทำประโยชน์กับสังคมประโยชน์กับประเทศ
0: เขาก็จะเครียดว่ากังวลว่าลูกจะทำอะไรไม่ได้แล้ว
1: ใช่ใช่ซึมเศร้าแล้วแย่แล้วต้องชีวิตนี้ล้มเหลวอย่างเดียวอะไรไม่ใช่นะครับคนที่ซึมเศร้าหลายคนเป็นคนที่ทำประโยชน์กับสังคมกับผู้อื่นเยอะทีเดียวนะครับแต่ว่าช่วงที่เขาซึมเศร้าตอนนั้นนะความสามารถที่เขาจะทำอะไรได้มันก็จะน้อยลงไปนิดหนึ่งแล้วเดี๋ยวพอซึมเศร้าเขาดีขึ้นเขาก็จะทำประโยชน์อะไรต่างๆได้ไม่แตกต่างจากคนอื่นบางคนทำประโยชน์ได้มากกว่าคนทั่วไปอีกครับ
0: เพราะฉะนั้นต้องปรับความคิดใหม่นะสำหรับใครที่เป็นซึมเศร้าไม่ใช่ว่าคนคนนั้นจะไม่สามารถใช้ชีวิตต่อไปได้ในความสำเร็จนะฮะก็แค่ในช่วงเวลานั้นต้องรักษาไป
1: ใช่ครับ
0: จริงๆผมเคยอ่านมาบอกว่าหมอเนี่ยก็เป็นซึมเศร้ากันเยอะใช่ไหมอาจารย
1: ์ไม่อยากบอก จริงๆแม้แต่นักศึกษาแพทย์ครับนักศึกษาแพทย์ก็เป็นโรคซึมเศร้า
0: เหมือนเจอความกดดันเจอการแข่งขันใช่ไหม
1: ใช่ครับ
0: แล้วจุดนี้เขามีการแก้ปัญหาตรงนี้ยังไงมากขึ้นไหมครับอาจารย
1: ์จริงๆไม่ใช่เฉพาะของนักศึกษาแพทย์ที่นี่ครับนักศึกษาแพทย์ของทุกๆแห่งเลยแล้วก็ของทั่วโลกเลยนะครับถ้าเราใช้แบบคัดกรองอันนี
0: ้
1: ก็จะมีนักศึกษาแพทย์ที่ซึมเศร้าประมาณ120กว่าได
0: ้ก็เยอะ20
1: ถึง30เยอะถือว่าเยอะครับแล้วก็มีซึมเศร้าที่ต้องรักษาต้องกินยาอะไรเนี่ยก็เยอะเหมือนกันนะครับเราก็จะมีระบบอ่ะครับทุกสถาบันเลย ก็จะมีนักจิตวิทยาบ้างจิตแพทย์บ้างที่ให้ความช่วยเหลืออะไรทำนองนี้นะครับซึ่งการเป็นนักสาแพทย์หรือเป็นแพทย์ก็ไม่ได้เป็นอะไรที่บอกว่าเราจะเป็นซึมเศร้าไม่ได้นะครับคือทุกอาชีพทุกคนก็เป็นได้ครับ
0: คือที่ถามเนี่ยเพราะว่ามันเคยมีเคสก็คืออย่างน้องสาวผมเนี่ยเรียนแพทย์ใช่ไหมครับแล้วเขาก็จะมีรูเมทอยู่คนนึงซึ่งสุดท้ายรูเมทคนนี้เรียนไม่จบเพราะว่าในระหว่างการเรียนเนี่ยมีภาวะซึมเศร้าเครียดมากๆจนต้องหยุดเรียนไปพอหยุดเรียนไปปุ๊บพอกลับมาเรียนใหม่ก็เป็นอีกจนสุดท้ายก็ต้องยอมที่จะไม่เรียนหมอต่อเลยก
1: ็
0: เปลี่ยนสายอาชีพไปเลยก็เลยถึงจะหายแสดงว่าเขารับกับความกดดันตรงนั้นไม่ได้อย่างนี้ป่ะครับอาจารย
1: ์ครับไม่ใช่รับความกดดันไม่ได้บางทีมันเหมือนไม่ใช่ความถนัดของเราไม่ใช่สิ่งที่เราอยากทำอะไรอย่างนี้ด้วยแล้วก็หลายคนก็ที่ไม่จบไม่เป็นส่วนน้อยนะครับแต่ว่าหลายคนที่เรียนไม่จบแล้วไปเรียนอย่างอื่นเขาสามารถที่จะประสบความสำเร็จในทางอื่นๆได
0: ้
1: ครับฮะแล้วก็มันเหมือนตรงกับตัวเขาความถนัดของเขาทำให้เขารู้สึกว่าเออมันมีความสุขเยอะขึ้นแล้วมันไม่กดดันมันอะไรไม่เครียดเท่านี้อะไรอย่างเงี้ยครับ
0: เพราะฉะนั้นจุดนี้เป็นเรื่องนึงที่เราพยายามคุยกันนะฮะว่ามันต้องเริ่มตั้งแต่เด็กๆโดยเฉพาะว่าเด็กชอบอะไรอยากเรียนอะไรนะฮะเพราะว่าสุดท้ายเนี่ยถ้าเกิดเด็กอย่างยุคแคนก็ยังเป็นอยู่ครับอาจารย์ถ้าเกิดเรียนเก่งเนี่ยก็ต้องเข้าหมอใช่ไหมครับก็ต้องเข้าหมอแล้วเสร็จปุ๊บพอเข้าไปปุ๊บเนี่ยโอเคเรียนเก่งสอบเข้าได้ก็จริงแต่พอเข้าไปสิ่งที่เรียนน่ะมันไม่ใช่สิ่งที่ชอบ
1: ใช่ครับ
0: ถึงแม้จะเรียนเก่งก็ตามความสุขมันก็ไม่เต็มที่อาจจะเป็นความทุกข์ด้วยซ้ำ
1: ใช่ครับ
0: แต่เพราะฉะนั้นยุคนี้อาจจะต้องเปลี่ยนความคิดตรงนี้นิดนึงแต่ว่ามันก็ยากนะฮะพออย่างมุมเราเนี่ยพอเราโตมาประมาณนึงครับอาจารย์เราก็จะมองเห็นโลกความจริงมากขึ้นว่าโอเคอาชีพนี้มันก็ทำรายได้ตรงนี้ได้นะอาชีพนี้ทำตรงนี้ได้แต่บางอาชีพที่เรียนมาตั้งมากมายปุ๊บทำอะไรไม่ได้หรือว่าหางานยากเราก็จะรู้สึกแล้วว่าเฮ้ยถ้าเกิดลูกเราอยากเรียนอะไรขึ้นมาล่ะจะทำยังไงดี
1: พ่อแม่ก็มีความคาดหวังกับลูกก็เป็นธรรมดานะครับแต่ว่ามันเอาความคาดหวังของเราอย่างเดียวไปบอกว่าลูกต้องทำอะไรอย่างเงี้ยไม่ได้คือเราคุยกันได้บอกได้ว่าเราคิดยังไงอะไรเงี้ยแต่ว่าลูกก็ต้องมีส่วนตัดสินใจด้วยว่าเอาละถึงสิ่งนี้จะดีแต่ว่ามันตรงกับใจของเขาไหมตรงถนัดความชอบไหมอะไรอย่างนี้ด้วยนะครับถ้าต้องมาเรียนโดยที่เขามีความทุกข์บางคนมาเรียนมีความทุกข์จริงๆนะเพราะว่ามันไม่ใช่วิถีชีวิตของ
0: ที่ชอบ
1: ใช่ครับมันไม่ได้รู้สึกชอบแล้วมันต้องอยู่กับสิ่งที่ไม่ชอบนานๆมันก็ไม่ไหวนะครับแล้วก็โดยเฉพาะการเรียนแพทย์มันก็จะมีความเหนื่อยมีความยากประมาณหนึ่งเนาะที่ต้องข้องเกี่ยวกับ คนน่ะจำนวนมากนะครับก็บางคนเขาก็ไม่ได้ถนัดแบบนี้นะครับ
0: อีกสักนิดนึงน่าจะได้สักหน่อยนึงนะครับเรื่องของบริษัทเกาหลีเขาอวดอุปกรณ์สวมศีรษะลดอาการซึมเศร้าอาจารย์มีด้วยเนี่ยบริษัทเกาหลีครับเปิดตัวอุปกรณ์สวมศีรษะลดอาการซึมเศร้าในงาน CES 2025ที่ลาสเวกัสอเมริกานะครับอุปกรณ์ชนิดนี้มีชื่อว่า MyFit Neuro Wellnessenhancer นะครับก็ทำงานโดยปล่อยกระแสไฟฟ้าอ่อนเพื่อกระตุ้นกิจกรรมของสมองเป็นทางเลือกในการรักษาภาวะซึมเศร้าแบบไม่รุกล้ำนอกเหนือจากวิธีเดิมในเกาหลีใต้อุปกรณ์นี้ขายอยู่ที่ประมาณ 35,000 ครับบริษัทเซราเจมนะฮะกำลังขอใบรับรองจากหน่วยงานกำกับดูแลในประเทศอื่นเพื่อขยายการจำหน่ายในต่างประเทศนะครับ
1: ยังไม่ได้เป็นมาตรฐานการรักษานะครับคือถ้าเป็นเครื่องที่ใช้รักษาซึมเศร้าได้จริงๆจะเป็นเครื่อง TMS
0: คืออะไร
1: Transcranial Magnetic Resonance ชื่อย่อ TMS นะครับ
0: ฮ
1: ะก็คือเป็นกระตุ้นด้วยแม่คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้านะครับซึ่งอันนั้นเนี่ยสามารถที่จะใช้รักษาได้แต่ว่าเราไม่สามารถซื้อเป็นเครื่องแล้วก็เอาไป
0: เสียบที่บ้านได
1: ้เสียบที่บ้านแล้วก็กระตุ้นตัวเองได้ต้องมีผู้เชี่ยวชาญคอยดูแลนะครับก็โรงพยาบาลหลายแห่งก็จะมีเครื่องTMSในปัจจุบันนี้นะครับ
0: ผมอยากทราบกลไกอะครับว่าทำไมมันถึงช่วยลดภาวะซึมเศร้าได้ครับ
1: มันเป็นคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าครับมันก็ไปส่งเข้าไปมันก็มีผลต่อการทำงานของ
0: สมอง
1: สมองของเรานะครับฮะแล้วมันก็ไปกระตุ้นบางส่วนที่จะทำให้อะไรภาวะซึมเศร้าอะไรเนี่ยมันดีขึ้นได้นะครับ
0: ซึ่งไม่ได้ใช้ได้ทุกคนใช่ไหมครับต้องแพทย์ต้องประเมินว่าคนนี้ใช้อันนี้ได้ใช้นี้ได้
1: ใช่ครับใช่ครับแล้วก็คือถ้าเอาการรักษาที่มันแน่นอนมีการศึกษาวิจัยเยอะแล้วก็บอกว่าได้ผลนี่ก็คือยานะครับแต่ TMS เนี่ยก็มีการศึกษาวิจัยรองรับเยอะพอสมควรนะครับแต่ว่ายังต้องมีผู้เชี่ยวชาญที่เป็นคนคอย ปรับคลื่นปรับอะไรอย่างเงี้ยนะครับเพราะว่าถ้าผิดมันมีชักได้นะครับ
0: อ้าวเราข้าราชการ
1: ครับใช่ครับ
0: เพราะฉะนั้นแต่ละคนก็คือโปรแกรมไม่เหมือนกันใช่ไหมต้องดูว่าต้องใช้ตรงไหนอ้าวแล้วอย่างไอ้ CES เนี่ยก็คือมันเป็นอุปกรณ์แบบต้นแบบเงี้ยอาจารย์ที่เขาโอเค
1: อันนี้ยังไม่ได้เป็นยังไม่ได้เป็นมาตรฐานการรักษานะครับอย่าเพิ่งลองนะครับ
0: เหลือเวลาอีกไม่กี่นาทีอาจารย์เราสรุปเกี่ยวกับเรื่องของโรคซึมเศร้ากันนิดนึงว่าอาจารย์คิดว่าภาวะที่มันเพิ่มขึ้นในแต่ละปีเนี่ยครับอาจารย์มันจะลดลงได้ไหมมันต้องปรับยังไงกันดี
1: เรายังไม่รู้เหมือนกันว่าต่อไปเนี่ยมันจะเป็นยังไงแต่รู้ว่าตอนนี้สถานการณ์ปัญหาสุขภาพจิตของคนนะครับทั้งเด็กของผู้ใหญ่เนี่ยทั่วโลกเลยนะครับว่ายังมีแนวโน้มเยอะขึ้นนะครับฮะก็คือถ้าเป็นโรคซึมเศร้าเนี่ยแนวโน้มจะเป็นโรคที่ทำให้เกิดความสูญเสียนะครับสูญเสียทั้งต่อการเงินต่ออะไรชีวิตปกตินะครับอันดับหนึ่งเลยนะครับแล้วก็แต่คราวนี้เราไม่รู้ว่ามันเพิ่มไปจะเพิ่มไปกว่านี้หรือเปล่าอะไรเงี้ยเรายังคาดการไม่ได้นะครับถ้าสิ่งแวดล้อมมันมีความเครียดเยอะขึ้นมีความกดดันเยอะขึ้นอันนั้นก็คงจะมีส่วนรวมถึงเรายังไม่ได้พัฒนาทักษะให้คนเนี่ยมีความสามารถในการจัดการกับความเครียดการแก้ปัญหาต่างๆเนี่ยมันก็คงอาจจะเพิ่มขึ้นได้อีกเหมือนกันนะครับแต่ว่าเราก็น่าจะต้องอย่างนี้ครับปัญหาทางด้านจิตใจของคนเราเนี่ยมันก็มาจากพื้นฐานการเลี้ยงดูแล้วก็สภาพสิ่งแวดล้อมในปัจจุ
0: บ
1: ันถ้าเราเริ่มตระหนักแล้วว่าปัญหามันเยอะขึ้นแล้วเรารู้ว่าการเลี้ยงดูการพัฒนาทางด้านจิตใจเนี่ยปัจจุบันมันอาจจะทำให้ความเข้มแข็งของจิตใจของคนเนี่ยน้อยลงเราก็ต้องมีการรณรงค์ว่าทำไงที่ทำให้การเลี้ยงดูเนี่ยทำให้คนเนี่ยมีความมั่นคงทางด้านจิตใจเยอะขึ้นนะครับส่วนความเครียดในปัจจุบันเนี่ยมันก็มีความเครียดหลายๆอย่างเช่นอย่างเอาในปัจจุบันเนาะเราก็จะมีความทุกข์จากภัยธรรมชาติใช่ไหมครับอย่างน้ำท่วมแผ่นดินไหวที่เกิดไปทุกวันเนี่ยบางทีพอมันเป็นข่าวใหญ่ตัวเราก็คิดโอ้ทุกอย่างมันใหญ่โตมากขึ้นเรื่อยๆแต่จริงๆถ้าเราคิดอีกแบบหนึ่งเนี่ยเอาภัยธรรมชาติเนี่ยมันก็เป็นปกตินะมันก็เกิดมาเรื่อยๆแล้วก็เป็นสิ่งที่เราควบคุมไม่ได้เราจะไปคาดหวังว่ามันต้องไม่เกิดหรืออะไรอย่างเงี้ยมันก็คงไม่ใช่แต่ถ้าเราทุกคนช่วยกันในเรื่องของสิ่งแวดล้อมที่ไม่ทำอะไรที่มันเป็นให้เกิดอันตรายต่อคนมากขึ้นอันนี้เราก็ต้องช่วยกันแก้ปัญหานะครับหรือว่าความทุกข์ในเรื่องอะไรอะทางเศรษฐกิจทางสังค
0: ม
1: จริงๆเราก็สามารถที่จะค่อยๆแก้ไขได้นะครับก็ถ้าเราทำให้คนในสังคมมันมีค่านิยมที่ไม่ทำให้เกิดความทุกข์ถ้าเราปัจจุบันนี้เรามีหนี้สินเยอะเรารายได้ไม่ค่อยพอเนี่ยแทนที่เราจะไปทุกข์กับมันเราก็ต้องมาค่อยๆ คิดว่ามันมีตรงไหนที่เราใช้จ่ายที่มันไม่จำเป็นไหมโดยเฉพาะไม่จำเป็นประเภทที่คนอื่นมีอะไร
0: uh-huh.
1: เราต้องมีแบรนด์เนมอะไรอย่างเงี้ยเราลดตรงนี้แล้วเราจะหารายได้เพิ่มขึ้นยังไงอะไรทำนองเนี้ยนะครับที่เราทำได้คือคล้ายๆมันต้องเปลี่ยนค่านิยมอะไรทำนองเนี้ยนะครับ uh-huh. แล้วก็แก้ปัญหาจริงๆแล้วปัญหาต่างๆมันก็น่าจะสามารถที่จะผ่านพ้นไปได้โดยเฉพาะการที่เราได้อยู่ในประเทศไทยเนาะประเทศไทยก็มีทรัพยากรมีสิ่งต่างๆที่ดีอยู
0: ่
1: เยอะนะครับถ้าเทียบกับต่างประเทศนะครับเพราะฉะนั้นเราก็น่าจะสามารถมีชีวิตที่มันไม่ต้องมีความทุกข์หรือมีความทุกข์เท่าที่จำเป็นได้เพราะว่าความทุกข์หลายๆอย่างของคนในปัจจุ
0: บ
1: ันก็คือจะเป็นความทุกข์ที่มัน
0: มาจากข้างนอก
1: มันไม่ได้เป็นความทุกข์ที่จำเป็นเป็นความทุกข์ที่เราสร้างขึ้นมาอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็ถ้าเราสามารถที่จะรณรงค์หรืออะไรที่ทำให้คนเนี่ยจัดการกับปัญหาต่างๆได้ดีขึ้นเราก็จะมีชีวิตที่มีความสุขขึ้นความที่เราจะซึมเศร้าวิตกกังวลก็อาจจะน้อยลง
0: จริงชอบคำหนึ่งว่าอะไรครับเราควรจะทุกเท่าที่จำเป็นนะไม่ใช่ทุกไปพร่ำเพรื่อ
1: ครับ
0: บางทีต้องลองดูว่าสิ่งที่เราทุกอยู่เนี่ยมันจำเป็นกับชีวิตเราขนาดไหนนะครับบางทีความทุกมันก็เกิดขึ้นจากสิ่งที่สังคมมันกำหนดขึ้นมาไม่ได้เกิดขึ้นจากการที่ถ้าเกิดทุกแล้วเราจะอยู่ไม่รอดอันนั้นน่ะทุกจริงๆแต่ถ้าเกิดทุกแล้วเอ้ยเราก็ยังอยู่รอดได้นี่นะบางทีทุกที่ไม่จำเป็นก็ทิ้งไปได้โอ้ชอบประโยคนี้อาจารย์ขมขอบคุณมากครับอาจารย์วันนี้ครับ
1: ครับสวัสดีครับ
0: คุณผู้ชมครับหมดเวลาแล้วนะครับพบหมอรามานะครับเจอกันครั้งหน้าจะเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับอะไรนะครับรอติดตามวันนี้สวัสดีนะครับ

สวัสดีค่ะหลังจากที่เราเพิ่มน้ำหนักกันมา3เดือนยกหนักเล่นเวทหนักกล้ามเนื้อของเราเนี่ยเพิ่มมากขึ้นนะคะแต่ว่าสิ่งที่มันเพิ่มขึ้นด้วยคือไขมันบนชั้นผิวหนังของเรานะคะต่อไปจากนี้3เดือนเนี่ยเราก็จะเข้ามาสู่โปรแกรมการคัทหรือการดีนะคะไม่ใช่คัทแบบนี้ค่ะการคัทคือการไดเอทค่ะช่วงการลีนหรือว่าคัทนะคะเราจะมาดูเมนูที่วีจะแนะนำในวันนี้กับเมนูไก่หมักน้ำผึ้งมะนาวกับสลัดอะโวคาโดค่ะ

จบลงไปแล้วนะคะสำหรับเมนูไดเอทของเราเราก็จะเพิ่มโปรตีนแต่ว่าลดไขมันที่ไม่ดีออกไปนะคะเพิ่มไขมันดีจากน้ำมันมะกอกนะคะจากอะโวคาโดเพื่อที่จะมีอาหารที่เหมาะสมสำหรับส่วนตัววีเองเนี่ยโดยปกติตอนเบาเนี่ยวีจะกิน 2,000 กิโลแคลอรี่เพราะฉะนั้นตอนช่วงดีวีจะกินเหลือแค่ 1,500 กิโลแคลอรี่ซึ่ง500กิโลแคลอรี่วีจะลดออกมาจากอาหารประเภทแป้งนะคะก็คือโปรตีนจะเท่าเดิมไขมันเท่าเดิมช่วงนี้ก็จะเหลือประมาณ 1,500 กิโลแคลอรี่ประมาณ1เดือนแต่ว่าใช้ช่วงในการไดเอททั้งหมด3เดือนสำหรับคำถามที่ถามเข้ามาเยอะมากๆนะคะก็คือทำไมเราถึงไม่สามารถลดน้ำหนักได้หรือว่าลดน้ำหนักไม่ลงสักทีจริงๆต้องถามตัวคุณเองก่อน1เรากินน้อยไปหรือเปล่าอย่างส่วนตัววีเนี่ยกิน 1,500 ถึง 1,600 เนี่ยวีเคยกินลดลงไปเป็น 1,000 กิโลแคลอรี่ร่างกายก็จะสงวนพลังงานในร่างกายเอาไว้โดยที่ไม่ปล่อยไขมันเราออกมาเพราะฉะนั้นน้ำหนักเราก็จะไม่ลงตามเกณฑ์ที่เราควรจะลง2ก็คือเราคาร์ดิโอน้อยไปหรือเปล่าการคาร์ดิโอก็คือการขึ้นลู่วิ่งการวิ่งการว่ายน้ำที่ต่อเนื่อง30นาทีต่อวันเราทำน้อยไปหรือเปล่าหรือว่าเราทำเบาไปหรือเปล่านะคะ3ก็คือเราหลุดอาหารจากตารางของเราหรือเปล่าหลุดอย่างเช่นไม่เป็นไรหรอกกินเพิ่มอีกสักคำ2คำสะสมทั้งวันมันก็จะกลายเป็นพลังงานที่เกินมานะคะเคล็ดลับวีก็บอกไปหมดแล้วนะคะเหลือแต่ว่าตัวคุณเองจะทำหรือเปล่าบ๊ายบาย

ฉากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย
1: ก็คือแพ้แบบเกม0แบบชนะใครเลยโอเคเดี๋ยวออกจากโรงเรียนนะแล้วก็มาซ้อมเต็มที่เลยให้เวลาตัวเอง2ปี
2: สวัสดีครับใบพัด
3: สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับ
3: สวัสดีค่ะ
2: โอ้ยสนามใหญ่มากเลยอันนี้คือสนามแข่งเลยป่ะ
3: อันนี้เป็นสโมสรของ S1 ค่ะเป็นอะคาเดมี่
2: เอาเป็นที่ฝึกซ้อมเนี่ย
3: ใช่ค่ะแล้วก็เป็นทั้งให้ลูกค้าเล่นด้วย
2: โอ้ยตื่นเต้นนะเนี่ยไม่เคยเข้ามาในสนามสนุกเลยวันนี้จริงอยากมาให้ใบพัดช่วยสอนหน่อยเพราะว่าอย่างที่บอกว่าไม่เคยเล่นสนุกเกอร์เลยแล้วก็ตะกี้ก่อนเจอกันตะกี้ก็ลองแบบยิงไปหน่อยก็ยิงไม่เข้าสักลูกเลย รู้สึกว่าเหมือนพอแบบเปรียบเทียบมันกับพูลแล้วคนละเรื่องเหมือนกันนะ
3: ใช่อันนี้มันหลุมมันค่อนข้างที่จะเล็กกว่าพื้นที่มันกว้างกว่าลูกมันเล็กกว่า
2: ลูกเล็กกว่าด้วยเหรอ
3: ใช่ค่ะใช่
2: หลุมก็เล็กกว่า
3: ใช่ค่ะ
2: ขนาดโตก็กว้างกว่าก
3: ว้างกว่าง
2: ั้นเดี๋ยววันนี้ให้ใบพัดลองสอนได้ไหมครับว
3: ่
2: าแบบเฮ้ยเราต้องถ้าเราเล่นไม่เป็นเลยเนี่ยเราต้องเริ่มจากตรงไหน
3: ได้ค่ะได
2: ้
3: จะลองแนะนำเพราะหนูก็ไม่เคยสอน
2: จริงเหรอ
3: ใช่ใช่
2: ปกติเล่นอย่างเดียว
3: ใช่ปกติเป็นคนถูกสอนส่วนใหญ่
2: ซึ่งจริงๆต้องบอกก่อนว่าสนุกเกอร์กับผมเนี่ยเป็นอะไรที่ค่อนข้างแบบห่างไกลกันก่อนหน้านี้เรารู้จักสนุกเกอร์ผ่านแค่เป็นชื่อของกีฬากับเคยเห็นผ่านๆในทีวีได้เข้ามาถึงเนี่ยก็รู้สึกเซอร์ไพรส์กับสถานที่มากเพราะว่าที่นี่คือ S1 Signature Snooker Club คือมันเป็นคลับที่เขามีสนามแข่งจริงจังมีสนามซ้อมจริงจังซึ่งเป็นครั้งแรกเลยด้วยมั้งที่ผมได้เข้ามาที่สนามสนุกเกอร์มันก็เลยเป็นภาพที่เหมือนเราแบบเราไม่เคยเห็นปกติเราจะเห็นสนุกเกอร์ก็เป็นแบบภาพเหมือนในซีนหนังอะไรอย่างเงี้ยที่มันจะดูมีความเป็นแบบเล้าๆหน่อยอะไรอย่างเงี้ยที่ผ่านมาเราอาจจะแค่รู้จักแค่เคยเล่นพูลเวลาเราไปแบบปาร์ตี้แต่ว่าเราไม่เคยได้ลงมาสัมผัสสิ่งที่เรียกว่าสนุกเกอร์จริงๆซึ่งวันนี้ก็เลยจะมาลองนะครับเรียนรู้สนุกเกอร์แล้วก็มารู้จักชีวิตของนักสนุกเกอร์หญิงก็คือน้องใบพัดนะครับปกติไม้นี่มีหลายประเภทป่ะครับหรือว่าหรือความยาวส่วนมากก็จะเท่ากัน
3: แล้วแต่ความถนัดแล้วก็ส่วนสูงด้วยสมมติหนูสูง159มันก็ควรจะใช้ความยาวของไม้ประมาณ56หรือ55ประมาณนั้น55 56ครึ่งประมาณนี้ก็ได้มันแล้วแต่ค่ะคือพี่เคยแทงพูอยู่แล้วถูกไหมล่ะมันก็น่าจะง่ายนะ
2: วิธีจับมันคล้ายกันเลยแบบวิธีการวางอันนี้คือไม่รู้นะตอนแทงพูอ่ะเราก็ตามมีตามเกิดก
3: ็
2: ค
3: ือ
2: พี่เขาบอกว่าให้วางอย่าง
3: น
2: ี
3: ้วางอย่างนี้ใช่
2: ใช่ไหมครับ
3: ใช่แต่เบสิกที่ถูกต้องเลยอ่ะมันเหมือนกับว่าวางมือไปก่อนแบมือประมาณนี้โทษนะคะต้องแบแบบนี้แล้วก็งอขึ้นมาแล้วก็นิ้วโป้งติดอย่างนี้เขาเรียกแบบสะพานมือการวางมือให้มันมั่นคงไม่โยกเยกหรือแบบเนี้ย
2: มันจะมั่นคงกว่า
3: ค่ะ
2: แล้วหลังจากนั้นเราก็
3: หลังจากนั้นมันต้องมีท่ายืนอันนี
2: ้
3: แค่การวางมือแล้วนะ
2: โอเคครับ
3: ท่ายืนเราอาจจะให้สะดือตรงกับขาวสีแล้วก็หลุ
2: ม
3: เหมือนการยืนเคารพธงชาติแต่ให้สะดือตรงกับขาว
2: ตรง
3: ยังคะ
2: ตรงแล
3: ้วก็กะระยะเวลาเดินยืนแล้วก็ตอนเข้าต้องก้าวขาขวาเข้าตรงเหลี่ยมแล้วก็ไปขาซ้ายงอขาซ้ายตึงขาขวาแล้วก็ก้มพี่ต้องเอาขาขวาตะตุ่มตรงนี้ให้ตรงกับขาวสีหลุม
2: ตะตุ่มพอนี
3: ้อ่ะฮะ
2: โอเค
3: ก้าวไปข้างหน้านิดนึงน่าจะยืนค่ะแล้วก็ไปขาซ้ายค่ะซ้ายมาฝั่งนี้ค่ะงอขาซ้ายอ่ะฮะแล้วก็มือก้มลงไป
2: แล้วก็วาง
3: ค่ะมันน่าจะยืนใกล้ไปถอยออกมาค่ะเอาใหม่
2: มันยากจังเลย
3: มันค่อนข้างยากสมมติดูหนูนะคะสมมติหนูยืนประมาณนี้อ่ะตรงละทุกอย่างกะระยะว่าก้าวขาขวาประมาณไหนที่จะทำให้ตัวเราอ่ะมันมั่นคงขาขวาปุ๊บซ้ายตามก้มลงเป็นลักษณะประมาณนี
2: ้
3: ทุกอย่างมันจะเป็นแบบถ้ายืนมันจะประมาณนี้ค่ะ
2: โอเคเดี๋ยวขอลอง
3: พี่ลองค่ะลอง

0: สะดือตรง
1: ฮ
0: ึ
1: ลองดู
0: แล้วก
1: ็น่าจะไกลไปมั้งคะไม่หมายถึงขาขวาไกลไปเพราะว่ามันจะทำให้พี่ยืนแบบโย้หลัง
0: เอามันห้ามโย้หลังอันนี้ใกล้ไป
1: ใกล้ไปหรือเปล่า
0: จะได้เล่นไหมทุกคน
1: ตึงขาขวาประมาณนี้คางติดกับคิวคางติดกับคิว
0: อ่ะฮะ
1: อย่าลืมมือค่ะมือต้องอย่างนี้มือต้องวางแล้วก็ง้อขึ้นมาแขนซ้ายต้องงอไม่ตึงค่ะงอต้องให้สบายสบายที่สุดเหมือนอย่างนี้อย่าแบบนี
0: ้
1: ต้องแบบนี้อ่ะฮะขับขยับตัวเข้ามาเอาใหม่ขาเมื่อยไหมคือถ้าสมมติคนที่ไม่เป็นเลยอ่ะเรามาฝึกตั้งแต่เบสิกอ่ะวันแรกก็เมื่อยมากๆ
0: รู้สึกเลยว่านึกว่ามันไม่ต้องมีใช้กล้ามเนื้ออะไรเยอะจริงๆใช้เยอะมากเหมือนกัน
1: มันแค่ช่วงแรก
0: ช่วงแรกใช่ไหม
1: ลองแทงลูกเป่าลงหลุมก่อนขาซ้ายขาซ้ายออกมานิดนึงค่ะโทษนะครับโอเคตัวโยค่ะเอาใหม่ยืนใหม่ไม่ให้ตัวโยแบบนี้จับคิวต้องจดกับลูกขาวประมาณนี้ด้วยนะคะพี่ต้องจับคิวอย่างนี้โอเคติดราวนมนะค่อยๆสาว1 2เอ้ยมีแรงอยู่ถือว่ามีแรงอยู่ต้องใช้เวลา
0: ก่อนจะได้ยิงก็คือหมดแรงตอนท้ายถูกแล้วแหละ
1: พี่รู้ไหมว่าตอนหนูฝึกครั้งแรกอ่ะพ่อหนูให้สาวเขาเรียกว่าสาวลงอย่างเช่นแบบทำอย่างเงี้ย
0: ไปเรื่อย
1: ๆสาวคิวใช่ทำเรื่อยๆวันละพันรอบเห็นปากขวดโซดาใช่ไหมคะหนูสาวห้ามโดนปากขวดโซดาอยู่อย่างนั้นอ่ะวันละพันรอบ
0: ไม่ถึงว่างปากขวดโซดาไว้อย่างเงี้ยหรอ
1: ใช่
0: ถึงเก่งขนาดนี
1: ้ค่ะก็มันค่อนข้างที่จะต้องใช้เวลาแต่พี่ก็เป็นเร็วเหมือนกันนะ
0: เดี๋ยวก็ต้องทำมันต้องทำไปเรื่อยๆเนาะของมันต
1: ้
0: อง
1: ฝึ
0: กก็ถือว่าถ้าเดี๋ยวเราต้องคงต้องแบบเตือนกันเรื่อยๆนะเวลาเข้าท่ายิง
1: ฝึกท่าก่อนใช่ฝึกท่าก่อนอันดับแรก
0: สมมติว่าถ้าสมมติว่าพอเรายืนถูกต้องแล้วเบสิกท่ายืนเราถูกต้องแล้วสเต็ปต่อไปมันคือต้องทำอะไร
1: แทงลูกเป่าลงหลุม
0: อย่างเดียวเลย
1: ใช่ค่ะแทงให้ลงหลุมมันเหมือนกับส่วนตัวหนูนะคะเหมือนฝึกกับว่าแทงให้มันดูว่ามีแรงขนาดไหนอ่ะการส่งถูกไหมอะไรอย่างเงี้ย
0: เป็นเรื่องของการใช้แรงการฝึกการลงน้ำหนัก
1: ใช่ค่ะใช่
0: ไหมว่าลูก
1: ฝึกให้มันมีแรงก่อน
0: เท่าไหร่
1: เพราะว่าคนที่ฝึกครั้งแรกอ่ะอย่างพี่ฝึกครั้งแรกมันอาจจะยังไม่ค่อยมีแรงแล้วยิ่งถ้าไปแทง2ลูกอ่ะมันจะต้องเอาแรงลงหลุมด้วยอ่ะมันก็ค่อนข้างที่จะแบบต้องแบบใช้มีหนักมีเบามีปานกลางอะไรเงี้ย
0: ก็คือเรื่องระยะอีกใช่ไหมครับอันนี้ก็คือเป็นสเต็ป2คือฝึก
1: แทงลูกเป่า
0: แทงลูกเป่าให้เข้าหลุมอย่างเดียว
1: ใช่
0: เดี๋ยวลองอีกสักลูก
1: โย่ไปค่ะเด
0: ี๋ยว
1: ขาซ้ายโอเคคางติดคิวค่ะแขนซ้ายอย่าตึงนะ แขนซ้ายต้องงอโอเคสะพานมือต้องประมาณนั้นได้อยู่เก่งค่ะ
0: ยากเหมือนกันนะพอมันเป็นท่าที่แบบปกติพอเล่นแบบผูอ่ะมันก็มัวๆก็แบบป้องๆๆๆๆ
1: สนุกเกอร์เข้าแค่ตรงนี้ก็ไม่ลงแล้วมันต้องประมาณนี
0: ้
1: แต่ผูอ่ะเข้าตรงนี้ก็ลงตรงนี้ก็ลงเบาๆก็ลงอะไรเง
0: ี้
1: ย
0: แล้วจริงความสนุกของมันคืออะไร
1: สนุกเกอร์เหรอคะถ้าเป็นคนนอกก็อาจจะใช้เวลานานที่อยู่ในเกมเล่นสังสรรค์กับเพื่อนแต่ถ้าเป็นนักกีฬาหนูมองว่ามันให้อะไรหลายๆอย่างมันมีให้การคิดก่อนทำการวางแผนแล้วก็สมาธิใช่มันฝึกตรงนี
0: ้ต้องเป็นคนใจเย็นมากเลยเนี่ย
1: ใช่จากที่ใจร้อนหรือคนที่แบบ
0: พอมาเล่นก็ใจเย็นลง
1: ใช่ค่ะมันต้องใจเย็นเพื่อจะต้องพัฒนาตัวเองให้มันระดับนึง
0: เพราะตะกี้ก่อนที่จะเจอกันนะนั่งแทงไม่ลงสักทีจะแบบเลิกเล่นละปกติเป็นคนแบบใจร้อนเนี่ยเป็นคนแบบมันต้องคามดาวต้องแบบช้าๆอะไรเงี้ยไม่งั้นจะแบบสติแตกมีอะไรต้องฝึกไหมเบสิกนอกเหนือจากท่ายืนแล้วก็เป็นการฝึกยิงลูกเปล่าให้เข้าหลุมมันมีเบสิกอะไรที่แบบต้องฝึกอีก
1: จริงๆแล้วมันมีรายละเอียดเยอะมากเลยค่ะอย่างเช่นถ้าสมมติพี่แทงลูกเป่าลงหลุมได้แล้ว

0: พี่ก็ต้องมาเริ่มจากแทงลูกพวกเนี้ยลงหลุม
1: ต่อกัน
0: ใช่ไหมอย่างเงี้ยง่ายๆอย่างง่ายๆก่อนแล้วหลังจากนั้นถ้าพี่ตรงนี้แม่นยำแล้วมันก็จะขยับมาเป็นการแทงอย่างนี้มุมหลุมยาว มันก็จะระยะไกลมากกว่าเดิม
1: มันก็จะมีลูกที่เราต้องปีนอะไรอย่างเง
0: ี้
1: ยป่ะ
0: ใช่ใช่มีเวลาแข่งเจอทุกอย่าง
1: ให้ใบพัดโชว์สักลูก
0: ได้
1: ตรงนี้ง่ายมากแล้วลูกไหนที่ยากที่สุด
0: ยากที่สุดจริงๆสนุกเกอร์มันยากทุกลูกแต่ที่เขาจะแบบว่าลงกันแล้วตบมือกันอ่ะก็จะเป็นลูกไกลๆลงปุ๊บเข้าเบรกได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะมันเป็นแบบลูกที่แบบช็อตที่แบบเซเลชั่นอ
1: ่ะสมมุติอันนี้คือลูกยาก
0: อ่ะฮะอ่ะฮะ
1: การจะเล่นให้เก่งมันมีปัจจัยอะไรบ้างที่แบบเราต้องมีอ่ะ
0: หลายอย่างนะเล่นให้เก่งนี่มันต้องแบบสมาธิจินตนาการ
1: ไอ้อย่างสมมุติว่าแบบพอพูดคําว่าจินตนาการแล้วน่าสนใจมากเลยว่าทําไมเราต้องจินตนาการใช่มั้ยว่าถ้าสมมุติเราจะยิงไปตรงนี้มันจะไปชนกับอะไรหรือว่าม ันคือการวาดภาพไปก่อน
0: ใช่ค่ะใช่
2: แต่ก่อนตะกี้ที่พี่พัดบอกว่าแบบการยิงลูกขาวใช่มั้ยมันสามารถคอนโทรล
0: ได
2: ้มันแปลว่าอะไรอ่ะเราสามารถบังคับมันได
0: ้
2: หรอ
0: ได้ค่ะสมมุติเนี่ยลูกเนี้ยหนูจะแทงให้ขาวหยุดอยู่แค่ตรงแดงหรือว่าต้องจดประมาณนี้ก็หยุดแล้วใช่
2: แล้วที่บอกว่าถ้าสมมุติจะให้ขาวมันถอยหลังเนี่ย
0: ก็ต้องต่ำกว่านั้นเดี๋ยวเรามาเรียนรู้กันไหม
2: ได
0: ้ขาวมันเป็นลูกกลมๆค่ะพี่อาจเห็นนาฬิกาใช่ไหมคะมันจะเป็นแบบนั้น1ถึง12ฮะแต่มันจะใช้ข้างลูกซึ่งมันจะไซส์ขาวส่วนใหญ่สนุกเกอร์เขาจะใช้นี่ตรงกลาง
2: อ๋อขึ้นมาอย่าง
0: ท้ายบนลงล่างข้างบนคือ12นาฬิกาตรงข้างล่างสุดคือ6นาฬิกา6นาฬิกาก็คือพี่สามารถทำให้ขาวถอยได้เริ่มข้างล่างก่อน6นาฬิกา
2: โอ้ my god
0: ใช่ขาวมันจะทำงานแต่ละจุดมันจะทำงานไม่เหมือนกัน
2: มันไม่ใช่ยิงอะไรก็ได้เนาะมันมีทุกอย่างมันมีการแบบ
0: เราต้องรู้ด้วยว่าจุดขาวคอนโทรยังไงลูกแบบนี้ต้องใช้จุดแบบไหน
2: แล้วจุดมันต่างกันนิดเดียวเองเน
0: า
2: ะ
0: ใช่มันต้องใช้ความชำนาญแล้วก็ความบวกความรู้สึกด้วยอย่างโฟลโล่ตอนแรกที่หนูทำให้ดูก็คือขาวมันจะวิ่งไปข้างหน้าอย่างนี้จุดที่จะทำให้หยุดอยู่ตรงแทนที่อ่ะมันก็มีจุดของมัน
2: กลางเหรอ
0: ไม่ประมาณจุด B ประมาณนี้พี่ลองไหม
2: ลองเหรอ
0: โอเคเดี๋ยวยืนใหม่มันต้องอย่างนี้ค่ะตรงทุกอย่างตรงไปอย่างนี้
2: ทุกอย่างตรง
0: อ่ะเหมือนขาขวาพี่อาจจะทำให้โยนะพี่อาจต้องยืนขาขวาไปประมาณซ้ายใช่เวลาสาวเวลาสาวพี่อาจต้องสาวอย่างนี้ดึงอย่างนี้ดึงอย่างนี้แล้วก็ส่ง
2: ตรงๆใช่มั
0: ้ยใช่จริงๆมันต้องสาวลมก่อนแหละมันลงอย่างนี้ไม่ได้มันเหมือนแบบอะไรสักอย่างอ่ะพี่อ่ะ
2: ไวโอลินเหรอ
0: ใช่พี่อ่ะต้องติดทุกอย่างเลยติดราวนมติดคาง
1: ยากจริงด้วยทุกคน
0: พร้อมที่จะยากๆยัง
1: ยิงระยะไกลเหรอ
0: ใช่พี่บอกอยากยากมานี่เลย
1: หลุมนู้น
0: หลุมนู้นค่ะเดี๋ยวซาฝนหัวคิวก่อนค่ะ
1: ฝนทำไมเอาจริงฝนตามที่เขาฝนนะไม่ได้รู้สึกว่าแบบ
0: เพราะว่าถ้ามันไม่ฝน
1: มันดูต้องทำอ่ะ
0: มันดูต้องทำอ๋อ
1: ไม่ได้เข้าใจหรอว่าฝน
0: โอ้โหมันไม่ได้เนี่ยถ้าสมมติพี่ไม่ฝนพี่ก็จะเกิดแบบนี้ขึ้นอย่างนี
1: ้แบบมันแป๊กมันแ
0: บบใช่เพราะพี่ไม่ฝนหัว
1: ก็เห็นเวลาเล่นเขาทำแล้วมันดูเท่ดีก็เลยทำเป็นแบบ
0: ใช่เหมือนหนูตอนเด็กอ่ะ
1: อย่างนี้ได้ไหม
0: โอเคคิวเข้าไปใกล้ๆโอเค
1: แต่มันห้ามโดนใช่ไหม
0: ห้ามโดนใช่
1: ถ้าโดนคือฟาวล์เลย
0: ฟาวล์ค่ะเฮ้ยใกล้อยู่
1: เข้านี่
0: ถือว่าใกล้เคียงมองยากไหมคะพอระยะมันหลุมมันไกลขึ้น
1: มันมองยากขึ้นแต่ว่าเหมือนพอสนามมันไกลอ่ะพอมันไกลแล้วเราไม่รู้ว่าเราต้อง
0: หลุมประมาณไหน
1: ใช่
0: งั้นเทคนิคง่ายๆเลยหลุมมันอยู่ตรงนู้นใช่ไหม
1: ครับ
0: พี่ย่อหลุมมาอยู่นี่
1: ใ

0: การให้มัน
1: จินตนาการมาหลบอยู่ตรงนี
0: ้เพื่อที่จะทำให้ตัวเองแบบรู้สึกว่าง่ายขึ้นเหมือนเปลี่ยน mindset ตัวเอง
1: โอเค
0: ท่าดีขึ้น

0: ช่สามส่วนสี่มาดูเหลี่ยมปุ๊บเดินมาตรงขาวตาจ้องที่เหลี่ยมไว
1: ้มันมีเหลี่ยมอีกมากมายที่ยากกว่านี้
0: ใช่มันก็จะมีบางเหลี่ยมที่จะต้องแบบเขาเรียกว่าเช็ดหักคออ
1: ๋อที่แบบว่ามัน
0: ตุ๊บใช่มันแบบมันต้องทำอ่ะอันนี้ก็จะแบบ
1: บางเป็นขวัญเขาเรียกขวัญตา
0: เพราะว่าเหลี่ยมมันอยู่ตรงนี้ถูกไหมคะแต่ขาวมันแบบทะยังมากๆมันก็มากมาก
1: เรียกว่าต้องมีอาวุธให้ครอบ
0: ต้องเล่นให้ได้ทุกๆใช่
1: แล้วก็เลือกใช้ให้ถูกต้องด้วย
0: ใช่ค่ะ
1: เหมือนเราต้องมีอาวุธให้ครบก่อนมันมีคัมภีร์ลูกแบบนี้ใช่ไหมมันไม่ได้แปลว่ารู้แล้วจะทำได้อย่างเดียวต้องเลือกให้ถูกกับจังหวะลูกที่เราจะเล่นด้วยใช่ไหม
0: แล้วก็ต้องรู้จัดการคอนโทรล
1: น้ำหนัก
0: ขาวน้ำหนักดีๆด้วยเพราะถ้าสมมติเราคอนโทรลขาวไม่ดีมันก็จะแบบกลายเป็นผิดแผนไปหมดเลย อะไรอย่างเงี้ยค่ะ
1: เข้าใจแล้วจริงเป็นกีฬาที่มันแบบอย่างที่บอกวางแผนimagination แล้วก็ดีเทลมากๆในการแบบ
0: ใช่รายละเอียด
1: เข้าใจแล้วถึงบอกว่าเล่นได้ทุกคนเล่นได้แต่เล่นให้เก่งอะยาก
0: ใช
1: ่ซึ่งจริงๆมันก็ได้เรียนรู้นะแต่ถามว่าแบบนำไปใช้ได้เลยวันนี้ก็คงยากอยู่ดีเพราะว่ามันคือครั้งแรกแต่ว่าอย่างน้อยเราได้เห็นเราได้เข้าใจเบื้องต้นว่าอ๋อวิธีการเล่นจริงๆแล้วดีเทลของมันเทคนิคของมันความลึกของมันเนี่ยมันมีเยอะมากก็เลยรู้สึกว่าวันนี้แบบได้เห็นอีกมิตินึงเหมือนเปิดโลกผมดีกว่าเกี่ยวกับสนุกเกอร์ว่าโหกว่าที่แบบคนที่เขาเล่นเป็นนักกีฬาเราเล่นได้เก่งขนาดเนี้ยเขาต้องทุ่มเทกับมันขนาดไหนโอเคครับไปพัดถึงเวลาที่เราต้องมาเล่นเกมอันนี้เขาเรียกว่าเป็นเกม6
0: แดง
1: 6แดงใช่ไหมครับงั้นเดี๋ยวเริ่มกันเลยใครเริ่มก่อนดี
0: เดี๋ยวหนูเปิดให้แล้วกัน
1: โอเคจะได้มีชีวิตในการเล่นต่อ
0: โอ้ทำให้พี่อาจแบบแทงได้ในระยะสั้นๆก่อนโอ้เพราะเราเสยคิวขึ้น

0: นี่พี่อาจต้องใช้เล็บยาวตัวนี
1: ้ต้องไหม
0: ง่ายไหม
1: ง่ายไหม
0: มันรู้สึกว่ามันแบบสาวได้สบายจับอันนั้นไว้ด้วยค่ะตอนนี้ให้ตรงกับเขาได้ไหมตรงไหมเอ้ยแข็งแรงมากเลยเดี๋ยวระวังโดนออกก่อน

0: แต่สนุกเกอร์ส่วนใหญ่เขาแบบไม่ค่อยเบิ้ลกัน
1: เจ็บไหม
2: อ้าวมือมันฝืดอ่ะ

0: ขาไม่ได้ใช้เบสิกที่หนูสอนเลย
1: แล้วการที่แบบได้เห็นว่าแบบนักกีฬาสนุกเกอร์หญิงเนี่ยเก่งมากในประเทศเรามีแบบคนที่ได้แรงระดับโลกอะไรเงี้ยก็รู้สึกว่าชีวิตเขาแบบน่าสนใจแล้ววันนี้พอได้มาเจอน้องใบพัดได้มาพูดคุยก็รู้สึกว่าโหจริงๆแล้วแบบกว่าที่เขาจะก้าวมาสู่การเป็นนักกีฬาสนุกเกอร์มืออาชีพจนไปถึงระดับโลกได้เนี่ยมันมีสิ่งที่เขาต้องแลกหรือมันเป็นสิ่งที่เขาต้องแบบเสียสละหรือทุ่มเทเพื่อให้ได้มาถึงจุดณปัจจุบันที่เขาอยู่แต่เหมือนอยากรู้ว่าจุดเปลี่ยนที่แบบทำให้เราตัดสินใจที่จะดันตัวเองมาเป็นแบบนักกีฬาอาชีพเนี่ยมันเริ่มได้ยังไง
0: คงเป็นการที่คุณพ่อเขาแบบว่าอยากให้เราเล่นกีฬานี้จริงจังแล้วก็ส่งแข่งทุกรายการอย่างเช่นไม่ว่าจะเป็นรายการในสมาคมหรือว่าตามโต๊ะทั่วไปที่เขาจัดการแข่งขันอะไรเงี้ยก็ร่วมสนุกกับเขาด้วยพอมันยิ่งมีแบบนั้นอะทำให้การปะทะการชนะมันมากขึ้นมันก็เลยทำให้เรารู้สึกแบบว่าเราต้องเก่งกว่านี้เราต้องดีกว่านี้เราอยากจะชนะบ้างอะไรเงี้ยแรกๆที่พ่อส่งแข่งอะก็คือแพ้แบบเกมศูนย์แบบไม่ชนะใครเลยจนกระทั่งแบบว่าไม่ได้ดิเราต้องชนะบ้างอ่ะเราต้องรู้จักคำว่าชนะได้แล้วก็มันก็เลยทำให้
1: เราแบบแล้วอย่างจุดไหนที่ใบพัดแบบเดือดกับครอบครัวตัดสินใจว่าเฮ้ยเรามาเดินเส้นทางสู่การเป็นแบบนักกีฬาสนุกเกอร์อาชีพเลยดีกว่าด้วยการแบบให้ฟูลไทม์กับการซ้อมเลยอ่ะมันคือช่วงเวลาไหนนะที่แบบตัดสินใจว่างั้นเราแบบหยุดเรียนกันก่อนดีกว่าอะไรเงี้ย
0: ตอนอายุ13จะขึ้นม.1ตอนนั้นอยู่ในระหว่างที่แบบพ่อแม่คิดอยู่ว่าจะเอายังไงส่วนใหญ่แม่จะไม่ค่อยเท่าไหร่แต่คือพ่อจะแบบตัดสินใจเลยว่าโอเคเดี๋ยวออกจากโรงเรียนนะแล้วก็มาซ้อมเต็มที่เลยให้เวลาตัวเอง2ปีถ้า2ปีไม่ได้อะไรค่อยกลับไปเรียนใหม่ด้วยความที่หนูตอนนั้นอะรู้สึกว่าคลั่งกับสนุกเกอร์ด้วยอยากจะซ้อมทุกวันอะไรอย่างเงี้ยมันก็เลยรู้สึกว่าเฮ้ยพ่อเขาอยากให้เราออกอะเขาต้องมองเห็นอะไรบางอย่างในตัวเราสิเขาต้องเชื่อมั่นในตัวเราสิว่าเราทำได้เราก็เลยบวกกับอยากพิสูจน์ตัวเองด้วยให้เวลาตัวเองปี2ปีมันไม่เสียหายเลยค่ะก็เลยแบบโอเคป้าว่าไงโอเคหนูออกมาเต็มที่ซ้อมทุกวันเต็มที่อัด12ชั่วโมง10ชั่วโมงเงี้ยออกมาจากโรงเรียนได้ปีนึงหนูได้แชมป์6แดงโลกแชมป์6แดงโลกของผู้หญิงแล้วที่แบบอายุน้อยที่สุดใช่
1: คนลุกเลยอ่ะ
0: ใช่
1: สิ่งที่ทำให้เราอยู่กับสนุกเกอร์ได้ถึงแบบ2ปีมันคืออะไรเราหลงไหลอะไรในกีฬาชนิดนี
0: ้คงเป็นการที่ทุกครั้งที่ตัวเองแข่งแล้วตัวเองรู้สึกว่าชนะตัวเองได้กีฬาสนุกเกอร์มันเป็นกีฬาที่แบบว่าใช้ความเงียบเล่นสู้กับตัวเองซะส่วนใหญ่แล้วก็ทุกครั้งที่ไม่ว่าเราจะไปแข่งแล้วก็เราจะแทงแย่ขนาดไหนแต่วันนั้นเราสามารถทำให้ตัวเองชนะได้มันเป็นอะไรที่แบบว่าเก่งขึ้นในระดับหนึ่งแล้วมันค่ะมันเป็นการพัฒนาทักษะ
1: เป้าหมายคืออยากให้กีฬาเนี้ยมันไปอยู่จุดไหนในประเทศนี้ภาพที่ใหญ่ที่สุดแล้วกันที่อยากเห็น
0: หนูรู้สึกว่าทุกวันนี้ถามว่ารู้จักสนุกเกอร์ไหมบางคนเขายังไม่รู้รู้จักชื่อแต่เขาไม่รู้ว่ามันเป็นยังไงมันยังไม่ทั่วถึงเท่ากับฟุตบอลหรือว่าแบดอะไรเงี้ยอันนั้นคือพอพูดแบดปุ๊บเขารู้ว่าเล่นยังไงฟุตบอลเตะยังไงกีฬาเนี้ยมันยังแบบไม่มีการโฆษณามากพอแล้วก็อาจจะติดที่พ.ร.บ.การพนันเพราะว่าทุกวันนี้สนุกเกอร์ยังเป็นพ.ร.บ.การพนันอยู่แล้วหลายอย่างอะถ้ามันจะพัฒนาวงการนี้มันต้องมีการขอสปอนเซอร์ซึ่งการขอสปอนเซอร์มันต้องไม่มีพ.ร.บ.การพนันนี่คะเพราะว่าบางทีสปอนเซอร์นั้นอะเขาก็อาจจะแบบว่าก
1: ฎหมายตรงน
0: ี้ใช่เขาอาจจะไปสมัครสนุนกีฬาอื่นไม่ดีกว่าหรอที่แบบไม่มีการพ.ร.บ.ใช่ก็อยากจะให้ผู้มีอำนาจอะช่วยพิจารณาในเรื่องนี้ด้วยค่ะแล้วก็มันจะเป็นผลดีให้กับนักกีฬาทุกๆคนด้วยซึ่งแบบคนที่แบบอยากจะไปแข่งขันรายการอื่นๆเขาจะแบบสามารถไปขอ
1: มีทุนทรัพย์มีสปอนเซอร์ในการ
0: ไปขอสปอนเซอร์ได้ง่ายมากขึ้นแล้วก็หนูเชื่อว่าถ้าเป็นแบบนั้นนะคะเมืองไทยเราจะเห็นเด็กๆให้ความสนใจสนุกเกอร์มากกว่านี
1: ้ต้องมีสักวันเราต้องมีความหวังเอา
0: ค่ะ
1: สู้ต่อไปวันนี้ขอบคุณมากเลยครับได้พาขอบคุณมากเลยสนุกมากว
0: ัน
1: น
0: ี
1: ้ก็วันนี้เอาจริงรู้สึกมันเป็นอีกครั้งหนึ่งนะที่ได้มาเล่นกีฬาแล้วก็ได้มาสัมผัสเรื่องราวชีวิตของแบบนักกีฬาที่เอาจริงมันก็อินสไปร์ตัวเราเหมือนกันแล้วก็หวังว่าแบบ วันนี้ทุกคนที่ได้ดูเทปเนี้ยก็จะได้อินสปิเรชันหรือได้แบบแรงบันดาลใจกำลังใจหรือแพชชั่นบางอย่างของน้องใบพัดที่แบบส่งต่อมาให้ทุกคนนะครับสำหรับตัวผมแฮปปี้แล้วก็ดีใจมากๆที่ได้มาเล่นสนุกเกอร์แล้วก็ได้มาคุยกับน้องใบพัดแล้วก็หวังทุกคนจะแฮปปี้แล้วก็ได้แรงบันดาลใจเหมือนกันครับ

0: หมอขอบ่น
1: เดี๋ยววันนี้เราไปฟังคุณหมอบ่นเกี่ยวกับเรื่องความสวยความงามกันหน่อยดีกว่าครับใครที่ชอบฉีดสารเหลวหรือฟิลเลอร์เถื่อนไปฟังคุณหมอบ่นกันเลยครับโทรผมพร้อมแล้วครับคุณหมอ
2: หมอจะบ่นแล้วนะครับอย่างคนไข้ที่ผมเจอเคสนี้นะครับการที่คนไข้ไปฉีดสารเหลวหรือฟิลเลอร์เถื่อนที่บริเวณจมูกหรือใบหน้านั่นเองครับหลายๆครั้งเนี่ยคนไข้ก็ไม่รู้ด้วยซ้ำว่าสารที่ฉีดไปเนี่ยคืออะไรหรือว่าฉีดโดยคุณหมอที่เป็นหมอจริงหรือหมอเถื่อนฟิลเลอร์เถื่อนนะครับก็เป็นสารแปลกปลอมต่อร่างกายซึ่งร่างกายก็จะเกิดปฏิกิริยาต่อต้านและเกิดการอักเสบขึ้นพอผ่านไปนานๆเนี่ยอาจจะ 1-5 ปีหลังจากฉีดไปแล้วคนไข้ก็จะรู้สึกว่าเอ้ยฟิลเลอร์หรือสารเหลวพวกนี้มันไหลอักเสบตะปุ่มตะปำหรือบางทีเป็นก้อนบวมแดงหรือว่าบางทีมันมีการติดเชื้อเป็นหนองเกิดขึ้นการรักษาหรือการผ่าตัดแก้ไขตัวฟิลเลอร์เถื่อนหรือสารเหลวพวกนี้นะครับก็จะทำได้ค่อนข้างยากทีเดียวฟิลเลอร์เถื่อนหรือสารเหลวพวกนี้มักจะกระจายตัวไปในเนื้อเยื่อที่ปกติหรือเนื้อเยื่อดีๆด้วยซึ่งการผ่าตัดเนี่ยจะต้องตัดหรือว่าขูดพวกสารเหลวพวกนี้ออกขูดเอาเนื้อที่ปกติหรือเนื้อดีออกไปด้วยเราก็ไม่สามารถเอาออกได้หมด 100% แน่นอนจมูกหรือว่าใบหน้าก็อาจจะไม่เหมือนเดิม 100% มันก็ไม่สามารถย่อยสลายเองได้ตามธรรมชาติแล้วก็อาจจะเกิดความผิดปกติภาวะแทรกซ้อนขึ้นในอนาคตถ้าคนไข้ต้องการฉีดฟิลเลอร์ก็ควรปรึกษาแพทย์หรือคลินิกที่เฉพาะทางหรือเชี่ยวชาญในการทำหัตถการนี้นะครับอย่าไปฉีดฟิลเลอร์เถื่อนหรือสารเหลวกันนะครับหมอเตือนแล้วนะครับฟังหมอด้วยนะ
1: คุณหมอย้ำชัดขนาดนี้แล้วต้องเชื่อที่คุณหมอเตือนนะครับถ้าไม่อยากเสียเงินแล้วก็เจ็บตัวหลายๆรอบนะจ๊ะ

0: เอ็กซเรย์ห้องตรวจซีรีส์ที่จะพาคุณผู้ชมไปเห็นการทำงานของเหล่าคุณหมอถึงในห้องตรวจและเรื่องแรกเป็นเรื่องความกังวลใจของคุณผู้หญิงที่อยากมีใบหน้าใสผู้สูงวัยที่เกิดอาการเคืองตาคันตาและมีน้ำตาไหลอย่านิ่งนอนใจเพราะโรคต้อกำลังจะมาเยือนและเรื่องสุดท้ายสำหรับน้องๆนักเรียนที่เกิดอาการปวดไหล่การปวดนี้อาจนำไปสู่การปวดที่หนักขึ้นในอนาคตป้องกันไว้ก่อนดีที่สุดแต่จะป้องกันได้อย่างไรต้องติดตามชมในรายการของเราวันนี้ครับ
1: วันนี้มาหาหมอเพราะว่าเป็นปัญหาหน้าเกิดกระขึ้นที่หน้าค่ะบริเวณโหนกแก้มแถวนี้ค่ะเป็นมานานแล้วค่ะอาจจะเป็นเพราะว่าเป็นกรรมพันธุ์ด้วยค่ะเพราะว่าคุณแม่ก็มีตรงนี้ก็เลยทำให้ตัวเองก็มีแล้วก็บวกกับตากแดดหน้าโดนแดดบ่อยก็เลยอยากจะมาปรึกษาหมอค่ะว่ามันเกิดขึ้นเพราะอะไรแล้วมีวิธีรักษายังไงอะค่ะอันนี้ก็กลัวเจ้ากระเนี่ยค่ะมันจะลามขึ้นมากกว่านี้ทำให้เห็นเด่นชัดกว่านี้เกิดปัญหาค่ะเวลาพบปะผู้คนอย่างเงี้ยจะรู้สึกไม่มั่นใจไม่สบายใจอะค่ะ
2: กระที่คุณกังวลเนี่ยคือตรงเม็ดไหนเหรอคะ
1: ช่วงบริเวณเนี้ยค่ะ
2: ค่ะโอเค
1: มันจะขึ้นเยอะ
2: ค่ะอันนี้เป็นตั้งแต่อายุเท่าไหร่คะ
1: เป็นตั้งแต่วัยรุ่นนะคะอาจจะเป็นเพราะกรรมพันธุ์หรือเปล่าอันนี้ไม่แน่ใจเพราะว่าคุณแม่ก็เป็น
2: ค่ะค่ะ
3: เข้มขึ้นไหมฮะ
1: เข้มขึ้นค่ะ
3: เข้มขึ้นด้วยแต่ดูก็ไม่เยอะนะครับ
2: ใช่ค่ะคือกระอย่างเงี้ยค่ะคือเราเรียกว่าเป็นกระแดดหรือเรียกง่ายๆเป็นกระตื้น
3: ไม่ใช่กระลึก
2: ไม่ใช่กระลึกค่ะคือกระในขณะที่กระลึกเนี่ยจะเป็นเฉพาะบริเวณโหนกแก้มสองข้างกระตื้นหรือเป็นกระแดดเนี่ยจะกระจายอยู่ทั่วไปบริเวณใบหน้าโดยเฉพาะบริเวณที่โดนแสงแดดมากกว่าที่อื่นเพราะแปลกเลยที่จะเห็นเป็นพาดผ่านอยู่ตรงครึ่งใบหน้าจริงๆบนจมูกก็จะพอเห็นบ้าง
3: การเกิดกระขึ้นมาแบบนี้ฮะม
2: ัน
3: เกิดเป็นเพราะอะไรครับเพราะกรรมพันธุ์หรือว่าแต่ละคนได้มาไม่เหมือนกันจะมีป้องกัน
2: มันเป็นการตอบสนองของเซลล์ผิวของเราต่อการโดนแดด
3: ค
2: ือปกติเนี่ยการที่ผิวเราคล้ำขึ้นเนี่ยมันเป็นกลไกในการป้องกันการทำลายจากแดดอย่างนึงเวลาที่เราโดนแดดปุ๊บผิวเราถึงคล้ำขึ้นเพราะฉะนั้นเนี่ยไอจุดกระเนี้ยมันเป็นแค่การสร้างเม็ดสีเพียงแต่แทนที่มันจะสร้างแบบเขาเรียกว่าสร้างแบบกระจายทั่วไปมันเกิดการสร้างชนิดที่เป็นกลุ่มๆแล้วก็ถึงเห็นว่ามันเป็นจุดๆกระตื้นเนี่ยมีวิธีการรักษาอยู่2อันเท่าที่ทำได้นะคะ
1: ค่ะ
2: อันแรกเราสามารถใช้กรดที่มีความเข้มข้นสูงๆเนี่ยจี้ไปตามตำแหน่งที่เป็นกระแล้วมันก็จะเกิดตกสะเก็ดแล้วก็หลุดได้
3: แบบที่เขารับจี้กันแถวตลาดอะไรที่มีงั้นเหรอ
2: ใช่ค่ะคือกรดกลุ่มนั้นเนี่ยเท่าที่ทราบเนี่ยเขามักจะเอาพวกกรดราคาถูกพวกแบตเตอรี่รถยนต
3: ์น้ำกรด
2: มาใช้ใช่ค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยกรดพวกนี้มันควบคุมความลึกไม่ได
3: ้
2: คือบางทีจี้ไปหรือจี้โดยคนที่ไม่ชำนาญเนี่ยมันก็จี้ลึกจนกลายเป็นแผลเป็นก็มีเหมือนกันมาหลายรายแต่ในกรณีของทางการแพทย์ทำเนี่ยเราจะใช้กรดชนิดที่เป็นกรดผลไม้ที่มีความเข้มข้นสูงหน่อยแล้วก็มาจิ้มเป็นจุดเล็กๆนะคะข้อดีของการทำวิธีนี้ก็คือว่ามันง่ายเร็วคือหลังทำก็ใช้เวลาประมาณสัก5นาทีทั้งหมดเนี่ยก็เสร็จละ
3: เหรอทั้งหมดนี่เลยเหรอครับ5นาท
2: ีใช่ค่ะประมาณ5นาท
3: ีเร็วมาก
2: แล้วก็หลังทำก็จะตกสะเก็ดเป็นจุดดำๆสีเข้มขึ้นแล้วก็จะค่อยๆหลุดไปภายในระยะเวลาประมาณสักหมอว่าอาทิตย์นึงก็หลุดหมดแต่ข้อเสียก็คือว่าต้องทำซ้ำบ่อยๆเพราะว่าเนื่องจากอย่างที่ว่าพอมันเป็นกรดอย่างเงี้ยจี้ไปบางทีหลุดบ้างไม่หลุดบ้างก็ต้องมาทำซ้ำหรือบางทีถ้าเกิดสมมติว่ายังเหลืออยู่กระมันก็ขึ้นกลับมาใหม่ได
3: ้แต่อันที่หลุดไปแล้วจะกลับขึ้นมาใหม่อีกที
2: ถ้าหลุดไม่หมดก็บางทีก็ขึ้นกลับมาใหม่ได้
3: แต่ถ้าหลุดหมดแล้วก็จะไม่ขึ้น
2: ใช่แต่ถ้าสมมติว่าเราโดนแดดอีกก็ขึ้นกลับมาใหม่ได
3: ้มีโอกาสอยู่ดี
2: ใช่เพราะฉะนั้นต้องทำแบบหลายครั้งมากในคนกลุ่มที่เลือกอย่างนี้กว่าจะน่าจะเกลี้ยงนะคะอีกวิธีนึงที่ทำได้คือเราใช้เลเซอร์นะคะการทำเลเซอร์เนี่ยจะใช้เลเซอร์ที่มีฤทธิ์ในการกำจัดเซลล์เม็ดสีอย่างเดียวเท่านั้นซึ่งการทำเลเซอร์เนี่ยข้อดีของมันคือกระลักษณะแบบนี้หมอว่าทำครั้งหนึ่งเนี่ยหายไปประมาณ 90% ค่อนข้างได้ผลค่อนข้างดี
3: เพราะมันอยู่ตื้น
2: เพราะมันอยู่ตื้นค่ะแล้วก็สามารถกำจัดออกไปได้ง่ายคือทำครั้งหนึ่งก็เห็นชัดว่าหน้าเกลี้ยงขึ้นอย่างมากข้อเสียของการทำเลเซอร์ก็คือคุณต้องหลบแดดเพราะว่ามันจะทำให้หน้าเป็นสะเก็ดเป็นแผลถ้าไปโดนแดดในช่วงประมาณสัก 1-2 สัปดาห์หลังจากการทำเนี่ยมันอาจจะทำให้เกิดรอยดำจากการทำเลเซอร์ตามมาได้
1: ค่ะ
3: อริยาจะเลือกยังไงตัดสินใจยังไงดีครับ
1: ก็อยากจะทำเป็นเลเซอร์มากกว่า
2: ค่ะคราวนี้หมอขออนุญาตอธิบายขั้นตอนในการทำเลเซอร์ก่อนนะคะ คราวนี้ในกรณีที่คุณอาริยาเนี่ยอยากจะทำเลเซอร์เต็มพื้นที่นะคะหมอก็จะมีการใช้ เหมือนกับดินสอที่ลบได้นะคะวาดพื้นที่ที่เดี๋ยวเราจะทำเลเซอร์กัน

0: เสร็จแล้วเนี่ยจะมาปิดยาชานะคะจะทายาชาตรงพื้นที่ที่เราจะทำเลเซอร์รอยาชาออกฤทธิ์ประมาณ1ชั่วโมงหลังจากนั้นเนี่ยเราก็จะทำเลเซอร์ในระหว่างที่เราทำเลเซอร์เนี่ยคุณอายาอาจจะต้องถูกปิดตาเนื่องจากแสงเลเซอร์ที่จะกำจัดเซลล์เม็ดสีเนี่ยมันจะเป็นอันตรายกับลูกตาเราได้
1: คุณหมอครับเครื่องนี้ก็ต้องมีแว่นซึ่งหน้าตาไม่เหมือนเครื่องอื่นๆเลย
2: ใช่ค่ะก็คือเลเซอร์ส่วนใหญ่เนี่ยแว่นแต่ละเครื่องจะเฉพาะเจาะจงกันเป็นเครื่องต่อเครื่องเพราะฉะนั้นเนี่ยเป็นหน้าที่ความรับผิดชอบของหมอคนที่จะทำเลเซอร์ว่าจะต้องเช็คว่าทุกคนเนี่ยมีแว่นแล้วก็ป้องกันรวมถึงตัวคนไข้ด้วยเพราะว่าเลเซอร์ที่จะเอาไว้ใช้สำหรับกำจัดเซลล์เม็ดสีเนี่ยมันก็สามารถทำลายเม็ดสีที่อยู่ในจอประสาทตาได
1: ้
2: ถ้าเกิดยิงแล้วคนไข้ไม่ได้โปรเทคดีคนไข้จะตาบอดได
1: ้
2: ค่ะ
1: อันนี้เป็นแบบตื้น
2: แบบตื้นค่ะอันนี้นี่ยิงแค่แบบครั้งเดียวก็น่าจะหมด
1: แล้วก็ทายาชามาเรียบร้อย
2: ใช่ค่ะขอทดลองเทสนิดนึงนะคะเป็นไงคะโอเคไหมคะ
1: เจ็บไหมคะ
2: เจ็บไหมคะ
3: เห็นไหมคร
2: ับ เนี่ยค่ะเดี๋ยวหลังจากยิงก็จะเห็นเป็นเนี่ยค่ะมันจะมีจุดเป็นสีขาวๆขึ้น
1: อ๋อใช่ครับ
0: หลังทำเนี่ยก็จะเกิดเห็นจุดเป็นจุดสีขาวๆก่อนช่วงประมาณสัก10นาทีแรกหลังจากนั้นทุกจุดสีขาวจะเปลี่ยนกลายเป็นสะเก็ดสีดำๆดำๆสีจะเข้มขึ้นกว่ากระจริงไม่ต้องตกใจอันนี้เรื่องปกติ
2: ค่ะ
0: หลังจากนั้นสะเก็ดพวกนี้จะหลุดล่อนไปภายในเวลาประมาณ1อาทิตย์หลังจากสะเก็ดหลุดก็จะเห็นเลยว่าผิวใต้สะเก็ดที่มันซ่อนอยู่เนี่ยเป็นสีขาวบางทีอาจจะขาวกว่าผิวที่อยู่ทั่วไปของเราก็ได้แต่ในที่สุดประมาณไม่เกินสักเดือนนึงสีผิวทั้งหมดก็จะกลืนกันไปเอง
2: จะเห็นว่าเนี่ยจะเริ่มเป็นสะเก็ดเห็นเร็วมากเลยเนี่ยค่ะขึ้นเป็นสะเก็ดเป็นจุดดำดำดำดำดำดำเข้มขึ้นพวกนี้ก็จะตกสะเก็ดแล้วก็จะหลุดไปรอบๆแผลจะเห็นเป็นสีแดงแดงอย่างเงี้ยค่ะก็คือปฏิกิริยาหลังจากที่ถูกยิงสะเก็ดพวกนี้จะหลุดไปภายในระยะเวลาประมาณสักไม่เกิน7วันอย่างเดิมนะคะหลบแดดแล้วก็พวกนี้เนี่ยไม่โดนน้ำสักวันนึงนะคะแล้วเราก็จะให้ทายาเราจะมีเป็นเหมือนกับยาให้ไปทาเวลาสัก 3-4 ครั้งนะคะแล้วก็อาทิตย์หน้ากลับมาเจอหมอหลบแดดหลบแสงทั้งหลายด้วยนะคะThank you.

0: านไปนานประมาณ2สัปดาห์ค่ะรู้สึกว่าหน้าตัวเองโอเคขึ้นใสขึ้นมีคนทักมากขึ้นว่าไปทำอะไรมาทำไมดูโอเคอะไรอย่างเงี้ยค่ะส่วนตัวก็พึงพอใจกับผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นนะคะเพราะว่าหน้าใสขึ้นก็พยายามเดินหลีกเลี่ยงแดดหลบแดดค่ะทาครีมกันแดดทุกเช้านะคะเพื่อที่จะไม่ให้กระบนหน้าหนูกลับขึ้นมาอีกค่ะ
1: คิดว่าเนี่ยจะเป็นต้อหรือจะเป็นอะไรเราคันๆคิดว่าเราโดนฝุ่นโดนแดดอะไรอย่างเงี้ย
2: อาการของเราเป็นยังไงครับคุณป้าครับ
3: ตามาพอจะมีน้ำตาไหลอะไรเงี้ยแล้วคันๆ
4: เนาะเนี่ยเป็นคุณป้าเป็นมานานเท่าไหร่แล้วคะ
3: ประมาณเดือน
4: ประมาณสักหนึ่งเดือนนะคะมีคันตาน้ำตาไหลตาแดงเป็นข้างไหนคะคุณป้า
3: เป็นทั้งสองตา
4: เป็นทั้งสองตานะ
3: ตอนแรกก็ไม่เป็นนะตอนนี้เราทำบ้าน
4: ทำบ้าน
3: ขี้ฝุ่นอะไรเง
4: ี้ยพอโดนขี้ฝุ่นก็รู้สึกจะเคืองก็คือมันจะเป็นปัจจัยที่ทำให้คนไข้มีอาการเหล่านี
2: ้ฝุ่นแสงนี่มีไหม
4: แสงแดดก็เป็นตัวนึงค่ะที่ทำให้เกิดอาการเคืองตาหรือว่ารู้สึกแสบตาได้เนาะคุณป้านะแล้วนอกจากที่มันแบบเคืองๆคันๆอย่างเงี้ยคุณป้ามีอาการอย่างอื่นด้วยไหมคะตามัวหรืออะไรมีไหมคะ
3: มีมัว
4: ด้วยใช่ไหมคะคือก็ชัดบ้างเป็นบางช่วงที่น้ำตาไหล
2: ไออาการที่น้ำตาไหลนี่มันเกิดจากอะไรครับคุณหมอครับ
4: จริงๆแล้วค่ะน้ำตาไหลจริงๆมันเกิดขึ้นได้จาก2สาเหตุใหญ่ๆก็คือ1ก็คือมันมีการระคายเคืองที่เยื่อบุตาแล้วมันก็มีน้ำตาไหลออกมาแต่อย่างที่2ก็คือน้ำตามันออกมาปกติเนี่ยค่ะแต่ว่าท่อน้ำตาที่จะเรนน้ำตาออกเนี่ยมันตันท่อน้ำตาเนี่ยปกติมันจะเชื่อมจากตรงหัวตาเนี่ยเข้าไปที่จมูก
2: ครับ
4: ค่ะคือถ้าเกิดว่าคนที่อายุมากเนี่ยเนื้อเยื่อที่อยู่รอบๆเนี่ยมันหย่อนมันจะทำให้ท่อที่เคยกลวงเนี่ยค่ะมันตีตันลงมาเพราะมีเนื้อที่มันตึงแล้วดึง

0: ให้มันโป่งอยู
1: ่
0: พอมันตันนานๆเนี่ยมันก็จะติดกันไปเลยค่ะน้ำก็จะไหลเข้าลงสู่จมูกไม่ได้มันก็จะเอ่อตามตา
2: แล้วเนี่ยมันจะเกี่ยวไหมอย่างที่มันมีเยื่อแดงๆตาเน
0: ี่ยอันนี้ก็เกี่ยวเหมือนกันนะคะเพราะว่าอันนี้คือที่เราเห็นลักษณะแบบนี้คือต้อลมอันนี้คือข้างนี้คือต้อลมนะคะส่วนข้างนี้คือต้อเนื้อ
1: แสดงว่าคุณหมอดูก็รู้เลยฝั่งนึงเป็นต้อลมฝั่งนึงเป็นต้อเนื้อ
0: ใช่ค่ะ
1: มันเป็นแยกข้างแบบนี้ได้ด้วยเหรอครับ
0: จริงๆแล้วต้อลมกับต้อเนื้อเนี่ยกลไกการเกิดเนี่ยคือเกิดจากการที่มันโดนแสงแดดหรือว่าภาวะฝุ่นหรืออะไรก็ตามที่มันระคายเคืองมาเป็นระยะเวลานานๆแล้วทำให้เยื่อบุตาเนี่ยมันผิดปกติไปเกิดจากการระคายเคืองซ้ำๆแล้วซ้ำอีกนะคะก็เกิดอย่างของคุณป้าเนี่ยถ้าเกิดสังเกตด้วยตาเปล่าอย่างเงี้ยค่ะยังไม่ต้องไปตรวจด้วยเครื่องก็จะเห็นว่าตาของแกข้างซ้ายเนี่ยมันจะมีเหมือนวุ้นๆที่ตรงตาขาวอย่างเงี้ยคือต้อลม
1: ต้อลม
0: ปกติมันจะเรียบดีค่ะแต่ถ้าเกิดว่าเป็นต้อลมเนี่ยมันก็จะเป็นวุ้นๆขึ้นมาเนื้อนูนๆพวกนี้มันจะแดงง่ายค่ะเวลาโดนฝุ่นโดนลมปัจจัยอะไรก็แล้วแต่ที่ทำให้ระคายเคืองค่ะส่วนต้อเนื้อก็ถ้าเกิดอันนี้ดูด้วยตาเปล่าก็เห็นแล้วค่ะว่ามันคืบเข้าไปในตาดำถ้าเมื่อไหร่ก็ตามที่เห็นเป็นแผ่นเนื้อที่คืบเข้าไปในตาดำก็จะเรียกว่าต้อเนื
1: ้ออ๋อก็คืออาการเดียวกันแต่แสดงว่าต้อลมเนี่ยมันเกิดจากตาขาวก่อน
0: ค่ะ
1: นะครับแต่เมื่อเกิดจากตาขาวแล้วอักเสบมากเข้าพัฒนาไปลามก็ไปถึงตาดำจะกลายเป็นต้อเนื้อ
0: ใช่ค่ะเดี๋ยวต่อไปก็จะเป็นการวัดสายตาค่ะก็ใช้คุณป้าอ่านตัวเลขจากชาร์ตอันนี้นะคะแล้วก็จะมีเครื่องมือที่คุณกิฟต์ถืออยู่ก็มันก็จะเป็นเครื่องมือที่ใช้ปิดตาวัดทีละข้างนะคะเดี๋ยวคุณป้าลองอ่านเลยค่ะตัวเลขตั้งแต่แถวแรกลงมา
2: 9 4 6 0 5
3: ครับ
2: 2 8 3 9 4 5 3 2 5 93 4 9 5 8 5 3 0 2 5 0 4 8 3 5 2 9 4 อะไรอ่ะ5 0ป่ะ8 0
1: ไม่เป็นไรครับคุณป้า
0: เดาได้
1: คร
0: ับ เดาได้ค่ะ
1: มาทัดต่อไป
2: 5 3 9 2 5ได้แล้ว
1: มองไ
2: ม่
1: เห็นนะ
0: ทีนี้ต่อไปก็ให้มองผ่านรูเข็มเล็กๆ
3: เดี๋ยวผมจะปิดนี้นะฮะ
0: ค่ะปิดลงมาแล้วก็คุณป้า
3: เหมือนเดิมครับ
1: เป็นยังไงบ้างครับสำหรับคุณป้า
0: ก็ของคุณป้าเนี่ยน่าจะมีปัญหาค่ะเรื่องสั้นยาวเอียง อะไรก็ไม่รู้ละเดี๋ยวต้องมาวัดต้องมาตรวจเพิ่มเติมดูเพราะว่าคุณป้าสามารถอ่านได้ถึงบรรทัดประมาณนึงอะค่ะแล้วก็พอใส่ไอ้พินโฮเนี่ยรูเข็มอ่านค
1: ุ
0: ณป้าอ่านออกมาได้อีกประมาณอีกเกือบบรรทัดกว่าๆเลยนะคะ
1: อันนี้คือการทดสอบในเบื้องต้นแต่ทีนี้ก็จะมาดูอีกทีว่าในเรื่องละเอียดขึ้นแล้วโดยใช้เครื่องมือต่อไปนะครับตอนนี้เรากำลังจะทำอะไรต่อไปครับคุณหมอ
0: ก็จะตรวจด้วยเครื่องมือที่หมอตาต้องมีทุกคนนะคะก็คือใช้กล้องตัวนี้ก็จะขยายนะคะทำให้เห็นลูกตาได้ชัดขึ้นแล้วก็ทำให้เรามองเห็นไปถึงข้างในจอตาได้เลยนะคะ
1: ด้วยเครื่องนี้นะฮะ
0: ใช่ค่ะอันนี้ก็คือตาข้างเห็นไหมคะว่ามันขยายออกมาค่อนข้างใหญ่มากนะคะแล้วก็นี่คือตาข้างที่คุณป้าเนี่ยมีต้อเนื้อตอนนี้แสงที่หมอส่องอยู่ตรงหัวของต้อเนื้อพอดีนะคะจะเห็นว่ามันลามเข้ามาในตาดำของคุณป้านะคะ
1: ครับ
0: นี่เห็นนะคะมองลึกเข้าไปตรงนี้เป็นม่านตาแล้วก็จะเห็นข้างในเนี่ยของคุณป้าเนี่ยมีต้อกระจกด้วยเล็กน้อยนะคะเริ่มเป็น
1: อ๋อที่สะท้อนออกมาเล็กๆนั่นนะครับ
0: ใช่ค่ะที่ตรงกลางรูม่านตานะคะ
1: ครับ
0: สิ่งที่อยู่ด้านหลังรูม่านตาก็คือต้อกระจกก็คือเลนตาซึ่งของคุณป้าเนี่ยมีขุ่นขึ้นมาเล็กน้อยส่วนตรงนี้ก็จะเป็นรูเปิดของ
1: ท่อ
0: น้ำตานะคะซึ่งตอนนี้ที่ดูรูก็ไม่มีปัญหาอะไรค่ะไม่ได้มีอาการอุดตันอะไรนะคะจะเห็นว่าตาเนี่ยมีเส้นเลือดที่ขยายขึ้นมาค่ะแดงขึ้นมาเล็กน้อยอันนี้ก็จะเป็นลักษณะของการอักเสบของต้อเนื้อนะคะทำให้คุณป้าเคืองได้นะคะอื่นๆที่จะดูก็คือดูลักษณะของน้ำตาของคุณป้าเนี่ยจะเห็นว่าบริเวณขอบตาล่างนะคะจะมีแนวเหมือนแนวแหววๆขึ้นมาเป็นน้ำตาเนี่ยค่ะ
1: ครับ
0: ตรงนี้นะคะปกติแล้วมันควรจะเยอะกว่านี้ของคุณป้าก็มีลักษณะของตาแห้งด้วยคือน้ำตาค่อนข้างน้อยนะคะพวกนี้ก็จะคือ

0: ได้ง่ายส่วนทางหางตาเนี่ยของคุณป้าจะเห็นว่ามีเส้นเลือดใหญ่ตรงนี้ใช่ไหมคะ
1: ครับ
0: แล้วก็มีลักษณะตาขาวที่ไม่เรียบนักอันนี้ก็จะเป็นลักษณะของตอลมตาข้างซ้ายคุณป้าก็มีอาการเคืองด้วยจะเห็นว่าเห็นไหมคะว่าตาขาวของป้าเนี่ยไม่ได้เรียบๆลงไป
1: อ๋อมันจะนูนๆขึ้นมา
0: ใช่ค่ะจะมีลักษณะเป็นเนื้อวุ้นๆขึ้นมาแล้วก็มีเส้นเลือดแดงเนี่ยใหญ่ๆอยู่แถวเนี้ยนะคะขยายตัวขึ้นมาก็เป็นการอักเสบ
1: ปกติในตาเส้นเลือดในตาขาวเนี่ยมันจะไม่ชัดขนาดนี้ใช
0: ่ไหมใช่ค่ะอันนี้ชัดขึ้น
1: คุณหมอครับอาการของคุณป้าเนี่ยจะว่าไปแล้วก็ยังถือว่ายังไม่แรงเท่าไหร่นะครับเป็นอาการแค่เริ่มต้นใช่ไหมครับ
0: ค่ะก็คือจริงๆแล้วกลุ่มคนไข้แบบนี้ค่ะจะแบ่งออกเป็นการรักษาจะแบ่งออกเป็น2 อย่างก
1: ็
0: คือการใช้ยาก็จะเป็นการใช้ยาหยอดตาเพื่อลดการระคายเคืองกับอีกแบบก็คือการผ่าตัดซึ่งก็ต้องมีข้อบ่งชี้นะคะข้อบ่งชี้ในการผ่าตัดก็คือถ้าต้อเนื้อเนี่ยมันลามเข้ามาจนบังการมองเห็นนะคะอันนี้ก็เป็นข้อบ่งชี้ที่เราต้องลอกมันออกนะคะก็คือมันต้องลามมาบังตรงกลางของตาดำเลยล่ะค่ะไม่ใช่ว่าแค่อยู่ขอบขอบ
1: แต่ของคุณป้ายังอยู่ขอบขอบ
0: ค่ะยังอยู่ขอบขอบค่ะยังไม่ถึงตรงกลางตาเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณป้าก็ไม่ต้องยังไม่จำเป็นที่จะต้องผ่าตัดนะคะการใช้ยาก็จะเป็นการใช้ยาตามอาการเนี่ยคุณป้าตอนนี้มีปัญหาเรื่องเคืองตาใช่ไหมคะเราก็จะให้ยาที่ลดอาการเคืองลดอาการแดงอักเสบค่ะ
1: แต่อะไรอย่างนี้ถามเผื่อคุณผู้ชมทางบ้าน
0: ค่ะ
1: อย่างของคุณป้าที่เราได้พูดคุยเนี่ยคุณป้าเขามีอาการผิดปกติทางการมองเห็นเนี่ยประมาณเดือนเดียวเท่านั้นเองแล้วเขาก็มาหาคุณหมอถ้าเกิดสมมติว่ายังนิ่งนอนใจเป็นไปเรื่อยๆไม่หาเป็นปีหลายปีเข้าผลที่เกิดขึ้นมันจะเป็นอะไรฮะมันจะเป็นไปมากกว่าคุณป้าไหมครับ
0: ใช่ก็มีโอกาสที่มันจะเป็นไปได้มากกว่านี้คือมันถ้ามันคืบขึ้นมาตรงกลางอะค่ะต่อให้เราผ่าตัดลอกมันออกเนี่ยมันก็จะยังมีแผลเป็นของรอยที่เนื้อมันเกาะอยู่อะค่ะอยู่บนตาดำอยู่ดีเพราะฉะนั้นเนี่ยมาเร็วก็จะดีกว่า
1: ใครที่มีอาการนะครับอย่างที่คุณป้าระคายเคืองน้ำตาเริ่มไหลอักเสบเนี่ยควรจะมาหาหมอแต่เนิ่น
0: ๆใช่ค่ะ
1: นะครับเพื่อการรักษาที่ดีขึ้น
0: ค่ะ
1: นะครับถ้าอย่างคุณป้านี่ก็แค่หยอดตาไม่ต้องผ่าตัด
0: ค่ะคุณป้าเริ่มมีสายตายาวนิดหน่อยนะคะก็สามารถตัดแว่นใส่ได้คุณป้าก็จะชัดขึ้นไม่ต้องเพ่งถ้าเพ่งมากมันก็จะยิ่งน้ำตาไหลว่าตามันจะแห้งเวลามันเบิกตาต้องเพ่งใช่ไหมคะ
1: คุณหมอครับแล้วอย่างของคุณป้าเนี่ยก็คือไม่น่าเป็นห่วงในกรณีถ้าเกิดสมมติรักษาไปแล้วเนี่ยมีโอกาสกลับมาเป็นอีกได้ไหมครับ
0: ถ้าเกิดว่าในกรณีที่ทำการผ่าตัดไปแล้วค่ะก็มีโอกาสที่จะกลับมาเป็นซ้ำได้อีกเหมือนกัน
1: มันขึ้นอยู่กับอะไรครับ
0: ถ้ายังต้องโดนปัจจัยเสี่ยงอย่างที่บอกก็คือแสงแดดมันก็จะเป็นการระคายเคืองและทำให้เนื้อเนี่ยที่มันเดิมมันสงบดีแล้วเนี่ยโตขึ้นมาใหม่ได้
1: อ
0: ๋
1: อได้ใหม่
0: ได้ค่ะ
1: นะครับแล้วสำหรับคุณผู้ชมบ้านที่ยังไม่ได้มีอาการแบบนี
0: ้
1: เขาจะมีวิธีการป้องกันตัวในการที่จะเป็นต้อเนี่ยเขาคนจะมีวิธีไหนในการป้องกันครับ
0: ค่ะก็อย่างที่บอกค่ะป้องกันที่ปัจจัยเลยละกันปัจจัยที่ทำให้เกิดแสงแดดค่ะก็พยายามใส่แว่นกันแดดตลอดนะคะเวลาเราเป็นคนเมืองเนี่ยขับรถอยู่ในรถเนี่ยก็ต้องใส่แว่นกันแดดด้วยนะคะ
1: คือบางคนอาจจะเข้าใจว่าแหมใส่เป็นแฟชั่น
0: ค่ะ
1: แต่จริงๆแล้วมันป้องกันดวงตาของเรา
0: ใช่ค่ะดวงตา
1: แต่ก็ต้องเลือกแว่นตาด้วยนะ
0: ใช่ค่ะ
1: นะครับเลือกแว่นตาเลือกเลนส์ที่มันกันรังสี UV ได้จริงๆ
0: ใช่ค่ะอันนี้สำคัญมากเหมือนกัน
1: ถ้างั้นเดี๋ยวคุณป้าก็ต้องใส่ยาหยอดตาใส่แว่นตาตัดแว่นนะครับจะได้ไม่กลับมาเป็นอีกวันนี้ขอบคุณคุณหมอมากๆเลยนะครับที่มาให้ข้อมูลกับคุณป้าขอบคุณค่ะขอบค
0: ุ
1: ณคุณป้าครับ
0: สวัสดีค่ะ
2: วันนี้ที่หนูมาหาหมอก็มีอาการปวดตรงช่วงบ่าค่ะแล้วก็แบบจะลามแบบช้าๆมาตรงแขนหน่อยๆแต่นานๆทีอะค่ะเดินไปอยู่ดีอย่างเงี้ยแขนฝั่งนี้ก็จะค่อยลงมาค่ะก็ไม่แน่ใจว่าสาเหตุนี้เกิดมาจากจุดไหนอะ
3: สวัสดีครับคุณหมอครับ
4: สวัสดีคร
3: ับ สวัสดีครับนะครับต้องถามน้องก่อนนะครับวันนี้น้องมีอาการอะไรถึงมาพบคุณหมอครับ
2: เจ็บตรงช่วงนี้ค่ะแล้วก็ไหล่ข้างนี้ก็จะห้อยลงอะค่ะเวลาตอนนอนก็ขยับตัวไม่ได้นอนหงายได้อย่างเดียวค่ะเพราะว่ามันปวด
4: เป็นมากี่วันแล้วครับ
2: ได้ 2-3 วันแล้วค
4: ่
2: ะ
4: 2-3 วันแล้วก่อนปวดเนี่ยพอจะสังเกตได้ไหมว่าไปทำอะไรเข้าซ้ำซากหนักๆมาก
2: ๆน่าจะเป็นทำช่วงทำงานก็จะยกของอะค่ะก็จะเป็นแบบพวกโหลแก้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะเป็นกล่อง
1: คือเจ็บมาก่อนยกของหรือเปล่าหรือว่าหลังจากที่เรายกของมันก็เจ็บมา
2: เจ็บมาก่อนก่อน
1: เจ็บมาก่อน
4: แล้วหนูปวดตรงนี้ตรงไหนอีกตรงนี้ที่ไหนอีกมีที่ไหนอีกไหม
2: หน้าตรง

0: แล้วแขนไม่ปวดไม่ปวดไม่ชาไม่ปวดปวดไหม
1: ร
0: ู้
1: สึกชาๆค่ะ
0: รู้สึกแปลกๆเหรอ
1: แปลก
0: หนูก้มคอสิคะมีอาการอะไรไหมเงยคอสิคะมีไหมไม่มีหันซ้ายหันขวามีอาการอะไรไหมคะไม่มีเอียงเอียงอีกข้างนึงมีอาการอะไรไหม
1: ปวดตรงนี้หน่อยนึง
0: ปวดหน่อยนึงอ่ะแขนนี้ยกยกแขน

0: นี่ที่หมอจับนี่หนูมีอาการอะไรไหมจ๊ะ
1: มีค่ะข้างนี
2: ้ปวดนะข้างนี้
0: ข้างนี้เป็นยังไงนะ
1: ก็แบบปวดหนูค่ะ
0: ปวดที่หมอบีบอยู่เหรอแล้วข้างขวาปวดไหม
1: ไม่
0: ตรงนี
1: ้ข้างนี
0: ้เป็นไหม
2: เป็
0: นอันนี้เป็นตำแหน่งของกล้ามเนื้อบ่านะกล้ามเนื้อบ่าเนี่ยก็เป็นกล้ามเนื้อที่ช่วยพยุงหัวไหล่แล้วมาที่คอนะเป็นกล้ามเนื้อที่ขึงอยู่ระหว่างนี
2: ้
0: นะเพราะฉะนั้นถ้าเราต้องใช้สายตาใช้คอใช้หัวหรือใช้แขนที่มันเกินกำลังมันก็จะมีอาการ
2: เส้น
0: ปวดได
2: ้แล้วการแบกกระเป๋าเป้ที่อยู่กระเป๋าหนักๆของเด็กนักเรียนในวัยเรียนแบบนี้นะครับ
0: คือถ้าหนักเกินจะเป็นเรื่องการบาดเจ็บเลย
2: ฉีกขาดอันนั้นคือกล้ามเนื้อฉีกขาด
0: เจ็บชัดเจนนะแต่กรณีซึ่งแบบอยู่ๆก็เจ็บขึ้นมาอันนี้ก็มักจะเป็นเรื่องการสะสม
2: ใช้กล้ามเนื้อเส้นนั้นอยู่เป็นเวลานานสะสมใช้หนักอยู่เป็นประจำ
0: นะครับ
2: เป็นไปได้ไหมครับที่น้องไม่ขลาเนี่ยหลับสนิทเลยไม่พลิกตัวเลยนอนทับอยู่ท่าเดิมเนี่ยเลยเจ็บกล้ามเนื้อเส้นนี้เป็นไปได้ไหมคร
0: ับ ก็เป็นไปได้คือถ้าเป็นลักษณะเช่นนี้คือเช้าตื่นขึ้นมาปุ๊บเมื่อวานยังดีๆแล้วอันนี้ตื่นขึ้นมาตอนเช้าปวด
2: ปวด
0: ที่ชาวบ้านเรามักจะบอกว่าตกหมอนตื่นเช้าขึ้นมาปวดคอ
2: ก็
0: เลยนึกว่าตกหมอน
2: จริงๆ
0: ความจริงอาจจะไม่ได้ตกหมอนเรายังอยู่บนหมอนตลอด
2: ถ้าอยู่ท่าเดียวทั้งคืน
0: อยู่ท่าเดียว
2: เส้นตรงนี้มันก็เลยยึดตลอดเวลาทั้งคืน
0: ครับ
2: หลายคนบอกว่าเนี่ยคำว่าปวดเส้นที่ชาวบ้านเขาเรียกกันกับเส้นในภาษาของคุณหมอเนี่ยมันแตกต่างกันยังไง
0: ครับ
2: เส้นกับกล้ามเนื้อเนี่ย
0: โดยง่ายๆคือตำแหน่งที่เป็นกล้ามเนื้ออย่างเงี้ยนะฮะตำแหน่งที่เป็นกล้ามตรงเนี้ยมันเป็นกล้ามเนื
2: ้อ
0: ตรงนี้ก็เป็นกล้ามเนื้อตรงนี้ก็เป็นกล้ามเนื
2: ้อนะคือปวดตามพวกกล้ามเนื้อก็คือ
0: ตาม
2: กล้ามเนื้อ
0: ตามกายวิภาค
2: ครับ
0: คือปวดตามเส้นประสาทมันก็จะปวดไปตามแนวที่เส้นประสาทนั้นวิ่งไปให้ความรู้สึกเรา
2: อ๋อมันจะปั๊บแป๊บไปเลย
0: เช่นถ้าเป็นเส้นประสาทคอเนี่ยอาจจะเริ่มปวดแต่คอร้าวลงมาที่หัวไหล่ลงมาที่แขนลงมาที่ปลายแขนบางคนลงมาถึงนิ้วมือไม่ว่าจะเป็นนิ้วไหนก็แล้ว
2: ปลายนิ้ว
0: ตามแนวของเส้นประสาทที่สำคัญครับ ถ้าปวดเส้นประสาทเป็นจากเส้นประสาทอาจจะมีอาการชาแบบชาตลอด
2: ชาตลอด
0: ชาตลอดเวลา
2: ชาเป็นหายหายนี่ไม่ใช่
0: เป็นหายมักจะไม่ใช่
2: แต่ฟังดูแล้วอาการมันก็ใกล้เคียงกันทางที่ดีควรจะมาให้คุณหมอตรวจดีกว่า
0: ถ้าสะดวกควรเป็นเช่นนั้น
2: แต่สำหรับน้องไม่ขลาในปกติดี
0: คือปวดตำแหน่ง ที่เป็นกล้ามเนื้ออันที่หนึ่งหนูต้องไปหลีกเลี่ยงเหตุนะถ้าเราไปทำอะไรนานๆซ้ำซาก
2: กิจกรรมเดิม
0: ๆเราก็ต้องทำสักครู่สักชั่วครู่นะครึ่งชั่วโมง15นาทีเราต้องละเราต้องเปลี่ยนแล้วมันก็จะได้ไม่เกิดความปวดล้าสะสมนะประการที่สองหนูกดนวดตัวเองได้นะเอามือเนี้ยแล้วก็กดลงไปตรงตำแหน่งที่เจ็บๆนะพอรู้สึกตื้อๆหนักๆอ่ะหนูกดเองซิสี่นิ้วเนี่ยกดลงไปกดลงไปโดนไหม
1: โด
0: นอ่ะกดลงไปด้วยน้ำหนักที่พอสมควรรู้สึกตื้อๆไม่ถึงกระเจ็บนะกดค้างไว้อึ๊บประมาณ 5-10 วินาทีแล้วหนูก็คลายผ่อนอันนี้เป็นการนวดตัวเอง
2: คือเป็นกล้ามเนื้อส่วนนั้น
0: ครับ
2: นะครับ
0: นะประการที่3ดึงยืดอ่ะหนูนี่หนูเอามือจับหัวมุมตรงนี้แล้วหนูก็ดึงมาอย่างนี้ตึงไหมตึงที่เจ็บไหมเป็นยังไง
2: ตึงยังคะอันนี้เจ็บแล้วตึงเส้นที่เจ็บแล้วใช่ไหมครับ
1: มันก็เริ่มเจ็บแล้วค่ะ
2: เริ่ม
0: หนูก็ดูทิศทางนะว่าหนูจะดึงเฉียงมาอย่างนี้หรือหนูจะเอียงลงข้างหน้าหน่อยนึงดูว่าให้มันโดนจุดที่
2: ปวด
0: ที่หนูปวดตรงเนี้ยแล้วหนูก็ดึงยืดค้างเอาไว
2: ้
0: นะสัก10วินาทีช่วงนี้ถ้าปวดเป็นที่รบกวนกินพาราเซตามอลได้แล้วก็ทำอย่างที่หมอบอก3ประการอาการก็จะคลายไปแล้วถ้าหนูไปทำอะไรก็ไม่รู้ซ้ำซากอยู่นั่นแหละนะสนุกเพลิดเพลินรู้อีกทีปวดอีกแล้วหนูก็จะปวดอยู่เรื่อย
2: ๆนะฮะวันนี้ก็ต้องขอบคุณคุณหมอนะครับที่มาร่วมพูดคุยวินิจฉัยอาการปวดของน้องไม่ขลานะครับขอบคุณน้องไม่ขลาด้วยนะครับขอบคุณครับคุณหมอครับ
0: ครับขอบคุณครับสวัสดีครับ
2: ครับ

0: เอ็กซเรย์ห้องตรวจวันนี้จะพาคุณผู้ชมไปเห็นการทำงานของคุณหมอถึงในห้องตรวจกันเลยครับการนอนกรนเสียงดังเป็นเวลานานร่วมกับมีอาการภูมิแพ้อาจส่งผลให้เกิดภาวะหยุดหายใจขณะหลับก็เป็นได้สาวๆที่อยู่ดีๆก็มีผื่นขึ้นที่หน้าทั้งคันทั้งแสบไม่ต้องกังวลวันนี้มีทางออกแน่นอนครับและหากคุณเป็นคนหนึ่งที่ปวดหลังจนร้าวลงขาเป็นเวลานานๆอย่าปล่อยทิ้งไว้รักษาก่อนโอกาสหายเป็นไปได้อย่างแน่นอนครับ
1: วันนี้มาแล้วหาหมอโรคนอนกรนค่ะเสียงดังมากเลยมันสามารถแบบกรนได้ภายในแบบเป็นชั่วโมงเลยค่ะสงสารลูกบางทีลูกนอนข้างๆแล้วแบบอาจจะแบบนอนไม่เต็มที่เพราะว่าเราอ้วนด้วยกระเป๋าไม่ได้ใจเหมือนกันนะคะเขาบอกว่าถ้านอนตะแคงแล้วจะไม่กรนแต่ก็นี่ก็ยังกรนเหมือนเดิมอะค่ะการหายใจแล้วก็หยุดหายใจไปโดยแบบฉับพลันอะไรอย่างเงี้ยค่ะเป็นภูมิแพ้อย่างเงี้ยมันจะมีผลแบบในลำคออะไรหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็อยากจะรักษาตั้งแต่เริ่มต้นจนถึงแบบผ่าตัดเราก็ลองดูว่าโอเคหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
2: มันเป็นมานานไหมแล้วมันมีอาการอะไรบ้าง
1: นานค่ะเป็นแบบเสียงดังมากเลยค่ะก็คือจะแบบอยู่ข้างล่างเนี้ยสามารถได้ยินนะคะ
2: นอนชั้น2
1: ใช่ค่ะ
2: ข้างล่างได้ยินแล้วนอนหลับดีไหมครับ
1: นอนหลับดีค่ะไม่มีปัญหาเรื่องแบบนอนไม่พอเลยค่ะเวลาทำงานก็แบบทำงานแบบปกติดีค่ะ
2: ไม่ง่วงไม่อะไรนะ
1: ไม่มีเลยค่ะ
2: ปกตินอนกี่โมงตื่นกี่โมง
1: ประมาณ3ทุ่มตื่นตีห้าค่ะ
2: 3ทุ่มตื่นตีห้าแล้วกลางคืนตื่นบ้างไหม
1: ไม่มีเลยค่ะ
2: มีโรคอะไรอย่างอื่นไหมฮะ
1: เพิ่งไปตรวจเมื่อเจอความดันนะคะ
2: ความดันสูง
1: ใช่ค่ะ
2: ทานยาหรือยังฮะ
1: หมอให้เริ่มทานประมาณเดือนนึงแล้วอะค่ะ
2: โรคอื่นมีไหม
1: ไม่มีค่ะ
2: แพ้ยาไหมคร
1: ับ ไม่มีค่ะ
2: ช่วงปีที่ผ่านมาน้ำหนักเท่าเดิมไหม
1: เพิ่มขึ้นค่ะ
2: เยอะไหมฮะ
1: ประมาณสัก 2-3 กิโล
2: 2-3 กิโลทานกาแฟทาน
1: ไม่ค่ะไม
2: ่เครื่องดื่มแอลกอฮอล์มีไหมฮะ
1: ไม่มีค่ะน้อยมากอาจจะแบบสังสรรค์อะไรเงี้ยค่ะ
3: มีอาทิตย์ละเท่าไหร่
1: โอ้โหปีนึงสักครั้ง2ครั้งค่ะ
3: ดื่มแอลกอฮอล์อะไรเงี้ยมีผลต่อการกรนครับ
2: มีผลแอลกอฮอล์นี่ทำให้กล้ามเนื้อในเนี้ยร่างกายเนี่ยหย่อนลงทางเดินหายใจก็หย่อนลงแล้วทำให้ระบบคลื่นสมองอะไรพวกนี้มันถูกกดเพราะฉะนั้นอาการกรนหรือว่าหยุดหายใจก็อาจจะเยอะขึ้น
3: แล้วกาแฟครับ
2: กาแฟเนี่ยมันจะทำให้บดบังอาการเช่นบางคนง่วงตอนกลางวันเนี่ยแต่คือบางคนเป็นโรคแต่กินกาแฟไปเยอะเลยบอกว่าไม่ง่วงไม่อะไรเลยนะ
3: แต่
2: พอถามกินเข้าไป3แก้ววันนึง หรือว่าบางคืนตอนคืนนอนแล้วหลับไม่ค่อยลึกหรือว่าปรากฏว่าไปกินตอนเย็นก็เลยกวนทำให้ลักษณะการนอนมันมีผลไม่ธรรมชาติหายใจจมูกโล่งไหม
1: เป็นภูมิแพ้ค่ะคือเป็นหวัดบ่อยมากคือเป็นหวัดแบบอาทิตย์นึงประมาณ 2-3 ครั้งอะไรอย่างเง
2: ี้
1: ย
2: จมูกบ่อยนะ
1: ใช่ค่ะหายใจไม่ทันอะไรเงี้ยค่ะพูดอะไรเงี้ยค่ะเพื่อนจะซักตลอดเลยว่าเป็นหวัดตลอดเลยหรือเปล่าอะไรเงี้ยเพราะว่าเราพูดไม่เสียงมันจะแบบขึ้นจมูกค่ะ
2: แล้วรักษายังไงครับ
1: ก็แบบปล่อยแล้วก็หายเองอะค่ะ
2: ไม่ได้ทำอะไร
1: ใช่ค่ะไม่ได้รักษาอะไร
2: โอเคคือตอนเนี้ยเราต้องเช็คดูนิดหนึ่งว่านอนกรนกับความดันเนี่ยมันเป็นกรนชนิดที่เกี่ยวไหมมันมีแบบที่ถ้าบางชนิดเป็นเยอะๆมันก็เกี่ยวนั่นเป็นเหตุผลที่ความสำคัญของโรคเนี่ยนอกจากเสียงดังนำคาแล้วเนี่ยก็คือเนี่ย
1: ความดัน
2: การเกิดผลแทรกซ้อนโรคอื่นตาม
3: แล้วอย่างนี้มาหาเพราะอะไรครับ
1: กลัวว่าแบบนอนไปแล้วแบบหยุดหายใจอะไรอย่างเงี้ยค่ะ

0: สำคัญที่สุดคือเนี่ยกลัว
1: มีแฟนหรือยังครับ
0: มีแล้วค่ะ
1: แล้วแฟนนอนด้วยห้องเดียวกัน
0: ใช่แต่เขาตัวอ้วนนะคะแต่เขาไม่กลนนะคะก็เลยแบบสงสัยว่าทำไม
1: มากลที่เรากลแทนด้วย
2: งั้นเดี๋ยวผมขออนุญาตเรียนเชิญ
1: จันวิทย์ครับนี่กำลังทำอะไรครับจัน
2: ครับนี่คือการส่องกล้องทางเดินหายใจส่วนบนดูจมูกดูช่องคอธรรมดาไม่เจ็บนะฮะไม่ต้องกังวลนะครับเดี๋ยวผมจะแสดงให้ดูว่าดูด้วยกันก็ได้ว่าในจมูกเป็นยังไงนะครับชำเลืองดูได้นะนี่จะดูเข้าไปเห็นไหมฮะจมูกค่อนข้างจะบวมเลย
1: บวม
2: ใสเป็นลักษณะที่ของ
1: น้ำมูก
2: มีที่บอกว่ามีอาการคล้ายๆภูมิแพ้เนี่ยมันก็อย่างเงี้ยเนี่ยอย่างที่เมื่อกี้บอกว่ายังไม่ได้รักษาเห็นไหมฮะจมูกติดกับผนังเลยทางช่องหายใจนี่เข้าไปได้น้อยเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เป็นต้นเหตุอย่างนึงที่น่าจะทำให้นอนกลนได้ก็คือว่าในกรณีนี้ของคุณยุพดีเนี่ยก็คงจะมีความผิดปกติอย่างน้อยหนึ่งอย่างก็คือเรื่องจมูกก็เห็นชัดเจนว่าบวมใสก็เป็นลักษณะที่ค่อนข้างชัดของคนที่เป็นโรคภูมิแพ้แล้วยังไม่ได้รักษานั่นก็เรื่องที่หนึ่งนะครับเรื่องที่สองที่เราเจอก็คือว่าช่องคอเนี่ยค่อนข้างที่จะแคบหน่อยโดยเฉพาะอย่างยิ่งเนี่ยแถวโคนลิ้นเนี่ยโอเคช่องคอนี่ก็ลิ้นไก่เพดานซึ่งอย่างนี้เนี่ยไม่ถือว่าเป็นผิดปกติอะไรมากอันนี้เดี๋ยวเราจะดูโครงหลังจมูกนะครับหายใจสบาย
1: นี่จะลึกเข้าไปหน่อยนะครับ
2: สบายสบายเห็นไหมข้างบนลึกๆคือจมูกอยู่ข้างหลังเนี่ยก็ดูไม่มีก้อนไม่มีอะไรนะครับโอเค
1: ครับวันนี้มันเชื่อมกันแบบนี้เลยใช่ไหมคร
2: ับใช่จมูกกับคอเดี๋ยวเราดูตรงกล่องเสียงนะฮะก่อนนี้แลบลิ้นยาวๆนะครับสบายๆหายใจทางปาก
1: กล่องเสียงอยู่ไหนอาจารย
2: ์
1: นี่ฮะ
2: ใช่
1: โอเคปิดมากเลยเหมือนเป็นลิ้นอีกทีเลย
2: มันลิ้นเนี่ยขนาดลิ้นจะเห็นว่าค่อนข้างใหญ่แล้วทำให้กล่องเสียงมันอยู่ข้างหลังเห็นฝาปิดกล่องเสียงนะฮะคือเมื่อกี้จะเห็นว่ามันแคบมากซึ่งเป็นลักษณะของคนที่เป็นนอนกลนจะเห็นได้ยากถ้าเป็นคนธรรมดาเนี่ยผมส่องเข้าไปนี่มันโล่งอะเพราะฉะนั้นเนี่ยลักษณะที่เราตรวจเจอเนี่ยแปลว่าตอนขนาดเราตื่นเนี่ยแล้วนั่งอยู่เนี่ยมันยังแคบเลยงั้นถ้าเรานอนหงายแล้วหลับด้วยเนี่ยลิ้นมันก็มีแนวโน้มที่จะตกไปอุดทางเดินหายใจได้สูงแล้วทั้งหมดเนี่ยก็คือเป็นปัจจัยที่ทำให้การนอนกลนก็มีโอกาสที่จะมีเรื่องของหยุดหายใจร่วมด้วยนะครับสาเหตุอย่างนึงส่วนที่ทำให้ช่องคอแคบด้วยอาจจะเป็นไขมันที่มาพอกแถวบริเวณคอนะฮะทีนี้ขั้นถัดไปเราจะทำอะไรก็ข้อที่หนึ่งคือเราก็ยังไม่ได้ต้องไปกังวลว่ามันจะมีอะไรกระฉุกเฉินกระทันหันอะไรคืออย่างนี้นะครับอันที่หนึ่งเนี่ยเดี๋ยวเราต้องตรวจทดสอบการนอนก่อนดูว่ามันเป็นชนิดไหนรุนแรงมากน้อยแค่ไหนมีขาดออกซิเจนไหมแล้วมีหยุดหายใจจริงหรือเปล่าเป็นชนิดไหนคุณภาพการนอนเป็นยังไงซึ่งเราต้องวัดออกซิเจนเลยตอนที่เราหลับจริง
0: ๆ
2: นะเราต้องตรวจ
0: ค
2: ลื่นสมองตรวจการหายใจอันที่สองเนี่ยที่เราเริ่มทำได้เลยทันทีคือเราต้องตั้งเป้าหมายเลยว่าเราต้องลดน้ำหนักให้ได้
1: อาจารย์ครับและอย่างคุณยุพดีครับต้องลดน้ำหนักเท่าที่ดูที่ต้องลดประมาณกี่กิโลถึงจะมีการเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้น
2: ก็อย่างถ้าจะเห็นชัดเนี่ยสักประมาณอย่างน้อย 10%
1: 10% ของน้ำหนักตัว
2: เช่นตอนนี้80กว่าก
0: ็
2: อย่างน้อย 8-9 โลนี่คืออย่างน้อย
0: แล้วคุณหมอคะถ้าสวนแล้วน้ำหนักได้อย่างเงี้ยมันจะมีผลกับการนอนกลนไหมคะเหมือนกับมันจะน้อยลงไหมคะ
2: น่าจะช่วยได้แต่จะช่วยถึงระดับไหนเนี่ย
0: ยัง
2: ไม่สามารถพยากรณ์ได้ขนาดนั้นแต่ช่วยได้แน่ๆอย่างน้อยระดับหนึ่งแล้วก็ในส่วนของจมูกผมก็คงจะให้ยาพ่นจมูกไปใช
1: ้ระยะ
2: ใช้ในระยะอย่างน้อยก็ช่วงหนึ่ง
1: คนไข้เองเนี่ยพึ่งทางหมอไม่ได้ก็ต้องแบบช่วยกันซึ่งกันและกัน
2: ถูกต้องการรักษาโรคแน่นอนว่าตัวคนไข้เองนี่มีส่วนที่สำคัญต่อสุขภาพ
0: ค่ะ
2: สุขภาพของแต่ละคนความรับผิดชอบเป็นเรื่องของคนนั้นสำคัญมากเลยหมอก็จะช่วยในส่วนที่ดีที่สุดเท่าที่หมอช่วยได
0: ้
2: นะฮะ
3: คือวันนี้มาหาหมอค่ะมีอาการรู้สึกแบบเป็นผื่นขึ้นที่หน้าค่ะแล้วก็แบบมันสักสาบอะค่ะอยู่ดีก็รู้สึกว่าแบบผิวหนังมันไม่เหมือนเดิมแล้วอะค่ะอาการโดยทั่วไปก็แบบคันๆนะคะคันๆเสร็จรู้สึกว่า

0: จะมีขุยเราก็แกะมันก็ไม่ได้สนใจอะค่ะกังวลกับอาการที่เป็นผื่นนะคะทำให้แบบมันเครียดแล้วก็นอนไม่หลับอะค่ะจากวันหนึ่งเคยนอน8ชั่วโมงก็เหลือแค่ 5-6 ชั่วโมงค่ะกลัวว่าถ้าเกิดปล่อยทิ้งไว้นานๆนะคะมันจะลามไปทางหน้าค่ะจากที่เป็นอยู่แค่ข้างจมูกกับปากอะค่ะจะไปเป็นที่แก้มหรือหน้าผากด้วยค่ะก่อนหน้านี้ก็เคยไปซื้อยาใช้เองอะค่ะเป็นยาแบบเขาก็แนะนำให้ทาค่ะจนกว่าจะหายก็ไม่ได้ดีขึ้นนะคะ
1: สวัสดีค่ะคุณสุรี
0: สวัสดีค่ะ
1: ค่ะอยากจะให้หมอดูแลเรื่องอะไรให้เป็นพิเศษ
0: เรื่องผิวหน้าค่ะบริเวณแก้มค่ะ
1: ค
0: ืออยู่ดีก็มีผื่นขึ้นนะคะ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ตอนแรกคือจับๆมันก็แค่สากๆอะค่ะคุณหมอและทีนี้พอรุ่งเช้าค่ะหนูก็ไปส่องกระจกดูปรากฏว่ามันก็เป็นสีแดงอะค่ะคือมันก็เป็นจุดเล็กๆอะค่ะ
2: เหมือนเป็นปื้นด้วยนะฮะ
0: ใช่ค่ะเสร็จหนูก็ไม่ได้สนใจก็ทิ้งไว้
1: ค
0: ่ะทิ้งไว้แบบ2อาทิตย์เลยอะค่
1: ะ
0: มันก็เริ่มลามมาที่ปากที่คางอะค่ะ
1: ค่ะค่ะ
0: ค่ะ
1: ก่อนหน้าที่จะเกิดผื่นลักษณะแบบนี้ค่ะไปทาครีมอะไรแปลกๆหรือไปโดนแดดอะไรเยอะๆหรือเปล่าคะ
0: ช่วงก่อนหน้านั้นนะคะใช้กระดาษซับหน้ามันนะคะปกติไม่เคยใช้เลยค่ะแล้วก็เลยแบบลองใช้ซับหน้าดูอะค่ะ
1: มันมีอาการคันหรืออะไรร่วมด้วยไหมคะ
0: มีค่ะแบบว่าตอนนอนจะรู้สึกคันยิบยิบอะค่ะอยากจะเกาอะค่ะ
1: ค่ะคราวนี้เคยเป็นลักษณะอย่างนี้มาก่อนบ้างไหมคะหรือว่ามันเป็นหายๆมีมาก่อนบ้างไหมคะ
0: ปกติไม่ค่อยสังเกตเลยค่
1: ะ
0: มีช่วงปีที่แล้วหน้าหนาวค่ะอากาศเย็นหนูรู้สึกว่าจะมีเหมือนผื่นขึ้นตรงเนี้ยแต่หนูไม่ได้สนใจเพราะมันเล็กมากอะค่ะ
1: บนหนังศีรษะเนี่ยมีรังแคหรือมีอะไรที่แบบเหมือนกับทำให้หนังศีรษะคันบ้างไหมคะ
0: มีนะคะรู้สึกเวลาเหงื่อออกอะค่ะจะรู้สึก
1: แล้วเคยขึ้นขุยตามบริเวณคิ้วบ้างไหมคะ
0: ไม่เคยเลยค่ะ
1: ค่ะคราวนี้ในช่วงที่มีผื่นลักษณะอย่างเงี้ย
0: ค่ะ
1: อดนอนไม่สบายหรือว่าเครียดอะไรหรือเปล่า
0: ก็มีนอนน้อยค่ะพักผ่อนน้อยปกติก็จะนอน8ชั่วโมงแต่ช่วงหลังก็นอนแค่5ชั่วโมงอะค่ะ
1: ในครอบครัวหรือตัวคุณสุรีเองมีใครที่ป่วยเป็นโรคภูมิแพ้ลักษณะที่อย่างเช่นเป็นหอบหืดผิวหนังอักเสบหรือแบบแพ้อากาศที่แบบจามบ่อยๆไหมคะ
0: มีค่ะมีพี่ชายกับพี่สาวค่ะ
1: ค
0: ือทั้งพี่ชายพี่สาวแล้วพี่ชายจะเป็นไซนัสค่ะส่วนพี่สาวจะเป็นภูมิแพ้อากาศค่ะ
1: ค่ะก็มีหลายคน
0: ค่ะ
1: คืออย่างนี้นะคะผื่นที่คุณสุรีเป็นเนี่ยมันเป็นผิวอาการของผิวหนังอักเสบชนิดหนึ่ง
0: ค
1: ่ะเราชื่อภาษาไทยเราเรียกเหมือนกับเป็นคล้ายๆเขาเรียกเป็นรังแคที่หน้าแต่ว่าภาษาอังกฤษเขาจะเรียกว่า seborrheic dermatitis
0: คืออ
1: าการพวกนี้เนี่ยจะเป็นในตามตำแหน่งแบบที่คุณสุรีเป็นเลยค่
0: ะ
1: ถ้าสังเกตดูดีๆเนี่ยจะเป็นตามบริเวณแก้มร่องแก้มอย่างเงี้ยค่ะส่วนใหญ่บางทีจะมีอาการขุยขึ้นที่คิ้วหรือบางทีมีรังแคที่หนังศีรษะเนี่ยเกิดร่วมด้วยคราวนี้พวกนี้เนี่ยมันจะเป็นหายๆ
0: ค
1: ่ะเพราะว่ามันเกิดจากการที่เหมือนกับร่างกายเรามีภูมิแพ้อยู่ส่วนหนึ่งหรือบางทีเจอในคนที่มีประวัติครอบครัวคล้ายๆอย่างที่คุณสุรีมีเนี่ยแหละค่ะมีใครในครอบครัวบางทีเป็นหอบหรือว่าเป็นแพ้อากาศอะไรค่ะคราวนี้อาการเนี่ยมันจะขึ้นลงๆได้จากปัจจัยหลายอย่างอย่างเช่นความเครียดการอดนอนหรือบางคนไม่สบายผื่นพวกนี้ก็จะเผยขึ้นมาได
0: ้
1: คราวนี้โดยทั่วไปหมอมีทั้งข่าวดีและข่าวร้ายที่จะบอก
2: ข่าวอะไรก่อนดี
1: ข่าวดีก็คือว่าจริงๆโรคนี้รักษาไม่ได้ยากต่อการเป็นครั้งหนึ่งอย่างเช่นสมมติอย่างเงี้ยทาครีมสั่งยาทาไปประมาณไม่เกิน7วันผื่นพวกนี้ก็จะเรียบไปละแต่ข่าวร้ายก็คือพวกนี้มันไม่หายมันจะเป็นกลับมาได้อีกคือเมื่อไหร่ก็ตามที่มีปัจจัยในเรื่องความเครียดการอดนอนบางคนโดนแดดอย่างเง
0: ี้
1: ยผื่นมันก็จะเหอขึ้นมาได้อีกเหมือนกัน
2: อย่างของคุณสุรีปัจจัยหลักที่ทำให้เป็นนี่เป็นเพราะอะไร
1: คือหมอคิดว่าจริงๆเนี่ยก็คือหนึ่งอาจจะมีกรรมพันธุ์ที่เป็นโรคภูมิแพ้อยู่เดิมอันที่สองคือเนี่ยอาจจะมีความเครียดหรืออดนอนอย่างที่ว่ามันก็จะขึ้นผื่นในลักษณะนี้ขึ้นมาได้
2: นะคะนี่เป็นมาหลายครั้งแล้วไหมฮะ
0: เพิ่งเป็นครั้งแรกเลยค่ะที่สังเกตเห็นว่ามันเป็นเยอะอะค่ะ
1: แต่เดิมเนี่ยจะมีบ้างนิดๆหน่อยๆอาการไม่เยอะขึ้นคนพวกนี้บางทีพอยิ่งอายุเยอะขึ้นยิ่งเห็นชัดมากขึ้นเป็นบ่อยเป็นมากขึ้น
2: แล้วจะมีโอกาสหายไปเองโดยธรรมชาติไหมฮะ
1: สมมุติว่าอายุบางคนเยอะๆไปหายก็มีแต่ว่าส่วนใหญ่มักจะไม่ค่อยหายมันจะเป็นอย่างเงี้ยพอเราเครียดขึ้นบางทีก็ขุยขึ้นตามคิ้วบ้างหรือมีรังแคให้เห็นบ้างอย่างเงี้ยค่
0: ะ
1: คราวนี้เนี่ยดังนั้นเนี่ยวิธีการรักษาที่ดีที่สุดนะคะคืออธิบายให้คุณเข้าใจว่าสิ่งที่คุณกำลังเป็นเนี่ยคืออะไร
0: ค่ะ
1: เพราะว่าถ้าคุณเข้าใจอย่างนี้แล้วเนี่ยคุณก็จะรู้แล้วว่าเออเฮ้ยถ้าฉันอดนอนเดี๋ยวผื่นอันนี้ก็ขึ้นอีกหรือบางทีเครียดมากก็ผื่นขึ้นอย่างเงี้ยค่ะ เวลาที่อย่างที่ว่าการรักษาแต่ละครั้งมันไม่ได้ยากเราทาครีมในกลุ่มที่มีสเตียรอยด์เนี่ยได้แต่ปัญหาคือหมอไม่อยากให้คุณใช้ครีมสเตียรอยด์ต่อเนื่องกันเป็นเวลานานเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็ต้องคุยกันให้เข้าใจว่าหมออาจจะมีการสั่งสเตียรอยด์ให้คุณในช่วงระยะที่มันเหอะมากๆได้แต่ใช้เสร็จปุ๊บสัก7วันไม่เกิน14วันผื่นหายไปเราควรจะหยุดละแต่ถ้าใช้ต่อเนื่องเป็นเวลานานจะเกิดผลเสียในระยะยาวอย่างเช่น1ทำให้ผิวหนังบางลงชั้นของผิวหนังเนี่ยมันจะบางอันที่2คืออาจจะเกิดเส้นเลือดขยายตามบริเวณผิวหน้าก็จะแดงเหอหรือเกิดการอักเสบได้มากขึ้นไปอีก
2: อ๋อเหมือนกับอักเสบมากขึ้น
1: ใช่เพราะว่ามันจะทำให้เส้นเลือดเกิดมากขึ้นเวลาที่โดนแดดเส้นเลือดนี้ก็ขยายหน้าก็จะแดงมากขึ้นได้อีกหรือบางคนอาจจะทำให้เกิดคล้ายๆกับเป็นรอยแตกลายหรือผิวหนังอาจจะมีสีที่มันขาวกว่าปกติกระดำกระด่างอย่างเงี้ยเราก็เจอเหมือนกันแต่คุณอาจจะจำเป็นจะต้องใช้ครีมบางชนิดเพื่อที่จะเหมือนกับเป็นการเมนเทนมันอาจจะเป็นครีมที่ลดการอักเสบของผิวโดยที่ไม่มีสารสเตียรอยด์ปนซึ่งสามารถใช้ได้อย่างปลอดภัยเป็นเวลานานๆอย่างเงี้ยต่อเนื่องไปเพื่อป้องกันไม่ให้ผื่นมันเหอะขึ้นมาเรื่อยๆเพราะฉะนั้นทางที่ดีที่สุดที่จะอธิบายให้คนไข้ที่เป็นภูมิแพ้และเป็นหายๆอย่างเงี้ยอย่างคุณสุรีเป็นเนี่ยก็คือ1เข้าใจโรคที่ตัวเองเป็นอธิบายไปเลยว่าการใช้สเตียรอยด์เนี่ยในระยะสั้นเนี่ยใช้ได้ปลอดภัยไม่ต้องกลัวมากจนเกินไปแต่ทันทีที่หน้าหายแดงหายมีผื่นแล้วต้องหยุดแต่เราอาจจะต้องบอกคนไข้ว่าเรามีครีมอย่างอื่นนะที่ช่วยลดการอักเสบของหน้าได้เพียงแต่ประสิทธิภาพอาจจะสู้สเตียรอยด์ไม่ได้แต่มันไม่เกิดผลข้างเคียงในระยะยาวที่สามารถจะใช้ต่อเนื่องกันไปได้เป็นระยะเวลานานๆ คนไข้ส่วนหนึ่งเราก็มักจะให้ยาคู่กันไปเพื่อลดการใช้สเตียรอยด์ลง
0: แล้วแบบมือมีส่วนให้เชื้อแพร่กระจายไหมคะ
1: พวกนี้ไม่ใช่เชื้อโรคนะคะ คนไข้บางคนเข้าใจผิดคิดว่านี่คือเชื้อโรคแล้วเราจะไปติดต่อเกิดจากความสกปรกอะไรหรือเปล่าจริงๆไม่ใช่เลยพวกนี้เป็นจากภายในของร่างกายที่ร่างกายเราเป็นภูมิแพ้อยู่แล้วทำให้มันเกิดเหอเป็นครั้งครั้งจริงๆโรคแบบนี้เราเจอเยอะนะคะ 30% ของประชากรทั่วไป
2: เกี่ยวกับอากาศไหมฮะสภาพอากาศเดี๋ยวมัน
1: อากาศที่แห้งอาจจะมีผลทำให้เกิดขึ้นมากได้แต่มันไม่ใช่ปัจจัยหลักที่ทำให้เกิด
3: วันนี้ที่มาหาหมอก็มีอาการปวดหลังนะคะปวดตรงช่วงเอวทั้งสองฝั่งเลยอะค่ะแล้วมันก็ร้าวลงเท้าด้วยอะค่ะแล้วก็จะปวดตรงสะบักมาถึงคอเลยแล้วมันเหมือนกับว่าแขนเวลายกของอะไรพวกนี้มันจะไม่ค่อยไหวอะค่ะก็เป็นมาประมาณครึ่งปีแล้วอะจริงๆที่ว่าศึกษามากลัวเป็นหมอนรองกระดูกทับเส้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะกลัวเป็นตรงนี้มากเพราะว่าเห็นเวลาเซิร์ชดูคนอะไรเงี้ยเขาก็จะบอกว่าเวลาปวดตรงเอวร้าวลงเท้าเนี่ยจะเป็นเพราะว่าหมอนรองกระดูกทับเส้นประสาทอย่างเงี้ยค่ะก็เลยกลัวอยู่เหมือนกันค่ะ
2: วันนี้คุณพี่มาพบคุณหมอด้วยอาการ
3: มันจะปวดตรงด้านหลังสองข้างอะค่ะคุณหมอแล้วพอเวลานั่งอย่างเงี้ยค่ะนั่งนานๆอย่างเงี้ยมันก็จะร้าวลงเท้าทั้งสองข้างเลยอะค่ะแล้วก็ถ้าเวลาแบบว่าไปเหมือนกับแบบจะเล่นโยคะเองเนี้ยกดเอวอย่างเงี้ยค่ะถ้ากดนานๆปุ๊บมันเจ็บจี๊ดจี๊ดแบบชาไม่มีแรงเลยค่ะคุณหมอแล้วก็ตอนนี้มันก็จะปวดตรงสะบักแล้วก็ร้าวมาที่คอค่ะคุณหมอแล้วถ้าตอนนี้ถ้าถือของหรือได้นานๆข้างๆอย่างเงี้ยไม่ได้แล้วอะค่ะก็คือจะไม่มีแรงแล้วอ่อนเลยอะค่ะ
4: ปวดหลัง
3: ใช่ค่ะถ้า
4: ปวดบริเวณเอว
3: จะปวดตรงนี้ค่ะสองข้างเลยค่ะคุณหมอ
4: บริเวณเอวสองข้าง
3: ใช่ค่ะ
4: แล้วก็ปวดลงขาไปถึงไหนนะ
3: ตรงข้อเท้าตรงเท้าเลยอะ
4: ปวดปื๊ดลงไปหรือปวดตรงนี้ทีนึงแล้วไปปวดข้างล่างทีนึง
3: มันจะปวดเอวกับสะโพกสัมพันธ์กันนะคะแล้วบางทีถ้าบางครั้งเนี่ยนั่งนานๆเนี่ยมันก็จี๊ดลงไปที่ข้อเท้า
4: เป็นข้างไหนมากกว่า
3: จริงๆข้างขวาจะเป็นเยอะแต่ตอนนี้มันก็จะเท่าๆกัน
4: แล้วมักจะปวดเวลาไหน
3: จริงๆ
4: ถ้านั่ง
3: อยู่ในรถอะค่ะคุณหมอแบบจะเดินทางประมาณชั่วโมง2ชั่วโมงเงี้ยค่ะพอนั่งได้แค่ประมาณ10นาที15นาทีก็จะร้าวแบบร้าวมากเลยต้องนอน
4: อยู่ในรถแล้วทำยังไง
3: ก็คือต้องนั่งหลังตรงอย่างเงี้ยค่ะจนบางครั้ง
4: นั่งหลังตรงอยู่เป็นชั่วโมงนั่นแหละ
3: ค่ะแล้วก็มีแอนบ้างมีอะไรบ้างแต่ว่าถ้าได้ลงมายืนก็โอเคขึ้นอย่างเงี้ยค่ะ
4: แล้วก็เล่นโยคะทำอะไรนะ
3: จริงๆแบบก็เล่นเองอะค่ะก็จะเหมือนกับดัดโค้งๆอะไรอย่างเงี้ยเพราะเขาบอกว่าเกี่ยวกับแอนอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ละเท้าราบ
4: ใ
3: ช่
4: หรือว่าก้มหนัง
3: ก้มๆอะค่ะแล้วเท้าก็ราบอย่างเง
4: ี้
3: ยค
4: ่
3: ะ
4: เดี๋ยวเรามาดูกันปวดหลังปวดสะบักปวดข้างสะบักปวดคอปวดบ่า
3: คุณหมอขออนุญาตค่ะถ้ามันปวดตรงนี้มากว่ามันหายใจไม่ออกด้วยอะแน่นหน้าอก
4: ครับ
3: ก็เลยทรมานเหมือนกัน
4: เอาครึ่งบนก่อนหรือเอาครึ่งล่างก่อนดี
5: ครึ่งบนก่อนดีกว่า
4: ครึ่งบนก่อน
5: ครับ
4: เราก็จะดูว่าก้มคางชิด

0: ต้นคอ
1: ต้นคอปวดค่ะ
0: ตรงนี้เป็นยังไง
1: ไม่ค
0: ่
1: ะ
0: ไม่เป็นอันนี้เป็นกล้ามเนื้อทั้งหลายทั้งแหล่นะที่หมอจับจับคลำคลำไปทั้งหลาย
1: เจ็บนิดนึงอะค่ะ
0: ดูว่ามีกล้ามเนื้อที่จับแล้วเจ็บเจ็บอย่างที่เจ็บ
1: อันนี้เจ็บปวด
0: เท้าเจ็บแล่นไปตามแนวที่เคยเป็นสะบักนี่แหละ
1: อันนี้กดแล้วหายใจไม่ค่อยออก
2: หายใจไม่ออก
0: กดแล้วหายใจไม่ออก
1: ค่ะมันจะแน่นๆนิดนึง
0: หายใจเข้าเลยครับเออหายใจออกพอกดไปปุ๊บมันตื้อจุกเลยเหรอ
1: ใช่ค่ะมันจะแน่น
0: แล้วตรงสะบักนี่เป็นไหม
1: เป็นค่ะมันจะเหมือนกับช่วงตรงนี้มันจะปวดไปหมดจนถึง
0: นี้
1: ใช่ค่ะ
0: คือที่หมอจับกดนี่คือกล้ามเนื้อทั้งสิ้นนะ
2: อ
0: ันนี้เป็นกล้ามเนื้อสะบักในกล้ามเนื้อข้างสะบัก
1: ค่ะเนี่ยหนูจะเจ็บตรงนั้น
0: ต้นคอนี่บ่าพวกกล้ามเนื้อพวกนี้มีอาการแบบปวดแล้วก็ล้าแล้วก็เปรี้ยแล้วก็เกร็งตึงแล้วก็ส่งอาการประหลาดได้หลายอย่าง
2: อาการที่ว่าถึงขนาดที่ทำให้คุณแม่หายใจไม่ออกได้เลยเหรอคะ
0: เป็นได
1: ้เวลานั่งในรถนะคะจะปวด
0: เอาครึ่งบนนี่ก่อนนะ
1: ได้ค่ะ
0: เคยดึงอย่างนี้ไหม
1: เคยค่ะ
0: ดึงซิดึงไปให้ตึงนะดึงแล้วตึงที่ไหนตึงตรงที่เจ็บ
1: ตรงนี้
0: บ้างไหม
1: ค่ะใช่ค่ะ
0: ตอนนี้ดึงข้างนี้

0: ยกแขนอย่างนี้เอาข้างนี้ก่อนยกแขนอย่างนี้สมมติแขนหมอเนี่ยเป็นผนังแล้วคุณทิ้งตัวไปข้างหน้า
1: ถึงมันจะเจ็บก็ไม่เป็นไรใช่ไหมคะ
0: เจ็บ
1: อ
0: ัน
1: นี้มันจะล้าวมันจะเสร็จแบบ
0: ก็เป็นการช่วยย
1: ื
0: ดกล้ามเนื้อด้านนี้เหนี่ยวหัวลงอย่างนี้อันนี้ตึงไปที่ไหน
1: ที่คอค
0: ่
1: ะ
0: คอเคยดึงไหมท่านี
1: ้ยังค่ะ
0: ยังดึงเองนะ
1: แต่มันจะสัมพันธ์ไปที่หลังด้วย
0: เหนี่ยวหัวลงนะ
2: มันเป็นกล้าม
0: เนื้อลงมาก็จะตึงเนี่ยตึงแถวต้นคอ
1: นะ
0: จะลงมาถึงนี
1: ่ค่ะ
0: นะถ้าเราปวดแถวนี้เราก็ดึงเฉียงด
1: ึ
0: งเฉียงลงทางทิศทางนี้
3: อาการแสดงว่าคุณแบบที่ปวดหลายกล้ามเนื้อหลายส่วนแบบนี้เนี่ยคือเกิดจากการเส้นมันยืด
0: มันปวดล้าง่าย
3: ไม่ได้เกี่ยวกับโรค
0: ไม่ใช่เป็นกระดูกทับเส้น
1: ไม่ใช่ใช่ไหม
0: นะถึงแม้ว่าไปตรวจเอ็กซเรย์จะเจอกระดูกเสื่อมกระดูกข้อเสื่อมกระดูกเอวเสื่อมก็เป็นเรื่องธรรมดานะคือกระดูกมีอายุกระดูกถูกใช้งานมาแต่ที่เป็นอยู่เนี่ยกล้ามเนื้อมันเปรี้ยมันล้านะให้ยืดนี่เพื่อผ่อนคลายนะให้ทำกายบริหารคือทำเองต่อไปจะให้เกรงกล้ามเนื้อนะหน้ามองไปตรงๆนะฮ
1: ะ
0: เกรงหัวมาดันสู้กับมือหมอเกรง

0: แล้วก็ไอ้เรื่องหายใจไม่เคยออกเนี่ยมันเป็นความไม่สบายที่เกิดจากกล้ามเนื้อแถวนี
1: ้ใช่ค่ะนะ
0: อันนี้ก็จะมีรองห่อไหล่เข้ามาสิฮะนี่ดูหมอนะอันนี้แบะไหล่นะแบะไหล่ไว้ข้างหลังนะ
1: ค่ะ
0: ไหล่ไว้ข้างหลังไว้เยอะแบะไปนะอันนี้ห่อไหล่มาข้างหน้าดูไหล่ไหล่ไหล่ห่อไหล่มาข้างหน้าเนี่ยห่อไหล่เพื่อดึงเนี่ยดึงเนี่ยดึงสะบักมาเนี่ยอู
1: ้
0: หมุนเข้าไปข้างในแล้วก็ดึงไหล่มาข้างหน้าเยอะๆนะก็ไปหมั่นทำ
1: ตึงค่ะ
0: นะก็อีกประการหนึ่งลองทำเช่นนี้เอามือจับกันเอาไว้ใต้ขาเราจับเอาไว้เฉยๆจับไว้แล้วอย่าเกร็งนะแล้วเราเงยเพื่อให้ไหล่เราขึ้นมาแต่อันนี้จับไว้เฉยๆแต่อันนี้ไม่ต้องเกร็งมือจับกันไว้เฉยๆ
1: ค่ะ
0: แล้วก็เงยตัวขึ้นมา

0: ตรงนี้เจ็บไหมที่หลังเนี่ย
1: ไม่ค่ะ
0: ไม่เจ็บเนี่ย
1: ไม
0: ่เจ็บ
1: ไม
0: ่เจ็บ
1: ไม
0: ่นะ
1: จะเป็นด้านข้างเยอะ
0: ข้างไหน
1: ทั้งสองข้างด้านซ้าย
0: ตรงข้างคือตรงไหนสองข้างนี่เหรอ
1: ใช่ค่ะเจ็บ
0: ใช่ไหม
1: ใช่ค
0: ่
1: ะจะเป็นหนัก
0: คือตำแหน่งที่เจ็บก็เป็นเจ็บด้านข้างสี่ข้างกล้ามเนื้อน
1: ะ
0: เหยียดขาไปหนึ่งขา
1: ขอโทษนะคะ
0: กดขาตรงๆแล้วก้มตัวลงไปงอศอกมือกดกระดกเท้าขึ้นกระดกขึ้นมาก้มลงไปก้มลงไปนะขาต่อไปยกข้อเท้ามาวางบนเข่ามือขอถามจับกันเอาไว้แล้วก้มลงไปก้มๆๆเป็นยังไงบ้าง
2: เส้นตรงต้นขาหลังยังยืดไหม
1: ครับใช่ค่ะเจ็บ
0: ไปทำนะ10วินาทีคราวนี้ตีข้างเหรอ
1: ค่ะแล้วมันสัมพันธ์ที่สะโพกปวดมาก
0: มายืนนี่ที่มาทดสอบนี่แล้วก็ทิ้งสะโพกเข้าไปเป็นยังไงบ้าง
1: ค่ะก็ปวดปวด
0: ที่ไหน
1: ตรงเอวอะค่ะตรงช่วงเอวด้านข้างนะคะ
0: ใช่ตำแหน่งที่ปวดเองไหม
1: ใช่ค่ะ
0: ใช่หรือไม่ใช่
1: ใช่ค่ะใช่ตำแหน่งแต่ปวดฝั่งนี้ค
0: ่
1: ะ
0: คิดว่าเหตุที่ปวดปวดทั้งหลายทั้งแหล่นะปวดหลังปวดเอวปวดคอปวดสะบักอะไรพวกนี้เหตุหลักๆคือปวดจากกล้ามเนื้อเนี่ยปวดล้าปวดเกร็ง
2: แต่ซึ่งมันสามารถเกิดขึ้นได้โดยชีวิตประจำวันปกติแต่เท่าที่เราคุยกับคนไข้หลายๆท่านที่เข้ามามาหาคุณหมอเขาจะวิตกกังวลเกี่ยวกับเรื่องของ
0: กระดูกทับเส้น
2: ทับเส้นประสาทบ้างล่ะจะเดินไม่ได้คือตอนนี้รู้สึกว่าคนไข้ที่เข้ามาหาคุณหมอเนี่ยจะเกิดความวิตกกังวลแต่จริงๆแล้วคุณหมอเนี่ยเหมือนก็จะบริหารยืดเส้นก็ถือว่าจบแล้วแสดงว่าคน
0: ก็บำบัดตัวเองได้ก็จะไม่เป็นบ่อยถ้าให้หมอแนะนำคือทำทุกชั่วโมงทำไปคลายไปทำไปยืดเส้นยืดสายไป
2: เพราะฉะนั้นอย่างคุณแม่นี่ก็คือไม่ได้พักกล้ามเนื้อจนทำให้ปวดส่งผลไปหลายๆส่วนเลย
0: เพราะฉะนั้นให้ไปทำนะเป็นกิจวัตรประจำชั่วโมงเกรงหัวเกรงคอถ้า6ครั้ง10ครั้งแล้วก็ไปยืดเส้นยืดสายท่าต่างๆแล้วก็ก้มยืดเส้นยืดสายแล้วก็ไปหย่อนเอวถ้าปวดสีข้างก็ไปทำท่าที
1: ่
0: หย่อนสะโพกเข้าหากำแพง
1: อันนี้ก็คือว่ามันก็จะช่วยทั้งหมดเลยใช่ไหมคะเพราะแบบจะเหมือนกับเอวกับตรงสะโพกมันจะสัมพันธ์กันก็คือมันจะช่วยทั้งหมดด้วย
0: ทำให้ครบนะ
2: วันนี้ก็ต้องขอขอบคุณคุณหมอนะครับแล้วก็ต้องขอขอบคุณคุณแม็กนะครับที่มาร่วมพูดคุยเกี่ยวกับเรื่องอาการปวดหลังของทางคุณแม็กนะครับขอบพระคุณครับขอบพระคุณครับคุณหมอครับ
0: สวัสดีครับ

0: โรคข้อเข่าเสื่อมคืออะไรครับ
1: หรือในกรณีที่ข้อเข่าเสื่อมเนี่ยเป็นถึงจุดหนึ่งที่มันค่อนข้างมากเลยเนี่ยอาจจะมีการกระดูกงอกหรืออาจจะทำให้มีการปวดจนไม่สามารถเหยียดและงอข้อเข่าได้สุดได้ตามปกติก็ได้เหมือนกัน
0: ต้องบอกว่าใครที่กลัวว่าจะปวดเข่าแล้วก็เป็นโรคข้อเข่าเสื่อมต้องดูวันนี้นะครับกับรามาแชร์ริ่งครับเพราะสุขภาพที่ดีคือการแบ่งปันนะวันนี้เราอยู่กับอาจารย์บอยครับสวัสดีครับ
2: สวัสดีครับ
0: นี่ก่อนอื่นนะฮะฟังเนื้อหากันด้วยอย่าดูแต่หน้าอาจารย์ที่หล่อขนาดนี้นะครับโรคข้อเข่าเสื่อมคืออะไรครับ
2: ต้องเกริ่นก่อนว่าปกติข้อต่อเราเนี่ยมันสามารถเสื่อมได้ทุกข
0: ้อ
2: เวลาข้อเราเนี่ยมีพวกผิวกระดูกอ่อนคอยคุมบริเวณตัวข้ออยู
0: ่ไปถึงทุกข้อเลยใช่ไหมฮะ
2: ถูกต้องและสิ่งที่เกิดขึ้นคือเวลากระดูกอ่อนพวกนี้มีการร่วนไปนะไม่กระดูกมีการสีกระดูก
0: อ
2: ันนั้นเรียกว่าภาวะข้อเข่าเสื่อม
0: ก็คือไอ้ตัวที่มันคอยหุ้มเนี่ยมันเสื่อมไป
2: ถูกต้องผิวเคลือบมันร่อนออกไปนะครับส่วนใหญ่โดยทั่วไปจะมาด้วยอาการปวด
0: ครับ
2: อาการปวดเนี่ยมักจะสัมพันธ์ในการใช้งานนะครับเวลามีการใช้งานเยอะๆมีการเดินเยอะๆ
0: ครับ
2: บางครั้งอาจจะมีการบวมร่วมด้วยหรือในกรณีที่ข้อเข่าเสื่อมเนี่ยเป็นถึงจุดหนึ่งที่มันค่อนข้างมากเลยเนี่ยอาจจะมีการกระดูกงอก
0: ครับ
2: อาจจะทำให้เกิดเข่าเนี่ยมีการขัดเกิดขึ้นโดยปกติเนี่ยเข่าเสื่อมในระยะแรกๆเนี่ยอาจจะมองเห็นทั่วไปเป็นลักษณะปกติ
0: ครับ
2: แต่พอเสื่อมมากถึงจุดหนึ่งเข่าจะเริ่มมีการโก่งนะครับอาจจะเดินแล้วมีเสียงกรอบแกรบกรอบแกรบ
0: ครับ
2: นะครับหรืออาจจะทำให้มีการปวดจนไม่สามารถเหยียดและงอข้อเข่าได้สุดได้ตามปกติก็ได้เหมือนกันฉะนั้นการป้องกันเนี่ยคือดีที่สุดตั้งแต่พยายามคุมน้ำหนัก
0: ครับ
2: อย่ากินเยอะใช้งานเยอะออกกำลังกายบ้าง
0: ครับ
2: นะครับหลีกเลี่ยงท่าทางที่ทำให้เกิดการบาดเจ็บต่อตัวข้อเข่าบ่อยๆเช่นนั่งคุกเข่านั่งยองๆมันจะทำให้เกิดแรงในข้อเข่าสึกได้ค่อนข้างเยอะพยายามฝึกต้นขากล้ามเนื้อต้นขาบ่อยๆนะกล้ามเนื้อต้นขาเป็นสิ่งที่สำคัญที่จะคอยพยุงให้การบาดเจ็บของเข่าเนี่ยเกิดน้อยที่สุดถ้าอายุน้อยๆอาจจะเป็นเข้ายิมเข้าฟิตเนสนะครับในคนไข้ที่อายุมากขึ้นที่มีอาการเข่าเสื่อมอาจจะมีลักษณะการฝึกเหยียดขาขึ้นลงเพื่อฝึกต้นขาก็น่าจะเพียงพอนะครับและสุดท้ายก็คือฝากเฝ้าระวังอาการของตัวเองถ้ามีอาการเข่าได้รับบาดเจ็บหรือเข่าสึกอะไรก็ตามพยายามเข้ามาพบแพทย์เพื่อทำการรักษาได้อย่างถูกต้องก่อนที่เข่าเนี่ยจะเทิร์นเป็นลักษณะของตัวเข่าเสื่อมในอนาคตต่อไปครับ
0: จริงๆฟังแล้ววันนี้ค่อนข้างครอบคลุมทุกอย่างเลยนะฮะโรคข้อเข่าเสื่อมเนี่ยมันเกิดขึ้นได้กับทุกคนแล้วก็คือมันรักษาได้จนถึงขั้นพึงพอใจก็จริงแค่แต่ว่าถ้าเราไม่เป็นก็จะดีกว่าเพราะฉะนั้นเริ่มต้นตั้งแต่วันนี้ครับอย่างที่คุณหมอบอกไปว่าไม่ว่าจะเป็นการลดน้ำหนักนะฮะการคุมน้ำหนักรวมถึงการฝึกกล้ามเนื้อถ้าเกิดร่างกายของเราพร้อมในตอนนี้ในอนาคตเนี่ยไม่เป็นดีที่สุดนะครับวันนี้ขอบคุณอาจารย์บอยมากครับขอบคุณมากครับฝากด้วยนะครับรามาแชร์ริ่งครับเรื่องราวดีๆแบบนี้ภายใน3 นาทีเนี่ยคุณรู้ครบจบที่นี่ฝากแชร์กันด้วยครับ

0: สวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะมาพบกันเช่นเคยค่ะกับรายการลัดคิวหมอรามานะคะทางรามาชาแนลค่ะวันนี้ดิฉันมินดานิตยะวัฒนะมาเจอกัน1ชั่วโมงเต็มๆกับเรื่องราวดีๆเกี่ยวกับสุขภาพนะคะใครมีคำถามก็เตรียมไว้ได้เลยนะคะเพราะว่าในช่วง1ชั่วโมงเต็มๆนี้เราจะมีทั้งคำถามนะคะที่เป็นประเด็นที่เราคุยกันในแต่ละวันรวมไปถึงคำถามจากคุณผู้ชมทางบ้านด้วยติดต่อสอบถามกันเข้ามา2ช่องทางหลักๆเลยค่ะถ้าเกิดว่าใครกำลังชมอยู่ทางเพจรามาชาแนลนะคะดูในระหว่างที่เราไลฟ์สดเนี่ยก็สามารถคอมเมนต์มาใต้โพสต์ได้เลยหรือว่าถ้าเป็นทาง True Vision 42ก็เป็นเบอร์โทรศัพท์นะคะโทรเข้ามาที่023547105ค่ะ023547105คำถามของท่านจะถูกหยิบยกขึ้นมาถามในรายการแน่นอนนะคะถ้าเกิดว่าคิวไม่เต็มนะคะเราจะค่อยๆไล่กันตามลำดับค่ะขอข้อมูลที่ชัดเจนนะคะชื่อนามสกุลส่วนสูงน้ำหนักอายุรวมไปถึงแพ้ยาอะไรหรือเปล่านะคะแล้วก็อาการของโรคที่ตอนนี้คุณกำลังประสบอยู่บางทีอาจจะไม่ได้ถามให้ตัวเองก็ได้ถามให้คนรอบข้างถามให้เพื่อนถามให้ลูกหลานได้เช่นเดียวกันนะคะและฝากค่ะสำหรับช่องรามาชาแนลของเราเนี่ยถ้าเกิดว่าดูแล้วอย่าลืมกดติดตามนะคะแล้วก็ช่วยกันกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยจะได้ส่งต่อข้อมูลดีๆเกี่ยวกับสุขภาพไปยังคนอื่นรอบๆตัวของคุณด้วยนะคะเผื่อบางคนยังไม่เคยดูช่องของเราจะได้รู้จักกันในวงกว้างมากขึ้นค่ะส่วนอีกหนึ่งช่องทางที่สามารถอัปเดตเรื่องของสุขภาพแล้วก็ความปลอดภัยในการใช้ชีวิตได้เป็นอย่างดีเลยก็คือทางนิตยสารแอดรามานะคะตอนนี้ล่าสุดเป็นฉบับที่44แล้วใครสนใจอยากรู้ข้อมูลดีๆเข้าไปดูได้เลยนะคะที่ทางด้านของadrama.mahidon.ac.th นะคะ @drama.mahidon.ac.th หรือว่าสแกน QR code แบบนี้ได้เลยค่ะเพราะว่าเราจะมีข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องของสุขภาพแบบครบวงจรเลยเรื่องของการแพทย์ก็ดีนะคะหรือว่าหัวข้อที่หลักๆยกตัวอย่างอย่างเช่นนะคะเด็กอ้วนจ้ำม่ำคือเด็กที่แข็งแรงจริงหรือไม่หรือว่าจะเป็นประเด็นเกี่ยวกับข้ามถนนตรงทางม้าลายอย่างไรให้ปลอดภัยไว้ก่อนหน้าร้อนๆแบบนี้เก็บอาหารอย่างไรให้มีคุณภาพนะคะหรือว่าจะเป็นประเด็นออกกำลังกายด้วยดัมเบลที่บ้านเป็นอย่างไรบ้างนะคะมันได้ผลมากน้อยแค่ไหนนะคะก็สามารถเข้าไปดูได้ค่ะรับชมได้ที่นิตยสารนี้สุขภาพดีเริ่มต้นได้ด้วยปลายนิ้วคลิกนะคะโอเคค่ะวันนี้เข้าสู่เนื้อหาที่เราจะคุยกันนะคะประเด็นแรกที่จะคุยกันวันนี้ก็คือเป็นโรคที่ไม่แน่ใจเหมือนกันนะคะว่าคนรอบตัวท่านเป็นหรือว่าตัวท่านเองกำลังประสบปัญหาอยู่หรือเปล่าเพราะมันไม่ใช่เกี่ยวกับเรื่องของแค่สุขภาพร่างกายอย่างเดียวแต่มันเป็นเรื่องของความมั่นใจความสวยงามด้วยนั่นก็คือปัญหาคางค่ะคางที่ยื่นยาวหรือว่าเบี้ยวผิดรูปนะคะบางคนอาจจะมีปัญหามาตั้งแต่เกิดอาจจะไม่ได้รู้สึกนะว่าตัวเองเนี่ยเป็นปมด้อยหรืออะไรแต่ปรากฏว่าเจอบูลลี่ค่ะเจอคนรอบข้างว่ามาตั้งแต่เด็กจนกลายเป็นว่าเฮ้ยฉันเริ่มผิดปกติจริงๆแล้วเรื่องนี้เนี่ยมันมีเกิดขึ้นมาตั้งนานแล้วนะคะแล้วก็มีหลายคนพยายามที่จะรักษาแล้วก็รักษาได้ด้วยเพราะฉะนั้นวันนี้เราหยิบยกเรื่องของประเด็นคางเนี่ยนะคะเรื่องใกล้ตัวมากๆมาพูดคุยกันนะคะถ้าเกิดว่ามีปัญหาแบบนี้จะทำไงวันนี้คุณหมอที่อยู่กับเรา2ท่านค่ะขออนุญาตแนะนำเลยนะคะท่านแรกค่ะอาจารย์นายแพทย์ศิระกอไพศาลนะคะจากสาขาวิชาโรคต่อมไร้ท่อและมิทาบอลิซึมภาควิชาอายุรศาสตร์นะคะหรือว่าอาจารย์แอร์ค่ะและอีกท่านหนึ่งนะคะอาจารย์บอยค่ะอาจารย์นายแพทย์ชรายุทธ์ดำรงวงศ์สิริสาขาวิชาศัลยศาสตร์ตกแต่งและแม็กซิโลเฟเชียลภาควิชาศัลยศาสตร์คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีนะคะตอนนี้อาจารย์ทั้งสองท่านมาอยู่กับเราแล้วนะคะแต่ว่ามาทางซูมนะคะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับคุณปู
2: สว
1: ั
2: สด
1: ี
2: คร
1: ับ อาจารย์บอย
2: สวัสดีครับพี่แอร
0: ์อาจารย์
1: จริงๆวันนี้เรื่องวันนี้น่าสนใจมากเลยคุณโบผมมาอยากรู้มานานแล้วเรื่องทางยื่นเราจะแก้ยังไงดี
0: โอ้เพราะเราเห็นเยอะนะมีคนที่เป็นแบบนี้บางคนเขาก็แก้แต่บางคนเขาก็ใช้ชีวิตอยู่ต่อได้นะโดยที่แบบเขาไม่ได้รู้สึกอะไรแต่จริงๆมันไม่ใช่มีผลแค่เรื่องความสวยงามเดี๋ยววันนี้ก็จะต้องคงต้องถามรายละเอียดกันเยอะเหมือนกันนะคะว่ามันมีผลกับการใช้ชีวิตยังไงบ้างด้วยนะคะแต่ก่อนอื่นเลยก่อนที่เราจะคุยกันอยากให้ไปดูละครเรื่องนี้ค่ะสะท้อนถึงปัญหาที่เกิดขึ้นนี่แหละว่าถ้าเกิดว่าเราไปเจอคนคนนึงนะคะที่เขามีความผิดปกติทางด้านใบหน้าแบบนี้แล้วเนี่ยนะคะและเรารู้สึกว่าเฮ้ยเราอยากจะให้เขาแก้ไขอยากจะช่วยเหลือเขาหรืออะไรแบบนี้นะคะมันมีวิธีการแก้ไขได้อย่างไรบ้างหรือทำได้จริงหรือเปล่าไปดูละครวันนี้ก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวกลับมาคุยกันค่ะ
3: โอ้ยเซ็งเฮ้ย
2: อะไรอุนซ่า
4: โอ้โหเซ็งไงดิ
2: เป็นไรพี
4: ่เมื่อวานนัดคนใน Facebook เลยในแอปหาคู่อ่ะนัดมาเจอโอ้โหตอนแรกเดินมาใส่แมสมาเห็นไกลๆไปกินข้าวโอ้โหออร่ามาเลยพอถอดแมสกินข้าวเท่านั้นแหละ
2: สวยกว่าในรูปอีกเหรอ
4: โอ้ยแม่นางเขาไม่ตรงปกอะดิ
2: ไม่ตรงไงอ่ะ
4: ก็น้องเขาอ่ะพอไปเจอใช่ไหมนี่ดูในรูปไหมสวยคือหน้าเรียวเลยนะพอไปเจอตัวจริงน้องเขาคางแบบเหมือนปากเบี้ยวคางยิ้มยื่นอ่ะตกใจเลยพอถอดแมสมาเขาเหมือนในรายการทีวีอ่ะแบบปากคางอย่างเงี้ยแบบ
2: อ๋อแล้วมีอินที่คางยื่นมั่งหน้าแปลกๆหน้าเบี้ยวอะไรเงี้ยหรอ
4: เหมือนคางเขาเบี้ยวเหมือนปากเขาเบี้ยวเลยเราก็แบบว่าแล้วว่ามันทำแม่งอยู่
2: อ้าวแล้วจะยังไงต่อชอบเขาปะล่ะ
4: พี่ก็คุยกับเขาพี่ก็ตอนนี้พี่ไม่ได้ชอบน้องเขาแล้วนะตอนนี้พี่น่าจะรักเขาแล้วล่ะ
2: โอ้โหหนักแล้วล่ะถ้างั้นอ่ะ
4: เออพี่อยากจะทำยังไงให้แบบเขาสวยเหมือนในรูปพอจะมีวิธีไหม
2: พี่เมื่อกี้พี่พูดถึงเลดมีอินใช่ไหมรายการนั้นยังทำได้เลยเดี๋ยวนี้เขาสัญญกรรมจากคนที่แบบหน้าแปลกๆหน้าผิดรูปคางเบี้ยวคางยืดอะไรเงี้ยเขายังทำให้กลับมาสวยได้บางคนสวยกว่าเดิมอีกด้วยซ้ำและรายการนั้นทำได้และหมอในประเทศไทยทำไมจะทำไม่ได้พี
4: ่จริงเหรอมีคนทำได้เหรอ
2: มันเป็นการผ่าตัดขากรรไกรอ่ะ
4: พอจะรู้จักไหมหมอที่ไหนบ้าง
2: มี
4: ใครอ่ะ
2: หมอรามานี่ไง
4: จริงเหรอ
2: จริงถ้าอยากรู้ต้องไปถามหมอรามาแล้วแหละ
4: แต่ว่าจะพอไหม
2: อะไร
4: เงินที่พาน้องไปสัญญกรรมเนี่ย
2: ถ้ารักน้องครับก็ต้องได้แล้วแหละดี
4: ต้องโทรหาแม
2: ่ทำไม
4: ขายที
2: ่หนักแล้วแหละ
4: บ้านไม่ต้องอยู่เพื่อผู้หญิงเราคนสายนี้อยู่แล้วบ้านหาคนชราพาน้องมาอยู่เราจะดีเลยใช่ไหม
0: แหมนะดูละครแล้วนี่เพื่อผู้หญิงทำได้ทุกอย่างขายที่เพื่อที่จะให้น้องนางของเขาเนี่ยนะคะเขาบอกว่ารักไปแล้วนะเออตอนแรกใส่แมสใช่ไหมไม่เห็นพอเปิดแมสมาอ้าวทำไงล่ะแต่รักไปแล้วก็เลยอยากที่จะหาทางแก้ไขถึงขนาดจะขายที่ให้แม่ไปอยู่บ้านพักคนชราอันนี้เกินไปนะคะอันนี้ละครเนี่ยเราทำแค่ตลกๆเสียดสีสังคมเล่นๆเฉยๆแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันเป็นปัญหาที่เกิดขึ้นจริงๆหลายคนเนี่ยอายแบบบางทีบอกรู้สึกว่ามีความสุขเวลาใส่แมสมากกว่าช่วงนี้ดีเนาะเพราะว่าปิดบังปมด้อยของตัวเองนะคะเลยขออนุญาตมาคุยเรื่องนี้กันแบบเต็มๆหน่อยก็แล้วกันนะคะก็ขอสอบถามเลยนะคะปัญหาคางยื่นคางยาวคางเบี้ยวผิดรูปใช่ไหมคะอันนี้เนี่ยคือมันเป็นปัญหาที่มันเกิดขึ้นกับสรีระของเราเลยใช่ไหมคะหรือว่ามันเกิดขึ้นตั้งแต่เกิดใช่ไหมคะคุณหมอหรือมันเป็นยังไงคะ
5: ใช้คำว่ามันเกิดตอนที่เราโตครับตอนที่กำลังเข้าวัยรุ่น
0: อ๋อมันไม่ได้เป็นตั้งแต่เกิด
5: ไม่ได้เป็นตั้งแต่เกิดเพราะว่าถ้าเราจำได้เนี่ยตอนเราโตขึ้นมาเนี่ยสัก6-7 ขวบเราก็จะมีเริ่มมีฟันน้ำนมหลุดแล้วก็มีฟันแท้ขึ้นใช่ไหมครับ
0: ค่ะ
5: เพราะฉะนั้นเนี่ยจริงๆแล้วการเจริญเติบโตของขากรรไกรคือตัวหัวว่าคางไหนจริงมันคือขากรรไกรนะคือขากรรไกรคือบนและล่างนะครับก็คือขากรรไกรบนและล่างเนี่ยมันจะถูกกระตุ้นให้เจริญเติบโตเป็นรูปร่างใบหน้าเราที่สมบูรณ์เนี่ยก็ด้วยการที่ผัดเปลี่ยนชุดฟันนี่แหละนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันไม่ได้เป็นความผิดปกติตั้งแต่เกิดถามว่าคนที่เป็นความผิดตั้งแต่เกิดมีไหมมีแต่นั้นอันนั้นส่วนน้อยอันนั้นก็ถือว่าเป็นโรคอีกกลุ่มหนึ่งแต่ว่าคนทั่วไปที่ปกติดีแล้วพอโตขึ้นมามีปัญหาเรื่องหากรรไกรยื่นไม่สบฟันไม่ได้เนี่ยส่วนใหญ่มักจะเป็นตอนที่เริ่มโตขึ้นมาแล้วนะครับก็เริ่มเป็นวัยรุ่นเพราะฉะนั้นไม่ได้เป็นตั้งแต่เด็กนะครับ
0: อ๋อไอ้อย่างนี้มันหมายความว่าบางคนอาจจะเป็นบางคนอาจจะไม่เป็นแล้วมันเกี่ยวกับพฤติกรรมของเราในช่วงที่เรากำลังโตไหมคะมันมีพฤติกรรมอะไรที่เกี่ยวข้องไหมคะหรือว่ายังไงมันไม่เกี่ยวอยู่แล้วเขาไม่ได้ทำอะไรผิดปกติแต่มันเกิดเป็นอย่าง
5: น
0: ี้เอง
5: อันนี้เรายกกลุ่มที่เป็นโรคออกไปก่อนนะครับกล
0: ุ่
5: มที่เป็นโรคงั้นผมพูดถึงกลุ่มที่เป็นโรคนิดนึงก่อนก็ได
0: ้
5: กลุ่มที่เป็นโรคก็เช่นโรคปากแหว่งเพดานโหว
0: ่
5: หรือโรคความผิดปกติทางศีรษะและใบหน้าแตกกำเนิดอันนั้นก็คือเป็นโรคที่จะมีผลกับการเติบโตของขากรรไกรแน่นอนนะครับอันนั้นไม่เป็นไรอันนั้นก็คือเป็นโรคที่เขาต้องเป็นอยู่แล้วแต่กลุ่มคนปกติที่โตขึ้นมาแล้วมีความผิดปกติทางขากรรไกรเนี่ยก็มีแต่น้อยนะครับน่าจะสักประมาณแบบผมว่าไม่น่าจะเกินสัก 10% ประมาณ 2-5% นะครับที่โตขึ้นมาแล้วจะมีความผิดปกติทางขากรรไกรเช่นขากรรไกรล่างยื่นมากทำให้สบฟันไม่ได้เวลากัดฟันแล้วฟันล่างไปอยู่ข้างหน้าฟันบนนะครับหรือว่าขากรรไกรบนยื่นมากก็มี ขากรรไกรที่ยืนเนี่ยไม่ใช่นั่งอย่างเดียวนะครับบนก็ยืนได้ก็คือขันไกรบนยื่นมากหรือว่ายิ้มได้เห็นเหงือกเยอะสมัยก่อนเราจะล้อกันว่าแก้วหน้ามาเนี่ยแก้วหน้ามาคือคนที่ขากรรไกรบนยื่นมากยิ้มแล้วเห็นเหงือกมากนะครับ
0: ค่ะ
5: อันนี้ก็เป็นความผิดปกติอย่างหนึ่งครับแต่โดยรวมๆคืออย่างที่ว่าครับก็คือเป็นการผิดปกติที่เกิดตอนที่เราเข้าสู่วัยรุ่นแล้วนะครับ
0: เข้าสู่วัยรุ่น
5: แล้วก็ใช่แล้วก็ไม่มีการไม่มีอะไรที่เป็นปัจจัยเสี่ยงเป็นพิเศษนะครับมันเป็นความผิดปกติของการเจริญเติบโตของขากรรไกร
0: ค
5: ือไม่ได้มีอะไรที่ทำแล้วเป็นแล้วก็เพราะฉะนั้นมันก็เลยไม่มีการป้องกันที่ทำอะไรแล้วจะทำให้ไม่เป็นมันบอกไปได้มันถึงเวลาก็คือมันก็จะต้องมาติดตามตอนที่การเจริญเติบโตขึ้นในคลินิก
0: ค่ะอ๋อโอเคก็คือก็ชัดเจนว่าไม่ใช่ว่าพฤติกรรมของเราอะไรที่ทำให้เป็นมันไม่ใช่มันเป็นการเจริญเติบโตที่เป็นแบบนั้นเองธรรมชาติของคนคนนั้นใช่ไหมคะทีนี้นอกจากเรื่องของความสวยงามแล้วเนี่ยมันคือเรื่องของการใช้ชีวิตด้วยการรับประทานอาหารการเคี้ยวการอะไรพวกนี้ค่ะคุณหมอมันทำให้เกิดปัญหายังไงบ้างอะคะ
5: ก็หลักๆก็เวลาเราจะดูคนไข้ก็จะแบ่งเป็น2อย่างนะครับก็คือเรื่องการใช้งานกับเรื่องความสวยงามซึ่งทั้ง2ด้านจะมีความสำคัญพอๆกันหมดเลยนะครับก็คือเรื่องการใช้งานเนี่ยก็เป็นเรื่องการเคี้ยวถ้าคุณขากรรไกรด้านหน้าไม่ว่าจะบนหรือล่างมันไม่สัมพันธ์กันไม่สมดุลกันเนี่ยคุณก็จะไม่สามารถสบฟันได
0: ้
5: พอคุณสบฟันไม่ได้ปุ๊บคุณก็เคี้ยวด้วยฟันหน้าลำบากยกตัวอย่างเช่นเราอาจจะมีความสุขกับการเคี้ยวกัดกลัวซองกัดปลาต้องโผแต่ว่าคนกลุ่มนี้เขาก็จะทำไม่ได้เพราะว่าฟันเขาไม่สามารถเคี้ยวได
0: ้
5: เขาก็ต้องเอาเข้าไปลึกๆใช้ฟันด้านข้างเคี้ยวนะครับอ
0: ัน
5: นี้ก็คือเรื่องการใช้งานส่วนเรื่องความสวยงามก็เป็นอย่างที่เราทราบกันก็คือตอนรูปร่างใบหน้าหรือโครงหน้าไม่ดีก็อาจจะมีความเขินอายนะครับอาจจะโดนล้อเลียนมาตั้งแต่เด็กๆนะครับก็มีปัญหาในการเข้าสังคมหรือว่าการใช้ชีวิต
0: ค่ะถ้าเกิดว่าเราไม่ได้มองเรื่องความมั่นใจหรือว่าความสวยงามนะคะคุณหมอแล้วเราบอกว่าเราทนได้ถ้าเราไม่แก้ไขไม่ผ่าตัดไม่จัดฟันอะไรแบบนี้นะคะเราสามารถอยู่กับทางที่ผิดรูปแบบนี้ได้ไหมคะจริงๆแล้วอะค่ะ
5: อยู่ได้ครับ มันไม่ได้เป็นโรคที่ทำอันตรายอะไรกับร่างกายเราเลยรวมนะครับ
0: ค่ะแต่ส่วนใหญ่เนาะมันก็มีความเรื่องของความมั่นใจอันนี้สำคัญมากๆเลยก็เลยทำให้ตัดสินใจกันว่าต้องการจะแก้ไขทีนี้ก็เข้าสู่กระบวนการแก้ไขคุณหมอคือมันเริ่มตั้งแต่แค่จัดฟันก็ได้ใช่ไหมคะมันแล้วแต่ระดับของการเป็นใช่ไหมของความผิดปกติ
5: ครับคือเวลาเราคนส่วนใหญ่ใช้คำว่าคนส่วนใหญ่จะไปหาหมอจัดฟันแล้วกัน
0: ค่ะ
5: นะครับแต่ว่าคุณหมอจัดฟันเนี่ยก็จะมีหน้าที่ในการดูว่าความผิดปกติที่เกิดขึ้นในคนไข้แต่ละคนเนี่ยสามารถจัดฟันอย่างเดียวก็พอหรือว่าไม่พอในกลุ่มคนที่ไม่พอก็คือต้องมีการผ่าตัดร่วมด้วย
0: ครับ
5: มันก็จะสุดท้ายก็จะแบ่งเป็น2กลุ่มก็คือจัดฟันอย่างเดียวหรือว่าเป็นการจัดฟันร่วมกับการผ่าตัดครับ
0: แล้วแต่กรณีไปนะ
5: คะแล้วแต่ความรุนแรงของความไม่เท่ากันของขากรรไกร
0: นึกภาพคือจัดฟันอะเข้าใจเนาะเพราะเหมือนกับทำกันเยอะก็อาจจะเจ็บนิดนึงตอนดึงฟันอะไรแบบนี้แต่การผ่าตัดขากรรไกรค่ะคุณหมอคือมันเป็นการแบบผ่าตัดเลยเนี่ยฟังมันดูค่อนข้างน่ากลัวเหมือนกันเนาะคุณหมอเล่าให้ฟังหน่อยได้ไหมคะว่ามันทำยังไงคะให้ผ่าตัดขากรรไกรเนี่ยค่ะ
5: ยิ่งให้ผมเล่าให้ฟังจะยิ่งดูน่ากลัวนะคร
0: ับ หนักกว่าเดิมใช่ไหมคะ
5: ก็คือการผ่าตัดเนี่ยปกติถ้าคนไข้มาหาผมเนี่ยพอผมอธิบายไปคนไข้ก็จะเริ่มกลัวนะก็คือว่าหลักการมันคืออย่างนี้ครับหลักการคือเราจะย้ายขากรรไกรบนนะครับหรือนะครับหมายว่าเราเลือกได้ว่าจะตัดขากรรไกรเดียวหรือสองขากรรไกรนะครับขากรรไกรเดียวก็คือบนหรือล่างและถ้าเป็นสองขากรรไกรก็คือบนและล่างซึ่งอันนี้คุณหมอจะเป็นคนพิจารณาให้นะครับหลักการมันคือผมหมอผ่าตัดทำกระดูกคุณให้หักไปออกจากที่เดิ
0: ม
5: แล้วก็ย้ายมันไปอยู่ในที่ใหม่ที่เราต้องการที่เราแผนไว้แล้วก็ค่อยยึดกระดูกไปอยู่ในที่ใหม่ด้วยรางเหล็กแล้วก็สกรูหรือน็อตนะครับสรุปว่าคือผมต้องทำให้กระดูกขาดไปซึ่งในปัจจุบันก็คือการเลื่อยให้กระดูกขาดออกจากที่เดิม
0: ค่ะ
5: ครับ
0: ฟังดูนะ
1: ฟังดูน่ากลัว
0: ฟังดูน่ากลัวกว่าเดิม
1: ฟังแล้วน่ากลัวกว่าเดิมจริงด้วยอาจารย์บอย
5: ใช
0: ่อ๋อทำให้หักก่อนแล้วก็แก้ไขปรับตำแหน่งใหม่แล้วก็ใช้สกรูยึด
5: ใช่ใช่เหมือนเอาคิดจะฆ่าเหมือนจะสร้างบ้านหรือจะซ่อมบ้านแล้วกันเราจะย้ายผนังหรือย้ายไม้เนี่ยเราก็ต้องทุบของเก่าให้มันหักออกจากกันก่อนแล้วก็ค่อยย้ายไปที่ใหม่แล้วก็ค่อยยึดมันไปในที่ใหม
0: ่ค่ะคุณหมอคือฟังดูมันก็ดูง่ายๆเนาะก็คือทำให้หักแล้วก็ย้ายที่ยึดที่ใหม่อยู่กับปากเราอะค่ะคุณหมอถามว่าเวลาที่เราทำแบบนี้แล้วเราจะทานข้าวเราจะใช้ชีวิตในหลังจากที่เราผ่าตัดแล้วเนี่ยคุณหมอเราต้องทำยังไงบ้างอะคะ
5: อ๋อครับก็ปกติถ้าหลังผ่าตัดเรียบร้อยแล้วเนี่ยเราก็จะให้คนไข้ทานอาหารแบบเป็นอาหารน้ำๆนะครับเป็นของเหลวแบบว่าเป็นของเหลวเลยแบบไม่ให้เคี้ยวเลยอ่ะสักประมาณ 1-2 สัปดาห์หลังจากนั้นเราก็จะเริ่มให้คนไข้เริ่มเคี้ยวได้เบาๆนะครับเป็นอาหารอ่อนๆพวกโจ๊กหรือว่าหมูสับเละๆข้าวต้มเละๆเนี่ยไปอีกสักประมาณ 2-3 สัปดาห์เพราะฉะนั้นในเดือนแรกจะทรมานหน่อยคือไม่สามารถเคี้ยวได้อย่างปกตินะครับแล้วก็พอกระดูกที่เรายึดไว้เริ่มแข็งแรงและเริ่มมีการหายของกระดูกปุ๊บ

0: ค่อยๆเพิ่มกลับมาเคี้ยวได้เหมือนเดิมสุดท้ายแล้วกว่าจะเคี้ยวได้เหมือนเดิมปกติน่าจะใช้เวลาสักประมาณ 2-3 เดือนครับ
1: โอ้โหคือตอนแรกอาจจะใช้เป็นหลอดดูดไหมคะคุณหมอหรือว่า
0: ก็หลอดดูดก็ได้หรือว่าช้อนป้อนก็ได้หรือเอาไซลิงก็ได้นะครับบางคนก็เอานมใส่ไซลิงแล้วก็กดเสิร์ฟเข้าปากหลอดเข้าปาก
1: คือเหมือนคางเราต้องถูกยึดจะอ้าปากไม่ได้ใช่ไหมต้องมีพันอะไรเอาไว้อย่างนี้ใช่ไหมคะ
0: มันจริงเราไม่ได้ห้ามอ้าปากแต่ด้วยความที่ว่าหลังผ่าตัดใหม่ๆมันจะอ้ายากคร
1: ับ
0: มันก็ต้องรอให้แบบความบวมจากการผ่าตัดมันดีขึ้นความฟกช้ำจากการผ่าตัดมันดีขึ้นซึ่งก็ใช้เวลานิดหน่อย
1: เราไม่อยากอ้าเองว่าอย่างนั้นเถอะอ้าแล้วมันก็เจ็บ
0: ส่วนใหญ่คนไข้ก็จะมักจะมีความกังวลหรือกลัวหรือว่าบางทีเขาก็จะคิดไปว่าอุ้ยเดี๋ยวอ้าปากมากแล้วกระดูกที่ยึดไว้จะเคลื่อนหรือเปล่าอะไรเงี้ยนะครับก็อาจจะอยากจะอยู่เฉยๆมากกว่าแต่ว่าโดยทางการแพทย์ของผมคือผมไม่ได้ห้ามอะไรเป็นพิเศษในเรื่องการอ้าปากนะครับ
1: ค่ะ
0: ได้เท่าที่คุณอยากจะอ้าครับ
1: ค่ะคุณหมอคะอย่างถ้าเราผ่าตัดขากรรไกรแล้วเนี่ยเราต้องไปจัดฟันต่ออีกรอบไหมคะหรือว่าจบแล้วส่วนใหญ
0: ่ครับคือการผ่าตัดเนี่ยมันจะการผ่าตัดในเทคนิคดั้งเดิมเนี่ยคือเราต้องจัดฟันก่อนไปพักหนึ่งครับแล้วก็มาผ่าตัดแล้วพอผ่าตัดเสร็จคุณก็จัดฟันต่อจนจบเพราะฉะนั้นมันจะเป็น3สเต็ป
1: ค่ะ
0: คือจัดฟันผ่าตัดแล้วก็จัดฟันต่อ
1: ค่ะ
0: นะครับในปัจจุบันมันจะมีเทคนิคที่เราพยายามจะย่นระยะเวลาการจัดฟันก่อนผ่าตัดให้มันสั้นที่สุดเลยนะครับก็จะเริ่มมีการทำกันมากขึ้นนะครับก็เป็นจัดฟันหรือว่าติดเครื่องมือผ่าตัดติดเครื่องมือจัดฟันแป๊บหนึ่งประมาณ2สัปดาห์ถึงเดือนหนึ่งแล้วก็ค่อยมาผ่าตัดแล้วก็เป็นจัดฟันต่อจนจบนะครับก็มีตัวเลือกหลายแบบแล้วแต่คุณหมอที่ทำให้นะครับ
1: ค่ะระยะเวลาก็น่าจะประมาณสัก2ปีได้ไหมคะคุณหมออ
0: ืมใช่ครับคือในสมัยก่อนอย่างที่บอกคือเทคนิคตั้งเดิมที่ต้องจัดฟันก่อนนานๆเนี่ยเราจะจัดฟันสักประมาณ9เดือนถึง12เดือนก็คือเกือบปีฮะ
1: ค่ะ
0: แล้วก็มาผ่าตัดแล้วก็จัดฟันต่ออีกประมาณ10ปีเช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นทั้งกระบวนการก็น่าจะประมาณ2ปีครับ
1: ค่ะ
0: แต่ในปัจจุบันถ้าอย่างที่บอกถ้าวิธีที่2ก็คือฟันบางคนไม่ต้องจัดเยอะเราสามารถย่นระยะเวลาผ่าตัดได้ย่นระยะเวลาการจัดฟันก่อนผ่าตัดได้นิดนึงมันก็จะทำให้ระยะเวลาการรักษาโดยรวมทั้งหมดอาจจะประมาณปีหรือปีครึ่งครับก็ย่นไปได้พอสมควร
1: ค่ะหลังจากที่เสร็จเรียบร้อยแล้วผ่านกระบวนการหายดีแล้วอย่างเงี้ยนะคะคุณหมอเราสามารถใช้ชีวิตได้ตามปกติเคี้ยวอาหารได้เหมือนคนปกติทั่วไปเลยไหมคะหรือว่ามันยังมีอะไรที่แตกต่าง
0: ต้องบอกว่าเคี้ยวแล้วดีกว่าเดิมด้วยซ้ำครับเพราะว่าอย่างที่บอกก็คือว่าตอนแรกเรามีปัญหาเรื่องการเคี้ยวเนาะฟันเราสกกันไม่ดีนะครับพอเราผ่าตัดและจัดฟันเนี่ยฟันจะสกหรือว่าจัดกันได้ดีขึ้นเพราะฉะนั้นความสุขในด้านการเคี้ยวเนี่ยน่าจะดีกว่าเดิม
1: ค่ะชีวิตจะมีความสุขมากกว่าเดิมแน่นอน
0: ใช
1: ่นะคะแล้วหน้าตาเราก็จะเปลี่ยนไปด้วยที่สำคัญภายนอกก็สวยด้วยการเคี้ยวอาหารก็ดีด้วย
0: ใช่
1: เลย
0: คร
1: ับ ก็เลยอยากจะถ้าเกิดว่าใครกลัวอยู่นะคะก็เนี่ยมาฟังแบบนี้ก็อาจจะรู้สึกตอนแรกแน่นอนมันก็ต้องผ่านช่วงที่มันลำบากเนาะแต่พอระยะยาวมันก็จะดีขึ้นทีนี้คุณหมอคะมันมีเคสไหนไหมคะที่ทำไม่ได้หรือว่าแนะนำว่าไม่ควรจะผ่าตัดนะคะคุณหม
0: อไม่ควรจะผ่าตัดหลักผมว่าน่าจะเป็นที่ไม่ควรผ่าตัดเลยคือการที่เราคุยกับคนไข้หรืออธิบายกับคนไข้แล้วคนไข้มีความกังวลหรือรับไม่ได้กับการผ่าตัดหรือว่ามีความคาดหวังกับการผ่าตัดที่ไม่เป็นจริงอันนี้ตามหลักการทั่วไปคือไม่ควรผ่าตัดเพราะว่ามีโอกาสที่ผ่าไปแล้วเนี่ยจะเกิดปัญหาหรือว่าความไม่พอใจสำหรับคนไข้ได้สูงนะครับ
1: อ
0: ันนี้คือเป็นเรื่องเกี่ยวกับเรื่องเกี่ยวกับความคิดความอ่านหรือว่าจิตใจของคนไข้
1: ค่ะ
0: แต่ถ้าด้วยเรื่องสุขภาพของคนไข้เองเนี่ยถ้าคุณสามถ้าคุณแข็งแรงดีไม่ค่อยมีโรคประจำตัวอะไรก็ถือว่าผ่าตัดได้
1: ค
0: ่
1: ะ
0: อาจจะมีแบบกรณีที่แบบหายากมากๆเช่นมีเส้นเลือดผิดปกติอยู่ในกระดูกเราคาดไว้แล้วว่าตอนตัดกระดูกจะทำให้เลือดออกมากแล้วไม่สามารถหยุดได้ประมาณนั้นอันนั้นคือก็มีเหมือนกันแต่ว่ามันเป็นกรณีที่มัน มันน่าจะเกิดทีนึงครับหายากมากคือสรุปว่าโดยส่วนใหญ่ผ่าได
1: ้ผ่าได้
0: แล้วก็เพียงแต่ว่าเราอยากให้คนไข้มีภาพในสมองหรือว่ามีความคาดหวังที่เป็นไปทางเดียวกับคุณหมอที่รักษาเราจะได้สามารถรักษาแล้วก็โคกันได้อย่างมีความสุขนะครับไม่มีปัญหาใด
1: คือมันต้องอยู่บนพื้นฐานของความจริงด้วยพื้นฐานเดิมของเราด้วยใช่ไหมคะคุณหมอว
0: ่
1: ามันจะเปลี่ยนไปได้มากน้อยแค่ไหนคือไม่ใช่ว่าทุกคนออกมาแล้วจะเหมือนกันหมด
0: ใช่ครับ
1: ใช่ไหมคะ
0: ใช่ครับแล้วก็มันก็ครับก็อยู่ที่การคุยกับคนไข้ว่าตรงไหนมันจะเปลี่ยนไปบ้างหรือตรงไหนที่มันไม่ได้ช่วยอะไรประมาณนี้ครับก็ต้องคุยกันก่อน
1: นะคะบางทีเข้าใจคุณหมอเลยเนาะบางทีเนี่ยคนไข้คาดหวังเยอะมากเลยแต่ความเป็นจริงเนี่ยมันทำไม่ได้ขนาดนั้นแล้วตอนหลังคุณไข้มาว่าเราว่าไอ้ทำไมมันไม่ได้อะไรแบบเนี้ยมันก็กดดันเนาะจริงๆแล้วคุยกันอย่างที่คุณหมอบอกอันเนี้ยจะดีที่สุด
0: หรือว่าถ้ามีความหวังมีความคาดหวังเยอะๆเนี่ยมันก็ต้องมีอย่างอื่นร่วมด้วยที่ไม่ใช่เป็นการผ่าตัดเล่นสายกลไกอย่างเดียวนะครับอาจจะมีเช่นการยุบหนกแก
1: ้
0: มแล้วก็มีการอะไรพวกนี้ซึ่งมันเป็นอีกการผ่าตัดหนึ่งแต่ว่ามันสามารถพอที่จะทำร่วมกันได้แต่ว่าพอเป็นอีกการผ่าตัดคุณก็ต้องใช้เวลาการผ่าตัดนานขึ้นหรือว่าอาจจะมีแผลผ่าตัดเพิ่มขึ้นซึ่งอันเนี้ยก็ต้องคุยกันอีกทีนึงคือการผ่าตัดหนึ่งอย่างมันอาจจะสามารถแก้ปัญหาได้ไม่ทุกจุดตามที่คนไข้ต้องการครับก็ต้องดีลกันดีๆครับ
1: โอ้เดี๋ยวนี้เขาทำได้ทั้งหน้าเลยนะคะเปลี่ยนหน้าอีกคนเป็นอีกคนได้เลยนะคุณหมอนะคุณหมอเปียใช่ไหมคะเราเลยไม่ค่อยกังวลแล้วเพราะว่าเดี๋ยวนี้เนี่ยแบบศัลยกรรมนี่ไปไกลมากจริงๆเลยนะคะ
2: ถามนิดนึงปรึกษาอาจารย์บอยเลยคุณโป
1: ใช่ไหมคะถามเรื่องค่าใช้จ่ายนิดนึงได้ไหมคะคือจัดฟันเดี๋ยวนี้ถ้าไปเทียบกับเมื่อก่อนนะเมื่อก่อนจัดฟันแพงมากเลยเดี๋ยวนี้อาจจะแบบมีถูกลงบ้างและการผ่าตัดขากรรไกรเลยคะคุณหมอคะต้องมีงบเท่าไหร่ถึงจะทำได้อะคะ
0: ก็ผมพูดราคาของที่รามาธิบดีแล้วกันนะครับก็ราคาที่รามาเนี่ยถ้าผ่าตัดในเวลาราชการจะประมาณรวมค่าผ่าตัดรวมค่านอนโรงพยาบาลด้วยเนี่ยอาจจะประมาณอยู่ที่ประมาณ130,000-150,000แต่ถ้าเป็นพรีเมียมคลินิกอาจจะประมาณ250,000-300,000แต่ถ้าคุณไปโรงพยาบาลเอกชนเลยหรือไปเจอคุณหมอบางท่านที่ได้รับการรีวิวดีๆคีบแน่นมากๆก็อาจจะแพงกว่านั้นครับคือมันราคามันต่างกันมากครับในคุณหมอแต่ละท่านอาจจะต้องไปถามดูการสนตัวในคลินิก
1: ค่ะอันนี้เฉพาะผ่าตัดขากรรไกรถูกไหมคะไม่รวมการจัดฟันเนาะ
0: ใช่ครับใช่ครับ
1: อ๋อนะคะก็ลองดูงบประมาณว่าเราไหวไหมนะคะหรือว่าเหมาะกับโรงพยาบาลประเภทไหนแบบนี้ลองศึกษาข้อมูลดูก่อนก็ได้แต่ถ้าคนที่เขาไม่มีงบจริงๆคุณหมอเอาที่สำหรับคนที่เขาไม่มีงบจริงๆเลยอ่ะคุณหมอมีวิธีการอะไรยังไงแนะนำเขาก่อนได้ไหมเบื้องต้นนะคะหรือบางทีเขาอาจจะไม่ได้เหมาะกับการที่จะต้องผ่าตัดมากขนาดนั้นแค่จัดฟันเล็กๆน้อยๆก็ได้แบบนี้คือยังไงต้องปรึกษาคุณหมอถูกไหมคร
0: ับใช่คือมันจะมีอีกอย่างนึงครับในกรณีที่ไม่สามารถผ่าตัดได้ด้วยกรณีใดๆก็ตามอาจจะเป็นเรื่องงบประมาณเรื่องความไม่อยากเก็บตัวอะไรประมาณนี้นะครับแต่อยากให้มันดีขึ้นบ้างเล็กน้อยก็สามารถทำได้ด้วยการเรียกว่าจัดฟันแบบกลางๆไปหมายความว่าจริงๆแล้วคุณต้องผ่าตัดแหละแต่ว่าถ้าคุณไม่อยากผ่าตัดเราก็จะจัดฟันให้มันพอที่จะสบฟันกันได้นิดหน่อยพอกล้อมแกล้มให้มันดูดีขึ้นได้บ้างเล็กน้อยแต่มันก็ตรงไปตรงมาคือผลก็อย่าไปคาดหวังว่าผลมันจะเป๊ะตามที่ต้องการและสุดท้ายเนี่ยในคนที่จำเป็นต้องผ่าตัดแต่ไม่ผ่าตัดแล้วไปจัดฟันแทนเนี่ยต้องรู้ก่อนว่ามันเป็นการจัดฟันแบบฝืนธรรมชาตินะครับเพราะฉะนั้นอะไรที่มันฝืนธรรมชาติเนี่ยมันมักจะไม่กี่รังหรือไม่นานมันอาจจะกลับมาใหม่มันอาจจะกลับมาปกติเหมือนได้อันนี้ก็ต้องบอกคนไข้ไว้ก่อน
1: โอ้ละเอียดอ่อนเหมือนกันนะคะต้องยังไงเข้ามาปรึกษาคุณหมอก่อนดีกว่านะคะให้คำแนะนำเบื้องต้นก่อนดีกว่าจะได้รู้ว่าควรจะไปในทิศทางไหนกับงบประมาณที่เรามีด้วยนะคะบางคนเราก็เข้าใจว่าไม่มีเงินที่จะจ่ายเยอะจริงๆก็ต้องปรึกษาว่าแบบไหนที่ทำได้ดีที่สุดแต่ไม่ใช่ว่าแบบไปทำเองมั่วๆอะไรอย่างนี้ไม่ได้นะคะ
0: ครับมันเป็นการผ่าตัดที่โดยส่วนใหญ่คนมักจะตีไปว่าเป็นเรื่องของความสวยงามเป็นหลัก
1: ค
0: ือขออนุญาตพูดตรงๆก็คือด้วยความที่มันอาจจะไม่ได้เป็นโรคเพราะฉะนั้นเนี่ยมันไม่โอกาสที่มันจะไปเบิกจ่ายกองทุนพวกนี้เช่นกองทุน30 บาทรักษาทุกโรคกองทุน ข้าราชการหรือกองทุนประกันสังคมเนี่ยมันจะไม่ได้ครับเพราะว่ามันไม่ได้เป็นโรคที่ต้องรักษาเพราะฉะนั้นคนไข้มันจะต้องเสียเงินเอง

0: แต่ผมขออนุญาตโมนิดนึงว่าจริงๆราคาที่ผมบอกไปอ่ะที่นายมาเมื่อกี้ที่กลับไปอ่ะที่ที่เรานี่ถูกถือว่าถูกมากแล้วนะครับ
1: ค่ะ
0: บางที่นี่ครึ่งล้านได้ครับ
1: โอ้โหเขาใช้อุปกรณ์ที่ไม่เหมือนแบบว่าคนละประเภทไปเลยหรือยังไงคะทำไมราคามันต่างกันขนาดนั้นคะคุณหมออ
0: ันนี้เดี๋ยวเราหลังไมค์แล้วกันพอดีเป็นราคาของคุณหมอท่านอื่นไม่อยากไปพูดถึงครับ
1: โอเคแล้วคะก็อันนี้เดี๋ยวก็เราก็จริงๆเราก็ไปศึกษาดูหลายๆที่ก็ได้นะคะว่าแต่ละที่เป็นยังไงนะคะเราเหมาะกับแบบไหนอะไรแบบนี้นะคะอันนี้ให้อยากให้รู้สโคปราคาคร่าวๆก่อนประกอบการตัดสินใจสำหรับท่านที่กำลังมีปัญหาอยู่นะคะเดี๋ยวตอนนี้ถ้าเกิดว่าใครยังมีคำถามเกี่ยวกับเรื่องของคางยื่นคางยาวนะคะหรือว่าการขบฟันอะไรที่มันแบบผิดปกติเดี๋ยวยังคงสอบถามได้แต่เดี๋ยวขออนุญาตทักทายคุณผู้ชมที่ทักมาทาง Facebook รามาชาแนลของเราก่อนนะคะสวัสดีคุณพิกุลนะคะคุณรังสรรค์คุณนานาคุณครูนุ้ยนี่นะคะเป็นแฟนประจำของเราทั้งนั้นเลย
2: ส
1: วัสดีทุกท่านเลยนะคะขออนุญาตยกคำถามขึ้นมานะคะสลับกันไปนะคะของคุณนานาค่ะสวัสดีค่ะอยากทราบว่าเรารู้สึกเหมือนฟันขบกันแน่นตลอดเกิดจากกระดูกขากรรไกรเราผิดปกติได้ไหมคะเช่นข้อต่อกระดูกขากรรไกรสุดอะไรแบบนี้ค่ะ
0: ครับส่วนใหญ่ถ้ากัดฟันตลอดนี่มันจะเป็นปัญหาเรื่องกล้ามเนื้อครับ
1: ค่ะ
0: กล้ามเนื้อที่ใช้ในการอ้าปากอาจจะมีการแข็งเกร็งในระหว่างที่เรานอนหลับหรือเราเผลอนะครับก็ไปหาคุณหมอได้ครับส่วนใหญ่เป็นคุณหมอฟันคุณหมอฟันเขาจะช่วยดูให้แล้วก็ถ้ากลัวเรื่องความผิดปกติของกระดูกขากรรไกรเนี่ยก็ตรวจไม่ยากคุณหมอเขาจะตรวจร่างกายแล้วก็เอ็กซเรย์ดูกระดูกขากรรไกรว่ามีปัญหาอะไรหรือเปล่าพวกข้อต่อกระดูกนะครับ
1: ส่วนใหญ่
0: กระดูกไม่เป็นไรครับส่วนใหญ่เป็นเรื่องของกล้ามเนื้อมากกว่าก
1: ล้ามเนื้อคุณหมอถ้ามันผิดปกติเนี่ยเราจะสังเกตตัวเองยังไงคะบางทีเราเป็นแบบนี้มาตลอดเนาะจนเราไม่รู้ว่ามันผิดปกติอะค่ะแบบไหนที่สังเกตได้คะคุณหมอ
0: ถ้าสมมติว่าเป็นเรื่องเกี่ยวกับการกัดฟันเนี่ยส่วนใหญ่เจ้าตัวอาจจะไม่ค่อยรู้นะครับ
1: ค่ะ
0: อาจจะเป็นญาติที่อยู่บ้านเดียวกันหรือว่าคนใกล้ชิดที่นอนด้วยกันอาจจะเป็นคนเล่าให้ฟังนะครับว่าตอนนอนหลับไปมีการบดเคี้ยวเกร็งของฟันนะครับประมาณนี้ครับเพราะว่าพอคนใกล้ตื่นมาคนใกล้ก็จะไม่รู้ตัว
1: คือเวลานอนจะกัดฟันกรอบๆอย่างนี้เหรอคะคุณหมอ
0: ใช่ครับก็จะกัดฟันแบบกรอบ
1: ๆ อันนั้นก็คือส่วนหนึ่งอาจจะเป็นเพราะขากรรไกรผิดปกติก็ได้หรืออาจจะมาจากสาเหตุอื่นก็ได้ใช่ไหมอ
0: ย่างที่บอกคือส่วนใหญ่เป็นเรื่องของกล้ามเนื้อครับส
1: ่
0: วนใหญ
1: ่
0: ที
1: ่
0: เราคงคือส่วนใหญ่เป็นเรื่องนิสัยด้วยซ้ำไปเป็นเรื่องความเคยชินและนิสัยซึ่งก็ต้องแก้กันไปแต่ว่าถ้าให้คุณหมอฟันเขาช่วยดูเนี่ยว่ากระดูกไม่มีปัญหาอะไรส่วนใหญ่เขาก็จะรักษาเป็นแบบกล้ามเนื้อคนเปล่งไป
1: ค่ะเรื่องกรนไม่เกี่ยวใช่ไหมคะคุณหมอ
0: กรนก็เป็นอีกโรคหนึ่งครับที่ไม่เกี่ยวข้องกับแผลกับฟันค่ะ
1: โอเคค่ะของคุณครูนุ้ยทิติกัลยาบ้างนะคะคุณครูนุ้ยบอกว่าเป็นแฟนประจำค่ะอายุ65แล้วน้ำหนัก45สูง153นะคะวันนี้ขอเรียนถามปัญหาของตัวเองนะคะบอกว่าไปเจาะเลือดเพราะว่ารักษามะเร็งต่อมน้ำเหลืองประเภทมอลระยะที่4มาเกือบ20ปีแล้วค่ะพรุ่งนี้จะหาหมอประจำตัวแต่ปัญหาที่จะเรียนถามคือวันนี้วัดความดันเลือดได้ตัวบน96ตัวล่าง51เวลาเดินก็จะเอียงเซค่ะจะมีอันตรายไหมคะหมอไม่ได้ให้ทานยาอะไรเพียงแต่บอกว่าระวังจะหน้ามืดวูบเป็นลมตอนนี้ลูกสาวไม่ให้ขับรถแล้วค่ะเพราะว่าชอบหลับเวลาขับรถต่อมน้ำเหลืองก็ขึ้นย้ายที่ไปเรื่อยๆเหมือนวิ่งเล่นตามกันไม่มีที่สิ้นสุดอยากจะยุติการรักษาแล้วค่ะ
2: โอเคครับจริงๆก็ต้องแยกเป็น2ปัญหาเนาะปัญหาแรกคือเรื่องความดันสูงความดันโลหิตนะครับตัวข้างบน90ตัวล่าง50ก็ถือว่าค่อนต่ำไปนิดนึงนะครับอันดับแรกเลยอาจจะต้องดูว่าการบริโภคการดื่มน้ำเนี่ยเพียงพอหรือเปล่าอย่าปล่อยให้ตัวเองขาดน้ำเนาะอ
1: ัน
2: นี้เป็นอะไรที่ดูง่ายที่สุดนะครับอันที่2คืออาจต้องดูสังเกตอาการดูว่าเรามีอาการของความดันต่ำหรือเปล่าอาการง่ายๆเลยก็คือเวลาเปลี่ยนท่าจากท่านั่งลุกขึ้นมาหรือว่าท่านอนลุกขึ้นมานะครับมีอาการหน้ามืดเหมือนเวียนหัวมันจะเป็นลมหรือเปล่านี่เป็นอาการที่บ่งบอกแล้วว่าความดันที่เราต่ำเนี่ยมันเริ่มจะส่งผลเสียต่อร่างกายแล้วแต่ถ้าเกิดว่าความดันอยู่90 50แล้วก็ยังฟังก์ชันได้ดีทำงานได้ดีไม่มีหน้ามืดไม่มีวูบอะไรจริงมันก็สามารถที่จะใช้ชีวิตได้โดยไม่เป็นอันตรายนะครับ
1: ค่ะ
2: งั้นอันดับแรกดูก่อนเราดื่มน้ำเพียงพอไหมขาดน้ำไหมนะครับแล้วก็สังเกตอาการตัวเองแล้วก็ลองพรุ่งนี้ไปเจอคุณหมอประจำตัวก็ลองปรึกษาคุณหมอดูส่วนเรื่องมะเร็งต่อมน้ำเหลืองเนี่ยผมยังแนะนำให้ยังไงก็ควรจะต้อง

0: ติดตามเรื่อยๆนะครับเป็นมา20ปีเป็นระยะที่4แต่ว่ายังบอกว่ายังแบบมาตรวจติดตามคุณหมอได้ถึง20ปีเนี่ยผมว่าแสดงว่าอาการรักษาเนี่ยมันได้ผลมันก็ประคับประคองมาได้ทำให้เรามีบอกว่าเหมือนตัวโรคเราควบคุมได้ตั้งนานนะครับยังไงควรจะต้องตรวจติดตามอยู่เรื่อยๆครับผม
1: บอกว่าแหมเหนื่อยจนอยากจะยุติการรักษาแล้ว อย่าพึ่งนะคะคุณหมอให้กำลังใจหน่อยได้ไหมคะ
0: ผมเข้าใจว่า20ปีวิ่งมาราธอนเนาะมันหมอรักษามาตั้งนานแต่คิดได้ทางกลับกันเรารักษามาได้ตั้ง20ปีหลายๆคนเนี่ยเคยได้ยินว่าเป็นมะเร็งระยะที่4อยู่ได้ไม่กี่เดือนอันนี้คืออยู่มาตั้ง20ปีนะครับผมเพราะฉะนั้นผมว่าผมเป็นกำลังใจให้แล้วกันในการที่จะตรวจติดตามแล้วก็ดูแลสุขภาพตัวเองต่อไปครับ
1: นะคะอย่าเพิ่งหมดกำลังใจนะคะอย่างที่คุณหมอบอกเลยมาอีกมุมนึงโอ้โหรักษามาขนาดนี้แล้วเนาะยาวนานสู้มาขนาดนี้แล้วนะคะแล้วบอกที่บอกว่าชอบหลับเวลาขับรถนี่เกี่ยวกับอาการโรคอะไรไหมคะคุณหมอ
0: จริงๆอาจจะพูดยากนิดนึงนะคุณปูบางทีผมก็แอบหลับเวลาแบบว่าแอบงี้บ่อยๆนะครับเวลาทำงานผมว่าไม่ถ้าเกิดว่ายังมีความดันค่อนข้างต่ำแล้วบางทีเดินเซอะไรเงี้ยครับจริงๆอย่างที่ลูกสาวแนะนำในการที่เลี่ยงการขับรถผมก็เป็นความคิดที่ดีเลยเนาะจะได้ป้องกันตัวเองด้วยครับไม่ให้เกิดอุบัติเหตุเวลาขับรถครับ
1: คุณลูกจะได้สบายใจด้วยไม่ใช่อะไรหรอกเพราะเวลาถ้าคุณแม่ขับทีไรคุณลูกก็จะรู้สึกแบบโอ้กลัวอุบัติเหตุจะเกิดขึ้นกับคุณแม่นะคะอีกท่านหนึ่งคุณสุภัตราเพ่งพินิจค่ะบอกว่าสวัสดีค่ะจะรบกวนถามว่าน้ำเกลือขวดใหญ่ที่คุณหมอจ่ายมาให้ใช้พ่นจมูกแล้วก็คือเวลาแบ่งเทออกมาใช้แล้วเหลือเนี่ยถ้าไม่เททิ้งสามารถนำมากลั้วคอได้ไหมคะ
0: จริงๆได้ครับสามารถใช้ได้เลยครับผมแต่ว่าจริงๆน้ำเกลือมันก็เอาใช้ล้างใช้พ่นจมูกใช้กลั้วคอได้นะครับครับผม
1: ค่ะไม่มีปัญหานะคะไม่จำเป็นต้องทิ้งเนาะคุณนานาถามอีกบอกว่าอยากทราบว่าค่า FTC ต่ำแต่ TSH ปกติเป็นอะไรไหมคะ
0: โอเคอันนี้เป็นค่าผลเลือดเจาะไทรอยด์เนาะ FTC ก็คือเป็นฮอร์โมนไทรอยด์ที่ต่อมไทรอยด์สร้างออกมานะครับส่วน TSH เนี่ยเป็นฮอร์โมนไทรอยด์อีกตัวนึงที่สมองเป็นตัวสร้างออกมานะครับโดยปกติเวลาเราเจาะค่าผลเลือดไทรอยด์เนี่ยครับตัวที่มีความไวในการวินิจฉัยโรคที่สุดคือค่า TSH เพราะฉะนั้นโดยส่วนใหญ่เราจะดูตัว TSH ก่อนเลยถ้า TSH ปกตินะครับโดยส่วนใหญ่ไม่เป็นอะไรเนา
1: ะ
0: PTC ตัว FTC นะครับบางทีมันจะแปรปรวนได้ค่อนข้างเยอะเลยนะครับเพราะฉะนั้นตั้งต้น TSH ปกติ PTC ต่ำนิดหน่อยเนี่ยผมสบายใจแล้วอย่างน้อยไอ้ตัวที่ไวแล้วก็ตัวที่ไวที่สุดตัวที่แม่นยำที่สุดคือตัว TSH เนี่ยมันปกติอันไหนที่สองอาจจะต้องมาดูอาการครับถ้าเกิด FTC ต่ำเนี่ยก็คือเป็นอาการถ้าเกิดมีอาการเนาะก็ต้องมองหาอาการของไทรอยด์ต่ำอาการไทรอยด์ต่ำก็เช่นอ้วนขึ้นตัวบวมอ้วนฉุกขี้หนาวอ่อนเพลียไม่อยากทำอะไรอะไรเงี้ยครับถ้าเกิดว่าอาการมันแบบหูเข้ากับภาวะไทรอยด์ต่ำได้มากๆเนี่ยคุณหมออาจจะพิจารณาให้เจาะเลือดดูอีกทีนึงแล้วดูแนวโน้มว่าผลเลือดเนี่ยมันไปทางเดียวกันหรือเปล่าบางทีผมว่าไปเจาะอีกทีอาจจะปกติแล้วก็ได้ครับผมว่าเบื้องต้นสบายใจได้สังเกตอาการแล้วอาจจะต้องเจาะเลือดไทรอยด์ซ้ำอีกสักประมาณ 2-3 เดือนครับ
1: ค่ะโอเคขอบคุณนะคะคุณนานานะคะสำหรับคำถามสบายใจได้นะคะมาที่คุณกมลชนกบอกว่าสวัสดีค่ะแชร์รายการแล้วนะคะขอบคุณมากเลยนะคะที่ช่วยแชร์กดไลค์ให้เราด้วยนะคะคุณปุ้ม CH บ้างสอบถามหน่อยครับตอนนี้มีอาการคันนิ้วมือนะคะแล้วมันก็แห้งๆอดใจเกาไม่ไหวจนเป็นแผลค่ะก็คือแตกเป็นแผลเลยอยากทราบว่าสาเหตุเกิดมาจากอะไรครับแล้วต้องหายาอะไรมาทาครับควรจะไปหาหมอไหม
0: จริงอาจารย์บอยมีอะไรเสริมได้เลยนะครับ
2: ครับผม
0: อาการ
2: พยากร
0: ณ์ได้ครับอาการคันนิ้วแห้งเนี่ยเจอจริงๆจะได้เรื่อยๆเลยนะแล้วก็สาเหตุที่เจอได้บ่อยที่สุดเลยคือผิวแห้งนะครับเพราะฉะนั้นลองดูก่อนผิวเราจริงช่วงนี้เนี่ยช่วงโควิด 2-3 ปีที่ผ่านมาเนี่ยครับเราล้างมือกันบ่อยเราใช้แอลกอฮอล์บ่อยมันผิวมันจะค่อนข้างแห้งแล้วพอผิวแห้งนะครับมันก็มีโอกาสที่จะเกิดอาการระคายเคืองได้ง่ายคันได้เป็นผื่นขึ้นได้เพราะฉะนั้นอันดับแรกเลยก็คือทำให้ผิวชุ่มชื้นก่อนนะครับต้องดูครับว่าไอ้ที่คันเนี่ยมันมีผื่นอย่างอื่นขึ้นหรือเปล่าเช่นมีผื่นเป็นขาวๆมีผื่นอะไรผิดปกติขึ้นด้วยไหมถ้ามีผื่นผิดปกติขึ้นเช่นเป็นผื่นแดงปื้นๆหรือเป็นขาวๆพื้นอันนั้นอาจจะเป็นสัญญาณของโรคผิวหนังอื่นแล้วนั้นผมควรจะเข้ามาตรวจดีกว่ามันผมว่าง่ายๆอันดับแรกเลยคือรักษาความชุ่มชื้นของมือครับทาครีมบ่อยๆครับผม
1: ก็คือทาแฮนด์ครีมทั่วๆไปอะไรแบบนี้นะคะคุณหมอ
0: ใช่ครับ
2: ก็ข้อเสริมก็คือทาครีมหรือทาเป็นโลชั่นก็ได้ครับง่ายๆก็เบบี้โลชั่นทั่วๆไปครับทาได้บ่อยๆนะครับก็คือโลชั่นเนี่ยมันทาได้วันจริงวันหนึ่งมากกว่า2ครั้งนะครับ3ถึง4ครั้งก็ทาได้นะครับลองก่อนลองแก้ปัญหาตรงนี้ดูก่อนถ้าสมมติว่าไม่ดีขึ้นจริงๆก็มาหาหมอทีหลังครับอาจจะเป็นพวกเชื้อราหรือติดเชื้ออะไรประหลาดๆก็ได้ครับ

0: บางทีมันมีอาการแบบคันตามง่ามๆเหมือนกันเนาะแต่มันไม่ได้เป็นอะไรเป็นอาการทางจิตมีไหมคะคุณหมอคะบางทีเคยเป็นนะที่มันคันแล้วมันเกามันหาจุดคันไม่เจอด้วย
1: อันนั้นเป็นได้คุณปูแต่ว่าบางทีเราจะดูว่ามันมีอะไรที่เราต้องแบบได้รับการรักษาหรือเปล่าเนาะก็คือดูมันมีแบบความผิดปกติเกิดขึ้นที่ผิวหนังหรือเปล่าครับถ้าเกิดเริ่มมีขุยๆหรือมีผื่นแดงๆหรืออะไรเงี้ยอันนั้นผมว่าเข้ามาตรวจดูจะปลอดภัยที่สุดครับ
0: ค่ะคุณหมอการที่ทาแอลกอฮอล์นะเจลแอลกอฮอล์กับครีมทาอันไหนยังไงก่อนดีคะทาเจลเสร็จแล้วแล้วไปทาครีมเจลมันจะหายไปไหมหรืออะไรยังไงดี
1: ก็ควรจะต้องทาแอลกอฮอล์ก่อนเนาะฆ่าเชื้อก่อนแล้วก็ใส่ความชุ่มชื้นครับ
0: แล้วตัวเจลมันจะประสิทธิภาพมันจะลดลงไปไหมคะ
1: หมายถึงเจลอะไรครับเจลแอลกอฮอล์
0: เจลแอลกอฮอล์ก็คือเราฆ่าเชื้อเสร็จแล้วเราก็ทาครีมแบบนั้นทั่วไป
1: ใช่ครับเราฆ่าเชื้อว่าเราเอามือไปแตะสัมผัสที่อื่นไอจาม
0: แล้ว
1: ก็ฆ่าเชื้อทิ้งไปก่อนเจลแอลกอฮอล์อยู่แป๊บเดียวเองครับเดี๋ยวมันก็ระเหยไปแล้วแล้วจากนั้นเราก็ใช้ทราครีมเพิ่มความชุ่มชื้นครับ
0: ค่ะบางคนไม่ค่อยใช้เจลบ่อยๆกลัวมือเหี่ยว
1: ครับ
0: มันเพราะมันแห้งมากใช่ไหมคะคุณหมอแต่มันไม่ถึงส่งผลขนาดนั้นเนาะคุณหมอเนาะ
1: เพราะแต่จริงๆมันมือแห้งได้มากๆเลยนะคุณปู่ยิ่งแบบเราล้างมือบ่อยๆเราทาแอลกอฮอล์บ่อยๆนะครับแล้วบางคนก็ล้วงกระเป๋าบ่อยๆมันเกิดการเสียดสีบริเวณกระเป๋ากับมือของเราที่มันแห้งอยู่แล้วนะครับก็จะเป็นผื่นหรือว่าแบบคันขึ้นมาได้เลยครับ
0: นะคะแต่ก็ยังไงช่วงนี้ก็ต้องทนหน่อยนะเพราะว่าเราก็กลัวกันนะคะก็จะได้พ้นจากโควิดแต่กลายเป็นมือเหี่ยวแทนพูดเล่นนะคะอีกท่านนึงนะคะบอกว่าอ๋อเขาบอกว่าโรคตับก็ชอบง่วงนอนอันนี้จริงป่ะคะอันนี้คุณพิกุลเขาเสริมมาเป็นโรคตับแล้วจึงง่วงนอนจริงไหมคะคุณหมอ
1: ถ้าเป็นโรคตับแล้วง่วงนอนนี่คือจะเป็นโรคตับแบบระยะท้ายๆแล้วครับคือตับมีหน้าที่ในการกำจัดของเสียถ้าเกิดว่าตับระยะท้ายๆเขาไม่สามารถกำจัดของเสียได้ของเสียข้างนะครับก็จะมีอาการซึมลงแล้วก็ง่วงนอนได้บ่อยครับผม
0: โอเคค่ะอีกท่านหนึ่งคุณณภัทรนะคะคุณณภัทรถามมาบอกว่าสวัสดีค่ะสอบถามเรื่องฟันบนค่อนข้างยื่นค่ะทำให้มีแค่ฟันกรามที่สบกันด้านละ 1-2 ซี่อายุ60ปีแล้วนะคะเคยเป็นมะเร็งเต้านมมา7ปีปัญหานอนกัดฟันตอนนี้กำลังรักษาอยู่ค่ะในเรื่องของฟันสบกันข้างละ 1-2 ซี่ต้องรักษาอะไรเพิ่มเติมไหมคะ
2: ก็ผมคิดว่าถ้าฟังแบบนี้น่าจะเป็นฟันบนยื่นเยอะและฟันข้างหน้าดูไม่ค่อยสบกันใช่ไหมครับ
0: ค
2: ่
0: ะ
2: ตอนนี้พออายุ60แล้วพูดตามตรงคืออายุ60แล้วเนี่ยด้วยสุขภาพร่างกายแล้วก็สุขภาพของกระดูกเนี่ยมันอาจจะไม่ค่อยเหมาะสำหรับการผ่าตัดแล้วนะครับก็แนะนำให้ไปปรึกษาคุณหมอฟันครับให้เขาช่วยดูว่าฟันยังเต็มอยู่หรือเปล่าต้องใส่ฟันปลอมไหมนะครับหรือว่าจะมีอะไรที่ทำให้ช่วยได้บ้าง
0: นะคะก็แต่ว่าอายุ60เนี่ยยังไงก็ปัญหาเรื่องฟันมันต้องตามมาอยู่แล้วใช่ไหมคุณหมอคือสรีระของฟันหรืออะไรพวกนี้มันเปลี่ยนไปตามอายุอยู่แล้วเนาะ
2: ใช่ครับ
0: โอเคคุณภัทรก็ลองไปหาคุณหมอฟันดูนะคะว่าจะต้องรักษาเพิ่มเติมหรือเปล่านะคะอันนี้เราบอกเบื้องต้นนะคะคุณดาราแสงค่ะบอกว่าน้องสาวเนี่ยอายุ42ปีทำจมูกมา10ปีแล้วค่ะแต่ว่าจมูกเบี้ยวแล้วก็ทนมาตลอดตอนนี้เริ่มทนไม่ไหวควรจะไปหาหมอถอดออกแล้วทำใหม่แต่ไม่แน่ใจว่าจะทำใหม่เนี่ยดีกว่าเดิมหรือเปล่าคือกลัวว่ามันจะไม่ดีกว่าเดิมอะไรแบบนี้นะคะหรือว่าจะดีกว่าเดิมแค่ไหนอยากถามคุณหมอว่าเราสามารถทำและแก้จมูกได้กี่ครั้งคะ
2: ไม่มีตัวเลขระบุว่าต้องแก้กี่ครั้งนะครับแต่ว่าคือทุกครั้งเราก็อยากทำให้ดีที่สุดแล้วก็จบนะครับคือคงไม่มีใครอยากทำแล้วก็เผื่อว่าเดี๋ยวจะต้องมาแก้อีกเรื่อยๆนะครับตอนนี้ก็คือโดยส่วนตัวเองก็เคยเจอคนที่ทำมาแล้ว 6-7 ครั้งก็ยังมีครับเขาก็ยังมาแก้อยู่นะครับก็มาได้ครับแก้ได้ก็มาคุยกันว่าเรามีตัวเลือกอะไรได้บ้างครับในการแก้จมูกแต่ถามว่าแก้ได้ไหมแก้ได้ครับ
0: ค่ะมันไม่ได้มีปัญหาว่ากี่ครั้งที่เดี๋ยวว่าแต่ละครั้งมันต้องมีการทิ้งระยะเวลาใช่ไหมคะคุณหมอคะให้เนื้อให้อะไรมัน
2: ส่วนใหญ่ก็ถ้าไม่ได้มีปัญหาอะไรที่เร่งด่วนเรามักจะขอทิ้งเวลาอย่างน้อยสักประมาณ6เดือนถึง1ปีขึ้นไปในการพิจารณาว่าจะแก้ครั้งใหม่หรือเปล่า
0: ก็คือต้องไปคุยกับคุณหมอด้วยเพราะบางทีมันมีเคสเรื่องของซิลิโคนเหลวอะไรแบบนี้ด้วยใช่ไหมคุณหมอคะมันอาจจะยากกว่าอะไรแบบนี้ด้วยป่ะคะ
2: ครับก็ซิลิโคนเหลวมันเป็นลักษณะการฉีดซึ่งอันนี้ถือว่าถ้าโดยทางการแพทย์เราถือว่าเป็นสิ่งที่ผิดอย่างร้ายแรงนะครับคือปัจจุบันเนี่ยทำจมูกเนี่ยเรา

0: รับแค่ซิลิโคนแท่งที่เป็นซิลิโคนเกรดทางการแพทย
1: ์ค่ะ
0: หรือว่าเป็นใช้กระดูกตัวเอง
1: ค่ะ
0: ส่วนซิลิโคนเหลวเนี่ยยังไม่ได้รับการยอมรับแต่ว่าในสมัยก่อนอาจจะมีคนที่เคยฉีดมาบ้างก็ต้องมาตามแก้กันอยู่ในปัจจุบันครับแต่ว่าก็ถ้าเป็นซิลิโคนเหลวจริงก็แก้ยากอยู่ครับ
1: ค่ะก็ต้องมานั่งล้ออาจจะติดเชื้ออะไรแบบนี้ใช่ไหมคะคุณหมอ
0: ใช่ครับใช่ครับ
1: เดี๋ยวนี้เห็นว่ามีเป็นกระดูกซี่โครงใช่ไหมคะคุณหมอคะที่ทำได้กระดูกอ่อนหลังหูก็ทำได้ใช่ไหมคะ
0: ใช่ครับ
1: อันนี้มีความมันจะดีกว่าไหมคะคุณหมอคะพวกนี้ปลอดภัยกว่าไหม
0: ก็ถ้าเป็นกระดูกอ่อนตัวเราเองเนี่ยก็จะปลอดภัยที่สุดในแง่ของการติดเชื้อน้อยแล้วก็โอกาสที่จะทะลุก็น้อยนะครับ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: แต่ว่าเราก็ต้องมาดูว่าเราต้องการใช้กระดูกอ่อนแค่ไหนคือถ้าเราอยากจะเสริมหลายจุดตรงนู้นก็ไม่พอใจตรงนี้ก็ไม่พอใจตรงนี้ก็อยากเสริมแต่ถ้าต้องการใช้ปริมาณกระดูกอ่อนเยอะเนี่ยก็ต้องเป็นซี่โครงเพราะซี่โครงจะมีปริมาณให้เราใช้ได้เยอะกระดูกอ่อนหลังหูที่เราเอามาได้เนี่ยมันชิ้นไม่ใหญ่มากครับเพราะฉะนั้นส่วนใหญ่เขาก็จะไปเสริมบริเวณปีกจมูกหรือว่าตรงปลายจมูกนะครับได้แค่นั้น
1: ได้แค่นั้น
0: ใช่ส่วนคือถ้าเป็นคนไทยหรือคนเอเชียฮะถ้าจะเสริมดั้งให้สูงขึ้นหรือให้ยาวขึ้นด้วยกระดูกอ่อนหลังหูมันก็ไม่พอครับมันก็ต้องเป็นกระดูกซี่โครง
1: ซี่โครงเดี๋ยวนี้มันมีปัญหาค่ะนี่มากันเรื่องความงามนะคะคุณผู้ชมคะเรื่องศัลยกรรมละเห็นบอกว่าบางคนเนี่ยคุณหมอถ้าซี่โครงเนี่ยมันไม่ได้เป็นกระดูกอ่อนแล้วค่ะมันจะกลายเป็นซี่โครงที่เหมือนแบบมีแคลเซียมมาเกาะเยอะๆซี่โครงบางทีก็ใช้ไม่ได้ด้วยใช่ไหมคะคุณหมอ
0: มันจะยังมีความเป็นกระดูกอ่อนอยู่บ้างครับแต่ว่าขนาดหรือว่าปริมาณกระดูกอ่อนเมื่อเทียบแล้วมันจะน้อยลง
1: ค่ะ
0: แต่ว่ามันก็ยังพอใช้ได้อยู่ครับคือพูดง่ายๆคือคนเราอายุมากขึ้นเนี่ยไอ้กระดูกอ่อนเนี่ยมันจะเริ่มเปลี่ยนแปลงสภาพเป็นกระดูกแข็งมากขึ้น
1: ค่ะ
0: คือมีแคลเซียมมาเกาะมากขึ้นมันก็จะใช้ทำให้เราใช้ยากขึ้น
1: ค่ะ
0: แต่ว่าสุดท้ายแล้วยังไงมันไม่ได้เป็นกระดูกแข็งทั้ง 100% หรอกครับม
1: ัน
0: ยังพอมีกระดูกอ่อนที่ใช้อยู่บ้างครับ
1: ค่ะก็ยังใช้ได้ไม่ใช่ว่าพอบอกว่าอายุมากแล้วแคลเซียมเกาะเยอะจะทำจมูกด้วยซี่โครงไม่ได้นั้นไม่ใช่ขนาดนั้นเนาะ
0: ใช่ไม่ขนาดนั้นครับผม
1: โอ้ค่ะทีนี้ขออนุญาตย้ายมาที่คำถามทางโทรศัพท์กันบ้างนะคะมีทิ้งไว้หลายสายอยู่เหมือนกันนะคะเอาเป็นของคุณป้าบุญกว้างลายทองนะคะคุณป้าอายุ70ปีแล้วค่ะมีอาการเสียงในหูดังตลอดเวลาคุณหมอที่รักษาครั้งแรกบอกว่าน้ำในหูไม่เท่ากันเพราะว่ามีอาการวิงเวียนแต่ว่าหลังจากนั้นก็ยังไม่ดีขึ้นค่ะเสียงในหูจะดังตลอดทั้งกลางวันแล้วก็กลางคืนเลยอยากปรึกษาคุณหมอค่ะว่าจะทำยังไงดีคะเคสแบบนี้ค่ะ
2: โอ้จริงๆถ้าไปเจอคุณหมอหูมาแล้วน่าจะให้ความแนะนำได้ดีกว่าพวกผมนะครับเพราะว่าเราอาจจะไม่ใช่ผู้เชี่ยวชาญเนาะแต่ว่าถ้าเป็นโรคน้ำในหูไม่เท่ากันจริงๆนะครับผมต้องเรียนก่อนว่าจริงๆมันรักษาค่อนข้างต้องใช้เวลารักษานิดนึงนะครับส่วนตัวมันก็จะมีตัวยาที่ให้รักษาเพื่อรับประทานแล้วก็ปรับตัวน้ำในหูไม่เท่ากันแต่ว่าผมคิดว่าต้องปฏิบัติตามแล้วก็ติดตามคุณหมอหูซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญน่าจะให้คำแนะนำได้ดีกว่าผมครับแต่ว่าบอกว่ามันจะรักษาต้องใช้เวลานิดหนึ่งครับ
1: นะคะเพราะว่าคืออาการเบื้องต้นน้ำในหูไม่เท่ากันส่วนใหญ่ก็คือบ้านหมุนใช่ไหมคุณหมอคะ
2: ครับตัวน้ำในหูไม่เท่ากันเนี่ยครับก็นะครับเวียนศีรษะบ้านหมุนแล้วก็มีเสียงในหูแล้วถ้าปล่อยไว้โดยที่ไม่รักษาเนี่ยก็มีโอกาสที่จะการได้ยินลดลงด้วยเพราะฉะนั้นจำเป็นมากที่ต้องตรวจติดตามครับ
1: ค่ะค่อนข้างอันตรายเหมือนกันอันนี้น่าจะปรึกษาคุณหมอที่เป็นเฉพาะทางไปเลยน่าจะได้คำตอบที่ชัดเจนกว่านะคะคุณป้าบุญกว้างคะยังไงเป็นกำลังใจให้นะคะคุณป้ามาที่คุณปูบ้างคุณปูหนัก47สูง148บอกว่าเป็นโรคกระดูกพรุนค่ะอยากถามว่าแคลเซียมชนิดเม็ดกับชนิดฟู่อันไหนดีกว่ากันคะแล้วควรซื้อแบบไหนคะ
2: จริงๆแบบไหนก็ได้เลยครับโดยปกติเนี่ยเราอยากที่จะให้กินแคลเซียมวันละประมาณสัก 1,000 ถ้าเกิดเป็นคุณสุภาพสตรีนะวัยหลังหมดประจำเดือนแล้วนะครับก็วันละประมาณสัก 1,000 มิลลิกรัม 1,000 มิลลิกรัมเนี่ยคือเป็นแคลเซียมคือเวลาเราดูยาแคลเซียมอะครับต้องไปดูว่าเม็ดหนึ่งเนี่ยมันมีกี่มิลลิกรัมและไอ้มิลลิกรัมนะครับมีแคลเซียมจริงๆอยู่กี่มิลลิกรัมอย่างเช่นโดยปกตินะแคลเซียมคาร์บอเนตซึ่งเป็นแคลเซียมที่ขายทั่วไปนะครับมันขนาด 1,000 มิลลิกรัมเนี่ยจริงๆแล้วจะมีแคลเซียมอยู่แค่400มิลลิกรัมให้ไปดูนะครับว่าไอ้ยาที่เรากินอยู่มีปริมาณแคลเซียมจริงๆเนาะอยู่กี่มิลลิกรัมโดยคำแนะนำคือให้กินให้ 1,000 มิลลิกรัม

ลลิกรัมต่อวันเพราะฉะนั้น7เม็ดฟูกก็ได้หรือว่าจะเป็นเม็ดๆก็ได้แต่ขอให้กินครบ 1,000 มิลลิกรัมต่อวันนะครับคราวนี้โดยปกติในอาหารที่เรากินอยู่เนี่ยครับก็จะมีแคลเซียมอยู่แล้วเนาะอยู่ส่วนหนึ่งเช่นถ้าใครที่ชอบกินนมกินพวกผักใบเขียว

0: สัก500มิลลิกรัมแล้วก็บวกกับอาหารที่เรากินเองจากทั่วไปเนี่ยอีก500บวกกันก็ได้1,000พอดีเพราะฉะนั้นจำยาเม็ดก็ได้เม็ดฟูก็ได้ขอให้ดูที่ปริมาณแคลเซียมที่อยู่ข้างในครับ
1: ค่ะแต่ถ้าเป็นคนปกติไม่ได้มีปัญหาโรคกระดูกพรุนเนี่ย ไม่จำเป็นต้องทานพวกแคลเซียมเสริมก็ได้ถูกไหมคะคุณหมอทานอาหารปกติทุกวัน
0: ใช่ครับต้องดูครับคุณปู่จริงๆแล้วเนี่ยทุกคนควรจะต้องได้รับแคลเซียมให้เพียงพอไม่ว่าจะเป็นคุณผู้หญิงผู้ชายก่อนหรือหมดประจำเดือนอายุน้อยเยอะก็แล้วแต่เนาะถ้าเกิดว่าเป็นคนที่ไม่บริโภคอาหารที่มีแคลเซียมเลยไม่กินนมไม่กินชีสไม่กินโยเกิร์ตไม่กินผักใบเขียวไม่กินนั่นเลยนะครับจริงๆก็ควรจะกินเสริมเพราะไม่งั้นก็จะขาดได้เหมือนกันครับ
1: อ๋อกินเสริมก็ถือว่าช
0: ่
1: วยเสริมไปถ้าพฤติกรรมเรากินอาหารจริงๆไม่ไหวอย่างเงี้ยนะคะ
0: ใช่ครับหรือถ้าเกิดใครบางคนที่เอ้ยฉันหมดประจำเดือนแล้วก็จริงนะฉันต้องกินครบ 1,000 มิลลิกรัมแต่วันนึงกินนม3แก้วอย่างเงี้ยแล้วก็กินเนี่ยเป็นต้องกินเสริมเพราะว่าแคลเซียมจากอาหารก็เพียงพอแล้วประมาณนี้ครับงั้นดูบาลานซ์แต่ทุกคนได้แคลเซียมเพียงพอครับ
1: ค่ะ 1,000 มิลลิกรัมจำตัวเลขนี้ไว้นะคะคุณผู้ชมคะจำง่ายๆเลยนะคะ
0: แล้วได้แต่จริงไม่มีรายละเอียดปีกย่อยนะแบบอายุน้อยได้800 อะไรเงี้ยครับผมให้จำเลขกลมๆแล้วกันคุณผู้หญิงไว้หมดประจำเดือนให้ประมาณสัก800ถึง 1,000 มิลลิกรัมต่อวันครับ
2: อาจารย์เปียถ้างั้นผมถามแทนคนทั่วไปว่าถ้ายิ่งกินเยอะยิ่งกินเยอะยิ่งดีไหมหรือยิ่งกินเยอะมีผลเสียไหมครับ
0: จริงๆถ้ากินเยอะเกินไปก็มีผลเสียเหมือนกันมันทุกอย่างมันอยู่ในสมดุลในปริมาณบางคนกินแคลเซียมแบบว่าวันกินแบบ 3-4 เม็ดได้วันละ 2-3 พันนะครับว่าไอ้แคลเซียมที่เกินเนี่ยจะไปที่ไหนก็จะไปที่ไตได้เกิดเป็นนิ่วได้นะครับบางคนกินเยอะเกินไปบางทีแคลเซียมไม่ไปที่ไตก็ไปที่อื่นไปเกาะที่อื่นได้เหมือนกันนะครับมันมีการถกเถียงกันว่าการกินแคลเซียมเยอะๆเกินไปจะส่งผลทำให้เป็นโรคหัวใจเยอะขึ้นหรือเปล่าข้อมูลณปัจจุบันเนี่ยยังถือว่าไม่ค่อยยังคุมเครืออยู่ไม่ได้มีข้อมูลชัดเจนว่าการกินแคลเซียมที่เยอะไปจะส่งผลต่อโรคหัวใจนะครับแต่ว่าถ้ากินเยอะไปมันอันตรายอยู่แล้วโดยเฉพาะเรื่องนิ่วครับผม
1: ค่ะคุณหมอคะยกตัวอย่างไอ้1,000มิลลิกรัมเนี่ยถ้าจำง่ายๆเลยค่ะถ้าเป็นอาหารเป็นนมทั่วไปเนี่ยมันคือเท่าไหร่บ้างเพราะเราไม่รู้ว่ามันเท่าไหร่เนาะ
0: ครับจริงๆนมเนี่ยแต่ละอย่างก็มีไม่เท่ากันอีก
1: คุณ
0: ปู่เพราะฉะนั้นต้องไปดูฉลากข้างกล่องไปครับว่ามันมีแคลเซียมอยู่เท่าไหร่นมโดยทั่วไปนมจืดทั่วไปนะแก้วนะครับแก้วละ200ซีซีมีอยู่ตกประมาณสัก200มิลลิกรัมของแคลเซียมเพราะฉะนั้นถ้าจะกินนมจริงๆต้องกินวันละลิตรเนาะแต่กินวันละลิตรก็จะอ้วนอีกเพราะมันก็จะเป็นบาลานซ์กันระหว่างแคลเซียมกับแคลเซียมโดยปกติเราก็เลยบอกว่าอยากรู้อะไรนะคุณปู่ Google ได้หมดทุกอย่างกินนมซื้อนมชนิดนี้มาลอง Google เลยว่าเนี่ยมันมีแคลเซียมเท่าไหร่เราจะกินบล็อกเกอรี่กินผักหอยเล้งผักใบเขียวอ่ะ Google เลยว่าเนี่ย1กรัมกินเท่าเนี่ยประมาณแคลเซียมเท่าไหร่ถ้าจะให้เป๊ะๆจริงๆนะครับแต่ถ้าเกิดเอาเลขกลมๆก็นม1แก้วตกประมาณสัก200มิลลิกรัมของแคลเซียมแต่ต้องไปดูนะว่าเป็นนมชนิดไหนครับ
1: ค่ะนะคะเอาง่ายๆก็คือเรากินนมด้วยเรากินผักใบเขียวด้วยนะคะหรือเรากินอะไรเสริมๆเข้าไปเนี่ยมันก็น่าจะพอดีพอดีแหละมันไม่ได้เยอะเกินไปไม่น้อยเกินไปคร่าวๆคร่าวๆนะคะ
0: คร่าวๆครับ
1: ค่ะมาที่คุณธนชนกันบ้างคุณธนชนบอกว่าถามให้เฮียกิมใช้ค่ะน่ารักมากๆเลยเฮียกิมใช้เนี่ยอายุ74ปีแล้วสูง164หนัก59มีไขมันแล้วก็ความดันสูงค่ะถามว่าเมื่อวันที่21ที่ผ่านมาเนี่ยมีอาการไอแล้วก็เป็นหวัดไปหาหมอที่โรงพยาบาลมีการตรวจ ATK แล้วก็ RT-PCR ค่ะเพราะว่าติดโควิดหมอก็จัดยามาให้5วันวันนี้เป็นวันสุดท้ายแต่ว่ายังมีอาการไอเป็นระยะไม่หายอยู่เลยควรจะกลับไปหาคุณหมออีกไหมคะ
0: อาจจะต้องดูก่อนนะว่าตอนที่เป็นเนี่ยอาการมีแค่อาการไออย่างเดียวนะครับออกซิเจนเป็นยังไงเนาะแล้วก็เปรียบเทียบจากวันแรกจนถึงตอนนี้ครับแนวโน้มอาการเป็นยังไงบ้างมันถ้าเกิดว่าเป็นโควิดแต่ว่าอาการไม่รุนแรงเนี่ยก็จริงรักษาประคับประคองแล้ว5วันจริงๆมันยังอยู่ในช่วงแรกของการติดเชื้อเท่านั้นเองนะโดยปกติที่เรารักษาดูแลกันเนี่ยกว่าจะดีขึ้นอะไรเนี่ยครับก็กินเวลาประมาณสัก 1-2 อาทิตย์ด้วยซ้ำไปเนาะมันบอกว่าถ้าเกิดอาการมันทรงๆหรือดีขึ้นเนาะออกซิเจนดีไม่เหนื่อยไม่มีไข้จริงๆอาจจะพอดูได้ครับอาจจะรอดูอาการก่อนได้แต่ถ้าเกิดว่าทิ้งไปสักอาทิตย์7ถึง10วันแล้วไอไม่ดีขึ้นเลยไอเยอะขึ้นเรื่อยๆเนาะมีไข้หรือว่าหอบเหนื่อยวัดออกซิเจนไปเนี่ยเราดูไม่ค่อยดีเท่าไหร่เนาะต่ำกว่า95อันนั้นผมคิดว่าควรจะต้องกลับไปปรึกษาคุณหมอครับ
1: นะคะยังไงก็มีเครื่องวัดออกซิเจนเดี๋ยวนี้ก็มีขายเยอะแยะเลยนะคะเอาไว้ที่บ้านแล้วก็วัดตัวเอง อย่างสม่ำเสมอแต่อาการไอก็อย่างที่คุณหมอบอกนะคะให้เวลามันนิดนึงเพิ่ง5วันเองนะคะอย่าเพิ่งออกไปไหนนะคะไม่ใช่พอ5วันแล้วออกแล้วนะไม่ได้นะยังอยู่ในช่วงที่อันตรายอยู่นะคะเหลืออีก2นาทีสุดท้ายอ่ะขอ

0: ำถามของคุณน้ำแล้วกันเนาะยังได้คำถามนะคะคุณน้ำอายุ30ปีค่ะบอกว่ามีอาการคันคอแล้วก็ไอแห้งๆตรวจ ATK แล้วขึ้นขีดเดียวค่ะไม่ได้ปวดหัวปวดตัวนะคะมีโอกาสเป็นโควิดไหมคะหรือว่าเป็นแค่ภูมิแพ้ขอวิธีการสังเกตตัวเองหน่อยค่ะคือแยกไม่ออกเอาง่ายๆเถอะว่ายังไงดีไม่มั่นใจในผลตรวจด้วยนะ
1: เป็นคำถามที่ยากมากเลย
0: ค่ะ
1: เอาจริงๆถ้าเกิดมันก็ต้องดูเนาะว่าเราเป็นสุ่มเสี่ยงมากแค่ไหน
0: ค่ะ
1: ถ้าเป็นคันคอแต่ก่อนหน้านี้คุณน้ำไม่ได้ไปไหนมาเลยอยู่บ้านไม่มีใครคอนแทคอะไรบอกว่าโอกาสก็เป็นน้อยก็ใช้วิธีการสังเกตอาการตรวจ ATK บ่อยๆถ้าเกิดว่าเพิ่งไปเที่ยวมาเลยสงกรานต์มาแบบอาทิตย์ที่แล้วไปอยู่คนแออัดอันนั้นโอกาสสุ่มเสี่ยงก็น่าจะเยอะตรวจ ATK ใหม่อย่างเงี้ยนะครับมันบอกว่าจะต้องดูหลายๆอาการเนาะมีนอกจากอาการไอคันคอมีอาการอย่างอื่นไหมช่วงนี้ฝุ่นเยอะอาการคันคอก็อาจจะเป็นได้อะมีไข้ไหมมีน้ำมูกไหลเสียงแหบดมกลิ่นเป็นยังไงบ้างนะครับดูอาการหลายๆอย่างรวมแล้วก็ดูประเมินตัวเองว่าเราสุ่มเสี่ยงมากน้อยแค่ไหนครับคุณนะแล้วก็ตรวจ ATK บ่อยๆครับ
0: ค่ะไอการตรวจตอนนี้คนเริ่มไม่แน่ใจใน ATK ค่ะคุณหมอคะมันเหมือนตรวจบางทีขึ้นบางทีไม่ขึ้นการที่เราจะตรวจซ้ำบ่อยๆนี่มันมีหลักยังไงไหมคะคุณหมอคะ
1: จริงๆไม่มีหลักเลยครับคุณปู่ ATK เนี่ยเป็นแค่ตัวคัดกรองเพราะฉะนั้นถ้ามันขึ้น2ขีดก็โอเคมันแบบน่าจะเป็นนะครับแต่ก็ต้องน่าจะเป็นแต่ถ้าเกิดมันขึ้นไปขีดเดียวมันแค่คัดกรองนะคัดกรองในโลกนี้ไม่มีอะไร 100% ในการคัดกรองถ้าขึ้นขีดเดียวแต่ว่าอาการชัดมากสุ่มเสี่ยงชัดมากเพิ่งไปคุยกับคนที่เป็นโควิดมาเราก็จะไม่เชื่อ ATK นะครับก็อาจจะต้องหา ATKแอสเซอื่นแบบอื่นที่ลองตรวจดูอะไรเงี้ยครับว่ามันจะขึ้นหรือเปล่าครับ
0: นะคะ
2: ผมว่าอาจจะต้องเปลี่ยนยี่ห้อนิดนึงครับ
1: ใช่ครับ
2: ไว้สัก 2-3 วันแล้วก็ลองตรวจอีกครั้งหนึ่งอาจจะเป็นยี่ห้อเดิมก็ได้หรือถ้าไม่แน่ใจก็ลองเปลี่ยนยี่ห้อดูเพราะว่าโดยส่วนตัวก็เคยเจอคนที่ยี่ห้อหนึ่งขีดเดียวอีกยี่ห้อหนึ่ง2ขีดบางทีมันก็จะมีความ
1: เ
2: รื่องตรงนี้ได้อยู่แต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นผมว่าถ้าคิดว่าตัวเองเป็นกลุ่มเสี่ยงแล้วก็มีอาการเนี่ยแล้วยังไม่แน่ใจก็อย่าเพิ่งไปพบหน้าผู้คนมากมายนะ
0: ค่ะเขาบอกบางคนเนี่ยเหมือนจะรู้ตัวแหละว่าอันนี้มันไม่ใช่ความปกติของฉันแล้วอะต่อให้ฉันไอแต่ฉันไม่เคยไอแบบนี้อะไรแบบนี้นะคะตัวเองจะค่อนข้างรู้ด้วยซ้ำนะคะแล้วก็อย่างที่คุณหมอบอกนะคะก็หมั่นตรวจเสมอๆแล้วก็ถ้าจะให้ดีลองหลายๆยี่ห้อมาพร้อมๆกันนะคะจะได้มั่นใจว่าถ้าเป็นก็จะได้ตรวจเจอด้วยโอเคค่ะวันนี้หมดเวลาเรียบร้อยแล้วนะคะคำถามไหนที่ยังค้างไว้อยู่ขออภัยด้วยที่ถามไม่ทันนะคะเราเก็บคำถามไว้แน่นอนดูรายการของเราวันต่อๆไปนะคะเราจะนำคำถามของท่านมาถามให้กับคุณหมอที่อยู่ในรายการของเราด้วยนะคะวันนี้ขอบพระคุณคุณหมอทั้งสองท่านมากๆเลยนะคะสำหรับข้อมูลดีๆนะคะโอกาสหน้าได้เจอกันใหม่นะคะขอบคุณนะคะ
2: คุ
0: ณหมอบานคุณหมอพี่แอร์นะคะแล้วก็ขอบคุณเสื้อผ้าของดิฉันวันนี้ที่ใส่ของแบรนด์มรินดาด้วยนะคะลากันไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ

0: บกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
1: ้พลังแห่งความคิด
0: น้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย
2: หมอขอบ่นเดี๋ยววันนี้เราไปฟังคุณหมอบ่นเกี่ยวกับเรื่องความสวยความงามกันหน่อยดีกว่าครับใครที่ชอบฉีดสารเหลวหรือฟิลเลอร์เถื่อนไปฟังคุณหมอบ่นกันเลยครับโทรศัพท์พร้อมแล้วครับคุณหมอ
3: หมอจะบ่นแล้วนะครับอย่างคนไข้ที่ผมเจอเคสนี้นะครับการที่คนไข้ไปฉีดสารเหลวหรือฟิลเลอร์เถื่อนที่บริเวณจมูกหรือใบหน้านั่นเองครับหลายๆครั้งเนี่ยคนไข้ก็ไม่รู้ด้วยซ้ำว่าสารที่ฉีดไปเนี่ยคืออะไรหรือว่าฉีดโดยคุณหมอที่เป็นหมอจริงหรือหมอเถื่อนฟิลเลอร์เถื่อนนะครับก็เป็นสารแปลกปลอมต่อร่างกายซึ่งร่างกายก็จะเกิดปฏิกิริยาต่อต้านและเกิดการอักเสบขึ้นพอผ่านไปนานๆเนี่ยอาจจะ 1-5 ปีหลังจากฉีดไปแล้วคนไข้ก็จะรู้สึกว่าเอ้ยฟิลเลอร์หรือสารเหลวพวกเนี้ยมันไหลอักเสบตะปุ่มตะปำหรือบางทีเป็นก้อนบวมแดงหรือว่าบางทีมันมีการติดเชื้อเป็นหนองเกิดขึ้นการรักษาหรือการผ่าตัดแก้ไขตัวฟิลเลอร์เถื่อนหรือสารเหลวพวกนี้นะครับก็จะทำได้ค่อนข้างยากทีเดียวฟิลเลอร์เถื่อนหรือสารเหลวพวกนี้มักจะกระจายตัวไปในเนื้อเยื่อที่ปกติหรือเนื้อเยื่อดีๆด้วยซึ่งการผ่าตัดเนี่ยจะต้องตัดหรือว่าขูดพวกสารเหลวพวกนี้ออกขูดเอาเนื้อที่ปกติหรือเนื้อดีออกไปด้วยเราก็ไม่สามารถเอาออกได้หมด 100% แน่นอนจมูกหรือว่าใบหน้าก็อาจจะไม่เหมือนเดิม 100% มันก็ไม่สามารถย่อยสลายเองได้ตามธรรมชาติแล้วก็อาจจะเกิดความผิดปกติภาวะแทรกซ้อนขึ้นในอนาคตถ้าคนไข้ต้องการฉีดฟิลเลอร์ก็ควรปรึกษาแพทย์หรือคลินิกที่เฉพาะทางหรือเชี่ยวชาญในการทำหัตถการนี้นะครับอย่าไปฉีดฟิลเลอร์เถื่อนหรือสารเหลวกันนะครับหมอเตือนแล้วนะครับฟังหมอด้วยนะ
2: คุณหมอย้ำชัดขนาดนี้แล้วต้องเชื่อที่คุณหมอเตือนนะครับถ้าไม่อยากเสียเงินแล้วก็เจ็บตัวหลายๆรอบนะจ๊ะ

0: You are listening to Mahidol Channel Podcast. Listen for a better life. ฟังเพื่อชีวิตที่ดีกว่าและนี่คือรายการ Podcast ของช่อง Mahidol Channel โดยมหาวิทยาลัย Mahidol.เพราะเป้าหมายของเราทุกคนคือการมีชีวิตที่ดีมาพัฒนาตัวเราให้มีชีวิตที่ดีขึ้นกับรายการ Well-being สุขภาพดีชีวิตดีสร้างได้กับผมอาจารย์เต้ระพีบุญเปลื้องจากคณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดลคุณผู้ชมครับหัวเข่าของเราเนี่ยถือว่าเป็นข้อต่อที่ใหญ่ที่สุดในร่างกายมันทำหน้าที่ที่ทำให้เราสามารถที่จะเคลื่อนไหวแล้วก็เดินได้อย่างสะดวกสบายเราจะนึกถึงมันก็เมื่อเกิดอาการปวดเข่าครับแต่การปวดเข่าที่ว่าเนี่ยมันจะมีสาเหตุจากอะไรและปวดเข่ามันเท่ากับเข่าเสื่อมหรือเปล่าวันนี้ครับเราจะมาคุยกับคุณหมอไผ่อาจารย์นายแพทย์นิติศรีอุเทนชัยอาจารย์ประจำสาขาวิชาออร์โธปิดิกส์สถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดลครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
0: สวัสดีครับขออนุญาตเรียกอาจารย์ไผ่นะครับ
1: ได้ครับอาจารย์เต้ครับ
0: อาจารย์ไผ่ครับในวันนี้เราจะมาเจาะกันเรื่องของเข่าเสื่อมกันก่อน
1: ครับอาจารย
0: ์ผมคงจะถึงวัยที่จะต้องคิดแล้วว่าอาการปวดเข่าหรือว่าเจ็บเข่าของผมเนี่ยมันเสื่อมหรือเปล่าอันดับแรกทำความรู้จักกับเข่าเสื่อมหน่อยครับว่าโรคข้อเข่าเสื่อมเนี่ยมันคืออะไร
1: ถ้าพูดถึงเรื่องโรคข้อเข่าเสื่อมเลยเนี่ยจริงๆเราคุยกันเรื่องของตัวกระดูกอ่อนที่มันอยู่ในผิวข้ออ
0: ืม
1: ครับตัวนี้มันพังไปแล้วมันค่อยๆสึกลงมาเรื่อยๆอันเนี้ยเราเรียกว่าข้อเข่าเสื่อมข้อเข่าเราเนี่ยจริงๆประกอบไปด้วยตัวผิวข้อจาก3ฝั่งคือมีตั้งแต่ฝั่งกระดูกหน้าแข้งขึ้นมาเจอกับกระดูกต้นขาด้านบนด้านหน้ามีลูกสะบ้าอีก1ลูก
0: ครับ
1: มี3ฝั่งมาเจอกันประกอบกันเป็นผิวข้อเข่าทีเนี้ยตอนที่มันมาเจอกันเนี่ยมันหันเอาด้านกระดูกอ่อนเข้าหากัน
0: โอ

0: ครับความสำคัญคือถ้ากระดูกอ่อนตรงที่มันหันเจอกันเนี่ยมีการสึกการพังไปเมื่อไหร่อันเนี้ยถึงเรียกว่าเป็นข้อเข่าเสื่อมครับอาจารย
1: ์อ๋อก็คือถ้ากระดูกอ่อนที่มันคลุมผิวกระดูกอยู่มันสึกมันบางมันกร่อนไป
0: ครับอาจารย์
1: ทีนี้กระดูกมันเริ่มมาฝนกันอย่างเงี้ยเหรอครับ
0: ครับใช่ก็กลายเป็นตัวเนื้อกระดูกแข็งมาถูกัน
1: อ๋ออ
0: ันนี้ก็จะเจ็บจะมีปัญหาของข้อเข่าเสื่อมครับ
1: ครับทีนี้ผมเริ่มสงสัยว่าอาการที่รู้สึกเจ็บหรือปวดที่หัวเข่าของผมเนี่ยมันจะถูกเรียกว่าเป็นข้อเข่าเสื่อมหรือว่าเป็นปวดหรือว่าเจ็บเนื่องจากการบาดเจ็บอย่างอื่นมันมีวิธีที่จะเช็คไหมครับว่านี่อาการแบบเนี้ยมันคืออาการของโรคข้อเข่าเสื่อมละ
0: โรคข้อเข่าเสื่อมจริงๆถ้ามีอาการจริงๆโดยมากจะเริ่มต้นจากมีความเจ็บขึ้นมาในหัวเข่าซึ่งมักเกิดขึ้นเวลาใช้งานเข่ามากๆเข่าเราใช้งานมากคือเกิดการงอขึ้นเยอะๆกิจกรรมที่สังเกตง่ายๆเลยคือขึ้นลงบันไดฮะอาจารย
1: ์
0: ถ้าขึ้นลงบันไดเราเริ่มเจ็บเนี่ยอันนี้คือใช้งานเข่าเยอะแล้วเจ็บที่จะเจอได้บ่อยอีกปัญหาคือเช้าๆมีความตึงมีความเจ็บในการเริ่มลงมาเดินเริ่มลงมาเหยียดมันจะติดตึงแต่ว่าจะต้องเป็นไม่นานเกินครึ่งชั่วโมงถ้านานเกินครึ่งค่อนชั่วโมงเนี่ยจะกลายเป็นภาวะอื่นไปละพวกเข่าอักเสบแบบพวกรูมาตอยหรืออะไรอย่างเงี้ยครับ
1: ผมแอบกังวลว่านอกจากจะมีอาการเจ็บแล้วเนี่ยอาการที่ดินเสียงกรอบแกรบในหัวเข่าเนี่ย มันเป็นสัญญาณเตือนของโรคข้อเข่าเสื่อมด้วยหรือเปล่า
0: อันนี้สำคัญนะครับคือคนเข้าใจผิดเลยส่วนมากว่าถ้ามีเสียงในเข่าเนี่ยอันนี้เข่าเสื่อมแน่ๆส่วนมากคนจะมักจะเข้าใจแบบนี้ซึ่งจริงๆแล้วไม่ใช่
1: เ
0: สียงที่เกิดขึ้นเป็นเสียงลั่นตามข้อเหมือนข้อนิ้วข้อมืออย่างเงี้ยครับพวกแบบนี้เป็นความปกติที่เกิดขึ้นได้เหยียดแล้วมันดังกรึบขึ้นมางอแล้วมันมีเสียงครึบลงไปเกิดขึ้นได้แต่ถ้าหากเป็นเสียงจากตัวข้อเข่าเสื่อมเนี่ยเป็นลักษณะการครูดกันของตัวผิวข้อที่มันไม่เรียบละไม่ใช่แค่เสียงลั่นครับอาจารย์เต
1: ้
0: ทางที่ดีถ้าสังเกตตัวเองว่ามีปัญหา
1: ครับ
0: ยังควรพบแพทย
1: ์
0: เพื่ออย่างน้อยได้วินิจฉัยก่อนว่ารอบเนี้ยที่ปวดเนี่ยปวดจากอะไรกันแน
1: ่
0: ถ้ารู้สาเหตุรักษาให้ตรงเหตุโรคหายหรือต่อให้ไม่หายก็ทำให้อาการบรรเทาทุเลาลงได้
1: อะไรที่จะเป็นเหตุปัจจัยที่ทำให้เกิดโรคข้อเข่าเสื่อมได้บ้าง
0: ตามชื่อเข่าเสื่อมเนี่ยเสื่อมคือแบ่งเป็น2 อย่างหลักๆก่อน
1: ครับ
0: หนึ่งเลยตามสังขาร
1: ตามสังขาร
0: ตามสังขารคืออายุที่มากขึ้นน้ำหนักตัวที่มากอันนี้มันก็แปรผันตรงกันเลยยิ่งน้ำหนักมากมันก็ไปกดที่ฐานก็คือเข่านั่นของเรานั่นแหละก็เจ็บนะฮะมีโอกาสเสื่อมการใช้งานเยอะในอาชีพงอเข่าเยอะเข่าที่งอเกิน90องศาจะมีน้ำหนักที่มันกระทำต่อเข่าได้มากขึ้น
1: การที่งอเข่ามากกว่า90องศามันหมายถึงเช่นนั่งเก้าอี้อย่างนี้ก็ประมาณ90องศาใช่ไหมฮะ
0: อย่างนี้ปลอดภัย
1: แต่ถ้านั่งยองหรือว่านั่งพับเพียบอย่างนั้นก็คงจะเกิน90องศาหรือนั่งขัดสมาธิ
0: ซึ่งคนไทยเนี่ยเป็นลักษณะวิถีชีวิตที่นั่งงอเข่าเยอะขัดสมาธิที่อาจารย์เต้พูดนั่งยองๆนั่งกับพื้นเก้าอี้ซักผ้าเตี้ย
1: ๆ
0: ขึ้นลงบันไดในยิ่งบันไดชันๆเราจะต้องงอเข่าเยอะเพื่อก้าวขึ้นไปให้ได้ปัจจัยอย่างอื่นเนี่ยก็จะเป็นลักษณะคือเสื่อมจากมีเหตุทำให้มันพังอันนี้ก็ได้แก่อาจจะเคยมีติดเชื้อในข้อเข่ามาก่อนกระดูกอ่อนโดนเชื้อโรคทำลายเกลี้ยงเลยเสื่อมเร็วเลยทีนี
1: ้
0: ครับหรือจะเป็นพวกนักกีฬาหรือคนที่เคยมีอุบัติเหตุมีเส้นเอ็นเคยขาดหรือว่ามีปัญหาหมอนรองข้อเข่าฉีกโดยที่ไม่ได้รับการรักษาอย่างถูกวิธีทิ้งเอาไว้ลักษณะแบบนี้น้ำหนักมันลงผิดเพี้ยนไปหมดแนวกระดูกผิวข้อพังเร็วกว่าปกติหรือว่ามีกระดูกเคยหักเคยแตกในข้อเข่าแตกมาก่อนเป็นลักษณะเข่าเสื่อมอีกกลุ่มหนึ่งที่เจอได้นะครับจานคือเป็นข้อเข่าอักเสบลักษณะพวกรูมาตอยหรือว่าเกาต์แท้เกาต์เทียมเล่นงานบ่อยๆผิวกระดูกอ่อนมันสึกเหมือนกันครับ
1: ดูเหมือนว่าโรคข้อเข่าเสื่อมเนี่ยมันจะผูกติดอยู่กับคนที่อายุเยอะ
0: ครับ
1: อย่างนี้คนที่เป็นวัยรุ่นอายุน้อยๆหน่อยเนี่ยมีโอกาสที่จะเป็นโรคข้อเข่าเสื่อมด้วยไหมครับ
0: ต้องบอกว่าแทบไม่มีเลยครับอาจารย
1: ์ครับ
0: ตามที่เรียนแจ้งไว้เมื่อกี้จากด้วยเหตุเนี่ยถ้าเสื่อมมันมาจากอายุหรือมาที่นำขึ้นมาอยู่แล้วยกเว้นถ้าอายุน้อยจริงๆเนี่ยมีเหตุทำให้มันพังแล้วไม่ได้แก้ไขอันนี้มีโอกาสเสื่อมแน่ๆครับอาจารย
1: ์แล้วถ้าคนที่เป็นนักกีฬ
0: า
1: เป็นลักษณะของการออกกำลังกายที่ต้องลงน้ำหนักที่เข่าเยอะๆมีแรงกระแทกที่เข่าเยอะ
0: ๆครับ
1: มันจะเป็นเหตุปัจจัยที่ทำให้เข่าเสื่อมได้เร็วขึ้นไหม
0: ยังไม่มีการศึกษาออกมายืนยันว่าเกี่ยวทำให้เข่าเสื่อมอะไรเงี้ยครับถ้าไม่มีการบาดเจ็บแบบถึงขั้นเล่นไม่ได้เข่าบวมวันนั้นต้องหยุดอย่างเงี้ยครับ

0: นี่คือบาดเจ็บในเข่าละจริงๆถ้าออกถูกวิธีเนี่ยจะเป็นสิ่งที่ดีซะด้วยครับเพราะว่าจริงๆแล้วกล้ามเนื้อหน้าขาเนี่ยถ้ามันมีกำลังที่ดีเนี่ยมันเป็นตัวประคองข้อเข่าเราเลยให้เข่าเราเนี่ยใช้งานได้พวกนี้มันจะไปอ้างอิงถึงกับทำไมผู้หญิงถึงเป็นมากกว่าผู้ชายด้วย
1: อ่ะยังไงครับเนี่ย
0: เพราะว่าบางทีผู้หญิงเนี่ยเจอข้อเข่าเสื่อมได้มากกว่าผู้ชายครับจันเต้คือผู้หญิงเนี่ยกล้ามเนื้อจะความแข็งแรงไม่เท่าผู้ชายแล้วสรีระของขาเนี่ยไม่เหมือนผู้ชายดังนั้นคือผู้หญิงเนี่ยมักเจอปัญหากล้ามเนื้อที่ไม่ดีแล้วทำให้ข้อเข่าเนี่ยไม่มีแรงพยุงได้ดีก็อาจจะมีโอกาสเกิดข่าเสื่อมได้มากกว่าน
1: ั่นก็แปลว่าถ้าเผื่อขาของเราไม่ค่อยแข็งแรงกล้ามเนื้อต้นขาของเราไม่ค่อยแข็งแรงถ้างั้นมีทางเลือก1ก็คืออาจจะออกกําลังกายอย่างถูกวิธีให้กล้ามเนื้อต้นขาของเรามันแข็งแรงขึ้นที่จะช่วยพยุงเข่าของเราหรือ2แนะนํามั้ยครับที่จะใช้อุปกรณ์ในการที่จะรัดต้นขาของเราหรือบริเวณเข่าของเราให้มันหายเจ็บหายปวดอย่างเงี้ย
0: ก็มีให้ใช้อยู่เยอะเหมือนกันพวกผ้ารัดขาอะไรอย่างเงี้ยนะครับแต่ต้องเรียนแจ้งจานตามตรงอย่างเงี้ยครับว่ามันอาจจะไม่ได้มีการช่วยในด้านของเข่าไม่ให้เสื่อมไม่สามารถป้องกันได้ไม่เกี่ยวกันโดยมากมันเอาไว้ใช้ช่วยในลักษณะของตัวเส้นเอ็นอักเสบหรืออะไรบางช่วงสั้นๆการใส่ตลอดในชีวิตประจำวันมันทำให้กล้ามเนื้อไม่ถูกใช้งานเต็มที่เพราะมันไปรัดจุดเกาะกล้ามเนื้อเอาไว
1: ้
0: ทำให้กล้ามเนื้อใช้งานไม่เต็มที่อันนี้กลายเป็นว่าอาจจะไม่ได้ส่งผลดีในระยะยาวครับอาจารย
1: ์การที่เราออกกำลังกายก็จะเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยบรรเทาอาการปวดเบื้องต้นได้ไหมครับ
0: ถ้าปวดเบื้องต้นเนี่ยจะช่วยบรรเทาจริงๆเนี่ยเป็นแนวทางของการใช้ยา
1: อ
0: ันนี้จะเหมาะสมเมื่อไรก็ตามที่มีอาการปวดเข้ามาเนี่ยการใช้ยาลดการอักเสบที่ไม่ใช่สเตียรอยหรือว่าจะเป็นยาในกลุ่มพาราเซตามอลทานเพื่อบรรเทาอาการปวดไปก่อนพักการใช้งานก่อนแบบนี้ครับอาจารย์คนไข้จะบรรเทาอาการทุเลาลงถัดมาการออกกำลังกายของที่อาจารย์เต้ว่าเนี่ยจะเหมาะสมในกรณีที่อาการปวดเบาลงมาหน่อยแล้วเราต้องการพัฒนาให้มันเกิดความยั่งยืนคือไม่กลับมาปวดบ่อยเนี่ยผมจะชอบยกตัวอย่างเหมือนขับรถจักรยานยางแบน
1: ๆ
0: ขับไปตามทางเนี่ยซี่ล้อมันจะค่อยๆพังเอา
1: ใช่เลย
0: มันจะเริ่มเอียงเริ่มพังแรงมันจะไปลงที่ซี่ล้อดังนั้นถ้าเราสูบลมเต็มที่เลยแก้ปัญหาอัดลมเข้าไปเต็มที่ปั่นปุ๊บเนี่ยแรงไปอยู่ที่ยางที่ลมหมดมันก็ป้องกันไม่ให้มันไปลงที่ซี่ล้อตรงๆขาของเราก็เช่นกันเราเดินไปเนี่ยทุกวันเนี่ยถ้าเราออกกำลังกายหน้าขากล้ามเนื้อที่มันสร้างขึ้นมาเนี่ยมันจะช่วยพยุงแรงที่มันส่งผ่านเข่าให้มันไม่ทำร้ายตัวข้อเข่ามากนัก
1: ครับอาจารย์ไผ่ครับพอพูดถึงการออกกำลังกายกล้ามเนื้อต้นขาให้แข็งแรงเนี่ยอาจารย์พอจะมีท่าทางการออกกำลังกายที่มันง่ายแล้วก็ปลอดภัยสำหรับทุกเพศทุกวัยไหมครับ
0: การออกกำลังกายตามหลักการเนี่ยคือการเพิ่มกล้ามเนื้อหน้าขาให้มันแข็งแรงถ้าตามศัพท์เทคนิคเขาจะเรียกว่า strengthening exercise ของตัว quadriceps muscle หรือว่ากล้ามเนื้อหน้าขาของเราอันนี้คือศัพท์ทางเทคนิคแต่ถ้าจะเอาง่ายๆทุกคนทำได้แล้วปลอดภัยเนี่ยคือการนั่งอยู่บนเก้าอี้นะฮะแล้วนั่งตัวตรง
1: นั่งตัวตรง
0: จริงๆคุณผู้ชมสามารถทำตามได้
1: ดีแล้วครับ
0: ทำตามได้เลยนั่งตัวตรงนะฮะนั่งตัวตรงแบบมือไม่จับอะไรนะแล้วก็เหยียดขาขึ้นมาข้างนึงก่อน
1: เหย
0: ียดเข่าตรงๆมาข้างหน้าเหยียดให้ตึง
1: เหยียดให้ตึงถ้าสมมติว่าเริ่มรู้สึกเจ็บจำเป็นที่จะต้องฝืนให้ตรงไหมครับ
0: เอาเท่าที่ไหว
1: เอาเท่าที่ไหว
0: เอาเท่าที่ไหวนะฮะ
1: ครับครับ
0: เหยียดให้ตรงแล้วก็เกรงค้างไว
1: ้ครับ
0: นับ1 ถึง 10ครบ10ปุ๊บเอาลง
1: เอาลง
0: อย่างนี้เรียกได้ว่าทำไปทั้งสิ้น1ครั้งแล้วยกที่ดีจริงๆเนี่ยให้เอาต้นขาเนี่ยลอยพ้นเก้าอี้มานิดนึงนิดนึงมันจะรู้สึกเลยฮะ
1: รู้สึกได้ทันทีครับ
0: ว่าหน้าขาเนี่ยมันจะตึงมันจะเกร็งออกแรงตรงนี้มากขึ้น
1: จริงด้วย
0: ครับ
1: จริงด้วยครับ
0: โดยทั่วไปก็จะแนะนำทำสัก12 ครั้ง
1: 12 ครั้ง
0: สัก3 ยกทำให้เสร็จเป็นทีละข้างแล้วมาเริ่มอีกข้างหนึ่งทำเสร็จต้องเมื่อยครับ
1: ทำไม่เมื่อยนี่
0: จะกล้ามเนื้อไม่สร้างครับกล้ามเนื้อไม่สร้าง
1: ครับในกรณีที่มีอาการปวดหรือว่าเจ็บเข่าการที่ประคบร้อนที่หัวเข่าเนี่ยแนะนำไหมครับหรือว่ามีข้อที่จะต้องระวังอย่างไรไหมครับ
0: การประคบเนี่ยที่หัวเข่าเนี่ยจริงๆต้องระวังครับเพราะว่าในคนไข้ที่มีภาวะเข่าเสื่อมเนี่ยแล้วปวดขึ้นมาในแต่ละครั้งเนี่ยเหตุเนี่ยมักจะต่างกันออกไปบางทีปวดจากมันอักเสบปวดจากมีเยื่อหุ้มเส้นเอ็นอักเสบอีกหรือบางทีปวดจากกล้ามเนื้อมันถูกใช้งานเยอะเป็นเหตุที่แตกต่างกันออกไปดังนั้นการที่เราประคบร้อนเนี่ยมาประคบเนี่ยบางทีมันไม่ได้ทำให้ดีขึ้นฮะมันไปกระตุ้นให้มันแย่ลงได้ดังนั้นควรใช้อย่างระมัดระวังหรือให้แพทย์เป็นผู้

0: ินิจฉัยก่อนว่ารอบเนี้ยที่ปวดเนี่ยปวดด้วยเหตุใดแล้วเหมาะสมไหมที่จะใช้การประคบร้อนในรอบนี้แต่โดยมากไม่ค่อยแนะนำให้ทำเองครับ
1: เมื่อเราเข้าพบแพทย์แล้วได้รับการวินิจฉัยแล้วว่าเป็นโรคเสื่อม
0: ครับ
1: วิธีหรือว่าแนวทางในการรักษาเนี่ยมันจะเป็นในแนวทางไหนครับ
0: คือการให้ความรู้การปรับตัวฝึกออกกำลังกายแล้วก็หลีกเลี่ยงท่าทางต่างๆที่จะมีผลนะฮะอย่างเช่นการงอเข่าเยอะแล้วก็อีกอันนึงที่สำคัญคือการลดน้ำหนักจะทำให้อาการเจ็บเข่าเนี่ยลดลงได้นะครับนอกจากนี้ก็จะเป็นลักษณะของการใช้ยาซึ่งลักษณะเหล่านี้ทั้งหมดที่พูดมามันเป็นกรณีที่เราไม่ต้องผ่าตัดนะครับ
1: ใครจะเป็นคนที่บอกว่าเนี่ยไม่ต้องผ่าตัดหรอกเป็นการรักษาในแนวทางนี้กันเถอะใครจะเป็นคนที่ตัดสินใจครับ
0: เริ่มการรักษาส่วนมากจะเริ่มที่การใช้ยาไม่ผ่าตัดการรักษาแบบประคับประคองไปก่อนจนคนไข้รู้ตัวรู้เองว่าทุกอย่างที่เราทำมาดีแล้วไม่ไหวจุดนี้แหละผู้ป่วยจะเป็นคนที่รู้สึกเองว่าไม่ไหวแล้วแล้วทีเนี้ยหมอหรือแพทย์ผู้ทำการรักษาเนี่ยจะพิจารณาว่าโอเคสมเหตุสมผล
1: ครับ
0: มีข้อบ่งชี้แล้วพิจารณาร่วมกับภาพถ่ายทางเอ็กซเรย์พิจารณาจากอายุหลายๆอย่างจากการรักษาที่เคยรักษามาเป็นระยะเวลานึงละโอเคผู้ป่วยรายเนี้ยไม่ไหวแล้วสมควรที่จะได้รับการรักษาโดยการผ่าตัด
1: ครับสงสัยอีกแล้วเวลาที่เปลี่ยนเข่านี่คือเปลี่ยนตรงไหนของเข่าครับเพราะเวลาที่เขาบอกว่าเนี่ยไปผ่าตัดไปเปลี่ยนเข่ามาตอนนี้วิ่งได้เลยหลายๆคนก็อาจจะสงสัยว่าเวลาเปลี่ยนเข่านี่คือเปลี่ยนตรงไหนของเข่าครับ
0: ก็ตามสภาพของเข่าที่มันพังไปที่เรียนแจ้งทีแรกคือเข่าเรามีการเจอกันระหว่าง3ส่วนคือกระดูกหน้าแข้งกระดูกต้นขาแล้วก็ลูกสะบ้าเวลาเราเปลี่ยนเราก็เปลี่ยนผิวสัมผัสทั้ง3ฝั่งเลยผิวสัมผัสของลูกสะบ้าเอาออกผิวสัมผัสของกระดูกต้นขาเอาออกผิวสัมผัสของกระดูกหน้าแข้งเอาออกใส่เป็นโลหะกับตัวพลาสติกเข้าไปเพื่อให้มันเคลื่อนที่กันบนวัสดุทางการแพทย์แทน
1: ครับซึ่งทุกคนที่เข้ารับการผ่าตัดเพื่อจะเปลี่ยนข้อเข่าต้องเปลี่ยนทั้ง3ส่วนอย่างนี้ทุกคนเลยหรือเปล่าหรือว่าแล้วแต่ว่ามีความเสียหายเกิดขึ้นกับตรงไหนครับ
0: โดยมากก็จะเปลี่ยนทั้งหมดเลยครับ
1: ซึ่งน่าจะเป็นการตกลงร่วมกัน
0: ใช่
1: หรือร่วมกันระหว่างแพทย์ผู้ให้การรักษาแล้วก็ผู้ป่วยที่เป็นผู้รับการรักษาถูกไหมฮะจะไปอย่างไรแนวทางจะเป็นอย่างไร
0: ครับผมผู้ป่วยแต่ละคนมีความต้องการในการใช้ชีวิตไม่เท่ากันแม้ว่าบางคนเนี่ยเอ็กซเรย์ออกมาเนี่ยไปแล้วผิวข้อหายไปเลยแต่คนไข้บอกว่าชีวิตฉันแฮปปี้มากฉันไม่รู้ฉันจะมาเจ็บนอนโรงพยาบาลเพื่อผ่าเข่าทำไมทุกวันนี้เดินไม่เยอะตลาดไม่ได้ไปแล้วเขาขอไม่ผ่าอย่างนี้โอเคทุกคนแฮปปี้หมอก็แฮปปี้คนไข้ก็แฮปปี้บางคนอาการเป็นมาเอ็กซเรย์อาจจะไม่ได้แย่เท่าผู้ป่วยรายแรกแต่เขาต้องมีกิจกรรมในชีวิตที่มากกว่านั้นอาจจะเป็นด้วยหน้าที่การงานหรืองานอดิเรกที่ชอบแต่เขาก็รู้สึกว่ามันรบกวนชีวิตประจำวันละอาการปวดเนี่ยเขาทานยามาเยอะละเขาออกกำลังกายมาดีละไม่หายอันนี้ทางคุณหมอยินดีฮะก็ให้ความช่วยเหลือก็ทำการผ่าตัดครับผม
1: ในเรื่องของการรักษาแบบที่ไม่ได้เป็นการผ่าตัดนะฮะนอกจากทานยาลดปวดลดอักเสบนอกจากจะปรับเปลี่ยนพฤติกรรมนอกจากจะออกกำลังกายแล้วเนี่ยการทานอาหารเสริ
0: ม
1: การฉีดสารบางอย่างเข้าไปที่ข้อเข่าเราเนี่ยผมได้ยินมาแต่ผมไม่แน่ใจว่าอะไรบ้างที่เป็นอาหารเสริมที่ว่าหรือว่าสารอะไรบ้างที่ถูกฉีดเข้าไปที่ข้อเข่าเหล่านี้มันจะมีส่วนช่วยไหมครับ
0: คืออาหารเสริมที่พูดกันอย่างกว้างขวางในท้องตลาดทุกวันนี้นะครับตัวหนึ่งก็คือตัวกลูโคซามีนครับตัวกลูโคซามีนเนี่ยไม่ใช่น้ำหล่อลื่นข้อเข่
1: า
0: แต่ว่าเป็นน้ำที่เป็นอาหารเสริมของตัวกระดูกอ่อนเป็นน้ำที่ให้กระดูกอ่อนเนี่ยได้รับอาหารแทนเพื่อหวังว่าไปประคับประคองให้กระดูกอ่อนยังมีชีวิตมีหน้าที่การงานของมันต่อเข่าจะได้ไม่เสื่อมมีงานวิจัยออกมามีทั้งเห็นด้วยแล้วก็ไม่เห็นด้วย
1: เหรอฮะ
0: ใช่ครับคืองานวิจัยยังไม่ยืนยันฟันธงไปทางใดทางหนึ่งว่าจะช่วยได้จริงๆนะฮะดังนั้นการใช้ทุกวันนี้ก็คือบางคนที่ใช้แล้วไม่เดือดร้อนแล้วกินแล้วดีก็ทานต่อได้ครับแต่ถ้าบางคนที่ทานแล้วรู้สึกว่ากินแล้วก็ไม่ได้ช่วยอะไรอันนี้ก็แนะนำว่าก็ไม่เป็นไรฮะอาจจะไม่ต้องทานเน้นย้ำนิดนึงว่าตัวเนี้ยมันเป็นอาหารเสริมของตัวกระดูกอ่
1: อ
0: นดังนั้นเนี่ยในผู้ป่วยที่ยังมีกระดูกอ่อนก็คือต้องเป็นระยะกลางๆเท่านั้นถึงจะได้ประโยชน์เพราะว่า

0: ถ้าเป็นระยะที่เป็นมากแล้วเนี่ยกระดูกอ่อนมันสึกหมดแล
1: ้
0: ว
1: ไม่เหลือแล้ว
0: ทานไปไม่รู้เป็นอาหารของใครละทีนี
1: ้
0: แต่ถ้าเป็นน้อยเพิ่งเป็นอย่างเงี้ยก็บางทีมันยังไม่ถึงกับขั้นว่ากระดูกอ่อนมันสึกก็อาจจะไม่ได้ประโยชน์อีกเหมือนกัน
1: นอกจากนั้นแล้วเรื่องของการฉีดเกล็ดเลือดหรือว่าฉีดสเตียรอยด์เข้าไปที่บริเวณข้อเนี่ยครับเหล่านี้จะช่วยอะไรอย่างไรครับ
0: การฉีดเนี่ยมีหลายอย่างครับฉีดทั้งตัวสารอาหารให้กับตัวกระดูกอ่อนเช่นฉีดสารคล้ายๆกับกลูโคซามีนคล้ายๆนะฮะก็คือเป็นลักษณะแบบนี้หรือว่าเป็นพวกลักษณะเกล็ดเลือดหรืออะไรอย่างเงี้ยครับเข้าไปก็มีแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นทั้งหมดเนี่ยยังไม่มีงานวิจัยออกมารองรับว่าช่วยเหลือได้จริงส่วนสเตียรอยเนี่ยก็ช่วยลดปวดได้ดีนะฮะเป็นยาที่แบบกดการอักเสบได้ดีมากเลยเพียงแต่ว่าปัญหาคือการฉีดยาเข้าไปในข้อเข่าเนี่ยมันมีความเสี่ยงเสี่ยงต่อการเกิดการติดเชื้อในข้อเข่าดังนั้นถ้าถามผมแล้วเนี่ยควรไปให้ทางคุณหมอพิจารณาเป็นรายๆไปว่าผู้ป่วยรายไหนเหมาะสมกับการฉีดยาแล้วเงี้ยครับ
1: เพราะฉะนั้นดูเหมือนว่าในการที่จะเลือกวิธีรักษาอันดับแรกเลยแพทย์จะเป็นผู้วินิจฉัยร่วมกันกับขอความเห็นจากผู้ป่วยด้วยว่าแนวทางของการรักษาจะเป็นอย่างไรทีนี้ถ้าฟังดูแล้วเนี่ยจันไผ่ก็แบ่งเอาเป็นวิธีการรักษาด้วยการผ่าตัดกับไม่ผ่าตัดถ้าเราจะลองเทียบ2 อย่างเนี่ยครับว่าเอ๊ะข้อดีข้อเสียของมันเป็นอย่างไรอาจารย์ไผ่อาจจะลองลิสต์ให้คุณผู้ฟังได้ลองฟังมั้ยฮะว่าผ่าตัดแล้วเนี่ยมันมีอะไรบ้างที่ต้องระวังหรือว่าอะไรบ้างที่เป็นข้อดีรับประกันแน่นอนว่ามันดีแน่นอนอะไรเงี้ยครับ
0: ครับถ้าข้อดีข้อเสียเนี่ยจริงๆแล้วเอาการรักษาแบบประคับประคองก่อนแล้วกัน
1: ได้ครับ
0: ข้อดีคือเราไม่ต้องไปผ่าตัด
1: ใช่
0: ผ่าตัดมีความเสี่ยงในการดมใช้การระงับปวดอะไรอย่างเงี้ยมีความเสี่ยงต่างๆมีความเสี่ยงจากการผ่าตัดหลายๆอย่างอันนี้เป็นอันที่หนึ่งละแล้วก็ข้อดีก็เราสามารถทำเองได้ทำที่บ้านได้มันเป็นชีวิตประจำวันเป็นการปรับตัวนี่คือข้อดีที่เราจัดการด้วยตัวเราเองได้อันนี้คือการรักษาแบบประคับประคองนะฮะแต่ข้อเสียของการรักษาประคับประคองคือบางคนทำดีแล้วมันไม่หายหรือว่าการรักษาแบบประคับประคองเนี่ยบางทีการกินยาเนี่ยเราไม่สามารถกินยาแก้ปวดได้ตลอดชีวิตฮะ
1: ครับ
0: คือยาเนี่ยกินไปเยอะๆกินไประดับนึงแล้วเนี่ยมันทำให้ร่างกายเราแย่ลงการทำงานของตับของไตบางทีมันแย่ลงถ้าเรากินเยอะไปเนี่ยนะครับสุดท้ายมันก็เลยกลายเป็นข้อดีของการผ่าตัดคือทำให้ทุกอย่างเนี่ยมันหายไปเลยอาการเจ็บอาการปวดเนี่ยหายไปเลยเพราะเราตัดกระดูกอ่อนผิวข้อทิ้งไปแล้วใส่เป็นโลหะทางการแพทย์เข้าไปให้มันเคลื่อนที่บนพลาสติกแผ่นนึงในลักษณะแบบนั้นก็ทำให้เหมือนเราแก้ปัญหาอาการเจ็บอาการปวดต้นตอของอาการปวดทิ้งไปได้เลยอันนี้ก็จะเป็นข้อดี
1: ครับ
0: ส่วนข้อเสียคือตัวข้อเข่าเทียมเนี่ยมันมีอายุการใช้งานมันอยู่ได้แค่ประมาณ 15-20 ปีถ้าหากไม่มีภาวะอื่นแทรกซ้อนนะฮะแทรกซ้อนเช่นอะไรบ้างเช่นมีการติดเชื้อขึ้นมาเนี่ยอันนี้ต้องเอาออกก่อนละหรือว่ามีอุบัติเหตุต่อมันกรณีประมาณนี้ครับที่เป็นข้อเสียเมื่อเปลี่ยนมาแล้วต้องดูแลเป็นพิเศษนิดนึงเงี้ยครับ
1: เท่าที่ฟังดูแล้วเนี่ยโรคข้อเข่าเสื่อมถ้าจะรอให้มันหายเองคงจะไม่มีหวังที่มันจะหายขาดด้วยตัวมันเองถูกไหมฮะ
0: ใช่ครับการเสื่อมเนี่ยไม่มีทางหายขาด
1: ครับเพราะฉะนั้นก็จะมีอีกช่องทางนึงก็คือการใช้ยาหรือการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมหรือถ้าจะให้หายขาดไปเลยก็คือการใช้วิธีผ่าตัดเพื่อจะเปลี่ยนข้อเข่าถูกไหมฮะ
0: ครับ
1: อาจารย์ไผ่ครับตอนนี้เรามาถึงช่วงสุดท้ายของรายการแล้วผมอยากที่จะชวนให้อาจารย์ไผ่ได้ฝากไปกับคุณผู้ชมฮะว่าวิธีในการที่จะป้องกันหรือถ้าจะบรรเทาโรคข้อเข่าเสื่อมเนี่ยมีอะไรที่จะอยากจะฝากกับคุณผู้ชมครับ
0: คือข้อเข่าเสื่อมเนี่ยเป็นภาวะที่เป็นแล้วแล้วมันจะแย่ลงเรื่อยๆส่วนสำคัญเลยเนี่ยคือเราจะอยู่กับมันอย่างไรให้วิถีชีวิตเราเหมือนเดิมมากที่สุดให้เราใช้ชีวิตไปกับมันได้มันคือการชั่งน้ำหนักฮะระหว่างภาวะจิตใจเราเนี่ยบางทีเรารู้ว่าไอ้นี่เราเคยทำได้กิจกรรมแบบนี้เราเคยเดินไปตลาดไหวแต่ตอนนี้มันเสื่อมฮะมันเจ็บเราต้องชั่งน้ำหนักสร้างความสมดุลระหว่างใจเราที่อยากทำกับสังขารของร่างกายเราว่ามันไปด้วยกันไหวไหมถ้าเราตัดใจได้โอเคเราเลิกละไม่ไปตลาดได้เราใช้ชีวิตได้เลยฮะสบายสบายข้อเข่าเสื่อมก็เสื่อมแต่เราปรับวิถีชีวิตเราให้คนอื่นไปแทนละเราไม่ต้องไปอันนี้ก็อยู่ได้แต่ถ้าหากใจเรากับสังขารมันไม่สัมพันธ์กันเราอยากไปเราอยากทำแต่ว่าสังขารไม่ไหวอ่ะมาทางหมอช่วยได
1: ้
0: เบื้องต้นทานยาบรรเทาอาการอะไรกันไปรักษาแบบประคับประคองกันไปอาจจะกลับไปทำได้ช่วงหนึ่งเกิดไม่ไหวอีกละทำยังไงก็อาจจะผ่าตัดเพื่อเปลี่ยนตัวผิวข้อผิวอะไรอย่างนี้ไปนะฮะอย่างที่บอกฮะมันคือการสร้างความสมดุลระหว่างจิตใจเรากับร่างกายเรา ว่ามัน

0: ไปด้วยกันไหวไหมถ้าไม่ไหวทางหมอก็จะมีส่วนช่วยให้ผู้ป่วยได้ใช้ชีวิตกลับไปเป็นเหมือนเดิมให้มากที่สุดเนี่ยครับ
1: ในวันนี้ครับหลังจากที่คุยกับคุณหมอไผ่แล้วเนี่ยผมว่าผมได้ประโยชน์ผมก็เชื่อว่าคุณผู้ชมก็ได้ประโยชน์เช่นเดียวกับผมผมรู้แล้วแหละว่าอาการเสียงกรอบๆในเข่าของผมเนี่ยมันมีความน่าจะเป็นโรคข้อเข่าเสื่อมขนาดไหนแล้วก็วิธีในการที่จะดูแลแล้วก็ป้องกันโรคข้อเข่าเสื่อมต่อไปในอนาคตวันนี้ต้องขอขอบคุณอาจารย์ไผ่นายแพทย์นิติศศรีอุเทนชัยอาจารย์ประจำสาขาวิชาออร์โธปิดิกส์สถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดลครับในโอกาสหน้าคงจะมีโอกาสได้คุยกับอาจารย์ไผ่ในหัวข้ออื่นๆด้วยนะครับขอบคุณอาจารย์มากนะครับ
0: ขอบคุณอาจารย์เต้เช่นกันครับ
1: ครับผมครับคุณผู้ชมครับแล้วกลับมาพบกับรายการ Wellbeing สุขภาพดีชีวิตดีสร้างได้ได้ในทุกวันจันทร์เวลา 18:00 นทาง Mahidol Channel ครับในวันนี้สวัสดีครับ
2: พบกับ Wellbeing สุขภาพดีชีวิตดีสร้างได้ทุกวันจันทร์เวลา 18:00 นที่ Mahidol Channel Podcast ผ่านช่องทาง Facebook Mahidol Channel YouTube Mahidol Channel Apple Podcast Spotify Anchor Blockdit Jukes ดำเนินรายการโดยอาจารย์เต้ระพีบุญเปลื้อง

0: ามัญประจำบ้านตอนมีน้องแพ้ท้องของคู่กัน
1: พี่รักกินหน่อยนะไม่อยากให้ลูกแข็งแรงหรือไงกำลังท้องกำลังไส
2: ้กินก็ได้เห็นแต่ลูกเลยนะ
1: พี่รักนี่ถึงกับอ้วกเลยเหรอเอาอุตส่าห์ตั้งใจทำมาให้นะเนี่ย
3: อย่าโกรธกุ๊กไก่เลยค่ะนี่มันเป็นอาการของคนแพ้ท้องนะคะ
0: พยาบาลภูสุขมาช่วยแล้ว
3: จริงๆแล้วอาการของกุ๊กไก่เนี่ยเป็นอาการปกติของการแพ้ท้องนะคะส่วนใหญ่ก็มักจะมีอาการขึ้นไส้อาเจียนผะอืดผะอม
1: แล้วอย่างนี้มีวิธีบรรเทาอาการไหมครับเห็นภรรยาแพ้ท้องแล้วผมทรมานแทน
3: มีค่ะอย่างแรกเลยนะคะแนะนำให้จิบน้ำอุ่นน้ำขิงอุ่นๆก็ได้นะคะเพราะน้ำขิงเนี่ยสามารถที่จะบรรเทาอาการขึ้นไส้แล้วก็ท้องอืดได้ดีมากเลยค่ะหรือจะปล่อยให้กุ๊กไก่นั่งพักหลับตาหายใจเข้าออกลึกๆยาวๆก็จะทำให้อาการดีขึ้นนะคะหลังจากที่อาเจียนแล้วเนี่ยนะคะก็แนะนำให้บ้วนปากเพื่อชะล้างกลิ่นในปากเนี่ยในคอให้หมดไปนะคะแล้วจะตามด้วยดื่มน้ำอุ่นสักแก้วหนึ่งเนี่ยก็จะดีมากเลยค่ะสำหรับอาหารนะคะแนะนำให้รับประทานอาหารอ่อนๆย่อยง่ายๆเช่นข้าวต้มโจ๊กนะคะเพราะช่วงนี้เนี่ยลำไส้จะทำงานช้าลงค่ะแล้วก็ควรเลือกอาหารที่ปรุงสุกใหม่ๆอุ่นๆแล้วก็ควรจะแบ่งอาหารเนี่ยเป็นมื้อย่อยๆนะคะวันละ 5-6 มื้อแทนรับประทานมื้อใหญ่ๆ3มื้อก็จะช่วยลดอาการคลื่นไส้อาเจียนและก็อาการแน่นท้องของคุณแม่ได้ดีเลยค่ะหลังจากที่รับประทานอาหารแล้วเนี่ยนะคะอยากให้เดินช้าๆวันละ 15-30 นาทีก็จะทำให้อาหารเนี่ยย่อยได้ง่ายขึ้นนะคะนอกจากนี้เนี่ยตอนเช้าเมื่อตื่นนอนเนี่ยก็ให้นอนต่ออีกสักครู่นึงนะคะอย่าเพิ่งรีบลุกออกจากเตียงทันทีเพราะจะทำให้คุณแม่เนี่ยคลื่นไส้อาจจะหาขนมปังกรอบรสจืดรับประทานรองท้องก็จะทำให้อาการดีขึ้นค่ะแต่ถ้าแพ้ท้องมากทานอะไรก็อาเจียนออกมาหมดเลยเนี่ยก็แนะนำให้อมลูกอมนะคะหรือว่าจิบน้ำหวานน้ำผลไม้เพื่อให้ร่างกายเนี่ยมีพลังงานค่ะแล้วก็ป้องกันภาวะน้ำตาลในเลือดต่ำด้วยนะคะแล้วก็ควรจะรีบไปพบแพทย์ห้ามให้กุ๊กไก่เนี่ยไปซื้อยารับประทานเองเด็ดขาดเลยนะคะเพราะการแพ้ท้องที่รุนแรงเนี่ยอาจจะต้องให้น้ำเกลือหรือว่ายาแก้อาเจียนหรือบางรายเนี่ยอาจจะมีอาการแทรกซ้อนรุนแรงได้ค่ะบางรายเนี่ยนะคะถ้ามีอาการแทรกซ้อนรุนแรงเนี่ยเราอาจจะต้องยุติการตั้งครรภ์เลยนะคะเพื่อความปลอดภัยของคุณแม่ค่ะ
4: เห็นไหมคะทุกปัญหาในชีวิตของคุณจะเป็นเรื่องง่ายๆถ้าเราดูรายการ
5: สามัญประจำบ้าน
6: ในที่สุดวันนี้ที่ทุกคนรอคอยก็มาถึงใครเป็นแฟนคลับสมุนไพรอย่ากระพริบตานะครับแต่หายใจได้เงี้ยสมุนไพรมีประโยชน์อย่างไรดีอย่างไรทดแทนเครื่องปรุงที่เราใช้ได้อย่างไรเรามาดูกัน

สร็จไปแล้วนะครับสำหรับสลัดแซลมอนย่างมันใช่ผมแถมผมทำไม่เป็นนะจะเห็นได้ว่าในสลัดแซลมอนย่างที่เห็นเมื่อกี้นี้มีเรื่องของพริกไทยป่นแล้วก็เรื่องของใบสะระแหน่รวมถึงดอกไม้ต่างๆที่มีน้ำมันหอมระเหยมากมายทำให้อาหารมีรสชาติน่ารับประทานมากขึ้นทำให้เราไม่ต้องใช้เครื่องปรุงที่เป็นซอสปรุงรสหรือเกลือหรือน้ำปลาซึ่งอาจจะเป็นพิษหรือเป็นผลเสียต่อร่างกายและไตในอนาคตฉะนั้นสมุนไพรก็เป็นอีกทางเลือกหนึ่งสำหรับการลดการใช้โซเดียมน้ำปลาหรือเกลือต่างๆที่ผสมในอาหารในกรณีที่ติดเค็มมาทั้งชีวิตเพราะนั้นทำอย่างไรที่จะลดอาหารเค็มลดเค็มลงครึ่งนึงไง okay. ที่สำคัญคือเกลือไม่เกิน1ช้อนชาต่อวันน้ำปลาไม่เกิน4ช้อนชาต่อวันทำให้ได้อย่างนี้ทุกคนนะครับ

ะเกิดอะไรขึ้นถ้าเกิดว่าลูกๆไม่สามารถอ่านเขียนไม่ได้แล้วก็ไม่สามารถที่จะคำนวณตัวเลขได้ด้วยแต่นั่นก็ไม่ได้เป็นอุปสรรคต่อชีวิตของเขาเลย

0: ผู้ปกครองทุกคนอยากให้ลูกหลานเรียนเก่งๆจึงได้ส่งลูกๆเข้าเรียนโรงเรียนดีๆให้เจอครูที่เก่งๆเพื่อที่ว่าพวกเขานั้นจะสามารถมีทักษะในเรื่องของการอ่านการเขียนและการคำนวณแต่จะเกิดอะไรขึ้นถ้าเกิดว่าลูกๆไม่สามารถอ่านเขียนไม่ได้แล้วก็ไม่สามารถที่จะคำนวณตัวเลขได้ด้วยทั้งที่เมื่อเปรียบเทียบกับเพื่อนในวัยเดียวกันแล้วนั้นเขาควรที่จะทำสิ่งเหล่านี้ได้ดีแล้วนักจิตวิทยานามว่าซามูเอลเอเคิร์กได้เรียกภาวะบกพร่องทางการเรียนรู้นี้ว่า learning disability หรือ learning disorder ในปี2007ผู้กำกับภาพยนตร์ฮอลลีวูดระดับรางวัลออสการ์ที่ตอนนั้นมีอายุ60ปีแล้วเพิ่งค้นพบว่าในตอนเด็กเขาเคยป่วยเป็นโรคการเรียนรู้บกพร่องด้านการอ่านมาก่อนแต่นั่นก็ไม่ได้เป็นอุปสรรคต่อชีวิตของเขาเลยเขาก็ยังคงประสบความสำเร็จได้เขาคนนั้นคือใครอาบันจะยังไม่เฉลยค่ะแต่จะมอบหน้าที่นี้ให้กับรองศาสตราจารย์นายแพทย์มนัสสูงประสิทธิ์จากภาควิชาจิตเวชศาสตร์คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดลที่จะมาปลดชนวนป่วนใจเกี่ยวกับโรคการเรียนรู้บกพร่องติดตามได้ในช่วงหน้าค่ะเมื่อสักครู่นะคะอาบันก็ได้เกริ่นให้กับท่านผู้ชมฟังไปแล้วล่ะว่ามีบุคคลที่มีชื่อเสียงระดับโลกคนหนึ่งที่เขามีภาวะการเรียนรู้บกพร่องหรือที่เขาเรียกกันว่า learning disorder หรือ LD ค่ะตรงนี้อาบันอยากจะขอให้คุณหมอให้ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับคนนี้หน่อยได้ไหมคะ
1: คนนี้ก็เป็นที่รู้จักดีเลยนะครับเป็นผู้กำกับระดับโลกนะครับสร้างหนังที่ทำให้เราเกิดจินตนาการลึกล้ำนะครับแล้วก็สนุกกับการดูเช่นเรื่องET นะครับหรือว่าอินดิน่าโจนนะครับได้ฉายาว่าเป็นพ่อมดแห่งวงการฮอลลีวูดเลยด้วยก็คือสตีเฟนสปีลเบิร์กนะครับเขาก็ได้รับการวินิจฉัยในช่วงหลังวันนี้เองนะครับเมื่อไม่กี่ปีมานี้แล้วเขาก็บอกว่ามันเป็นจิ๊กซอตัวสุดท้ายในชีวิตเขาเป็นพัซโซเป็นอันเฉลยนะครับว่าเขาแตกต่างจากคนอื่นเนี่ยเป็นเพราะเหตุนี้นี่เองนะครับ
0: เอ๊ะแล้วอย่างนี้ลักษณะของการที่บกพร่องของสปีลเบิร์กอะค่ะมีอะไรบ้างอะคะคุณหมอ
1: ในช่วงชั้นเล็กๆเนี่ยเขามีความสามารถด้านการอ่านอยู่หลังเพื่อนประมาณ2ชั้นเรียนนะครับก็คือว่าสมมติอยู่เกรด5เขาก็อ่านได้เท่ากับเกรด2เกรด3นะครับซึ่งอันนี้ทำให้เกิดปัญหากับเขาเยอะเลยเพราะว่าเขาไม่สามารถที่จะทำการบ้านได้เสร็จทันน
0: ะคร
1: ับไม่สามารถที่จะอ่านหนังสือหรือรับข้อมูลมาได้เท่ากับเพื่อนในวัยเดียวกันนะครับก็ทำให้เขาถูกล้อนะครับถูกจัดไปอยู่ในกลุ่มเด็กที่เกเรเพราะว่าเรียนรู้ไม่ได้
0: ถูกเข้าใจผิดนะคะ
1: ถูกเข้าใจผิดใช่ครับเขาบอกว่าสิ่งที่เขากลัวที่สุดก็คือตอนที่เขาอยู่เกรด3แล้วก็ถูกเรียกไปให้หน้าชั้นแล้วก็ให้อ่านหนังสือเขาบอกว่าเป็นวันที่น่ากลัวแล้วก็ยาวนานที่สุดสำหรับเขาย
0: ิ่งมีปัญหาในเรื่องของการอ่านแล้วจะต้องมาอ่านตรงหน้าชั้นให้ทุกคนดูเนี่ยก็จะคงรู้สึกเหมือนไม่มั่นใจแล้วก็ถูกยิ่งล้อเลียนไปกันใหญ่เลยนะคะทราบว่ามีดาราดังคนอื่นที่เป็นโรคนี้อีกอย่างเช่นทอมครูซหรือว่าแฟนของหนูเองก็คือเคียนูรีฟนะคะไคล่าไนท์ลี่วูปี้โกเบิร์ก
1: ครับก็จะเห็นว่า เขาก็สามารถที่จะประสบความสำเร็จในอาชีพแล้วก็มีชื่อเสียงดังระดับโลกนะครับสามารถที่จะเลี้ยงดูตัวเองได้อย่างดีประสบความสำเร็จอย่างยิ่งใหญ่เลยนะครับบางทีคุณพ่อคุณแม่รู้สึกกังวลว่าเอ๊ะลูกจะเลี้ยงดูตัวเองได้ไหมจะประสบความสำเร็จไหมนะครับจริงๆแล้วมีตัวอย่างเยอะมากเลยที่ประสบความสำเร็จนะครับอย่างยิ่งด้วยนะคร
0: ับ ใช่ค่ะเอ๊ะถ้ากลับมาที่เมื่อกี้คุณหมอบอกว่าอย่างคุณสปีลเบิร์กเนี่ยค่ะเป็น LD บกพร่องทางด้านการอ่านทีนี้อาบันเลยสงสัยว่าในเรื่องของ LD เนี่ยยังบกพร่องในด้านอื่นๆอีกได้ไหมคะ
1: ครับLD ก็จะมีบกพร่องอยู่ด้วยกัน3ด้านนะครับอันที่1ที่พูดไปแล้วก็คือเรื่องการอ่านนะครับอันที่2ก็จะเป็นเรื่องของการเขียนนะครับหรือสะกดคำนะครับหรือการเขียนเรียงความนะครับอันสุดท้ายก็เป็นด้านคณิตศาสตร์นะครับก็จะมีความสับสนในเรื่องของจำนวนการบวกลบการเหตุผลเชิงคณิตศาสตร
0: ์อย่างในเรื่องของความบกพร่องในด้านของการเขียนนี่หมายถึงว่าการสะกดเขียนตัวสลับกันไปมาอย่างนี้หรือเปล่าคะคุณหมอ
1: ใช่ครับ LD ด้านสะกดคำนี้ก็จะประกอบไปด้วย2ส่วนก็คือส่วนที่เขาสะกดผิดนะครับแต่ว่าพอเด็กโตขึ้นมานิดนึงเขาจะสะกดถูกแล้วแต่เขาไม่สามารถที่จะเขียนเนื้อความได้เหมาะสมกับวัยยกตัวอย่างเช่นนะครับเด็กในวัยนี้ควรจะย่อความเรียงความได้15บรรทัดแต่ว่าเด็กที่เป็น LD ด้านการเขียนอาจจะเขียนได้แค่3บรรทัดหรือ2บรรทัดนะครับ
0: ก็คือปัญหาในการร้อยเรียงคำเอามาจับเรียงเป็นประโยคในการเข
1: ีย
0: น
1: ใช่ครับแต่ก็จะทำให้เขาเกิดปัญหาด้านการเรียนโดยเฉพาะเวลาที่จะต้อง มีข้อสอบที่เป็นเขียน
0: คร
1: ับก็จะลำบาก
0: ก็จะได้คะแนนน้อยมากในส่วนนี้ทั้งที่จริงๆเขาอาจจะเข้าใจในเรื่องเนื้อหาคำถามก็ได
1: ้ครับอาจจะสามารถตอบปากเปล่าได้ด้วย
0: ค่ะแล้วถ้าเกิดเป็นตัวอย่างของเรื่องของการสะกดล่ะคะ
1: ในเรื่องของการสะกดเนี่ยก็จะเริ่มตั้งแต่เด็กสับสนทอทุงพอสำเภาซึ่งมีหัวเข้าหัวออกนะครับมีสับสนพอพานพอพึ่งนะครับ
0: มันใกล้เคียงกัน
1: ใกล้เคียงกันนะครับบอกให้เขียนพอพานก็หมุนหัวใหญ่เลยเพราะว่าไม่รู้จะหัวเข้าหัวออก
0: นะครับรู้ว่าต้องมีหัวหมุนสักอย่างนี่แหละ
1: ต้องมีต้องลงข้างไหนดีนะครับอันนี้ก็จะคือขั้นต้นสุดนะครับคือสับสนตัวอักษรนะครับทีนี้พอในระดับถัดมาก็พอตัวอักษรไม่สับสนอันนี้ก็เริ่มสับสนตัวสะกดสับสนสระบางทีพูดเสียงสระได้เช่นก็อากาแต่ไม่เขียนสระอาไปเขียนตัวอื่นแทนอย
0: ่
1: างเงี้ยนะครับอันนี้ก็คือมีความผิดปกติในเรื่องของการเขียนที่ไม่เหมาะสมกับวัย
0: แล้วมาในเรื่องของด้านคณิตศาสตร์บ้างค่ะพอมีตัวอย่างอะไรบ้างคะ
1: LD ด้านคณิตศาสตร์ก็จะประกอบไปด้วยที่หนึ่งคือสับสนจำนวนนะครับเช่นพอเลขเยอะๆเข้า150กับ 1,500 อะไรมันมากกว่ากันน้อยกว่ากันเริ่มงงนะครับแต่ว่าพอเป็นเด็กโตส่วนใหญ่แล้วจะสับสนวิธีการคำนวณเช่นเวลาคูณต้องตั้งหลักแบบนี้นะครับเด็กก็จะสับสนมากเลยทำทีไรลืมทุกทีนะครับอันสุดท้ายก็คือเป็นการที่ไม่เข้าใจเหตุผลเชิงคณิตศาสตร์เช่นโจทย์อาจจะบอกว่าแม่ให้เงินมา5 บาทพ่อให้เงินอีก10 บาท

0: รวมเป็นเงินเท่าไหร่
1: 25เอาตายแล้ว15ค่ะ
0: 15นะครับเด็กก็จะงงว่าเอ๊ะเอามาบวกหรือเอามาลบกันดีหรือจะเอามาทำอะไรกันดีนะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องของการไม่เข้าใจเหตุผลเชิงคณิตศาสตร์นะคร
1: ับ แล้วใน1คนเนี่ยสามารถที่จะมีความบกพร่องหลายๆอย่างร่วมกันได้มั้ยคะหรือว่าสามารถจะเป็นอย่างใดอย่างหนึ่งคะ
0: โรคที่เป็นมากที่สุดคือ LD ด้านการอ่านนะครับแต่ว่าเราพบว่าเด็กที่เป็น LD ด้านการอ่านเนี่ยพบโรคร่วมทั้งการสะกดและเลขเยอะมากเลยนะครับก็สรุปว่าเขาก็ชอบไปด้วยกันเหมือนกันนะครับมีจำนวนมากที่เป็นไปด้วยกันนะครับ
1: ค่ะเมื่อเด็กทำการทดสอบอะค่ะแล้วพบว่ามีภาวะการเรียนรู้ที่บกพร่องพอคุณหมอเอาข่าวตรงนี้ไปบอกพ่อแม่บางคนรู้สึกโอ้ยตกใจแย่มากเลยลูกเรานี่แย่แล้วนะคะมองเป็นข่าวร้ายตรงนี้คุณหมอเนี่ยจะสื่อสารกับพ่อแม่อย่างไรคะ
0: การที่ทราบว่าลูกเป็น LD เนี่ยนะครับเป็นข่าวร้ายของพ่อแม่อย่างมากนะครับแต่ว่าข่าวร้ายเนี่ยเขาได้รับมาตั้งแต่ตอนที่คุณครูบอกว่าลูกอ่านเขียนผิดปกติน่าจะเกิดจากความผิดปกติบางอย่าง
1: โอ้นี่คือข่าวร้ายแรกตกใจเลย
0: ใช่ครับ
1: ไปรับลูกที่โรงเรียนแล้วครูก็บอกว่าลูกคุณน่าจะผิดปกติบางอย่างแล้วล่ะ
0: ถูกต้องครับ
1: ไม่รู้เป็นอะไรก็คือยิ่งคิดมากเลยนะคะ
0: ใช่ครับข่าวร้ายอันแรกที่เขาได้ยินเนี่ยนะครับเป็นข่าวร้ายที่รุนแรงที่สุดนะครับตอนที่มาถึงมือหมอเนี่ยเขาได้ทำใจมาแล้วส่วนหนึ่งนะครับว่าลูกเขาผิดปกติแต่ว่าจะมาหาว่าเกิดจากอะไรนะครับซึ่งเวลาแจ้งข่าวจากผลทดสอบเนี่ยไม่ค่อยมีปัญหาเท่าไหร่นะครับแต่จากประสบการณ์ที่หมอได้ลงไปคุยกับคุณครูนะครับ
1: คุ
0: ณครูเล่าให้ฟังว่าเป็นมีปฏิกิริยาที่รุนแรงมากจากคุณพ่อคุณแม่นะครับซึ่งเป็นปฏิกิริยาปกติของการที่เรารับทราบข่าวร้ายนะครับปฏิกิริยาแรกก็คือโกรธนะครับเป็นความผิดของใครนะครับอันที่สองก็เป็นปฏิเสธไม่จริงหรอกไม่ใช่
1: ไม่ใช่หรอกคงดูผิด
0: คงเข้าใจผิดนะครับปฏิกิริยาที่สามก็อาจจะเป็นเศร้าไปเลยนะครับตกใจแล้วเศร้าไปเลยนะครับและปฏิกิริยาสุดท้ายเป็นปฏิกิริยาที่เราต้องการก็คือการยอมรับว่าเกิดความผิดปกติบางอย่างขึ้นมาหาทางแก้กันดีกว่านะครับ
1: ตอนที่ตัวเด็กยังไม่รู้ตัวค่ะว่าตัวเองเป็น LD เนี่ยเขาน่าจะทุกข์ใจมากเลยนะคะเพราะว่าอย่างที่บอกว่ามีปัญหาในเรื่องของการเรียนไหนจะถูกพ่อแม่เข้าใจผิดหรือพ่อแม่เกิดความรู้สึกผิดหวังทุกข์ใจไปหมดอยากให้คุณหมอช่วยเล่าจากประสบการณ์ตัวเองได้ไหมคะว่าพอเจอเด็กที่เป็นแบบนี้เนี่ยเขามีปัญหาความรู้สึกยังไงบ้างอะค่ะ
0: ครับการที่เด็กอ่านเขียนช้ากว่าเพื่อนนะครับแล้วก็โดยเฉพาะถ้าช้ามากๆนะครับเด็กก็จะรู้สึกไม่มีคุณค่าในตัวเองนะครับแล้วก็ได้รับการยืนยันจากคนรอบข้างนะครับว่าเขาเนี่ยไม่มีคุณค่าเช่นคุณครูก็จะตำหนิพ่อแม่ก็ตำหนินะครับเพื่อนก็ล้อนะครับตัวเขาเองด้วยที่รู้สึกต่อตัวเองนะครับอันนี้ก็จะทำให้เด็กเนี่ยรู้สึกมีความทุกข์สื่อเนี่ยจะผูกกับความรู้สึกแย่ๆนะครับเช่นพอให้อ่านหนังสือปั๊บอ่านไม่ได้คุณแม่ดุตีครูตีนะครับหรือเพื่อนล้อนะครับเพราะฉะนั้นเด็กก็จะหลีกเลี่ยงการอ่าน
1: ไม่อยากอ่านเลยเห็นหนังสือหรือเห็นอะไรเรารู้สึกแย่
0: ใช่ครับ
1: หลีกเลี่ยงไปเลย
0: เหมือนกับเราที่เป็นผู้ใหญ่บางทีเราไม่ชอบสิ่งหนึ่งที่เรารู้สึกว่ามันหนักเราก็จะหลีกเลี่ยงนะครับเช่นเดียวกับเด็ก LD เนี่ยเขารู้สึกว่าการอ่านมันยากมากก็หลีกเลี่ยงพอหลีกเลี่ยงปั๊บก็ยิ่งมีประสบการณ์น้อยลงคล้ายๆเป็นวงจรนะครับว่าไม่ค่อยเก่งอยู่แล้วแล้วก็ยังหลีกเลี่ยงพบประสบการณ์น้อยก็ยิ่งไม่เก่งมากขึ้น
1: เพราะว่าการอ่านเนี่ยมันก็คือเป็นช่องทางหนึ่งในการที่เพิ่มพูนความรู
0: ้
1: ต
0: ่
1: างๆใช่ไหมคะมีปัญหาในเรื่องการอ่านก็ทำให้รับรู้ข้อมูลน้อยลงแล้วตอนนี้มีทัศนคติที่แย่ไม่อยากจะอ่านเข้าไปใหญ่เลยก็เลยยิ่งมีความรู้น้อยลงเรื่อยๆ
0: คืออันที่หนึ่งคือได้ความรู้น้อยกว่าคนอื่นนะครับต้องอาศัยฟังอย่างเดียวนะครับอันที่สองเด็กจะอ่านเขียนไม่ได้ตามเกณฑ์ด้วยเพราะว่าการอ่านเขียนให้ได้ตามเกณฑ์ก็จะต้องฝึกอ่านบ่อยๆ
1: ค่ะแล้วอย่างนี้ความเครียดของเด็กอะค่ะมันส่งผลต่อเรื่องของเส้นทางชีวิตเขายังไงบ้างอะคะ
0: ตรงนี้หมออาจจะอธิบายเพิ่มเล็กน้อยนะครับว่าการที่เด็กหลีกเลี่ยงการอ่านเพราะความกลัวนะครับทำให้ผู้ใหญ่เข้าใจผิดว่าเด็กคนนี้อ่านไม่ออกเพราะไม่ยอมอ่าน
1: ขี้เกียจ
0: หลบเลี่ยงนะครับ
1: บางทีคือเขาแบบพูดกันแรงแบบนี้นะทำร้ายจิตใจมาก
0: ใช่ครับเพราะว่าสอนแล้วจำไม่ได้นะครับสับสนมากนะครับจริงๆแล้วเด็ก

0: ลีกเลี่ยงการอ่านเพราะเด็กกลัวนะครับแล้วก็มีสาเหตุมาจากการที่เด็กเป็น LD เป็น LD ก็กลัวก็หลีกเลี่ยงการอ่านพอหลีกเลี่ยงการอ่านก็ยิ่งทำให้อ่านแย่นะครับแต่ว่าผู้ใหญ่หรือคุณครูอาจจะเห็นแค่ช็อตสุดท้ายคือหลีกเลี่ยงการอ่านแล้วอ่านแย
1: ่ไม่ได้ดูสาเหตุไม่ได้ดูที่มาเลย
0: ใช่ครับทำให้เด็กถูกเข้าใจผิดแล้วก็ถูกลงโทษนะครับถูกตำหนิหรือถูกดุว่าอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เด็กก็จะรู้สึกแย่ต่อตนเองนะครับ
1: โอ้นี่มันส่งผลต่อเรื่องของความเคารพต่อตัวเองไปด้วยเด็กก็ยิ่งรู้สึกแย่เข้าไปกันใหญ่เลยนะคะถ้าอย่างนั้นแสดงว่าถ้าเราเข้าใจเรื่องของที่มาที่ไปของโรคนี้เราก็จะสามารถปลดชนวนปัญหาของเด็ก LD ได้สิคะ
0: ใช่ครับคุณพ่อคุณแม่ก็จะเปลี่ยนทัศนคติไปเลยนะครับจากการที่มองว่าเป็นเด็กขี้เกียจนะครับกลับมองว่าเป็นเด็กที่ต้องการความช่วยเหลือและเมื่อช่วยเหลือแล้วจะทำได้นะครับซึ่งทัศนคติอันที่สองเนี่ยเป็นทัศนคติที่สำคัญที่จะทำให้เด็กคนหนึ่งเนี่ยประสบความสำเร็จนะครับ
1: ก็คือความเข้าใจจากคนรอบข้างและคอยซัพพอร์ตเขา
0: ใช่ครับ
1: ตัวช่วยหนึ่งนะคะที่บันรู้สึกว่าสามารถทำให้คนทั่วไปเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องของ LD ได้มากเลยก็คือคลิปนี้เลยค่ะของภาควิชาจิตเวชศาสตร
2: ์นี่ลูกตั้งนานแล้วยังทำไม่ได้สักข้อเลยทำไมถึงเหลวไหลอย่างนี้นะขี้เกียจจริงๆไม่ตั้งใจเลยนะเราอ่ะ
3: คุณเคยพบเด็กที่มีลักษณะอย่างนี้หรือไม่พูดคุยกับเขารู้เรื่องทุกอย่างเข้าใจทุกอย่างโต้ตอบได้เป็นอย่างดีแก้ปัญหาด้วยการลงมือทำได้แต่พอให้เขียนหนังสือเขาทำไม่ได้เลย
1: แต่ที่อบันสนใจนะคะก็คือความคิดเห็นคอมเมนต์ที่คนมาพิมพ์กันข้างใต้วิดีโอนี้ค่ะหุยคุณหมอเยอะมากเลยนะคะมีคนมาบอกเต็มเลยว่าไม่รู้ตัวมาก่อนเลยว่าตัวเองเป็น LD หรือบางคนรู้แต่ก็คือยังไม่เคยได้รับการรักษาอะไรเลยแต่พอได้ดูคลิปนี้แล้วเขาก็เข้าใจมากขึ้นเลยค่ะคุณหมอ
0: จริงๆ LD นี่เป็นอะไรที่ดูยากนะครับเพราะว่าเด็กมีสติปัญญาปกตินะครับพ่อแม่ก็จะมีความรู้สึกว่า เรียนรู้เรื่องอื่นได้ดีมากเลยนะครับเข้าใจไปหมดนะครับฉลาดมากบางคนนะครับแต่ทำไมถึงไม่อ่านทำไมถึงอ่านไม่ได้นะครับเขาก็สรุปได้อย่างเดียวว่าน่าจะเกิดจากความขี้เกียจนะครับหรือว่าความไม่พยายามนะครับเพราะว่าทุกคนก็คงทราบว่าการอ่านเนี่ยไม่ใช่เรื่องที่ยากมากนักนะครับเด็กก็ฉลาดมากเลยทำไมถึงอ่านไม่ได้นะครับอันนี้ก็จะทำให้พ่อแม่เนี่ยใช้วิธีลงโทษให้หนักขึ้นแรงขึ้นนะครับเพื่อให้เด็กพยายามมากขึ้นนะครับมีผลเสียทำให้เด็กกลัวการอ่านไปเลยนะครับ
1: ยิ่งแย่กว่าเดิมเลยค่ะยิ่งไม่อ่านเลย
0: ใช่ครับยิ่งหนีไปเลยไม่ยอมอ่านเลยนะครับแล้วก็มีความเชื่อว่าตัวเองทำไม่ได้เหมือนอย่างในตัวอย่างของสตีเฟนสปีเบิร์กนะครับที่เขาบอกว่าเขามีชีวิตที่แย่มากช่วงนั้นนะครับแต่ว่าเขาผ่านมาได้ด้วยการช่วยเหลือของคุณแม่ช่วยทำการบ้านนะครับแล้วก็อีกอันนึงที่คุณสปีเบิร์กตอบไว้ในตอนท้ายนะครับก็คือว่ามีคนถามว่าถ้าเกิดย้อนกลับไปในเวลานั้นเนี่ยเขาต้องการความช่วยเหลืออะไรนะครับเขาบอกว่าเขาอยากได้แค่2อย่างนะครับอันที่1ก็คือเขาอยากให้มีคนมาบอกว่าเขาเป็นอะไรนะครับเขาจะได้เข้าใจตัวเองอันที่2นะครับเขาก็อยากให้มีผู้ใหญ่มาช่วยเหลือเขาเขาบอกว่าบางทีอาจจะไม่จำเป็นต้องช่วยเหลือได้ก็ได้นะแต่ให้เขารู้ว่ามันมีคนคอยช่วยอยู่ครับ
4: คำถามที่สงสัยมานานแล้วคุณหมอต้องไขข้อข้องใจให้ได้วันนี้เลยนะคะเราจะช่วยเด็กได้อย่างไรได้บ้างคะควรตัดสินใจบอกเพื่อนๆร่วมชั้นในห้องไหมคะจะเป็นการประจานไหมคะมันจะดีหรือไม่ดีอย่างไรคะ
1: คุณหมอคะอาบันมีคำถามจากคุณครูฝากมาถึงคุณหมอค่ะคำถามนี้มาจากครูเจี๊ยบยุวดีนุชทรัพย์จากโรงเรียนวัดปากน้ำฝั่งเหนือค่ะ
5: สวัสดีค่ะครูยุวดีนุชทรัพย์สอนอยู่ชั้นป.1 โรงเรียนวัดปากน้ำฝั่งเหนือกรุงเทพมหานครค่ะคือมีคำถามที่สงสัยมานานแล้วค่ะอยู่2ข้ออยากถามคุณหมอมานัดคุณหมอต้องไขข้อข้องใจให้ได้วันนี้เลยนะคะคำถามข้อแรกคือที่สอนมาประสบการณ์การสอน20กว่าปีเกือบ30ปีเนี่ยค่ะจะเจอเด็กพิเศษทุกปีและสมมุติว่าเด็กพิเศษคนนี้ได้รับการตรวจจากแพทย์แล้วว่าเป็น LD แน่นอนผู้ปกครองพาไปรักษา1ครั้งแต่ไม่ให้การรักษาต่อเนื่องในฐานะที่เราเป็นครูรู้ว่าเด็กเป็น LD แล้วและเป็นครูที่ไม่ได้จบการศึกษาพิเศษด้วยเราจะช่วยเด็กได้อย่างไรได้บ้างคะที่ให้สูงสุดถึงขีดศักยภาพของเขาค่ะในฐานะที่เราเป็นครูป.1อ่ะค่ะ
0: ท่าทีจากคุณครูมีความสำคัญมากนะครับอันที่หนึ่งก็คือว่าคุณครูมีท่าทีที่เข้าใจทั้งเด็กและพ่อแม่นะครับเมื่อกี้ที่ได้บอกไปแล้วเกี่ยวกับเรื่องของปฏิกิริยาปกติของการทราบข่าวร้ายนะครับก็คืออยากให้คุณครูเข้าใจว่าเป็นเรื่องธรรมชาติที่คุณแม่เมื่อเผชิญกับข่าวร้ายจะเกิด

ฏิกิริยาดังนี้นะครับเมื่อคุณครูทราบปฏิกิริยาแล้วก็ไม่ถือโกรธคุณพ่อคุณแม่แล้วนะครับคุณครูก็อาจจะให้ความช่วยเหลือได้เลยนะครับเด็กกลุ่มนี้ก็ต้องการความเข้าใจจากผู้ใหญ่นะครับอย่างน้อยๆคุณครูทราบว่าเขาไม่ได้ขี้เกียจนะเขาพยายามอยากจะทำดีนะครับ

0: ตินะครับเด็ก LD และเด็กที่เป็นปกติก็มีขั้นตอนเช่นเดียวกันนะครับเพียงแต่ว่าเด็กที่เป็น LD จะต้องสอนซ้ำๆแล้วก็ไปช้าๆนะครับแล้วก็สอนตรงที่เขาติดนะครับช้าๆเป็นขั้นเป็นตอนแล้วก็ถ้ายังไม่ได้แม่นยำก็อย่าเพิ่งผ่านไปนะครับมีคุณครูท่านหนึ่งที่หมอเคยไปดูการสอนของคุณครูนะครับที่บางสะพานนะครับคุณครูสอนเก่งมากเลยนะครับคุณครูถามคุณครูว่าคุณครูมีเทคนิคยังไงในการสอนเด็ก LD นะครับคุณครูบอกว่าซ้ำๆแล้วก็ซ้ำนะครับหมายความว่าซ้ำครั้งที่1เด็กจำได้ละเด็กก็จะลืมเป็นธรรมชาตินะครับแล้วก็ซ้ำครั้งที่2นะครับจำได้แล้วก็ลืมอีกนะครับแล้วก็ซ้ำครั้งที่3ถึงจะจำได้นะครับนักเรียนของคุณครูคนหนึ่งมาเป็นคนไข้ในคลินิกนะครับเราก็ผ่านไปประมาณสัก6เดือนถึง8เดือนเด็กเก่งขึ้นเยอะเลยนะครับสะกดเก่งขึ้นมากๆเลยนะครับจนแปลกใจว่าเกิดอะไรขึ้นก็เลยลงไปดูนะครับคุณครูร้านก็บอกว่าคุณครูสอนไปเลยคุณพ่อคุณแม่อาจจะไม่ได้พาไปตรวจหรือบางคนไปตรวจนะตรวจหรือไม่ตรวจคุณครูก็สอนไปเลยนะครับแล้วก็เทคนิคในการสอนที่สำคัญนะครับอันที่หนึ่งก็คือต้องมีการสอนมากกว่า 3-4 ครั้งต่ออาทิตย์นะครับคุณครูร้านก็ใช้เวลาในช่วงที่เด็กเข้าแถวนะครับเด็กที่เป็น LD ไม่ต้องเข้าแถว
1: ครูน่ารักมากเลย
0: ใช่ครับเราขึ้นมาเรียนเลยนะครับเพราะตรงนี้เนี่ยมีปัญหาในหลายโรงเรียนว่าคุณครูการศึกษาพิเศษบอกว่าทางโรงเรียนไม่ได้จัดเวลาให้เด็กออกมาจากห้องเรียนเพื่อมาเรียนกับคุณครูการศึกษาพิเศษนะครับซึ่งตรงนี้ครูร้านแก้ปัญหาไปเลยก็คือว่าเรียนตอนนักเรียนคนอื่นเข้าแถว
1: ใช้เวลาตรงนั้นเลยไม่มีข้ออ้างเรื่องไม่มีเวลาต่อไป
0: ถูกต้องครับ
1: อ
0: ันที่สองนะครับคุณครูการศึกษาพิเศษหลายท่านบ่นว่าไม่ได้มีห้องนะครับคุณครูร้านก็ให้เรียนตรงบริเวณทางเดินระเบียงลงระเบียงห้องเลยนะครับ
1: ไม่มีข้อจำกัดเรื่องสถานที่
0: ไม่มีข้อจำกัดเรื่องสถานที่นะครับเวลาก็ไม่มีข้อจำกัดนะครับสอนไปเลยครูร้านใช้วิธีการสอนแบบซ้ำๆนะครับตามขั้นตอนคุณครูที่สอนภาษาไทยจะทราบอยู่แล้วว่าสระตัวนี้เป็นตัวง่ายตัวต่อไปยากตัวต่อไปยากที่สุดนะครับก็สอนเรียงลำดับไปแบบนั้นนะครับแล้วก็ถ้าเด็กยังไม่ได้ก็ซ้ำแล้วก็ซ้ำ
1: แสดงว่ามีความใจเย็นนะคะแล้วก็คืออุทิศตัวเองด้วยแล้วก็เข้าใจในเรื่องของการเรียนรู้ของเด็กว่ามันจะมีแพทเทิร์นหรือว่ามีลักษณะนี้ที่ต้องคอยช่วยเหลือหน่อย
0: มีตัวอย่างคุณครูอีกท่านหนึ่งนะครับที่คุณครูจัดการกับความไม่เข้าใจหรือว่าปฏิกิริยาของคุณพ่อคุณแม่ได้ดีมากเลยนะครับคุณครูเล่าให้ฟังบอกว่าพอแจ้งข่าวว่าลูกมีความผิดปกติด้านการอ่านนะครับพ่อแม่หลายคนโกรธนะครับคุณครูก็แค่ตอบว่าไม่เป็นไรแต่ว่าครูจะช่วยสอนเพิ่มให้นะครับและคุณครูก็เรียกเด็กมาสอนทุกวันตอนเย็นประมาณสัก20นาที30นาทีนะครับ
1: ค
0: ุณครูเล่าให้ฟังว่าผ่านไปประมาณสัก3เดือนนะครับท่าทีของคุณพ่อคุณแม่เปลี่ยนไปเลยนะครับท่าทีของคุณพ่อคุณแม่ก็จะเปลี่ยนไปนะครับกลายเป็นให้ความร่วมมือเพราะรู้สึกดีที่คุณครูได้ให้ความช่วยเหลือมาก่อนนะครับเพราะฉะนั้นหมอคิดว่าส่วนหนึ่งคุณครูช่วยได้เยอะนะครับคุณพ่อคุณแม่ยังไม่เข้าใจคุณครูช่วยไปก่อนแล้วก็ตรงนี้มีส่วนช่วยทำให้คุณพ่อคุณแม่เปลี่ยนใจได้นะครับ
2: แล้วก็มีคำถามอีกข้อนึงค่ะคุณหมอข้อ2ค่ะถ้าเราพบว่าเด็กเรามีภาวะการเรียนรู้บกพร่องเป็นเด็ก LD หรืออะไรก็ตามแต่เราควรตัดสินใจบอกเพื่อนๆร่วมชั้นในห้องไหมคะควรบอกให้รู้ไหมคะจะเป็นการประจานไหมคะมันจะดีหรือไม่ดีอย่างไรคะควรบอกหรือไม่บอกดีคะ
0: ตรงนี้เป็นอันหนึ่งที่คุณพ่อคุณแม่กังวล นะครับบางทีคุณครูก็กังวลด้วยว่าจะกลายเป็นเหมือนตรากับเด็กหรือเปล่านะครับซึ่งในความเป็นจริงแล้วไม่เป็นเลยนะครับเด็กจะมีความรู้สึกโล่งด้วยซ้ำที่ทราบว่าตัวเองเป็น LD นะครับเด็กๆจะบอกว่าหนูจะได้รู้สักทีว่าหนูไม่ได้โง่นะครับแต่หนูเป็นโรคอันนึงนะครับที่ต้องการความช่วยเหลือแล้วจะดีขึ้นนะครับอันนั้นอันที่หนึ่งสามารถที่จะบอกเด็กได้เด็กรู้สึกดีด้วยซ้ำนะครับอันที่หนึ่งอันที่สองการเปิดเผยให้กับเพื่อนๆในชั้นก็ไม่พบว่าเกิดปัญหานะครับเพราะว่าโดยมากแล้วเด็กๆในชั้นเรียนประถมเนี่ยจะมีทัศนคติตามคุณครูนะครับถ้าคุณครูมองว่าเด็กคนนี้เป็นเด็กที่ได้ควรต้องเพื่อนๆควรจะต้องช่วยเหลือกันนะครับเด็กๆก็จะมีท่าทีเชิงบวกนะครับ
1: ครูนี่สำคัญมากเลยนะ
0: คร
1: ับ
0: ครูสำคัญที่สุดเลยครับที่จะช่วยสร้างบรรยากาศในห้องหรือว่าช่วยทำให้การเรียนรู้ของเด็กคนนี้ประสบความสำเร็จนะครับ
1: ว่าตรงนี้เนี่ยบันฟังแล้วรู้สึกว่าปลดชนวนได้จริงๆเลยนะคะเพราะว่าเด็กจะไม่รู้สึกต่อต้านเรื่องของการเรียนการอ่านการคิดคณิตศาสตร์ต่างๆเพราะว่าทุกคนเข้าใจแล้วก็ยังช่วยกันเสริมวิธีการเรียนรู้

0: มีคนถามสปีเบิร์กอีกหนึ่งคำถามนะครับคือถามว่าสปีเบิร์กจะบอกกับเด็กๆที่เป็น LD ในรุ่นใหม่นี้ว่ายังไงนะครับจะแนะนำเด็กพวกนี้ยังไงดีนะครับสปีเบิร์กตอบว่าอันที่หนึ่งมีคนเป็นแบบคุณเยอะมากกว่าที่คุณคิด
1: คุณไม่ได้อยู่เพียงตัวคนเดียว
0: ไม่ได้อยู่คนเดียวใช่ครับไม่ได้เป็นตัวประหลาดนะครับมีคนจำนวนมากเลยเป็นอย่างที่คุณเป็นนะครับอันที่สองการเรียนรู้หรือการอ่านมีวิธีทำให้คุณอ่านได้นะครับแล้วก็อันที่สามสปีเบิร์กบอกว่าเมื่อคุณโตขึ้นคุณจะเรียนรู้วิธีเดินผ่าสายฝนโดยไม่เปียกได้เองนะครับหมายถึงว่าในที่สุดคุณจะรู้วิธีที่จะจัดการกับชีวิตคุณได้ในที่สุดนะครับ
1: คืออย่าปล่อยให้เรื่องของ LD อย่างเดียวเนี่ยเป็นข้อจำกัดในการที่เราจะใช้ชีวิตหรือว่าไปประสบความสำเร็จได้อื่นๆที่เรามีความสามารถอยู่มากมายนะคะ
0: ใช่ครับอันนี้เป็นอีกข้อหนึ่งที่สปีเบิร์กบอกไว้นะครับบอกว่าให้คิดเอาไว้เลยว่าภาวะบกพร่องด้านการอ่านเนี่ยไม่สามารถดึงคุณมาจากความสำเร็จ
1: นี
0: ่ครับจริงๆเด็ก LD ก็ไม่ได้มีแต่ข้อเสียนะครับเด็ก LD เป็นมีข้อดีหลายอย่างเลยนะครับอันที่หนึ่งก็คือเด็กก็จะแกร่งนะครับเพราะว่าได้รับเขาเรียกอะไรครับลำบากมาเยอะนะครับอาจจะไม่เหมือนเด็กสมัยนี้ที่บางทีลำบากนิดเดียวแล้วก็ท้อไปแล้วนะครับแต่เด็กเอลดีเด็กใช่ครับเด็กเอลดีก็จะไม่ท
1: ้
0: อนะครับเพราะว่าเขาได้รับความลำบากมาเยอะนะครับอันที่หนึ่งอันที่สองเด็กเอลดีเท่าที่หมอเจอเนี่ยมีจิตใจดีมากเลยนะครับเขาก็จะอยากช่วยคนอื่นเขาจะเข้าอกเข้าใจความลำบากของคนอื่นนะครับซึ่งอันเนี้ยทำให้เด็กเอลดีหลายคนเป็นที่รักของคุณครูนะครับเป็นที่รักของเพื่อนๆนะครับแต่ก็แน่นอนมีเด็กเอลดีจำนวนหนึ่งที่เพื่อนๆยังไม่เข้าใจแล้วร้อนนะครับแต่ว่าเมื่อเพื่อนๆเข้าใจแล้วโดยมากจะเห็นข้อดีของเขาซึ่งมีหลายอย่างแตกต่างจากเด็กทั่วไปนะครับ
1: พอฟังแบบนี้แล้วนะคะยิ่งรู้สึกแล้วว่าเราจะต้องพยายามเข้าใจแล้วก็ให้กำลังใจคนที่เป็น LD นะคะเขาก็เป็นดอกไม้ดอกหนึ่งที่รอวันบานออกมาแล้วก็บานได้สวยงามงดงามไม่แพ้ใครเลยวันนี้ก็ต้องขอบคุณรองศาสตราจารย์นายแพทย์มนัสสูงประสิทธิ์จากภาควิชาจิตเวชศาสตร์คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดลมากค่ะขอบพระคุณมากนะคะคุณหมอวันนี้รายการปลดชนวนปวดใจก็หมดเวลาลงแล้วนะคะแต่รับรองว่าตอนหน้ายังมีเรื่องที่น่าสนใจรออยู่ค่ะสำหรับวันนี้เราสองคนต้องขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ

อาการบวมตามเนื้อตามตัวปวดหลังปวดเอวความดันสูงคืออาการฟ้องว่าไตพังเป็นเรื่องจริงหรือไม่จริงค่ะสารพัดความเชื่อของอาการที่บ่งบอกว่าอาจจะเป็นโรคไตวันนี้เรามาดูกันนะคะว่าความเชื่อต่างๆที่เราเคยได้ยินเป็นเรื่องจริงหรือไม่จริงค่ะเรามาดูอาการแรกกันนะคะอาการบวมตามเนื้อตามตัวคืออาการฟ้องว่าไตพังข้อนี้หมอเขาตอบว่าเป็นความเชื่อที่ถูกต้องนะคะอาการบวมของคนไข้ที่เป็นโรคไตนะคะก็มักจะมีอาการบวมทั้งตัวค่ะบวมที่หน้าบวมที่ขานะคะสาเหตุที่เป็นอย่างนั้นนะคะก็เป็นเพราะว่าไตของเราเป็นอวัยวะที่ใช้ขับน้ำและเกลือส่วนเกินออกจากร่างกายเมื่อไตเราทำงานไม่เก่งน้ำส่วนเกินเหล่านั้นก็สะสมอยู่ตามบริเวณต่างๆของร่างกายของเราค่ะโดยเฉพาะเวลานั่งห้อยขานะคะอาการบวมก็จะเห็นเด่นชัดขึ้นแต่เมื่อเรานอนตอนกลางคืนนะคะตื่นเช้าอาจจะพบว่าอาการบวมของเราหายไปแต่น้ำเหล่านั้นจริงๆแล้วไปสะสมอยู่ตามสะโพกหรือต้นขาของเรานั่นเองนะคะก็เลยทำให้อาการบวมมองเห็นไม่ชัดมาดูอาการถัดไปค่ะปวดหลังปวดเอวคืออาการฟ้องว่าไตพังความเชื่อนี้หมอขอบอกว่าไม่ถูกต้องซะทีเดียวนะคะหลายคนเข้าใจผิดใช่ไหมคะเพราะว่าไตเป็นอวัยวะที่อยู่บริเวณบั้นเอวของเราดังนั้นเราก็อดจะคิดไม่ได้ว่าเมื่อเรามีอาการปวดหลังและปวดเอวเราเป็นโรคไตหรือเปล่านะคะคนไข้โรคไตส่วนใหญ่นะคะไม่ได้มีอาการปวดหลังและปวดเอวนะคะมีเพียงส่วนน้อยเท่านั้นค่ะที่มีอาการปวดหลังและปวดเอวจากโรคไตเช่นคนไข้ที่มีนิ่วในไตหรือคนไข้ที่มีไตอักเสบค่ะมาดูอาการถัดมากันค่ะความดันสูงคืออาการฟ้องว่าไตพังข้อนี้หมอเขาตอบว่าเป็นความเชื่อที่ถูกต้องค่ะความดันโลหิตสูงกับโรคไตมีอยู่2แบบด้วยกันนะคะแบบแรกก็คือกรณีที่เราไม่เคยได้รับการวินิจฉัยว่าเป็นโรคความดันโลหิตสูงมาก่อนแล้วแพทย์ตรวจพบว่าเราเป็นโรคความดันโลหิตสูงรวมทั้งถ้ามีอาการอื่นๆเช่นอาการบวมอันนี้ต้องสงสัยเลยค่ะว่าโรคความดันโลหิตสูงที่เราตรวจพบอาจจะเป็นสัญญาณเตือนของโรคไตรูปแบบที่2นะคะกรณีที่เรามีโรคความดันโลหิตสูงอยู่แล้วเป็นประจำแต่ไม่สามารถควบคุมได้กรณีนี้ก็จะทำให้ไตของเราทำงานหนักและเจ้าความดันโลหิตที่สูงเนี่ยแหละค่ะเป็นตัวร้ายที่ทำให้ไตของเราเสื่อมและพังลงเร็วค่ะเรามาดูอาการสุดท้ายกันค่ะปัสสาวะผิดปกติคืออาการฟ้องว่าไตพังความเชื่อนี้นะคะหมอเขาบอกว่าถูกค่ะเมื่อคุณมีอาการไตอักเสบอาการสำคัญของมันคือการมีปัสสาวะเป็นเลือดและการมีปัสสาวะเป็นฟองเมื่อไตของคุณอักเสบมากจนถึงระดับหนึ่งแล้วจะทำให้การทำงานของไตลดลงไม่สามารถขับน้ำขับเกลือและทำให้คุณมีปริมาณปัสสาวะที่ลดลงจนมีอาการบวมในที่สุดค่ะถ้าคุณผู้ชมมีอาการดังกล่าวนะคะควรจะไปพบแพทย์ค่ะเพื่อตรวจดูให้แน่ชัดว่าอาการที่เรามีนั้นเป็นสัญญาณเตือนของไตพังหรือไม่ค่ะ

0: เป็นอะไรอ่ะทำไมหน้าดูหม่นหมองเครียดเป็นอะไรเครียดอะไรหรือเปล่าเนี่ย
1: ผมเครียดอะดิผมไม่เข้าใจเลยว่าทำไมคนมีลูกถึงให้ความสำคัญของลูกต่างกันรักน้องมากกว่าว่าแต่อีกคน
0: เฮ้ยใจเย็นเย็นคือน้ำตาลเข้าใจเรื่องแบบนี้มันต้องมีกระทบกระทั่งกันบ้างแหละเนาะเรื่องในครอบครัวเราก็อย่าไปยึดติดกับความผิดพลาดในอดีตทำปัจจุบันให้เต็มที่ก็พอเล่าต้องเครียด
1: นี่พี่ดูเรื่องเดียวกับผมใช่ไหมเนี่ยผมคุยกับใครก็ไม่มีใครเข้าใจผมเลย
0: เดี๋ยวไอ้ที่เครียดอยู่เนี่ยแย่ๆอยู่เนี่ยคือหมายถึงละคร
1: ใช่
0: ไม่ได้หมายถึงชีวิตเลยไม่ได้หมายถึงครอบครัวตัวเองเลย
1: ก็ใช่พูดแล้วผมก็เศร้าเลยพี่น้ำตาลว่าผมควรจะทำยังไงดี
0: อ่ะอยากรู้ใช่ไหมว่าควรทำไงเวลาเนี้ยเวลาอะไร
1: เวลางานครับ
0: ก็ควรไปทำงานไหมล่ะคะ
1: โอ้ยคุณน้ำตาลอ่ะดับฝันผมหมดเลย
0: จะไปดีๆหรือว่าจะต้องหักเงิน
1: อ๋อไปก็ได้ครับ
2: ไอ้เจม
1: ครับ
2: นั่งลงเดี๋ยวนี้เลย
1: มีอะไรครับพี
2: ่ทำงานอะไรของแกวะถ่ายรูปอะไรของแกฮะนี่แกไม่เข้าใจงานหรือแกไม่ตั้งใจทำกันแน่ลูกค้าเขาไม่เอาแล้วเนี่ย
1: พี่ผมขอโทษมันเกิดอะไรขึ้นวะพี่ผมก็ตั้งใจทำแล้วนะ
2: ไม่รู้อ่ะลูกค้าเขาไม่โอเคมากๆกับงานแก
1: งั้นเดี๋ยวผมแก้ไขให้พี่ช่วงนี้ผมเครียดๆอ่ะผมขอโทษ
2: ไม่ต้องอ่ะลูกค้าเขารีบพี่ส่งให้คนอื่นทำแทนไปแล้ว
1: เฮ้ยแต่นี่มันงานของผมนะเว้ยพี่มาแย่งผมทำได้ไงอ่ะ
2: เจมฟังนะคำว่ามืออาชีพเนี่ยเขาไม่ทำงานตามอารมณ์เข้าใจป่ะวันไหนมึงอารมณ์ดีมึงก็ทำงานดีวันไหนอารมณ์ไม่ดีงานก็พังไง
1: มันพี่ก็ทำไป
0: เอ้าพี่
3: ทำงาน
0: อ
3: ะ
0: ไรทุกคนไปกินข้าวกันนั่นน่ะร้านข้างๆออฟฟิศร้านป้าแดงเร็วๆ
3: อุ้ยเขาทำงานกันอยู
4: ่นี่มีใครเห็นหนุ่มหล่อของป้าบ้างไหมเนี่ยฮะ
2: เจ๊มานะ
4: เออสิ
5: อ๋อเมื่อเช้าเมื่อเช้าเห็นคุยกับคุณกันอยู่นานสองนานเลยแล้วไงแล้วหายไปไหนก็ไม่รู้อ่ะ
2: เมื่อเช้าอ่ะผมดุมันไปอ่ะดิ
4: เอ้าไปดุน้องเจมทำไมอ่ะ
2: ก็มันทำงานไม่ได้เรื่องไงพี
4: ่โอ้ยหัวใจเขาบอกบ้างนะช่วงเนี้ย
5: เฮ้ยรู้ได้ไง
4: สเตตัสเฟซบุ๊กเขาอ่ะเขียนว่าคนไร้ค่าทำอะไรก็ผิด
2: ผมอ่ะไปดุมันก็จริงแหละแต่ที่ผมดุมันเมื่อเช้าเนี่ยเพราะว่าส่วนนึงนะพี่มันทำงานไม่มีสติเลยช่วงนี้ผมก็อยากให้มันพัฒนาไงอยากให้มันได้ดีไงเวลาทำงานเนี่ยคือมันชีวิตจริงไงพี่เวลาทำงานมันก็ต้องทำงานให้ได้คุณภาพป่ะลูกค้าเขาก็ต้องการงานที่มันดีไงพอมันทำไม่ได้ผมก็แค่ดุอยากให้มันพัฒนาตัวเองแค่นั้นเองแล้วมันก็มาทำเวียงๆอะไรก็ไม่รู
6: ้ใช่พี่แต่ว่าช่วงนี้ก็สังเกตพี่เจมเหมือนกันนะว่าทำหน้าเวียงๆแล้วก็รู้สึกแบบซึมๆยังไงก็ไม่รู้อะแล้วมีด้วยนะคือเอาแต่ใจตัวเองด้วย
2: ใช่ไง
4: แต่ฟังจากที่คุณการพูดเนี่ยนะ ก็ไม่น่าจะโกรธอะไรนะเพราะว่าติกันเรื่องงานไงเพราะปกติคุณการก็ปากหมาด่าเยอะกว
2: ่
4: าน
2: ี้กันน้องๆทั้งนั้น
5: มันก็บ่นให้ผมฟังอีกนะว่าเหมือนจะป่วยหรืออะไรก็ไม่รู้แล้วก็บ่นออกมาว่าไม่มีใครเข้าใจเลยอยากกลับไปอยู่บ้านไปเลี้ยงวัวอะไรพวกเนี้ย
0: สี่คนนี้ไม่ทำงานกันเหรอเนี่ยยืนเมาอะไรกัน
4: หนูขา
0: ขา
4: คือตอนเนี้ยเรากำลังจะคิดว่าเจมมาอยู่ที่ไหนไงหายไปไหนก็ไม่รู้อ่ะ
2: ติดต่อก็ไม่ได้ด้วยครับ
4: ผิดปกติด้วยอ่ะกลัวว่าจะทำร้ายตัวเองอ
0: ่
4: ะ
0: จริงๆเมื่อเช้าน้ำตาลก็ยังเจออยู่เลยนะคะมานั่งเพ้อนั่งเครียดใส่น้ำตาลคือไอ้เราก็คิดว่าคงมีปัญหากับครอบครัวอะไรอย่างงี้หรือเปล่าก็ให้คำปรึกษาไปสรุปเอาละครปรึกษานี
5: ่
0: นี่ก็คงแอบไปดูละครตรงไหนของออฟฟิศเรานี่แหละค่ะ
6: โอ้ยแล้วยิ่งพี่กันไปเวียงอย่างนั้นด้วยอ่ะคืออ้วนว่านะมันคล้ายๆกับโรคอะไรที่ตอนนี้เขากำลังแบบฮิตๆอยู่นะ
2: โรคอะไรอ่ะ
6: อ๋อโรคซึมเศร้า
2: โรคซึมเศร้า
4: เออใช่นะโรคซึมเศร้าเนี่ยเพราะว่าช่วงหลังๆเนี่ยเห็นเจมจะเป็นประเภทแบบว่าเก็บตัวเงียบอ่ะแล้วก็เหมือนแบบว่าอะไรที่เคยชอบทำจะทำแล้วก็รู้สึกเหมือนตัวเองไม่มีค่า
6: ใช่แล้วจำตอนนั้นได้ไหมตอนที่พี่เจมอกหักอ่ะแล้วเขาอ่ะไม่คุยกับใครไม่สูงสิงกับใครเลยแล้วคนที่เป็นโรคซึมเศร้านะอ้วนพอที่จะรู้มาด้วยว่าถ้าเขาเกิดอาการเครียดมากๆแล้ววิตกกังวลมากๆอ่ะบางครั้งเขาอาจจะคิดถึงเรื่องตายก็ได้นะ
2: เฮ้ยไม่มีทางหรอกไอ้เจมเนี่ยมันเป็นคนอารมณ์ดีจะตายไป
5: เฮ้ยน่ากลัวเราจะมีวิธี ทำให้เจมส์กลับมาเป็นเหมือนปกติได้ไหมพาไปกินหมูกระทะที่มีกุ้งแม่น้ำเลยอร่อยอร่อยตัวใหญ่
2: ๆโอ้ยไม่เกี่ยวหรอกผมว่าที่จริงแล้วที่เจมส์เป็นแบบนี้อาจเป็นเพราะว่าผมดุมันมากไปแหละเมื่อเช้าอ่ะ
0: จริงๆน้ำตาลก็มีส่วนผิดเหมือนกันนะคะที่ไม่ได้สนใจความรู้สึกเขาเลยอ่ะก็เห็นเอาเรื่องละครมาเพ้อใครจะไปคิดอะไรอ่ะ
2: เอ้ยไอ้เจมส
5: ์เฮ้ย
2: ร้องไห้เลยเนี่ย
5: เฮ้ยเจมส์เป็นไรอ่ะ
2: เฮ้ย
0: โอ้โห
2: โอ้โหมาถึงอ้อนอ้อนหัวหน้าน
1: ี่ผมก็เพิ่งรู้ตัวนะครับ
2: ว่า
1: จิตใจผมเปลี่ยนแปลงไป
2: ยังไงวะ
1: รีบไปปรึกษาหมอหมอบอกว่าผมเป็นโรคซึมเศร้าแต่ที่ผมร้องไห้แบบนี้ไม่ใช่เพราะโรคครับ
2: เพราะอะไรอ่ะ
1: ก็เพราะผมแอบได้ยินว่าพวกพี่เป็นห่วงผมและรักผมขนาดนี้
0: โอ
1: ้
0: โห
2: มึงอยู่เป็นอีกแล้ว
5: เด็กน้อยในบริษัทท
1: ุกคนไม่ต้องเป็นห่วงผมหรอกนะครับหมอบอกว่าผมทำดีแล้วนะที่รู้ตัวว่าเป็นก็รีบมาดีกว่าบางคนที่รู้ตัวแล้วแต่ไม่กล้าไปหาหมอ
2: โอ้เนี่ยไอ้เจมพี่ทุกคนก็ยังห่วงแล้วก็รักแกเหมือนเดิมแหละพี่ขอโทษด้วยที่ดูแกเกินไปอ่ะ
0: รู้ด้วยนะที่ไม่ได้สนใจเลย
2: เออ
0: โ
2: อ
5: ้โ
2: หเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะ
1: น้องกำลังเศร้าอยู่ขอหน่อย
4: ดิแม่นี่สนใจป้านิดนึงป้าก็ขอโทษเหมือนกันนะที่ไม่ได้มีเวลาใส่ใจเจมเลยอ่ะคือช่วงนี้คุณน้ำตาลก็ใช้งานป้าเยอะเยอะ
0: อู
4: ้เออทำไม่ได้เดี๋ยวป้าจะกอดให้หายเศร้าเร็ว
0: โอ้ยโอ้ยโ
4: อ้นี่คนเป็นโรคซึมเศร้าเลยนะถ้าเรากอดเขาเราให้ความอบอุ่นเขาเนี่ยมันจะทำให้เขารู้สึกดี
2: จริงจริงจริงไหมเนี่ย
4: แล้วเขาบอกว่าจริงอย่าพยายามให้คนประเภทนี้อยู่คนเดียวเพราะฉันเดี๋ยวนะเดี๋ยวคืนนี้ป้าจะไปขนของที่บ้านแล้วก็ย้ายมาอยู่ด้วยกันกับเจมเลยนะแล้วก็ทำทุกอย่างเพื่อเจมนั้นแล้วพอเราอยู่แล้วเรารู้สึกว่าโอเคแล้วเราก็แต่งงาน
2: ไปเลยผมว่าแทนที่ไอ้เจมมันจะหายนะ
0: หนักกว่าเดิม
4: น
0: ี่
4: เอ้าคนกัน
2: เอ้า
5: ลงทุนมากเลยเนี่ยเอาตัวเข้าแรก
4: โอ้โหนี่ไม่ได้ตัวเข้าแรกนี่เป็นห่วงจริง
2: ๆไอ้เจมถ้ารู้ตัวก็ดีแล้วแล้วก็รักษาให้มันหายพี่ขอโทษด้วยแล้วกันไปแยกย้ายไปทำงานไปกินข้าวอะไรก็ไปกินไป
5: ไปไปไปไป

0: สวัสดีครับผู้ชมครับพบกันอีกแล้วนะครับผมวันนี้ครับมีอยู่โรคหนึ่งแหมเป็นบอกว่าเป็นโรคฮิตมากๆนั่นคือโรคซึมเศร้าบอกหลายครั้งคนที่เป็นก็ไม่รู้ตัวว่าตัวเองเป็นโรคซึมเศร้านะฮะเราเห็นเหตุการณ์ต่างๆมากมายอย่างเช่นบางทีเขามีการฆ่าตัวตายแล้วก็มีการวิเคราะห์ว่าฆ่าตัวตายจากอาการซึมเศร้าโรคนี้มันเป็นได้อย่างไรสาเหตุมาจากไหนนะฮะวันนี้เราจะมาพูดคุยกับคุณหมอครับรองศาสตราจารย์แพทย์หญิงดาวชมพูนะครับวิโรจน์ภาควิชาจิตเวชศาสตร์คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดลคุณหมอสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะคุณพัน
0: ธ์อ้าววันนี้พูดถึงโรคซึมเศร้า
1: ค่ะ
0: อันนี้ก็ถือว่าเป็นโรคหนึ่งไหมคุณหมอ
1: ใช่ค่ะรวมแล้วแต่มันก็มาจากอาการซึมเศร้าหรือว่าอารมณ์ซึมเศร้าที่คนเราทุกคนก็เจอได้เป็นปกติใช่ไหมตั้งแต่เด็กแรกเกิดคนก็ร้องไห้ใช่ไหมคะอันนั้นก็เป็นเหมือนภาวะที่เราเจอได้
0: แต่มันแปลกไหมคุณหมอบางครั้งเราไอเรามีน้ำมูกเนี่ยเรารู้เราเป็นหวัดแต่ว่าโรคซึมเศร้าอ่ะบางทีเราไม่รู้ตัวเองว่าเราเป็นโรคซึมเศร้า
1: บางคนอาจจะไม่ทันได้สังเกตตัวเองหรือก็คิดว่ามันก็เป็นอารมณ์ที่เกิดขึ้นได้แต่บางคนก็คุ้นชินกับอารมณ์นี้เนื่องจากอาจจะเป็นคนที่รู้สึกว่ามองตัวเองในแง่ลบหรือรู้สึกมีความเศร้าอยู่เรื่อยๆก็อาจจะไม่ได้เห็นตัวเองว่าเอ๊ะช่วงเนี้ยมันเป็นเยอะแล้วถ้าเป็นถึงขั้นตัวโรคก็คือมีลักษณะเรื่องของการรบกวนการใช้ชีวิตประจำวันอาจจะไม่สามารถเรียนหรือไปทำงานได้ตามปกตินะคะ
0: คุณหมอครับเริ่มยังไงฮะอาการอะไรที่ส่งผลว่าเราน่าจะมีผลในการเป็นโรคซึมเศร้ามีอาการอะไรบ้างครับ
1: เนื่องจากอาการซึมเศร้าเนี่ยเป็นอาการที่เกิดได้พบได้ทั่
0: วไป
1: แต่ถ้ามันเริ่มต่อเนื่องอย่างเช่นเป็นประมาณสัก2สัปดาห์แล้วยังไม่ดีขึ้นอารมณ์เศร้าเนี่ยมันเป็นต่อเนื่องเลยนะคะบางคนก็อาจจะมีร้องไห้
0: ร้องไห
1: ้บางคนอาจจะ
0: ร้องไห้นี่รู้สาเหตุไหมคุณหมอหรือว่ามีอะไรมาทำให้เขาร้องไห้
1: แล้วแต่อย่างคนจะคล้ายๆกับใช้คำว่าบ่อน้ำตาตื้นมีอะไรมากระทบนิดนึงก็อาจจะรู้สึกแบบเสียใจแล้วก็ร้องไห้ง่าย
0: นะคะมีใครเป็นแบบนี้นะฮะติ๊กไว้ก่อนนะฮ
1: ะ
0: เข้าข่ายหรือเปล่านะฮะ
1: แล้วก็มีอันที่สองก็คือมีเรื่องของภาวะที่สนใจสิ่งแวดล้อมน้อยลงอย่างคนที่อาจจะเคยทำอะไรแล้วสนุกสนานเพลิดเพลินในกิจกรรมบางอย่างอย่างที่ชอบดูทีวีมีอารมณ์ร่วมสนุกสนานได้แต่ว่าเอ๊ะอยู่ก็แบบเบื่อดูทีวีแล้วก็เต็งไปหมดคือถ้ามีอย่างใดอย่างหนึ่งก็เริ่มมีความเสี่ยงละนะคะ
0: เริ่มมีความเสี่ยงนะฮะแต่คุณยังไม่ได้เป็นนะครับ
1: อาการสำคัญใช่ค่ะแต่แล้วหลังจากนั้นก็จะมีอาการประกอบ
0: ครับ
1: อีกนะคะก็คืออย่างเช่นมีอาการอ่อนเพลีย
0: อ่อนเพลีย
1: รู้สึกร่างกายไม่ค่อยมีแรงสมาธิลดลงคนก็จะมีนอนไม่หลับมีเรื่องของกินได้น้อยอันนี้ก็คือเป็นกลุ่มอาการทางร่างกายนะคะแล้วก็จะมีเรื่องของความคิดอย่างเช่นคิดในแง่ลบคิดไม่อยากอยู่อยากทำร้ายตัวเองอันนี้ก็เป็นกลุ่มทางด้านความคิดหรือที่รบกวนตัวเองนะคะ
0: ใช่อย่างที่คุณหมอบอกว่าเมื่อกี้คำพูดหนึ่งคือคิดว่าไม่อยากอยู่ก็เลยเป็นผลทำให้เขาคิดสั้น
1: ใช่ค่ะ
0: นำมาสู่การฆ่าตัวตาย
1: ค่ะก็เป็นอาการที่สำคัญของโรคที่เรียกว่าโรคซึมเศร้าแบบรุนแรงนะคะซึ่งถ้าถึงขั้นตรงนี้แล้วก็ต้องรีบรักษาอย่างเร่งด่วนนะคะเพื่อจะได้ดูแลได้ทันท่วงทีนะคะ
0: แสดงว่าสาเหตุหลักๆก็จะมาจากตัวเองไหมคุณหมอเป็นหลักนะฮะ
1: ได้จากหลายปัจจัยเลยค่ะโดยทั่วไปก็จะมีตั้งแต่เรื่องของกรรมพันธุ์อาจจะมี
0: การ
1: เรื่องของการในครอบครัวซึ่งอาจจะส่งผลทั้งเรื่องกรรมพันธุ์แต่อันนี้เป็นลักษณะที่คล้ายๆกับมีแนวโน้มจะเป็นนะคะแต่ไม่ได้บ่งบอกได้เป็นเปอร์เซ็นต์อะไรแบบที
0: ่อาจจะเกิดขึ้นได้
1: ใช่ค่ะแล้วก็เรื่องของการเลี้ยงดูแล้วก็เรื่องของที่มีผลต่อเรื่องของสารสื่อประสาททำงานผิดปกติในสมองนะคะและจะเป็นความเครียดอะไรต่างๆแล้วสารสื่อประสาททำงานผิดปกติและทำให้เกิดอาการตรงนี้ได้นะคะ
0: ถึงขั้นไหนที่เราควรจะกลับมาปรึกษาคุณหมอหรือปรึกษาแพทย์ขอความช่วยเหลือฮะ
1: คือถ้าเป็นขั้นที่เป็นแบบ

0: รุนแรงนะคะก็คือเรียกว่า major depressive disorder นะคะตัวนี้เนี่ยอาจจะเป็นลักษณะที่เห็นได้ในประมาณ2สัปดาห
1: ์2สัปดาห
0: ์ว่าอาการต่อเนื่องมากแล้วก็ อาจจะเริ่มมีความคิดที่ไม่อยากอยู่นะคะรู้สึกตัวเองไม่มีค่า
1: เริ่มคิดแบบนี้แล้วนะถ้าเริ่มคิดแบบนี้นี่อันตรายใช
0: ่
1: ไหมเหมือนกับสัญญาณเตือนเราแล้วว่าควรจะต้องมาพูดคุยมาปรึกษา
0: ใช่ค่ะอันนี้คือเตือนแต่ถ้าถึงขั้นแบบคิดวางแผนแล้วว่าจะทำร้ายตัวเองอันนี้ถ้าได้ไปปรึกษาใครหรืออะไรก็อาจจะต้องให้ญาติรีบแนะนำให้มาพบแพทย์หรืออะไรที่จะได้ช่วยดูแลตรงนี้นะคะเพราะนั้นก็คือเป็นช่วงที่อาการรุนแรงแล้วด้วยนะคะ
1: คุณหมอครับถ้าเป็นเคสลักษณะนี้ถ้าเข้ามาปรึกษาคุณหมอเนี่ยเบื้องต้นน่ะทางแพทย์หรือทางคุณหมอจะแนะนำหรือช่วยเหลือยังไงบ้างครับ
0: ค่ะก็ส่วนใหญ่ก็จะมีการประเมินอาการก่อนนะคะ
1: ประเมินอาการก่อน
0: ใช่ค่ะเนื่องจากสาเหตุของโรคซึมเศร้าเมื่อสักครู่พูดมาเป็นทางด้านของสารสื่อประสาทเป็นหลัก
1: ครับ
0: จริงๆแล้วลมซึมเศร้าก็อาจจะเกิดจากสาเหตุอื่นได้ด้วยอย่างเช่นโรคบางโรคที่มีผลกับสมองนะคะอย่างบางคนเป็นโรคเนื้องอกในสมองบางทีก็ทำให้เกิดอาการซึมเศร้าแล้วก็บางคนก็เป็นจากยาบางตัวทำให้มีผลจากซึมเศร้าหมออาจจะตัดเรื่องของตัวโรคทางกายหรือยาหรือสารภายนอกอื่นที่มีผลนะคะแล้วก็เสร็จแล้วก็อาจจะมาดูว่ามีภาวะที่สารสื่อประสาททำงานแปรปรวนผิดปกติไหมอย่างถ้าเป็นโรคที่เรียกว่าโรคซึมเศร้าแบบแรงอันนี้ค่ะที่จำเป็นต้องใช้ยาช่วยที่เป็นยารักษาต้านเศร้าโดยตรงนะคะ
1: คุณหมอครับนี้คนรอบข้างล่ะครับจะช่วยเหลือยังไงบ้างเช่นจะดูยังไงจะช่วยกันพาเข้ามาหาคุณหมอไงเพราะบางครั้งคนที่เป็นแต่พยายามต่อต้านฉันไม่ได้เป็นก็เลยไม่อยากหาแพทย์เนี่ยคนรอบข้างเขาจะช่วยสังเกตดูยังไงครับคุณหมออ
0: ันดับแรกคือการสังเกตการเปลี่ยนแปลงนะคะ
1: สังเกตการเปลี่ยนแปลงของเพื่อนเราหรือว่าคนในครอบครัวเรานะฮะ
0: ใช่ค่ะอย่างบางคนก็อาจจะมีคล้ายๆบุคลิกค่อนข้างแบบเศร้าง่ายหรืออะไรง่ายแต่เขาเป็นแป๊บเดียวละหายอันนี้ไม่เป็นไร
1: ไม่เป็นไร
0: ค่ะแต่ว่าถ้าสมมติว่าเป็นคนที่เดิมก็ดูร่าเริงปกติดีอยู่
1: เปลี่ยนไป
0: ช่วงนี้ดูเปลี่ยนไปชัดเจนมันคล้ายๆว่าเป็นช่วงอาการหนึ่งที่เห็นชัดเนี่ยค่ะอันนี้ค่ะอาจจะลองคุยกับเขาเพิ่มเติมว่าเขามีอาการอื่นร่วมไหมนอกจากอารมณ์เศร้าและที่บอกถ้าเริ่มมีอาการทางกายร่วมด้วยมีกินได้น้อยนอนไม่หลับด้วยหรือว่ามีเรื่องของความคิดในแง่ลบเยอะขึ้นอันนี้ค่ะเป็นอาการบ่งชี้ว่ามีแนวโน้มจะเป็นโรคซึมเศร้าแบบรุนแรงนะคะ
1: วิธีป้องกันแล้วคุณหมอสำหรับคนที่เป็นโรคซึมเศร้าเราจะป้องกันยังไงไม่ให้เกิดขึ้นสำหรับคนที่คิดว่าตัวเองน่าจะเข้าข่ายแล้วเริ่มป้องกันก่อนที่จะเป็น
0: อันดับแรกก็คือเรื่องของโรคซึมเศร้าก็จะมาจากความคิดในแง่ลบหรือมาจากเรื่องในอดีตที่รู้สึกว่าติดค้างอยากจะไปแก้ไขหรืออะไรต่างๆนะคะอันนี้บางทีเขาก็มองในมุมหลายๆมุมได้นะคะในเหตุการณ์หนึ่งอาจจะมองได้หลายด้านอาจจะเป็นด้านบวกด้านกลางๆนะคะซึ่งบางทีไม่ได้ต้องเป็นแง่ลบเสมอไปอันนี้อยากให้ลองมองตามความเป็นจริงนะคะแล้วก็นอกจากนี้แล้วก็มีการที่กลับมาอยู่กับปัจจุบันคือสุดท้ายแล้วเรื่องมันผ่านไปแล้วทำอะไรไม่ได้ก็คืออยู่กับสิ่งที่ทำอยู่ตรงหน้านะคะแล้วก็เรื่องของการที่รู้ทันความคิดอย่างบางคนคิดแง่ลบหรือบางคนก็มีความคิดที่ไม่อยากอยู่จริงก็รู้ว่าตัวเองไม่น่าคิดแบบนี้นะคะเขาก็รู้สึกไม่ชอบตัวเองที่เป็นแบบนี้อีกทีนึงอันนี้ค่ะถ้าเขารู้ตัวปุ๊บมันมีความไม่ชอบอารมณ์ตรงนี้ค่ะแล้วพอรู้ทันก็อาจจะทำให้คลายไม่ได
1: ้
0: เพราะว่าบางคนก็พอไม่ชอบตัวเองที่เป็นซึมเศร้าก็จะยิ่งเหมือนที่ไอ้ไปตีตัวเองซ้ำทำไมฉันยังไม่หายทำไมฉันอ่อนแออะไรเงี้ยมันยิ่งเป็นวงจรที่ไปรบกวนให้ตัวเองซึมเศร้ามากขึ้น
1: แล้วเคสที่คุณหมอเจอบ่อยๆล่ะฮะส่วนใหญ่เป็นประมาณไหนฮะที่มาหาคุณหมอ
0: ก็จะเป็นลักษณะที่ถ้ามาถึงแพทย์ส่วนใหญ่ก็จะเป็นโรคแบบซึมเศร้าแบบรุนแรง
1: เข้ามาเองหรือครอบครัวหรือเพื่อนๆพามา
0: ก็อันนี้แล้วแต่กรณีแต่จริงๆคิดว่าทางด้านสื่อหรืออะไรก็ทำให้คนรู้จักโรคนี้มากขึ้นนะคะส่วนใหญ่ที่เจอบ่อยๆส่วนมากก็จะมาเองแล้วก็
1: ไ
0: ปพอใจที่จะเข้าใจตัวเองเบื้องต้นนะคะแล้วก็สามารถดูแลตัวเองเบื้องต้นได้ก่อนในหลายๆท่านนะคะ
1: เห็นก็บอกว่าเคสหนึ่งคุณหมอเคยไปดูภาพยนตร์แล้วอยากจะแบ่งปันที่แบบว่าเหมือนกับแม่เป็นแล้วมันส่งผลต่อลูกเป็นได้
0: ใช่ค่ะ
1: ยังไงคุณหมอให้ฟังหน่อยฮะ
0: ก็เป็นอันนึงจริงๆโรคซึมเศร้าเนี่ยทีมันเกิดในภาวะหนึ่งเขาเรียกว่าภาวะหลังคลอดที่เจอบ่อยนะคะอย่างภาวะหลังคลอดเนี่ยจะมีเรื่องของฮอร์โมนที่เปลี่ยนไปเยอะและทำให้ตัวแม่ในหนังนะคะเป็นโรคซึมเศร้า
1: ในหนังนะคุณแม่เป็นหลังคลอดก็เริ่มเป็น
0: ใช่ๆค่ะก็คือลูกก็เริ่มตัว

0: ็กๆอยู่นะคะแต่จริงๆเด็กเนี่ยเป็นช่วงสำคัญที่ต้องการได้รับความรักจากแม่เป็นหลักลูกก็ในภาพในหนังจะเห็นเลยว่าเด็กเนี่ยไม่ได้รับการดูแลจากแม่นะคะแล้วก็เสร็จแล้วเนี่ยก็ส่งผลเขาก็จะเป็นภาพชีวิตของลูกตอนโตลูกก็มีภาวะซึมเศร้าตามมาอาจจะเนื่องจากมีเรื่องของกรรมพันธุ์ด้วยเด็กทีนึงจะเห็นภาพของการดูแลเลยนะคะก็อันนี้ก็เป็นตัวอย่างนึงนะคะที่โดยเฉพาะหญิงหลังคลอดหรือที่เป็นสัมพันธ์เกี่ยวกับฮอร์โมนอันนี้ก็มีผลได้ด้วยเหมือนกันนั้นจริงๆถ้าได้มีการดูแลตรงนี้ตั้งแต่เบื้องต้นเนี่ยค่ะหรือการรักษาเนี่ยก็จะทำให้ผลกับลูกก็น้อยลงนะคะ
1: คุณหมออยากฝากอะไรให้คนทำงานได้ระวังตัวป้องกันตัวเองไหมฮะเจอครับ
0: ทุกชีวิตมีปัญหาจริงๆว่าเราจะหาทางออกกับปัญหาตรงนั้นยังไงเป็นสิ่งสำคัญแต่บางคนถ้าจมกับปัญหาปุ๊บมันมีโอกาสที่จะคิดในแง่ลบโดยเฉพาะไม่ได้แยกตัวเองออกจากปัญหาจริงๆแล้วตัวตนเนี่ยเป็นอะไรที่มีคุณค่าเสมอนะคะคือมันไม่ต้องไปพึ่งอยู่กับงานไปพึ่งอยู่กับสิ่งอื่นถึงจะบอกว่าเออฉันดีฉันมีคุณค่าแต่เมื่อไหร่ถ้าเราเริ่มไปพึ่งกับแต่อื่นปุ๊บเนี่ยมันจะมีผลกับตัวเราละนะคะนั้นถ้าอะไรที่มันเป็นปัญหามันก็คือปัญหาภายนอกนะคะแต่เรายังรักษาใจที่มีคุณค่ามีความรู้สึกสุขสงบในใจเราได้อยู่เสมอนะคะอันนี้คือเบื้องต้นที่สังเกตตัวเองและแยกตัวเองออกมาได้นะ
1: เพราะฉะนั้นอย่าซึมเศร้านะฮะมีความสุขกับทุกวันดีกว่านะฮะใช้ชีวิตมีความสุขมีรอยยิ้มกับทุกวันแค่นี้เราก็ห่างไกลจากโรคแล้วนะครับผมแม่วันนี้ต้องขอขอบคุณครับรองศาสตราจารย์แพทย์หญิงดาวชมพูนาควิโรภาควิชาจิตเวชศาสตร์คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดลนะครับขอบพระคุณมากครับคุณหมอครับ
0: สวัสดีค่ะ

0: โรคซึมเศร้าหรือภาวะซึมเศร้า depression เป็นภาวะความผิดปกติทางอารมณ์คนส่วนใหญ่ไม่รู้ว่าตัวเองเป็นโรคซึมเศร้าทำให้ผู้ป่วยรู้สึกเศร้าสิ้นหวังช่วยเหลือตัวเองไม่ได้ร้องไห้จนส่งผลกระทบกับการใช้ชีวิตประจำวันจนไม่สามารถไปทำงานได้สาเหตุของโรคซึมเศร้าคือการทำงานของสารสื่อประสาทในสมองทำงานผิดปกติอาจจะเกิดจากกรรมพันธุ์การเลี้ยงดูและความเครียดต่างๆลักษณะอาการของโรคซึมเศร้าที่ต้องรีบมาพบแพทย์มีอาการซึมเศร้าอย่างต่อเนื่องประมาณ2สัปดาห์มีความคิดไม่อยากอยู่รู้สึกตัวเองไม่มีค่าเป็นสัญญาณเตือนให้รีบมาพบแพทย์คนในครอบครัวหรือคนรอบข้างสามารถสังเกตพฤติกรรมของผู้ป่วยโรคซึมเศร้าเพื่อช่วยเหลือให้คำปรึกษาหรือพาไปพบแพทย์มีความเปลี่ยนแปลงทางอารมณ์มีความเศร้านานกว่าปกติร่วมกับมีอาการทางร่างกายเช่นนอนไม่หลับกินได้น้อยและมีความคิดแง่ลบเป็นอาการบ่งชี้ว่าจะเป็นโรคซึมเศร้าขั้นรุนแรงควรอยู่กับปัจจุบันคิดในแง่บวกมากขึ้นการรักษาจะประเมินจากอาการถ้าพบว่าเป็นโรคซึมเศร้าขั้นรุนแรงจำเป็นต้องใช้ยาช่วยในการรักษา 1. การใช้ยาต้านซึมเศร้า 2. การพูดคุยบำบัดทางจิตโดยส่วนมากแพทย์จะรักษาด้วยการใช้2วิธีนี้ควบคู่กันไปเพื่อรักษาผู้ป่วย 3. การกระตุ้นเซลล์สมองและประสาทวิธีนี้สามารถใช้ได้ทันท่วงทีจึงใช้กับผู้ป่วยมีอาการรุนแรงมากมีพฤติกรรมมุ่งทำร้ายตัวเองทั้งนี้แพทย์ยังต้องพิจารณาอีกด้วยว่าจะใช้ยาตัวใดการพูดคุยบำบัดและการกระตุ้นเซลล์สมองรูปแบบใดจึงจะปลอดภัยและเหมาะสมกับผู้ป่วยรายนั้นๆที่สุดค่ะ
1: เป็นไรน้องอ้วน
2: ก็ช่วงนี้สิมันรู้สึกก็แบบใส่กางเกงแบบรัดรูปเก่าๆอ่ะมันไม่ได้แล้วอ่ะมันรู้สึกแบบแน่นแน่นมันแน่นไปหมดเลยอ่ะ
1: เราไม่ได้ทำตามที่คุณหมอบอกเขาก่อนใช่ไหม
2: ก็ทำตามนะคะแต่ว่าทำไมมันก็ยังแบบก็รู้สึกว่ามันไม่เป็นที่พุงแล้วมันเกิดอยู่ที่แบบต้นขารู้สึกบ้างไหมว่าแบบใช่รู้สึกขาแบบบวมๆขึ้นไหม
1: บวมเลยมันเป็นทรงนี้ใช่ไหม
2: สังเกตไหม
1: ไม
2: ่แต่ก็ยังสวยอยู
1: ่อ่ะสวยเอางี้เอาปรึกษาหมอไหม
3: มีไงนะ
1: นุ่งอ้วนมีเรื่องจะปรึกษาครับ
2: คือตอนนั้นอ่ะมันเป็นเรื่องพุงใช่ไหมคะแต่ว่าตอนนี้มันรู้สึกว่าขาจะเริ่มบวมๆขึ้น
3: ใส่กางเกงแล้วครับต้นขาใช่ไหมคะ
2: ไม่มั่นใจ
3: ปัญหาที่สาวๆทุกคนเจอ
2: ค
3: ่
2: ะ
3: แล้วก็ออกกำลังกายให้กระชับสัดส่วนกันดีกว่าเนาะให้กล้ามเนื้อต้นขาแข็งแรงแล้วก็กระชับรูปร่างด้วยนะคะเดี๋ยวมาเริ่มท่าออกกำลังกายท่าแรกกันเลยละกันเนาะคือท่าสควอตติ้งนะคะกางขาเท่ากับหัวไหล่ตัวเองเสร็จแล้วก็ย่อทิ้งก้นลงไปข้างหลังให้คิดเหมือนจะนั่งเก้าอี้แต่ไม่มีเก้าอี้อยู่จริงทิ้งก้นมาข้างหลังโอเคเกรงไว
1: ้
3: เกรงไว้ใช่คิดเหมือนจะนั่งเก้าอี้แต่ว่าไม่มีเก้าอี้อยู่จริงแล้วก็จะได้เกรงกล้ามเนื้อก้นแล้วก็สะโพกเกรงค้างไว้นับ1ถึง10แล้วก็ผ่อนก็ทำอย่างเงี้ย10ครั้งนับเป็น1เซต
2: โอ้แล้วก็อยู่อย่างงี้แล้วก็กลับไปเหมือนเดิม
3: ใช่10 3เซตนะคะท่าแรกท่าต่อไปกลับมาที่เดิมก็คือยืนขาชิดกัน
2: ขาชิดกัน
3: ย่อตัวลง
2: ปึ๊บ
3: แล้วก็เอากราบสลับกัน
2: แล้วก็อีกขา
3: อันนี้เรียกว่าเล็กหลังนะคะก็คือก้าวไปข้างหน้าทีนี้สำคัญเหมือนกันก็คือว่าเวลางอข่าไปข้างหน้าเนี่ยไม่ให้เข่างอเลยปลายนิ้วเท้าตัวเองเราจะได้ไม่มีอาการปวดเข่าหลังจากออกกำลังกายเนาะแล้วก็เด้งกราบทำอย่างนี้สลับกันเหมือนกัน15ทีก็ได้นะคะนับเป็น1เซตทำ3เซตชันขึ้นมาเอามือกับขายันพื้นไว
2: ้
3: เหมือนเป็นท่าคาน
2: ไม่ได้แน
3: ่โอเคเสร็จแล้วงอข่าข้างหนึ่งเหยียดชิดอกนะคะแล้วก็เหยียดไปข้างหลังให้ขนานกับแนวเสื่อเหยียดไปข้างหลังให้สุดแล้วก็งอกลับมาข้างหน้าเหยียดไปให้สุดทำอย่างนี้นะคะ10ครั้งสลับกัน2ข้างนับเป็น1เซตทำ3เซตเหมือนกันนะคะก็จะได้กล้ามเนื้อด้านหลังสะโพกด้านหลังเนาะบอกไปก็คือเป็นท่าฟรายไฮแดรนนะคะก็คือเป็นท่ากางสะโพกไปด้านข้างนะคะก็คือ ให้แยกคิดเหมือนจะแยกหัวเข่าออกไปด้านข้าง
2: ไปด้านข้าง
3: ใช่โดยที่ลำตัวตรงไม่บิดตัวข้างซ้าย15ทีแล้วก็ข้างขวา15ทีทำ3เซต
2: เอาลงมาใช่ไหมคุณหมอ
3: แล้วก็ใช่เริ่มเมื่อยแล้วเนาะมันจะได้แรงสะโพกด้านข้าง
2: รู้สึกเฟิร์มๆขึ้นแล้วนะใกล้แล้วใกล้แล้ว
3: นั่นแหละ
2: เต็มตําเลยค่ะตอนนี้ก็คิดว่าถ้าเราทำหนักแน่นกว่านี้แล้วก็ทำเป็นประจำกว่านี
3: ้
2: เราก็จะกลับมามั่นใจเหมือนเดิมแล้วค่ะคุณหมอค่ะวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณคุณหมอมากๆเลยนะคะที่โอ้โหมาสอนท่าที่ทำให้ผู้หญิงทุกคนเนี่ยเชื่อได้ว่าต้องดูเลยนะคะเพราะว่าเป็นประโยชน์มากๆเลยค่ะ
1: แล้วก็ง่ายด้วยนะ
2: ใช่
3: ทำได้เองที่บ้านไม่ต้องมีอุปกรณ์เสริมเลย
2: ฟิตเฟิร์มแน่ๆค่ะวันนี้ต้องขอขอบคุณคุณหมอมากๆค่ะ
1: ครั้งหน้าเราจะมาพิชิตโรคออฟฟิศซินโดรมด้วยท่าไหนนั้นต้องรอติดตามและห้ามพลาดนะครับ
4: มีขี้หูใช้ไม้แคะหูจะได้โล่งสบายมีขี้หูเอาน้ำเทเข้าไปในหูแล้วเอาออกมาเครื่องดูดขี้หูดีกว่าแคะจริงไหมเรื่องของขี้หูหลายคนคงสงสัยว่าจะเอาออกหรือเอาไว้เดี๋ยววันนี้เรามารู้กันค่ะมาดูความเชื่อแรกกันนะคะมีขี้หูใช้ไม้แคะหูทุกวันจะได้โล่งสบายหมอขอบอกเลยนะคะว่าไม่จริงค่ะไม้แคะหูเนี่ยค่อนข้างแข็งค่ะการใช้ไม้แคะเข้าไปในหูนะคะอาจจะทำให้ยิ่งเกิดอันตรายแก้วหูทะลุเลือดออกในรูหูแล้วก็ติดเชื้อได้ด้วยค่ะถ้าเกิดว่าแก้วหูทะลุแล้วเนี่ยนะคะจะรักษายากมากเลยค่ะการได้ยินก็จะแย่ลงไปอีกค่ะมาดูความเชื่อถัดมานะคะมีขี้หูใช้คอตตอนบัดปั่นหูออกมาดีกว่าไหมอันนี้หมอบอกเลยนะคะว่าไม่จริงค่ะการใช้คอตตอนบัดเนี่ยนะคะมันจะยิ่งทำให้ขี้หูเนี่ยถูกดันเข้าไปลึกขึ้นอีกค่ะและทำให้เกิดขี้หูตันมากขึ้นได้ในกรณีที่จำเป็นที่จะต้องใช้นะคะเช่นกรณีหลังอาบน้ำเสร็จหรือว่าหลังว่ายน้ำเสร็จนะคะแนะนำว่าควรที่จะใช้เฉพาะรูหูข้างนอกเท่านั้นค่ะมาดูความเชื่อที่3นะคะมีขี้หูเอาน้ำเทเข้าไปในหูแล้วเอาออกมาขอบอกเลยค่ะว่าไม่ควรทำการใส่น้ำเข้าไปในหูเนี่ยนอกจากทำให้หูอื้อแล้วเนี่ยอาจจะทำให้หูติดเชื้อได้อีกนะคะถ้าเกิดว่าน้ำเข้าไปในหูเนี่ยนะคะก็จะทำให้ขี้หูพองตัวเปียกชื้นแล้วก็อัดแน่นมากขึ้นค่ะอาจจะทำให้เกิดมีขี้หูมีกลิ่นแล้วก็หูอักเสบติดเชื้อตามมาได้ค่ะมาดูความเชื่อต่อมานะคะเครื่องดูดขี้หูดีกว่าแคะจริงไหมหมอขอตอบเลยนะคะว่าไม่จริงค่ะเครื่องดูดขี้หูที่ขายตามท้องตลาดทั่วไปนะคะหมอไม่แนะนำเลยค่ะเนื่องจากว่ามันมีอันตรายมากกว่านะคะถ้าเกิดว่าเรามาที่โรงพยาบาลคุณหมอก็จะใช้เครื่องมือที่ได้มาตรฐานในการดูดขี้หูออกมาให้ได้ค่ะทีนี้ถ้าเกิดว่าเราใช้เครื่องที่ซื้อมาเองนะคะเราก็ไม่รู้หรอกค่ะว่าแรงดันในการดูดเท่าไหร่นะคะอาจจะทำให้เกิดผลกระทบต่อแก้วหูหรือว่ากระดูกหูก็เป็นได้ค่ะโดยปกติแล้วนะคะขี้หูที่ผลิตออกมานะคะจะเคลื่อนที่ออกมาได้เองดังนั้นนะคะถ้าไม่มีอาการอะไรก็ไม่ต้องทำอะไรเลยค่ะปล่อยไว้ได้เลยทีนี้สงสัยใช่ไหมคะว่าเมื่อไหร่ที่เราต้องแคะหรือว่าเอาขี้หูออกคนที่ควรเอาขี้หูออกคือคนที่มีปัญหาขี้หูอุดตันค่ะหรือว่ามีขี้หูมากเกินไปมักจะมาด้วยอาการหูอื้อการได้ยินลดลงคันหูหรือว่าปวดหูมากค่ะถ้ามีอาการเหล่านี้ไม่แนะนำให้แคะหูด้วยตัวเองนะคะควรมาพบแพทย์ดีกว่าค่ะ

0: are listening to Mahidol Channel Podcast. Listen for a better life. ฟังเพื่อชีวิตที่ดีกว่าและนี่คือรายการ Podcast ของช่อง Mahidol Channel โดยมหาวิทยาลัย Mahidol
1: เครียดเศร้ามีความทุกข์หาทางออกไม่ได้ไม่รู้จะคุยกับใครอยากให้ทุกคนมาฟัง Mahidol Channel Podcast ที่จะมาช่วยคุณในการจัดการปัญหาสุขภาพทางใจในรายการ Remind รู้ทันปัญหาสุขภาพจิตสำรวจอารมณ์ความคิดเข้าใจพฤติกรรมของตนเองและคนใกล้ตัวกับผมหมอหลิวนายแพทย์สมบูรณ์ ไทยอยู่สุขจิตแพทย์เด็กและวัยรุ่นคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลมหาวิทยาลัยมหิดลวันนี้หมออยากจะมาชวนคุณผู้ฟังทุกท่านได้มาคุยกันเรื่องความเครียดครับแค่ได้ยินคำนี้บางคนก็กุมหัวแล้วนะรู้สึกว่าโอ้ยหมออุตส่าห์พักผ่อนคลายมาวันนี้เพิ่งเปิดมาวันจันทร์มาชวนคุยเรื่องเครียดแหมแต่ชีวิตเรามันก็มีเรื่องเครียดเป็นของคู่กันนะครับนึกย้อนไปนะครับเมื่อตอนมีนาปี63ที่ผ่านมาเราเผชิญกับภาวะวิกฤตโควิด-19 ใช่ไหมครับรู้สึกยังไงกันบ้างได้ยินชื่อก็เครียดนะครับหลายๆคนตอนนี้ก็ยังรู้สึกอยู่ว่าโหโควิดมันช่างยาวนานยืดเยื้อเรื้อรังดังนั้นอยากจะมาชวนคุยกันว่าเอ๊ะแล้วความเครียดที่มันเกิดขึ้นในชีวิตประจำวันคนเราเนี่ยมันเป็นยังไงความเครียดมันคืออะไรสาเหตุของความเครียดมีอะไรบ้างแล้วความเครียดมันส่งผลกระทบกับเรายังไงและสุดท้ายนะครับคือเรื่องของวิธีการรับมือกับความเครียดครับอันแรกนะครับความเครียดคืออะไรนะครับมีคนให้คำจำกัดความไว้มากมายหมออยากจะขอสรุปให้สั้นๆนะครับว่าความเครียดเนี่ยเป็นภาวะของอารมณ์หรือความรู้สึกที่เกิดขึ้นเมื่อบุคคลเนี่ยต้องเผชิญกับเรื่องราวต่างๆแยกย่อยไปทีละคำนะครับคำว่าภาวะหมายความมันไม่ยั่งยืนไม่ถาวรครับมันมาเดี๋ยวมันก็ไปมันมาแล้วมันก็มาใหม่ได้แล้วมันก็ไปใหม่ได้สลับไปสลับมาดังนั้นเมื่อไหร่ที่เราใช้คำว่าเป็นภาวะเนี่ยแสดงว่าอะไรครับแสดงว่าเป็นเรื่องปกติมันยังไม่ได้เป็นโรคนะครับอยากให้เริ่มตรงนี้ก่อนว่าคนเราเวลาที่เครียดเนี่ยเมื่อรู้คำจำกัดความแล้วเนี่ยเราจะเข้าใจว่าอ๋อมันปกตินึกตามนะครับคุณพ่อคุณแม่หรือว่าผู้ฟังทางบ้านไม่ว่าจะเป็นบทบาทไหนก็ตามแต่ถ้าเป็นคนทั่วๆไปมนุษย์วัยทำงานอย่างพวกเราบางทีตื่นเช้ามาบางทีต้องคิดแล้วว่าโอ้โหวันนี้รถจะติดไหมออกตอนนี้เท่านี้โมงรถจะเป็นไงหรือจะมีสื่อสารขนส่งมวลชนต่างๆนานาจะเสียหรือเปล่า

ก็เครียดแล้วใช่ไหมครับความเครียดในวันจันทร์เมื่อเช้านะไม่เท่ากับความเครียดในวันศุกร์วันศุกร์บางทีตื่นมาแล้วก็ไม่ค่อยเครียดรู้สึกว่าโอ้เดี๋ยวฉันจะได้ไปใช้ชีวิตวันหยุดละงงตื่นมาวันจันทร์ก็จะโอ้โหเดี๋ยวหนักหน่วงทั้งสัปดาห์นั้นจะเห็นไหมครับว่าความเครียดมีเนี่ยตื่นนอนคิดว่าจะเกิดอะไรขึ้นระหว่างทางมีอยู่ตลอดบางคนแค่คิดตอนเย็นว่าเดี๋ยวเย็นนี้ฉันจะกินอะไรก็เครียดดังนั้นจริงความเครียดเป็นเรื่องปกติครับจะบอกว่ามนุษย์ปกตินะครับทุกท่านมีเหมือนสมดุลการใช้ชีวิตที่เป็นเหมือนตาชั่งหนึ่งอันซึ่งมันอยู่ของมันแบบสมดุลแบบนี้นะครับแต่ถ้าวันใดวันหนึ่งมันมีอะไรสักอย่างเป็นภาวะภายนอกที่มันเข้ามากระทบแล้วตาชั่งเนี้ยก็อาจจะเอียงพอตาชั่งที่เอียงเนี่ยอาจจะเป็นความเครียดที่เกิดขึ้นแต่มนุษย์ปกติเนี่ยพอมีอะไรที่เข้ามากระทบแล้วเกิดตาชั่งที่เอียงเนี่ยร่างกายหรือกลไกในจิตใจของเรานะครับจะปรับให้กลับเข้าสู่สมดุลใหม่แล้วจะเกิดสมดุลใหม่ในชีวิตอันนี้เรียกว่าเราเผชิญความเครียดแล้วผ่านมันไปได้ความเครียดเล็กๆน้อยๆทำให้มนุษย์เราเนี่ยพัฒนาได้มากขึ้นทุกท่านลองนึกย้อนกลับไปดูนะครับว่าอุปกรณ์หรือนวัตกรรมต่างๆที่เกิดในโลกเนี่ยบางอย่างเกิดจากความเครียดของคนนะหมอยกอย่างเช่นนักวิทยาศาสตร์นั่งอยู่ใต้ต้นแอปเปิลแล้วก็มีแอปเปิลตกใส่หัวเครียดเหมือนกันนะนั่งอยู่ดีๆแล้วมีแอปเปิลตกใส่หัวเฮ้ยแต่เขาไปคิดกฎของเขาขึ้นมาใหม่อ่ะเป็นกฎเรื่องของกฎธรรมชาติกฎแรงโน้มถ่วงต่างๆนานาโอ้โหน่าสนใจไหมครับความเครียดแม้เพียงเล็กน้อยที่แอปเปิลตกใส่หัวทำให้เกิดกฎทางฟิสิกส์เกิดกฎแรงโน้มถ่วงซึ่งขับเคลื่อนเรื่องต่างๆนานาตามใหม่มากมายดังนั้นความเครียดเล็กๆน้อยๆจะช่วยสร้างสิ่งดีๆตามมามากมายหรือในเรื่องของวิวัฒนาการของมนุษย์ก็ได้ครับมนุษย์เรานะแต่ก่อนถ้านึกภาพสารคดีตามไปนะครับเราเป็นเหมือนลิงโลกเก่านะเราเป็นเหมือนแบบมนุษย์ดึกดำบรรยุคหินนะครับไม่มีเสื้อผ้าใส่มีอาวุธยุคหินอาจจะพูดผิดนะยกตัวอย่างเฉยๆนะทำไมอยู่ดีวันนึงเราถึงมีเสื้อผ้าเพราะเราเครียดไงเราเครียดว่าเราหนาวเราเลยต้องหาเครื่องนุ่งห่มเราเครียดว่าเราไม่สามารถหาของกินในป่าได้ปกติเราก็เลยต้องผลิตอาวุธเพื่อไปล่าสัตว์มันเกิดจากความเครียดใช่ไหมครับมันเกิดจากภาวะที่มันมีปัจจัยภายนอกเข้ามากระทบเรารู้สึกว่าเราไม่สามารถผ่านไปได้เราก็เลยต้องอยู่รอดไงครับหน้าที่ของมนุษย์อย่างหนึ่งคือต้องอยู่รอดต้องมีชีวิตรอดความเครียดนี้แหละที่จะทำให้คนอยู่รอดมันคือความเครียดที่ปกติมนุษย์เรานะครับถ้าเติบโตหรือว่าดำรงชีวิตโดยที่ไม่เครียดเลยอันนี้สิเป็นปัญหาถ้าไม่เครียดเลยเนี่ยทั้งที่เรื่องนั้นควรจะเครียดเนี่ยโอ้โหแสดงว่าคนนั้นต้องมีปัญหาในการจัดการหรือในการควบคุมอารมณ์แล้วล่ะเขาทำไมเขาไม่ตระหนักถึงสิ่งที่มันมากระตุ้นแล้วทำให้เขาเครียดทำไมเขาถึงไม่คาดการสถานการณ์ล่วงหน้าว่าเรื่องนี้มันจะส่งผลกระทบต่อเขาอย่างไรอันนี้เกิดปัญหาและไม่เป็นปัญหากับตัวเขาเองก็ต้องเป็นปัญหากับคนรอบข้างที่อยู่กับเขาความเครียดระดับน้อยเกินไปเป็นปัญหาในขณะเดียวกันความเครียดที่มากเกินไปเช่นเรื่องนิดเดียวเรื่องเท่านี้คนทุกคนไปถามคนร้อยคนไม่มีใครเครียดเลยมีคนนี้เครียดอยู่คนเดียวโอ้ยแสดงว่ามันกำลังเยอะไปใช่ไหมถ้าเยอะไปเราต้องมาฟังนี้ว่าเดี๋ยวเราจะทำยังไงหรือเราจะจัดการกับมันยังไงรู้จักความเครียดไปแล้วนะครับว่าเป็นเรื่องปกตินะครับถัดไปอันที่2นะครับเรื่องของสาเหตุแห่งความเครียดนะครับสำหรับสาเหตุของความเครียดเนี่ยหมออยากจะแบ่งออกเป็น2ข้อย่อยนะครับอันแรกคือว่าปัจจัยภายในตัวบุคคลนั้นเองอันที่2คือเรื่องของปัจจัยภายนอกนะครับมาดูทีละอย่างนะครับสำหรับสาเหตุความเครียดปัจจัยภายในที่ทำให้เกิดความเครียดมีอะไรบ้างคนเรานะครับเติบโตมาเวลาที่มีเรื่องบางเรื่องมันเป็นเรื่องของชุดความเชื่อชุดประสบการณ์คุณผู้ฟังทุกท่านลองคิดตามกันไปนะครับว่าเอ๊ฉันเองมีแนวคิดยังไงฉันเป็นคนแบบไหนเวลาฉันเผชิญกับเรื่องทำนองนี้เอ๊ฉันคิดเหมือนเพื่อนหรือเปล่าฉันคิดเหมือนแฟนฉันหรือเปล่าฉันคิดเหมือนคนข้างหรือเปล่าถ้าไม่เหมือนลองคิดตามเอ๊ะทำไมแตกต่างกันมันมีอะไรนะที่ทำให้คนเราไม่เหมือนกันลองไปตามด้วยกันนะครับปัจจัยภายในคือสาเหตุที่ทำให้เกิดความเครียดแล้วนะครับถ้าคนเราอย่างที่ว่าเป็นเหมือนตาช่างเป็นเหมือนคันช่างอะไรเนี้ยนะครับถ้าปัจจัยภายนอกที่มันเข้ามากระทบเบาคันนี้ตาช่างนี้สามารถเอียงกลับมาแล้วสู่สมดุลได้แต่ถ้าปัจจัย

เนาะที่เข้ามากระทบนี้ใหญ่เกินไปบางทีรับไม่ไหวหรอกครับรับไม่ไหวจนกระทั่งเกิดความเครียดที่มากจนเกินพอดีจนทำให้เกิดความเครียดสะสมจะเห็นได้ว่าปัจจัยภายนอกอ่ะมีผลจริงๆแต่ปัจจัยภายนอกที่ไม่เหมือนกันเช่นถูกลดเงินเดือน 10% กับถูกออกจากงานนี้ไม่เหมือนกันใช่ไหมครับความสำคัญของปัญหาต่างกันและที่สำคัญอย่างนึงคือปัจจัย2อันที่สะท้อนซึ่งกันและกันคือปัจจัยภายในและปัจจัยภายนอกที่กระทำซึ่งกันและกันเนี่ยครับถ้าปัจจัยภายนอกที่เหมือนกันแต่คนมี mindset ที่แตกต่างกันจะทำให้คนคนนั้นตอบสนองต่อความเครียดนั้นไม่เหมือนกันครับดังนั้นจะเห็นได้เลยว่าสาเหตุของความเครียดมีทั้ง2อย่างและ2อย่างกระทำซึ่งกันและกันและกระทำด้วยตัวมันเองอยู่แล้วเหมือนกันผลกระทบของความเครียดที่เกิดกับร่างกายนะครับลองนึกตามไปด้วยกันนะครับเวลาเครียดเกิดอะไรขึ้นกันบ้างครับให้เวลานิดแป๊บหนึ่งหมอเชื่อว่าที่ตอบกันมาจะต้องมีแน่ๆเลยคือปวดหัวใช่ไหมครับปวดคอบ่าไหล่โอ้ธุรกิจนวดเฟื่องฟูเลยเพราะว่ามนุษย์ออฟฟิศอย่างเราเป็นออฟฟิศซินโดรมกันหมดท้องเสียท้องผูกกินอาหารไม่อร่อยนอนไม่หลับมีไหมครับมีใครมีอาการเหล่านี้ไหมครับอาการเหล่านี้นะครับเป็นนิดๆหน่อยๆเราก็รู้สึกว่าไม่เป็นไรฉันยังโอเคแต่บางคนเรื้อรังจริงๆนะครับมีเพื่อนของหมอบางคนเหมือนกันที่ปวดคอบ่าไหล่จนกระทั่งโอ้โหไม่สามารถสะพายเป้ได้เลยนะต้องเหมือนกับไปไหนมาไหนต้องลากกระเป๋าเดินทางเนี่ยเพราะว่าปวดจริงๆมันสัมพันธ์กับความเครียดนะครับบางคนสังเกตตัวเองเลยนะครับเวลาที่เครียดๆแล้วเป็นหวัดง่ายขึ้นไอจามน้ำมูกไหลไข้ขึ้นร้อนในปากหวัดเวิร์ดอะไรอย่างเงี้ยนิดๆหน่อยสัมพันธ์กับความเครียดเพราะอะไรครับเพราะว่ามีการศึกษามากมายแล้วที่ยืนยันว่าความเครียดส่งผลกระทบต่อระบบภูมิคุ้มกันในร่างกายเวลาที่เราเครียดเยอะๆเนี่ยสัมพันธ์กับเซลล์เม็ดเลือดขาวที่มีการเพิ่มขึ้นหรือบางทีระบบภูมิคุ้มกัน T เซลล์ B เซลล์ต่างๆนานาเนี่ยมันสัมพันธ์กับความเครียดทั้งหมดแต่ถ้าเป็นเยอะขึ้นน่ะเกิดอะไรขึ้นไปสัมพันธ์กับเรื่องของระบบหัวใจและหลอดเลือดโอ้โหน่ากลัวเหมือนกันใช่ไหมครับที่คนชอบบอกว่าเครียดระวังเป็นโรคหัวใจจริงๆเกี่ยวข้องกันโอเคแหละมันมีปัจจัยอื่นๆเนาะไม่ว่าจะเป็นโรคทางกายต่างๆที่ส่งผลต่อโรคหัวใจแต่พบเจอว่าคนที่เครียดเนี่ยจะมีโรคหัวใจที่มากกว่าคนปกติหรือสัมพันธ์กับเรื่องของโรคความดันโลหิตสูงได้เช่นเดียวกันบางคนเนี่ยจะมีเรื่องของหลอดเลือดในสมองที่เป็นหลอดเลือดแตกหรือหลอดเลือดตีบที่ภาษาทางการแพทย์เราเรียกว่าสโตรกนะครับหรือว่าทั่วไปเราก็จะเรียกว่าโรคอัมพฤกษ์อัมพาตก็พบเจอว่าสัมพันธ์กับโรคเครียดนะจะบอกแบบนี้ว่าเวลาที่หมอพูดทั่วไปว่าสัมพันธ์หรือเวลาทุกๆท่านได้ฟังได้อ่านที่ใครต่อใครคุณหมอชอบมาบอกว่าสัมพันธ์เนี่ยมันแปลว่าอาจจะไม่ได้เป็นปัจจัยโดยตรงแต่เราพบเจอว่ามันมีความเกี่ยวข้องนะครับเวลาฟังงานต่างๆที่คุณหมอชอบพูดถึงจะได้ไม่งงกันนะครับหรือถ้ารุนแรงถึงชีวิตเมื่อกี้พูดไปโรคหัวจงหัวใจอัมพฤกษ์อัมพาตนะสัมพันธ์กับมะเร็งครับคุณผู้ฟังมะเร็งต่างๆสัมพันธ์กับเรื่องเครียดนะนอกจากพันธุกรรมนอกจากพวกสารก่อมะเร็งหรือสารอนุมูลอิสระต่างๆแล้วเนี่ยความเครียดก็ทำให้เกิดเรื่องของมะเร็งได้เช่นเดียวกันนะครับผลกระทบต่อร่างกายว่าไปแล้วถัดมาเป็นเรื่องของผลกระทบต่อจิตใจอารมณ์และพฤติกรรมนะครับถ้าเชื่อมโยงกับเรื่องทางกายจะพบเจอว่าคนที่เครียดง่ายๆจะมีอาการแรกๆคือนอนไม่หลับเมื่อไหร่เราสังเกตว่าตัวเองนอนไม่หลับเนี่ยแสดงว่าจิตใจเราไม่ปกติละเป็นไหมครับเวลาที่บางทีเราตื่นเต้นเหมือนกันว่าเช้าวันถัดมาเราจะต้องไปทำกิจกรรมสำคัญบางอย่างแล้วเรานอนไม่หลับเพราะเราเครียดไงใช่ไหมครับแต่ถ้าความเครียดหรือเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นมันซ้ำนอนไม่หลับติดต่อกันอาทิตย์นึงโอเคไหมครับหมอไม่โอเคนะมันส่งผลต่อหน้าที่การงานอาชีพกิจวัตรประจำวันของเราดังนั้นนอนไม่หลับเริ่มต้นเลยที่เป็นเรื่องของอารมณ์หรือพฤติกรรมที่เปลี่ยนแปลงไปพอเป็นซ้ำๆก็รู้สึกว่าฉันไม่มีความสุขฉันไม่โอเคกับสิ่งที่เกิดขึ้นตั้งคำถามกับตัวเองว่าแบบมันเกิดอะไรขึ้นส่งผลต่อเรื่องของความรู้สึกสูญเสียความมั่นใจในตัวเองเวลาเครียดซ้ำๆเยอะๆบางทีการออกไปทำอะไรบางอย่างเนี่ยมันแย่ลงนะในทางการแพทย์เราอาจจะเรียกว่าเป็นกับ performance มันแย่ลงใช่ไหมครับเป็น performance anxiety หรืออะไรก็ตามอย่างนี้นะแล้วเราก็รู้สึกว่าเราไม่มีความสุขอะจากเดิมเราทำอะไรได้ดีเรารู้ว่าเราเป็นพนักงานที่ดีเรารู้ว่าเราเป็นแม่ที่ดีเรารู้ว่าเราเป็นเพื่อนที่ดีแต่กลายเป็นว่าพอเวลาที่
มันเครียดซ้ำๆเวลาทำหน้าที่ต่างๆเหล่านี้ในชีวิตประจำวันมันทำได้ไม่เหมือนเดิมพอมันทำได้ไม่เหมือนเดิมคนจะกลับมาตั้งคำถามกับตัวเองว่าแล้วฉันยังมีคุณค่าอะไรอยู่พอเราเครียดเยอะๆเครียดซ้ำๆสะสมบางทีมันจะกลายไปสู่ภาวะเศร้านะครับภาวะเศร้านี้หน่อยไม่เป็นไรแต่ถ้าเริ่มเยอะๆมากขึ้นเรื่อยๆกลายไปเป็นโรคซึมเศร้าโรคซึมเศร้าเป็นยังไงเดี๋ยว EP ถัดๆไปเราจะมาฟังกันนะครับวันนี้อดใจไว้แป๊บนึงยังไม่ได้ไปพูดเรื่องนั้นนะจิตใจและอารมณ์พฤติกรรมเนี่ยถ้าเกิดในผู้ใหญ่บางทีอย่างที่บอกครับว่ามันก็จะกลายไปเป็นอาการเรื่องของหงุดหงิดหรือว่าเรื่องของตั้งคำถามกับตัวเองอารมณ์เปลี่ยนแปลงไม่ภูมิใจเองวิตกกังวลต่างๆนานาบางทีเป็นโรคซึมเศร้าก็ตามเป็นโรคทางจิตเวชอื่นๆตามมาก็ตามนะครับแต่ถ้าเกิดในเด็กล่ะเผื่อมีพ่อแม่ผู้ปกครองฟังอยู่ตรงนี้มีการศึกษาวิจัยในต่างประเทศนะครับเขาไปศึกษาในอเมริกาแล้วบอกว่าเด็กที่เติบโตมาภายใต้เหตุการณ์รุนแรงในภาษาวิชาการเขาเรียกว่า adverse childhood experience เนี่ยนะครับซ้ำเช่นเกิดการกระทำทารุณกรรมเกิดขึ้นในบ้านมีพ่อแม่ที่ติดสารเสพติดมีพ่อแม่ที่เป็นโรคซึมเศร้ามีการกระทำทารุณกรรมกับเด็กมีการใช้ความรุนแรงทางอารมณ์หรือมีการฆ่าตัวตายเกิดขึ้นเมื่อติดตามไปเราพบว่าสิ่งเหล่านี้ทำให้เด็กเครียดแล้วไปศึกษาตอนโตกลับพบเจอว่าไปสัมพันธ์กับคนคนนั้นเมื่อเติบโตเป็นผู้ใหญ่แล้วกลายไปเป็นโรคมะเร็งกลายไปเป็นโรคหลอดเลือดสมองน่าสนใจไหมครับจากใจไปสู่กายได้ยังไงตอนนี้นักวิทยาศาสตร์หรือว่าทางการแพทย์ยังตอบไม่ได้ทั้งหมดครับเพียงแต่ว่ามันมีความเกี่ยวข้องกันอาจจะเป็นเรื่องของฮอร์โมนที่กระตุ้นความเครียดอาจจะเป็นเรื่องของยีนอาจจะเป็นเรื่องของสารสื่อประสาทบางตัวแต่ทีเนี้ยก็มีคำถามว่าเอ๊ะแล้วถ้าตัวเราไม่เครียดอ่ะแต่ถ้าคนรอบข้างเครียดอ่ะอะไรที่ควรทำอะไรที่ไม่ควรทำหมอคิดว่าอย่างแรกเลยนะครับสังเกตเขาก่อนครับว่าเขากำลังเครียดอยู่ใช่ไหมว่าเขากำลังเครียดอยู่หรือเปล่าพอสังเกตแล้วเราลองดูว่าจังหวะนั้นน่ะเราจะทำอะไรได้หมอเชื่อว่าเวลาที่เราจะเข้าไปช่วยคนที่เครียดเนี่ยมักจะเป็นคนที่เราคุ้นเคยนะส่วนใหญ่แล้วมันจะเป็นคนในครอบครัวหรือว่าเพื่อนสนิทในพวกนี้นะครับที่เวลาเราเห็นเขาเครียดเราอยากจะช่วยนะครับเราสังเกตก่อนว่าเขากำลังเครียดใช่ไหมหนึ่งสองเรารู้ก่อนว่าเอ๊ะคนคนนี้เวลาเขาเครียดแล้วเขาชอบให้จัดการแบบไหนบางคนไม่ต้องการให้คนเขาไปยุ่งเลยนะเวลาเครียดอะแต่บางคนก็ตามสลับกันเลยชอบให้คนเข้าไปหาเวลาที่เครียดชอบให้คนชวนไปหาของอร่อยๆทานชอบให้คนเข้าไปพูดคุยเพื่อรับฟังดังนั้นคนไม่เหมือนกันนะครับไม่สามารถใช้สูตรสำเร็จตายตัวในการไปบริหารจัดการความเครียดของคนอื่นได้ต้องรู้จักธรรมชาติของเขารู้ว่าเขากำลังเครียดหมออยากให้ทุกท่านลองหยิบกระดาษกับปากกาหรือดินสอขึ้นมาดูนะอยากจะชวนกันมาคุยเรื่องของวิธีการทดสอบความเครียดด้วยตัวเองนะครับคุณผู้ฟังพร้อมแล้วใช่ไหมครับกับกระดาษและปากกาที่อยู่ในมือนะอยากให้ชวนนึกอันนี้หมอกับทีมงานลองไปค้นหาแบบทดสอบมานะครับแบบทดสอบทางสุขภาพจิตนะว่าเอ๊ะเขาใช้อะไรกันเรื่องความเครียดแล้วก็พบเจอว่าอันนี้น่าสนใจแล้วทุกคนน่าจะใช้ได้ลองคิดตามนะครับว่าในระยะสัก6เดือนที่ผ่านมาเนี่ยเรามีความรู้สึกอย่างไรกับเหตุการณ์ที่หมอจะพูดให้ฟังนะครับมีความรู้สึกอย่างไรก็คือเราไม่เครียดเลยเราเครียดนิดหน่อยเราเครียดระดับปานกลางเราเครียดมากนะครับลองไปทีละข้อนะส่วนใหญ่แล้วเชื่อว่าคุณผู้ฟังหลายๆคนเป็นวัยทำงานแล้วก็อาจจะเป็นน้องๆนักศึกษานะครับลองดูว่าอันแรกเป็นยังไงบ้างนะเรากลัวไหมที่เราจะทำงานผิดพลาดเรากลัวไหมว่าเอ๊ะมันจะไม่เป็นไปตามที่คาดหวังหรือมันจะไม่เป็นไปตามมาตรฐานของเราหรือสิ่งที่เคยเป็นมีไหมนะครับความเครียดของเราอยู่ในระดับไหนอันที่สองนะครับเรากลัวไหมว่าเราจะไปไม่ถึงเป้าหมายที่เราวางไว้อันนี้น่าสนใจตรงที่ว่าหลายๆคนอาจจะไม่เคยวางเป้าหมายในชีวิตถ้าอย่างนั้นอาจจะต้องลองกลับไปวางเป้าหมายดูแล้วลองคิดตามว่าเอ๊ะมันไปถึงไหมนะตอนนี้มันอยู่ที่ไหนของแผนที่ชีวิตนี้ถ้ามันไปไม่ถึงแล้วเราเครียดระดับไหนนะครับและถัดมานะครับคือเป็นเรื่องกลับมาเรื่องครอบครัวแล้วนะครับครอบครัวเรามีเรื่องขัดแย้งในบ้านเราเองหรือเรื่องเศรษฐกิจในบ้านเราเครียดกับเรื่องนี้ในระดับใดลองคิดตามนะครับ4นะครับเราเองรู้สึกหรือเปล่าว่าตัวเราต้องมีการแข่งขันกับคนอื่นตลอดเวลาหรือเปรียบเทียบกับคนอื่นตลอดเวลา
เราเครียดกับเรื่องนี้มากน้อยแค่ไหนใน6เดือนที่ผ่านมาอันที่5คือเรามีปวดหัวไหมจากความเครียดเราอยู่ในระดับไหนเล็กน้อยปานกลางนะครับถัดมาเป็นเรื่องของอารมณ์เรามีโกรธไหมเรามีหงุดหงิดไหมมากน้อยแค่ไหน7เรื่องของความเศร้านะครับเราอยู่ในระดับไหนครับจิตใจอารมณ์แล้วส่งผลต่อร่างกายอย่างไร

แค่ไหนถ้าตอบเครียดสุดๆทุกข้อ8 7 8ข้อนะรีบหาทางช่วยเหลือตัวเองแต่ถ้าโอ้ชิลๆหมอไม่มีเลยหรือว่าน้อยๆปันน้อยๆนะไม่ต้องไปทำอะไรครับอันนี้คือปกติแต่ถ้ามันเยอะอย่าลืมนะครับรีบกลับมาดูแลตัวเองหรือว่ารีบขอความช่วยเหลือนะครับเราได้รับรู้แล้วว่าความเครียดคืออะไรปัจจัยต่างๆเป็นยังไงบ้างแล้วมันส่งผลอะไรหมอว่ามาถึงตรงนี้แล้วหลายๆคนคงรอฟังอยู่แล้วแหละแล้วทำยังไงถ้าเกิดเครียดเราจะมาชวนกันคุยต่อนะครับเรื่องของ3วิธีรับมือความเครียดนะครับไปทีละข้อครับอันแรกนะครับอย่างที่บอกเลยครับเรายอมรับก่อนว่าความเครียดเป็นเรื่องปกติเวลาบอกว่าให้ยอมรับเนี่ยเราพูดแบบปกติตอนนี้เราไม่เครียดเนี่ยไม่ยากหรอกครับแต่เวลาที่เราอยู่ภายใต้สถานการณ์หรือสภาวะที่เครียดจริงๆบางทีมันยากเหมือนกันนะครับที่จะบอกว่าฉันกำลังเครียดก็เลยบอกงี้ครับว่าให้เป็นหมั่นสังเกตอาการทางกายของเราว่าปกติแล้วเวลาเราเครียดเราเป็นยังไงปวดหัวปวดคอปวดไหล่ปวดหัวอย่างที่บอกไปนอนไม่หลับหงุดหงิดง่ายอารมณ์สมาธิไม่อยู่กับเนื้อกับตัวอันนี้ครับเป็นสัญญาณที่กายเริ่มบอกว่ามันไม่ไหวมันเลยมีอาการเหล่านี้เกิดขึ้นมาเราต้องยอมรับก่อนว่าสิ่งเหล่านี้มันเกิดขึ้นแต่ถ้ายอมรับไม่ได้ว่าตัวเองกำลังเครียดหมอเชื่อว่าทุกคนมีญาติสนิทมิตรสหายคู่ชีวิตคู่รักคนรอบตัวที่หวังดีกับเราเขาอาจจะเป็นคนคอยช่วยเตือนเราได้ครับว่าเฮ้ยเธอกำลังเครียดแล้วนะเฮ้ยเธอกำลังไม่โอเคหรือเปล่าแล้วกลับมาตั้งสติเป็นคำที่พูดง่ายแต่ทำยากแต่เริ่มอย่างนี้ก่อนนะครับว่ารู้ตัวกำลังเครียดแล้วมันจะตั้งสติได้เองแต่ชีวิตที่ผ่านมาเราไม่เคยรู้ตัวว่าเรากำลังรู้สึกอะไรจนกระทั่งเราปล่อยให้ความเครียดมันมาทำงานจนเยอะเกินไปยอมรับว่าเป็นเรื่องปกติยอมรับว่ากำลังเครียดสเต็ปที่1 นะครับสเต็ปที่2หาสาเหตุของความเครียดแบบที่พูดไปแล้วนะครับว่าสาเหตุของความเครียดมีอะไรบ้างปัจจัยภายในกับปัจจัยภายนอกขอพูดอันที่คนเราชอบทำกันก่อนคือแก้ที่ปัจจัยภายนอกนะเช่นตกงานก็อาจจะไปหางานใหม่ถูกลดรายได้อาจจะหาอาชีพเสริมทำขายของออนไลน์ขายของในตลาดนัดต่างๆของที่ทำงานตัวเองอันนี้ก็คือสาเหตุปัจจัยภายนอกที่คนทั่วไปมักจะใช้แต่ว่าบางทีบางเรื่องนะมนุษย์เราก็เผชิญกับความเครียดเดิมๆซ้ำๆซ้ำๆแล้วเราไปวิ่งแก้ที่ปัจจัยภายนอกเนี่ยบางทีเนี่ยมันอาจจะไม่ใช่เหมือนกันเพราะบางทีสาเหตุจริงที่มันทำให้เกิดความเครียดเนี่ยมันคือปัจจัยภายในที่บอกไปไงครับ mindset ความเชื่อประสบการณ์การมองโลกส่งผลต่อการตีความสิ่งที่เข้ามากระตุ้นความเครียดที่เข้ามากระทบทั้งหมดเลยทำให้เกิดความเครียดใช่ไหมครับจริงๆส่วนนี้มันคือเชื่อมโยงกับข้อที่3คือแล้วเราจะจัดการกับมันยังไงเรารู้สาเหตุแล้วว่าเราเป็นอย่างนั้นอย่างนี้เป็นเพราะเราเป็นเพราะปัจจัยภายในเพราะเราเป็นเพราะปัจจัยภายนอกอย่างนี้มาสู่ข้อที่3คือจัดการมันยังไงเอาง่ายๆเลยครับว่าเวลาปกติเวลาเครียดลองนึกตามครับคุณผู้ฟังทุกท่านเอากระดาษปากกาขึ้นมาจดก็ได้ว่าฉันจัดการยังไงบ้างเวลาที่ฉันเครียดหมอเชื่อว่าเวลาให้ลิสต์ขึ้นมาก็จะมีใช่ไหมครับดูหนังฟังเพลงเล่นโซเชียลมีเดียกินออกกำลังกายเลี้ยงสัตว์7-8 อย่างมันเนี่ยเชื่อว่าอาจจะไม่หนีจากนี้มีอ่านหนังสือแล้วก็ปลูกต้นไม้ทำอาหารก็แล้วว่าไปอันนี้แหละครับคือสิ่งที่อยากให้ทุกคนช่วยกันนึกตอนที่ยังไม่เครียดนะว่าเรามีอาวุธอะไรจะไปรับมือกับเวลาที่เราเครียดเราจะเบี่ยงเบนตัวเราอย่างไรออกมาจากเรื่องที่กำลังเครียด 80-90% เชื่อว่าจัดการความเครียดได้จากเหล่านี้ที่เราทำอยู่แล้วมันเวิร์กนะครับผลพูดคุยให้เพื่อนฟังแต่ทีนี้บางทีใช้วิธีจัดการด้วยแบบนี้บางทีมันก็ไม่เวิร์กบางทีมันต้องกลับมาที่ว่าเรื่องของตัวร่างกายเราเช่นฝึกผ่อนคลายอย่างไรลองเปิดคลิปในไม่ดอนชาแนลเราก็มีนะครับวิธีการผ่อนคลายความเครียดการหายใจผ่อนคลายการยืดเหยียดกล้ามเนื้อเพื่อผ่อนคลายมีพูดไว้หมดเลยการนวดการสำรวจใจตัวเองการใช้จินตนาการนึกไปถึงเรื่องต่างๆนะครับอันนี้คือวิธีการจัดการความเครียดด้วยตัวเองแต่ครับถ้าเกิดว่าจัดการด้วยตัวเองด้วยวิธีง่ายๆฝึกผ่อนคลายฝึกหายใจต่างๆแล้วยังไม่เวิร์กนะครับแนะนำให้ขอความช่วยเหลือจากผู้เชี่ยวชาญนะครับเป็นยังไงกันบ้างครับวันนี้ก็ได้รับฟังเรื่องของ
ความเครียดนะครับ

0: ทั้งหมดทั้งมวลเลยนะครับสาเหตุส่งผลอย่างไรแล้วก็เราจะจัดการมันยังไงคิดว่าคุณผู้ฟังที่อยู่ทางบ้านทุกคนก็คงได้รับข้อมูลส่วนนี้ไปแล้วได้รู้แล้วว่าอย่างน้อยความเครียดเนี่ยเป็นเรื่องปกติถ้าเกิดว่าเป็นเรื่องที่สมควรเครียดแล้วก็เป็นปัจจัยที่เราหลีกเลี่ยงไม่ได้ในชีวิตประจำวันนะครับความเครียดอยู่คู่กับมนุษย์มาตลอดเวลาความสำคัญคือเรายอมรับมันได้หรือเปล่าแล้วเราจะจัดการกับความเครียดที่เกิดขึ้นยังไงนะครับคิดว่าถ้าชีวิตเราจัดการกับความเครียดแล้วอยู่กับมันได้อย่างมีความสุขมากยิ่งขึ้นนะครับเราจะมีเวลาในการที่ใช้ชีวิตกับเรื่องที่สุขเรื่องที่สนุกจัดการอารมณ์จัดการจิตใจของเราและส่งผลต่อพฤติกรรมและความสุขของเราได้อย่างยั่งยืนแล้วก็ทำให้เราจะมีความสุขและมีรอยยิ้มได้ในทุกๆวันนะครับ
1: พบกับรายการ Remind รู้ทันปัญหาสุขภาพจิตสำรวจอารมณ์ความคิดเข้าใจพฤติกรรมของตนเองและคนใกล้ตัวทุกวันจันทร์เวลา 18:00 น.ที่ Mahidol Channel Podcast ผ่านช่องทาง Facebook Mahidol Channel YouTube Mahidol Channel Apple Podcast Spotify Anchor Blogdit ดำเนินรายการโดยหมอหลิวอาจารย์นายแพทย์สมบูรณ์หทัยอยู่สุข

0: นิท Talk ดูแอนด์โดน
1: สวัสดีครับพบกับผมปาล์มสุภชัยสุวรรณอ่อนและรายการ3 minute talk do and don't ทำและไม่ทำเพื่อชีวิตที่ดีกว่าของคุณครับใครที่ต้องนั่งทำงานอยู่หน้าจอคอมพิวเตอร์ทั้งวันบ้างยกมือขึ้นครับโอ้โหมีเยอะเลยทีเดียวครับหรือใครที่ชอบจ้องจดจ่ออยู่กับมือถือสมาร์ทโฟนนานๆหรือใครที่ทำงานในห้องแลบที่ต้องใช้กล้องจุลทรรศน์บ่อยๆหรือทำงานฝีมือที่ต้องก้มๆเงยๆขอแสดงความไม่ยินดีด้วยนะครับเพราะพฤติกรรมเหล่านี้คือปัจจัยเสี่ยงที่จะเร่งให้คุณเป็นโรคหมอนรองกระดูกคอเสื่อมครับ
2: ส่วนมากโรคหมอนรองกระดูกคอเสื่อมจะพบในคนที่อายุประมาณ40ปีขึ้นไปครับหมอนรองกระดูกคอจะขั้นอยู่ระหว่างปล้องกระดูกคอซึ่งมี7ปล้องมีหน้าที่ช่วยในเรื่องของการเคลื่อนไหวกระดูกคอทำให้เราสามารถก้มหรือเงยคอได้แต่เมื่อใช้ไปนานๆหรือใช้ไม่ถูกต้องก็จะทำให้หมอนรองกระดูกคอเสื่อมได้โดยมักจะเป็นบริเวณปล้องที่5ต่อ6รองลงมาคือปล้องที่6ต่อ7ครับถ้าหมอนรองกระดูกเสื่อมจะมีอาการปวดกระดูกคอปวดบ่าปวดไหล่ร้าวลงไปที่แขนรวมถึงมีอาการชาและอ่อนแรงบางรายเป็นมากถึงขั้นยกขาแขนไม่ขึ้นและเดินลำบากครับหากไม่อยากเป็นโรคหมอนรองกระดูกคอเสื่อมต้องคอยเตือนตัวเองอยู่เสมอว่านั่ง1ชั่วโมงแล้วลุกยืน1นาทีควรยืดและเหยียดกล้ามเนื้อตามคำแนะนำของแพทย์ถ้าจำเป็นต้องนั่งหน้าคอมพิวเตอร์ควรนั่งหน้าให้ตรงกับจอจัดจอมอนิเตอร์ให้อยู่ในระดับสายตานั่งเก้าอี้ให้เต็มก้นและเป็นเก้าอี้ที่มีพนักพิงและต้องมีที่พักข้อมือบนโต๊ะทำงานด้วยนะครับสิ่งที่ไม่ควรทำคือไม่ควรสะบัดคอให้มีเสียงดังเพราะข้อต่อต้องทำงานหนักเกินไปเวลาที่สะบัดคอแรงๆและจะทำให้ข้อต่อบริเวณคอเสื่อมเร็วขึ้นครับไม่ควรนอนฟูกนิ่มเกินไปและความสูงของหมอนควรพอเหมาะกับคอเพื่อลดการทำงานของคอโดยใช้หมอนใบเล็กๆไม่ก้มหรือเงยศีรษะเวลาเดินยืนนั่ง
3: ก่อนอื่นโรคกระดูกคอเสื่อมนะครับคำว่าคอเสื่อมก็หมายถึงข้อต่อที่กระดูกสันหลังที่คอมันเสื่อมเรียกว่าเป็นเสื่อมตามธรรมชาติโดยส่วนใหญ่อายุ60 70เนี่ย 85-90% ทุกคนมีภาวะกระดูกคอเสื่อมหมดกลุ่มที่มีอาการเล็กน้อยอาจจะมีแค่ปวดบริเวณตรงกลางคอในบางกลุ่มเนี่ยอาจจะมีการกดทับเส้นประสาทของกระดูกต้นคอนะครับเวลาที่กระดูกคอเสื่อมจะมีลักษณะของกระดูกที่งอกออกมาในบางส่วนประมาณสัก 5-10% เนี่ยกระดูกที่งอกจะไม่ได้ไปกดลากประสาทที่คออาจจะไปกดที่ไขสันหลังตรงกลางของกระดูกคอกลุ่มนี้คือเป็นหนักนะครับก็คือคนที่กดไขสันหลังตรงคอเนี่ยจะเริ่มมีปัญหาเรื่องการเดินอาจจะเดินตัวแข็งขยับขาขยับแขนไม่เป็นไปตามที่เราต้องการบางคนกดไขสันหลังเยอะอาจจะมีเรื่องของปัสสาวะหรืออุจจาระไม่ได้นะครับ
1: และอย่าลืมดูแอนด์โดนทำและไม่ทำเพื่อห่างไกลโรคหมอนรองกระดูกคอเสื่อมและเพื่อชีวิตที่ดีกว่าของคุณครับ
0: 3 minute talkAnd done.
4: เรื่องของการดีท็อกซ์ลำไส้ใหญ่ด้วยกาแฟนะครับจริงๆแล้วนะครับไม่มีข้อมูลยืนยันอะไรเลยนะครับว่าจะช่วยทำให้ลดการเกิดมะเร็งลำไส้ใหญ่เราเคยได้ยินกรณีที่ว่าสวนกาแฟนะครับแล้วเอากาแฟที่

ต้มเดือดใส่เข้าไปนะอันนั้นอันตรายนะครับทำให้ลำไส้ใหญ่ทะลุได้นะครับเนื่องจากความร้อนนะครับในทางการแพทย์เนี่ยเรามีการสวนอุจจาระเหมือนกันนั่นคือเพียงแค่ล้างลำไส้นะครับไม่ว่าจะสำหรับในกรณีที่มีท้องผูกเรื้อรังหรือกรณีที่ต้องเตรียมตัวผ่าตัดเท่านั้นเองนะครับถ้าเราสามารถขับถ่ายตามปกตินะครับรับประทานอาหารได้เพียงพอนะครับครบถ้วนนะครับ5หมู่นะครับกินผักกินเนื้อที่มีคุณภาพนะครับผมเชื่อว่าอันนี้ก็จะเพียงพอในการป้องกันนะครับโรคมะเร็งครับ

0: ราจะเริ่มโดใช่ไหมสี่ใช่ไหมแล้วก็หนึ่งสองสามสี่เนี่ยตัวนี้แล้วก็หนึ่งสองสามนี่คือหนึ่งคอร์ดเนี่ยคือสี่
1: อันนี้ทีละสาม
0: สี่กับสาม
1: ครับผม
0: แล้วไมเนอร์ก็ลดไปหนึ่งตัวก็เสียตรงเสียงกลาง
2: เนี่ยตอนเด็กผมก็เรียนแต่ว่าลืมหมดแล้วพี
0: ่เหมือนนี่คือจริงๆแล้วพี่ไม่ค่อยถนัดเรื่องเปียโนหรอก
1: ครับ
0: ตัวไหนตอนเล่นกีตาร์เพราะว่าเรามีความรู้สึกว่าอยู่กีตาร์นะมันอยู่แนวหน้านะคนเห็นนะแล้วไปไหนก็แบกกีตาร์ไปร้องให้เขาฟังได
2: ้แล้วคนดีกีตาร์มันหล่อนี่มันดูหล่อกว่าม
0: ันดูม
2: ีเพราะว่าเปียโนมันบางโดนบัง
0: เออเนี่ยส่วนใหญ่เลย
3: แหมนักร้อง
0: สองคน
3: ค
0: ุ
3: ยก
0: ัน
3: ที่นี่สวัสดีครับพี่ปานนึกว่าหายไปไหน
2: โอ้โหเขาต้องอยู่กับไอดอลผมอยากคุยกับเขาให้นานที่สุดครับ
3: โอ้พี่ปั่นมาบ้านเราทั้งทีนี่น้ำท่าเอามาหรือยัง
2: น้ำโอ้ยลืมเลยนี่ยังดีนะครับถ้าเป็นแฮลเนี่ยป่านนี้นะครับผมขี่คอแล้วก็ขอลายเซ็นไปแล้วฮะ
3: พี่ป่านคะเดี๋ยวเชิญไปห้องรับแขกดีกว่ามีโซฟานั่งสบายๆจะได้คุยกัน
0: เดี๋ยวเราคุยกันต่อตรงนั้น
2: ได้ได้ได
3: ้เชิญค่ะพี่ป่าน
2: เชิญครับเชิญครับ
3: บีมไปเอาน้ำเลย
2: ครับผมเจอกันครับ

0: ตอนนี้พี่ปั่นยังทำงานหนักเหมือนเดิมไหมคะ
1: โอ้ยงานพี่เนี่ยถามว่ามันหนักมันไม่หนักเลยนะ
2: ครับ
1: เพราะว่าทำงานที่เราชอบอะเวลาเราทำงานที่เราชอบเนี่ยไม่ว่าจะร้องเพลงเป็นพิธีกรเล่นหนังเล่นละครอะไรพวกนี้มันทำสบายๆอะแล้วก็มีเวลาว่างเยอะที่จะพักผ่อนอะไรเงี้ย
2: มีความสุข
1: มีความสุขอะฮะผมเชื่อเดี๋ยวผมจะเหมือนก
0: ัน เป็นอาชีพอิสระด้วย
1: อิสระฮะ
2: ตอนนี้มีวงด้วยใช่ไหมครับ
1: นะ
2: วงอะไรฮะ
1: ดึกดำบรรพ์ดึกดำบรร
2: พ์รวมแก๊งกันแล้วก็เล่นดนตรีกันใช่ไหมทีนี้พออายุมากขึ้นไปเรื่อยๆเรียกอายุมากวัยรุ่นมากขึ้นวัยรุ่นมากขึ้นเรื่อยๆอะพี่มันรู้สึกว่าเรามีอาการเจ็บป่วยอะไรบ้างไหมครับ
1: โอ้โหเยอะเลยเยอะเลยเช่นที่พี่เป็นอยู่ตอนนี้คือหลายๆคนอาจจะทราบแล้วว่าพี่เคยผ่าตัดลิ้นหัวใจอะไรเงี้ยก็ต้องดูแลทำอะไรหนักๆก็ไม่ได้
0: พี่ปั่นทราบได้ยังไงคะว่าตัวเองเป็นโรคลิ้นหัวใจรั่ว
1: คือจริงๆแล้วไม่รู้เลยนะเพราะว่าพี่ใช้ชีวิตมันปกติมากเลยแต่มีบังเอิญที่เราอยากดูแลตัวเองนะฮะแล้วเราก็คิดถึงว่าไอ้การทำประกันเนี่ยมันจะดีมีประโยชน์กับเราถ้าเราเนี่ยเราไม่ต้องใช้ตังค์เอาเงินของประกันมาจ่ายอะไรเงี้ยก็เลยไปทำประกันแต่การที่ไปทำประกันนี่เขาก็จะต้องให้เราตรวจสุขภาพอ่ะคุณเป็นโรค